0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับคุณพันศิษฐ์วิชาคมแล้วก็ผมต้นบวีณวัชรประทีปนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีทุกช่องทางด้วยนะครับ
2: วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจนะฮะ
1: ทำไมฮะ
2: อ้าวก็มาทัน
1: ทันผมมาทันผมก็ตกใจอยู่เนี่ยที่ผมมาทัน
2: ใช่ไหมวันนี้รถไม่ค่อยติด
1: ไม่เกี่ยว
2: ครับผมแต่เดี๋ยวต้องหาก่อนว่าหนังสือพิมพ์ไปไหน
1: ไม่เป็นไร
2: ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะ
1: อืม
2: นี่คือวันเดียวที่ผมจะได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยนะ
1: ก็นี
2: ่เดี๋ยวนี้แบบไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีหนังสือพิมพ์วางให้อ่านแล้วนะ
1: ถือดิ
2: ก็ไม่ค่อยเห็นแผงนะ
1: เออแผงไม่เห็น
2: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจเข้าห้างเดินเข้าไปร้านหนังสือ
1: เออนะ
2: เออก็ไม่หาซื้อก็ยากนะ
1: มันก็เป็นจำเป็น
2: อ
1: ่ะ
2: เดี๋ยวนะอย่างแรกสะดวกซื้อยังมีวางขายมั้ยผมก็ไม่เห็นละ
1: ไม่มี
2: เออมันซื้อกันที่ไหนวะ
1: ห้างคุณบอก
2: ห้างแล้วแบบ
1: น้อย
2: ห้างก็แบบนิตยสารก็น้อยอะไรก็น้อยมีแต่หนังสือปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นรวยเร็วขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้น
1: ก็เป็นเทรนไงเทรนปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: มันก็ต้องเขาเรียกอะไรน้ำเชี่ยวอย่าเรือขวาง
2: อืม
1: มันคนเขาเป็นอย่างนี้เราจะไป
2: ถ้าเราไม่เป็นก็มองเขาไปแล้วก็เฉยๆไป
1: เราถ้าเราไม่เป็นเราก็เออนี่แหละ
2: เขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิด
1: ไม่มีใครผิดหรอกเรื่องแบบนี้
2: อยู่ให้ได้แล้วกัน
1: ใช
2: ่ผมเคยฟังเจ้าสัวท่านหนึ่งเคยสัมภาษณ์ครอบครัวเขาเออนึกถึงอาชีพนี้ก็สนุกดีนะกลับไปทำอีกแต่ก็ถ้าเกิดกลับไปทำอีกก็คงเหนื่อย
1: ทำไมอ่ะ
2: มันใช้ตังมันน้อยอ่ะพูดตามตรง
1: มันเหนื่อยทั้งนั้นแหละที่ทุกอาชีพอ่ะ
2: โอ้มันบางอันมันเหนื่อยน้อยกว่านั้นเยอะแต่รายได้มันเยอะไงอะไรเงี้ยผมเคยสัมภาษณ์เขาบอกไม่ต้องเรียกเขาว่าท่านนี่นะเรียกลุงเรียกพี่เรียกอะไรก็เรียกไปเนี่ยเป็นเจ้าสัวขายผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์พี่ต้นขับรถมาเมื่อกี้พี่ต้นก็ผ่านห้างเขาเขาเปิดสองเขาเปิดอยู่ที่ถนนรัชดา
1: สองฝั่ง
2: สองฝั่งหันหน้าชนกันเลย
1: เออบุญนะ
2: ใช่บุญยั่งยืน
1: บอกไปเถอะ
2: เขาก็บอกผมว่าแบบเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นเถอะอย่าไปไล่แข่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเริ่มดิสลอฟที่ผมไปสัมภาษณ์เขาผมยังจำชื่อไม่ได้เลยขออภัยจริงๆเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มดิสลอฟเพราะทำให้เร็วขึ้นเพราะทำให้มันเหมือนว่าคำว่า productive เข้ามามากขึ้นทุกอย่างมันดิสลอฟมากขึ้นเขาบอกว่าโอ้อย่าไปเล่นแข่งกับเขาเลยชีวิตนี้นี่ลองมาเยอะละลองเหมือนว่าวิ่งแข่งวิ่งดักหน้าดักหลังแต่ก็มาเชื่อคำหนึ่งว่ามหาสมุทรเนี่ยมันกว้างใหญ่นะเราจะไปแย่งที่ทำกินกันทำไมแล้วก็เป็นของเราอย่างเงี้ยมหาสมุทรมันใหญ่อ่ะมึงได้ยินมาว่าตรงนี้ปลาชุมใช่ไหมก็จะไปแบบต่อเรือตรงนี้ปลาชุมได้ปลาเยอะปลาราคาแพงเราก็จะไปต่อเรือเพื่อจะไปถึงไอ้ตรงเนี้ยตรงน้ำลึกตรงน้ำบนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะไปเอาปลาที่เขาบอกว่าดีว่าแพงกันสุดท้ายทำไมไม่ไปหากินตรงอื่นล่ะตรงที่เราถนัดปลาน้ำตื้นเราก็ไปน้ำตื้นของเราสิ
1: แต่เขาก็ถือแกแข็งแรงนะเพราะว่าธุรกิจแกก็แบบโอ้มีคู่ต่อสู้หน้าเก่าแต่ย้ายเชนมาแข่งขันกับแกก็เยอะก็ถือว่า
2: ก็ยังอยู่ได้นะ
1: อยู่ได้ยังไง
2: เราก็ดูทันสมัยขึ้นนะเวลาวันก่อนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการนั่งกินข้าวแต่ว่าเวลาเข้าไปไอ้ฝั่งเทพน้ำอ่ะเขาจะเป็นเหมือนกับว่าคอมมูนิตี้มอลล์ฝั่งหนึ่งมีแต่ร้านข้าวเลยผมว่าวันนั้นว่างนัดเจอกับน้องๆไว้ก็แบบไปนั่งกินข้าวรออะไรเงี้ยก็เลยเดินดูก็แบบเออก็ดูทันสมัยขึ้นเยอะเพราะเมื่อก่อนก็จะแบบเขาจะสุขภัณฑ์
1: อ่ะเอามันก็ต้องอย่างนั้น
2: แต่อันนี้เขาแบบก็เริ่มปรับเป็นเหมือนกับแบบว่า
1: ก็นั่นแหละเขาก็ปรับแล้ว
2: โมเดิร์นอะไรเงี้ย
1: ความหมายของเขาอะที่บอกว่าอย่างนั้นอะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องปรับไงเขาก็ไม่ให้ถึงขนาดว่าไม่ปรับ
2: ใช่
1: มันก็ต้องปรับอยู่ดีต่อใ

0: โอเคแหละคำพูดได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องปรับ
1: ใช่
0: ในเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ย
1: ไปว่ากันไปนะครับผมตกลงเจ้าสวนชื่ออะไรจำไม่ได้เลยเนี่ย
0: ไม่ไรครับ
1: แต่เป็นคนแรกๆเลยนะที่ชวนผมวิ่งมาราธอน
0: ก็ดี
1: ตอนนั้นเออผมลืมบอกแกแต่ไม่รู้จะบอกแกยังไงละเออบอก
0: นี่ไงคุณต้องบอกผ่านตรงนี้ไงครับ
1: ถ้าเกิดว่าครอบครัวท่านฟังอยู่นะครับผม21โลผ่านไปแล้วนะ
0: เออนี่แหละได้ยินถึงก็บอกแล้วไง
1: สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาใช่ไหม
0: เพราะว่าท่านเป็นคนที่คนรู้จักเยอะ เดี๋ยวเขาได้ยินเฮ้ยเนี่ยวันก่อนนะคุณพันศิษย์เขาพูดถึงพี่นะเขาบอกแล้วเขาวิ่งมาตามที่พี่บอกแล้วนะเนี่ย
1: ดูนี่ชื่ออะไรเนี่ย
0: เขาบอกแล้วเนี่ยเนี่ยผมบอกให้แล้วเนี่ยเพราะการที่เราบอกในที่สาธารณะถึงแม้ว่าท่านจะได้ยินไม่ได้ยินก็อีกเรื่องนึงแล้วเราได้บอกแล้วไงอยู่ที่จิตเราไงจิตเราก็ทำแล้วไงคุณจริงจังผมก็จริงจังบ้างนี่ไงเรา
1: คู่นี้ผมภาคเลยเนี่ยร้อยวันพันปีไปภาคที
0: ก็ดีแล้วไงงานกลางวันไงดี
1: ทำงานซะบ้าง
0: งานกลางวันน่ะดีแล้ว
1: เออ
0: วัวไม่ขยับว่าลุงต้นลุงตั้มครับที่หนึ่งสองลุงนะอานซ่านะครับผู้ซื้อคนไหนชอบหาข้อมูลครับโทมัส Google นะฮะอ
1: ๋อ Google
0: Google นะเออก็วันนี้นะเป็นรอบรองใช่ไหมเอ้ยรอบชิงที่สาม
1: ครับผมมีไหมมีรอบชิงที่3ในดวงใจที่นึกถึงไหม
0: โอ้ไม่มีหรอก
1: แต่ใจร้ายเหมือนกันนะที่แบบมันจะมีคนมันจะมีที่มีบอกว่าให้ยกเลิกอ
0: ่
1: ะ
0: ก็จะพูดยังไงดีถ้าถามคุณว่าถ้าคุณเป็นคือระเซาเงี้ยคุณอยากได้ชิงที่3ป่ะล่ะ
1: อยากได
0: ้เออแค่นั้นแหละเขาบอกแล้วว่าบางอย่างคุณเห็นมูดานไม่เห็นค่ามันแต่คนอีกหลายคนอาจจะเห็นค่ามันก็ได
1: ้ใช่แล้วอย่างวันนี้พี่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ของแบบคนไม่อยากได้ละมังอ่ะทั้งสองทีมมาเจอกัน
0: ก็เข้าใจก็เข้าใจในทั้งสองทีมด้วย
1: ครับแต่จริงๆนักเต็มก็ไปเบิกได้ไหมเหรอการติดยศว่าอันดับ3ของโลกเว้ยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกียรติประวัตินะ
0: ก็สำหรับพวกเขามันเขามันต้องไปอีกก้าวหนึ่งมากกว่าไง
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็ใครดูวันนี้ก็ดูผมไม่ดูคนนึงอ่ะตีสี่อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหจบตีสี
0: ่เฮ้ยเริ่มดิจริงที่สามตีสี
1: ่ละเออนี่อาจจะได้ดูเดี๋ยวตื่น
0: จริงที่สามตีสี่ไม่ได้หรอกผมต้องออกไปวิ่ง
1: ใช่
0: ผมไม่ดูอยู่แล้วผมไม่ด
1: ูอาจจะได้ดูตอนยืดแล้วก็แบบไปเวแล้วก็ลุยต่อไปวิ่งต่ออะไรเง
0: ี้ยผมต้องไปวิ่งผมฝันว่าผมไปวิ่ง
1: นะ
0: ก็แล้วก็วันพรุ่งนี้ตั้งใจดูตอนแรกจะหาเพื่อนไปดูโอ้โหพี่ชายเราบอกว่าไม่ได้อะต้องเตรียมตัว
1: รับจ็อบเหรอ
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้รับจ็อบพี่ชายเราก็ไม่ได้ครับช่วงนี้ต้องเตรียมตัวที่หน้าต้อง
1: เปิดแคมป
0: ์เข้าโรงหมอ
1: เฮ้ยคนไหนเนี่ย
0: ก็ดันแลเขาก็ผ่าตัดไงถึงคิวแล้วถึงเวลาแล้วไงเขาที่เขาเลื่อนมาไง
1: อ๋อเหรอ
0: ก็เลยบอกว่าช่วงนี้ต้องงด LOVE หน่อยอะไรเงี้ย
1: เอ้าพี่ก็ไปดูบอลจะ LOVE อะไรแล้ว
0: ไม่ได้ด้วยจิตวิญญาณมันไม่ได้
1: อ
0: ่ะ
1: รอบชิงที่3ในอดีตที่ผ่านมาบอกไม่เอาก็ใส่กันไฟแลบอยู่เหมือนกันนะครับพี
0: ่เ
1: หรอก็ต้องเอาอยู่นะ
0: เขาสำรองไงผมลองที่ไม่ได้เล่นไงแต่อยากรู้ว่าโคบี้เมนูจะได้ลงไหมวันนี้
1: เห็นบอกว่ากลับไปแล้วไหมอ่ะ
0: จริงวะ
1: มันมีข่าวปั่นออกมานั่นแหละ
0: ไม่ปักใจจะกลับ
1: บอกว่าแบบอยากกลับไอ้คนเขียนข่าวนี้ก็ตลกร้ายรอบรองชนะเลิศในอดีตที่ผ่านมานะครับก็ทีมใหญ่เจอกันเองก็เยอะนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ชนะก็เยอะนะย้อนกลับไปในรอบ20ปีพูดไปเหมือนมันนานนะแต่มัน20ปีเพราะว่ามันจะได้ครบ5ครั้ง
0: ไม่นานหรอกคร
1: ับ นะครับ2006จำได้ไหมว่าใครเจอใคร
0: โอ้จำผมบอกเลยผมจำได้
1: 2006เนี่ยแชมป์คืออิตาลีถูกป่ะที่ปีซีดาน
0: มงมาเดลซี่
1: ใช่นะครับผม
0: ที่โทษใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าชิงที่3เนี่ยเป็นเยอรมันชนะโปรตุเกสไป 3-1 นะครับส่วน2010ปีสเปนครองโลกนะครับก็เป็นเยอรมันอีกครับที่ชนะยูรุกวัยไป 3-2
0: โซเลสป่ะดิโซเลส
1: ก็เอาอยู่นะ
0: ตอนนั้นน่าจะโซเลส
1: เล่นไปเล่นมาก็เอานะไม่ใช่ไม่เอาส่วน2014เยอรมันชนะอาร์เจนติน

0: หน้าที่แบบโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กัน
1: จบคนนั้นนะ
0: 2014
1: อ๋อ
0: เขาบอกที่เขาบอกว่ามันเป็น beautiful tragic ของอาร์เจนตินาเพราะว่าภาพที่เมสซี่มันร้องไห้จนแบบน้ำตาจะเป็นสายเลือดอ่ะแล้วก็ถึงขั้นว่าแบบกูไม่เล่นแล้วทีมชาติเพราะว่าช่วงนั้นถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยเมสซี่เนี่ยและอาร์เจนตินาเนี่ยไปเข้าชิงไอ้โคปาอเมริกาแล้วก็แพ้มาแต่ชิลีเนี่ย
1: แล้วชิลี
0: เออแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่ามันครบรอบอะไรสักอย่างมันแข่งปีชนปีอ่ะ
1: เออเออเขาตอนนั้นโดนชิลีเขาแพ้ตลอด
0: ใช่มาปุ๊บเสร็จปุ๊บกูไม่เล่นแล้วกดดันแต่ภาพนั้นน่ะทำให้คนทั้งประเทศรวมใจกันได
1: ้
0: เออก็เลยแบบว่ามีมาราโดน่าไปมีมาราโดน่าไปคุยมีประธานาธิบดีไปคุย
1: ม
0: ีแฟนๆมากมายไปคุยเหมือนว่าแบบไปจะใช้คำว่าอ้อนวอนก็ได้นะบอกว่าแบบเอ้ยพักใจแล้วกลับมาอย่ารีทายอะไรอย่างเงี้ยเออนะเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้เกมนั้นก็เป็นฮอลแลนด์ถล่มเจ้าภาพบราซิลไป 3-0 แต่บราซิลไม่เอาแล้วตั้งแต่เนมาเจ็บรอบก่อนอ่ะแล้วก็โดนเยอรมันยิงไป7 ลูกอ่ะเออไม่เอาแล้วเออนะครับส่วนที่รัสเซียครับเบลเยียมกับอังกฤษก็เป็นเบลเยียมชนะไป2-0นั่นเป็นครั้งล่าสุดที่อังกฤษก็สู่เกมชิงที่3นะครับนัดล่าสุดโครแอตชนะโมร็อกโกไป2-1ก็เดือดอยู
1: ่โมร็อกโกใ
0: ครโครแอตกับโมร็อกโก
1: เหรอ
0: ใช่
1: โมร็อกโกเขารอบรองแล้วด้วยเหรอ
0: ใช่ดิ
1: ครั้งที่ไหนกาตาร์เหรอ
0: กาตาร์ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหที่ยิงลูกที่ทั้งทัวร์นาเมนต์โดนยิง2 ลูกอ่ะแต่ว่านัดชิงที่3ก็โดนไป2 ลูกเหมือนกันใช่ใช
1: ่โอ้โหโอ้โหคิมมี่เก่ง
0: สนุกสนุกจำได้เลยว่าแบบโอ้โหไอปีนั้นเนี่ยมันจะตอนนั้นมันยังมีไอปีกเชลซีอยู่ไงไอซีเยกอ่ะ
1: ฮาคิมซีเยก
0: ซีเยกอยู่ข้างหน้าไอตรงกลางเป็นพี่โลนอ่ะโซฟียานอ่ะอัมราบัต
1: อ๋อ
0: โอ้โห
1: จริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยุเยอะนะแต่ว่าไม่ได้มานะ
0: อย่างพีกอะตอนนั้น
1: เขาก็ได้ดิตอนนั้นก็โหหลายทีมอยากได้เลย
0: เออ
1: ัมราบัต
0: มาอยู่แมนยูแป๊บนึงอะ
1: ก็เล่นดีอยู่นะตอนบอลโลกอะเออจำได้แล้วอัมราบัตอะที่แบบโอ้ยดูดีเชียวแต่พอมาอยู่เรียบร้อย
0: คือ
1: เหมือนกันอะ
0: เขาเล่นกับบอลพื้นที่เก่งอะเล่นกับบอลพื้นที่ใหญ่ๆเก่งอะพวกอยู่เกาโชอยู่อะไรเงี้ยเล่นได้พอมาอยู่พรีเมียร์ปุ๊บเรียบร้อยเล่นไม่ได้โอ้จับบอลมาเงยหน้าโดนอัดตูม
1: เอาง่ายๆเทียบง่ายก็เหมือนแม็กก้าดูเลยอ่ะ
0: แม็กกาลิสเตอร์ใช่ไห
1: ม
0: คือมาแล้วตอนนั้นอ่ะกองหลังก็เจ๋งมากอ่ะฮาคิมี่ใช่ไหมแบ็คที่ดีที่สุดในโลกจนกระทั่งทุกวันนี้แบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลก
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ประตูผมก็ว่าประตูคนนี้ก็เหนียวเบอร์ต้นของโลกเลยนะไม่เกิน 4-5 คนนี่ขนาดไปอยู่ซาอุมาตั้งนานนะ
1: ไม่ครับอู๋เขาก็ไม่เกี่ยวอู๋ก็นักกีฬาตั้งเยอะ
0: ไอ้โบโน่เนี่ย
1: เขาโหนักกีฬาเขาก็ตัวยิงเขานี่ระดับเทพทั้งนั้นอ่ะ
0: จะไม่เข้มข้นเลยอ่ะ
1: ก็มาทำไงได้แล้วก็ซาอุเนาะ
0: อย่างแบบผมลองสังเกตดูหลายคนเลยนะถ้าเกิดว่าซาอุลีกแล้วก็อาจจะอเมริกาลีกหนึ่งถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้แบบเหนือกว่าชาวบ้านเขามากๆเหมือนคุณเป็นเมสซี่
1: อ
0: ่ะตัวรุกอ่ะเหมือนศักยภาพมันลดลงจริงนะพี
1: ่ลดสิ
0: มันแบบทั้งแพชชั่นทั้งความรู้สึกอยากเล่นน่ะทำให้ศักยภาพรวมมันลดลงดูอย่างมาเรสดิ
1: แต่ผมว่า
0: ก่อนไปแม่งโคตรเก่งเลย
1: ใช่แต่ผมว่ามันอยู่ที่คุณบริหารการเล่น
0: ใช่
1: เอาง่ายๆดูเอาง่ายๆเนี่ยดูอย่างเมสซี่ดิคือเราไม่ค่อยดูว่าเขาเล่นที่
0: อเมริกา
1: เมเจอร์ลีกยังไงนะแต่ดูแล้วว่าเล่นด้วยแบบเหลือเอาเหลือเอาง่ายๆที่ผมพูดถึงแม็กก้าประคองอ่ะเล่นด้วยแบบเหมือนฟิลประคองอ่ะก็ดูว่าการเล่นทีมชาติเขาเนี่ยหลายคนบ่งบอกถือว่าเออคนเล่นทีมชาติมันต้องเล่นอย่างนี้คือเล่นด้วยใจอ่ะเล่นด้วยใจจริงๆใจแบบคือแบบโอ้โหเราเกิดมาเพื่อเล่นให้ชาติเราอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีความตั้งใจมีความภูมิใจมีความโอ้โหเล่นเต็มที่อ่ะค
0: ือ
1: บางคนบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคโค้ชหรือเปล่านู่นนั่นมันก็มีส่วนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ออกมาด้วยเห็นด้วยฟอร์มการเล่น
0: การกระทำมานะ
1: การกระทำมันก็เอานี่ไงที่พวกนี้ อยู่ในลีกเล่นย้องแย้งย้องแย้งเนี่ยพอมาฟุตบอลโลกนี่โอ้โหโอ้โหวิ่งกันไปแลบ
0: เข้าจะแบบศูนย์รวมจิตใจในทีมอีกนะ
1: โอ้เข้าทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเนี่ยอะไรเงี้ย
0: ของแท้เลยอ่ะ

0: แล้วอาร์เจนติน่าเนี่ยคือผมก็ยังยืนยันนะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนพวกเขาอ่ะก็จะไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่ชอบครับไม่ชอบ
0: ไม่ชอบอ่ะเพราะมันอย่างแรกมันเป็นบอลดราม่าเป็นบอลทริกกี้เป็นบอลเล่นแรงแล้วก็พร้อมจะระเบิดมีเรื่องตลอดเวลา
1: ใช่
0: ตราบใดที่ยังเสียเปรียบแต่ก็แปลกมากพอตัวเองได้เปรียบปุ๊บแม่งกดปุ่มปิดเลยโดนเตะโดนอะไรเท่าไหร่ก็จะเฉยๆละแม้เมสซี่โดนเตะก็จะวิ่งเข้าไปห้ามๆแล้วก็เลิก
1: โอ
0: ้ยลองก่อนเกมดิดูไอเอเลียดอะเอเลียบอกอะไรวะกูยังไม่ทันกูดอกแรกเองมึงกวนเข้ามาเหมือนกูทำฆ่าคนตาย
1: ก็เขาเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมตอนนี้เป็นอย่างนั้นไงเขาก็สร้างชัดเจนนะว่าเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เมสซี่ก็เก่งนะไม่ใช่บอกว่าเมสซี่ไม่เก่งนะครับก็คือผมเป็นคนชอบดูเมสซี่เล่นฟุตบอลอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพอมาดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มแบบทำให้คำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบั่นทอนผมอ่ะก็ได้ทำไม
0: ไม่เข้าใจ
1: คือผมว่าผมมาเป็นคนชอบดูเมสซี่เล่นฟุตบอลแต่การที่มาเชียร์น่าเล่นกับเมสซี่อย่างเงี้ยผมไม่ชอบ
0: หมายถึงว่า
1: คุณก็แค่คุณก็ชี้ครับเป็นนักฟุตบอลที่เก่งคนนึงก็พ
0: ออ
1: ๋อคือนึกออกไหมคือไม่จำเป็นต้องมาโอ้ประโลมอะไรขนาด
0: ไม่ต้องไปโอ้มาก
1: คือทุกคนโลกนี้ยอมรับอยู่แล้วแมสซี่เก่งแต่อาร์เจนติน่าโหแบบเขายิงยิ่งโคตรหิ้งอ่ะแล้วแบบเวลาเล่นในสนามแล้วมันดูเป็นฟุตบอลที่มันไม่น่ารัก
0: ก็นี่ไงพี่อินดิวิดวลิซึมไงเข้าใจไหมนี่จะโยงเรื่องการปกครองนะมันง่ายไงก็มีตุ๊กตาว่าเป็นเทพเจ้าแต่มันก็เก่งระดับนั้นจริงวะ
1: ก็เข้าใจไงว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ว่าไม่เก่งก็ทุกวันนี้ก็ชอบแมสซี่อยู่เวลาเล่นใช่ไหมโหแค่แบบทุกเขาไม่เอาไงเห็นไหมเล่าคุณดูเล่นอังกฤษดิเขามีจังหวะที่เขาไม่เอาไง
0: ใช่ใช่เขาเล่นเพื่อคนอื่นอ่ะ
1: เขาไม่เอาเขาก็ปล่อยเลยปล่อยเพื่อนเล่นไปดิสิบคนเล่นไปดิเก้าคนวิ่งไปดิประตูก็อยู่ประตูไป
0: ยืนพักหายใจก่อน
1: ยืนพักเลยก็เหมือนที่ว่าเขาเล่นที่มีเจลีกแหละที่บอกว่าบางอย่างเขาก็แบบไม่จำเป็นต้องเล่นนะก็เดินไม่ดีเดินไม่เลื่อนแต่คุณเวลาเอาเห็นไหมตอนหลังเอาบอลมาเลยพอตอนเริ่มนำตาม0-1แล้วตอนแบบ10 นาทีเหลืออย่างเงี้ยเอาแล้ว
0: แม่แล้วพี่ทูเคิลก็เลือกอย่างเงี้ย
1: ก็
0: เข้าใจอะนะ
1: ถ้าเลือกแล้วชนะเนี่ยคนก็ชื่นชม
0: คือผมอะเข้าใจเราผมเชื่อว่าคนดูบอลอายุเยอะๆเข้าใจเราก็จะเข้าใจต่อด้วยในความผิดพลาดที่มันเลือกคืออะไร
1: มันมีเยอะไปหมดอ่ะ
0: ระหว่างเกมมันมีอ่ะ
1: เรื่องตรงไหนก็ถูกอ่ะครับคุณบอกว่าทูเคิลผิดพลาดเรื่องอะไรอ่ะโอ้โห20ข้อก็ขุดมาได
0: ้มาแต่มันอีกแค่5นาทีครับ
1: ก็
0: ใช่ป่ะอีกแค่5นาทีถ้าเกิดว่ามันเอาในสนามมันเอาอยู่อ่ะโลกจะเปลี่ยนอีกอย่างเลยนะ
1: แต่มันก็แบบเป็นความที่แบบก็คือก็เขาเรียกว่าหยิบตอนเล่นภาษาคนเล่นนับเลขก็จะบอกว่าหยิบไพ่ผิดอ่ะ
0: จั่วไม่ขึ้น
1: จั่ว
0: ไม่เข้า
1: ไม่ตีวางไม่ใช่จั่วไม่เท่าไหร่จั่วแบบจั่วนี่คือเลือกผู้เล่นเลือกผู้เล่นเข้าอยู่ในมือ แต่การที่คุณเลือกผู้เล่นอยู่ในมือและคุณปล่อยไพ่ลงไปเนี่ยคุณปล่อยไพ่พลาดไงคุณตีโง่
0: อ๋อเหรอ
1: คุณตีโง่ไง
0: อันนี้เนี่ยเข้าข่ายทิ้งโง่หรือว่าเข้าข่ายแบบมืดคามือ
1: ก็โอ้โหระดับนี้มันต้องมืดคามือแหละ
0: ก็คือทิ้งโง่ด้วย2ใบ
1: คือโอ้ง่ายๆก็คืออ
0: มโต
1: แล้วพอตามหลังเนี่ยเอาคอนซ่าไปคอสซิ่งอ่ะ
0: มันก็ไม่ได้แล้วไง
1: แล้วจะเอาความแม่นจากการคอสซิ่งคอนซ่ายังไงคุณมีแดนเบิร์นรออยู่แต่คุณเอาคอนซ่าแล้วคนที่เปิดได้ตอนนี้ตอนนั้นคือพิกฟอร์ดถ้าพิกฟอร์ดก็หมดแรงแล้ว
0: ใช่ก็ซื้อไปกับเกมรับแล้วไง
1: ง่ายก็
0: ซื้อไปแล้วไง
1: แต่เราเมื่อคามืออะไรว่าไปดิ
0: เราเก่งหลังเกมอ่ะเราก็พูดได้ว่าแบบทำไมมึงไม่เอาปีกมา
1: ก็อย่างนั้นแหละก็พูดหมด
0: ใช่ที่แบบเราแบบที่ฝรั่งมันพูดกันแล้วก็ดูเข้าท่าก็คือว่าทำไมในภาวะที่โดนอาเจนพับอยู่อย่างนั้นอ่ะแผนตามหลักสูตรทั่วไปเลยที่โค้ชทั่วไปใช้ก็คือว่าคุณต้องลดตัวบุกของคู่แข่งด้วยการเอาตัวที่มีความเร็วมาโต้กลับบ้างอย่างน้อยก็ขู่ไว้หน่อยไม่ใช่แบบว่าแบบ11คนอยู่ประมาณสัก15หลา
1: เอาเคลียร์ง่ายๆเลยนะเอาสกาโลนี่ตอนที่นำแล้วอะสกาโลนี่เขาไม่ได้เล่นรับเหมือนทูเคิลนะครับ
0: ครับ
1: สกาโลนี่นี่เพจฟูลเพจเลยนะครับ
0: เอาให้ตาย
1: บี้เลยไม่ให้เปิดอะบี้เลยฟูลเพจเลยอะ
0: แต่ว่ามันก็แปลกอย่างนึงพี่ต้นหรือว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับอังกฤษที่ผ่านมา

0: ทีมมันเล่นได้แค่นี้จริงๆวะ
1: ไม่ยังไงแค่นี้ดีกว่าเยอะ
0: อ้าวโค้ช2คนนะ
1: โค้ช2คนคือซาเกต
0: ซาเกตกับทูเคิลอ่ะแก้ปัญหาเหมือนกันนะ
1: มันก็เ
0: ขาจำรอบชิงได้ไหมครับยูโรที่ลุกชอยิงขึ้นนำปุ้งอ่ะ
1: มันมีเรื่องนี้นะมันมีเรื่องของความกดดันในการสิ่งที่มันเล็กไม่ได้มีมานานไงพอมีความกดดันเนี้ยมันก็เลยส่งผลถึงการตัดสินใจ
0: ใช่
1: มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็เหมือนที่ซาการโรดี้ที่ทำกับเมสซี่ได้ในครั้งนั้นน่ะพอมันทำแบบครั้งนั้นได้เนี่ยในการที่ครั้งต่อๆไปมันก็มีความมั่นใจในการที่จะเล่น
0: เออว่ะเรื่องนี้ดี
1: มันมีความมั่นใจที่จะเล่นก็เหมือนที่พิกิโก้บอกไงพิกิโก้พูดมาตลอดเราได้ยินมานานถ้าคนจำได้ก็คือว่าบอลเด็กเราต้องชนะ
0: ชา
1: เซียนให้ได้เพราะถ้าชนะน่ะเพราะเขาพอเวลาเขาเจอไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยตามไอ้กันวะบันดาไม่มีไร
0: ที่พิกิโก้พูดอะผมนึกถึงทีมไหนรู้ไห
1: ม
0: ผมนึกถึงสเปนที่สเปนตบฝรั่งเศสอะก็15กูก็ชนะ18กูก็ชนะ21ถึง23ในโอลิมปิกกูก็ชนะมึงแล้วชุดใหญ่ทำไมกูจะต้องกลัวมึงวะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ก็แบบเงยหน้าขึ้นมาก็กูตบมึงมาแล้วอ่ะ
1: ก็เป็นความเป็นจิตวิทยาอย่างนึง
0: ครับ
1: ให้กับ
0: เออแต่ว่าเรื่องนี้ดีที่พี่ต้นพูดถึงอังกฤษอ่ะเออก็แสดงว่าแบบอังกฤษก็ต้องบ่มเพาะความเจ็บปวดแบบเนี้ยในรอบลึกๆต่อไป
1: มันก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่ทำให้
0: จนกว่ามันจะทะลุอ่ะนะ
1: ก็เอาง่ายๆก็ง่ายๆยกตัวอย่างก็เหมือนตอนที่เซอร์เล็กทำปลดล็อกให้แมนยูได้26ปีได
0: ้
1: เหมือนที่ลิเวอร์พูลปลดล็อกด้วยเจอร์จินคล็อป30ปีได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมเหมือนที่อาร์เซนอลทำได้กับอาร์เตต้าแค่นี้แหละ
0: เฮ้ยเหมือนที่มูรินโญ่ปลดล็อกให้กับเชลซีได้50ปีคุณนี่ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: เอาก็คุณบอกอยู่เลยนะ
0: ว่า
1: เมื่อครบความงามอะไรนะ
0: พบขวานงามเมื่อยามพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
1: พบขวานงามเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
0: ขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตาแต่ว่าไม่รับแล้วครับจริงๆขออภัยไม่รับงานดึก
1: ดีแล้วสุขภาพ
0: มาก่อนแดดมากเลยอ่ะไม่รับงานดึก
1: ไม่เรารู้สุขภาพมาก่อนแล้วก็ชัดเจนนะเราเป็น
0: พวกบรรดาน้องๆที่พี่โอนไปให้เนี่ยก็คงต้องรู้นะว่ามารยาทเป็นยังไง
1: บางคนมันก็ไม่รู้บางคนเรื่องบางคนมันไม่รู้เรื่องแบบนี้บอกไปมันก็ไม่จำ
0: แล้วไม่บอกด้วยไงผมไม่บอก
1: ไม่หรอกเราแต่เราตัวรู้ตัวเรา
0: คือเราไม่บอกเราจำแม่นเราก็จะโอนไปคนอื่นเรื่อยๆคนไหน
1: ไม่เกี่ยวเรื่องนั้นคุณเคมไม่ได้คุณไม่ได้บอกเขาเขาไม่รู
0: ้ก็บางคนชอบเคม
1: ก็คนปล่อยเคมปล่อยคนชอบเคมไปดิ
0: เอ้านะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรเฮ้ยข้อความไปไหนกันหมดครับเนี่ย
1: นั่นนี่ฮะตอนรอไอ้แค่ดิเตรียมรอดูคืนนี้เหรอ
0: เบคแฮมทำให้เมสซี่มาตบอังกฤษเออก็จริง
1: ยังไง
0: ก็เบคแฮมจ้างเมสซี่ไงแล้วแบบเมสซี่จะเล่นอะไรยังไงเบคแฮมก็ไม่ว่าไง
1: โ
0: อ
1: ้
0: อินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
1: เป็นประโยคที่เจ็บปวดมากนะ
0: เออไอ้ทฤษฎีนี้โหดร้าย
1: โหดร้ายมาก
0: โหดร้ายมาก
1: โหดร้ายสำหรับเบคแฮมมากไม่หรอกครับผมว่าเบคแฮมเขา
0: ถ้าเกิดว่าโทษทีครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแบบจบเกมเนี่ยเมสซี่ได้แชมป์โลกจริงๆไงนะเบคแฮมมันจะเค็มป่ะ
1: ไม่ได้เค็มไม
0: ่
1: ได้หรอก
0: ไอ้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เค็มได้ว่าแบบเรามีแชมป์โลกอยู่2คนอ่ะ
1: ไม่ได้ผมว่าไม่ได
0: ้นี่จะเป็นนี่เลยนะอาจจะเป็นคนแรกของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เลยนะ
1: ทำไมอ
0: ่ะอ้าวที่ได้แชมป์โลกตอนเล่นอยู่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อ่ะอ๋อแล้วจะได้2คนด้วยนะว่ะไม่เคยคิดเลย
1: ก็เล่นที่ไหนล่ะ
0: เล่นไอเดอร์ปอก็เล่น
1: ไม่ใช่แล้วเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เล่นประเทศไหนนะ
0: อเมริกา
1: แล้วแข่งที่ไหนล่ะพี่เนี่ย
0: นี่ก็อเมริกาดิ
1: เออแล้วรีโมทอ่ะรีโมทผมว่าไม่มีหรอกครับผมว่า
0: ตกลงเรื่องจริงเหรอ
1: ไม่จริง
0: ไอภาพนั้น
1: คือผมว่าไม่จริง
0: ผมว่า
1: ผมว่าไม่จริงครับผมว่าไม่จริงผมว่าไม่จริงหรอกให้ไม่จริงจริงไม่ใช่ไม่จริงหรอกผมว่าไม่จริงครับเออต้องตอบแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่จริงหรอกเลยว่าแต่ว่ามีโอกาสจริงดิน
0: ะครับ
1: ผมว่าไม่น่าที่จะทำร้ายวงการฟุตบอลขนาดนั้นหรอกนะครับตัวเขาเองก็ไม่อยากได้อย่างนั้นหรอกครับต
0: ั
1: วของผู้เล่นอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่ามีกลไกแล้วกันนะในการที่จะทำให้ทีมพวกเขาประสบความสำเร็จได้ชนะได้แชมป์โลกแล้ว
0: เขาบอกว่าโทษทีพี่ต้นเขาบอกมีคนเดียวนะครับมีหนึ่งคนไปแล้วก่อนเมสซี
1: ่
0: นะครับ

0: นั่นก็คือเดียโกอเมร่า
1: อืม
0: เป็นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งเมื่อชุดที่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ส่วนที่
1: ปีนี้ก็ติดหนิงอเมร่า
0: ติด
1: อ
0: ันนี้ที่พี่ต้นพูดอยู่คือภาพที่เหมือนกับว่ามีคนมีห้อง VR กดรีโมทอ่ะ
1: รีโมทดังนั้นอ่ะ
0: โอ้ไม่ไหวละ
1: ผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่
0: เดี๋ยวผมไปตามพี่ถ่ายให้
1: นี่ไงปีฟ้าเปลี่ยนกฎให้ที่3ผ่านรอบผ่านเข้ารอบบอลโลกครั้งถัดไปโดยไม่ต้องเตะครั้งพัดเลือกแค่นี้ที่3ก็มีค่าแล้วนะครับแถมยังให้ลองแชมป์เจ็บปวดที่สุดๆอ๋อแม่ก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้นะครับที่แต่ว่ามันประกาศไม่ได้ไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็กฎกติกามันควรต้องประกาศก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันไม่ใช่มาปรับเปลี่ยนระหว่างทำการแข่งขันมันดูไม่ดีไม่สง่างามนะครับเพราะว่าฉะนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับที่พี่6082ส่งเข้ามานะครับว่าทั้งนั้นเอาให้ที่3นี่ได้ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเหมือนกับเหมือนกับเจ้าภาพบุตรกับเจ้าภาพข้างหน้าก็เยอะแล้วโอ้โหเจ้าภาพข้างหน้านี่เพียบอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างใดนะฮะสำหรับแต่ผมว่าก็เป็นฟุตบอลโลกก็คือผมมาเลิกนอนดึกมาสักพักละถ้าไม่ได้มีลิเวอร์พูลเตะแต่ว่าฟุตบอลโลกมันก็ต้องดูหน่อยแต่ว่าวันนี้ตี 4อาจจะขอบ่ายนะครับไปดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้จะดูยาวๆเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิธีปิดหรือกิจกรรมนู่นนี่นั่นเหมือนอารมณ์เหมือนซูเปอร์โบว์เลยครับซูเปอร์โบว์ก็คือว่ามันมีเรื่องของร้องเพลงชาติก่อนนู่นนี่นั่นมีวิธีการเยอะมีพักครึ่งก็จะเป็นโพสต์มาโลนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัดสันนะก็เอาเท่าที่จำได้แล้วกันนะแต่จริงๆเขาบอกเขาเป็นมีศิลปินเยอะนะครับมีศิลปินที่จะมาอยู่ในมีส่วนร่วมในงานเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลก2026นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับระหว่างนี้ระหว่างที่ตั้มเขาไปปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดนะครับมาดูกอล์ฟเมเจอร์แล้วกันนะฮะที่ The Open Championship เรียบครับที่ Royal Birkdale เมืองลิเวอร์พูลนะครับเป็นเมเจอร์ที่เล่นที่สนาม Lynn Course คือสนามที่ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่มีลมติดริมทะเลนู่นนี่นั่นนะครับก็ผ่านไปแล้ว2วันนะครับมาดูผู้นำวันนี้เมื่อวานนี่แหละก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลูคัสเฮอร์เบิร์ตจากออสเตรเลียเขาตี62ครับตอนแรกพี่แกจะตี61แล้วนะครับแต่พี่แกเดินไปโบกี้หลุมสุดท้ายนะครับเพราะงั้นแกก็ทำ9อันเดอร์เลยนะครับเป็นสถิติเลยนะครับแล้วก็พัดใกล้ด้วยนะแต่พัดไม่ลงนะครับลูคัสเฮอร์เบิร์ตทำให้มี1โบกี้ในเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ยังคงเพียงพอที่ให้เป็นผู้นำเดี่ยวใน The Open Championship ครั้งที่154ในครั้งนี้ได้นะครับก็ขึ้นนำไปอยู่นะครับลูคัสเฮอร์เบิร์ตตามมาด้วยตามที่8อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับเฮอร์เบิร์ตตามมา6อันเดอร์พาร์มีอยู่3คนนะครับมีแจ็คสันซูเบอร์นะครับมีแคมรอนยังครับมีไรอันเจอราร์ดนะครับที่ตามมาอยู่6อันเดอร์พาร์นะครับอันดับที่5ร่วมมีอยู่3คนเหมือนกันครับแซมเบิร์นส์ครับไบสันดิเชมโบนะครับแล้วก็ซีวูคิมนะฮะนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้นะครับตามอยู่ที่5อันเดอร์นะครับ
0: กับ
1: อ้าวมาเร็วจังอ่ะ
0: ก็ร่างกายมันชินครับพี
1: ่
0: มันมาเป็นรูทีน
1: อันดับต่อมาเรื่อยๆนะครับมีเสียนเดอร์นี่เพียบเลยนะครับขออนุญาตไปดูที่นักกอล์ฟชื่อดังหน่อยมือหนึ่งของโลกครับสกอตตี้เชฟเลอร์2วัน4อันเดอร์พาร์ครับตีวันละ2อันเดอร์ประมาทไม่ได้ครับสกอตตี้เชฟเลอร์นี่เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะครับทอมมี่ฟิตบูดก็ผลงานดีครับจอห์นรามเอาละจอห์นรามเชฟเลอร์โอ้โห

0: ันเลยนะครับกลุ่มนี้นี่น่าสนใจมากนะครับเขาเล่นด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ก็ทั้งฟีดบูดแล้วก็จอห์นรามนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคนอื่นๆดูดิยอดชายนายลอรี่ไปอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาก่อนลอรี่ไม่รอย1อันเดอร์พาร์นะครับจบ2วันก็ยังถือว่าผ่านตัดตัวนะสำหรับลอรี่แมคอินรอยนะครับได้แชมป์ดีโอเพ่นครั้งล่าสุดคือ2014หลังจากนั้นลอรี่ไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ตัวเขาอยากที่จะทำผลงานได้ดีกว่านี้นะฮะสำหรับลอรี่แมคอินรอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยเรื่องกอล์ฟกันต่อนะคุณประสิทธิ์ช่วงเบรก2นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
4: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าบอลโลกสตอรี
1: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา

0: 1-6-7-3-6 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เอาละครับช่วงที่2นะฮะก็ยังอยู่ที่ Golf View Open Championship นะครับ
4: ครับ
3: ผมจะมาดูว่าคนดังคนไหนตกรอบบ้าง
4: แล้วหมายนั้นเขานะใจถึงเหลือเกินดีโอเพ่นอย่างวิมเบิลดันอย่างไอ้พวกกีฬาพวกเนี้ยไม่ว่าบนโลกบนโลกอะไรจะมามันก็ไม่หลบนะ
3: จะหลบทำไมอ่ะ
4: ไม่หลบอยู่แล้ว
3: คนละกลุ่มไงเพราะว่าบางเราจำประโยคนี้ได้เลยนะ ด้วยความที่เราเป็นคน ขอไปครับ all sport เราก็จะดูทุกกีฬาไง
4: ครับ
3: นะครับเราจะดูด้วยความสายงานสายงานที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องดูทุกกีฬาแล้วก็หลายอย่างโดยโอเคดูเป็นด้วยแล้วก็สวยสายงานที่เรารับผิดชอบด้วยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมดูกีฬาเยอะตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
4: ครับ
3: คนที่เขาบอกว่าเขาดูบอลเขาก็จะดูแต่บอลไงเขาก็จะไม่ได้ดูเทนนิสคนดูเทนนิสเขาก็จะดูแต่เทนนิสเขาก็ไม่ดูบอล
4: อ
3: ะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เรื่องธรรมชาตินะก็เขาเลยไม่เลื่อนมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนแล้วจะไปลงไหนเพราะว่าโปรแกรมเขาเนี่ยเขาทำเป็น
4: รูทีน
3: เป็นแคลนเดียร์แคลนด้าอยู่แล้ว
4: นี่ไงที่เขาบอกมหาสมุทรกว้างใหญ่เราก็หากินในน่านน้ำที่เราถนัด
3: มันก็ถูกครับไม่ใช่คำพูดที่ผิดเลยอะไรเงี้ยมันไม่คำพูดที่ผิดก็ถูกอยู่แล้ว
4: ครับผม
3: นะครับ
4: ไปต่อครับ
3: ทำอย่างนั้นได้ไงก็ดังๆกำลังดังๆก็เอาดังๆระดับโลกแล้วกันนะไม่ใช่ดังระดับผมแล้วกันนะมีเฮลิกเซนสันสองวันแรกเล่นดีนะครับวันที่สองตีเกินไปเยอะทำให้เฮลิกเซนสันไม่ผ่านตัดตัวนะครับจบที่คือเขาตัดกันที่1โอเวอร์พาร์นะครับสำหรับรายการนี้เพราะฉะนั้นก๊อฟท่านอื่นๆที่ทำผลงานได้ไม่ดีก็ไม่ผ่านตัดตัวนะครับนี่แหละเจคแนปแฮริชอิงลิชเนี่ยเคยทำผลงานได้ดีนะครับในรายการนี้ทอมคิมแชมป์รายการที่แล้วเจเนซิสสกอตติชโอเพ่นเพิ่งได้แชมป์ลิงคอสมานะฮะทอมคิมแต่รายการนี้ไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
4: ครับ
3: จัสตินโรสรายการนี้เล่นไม่ดีปกติแล้วโรสเล่นดีนะครับโคกินนีแมนคนนี้ก็จากชิลีก็เล่นดีนะครับที่แบบตามอาจจะไม่คุ้นหน่อยนีแมนนี่เป็นนักกอล์ฟชิลีที่ผมเห็นเป็นคนแรกแหละแล้วก็เล่นดีมากนะครับก็คนอื่นๆ ไม่เท่าไหร่ละนี่ดาร์ลินคลาร์กรุ่นเก่าได้สิทธิ์มาเล่นรายการนี้อยู่แล้วนะครับนอกนั้นฮาริงตันแชมป์รายการนี้2สมัยไม่ผ่านตัดตัวนะครับแกรี่วูดแลนด์ไม่ผ่านไบรท์ฮาร์มันครับแชมป์รายการนี้เก่าเหมือนกันนะครับก็ไม่ผ่านตัดตัวเหมือนกันเดวิดทูเวลแชมป์อีก1คนก็ไม่ผ่านจอร์แดนสปีดไม่ผ่านนะครับและน้องฟีฟ่าเหล่าพักดี2วัน10โอเวอร์พาร์ตีเวลา5โอเวอร์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องฟีฟ่านะครับที่ไปเล่นรายการเมเจอร์แบบนี้นะครับน้องเก่งมากนะแต่ว่ารายการนี้มัน
4: ใหญ่ไปหน่อย
3: มันไม่หรอกครับมันคือมันยากอ่ะสนามมันยากอ่ะจะตอบว่าไงดีคือสนามมันยากจริงๆอ่ะมันก็อยู่ที่แบบบางจังหวะบางคนเป็นจังหวะนะอย่างลูคัสเทอร์เบิร์ตผมเพิ่งได้ยินชื่อครั้งแรกนะผมบอกมันเล่นลีกเล่นทัวร์ไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยน่าจะเล่นเมกแล้วน่าเล่นPGA เพราะว่าถ้าเล่น DP World Tour ผมจะผ่านหูผ่านตาบ้าง
4: ครับ
3: ถ้าเดน PGA ก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเกือบทำ9อันเดอร์ไงแต่เขาเสียโบกี้ลงสุดท้ายก็เหลือแค่8นะครับผมก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไปอุ่นเครื่องมาไงตั้ม
4: เผาหัว
3: ไปตีกอล์ฟเหมือนกัน
4: ครับ
3: ก็โดยสัญญาลูกผู้ชาย
4: ครับ
3: บอกว่าพี่อย่าพูดนะว่าชนะเท่าไหร
4: ่เออใคร
3: พี่ชายผม
4: ผมรู้จักไหม
3: รู้จักที่รู้จัก
4: พี่เตี้ยเหรอ
3: ไม่ใช่โอ้ยคนนั้นตีไม่ได้แล้วนี่อยู่ขึ้นเราพี่มนมามี
4: โอ้ย
3: เมื่อวานเหรอกินข้าวฟรีอ่ะตามพี่พูดจะดีป่ะ
4: เออ
3: พี่กินข้าวฟรีอ่ะ
4: นี่ถ้ามีเวลานี่วันนี้พี่ต้องเลี้ยงผมเลยนะ
3: กินข้าวฟรีจริง
4: เออ
3: แต่อย่าพูดนะ
4: เออ
3: โอ้อย่าพูด
4: หรอ
3: เขาแค่บอกห้ามพูดว่าชนะเท่าไหร่
4: เออไม่ต้องชนะเท่าไหร่แต่กินมื้อใหญ่ขนาดไหนล่ะ
3: ก็ได้อยู่นะ
4: เ
3: ราข้าว3-4อย่าง
4: อ๋อแล้ว
3: อาหารปลา
4: โรงแรมได้ไหมโรงแรมได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินแถวๆหน้าสนามมีอะไรบ้างนะแกสั่งหมูกรอบผัดพริกบนเบสไปร้านอย่างนั้นต้องกินอาหารป่าหน่อยผมกินกบทอดกระเทียม
4: ที่แถวอะไรรังสิตอะไร
3: ยุทธยาไปตียุทธยาว่ะกินกบทอดกระเทียมแล้วก็มีแกงป่าปลากรดตัวแกงป่าเขาอร่อยร้านนี้บรรยากาศดีด้วยนั่งกินแล้วก็แบบคุณบอกไหมเหมือนเรานั่งอยู่บนทุ่งอ
4: ่
3: ะแล้วมองไปแบบสุดลูกหูลูกตาเราแบบแบบมันกว้างอ่ะ
4: ทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ
3: ่มันกว้างใหญ่
4: แล้วพอก็แล้วพอหันมาเห็นหน้าพี่มนก็สบายใจ
3: สบายใจกินฟรี
4: ใช่พี่มนเป็นที่พึ่งไม่ต้องใช้ความสามารถเยอะพี่มนก็เลี้ยง
3: สาหัสเลยมีสักขีพยานเป็นพี่เอสพี่เอสน้องชายพี่ป๋อง
4: โอ้เอ้าแล้วพี่เอสโดนไหม
3: พี่เอสก็อิ่มอร่อยเหมือนกันแต่ว่าพี่เอสไม่ได้ไปทานด้วยมีภารกิจต่อแต่ว่าพี่เอสก็
4: ได้กล่าวว่าพี่เอสก็พอตัว
3: พี่มนยับอ่ะบอกอย่างนี้มนยับยับยับแล้วนี
4: ้ไม่ต้องบอกว่าพี่ชนะพี่มนเท่าไหร่แล้วพี่เอสซัดพี่มนไปยับขนาดไหนอ่ะ
3: ยับอยู่
4: ห้าใช่ไหมแล้วพี่มากกว่าพี่เอสไหม
3: เท่าหนึ่ง
4: คนว่าอะไรโดน15ปอยวะ
3: ขนมกรุบเลยอ่ะ
4: อ๋อพี่ไม่ชวนน้องชายพี่ไปล่ะถ้าเกิดอย่างนั้น
3: เฮ้ยผมไม่ได้เป็นโต๊ะโผ
4: อ๋อ
3: ผมไม่ได้โต๊ะโผผมไม่ได้โต๊ะเขาไม่อยู่มั้งเขาอยู่

0: ที่อื่น
1: จ้ะ
0: เขาอยู่ที่อื่นเขาอยู่ต่างจังหวัด
2: อ๋อเหร
0: อน้องชายหลายคนด้วยดิงงไปหมดแล้วเนี่ย SFS อยู่ไหนจ๊ะ
2: ไม่มีเลยครับ
0: เฮ้ยดูที่อื่นนี่ดู
2: YouTube เหรอ YouTube เหรอ
0: YouTube สิ
2: เ
0: ออดู Facebook ให้อ่ะดู Facebook ให้
2: YouTube YouTube นะครับก็วันนี้วันเกิดพี่หนุ่มกัญชัยครับ
0: Happy Birthday ครับ
2: 57แล้วครับเราก็ดินวีเซลดินวีเซลแก่กว่าพี่หนุ่มเออเว้ย59นะครับแล้วก็พี่กบสุวรรณันท์48พี่กบนี่นางฟ้ามากเลยนะตอนที่เรียนตอนที่เรียนมัธยมด้วยกันเนี่ยพี่กบเขาจะบดินผมหอวังเขาจะไปเจอเขาตอนแบบกีฬาห้าพระเกี้ยวนั่งเป็นแบบนั่งเป็นนางพระเกี้ยวมาเลยอ่ะเออโรงเรียนผมจะมีดาราอีกคนหนึ่งรุ่นพี่กบอ่ะแต่ว่ามาดังไล่หลังพี่กบเขาดังตั้งแต่เด็ก14อะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ของโรงเรียนผมจะเป็นพี่จอย
0: จอย
2: เรนี
0: อ๋อนึกว่าจอยศิริลักษ
2: ์จอยศิริลักษ์เขาพวกสตรีวิทย์เปล่าไม่แน่ใจ
0: ต้องมีคือนี่นุ่นไงนุ่นชนิดนุ่นเนี่ยนุ่นวันรุ่นอ่ะ
2: อันนั้นไปเจอกันตอนสวนดุสิต
0: อืม
2: อันนั้นถ้านับรุ่นเป็นเพื่อนกัน
0: คุณนุ่นเขาก็เป็นเด็กๆนั่นนี่ตอนเข้ามา
2: ใช่ไหมอันนั้นเขาเรียนเป็นแบบนาฏศิลป์มา
0: อืม
2: ครับสวยมากสวยมาก
0: ผมเคยเจอที่บางคลองที่มันพอที่ผมเคยเจอว่ามีคุณเนี่ยคุณชมพู่อารยาคุณนุ่นวรนุช
2: คุ
0: ณนุ่นวรนุชมากับคุณแม่เจอที่ฟู้ดคอร์ท
2: ครับ
0: ตอนนั้นตอนที่แบบใหม่ๆเลยนะใหม่ๆแบบตอนนั้นชมพู่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็คือเดินสวนนึงที่บางบุญทอง
2: แต่เดี๋ยวนี้
0: สมัยก่อนยุคก่อนยุคเราไงยุคเรา
2: เดี๋ยวนี้อยากเจอดาราก็ไปสวนสาธารณะ
0: อ๋อใช่ไหม
2: โอ้โหวิ่งแต่อย่าเผลอวิ่งตามนะครับ
0: ไม่วิ่งไม่วิ่ง
2: โอ้โหแบบ
0: ผมมีความคิดเพื่อนผมมีไอเดียอยู่ว่าจะไปเดินคุยกันเราไม่ต้องไปคุยร้านอาหารเราต้องไม่กินน้ำองุ่นเอิญอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินคุยกันที่สวนสาธารณะไหมเพื
2: ่
0: อน
2: ใช่แล้วก็นั่งร้านกาแฟ
0: ไม่นั่งต้องเดินดิ
2: ไม่ใช่
0: เราไม่วิ่งเราเดิน
2: ไม่รู้อะไรซะแล้ว
0: เย็นๆดิ
2: พอแปด
0: จะพูดออกการไม่ได
2: ้พอแปดโมงเนี่ยอย่างสมมติพี่ไปสวนรถไฟใช่ป่ะพี่กัดฟันหน่อยพี่ก็เดินเช้าพอแปดโมงเนี่ย
0: เดินเช้าอยู่แล้ว
2: พอ8โมงเนี่ยพี่ก็ไปเย็นไม่เจอนะดาราเนี่ยต้องไปเช้
0: า
2: 8โมงเนี่ยพี่ก็ไปตรงร้านโจ๊ก
0: จะมีที่นั่งเหรอ
2: โอ้มีพวกคือเป็นธรรมชาติของสวนสาธารณะพี่เขานั่งปุ๊บไปเขานั่งปุ๊บเสร็จก็ไป
0: แล้วผมไปนั่งแช่ได้ไหม
2: แล้วแต่ก็พี่กินไปอ่ะอย่างเพื่อนผมนั่งกันก็นั่งกันเกือบชั่วโมงอ่ะกินกันอยู่นั่นแหละ
0: ก็กินทีละคนไงจะได้ดั่งนาน
2: หน่อยใช่นะก็มาเนี่ยก็ไปผมน้องที่เป็นเพื่อนลิซ่าที่ทำให้ชื่ออะไรฟีโป้เลยเพื่อนของลิซ่าแบล็คพิงค์อ่ะที่เขาทำธุรกิจร้านเช่าชุด
0: เป็น
2: ดาราช่อง3ด้วยโอ้โหแม่คุณแม่วิ่งตรงตำราเป๊ะวิ่งเร็วด้วยเออนะส่วนพี่เกสกับรีซอไม่ทักละ
0: รีซอไม่ตีกอล์ฟแล้วดิ
2: ไม่รู้มัน
0: กลับด้วยไม่ไหวแล้ว
2: เ
0: ล
2: ยแต่ดีใจด้วย
0: เดิม
2: ดีใจด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่เจอที่สวนรถไฟนี่แหละรีซอร์ก็เข้ามาปรับทุกข
0: ์
2: มาถามก่อนเรื่องสภาพว่าพี่ตั้มป่วยจริงพี่ตั้มป่วยใช่ไหมครับผมเห็นผ่านเออใช่ก็เลยคุยเรื่องลูกเขาตอนนี้เห็นลูกเขาแบบกลับมาอยู่บ้านเป็นปกติดีใจด้วย
0: แข็งแรง
2: ไ
0: หม
2: แข็งแรง
0: แล้วด
2: ี
0: คร
2: ับ นะครับผมดีใจด้วยน้องนะครับไปดูข้อความต่อนะครับ
0: ความ YouTube หน่อย
2: เดวิดเบ็คแฮมทำเมสซี่มาตบคนอังกฤษนะครับอันนี้ว่าเวลานะครับทำอย่างการนัดชิง UCL กับซิตี้แต่นั้นมันสวนไง
0: คืออะไร
2: ทูเคิลอะที่เชลซีได้แชมป์อะ
0: มันคนละแบบไง
2: ใช่
0: อย
2: ่
0: างที่เนี่ยมันเรื่องของว่าปมหลังอะ
2: ป
0: มหลังของทีมนั้นๆอะมันไม่เหมือนกันอะ
2: แล้วก็แบบว่าคุณต้องไปดูว่าหลังกับกลางของเชลซีกับอังกฤษอะมันไม่เหมือนกัน
0: หลายอย่างไม่เหมือนครับไม่เหมือน
2: มันไม่เหมือนกันนะครับทูเกิลเป็นหลังกะรับเอาแค่ลูกเดียวอยู่นะครับก็จริงนะซาวเกตก็เป็นกองหลังพอมาทำทีมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับ นะพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กคือใครวะผมใช่ไหม
0: เขาอาจจะพิมพ์เร็วไง
2: ไอ้หนูบาโคเนี่ยมาอังกฤษคงจะรับน้องเละเลยใช่ไหมครับ
0: ก็ผมว่ามันเป็นเกมแหละครับเป็นจังหวะเกมแต่ผมว่าเอนโซ่หนักกว่าบาโคเยอะ
2: เออจังหวะยั่วยั่วนะ
0: เออมันก็คือดีใจได้ไงแต่เขาไม่ได้ดีใจอ่ะเข้าใจความหมายไหม
2: เข้าใจ
0: เออ
2: เขาแสดงเขาแสดง
0: เออเขาชัดเจนอ่ะเขาก็แต่เขาก็อยากที่จะย้ายไปมาดริดอยู่แล้วแต่ว่ามาดริดจะเอาหรือเปล่าตอนเนี้ย
2: คือผมอ่ะนี่เป็นแฟนเชลซีนะในรอบชิงชนะเลิศผมมีนักเตะของผมอยู่2ทีมผมยังไม่ค่อยอย่างบางคนเขาบอกว่าคูคูเรย่าเนี่ยให้นับเป็นมาดริดไปเลยเพราะมันย้ายเสร็จแล้ว
0: เออแต่เขาก็ทำ
2: แต่ว่ามันนึกออกว่าตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยมันอยู่กับเราไงเออจนถึงเนี่ยยังไม่ได้เล่นกับมาดริดเลยสักนัดมันก็จะแปลกๆเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็เหมือนเป็นนัก
0: ก็ถือว่าเป็นตั้งแต่เชลซีอยู
2: ่ใช่พอมาถึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บดันเป็นนักเตะเชลซีที่ไม่ได้อยากอยู่เชลซีแล้วทั้งคู่เป็นอย่างนั้นไปแต่ก็เฉยเฉยอะ
0: เอาผมก็เฉยๆเพราะอย่างแม็กก้าเนี่ยก็ดูเขาเล่นกับทีมชาติแล้วเล่นกับทีมทั้งซีซั่นที่ผ่านมาไม่ได้นับเรื่องโค้ชอะไรนะเราก็ไม่แฮปปี้
2: อ
0: ่ะพูดตรง
2: ๆนะ ถ้าเป็นอย่างลิสเจมเข้าเรายังรู้สึกพลาวกว่าอะไรเงี้ยนะ
0: ก็เก่งลิสเจม
2: ทำไมมันจะทำยังไงมันจะหายเจ็บได้
0: ใช่ลิสเจมเก่งมากถ้าไม่เจ็บ
2: เออทำยังไงมันจะหายเจ็บ
0: คือก่อนเจ็บอ่ะผมว่าลิสเจมเก่งกว่าเทนผมพูดเลย
2: คือฟิตเท่ากันน่ะไอ้เจมเก่งกว่า
0: เจมนี่ทั้งลุกทั้งรับแน่นเหนียวเปิดครอสซิ่งได้เติมโอ้โห
2: แล้วผมอ่ะไม่แปลกใจเลยครับใครที่มาพูดมาแบบว่าแบบโอ้โหทำไมทูเคิลมันเอาแบ็คขวามาเล่นมิดฟิลด์ก่อนเมนูอะไรฮะคนละเบอร์เลยฮะเออ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เด็กแคลไลก็ไม่รู้จะเปลี่ยนออกทำไม
2: หมดแล้วไง
0: เหรอ
2: กล้ามเนื้อระเบิด
0: เพราะแต่อาร์เจน่าก็ใช้ไลมาหนักมากซาก้าก็ซาก้านี่
2: เดี๋ยวแต่ไอซาก้าไม่เอาลงมาเนี่ยแหละแปลก
0: เขาว่าน่าจะไม่ไหวเหมือนกันไม่งั้นต้องเล่นแล้วแหละ
2: อย่างน้อยสักแบบ15นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: ก็ต้องไปอยู่ทางขวา
2: เออ
0: เอาไอแมนโทนี่กับไปยืนโอ้ตาย
2: แล้วเอาไอกอร์ดอนมาเ
0: ง
2: ี้ย
0: เอาแต่กอร์ดอนดี
2: เออไม่หมายถึงไอ้กอร์ดอนเนี่ยเอาออกไง
0: เออใช่
2: แบบเราก็แบบ
0: ก็เขาเปลี่ยนตัวก็แปลกๆจัดตัวก็แปลก
2: ๆใช่
0: เอามาดูไอ้เก้ไหนเรียกมาแล้วไงแล้วเป็นไงก็แต่สเปนดูดีนะ
2: สเปนดูดี
0: วันนั้นดูดีเลย
2: ที่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไอ้มาดูไอ้เก้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาลงมามุดดิแบบนักเตะอย่างเงี้ยอย
0: ่
2: า
0: โทนี่ลงไปไม่ได้ประโยชน์เลย
2: เนี่ยมันถึงนั่นไงมันถึงแบบมาเราอันเนี้ยเราก็ได้แต่คิดว่าแบบหรือว่ามันอยู่กับทีมวะมันเลยมีสิ่งที่แบบมันเห็นมากกว่าเราเช่นชื่อที่เราพูดแบบเมื่อกี้โอ้โหเจอเกมแบบนี้หันหน้าไปหลบตาหมดเลยเออลักษณะอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่ได้
2: ถูกป่ะเพียงแต่เรื่องนี้เราไม่รู้แล้ว
0: ก็เหมือนตอนบัตเอเยมันใช่ไหมที่ไม่กล้าหยิบโทษอ่ะ
2: คือเรื่องแบบนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วแบบเรามันเป็นเรื่องที่เราพูดไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเราเป็นโค้ช
0: ไม่เป็นไรก็พูดมันเลยเราก็ว่าไปตามเนื้อผ้าเราอะ
2: นะครับก็บอกชัดเจนดีครับตอนเปรียบเทียบเรื่องเมสซี่ครับเดี๋ยวช่วงที่สองที่จะคุยอะมันมีเรื่องหนึ่งวันนั้นผมไปนั่งคุยกับตะยักดอยแดงมา
0: เออ
2: ว่ะ
0: จริง
2: มันเป็นเรื่องที่จริงมากอย่างหนึ่งว่าทำไมนักกีฬาชุดนี้เนี่ยมันรักเมสซี่เหลือเกิน
0: ผมก็รักต่อให้ผม
2: แล้วมันอาจจะเหมือนแบบว่าที่พี่ไม่ชอบอ่ะมันจะมีเหตุผลขยายให
0: ้แค่เราแค่รู้สึกไม่ชอบแมนยูอ่ะเข้าใจความหมายไหมแต่ไม่ชอบเหมือนกันแต่มันคนละแบบอ่ะเออแค่นั้นเองแค่ผมรู้สึกว่าทำให้นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ
2: ่เออเรารักเมสซี่ได้ยากขึ้น
0: ทำให้นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ไม่สง่างามเท่าไหร่นัก
2: ครับ
0: เออผมใช้แบบนี้แล้วกัน
2: นะอ่ะไปต่อนะครับ
0: เหมือนเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราเล่นยุคพี่ตุ๊กอ่ะเราก็ต้องดูแลพี่ตุ๊กเหมือนนั้น
2: เออนี่มีคนส่งเข้ามาลิสเจมเหมือนคาวายครับพี่ถ้าฟิตก็น่ากลัวมากครับ
0: จริงจริง
2: เออเหมือนกันเลยอ่ะ
0: จริงจริงเออผมว่าเจมคงไม่ถึงคาวายในเรื่องของเบอร์วายนะเรื่องของแบบการที่แบบที่สุดในโลกอ่ะเออเจมไม่ถ
2: ึ
0: งเจมไม่ถึงกับฮาคิมี่แต่เจมก็ดีที่สุดในอังกฤษที่มีแค่นั้นนะครับ
2: เพราะว่าคาวายเนี่ยมันเคยตอนมันพีคมันเคยสุดของโลกไปแล้วอะ
0: เออคือมันที่สุดในโลกอะ
2: เออนะตอนนั้นมันไม่มีใครสู้มันเลยอะ
0: เออเออมันถึงขนาดเป็นนัมเบอร์วันในวินาทีนั้นอะ
2: เออ
0: แต่เจม
2: ปีนั้นอะไอปีแรปเตอร์อะแบบโอ้โห
0: ก็เปรียบเทียบได้แต่ผมขออนุญาต แย้งในเรื่องนี้อ
2: าจจะไม่ถึงอาจจะยัง
0: อาจจะแย้งในเรื่องนี้แต่ผมบอกว่าเฮ้ยเกมก็ถือว่า

0: ดีในแบ็คขวาอังกฤษอ่ะ
1: นะครับสตอรี่บอลโลกลงซ้ำๆเหมือนไม่คิดหาข้อมูลว่าก่อนนี้มีบอลโลกเกือบ2เดือนก็เพราะมันมีเกือบ2เดือนนั่นแหละครับเขาต้องเห็นใจ
0: ทีมงาน
1: ผมเข้าใจนะ
0: เข้าใจ
1: เห็นใจบุคลากรเผลอๆเนี่ยขายเอาไว้เท่านี้ถูกไหม
0: ครับ
1: ก่อนเริ่มฤดูกาลขายไว้ว่า15ตัวก็ซื้อต่อก็ทำใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ซื้อต่อก็จบเท่านี้แหละถูกป่ะนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ไต้หวันร้อนๆเลยครับอ้าวเหรอฮะ
0: ร้อนเหร
1: อ
0: บ้านเราก
1: ็ไปมากี่รอบแล้วไต้หวัน
0: ครั้งเดียว
1: เหมือนกันเลย
0: จ
1: ำมีภาพจำเกี่ยวกับอะไรบ้าง
0: เออสวย
1: สาว
0: สวยอย่างเดียวไงคุณอย่าแตก
1: สถานที่หรือว่าคนหรือว่าอะไร
0: ก็สวย
1: อร่อยไหมอร่อยไหม
0: ไม่ค่อยชอบอาหาร
1: ค
0: ือหม่าล่ามันก็พึบอะถ้าไม่นับหม่าล่านะอย่างอื่นผมก็ไม่ได้อินเพราะว่าน
1: ึกไม่ออกเลยว่ากินอะไรวะที่ไต้หวันเนี่ย
0: ผมง่ายๆที่ผมไปนะผมหาร้านโซนที่ผมอยู่อะงงมากเลย
1: ไต้หวันมันมีอะไรนะพี
0: ่ร้านแอลไม่เห็นมีเลย
1: อ๋อเราต้องไปย่านนักศึกษาดิ
0: โ
1: ดนลูกนี้
0: แต่ก็ไปอยู่ย่านนี้เลยชื่ออะไรนะซิเหมือนติงวะ
1: เออซิเหมือนติง
0: อยู่ตรงนั้นเลยผมนอนตรงนั้นเลย
1: ไม่เจออ่ะ
0: ไม่เห็นมีร้านไหนขายเลยผมว่าดีนะ
1: ผมที่ผมจำได้คือเต้าหู้เหม็น
0: เอามากินอยู่แล้ว
1: เออจำได้เพราะกลิ่น
0: กลิ่นเหมือนกัน
1: โอ้โหไม่ไหวกลิ่นแบบเดินหนีอ่ะ
0: เออ
1: เออแล้วก็มันจะมีวัดที่ดังๆอ่ะที่เขาไปไหว้ขอพรกันลงสถานีรถไฟฟ้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสถานีรถไฟฟ้าไต้หวันที่เหม็นฉี่มากกว่าจะเดินผ่านตลาดนัดเครื่องรางบ้านเขาอ
0: ่
1: ะไปถึงแล้วก็มีที่เป็นจัตุรัสไหมของท่านเชียงไคเชกปะ
0: เออ
1: นั่นแหละเดินไปแล้วก็หนาวมากตรงนั้นแหล่งรับเพราะมันต้องเดินไกลไงเราอาจจะลงผิดสถานีแล้วมันเป็นเกตใช่ไหมครับเออตอนนั้นยังโลกมันยังไม่ค่อยไวมาก
0: เหมือนไม่เราออกผิดที
1: ่เออเราก็แบบ
0: ลงไม่
1: ถึงแต่ข้อดีก็คือว่าเราก็แบบได้เห็นเนี่ยก็เดินพูดตอนนั้นไปกับแฟนสองคนยังไม่มีลูกก็สนุกดีประมาณนึง
0: แต่ผมบอกเลยว่าสวย
1: อ๋อแล้วก็ไปดงที่เขาบอกว่าเป็นดงที่จะตาดีได้ตาร้ายเสียสำหรับคนแบบช้อปปิ้งเครื่องกีฬา
0: อ๋อเหรอ
1: เออเพราะว่าแบบแต่ว่าโดย
0: ปกติ101เหรอ
1: ไม่ใช่แบบที่มันเป็นถนนย่านนักศึกษาที่แบบสินค้าแบรนด์พวกรองเท้ากีฬามันจะมาแบบตั้งเป็นแผงลอยไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีของดีเขาบอกเออเป็นของแท้สัก 90% แต่ก็จะมีสัก 10% เป็นของไม่แท้
0: ผมไม่สายนั้น
1: แต่อันนี้ที่ผมซื้อรองเท้ามาฝากพี่นี
0: ่ผมไปที่ตลาดไนท์วาซ่าเลยครับว่า
1: อืม
0: ก็ผิวเหมือนอาซาคูโดนยังเบียดเลย
1: โ
0: อ้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่ากินเลย
1: อ๋อ101นี่คือไต้หวันเหรอ
0: ใช่ดิ
1: อ๋อไอที่เขาชื่ออะไรนะไอที่ซาลาเปาดูดน้ำป่ะ
0: โนนซิงไฮ
1: อ้าวเหรอแล้วอะไรดังอ่ะนั่นอ่ะเขาที่มันมีบุฟเฟ่ดังๆต่อแถวยาวๆอ่ะ
0: ไอจีนี่ไงดินไทฟงไงไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นทีมซามายดินไทฟงอ่ะดินไทฟง
1: ไอนั่นเขาเรียกอะไรนะไอที่แบบดูดน้ำเนี่ย
0: ก็นั่นแหละซาลาเปาที่เมืองจีนที่เมืองจีนที่เซี่ยงไฮ้ที่ผมไปกินมานะที่เซี่ยงไฮ้ดังๆอ่ะเซี่ยงไฮ้ที่มันเป็นหลอดดูดแล้วดูดน้ำข้างใน
1: เออแล้วก็เป็นน้ำซุปร้อนๆ
0: นั่นแหละนั่นแหละที่แต่ดินไทฟงก็จะเป็นเสลงเปาแล้วก็
1: เสลงเปา
0: เวลากินมันต้องอยู่บนช้อนแล้วเราต้องซูดน้ำไว้ก่อนแล้วลองให้ทานเข้าไป
1: แต่ของที่เซี่ยงไฮ้เขาจะต้องแบบ
0: เป็นหลอดใหญ
1: ่
0: ๆแล้วนี่แหละเสลงเปาที่รอคิวชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วแต่สาขาที่คุณไป
1: ใช่ของผมเหมือนแบบ2ชั่วโมงกว่าก็เลยแบบเออไม่กินเสียเวลาม
0: ันมีหลายที
1: ่
0: ผมนี่นะจอง2ที่นะผมเวลาผมจองที่นี่ผมก็กดบัตรคิวไว้แล้วก็เดินอีกที่นึงแล้วก็จดจองเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูคำนวณเวลาแล้วก็เราก็เดินเล่นรออ
1: ืม
0: เดินเล่นรอเล่นรอแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้ที่นึงที่แบบคิวไม่ยาวเราก็ได้นั่งแล้วก็มีน้องพนักงานคนไทยดูแลเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องคุยภาษาจีนไม่ได้เขามีพนักงานคนไทยเลยครับ
1: คือ
0: เวลาคิดตังค์ครับไม่ต้องห่วง
1: มีโอกาสไหมที่ทุกข้อจะเมนูลงเล่นแบ็คขวา
0: ไม่มีหรอกครับผมว่าเขาไม่ใช้ก็ต้องดีความดื้อที่จะไม่ใช้ต่อไปผมว่าเขาไม่ใช้ผมว่าดีกับแฟนแมนยูนะที่เมนูไม่ล้าไม่เหนื่อยล้า
1: ครับ
0: ผมว่าดีต่อแฟนแมนยูนะครับเพราะว่าแฟนแมนยูไม่ต้องบ่นได้แล้วที่ทุกข้อไม่ใช้อ่ะ
1: เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรา พักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบชิงเมื่อ12ปีที่แล้ว
0: อุ้ย
1: นะครับแล้วมันส่งผลต่อความกลมเกลียวของอาร์เจนตินาอย่างไร
0: ครับ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุปต์
3: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินนำทัพ บุกเฉิงตูหนุน153นักธุรกิจไทยลุยตลาดจีนรันรัฐบาลพร้อมเป็นกำแพงหนุนเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4สร้างโอกาสลงทุนจับคู่ธุรกิจนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูและพบกับนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะนักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่รัฐบาลทำดีจะพูดว่าดีได้ไหมกรวีขอฝ่ายค้านค้านด้วยเหตุผลไม่ใช่อคตินายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีจะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านคือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วย

0: ขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นด้วยอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่จะเอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแผ่นดินไหว 7.3 เม็กซิโกแจ้งเตือนสึนามิชายฝั่งแปซิฟิกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเม็กซิโกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอากิเลสเซดันราว48กิโลเมตรลึก18กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนถึงกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์สำนักงานบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ทางการเม็กซิโกขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายหาดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เอาละครับช่วงที่3นะครับ Morning Talk Weekend นะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับก็ขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ข้อความทาง Facebook นะพี่ต้นครับรายการ11โมงวันจันทร์พอเบ่งใส่เสื้อฝรั่งเศสครับวันต่อมาใส่เยอรมันเชียร์ทูเคิลครับเมื่อวานใส่สเปย์สีขาวครับโอ้โหอย่างนี้คาดว่าจะเป็นอย่างไรครับก็สเปนแชมป์ครับ
2: เชื่ออย่างนั้น
1: ด้วยเพอร์ฟอร์มที่เห็นต้องตอบแบบนี้ดีกว่า
2: สเปนมีใครที่จะเป็นตัวแบบว่าตัวซึบาสะตัวที่อันเนี้ยอย่างของอาร์เจนตินามีชัดเจนคือศักยภาพสู้ไม่ได้แต่ว่ามีตัวซึบาสะนั่นก็คือเมสซี่ตัวที่เหมือนว่าแบบเก่งโดดพลิกเกมได
1: ้
2: สเปนมีใคร
1: ไม่มีซึบาสะครับ
2: แต่ว่าเชื่อว่าระบบทีมกูดีกว่าเยอะ
1: ระบบดีกว่าเยอะโค้ชก็ดูเก่งกว่าถึงขนาดเป็นคนสอนสกาโลนี่แต่เรานี่ไม่เท่าไหร่เรื่องของโค้ชไม่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับผมว่าเดลาฟอนเต้เนี่ยจะดีด้วยระบบที่เขาสร้างทีมเข้ามา
2: ใจใครใหญ่กว่ากันใจใครใหญ่กว่ากันสองทีมเนี่ย
1: อาเจนดิอาเจนเขามีศูนย์รวมด้วยไงเขามีศูนย์รวม

0: รวมพลังจิตพลังใจอยู่
1: เหมือนเขามีอนุสาวรีย์อยู่ในสนาม
0: อนุสาวรีย์ที่ยังเล่นอยู่อ่ะ
1: ยังเคลื่อนที่แต่ก็ขยันวิ่งอยู
0: ่ไม่ขยัน
1: เอาไว้พอเวลาถึงเวลาต้องวิ่งมันก็ขยัน
0: ใช่ไงถึงเวลาต้องทำก็ทำไงเขาเก็บแรงไว้ทำเวลานั้น
1: ใช่
0: ระหว่างนั้นก็ดูอย่างเล่นดูอย่างฟุตบอลรอบ8ทีมดิกับรอบรองหนึ่งเหมือนกันปะเขาไม่ได้เล่นเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อาเจนไม่ได้เหมือนกันอาเจนเล่นตามคู่ต่อสู
1: ้
0: วันนั้นอ่ะแบบกับผมว่าวันนั้นอ่ะทำให้อาเจนอ่ะโชคดีที่เจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เพราะว่าอะไรว่าวันนั้นเป็นวันอาวุโส
1: เล่นช้ามาก
0: เล่นช้าเล่นช้าแล้วแบบคือเข้าใจเรื่องแท็กติกคือจะเล่นเร็วสมัยกับเราสู้ไม่ได้อะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่มันก็ทำให้อาเจนไม่เหนื่อยเลยไม่โซม
1: ไม่ลาเสียงภาษาอังกฤษอ่ะฝรั่งพูดออกมาคำหนึ่งแล้วแบบซึ่งตรงใจมากเลยนะ this is slow slowest pace slowest attack place in world ครับ
0: ผมเรียกว่าฟุตบอลโฮจาลาผมพูดเท่านี้เลยอ่ะ
1: VIP เดี๋ยวเรียกคนแก่ดิเรียกบอล VIP
0: บอล VIP บางทีเขาเล่นดีกว่าเราไงอันนี้คือแบบเล่นแล้วแบบ
1: ก็ดู
0: ไม่น่าดูเลยอ่ะ
1: โดยซาก้าเล่นดิแบบจับปุ๊บมองไอ้ซาก้าเล่นอ่ะจับปุ๊บมองได้ประมาณ5ทีแล้วค่อยออกบอลอาเจนมันยังไม่แย่งเลย
0: ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องแย่งก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ
1: แต่ลูกที่ได้มาก็คมดี
0: ก็ต้องวายให้เขาไป
1: ชนะแบบได้เรตติ้งนะแต่ที่ผ่านมาก็ดูจะแบบคู่แข่งก็จะมีอันเป็นไปหลายนัดนะคู่แข่งอาร์เจนตินาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็โดนอาร์เจนตินาปิดเกมเนี่ยอย่างเหมือนในนัดสวิตเซอร์แลนด์น่ะก็เหมือนกันใช่ป่ะกรรมการก็สั่งงั้นแจกใบแดงเฉย
0: เออแล้วต้องควรให้ไหม
1: ต้องมุมไหนล่ะถ้าเกิดว่ามองถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันไม่มีการเป่าที่ผิดพลาดก่อนอ่ะเออมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดว่ามองว่าเจตนาพุ่งล้มจริงๆเนี่ยก็ให้ได้เหลืองที่สองไม่ต้องเถียงกันซึ่งก็คงไม่มีใครเถียงถูกไหมซึ่งก็คงไม่มีใครเถียงแต่ว่าสิ่งที่ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เถียงอันนี้ว่ากันด้วยเหตุผลนะครับ
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์เถียงเนี่ยก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ควรเป็นใบเหลืองของปาราเดสตั้งแต่แรกนี่ก่อนมั้ยนี่ก่อนมั้ยมันไม่ควรเป็นใบเหลืองตั้งแต่แรกมันไม่ควรเป็นใบเหลืองตั้งแต่แรกเพราะอะไรตำแหน่งการฟาวล
0: ์
1: ช่วงเวลาการฟาวล
0: ์
1: ตำแหน่งการฟาวล์อยู่ตรงไหนกลางสนามถูกป่ะกลางสนามและหันหน้าออกเส้นข้างไม่ได้เตะนี
0: ่
1: อาการคือแบบไอ้คนล้มมันดีดใช่ไหมอาการล้มแรงแล้วนักบอลก็ไม่เห็นได้คือฮัดง้างหมัดใส่กันแจกทำไม อันนี้คือที่มูรัตยาคินเขาพูดนะ คุณแจกด้วยเหตุผลอะไรวะ แล้วพอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าพอแจกไปแล้วอะ VR เข้ามาแทรกแซง จุดนี้บอกว่า identity ผิดนะidentity mistake ซึ่งหลายคนก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันใช่หรือเปล่าวะเพราะไอ้กฎเนี่ยมันออกมาเป็นเรื่องของพี่ทงก็คงเคยฟังแล้วมั้งนี่ mistake กับประมาณแบบว่าไอ้อย่างเช่นจังหวะชุลมุน
0: อ
1: ะในกรอบเขตโทษมันเบอร์6 8 9เลขมันคล้ายๆกันใครวะอาจจะแจกผิดคนไปแล้วอะเนี่ยลักษณะมันคืออย่างนั้น
0: ต้องแก้แบบนี้ว่าแจกผิดคนอะไรเงี้ย
1: มันออกแบบมาเพื่อทำอย่างนี
0: ้
1: แต่นี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็แบบก็บิดเบียดกันมาแล้วก็เปลี่ยนมาดูไงก็แจกผิดคนไงกฎมันก็เลยเอื้อเฟื้อว่าแบบว่าตกลงแล้วเตะโดนควรจะแจกคนเตะหรือว่าควรจะแจกคนควรจะแจกคนเตะหรือว่าควรจะแจกคนพุ่งเนี่ยแต่พอมาแบบนี้ก็กลายเป็นว่ากรรมการก็มาจากที่พลาดท่ากับเอ็มโบโลไปแล้วถูกไห
0: ม
1: เราพูดกันตรงๆเนี่ยไออาร์เจนติอาร์เจนติน่าแข่งกับสวิตแข่งกับอาร์เจนติน่าแต่ทั้งสองทีมก็แข่งเพื่อเอาชนะกรรมการด้วยถูกป่ะครับเพื่อหาความได้เปรียบหาช่องจะเอาเปรียบอะชัดเจนเพราะฟุตบอลอาชีพมันก็ต้องอย่างเงี้ยกรรมการแพ้ไปแล้วอยู่เนี่ยแล้วก็

0: อย้อนกลับมาเอาแจกใบเหลืองเลยอ่ะทันทีจากที่อาร์เจนตินาโดนตีเสม
1: อ
0: ไม่คิดยังไงไหวอ่ะถูกไหมในมุมของสวิตเซอร์แลนด์เขาก็พูดของเขาอย่างเนี้ยเขาแบบเออ
1: ก
0: ็ฟังได้ไม่ได้ก็เรื่องของคนฟัง
1: เออแต่มันก็ถ้าถามผมเหรอมันก็อย่าสวิตอย่าเข้าไปเลย
0: น่าเบื่อ
1: ขอโทษแฟนสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะฮะมันเล่นแล้วมันไม่ได้จริงอ่ะ
0: เ
1: ออนะธุรกิจเขาเล่นดีกว่านี้แต่เขาเข้าใจแหละเจอทีมที่เก่งกว่ามันก็ต้องเล่นให้มัน
0: ใช
1: ่ให้เราได้อาจจะได้ประโยชน์ที่สุดอ่ะเออต้องตอบแบบนี้ดีกว่าเออเราเลยต้องยอมเล่นแบบว่าอะไรที่ไม่ได้ทางหาง
0: ไม่อยากทำ
1: ไม่เออ
0: เออนะครับอืมว่ากันไป
1: แล้วเล่นเพื่อผลของเราที่ดีที่สุดนะ
0: ครับผมเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้ที่บอกจะมาคุยเรื่องของฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
1: มาดิ
0: คือเขาคุยกันกับพี่ต้นอันนี้ผมมาไปอัดรายการของซูเปอร์สปอร์ตมาแขกรับเชิญคือคุณยักษ์
1: จิตกร
0: เออนามสกุลอะไรเนี่ยจำไม่ได้
1: สีคำเครืออ
0: ุ้ยจำได้ด้วยคุณยักษ์จิตกรสีคำเครือพี่ยักษ์ดอยแดงเออตอนแรกผมเนี่ยเขาแก่กว่าผมสัก5ปี
1: ฮะ
0: อ๋อหลักเดือนนี่หว่าเขามาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็คุยกันเหมือนกับว่ามันจะมีหมวดนึงครับพี่ต้นที่ผมในรายการเนี่ยผมคุยกันเอาไว้มันจะเรียกว่า
1: ใช่
0: เดี๋ยวใจเย็นดิ
1: อ๋อ
0: เป็น beautiful heartbreak คือมันเป็นเหมือนว่าแบบโอเควะแม้ว่ามันจะเป็นความผิดหวังมันเป็นความผิดหวังที่แบบสวยงามเพราะว่าหลังจากที่แพ้ไปมันเป็นจุดเริ่มของอะไรดีๆขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาร์เจนตินาที่แพ้เยอรมันในปี2014หรือว่า12ปีที่แล้วภาพที่ลีโอเนลเมสซี่แบบร้องไห้ทุบพื้นยืนซึมช็อกอยู่อะ
1: ปีไหนนะ
0: ปี14
1: เออ
0: ที่แบบตอนนั้นเมสซี่ก็มีบัลลงดอร์ติดตัวแล้วอะเมสซี่ก็ขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ
0: ก็ลบไป12 27แล้วก็เมสซี่ก็ผ่านการเป็นรองแชมป์ทวีปมาแล้วอะช่วงนั้นก็โดนชิลีตบไงในฟุตบอลชิงแชมป์โคปาอเมริกา
1: เออ
0: แบบโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสื่อก็ด่าอะไรก็ด่าอะไรเงี้ยเออด่าได้ไม่เต็มปากแต่ด่าแบบว่าแบบกูอยากได้แชมป์กูอยากได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยเออนะก็มาถึงตรงนั้นเนี่ยถึงขั้นเลิกเลยพี่ต้น
1: ประกาศเลิกไงประกาศ
0: เออประกาศเลิกเล่นทีมชาติเลยบอกขอพักใจตอนแรกบอกเลิกเลยไม่เล่นแล้วทีมชาติเออเสียใจเกินไปภาพมันซ้ำๆรับความกดดันนี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยความกดดันของคนทั้งชาติเออไม่ไหวละจนถึงขั้นแบบเดโก้มาราโดน่าจนประธานาธิบดีแล้วก็แฟนบอลมากมายที่ออกมาแบบว่าชูป้ายมาพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าเลิกเลยพักก็พักเออไปพักให้แบบสบายใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วค่อยว่ากันนะครับภาพวันนั้นเนี่ยจนมันเป็นที่มาว่าเมสซี่ที่หายไปจากทีมชาติแล้วกลับมามันก็เลยดูเป็นสถานะที่พี่ต้นไม่ชอบอะสถานะของแบบการเป็นเทพเจ้าในสนามอะที่อย่างน้อยก็ของทีมชาติอาร์เจนตินา
1: เออต้องบอกแบบนี
0: ้อืมถูกว่า
1: เทพเขาก็เป็นเทพเจ้าของอาร์เจนตินา
0: ใช่คือในสนามอะไม่ว่าใครทำอะไรเอนโซโดนเตะเพื่อนเฉยๆเออก็ฮึดฮัดกันไปบ้างตามทรงถูกป่ะเออลิซันโดมาร์ติเนสโดนเตะเพื่อนอาจจะแบบแยกเขี้ยวใส่คู่แข่งบ้างเฉยๆเมสซี่โดนผักไม่ได้
1: มาเป็นขยง
0: โอ้โหแบบอะไรกันนักหนาเลยอ่ะแบบมึงอะไรเนี่ยมึงเอามันใจเราเป็นคู่แข่งมึงเอามันออกไปจะไม่ว่าลำคาญอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ย้อนกลับไปพี่ต้นเออเราก็คุยกันแบบว่าแบบ12ปีณตอนนั้นอ่ะย้อนกลับไปอ่ะคนที่มันร้องไห้ให้เมสซี่อ่ะคนที่แบบเรียกร้องคนที่ร้องไห้สงสารทีมชาติตัวเองไม่ได้แชมป์โลกคนที่ร้องไห้เพื่อเสียใจไปกับเมสซี่อ่ะแล้วคนที่ไปร้องไห้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เมสซี่กลับมาในวัยนั้นผ่านไป12ปีเฮ้ยผมก็เชื่อเลยนะว่ามันจะต้องมีจำนวนมากอ่ะน่าจะทั้งทีมอ่ะไอเด็กที่แบบ12ปีนั้นอ่ะเราโตขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมทีมเมสซี่อ่ะถ้าเกิดตัดไปเอาสักวัย15มั้ย15หรือ18อะไรเงี้ยนะเออก็เท่ากับว่า18บวก บวกบวกไป12เท่ากับว่าอายุ30ปีคุณจะต้องเป็นแฟนบอลเมสซี่นะตอนนั้นละ
1: อืม
0: ถูกป่ะ30ปีในชุดนี้ของอาร์เจนตินาตัวจริงแทบทั้งนั้นนะครับ
1: อืม
0: ไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะไม่จะเป็นคริสเตียนโรเมโรนะครับเอสเกปาลาซิออสแม็กอาลิสเตอร์ฮูเลียนอัลบาเลสนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสนะจูเลโน่ซิเมโอเน่พวกเนี้ยทั้งนั้นเลยเกิดมาในสถานะที่แบบว่าเมสซี่คือพระเจ้าไปละเกิดมาด้วยเชื่อเป็นไปได้เลยอย่างสูงว่าเกิดมาในภาวะที่ว่าห้องนอนมีรูปเมสซี่ติดอยู่ที่หัวนอนติดอยู่ที่เพดาน
1: อ
0: ่ะเออดังนั้นไม่แปลกเลยที่แบบมันจะทำทุกอย่างเพื่อเมสซี่ได้ขอให้แบบขอให้มีโอกาสแบบประสบความสำเร็จเพื่อชาติและทำร่วมกับเมสซี่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกผมว่าก็ตามพูดก็ถูกแต่ถ้าถามผมว่ามันก็โอ้โหไม่ต้องเป็นทีมชาติอาเจนหรอกต่อให้ใครก็ต้องทำแบบนั้นแต่ผมคิดว่ามันว่าไปแค่นั้นแหละ
0: ต้นยกตัวอย่างตอนพักบอกว่าแบบคือถ้าเกิดว่าเราติดทีมชาติทันพี่ตุ๊กอ่ะเราก็พร้อมจะทำแบบนั้นใช่ป่ะ
1: ก็ใช่
0: ถ้าเกิดว่าพี่ตุ๊กโดนหวดปุ๊บกูก็วิ่งใส่ก่อนเนี่ย
1: อ้าวถูกแล้วอยู่แล้วถ้าเราเล่นในโซนอาเซียนนะ
0: เออ
1: แต่ถ้า
0: คือทำไมโซนเอเชียคุณไม่ปกป้องพี่ตุ๊ก
1: ใช่ไหมเขาเล่นโซนอาเซียนเราก็สาดซัดอยู่แล้วเอาถ้าใครเล่นมาเล่นแบบเอาเล่นในเกมนะไม่ได้แบบหยาบนอกเกมอะไรเงี้ย
0: แบบพี่ตุ๊กบังๆแล้วโดนเตะรวบเลย
1: เอาไปเลย
0: เออพุ่งเลย
1: มาเลย
0: เออ
1: ผมว่าไม่ต้องเป็นเมสซี่หรอกครับต่อให้วันนี้นะถ้ายกอีกอย่างนึงที่จะมาคุยกันก็คือต่อให้วันนี้เด็กที่คุณพูดอายุ18ขวบแล้วกัน6ต่ำกว่า8ผมว่าจะดูว่าจะจำไม่ได้8ถึง18แสบ8ถึง15ตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเล่นกับจูดเบลลิงแฮมแล้วจูดเบลลิงแฮมก็ไปเล่นที่เมเจอร์ลีกแล้วก็เดินเล่นเหมือนเมสซี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นฟุตบอลโลกในวัย39เงี้ย
0: ครับ
1: แล้วยังมีความศักยภาพทำได้อยู่อ่ะมันก็เหมือนกันครับในโลกใบนี้มันก็เรื่องปกติผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะทุกชาติอ่ะมีไอดอลประจำชาติอยู่แล้วในการที่สิ่งที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเมสซี่อ่ะอะไรเงี้ยในสนามมาเราก็แทนตัวเองว่าเราจะเป็นใครอย่างเราก็ต้องมาแทนตัวเองว่าเราจะเป็นเนี่ยเป็นพี่ตุ๊กไงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยถูกปะ
0: สิงคโปร์ก็อาจจะเป็นฟันดี้อาหมัดอะไรเงี้ย
1: ทุกชาติมีไอดอลประจำของตัวเองอยู่แล้วในคือนอกจากว่าคุณมีคุณพ่อนะนอกจากว่าคุณมีคุณพ่อเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นไอดอลเป็นคุณพ่อของคุณแล้วคุณก็ติดทีมชาติเหมือนคุณพ่อคุณติดอะไรเงี้ยมันเหมือนฮาแลนด์อ่ะฮาแลนด์ก็ต้องถามดีฮาแลนด์มีไอดอลนักฟุตบอลเป็นใครล่ะก็ต้องพ่อเขาสิเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่มีเท่าไหร่อย่างแต่ว่าอย่างบราซิลมันชัดเจนไงยุคนี้มันไม่มีใครเปเร่ไปได้อินสปิเรชันอยู่แล้ว
0: ใช่เกิดไม่ทันเว้ย
1: ไม่เกิดไม่ทันมันก็ต้องยุคที่ทันดูให้เขาเล่นหน่อยทันดูเขาเล่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนก็ศึกษาข้อมูลเยอะขึ้นก็ไปดูสิว่านักฟุตบอลชื่อนี้เขาเก่งยังไง
0: ใช่
1: ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทันแต่เทคโนโลยีทำให้เราสามารถไปเห็นภาพเหล่านั้นได
0: ้นะแต่เมสซี่ก็คือถ้าวัดกันด้วยทุกๆอย่างอ่ะสำหรับผมก็แบบถ้าเกิดพูดอย่างรักษามารยาทไม่ต้องมีรสนิยมอ่ะก็อยู่ในคลาสของดีที่สุดเท่าที่เกมนี้เคยมี
1: ก็จริง
0: เออ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเกิดว่าชอบก็หรือบางคนพวกแบบนักสถิติอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอาแชมป์มาวางก็ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยคือผ่านมาราโดน่าผ่านแหละแต่ก็ยังไม่ผ่านเปเล่หรอกมั้งเพราะเปเล่มัน3แชมป์โลกอะนะ
1: โอ้ยต้องนับหรอก
0: แต่ก็เดียกคลาสเดียวกันหมดอะ
1: ไม่ต้องนับหรอกกี่แชมป์โลกอะผมว่าทั้งหมดเก่งหมดแหละเก่งแบบเท่าๆกันด้วยนะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมาถามนะครับใครเก่งกว่ากัน
0: คือถ้าเกิดว่าอยู่ในเกมอะก็เป็นคลาสเดียวกันนะคุณเปิดการ์ดมาเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะ
1: คือถ้าเล่นในเกมผมต้องเลือกเมสซี่ก่อน
0: เออ
1: ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าทำตามธรรมชาติจะไม่ชอบใช้กองหน้าตัวเล็กก็เถอะแต่ก็ต้องเลือกอ่ะ
1: ต้องเลือกอ่ะมันฟุ๊ฟฟุ๊ฟฟุ๊ฟโอ้โห
0: ดิจิตอล
1: มันคล่องจริงแล้วก็เท้าก็เท้าเนี่ย
0: มีคนส่งเข้ามาครับบอกว่าเอนโซเคยยอมรับว่าโพสขอเมสซี่กลับมาเล่นตอนที่เขาอายุ15
1: ผมก็เคยโพส
0: ใช่
1: ไม่ต้องเป็นคนอาเจนหรอกเราคนที่ชอบดูฟุตบอล
0: เรายังเสียดายมันเลย
1: เราเขาไม่เลิกหรอก
0: อืม
1: ตอนนั้น

0: นั้นน่ะใครคิดว่าเขาเลิกจริงผมถามเลยอ่ะผมถามเลยเนี่ยคนในโลกเนี่ยนักฟุตบอลที่เก่งมากๆอายุ27อ่ะคิดว่าเขาจะเลิกจริงเหรอ
1: ไอ้เลิกกับทีมชาติเป็นไปได
0: ้ไม่ผมว่าไม
1: ่
0: ผมว่าไม่คือผมต่อให้โอเคผมพูดตอนนี้ผมพูดได้แต่ว่าวันนั้นผมก็มั่นใจว่าเขาไม่เลิก
1: ครับแต่พักใจอ่ะเป็นไปได้
0: พักอยู่แล้วพักแน่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นมันก็ต้องพักสิเพราะมันทัวร์นาเมนต์มันไม่มี
1: น้อยแต่มันมีต่อคัดลงคัดเลื่อมก็ไม่เล่นเลย
0: เอาเข้าได้อยู่แล้วก็เหมือนนี่ไงเหมือนบ้าอะดั
1: ม
0: รอบนี้ต้องเล่นเพย์ออฟแต่ด้วยความที่มันมีกฎระเบียบของการที่แบบแฟนมาซื้อตั๋วดูนู่นนี่นั่นที่เราเคยคุยกันอ่ะมันก็ต้องน่าเห็นใจคนที่เขาแบบอุตส่าห์อย่างเช่นสมมติว่าตั้มบอกว่าที่ตั้มอยากไปดูฟุตบอลยุโรปสักครั้งหนึ่งสมมติตั้มไปตั้มก็ไปดูทีมนี้เชียร์อย่างเชลซีผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตั้มชอบใครในเชลซีนะแล้ววันนั้นดัน
1: ไม่
0: เจ็บไม่เดี๋ยวก็ดิไม่เจ็บก่อนไม่เจ็บแต่บังเอิญว่าไอ้นัดกลางสัปดาห์เนี่ยต้องไปเจอทีมแข่งก็เลยพักตัวนั้นไว้ตั้มบินไปจากโพ้นทะเลบินไปจากโพ้นทะเลนั่งบิสเนสคลาสไปกับ ลูกสามกับภรรยาอีกสองคนภรรยากับลูกนะสองคนนะไม่ใช่ภรรยาสองคนนะแหมคนจะเข้าใจผิดแต่คนนั้นดันไม่ได้ลงโอ้โหผมเศร้าใจแทนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันดูกีฬาผมมาดูให้มันสนุกผมว่าดูกีฬาอย่าไปคิดมากคือไปอะไรมาก
1: ไม่ต้องคิดติไม่งั้นมันทำตาม
0: คือเข้าใจว่าคิดแต่ว่ามันก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องแบบอะไรว่าไป
1: นะครับผมโอเคนะครับอ้าวไปดูข้อความหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาว่ากันกับช่วงสุดท้ายนะแนนมาละ
0: แนนแนนบอกแล้วแนนเมนูไม่ได้ลงดีแล้วจะได้เซฟร่างกายไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: นะครับไปไต้หวันต้องลองพูสักเคียวไหมครับ
0: ผู
1: ้คืออะไรครับ
0: ผู้สิเคียวคืออะไรฮะ
1: ผู้สักเคียว
0: น่าจะเป็นคำอะไรบางอย่าง
1: ถ้าว่าเคียวหรือเคี้ยวเนี่ยคำเนี้ยคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่จริงๆไต้หวันนะผมมีร้านอร่อยอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากเข้าคิวประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ได้ดีใจได้ยินคนพูดถึงกีฬาห้าฟักเกี้ยวพี่ต้นไม่รู้จักอะดิ
0: ได้ยินครับไม่รู้จักแล้วเพราะเราไม่ได้เรียนเนี่ยเราจะรู้จักได้ยังไงเรา
1: แต่นึกภาพออกว่ามันน่าจะเป็นกีฬาประมาณไหนใช่ไหม
0: ก็ผมไม่รู้ว่าเขาแข่งอะไรกันบ้างแต่ผมก็เคยได้ยินกีฬาห้าฟักเกี้ยวก๊อฟห้าฟักเกี้ยวอะไรเงี้ยผมได้ยินผมก็ได้ยินในวงการผมไงก็เลยมีพวกพี่ๆรู้จักอยู่แล้วนะครับใครบ้างอะไรเงี้ย
1: นัดชิงเนี่ยพอเจ๋งภาคคู่กับใครครับ
0: นัดชิงน่าจะเป็นที่เขาบอกกันนั่นแหละที่ตั้มเขาเฉลยไปแล้วนี่แต่ผมก็บอกไปแล้วนะ
1: ผมเฉลยคนเดียว
0: ผมบอกไปเลยถ้าจะเอาเวลนั้นน่ะต้องไปเอามา
1: เอาใครอ่
0: ะจะเอาเวลนั้นไง
1: เวลไหน
0: ก็จะเอาเวลแบบเวล
1: ก็เท่าที่เห็นก็มีพี่โอ๊ตในเงาอ่ะอีกคนหนึ่งใครอ่ะพี่หังเหรอ
0: โอ้ยผมก็ไม่ได้ว่าพี่หังไม่ได้พักไม่ดีพักดีแต่ผมก็แย่เบ่งไว
1: ้
0: โอ้โหแล้วไม่เอาก็เอาพี่หนุ่ยดิ
1: เออลองติดต่อดิ
0: ก็ผมบอกเขาไปแล้วเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์มาแต่เขาก็ติดต่อพี่คนนั้นเขาไปแล้วไง
1: ใครพี่หางอ่ะเหรอ
0: เออคุณเราไม่ได้รู้ว่าใครเขาไม่ได้เฉลย
1: เออ
0: ในรูปอ่ะอีกคนนึงอ่ะพี่โอ๊ตอยู่แล้ว
1: อัจฉพงศ์ศรีมา
0: เขาบอกยังไง
1: ก็อัจฉรูปก็รู้มันรูปมันเคยลงแล้ว
0: ผมไม่จําไม่ได
1: ้ก็อัจฉพงศ์ศรีมา
0: ก็พี่หางกับพี่โอ๊ต
1: กับพิธีกรกันละเว
0: กเออแต่ว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยโหไม่นึกว่าเอาพี่หนุ่ยมา
1: แล้วคิดดูนะคุณอัจฉพงศ์กับคุณฤทธิกรมาตอน 02:00 วิทยุอ่ะ
0: พี่โอ๊ตอ่ะได้อยู่พี่หางเค้าก็ได้พี่หางเค้าพักดึกอยู่แล้วแต่พี่หนุ่ยเค้าไม่มาหรอกเพราะมันดึกแต่ผมแค่บอกว่าลองดู
1: ไม่แย่ใช่ไหมสิ
0: เออ
1: แกอาจจะนึกคันนึกคึก
0: แกไม่คึกหรอกแต่แกก็แบบว่าสุขภาพพี่หนุ่ยก็สุขภาพมาก่อน
1: อันนี้เขามาก่อนผมนะ
0: นะ
1: เขาแบบไม่พากก่อนผมนานเลย
0: นานมากแล้วนานมากแล้วพากแค่สองคู่ด้วย
1: อ๋อเหรอตอนท้ายเขาอะ
0: ไม่ใช่ตอนท้ายครับเขาบอกว่าต้นพี่พากสองคู่เพราะว่าถ้าพากเกินนั้นอะคุณภาพมันจะไม่ได้
1: สองคู่ต่ออะไร
0: วัน
1: เอาก็เยอะแล้ว
0: ไม่ดิคือตอนนั้นมัน
1: ตอนนั้นมันเยอะมาก
0: เดี๋ยวดิตอนนั้นคุณภาพมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็อยู่ที่บอกบางคนว่าเฮ้ยทำไมเราเข้ามาภาพใหม่ๆ
1: ครับ
0: ผมใช้คำนี้นะขออนุญาต ก็ต้องพูดให้หมดนะว่าทำไมถึงไม่ได้ภาคคู่ใหญ
1: ่
0: เพราะตอนนั้นมีใครอยู่ข้างหน้าบ้าง
1: ใช่
0: คุณต้องดูว่าข้างหน้าคุณใครอยู่บ้าง
1: อ่
0: ะเขาเข้าคิวกันอยู่อ่ะแล้วจะอยู่คุณ
1: โอ้ถ้าเกิดว่าสองไม่เกิน2คู่ต่อวันเนี่ยพี่หนุ่ยมาตอนนี้สบายเลยครับคู่สัปดาห์ละ2คู่ครับ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเพราะว่าเขากระจายไงแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ต้องดูว่าเอ้ยทำไมถึงยังไม่ได้เริ่มต้นกับลีกใหญ่เพราะว่าอ่ะมีเอกราชอยู่เอกราชนพนันเอกราชนิพิกรช่วงหลังเอกราชทิศกรใช่ไห
1: ม
0: วันอาทิตย์แคลโชเป็นเอกราชนพนัน
1: พี่สาธิตก็ยังอยู่
0: ก็พี่สาธิตกับพี่กิติกรถูกไหมอิสระพงศ์มีช่วงนั้นท่ากับพี่เอกกี
1: ้
0: อะไรอย่างนี้พี่ธราวุฒิอีกโอ้โหใครอีกต้องหลายคน
1: พี่แอด
0: อีกอ่ะพี่แอดกับพี่หมูแอดจะพี่โต้พี่หมูอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: แล้วไหนจะต้องมีเกาโชเนี่ยพี่หมูกับป๋ายาวอีก
0: แล้วผมถามนิดนึงแล้วบอลมีกี่คู
1: ่
0: เจ็ดสัปดาห์นึงกี่คู่พี่เมลี
1: ตอนนั้น10คู
0: ่เออกูจะเอาเวลาไหนไปว่ากับเขากับไปเบียดพวกรุ่นนี้เขาเอาสูงไหมล่ะ
1: เดี๋ยวผมเข้ามาปีแรกผมได้ภาคนะ
0: ก็มันไม่ได้แบบช่วงเวลาที่มันปีไหนพี่เมลีนะ
1: เออได้ภาคคนเดียวตอนแบบเกมเหลือ
0: ไม่มีเหลือแล้วเกมอ่ะพรีเมียร์ลีกอ่ะคนเดียวไม่มี
1: มีไอ้ห้องนรกนั่นน่ะห้องเล็กๆอ่ะ
0: คู่ไหนไม่มี
1: อ๋อไม่มีก็ไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกก็ไงก็ต้องพาสองคน
1: ต้องมีสุรเดช
0: พรีเมียร์ลีกต้องมีสองคน
1: สุรเดชสันติเลิศประภพ
0: พรีเมียร์ลีกยังต้องไงก็ต้องพาสองคนนอกจาก
1: เอ็กซิเดนใช่ไหม
0: นอกจากฝีที่มาแบบฝีทิ้ง
1: งั้นผมอาจจะโดนอันนั้น
0: นอกจากฝีทิ้งถ้าฝีทั่วไปไม่ได้
1: ครับก็ธรรมดาครับมาทีหลังก็ต้องอย่างนั้นแหละคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: เรื่องปกตินะฮะ
0: โอเค
1: พูดถึงใครวะ
0: 8:31 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: เอาละครับช่วงสุดท้ายนะฮะ Morning Talk Weekend นะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานเขามีการประกาศแล้วนะคุณเราจบแล้วใช่ไหมเรื่องนั้น
1: ก็จบได้
0: พอมาแล้ว
1: สุดท้ายก็เดี๋ยวตอนปิดรายการก็ไปคุยกันว่านัดชิงพี่คิดว่าแบบไหนอยากเห็นอะไรแค่นั้น
0: ผมอยากเห็นเกมที่สนุกสนานเลยครับไหนๆก็ว่ากันแล้วก็ผมอยากเกมที่สนุกไม่อยากให้มันมีเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องที่มันดูแบบทำให้ผู้ชนะไม่สง่างามอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะฝั่งไหนก็เถอะนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยเมื่อวานอ่ะเฮ้ยเขาล็อกหรือเปล่าให้อาเจนเป็นแชมป์โอ้โหพี่เขาไม่ชั่วร้ายขนาดนั้นหรอกเออมันทำไม่ได้นะพี่นี่ว่าเวิลด์คัพนะมันถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนั้นแค่เรื่องของบาโลกุลก็แย่แล้วนะผมว่าเรื่องอื่นน่ะเขาอาจจะเห็นเรื่องของการได้รับเงินของฟีฟ่ามากขึ้นหรือเขาอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่าเวิลด์คัพล่ะ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารของเวิลด์คัพของฟีฟ่าเองก็คืออินฟานติโน่แล้วเราก็ไม่รู้ใจเขาหรอกว่ายังไงแต่ว่าเขาก็ที่แสดงความชัดเจนของเขาเรื่องของการเพิ่มทีมเขาก็เผยไต่ออกมาว่าเขาก็อยากจะเพิ่มทีมก็เขาเห็นว่าการเพิ่มแบบนี้มันได้สตุ้งสตางค์เยอะคือมีแมตช์เยอะมันก็ได้เงินเยอะครับ
1: ครับ
0: คือเขาคิดแค่นั้นแต่นักเตะกรอบจะเกิดอะไรเขาก็สนไม่สนอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่สโมสรนะฮะเขาก็จ่ายตังค์แค่ไม่อันนี้ต้องถามตามแหละว่าเขาจ่ายเท่าไหร่กับทีมหนึ่งที่ลงเล่นเขาจ่ายเงินแบบไหนอะไรเงี้ยผมไม่รู้จริงๆครับผมก็แค่อยากเห็นเกมที่สนุกซึ่งพอสเปนเล่นสนุกอาร์เจนตินาเขาจะเล่นตามคู่แข่งเล่นตามคู่แข่งเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นเกมที่มันดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเล่นแบบเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เจอกับอาร์เจนตินาที่เล่นได้หลากหลายผมใช้คำนี้นะครับผมว่าไม่ใช่อาร์เจนตินาเล่นไม่ได้เป็นทีมเวิร์กนะอาร์เจนตินาเล่นได้หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเกมที่สนุกลามินยาเมาจะเฉิดฉายได้ไหมก็ดูกันในเกม
1: ถ้าเป็นแบบนั้นนะสมมุติจบสัก 3-1 3-2 สเปนเป็นแชมป์โดยลูกสุดท้ายเนี่ยเมสซี่ยิง2ลูก สมมุตินะเมสซี่ยิง2ลูกแล้วก็สเปนมาได้ประตูชัยโดยยาเมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบทละครเลยนะพระเจ้าแพ้บุตรแห่งพระเจ้าอะไรเงี้ย
0: ไอเด็ก
1: ที่อาบน้ำมากับมืออะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: โรแมนติกสุด
0: ๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ดาวสันโวก็เป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นะ
1: ครับเอ็มบัปเป้จะเล่นไหมล่ะอันสุดท้ายชิงที่3
0: ผมว่าเล่นเพราะว่าเอ็มบัปเป้เขามีความ
1: แพชชั่น
0: เขามีแพชชั่นสูงเขามีความสุขที่เล่นรับใช้ชาติอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะ
1: มันมีเรื่องหนึ่งพี่ต้นที่แบบเขาก็ตั้งแง่กันขึ้นมานิดหน่อยตั้งเป็นคำถามแต่ว่าจริงๆมันก็ดูเป็นประเพณีนิยมวัดกันอย่างนั้นไปแล้วนะคือเรื่องของผู้ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ
0: ประกาศแล้วไง
1: ประกาศแล้ว
0: แต่เขาดูเป็นประกาศเป็นประกาศผลสอบดีนะ
1: เออที่แบบมันก็ดูธรรมชาติมากเลยนะ
0: แต่ผมว่าไม่ธรรมชาติ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตากล้องรู้อยู่แล้ว
1: โอ้ยมันตากล้องหลายคนมันก็แพนไปหลายคนแต่ผมเชื่อว่าคะแนนสอบอ่ะมันเห็นอยู่แล้วว่ามีใครนำแล้ว
0: ว่าใครนำมาว่าใครนำ
1: มันก็แบบเลือกอ่ะแปลกไหมที่ยุโรปชิงแล้วยุโรปเป่า
0: ผมว่าไม่แปลก
1: ไม่แปลกใช่ไหม
0: คุณจะให้
1: เอาไม่ถามดู
0: ว่าไม่แปลกครับไม่แปลก
1: ไม่แปลกใช่ไหม
0: ครับไม่แปลกเลยผมว่าไม่แปลกผมก็ยังคิดเลยอยู่เลยว่าผมไม่รู้หรอกว่าใครมีคะแนนยังไงอะไรยังไงนะแต่ว่าหลายคนพูดผมเห็นด้วยเรื่องกรรมการรอบรองอ่ะ
1: ห่วยอ่ะ
0: ทั้งคู่เลยอ่ะ
1: ที่เดชองมันบอกว่ามึงมาเป่าได้ไงวะ
0: ก็ฝั่งทั้งสองคู่เลยอ่ะว่ากรรมการไม่ว่าไม่ได้อ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะ
1: ใช่
0: ผมก็งงกับตะกะเรื่องกรรมการรอบรองอ่ะถ้ามีคะแนนก็โอเคก็แต่อย่าลืมเลยว่าคะแนนที่คุณได้เนี่ยคุณไปแหมไม่อยากเปรียบเทียบเลย
1: พูดออกมา
0: คือคะแนนที่คุณได้คุณเป่าคู่ไหนอ่ะคุณเป่าคู่อะไรดีคู่ที่แบบว่าคู่ที่แบบดูถึงเนื้อไอ้แคนาดาชนะกาตาร์60เนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ง่ายมาก
1: ไม่ยาก
0: มันก็ต้องดูว่าไอ้ความยากง่ายของของแมตช์ที่คุณได้คะแนนมันก็ต้องส่งผลด้วยนะ
1: ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะพี่ต้น
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วละนะครับอาร์เจนตินาที่เข้าชิงอ่ะปี2022
0: อ
1: ่ะนะครับก็ครั้งที่แล้วก็เป็นผู้ตัดสินจากยุโรปนะ
0: เ
1: ป็นโปแลนด์นะเป็นโปรแลนด์นะครับ
0: ที่อาร์เจนฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่อาร์เจนกับฝรั่งเศสเป็นโปรแลนด์นะครับย้อนกลับไปอีก ย้อนกลับไปอีกพี่ต้นช่วยดูหน่อยย้อนกลับไปอีก
0: ช่วยดูใช่ไหม
1: ไม่คือผมเรียงเอาไว้ละย้อนกลับไปอีกคือปี2018 2018อาเจนก็ชิงถูกป่ะ
0: ฝรั่งเศสละ
1: กับใช่กับฝรั่งเศส
0: อ๋อเจนชิงตอนนั้นด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวนะดูก่
0: อ
1: น2018โครเอเชีย
0: เออโครเอเชียสิ
1: อันนั้นอ่ะเป็นอาร์เจนตินาผู้ตัดสินเป็นอาร์เจนตินา
0: ฝรั่งเศสโครเอเชียผู้ตัดสินเป็นอาร์เจน
1: ใช่นะครับแต่พอมา2012คราวนี้ก็2012
0: ใครชิง
1: รอบชิงก็นั่นไงเมสซี่ไงเมสซี่กับเยอรมันผู้ตัดสินก็เป็นผู้ตัดสินยุโรปนะครับอิตาลีที่แต่ว่าตอนนั้นดีจริงพีคมากดิโซลี่อ่ะ
0: อ๋อดิโซลี่
1: แบบพอกลางชื่อจำได้เลยว่ากลางชื่อออกมาไม่มีคนบ่นอ่ะแบบอารมณ์แบบน้องๆคอลิน่าเลยอ่ะคะแนนสอบสูงไปยิ่งอ่ะเพราะว่าในยุคของคอลิน่าเองก็แบบยุโรปกับชาติอื่นกับชาติต่างทว
0: ีปก็ยอมรับ
1: ไงว่าเบอร์หนึ่งโลกจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีย้อนกลับไปอีกก็เป็นฮาร์วาร์ดเว็บแต่ว่าฮาร์วาร์ดเว็บมันยุโรปกับยุโรปซัดกัน
0: ก็คนอังกฤษเขาไม่ได้ชอบฮาร์วาร์ดเว็บเท่าไหร่หัวละ
1: ฮาร์วาร์ดเว็บคือปีนั้นป่ะปีที่เดยองทีปอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เดยองทีปอลองโซ่
0: แต่รอบรองเนี่ยกรรมการเวเนซุเอลานะ
1: จริงที่สามเหรอ
0: ไอ้เขาผิดรอบจริงที่สามเนี่ยเคซุสวาเลนซุเอลาเนี่ยจากประเทศเวเนซุเอลา
1: ครับ
0: ประเทศนี้ชอบตั้งชื่อเหมือนประเทศตัวเอง
1: แต่แปลกมากนะครับในผู้ตัดสินที่ไม่ได้มาจากยุโรปสองคนหลังสุดที่เป่ารอบชิงชนะเลิศเป็นอาร์เจนตินาหมดนะครับแสดงว่ากรรมการมันก็ต้องเจ๋งนะไอชาตินี
0: ้โอ้ยเขาเล่นเตะขนาดนั้นพี่เขาก็ต้อง
1: คุม
0: อารมณ์ดีเขารู
1: ้เหมือนกับแบบว่าแบบรู้สถานการณ์อ่ะ
0: เขารู้
1: ไหนดู
0: แต่ผมว่าไอเนี้ยถ้าย้อนกลับมาเนี้ยผู้ตัดสินนัดชิงชื่อหน่อยแล้วกันนะสลาฟโกวินซิชจากสโลวีเนียนะครับแกดูดีใจเหมือนดีใจมากอ
1: ่
0: ะ
1: บอลโลกอ่ะ
0: เข้าใจแค่พอแต่ผมก็รู้โอ้พี่ดูดีใจขนาดนี้พี่จะตื่นเต้นไม่ได้ทอดเป่าอะไร
1: ร้องไห้เลยนะ
0: คือแบบเราก็แบบทำไมถ้าตั้มพูดอยู่แล้วถ้าตั้มบอกว่าไอพี่มันพอเห็นเขาลางอยู่แล้วว่าไอคะแนนนำอยู่เนี่ยมีใครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกมันก็น่าจะรู้ตัวประมาณนึงอยู่แล้วไหมว่าตัวเองคะแนนดีอะไร
1: ก็เขาเป่าเกมไหนมาบ้างเป่าเกมบราซิลโมร็อกโก
0: เกมแรกเลยดิ
1: ใช่จอร์แดนจอร์แดนแอลจีเรีย
0: โอ้ยสบายเลยนมกบ
1: เม็กซิโก
0: คะแนนเต็มไป
1: เม็กซิโกเอกวาดอร
0: ์ไม่หนักไม่ยาก
1: อันนี้ก็
0: ไม่ยากเลย
1: มีบ้างมีจังหวะซัดกันเยอะ
0: ก็หนุกดูดันหน่อยเพราะว่าเป็นโซนใกล้เคียงกัน
1: ป่ะคู่เนี้ย
0: ใช่ฮะ
1: เราภาพใช่ไหมที่แบบมันจะวิ่งใส่กันตลอดอะไม่รู้เป็นหาเลยขออภัยไม่รู้เป็นบ้าอะไรมันแบบแล้วก็มานัดสุดท้ายสเปนอาร์เจนตินาเลย
0: โอ้
1: ใช
0: ่มันโดดขนาดนั้น
1: จาก32มานัดชิงเลยอะ
0: นัด4เกมอย่างเงี้ย
1: นึกว่ากลับบ้านมาแล้วเนี่ย
0: โอ้ยเป่าเท่าตายแล้วไปเป่าน้อยยังไง
1: เอ้าไปดูหน่อย
0: คะแนนเป่าน้อยไงคะแนนเลยเยอะไง
1: ตอนยูโร
0: ไม่โดนหัก
1: ตอนยูโรเป่าอะไรมาบ้างเป่ากรุ๊ปสเตจ2เกมฮังการีสวิตสเปนอิตาลีแล้วก็สเปนฝรั่งเศสซึ่งสเปนชนะหมดนะครับตอนฟีฟ่าที่กาตาร์เป่า2เกมครับพี่ต้นเป่าเกมแรกที่ซาอุชนะอาร์เจนตินาแล้วก็เกมที่2เนี่ยเกมที่อังกฤษชนะเวลส
0: ์
1: นะครับประสบการณ์ของแกเนี่ยในวัย46เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินระดับเอลิสของฟีฟ่ามา16ปีแล้วนะครับ16ปีแล้วนะครับเคยเป่าเกมใหญ่มากๆนะครับเป่าเกมใหญ่มากๆเนี่ยเริ่มต้นจากนัดชิงถ้านัดชิงเลยเนี่ยนะครับพี่ต้นนัดชิงยูโรป้าลีกปี2022ครั้งเฟิร์นกับเรนเจอร์สนะครับนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2024ดอร์ทมุนด์กับเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นกรรมการกลางนะครับที่ไปเป่าเกมเฟเนบาเช่กับกาลาตาซารายยังเป็นหนึ่งในชาติที่ไม่เชื่อผู้ตัดสินชาติตัวเอง ต้องเรียนเชิญชาติอื่นมาเป่าซึ่งอิตาเลียก็หวยออกแต่บรรยากาศโหดมากนะเฟเนบาเช่กับกาลาตาซาราย
0: โอ้ยเป็นน่ากลัว
1: น่ากลัว
0: งงกับซาร่าไปเตะไปซิกตัดจริงเหรอเนี่ยข่าวอ่ะ

0: อาจจะชอบนะ
1: โอ้แล้วคนยุคมันรุมมาตุ้มหนักกว่าอังกฤษอีกอ่ะ
0: เออ
1: คนตุรกีเนี่ยโอ้โห
0: ชอบอียิปต์เล่นในบ้านก็อย่างนั้นแหละ
1: เข้าใจเขาจะอาจจะชินมั้งอาจจะช
0: ินอาจจะชอบอาจจะรู้สึกว่าแบบอังกฤษมันเรียบร้อย
1: นี่ผมย้อนกลับมาผมคล่องใจกรรมการอเมริกามากเอลฟอร์ดอะไรเอลฟอร์ดอะไรเอลฟอร์ดเนี่ยเขาเป่า4เกมนะครับคุณรู้ไหม4เกมเขาเนี่ยคุณผมให้คุณให้ดาว4เกมที่เขาเป่า
0: ครับ
1: ดาวที่แบบว่าจะไม่ต้องเอาพูดถึงบรรยากาศเกมนะเอาแค่ชื่อ2ชาติจะประทะกันก่อนคุณให้เกมเนี่ยระดับกี่ดาวนัดแรกที่เขาเป่าในบอลโลกปีนี้นะครับ4เกมแหละที่เขาเป่านะครับ
0: เอลเฟดใช่ไหม
1: เอลเฟดเอลเฟดแล้วกรรมการมีกันนี่แหละญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์กี่ดาวครับ
0: บอกก็น่าจะสักสามครึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: สามครึ่งนะคู่ต่อมาครับอุรุกวัยสเปนครับ
0: อุรุกวัยสเปนนี่ก็น่าจะเดือดควรจะเดือดสักสามครึ่งสี่แต่ในสนามไม่สนุกเลย
1: สี่นะสี่วิเจ็ดครึ่งนะบราซิลนอร์เวย์รอบลาวสิบหก
0: นี่น่าจะสี
1: ่และนัดสุดท้ายอังกฤษอาร์เจนตินา
0: ถ้ามันได้เยอะจังวะมันได้เป่าเยอะจัง
1: ก็ใช่ไงก็เป็นกันไง
0: แต่ว่าเขาก็เป่าเยอะมาเนี่ยถ้าเกิดดูเกรดกันน่ะสักเขาน่าจะสูงกว่าอิตาที่ได้เป่านี่นะ
1: ก็ผมว่าเขาเป่าแต่คู่ใหญ่เกินอ่ะอะไรเอลเฟดเนี่ย
0: นะครับอายุ44เด็กกว่าด้วยนะนะครับเป็นคนที่เกิดที่คาซาบลังกาโมร็อกโกนะครับแล้วก็จากพนักงานขายซอฟต์แวร
1: ์อูอิตาวีเนซูเอลานี่ก็เป่า3เกมนะก่อนมานี่นะเกมที่4นะรอบจริงที่3เนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยเป่าแต่คู่งงแง้งอ่ะคู่อะไรออสเตรเลียตุรกีบอสเนียกาตาไอโคติวัวนอร์เวย
0: ์กลับหมดแล้ว
1: เนี่ย
0: กรรมการเก่งๆกลับหมดแล้วว่า
1: เออสงสัยกลับหมดแล้วเนี่ยเหลือเค้าเนี่ยแล้วก็ได้เป่าคู่ฝรั่งเศสอังกฤษจริงที่3นะฮะ
0: เอาแล้วเกมไหนรู้สึกกรรมการเป่าดีมั้งอ่ะ
1: ผมไม่ค่อยได้ดูเยอะ
0: อ๋อดึงไปเน
1: า
0: ะ
1: ผมไม่ได้ดูเยอะผมดูแต่คู่ที่ผมแบบเนี่ยอย่างอยากดูในเงี้ยอย่างจริงๆแล้วผมเสียดายที่ผมคู่ไหนที่เสียดายที่ผมไม่ได้ดูรู้ไห
0: ม
1: ตอนเนี้ยที่แบบไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวตั้มขอคำถามตั้มนี้กับตั้มเหมือนกันนะแต่ที่ตั้มรู้สึกว่าอยากดูตอนสดอ่ะแต่ผมไม่ว่าคู่นี้ที่ผมเสียดายที่ผมไม่ได้ดูตอนสดผมว่าตั้มรู้แหละว่าคู่ไหน
0: คู่ไหนครับ
1: อียิปต์อาร์เจนตินาไงครับ
0: อ
1: โอ้ผมเสียดายจริงผมไม่ได้ดูสดเสียดายจริงๆเลยเสียดายที่สุดในบอลโลกครั้งนี้ที่ผมไม่ได้ดูสด
0: ครับ
1: ก็คืออียิปต์กับอาร์เจนตินา
0: อยากเห็นคาตาว่ามันควรจะบ่นกันไหมเหรออ
1: ยากเห็นคาตาว่ามันสนุกยังไงดีกว่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะอยากเห็นคาตาว่าอียิปต์จัดการกับอาร์เจนตินาแบบไหนในระหว่างนั้น
0: อ
1: ะ
0: เตะสงอเหมือนกันนะ
1: ก็เลยแบบ
0: เพื่อนเตะงอเหมือนกันนะ
1: ก็เลยอยากเห็นไงอยากดูคาตาแต่ว่าโอเคตอนนี้มันดูย้อนหลังได้แต่เราฟิลไม่ได้อ่ะมันต้องดูตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบเสียดายคู่นี้ที่สุดที่พลาดไม่ได้ดูตอนถ่ายทอดสดนะฮะ
0: ครับส่วนของผมเหรอครับผมอย่างไอ้คู่ที่พี่ต้นพูดเนี่ยผมก็ได้ดูแบบท้าย
1: ๆ
0: เพราะว่า
1: โอ้ท้ายๆยิงมันดีครับ
0: ก็มันดี
1: เ
0: ออก็ท้ายๆอ่ะเลยตื่นขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเออก็แบบเออก็มันดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกเลยว่าแบบกรรมการก็ไม่รู้ในความรู้สึกผมนะซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าเขาเข้าข้างนะพี่ต้นนึกออกไหมเหมือนกับแบบว่าทีมบางทีมอ่ะมันเล่นมันสร้างสถานการณ์จนแม้กระทั่งผู้ตัดสินก็จะรู้สึกว่าแบบ
1: คอยตามไปด้วย
0: คอยตามไปด้วยอ่ะเออเหมือนกับแบบว่าแบบเออว่ะมันเออว่ะอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วผมว่าลาเตซีเยเนี่ยมันคอยตามกับบรรยากาศที่อาร์เจนตินาสร้างขึ้นมาซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นศาสตร์ไหมผมว่าเป็นนะเออมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะประท้วงยังไงทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูกับเราการที่มีนักเตะบางคนมาจู่โจมใส่เราอ่ะเออบางทีมอ่ะเนี่ยมันมีสองทีมอยู่แล้ว A กับ B ทำไมทีม A มันแบบจู่โจมใส่เราเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นศัตรูกับเราทำไมทีม B แบบแอคทีฟพอกันเลยนะแต่เราสึกว่าเออว่ะเออกูอาจจะพลาดจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมีความเก่งตรงเนี้ย
1: ม
0: ีความเก่งตรงเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่กล้าตอบหรอกว่าจริงไม่จริงบอกไม่มีผมเป็นกลางแต่ว่า ขนาดเราเป็นกองเชียร์เรายังรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โห
1: ไม่มีผู้ตัดสินในโลกคนไหนบอกว่าผมไม่เป็นกลางหรอกครับ
0: อืม
1: ไม่แต่คนเดียว
0: ใช่ไหมแต่สถานการณ์มันพาไป
1: เข้าใจ
0: ไ
1: ง
0: ทั้งกองเชียร์ด้วยทั้งอะไรด้วย
1: หลายๆอย่าง
0: อืมถ้าถามผมผมเสียดายผมอยากดูเกมไออังกฤษกับอังกฤษกับไอเม็กซิโกอ่ะ
1: โ
0: อ้เดือดดี
1: งกเออผมดู
0: มันดีมันดีหรือว่านั้นไอ้ที่เราโมแต่นั่งเมาส์เราก็ดูกันแบบมีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้างไอ้อาเจนกับเคปเวิร์ด
1: อ่
0: ะไอ้นั่นก็แบบโอ้ไรวะเนี่ยตัวก็ไม่รู้จักแต่ทำไมเดือดงี้วะจำได้ว่าแบบมานั่งดูกันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบอันนั้นก็มันดีมันดี
1: ก็ดีก็ดีก็ดีก็ต้องถามมันก็ต้องมีบรรยากาศอย่างนี
0: ้
1: เออแต่อีกเกมหนึ่งก็เออก็น่าดูนะโปรตุเกสสเปนอ่ะ
0: อืม
1: ก็น่าดูนะที่เมริโน่ยิงดีแต่สุดท้าย
0: แต่มันไม่หนุกอ่ะ
1: เออไม่หนุกใช่ไหม
0: ไม่หนุกมันแบบ
1: ดูจากผลดูจากสกอร์แล้วก็น่าจะสนุกไง
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออแดงกินเม็กซิโกสนุกสนุกวันนั้นผมยอมรับโอ้แบบจูดนี่เออพอเกมล่าสุดอ่ะที่เจอกับเนี่ยอาร์เจนอ่ะเออจูดก็เออจูดดูดีดูดีกว่าเล่นสวมเสื้อราชาชุดขาวอ่ะ
0: ครับ
1: จูเบลเยียมอ่ะเอออย่างนี้แหละจูมันต้องเล่นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่ยังมีคนบอกว่าแบบเบลเยียมกับเซเนกัลก็มันนะครับพี่
1: อ๋อแล้วครับ
0: เออร้อยที่ชนะนาที120อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็นึกไม่ออกไงมันเยอะคู่
0: แ
1: บบ
0: เยอะมันเยอะร้อย
1: แต่เราแค่เอาที่นึกออกแต่ทุกคนก็มีอยู่แล้วว่าแมตช์ไหนที่มันแบบเอาแบบไหนที่คุณที่มันก็ไม่ทันนะ10นาทีทันไหมล่ะที่คุณว่าสนุกที่สุดอันนี้มาแล้วใช่ไหมเซเนกัลกับนี่ใช่ไหมที่แบบตั้งแต่เนี่ยเหลืออีก2เกมแล้วเนี่ยจะครบ104แมตช์เนี่ย102นัดที่ผ่านมาเนี่ยคุณว่านัดไหนสนุกที่สุดเลย
0: คือ มันมีถ้าเกิดว่าเอาเกณฑ์ความสนุกอะอย่างที่พี่ต้นบอกมองอะก็คือว่ามันยิงกันท้ายเกมอะโอ้โหมันยิงกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้เอาแค่รอบล็อกเค้านะ
1: เออ
0: โอ้ท้ายเกมเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยอะคู่แรกมาแคนาดาก็ชนะเซาท์แอฟนาที90+2 ใช่ไหมญี่ปุ่นตกรอบนาที95เนี่ยโดนบราซิลไอเยอรมันกับปารากวัยเนี่ยอันนี้ข้ามไปไม่หนุก
1: โอ้ตายแล้ว
0: ไม่ชอบไม่ชอบบอลแบบนี้ฮอลแลนด์กับโมร็อกโกก็เดือดตามสไตล
1: ์
0: นะครับผมนอร์เวย์ก็มา5นาทีสำหรับผมคลัชไทม์ตีตามอเมริกาเลย5นาทีสุดท้ายนอร์เวย์ยิงนาที86นะฝรั่งเศสกับสวีเดน3ลูกไม่หนุก
1: ไม่
0: ขาดไป
1: อ
0: ังกฤษกับคองโกก็ใช้ได้นะนาที86
1: เออเนาะ
0: ไอ้ลูกที่แฮร์รี่เคน
1: โอ้นั่นน่ะ
0: ลูกนั้นยิงยัดตู้มแบบ
1: แล้วผมก็เห็นรู้สึกว่าเดียคองโกไม่ธรรมดา
0: ส่วนเนี่ยเบลเยียมเซเนกัลเลื่อนล่อชนะนาที120+5
1: เป็น
0: ผู้ตัดสินให้
1: ดีไงครับแมนยูซื้อมาเลยครับเพราะยิงลูกนี้เข้าไปนิ่งมาก
0: ดี
1: นิ่งมาก
0: ดีมาก
1: คุณยิงจุดโทษนาทีที่20บวกจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วยิงเพื่อชนะแล้วยิงอย่างนั้นน่ะ
0: แล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียไง
1: เอานี่ไงบูโน่ไม่มีได้ยิงอยู่โทษแล้วนะ
0: นี่ไงโปรตุเกสโครเอเชียไงนาที90+4อ่ะที่แบบเปลี่ยนโรนัลโดออกอ่ะแล้วก็แบบกดจนอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: อัน
0: นี้คู่นี้เหมือนผมดูอยู
1: ่ก็ที่ไอ้กอนลามอสมงใช
0: ่ใช่สวิตอัลจีเรียก็ขาดไม่หนุกนี่นะครับเนี่ยไอ้เคปเวิร์ดเนี่ยแหละโคตรเดือดเลยอาเจนกับไอ้เคปเวิร์ดนะครับ
1: ที่เรารอรอรอบรรยายคู่ต่อใช่ไหม
0: ใช่นะครับแล้วก็โคลอมเบียกาหน้าคู่ของเราก็แบบหวานเย็นไปเรื่อยนะครับกาหน้าเขาบุกนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับโมร็อกโก 3-0 แต่นั้นก็สบายสบายนะครับนอร์เวย์บราซิลไงชนะนาที90แล้วแล้วที่เนี่ยมายิง90+10อะก็ไม่มีอะไร
1: ไม่นับหรอกโอ้แล้วอยู่โทษด้วย
0: นะครับงั้นก็ประมาณนี้แหละนะสนใจเกมไหนก็บอกมาได้นี่ครับบอกสเปนโปรตุเกสครับแคปเวิร์ดอาร์เจนอังกฤษนอร์เวย์ด้วยเหรอ
1: ก็สนุกอยู่ว่ากี่นอร์เวย์อ
0: ่
1: ะ
0: นั่นแ
1: หละมัน
0: อ
1: ังกฤษนอร์เวย์ผมว่าก็มัน
0: 120
1: มันนะกี่นอร์เวย์เนี่ยไปเล่นไป
0: อ๋อคือเปิดมาเปี้ยงเดียวตอนทดเวลาไอตอนต่อเวลาพิเศษแล้วโดนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตอนเปิดมาแป๊บเดียวก็โดนแล้วไง
0: ที่เหลียวอ๋ออันนี้ดูตื่นมาทันตอนต่อเวลา
1: เขาก็เลยใช้ซื้อสูตรเดิมไงซื้อสูตรเดิมรับไงมันก็เลยแบบเคยทำได้แต่เมื่อคืนว่าโอเคนี่ อันนี้เมสซี่นะไม่ให้โอเดกาดอะไรเงี้ย
0: คือเหมือนกับว่าคิดว่าแบบบางลายเก่งไง
1: นี่เมสซี่นะไม่ใช่โอเดกาด
0: แต่มันโหดมากนะเมสซี่
1: แต่โอเดกาดเล่นดีนะไม่กรอบเหมือนเดเคนไลท์
0: คือแบบอังกฤษก็ทำตามสูตรทุกอย่างนะตัวซ้อน2มีล้อ

0: ้อมหลังสามบีบให้ไปขวาบีบให้เตะขวา
1: ก็ถือบ่อยครับ
0: แต่ว่าสิ่งที
1: ่มีช่องว่างเสมอ
0: สิ่งที่ทำไม่ได้คืออาจจะให้ทำบ่อยไปหน่อย คุณท้าทายพระเจ้าบ่อยไปหน่อย
1: คุณให้เขาเล่นง่ายไปหน่
0: อ
1: ยคุณลงไปลึกไปคุณต้องเดินมาอีกคุณออกคุณไม่ต้องเป็นต้องเพสเกินครึ่งสนามแต่เกินครึ่งสนามมาคุณต้องเพสแล้ว
0: นี่ไง
1: เก่งหลังเกมปะ
0: ไม่ใช่อันนั้นอยู่แล้วคือแต่อารมณ์แบบว่าของแบบเนี้ยมันไม่ได้สั่งพี่แต่ร่างกายและจิตใจมันโดนบรรยากาศพาให้ถอยลงไปเองไงถูกไหมเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงเลยครับแล้วยิ่งแบบยังไม่สามารถปลดล็อกอย่างนั้นด้วยความเป็นผู้ชนะได้เนี่ยครับนะเมสซี่เป็นมนุษย์ต่างดาวครับดูหูเขาสิครับไม่เหมือนคนทั่วไปครับแหลมเป็นค้างคาวเลย
1: ก็นั่นแหละครับเป็นหูของคนที่เกิดมาเพื่อเป็น
0: เกิดมาเพื่อเป็นแชมป
1: ์โนเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี
0: ้แชมป์นี่มันเล็กไปใช่ไหม
1: ก็ทุกคนที่คนที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เรื่องของอะไรต่างๆบนโลกใบนี้หูยาวๆอย่างนี้แหละครับหูมีคนมีบุญวาสนาตั้มก็ได้อยู่มาเดี๋ยวดึงให้
0: นี่เดี๋ยวจะไปเจาะหูเพิ่ม
1: ไปเจาะหูทำไม
0: เจาะอันนี้เอาเรื่องจริงใช่ไห
1: ม
0: เจาะเป็นเพื่อนลูกสาว
1: โอเคดี
0: เจาะพร้อมกันวันเดียวกัน
1: ดี
0: ฮะ
1: ต่อ
0: ก็เนี่ยประมาณนี้แหละ
1: นะครับ
0: ส่วนตัวผมเมสซี่เก่งนะครับจริงๆแต่พฤติกรรมทำตัวความเป็นสปอร์ตแมนยังไม่ดีพอเคยออกมีพฤติกรรมเย้ยหยันกับทีมฮอลแลนด์แต่ก็อ๋ออันนั้นก็ใช่
1: มันเป็นอารมณ
0: ์ต่างกับ
1: เกม
0: ต่างกับเปเล่หรือมาราโดน่าหรอมาราโดน่าเนี่ยเหรอ
1: มาราโดน่าไม่ค่อยชาร์จเพราะว่าตอนนั้นเขาม
0: าราโดน่าก็แบดบอยจะแย่
1: ไม่กล้องเกลื่อนมันยังไม่บ้างไปเท่านี้
0: แม้แต่เปเล่ก็เหอะ
1: เราเขาไม่ทันผม
0: ว่าเราไม่ทัน
1: ผมไม่ทัน
0: แต่มาราโดน่าที่เอาคิดดูดิโดนจับโคเคนเงี้ย
1: เอ้ยไม่เอาที่มันเรื่องของหลังเกหลังเลิกเล่นแล้วไง
0: เลิกเล่นอะไรละกลาง94เลย
1: เอาละ
0: ที่โดนส่งกลับบ้านน่ะ
1: อ๋อ
0: ตอนจะเข้าก็แทบไม่ได้เข้าอยู่แล้ว
1: แ
0: ล้วพฤติกรรมในสนามตอนที่อยู่กับบาร์ซ่าแล้ววิ่งไล่เตะกับบาเลนเซียไอ้เตะกับบิลเบาเตะไม่ใช่คือไม่ได้เตะบอลนะ
1: ก็โดนมาก่อนไง
0: อ่ะก็ใช่ไง
1: เอาคืน
0: เอาครับ
1: เอาคืนแล้วคนบางคนเขาก็ชอบมาราโดน่าไงแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นเอง
0: ผมรู้สึกว่าแบบแต่เมสซี่มันก็ไม่ได้มีภาพในความรู้สึกผมมันก็ไม่ได้มีภาพแบบสุภาพบุรุษขนาดนั้นซึ่งก็ดีแล้ว
1: ก
0: ็ดูเป็นมนุษย์ธรรมดา
1: ใช่ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แมนขนาดนั้นโอ้โหจะให้เขาเป็นคนดีก็เกินเหตุ
0: มันนักกีฬาครับไม่ใช่พระเอกหนังครับ
1: ก็เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนคุณไปคาดหวังกับหลายอาชีพอ่ะคาดหวังกับนักการเมืองว่าจะต้องดีด้วยเก่งด้วยถูกป่ะบ้าบอ
1: เออโดเมสซี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เก่งทั้งคู
0: ่
1: ผมตอบแบบนี้นะ
0: ฮะเอ้าโดมาจากไหนเนี่ย
1: เอาก็ถ้าพูดถึงไงถ้าพูดถึงปัจจุบันน่ะ
0: ใครภาพลักษณ์เฟรนลี่กว่ากัน
1: ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าโดดูภาพลักษณ์เฟรนลี่เมสซี่ดูภาพลักษณ์ไม่เฟรนลี่จากสิ่งที่ทุกคนได้ดูกันแต่เราทั้งมวลผมว่าก็ทั้งคู่อ่ะ
0: ง้อมันรู้แต
1: ่ผมว่าทั้งคู่
0: ไปเจอมันตอนอารมณ์เสียมันก็คงไม่เฟรนลี่กับเรา
1: เออมันทั้งคู่อ่ะครับผมก็เลยว่าทั้งคู่แหละครับเขาถึงยากอยู่แล้วนอกจากเวลูนี่แหละที่จะมาเดี๋ยวค่อยว่า
0: อ๋อใช่ไหมอาทิตย์หน้ามา
1: ได้เจอผมได้นะ
0: เออเหรอ
1: พูดเล่นจะไปทำไมเล่า
0: เขาไป
1: เฮสกี้มายังไม่ไปเลย
0: เขามีเขามางาน
1: ไม่ผมไม่ได้ไปคืออย่างแรกคือผมไม่อยากกวนใครแล้วถ้าผมแบบไม่อยากกวนคนรู้จัก
0: งานโอเพน
1: ไม่ก็นั่นแหละหลายๆอย่างผมก็ไม่อยากกวนใครผมไม่อยากโดนปฏิเสธผมเลยไม่เลือกขอใคร
0: จริง
1: ก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่าคนไอ้พี่ต้นไม่ไปอ่ะไม่เอาพอไปแล้วเดี๋ยวถ้าแบบเจอเรารู้จัก
0: ใครเป็นคำถามใหม่พี่ต้นไปไหมอยากไปไหม
1: ไม่รู้นี่เราไม่ไปอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่แฟนแมนยูถ้าผมเป็นแฟนแมนยูผมก็ไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เออถ้าเราในยุคนี้นะเอาเราต้องโอ้ยดูนี่ก็เก่งอ่ะตอนทีมชาติอังกฤษเราก็เชียร์รูนี่นะแต่ให้เสียดาย
0: มันโดนใครนะโดนเรโอนันโดใช่ไห
1: มผมเสียดายเฉยแค่ตอนนั้นที่แบบทักทูรี่ฟิตช่วงนั้น
0: อ
1: ่ะ น่าจะดี
0: เจ๋งที่สุดคือลูกจักรยานอากาศใส่ไมซิตี้อ่ะโอ้โหเต็มคอแล้วเกิน
1: เจอได้นะเรียนรู้ดีนะสัปดาห์หน้านะฮะแนนไปกับพี่ตั้มนะแนนไปตั้ม
0: อ่ะหมดเวลาแล้วครับพี่ต้นครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับพวกเราส่งคุณใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่สะดวก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเพลิงไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ย่านธนบุรีเสียชีวิต2คนเมื่อเวลาประมาณ 5:59 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเดิมประชาชนซอยสมเด็จเจ้าพระเจ้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลับพลูกำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านตึกแถว3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงและพบผู้เสียชีวิต2คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวมีอาการสำลักควันหมดสติสุภจีเร่งเจรจาART กับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยไปหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรองผู้แทนการค้าสหรัฐว่าการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีโดยไทยได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐพร้อมย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายสหรัฐขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาและชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐยังคงใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือร่วมกันในระยะต่อไปชายหนีตายว่ายน้ำข้ามคลองกลับประเทศหลังถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชากองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอารัญญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบูรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอารัญญประเทศเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณจุดตรวจอ้างอิงที่24บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายไทยกำลังเดินลัดเลาะข้ามมาตามช่องทางทางธรรมชาติจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์อายุ47ปีชาวตำบลน้องบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าถูกเพื่อนที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กชักชวนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานกลับพบว่ามีหน้าที่คือการตอบแชทลูกค้าในเว็บพนันออนไลน์แต่หลังทำงานได้เพียง7วันไม่สามารถทำงานต่อได้จึงถูกหัวหน้างานทำร้ายร่างกายทำให้ตัดสินใจหลบหนีโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งประเทศไทย

0: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายืนยันว่ายังไม่มีแผนกลับมารับงานคุมทีมในเร็ววันนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนเปิดเผยว่ายังไม่มีแผนจะกลับมารับงานคุมทีมใดในเร็ววันนี้เนื่องจากอยากใช้เวลาพักผ่อนและหันไปลองทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลดูบ้างสำหรับเป๊ปแยกทางกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลล่าสุดโดยเจ้าตัวนำสโมสรคว้าทรอฟี่แชมป์ได้ถึง20ครั้งในช่วงเวลาการทำงาน10ปีรวมถึงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไป6สมัยและหลังจากที่อำลาแมนซิตี้เป๊ปก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมชาติอังกฤษในเวลานี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีแผนกลับมารับงานคุมทีมใดในเร็ววันนี้เอเดอร์สันขยายสัญญากับแอตแลนต้าออกไปจนถึงปี2031เอเดอร์สันกองกลางทีมชาติบราซิลต่อสัญญากับทัพเทพธิดาแอตแลนต้าแห่งเซเรียอาอิตาลีเพิ่มไปจนถึงปี2031เรียบร้อยแล้วหลังเจ้าตัวเพิ่งพลาดหวังย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับก่อนหน้านี้ปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงซื้อเอเดอร์สันจากแอตแลนต้าด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์แต่นักเตะไม่ผ่านการตรวจร่างกายทำให้ปีศาจแดงตัดสินใจล้มเลิกเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามแอตแลนต้าเชื่อว่าเอเดอร์สันจะยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแผนระยะยาวของทีมจึงได้ขยายสัญญาเพิ่มให้อีกและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวกินอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชีย

0: 19:12 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2569ค่ะวันนี้ก็อยู่กับมิ้งณัชชาและอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับน้องบิงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ที่18ใช่ไหมน้องบิง
0: ใช่ค่ะเร็วมากค่ะอาจารย์จะหมดเดือนแล้ว
1: กรกฎาเลยกลางปีมาแล้วนะน้องมิงเริ่มกลางปีมาแล้วกรกฎาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสัปดาห์ถัดไปเนาะน้องมิงหย
0: ุ
1: ดกันเยอะมากเลยนะครับหลายเทศกาลเข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนพรรษาวันอะไรต่อมีอะไรอ่ะใครจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนก็เตรียมตัวกันได้เลยหยุดยาวบางคนก็ลา1วันก็ได้5วันเลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: ลา1วันได้5วันน่ะหลายคนไปต่างประเทศแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังการเที่ยวไทยในช่วงกรีนซีซั่นหลายคนบอกโลซีซั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยพยายามจะออกมาบอกน้องมิ้งว่าการท่องเที่ยวไม่มีโลไม่มีไฮแต่ขอให้ทุกคนเที่ยวในภาวะที่ตัวเองมีความพร้อมและความสวยงามความมีเสน่ห์มันจะแตกต่างกันหลายคนบอกว่าเที่ยวหน้าฝนมันแฉะเฉอะแล้วอากาศมันก็ขมุกขมัวแต่ถ้าคุณขับรถท่านผู้ฟังไปตามถนนหรือนั่งรถอะไรก็แล้วแต่ผ่านไปทางภาคเหนือภาคอีสานคุณจะเห็นความสวยงามของภูมิทัศน์น้องมิ้งสีเขียวกระจีป่าอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าคุณไปเดือนธันวาเมธันวากุมภามีนาคุณจะเห็นความแห้งแล้งแต่ก็บอกอากาศเย็นเออมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ
0: ใช่จริง
1: ๆมันก็เป็นเสน่ห์น้องมิ้งชอบเที่ยวฤดูไหนอะน้องมิ้งอะ
0: จริงๆก็สวยทุกฤดูนะคะแต่ว่าถ้าชอบมากที่สุดก็แบบอากาศเย็นๆหน่อยมันก็สบายดีค่ะเวลาขับรถไปไหนมันไม่ร้อนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ๆและเวลาลงรถก็ไม่ต้องไปกลางร่มเนาะอากาศก็พอดีใส่เสื้อหนาวนิดๆมันมีความรู้สึกมันคลาสสิกนะฮะในช่วงไฮซีซั่นก็เป็นแบบนี้กันทุกประเทศทั่วโลกครับท่านผู้ฟังยกเว้นประเทศที่เขามีหิมะตกเยอะเขาก็บอกว่าฤดูหิมะเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านนะฮะมันเหมือนถ้าเปรียบแล้วมันก็เหมือนหน้าร้อนบ้านเราอ่ะเราไม่อยากจะออกนอกบ้านเราอยากอยู่ในห้องแอร์ชั้นใดชั้นนั้น เพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองหนาวในช่วงฤดูหิมะตกหนักเขาจะหลบหนาวหลบหิมะมาอยู่ที่ประเทศไทย นะฮะอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ภูมิอากาศภูมิประเทศไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพแน่นอนท่านผู้ฟังแต่สุขภาพของเราวันนี้โดยเฉพาะสุขภาพด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีมะโวมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ไม่หดหายไปพฤติกรรมการกินปลาดิบครับน้องมิ้งน้องมิ้งเกิดมาเรียนหนังสือน้องมิ้งจำได้เลยใช่ไหมว่าคนไทยอ่ะส่วนหนึ่งอ
0: ่ะ
1: นิยมกินปลาดิบหมายถึงปลาน้ำจืดนะครับท่านผู้ฟังพยาธิใบไม้ตับก็เกิดขึ้นมามะเร็งตามมาแล้วปัจจุบันนี้เรามาฟังดูน้องมิ้งว่าแนวโน้มมันดีขึ้นไหมแล้วทำไมคนอีสานคนเหนือบางจังหวัดบางกลุ่มจึงยังกินปลาดิบกันอยู่มันเป็นเพราะอะไรเขารู้นะน้องมิ้งกินปลาดิบแล้วเป็นมะเร็งตับกินปลาดิบแล้วได้พยาธิใบไม้ตับเขารู
0: ้แต่ก็ยังกินกัน
1: ก็ยังกินอยู่เออมันน่าแปลกท่านผู้ฟังครับ4689899 4689899คนอีสานใครเป็นคนอีสานหรือเป็นคนเหนือหรือเป็นคนภาคไหนก็แล้วแต่ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าทำไมคนไทยยังนิยมกินปลาน้ำจืดดิบอยู่ทั้งที่รู้แล้วเราจะหาทางป้องกันแก้ไขกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงนี้น้องมิ้งครับเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: มาเลยน้องมิ้งไปค้นเจอข้อมูลนี้มาจากไหนฮะ
0: ค่ะต้องบอกว่าประเด็นที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากข่าวที่เขาบอกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้แบบตรวจออกมาแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีโรคพยาธิใบไม้ตับแบบจำนวนมากใช่ไหมคะทีนี้ทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดิมเลยอะค่ะจากที่มีการใช้ชุดตรวจปัสสาวะ OVATK นะคะเพื่อคัดกรองนิสิตจำนวน 2,200 รายเนี่ยผลพบเป็นบวก451รายใช่ไหมคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้องมิ้งพูดตัวเลขใหม่พูดผิดพูดใหม่ได้เอาใหม่น้องมิ้งงง
0: เบื้องต้นนะคะอาจารย์คือเดิม
1: ไม่คือตรวจทั้งหมดกี่คน
0: 2,200 รายค่ะ
1: 2,200 รายแล้วเจอ
0: ผลบวก451ราย
1: โอ้แม่เจ้า
0: ใช
1: ่เปอร์เซ็นต์สูงมากครับท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดนะอันนี้เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือยัง400จาก 2,000 เนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะอาจารย์ว่านะ
0: ค
1: ือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ทำให้ผมเซอร์ไพรส์กับข่าวนี้มากเลยเกิดอะไรขึ้นต่อเลยครับน้องมิ้ง
0: แต่ทีนี้ค่ะอาจารย์คือหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือตอนที่เป็นข่าวใหญ่อ่ะและทีนี้หลังจากนี้เนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างอุจจาระนะคะเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งค่ะซึ่งได้รับตัวอย่างมานะคะทั้งสิ้นเนี่ย309รายเพื่อมาตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ผลเนี่ยออกมาแล้วผลยืนยันนะคะว่าติดพยาธิใบไม้ตับจำนวน4รายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพยาธิชนิดอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็มีพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิตัวตืด5รายนะคะแล้วก็เป็นพยาธิเส้นได้อีก2รายแล้วก็พบพยาธิแท้ม้าอีก1รายด้วยค่ะทีนี้ทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการจ่ายยาถ่ายพยาธิอย่างชัดเจนนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะรับประทานยาต่อเมื่อมีการตรวจอุจจาระแล้วพบผลเป็นบวกเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อสรุปแนวทางในการใช้ชุดทดสอบปัสสาวะในทางเทคนิคต่อไปเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคด้วยค่ะส่วนเรื่องแนวโน้มอะค่ะอาจารย์ก็คือสถานการณ์เนี่ยโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอัตราการติดเชื้อเนี่ยจากการตรวจอุจจาระนะคะในประชาชนที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะในพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยมันลดลงค่ะลดลงจากร้อยละ 16.27 ในปี2559นะคะมาอยู่ที่ร้อยละ 2.53 ในปี2568ก็คือลดไปเยอะนะคะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน20จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่สำคัญอยู่ค่ะอันนี้ก็จริงๆเนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเขาก็ได้มีการยกระดับการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะก็มีการตรวจคัดกรองประชาชนไปแล้วนะคะถึง 242,220 รายค่ะก็1ในนี้นะคะจำนวนเนี้ยอ่ะพบผู้ที่ตรวจพบเชื้อนะคะจำนวน 6,074 รายที่เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: จบแล้วใช่ไหมครับน้องมิ้ง
0: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีในเรื่องเกี่ยวกับว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยทำไมถึงเป็นภัยเงียบนะคะก็คือจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าพยาธิใบไม้ตับนะคะแฝงอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยได้นานถึง 20-30 ปีนะคะซึ่งระยะแรกเนี่ยมันไม่แสดงอาการตัวอ่อนของพยาธิก็จะอาศัยอยู่บริเวณเนื้อใต้เกล็ดและครีบของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะคะเมื่อเราเอาปลาชนิดนี้เนี่ยมารับประทานแบบไม่ปรุงให้สุกนะคะตัวอ่อนพยาธิก็จะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเอง
1: ท่านผู้ฟังครับข่าวของกรมควบคุมโรคที่น้องมิ้งเอามาเปิดเผยเนี่ยมันทำให้ผมฐานะที่เป็นคนอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังคล่ำวอดอยู่กับวงการสาธารณสุขอยู่เนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองผมเป็นคนอีสานผมทำให้ผมงงมากว่าการสุ่มตรวจในนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจาก 2,000 รายพบ400อันนี้คือตรวจจากปัสสาวะถูกไหมน้องมิ้ง
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แรกคือการตรวจในปัสสาวะมันอาจจะบ่งบอกไม่ชี้ชัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่จำนวนนี้แต่มันมีแนวโน้มว่าจะต้องเจอแต่มันฟังธงไม่ได้ว่าเจอ400คนจริงๆนะฮะจาก 2,000 เขาก็เลยมีการ cross check ภาษาวิจัยเขาบอก cross check วิธีการ cross check ก็คือไปตรวจในอุจจาระอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ไม่เยอะ เลือกมาประมาณ300กว่าเกือบ400ใช่ไหมน้องมิ้ง
0: ค่ะอาจารย์
1: เจอเท่าไหร่นะ
0: 4รายค่ะ
1: 4รายจาก400ก็
0: คือ4
1: ส่วนก็ลดลงจากการตรวจในปัสสาวะ
0: 4รายเนี่ย
1: ในตรวจในอุจจาระเนี่ยมันชัดมากว่าใช่ละ นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่แม้ว่าจะ4คนใน400คนก็ตามแต่เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมประหลาดใจคือไปเจอในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเจน Y เจน C เฮ้ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาคนรุ่นใหม่ยังกินปลาดิบอยู่หรือมันสะท้อนอะไรบางอย่างครับท่านผู้ฟังว่าการรณรงค์ของเรามันยังไปไม่ถึงของคนกลุ่มเหล่านี้เราไปควบคุมในผู้ใหญ่แต่คนกลุ่มนี้ยังกินอยู่นะฮะเพราะนั้นมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ยังกินอยู่นั้นเนี่ยในอนาคตเขาก็จะกินอยู่ต่อไปน้องมิงท่านผู้ฟังพอกินอยู่ต่อไปปุ๊บพยาธิใบไม้ตับมันเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีมะเร็งท่อน้ำดีเกิดขึ้นคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีใช้เวลาในการรักษาสูญเสียเงินไปหลายล้านครับท่านผู้ฟังมันเป็นความหายนะทางเศรษฐกิจทางสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรมควบคุมโรคออกมาดลรงกันอย่างจริงจังเนี่ยผมอนุโมทนาสาธุเลยนะครับก็เลยถามว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคนยุคนี้ยุค AI แล้วเนี่ยทำไมเขายังกินปลาดิบอยู่โดยเฉพาะคนอีสานคือเขาไม่ได้มาวิเคราะห์คนปัจจุบันนี้แต่เขาบอกว่าการที่คนอีสานคนภาคเหนือบางจังหวัดยังกินปลาดิบอยู่เนี่ยมันเป็นผลจากภูมิประเทศวัฒนธรรมภูมิศาสตร์วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาขีดเส้นใต้คำว่าที่มันสืบทอดกันมาน้องมิ้งท่านผู้ฟังอันดับแรกเลยก็คือพื้นที่เหล่านี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปลาน้ำจืดมันมีเช่นอีสานก็จะมีแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะรวมทั้งหนองห้วยหนองคลองบึงอ่างเก็บน้ำเยอะ

0: ลามันเกิดขึ้นมากมายเป็นแหล่งโปรตีนและเป็นอาหารของคนเหล่านี้มีราคาที่จับต้องได้ไม่แพงมันก็เลยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาบางครั้งก็บอกโอ๊ยกินปลาสุกแล้วน่าเบื่อกินปลาสุกแล้วไม่อร่อยเท่าปลาดิบมันก็เลยสืบทอดกันมาอันที่หนึ่งอันที่สองมันเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เอาไปทำปลาปลาเจ่าซึ่งมันก็ยังดิบอยู่แล้วเราก็กินปลาดิบพวกนี้พยาธิใบไม้ตับมันยังมีอยู่นะน้องมิ้งปลาล้าดิบถ้าไม่ทำให้สุก มันคือปลาน้ำจืดที่มีพยาธิใบไม้ตับท่านผู้ฟังจำไว้เลยเพราะงั้นการกินมาอย่ามามองแค่ปลาดิบที่มันเป็นเอามาทำก้อยซอยซุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดิบๆอยู่นึกถึงปลาล้ากับปลาเจ่าที่ทำจากปลาน้ำจืดแล้วเวลาเอาไปบริโภคเนี่ยไม่ทำให้สุกอันนี้พยาธิใบไม้ตับเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันรสนิยมทางอาหารคนจำนวนมากชื่นชมเนื้อปลาที่สดหวานนุ่มและเชื่อว่าการคลุกกับน้ำพริกข้าวคั่วมะนาวสมุนไพรและเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ไปฆ่าพยาธิอันนี้แหละน้องมิงเป็นความเชื่อที่ผิดปลาที่เต้นกระด้องกระแดงกุ้งที่เอาขึ้นมาจากแม่น้ำกระด้องกระแดงอยู่บีบมะนาวลงไปเอาพริกคลุกลงไปเอาสารแหน่เอาเครื่องเทศคลุกลงไปเอาข้าวคั่วใส่ลงไปตักเข้าไปในปากไปดิ้นดุ๊กดิ๊บดุ๊กดิ๊บดุ๊กดิ๊บอยู่ในปากเขาบอกว่าเป็นอรรถรสของการกินอาหารท่านผู้ชมครับผมชี้โพงให้กระลอกหรือเปล่าเนี่ย น้องนิ้งอย่าไปเชื่อนะมันเป็นอรรถรสของการกินก็จริงแต่เป็นการกินที่ทำลายสุขภาพโดยสิ้นเชิง อย่าไปทำครับท่านผู้ฟัง แต่สิ่งที่มันต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในอดีตนะฮะนอกจากมะนาวพริกสมุนไพรที่เป็นฆ่าเชื้อแล้วเขาบอกว่ากินปลาดิบพร้อมกับการดื่มเหล้าขาวหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะไปฆ่าพยาธิตรงนี
1: ้ซึ่ง
0: อันนี้เป็นความเชื
1: ่
0: อ
1: ก็ไม่จริงอีก
0: ไม่จริงไม่จริงครับท่านผู้ฟังมันเป็นความเชื่อเหล่านี้มันเป็นความไม่จริงจริงๆตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้จะถูกคลุกมะนาวเครื่องเทศหรือแอลกอฮอล์ฉีดเส้นใต้ห้าเส้นนะฮะวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการกินก้อยการมีงานพื้นบ้านมันเป็นสัญลักษณ์ของการมีงานมันเป็นสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายจะต้องกินปลาดิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องมิ้งบอกครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้คนอีสานรุ่นใหม่จำนวนมากหันมารับประทานอาหารปรุงสุกกันบ้างแล้วนะฮะแปลว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราไปทำการวิจัยจากมอสารคามกับนิสิตนั้นมันอาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งจ
1: ะ
0: ตามที่น้องมิ้งบอกว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับน้องมิ้ง
1: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคพยาธิใบไม้ตับจะสามารถป้องกันได้นะคะก็ทานอาหารปรุงสุกผ่านความร้อนเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คืออุปกรณ์เขียงมีดเนี่ยก็ควรจะแยกกันระหว่างอาหารดิบและอาหารสุกนะคะนี่ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับได
0: ้แล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดตอนก่อนรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งออกมาจากห้องน้ำตรงนี้วันสัปดาห์ที่ไหนอะที่อาจารย์ไปยืนสำรวจห้องน้ำผู้ชาย มีแฟนรายการหลายคนบอกผมเอาแบบอย่างอาจารย์สง่าไปทำ ผมก็แอบไป
1: สำรวจบ้าง
0: อยู่เหมือนกันนะฮะบางคนเขาก็มาบอกเขามองผมแปลกๆนะฮะบางคนก็ไปกระซิบกันแล้วผมได้ยินไอ้นี่เป็นเกย์แน่ๆเลยที่ยืนดูห้องน้ำผู้ชายโอ้ตลกดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังคือประหลาดมากเนี่ยคนที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นคุณที่เป็นคนสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอย่างมากมายเลยนะฮะคุณไม่เชื่อคุณไปดูว่าระหว่างคุณไปทำภารกิจการเข้าห้องน้ำของผู้ชายสมมติคุณไปยืนแอ่นอยู่บนโถส้วมโถฉี่เนี่ยมือที่คุณไปสัมผัสอะไรบ้างหลายคนพอฉี่เสร็จแล้วคุณไปกดฟลัชไปกดเครื่องกดน้ำอ่ะแล้วกี่มือแล้วที่มันไปกดอ่ะนะฮะแล้วมือคุณก็ติดมาแล้วคุณไม่ได้ล้างแล้วคุณก็ดันเอามือไปขยี้ตาเอาไปจับอาหารใส่ปากโดยลืมตัวมันก็เข้าไปในร่างกายท่านผู้ฟังโช ช้อนกลางล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยมันยังเป็นอมตะนิรันดร์การอยู่ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการติดต่อมันเป็นเกี่ยวข้องกับกินร้อนช้อนกลางล้างมือหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสุขนิสัยส่วนบุคคล personal hygiene มันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่จะต้องใส่ใจมันเป็นเรื่องที่คนเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองอย่าไปเที่ยวให้ใครมาบอกมันเป็นมารยาททางสังคมด้วยมันเป็นอะไรที่เราบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณไปเข้าห้องน้ำแล้วคุณไม่ล้างมือแล้วก็คุณมากินข้าวร่วมสำรับกับเพื่อนน่ะเพื่อนจะรังเกียจคุณมากเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องช้อนกลางขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมน้องนิ้งเรื่องช้อนกลางฟ
1: ัง
0: ดีๆนะฮะฟังแล้วจะเห็นภาพหลายคนพอฟังผมพูดแล้วเริ่มใช้ช้อนกลางขึ้นมานับบัดนาวน้องมิ้งเต่าน้อยสง่า3คนนัดกินข้าวกันเฉลิมฉลองการเป็นดีเจรายการสภาพสุขสุขภาพที่มีคนฟังเยอะอันนี้จะสมมุติดีหรือเรื่องจริงก็ไม่รู้3คนนี้ไปนั่งล้อมวงกินข้าวกันอ้าวสั่งต้มยำกุ้งเต่าน้อยสั่งต้มยำกุ้งน้องมิ้งสั่งผัดพะน้าปลาเค็มอาจารย์สง่าสั่งไข่เจียวนะฮะมาวาง3เอาข้าวกับข้าวมาปรากฏร้านนั้นไม่มีช้อนกลางอาจารย์สง่าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เต่าน้อยเป็นคนแรกที่เอาช้อนตัวเองจ้วงลงไปในต้มยำกุ้งช้อนที่จ้วงเข้าไปครั้งแรกไม่เป็นไรเพราะยังไม่เข้าปากเต่าน้อยแต่เต่าน้อยจ้วงเอาช้อนตัวเองใส่ลงไปแล้วก็มาซดน้ำเต่าร้อยบอกแซ่บหลายเด้อนะฮะเต่าร้อยบอกช้อนครั้งที่สองหลังจากเข้าไปในปากเต่าน้อยแล้วเอาช้อนที่เข้าไปในปากเต่าน้อยจ้วงลงไปในต้มยำกุ้งอีกรอบนึงขอโทษครับน้ำลายเต่าน้อยที่มีเชื้อซาโมเนลลาเชื้ออีโคไลทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายที่อยู่ในปากเต่าน้อยเนี่ยเข้าไปวนเวียนอยู่ในต้มยำกุ้งน้องมิ้งบอกอร่อยจริงเหรอพี่เต่าดูขอชิมบ้างน้องมิ้งก็ใช้ช้อนตัวเองนี่แหละจ้วงลงไปน้ำลายของพี่เต่าน้อยจะเข้าไปอยู่ในปากน้องมิ้งเชื้อโรคก็เข้าไปอยู่ด้วยท่านผู้ฟังจะหาว่าผมสุดโต่งนะผมกำลังจะอธิบายให้เห็นภาพสำหรับบ้านหรือคนที่ไม่ชอบใช้ช้อนกลางเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเต่าน้อยเนี่ยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคอะไรที่มันติดต่อได้อะน้องมิ้งจะเป็นโรคต่อจากพี่เต่าน้อยถ้าไม่ใช้ช้อนกลางเห็นภาพไหมน้องมิ้ง
1: ค่ะเห็นชัดเลยค่ะอาจารย์คือจริงๆมันก็มีโรคติดต่อเยอะมากเลยนะคะที่มันแบบแพร่จากน้ำลายสู่น้ำลายอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าถ้าทำให้มันติดเป็นนิสัยใช้ช้อนกลางล้างมืออะไรอย่างเงี้ยกินอาหารปรุงสุกตลอดนะคะมันก็ช่วยป้องกันได้หลายโรคเลย
0: แต่น้อยลายมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ทำไมต้องสมมุติให้หนูเป็นผู้ร้ายอยู่เรื่อย เอานกมิ้งเป็นผู้ร้ายบ้างดิเอาไว้เสาหน้าเอาไว้เสาหน้าเอาไว้เสาหน้าท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขสุขภาพอยู่กับน้องมิ้งและผมสง่าดามาพงศ์ครับน้องมิ้งชื่อจริงน้องมิ้งชื่อ
1: ณัชชาค่ะ
0: ณัชชาณัชชาเป็นชื่อที่เพราะมากชื่อเล่นชื่อน้องมิ้งน้องณัชชานามสกุล
1: ขุนสุขค่ะ
0: ขุนที่แปลว่าเจ้าขุนมุนนายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: และสุขก็คือ
1: มีความสุข
0: ไข่กะลันขุนสุข
1: ค่ะ
0: ไพเราะมากณัชชาขุนสุขน้องมิ้งนะครับมาจัดรายการกับเราแล้วหลายคนก็บอกน้องมิ้งจัดรายการได้น่าฟังเสียงไพเราะพูดจาฉาฉานไปกับอาจารย์สง่าได้เป็นอย่างดีเอาใครอยากจะมาเชิญมาทักทายน้องมิ้งก็ได้ครับ4689899จะมีคำถามมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องการกินปลาดิบหรือเรื่องอื่นๆก็ได้เลยครับหรือ SMS ก็ได้หรือ YouTube Facebook FM 99 Active Radio ช่วงนี้ 9:35 นาทีเราพักกันสักครู่ครับ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: บนโลกสตอรี
6: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลก
3: สปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง450-3,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-6-7-3-6สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: 9:37 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะ
2: ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านฟังในรายการสภาพสุขสุขภาพขอขอบคุณ NSL อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องมิ้งน้องมิ้งในช่วงนี้มี SMS มี Facebook จากท่านผู้ฟังบ้างไหมครับเชิญครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะก็พอดีช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีงาน Y Entertain Award 2026นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขามาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะคะบุษบงกฎม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกันนะคะกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลค่ะซึ่งมีผู้เข้าชิงแต่ละสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year นะคะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพิทY 4ลูกหมีซอนย่านะคะแล้วก็ Y 5หลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boy Love นะคะนักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤตินและ B 5ฟอร์ดทิติพงศ์ค่ะรางวัลที่3นะคะ Princess of Girl Love นะคะนักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีระยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R 1จินนี่เจน่า R 2ติตีป๋อและ R 3นะคะฝ้ายอะตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยายยอดนิยมค่ะ N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขานะคะ B My Prayer To Hashtag นะคะ Soso ล่ามทีค่ะและ N 2นะคะพิษรัก Poisonous LoveN3 พี่ฟากชอบเธอมู่เคซี่เลิฟมูมูค่ะและ N4 สามีบ้านนอก My Lastic White นะคะ N5 Not the Best But Still Good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครหรือเป็นด้อมใครนะคะก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยค่ะที่ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน eMod ค่ะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
2: ก็เป็นข่าวดีๆครับท่านผู้ฟังวายหลายคนไม่รู้จักนะเต่าน้อยพวกยุนเบรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาไม่รู้จักสายวายคืออะไร น้องมิ้งอธิบายนิดนึง
1: สายวายจริงๆก็คือจะเป็นแนวซีอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์รักหญิงรักหญิงชายรักชายอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้
2: รักเพศเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้
1: ก็จิ้นกันอะไรแบบนี
2: ้เออใช่กฎหมายเองก็เปิดเผยให้แล้วแล้วก็อนุญาตกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีบุคลิกมีรสนิยมรักเพศเดียวกันมันก็เลยกลายกำลังจะกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยแต่คนบางกลุ่มก็รับไม่ได้อย่างที่ผมเคยถามน้องมิ้งไปอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะผู้ชายที่แสดงในซีรีส์วายเนี่ยที่เขารักกันในซีรีส์ในหนังเนี่ยโลกความเป็นจริงเขาเป็นสายวายจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่แสดงอันนี้อยากฟังมุมมองของน้องมิ้งจำเป็นไหมว่าเขาต้องเป็นสายวาย
1: จริงๆมีทั้งสองแบบที่อาจารย์พูดเลยค่ะ
2: เนาะ
1: คนที่เป็นรักร่วมเพศจริงๆก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นนักแสดงชายที่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้เขาก็มาแสดงซีรีส์วายเหมือนกันคือเหมือน
2: เขาก็ถือว่าเป็น
1: การแสดง
2: อาชีพเป็นการแสดงที่เขาจะต้องทำพรีเทนนะท่านผู้ฟังเพราะนั้นก็มองสองมุมไปจริงๆแล้วสายวายถ้าจะพูดในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะท่านผู้ฟัง ทำรายได้ให้กับประเทศไทยส่วนหนึ่งเลยนะเพราะมันไปโด่งดังในต่างประเทศนะน้องมิงสายใหญ่ของประเทศไทยเท่าที่รู้ข่าวไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงแถวเซาท์อีสเอเชียของเราประเทศแม้กระทั่งประเทศจีนดาราหลายคนก็ไปโด่งดังในต่างประเทศได้มาเยอะแยะก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นเอนเตอร์เทนแต่มันก็มีความกังวลอยู่ในใจลึกๆครับสำหรับคนที่มีลูกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยพอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่พอเขาดูซีรีส์สายวายแล้วนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกบ่มฟักมาให้เป็นคนรักเพศเดียวกันแต่พอดูแล้วเขาไปผูกมัดในหัวใจว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์อันนี้มันเป็นแฟชั่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะตกเทรนด์ไม่ได้ก็เลยแปลงผันตัวเองไปรักเพศเดียวกันทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นแบบนั้นมันก็มีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นครับท่านผู้ฟังบางคนก็เป็นแบบนั้นได้แต่เปอร์เซ็นต์อาจจะต่ำแต่บางคนบอกว่ารักเพศเดียวกันนั้นมันปัจจัยสำคัญคือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการเสพสื่อซีรีส์วายถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งที่นำพาไปสู่ทำให้คนรักเพศเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยใช้คำว่าความเบี่ยงเบนทางเพศแล้วนะ
1: ค่ะ
2: มันแลดูเป็นลบใช่ไหมน้องมิ้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นที่ยอมรับแล้ว
2: ถูกแล้วก็ที่สำคัญก็คือความรักมันไม่มีพรมแดนคุณจะรักใครก็ได้นะฮะที่คุณทำให้คุณมีความสุขแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเขาก็ถือว่าไม่เสียหายอ่ะเรามีเราไปดู SMS จากท่านผู้ฟัง
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมาสวัสดีครับอาจารย์สง่าผมเคยส่งมาทักทายผมเป็นทันตแพทย์ที่เคยมีโอกาสฟังอาจารย์บรรยายตอนสังกัดกรมอนามัยครับตอนนี้ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพพอได้ฟังรายการวิทยุแล้วคิดถึงอาจารย์มากขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและอยู่ให้ความรู้กับประชาชนแบบนี้ตลอดไปนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงถ้ามีโอกาสอยากฟังอาจารย์บรรยายอีกครับ
2: ลงชื่อไหมฮะ
1: ไม่ได้ลงค่ะอาจารย์พอจะคิดออกไหมคะว่าเป็นแฟนรายการท่านไหน
2: ขอโทษจริงๆครับคุณหมอครับขอโทษคุณหมอจริงๆผมบรรยายวันหนึ่งอาจจะ1-2ครั้งเดือนหนึ่งก็เป็น10ปีหนึ่งก็เป็นหลายร้อยตลอดชีวิตการทำงานของผมตอนนี้มันน่าจะหลายหมื่นแล้วลูกศิษย์เต็มประเทศไปหมดเลยขอบคุณคุณหมอมากๆที่อุตส่าห์ทักมาเนี่ยน้องมิ้งรู้ไหมเวลาอาจารย์เดินไปไหนแล้วไป

0: ที่จุดใดแล้วมีคนมาทักบอกอาจารย์หนูเคยเจออาจารย์อาจารย์ขาหนูเคยหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์สอนอาจารย์สอนอาจารย์สอนหนูที่สหเวชสอนหนูที่มหิดลสอนหนูที่เกษตรโอ้โหอาจารย์ภูมิใจมากเลยแล้วเมื่อสองวันนี้เองน้องมิ้งมีลูกศิษย์คนนึงพูดแล้วท่านผู้ฟังอยู่หัวล้อผมนะผมไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยชินวัตรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอยู่แถวสามโคกปทุมธานีเป็นครั้งแรกที่ไปมหาวิทยาลัยแห่งนี้ปรากฏพอกำลังจะขึ้นเวทีมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ดูแล้วมีอายุนะสุภาพสตรีท่านนี
1: ้
0: วิ่งเข้ามาแทบจะมากอดเลยอาจารย์หนูดีใจที่เจออาจารย์หนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมนึกอยู่ในใจเพราะดูใบหน้าแล้วเป็นลูกศิษย์จริงๆหรอลูกศิษย์แบบไหนอาจารย์สอนหนูตอนหนูเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลลำปางน้องมิ้งรู้ไหมอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้ว แล้วปรากฏลูกศิษย์คนนี้จบมาหลังจากที่อาจารย์สอน ตอนนี้เกษียณอายุราชการเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว แล้วก็มาสอนอยู่ที่มหาลัยเอกชนเอ้ยลูกศิษย์เราเกษียณแล้วแล้วเราล่ะ ดีใจครับคุณหมอฮะขอบคุณมากๆเลยหวังว่าจะได้เจอกันอีกคุณหมอถ้ายังไงเดี๋ยวส่งมาทางหลังบ้านแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ผมไปแอดไลน์กันนะฮะ เดี๋ยวอาจจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับน้องมิ้งก็ได้นะครับคุณหมอเดี๋ยวผมทักกลับไปอยากจะรู้ว่าคุณหมอตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ ขอบคุณมากรายต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็มีน้องแอมซ่านะคะเพิ่งส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาแล้วค่ะกรอนประดิษฐ์ประดิษฐ์น้องแอมซ่าบอกว่าเลิกประดิษฐ์สักนิดจะสดใสชวนห่างไกลจากพยาธิกันเถิดนะทานปรุงสุกปรุงสักนิดอย่ารีรอทางนี้ของดประดิษฐ์ตลอดกาล
0: ยอดน้องอามซ่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ยุคเจนวายก็คงรู้ดีว่ามันมีความร้ายกาจมากเรื่องของประดิษฐ์เจนวายก็ฝังไว้นะฮะว่ายุคเราไม่ควรจะกินประดิษฐ์แล้วนะฮะประดิษฐ์หลายคนก็ไปนึกถึงเอาปลาน้ำจืดมาทำนู่นนี่นั่นแต่ปลาดิบเนาะวันนี้ที่คนสัมผัสมากคือปลากับปลาเจ้าอะน้องมิ้งเพราะฉะนั้นการกินปลาดิบคือการกินปลาดิบปลาน้ำจืดดิบที่มันมีพยาธิใบไม้ตักอยู่กินปลาล้าทุกครั้งต้องกินปลาล้าสุกครับ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ปลาปรุงสุกก็มีนะคะเดี๋ยวคือบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าปลาเนี่ยมันกินแบบปรุงสุกได้
0: มันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งมีข้อความเหลืออยู่ไหมครับถ้าไม่มีผมมีบทความหนึ่งที่จะมาฝากท่านผู้ฟังน้องมิ้งยังมีข้อความเหลืออยู่ไหม
1: คะอาจารย์ก็มีคุณต้อนะคะเขาส่งข้อความมาว่าสวัสดีครับผมว่าเด็กต่างจังหวัดอยู่เป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ทำอาหารที่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่มากกว่าครับจากคุณโปเต้ให้กินก็ต้องกินครับนอกจากจะเรียนมหาวิทยาลัยไปอยู่หอพักครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะต้องสื่อการสื่อถึงเรื่องของประเด็นเรื่องที่ทานปลาดิบในต่างจังหวัดหรือเปล่า
0: อันนี้ใช่ฮะถ้าจับประเด็นได้อันนี้เป็นของคุณโปเต้ใช่ป่ะ
1: ลงชื่อว่าต้อค่ะคุณต้อ
0: คุณต้อกำลังสะท้อนว่าการที่คนรุ่นใหม่ยังกินปลาดิบจู่มีอยู่สองเหตุผลก็คืออันที่หนึ่งเขากินอาหารร่วมกับครอบครัวพอครอบครัวกินปลาดิบตอนเขาเป็นเด็กเขาก็กินปลาดิบตามครอบครัวพอโตขึ้นมาปุ๊บการกินปลาดิบก็เลยอยู่ในวิถีชีวิตของเขาอันนี้ถูกต้องเป๊ะเลยครับคุณต้อใช่เลยแม้ว่าจะเข้าในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามแต่อย่าลืมว่าตอนเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเขาอาจจะเลิกกินปลาดิบแล้วก็ได้แต่อย่างที่น้องมิ้งบอกอะท่านผู้ฟังพอกินปลาดิบปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีอะใช้เวลา30ปีเลยจึงจะแสดงอาการออกมาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งตับนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจะปะทุขึ้นมาทันทีทันใดแต่ถ้าเคยกินปลาดิบตอนอายุประมาณ 7-8 ขวบ10กว่าขวบก่อนเข้ามาเท่าไหร่แล้วน้องคนที่เคยกินปลาดิบอาจจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับในท่อน้ำดีเนี่ยตอนอายุ30 40ก็ได้นะครับ
1: ก็มีคุณผู้ชมคุณฟังนะคะก็ทักทายมาคุณนิลวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณตูนก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายนะคะแล้วก็คุณอมรพานุรักษ์นะคะบอกว่าก้อยใส่ไข่มดแดงครับประดิบมีแสดง
0: ก้อยใส่ไข่มดแดงก้อยนี่คือต้องเอามาจากปลาดิบกอดแล้วก็มาใส่ไข่มดแดงและหลายคนก็เชื่อว่าไอ้ความเปรี้ยวของไข่มดแดงมันจะไปฆ่าพยาธิซึ่งมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังฆ่าไม่ได้เลยนะครับก็ยังมีพยาธิใบไม้ตับอยู่นะฮะ
1: ค่ะก็มีคุณสิงโตประสิทธิ์ชัยนะคะอันนี้บอกว่าอรุณสวัสดิ์อาจารย์สง่าน้องมิ้งพี่เต่าน้อยจะโดนหักค่าแรงไหมจัดรายการสุขภาพแต่ป่วยบ่อยโชคดีรักษาสุขภาพมีแอบแซวมาแซว
0: คือพี่เต่าน้อยตอนนี้กำลังดูแลรักษาตัวเองอย่างจริงจังขึ้นมาทุกครั้งแล้ว 1. อายุมากขึ้น 2. น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะฮะเธอก็พยายามอยู่นะครับพวกเราที่เป็นแฟนรายการที่ฟังเสียงพี่เต่าน้อยแล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ภาวนาให้พี่เต่าน้อยพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไปเร็วๆเธอจัดรายการสุขภาพก็จริงแต่เธอก็นำเอาสิ่งที่ผมกับอาจารย์ปัญญาพูดไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับนะครับ
1: ค่ะก็มีคุณณภัสสรก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายนะคะคุณสกายแมนสวัสดีครับดร.สง่าพี่มิ้งนะคะแล้วก็มีคุณที่ใช้ชื่อแคลอรี่ดีต่อใจนะคะสวัสดีครับฟังอาจารย์อยู่กลางทุ่งนาเลี้ยงบัวแดดร้อนนี่เขาอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะอาจารย์เปิดฟังไปด้วย
0: โอ้ผมอิจฉาคุณมากเลยคือขอบคุณมากฮะจะเป็นเพราะแฟนรายการเราเนี่ยหลากหลายจริงๆนะน้องมิ้ง
1: ใช
0: ่หลากหลายมากเลยไม่น่าเชื่อนะว่าคนเลี้ยงวัวฟังพวกเราอ่ะผมต้องขอบคุณที่ส่งไลน์มาทักทายครับผมอยากไปนั่งเลี้ยงวัวกับคุณจังเลย เพราะผมเป็นเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอันนี้ยอมบอกความจริงเลยน้องมิ้งอาจารย์เป็นเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงวัวมาก่อนเพราะอาจารย์เป็นลูกชาวนาแต่พอท่านผู้ฟังท่านนี้มาเป็นแฟนรายการของคนคนหนึ่งที่เป็นดีเจจัดอยู่ขนาดนี้แล้วในอดีตเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยมันฟินน่ะฟินแล้วมันอินมากๆเลยนะครับมีวัวกี่ตัวครับแล้วเลี้ยงอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นวัวเนื้อวัวนมหรือวัวอะไรครับวัวมันกินหญ้าอยู่แถบไหนช่วยส่งบรรยากาศมาให้ฟังนิดนึงครับนะฮะขอบคุณมากเวลายังมีเหลืออยู่นะฮะอีกประมาณ 6-7 นาทีนะครับ
1: ค่ะมีคุณต่อนะคะบอกว่าสุขสวัสดิ์อาจารย์ดร.สง่าน้องมิ้งช่วงนี้อากาศดีมีฝนตกมีเสียงนกเสียงกาพาสุขสันต์มีโอกาสท่องเที่ยวไทยไทยช่วยกันประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจจะเฟื่องและจะฟูน้องมนกลางดง
0: น้องบทของน้องมนไม่ใช่บทกลอนแต่เป็นภาษาร้อยแก้วที่มีความสลัดสลวยมีความคล้องและสัมผัสกันอย่างลงตัวผมบางครั้งขี้เกียจแต่งกลอนเพราะมันต้องใช้ความพยายามเพราะเราไม่ใช่นักแต่งกลอนมืออาชีพแต่ผมชอบพูดประโยคเป็นร้อยแก้วเหมือนน้องมนเมื่อสักครู่นี้น้องมนขอบคุณมากสำหรับอะโวคาโดที่ไร่กลางดงที่ปากช่องนะฮะอร่อยมากนะครับ แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงพีคละใครที่อยากจะกินอะโวคาโดแวะที่ไร่ของน้องมนเขาเป็นไร่เดี๋ยวสิอะไรสุกนะดูสิผมลืมน้องมนช่วยบอกชื่อไร่ที่เป็นไพเราะมาให้ผมหน่อยแล้วจะติดต่อไปเยี่ยมเยือนกันอย่างไรช่วยส่งข่าวมาด้วยนะครับจริงๆตอนนี้อากาศดีจริงน้องมิ้งเพราะว่าเมื่อเช้าอาจารย์ตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งยังไม่หกโมงออกไปพาหลานออกไปใส่บาตรเนี่ย
1: สดชื่นเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คืออากาศมันเย็นๆอ่ะความที่ฝนมันตกมีไอหมอกเล็กๆขึ้นมาแม้ว่าจะอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครก็ตามแต่อากาศมันก็เหมือนชนบทแล้วยิ่งคุณมนหรือหลายคนที่กำลังเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งเนี่ยมันยิ่งอากาศยิ่งดีใหญ่เลยช่วงนี้เป็นผมจึงบอกว่าการไปเที่ยวช่วงระหว่างโลซีซั่นที่เราบอกว่าเป็นกรีนซีซั่นเนี่ย มันจะมีเสน่ห์แบบหนึ่งคุณลองไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วขึ้นไปอยู่บนดอยนะในช่วงเนี้ยผมเคยสัมผัสมาแล้วแล้วผมอยากไปอีกรอบนึงน้องมิงตอนเช้าตื่นมาประมาณสัก6ไม่เกิน7โมงเนี่ยคุณไปนั่งอยู่บนภูเขาและก้อนเมฆและไอหมอกเนี่ยมันจะไหลผ่าน
1: เนาะทะเล
0: เรียบไปกับภูเขาโอ้เรียบไปกับภูเขาแล้วบทเพลงที่มันก้องขึ้นมาในหูผมเป็นคนโบราณก็บอกมนเมืองเหนือป่าเหนือเมืองนาดอกไม้บาน อะไรประมาณเนี้ย มันก็คลาสสิกมากๆเลยน้องมิ้งหลายคนบอกไม่รู้เรื่องเพลงนี้ไม่เคยได้ยิน
1: รู้จักอยู่ค่ะอาจารย์เคยได้ยินเพลงเขาเป็นอมตะอยู
0: ่ใช่ๆมันเป็นยุคซิตี้นะฮะแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยอากาศช่วงเนี้ยไปสัมผัสกันเถอะนะครับแต่พอสายมาโดยเฉพาะช่วงนี้เอาเรื่องเหมือนกันครับเปรี้ยงเลยแดด
1: จริงๆอากาศหลังฝนนะมันดีมากเลยนะจริงๆชอบช่วงหลังฝนเพราะหลังฝนหยุดตกมีคุณเจี๊ยบนะคะเขาถามว่ารวมกุ้งแช่น้ำปลาด้วยไหมครับเจี๊ยบขอนแก่น
0: รวมครับรวมครับกุ้งดิบเราไปแช่น้ำปลาเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งหวานเหรอหรือกุ้งอะไรก็ไม่รู
1: ้กุ้งแช่น้ำปลาก
0: ุ้งแช่น้ำปลาก็ใช่กุ้งแช่น้ำปลาส่วนมากแล้วเป็นกุ้งดิบนะน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นกุ้งน้ำจืดมันก็จะมีโอกาสมีพยาธิใบไม้ตับแต่พอพยาธิใบไม้ตับเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเจอส่วนมากอยู่ในพวกปลาที่มีเกล็ดนะฮะส่วนปลาไม่มีเกล็ดอาจจะเจอแต่น้อยนะฮะกุ้งดิบคือแม้ไม่มีพยาธิใบไม้ตับมันก็มีเชื้อโรคที่ยังไม่ถูกฆ่าด้วยความร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังกินดิบที่มันเป็นอาหารเนื้อสัตว์มันไม่ดีด้วยประการทั้งปวงนะครับ
1: คุณพานิพันธ์เขาถามว่าตอนฟักปลาทำก้อยพยาธิไม่ตายหรือครับอาจารย
0: ์ no ไปเอาปลาไปสับพยาธินั้นไม่ถูกสับหรอกครับเพราะตัวมันเล็กมากเลยแล้วมันเป็นไข่นิดเดียวมันก็หลบไอ้คมของมีดอ่ะมันไม่มีทางเลยที่จะตายมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเบลอบล่าเจอมีดแล้วจะตายดิ เป็นตัวพยาธิเล็กนิดเดียวอ่ะท่านผู้ฟังนึกภาพออกเนาะ
1: จำง่ายๆเลยนะคะว่าต้องผ่านการปรุงสุกเท่านั้นนะคะพยาธิถึงจะตาย
0: เพียงแค่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังมันตายเกลี้ยงเลยมันไม่ใช่เฉพาะพยาธินะน้อง
1: เชื้อโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆที่ติดมากับของดิบด้วยนะฮะอย่ามามองแค่พยาธิอย่างเดียวนะครับ
1: นี่ก็จะ
0: หมดหรือยังน้องมิ้ง
1: หมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ถ้าหมดแล้วมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก3นาทีผมจะบอกว่าดร.อาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันตศิรินเป็นปรมาจารย์ผมทางด้านโภชนาการแล้วเป็นผู้ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยไปทั่วโลกนะฮะอยู่ที่ FAO ไปช่วยยูนิเซฟองค์การอนามัยโลกแล้วตอนนี้ท่านเป็นปรมาจารย์ด้านโภชนาการท่านไปเอาบทความนึงส่งมาให้ผมท่านบอกว่า5 ปรัชญาญี่ปุ่นที่ทำได้แล้วเนี่ยชีวิตจะโคตรดีเขาใช้คำพูดนี้เลยนะแต่ไม่ใช่เป็นบทความของอาจารย์แต่อาจารย์ไปเอามา5ปรัชญาต่อไปนี้อันที่1เป็นภาษาญี่ปุ่นครับท่านผู้ฟังอิคิไกเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วฉันอยากตื่นอ่ะหลายคนบอกที่ไม่ใช่อิคิไกนะไม่อยากจะตื่นเลยอยากจะหลับต่ออิคิไกคือการค้นหาจุดที่4สิ่งมาบรรจบกัน4สิ่งคืออะไรฮะเขาอยากให้สิ่งที่เรารักมาเจอกับสิ่งที่เราทำได้ดีมาเจอกับสิ่งที่โลกต้องการและมาเจอสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะฮะอันที่2ไคเซนหลายคนอาจจะเคยได้ยินทำไคเซนให้ดีขึ้นวันละประมาณ 1% ไม่ต้องไปเปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแค่พัฒนาตัวเองทีละน้อยทีละเล็กเช่นการอ่านหนังสือวันละ5หน้าเดินวันละ10นาทีเก็บเงินวันละนิดอันนี้เราเรียกว่าไคเซนของญี่ปุ่นอันที่3วาบิซาบิไม่ใช่วาซาบินะอันนั้นอาหารอันนี้วาบิซาบิความงามของความไม่สมบูรณ์แบบเอ้ยน้องมิงความงามของความไม่สมบูรณ์แบบแปลว่าอะไรชีวิตไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ รอยร้าวความผิดพลาดความแก่ชราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามเอออันนี้เหมือนจะฝึกให้เรามองบวกเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ที่สี่โอโมอิยาริโอโมอิยาริการใส่ใจผู้อื่นโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอผมชอบคำนี้มากเลยใส่ใจผู้อื่นโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอเป็นความเมตตาแบบญี่ปุ่นที่มองเห็นความรู้สึกของคนรอบข้างคือเป็นคนเมตตาสรุปแล้วอ่ะน้องมิ้งท่านผู้ฟังการฟังให้มากขึ้นการพูดให้น้อยลงการคิดถึงใจของเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราชัดเจนและอันสุดท้ายท่านผู้ฟังกัมบารุกัมบารุจงพยายามจนถึงที่สุดอ่ะแปลว่าอะไรไม่ใช่การหักโหมแต่คือการไม่ยอมในสิ่งที่ตัวเองจะพยายามเวลาหมดแล้ว
1: หมด
0: นี
1: ้แล้วใช่
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้กับผมและต่อน้อยวันนี้ขอบคุณน้องมิ้งและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพ
3: และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากสถานภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั้นโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17-30 กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจะเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทางนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ
4: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสำหรับการเลือกตั้งประธานวาระใหม่จะมีขึ้นในคือภายในวันที่18พฤศจิกายนของปีนี้และจนถึงตอนนี้อินฟานติโน่ก็เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวโดยที่ยังไม่มีคู่แข่งมาร่วมชิงชัยด้วยแอสตันวิลล่าเปิดตัวกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาร่วมทีมสโมสรสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวโยฮันมันซัมบี้กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นนักเตะใหม่ของสโมสรหลังย้ายมาจากจิ้งจอกแห่งป่าดำฟรายบวกแห่งซึกบุนเดสลีกาเยอรมนีทางนี้รายงานระบุว่าค่าตัวรวมของนักเตะรายนี้อยู่ที่ 59.5 ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติผู้เล่นค่าตัวสูงสุดใหม่ของสิงห์ผงาดและทำให้มาซัมบี้กลายเป็นนักเตะสวิตเซอร์แลนด์ที่มีค่าตัวสูงสุดตลอดกาลอีกด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: สวัสดีครับผมคงเกิดทรัพย์ครับสนุกเกอร์99นะครับเราพบกันแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะจากเยาวชนนะฮะในอนาคตแชมป์โลกนะครับก็คือน้องมิกเอราวันน้องมิกเอราวันแนะนำตัวหน่อยลูก
1: สวัสดีครับผมมิกเอราวันนะครับชื่อจริงชื่อเด็กชายคุณภัทรหอมละคนชื่อเล่นชื่อน้องมิกครับ
0: คุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับเป็นพ่อของ
0: น้องมิกวันนี้มาเป็นเกสร่วมกันเนาะนะครับครับก็แน่นอนฮะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดต่างๆว่าจากเด็กนะฮะน้องมิกอายุ11ปีเนี่ยเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับของ S1 ได้ยังไงเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขออ่านข้อมูลอัปเดตก่อนนะครับว่ามือวางอันดับโลกตอนนี้เนี่ยอันดับ1ถึง16เนี่ยมีใครกันบ้าง นะครับตอนนี้ก็มือ1นะก็คือจัดทรัมชอบไหมลูกจะทำ
1: ก็ชอบ
0: ชอบอยู่นะฮะมือ2นิวโรเบิร์ตสันนะครับมือ3เจ้าซินถงมือ4อูอี้เจ๋อนะครับมือ5จอห์นฮิกกินมือ6จอห์นเมอร์ฟี่นะอันดับ7ไคเรนวิลสันนะฮะอันดับ8มาร์ควิลเลียมมาร์คเจนะครับอันดับ9คือมาร์คเซลบี้อันดับ10แบร์รี่ฮอคกินอันดับ11เซลกัวตงอันดับ12มาร์คอเลนอันดับ13คริสเวกลินแล้วก็โอ้โห14รอนนี่โอซูริแวนนะครับแหมตกไปอยู่14 15ดิงจิงฮุย16ก็คือสือเจียฮุยส่วนนักสนุกเกอร์ไทยนะครับที่ยังโลดแล่นอยู่ในทัวร์ของอาชีพโลกก็มีคุณเอฟนครนายกนะครับหรือเทพชยาอุ่นหนูตอนนี้มือวางอันดับ18นะครับเป็นมือหนึ่งของไทยปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสเจาะขึ้นมาท็อป16ด้วยนะครับหลังจากที่ไปคว้ารายการเวลโอเพ่นเมื่อปี2026มาครองนะครับส่วนน้องหมูปากน้ำตอนนี้อยู่อันดับที่45ก็ยังรักษามาตรฐานไว้นะครับอย่างน้อยก็อยู่ในท็อป6

0: สี่แล้วก็อันดับ91ให้ทายเป็นใครผู้หญิงน้องมิ้นว่าใครใบพัดศรีราชานะครับหรือสิริภาพรณวัฒนคำจันทร์นักสนุกเกอร์หญิงแกร่งของไทยนะครับอันนี้ก็คือรายงานให้ทราบว่าอย่างน้อยนักสนุกเกอร์ไทยเนี่ยก็ยังเหลืออีก3คนนะที่ยังแบบโดดเด่นอยู่เอ๊เห็นว่าในศูนย์ฝึกของ S1 น่ะมีใครบ้างครับตรงนี้ที่พอจะรู้จักชื่อได้บ้างไหม
1: มีเยอะครับ
0: ใครบ้างที่รู้จักอ่ะหนูว่าใครบ้าง
1: พี่กระปุกครับ
0: อ๋อเหรออันนี้ก็เป็นมืออะไรนะมือที่ระดับเขาติดแรงจริงไหมในไทย
1: ติดครับ
0: เหรออันนี้เรามาคุยเรื่องส่วนตัวเราดีกว่านะครับถามคุณพ่อก่อนคุณพ่อนึกยังไงครับถึงเอาลูกชายมาเล่นสนุกเกอร
2: ์เอาจริงๆไม่
0: เข้าไปที่ไมค์ใกล้
2: ๆจริงๆก็ไม่นึกไงน่าจะเป็นน้องเขาชอบด้วย
0: เลยครับน
2: ะมารู้ว่าเขาแบบน่าจะชอบก็คือตอนที่ย้อนกลับไปประมาณสักปีหนึ่งประมาณ
0: เขาดูสังเกตยังไงฮะที่ว่าเอ๊ะน้องมิกชอบสนุกเกอร์มาจากตรงไหน
2: ก็สังเกตตอนเหมือนเขาก็ซึมซับตอนเวลาผมไปแข่งทำรายการต่าง
0: ๆอ๋อเราเคยลงแข่งด้วยกัน
2: ผมก็มีลงแข่งบ้างทางรายการแถวบ้านเนี่ยครับเขาก็จะไปกับผมตลอด
0: ครับ
2: ไปด้วยกันก็แล้วตอนมีช่วงหนึ่งก็ทำโต๊ะสนุกอะไรเงี้ยให้แบบน้องๆเล่นเจ้าหนี้ก็ชอบก็ไปขอเล่นอะไรเงี้ยจับไม้คิวแทงลงครับแทงลงก็เลยทีนี้ก็เลยเขาก็ขอแทงเรื่อยๆครับจนแบบเห็นแววเขาเริ่มแทงลงบ่อยโดยที่แบบยังไม่ได้สอนเลยนะทีนี้ก็เลยเข้ามาสอนอย่างจริงจังคร
0: ับ
2: สอนเรื่องเบสิกอย่างจริงจังเลยทีนี
0: ้ก็เลยมาอยู่ในอาชีพน้องมิ้งตอนนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 11ครับ
0: 11ปีเล่นมากี่ปีแล้วลูก
1: ปีกว่าๆครับ
0: โอ้ปีกว่าๆเหรอโอ้ถือว่าล่าสุดนี่เข้าไปแข่งขันเนี่ยตอนนี้มีรายการอะไรบ้างที่เราได้คว้าถ้วยบ้างมีไหม
1: มีครับ
0: เลยพูดใกล้ๆไมค์นะเสียงมันเบาพูดดังๆแล้วดูนะ
1: ครับ
0: มีรายการอะไรบ้างที่เราคว้าแชมป์มาม
1: ีครับมี
0: รายการอะไรบ้างจำได้ไหม
1: รายการเกื้อกูลครับที่โชคชัย4ครับ
0: เลยแข่งกี่คนนะที่ถึงได้เราจะได้แชมป์เนี่ยจำได้ไหมเราแข่งประมาณกี่ครั้งก่อนจะแบบ1 2 3 4 5เราจะได้แชมป
1: ์ประมาณหลายแมตช์ครับ
0: แต่จำแมตช์ไม่ได้โอ้โหแล้วเงินรางวัลล่ะหลังจากได้ถ้วยแล้วมีเงินรางวัลด้วยไหม
1: มีครับ
0: เท่าไหร่เงินรางวัลได้มา
1: แชมป์คัด A 1,500ครับแชมป์คัด B 1,100ครับ
0: อ๋อโอเคก็เป็นเงินรางวัลแบบขวัญกำลังใจ
2: ใช่
0: นะ
2: ใช่ขวัญกำลังใจครับไม่ตรงนั้น
0: ไม่ได้เยอะ
2: ได้เอาประสบการณ
0: ์เห็นได้ข่าวลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยแรงกิ้งเป็นไงบ้างครับไหนด้านประสบการณ์ให้ฟังหน่อยลงชิงแชมป์ประเทศไทยไปรอบแรกเป็นไงเจอใครนะ
1: เจอพี่อู๋ครับแล้วก็เจออีกหลายคนเพราะว่าเคยลงอยู่ครับรอบแรกเจอพี่ปายปากน้ำครับรอบที่สองเจอใครไม่รู้แต่ผมก็จำชื่อจริงเขาได้อยู่ครับ
0: เราชนะมากี่รอบแล้วตอนนี้ในรอบแรงกิ้ง
1: สองรอบครับ
0: โอ้โหสุดยอด3 ใน 5เนี่ยนะ
1: ร
0: อบแรกชนะใครครับ
2: นี่หมายถึงรายการที่1
0: นี่รายการที่นี่
2: รายการนี้เพิ่งชนะไปทีเดียว
1: เพิ่งชนะไปทีนึงครับ
0: ทีนึงนี่ก็เดี๋ยวจะไปแข่งตอนบ่าย2อีกรอบนึงถูกมั้ย
2: ใช่คร
0: ับ รอบบ่าย2นี่เจอใครครับน้องมิก
1: เจอลุงจิ๋วเชียงรายครับ
0: ลุงจิ๋วเชียงรายเลยเหรอแก่คุณพ่ออีกเหรอ
2: พี่จิ๋วเชียงราย
0: อายุกว่าแก่คุณพ่อมั้ย
2: ไม่แน่ใจผม
1: ไม่ทราบ
0: โอ้โหเก่งมากเอาชนะนะลูกเอาเป็นแบบเต็มที่นะเดี๋ยวเราตามที่เราคุยกันไว้นะอ่ะคราวนี้ถามน้องมิ้นก่อนว่าตั้งแต่เข้ามาเล่นสนุกเกอร์เนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของน้องมิ้นอ่ะ
1: ก็ชอบครับ
0: ชอบนะแล้วระหว่างเล่นเองกับเข้ามาอยู่ในแคมป์เนี่ยในศูนย์เนี่ยเรารู้สึกเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขึ้นไหมในความรู้สึกให้น้องมิ้นเล่าเลยรู้สึกว่าตอนก่อนที่จะเข้ามาศูนย์ของคุณเอสเนี่ยนะคุณชัยพงษ์นะแล้วก็ที่ S1 เนี่ยแล้วหลังจากที่อยู่ในศูนย์แล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาการเป็นยังไงบ้างน้องมิกเล่าเลย
1: มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
0: เช่น
1: แบบเพราะเกี่ยวกับแบบซ้อมเยอะด้วยครับ
0: โอ้ซ้อมวันละกี่ชั่วโมงครับ
1: วันละ8 ชั่วโมง
0: 9 ชั่วโมง9 ชั่วโมงเลยเหรอครับเริ่มตั้งแต่กี่โมง
1: 8โมงครับ
0: ถึง
1: 8โมงจนถึงบ่าย3ครับ
0: อ๋อแล้วไม่มีพักเที่ยงกินข้าวอ่ะ
1: มีครับ
0: อ๋อแล้วก็คือพักเที่ยงก่อนแล้วก็มาซ้อมอีกทีบ่ายโมงถึงบ่าย3และซ้อมหลังบ่าย3มีซ้อมอีกไหม
1: ก็ถ้าอยากซ้อมต่อก็ซ้อมต่อได้คร
0: ับ อ๋อก็คือเราสามารถจะเล่นได้ตามใจชอบเมื่อไหร่ก็ได้กี่โมงก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วหลังแล้วเขาให้เราพักผ่อนเริ่มหยุดซ้อมในกี่โมงอ่ะ
1: หยุดซ้อมเหรอครับก็ตั้งแต่หลังบ่ายสามครับถ้าอยากพักก็พักได้
0: กลับที่พักได้เลย
1: ครับแต่ถ้าอยากซ้อมต่อก็ซ้อมต่อ
0: แล้วใครมาเป็นโค้ชให้น้องมิกอ่ะใครเป็นคนสอนวิธีการเล่นต่าง
1: ๆตั้งแต่เริ่มเล่นมาเลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตอนเริ่มเล่นแรกๆครับพ่อเป็นคนสอนเบสิกครับ
0: อืมคุณพ่อ
1: แต่ว่าพอเห็นว่าเริ่มแทงได้แทงดีก็พาไปเรียนกับอาจารย์หยิกครับ
0: อาจารย์หยิกสำโรง
1: ครับ
0: พ่อของน้องใบพัดใช่ไหม
1: ครับ
0: กับน้องเพิ่มศรีราชา
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้อาจารย์หยิกเขาสอนอะไรเบื้องต้นแรกๆเหรอน้องมิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์หยิกเขาเห็นแววเรายังไงเขาถึงเขาเริ่มสอนยังไงบ้างอาจารย์หยิก
1: ก็สอนพวกลูกแม่นก่อนครับพอลูกแม่นได้แล้วก็สอนลูกไ
0: ซส์อ๋อสอนลูกแม่นก่อนเลยเหรอไม่ได้แบบจับเบสิกให้เราแทงลูกเปล่าๆมีไหม
1: ก
0: ็มีแทงลูกเปล่าไหมไม่มี
1: ไม่มีครับเพราะว่าพ่อสอนเบสิกมาให้ตั้งแต่แรก
0: ก็คือเรามีเบสิกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ ก็คือไปถึงก็อาจารย์หญิงก็สอนลูกแม่นเลย
1: ครับ
0: อือได้ข่าวล่าสุดตอนนี้เบรกสูงสุดไปเท่าไหร่นะ
1: 108แต้มครับ
0: 108แต้มวางกระดูกงูหรือว่าอะไร
1: กระดูกงูครับ
0: เลย
1: ครับ
0: แดงกินดำแดงกินดำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 108แต้มนี่คือไม้เดียวหมดโต๊ะใช่มั้ยคุณพ่อ
2: ไม่หมด
1: ไม่หมดคร
0: ับ แล้วติดที่ลูกไหนลูกท้าย
1: ลูกเหลืองครับ
0: อ๋อเหลือ6แดง
2: เหลือ6ลูก
0: เหลืองยันดำ
1: คร
0: ับแต่ลูกสีลูก15แดงนี่หมดไปแล้ว
1: ครับหมดไปแล้ว
0: โอ้โหถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าพูดเรานับเหลืองยันดำด้วยในรวมกันเป็นเท่าไหร่108
1: 135ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนิดเดียวเองนะเป็นสถิติที่สุดยอดมากนะในอายุ11ขวบแทง108แต้มเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมอยากจะฝากอย่างนี้ว่าท่านใดที่เป็นผู้ปกครองนะฮะมีลูกหลานอายุน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะให้เขาเป็นพัฒนาการที่ดีเนี่ยผมว่ากีฬาเนี่ยมันจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเด็กได้มากนะครับคุณพ่อคาดหวังอะไรกับลูกชายคนนี้ไหม
2: จริงๆ
0: ในกรณีสมมติเขาเล่นไปเล่นไปแล้วเขาไม่ได้ประสบอะไรอย่างที่ตั้งใจเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะเป็นผู้ปกครอง
2: จริงๆในมุมของพ่อเนี่ยก็เหมือนจริงๆก่อนอันนี้ผมกดดันนะ
0: เห
2: ม
0: ือ
2: น
0: กดดัน
2: ตัวเองใช่แล้วก็เอาไปแบบไปเนี่ยแต่หลังๆมาก็ได้ปรับได้พูดคุยกับทางพวกแบบอาจารย์หลายๆคน
0: ครับ
2: ก็แนะนำว่าแบบเปลี่ยนความคิดหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะไรกับเกมเขาก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับชีวิตมันตอนนี้เขาขึ้นมาเล่นได้ดีครับทำหน้าที่ของเขาได้ดีครับแต่ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับครับยังซัพพอร์ตเขา
0: เหมือนเดิม
2: ครับพ่อกับแม่ก็ยังซัพพอร์ตเข้าเหมือนเดิม
0: ใช่เพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งแหละมันก็ต้องมีแรงผลักดันมาจากครอบครัวเนาะ
2: ใช่
0: เพราะว่าดูจากน้องมิกแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้สึกจะยกมือไหว้ง่ายนะน่ารักมากนะยิ้มแย้มแจ่มใสฮะยกมือไหว้ตลอดนะครับก็มีโอกาสนะฮะไปทำเทรนนิ่งให้กับทางอะคาเดมี่ของคุณเอสนะฮะที่พุทธมณฑลเด็กแต่ละคนก็ดูแล้วไม่ธรรมดานะครับรู้สึกจะมีผู้หญิงด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ผู้หญิงชื่ออะไรนะ
1: อีฟครับ
0: น้องอีฟก็คือเป็นเด็กศูนย์อย่างนี้ถือเป็นเด็กศูนย์ไหมของคุณพ
2: ่อในมุมผมถ้าในมุมผมก็ S1 ก็เหมือนศูนย์ฝึก
0: ศูนย์ฝึกนะ
2: ศูนย์ฝึกอันหนึ่งเป็นอะคาเดมี่เหมือนกันที่ก็ปั้นเด็กแต่ว่าก็ปั้นไปในแนวทางแบบของการเป็นอาชีพ
0: เป็นอาชีพ
2: ใช่ครับ
0: รู้สึกว่าทางกลุ่มทาง S1 เนี่ยเขาก็มีส่งไปต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: ที่ได้ถามคุณ S เมื่อสัมภาษณ์เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะไปอังกฤษ
1: ครับ
0: มีคุณแมนนครปฐม
1: พี่ติม
0: ไอติมน้องไอติมนะครับ
1: พี่ไบพี่โฟนก็เคยไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆน้องไบน้องโฟนก็ได้ไปใช่ก็ถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอีกอันนึงที่ช่วยให้กับวงการสนุกเกอร์เนี่ยได้พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ถามในเรื่องของการเรียนบ้างคุณพ่อตอนนี้น้องมิกก็ยังเรียนปกติถูกไหมครับ
2: ก็เรียนปกติครับ
0: แล้วเวลาก่อนจะมาเนี่ยมันถึงว่ามีการวางแผนยังไงบ้างเดี๋ยวการเรียนครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
2: จริงๆวางแผนอยู่นานพอสมควรนะครับจริงๆ S1 เนี่ยเขาก็จะติดต่อมาพักหนึ่ง PS เนี่ยติดต่อมาแต่ว่าเราก็ยังกังวลเรื่องเรียนแต่ทีนี้ก็ได้ปรึกษากับทางโรงเรียน
0: ครับ
2: โรงเรียนเขาก็ให้ความสำคัญนะครับโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับด้านกีฬา
0: ครับ
2: ก็เหมือนเป็นแบบนำร่องเลยก็คือว่าก็มีน้องมิกเนี่ยที่เล่นกีฬาสนุกเกอร์ก็เลยก็คือปรึกษากับทาง S1 แล้วก็โรงเรียนด้วยก็ส่งหนังสือให้ครับโรงเรียนก็โอเคก็เห็นว่าช่วงเวลาแรกที่ส่งไปเนี่ยไม่นานก็2เดือนในโครงการอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นก็โรงเรียนอนุญาตให้มาแต่ก็ยังคงต้องทำงานนะครับติดตามงานไปสอบไปอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับก็คือยังคงต้องเอางานแบบฝึกหัดที่โรงเรียนหรือว่าการบ้านอะไรเงี้ยครับก็ใช่ก็ดีกับครูโดยตรงครับ
0: ก็คือก็ยังคือ2เดือนเนี่ยที่เรื่องอนุญาตให้เรามาฝึกซ้อมเนี่ยเราก็เต็มที่กับ2เดือนนี้เลยหลังจากหมดโปรเจกต์นี้ก็กลับไปเรียนตามปกติ
2: ก็กลับไปเรียนตามปกติครับ
0: โรงเรียนอะไรครับที่ได้อนุญาตมาโรงเรียนชื่อ
2: โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษาครับ
0: อยู่ในสัตหีบอ
2: ยู่ที่สัตหีบครับ
0: สัตหีบนี่เป็นอำเภอหนึ่งของชลบุรีถูกไหม
1: ครับ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนคิดว่าจังหวัดสัตหีบไปแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นอำเภอหนึ่งในอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรีถูกไหมครับคราวนี้ถามว่าน้องมิกเวลาเราลงซ้อมรู้สึกเบื่อไหมแบบโอ้โหวันหนึ่ง8 ชั่วโมงรู้สึกเราแบบเวลาช่วงเด็กเราไม่มีเลยช่วงเราเล่นอะไรไม่มีเลยน้องมิกรู้สึกยังไงบ้างไหม
1: ก็ไม่เบื่อนะครับเพราะเราเลือกเส้นทางนี้แล้วครับ
0: โอ้โหนี่เป็นวัคทองเลยเนี่ยสุดยอดมากเราเลือกเส้นทางนี้แล้วใช่ไหม
1: ร
0: เราก็ต้องเต็มที่กับมันถูกไหมลูก
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่เพราะนั้นอนาคตตั้งเป้าไว้ไหมว่าเราจะเล่นไปถึงระดับไหนของประเทศไทย
1: อยากเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากไปเดินโปรอาชีพ
0: อย่าลืมพูดถึงลุงคมด้วยนะเวลาไปแชมป์ได้แชมป์โลกนะบอกว่าเนี่ยที่ผมได้แชมป์โลกทุกวันนี้เนี่ยได้ลุงคมเป็นไอดอลอะไรเงี้ยอย่าลืมพูดนะต้องมีนะต้องมีชื่อลุงคมนะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่อันนี้เผื่อวันนึงอาจจะไปได้เป็นแชมป์โลกคนไทยคนแรกของประเทศไทยก็ได้ไม่แน่แทนพี่เอฟเพราะพี่เอฟตอนนี้ดูแล้วก็ไม่รู้มีโอกาสหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยเด็กรุ่นหลังนะครับน้องมิกน้องเจแปนเนี่ยผมคาดหวังว่าอนาคตนี่เด็กรุ่นนี้มีอนาคตแน่เพราะอย่างคุณพ่อนึกภาพดีๆเนี่ยสมัยเอฟนครนายกหรือคุณต๋องสิทธิ์ชอยอะไรเนี่ยกว่าเขาจะมาดังขนาดนั้นน่ะเขามาดังตอนนู่นเท่าไหร่แล้วนะ17 18แล้วนะ
2: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีครูไม่มีอะไรต่างๆเรียนกันมั่วตั้วหมดแต่วันเนี้ยน้องมิกมีโค้ช
2: ครับ
0: มาแบบถูกต้องนะครับผ่านการแข่งขันระดับโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยดูไหมอย่างวันนี้เจอกับคุณอะไรเชียงรายนะจิ๋ว
1: จิ๋ว
0: อายุเท่าไหร่คาดหวังดูจากสายตาแล้วคุณพ่อว่าเขาอายุเท่าไหร
1: ่เรื่องบอกผม50 กว่าน่าจะประมาณน
2: ั้
1: น
2: ใช่เหรอ
1: น่าจะ
2: ผมไม่รู้เบื้องต้น
0: ห้าสิบกว่าย
1: ังไม่เคยดูข้อมูล
2: ไม่ใช่นะไม่ได้ดูข้อมูล
0: เลยอ๋อแต่ผมไปเข้าไปแข่งไปดูที่สโมสรเกียรติธารผมเข้าไปบ่อยก็จะมีเด็กเล็กๆเท่าน้องมิกนี่แหละเข้าไปเล่นกันเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปไม่ไกลไงเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ประสบการณ์เยอะนะเขาก็มีวิธีการของเขาแหละเพราะนั้นวันนี้น้องมิกก็ต้องอย่าไปบูบางผ่านมากนะลูกใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเคยดูหนังจีนไหม ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือนิ่งๆแล้วก็อดทนให้พอรอให้ได้แล้วก็เข้าเบรกไปเลยยาวๆเกมมันสั้น3 เกมเองเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยต้องไปแข่งกี่โมงลูก
1: บ่าย 2 ครึ่งครับ
0: บ่าย 2ครึ่งทันอยู่แล้วนี่เราจัดอัดรายการกันแค่ชั่วโมงเดียวถูกไหมก็ใช้เวลาเดินทางไปสมาคมก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว
2: ประมาณ
0: รถไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าสโมสรมันอยู่ที่ลาดพร้าวนี่เองใช่ไหมใกล้ๆจากนี้ไปก็นิดเดียวก็ฉะนั้นวันนี้นะครับก็ท่านผู้ปกครองท่านใดเนี่ยที่อยากจะเห็นลูกของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีสปิริตมีความสามารถนะฮะก็ลองเลือกกีฬาสักชนิดหนึ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ผลักดันให้เขาเนี่ยได้ซึมซับได้เรียนรู้และโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมผมเชื่อว่าอย่างน้องนิกเนี่ยลองเดินมาเส้นทางกีฬาแล้วเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยเราได้เด็กไทยเป็นคนดีแน่นอนเพราะเขาก็จะมีสปิริตนะครับมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยิ้มง่ายนะไม่โกรธไม่อะไรต่างเนี่ยผมว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะมีโอกาสที่จะปลูกฝังเด็กๆรู้สึกจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กคนหนึ่งเนี่ย คุณพ่อชื่อคุณมนตรีเป็นเพื่อนผมนะคุณพ่อลูกสาวเขาเนี่ยก็น่าจะรุ่นน้องมิกนี่แหละป .4 ป .5 นี่แหละแต่เขาให้ไปเล่นพูลโดยคุณบอย PTS เนี่ยเป็นโค้ช
2: คร
0: ับก็มาแต่เขาเอาสังพูเพราะว่าผมว่าพูมันก็เป็นกีฬาที่เล่นง่ายนะ
2: ตอนนี้เห็นว่าเริ่มนิยม
0: ใช่เล่นง่ายแล้วผู้หญิงเนี่ยผมเชื่อว่าพูเนี่ยเป็นอะไรที่คู่แข่งน้อย
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ย่างมาสนุกเกอร์เนี่ยอย่างน้องมิกเนี่ยพอมาสนุกเกอร์พอโตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อผู้ชายเด็กผู้ชายร้อยละ8 90ก็เล่นสนุกเกอร์ทั้งนั้นถูกมั้ยลูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคู่แข่งที่เยอะหนักหน่วงนะครับท่านผู้ฟังครับท่านใดอยากจะพิมพ์มาหาน้องมิกนะฮะโอ้โหนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่สวัสดีครับพี่คมน้องมิกนะฮะมาแล้วน้องมิกใครเนี่ยคุณเลวัตนะครับชนะ F1 มาแล้วด้วยโอ้โหนี่ไงน้องมิกชนะ F1 มาแล้วนะครับแล้วก็มาริโอไวโอลินนะครับ FC พี่มิกครับรู้จักไหมน้องมาริโอ
1: รู้จักค
0: ่ะแล้วก็ FC พี่มิกสุนิสาทรัพย์กำไรทักทายค่ะรู้จักไหมทั้งสุนิสาร
1: ู้จักค่ะ
0: โอ้โหนี่แฟน FC น้องมิกทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: รู้จักดีแล้ว
0: คนเลเวลเลวัตไม่ใช่เลวัตชนะ F1 มาแล้วน้องมิกนะครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะที่ทักทายน้องมิกเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องของ4689899นะครับก็มาส่วนอย่างไทยทาง YouTube นะฮะก็ท่านใดอยากจะพูดคุยกับทางน้องมิกก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับ4689899นะฮะก็หรือไม่ก็ทางช่อง YouTube นะครับสนุกเกอร์99นะอันนี้ก็เป็นช่องทางพูดคุยกันผ่านรายการสนุกเกอร์99นะครับก็แน่นอนครับการจะเป็นแชมป์สักคนหนึ่งการจะมีแชมป์สักคนมีต๋อง1ต๋อง2ต๋อง3เนี่ยก็ต้องมีเด็กรุ่นแบบนี้นะฮะทางรายการเราพร้อมสนับสนุนนะท่านใดที่อยากจะให้บุตรหลานของท่านนะครับมารายการสนุกเกอร์99นะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับที่รายการสนุกเกอร์99นะครับหรือทางผมก็ได้นะฮะ0813654675นะครับเราก็จะร่างพูดคุยกันแล้วก็ทักทายกันก่อนว่ามีความสามารถในวงการสนุกเกอร์ขนาดไหนผ่านอะไรมาบ้างนะครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนกับทางรายการนะครับรายการสนุกเกอร์99นะครับเป็นรายการสนับสนุนเยาวชนนะฮะแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่วงการสนุกเกอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันติดขัดนะคุณพ่อเรื่องพรบเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็แหมทำให้หลายๆคนก็บ่นกันหน้าดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะแก้พรบสักทีนะฮะคุณพ่อมีปัญหาเรื่องพรบมั้ยเกี่ยวกับพาลูกเข้าศูนย์อะไรพวกนี้คิดว่ามีพรบมีผลมั้ย
2: จริงๆผมไม่ค่อยแบบมีความรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับว่าเรื่องมีพรบจะมีผลอะไรกับกีฬาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีผลมากครับเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยเวลาเขาจะสนับสนุนเนี่ยเขาจะถามว่าสนุกเกอร์ปลดจากพรบหรือยัง
2: อ๋อครับ
0: ถ้าบอกถ้ายังเป็นพรบการพนันอยู่เขาก็จะปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนเพราะเขาบอกว่าก็ขนาดกฎหมายยังไม่แก้เลยแล้วเขาจะไปสนับสนุนได้ยังไงอะไรเงี้ยนะก็จะมีเหตุผลน่ะว่าที่ไม่สนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์เพราะว่ายังเป็นพรบการพนันน่ะ
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดเราสมัยคุณต๋องเห็นไหมล่ะโอ้โหเสื้อนี้ติดโลโก้การบินไทย
2: คร
0: ับ มีโลโก้สิงห์เบียร์สิงห์นะสนับสนุนเต็มที
2: ่
0: จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกเพียงแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะให้เหตุผลแบบนี้ในการที่จะไม่สนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์นะแต่ตอนนี้รู้สึกแจ้งทางท่านนายกสมาคมสุนทรเนี่ยรายการสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ก็น่าจะมีผมว่าเกิน10รายการนะ12 13รายการนะที่แบบไปจัดในจังหวัดต่างๆเวลาเพราะผมเคยสังเกตว่าอย่างโปรแกรมวันที่5โปรแกรม5โปรแกรม6เนี่ยนะฮะเขาก็จบวันที่20นี่แหละพูดอาจารย์เนี่ย
2: คร
0: ับ อย่างโปรแกรม6นี่ก็จะไปแข่งที่บุรีรัมย์
2: อ๋อครับ
0: ถูกมั้ยฮะโปรแกรม5เนี่ยน่าจะไปแข่งที่จังหวัดอะไรผมไม่แน่ใจเพราะว่าโปรแกรม5นี่ผมไม่ได้ไปดูในรายการแต่โปรแกรม6เนี่ยน่าจะเป็นบุรีรัมย์นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้รายการสนุกเกอร์แข่งขันก็เยอะมากนะครับน้องมิกแล้วก็อีกเรื่องนึงตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีการวอร์มร่างกายยังไงบ้างก่อนจะเล่นสนุกเกอร์บอกเคล็ดลับหน่อย วิ่งไหมมีวิ่งออกกำลังกายไหมลูกนอกจากไปถึงแล้วลงแข่งเลยแทงเลย
1: ไม่มีครับก็แบบเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็แบบไปล้างหน้าให้มันสดชื่นก่อน
0: เตรียมใจให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่า
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันนักพูดแล้ว นะครับก็โดยธรรมชาตินะตื่นมาก็คือ8โมงใช่ไหมเริ่ม8โมงถึงบ่าย3
2: ตื่นก่อนนะใช่ไหมตื่น
1: ต้องตื่นก่อนครับ
0: ตื่
1: นก่อนเพื่อมาอาบน้ำทำอะไร
0: แล้วอาหารละอาหารการกินทางศูนย์ดูแลเราหมดเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรเช้าเช้าเขากินให้เรากินอะไรครับ
1: ก็แล้วแต่วันครับว่าเพราะว่ามันแต่ละวันมันอาหารไม่ได้เหมือนกันครับ
0: มีอาหารที่เราชอบกับไม่ชอบไหม
1: ก็มีครับ
0: อะไรที่เราไม่ชอบบ้างเดี๋ยวจะได้บอกผ่านคุณเอสไปว่าอย่าทำให้น้องมิกนะน้องมิกไม่ชอบกินไอ้นี
1: ่ไม่รู้จักคำมันคืออะไรแต่ไม่ชอบ
0: เลย
1: ที่มันเป็นเส้นๆนะครับ
0: อ๋อที่เป็นเส้นๆนะก็เราไม่ชอบของเส้นนะโอเคคราวนี้เนื่องจากเด็กมีศูนย์มี8คนแต่ก็แต่ละคนก็อายุมันก็ห่างกันเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีน้องมิก11ขวบน้องอีฟเท่าไหร่น้องอีฟ
1: 9ครับ
0: อ้าวน้องอีฟ9อ๋อน้องอีฟเล็กสุดเลยถูกมั้ยอ่ะเดี๋ยวเราเบรกโฆษณาสักครู่นะฮะพอดีใช้เวลาเกินไปนิดนึงพักสักครู่ครับ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: บอลโลกสตอรี่
5: นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยาเมาทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยาเมาจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลนา45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ
0: ครับสวัสดีครับพบกันช่วง2นะฮะโอ้โห FC ของน้องมิกนี่ทักทายเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านข้อความให้ได้ฟังนิดนึงนะครับก็มีคุณเฉลิมชัยนะครับหอมละคนนะฮะเอาให้สุดครับน้องมิกให้กำลังใจอันนี้คุณปู่ใช่ไหมขอบคุณมากครับคุณปูแหมอุตส่าห์ส่งข้อความมาทักทายนะฮะแล้วก็ไปให้สุดน้องมิกจากต้นเล่ร่อนนะครับเกียรติศักดิ์ด้วงรัตนะฮะแล้วก็319ธนายุทธเชื่อมสุข FC จากน้องอะไรอเจ้าค่ะแล้วก็มาริโออันนี้ก็เป็นพอมีข้อความใหม่เข้ามาเยอะเลยแหมน้องมิกกับน้องเจแปนนี่เบียดกันสูสีเลยเนี่ย FC ใช้ได้นะครับก็เป็นขวัญใจนะของเด็กๆนะฮะของเพื่อนๆเขาที่อยู่ในศูนย์ด้วยกันนะฮะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับใครจะเชื่อครับเด็กอายุ11ขวบแทงแม็กแทงเซนจูรี่เบรก108แต้มนะฮะ ถึงแม้จะเป็นการซ้อมก็เถอะนะครับไม่ใช่ง่ายนะเพราะนั้นเวลาเราผมเองเนี่ยก็เล่นสนุกมาเกือบ30ปีนะฮะ30กว่าปีเนี่ยยังทำได้ไม่ถึงเลยนะครับเต็มที่ก็ 5-60 แต้มนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเยาวชนที่เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็พ พัฒนาการนะครับในการฝึกซ้อมอย่างแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน้องมิกเนี่ยอนาคตได้ไปอยู่อังกฤษแน่คุณพ่อถ้าน้องมิกไปอยู่อังกฤษทำไงอ่ะปล่อยเขาไปยังไงอ่ะ
2: ก็
0: ต้องไปอ่ะนะ
2: โอกาสนะครับก็เหมือนที่เนี่ยครับก็ให้เขามาอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เขาได้มีโอกาสที่ผมไม่เคยได้ครับก็เลยอยากทดลองก็ขออนุญาตเองด้วยจริงๆผมไม่ได้แบบได้ให้เขามาแหละครับ
0: เออดีแล้วล่ะว่ามาเจอในบรรยากาศแบบนี้ของจริงนะครับ
2: ใช่ของจริง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เขาซึมซับในสิ่งที่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะได้มาออกรายการสดสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขาได้ไปอังกฤษเนี่ยโดยคุณเอสผลักดันไปแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาต่างๆมันจะไม่มีแล้วล่ะจะเริ่มดังแล้วนี่โหถ้าเรารูปหล่อได้รู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหม
1: ไม
0: ่รู้นะครับแม่นี่โตขึ้นตอนนี้11ใช่ไหมน้องมิก18นี่ระหว่างเป็นดารากับสนักสนุกเกอร์นี่แยกไม่ออกกันนะตอนนี้เกิดมีใครให้ไปถ่ายบูทายแบบนี้สบายมากเลยนะฮะวันนั้นรายการของเรานี่ก็จะสนับสนุนนะครับให้กับเยาวชนที่สนใจเรื่องกีฬาไม่จำเป็นต้องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะกีฬาอะไรก็ได้ที่จะทำให้เยาวชนของเรานั้นมีจิตใจเป็นนักกีฬานะฮะมีความรับผิดชอบนะมีสปิริตนะครับผมจะพูดทุกครั้งเลยคุณพ่อวันนั้นที่ผมเล่นกับน้องเจแปนเนี่ยแล้วน้องเจแปนเสื้อไปโดนเขาบอกลุงคมผมฟาว
2: ครับ
0: อันเนี้ยเรารู้เลยว่าจริงๆเขาไม่ต้องบอกผมก็ไม่รู
2: ้ครับ
0: แต่ด้วยสปิริตเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเด็กคนนี้โตขึ้นไป
2: ครับ
0: ต้องเป็นคนดีแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าเขามีความละอายที่จะไม่ทำผิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าน้องมิกคิดว่าเราฟาวเราก็ต้องกล้ารับถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเออเรามีสปิริตในเรื่องของการแข่งขันเพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นเยาวชนมาใหม่อีกแล้วครับนี่สวัสดีครับน้องแม็กน้องมิกแทงกับผมใหม่นี่ต่อให้ลุง15แดง3โอ้ต่อให้ลุง15แดง3ดำ3ชมพูเลยนะฮะน้องเงินโอ้แล้วแค่น้องมิกแทงได้แค่แดงกับช็อกเขียวเหลืองแค่นั้นเอาเปล่า เดิมพันก๋วยเตี๋ยว1ชาม นะครับแม่หานะฮะคุณชูชาตินะครับรู้จักไหมคุณชูชาติเนี่ย
1: ไม่รู้จ
0: ัก ไม่รู้จักนะครับขอบคุณมากครับแหมคุณชูชาติที่อุตส่าห์ท้าน้องมิกนะฮะก็เป็นสีสันนะครับสนุกสนานสำหรับรายการสนุกเกอร์99นะครับ
1: มีมาอีกค่ะข้างล่างของคุณชูชาติ
0: ไม่ใช่คุณธินภัทรหอมละคนใครอะคุณธินภัทรหอมละคนนี่ใครฮะ
1: น้องผม
0: เหรอเหรอโอ้เป็นกำลังใจให้ครับนี่น้องชายก็พิมพ์มาเลยนะครับก็สนุกสนานกันนะครับสำหรับสนุกเกอร์99รายการสนุกเกอร์99นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวอยู่ในวงการสนุกเกอร์นะก็มีคุณต๋องสินฉ่อยนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านนะคุณต๋องมักจะบอกว่าพี่คมถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเกี่ยวในวงการสนุกเกอร์เนี่ยบอกได้เลยเพราะว่ายินดีเพราะว่ามันเป็น อาชีพที่ทำให้ผมเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะก็เลยทำให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะดูแลนะครับสนับสนุนช่องทางของสนุกเกอร์ทุกรายการอีกอย่างนึงนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ชอบเล่นสนุกเกอร์เดี๋ยวนี้สนุกเกอร์มันเปลี่ยนไปเยอะนะคุณพ่อ
1: คร
0: ับ ไม่เหมือนแต่ก่อนนะสมัยคุณพ่อเล่นสนุกเกอร์นี่โต๊ะเป็นยังไงบ้าง
2: คือจริงๆโต๊ะเนี่ยก็ถ้าเป็นบ้านเราผมมองว่าก็ยังไม่ได้มาตรฐานสมัยก่อนครับเป็นชิ่งไม้แต่สมัยนี้เป็นชิ่งเหล็กคือ
0: บรรยากาศล่ะบรรยากาศ
2: ก็ถ้าเป็นตามในกรุงเทพเนี่ยโหเป็นบรรยากาศที่แบบมันแทบไม่เคยเห็นนะครับผมอยู่บ้านนอกอ่ะอยู่สระ
0: บ
2: ุรีเงี้ยอย
0: ู่
2: ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบในกรุงเทพเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โต๊ะไม่ค่อยมีแบบว่าก็จะทำน้อยๆโต๊ะ2ตัวตัว2ตัวเงี้ยครับบรรยากาศก็ไม่ค่อย
0: แล้วส่วนใหญ่ก็จะร้อน
2: ควันบุหรี่ฮะ
0: ควันบุหรี่ร้อน
2: ครับ
0: ผมจำได้เลยตอนผมเล่นสนุกเกอร์ใหม่ๆเนี่ยโต๊ะพัดลม
2: ครับ
0: ถ้าเกมละ10บาทนะฮะแล้วก็บูดบุหรี่ได้เต็มที่เลยไม่มีเขาไม่มีคันห้ามเมื่อใดทั้งสิ้นเพราะถือว่าเป็น อะไรอ่ะโอเพ่นแอร์นะและส่วนใหญ่คนเล่นสนุกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนหนีไปเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่าตอนนั้นที่ออกพรบ.การพนันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เด็ก

0: ไปหลายๆคนนักเรียนโดนจับที่โต๊ะสนุกบ่อยมากนะครับเพราะว่าครูก็จะไปเจอไปดักเจอที่โต๊ะสนุกก็จะเฉินและนักเรียนมาแทงในเวลากันนะครับแต่จริงๆแล้วมันเสียหายไหมมันไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเขาก็มาเล่นกีฬามารีแลกซ์นะครับแต่ส่วนใหญ่มันเสียตรงที่ว่าเขาไปในเวลาเรียนและแต่งชุดนักเรียนนั่นแหละนะมันก็เลยออกพรบตัวนี้ออกมายาวนานมากตอนนี้90ปีแล้วพรบสนุกเกอร์นะเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นใจกับวงการสนุกเกอร์เหมือนกันว่าพรบนี้มันยาวนานมากแล้วมันควรจะทำยังไงดีที่มันจะทำให้เด็กไทยเข้าไปเล่นสนุกเกอร์ได้ตั้งแต่อายุ4ขวบ5ขวบเดี๋ยวนี้จะเข้าไปเล่นสนุกเกอร์ต้องรอไหมคุณพ่อ18
1: ใช่เห็นกฎหมายก็น่าจะระบุว่า18ประมาณ
0: 18แล้วถามว่าเรารอ18แล้วให้เด็กเยาวชนเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันไม่ทันบิงจิงวีเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่4ขวบเจ้าซินถง5ขวบเพราะฉะนั้นผมเองก็บอกว่าถ้าวันนี้อย่างน้องมิกเนี่ยมาเล่นอายุเท่าไหร่10ขวบ
2: เล่นตอน10ขวบคร
0: ับ 10ขวบก็ถือว่ายังช้าไปนะถ้ามันสามารถจะเล่นได้เร็วกว่านี้มันก็จะมีผลกับทักษะในเรื่องของกีฬาได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่เดี๋ยวนี้อะคาเดมี่ผมว่าเรื่องของบุหรี่เรื่องของแอลกอฮอล์มันก็ไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วนะผมเห็นสังเกตเดี๋ยวนี้ก็โต๊ะสนุกก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ละ
1: เหมือนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเรื่องเนี้ยครับเรื่องควันบุหรี่เนี่ยจะสำคัญ
0: ใช่พอมันแต่ถามว่าโต๊ะบางโต๊ะมีไหมแต่เขามีห้องสูบบุหรี
1: ่ใช่เขามีห้อง
0: เขามีห้องสูบบุหรี่เขามีห้องแต่เหล้าเบียร์ถามว่าส่วนใหญ่โต๊ะสนุกเขายังขายอยู่เพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เข้าไปรีแลกซ์กันมันก็ธรรมดาแต่เด็กๆเนี่ยเขาไม่ขายให้อยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆเขาไปซ้อมอะคาเดมี่เนี่ยเขาก็จะให้น้ำอัดลมนะเครื่องดื่มปกติซึ่งเป็นน้ำดื่มปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโต๊ะสนุกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็มีไปมีอะคาเดมี่ด้วยที่เขาเปิดสอนถูกไหมฮะอย่างกรณีของคุณอาจารย์หยิกสำโรงเนี่ยลูกศิษย์เขาเยอะไหมครับตอนที่ไปเรียนตอนนั้น
1: มิกบอก
2: ไม่เยอะนะครับ
0: เหรอ
2: ครับ
0: ประมาณกี่คนลูก
2: ก็ตอนที่ไปก็มีประมาณ 3-4 คน
0: 3-4 คนเองอ๋อแล้วอาจารย์หยิกเขาไปสอนที่บ้านเลยเหรอที่บ้านมีโต๊ะไหมอาจารย์หยิก
2: เขามีโต๊ะอยู่ที่บ้านเขาเขาก็เลยเปิดโต๊ะแล้วก็รับสอนด้วยครับ
0: อ๋อเขาคิดแพงไหมลูก
1: ถามว่าแพงไหมก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบผู้ปกครองรับได
0: ้รับได้
1: ไม่ได้แพงถึงขนาดว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นโดยทั่วไปนะครับอาจารย์เขาจะเลือกนะก็จะดูเด็กอะไรเงี้ยครับดูเด็กว่า
0: เขาต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน
1: ใช่มีความแบบว่าเขาจะสอนได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะประเมินเด็กอาจารย์
0: หยิกนี่เขาอยู่ชลบุรีเหรออ
1: าจารย์หยิกอยู่ที่ศรีราชา
0: ครับอ๋อก็ใกล้สัตหีบ
1: ใช่ผมเลยคิดว่ามิกเรียนแถวนั้นน่าจะ
0: ดีกว่า
1: ไปมาง่าย
0: ใช่เพราะว่าถ้าไปเรียนไกลจากบ้านก็เดินทางในต่างลำบาก
1: ใช่เดินทาง
2: เรียนครั้งละ3ชั่วโมงครับ30ชั่วโมง 8,000 แต่ว่าเขาจะสอนเหมือนเป็นบทแทนครับถ้าบทแรกยังไม่จบก็สอนเรื่อยๆจนกว่าจะจบบทแล้วค่อยคิดครับ
0: ต้องผ่านไปทีละสเต็ปให้ได้ทีละขั้นตอนจนกว่าจะจบโอ้ถูกมากไปพานถูกมากถือว่าเป็นเลทราคาที่แทงได้มาขนาดนี้ด้วยราคานี้คุ้มมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์แต่ละท่านน่ะเดี๋ยวนี้ก็มีค่ายโพสามต้นค่ายหยิกสำโรงค่ายวัดหัดใหญ่นะฮะนี่ก็มีค่ายเอ็ดวันแล้วตอนนี้โค้ชของที่เอ็ดวันเป็นใครอ่ะ
2: อาจารย์ตุ้มครับ
0: โอ้อาจารย์ตุ้มที่วันนั้นลุงผมไปเจอวันนั้นใช่ไหมอ๋ออาจารย์ตุ้มสอนเกี่ยวกับวิธีต่างๆก็อาจารย์ตุ้มดังนะใน YouTube อ่ะลุงผมเข้าไปดูแกบ่อยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยกันนะครับสวัสดีครับน้องมิกพ่อแม็กพ่อแม็กคือคุณพ่อ
1: ใช
0: ่อ๋อ FC สุรินทร์เชอร์แตมนี่เชอร์แตมนะครับขอบคุณมากน้องเชอร์แตมแหมได้ข่าวว่าน้องเชอร์แตมไปแข่งมาเป็นยังไงบ้างนะอยากจะรู้ผลเหมือนกันนะครับ

0: ก็ค่าเอสวันนี่ก็ส่งแข่งเยอะเหมือนกันนะวันนี้น้องมิกคิดว่าชนะไหมลูก
1: แพ้ครับพี่ตัวแพ้แต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนี่คิดว่าแพ้แต่จะทำให้เต็มที่แล้วทำไมเราไม่คิดว่าชนะแต่จะทำให้เต็มที่
1: เพราะถ้าสมมติเราหวังว่าเราจะชนะแต่ถ้าเราแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะรู้สึกผิดหวังครับก็เลยคิดว่าแพ้แต่ก็จะทำให้เต็มที
0: ่แม่วิธีคิดแปลกดีนะ วิธีคิดแปลกดีนะลุงคิดว่าแพ้แต่จะทำให้เต็มที่ถึงแพ้ก็จะไม่เสียใจอย่างนั้นใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่ถ้าชนะก็คือว่าโอ้โห
1: ครับแพ้ก็คือประสบการณ์ชนะก็เป็นกำไรครับ
0: โอ้แล้วครับ
1: คร
0: ับ แล้วถ้าชนะบ่อยๆจะเป็นกำไรกี่ครั้ง
1: ก็หลายครั้ง
0: ก็เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับคือวันนี้อันดับแรกเลยเราต้องมีเป้าหมายถูกไหมน้องมิ้งมีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะไปเป็นที่หนึ่งประเทศไทยที่หนึ่งประเทศไทยนี้เอาอีกกี่ปีดีเราจะเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยนี้เอาอีกกี่ปีตอนนี้11อีกกี่ปีดีเอาสักกี่ปีมีแผนหน่อย
1: 10ปีก็ได้ครับ
0: 10ปีก็21
1: คร
0: ับ ก็ยังโอเคนะเดี๋ยวน้องไบเสียชาติเท่าไหร่ครับคุณพ่อ
1: 21 22ประมาณนี้
0: ประมาณนี้นะอ่ะโอเคอีก10ปีไม่เค้าเรียกนะถ้าเป็นหนังจีนก็บอก10ปีแก้แค้นไม่สายแต่เราไม่ได้แก้แค้นใครไงเราแข่งกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองนะครับไม่ได้แข่งกับใครเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีสมาธินะมีกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ฝึกฝนให้เต็มที่นะอ่ะคุณพ่ออยากจะฝากอะไรกับองค์การสนุกเกอร์บ้างในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว
2: ฝากไหมก็ไม่อยากให้ก็อยากให้แบบผู้ปกครองครับให้ความสำคัญเรื่องด้านกีฬาสนุกเกอร์ผู้ปกครองบางคนก็ยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่มองว่า
0: เขาอาจจะไม่ชอบไง
2: คือจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบนะครับ
0: เล
2: ยแต่เขาอาจจะมองว่าสถานที่ด้วยพรบกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่แบบไม่น่าพาลูกเข้าไปเลยนะเจ้าสนุกอะไรเงี้ยแต่จริงบรรยากาศไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับ
0: นี่นี่คุณชูชาตินะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วผมส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งแถวสระบุรีนั่งแทงสนุกเกอร์แสดงแล้วก็แสดงเป็นตัวโกงด้วยแหมนะครับโอเคอันนี้รู้สึกจะมีเรื่องเดิมพันเข้ามาด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าคุณชูชาติก็มีประสบการณ์คนหนึ่งนะที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากครับโอ้โหน้องมิกเข้ามานี่ FC เยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่งเข้ามาทักทายข้อความเยอะเลยนะก็รายการของเรานะครับก็เป็นรายการสำหรับเยาวชนอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่เป็นเยาวชนแล้วจะพัฒนาเนี่ยไปเหมือนตองหนึ่งตองสองตองสาม F 1 F 2 F 3หมูหนึ่งหมูสองหมูสามเนี่ยเรายินดีเต็มที่นะฮะเห็นบอกน้องมิกมี FC เป็นใครนะที่แบบชอบมากๆคือใคร
1: พี่ F ครับ
0: ทำไมถึงชอบพี่ F อ่ะบอกความรู้สึกส่วนตัวหน่อย
1: เขาแทงไวแล้วก็แทงดุดันดีครับแทงดีครับชอบ
0: ครับแล้วพี่หมูล่ะรู้เป็นไงพี่หมูชอบไหม
1: ก็ชอบครับ
0: แต่ก็ถ้าระหว่างเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ให้พี่หมูเป็นเบอร์สองพี่เอฟเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นล่ะคนอื่นอย่างเช่นพี่ต๋องนี่ชอบไหมพี่ต๋องนี่เราไม่ทันนะ
1: ไม่ทันครับ
0: พี่ต๋องไม่ทันเพราะว่าพี่ต๋องนี่น่าจะตอนนู้นก็ตอนอายุ17ถูกไหม
2: มิเกิด
0: มิยังไม่เกิดเลยนะ
2: ไม่รู้จักแบบว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นผมอะผมก็ต้องพี่ต๋องเลยครับใช
0: ่ใช่
2: ถ้าเป็นรุ่นผมนะ
0: ถ้าเป็นรุ่นเรา
2: ใช่ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วต้องเป็นพี่ต๋องนะเพราะว่าเขาก็โอ้โหถือว่าสุดยอดคนหนึ่งในไทยเนี่ยนะฮะเป็นหัวดำคนเดียวตอนนั้นดิงจริงหุยเลยพวกนี้จีนยังไม่มีโผล่เลยอ่ะ
2: ยังคร
0: ับ ใช่ตอนนั้นผมจำได้นะสมัยคุณต๋องเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็จะมีเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสตีฟเฮนรี
2: ่ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมเบอร์สองก็จะเป็นสตีฟเดวิดนะครับเบอร์สามก็เป็นต๋องสิทธิ์ชอยนะเบอร์10มาร์คเจวิลเลียมลอนนี่อะไรนี่ยังไม่มีใครโผล่มาเลยนะ
2: ครับ
0: ไม่มีนะครับมาร์คเจวิลเลียมจอห์นฮิกกินอะไรพวกนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นเลยนะแต่ถามว่าอายุอ๋อแต่อายุมันก็ห่างกัน10ปีอ่ะพอต๋องเริ่มโรยลาพวกนี้ก็ถึงจะเข้ามาละ
2: ใช่
0: นะจอห์นแพลอตในจอห์นแพลอตแล้วก็ใครอ่ะ เคนโดเฮอร์ตี้รุ่นต่องนะแต่คนพวกนี้ก็หายไปหมดแล้วใช่ไหมก็จะเป็นตอนนี้ก็ดูอย่างลอนนี่โอซูริแวนเนี่ยแชมป์โลก7สมัยแต่ข้อสำคัญของกรณีคืออะไรเขาอยู่ในท็อป16มาทั้งชีวิตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้แต่ถามว่าถ้าผมลองคาดการณ์ดูนะถ้าสมมติว่าแรงกิ้งนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษมันอยู่ในไทยแล้วกันผมว่าลอนนี่ก็น่าจะไม่รอดนะเพราะว่า1วัฒนธรรมด้วยอากาศอะไรต่างแต่เนื่องจากเขาอยู่ที่ประเทศของเขาไงเขาไม่ต้องไปเดินทางเขาไม่ต้องไปเขาเล่นอยู่ในบ้านของเขาถูกไหมครับมันก็อาจจะเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความไม่ต้องไปเดินทางเลยเสียเวลาอะไรต่างเนี่ยมันต่างกับเด็กไทยไงคุณพ่อลองนึกภาพดิเอฟหมูซันนี่ต้องไปอยู่ที่นู่น
2: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายอีกถูกไหมเงินปอน
2: อ
0: ่ะเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่เด็กไทยของเราต้องอดทนมาก
2: ใช่อ
0: ย่างกรณีอ่ะสมมติน้องมิกต้องไปอยู่อังกฤษอากาศลบ10องศาเงี้ย
2: มันปรับตัวต้อง
0: ปรับตัวต้องปรับสภาพจิตใจอะไรต่างเยอะไปหมดอ่ะ
2: ซ้อมโต๊ะหนืดไปเจอโต๊ะไหล
0: เออเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกใจหรอกทำไมลอนนี่เขาอยู่ในท็อป16ได้เพราะว่าเขาเล่นอยู่ในบ้านเขาไม่ต้องเดินทางนะครับและเขาก็เลือกรายการด้วยว่าแต่เขาทำได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับที่ทุกคนต้องง้อเขาแล้วไง
1: คร
0: ับ ถูกไหมวันนึงน้องมิกอาจจะแบบน้องสันอะไรแบบลอนนี่ก็ได้เฮ้ยมันไปว่ารายการนี้ไม่ลงแข่งดีกว่าอะไรเงี้ยเล่นตัวได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราอะลุงผมจะบอกเคล็ดลับให้น้องมิกอีกอันนึงคือเราอย่าซ้อมแค่8ชั่วโมง8ชั่วโมงอะคืออาจจะเป็นเวลาที่เขาให้กำหนดเราแต่ถ้าเรายังสนุกอยู่เรายังตื่นเต้นกับมันอยู่อะไรเงี้ยเอาเวลาช่วงที่มันสนุกกับตื่นเต้นน่ะตอบอีกสักหน่อยหาลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันซ้อมสนุกเกอร์เนี่ยน้องมิกส่วนใหญ่เราจะซ้อมลูกอะไรลูกที่เราถนัดลูกที่เราชอบถูกไหม
1: ครับ
0: ลูกที่ไม่ชอบเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: นั่นแหละเราเอาลูกที่ไม่ชอบอะมาฝึกซ้อมลูกนี้เราไม่เคยแทงลงเลยลูกนี้เราไม่เคยแทงลงเลยก็เอามาฝึกให้มันลงจาก108แต้มอาจจะเป็น120 130 145 147ก็ได้เรานึกถึงกีฬาฟุตบอลดูอะเราสังเกตมั้ยเวลาอย่างโรนัลโดเมสซี่อะไรพวกเนี้ยเขาซ้อมกันมาแล้วเขาจะกลับมาเตะตั้งเตะลูกฟรีคิกอะไรใหม่ๆของเขาที่แบบเห็นมั้ยวันนั้นวันนี้เราสนุกเกอร์เราก็อาจจะมาซ้อมในลูกที่เราไม่ถนัดลูกที่เราแทงไม่ลงบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการนึงนะที่ฝึกให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถนะครับที่จะพัฒนาในการแทงที่มันดีขึ้นมิกซ้อมเกินตลอดค่ะคุณแม่ นะโอ้แน่นอนครับอะไรอะโทรหาพุ่มกว่ายังไม่เลิกซ้อมเลยโอ้นี่มีคนชมมาด้วยน้องมิกซ้อมเกินตลอดค่ะขอโทษนะครับแม่พูดผิดไปหน่อย
2: ปกติน้องจะคือหลังจากที่นอกเวลาฝึก
0: ครับ
2: ก็บางทีไม่ให้เลิกก็คือไม่เลิกเลยต้องสั่งให้เลิกเนี่ยครับบางทีดึกเกินเนี่ยครับเขาจะกระหายเล่นมิกเป็นเด็กที่กระหายเล่นแบบซ้อมอะไรเงี้ยอยากจะซ้อมแต่ว่าบางทีครอบครัวเวลาอยู่ไกลก็อยากจะ
0: ก็ถือว่าดีฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะได้เปรียบคนอื่นไงเราจะสังเกตนะสนุกเกอร์อาชีพเนี่ยไปถามใครเหรอต๋องเอฟพูดที่12ชั่วโมงทั้งนั้นเลยนะ12ชั่วโมงทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่วันเวลาต่างๆในการซ้อมเยอะมันก็แน่นอนอ่ะเหมือนกับเราพัฒนาการในเรื่องของความคิดด้วยลูกนี้มันจะสามารถจะลูกทิกช็อตมาจากอะไรรู้ไหมมันก็มาจากการซ้อมเยอะนั่นแหละเฮ้ยแทงอ้าวทำไมแทงอย่างนี้แล้วอยู่ๆไปลงหลุมนู้นมันก็กลายเป็นลูกทิกช็อตเขาก็เอามาประมวลว่าเออมันเอามาแทงแบบนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมบ่อยๆซ้อมเยอะๆมันก็จะมีลูกบางลูกคุณพ่อเชื่อไหมผมชอบชอนเมอร์ฟี่นะ
2: ครับ
0: สังเกตลูกมหัศจรรย์ต่างๆลูกแก้สนุกต่างๆเนี่ยชอนเมอร์ฟี่เขาจะแทงได้แบบเกินความคาดหมายอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกอย่างเงี้ย

0: อย่างน้องมิกเราเคยฝึกมาเรื่องไซโค้งเรื่องจุดต่างๆพวกนี้ถ้าเราได้ไปพัฒนาในการใช้จุดต่างๆที่บางครั้งเราไม่เคยลองดูในเวลาที่เหลือเราเนี่ยลองไปซ้อมลูกอย่างนี้ดูลูกที่มันแปลกๆอย่างเงี้ยบางทีไซโค้งบางทีลูกบางทีเราเคยไซไม่ถึงเรียกทำมันมาไซถึงต้องทำยังไงในสนุกเกอร์มันทำได้แก้สนุกนี่สำคัญมากนะลูกบอกให้อย่ามองว่าแก้สนุกเป็นเรื่องล้อเล่นนะเพราะถ้าแก้ไม่โดนเนี่ยบ่อยๆนี่มันขาดได้เลยนะน้องมิ้วจริงไหม
1: จริงครับ
0: ลูกยากๆบางทีเรามองว่าโอ้โหลูกนี้บางทีเขาให้เราแก้จนแต้มขาดเลยอ่ะตอนนั้นเลือกแก้สนุกนี่แล้วอย่างนะใช้เล็ดน้องมิกใช้เล็ดดีไหมลูก
1: ก็ไม่ค่อยดีนะ
0: เนี่ยเห็นไหมแล้วนักสนุกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากับเล็ดทั้งนั้นอ่ะ
2: อุปกรณ์
0: ใช่ไหมแต่เชื่อไหมพี่เอฟพี่หมูพี่ต๋องใช้เน็ตดีทุกคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาให้ตัวเราเก่งกว่าคนอื่นเน็ตเราต้องเหมือนกับมือเราก็ต้องใช้เน็ตดีลูกนี้โอกาสลง90ต้องลงลูกนี้ลง100ต้องลงถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราใช้เน็ตดีเนี่ยโอกาสบนกลางโต๊ะอะไรต่างเนี่ยที่เขาวางไว้เขากะให้เราใช้เน็ตเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นฝึกเน็ตเยอะๆฝึกเน็ตที่สำคัญฝึกเน็ตแก้สนุกนะครับอันนี้บอกได้เลยว่านักสนุกเกอร์ส่วนใหญ่มีปัญหาอ่ะทำไมเราต้องวางสนุกอ่ะน้องมิ้นเราถามต้องคิดทำไมเราต้องวางสนุกเพราะอะไรอ่ะขอเหตุผลด้วยก่อน
1: บีบเกมคู่ต่อสู้ครับ
0: ถูกต้องเพราะถ้าเขาแก้โดนอาจจะมีผลแพ้เลย
1: คร
0: ับอาจจะลูกนั้นอาจจะมาจ่อเราแล้วลูกที่เหลือลอยหมดน้องมิ้นก็ตบหมดโต๊ะได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการบีบเกมด้วยสนุกเนี่ยในวงการสนุกเกอร์นี่ถือว่ามีโอกาสต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกในฐานะเป็นประสบการณ์ที่ลุงเล่นอยู่ในอาชีพนี้พอสมควรแต่อาจจะแทงได้ไม่ถึงเป็น108แต้มเท่ากับน้องมิกนะเพราะนั้นความแม่นอาจจะสู้น้องมิกไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเพื่ออะไรเดี๋ยวต้องไปแข่งต่อบ่าย2ไง
1: คร
0: ับเอาแชมป์มานะรายการนี้นะนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องครับเดี๋ยวเขาต้องไปแข่งตอนบ่าย2นะครับแล้วก็ต้องเดินทางกลับบ้านแต่น้องมิ้นต้องอยู่สวนอยู่ต่อนะคุณพ่อนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณพ่อกับสัตหีบต่อ
2: ใช่ผมกับแม่แล้วก็น้องคนเล็กต้องพาน้องไปเรียน
0: ครับก็ธรรมดาฮะเรื่องของกีฬาอุปสรรคปัญหามีไว้แก้รู้สึกท้อไหมเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เรารู้สึกว่าเราแพ้บ่อย
1: ๆ มีบ้างครับแต่ต้องรีบดึงตัวเองกลับมาครับ
0: ทำยังไงวิธีดึงตัวเองกลับมาทำไงครับ
1: ก็เรียกสติตัวเองครับ
0: เหรออ่ะสุดท้ายอีกหนึ่งนาทีน้องมิกพูดในเรื่องของวงการสนุกเกอร์อยากพูดเรื่องอะไรไหม
1: ช
0: ื่อหัวเราะไม่มีนะไม่มีอ่ะโอเคครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะเราจะพบกับนุกจันนะฮะซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์ที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีนะใครเป็นแฟนนุกจันนะครับ FC นุกจันก็ทักทายเข้ามาที่4689899นะครับและหรือรายการสนุกเกอร์99ทาง YouTube ได้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

0: nga ni Kaka. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไฟไหม้ใหญ่ในนอร์เวย์บ้านถูกเผาวอดนับร้อยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านทาวน์โฮมใกล้เมืองดราเมนทางตอนใต้ของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกประมาณ50กิโลเมตรโดยกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นป่าโดยรอบมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปมากกว่า100หลังทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนสาเหตุและต้นเพลิงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโฆษกทบ.แจ้งเหตุทหารเหยียบทุ่นเก่ากันทรรักษ์ส่งทหารช่างเก็บกู้พบ PMN 1อีก19ทุ่นพลตรีนินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษวานี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทางนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการรุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายโดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประเทศเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนชี้การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิตินางสาวลลิตาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศโดยหนังสือพิมพ์ China News Diaryวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมินอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับซีดานบรรลุข้อตกลงในการเป็นกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสคนใหม่แล้วฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าซินาดีนซีดานจะเข้ามารับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศส โดยเป็นการตัดสินใจที่แน่ชัดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับตำนานจอมทัพในวัย54ปีรายนี้จัดการเรื่องทีมงานสตาฟโค้ชเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว

0: ติน่าว่านี่คือกองหน้าที่ตอบโจทย์ทีมมากที่สุดพร้อมปฏิเสธข้อเสนอของบาร์เซโลนาชนิดที่ว่าต่อให้ทุ่มเงินมหาศาลระดับสถิติโลกก็จะไม่ยอมเจรจาด้วยเด็ดขาดและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับอยู่กับนายวพิสารห้ามอนรายงานตัวประจำการในเทคโนโลยีไลฟ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมแต่ในวันจัดวันจันทร์ถึงวันพุธนะจ๊ะก็ฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้กดติดตามกด

Subscribe กดกระดิ่งก็ตามไปกดกันด้วยที่ FM 99 Active Radio ใน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS ส่งมาได้ที่4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำเหมือนเดิมว่านอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้ในเพจนะครับมันจะเด้งเตือนมาที่ผมเองแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้หรือใครไม่รีบจะอินบ็อกซ์มาก็ได้ที่บอกว่าไม่รีบเพราะว่าอินบ็อกซ์มันไม่แจ้งเตือนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันเป็นแบบนั้นนะครับก็อ่ะนั่นคือช่องทางติดต่อทั้งหมดนะฮะก็เน้นตอบคำถามพูดคุยประเด็นทั่วๆไปละกันนะครับวันนี้มีเรื่องของ Apple เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะทิ้งเป็นหัวเชื้อไว้เดี๋ยววันพฤหัสเผื่อดร.พดิษฐ์จะมาต่อยอดดร.พดิษฐ์บอกสร้างการบ้านให้ผมอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังนะครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงแค่ล็อกเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เนาะลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วซื้อบัตร mcot super fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโหวตเสร็จลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ก็มีให้ลุ้นถึง5รางวัลนะครับยังมีตั๋วเครื่องบินสำหรับบินภายในประเทศจาก Bangkok Airways จำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucherอีกจำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยการละงานนะครับก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็แน่นอนได้รอบได้4ทีมสุดท้ายสำหรับแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วคืนนี้ไม่มีบอลจะมีคืนพรุ่งนี้ได้พัก1คืนเย้ ดีใจจังเลยยินดีน้องเจ้ามาได้พัก2คืนดีใจจังเลยนะครับก็เป็นแล้วก็ไม่แน่ใจผมอันนี้ผมไม่โชว์สถิติใครรู้บอกหน่อยเป็นครั้งแรกไหมที่รอบเซมิไฟนอล4ทีมที่เข้าไปคือทีมที่มีแรงฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ1ถึงอันดับ4พอดีไหมคือถ้าอิงตามฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งนะครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจะเริ่มก็คือเขาประกาศ announce officially อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายคือ11มิถุนายนก็คือก่อนฟุตบอลโลกก็เริ่มเนาะตอนนั้นก็แรงอันดับ1ตามคะแนนของคะแนนสะสมของฟีฟ่าคืออาร์เจนตินาถูกไหมอันดับ2คือสเปนอันดับ3คือฝรั่งเศสและอันดับ4คืออังกฤษแล้ว4ทีมนี้ก็คือเข้าไปเจอกันในรอบเซมิไฟนอลรอบรองชนะเลิศคนนี้โดยไม่ได้นั้นหมายแต่เป็นอย่างที่หลายคนอยากให้มันเป็นนะครับก็ฝั่งนึงก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอสเปนอีกฝั่งก็จะเป็นอังกฤษเจออาร์เจนตินาก็ไปลุ้นกันว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นการรีแมตช์ของฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นเป็นฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะไปได้ถูกไหมก็ไปรอลุ้นกันนะครับไปรอลุ้นกันอีกทีนึงนะก็เตะคืนวันพรุ่งนี้ก็คือเช้าวันพุธตีสองถูกไหมครับแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสตีสองตามนี้นะฮะตามนี้ก็สู้สู้สู้อ่ะผมว่าก็น่าจะสมใจหลายๆคนแหละเนาะนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับวันนี้ไปอัปเดตข่าวนิดนึงยังมีใครรออยู่ไหมกับเทศกาล Back to School ของ Apple นะครับ
คือปกติแล้วอ่ะ back to school มันควรจะมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งมันก็แฮ่วไปใช่ไหมแล้วพอมาต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนที่เขามีการปิดสโตร์หลายคนก็ไอ้ back to school มาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ Apple ขึ้นราคาถูกป่ะซึ่งตอนนั้นก็ใช้คำว่าเทียร์หนึ่งของบรรดาข่าวลือ Apple ไม่ว่าจะเป็นหมิงชิงคูหรือจะเป็นมาร์คเกอร์แมนก็หน้าแตกแล้วหน้าแตกอีกนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่หลังจากที่ Apple ขึ้นราคาตอนนั้นก็จะเป็นหมีชิงคูนะครับที่ออกมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแบบเดี๋ยวเขาจะประกาศ Mac to School อ่ะปรากฏก็แฮ่วพอมาสัปดาห์นี้ก็เป็นทางด้านของ Mark Gurman แห่ง Bloomberg ออกมาบอกว่าเดี๋ยว Mac to School จะประกาศเนี่ยแหละเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับภายในจริงๆเขาใช้คำว่า in the next few days อันนี้เขาพูดตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐเพราะนั้นก็หมายความว่าก็น่าจะประกาศไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นอีกทีว่า back to school จะมาหรือเปล่าแต่คำถามเดียวก็คือยังมีใครรออยู่ไหมกับเทศกาล back to school นะครับเหตุผลเพราะว่า Apple ขึ้นราคาไปแล้วไงพอ Apple ขึ้นราคาต่อให้ไปใช้สิทธิ์educational คือสิทธิการศึกษาใดๆก็ตามมันก็ลดไม่ได้เท่ากับที่ Apple ขึ้นแน่ๆนึกออกป่ะใช่ป่ะก็จบ ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับว่าไม่มีปัญหาใดๆก็ตามนั้นเลยนะครับก็แต่รอรู้แล้วกันยังมี Back to School สัปดาห์ที่แล้วมีจริงครูนั้นแต่มาละเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้ Mark Gurman จะหน้าแตกหรือเปล่านะครับลงท้ายด้วย3106นะครับใช้หัวชาร์จ10วัตต์ชาร์จมือถือที่รองรับ45วัตต์ทิ้งไว้ทั้งคืนทิ้งไว้ทั้งคืนรอการอัปเดตอาจจะน้อยมีผลกระทบอะไรไหมไม่มีครับนอกจากแบตเต็มแล้วไม่มีผลกระทบอะไรครับก็นอกเหนือจากแบตเต็มก็ไม่มีอะไรคือหมายผมไม่ได้ถามคำถามนี้เกิดจากความกังวลไหมว่าเฮ้ยมือถือหัวชาร์จเราแค่10วัตต์แต่มือถือเรา45วัตต์มันจะดึงไฟโอเวอร์โหลดหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่โอเวอร์โหลดนะครับคือเข้าใจแหละว่ามือถือรองรับชาร์จไวสูงสุดที่45วัตต์แต่เวลาเขาพูดถึงสเปคอ่ะเขาใช้คำว่าชาร์จไวสูงสุดมันไม่ได้หมายความว่าชาร์จไว45วัตต์ตลอดเวลานึกออกป่ะเพราะฉะนั้นปกติแล้วหลักการทำงานของโทรศัพท์มือถือกับหัวชาร์จก็คือมันจ่ายเอาหัวชาร์จก่อนจ่ายไฟสูงสุดเท่าที่โปรโตคอลของอุปกรณ์ทั้ง2อย่างรองรับและแมทชิ่งกันในกรณีนี้หัวชาร์จมันจ่ายไฟได้สูงสุดแค่10วัตต์ต่อให้มือถือจะ45วัตต์มือถือจะ65วัตต์มือถือจะ100วัตต์120วัตต์แต่หัวชาร์จมันได้แค่10วัตต์มันก็เรียกไฟได้สูงสุดมือถือก็จะเรียกไฟจากอุปกรณ์ชาร์จกรณีคือหัวชาร์จของคุณเนาะก็ตามกำลังสูงสุดที่มันทำได้ก็คือ10วัตต์แค่นั้นเลยมันก็10วัตต์ไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆนะครับสบายใจได้ไม่มีการโอเวอร์โหลดไม่มีอะไรถ้าในกรณีที่แบบหัวชาร์จอยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานทุกอย่างนะไม่ควรจะมีมันไม่ควรมีปัญหาอะไรนะครับมันไม่ควรมีปัญหาอะไรนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณครับเค้กนะครับขอแม่นๆเลยสเปนฝรั่งเศสผมชอบสเปนว่ะคือถ้าเอาระบบเป็นตัวตั้งชอบสเปนแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าคิดว่าใครจะเข้าชิงผมว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสผมแค่รู้สึกว่าฝรั่งเศสมันมีใช้คำว่าอะไรดีนะมันมีตัวผู้เล่นในระดับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เยอะกว่าสเปนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะประธานใช่ไหมเอ็มบัปเป้จะเป็นโอลิเซ่อะไรเงี้ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยครับมันแนวรุกมันดูแบบตัวนี้ถ้าผลงานไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วมันจะมีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็แต่ถ้าเกิดถามว่าชอบใครมากกว่าชอบสเปนแต่ถ้าคิดว่าสุดท้ายใครจะเข้าจริงผมคิดว่าจะเป็นฝรั่งเศสส่วนคู่อังกฤษอาร์เจนตินาเอาตรงผมอยากให้เป็นรีแมตช์ของรอบชิงเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นอาร์เจนแล้วกันอังกฤษตอนนี้เหมือนพึ่งจู๊ดคนเดียวยังไงไม่รู้ก็ตามนั้นนะฮะถ้าเกิดสุดท้ายก็ท้ายสุดอีกสมมุติถ้าทายถึงรอบชิงถ้าเกิดเป็นคู่ฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมอยากให้เมสซี่จบอาชีพตอนนี้ที่น่าจะเป็นฟุตบอลโลกผลสุดท้ายของเมสซี่ถูกไหมก็อยากให้เมสซี่อำลาทีมชาติแบบสมเกียรติ
ประธานเต้รอได้ประธานเต้ยังอายุน้อยยังได้อีกหลายสมัยสบายสบายประธานเต้ให้เอา4ปีข้างหน้าแค่นั้นนะครับคุณมิ้ง1804พี่บอสหาพ็อกเก็ต Wi-Fi สำหรับใช้ในรถกับเดินทางไปพักโรงแรมต่างจังหวัดในงบประมาณไม่เกินเนี่ยโหจะใช้20อุปกรณ์เนี่ยนะไม่น่าไหวว่ะใช้20อุปกรณ์ไม่น่าไหวจริงๆคุณผมนึกไม่ออกเลยคือเอาแค่พ็อกเก็ต Wi-Fi ในงบประมาณ 1,000 ก่อนพ็อกเก็ต Wi-Fi ในงบ 1,000 นะครับมันก็ไม่ได้ดีมากนึกออกปะมันก็จะอันที่แน่คือมันได้แค่ 4G ปกติแน่ๆครับมันยังมีอย่างพวกแบบตัวไหนเดียวอ้าว TP-Link หาคือง่ายๆแล้วกันเนาะ TP-Link M7000 TP-Link M7000 อยู่มัน 1,000 บวกลบพอดีเด๊ะๆนะครับก็จะรองรับความเร็วสูงสุดได้300เมกะบิตรองรับ 4G เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันใช้20อุปกรณ์พร้อมกันผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีปัญหาได้ครับเพราะว่าเวลาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในกรณีของผมใช้คำว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วกันนะจะอยู่ในรูปแบบของ Pocket Wi-Fi จะอยู่ในรูปของเราเตอร์หรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ตัวที่กำหนดว่าอุปกรณ์กระจาย Wi-Fi เหล่านั้นจะรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกคือชิปประมวลผลก็คือ CPU ของตัวอุปกรณ์นั้นกับ2คือปริมาณแรมรอมของตัวอุปกรณ์นั้นๆนะครับซึ่งพอเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Pocket Wi-Fi หรือแม้กระทั่งเราเตอร์ในราคาประหยัดมันไม่ได้ให้2อย่างนี้มาในที่ performance ที่ดีอ่ะ CPU ก็ไม่ที่สูงแน่ๆแรมรอมก็ไม่ได้เยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดมากถึงระดับ20อุปกรณ์อย่างตัว TP-Link M7000 น่ะถ้าอิงตามสเปคของ TP-Link บนหน้าเว็บเลยเขาจะเขียนว่ารองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดประมาณ10อุปกรณ์แต่พูดเสมอว่าอันนั้นมันคือขีดจำกัดสูงสุดถูกป่ะแล้วเราก็จะพูดผมก็จะพูดบ่อยทุกครั้งไม่เฉพาะกับอุปกรณ์เหล่านี้หมายถึงว่าเรื่องความเร็วอะไรด้วยเวลาเขาเคลมไว้ที่สูงสุดเท่าไหร่อยากให้ผ่อนลงมาสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหวังผลว่ามันจะใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้แค่ไหนโดยที่ไม่น่ามีปัญหาใดๆสำหรับ TP-Link ตัว M7000 ผมให้หรือว่า Pocket Wi-Fi ตัวอื่นก็ได้ในงบราคา 1,000-2,000 เนี่ยผมว่ามันได้สูงสุดราวๆประมาณสัก 7-8 อุปกรณ์อ่ะโดยหวังผลว่าไม่มีปัญหาโอเคอาจจะต่อได้10จริง12จริงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างนั้นได้ถ้าใช้งานพร้อมกันทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดหา20อุปกรณ์นึกไม่ออกจริงขออภัยด้วยอันนี้ไม่มีแนะนำเลยครับผมนะฮะคุณอันนี้สอนสวัสดีครับนายบอสอินฟินิกโน้ต60 Pro เล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้คำว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดในงบประมาณ10,000บวกลบที่หาได้แล้วกันแต่ถามว่าเล่นได้โอเคไหมโอเคนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างตัว Snapdragon 7 Gen 4ถ้าให้เทียบมันก็น่าจะใกล้เคียงกับพวก Snap พวก Dimensity 8300อยู่นะไม่ใช่สิอันนี้7S Gen 4เนาะถ้า 7S Gen 4น่าจะใกล้เคียงกับพวก Dimensity 7300 7400 Ultra นะครับก็ถือว่าโอเคก็ตอบสนองได้ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในงบประมาณนี้แต่ว่าถ้างบประมาณนี้มันหายากแต่มันหาได้ก็คือตัวเหมือนเดิม iQOO Neo 10หายากแต่หาได้ครับถ้าเน้นเกมนะiQOO Neo 10หรือแม้กระทั่งตัวของขอดูแป๊บมันจะมี Poco ด้วยครับโปรโคงบนี้น่าจะเป็น X8 Pro ป่ะขอดูก่อนแป๊บหนึ่งจะมีโปรโค X8 Pro อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในงบประมาณ10,000บวกลบจริงๆมันจะมา10,000นิดๆอ่ะ10,000นิดๆตัวแรม8256อ่ะนะอันนั้นจะได้เป็น Dimensity 8500 Ultra ซึ่งมันแรงกว่า 7S Gen 4อยู่พอสมควรอะแรงกว่ากันประมาณ 30-40% เลยทีเดียวหรือถ้าเกิดหา iQOO Neo 10ตัวที่เป็น RAM 8 Storage 256ได้ถ้า
ไอคูนิโอ10มันใช้เป็นสแตมก้อน 8S Gen 4ซึ่งมันก็แรงกว่าตัว Dimensity 8500 อัลตร้าขึ้นไปอีกจิ๊กนึงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงดับเบิ้ลเดย์ที่ผ่านมาช่วง7เดือน7ที่ผ่านมามันตัว RAM 8สตอเรจ256ของตัว iQOO 10มันหาได้ในออนไลน์อยู่แล้วราวประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณ 10,000 มีทอนอ่ะเพราะนั้นก็ไม่น่าใช่ตัวเลือกที่ดีถ้าคุณมีงบประมาณ 10,000 แล้วคุณเน้นเกมแล้วจะเป็นเลือกตัว Infinix Note 60 Pro แต่ถ้าเกิดเอาราคาปกติแบบซื้อผ่อนย้ำว่าแบบซื้อผ่อนไม่ใช่ราคาช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันซื้อผ่อนบ่ได้ก็ไอ้ตัว Infinix Note 60 Pro ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ใช้คำว่าแรงตามราคาไม่ได้แรงเกินราคาของมันละกันนะครับประมาณนี้คุณมิ้งพิมพ์ไปครับไม่เกิน10อุปกรณ์งั้นก็นั่นแหละครับ TP-Link M7000 ก็ได้ครับอยู่ในงบพอดีได้นะครับคุณครับเค้กรอบ4ทีมนี้ผมขอเชียร์อังกฤษแบบเต็มตัวเลยครับเพราะเป็นทีมอาร์เซนอลคอลเลคชันอ๋อโอเคคุณพิฟิตแมนจัดไหมป๊อปคอนกล้อง iMac โนแลนอ๋อหมายถึงตัว Odyssey หรือเปล่าหรือหมายถึงตัวไหนอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึง The Odyssey ป่ะ Odyssey ไม่ค่อยชอบหนังแนวนี้ว่ะเอาตรงๆตอนนี้หนังถ้าเอาหนังโรงที่คิดว่าจะเสียตังรอบถัดไปที่จะเข้าไปดูน่าจะไปรอนู่นเลยครับไออะไรโฮปของนาฮงจินนะครับมันจะเข้ากันยานี้มั้ยถ้าผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้นะครับมันจะเข้าประมาณใช่ไหมประมาณกันยาแต่ผมจำวันไม่ได้โฮปอะครับที่เป็นแบบหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์ของเกาหลีของนาฮงจินอะแล้วเป็นเกี่ยวกับเอเลี่ยนอะนั้นน่าดูแบบปล่อยเทรลเลอร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปล่อยเทรลเลอร์ตัวใหม่ๆอันโอ้โหเดือดจัดมากเดือดจัดมากๆนะครับมีผีเปรตด้วยหลายคนแซวเอเลี่ยนที่โผล่มาตอนท้ายเหมือนเปรตเลยครับพี่ก็ขายจริงด้วยนั่นแหละน่าดูสำหรับพบนะครับก็คิดว่าหนังเนี้ยอยากดูในโรงแต่พอเป็นOdysseyมันผมไม่ค่อยอินกับอะไรที่เป็นกรีกโรมันอะไรขนาดนั้นนะเนาะก็อาจจะไม่ได้ดูในโรงแหละในความคิดผมนะแต่ถ้าคุณฟิตแมนมาดูแล้วก็มาบอกด้วยแล้วกันว่ามันแบบสมมงไหมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงกับเฮเลนที่แบบเป็นนักแสดงผิวสีอะไรเงี้ยว่าแบบมันเข้ากับบริบทของตัวหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาบอกเล่ากันได้นะจ๊ะแต่คงไม่ได้ดูในโรงอ่ะคงรอดูสตรีมมิ่งสำหรับ The Odyssey ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าในแพลตฟอร์มไหนแต่ลึกๆอยากให้เข้า Netflix ไม่ก็ Apple TV เพราะถ้าเข้าอันอื่นบิตเรทแย่มากถ้าเข้าสตรีมมิ่งอยากหวังผลอยู่แค่2อันจริงๆกลัวจะไปเข้า HBO จังเลยประมาณนี้นะครับเล่าข่าวต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้พูดถึง Apple Back to School ที่ Mac Gurman บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาต้นสัปดาห์นี้ก็รอลุ้นละกันนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของชิปต่างๆของ Apple นิดนึงนะครับคืออย่างตอนเนี้ยที่เตรียมเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ก็คือตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max รวมถึง iPhone Ultra นะครับที่เป็นมือถือจอพับตามข่าวลือเนาะสเปคที่หลุดออกมามีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวชิปโมเด็มนะครับตามข่าวลือเขาบอกว่าจะใช้ชิปตัว Apple C2 ก็จะเป็นตัวรุ่นที่2ต่อจาก C1 ที่เคยใช้มาแล้วใน iPhone 16e ใน iPhone 17e รอบนี้ก็จะถึงรุ่น Pro นำมาใช้บ้านแต่ว่าจะแอดวานซ์ขึ้นเป็นตัว Apple C2 นะครับถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ Apple จะพึ่งพาไม่ว่าจะเป็น Qualcomm นะครับหรือว่า Broadcom นะครับในการที่จะเป็นคนที่รับหน้าที่จัดหาชิปที่เป็นชิปด้านสื่อสารมาใช้ในอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง iPhone iPad ผลิตภัณฑ์ Mac อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆ Apple คือต้องบอกก่อน Apple C modem เนี่ยมันเป็นผลผลิตจากการที่ Apple ไปซื้อแผนกพัฒนาโมเด็มต่อมาจาก Intel เมื่อหลายปีก่อนนู้นนะครับเพิ่งมาออกผลิดอกออกผลเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งมันก็โอเคในอย่างในตัว Apple C1 ที่ใช้ใน iPhone 16e หรือ 17e ก็ค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยคาดหวังสูงใน Apple C2 แต่ไม่ได้หมายความว่าพอมี Apple C Series ที่เป็นชิปโมเด็มแล้ว Apple จะเริ่มพึ่งพาทั้ง Qualcomm และ Broadcom นะครับ
พราะว่าล่าสุดมีรายงานออกมาว่า Apple ได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ในการให้ Broadcom นะครับ

0: ทำหน้าที่รับหน้าที่จัดส่งพัฒนาชิปโมเด็ม Apple ยืดออกไปจากสัญญาเดิมจะหมดในปี2028ยืดออกไปเป็น2031นะครับนักวิเคราะห์ในสำนักข่าวรอยเตอร์หรือหลายแห่งก็พูดตรงกันว่าอย่างตัว Apple C Series เนี่ยนะปัจจุบันมันหวังผลได้หลักๆเฉพาะในเรื่องของตัวพวกเครือข่ายโทรศัพท์หรือไม่ก็ตัว Wi-Fi แต่ว่าถ้าเกิดแบบ All in One ทั้งหมดเอาเรื่องบลูทูธเรื่องอะไรไปด้วย Apple ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอย่างว่า Apple C Series ที่เป็นชิปการสื่อสารไร้สายนะก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยทั้ง Broadcom และ Qualcomm อยู่รวมถึงกำลังการผลิตก็ยังไม่ได้สามารถครอบคลุมกับ Supply Chain ทั้งหมดของ Apple ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะได้เห็นชิปอุปกรณ์ไร้สายชิปพวกเน็ตเวิร์กพวกที่เป็น wireless connectivity ของ Qualcomm และ Broadcom ในอุปกรณ์ Apple ต่อไปอย่างน้อยก็ถึงปี2031ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ของ Apple ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องข่าวที่ว่า Apple พยายามที่จะไปร้องขอให้รัฐบาลตัวเองก็คือรัฐบาลสหรัฐผ่อนผันแล้วก็ช่วยเจรจาด้วยนะนอกจากผ่อนผันแล้วให้ช่วยเจรจาด้วยกับทางด้านของรัฐบาลจีนนะครับในการที่จะให้เอาชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตของจีนรายใหญ่อย่าง CXMT นะครับมาใช้ได้นะครับเพราะปัจจุบัน CXMT โดนแบนอยู่โดยกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็เอ้ยนี่ไงทางออกแล้วแน่นอนเลยแอปiPhone ยังไม่ได้แพงขึ้นหรอกอะไรเงี้ยนะครับบอกไว้ก่อนที่เขาเจรจาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือถ้าย้อนความเนี่ยไอตัว CXMT นะครับไม่ค่อยอยากอ่านชื่อจีนเลยชื่อเต็มๆเขาคืออะไรอ่ะชางซินเมมโมรีเทคโนโลยีเราเรียกกันว่า CXMT แล้วกันเนาะเป็นถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์หนึ่งของจีนในการที่จะพึ่งพาตัวเองนะครับจะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีผู้ผลิตแรมเอาใช้คำว่าแรม PC เลยนะอย่างของ Corsair นะครับก็เคยมีข่าวว่าไปเจรจาแล้วก็ใช้ชิปตัวที่เป็น DRAM จากทางด้านของ CXMT หลายคนก็เอาแล้วทางออกแรมจีนทำให้ตลาดโลกถูกลงแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรมของ Corsair เองที่ใช้ชิป DRAM ของทางฝั่งของ CXMT เนี่ยเขาขายเฉพาะในจีนเขาไม่ขายนอกประเทศจีนนะครับหรือ Lenovo ตัว Lenovo เองโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะวางจำหน่ายในจีนก็จะเริ่มหันมาใช้ตัวชิปแรมชิป DRAM นะครับจาก CXMT เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นรุ่นเฉพาะที่วางขายในจีนไม่ขายนอกประเทศจีนเช่นเดียวกันที่ Apple พยายามเจรจาและมีข่าวอยู่ตอนนี้แล้วพยายามมีหลายคนหลายเพจพยายามตีข่าวนี่ไง Apple มีทางออกแล้ว Apple จะไม่ขึ้นราคาต้องบอกก่อนว่า Apple เจรจาเพื่อเอา RAM หรือหน่วยความจำของ CXMT มาใช้ใน iPhone จริงแต่ใช้กับ iPhone ที่วางขายเฉพาะในจีนไม่ใช่วางขายทั่วโลกวางขายทั่วโลกยังอาศัยเม็ด RAM จากทางด้านของ SK Hynix จาก Micronจาก Samsung เหมือนเดิมหลักๆน่าจะเป็น SK Hynix กับ Micron มั้ง Samsung น่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่โอเคมันอาจจะช่วยผ่อนได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะพอรู้ว่าตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของ Apple โดยเฉพาะ iPhone ถ้าเกิดเอายอดขายเฉพาะในจีนตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย iPhone ทั้งโลกนะครับยอดขายในจีนจะคิดว่ามีสัดส่วนอยู่ราวๆคร่าวๆประมาณ1ใน5หรือประมาณ 20% ของยอดขายทั้งหมดในแต่ละปีของ Apple นะครับก็นั่นแหละแต่ว่าคืออย่างที่ต้องเข้าใจก่อนว่า CXMT มันเกิดมาเพราะนโยบายของรัฐบาลจีนในการที่พยายามพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกฎหมายมันก็เลยมีข้อบังคับอยู่อันนึงว่าโอเคเอาไปขายกับใครก็ได้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ตัวเม็ด RAM จาก CXMT เน้นขายเฉพาะในจีนก็คือทำจีนทำจีนใช้นึกออกใช่ไหมวนอยู่ในประเทศประมาณนี้ตามข่าวลือเนาะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะลงท้ายด้วย4490 Evil Dead Burn ในบอสผีใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาว่าเดือดมากยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงครับสนุกไหม หลังๆไม่ค่อยได้ดูหนังผีด้วยว่ะเรื่องสุดท้ายที่ดูโอ้จำไม่ได้แล้วว่ะเรื่องสุดท้ายที่เป็นผีวิสาที่ดูน่าจะเอ็กโซซิสต์สักภาคหนึ่งอะในบนสตรีมมิ่งแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะเออไม่ค่อยได้ดูหนังช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูอะไรด้วยซีรีส์ความบันเทิงซีรีส์ที่ดูตอนนี้ก็น่าจะเรื่องเดียวเลยก็คือผู้จัดการคิมอันเดียวเลยที่แบบยอมตื่นตีสี่ตีห้ามานั่งดูเพราะว่าที่ต้องดูตีสี่ตีห้าเพราะเวลาอื่นต้องไปทำอย่างอื่นก็มีเวลาดูอยู่แค่ช่วงนั้นช่วงเดียวนะครับเออยังดีที่มาเช้าวันเสาร์ยิ่งคือมามันศุกร์กับเสาร์ใช่ป่ะผมจะดูเช้าวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์ก็พอจะรอดหน่อยนะครับคุณอะไรเนี่ยวะสันอะไรสักอย่างลงท้ายด้วย2212เซอร์คันเดอร์บอสสุดท้ายก็ไม่ได้ดูบอลโลกสดสักคู่เราไม่ได้ดูผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยได้แต่ฟังบอลสดก็นี่ไงเดี๋ยว4นัดสุดท้ายก็คือรอบรอง2นัดรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศโมโนแม็กเขาถ่ายทางฟรีทีวีทั้ง4แมตช์เลยก็ไปดูก็ได้นะครับ15:37ขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามต่อนะครับก็ส่งมาถามมาได้เรื่อยๆนะครับที่ SMS 468-9899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริโภคพักแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมานะครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยีFor Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีFor Lifeกับในบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นรวมถึงสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนของเอเซอร์ก็ตามนะครับมีออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ที่ Acer Online Store เนาะ store.acer.com/thTH นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะมาลุยกันต่อนะครับคุณลงท้ายด้วย7723แล้วกันอ่านข้างหน้าไม่ออกคุณธรัตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอสครับ Poco M8 Pro 5G ดีไหมจะเอามางานวิ่งงานโบลนะครับคุณอหวังก็โอเคนะถ้าในงบประมาณ7,000บวกลบตัวโปรโค M8 ก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าโอเคนะสำหรับ M8 Pro อะชิปดีอยู่แล้วครับแล้วก็ 7S Gen 4ก็ถือว่าดีปกติแล้วชิปนี้เรามักจะเจอกันอยู่ในช่วงเล้งประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นะปัจจุบันแต่อันนี้มันคือราคาเปิดจริงมัน 8,900 ใช่ป่ะตอนราคาปัจจุบันที่หายกันได้อยู่มัน 7,500 ไม่เกิน 8,000 แล้วอะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นตัวที่โอเคแบตเตอรี่ก็ให้มาค่อนข้างเยอะ6,500 มิลลิแอมป์แอร์นะครับก็เวิร์กก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับจอใหญ่ด้วยนะครับก็เวิร์กดีเวิร์กดีเวิร์กดีเล่นได้ครับเล่นได้ถ้าเกิดมีงบอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน 8,000 นะเนาะ 7-8,000 ตัว M8 Pro 5G เป็นโปรเลือกที่ไม่แย่อะไรเลยนะครับเล่นได้นะครับคุณเข้าเค้กไข TikTok เปิด YouTube เจอแต่คลิปน้องเนเน่ที่ไปสร้างชื่ออยู่บนเวที American Got Talent อีกแล้วนะครับจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วประมาณนึงเนาะเพราะว่าน้องเขาเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตจริงผมก่อนหน้าที่จะมีคลิปที่อเมริกันก็อตทาเลนต์ก็ผมก็เคยผ่านหน้าผ่านตาน้องอยู่แล้วเพราะว่าก็เห็นใน YouTube มาสักระยะใหญ่แล้วอะรอยัลเนเน่นะครับน้องเล่นกีตาร์เจ๋งดีแล้วก็จริงน้องเล่นสายร็อกด้วยไงแล้วเพลงที่น้องเล่นก็เพลงยุคผมเกิดทั้งนั้นเลยอะก็เลยค่อนข้างชอบอยู่จริงๆก็โอเคแต่เขาเข้าใจได้พอไปอยู่บนอเมริกันก็ทาเลนต์มันก็จะดูแมสหน่อยอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดมีสื่อไทยทำพอดแคสต์คุยกับน้องเพียบเลยนะลองไปหาดูแล้วกันนะครับคุณบิลิวสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีด้วยนะฮะคุณละมินาพาร์คทราบว่าพี่บอสจ่าย Early Bird ให้ Monomax สำหรับค่าดูพรีเมียร์ฤดูกาลหน้าและได้ดูบอลโลกตลอดการแข่งขันแถมด้วยถือว่าคุ้มมากเลยอย่างนี้ถ้าจ่ายดูบอลโลกอย่างเดียวราคานั้นแพงมากดูรอบจริงฟรีดีกว่าก็มันคืออย่างนี้ก่อนผมใช้คำว่าผมไม่คิดว่ามันคงมีแหละนะแต่มาผมไม่คิดคือไอ้แพ็กเกจที่สมัครอะครับหมายว่าถ้าเอาสมัครตอนนี้ก่อนหน้านี้แล้วกันไอ้ 5,900 อะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่แพ็กเกจบอลโลกอะมันเป็นแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกเพียงแต่เขาแถมการดูบอลโลกใช้คำนี้แล้วกันถ้าพูดได้ถูกอะเนาะมันคงมีแหละที่คนยอมสมัครแล้วเดี๋ยวพอหมดช่วงบอลโลกแล้วเขามาดูพรีเมียร์เขาคงเอาแอคเคาท์เข้ามาขายผมว่าคงมีก็รอช้อนกันก็ได้มั้งแต่ผมมาสมัครตั้งแต่ตอน Early Bird แล้วก็ได้อยู่แล้วซึ่งตอน Early Bird ไม่มีใครรู้เลยว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีใครประกาศด้วยว่าใครได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดตอนนั้นยังเถียงกันอยู่แล้วรัฐบาลควรซื้อไม่ควรซื้อนึกออกปะเพราะนั้นสำหรับผมถือว่ามันแค่ส้มหล่นแล้วกันแต่ว่าไอ้ราคาที่จ่ายไอ้ตอนที่จ่ายมันไม่ได้คิดถึงบอลโลกนี่วะมันคิดถึงแค่ดูพรีเมียร์ลีกนี่แหละแล้วผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนหงด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคงั้นเราจับมือเราหารกันนออะไรเงี้ยก็จบก็แค่นั้นก็เลยสมัครตั้งแต่ Early Bird ไปตั้งแต่ตอนนู้นที่ 4,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จบไปแล้วนะครับก็หารออกมาตกคนละประมาณจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ว่ะเพราะว่าถ้าจ่ายจริงอ่ะรวมแวตอะไรแล้วอ่ะมันไม่ใช่ 4,490 มันจะบวกแวตแล้วมันจะอยู่ที่ 4,813 บาท93สตางค์อันนี้เป๊ะๆเลยนะอันนี้แบบเป๊ะๆให้เลยนะมันจะจ่ายที่ราคานี้ก็หาลงมาก็นั่นแหละครับตกประมาณคนละประมาณเท่าไหร่อ่ะ 2,400 ซัมติงอ่ะก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่หารกันนะคุณ Butterfly Instar 360 ันนี้บอกไว้ก่อนต่อให้สมมติอันนี้สมมติเฉยๆนะครับสมมติว่าย้อนเวลากลับไปแล้วแบบอยู่ๆมอนามะบอกว่าโอเคสมมติเราได้สิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่เราไม่ได้ให้คนที่สิทธิ์ Early Bird ดูแล้วก็ให้แบบออกแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจฟุตบอลโลกดูอย่างเดียวสมมติสมมติถ้าเขาทำย้ำว่าสมมติสมมติถ้าออกมาในราคาสักประมาณแบบทั้งทัวร์นาเมนต์สมมติเขาคิดสมมตินะผมคิดอยู่แบบ400 500 600ผมก็คงจ่ายแหละผมก็คงจ่ายแหละถ้ามันอยู่ในราคาประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเขาใจดีแล้วกันที่เขาให้สำหรับคนที่สมัครตัวแพ็กเกจพรีเมียมที่เป็น Early Bird ได้ดูไปด้วยจริงๆเขาไม่แค่ Early Bird ทุกคนที่สมัครพรีเมียมก็ได้ดูหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังพูดตั้งแต่ตอนแรกๆผมรู้สึกว่าเขาใจร้ายไปนิดนึงสำหรับคนที่สมัครสแตนดาร์ดแล้วไม่ยอมให้คนสแตนดาร์ดดูด้วยอะไรเงี้ยบังคับจะขายจากพรีเมียมผมว่านี่เขาใจร้ายไปนิดนึงนะครับคุณ Butterfly Instar 360 Luna Aura กับ DJI Pocket 4P โอ้โหเลือกยากมากจริงๆผมอาจจะชอบ DJI Pocket 4P มากกว่าเล็กน้อยด้วยผมแค่รู้สึกว่า 8K มันไม่ได้จำเป็นอะสำหรับผมแล้วกันนะผมแค่รู้สึกว่า 8K มันไม่ได้จำเป็นอะเพราะนั้นถ้าให้เลือกผมเอาเลือก 4K แล้วได้ High Frame Rateดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นตัว 4P มันจะได้ที่ 4K 240ใช่ไหมหรือ120วะ240แหละสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะได้นั้นมากกว่าแล้วก็บิตเรทโดยพื้นฐานก็สูงกว่าเล็กน้อยหมายความว่าถ้าเอาตัว 4P ไปเทียบกับตัว Luna Ultra นะเนาะมันก็จะมีเรื่องของตัวบิตเรทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย 4P อ่ะถ้าเป็นตัว 4P อ่ะมันจะถ่ายได้ที่ 4K 240ขณะที่ลูน่าถ้า 4K มันจะถ่ายได้แค่120ก็คือ 4K สโลโมอ่ะเวลาถ่าย 4K สโลโมอ่ะครับตัว Pocket 4P มันทำได้ดีกว่าเพราะมันถ่ายได้ถึง240เฟรมแต่ว่าถ้าเอาความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้ลูน่าอัลตร้ามันถ่ายขึ้นไปได้ที่ 8K 30แต่สำหรับผมแค่รู้สึกว่า 8K เอามาทำไมมันไม่ได้ใช้ 8K แน่ๆสำหรับผมนะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่อง 8K ขนาดนั้นแล้วก็ตัว DJI Pocket 4P สำหรับผมมันได้เปรียบอีกอย่างนึงก็คือตัว Internal Storage ที่มันใส่มาให้มันให้มาเยอะกว่าก็คือประมาณ103 GB จริงๆมันคงใส่มา128แต่หักลบอะไรแล้วก็เหลือใช้ประมาณ103 GB โดยประมาณซึ่งต่อให้ช่วงนี้ Micro SD แพงครับสมมุติตอนคุณซื้อแล้วคุณซื้อแพ็คเกจที่เขาไม่แถม Micro SD คุณยังสามารถมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในการที่จะยังไม่ต้องประวิงเวลาในการซื้อไมโคร SD ต่อไปได้เรื่องเซ็นเซอร์ผมว่ามันใกล้เคียงกันเรื่องของ Dynamic Range ถึงแม้ DJI Pocket 4P จะเคลมว่าได้ Dynamic Range ที่กว้างกว่าคือได้17สต็อปถ้าเป็นตัว Instar 360 Luna Ultra มันได้14สต็อปแต่ผมว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรือแม้กระทั่ง Color Profile ในส่วนของตัวที่เป็นไฟล็อกมันต่างกันแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นแบตเตอรี่ก็ใกล้เคียงกันประมาณ200กว่านาทีใกล้ๆเคียงกันอัตราความเร็วในการชาร์จก็ใกล้เคียงกันก็จะนี่แหละหลักๆก็สำหรับผมจุดที่ทำให้ผมเลือกตัว 4P จะมีอยู่2เรื่องคือตัว Internal Storage ที่ให้เยอะกว่าประมาณเท่าตัวนึงเลยเพราะว่า Instar 360มันให้มาแค่ประมาณ47-48 กิกเท่านั้นเองนะครับกับเรื่องของตัวความละเอียด 4K แบบสโลโมมันถ่ายได้240ซึ่งผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่ากับการที่กว่าตัว 4K 120อ่ะแล้วอีกอย่างตัว 8K 30ผมไม่ได้ใช้แน่ๆอะไรเงี้ยถ้าให้ผมเลือก DJI Pocket 4P ถ้าให้ผมเลือกนะประมาณนี้ประมาณอ๋ออีกอันอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่จริงจังก็คือไอ้ตัวที่เป็นของตัว DJI Pocket 4P อ่ะครับตัวบอดี้มันอ่ะมันมีตัวที่เป็นโคชูเมาส์บิวอินมาให้เลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มแต่ถ้าเป็นอินสตา360ดูน่าจะต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มผ่านไอตัวที่เป็นโคชูเมาส์มันต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนิดหนึ่งก็จะมีเรื่องนี้ด้วยตอนนั้นใกล้เคียงกันถ้าให้เลือกผมเลือก DJI Pocket 4P ถ้าให้ผมเลือกนะด้วยเหตุผลให้ไปแล้วประมาณนี้ครับคุณครับเค้กบอลโลก4ทีมสุดท้ายดูฟรีจริงๆนะครับก็ดร.สรัตน์พูดแบบนั้นดร.สรัตน์พูดแบบนั้นนะครับสงสารผู้สูงอายุล่ะฮะโอเคก็ได้คุณแล้วมีนภัสโปรโค F8 Ultra ถือว่าครบเครื่องไหมครับรู้สึกว่ามีลำโพง Bose อีกตัวอยู่ด้านนอกแต่ว่าข้างหลังด้วยแปลกดีเสียงฟังไพเราะไหมเรื่องกล้อง ภาพนิ่งวิดีโออยู่ระดับนี้พอเทียบกับรุ่นไหนได้บ้างเทียบกับตัวเสี่ยวหมี่พวก 15T Pro ครับใกล้เคียงกับ 15T Pro ประมาณเท่าเรื่องกล้องเรื่องวิดีโอนะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ตัวโทนไลก้าเข้ามาด้วยเท่านั้นเองส่วนเรื่องลำโพงดีไหมดีจริงนะครับเสียงจะค่อนข้างมีมิติกว่าตัวอื่นไอตัวที่คุณเห็นมันจะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับที่เป็นตัวแตะอยู่ด้านหลังก็จะมาช่วยเรื่องทำให้มีมิติเสียงที่มันดูอิ่มหนากว่าตัวเสียงจากลำโพงสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นถามว่าครบเครื่องไหมก็ถือว่าครบเครื่องแหละแต่อาจจะไม่ได้เด่นสุดในอย่างเรื่องกล้องก็ไม่ได้เด่นสุดในงบประมาณแน่ๆแต่ว่าไม่ได้แย่นะครับแค่ไม่ได้เด่นสุดในงบประมาณจุดขายจริงๆของ F8 Ultra คือความคุ้มค่าสเปคต่อราคากับสิ่งที่จ่ายได้ก็ประมาณนี้เล่นได้ครับแล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องก็คือเรื่องของลำโพงนั่นแหละตัวลำโพง Bose ของเขานั่นแหละที่มีตัวซับวูเฟอร์เพิ่มเข้ามานั่นแหละก็ได้มิติอิ่มเสียงดีที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลำโพงค่อนข้างเสียงดังแล้วไม่ค่อยแตกพร่าเมื่อเวลาเปิดเสียงดังมากๆนะครับก็เป็นตัวเลือกที่

ไม่เลวอะไรนะครับลงท้ายด้วย0501มี Pad 9 Pro ปีหน้าจะออกเครื่องไทยและคาดว่าจะเปลี่ยนเป็น LED เลยไหมโอ้โหให้เดาถึงปีหน้าไปแล้วนะครับตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เหมือนกันเดาใจไม่ถูกจริงๆว่าพี่เขาจะออกหรือเปล่านะครับก็ต้องไปเดาเอาเนาะแต่โอเคให้เดาผมว่าเสี่ยมี่แพด9 Pro น่าจะมาแหละเพราะอย่างปีก่อนๆรุ่นก่อนๆ นะเสี่ยมี่แพด7แพด8 Pro ก็มาใช่มั้ยมันคงมาแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนสเปคไหมไม่รู้เลยเอาตรงๆเปลี่ยนสเปคไหมไม่รู้เลยครับก็ไปรอลุ้นละกันแต่คิดว่ามาคือถ้าคำถามนี้เปลี่ยนเป็นว่ามันจะทำตลาดในไทยไหมผมคิดว่าทำผมคิดว่าทำนะครับแต่ว่าจะสเปคจะเปลี่ยนจากจีนไหมไม่รู้สเปคจะเปลี่ยนจากจีนไหมแค่ไหนไม่รู้จริงๆครับประมาณนี้ละกันแต่อย่างที่บอกอย่างปีรุ่นก่อนละกันเจนก่อนคือเจนปัจจุบันที่ขายอยู่อะไอ้เสี่ยมี่แพด8 Pro มันก็ทำตลาดในไทยถูกปะล่ะเพียงแต่ว่าโมเดลที่จะทำไม่ทำตลาดในไทยคือโมเดลที่เป็น LTE ในไทยจะทำตลาดใช้คำว่าโกลบอลก็ได้ครับตลาดโกลบอลเขาจะทำเฉพาะตัวโมเดลที่เป็น Wi-Fi only แต่ถ้าเกิดไปดูในจีนเนี่ยในจีนมันจะมีตัวที่เป็น LTE กับ 5G ด้วยซึ่งในไทยไม่มีคือไม่ใช่ในไทยสิในตลาดโกลบอลซึ่งรวมถึงในไทยไม่มีประมาณนี้ลงท้ายด้วย3106นะครับการชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจำกัดไว้ที่90กับปล่อยเต็มพิกัด100อันไหนดีกว่ากันถ้าโดยทฤษฎีย้ำว่าโดยทฤษฎีนะครับจำกัดปริมาณแบตเตอรี่สูงสุดไว้ที่ 80% 90% มันมีข้อพิสูจน์มาแล้วในการทดสอบจริงว่ามันสามารถช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้มีความเสื่อมได้ช้าลงได้จริงนะครับกว่าแบบปล่อยเต็มไปเลยอะไรเงี้ยมีก็ช่วยได้จริงนะครับช่วยได้จริงถามว่าช่วยได้แบบโหเยอะเลยไหมอะไรเงี้ยก็ไม่นะมันช่วยได้แค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งแบบเรียลไลฟ์ให้เลยละกันเคสเกิดกับตัวเองก็คือiPhone 15 Pro ของน้ำหวานนะครับเธอใช้มา2ปีนะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็น iPhone 17 Pro เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงปีใหม่ตอนที่เปลี่ยนจาก iPhone 15 Pro ไปเป็น17 Pro อ่ะผมเอาไปเทิร์นที่บานาน่าเขาก็มีการเช็คสภาพเครื่องใช่ไหมแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือต้องเช็คแบตเตอรี่เฮลท์น้ำหวานใช้ iPhone 15 Pro แบบที่ไม่มีการตั้งค่าจำกัดการชาร์จก็คือเธอชาร์จเต็มร้อยปกติแล้วเธอก็ใช้งานแบบที่ปุถุชนใช้มากๆเธอไม่ได้ระวังอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อจำกัดเดียวหรือข้อระวังเดียวแต่ว่าตลอดเวลา2ปีที่เราใช้ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้แบบนั้นแต่ว่าน้อยครั้งก็คือปล่อยแบตเตอรี่เหลือแบบจนขึ้นแบตแดงอ่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% ลงไปอะไรเงี้ยมีสัก 2-3 หนมั้งแต่นอกนั้นเธอก็จะชาร์จแบบเรื่อยๆของเธอนึกได้ก็ชาร์จไปเพราะว่าเธอขับรถแล้วเธอก็ใช้ตัวที่เป็น Apple CarPlay เวลาใช้ Apple CarPlay ก็คือต่อสายพอต่อสายมันก็ชาร์จในตัวอยู่แล้วนึกว่าในรถอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เสียบชาร์จอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มกับตลอดเวลาถ้าช่วงแบบขับรถอะไรเงี้ยนะครับวันผ่านไป2ปี15 Pro วันที่เอาไปเทิร์นมา17 Pro อ่ะแบตเตอรี่เฮลท์ของน้ำหวานขึ้นเปอร์เซ็นต์ไว้อยู่ที่80ผมจำไม่ได้ว่า87หรือ88%ซึ่งก็คือยังไม่เสื่อมห่างไกลคำว่าเสื่อมเพราะเสื่อมเขาจะตีที่ 80% ลงไปถูกไหมอันนี้คือแบตเตอรี่เฮลท์อยู่ที่ 88% หรือ 87% ประมาณนี้ก็เท่ากับไม่ได้โดนหักเรื่องของแบตเตอรี่ณวันนั้นน่ะก็ทำให้ณผมยังโพสเฟซส่วนตัวของผมอันนี้ไม่ได้โพสในเพจนะวันนี้โพสเฟซส่วนตัวว่าแบบใช้ไปเถอะมือถืออ่ะไม่ต้องไปแคร์ขนาดนั้นหรอกเพราะสุดท้ายผมว่าถ้าคุณจะใช้ลากยาวจริงพอมันผ่านไปสักประมาณ3ปีหรือประมาณ3ปีครึ่ง4ปีอะไรเงี้ยต่อให้คุณจำกัดแบตการชาร์จไว้ที่ 80% ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสสูงอยู่ดีที่พอสักประมาณ3ปี4ปีแล้วแบตเตอรี่เฮลท์คุณจะต่ำกว่า 80% ก็คือแบตเตอรี่เสื่อมอย่างเป็นทางการก็ต้องเปลี่ยนแบตอยู่ดี

0: อันนั้นชาร์จไปเถอะสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของการจำกัดการชาร์จหรือไม่จำกัดการชาร์จก็พูดไปเสมอก็คือรักษาอุปกรณ์ของคุณให้อยู่สภาพปกติไม่ตกไม่แตกไม่ร้าวสำคัญสุดถูกไหมต่อมาคือเรื่องอุปกรณ์การชาร์จอยู่ในสภาพสมบูรณ์สายไม่ขาดใช้หัวที่มีคุณภาพไม่ต้องแพงก็ได้แต่ต้องมีคุณภาพคุณภาพไม่ได้ความว่าแพงเสมอไปเนอะใช่ไหมแค่นั้นเลยมียิงขอแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันข้อควรห้ามและข้อควรระวังในการใช้งานมากกว่าว่าเอ้ยควรเปิดจำกัดการชาร์จหรือไม่จำกัดการชาร์จก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมครับมันไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วค่อยชาร์จรวดเดียวเพราะความร้อนสะสมจะสูงมากๆเมื่อความร้อนสะสมสูงมากๆในกรณีแบบนั้นก็เซลล์แบตก็จะเสื่อมได้ง่ายเพราะนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้แบตหมดคาแบบคาเครื่องคามือไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแล้วค่อยชาร์จบ่อยๆเช่นปล่อยเหลือต่ำกว่า 30% 20% ลงไปแล้วค่อยชาร์จไม่ควรทำบ่อยๆนานๆทีไม่ถึงกับแบบทำให้เสียหายขนาดนั้นแต่ไม่ควรบ่อยแค่นั้นเองนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับหูฟังไร้สายแบบคล้องคอแบบไม่มีจุกที่ไม่ก็คือไม่ใช่อินเอียร์แต่เป็นแบบคล้องคอเสียงจะไม่ดีเท่าอินเอียร์อันนี้ผมเข้าใจว่านั่นจะหมายถึงกลุ่มที่เป็นพวกopen ear ถูกไหมหรือไม่ก็พวก bone conduction นะครับเสียงจะไม่ดีเท่า in ear หรือมี driver ในหูใช่ไหมใช่เพราะเน้นกลางแจ้งเช่นวิ่งใช่คือใช่ครับถ้าพูดให้ถูกก็ใช่ครับโดยเพราะถ้าคำว่าเสียงดีหมายถึงเรื่องของมวลของเสียงไม่เท่าแน่ๆครับเพราะว่ามันมีเสียงมันจะด้วยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีเสียงรบกวนที่เข้าไปช่วยลดทอนคุณภาพเสียงที่เราได้ยินออกไปพอสมควรนะครับเพราะนั้นยังไงเสียงก็ไม่ดีเท่าอินเอียร์แน่ๆไม่ดีเท่ากับหูฟังประเภทแบบฟูลไซส์ด้วยเพราะฟูลไซส์ต่อให้ไม่ได้เข้ารูหูแต่มามีการซีลหูเพราะนั้นมันก็จะกันเสียงคือไอโซเลตเสียงภายนอกออกไปได้พอสมควรทำให้เสียงที่มันถูกส่งจากไดรเวอร์เราได้รับค่อนข้างเต็มไม่มีการลอสของสัญญาณเสียงหรือฟรีเควนซีของเสียงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นหูฟังสำหรับวิ่งผมก็ยังเชียร์ให้ซื้อแบบที่เป็น open ear นะคือเพราะสำคัญก็คือถ้าคุณใส่แบบที่เป็น full size หรือแบบ in ear ที่มันบล็อกเสียงสภาพแวดล้อมครับมันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณใส่วิ่งในนอกสถานที่คุณไปวิ่งในสวนสาธารณะคุณไปวิ่งในอะไรก็ได้ที่มันที่ชุมชนประมาณนึงอะเวลามีใครสมมติถ้ามีเหตุลงเหตุร้ายหรือมีอะไรแล้วคนอื่นเขาตะโกนบอกคุณอะคุณจะไม่ได้ยินเพราะนั้นก็เลยเหตุผลว่าทำไมคนที่ใส่วิ่งออกกำลังกายจริงๆเขาถึงนิยมใส่แบบที่เป็น open ear คุณจะใส่เป็นแบบ ear clip คุณจะใส่เป็นแบบข้อคาดศีรษะคล้องหูอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันปลอดภัยกว่าแต่แน่นอนคุณภาพเสียงมันสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ความมันแย่นะมันก็มีตัวที่ค่อนข้างโอเคแต่ยังไงมันก็ไม่เท่า in ear หรือแบบที่เป็น full size แน่ๆไม่เท่านะครับมันเป็นข้อจำกัดทางรูปทรงหรือดีไซน์ของตัวหูฟังเลยโดยตรงครับประมาณนี้อ่ะไปละเดี๋ยวขออนุญาตนี้หมดเวลาละปิดภาพประกันใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองฟัง Active Radio ไม่สะดุด

อรัมลงทุนไทยจีนจัดปาฐกถาใหญ่ดึงทุนเสฉวนลุยเจรจาวันออนวันดึง6บิ๊กธุรกิจจีนลงทุนในไทยหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลดันความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุนไทยด้านสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคม

0: พื่อรักษาสิทธิ์สุภจีเร่งเจรจาการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วรักษาขีดแข่งขันไทย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายทีเดียวข่าวที่เราจะต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงเชียงตูแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ไปติดตามภารกิจนะคะก็เรื่องของกิจกรรมของกิจกรรมสำคัญนะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการหารืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงยานยนต์ประกอบด้วยการพบปะนะคะกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทโฟนระดับโลกนะคะไปพบปะกับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนที่มีฐานการผลิตในไทยแล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งพบปะกับผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งสัญญาณแสงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเดินทางไปที่เฉิงตูนะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนายกรัฐมนตรีหารือกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็เส้นทางการบินตรงเชื่อมเมืองรองก็เมืองหลักของไทยรวมถึงพบปะกับแพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงให้เดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในช่วงค่ำเวลาท้องถิ่น 18:30 นาทีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนายหวังเสี่ยวฮุยก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคณศูนย์การประชุมนานาชาติเฉิงตูนอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้แทนไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็บอกว่าไปถึงตูพบปะนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่เฉิงตูบอกว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะว่านักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นว่าโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเล็งเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่คณะหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐโดยนางสุภจีระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดค่ะควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีค่ะไทยแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแล้วก็ยังย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทางนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ค่ะภายใต้กรอบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็ขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับส

0: ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนังสือพิมพ์ China Youth Daily ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคด้วยนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างถึงความเห็นของนักวิชาการจีนด้วยว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจจะต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนการสื่อและนักวิชาการจีนก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนนะคะจึงสะท้อนให้ถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ 12:09 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะได้แจ้งเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจนทำให้มีได้รับบาดเจ็บไป2นายนะคะซึ่งก็เป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้สูญเสียอวัยวะค่ะวันนี้มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยพลตรีเป็นไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยความคืบหน้าจากการที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนค่ะในจุดนี้เป็นจุดพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังและอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดเนื่องจากพื้นที่นี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การสู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยทหารช่างหน่วยปฏิบัติ

0: การทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบค่ะโดยปัจจุบันนะคะหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนางสาวรัชดาบอกว่าประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าทางตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้นแต่ว่ารวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจไทยและนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตานั่นก็คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นโจทย์ต่อจากนี้ก็คือการทำความเชื่อมั่นแปลเป็นการลงทุนจริงการจ้างงานจริงและการเติบโตของกำไรของบริษัทไทยนะคะเพื่อที่ให้เศรษฐกิจนั้นหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่มาอยู่จากระดับต่ำมาอยู่นานโดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดีผ่านความชัดเจนของนโยบายดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสนับสนุนส่งออกท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติค่ะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูล4ช่องทางด้วยกันที่รัฐบาลเตรียมไว้อำนวยความสะดวกค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากได้รับการแจ้งให้แก้ไขหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการด้วยตนเองตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะซึ่งการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่คาดยังมีความคลาดเคลื่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องมาจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องจนทำให้นำไปสู่การทำให้เกิดการถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่เพิ่งจะทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถยนต์ซึ่งทางรัฐบาลค่ะระบุว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดูแล

0: อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ค่ะบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามายังขนส่งได้เลยค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะได้ดำเนินการปรับปรุงหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบค่ะ
1: ไปกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า300,000อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทางกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายงานอาชีพได้12:18 ช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุการณ์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับผับลับนะคะลอบเปิดสถานบันเทิงเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแต่ด้านในจัดเป็นสถานบันเทิงและก็มีโปรโมชั่นยาเสพติดให้เสพแบบครบวงจรเปิดบริการตั้งแต่ตี4นะคะไปจนถึงบ่าย3โดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงเหม่งจ๋ายค่ะเขตห้วยขวางเพราะได้รับการรายงานว่าเปิดเป็นผับลับจากการเฝ้าดูก็มีนักท่องเที่ยวออกมาในลักษณะมึนเมาพอเข้าไปตรวจค้นพบด้านในมีนักเที่ยวเกือบ20คนกำลังมั่วสุมเป็นลูกค้าประจำค่ะหากเป็นคนแปลกหน้าทางร้านจะไม่เปิดให้เข้าจากการตรวจค้นพบของกลางมีทั้งยาอียาไอซ์โคเคนเคตามีนหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีเงินสดนะคะแล้วก็มีพระพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมค่ะทรัพย์สิน 300,000 บาทนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรับผิดชอบด้านยาเสพติดเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นราพร้าวทางตำรวจก็สุ่มตรวจค่ะสถานบันเทิงที่มีความสุ่มเสี่ยงจนกระทั่งไปเจอท้องที่เขตห้วยขวางมีผับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางหนีไฟมีการมั่วสุมยาเสพติดแบบครบวงจรกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นขาประจำกลุ่มบาร์โฮสสาวเอนเตอร์เทนที่มักจะพาลูกค้าคู่ขาของตัวเองมาหลังผับปิดสภาพภายในร้านค่ะปิดฟิล์มทึบจนไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่ตี4ไปจนถึงบ่าย3โมงเบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหา11รายเป็นเจ้าของร้านกับพนักงาน4รายเป็นนักเที่ยวอีก7รายตรวจพบสารเสพติดทุกคนค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงต้นตอของอาชญากรรมแต่ยังเป็นการที่เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ ของประชาชนจึงต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังและโดยรอบผับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนภายในมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะที่ตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดียวมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด้านหลังค่ะเป็นห้องครัวปิดทึบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ในสภาพมึนเมาขาดสติจากการเสพยาย่อมเกิดความสูญเสียเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะกับนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามชนิดของยาเสพติดด้วยนะคะมีข้อหาเกี่ยวกับการตั้งสถานบันเทิงไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนการเปิดปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงมีนายพัฒนาค่ะแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองเรื่องของยาเสพติดและยังมีกลุ่มพนักงานกลุ่มลูกค้าที่ไปพบสารเสพติดอีก9คนหลังเสร็จสิ้นการจับกุมก็นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางไปที่สน.ห้วยขวางชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารนี้เปิดบานลับเพราะว่าย่านนี้มีคนสัญจรไปมาพลุกพล่านแต่ก็จะผิดสังเกตก็คือประตูกระจกทึบมืดนะคะแล้วก็มีผ้าใบปิดดูลึกลับแต่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกจับนี่แหละค่ะว่าเป็นบาร์ลับค่ะ
1: ไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมไปถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่เป็นนัยยะสำคัญนะคะพร้อมกับจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18ขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็คือเส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตรงผ่านแยกบ้านแขกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ค่ะ
0: อัครนันท์ทราบปมนักเรียนสกร.แห่ละออกหลังจากมีเรื่องของหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงว่ากรณีนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทราบข่าวก็ไม่สบายใจไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากงานจากการเรียนนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องสิทธิและภาระของครอบครัวหน้าที่ก็คือต้องเรียนหนังสือรักษาความฝันไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ็นหน้าที่ของทางกระทรวงก็ขอให้อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียนค่ะไม่อยากจะให้ต่อสู้อย่างลำพังซึ่งทางผู้บริหารของกระทรวงนั้นจะอยู่เคียงข้างน้องๆเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดค่ะ
1: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานยุรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ว่าต้องตรวจสอบตามข้อได้จริงตามการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะว่าต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีก็จะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าคงไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าใครสร้างวาทกรรมที่ดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นจากอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่เอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของทางการเมืองค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจัดแบบไม่มีแคนาดากับเม็กซิโกร่วมด้วยค่ะสำหรับฟุตบอลโลกสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2038ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพแม้ว่าจะเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะนี้ในการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีที่จัดขึ้นใน3ทวีปค่ะก็คือแอฟริกาโมร็อกโกยุโรปคือสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034ค่ะจะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่านอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่านายจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้หารือกับเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจีนในอนาคตโดยทรัมป์กำหนดการที่จะเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาที่เมืองอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณพจนาธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวัลย์ลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: บอลโลกสตอรี่
8: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026 กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Cloud Active Radio SMS 4689899
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์

0: กมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: ท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับพี่แบงค์ท่าข้ามฮะพี่แบงค์รายงานตัวหน่อยครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมแบงค์ท่าข้ามครับผม
4: วันนี้ที่ผมเกินไปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการพูดที่มันเกินจริงใช่ไหมที่เขาบอกว่าสายเหนียวฝั่งทน
5: ใช่ครับถ้าเอ่ยชื่อฝั่งทนแล้วทุกคนต้องรู้จักบ้านมีดี
4: บ้านมีดี
5: รู้จักพ่อเที่ยงนุ่มมานาพ่อป่องนุ่มมานา
4: เออ
5: ครับผม
4: ต้องถามส่วนตัวพี่แบงค์ก่อนไปเริ่มศรัทธาพ่อเที่ยงกับพ่อป่องตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไร
5: ถ้าเอาส่วนตัวผมจริงๆสมัยก่อนผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เชื่อเลยครับว่าสักยันต์แล้วหนังเหนียวมีอยู่จริงจนมาเจอที่เนี่ยครับ
4: ครับ
5: ว่าหนังเหนียวเนี่ยสักยันต์หนังเหนียวเนี่ยมีจริง
4: เออฮะ
5: มันเริ่มมาจากผมสมัยก่อนมีเพื่อนผมคนหนึ่งสักเยอะแยะเลยเต็มหลังเลยอาคละเต็มเลย
4: เออ
5: มานั่งตอนนั้นก็นั่งดื่มด้วยกัน
4: ครับ
5: เพื่อนก็ถามว่าสักเยอะเห็นหยิบอะไรกินก็เสกนู่นเสกนี
4: ่เออ
5: ลองได้ไหม
4: ไอ้นี่คือไปสักกับที่อื่นมา
5: ที่อื่นใช่ครับ
4: ต่อ
5: แล้วถามว่าเหนียวจริงไหมลองได้ไหมมันบอกว่าลองได้เพื่อนก็เลยเอามีดโกนอันละสองบาทยื่นให้ดูมันก็กดวางเบาๆแตะปึ๊บนับ1 2 3พึบ
4: พึบนี่คือ
5: เลิกครับเลือดสาดต้องไปโรงพยาบาล
4: เย็บน้องๆหนูๆหรือพวกเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
5: ครับผม
4: และตัวพี่แบงค์เองเนี่ยก็เขาเรียกอะไรดีล่ะไอ้นี่คือประสบการณ์ตรง
5: ใช่
4: วันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาเขาเรียกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ
5: ์ครับ
4: เนาะไม่ได้อยากให้ทุกคนได้มาล้ํามาลองหรืออะไรต่าง
5: ๆไม่ได้คร
4: ับ แต่นี่คือประสบการณ์ตรง
5: ครับ
4: หลังจากนั้นพี่ลิเกเลิก
5: ลิเกเลิก
4: เออ
5: ผมก็ยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่เลย
4: เออ
5: จนมาเจอลูกศิษย์บ้านมีดีคนนึง
4: ครับ
5: ซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละ
4: เออฮะ
5: แขวนรูปพ่อมารูปพ่อป่องตอนบวชมา
4: ครับ
5: ตอนนั้นเราเล่นพระแล้วเราก็เลยถามหึพ พระอะไรอ่ะทำไมเราไม่เคยเห็นหน้า
6: ครับ
5: ไม่เคยเลยถามว่าเก่งทางด้านไหนขอดูหน่อยก็หยิบรูปมาข้างหลังยันเขียนเต็มเลยมันก็บอกว่าเก่งทางด้านเหนียวบอกเฮ้ยเหนียวจริงไหมถ้าเหนียวร้องได้ไหม
6: ผมถามนิดนึงคุณแบงค์ชั่วโมงนั้นนะทำไมถึงไปโหยหาสายเหนียวเพราะว่าคุณก็แสบพอตัวหรอก
5: ส่วนตัวผมจบช่างกลมาเหมือนกัน
6: ว่าแล้วไอ้นี่กี่ปีมาแล้ว
5: จบช่างกลมาตอนนี้20กว่าปีแล้วครับ
6: ฮะ
5: ก็ตอนเรียนช่างกลมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยเจอ
6: ครับ
5: ก็เอาช่วงวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็ไม่ดีตีกันนี่แหละมันมีโรงเรียนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับมันยืนอยู่เขายืนอยู่เขาก็ยืนอยู่แล้วก็ท้าบอกว่ายิงดิเพื่อนผมก็ชักปืนมาเป็นปืนปากกาสมัยก่อนเด็กๆมันไม่มีปืนแบบปืนลูกโม่อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: ก็หันไปทางยิงแชะยิงไม่ออกแต่พอลูกเดิมหันไปยิงคนโป้งออก
6: เฮ้ย
5: แล้วเขาเปลี่ยนลูกใหม่แชะอีกคนหนึ่งไม่ออกแล้วสุดท้ายก็คือโดนตำรวจจับทั้งหมด
6: ครับ
5: โดนสมัยนั้นโดนจับก็ถอดเสื้อไอ้คนที่ยิงเนี่ยครับที่โดนยิงเนี่ยแล้วยิงแชะไม่ออกยันเต็มหลังเลย
6: ยันบ้านไม่ดี
5: ไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่ไหนแต่ผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะใช
6: ่
5: เพราะว่าฝั่งโรงเรียนนี้อยู่ฝั่งทนเหมือนกัน
6: อ๋อเออ
5: แต่ละก็พูดไม่ได้เพราะไม่ทราบจริงๆครับ
6: เออ
5: ก็เลยโหยหามาว่ามันยังมีอยู่จริงหรอ
6: เรื่องราวเหตุการณ์นี้เกิดมากี่ปีแล้ว
5: โอ้ต้องมีเกือบ30ปีครับตอนนั้นช่วงนั้นผม18
6: โทษนะคุณแบ๊คณปัจจุบันนี่คุณอายุเท่าไหร่อ่ะ
5: 46ครับ
6: หน้าคุณเด็กมาก ยัง46แล้ว
5: 46ครับ
6: แปลว่าสนใจเรื่องแบบนี้มานาน
5: นานครับแต่ก็ไม่เคยเจอ
6: ต้องย้ำนะเขามาจากช่างกลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกฮะก็เรื่องราตีลานฟันแทงน่ะก็เป็นแบบว่าใช้คำว่าสนุกสนใจมากกว่า
5: ครับ
6: อยากเข้าไปศึกษา
5: ครับ
6: เพราะหลังจากนั้นครับมีเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ของบ้านมีดี
5: ใช่ครับ
6: ใช่ไหม
5: มาเดินสนามพระตอนนั้นผมเปิดร้านพระอยู่ที่พญาไม
6: ้ฮะ
5: เป็นเด็กกำลังเริ่มเล่นเลยก็เลยถามว่าเหนียวจริงเหรอร้องได้ไหม
6: ครับ
5: ผมฟังมาทุกที่เขาบอกร้องไม่ได้ใช้ตอนฉุกเฉินแต่เพื่อนผมคนนี้กลับถามมามีมีดไหมเราก็เลยยืมมีดเราให้เขาซึ่งเราพกเองเรารู้อยู่แล้วว่ามีดเราคม
6: ฮะ
5: มันก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วมันก็ท่องเป่าพ่วงก็กรีดแขนตัวเองซึ่งเรานั่งจ้องอะครับ
6: กรีดเบาหรือเปล่า
5: โอ้มันกดจมมีดเลยครับกรีดแล้วก็นั่งดู
6: มีดทื่อหรือเปล่าม
5: ีดเราเองพี่
6: อ๋อเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันขนาด
5: ใช่ครับมันเป็นมีดของเราเองมันกรีดยังไงก็ไม่เข้าจนผมก็พาไปน้าคนหนึ่งแกเป็นนักเลงเพชรบุรี
6: ครับ
5: เป็นเซียนพระเหมือนกัน
6: อ่าฮะ
5: บอกน้าเนี่ยผมเจอแล้วหนังเดียวแม่งมีจริงบอกเนี่ยมาดูเลยคนเนี้ยมันก็เดินไปน้าบอกไอ้แบงค์มีดเองไม่คมเปล่าเขาก็ยืมมีดเขาให้เป็นมีดปอกผลไม้ผมจำได้เลยกีวี
6: ตาย
5: คมเขาก็ปอกผลไม้อยู่คมครับเขายืมอันเนี้ยได้ไหมมันก็หยิบเป่าแล้วมันก็กดฟืด
6: ถามจริงนะพี่แบงค์มีใครแบบไปท้าคุณลองอะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าผมติดตามในช่องออนไลน์ของคุณนะ
5: ครับ
6: ผมเป็นคุณนะชอบไปลองแบบไปเฉียวหน้าไปเฉียวคอไปเฉียว
5: บางที
6: มันไม่ไปถึงเป็นการอุตริวิชาหรอครับ
5: มันมีคำหนึ่งจากพ่อแกบอกว่าของจริงมันต้องลองได
6: ้มาโทษนะ
5: ครับ
6: ผมไม่ใช่ว่าปรามาสหรืออะไรนะมันเคยมีคนที่แบบลองแล้วมันไม่ได้มันแบบ
5: มีครับ
6: อ๋อมี
5: พวกนี้คือเอาจริงๆต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็หนึ่งคือมันต้องฝึก
6: ครับ
5: ต้องทำอย่างพวกผมคือ4ข้อพวกผมไม่เคยขาดเลยไม่ด่าพ่อแม่
6: ไอ้นี่คือข้อห้ามใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: ข้อห้ามนี่คือเขาเรียกอะไรเป็นกฎเหล็กของการที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์บ้านมีดี
5: ใช่ครับ
6: แล้วก็ได้สักแล้วก็รับเขาเรียกรับ
5: วิชา
6: ครับรับวิชามี4ข้อกฎเหล็กคืออะไรบ้าง
5: ห้ามด่าพ่อแม่ห้าม
6: เดี๋ยวนะพ่อแม่เราหรือพ่อแม่
5: ทุกคนครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยมีคำว่าพ่อแม่หลุดออกจากปากเลยไม่เคยเลยแม้สักครั้งแล้วก็ห้ามผิดเมียเขาผิดลูกผิดเมียเขาอันนี้ไม่ได้เลย
6: ผิดลูกผิดเมียเขาซื้อกินได้ไหม
5: ได้ครับผมอันนี้ไม่ผิด
6: ขอโทษผมต้องถามครับผมคือเราไปเจอเราก็ต้องถาม

0: ในสิ่งที่เชื่อได้ว่าชาวบงชาวบ้านเนี่ยทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ต้องถามแล้ว
1: ครับ
0: ขอโทษนะครับผมต้องถามจริง
1: ครับ
0: ซื้อกินได้ไหม
1: ได้ครับไม่ผิด
0: แล้วถ้าไอคนที่เราไปซื้อกินเขาไปมีครอบครัวไอถือว่าผิดลูกผิดเมียไหม
1: ไม่ผิดครับเพราะเขาถือเป็นอาชีพ
0: อ๋อ
1: เป็นอาชีพเขา
0: เออ
1: ครับ
0: อันนี้คือข้อ2ผิดลูกผิดเมียนี่ห้าม
1: เด็ดขาดเลย
0: เด็ดขาด
1: พ่อเขาบอกว่าเนื้อจะยุ่ยเลย
0: ใช้คำว่าเนื้อยุ่ยเลย
1: ยุ่ยเลยครับคือแค่มีดไม่คมกี่ก็เข้าเลย
0: เฮ้ย
1: เป็นกฎเหล็กเลยครับที่บ้านอันนี้ที่ถืออย่างหนักเลยว่าห้ามเด็ดขาด
0: ผิดลูกผิดเมีย
1: ใช่ครับ
0: ต่อฮะ
1: ห้ามปล้นฆ่าบางคนได้ไปแล้วไปเป็นโจรไปปล้นเขากินไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ครับข้อสุดท้ายคือห้ามประมาท
0: ฮะนี่อันนี้คำถามผมเลยไอ้คำว่าห้ามประมาทเนี่ยและไอ้ตรงที่ผมไปดูคลิปคุณที่คุณเอามีดไปเฉี่ยวคอไปเป็นโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าคุณประมาทหรือเปล่า
1: อันนั้นไม่ได้ประมาทครับคำว่าประมาทของที่บ้านมีดีนี่คือได้ไปแล้วพ่อก็จะสั่งเสมอว่าสวดมนต์ทำบุญนะทำบุญให้ครูบาอาจารย์ทำบุญให้เทวดาสวดมนต์เสกตัวทำตัวตลอดคนบางคนคือได้ไปแล้วแล้วคือเขิมว่าฉันได้มาแล้วไม่ต้องเสกไม่ต้องท่องไม่เป็นไรเหนียวแล้วอยู่อันนั้นคือประมาท
0: มีคาถากำกับไหมครับเวลาที่เกิดว่าไปสักยันที่พ่อแล้วก็เขาจะมี4ข้อกฎเหล็กที่ห้าม
1: ครับ
0: แล้วท่านจะไม่มีวิชาหรือมีคาถาอะไรไหมที่ว่าท่องต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาม
1: ีครับ
0: เ
1: ออคือรูปสักทุกตัวจะมีคาถากำกับหมด
0: ครับ
1: ครับพ่อถึงจะสอนให้ว่าเขาเรียกว่าทำตัว
0: สมมตินะขอโทษนะพี่แบงค์อันนี้ด้วยความเคารพถามแบบคนโง่ๆคุณผู้ฟังครับถ้าฟังอยู่เนี่ยผมขอถามแทนใจคือผมเพิ่งต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งเข้ามาสนอกสนใจเรื่องราวแบบนี้ภายในระยะแค่ปี2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันจะมีคำถามที่ผุดในหัวผมมากๆอย่างกรณีเช่นพี่ไปสักที่หลัง
1: ครับ
0: นะพี่จะสักอะไรก็แล้วแต่วิชาเวลาผมไปนวดแผนโบราณ
1: ครับ
0: แบบนอนแล้วผมปวดหลังแล้วถ้าเขาเหยียบไอ้นี่ถือว่าพี่ชาหายไปไหม
1: ไม่ผิดครับไม่หายครับพ่อจะบอกว่าโทษนะครับ
0: ครับ
1: ทุกคนก็เอาหัวมุดออกมาหมดกำเนิดมนุษย์มันต่ำตรงไหน
0: เออชอบคำนี้จังเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเคยบอกว่าลอดผ้าถุงลอดราวเสื้อผ้าจะทำให้เสื่อม
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: อันนี้ก็ไม่เกี่ยว
1: บางอันจะพูดยังไงดี
0: ครับ
1: เอาเป็นว่า
0: ที่บ้านเอาที่พูดได
1: ้เอาที่ว่าเป็นว่าที่บ้านผมไม่ห้ามเลยห้ามแค่4ข้อนี้
0: อันนี้คือ4ข้อละ
1: คือ4ข้อแค่นั้นเองเลยครับ
0: เออ
1: ถือไว้แค่นั้นเอง
0: ครับ
1: อย่างเรื่องของโกงของกินอะไรไม่เกี่ยว
0: มีไหมกินเนื้อสุนัขโทษทีอ่ะกินเนื้อสุนัขกินเนื้ออะไรวะแต่ผมจำไม่ได้ที่มันเป็นเนื้องูหรอ
1: บางคนมีหลายอย่างใช่ครับ
0: ออ
1: แต่พ่อเขาบอกห้ามกินอยู่2อย่าง
0: คือ
1: ขอโทษนะครับยาพิษกับส้นตีนชาวบ้านพ่อห้ามแค่นี้พ่อเขาบอกยาพ
0: ิ
1: ษพ่อบอกยาพิษกินไปตายแน่นอน
0: ถึงพ่อปองนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ยาพิษกินไปตายแน่นอนไปช่วยไม่ทัน
0: เหนียวยังไงก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะมึงเอาเข้าร่างกายไป
1: เขาบอกส้นเท้าชาวบ้านก็อย่าไปกินมันเจ็บ
0: โ
1: ดนไปแล้วมันจุก
0: เหนียวไง
1: เนี่ยแต่เจ็บครับพี่ไม่ได้
0: ครับพ่อน่ารักนะพ่อน่ารักนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะผมถามนิดนึงอะพี่ณปัจจุบันเนี่ยพ่ออยู่แถว
1: จรัญครับ
0: จรัญ
1: 32
0: จรัญ32
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปลึกมั้ยฮะ
1: เข้าไปชุมชนบ้านบุครับ
0: ครับ
1: ไปถามคนแถวนั้นรู้จักหมดครับ
0: เออ
1: ไม่ยาก
0: เดี๋ยวช่วงท้ายนะเราจะมาถามกันว่าเอ๊ะแล้วเรามีวิธีไปเกาะไปกราบพ่อแล้วไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์แล้ววิธีการเข้าไปเนี่ยไปกราบพ่อเนี่ยผมรู้มาพ่อเป็นคนดุมากนี่จริงไหม
1: จริงครับจริงครับ
0: พี่แบงค์หัวเราะไม่ใช่หัวเราะ
1: สมัยผมเข้าไปแรกก็เจอครับ
0: เข้าไปแรกก็เจอ
1: ดุครับดุจริง
0: เนาะ
1: ทุกคนจะรู้เลยการมองลอดแว่นเป็นยังไง
0: เลย
1: ใช่ครับ
0: คือมีโอกาสไปเจอพ่อครั้งหนึ่งครับที่วัดอาวุธวิกสิตาราม
1: ครับ
0: ตอนนั้นครับพี่โทนบางแคนี่แหละแกเชิญพ่อไปแล้วก็ไปเสกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ไอเราก็รู้ว่าเนี่ยพ่อปอกเราก็เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็เหมือนกับเป็นประมาณท่านเป็นคนแบบขี้รำคาญอะความรู้สึกอะ
1: ประมาณ
0: เป็นคนหงุดหงิดเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบ ไอ้เราก็ไม่รู้เราก็ไปเห็นคนแบบไปขอถ่ายรูปไง
1: ครับ
0: แล้วไอ้คำว่ามองลอดแว่นอะ

0: สัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยเออนะวันนั้นอะแต่ดูแล้วผมว่าด้วยจิตใจท่านเป็นคนเมตตาท่านคนน่ารัก
1: ครับแต่จริงๆพ่อเป็นคนน่ารัก
0: เออแต่ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: ท่านไม่เห็นแบบเดินเหินอะไรยังลำบากอยู่ตอนนี
1: ้ท่านนั่งสักมานานจนกระดูกสันหลังคดมันกดทับลงมาครับ
0: ครับ
1: จนทุกวันนี้หมอสั่งห้ามไม่ให้สักแล้ว
0: โอ้ห้ามแล้ว
1: ใช่ครับ
0: วันสักหนึ่งคนหรือหนึ่งยันหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่อะไรยังไงปกติ
1: แล้วแต่ภาพครับ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างสมัยก่อนที่ผมสักบัวแก้วก็จะข้างละประมาณ45นาที
0: ครับ
1: ต่อข้าง
0: 45นาที
1: เพราะบัวจะ2ฝั่ง
0: เออ
1: ครับ
0: เนาะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้เรื่องวัตถุมงคลของพ่อ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่ามีแบบเครื่องรางของขลังเนี่ยถือว่ามีหลายเครื่องหลายชิ้นหลายตัวเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่น
1: หลักๆเลยก็จะมีรูปถ่าย
0: ที่เป็นล็อกเก็ต
1: ทั้งล็อกเก็ตทั้งรูปถ่าย
0: เอาเป็นรูปถ่ายโอ้เขาบอกรูปถ่ายแพงมากจริงป่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นลายมือปู่ใบหลายแสนครับ
0: เฮ้ย
1: ยิ่งถ้าเป็นลายมือปู่แล้วเป็นคาถาพิเศษรูปพิเศษอย่างเงี้ยเป็น 3-4 แสน 4-5 แสนก็มี
0: ความหมายปู่นี่คือพ่อเที่ยง
1: พ่อเที่ยงใช่
0: เนอะ
1: รุ่นพวกผมจะเรียกพ่อเที่ยงว่าปู่แล้ว
0: เรียกปู่แล้ว
1: ครับ
0: อืมโอ้แค่รูปนี่นะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นแสนเลยหรอ
1: เป็นแสนครับ
0: แต่ต้องมีลายมือใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับต้องเป็นลายมืออ
0: ย่างนี้เวลาพี่แบงค์ดูนี่ดูสามารถดูได้ปะ
1: ดูได้ครับ
0: เอาดูลายมือดูลายมือพ่อได้เคยผ่านมือแบบเคยได้เป็นเจ้าของเองแล้วได้ไปขายไปอะไรต่อไหม
1: ได้ครับก็ได้
0: ก็ยังมีอยู
1: ่สมัยก่อนช่วงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ยังก็แต่ก็ถือว่าแพงนะครับรูปคารวาสใบละ 20,000 30,000 แต่จนทุกวันนี้ใบ 3-4 แสน
0: ว้าแล้วมีอะไรลูกล็อกเก็ต
1: ตะกรุดมหาลูด
0: ตะกรุดฮะ
1: ตะกรุดมหาลูด
0: ตะกรุดมหาลูดคืออย่างไร
1: ของปู่กับของพ่อท่านมีสูตรเดียวกัน
0: ครับ
1: จะเป็นแผ่นเงินขนาด3คูณ4นิ้วหนักไม่ต่ำกว่า1บาทเขาจะเป็นสูตรตามโบราณเลยพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วท่านก็จะลงคาถามหาลูดเป็นตัวอยู่ข้างใน
0: อันนี้คือตะกรุด
1: ใช่ครับ
0: ความกว้างของตะกรุดความยาวตะกรุดประมาณเท่าไหร่พี
1: ่ยาวประมาณ4นิ้วครับ
0: 4นิ้วอันนี้คือมาตรฐานนะทั่วไปนะ4นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นพ่อก็จะลงอักขระยงลงจานใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตะกรุดตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นของปู่ก็ประมาณ 6-7 แสน
0: พี
1: ่จริงๆครับ
0: แบงค์จริงป่ะเนี่ย
1: แล้วมีคนเช่าจริงซื้อจริงด้วย
0: สร้างตะกรุดสร้างมากี่ปีละ
1: ตะกรุดปู่สมัยก่อนท่านจะทำแค่เฉพาะช่วงที่เป็นกฐินหรือพระป่าเอาไปทำบุญ
0: เออ
1: คือเหมือนท่านจะไปทำกฐินพระป่าวัดเนี่ยท่านก็จะเขียนตะกรุดมาแต่มันจะมีเขียนได้ในแค่ช่วงเวลา
0: ครับ
1: อย่างสมมติต้องทำพิธีใหญ่ขึ้นหัวหมูใบสีก็เริ่มตั้งแต่ตอนหน้าครับยันเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งเขียนได้กี่ดอกก็ได้แค่นั้น
0: เออ
1: ครับ
0: เฮ้ย
1: มันน้อยมาก
0: แปลว่าสร้างน้อยมาก
1: ใช่ครับเหมือนอย่างตะกรุดกับเบี้ยเนี่ยปู่โต๊ะยังใช้เลย
0: เหรอ
1: จริงครับ
0: ตะกรุดมหารูด
1: ใช่ครับกับเบี้ยแก
0: ่ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่ห้าหกแสน
1: ห้าหกแสน
0: แปลว่าสร้างน้อย
1: น้อยมาก
0: จำนวนในท้องตลาดมีประมาณเท่าไหร่ครับณปัจจุบัน
1: ที่ผ่านตั้งเห็นผมว่าก็ไม่เกินเห็นอยู่ตอนนี้ 5-60 ดอกที่เห็นนะ
0: บ้าไม่เป็นร้อยเป็นพันเหรอ
1: ไม่ถึง
0: คร ับ
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับอย่างผมถ้าถามใจผมเนี่ยเหมือนอย่างของพ่อท่านเงี้ยเบี้ยแก้ตอนที่ท่านทำกฐินพระป่า
0: ครับ
1: ก็แค่ได้ไม่กี่สิบตัวครับไม่ถึง100ตัว
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มิน่าเราก็ทำไมราคามันตึงจังเลยอ่ะ
1: เพราะว่าอย่างของปู่ของพ่อท่านเนี่ยทำนะครับ
0: ครับ
1: ท่านทำเองกับมือทุกขั้นตอน
0: อืม
1: เบี้ยก็ต้องกรอกประหลอดเอง
0: ครับ
1: อุดชันโลงเอง
0: อืม
1: จานตะกั่วปิดเองตีพับเบี้ยเองทุกอย่างมีคาถากำกับหมด
0: ครับเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้พี่แล้วอย่างเบี้ยแก้นี่ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้ว
1: ถ้าของปู่ก็ 2-3 แสนครับ
0: โอ้โห แปลว่าทำน้อย
1: น้อยครับน้อยมาก
0: จำนวนการสร้างก็ไม่ก็แค่หลัก
1: ผมว่าครั้งหนึ่งหลักสิบ
0: ทำไม
1: ห้าหกสิบชิ้นอย่างเงี้ยครับเพราะท่านทำมือครับ
0: อ๋อท่านทำเอง
1: ใช่ทำเองกับมือไม่มีของโรงงานเลย
0: ตอนที่ท่านทำนี่คือมันมีวาระอะไรที่เป็นพิเศษไหมพี
1: ่ก็จะทำแค่กฐินพระป่าครับ
0: ครับ
1: แค่นั้น
0: เป็นแค่กฐินแล้วก็พระป่าแค่นั้นใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหรอโอ้โหสำหรับผมนี่คือตื่นตาตื่นใจมากคุณผู้ฟังครับบอกเลยว่าวันนี้นะวัตถุมงคลที่พี่แบงค์ท่าข้ามนำมาแจกนะก็คือเอาตรงดีกว่าติดตามไม่ดีนะระดับพี่แบงค์มาเนี่ยคือลูกศิษย์ถือว่าต้นกุฏินะ
1: คร
0: ับ นะรายงานตัวหน่อยดิมาถ่ายรูป
2: พี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการครับสวัสดีครับแฟนครับ
0: เออรายงานตัว
2: สวัสดีครับเซียนครับเซียนแท่งมาแล้วครับ
0: อีก2นาทีเดี๋ยวจะพักเบรกแล้วนะ
2: แท่งทองหล่อ
0: แท่งทองหล่อ
2: มาแล้วทําการ
0: แล้ววันนี้เรา
2: อยากจะมาเลยสปอร์ตรีแลกเนี่ย
0: เออทําไมอ่ะ
2: แพ้3 0คาบ้าน
0: คาบ้านอีกแล้ว
2: รู้สึกมันต้องเปลี่ยนใจมั้ยพี่แบงค์
1: ครับพี
2: ่มีอะไรมงคลมั้ยเสริมมาให้ดวงขึ้นอ่ะ
0: พี่ลองเอา
2: ลิเวอร์พูลผมตกเอาแล้วเนี่ย
0: พี่ลองให้ลิเวอร์พูลนิมนต์พ่อเที่ยงไปผมเสกกันก็ได้เผื่อนะไอ้ป้อง
1: ไปต้องใช้มา
2: อาจารย์ธงชัยยังนิมนต์ได้อยู่ว่าท่านเจ้าคุณธงชัยอ่ะ
0: ท่านเจ้าคุณโดนไปแค่เลสเตอร์อย่างเดียว
2: เราต้องหาอาจารย์ไปช่วยแล้วเนี่ยผมเนี่ย
0: เจ็บปวดมั้ยถามจริง
2: เจ็บปวด
0: ใช่ไหม
2: เจ็บปวด
0: ในฐานะที่เรา
2: ผมเนี่ยนะเป็นโค้ชนะผมว่าดีกว่าไอ้หัวร้านนั่นอีก
0: ทำไมอ่ะ
2: แต่หน้าตาเหมือนคุณนะ
0: ดีป่ะ
2: เออกูบอยทุกคนแฟนรายการ
0: ครับ
2: คอมเมนต์มาหน่อยว่าไอ้อะไรนะสล็อตในหน้าเหมือนกูบอยป่ะ
0: เดี๋ยวพักกระดาษ
2: ยังน้อยหน้าไม่เหมือนหัวเหมือนอ่ะ
0: เออ
2: เห็นแล้วมันเครียดอยากจะขยี
0: ้เย็นคุณผู้ฟังครับรายงานตัวมาก่อนว่าบ้านมีดีใครรู้จักบ้าง
2: วันนี้แฟนๆจะได้อะไรเอ่ยพี่แบงค์อะไรมาฝาก
0: วันนี้เป็นเหรียญอะไรพี่แบงค์
1: เป็นเหรียญเสา5ครับผมเป็นวิชาที่สืบมาจากวังหน้าของพญาบดินทร์เดชาสิงหาเสนี
0: โอ้ครับ
1: ด้านหลังจะเป็นนารายณ์ทรงหนุมานครับ
0: และจำนวนการจัดสร้างหลักร้อยเองบอกให
2: ้โอ้ยน้อยมากเลย
0: น้อยมากๆ
2: นะครับออกวันไหนพี่
1: ออกที่บ้านเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ของบ้านมีดีพี
2: ่บ้านมีดี
0: เออ
2: ผมเพิ่งมาเนี่ยไม่ทันตกเครื่องตกรถ
0: งั้น
2: บ้านมีดีคืออะไร
0: งั้นเดี๋ยวเบรกนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
2: มาแฟนรายการนะฮะเดี๋ยวมาไล่ประวัติกันดู
0: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมท3ชี้กปภ พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประ

0: ชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่าง 20-25 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569กรมธุรกิจพลังงานลุยตรวจมาตรฐานความปลอดภัย LNG LPG ชี้การใช้พลังงานสะอาดขยายตัวนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนางสาวุษยานาถนินวงศ์ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนายณัฐพงศ์ปิยวรรโนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านก๊าซในจังหวัดราชบุรีได้แก่บริษัทอินโดรดามาโฮลดิ้งจำกัดซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์พร้อมติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลารูฟท็อปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทราชบุรีกลาสอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเครือ BCG ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการหลอมแก้วและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสาขาราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายก๊าซธรรมชาติไปยังภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันตกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการขยายตัวของการใช้ LNG และ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับวอซินย่าอยากร่วมทีมที่ให้ความสำคัญกับฝีมือมากกว่าความดังวอซินย่าผู้รักษาประตูจอมเหนือทีมชาติเคปเวิร์ดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลก2026จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่มีต้นสังกัดใหม่หลังหมดสัญญากับจีดีชาเวสทีมในลีกรองของโปรตุเกสล่าสุดวอซินย่าให้สัมภาษณ์ว่าเขายังอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปอีกประมาณ2ปีแต่ก็อยากไปร่วมทีมที่เห็นในศักยภาพของเขาอย่างแท้จริงไม่ใช่ดึงเขาไปร่วมทีมจากชื่อเสียงในฟุตบอลโลกและตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่อยากจะเล่นฟุตบอลต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกเข้ามาร่วมทีมเบนจาคอบส์นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเดินหน้าเจรจาคว้าตัวอายุบวัดดี้มีเกียรติดาวรุ่งวัย18ปีของลิวมาร่วมทีมโดยรายงานระบุว่าลิวตั้งค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรแต่เดี๋ยวนี้อาจลดลงได้หากทัพเรือใบสีฟ้ายอมปล่อยนักเตะในสังกัดมาให้ยืมตัวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02114

0: มาฟังเราแล้วยังไม่ไปไหนนะ
1: เ
0: ดี๋ยวเรามีเกมสนุกสนุกคราวที่แล้วเราทำไปสนุกดี
1: สนุกเดี๋ยวจะบอก
0: แต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกระชับขึ้นนะครับคิดเลขไว้ในใจนะครับ0ถึง9คิดว่าพี่แบงค์เนี่ยจะเขียน
1: เลขอะไร
0: เอาแค่ช่วงเนี้ย2องค์ก่อน
1: เอาแจก2องค์ก่อน
0: ทีละเดี๋ยวเรามีอีก2ช่วงนี
1: ่ไม่เหลือช่วงน
0: ี้เหลือ2ช่วง
1: นี้แล้ว
0: ตอนนี้เรามีกี่องค์
1: ตอนนี้มี8
0: โอ้8องค์เหรอ
1: เออ
0: เออ
1: เก็บแจกทีมงานสัก2คืนนี้ก่อนไหมหรือว่าแจกหมดเลยเออ
0: จะโมงไปดูแล้วจะโมงไปดูหน้าแล้ว
1: ดูหน้ากัน
0: อาจจะหลับอาจจะหลับมาคุยเรื่องพ่อเที่ยงก่อนดีกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ปู
1: ่มา
0: พี่แดง
1: ครับ
0: เล่าให้พวกเราฟังหน่อยหลายคนอาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกหลายคนอาจจะได้ยินบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ลึก
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: บ้านมีดี
2: พ่อเที่ยงเนี่ยครับผมต้องเรียกว่าเป็นปู่รุ่นผมจะเรียกปู่แหละ
0: ปู่เที่ยง
2: เนี่ยครับพ่อป๋องท่านเล่าให้ฟังว่าแล้วคนที่ยืนยันได้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่
0: ท่านเป็นฆราวาส
2: ใช่ครับ
0: ไม่เคยบวช
2: บวชครับเคยบวช
0: ด้วย
2: บวช ด้วยครับ
0: แล้วยังไงครับ
2: พ่อเที่ยงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองวัลลโยธา
0: อยู่ไหนวัดนี้อยู่ไหน
2: อยู่ตรงแถวพันทิพย์งามวงวานวัดโบขวัญ
0: แถวนั้นนะ
2: ใช่ครับ
0: แถวนั้นนะฮะนะฮะหลวงปู่ทองนะครับวัดราชโยธา
2: ใช่ครับ
0: นะครับปู่เที่ยงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่าน
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เป็นอีกท่านนึงลูกศิษย์ท่านนึงก็คือที่อักขระที่เขียนอยู่หลังรูปคาถาคือเขาจะเรียกกันคาถาขนมเปี๊ยะ
0: ครับ
2: เรียนมาจากครูอยู่ลอยเหลือซึ่งครูอยู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าคาถานี้ก็สืบมาจนมาตกทอดมาถึงท่าน
0: ครูอยู่ก็เป็นฆราวาส
2: เป็นฆราวาสเหมือนกันคร
0: ับ อ๋อครับนะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับเราคุยสายฆราวาสเลยที่มีคาถาอาคมมีวิชาแก่กล้านะครับนะฮะและสืบทอดมานะครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแถววัดสะแกวัดสะแกก็จะมีฆราวาสท่านหนึ่งก็อยู่ในเรือเหมือนกัน
2: อ
0: าจารย์เฮง
2: อาจารย์เฮงครับอ
0: าจารย์เฮงก็ทำหลวงปู่ดูทำอะไรเงี้ยทำพรม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าพอเที่ยงเนี่ยผมหรือว่าปู่เที่ยงเนี่ยผมไม่รู้ประวัติท่านลึก
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังจากพี่แบงค์ไปด้วยกันครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
2: อย่างท่านปู่เที่ยงเนี่ยสมัยนั้นเขาจะมี4ฆราวาส
0: ครับ
2: ที่จอมขมังเวทก็จะม
0: ีเรียนวิชา
2: ใช่ครับอาจารย์เฮง
0: อาจารย์เฮง
2: พอเที่ยง
0: โอ้นั่นยุคเดียวกัน
2: ยุคเดียวกันครับพอเที่ยงอาจารย์ชุม
0: ครับ
2: แล้วก็อีกท่านหนึ่งผมจำไม่ได
0: ้
2: สี่ท่านจะเป็นยุคนั้น
0: ครับ
2: ครับส่วนนั้นปู่เที่ยงเนี่ย
0: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่กรุงเทพจะอยู่ฝั่งทน
0: ครับ
2: สมัยนั้นคือมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เขาเรียกชื่อไต๋สง
0: ไต๋สงครับ
2: ใช่ครับมีอยู่วันหนึ่งครับไต๋สงออกเรือ แล้วไปเจอพายุกลับไม่ได
0: ้
2: อยู่กลางทะเล
0: ที่ไหน
2: เขา
0: จังหวัดอะไร
2: จังหวัด
0: ใต้เหร
2: อลูกศิษย์ปู่ส่วนมากจะอยู่สมุทรปราการ
0: โอ้
2: ครับ
0: อ่าวไทยปากอ่าวไทยออกทะเลไปปากอ่าวไทย
2: ใช่
0: พายุเข้า
2: พายุเข้า
0: เออ
2: กลับไม่ได้
0: ครับ
2: ท่านมีรูปปู
0: ่
2: แปะอยู่หัวเรือซึ่งสมัยนั้นปู่ยังมีชีวิตนะครับ
0: ครับ
2: ปู่เที่ยงยังมีชีวิตอยู
0: ่
2: ไต๋สงก็ไม่รู้ทำยังไง
0: เอาละ
2: ยกมือไหว้ปู่ช่วยด้วยพากลับบ้านหน่อย
0: เรือแตกแน่
2: เรือแตกเข็มทิศมันก็ใช้ไม่ได้อะไรใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาบอกก้มไหว้อยู่เงี้ยเงยหน้าขึ้นมาเห็นเลยว่าปู่ยืนอยู่หัวเรือ แล้วชี้ให้ไปทิศนี
1: ้จริงป่ะ
2: จริงครับจนไปหลบอยู่หลังเขาไม่เจอพายุแล้วก็กลับบ้านได้
0: ไปทางนี้นะรีบไปทางนี้จะมีที่พัก
2: ท่านไม่พูดมาเลยท่านเห็นว่ายืนชี้อยู่หัวเรือเลย
0: ไปเลย
2: ไป
0: หันเรือไปทางนี้เลย
2: ใช่
0: แล้วก็ไปเจอที่สามารถหลบลมได้
2: ใช่แล้วกลับท่านกลับมาถึงบ้านได
0: ้
2: ก
0: ็
2: รีบมาหาปู่มาถามคนที่บ้านข้างล่างก่อนว่าคืนนั้นปู่ทำอะไรอยู
0: ่
2: ปู่นั่งสมาธิอยู่หน้าหิ้ง
0: โอ้ยกว่าลุก
2: อันนี้คือแบบอีกอันนึงที่แบบ
0: โอ้นี่ถือว่าเป็นคารวะท่านนึงที่แบบเก่งนะ
2: เก่ง
0: แล้วก็ลืมลือมากนะปู่เที่ยงนะปู่เที่ยง
1: แล้วตอนที่เล่าเรื่องนี้คือท่านยังมีชีวิตอยู่นะ
2: ใช่ครับท่านยังมีชีวิตอยู
1: ่เฮ้ย
0: นี่อารมณ์แบบพวกแบบแตะลงสีอะไรอย่างนี้เลยนะ
1: อารมณ์
0: คือเก่งอย่างนั้นน่ะคือวิชาที่สืบทอดมาไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวนะคารวะถ้าฝึกถึงมีสมาธิอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แอบงงว่าสายมีดีก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้เนาะเรื่องของการแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันนะ
2: ใช่
1: อยู่ยงคงกระพันนะเข้าใจได้แต่แคล้วคลาดเนี่ยถือว่าครบเครื่อง
2: ปู่ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านมีอาจารย์เยอะมากอาจารย์อีกท่านนึงที่เป็นประวัติและหลายท่านรู้จักคือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกปลัดขิกที่ดังมาก
0: ครับ
2: ปู่ท่านก็ไปเรียนกับ

0: พ่อเหลือ
1: ฉะเชิงเทรา
0: ใช่ครับแล้วก็หลวงพ่อเหลือกลับมาหลวงพ่อเหลือมอบปลัดขิกไม้ท่านตัวนึง
1: ฮะ
0: หลายๆคนจะเห็นปู่แขวนไว้อยู่ที่เอวบางทีมันก็ดิ้นเวลาสักอยู่นะครับมันก็ดิ้นนึกมีอยู่วันนึงปู่นอน
1: ฮะ
0: มันก็ที่คนบอกว่าไปเล่าไงอันนี้ผมฟังจากพ่อเลย
1: ครับครับ
0: มันมาดุนตูดปู
1: ่
0: เหมือนแบบมาแกล้งเงี้ยครับมาดุนปู่เขาลำคางแกหยิบควายโตที่อยู่ข้างตัวทองแกสับพอสับเสร็จขาดประหลัดขีดขาดสองท่อนเลยแกก็เอาโมโหแกไปโยนไว้ต้นไม้หน้าบ้านเช้ามาแกนึกได้อุ้ยของครูบาอาจารย์เรา
1: เอ
0: าไปโยนทิ้งก็ไปหาไม่อยู่แล้วด้วยความร้อนใจปู่ก็พายเรือสมัยก่อนเดินทางด้วยเรืออย่างเดียวพายเรือไปหาหลวงพ่อเหลือ
1: พ่อเหลือบอกว่าอะไร
0: พ่อเหลือยืนอยู่หน้ากุฏิของดีๆของฉันฟันทิ้งทำไม
2: ไป
0: อยู่ในมือพ่อเหลือ
2: กลับไปเหลือ
0: ใช่ครับถึงบอกว่าสมัยก่อนโอ้โห
1: เฮ้ยคุณผู้ฟังครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะ
0: เ
1: ออ
0: ครับ
1: เรื่องแบบนี้เอาดิก็เนี่ยสนุกฟังได้แล้วก
2: ็
1: สนุกนะในรายการเรียกเขาว่าเซียนมีเรื่องสนุกๆอย่างนี้ให้ฟังกัน
2: เออ
1: แปลกประหลาด
0: ประวัติกับหลวงปู่โต๊ะก็มีจะมีลูกศิษย์ปู่อยู่คนหนึ่งทุกวันนี้ยังอยู่นะครับท่านเป็นทั้งลูกศิษย์ปู่เที่ยงแล้วก็เป็นลูกศิษย์ปู่โต๊ะด้วยซึ่งไม่ไกลกันจะลั้น 3-2 กับวัดประดู่นิดเดียวเพชรเกษมวันหนึ่งเขาก็ลูกศิษย์คนนี้ครับก็ไปเช่าเบี้ยกับตะกรุดมหาลูกของปู
1: ่ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นเขาไปช่วยทำกฐินพระป่า
1: ปู่โต๊ะ
0: ไม่ใช่ครับพ่อเที่ยงทำเพื่อให้เอาเงินไปทำบุญกฐินพระป่าก็เช่าตะกรุดกับมหาไอ้ตระกูลมหาลูดกับเบี้ยของปู
1: ่
0: ปู่เที่ยงใส่กระเป๋าไว้ขากลับก็ผ่านวัดหลวงปู่โต๊
1: ะ
0: แวะกราบพอกราบก้มลงไปกราบหลวงปู่โต๊ะอยู่เบี้ยกับตะกรุดหลุดออกมาจากกระเป๋า
1: ครับ
0: ปู่โต๊ะเห็นบอกอะไรอ่ะขอฉันดูหน่อย
1: สมัยท่านยังมีชีวิตเลย
0: ใช่ครับยังอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ทั้งคู่เลยบอกอะไรอ่ะขอฉันดูหน่
1: อ
0: ยปู่โต๊ะก็หยิบขึ้นมาดูใครทำคนนั้นก็เลยบอกว่าของคารวาสอยู่ตรงจรันชื่ออาจารย์เที่ยงปู่โตท่านบอกว่ายังมีคารวาสที่ทำได้แบบนี้อยู่อีกเหรอ
1: โอ้โห
0: แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบคนยืนยันยังอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ปู่โตก็บอกว่าอย่างเงี้ยกลับไปนะไปเช่าไปเอาไม้ฉันหน่อยปู่โตก็หยิบรูปขึ้นมาใบหนึ่งรูปตัวเองนะครับรูปของปู่โตเองแกก็น่ะเขาบอกหลับตาอยู่นะรูปแล้วก็บอกเนี่ยเอารูปอันเนี้ย
1: ไปให้
0: อาจารย์เที่ยงคนนี้ก็กลับไปหาปู่เที่ยงปู่เที่ยงก็หยิบลูกขึ้นมาก
1: ลับไปเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหม
0: กลับไปเดี๋ยวนั้นครับปู่เที่ยงก็หยิบลูกขึ้นมาดูแกก็เอาลูกวางไว้บนหิ้งพระแล้วก็หยิบมหาลูดกับเบี้ยใส่ถุงผมไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นบอกอันเนี้ย
1: ฝาก
0: กลับไปให้หลวงปู่โตด้วยแล้วก็บอกว่าพระองค์เนี้ยสำเร็จนะท่านพูดอย่างนี้ว่าท้าองค์เนี้ยสำเร็จนะ
1: หมายถึงว่าปู่โต๊ะเนี้ยสำเร็จ
0: ใช่ครับ
2: เหรอ
0: ปู่เที่ยลูกศิษย์ก็เอากลับไปหาหลวงปู่โต๊ะ
1: ครับ
0: เอาตะกรุดกับเบี้ยไปให้
1: คร
0: ับ พอไปถึงหลวงปู่โต๊ะก็พูดเลยอาจารย์แกเนี่ยสำคัญนักนะฝากเขาก็เอาเงินใส่ซองแล้วก็ฝากลูกศิษย์เอากลับไปทำบุญกับโยมเที่ยงด้วย
1: อายุรุ่นเดียวกันไหม
0: ตอนนั้นปู่โต๊ะน่าจะแก่กว่าแก่กว่า
1: แต่ทันคือห่างกันไม่มากเลย
0: ห่างกันไม่มากครับทันกัน
1: ในยุครุ่นราวเขาเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นน้อง
0: ใช่ครับ
1: คารวาส
2: จริงจริงพี่แบงค์ถามนิดนึงพ่อเที่ยงเนี่ยท่านสิ้นตอนอายุเท่าไหร่ตอนปีไหน
0: ปี32ครับ
2: โอ้อายุเท่าไหร่พี่
1: 80 90
0: เนี่ย70ถ้าจำไม่ผิด76
1: โอ้
2: ท่านตอนนี้คือ30ผมเมื่อที่ผมพูดไม่นานเนี่ยก็คือผมยังทันไงปี32เนี่ยพวกเรายังทันกันอยู
0: ่ตอนท่านเถียท่านรู้ด้วยรู้วันตายตัวเองเลย
2: เฮ้ย
0: จริงครับท่านพูดว่าเนี่ยไหว้ครูปีเนี้ยถ้าผ่านฉันก็รอดแต่ถ้าไม่ผ่านฉันจะไปปีนี
2: ้ถามนิดนึงตอนที่ท่านสิ้นอ่ะอายุท่านเท่าไหร
0: ่ถ้าจำไม่ผิด76นะครับถ้าจำไม่ผิด
2: แล้วท่านรู้วันละสังขารท่านด้วยเหรอ
0: รู้ครับท่านบอกเลยว่าเนี่ยเขามาตามแล้วนะ
1: ตอนท่านพูดเนี่ย75
0: น่าจะประมาณ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าไหว้ครูรอบนี้ถ้าฉันผ่านก็โอเค
0: ใช่ครับจะอยู่เป็นร้อย
1: อยู่ยาวแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหรือต้องมีเหตุต้องไปเนี่ย ก็ปีนี้แหละ
0: ใช่ครับแล้วพอถึงวันปุ๊บท่านบอกเลยเขามา3คนขอได้2คนอีกคนนึงไม่ให
1: ้
0: ฉันต้องไปแล้วนะ
2: ไม่ถึงว่ามารับ3
0: ใช่ครับ
2: 2คนเนี่ยขอไว้
0: ให้เขาขอ
1: ปู่ขอปู่ขอ

0: ู่เป็นคน
1: ปู่ขอ3คน2คนให้อีกคนบอกไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: ตามมันถึงเวลาละ
3: โอ้ท่านไม่ให้เรื่องของเสียงส่วนใหญ่เลยนะหมายถึง3องค์น
1: ะไม่มีการโหวต
2: ไม่มีการโหวต
1: ไม่โหวตคือ3ต้อง3เสียงเลย
3: 3ต้อง3เสียง
1: ใช่คือแต่ถ้าติดก็ไม่ได้ต้องไป
3: 2ขอได้ละติด1
1: แล้วก็เสียปีนั้นเลย
2: และยิ่งกว่านั้นคือพอท่านจะเสียท่านเรียกลูกหลานมาหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าใช่แล้วสั่งเสียของท่านโหดมากห้ามฉีดยาท่านเด็ดขาด
3: ทำไมอ่ะ
2: ใครฉีดยากูจะแช่งให้ชิบหาย
1: ยามาเก็บ
2: ไม่ท่านบอกเลยว่า
3: เอาฉีดมาถึงว่าฟอร์มาลีนอะไร
2: ใช่ใช่ครับมันบอกว่าให้เอาไว้บนบ้านสวด1ปีกูตายไปกูไม่เน่าให้เหม็นพวกมึงหรอก
3: แล้วผลปรากฏว่า
2: ไม่เน่าไม่เปื่อย
1: ไม่ต้องฉีดด้วย
2: ไม่ต้องฉีด1ปีเต็มเต็ม
3: เฮ้ย
2: จริงครับลูกศิษย์ทุกคนรู้หมดที่บ้านปีนึงเต็มเต็มปู่ไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่บนบ้านแล้วไม่ได้แห้งดำนะครับแค่เหี่ยวลงเฉยๆยกแขนขาได้ปกติ
3: อ่าฮะแต่ว่าไม่ได้ร่างแข็งหรือแบบ
2: ใช่ใช่ครับ
3: อะไรที
2: ่ใช่ครับ
3: ละลายเป็นกระดูกเป็นอะไรไม่
1: เลยสั่งไว้ว่าให้เก็บไว้ปีนึง
2: สวดปีนึง
1: อ๋อสวดปีนึง
2: ใช่ครับ
1: เสร็จแล้วก็ค่อยชาปนกิจ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อย่า
1: ตอนนั้นชื่อว่าบ้านมีดียังฮะ
2: บ้านมีดีครับเป็นบ้านมีดี
1: บ้านมีดีอยู่จรัญอะไรฮะ
2: 32
1: จนถึงทุกวันนี้
2: จนถึงทุกวันนี้
1: จนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นบ้านลักษณะยังไงพวกเราไปได้ไหมฮะไปกราบหรือว่าไปว่าหรือว่าเป็นบ้านส่วนตัว
2: ช่วงไปกราบได้ครับแต่จะให้ลูกศิษย์ขึ้นแต่ช่วงนี้ลูกศิษย์ใหม่ก็เขาจะเว้นไว้นิดนึงเพราะว่าล่าสุดพ่อเขาไปเสียเยอะเราไปติด RSV มาที่ปอดไอมันจะไม่ค่อยรับแขกเยอะ
1: ติดเชื้อ
2: ใช่
1: แล้วทำไมใช้ชื่อว่าบ้านมีดีหรือว่าเขาท่านตั้งมาเอง
2: ปู่ท่านเป็นคนตั้งมาเองแต่สมัยก่อน
1: บ้านนี้มีดี
2: ใช่ครับ
3: อ๋อชื่อมงคลน่ะนะ
2: ใช่ครับ
3: น่าจะมาจากความเป็นมงคล
1: ท่านเสียจากเราไปกี่ปีแล้วฮะจนถึงตอนนี้ท่านเสียพ.ศ.อะไร
3: 32ไงพี่แดง
1: โอ้โห32ปีก็ประมาณ 2,530 กว่าเนาะ
2: 2532
1: เอออ๋อ2532ที่ท่านเสีย
2: ปี
1: น
2: ี้
1: 2568
2: 36ปี
1: ที่ no. จากไปจากนั้นก็คือใครสืบทอดต่อ
2: เป็นคุณพ่อป่องนุ่มมานาครับใช่ครับลูกชาย
1: ท่านมีลูกชายมีลูกสาวกี่คนยังไงฮะ
2: พ่อจะมีลูกชาย3คนคนโตเสียไปแล้ว
1: ครับ
2: ชื่ออาจารย์แกะ
3: อาจารย์แกะไปเป็นอะไรครับ
2: เป็นทหารครับ
3: แล้วมันหมายถึงว่าท่านเสียเพราะอะไรเกิด
2: ป่วยครับป่วย
1: จะไม่ได้ป่วย
2: ครับ
1: นะครับแล้วท่านได้เรียนวิชาจากพ่อเที่ยงมั้ยฮะ
2: ได้ทั้งหมดเลยครับ
1: อ๋อ3คนเนี่ย3หนุ่ม3มุมนี่เรียน
2: ได้หมดครับเพราะว่าปู่สอนหมด
3: โยงเข้า3หมุม3มุมจนได
1: ้เอาบ้านไหนลูกชายมี3คนก็3หนุ่ม3
3: มุม
1: แล้วพ่อป่องคนที่เท่าไหร
2: ่ฮะพ่อป่องเป็นคนที่2ครับ
1: อ๋อคนที่2
2: ใช่ครับ
1: นะฮะน้องชายคนที่2แล้วคนอีกคนเล็กล่ะฮะ
2: คุณอาสมบูรณ์นุ่มมานาครับ
1: ก็
2: เรียนเหมือนกันเก่งเหมือนกัน
1: เหรอ
2: ทุกวันนี้จะเป็นคอยช่วยคุณพ่อทําจัดพิธีต่างๆเรื่องพิธีเกาบาลานคุณอาสมบูรณ์เก่งเป็นหมดแล้วก็วิชาถาอาคมพอกันเลยครับ
1: มีผู้หญิงไหม
2: ผู้หญิงชื่อพี่ตุ๊กตาเสียไปแล้วเหมือนกัน
1: อ๋อก็ตอนนี้เหลือ2ท่าน
2: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวพี่บอกมี3คน3หนุ่ม3มุมแล้วมี
1: แต่ว่าม
2: ีด้วย
1: มี4คน
3: แต่ผู้ชาย3
2: ผู้ชาย3ผู้หญิง1
1: ผู้หญิงคนสุดท้อง
2: น
1: ่ะฮะ
2: ผู้หญิงคนถ้าผมจำไม่ผิดคนเป็นคนที่2
1: อ๋อพี่ใหญ่ที่เป็นทหารคนแรกแล้วก็พี่
3: ผู้หญิง
1: ก็เป็นพี่พี่ตุ๊กตา
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยมาเป็น
3: พ่อป่อง
2: แล้วก็อาบูน
1: ก็เลยสองท่านก็เป็นสืบทอดวิชาของพ่อเที่ยงเหมือนก
2: ัน
1: นะครับปู่เที่ยง
3: เนาะก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้ววิชาที่ได้มาเนี่ยก็มาจากปู่เที่ยง
2: คนเดียวเลยครับ
3: คนเดียวเลย
2: ใช่ครับ
3: เนาะอันนี้คือถือว่าเป็นสายเหนียวในสมัยอดีตการในอดีตเลยพอมาถึงพ่อป่อง
2: ครับ
3: ก็ได้วิชาจากพ่อแหละ
2: ใช่ครับ
3: ดุมากความรู้สึกอ่ะพี่ผมมีความรู้สึกกับพ่อดุและฟังหลายๆคนเขาก็บอกว่าพ่อดุ
1: ไม่เห็นหน้าท่านนะคิดถึงขุนพัน
3: ธ์เหรอออกแบบดุ
1: ฟีลลิ่งยอมขมังเวทอ่ะ
3: เออ
1: แต่คนต่างยุคต่างสมัยกันก็ขุนพันธ์ก็จะลึกขึ้นไปอีก
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแต่จตุคามรามเทพฝึกแช่ว่านแช่น้ำเนี่ยผมว่าพ่อเที่ยงก็อย่างนั้น
3: อ
1: ่ะเป็นคารวาสอย่างนั้น
3: อารมณ์ประมาณน
1: ั้นคารวาสอย่างนั้นได้ตำรับตำราวิชาจากเกจิต่างๆวัดนู้นวัดนี้ก็ไปเรียนนะด
2: ัน
1: ดอนไปเรียนพายเรือไปเรียนฝากตัวเป็นลูกศิษย
3: ์
1: นะครับแล้วท่านทำอะไรบ้างครับพ่อเที่ยงพ่อเที่ยงเนี่ยฮะบ้านมีดีเนี่ยก
2: ็
1: วัตถุมงคลแรกๆเลยอ่ะท่านเก่งเรื่องอะไร
2: ถ้า เด่นๆของที่บ้านเลยก็จะมีรูปถ่าย
1: ล
2: ็
1: อก
2: เกต
1: คำล็อกเกต
2: ตะกรุดมหาลูด
1: ตะกรุด
2: เบี้ยแก้
1: เบี้ยแก
2: ้ผ้าเช็ดหน้าปลาชิก
1: อืมอันนี้แปลก
2: อันนี้แปลกครับผ้าเช็ดหน้าปลาชิกแล้วก็
1: เขียนว่าไอพี่พี่แบงค์ปลาชิก
2: จะเป็นผ้ายันเขียนมือทั้งผืนครับเขาว่ากันว่าคนโบราณว่ากันว่าแล้วทุกนี้จริงๆว่าถ้าถึงขนาดถ้าพระใช้ยังต้องปราชิกอะครับ
3: ก็คือเมตตา
2: เสน่ห์แรงมาก
3: เสน่ห์แรง
1: ปราชิกแปลว่าอะไร
3: ก็จับศึกไง
2: ศึก
3: เรื่องแบบมีอะไร
2: ผิดศีล
1: ผ้าเช็ดหน้าปราชิกใช่ผมก็เลยรู้สึกคุ้นๆปราชิกทำไมมันเป็นผ้าเช็ดหน้าปราชิก
3: เออ
1: คือมันเป็นเรื่องของเสน่ห์
2: เสน่ห์ครับใช่ครับ
1: อันเนี้ยไม่มีมาฝากเหรอ
3: พี่แจ๊คเอานี่พี่แจ๊
1: คเอาเหนียวไว้ผมทำไมท่านผู้ฟังครับนะพี่แบงค์ก็เอาเหนียวไว้ผมโอ้ยผมเจอใครผมไหว้แล้วขอโทษครับผมไม่รู้เรื่องจริง
3: เอา
1: เสน่ห์ให้ผมดีกว่า
3: คุณรู้ไหมพระเจ้าบาราชิกอ่ะ
1: แพงไหม
3: เท่าไหร่บอกไป
2: ของปู่ท่านจบไปล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่900,000ก็ล้านนึงครับ
3: ตัว
2: ให
3: ้มันนะใครจะว่าคุณ
1: โอ้โหถูกมงคลหรือว่า1พระยันจริงๆเรียกว่าผ้าปราชิกเนี่ยล้านนึง
3: เออ
1: ท่านเขียนไปกี่ผืน
2: น้อยมากครับตั้งแต่ผมเป็นลูกศิษย์พ่อมา10กว่าปีผมเคยเห็นพระยันปู่พระยันปราชิกของปู่ท่านเนี่ยไม่เกิน10ผืนครับที่ผมเห็น
1: งั้นไม่ต้องถึงปู่ก็ได้ถึงพ่อเนี่ย
2: พ่อทุกวันนี้ผืนละประมาณ 200,000 ครับ
3: โอ้โห
1: เ
3: ขาบอก
2: ไปเรื่อยครับ
1: เขาบอกเนี่ยรุ่นลูกลงมาเนี
2: ่
1: ยยัง 200,000
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหหนัก
3: นะเดี๋ยวนะโทษทีนะทุกวันนี้ถ้าให้พ่อไปถึงแบบว่าอยากได้ผ้าให้พ่อเขียนเขาเขียนได้ไหม
2: ยากครับมันต้องทำพิธีมันโ
3: อ
2: ้โหมันมีพิธีหลายอย่างเลยครับ
3: โอ้
2: แล้วผ้าผืนหนึ่งครับ
1: มีเรื่องมียามโกบอย
2: เขียนจน
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้เสาห้านู่นนี่นั่น
3: โอ้ไม่ใช่อยู่
1: แล้วเข้าไปในห้องนั่งสมาธิตั้งจิตตั้งใจลงน้ำมงน้ำมนต์ผ่านแล้วก็สวดโอ้โหเรื่องใหญ
3: ่
1: ทำกระถุงคนไม่ใช่มาเขียนปั๊บปั๊บปั๊บเพี้ยงไปไม่ใช่อย่างนี
3: ้
1: เออผมไม่รู้นะผมว่าถ้าจะลงของแบบ
2: มันทุกอย่าง
1: ใช่มัน
2: เหมือนพ่อเล่าให้ฟังว่าสมมติจะสักเงี้ยครับหมึกก็ต้องใส่เห็ดเข็มก็ต้องเสก
1: เดี๋ยวฮะบ้านมีดีสักด้วย
3: สักด้วย
2: สัก
3: อันนี้แรงพี่
1: อันนี้แรงมีหน้าลูกศิษย์นั่งรอกันเต็มนี่รอ
2: ใช่ครับ
1: เอองานหลักทุกวันนี้ที่บ้านมีดีก็คือสักเหรอฮะหรือทำอะไร
2: ทุกวันนี้พ่อไม่ได้สักแล้ว
1: ไม่สักแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับทุกวันนี้ก็จะมีแค่ที่ออกมาได้ก็เป็นพวกรูปถ่ายรูปถ่ายหลังจานเงี้ยครับจะมี
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่นิยม
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ
2: ์ครับ
1: เนี่ยโ
3: อ้เนี่ยมั้ยแล้วถามนิดน
1: ึ
3: ง
1: แล้วมีใครต่ออีกมั้ยหลานน่ะรุ่นหลาน
3: เออ
1: รุ่นหลานมีอีกมั้ยฮะแกมีลูกมั้ยครับ
2: มีครับคนเดียวแต่เป็นลูกสาว
1: โอ้ก็ไม่ได้สนใจเนาะไม่อินขนาดผู้ชายเนาะ
2: ก็ได้จากพ่อบ้างแต่ผมไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินสาย
1: เป็นอาจารย์ยุคสมัยนะเดี๋ยวนี้มันก็โหวิวัฒนาการไปไกลจนบางทีก็ไม่ได้แล้วผู้หญิงด้วยอาจจะไม่ได้มีความแบบอะไรอ่ะไฟหาไฟรู้จนแบบเยอะเท่าผู้ชายอย่างพวกเรา
3: ครับ
2: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างลูกสาวเนี่ยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่พ่อห่วงมากลูกสาวอายุ40กว่าแล้วนะยังไม่มี
1: คือ
3: ไ
1: ม่
3: ม
1: ีใครมาจีบ
3: ไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้แต่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ย
1: มั่วๆกัน
3: ไม่กูคุยกับพี่แบงค์เขาบอกว่าพ่อด้วยความดุมั้
1: งยังนางสาวอยู
3: ่ลูกสาวอายุ40กว่าลูกสาวอายุ40กว่า
1: ใครจะไปยุ่งเลยบ้านนี้ฟันไม่เข้าเลยเหนียวโอ้โหดูขังไปหมดอ่ะลูกศิษย์ลูกหาที่ไปหา
3: ใช่ป่ะ
1: สักยงสักยันเต็มตัวใครจะเดินก็ผ่านหรือวะ
2: เดิน
1: เ
2: ลยทิ้งแรกทั้งนั้น
1: โอ้
2: ใช่
3: พี่ทุกวันนี้คือที่บ้านในที่จรันเนี่ยคนเข้าไปวันๆเข้าไปเยอะไหม
2: ตอนนี้ปิดอยู่ครับเหมือนกับว่าจำกัดให้คนเข้าเพราะว่าพ่อหมอคุณหมอสั่งไว้ว่าอยากให้พ่อพักพักเยอะ
3: วันๆเราไม่ได้เรียกว่ากิจนิมนต์เนี่ยกิจของท่านดีกว่านะที่ว่ากิจของท่านน่ะถ้าก่อนที่ท่านจะ
1: มาชีวิตประจำวัน
3: ชีวิต
2: สักคร ับ สมัยก่อนพ่อสักอย่างเดียว
3: สักอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้หยุดเบรกก็คือไม่ได้
2: สักแล้วก็อาจจะมีเขียนรูปให้กับลูกศิษย์บ้างนะครับ
1: เขียนรูปอะไรพี
2: ่รูปถ่ายอย่างเงี้ยครับแกจะเขียนอักขระด้านหลัง
1: อ๋อแล้วรูปถ่ายนี้มาได้ยังไง
2: ท่านจะล้างเก็บไว้บนบ้าน
1: อ๋อมี
2: เก็บไว้อยู่
1: ในลิ้นชักอะไรในกล่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาลงอักขระลงยันให
2: ้ใช่ครับ
1: แล้วก็เราไปใส่กรอบแล้วก็ขึ้นคอ
2: ใช่ครับ
3: นะ อ่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์
1: แพงไหมพี่แพงไหม

0: ถ้าเป็นลายมือพ่อทุกวันนี้ใบยังอยู่หลักพันแต่ถ้าเป็นยุคเก่า
1: ๆ
0: หรือยันพิเศษก็ใบเป็นแสนครับ
2: โอ้โหณปัจจุบันยังทันท่านยังอยู
0: ่ใช่ใช
3: ่ใช่ยังเขียนอยู
2: ่แต่ก็อย่างที่พี่แท่งบอกแหละครับการจะเขียนอะไรทีมันมีวาระมันมีพิธีนะครับมันต้องดูเลิกผานาทีมันต้องหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่มาเขียนมาเรามีผ้าเช็ดหน้ามาผืนนึงขาวๆไหมท่านเขียนปุ๊บจะมาบอกว่าโหใบละเป็นแสนนั้นมันไม่ใช่
3: ก็ต
2: ้
3: องอยู่ที่เวลาที่ท่านสะดวกด้วยแหละ
2: เออ
3: นะ
2: เนาะ
3: ท่านแบบมีเวลาแล้วก็โอเคมาเขียนให้อะไรเงี้ย
2: อยากไปกราบพ่อจังเลยอ่ะพี่แบงค์อยากไปกราบอ่ะจริงๆผมเคยเจอท่านนะ
3: เหรอ
2: จะดูแบบท่านเป็นคนดุมากวันนั้นมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับท่านเล็กน้อยแล้วผลปรากฏว่ามันเริ่มมีคนเข้าไปเริ่มเข้าไปเยอะเอฟซีท่านเยอะแท่งเยอะมาก
3: ไม่หรอกบางทีนะพอเปิดโอกาสคนนึงอีกคนไม่ให้มันก็น่าเกลียดไงก
0: ็คือ
3: มันก็เลยแบบโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันยิ่งสุขภาพไม่ค่อยดีด้วย
2: คุณผู้ฟังครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงจากเทปที่แล้วนะตอนนี้เรื่องเหรียญเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้จัดส่ง
3: ครับ
2: เพราะว่าเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยเราได้มา5เหรียญแล้วผมปรากฏว่าแจกทีมงานไปตัว2เหรียญ
3: ครับ
2: รอให้ครบ5ทีนี้รอพี่อะไรนะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะแกยังไม่ได้ส่งมาให้แกยังไม่ส่งให้ทีเดี๋ยวก็รอจะส่ง
3: ครับ
2: ก็เลยตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้
3: ครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีนะฮะเหรียญทั้งหมดอยู่ที่โกบอยนะครับ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผมได้ดำเนินรายการอย่างเดียว
2: เออโยนมาก่อน
3: แต่วันนี้4เหรียญ
2: วันนี้4เหรียญ
3: นะครับพี่แบงค์จะเขียนเลขตัวหนึ่ง0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2: ครับ
3: ให้เลือกมา1เลข
2: เ
3: ขียนใส่กระดาษ
2: เขียนใส่กระดาษ
3: นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาเฉลยแล้วก็เปิดกันว่าเลขที่พี่แบงค์เขียนเนี่ยนะฮะคือเลขอะไร
2: วันนี้บอก
3: มาร่วมสนุกนะฮะแฟนรายการถ้าอยากจะได้เหรียญนะครับนะของพ
2: ่อ
3: นะครับอันนี้เป็น
2: พ่อป่อง
3: เป็นพ่อป่อง
0: ใช่ครับ
3: นะครับเป็นเหรียญของพ่อป่องนะครับนะ
2: คร
3: ับ มูลค่าเป็นพันเลยนะทุกคน
2: เออ
3: และหลักพันนะครับนะฮะ
2: นะ
3: แจกรอบนี้4เหรียญ
2: 4เหรียญ
3: เลขนะครับที่พี่แบงค์เขียนในกระดาษ
2: เออ
3: ยังไม่ได้บอกใครผมกับโกวอยไม่รู้เลย
2: ยังเลย
3: นะฮะ
2: ครับ
3: เอาแบบแคบๆเลย01 2 3 4 5 6 7 8 9
2: ครับ
3: คิดว่าเลขที่ออกคือเลขอะไร
2: ส่ง SMS มาที่4 6 8 9 8 9 9ครับ
3: รัวครับ4
2: 6 8 9 8 9 9เอาเลขแค่1หลักเท่านั้นนะครับ
3: เลขเดียวเลย
2: รู้เรื่อง
3: ถึง9
2: นะ
3: ครับเขียนมาร
2: ู้เรื่อง
3: แจกนะครับ4รางวัลนะครับ4รางวัลสำหรับแฟนนะฮะเรียกเข้าว่าเซียน
2: เดี๋ยวใน TikTok ใน TikTok นี่ผมไลฟ์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้รู้เดี๋ยวเห็นพี่แบงค์เขียนมา
3: เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพอเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวให้พี่แบงค์เขียน
2: เดี๋ยวมาเฉลยตอนต้นรายการก่อนเลย
3: ครับ
2: ย้ำอีกทีนะครับส่ง SMS มาที่4689899
3: ครับ
2: เลขเดียวรู้เรื่อง
3: ฮะ
2: 4เหรียญเบรกหน้า
3: จากบ้านมีดีแล้วก็แบงค์ท่าข้ามครับ
2: ครับผมผักสักคู่ฮะ
3: ครับ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
0: จริงๆมันแบบมันเกินไปเองจริงคร
2: ับ ไม่ผมแต่ส่วนตัวนะเราไม่ได้อยากให้ไปลองอะไ
0: ร
2: แบบนั้นนะฮะ
3: เพราะเอาไว้มันมีเหตุอุบัติเหตุ
2: ดีกว่า
3: คือติดไว้อย่าไปลอง
2: สำหรับผู้ที่ศรัทธาแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แบงค์บอกเขามี4กฎเหล็กเมื่อรับเป็นสิทธิ์แล้วเมื่อสักแล้วเขามี4กฎเหล็กที่จะต้องท่องไว้และจำไว้ขึ้นใจ
3: มีอะไรเพียง
0: ข้อแรกที่บอกห้ามด่าพ่อแม
2: ่ครับ
0: อันนี้เด็ดขาดเลยก็ห้าม
3: รู้คุณพ่อแม
2: ่
0: ข้อสองนี่อันนี้พ่อท่านถือปู่ท่านก็ไม่ชอบเป็นอย่างหนักเลยว่าห้ามไปผิดลูกผิดเมียเขาไม่ได
3: ้การมี
0: ข้อที่สามมันจะมีพวกเกเรเยอะๆปู่ท่านก็จะมันจะแช่งไว้ไงครับห้ามปนฆ่าม
3: ีของดีไม่ใช่ว่าไปท้าทาย
0: ไปปนเขา
3: ไปทำอาชีพที่มันมิจฉาชีพอย่างนั้น
0: ไม่ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามประมาทครับห้ามประมาทก็คือได้มาแล้วไม่ทำตัวไม่เสกตัวไม่สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไอ้นี่ถือว่าประมาทแม่เพิ่นไปยิงขาตัวเอง
0: ก็นิดนึงก็เข้าข่ายคร
2: ับแล้วคุณเอามีดไปแบบ
0: แต่อย่างผมไม่ประมาทผมท่องทุกวันผมเสกทุกวันครับ
3: โอ้มีคำถามกับเวลาได้ไปใช่ครับท่านผู้ฟังนะฮะที่โชคดีนะทายมาหนึ่งเลขแล้วเกิดได้รับไปนะฮะก็จะมีคาถาในการกำกับ
2: ท่องให้ฟัง
3: สวดมีอะไรบ้าง
2: ยาวไม่ยาวไม่ยาว
0: อันถ้าคาถานี้พ่อไม่ให้ครับ
2: เออ
0: จะ
3: อ๋อไม่ให้พูดกับใคร
0: ใช่ครับ
3: ไม่ให้บอกใคร
0: ใช่ครับมันเป็นของในบ้าน
3: ในบ้านบ้านมีดี
0: คร
3: ับ
0: ใช่คร
2: ับก็ต้องไปเรียนรู้เอา
0: ใช่
3: เอาแล้วอย่างนี้คือทำยังไงถึงจะต้องเป็นลูกศิษย
0: ์ต้องเป็นลูกศิษย์
3: เป็นลูกศิษย์แล้วท่านก็จะให้ไว้
0: ใช่
3: แล้วก็ให้เราท่องให้เราสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าเราจะเอาอันนี้ไปบอกใครไม่ได
2: ้
0: ถึงบอกไปบางทีบางคนมันใช้ไม่ได้ครับ
2: โอ้โห
3: แต่มีคาถา
0: ใช่ครับ
3: ครับ
0: อย่างเวลาพ่อให้ท่านจะประสิทธิ์ให้กับมือเลย
3: ครับ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
2: แต่อย่างที่บอกไปพี่แท่ง
3: ครับ
2: เราในมุมผมเนี่ยถือว่าถือแล้วมันเป็นเรื่องของการอดอุตริหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากจะถามไอ้สิ่งที่พี่ไปอีดไปโน่นไปนี่ไปลองปืนลองอะไร
0: อย่างผมไม่ได้ประมาทเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำอะไรผมขอครูบาอาจารย์ก่อนผมเสกก่อนผมท่องก่อนแล้วผมเป็นคนสวดมนต์ทุกวันพ่อท่านจะสอนว่าได้มาแล้วหมั่นทำนะเสกตัวทำตัวทุกวันใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์ให้เทวดาให้ผู้พระนามประสงค์ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย
2: ์
0: ทุกสิ่งทุกอย่างมันหนุนเข้ามา
2: ในเด็กที่แล้วพี่บอกผมว่าพ่อบอกว่าถ้ามีแล้วไม่ลองก็ไม่รู้อะไรนะความหมาย
0: อ๋อนั่นบอกของจริงต้องลองได้ครับถ้าลองไม่ได้นะครับท่านก็จะบอกว่าไปรู้ได้ไงสักมาโดนมาเข้ามาเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเปล่าๆเงี้ยครับจะมาอย่างเงี้ย
2: เอาดิ
0: เอา
2: ด
0: ิเพลงนิดนึง
3: ใช่เพราะว่าในฐานะคารวาสเนี่ยชาวบ้านกับชาวบ้านคุยกันอ่ะ
0: ครับ
3: เอ้าถ้า
0: แล้ว
3: หมายว่ามันต้องได้ผลสิ
2: เออ
0: ใช่
3: มันไม่ได้เรียกว่ารอมันต้องได้ผลนะมันต้องได้ผลจริงอ่ะ
2: นะ
3: เออ
2: พูดถึงก็เอาเรื่องนะพี่แจ๊คล่ะ
3: มันดีเหมือนกันนะ
2: พ่อนี่ก็ไม่ธรรมดาม
3: ันดีเหมือนกันมันดีมันก็มั่นใจอ่ะมั่นใจในวิชา
0: ใช่
3: เอาง่ายๆว่ามั่นใจว่ามันทำได้จริงอ่ะ
2: ถามแม่พี่จริงๆมันมีพิธีทุกปีมีพิธีไหว้ครูมั้ย
0: มีครับ
2: แล้วพอมันมีการไหว้ครูมันแบบขึ้นแบบมีองค์เขามีกันบ้างมั้ย
0: ไม่มีครับ
2: โอ้ไม่มีใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเหมือนกับที่อื่น
3: ที่บ้านนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีแบบขึ้น
3: เราก็ไม่ว่ากันเพราะเราไม่รู้ว
0: ่
3: าวิชาใครเป็นยังไง
0: ใช่ๆครับ
3: ประเภทลิงลมเป็นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต
2: ่อืม
3: ครับนะฮะ
2: ไอ้นี่ก็แปลว่าไม่มีนะที่บ้านไม่มีวิชา
0: ไม่มีของ
3: เอสเอ็มเอสมาหรือยัง
2: มาเพียบเลยวันนี้
3: เอสเอ็มเอสมีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรพูดหน่อยสิ
2: วันนี้นะ
3: คุณอะไรบ้าง
2: มีเอสเอ็มเอสนะครับมีเลข8เลข1เลข7เลข6เลข9นะครับเลข2ก็มีเลข4ก็มีนะครับ เลขโอ้โห8 6 9 7 2 3 7 9 3 8 6 4
3: 1ไม่มีเหรอ
2: 1มีครับ1ม
3: ี9มีมั้ย
2: 9มีครับ
3: 0
2: อ
3: ่ะ
2: 0ไม่มี
3: อ้าวๆๆๆระวังนะเจออาจารย์แบงค์เข้ามานะ
2: ระวังนะ30พี่แท็กเจ็บใจ
3: ระวังนะออก0มานี่อดเลยนะ
2: เอาไปแน่เอาไป
3: อีก3นาทีประกาศแล้วครับ
2: อ่ะอีก3นาทีประกาศ
3: เ
2: บรกแรกนะพี่ผมถามหน่อยดิแล้วถ้าเกิดพี่เลนเขียนมาแล้วโป้งมีอยู่ประมาณ 6-7 คนน่ะ
3: ให้เร็วที่สุดให
2: ้
3: คนที่ส่งเร็วที่สุด
2: เร็วที่สุด
3: คน
2: ขอเป็นคนที่ส่งเร็วที่สุด4คน
3: แสดงว่าฟังเราตั้งแต่ต้นไง
2: ออ
3: ฟังเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ร่วมสนุกกับเราเร็ว
2: ย้ำนะครับย้ำนะครับ
3: เร็วก่อนได้ก่อน
2: ย้ำนะครับเดี๋ยวผมจะไปคนส่งให้เองนะครับวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผม
3: ที่เราจะแจกอะไรย้ำอีกทีวันนี
2: ้วันนี้เป็นเหรียญอะไรพี่แบงค
0: ์เหรียญเสา5ครับนารายณ์ทรงหนุมาน
2: พาราหรือมูลค่านะตอนนี
0: ้อ๋อท่านได้ชมครับ พันกว่าบาทครับ
2: โอ้โหเอาก็แล้วเว
3: ้
2: ย
3: แล้วยิ่งพี่ๆนะที่ขับไรเดอร์นะขับไรเดอร์ขับแท็กซี่อะไรเงี้ยนะป้องกันพยันตรายได้ดีดึกๆเดิน
2: ๆแล้วมีคนอ่ะชอบมาทักตรงบ้านฟ้าผมนะไอ้กัวบอยคัท
3: ครับ
2: ของแล้วกัวบอยเฮ้ยกิจกรรมเขาเล่นกันหน้าเอสเอ็มเอสผมไม่สามารถส่งพิเศษให้คุณได้
3: ม
2: ัน
3: ต้องผ่านคลื่นนะแอคทีฟ99 Radio ของเรานะฮะด้วยคำว่าเซียนเท่านั้น
2: ถูก
3: นะครับไปเจอข้างนอกเนี่ยบอกไปหมดแล้ว
2: ไปหมดแล้ว
3: ไปหมดแล้วไม่มีแล้ว
2: กราบขออภัยด้วยนะคือทั้งต่อๆนะครับ
3: เอ๊ะมาถึงเรื่องนี้บ้างดิแบงค์ท่าข้ามอ่ะทำไมเป็นท่าข้ามอ่ะ
2: เออว่ะ
3: คุยเรื่องตัวเองบ้างฮะแบงค์ท่าข้าม
0: ท่าข้ามนี่มาจากบ้านสมัยก่อนผมต้องบอกเกเรเหมือนกัน
3: แล้วไงบ้านทำไมเด็กบ้านท่าข้ามเกเรหมดหรอ
0: ไม่
3: ท่าข้ามคืออะไร
0: เป็นบ้านที่
3: คุณอย่าเมาดิที่เขาได้ดีเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอะไรชีวิตก็ดีๆก็เยอะ
0: เกเรที่อื่นแล้วแม่พาออกมาจากที่เคยเกเรมาอยู่ที่ท่าข้ามครับพระรามสองแม่มาซื้อบ้านใหม่อยู่ตรงนู้น
3: ท่าข้ามเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเขต
0: เป็นเขตครับ
3: เป็นเขตอยู่พระรามสอง
0: ใช่ครับเป็นที่ที่เริ่มเล่นพระแรกๆด้วย
2: ครับ
3: นะครับนะฮะเริ่มเล่นพระตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่
3: ฮะ
0: ตอนนั้นสามสิบสามสิบสามสิบสาม
3: กี่ปีแล้วเนี่ย
2: สิบกว่าปี
0: สิบกว่าปี
3: สิบกว่าปีแล้วนะยาวนานแล้วนะ
0: ใช่ครับสิบกว่าปี
3: นะครับแล้วเข้ามาได้ยังไงและสนใจยังไง
0: เล่นพระ
3: เป็นลูกศิษย์พ่อกับพระเนี่ยอันไหนมาก่อน
0: พระก่อนครับ
3: พระก่อน
0: ครับ
3: พระเนี่ยคิดเป็นเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยถูกไหมไม
2: ่
3: ได้เพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องไม่ได้เชื่อเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย
0: เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบงค์เชื่อแต่แบงค์ไม่เชื่อเรื่องศักยันต์และหนังเหนียวสมัยนั้นผมไม่เชื่อเรื่องศักยันต์หนังเหนียว
3: แต่เชื่อเรื่องพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระของอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
3: แต่ว่าเฮ้ยมาศักยันต์จะเหนียวได้ไงวะ
0: ใช่ครับเมื่อก่อนผมเชื่อพุทธคุณพระอย่างเดียวอาจารย์ศักยันต์นู่นนี่นั่นผมไม่เชื่อ
3: แล้วใครเข้าพาเข้าวงการพระ
0: พาเข้าวงการพระต้องสมัยก่อนก็คนแรกเลยที่ผมเจอคือพี่แจ็คสัมภารแล้วก็พาเข้าไปนครปฐมนครปฐมสมัยนั้นองค์พระปฐมเจดีย
3: ์ครับ
0: ครับเป็นศูนย์รวมที่สนามพระที่ใหญ่มาก
3: ๆแล้วทำไมมาชอบเรื่องพระล่ะครับ
0: เรื่อง
3: เรียนอะไรมา
0: เรียนช่างกลครับ
3: โอ้เรียนช่างกล
0: ครับ
2: ผมบอกแตกแรกเรียนช่างกลผมก็หัวรอดแล้วก็รู้แล้ว
3: เออเรียนช่างกลแล้วมาชอบพระ
2: ไอ้ขาพอตัว
3: เออ
0: แล้วก็จนมาเข้านครปฐมมาเจอกับสมัยนั้นท่านเป็นนายกท่านนายกฟุกโรงแรมเวล
3: นายกอะไร
0: นายกนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมครับ
3: โอ้นายกนะเมืองนครปฐม
0: ใช่ครับ
3: ครับ
0: ก็ท่านก็เมตตาเอ็นดูเราแหละครับก็เริ่มท่านเป็นนักสะสมพระที่พระเยอะมากได้ดูพระจากท่านด้วยอะไรด้วยทุกวันนี้ก็นับถือกันเป็นพี่น้องที่น่ารักอยู่ที่ฟู
3: ครับ
2: เบรกก่อนประกาศรายชื่อก่อนพี่มาเป็นร้อยแล้ว
3: ถึงช่วง
2: ตอนนี้นะตอนนี้ผมเบรกนะอยู่ที่3:39ในข้อความในคอมพิวเตอร
3: ์ครับ
2: 15:39เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แบงค์เลขที่พี่แบงค์เขียนไปเรียกอะไรครับ
0: เปิดเลยไหมครับ
3: เปิดเลยครับ
2: เปิดให้ทางบ้านดูเลยเลขเก้า
3: เฮ
2: ้ยเอาแล้วงานเข้าแล้วเลขเก้า
3: เลขเก้าที่เร็วที่สุด4ท่าน
2: มาแล้วครับ
3: รับไปเลยครับ4องค
2: ์มาแล้วครับเลขที่1นะครับลงท้ายด้วย1686ครับ
3: เอาเวลาเป็นตั้งนะเวลาตั้งเลยนะ
2: ตั้งนะครับ1686ครับ
3: ฮะ
2: เดี๋ยวผมต้องออกทางนี้ขออนุญาตออกก่อนนะออกอนุญาตออกก่อนขออนุญาตออกก่อน168เดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นงานเข้าอีกนี่เลข9 1คนเบอร์ที่2ครับลงท้ายด้วย3555ฮะ
3: อ
2: ันนี้ก็เลข9เหมือนกัน
3: ฮะ
2: โอเค
3: ฮะ
2: ไปต่อครับ
3: ไ
2: ปต่อครับลงท้ายด้วย4082ครับเลข9ฮะ
3: ครับ
2: โอเค
3: ครับ
2: แล้วก็พี่ไก่เด็กหงอ่ะดีใจด้วยลงท้ายด้วย6351ครับไก่เด็กหงครับ
3: เอาวะ
0: อ
3: ัน
0: นี้
3: บอลแพ้ยังได้ของขลัง
2: เอออ่ะส่วนคนที่เหลือนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลายคนเลยที่ลงเลข9มาก็ถือว่าเยอะมากนะไอ้นี่ก็คือถือว่าเรามอบให้ในช่วง
3: ช้าช้ากว่าเขาไปนิดนึง
2: ช้ากว่าเขานิดนึง
3: อ่ะไม่เป็นไรยังเหลืออีก4องค์
2: มาก
3: ยังเหลืออีก4องค์
2: ตอนนี้เราได้4องค์แล้วนะ
3: นับจากเวลานี้เท่าไหร่เริ่มใหม
2: ่นับจากเวลา3:40
3: ผมเขียนแล้วเลขผมขอเขียนเลย
2: ทุกคนครับลุยฮะ
3: นะครับส่งเลขมานะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2: ย้ำนะครับขอเป็นเลขตัวเดียว
3: รอบที่2นะฮะ4องค์นะครับนะฮะนะครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรเหรียญพ่อ
0: เหรียญเหรียญพ่อเสา5ครับเหรียญพ่อป่อง
3: เหรียญพ่อป่องเสา5นะครับมูลค่านะครับหลักพันนะครับ
2: หลักพันแน่นอน
3: เหลืออีก4องค์จากพี่แบงค์ท่าข้ามเอามาฝากเป็นของขวัญปีใหม
2: ่ย้ำนะครับ
3: ให้กับแฟนรายการเรียกเขาว่าเซียน
2: ท่าน
3: ส่ง SMS มา
2: 4689899ครับ
3: นะครับทายสิครับว่าเลขที่ผมเขียนในกระดานนะครับรอบที่2นี้เลขอะไร
2: เออย้ำนะท่านไม่ต้องส่งเลข 2-3 ตัวมานะเพราะท่านจะเสียสิทธิ์
3: จะเริ่มตั้งแต่นะครับนะฮะ 3:40
2: ครับโอ้โหมาอีกแล้วบานเ
3: ลยอ้าว
2: ทองก่อนได้ก่อน4เหรียญผมเชื่อได้
3: ว่าของดีนะของดีนะพ
2: ี
3: ่แบงค์บอกยืนยันเลยว่าดีจริง
2: เชื่อได้เลย
3: นะครับนะประวัติการสร้างนี่เกิดปฏิหาริย์หลายอย่าง
0: เยอะ
3: ตะกั่วใช่ไหมพี่เรื่องเป็นไงนะไอ้เล่าเรื่องตะกั่วเนี่ย
0: ถ้าเป็นเนื้อตะกั่วเนี่ยตอนหลอมชนวนมวลสาร
3: ครับ
0: ชนวนเนี่ยจะเป็นคุณพ่อป่องกับคุณอาสมบูรณ์เขียนแล้วก็เป็นในแผ่นตะกั่ว
3: พี่ชายน้องชายช่วยเขียนนะฮะ
0: แล้วก็เอาไปหลอมที่โรงงานเขาจะมีกระทะแล้วก็มีไฟเป่าบนเป่าล่างไฟเอาเงินน่าจะเป็นหลายร้อยองศาถึงพันองศา
3: เป็นพันองศา
0: ใช่ครับ
3: คือหลอมพวกนี้หลายร้อยองศาครับ
0: เจ้าของโรงงานยืนมาดูลงมายืนดูเป็นไปได้ไงมันหลอมไม่ละลาย
3: ครับ
0: ครับ
3: ไฟยังเอาไม่เข้าอ่ะ
0: เขาบอกตั้งแต่ทำพามาเขาก็เพิ่งเคยเห็น
2: แล้วแต่จะบอกให้นะเนื้อตะกั่วเป็นเนื้อที่นิ่มที่สุดเลยนะพี่แท่ง
3: ผมใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวหาย
0: ไฟแช็กเผายังละลายเลยพี่
2: จริงก็ไอ้ไฟฟู่อ่ะเป่ายังละลายเลยเนื้อตะกั่วเนี่ยเป็นอะไรที่
3: โรงงานขนาดแบบไม่รู้กี่ร้อยฟาเรนไฮต์อ่ะ
2: เมื่อกี้คุณแบงค์แกเอาคลิปให้ผมดูผมตกใจเลยเฮ้ย
3: ไม่หลอม
0: ไม่ละลายครับ
3: ไม่ละลาย
2: เออ
3: แล้วทำไงต่อเลยในเมื่อไม่ละลาย
0: เขาก็เรียกคุณอาวันนั้นคุณอาสมบูรณ์เป็นคนไป
3: เป็นลูกชายคนสุดท้อง
0: ใช่ครับ
3: นะครับของปู่เที่ยง
0: ใช่ครับ
3: นะครับ
0: ท่านก็เดินมาดูอ๋อไม่ละลายเหรอแกก็ขมุกขมิบปากกระเป๋าปุ๊บบุ๊บละลายหายไปเลย
2: เอาดีพี่แท่งบ้านนี้
3: จอมขมังเวท
0: บ้านนี้ดี
3: จริงนะครับ
2: อยากไปทำประวัติที่เป่งเนี่ยน่าทำที่เป่ง
3: ยอดคารวาสนะฮะที่เหลือไม่กี่คนแล้วนะในเมืองไทย
2: แล้วพี่แท่งเชื่อไหมผมคุยกับทุกคนนะทุกคนวันนี้ทุกคนแบบตกใจมากบอกเอาพี่แบงค์มาน
3: ี่คือเหรียญรุ่นนี้ถูกไหม
2: รุ่นนี้เลย
3: ถูกไหมพี่แบงค์ที่พูดถึง
0: ใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้เลย
3: ที่เสกคาถาเป่าปุ๊บเข้าไปในเครื่องเป่าอ่ะ
0: ใช่ครับรุ่นนี้เลยคร
2: ับ แล้ววันนี้
3: ตะกั่วละลายเลย
0: รุ่
3: นน
0: ี้
3: แหละ
2: แล้วความพิเศษวันนี้พี่แบงค์ดันเอาไอ้เนื้อชนวนมา
3: ครับ
2: เนื้อชนวนความหมายเนื้อชนวนเนี่ยเขาก็รวบรวมมวลสารที่เป็นโลหะเป็นธาตุโลหะต่างๆเนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันแล้วพ่อป่องเนี่ยแกก็จานยันต่างๆเนี่ยในเนื้อเนี่ยมันก็มีเนื้อตะกั่วที่คุยผสมไปด้วย
3: มีจานด้วยเหรอ
2: ไม่หมายถึงว่าก่อนพอเขาตีแผ่นมาเขาทำแล้วพ่อเขาจะต้องจาน
3: ครับ
2: แต่ถึงเนี่ยพี่แท่งเราอะแหมตั้งครั้งในชีวิตว่าเอาเหรียญเนี่ยไปให้พ่อกับจาน
3: เองนี่นะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็
2: ไม่เป็นไรหรอก
3: สบายอยู่ก็ยังจะเอาไม่ได
2: ้ไม่อยากไปกราบจริงๆอยากไปแบบอยากไปชื่นชมอ่ะเพราะผมไม่เห็นนะพี่แท่งนะเข้าไหมตั้งแต่ลงบันไดวัดมาตั้งแต่ตรงพิธีจนถึงรถ
3: อ
2: ่ะ
0: คนเป็นร้อย
2: ที่แบบมุงพ่อพูดแล้วขนลุกจริงๆ
3: คือเข้าอยากเข้าไปใกล้อยากไปกราบไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: เออ
3: ไปหาท่านเถอะนะ
0: ก็
2: จริง
0: ๆเอาอย่างงี้ครับพี่ว่าพี่แท่งเวลาไปงานไหว้ครูหรืองานไหนโรงทานเคยเห็นเยอะสุดกี่โรงทานครับเอาเยอะๆเลยนะ
2: โรงทานผมว่าก็น่าจะเป็นหลัก 5-60 อ่ะ
0: โรงทานบ้านมีดีล่าสุดพันกว่าโรงทาน
2: โอ้โหเอาตรงไหนวะ
0: ต้อง
3: นี่แค่โรงทานนะยังไม่ต้องไปพูดถึงญาติโยมนะ
0: ใช่ครับ
3: หรือลูกศิษย
2: ์ผมถามหน่อยนะไอ้นี่ส่วนตัวนะ
0: ครับ
2: พื้นที่บ้านพ่อเป็นเอเคอร์กี่เอเคอร์
3: ไปจัดที่ไหน
0: ปิดซอยครับปิดซอยแล้วก็ตลาดร้อยปีตลาดไร้ขา
3: ด
0: ครับทั้งหมดเลย
3: คือจัดที่บ้านมีดี
0: ในใช่ครับตรงชุมชนบ้านหมู่ใช่ครับ
3: แล้วมีโรงทานพันกว่าโรงทาน
0: ใช่ต้องสลับเลยครับโรงนี้แจกหมดขนออกโรงใหม่ตั้งหมดแจกออกโรงใหม่ตั้ง
2: แม่เจ้าผมไม่เคยได้ย
3: ินอันนี้งานไหน
0: งานไหว้ครูครับปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
3: ทุกปีผมจะมีไหว้ครูก็คือจะโกลาหลอย่างนี้แหละ
0: ใช่ครับ
3: แสดงว่าก็ต้องเขตนี่ก็ต้องถือว่าเป็น
0: ชาวบ้าน
3: ใหญ่ของเขตเลยนะ
0: ชาวบ้านเขตทุกคนรักพ่อหมดครับ
3: เออ
0: พ่อท่านช่วยเหลือชุมชนทุกอย่าง
3: เออ
0: ครับ
3: แสดงว่าชาวจรัญสนิทวงรู้ดีเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
3: อืม
2: เฮ้ย
3: นะ
2: ผมก็ลูกหลานจรัญนะผมก็อยู่แถวนั้นนะ
3: สนิทกันเข้ามาสิ
2: เขาต้องไปแหละเขาต้องไปกราบแล้ว
3: ก็ไม่รู้นะฮะเขียนมานะครับส่ง SMS มานะครับนะฮะคิดว่านะครับนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยรอบที่2เนี่ยอีก4องค
2: ์อีก4เหรียญเน
3: ี่ย4องค์นะฮะก็เก็บไว้เป็นอะไรอ่ะเป็นบารมีนะ
2: เก็บไว้นะ
3: เก็บไว้นะครับนะฮะเป็นของติดกาย
2: ผมบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะใครที่ได้เหรียญนี้ไปนะพี่
3: เป็นสิริมงคลต่อตัวเอง
2: เอาเก็บเข้าเซฟแล้วลืมไม่ได้เลยแล้วพี่ๆอีก5ปีลงมาดูอีกทีนึง
0: แต่ได้ไปผมอยากให้ใช้นะครับ
2: มันอ๋อหมายถึงว่าแขวนเลยแขวนเลยใช่จริง
3: ๆๆพอเขาทำมาให้เราใช้
0: ล่าสุดก็มีคนส่งคลิปมา
2: ครับ
0: ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่บ้านไม่ได้สักไม่ได้อะไร
3: แต่ได้เหรียญนี้ไป
0: แต่ห้อยพระของที่บ้านบางนะของเตยขี่มอเตอร์ไซค์มาคู่กับรถสิบล้อไงครับกล้องวงจรปิดเห็นเลยมุดเข้าไปตามรถสิบล้อเลยทับปุ๊บปุ๊บแฟลชให้คานออกมาเฉยเลย
2: มี
0: บอกว่า
3: ห้อยเหรียญนี
2: ้แคล้วคลาด
0: เป็นของที่บ้านแต่ไม่ใช่เหรียญนี้ครับ
3: หมายความว่ามีของ
0: ของที่บ้านมีดี
3: ของพ่อปองอยู่
0: ใช่ครับ
2: อ๋อหลอก
3: มันเป็นรุ่นไหนยังไงฮะ
0: เป็นพระผงไหว้ครูครับ
3: เ
0: ขาบอกว่าความรู้สึกมันบอกมีคนกระชากคอเสื้อออกมา
2: เ
0: ลยแต่ในคลิปเห็นเลยว่ามันกึ๊บเข้าไปเลยผมยังงง
2: คือติดต่อคนนั้นได้ไหมอยาก
3: เป็นวัตถุมงคล
0: น่า
3: อยากได้เป็นวัตถุมงคลของบ้านมีดี
0: ใช่ครับ
2: แฝงเหรียญนี่แหละ
0: ผมไม่แน่ใจ
3: ว่าจะเป็นอีกรุ่นนึง
2: อา
3: จจะเป็นอีกรุ่นนึงแต่ว่าเป็น
0: คนนะน่าจะใช่ด้วยครับน่าจะใช่รุ่นนี้ใช่ใช่ใช่ใช่น่าจะใช่รุ่นนี
2: ้
0: ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลส่ง
2: ไปหาคลิปมา
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวจะได้นัดสัมภาษณ์ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย
3: เรื่องอุบัติเหตุอะไรก็แคล้วคลาดด้วยแคล้วคลาดด้วย
2: ก็เขาเหนียวสายเหนียวสายแคล้วคลาดนะพี
3: ่
2: เนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื
3: ่อไม่รู้แหละ
2: ใครที่ได้ไป
3: อ
2: ัน
3: นี้แจกฟรี4องค์จากแบงค์ท่าข้าม
2: เนาะอ่ะไปติดตามพี่แบงค์ได้ที่ไหนยังไงครับ
0: ช่องทาง Facebook มีครับชื่อแบงค์ท่าข้ามเลยครับTikTok ก็แบงค์ท่าข้ามครับใช้ภาษาไทยเลยครับแบงค์ท่าข้าม
2: แล้วใครถ้าเกิดเข้าไปดูใน TikTok เขานะอย่าไปทำเป็นตัวอย่างนะ
0: ไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องฝึกครับ
2: อย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดไปเห็นแล้วมัน
3: เป็นแล้วพี่แบงค์มีตู้พระมั้ยครับ
0: มีครับผม
3: ที่ไหนฮะ
0: อยู่ SC Plaza สายใต้ใหม่ครับครับ
3: นะฮะ
2: แล้วมีพันทิปมั้ยที่พันทิป
3: ชื่อร้านว่าอะไรฮะแบงค์ท่าข้าม
0: แบงค์ท่าข้ามครับ
3: ชั้นอะไรพี่
0: ชั้น2ครับ
3: ชั้น2นะฮะเข้าไปดูได้ไปเจอพี่แบงค์ได
0: ้
3: นะครับในก็จะมีพระอะไรบ้างครับ
0: ส่วนมากจะเป็นหลวงพ่อเต๋กับของบ้านมีดีครับ
3: โอ้พ่อเต๋นี่ก็
2: สุดยอด
3: เป็นญาณนิยม
0: เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือมากๆเลยครับมีทุกวันนี้ได้ต้องบอกเลยว่าเพราะหลวงพ่อเต๋ครับ
3: อุ๊ยเอาไหนเล่าให้ฟังพ่อเต๋บ้างเคยแผ่บารมีท่านหน่อย
0: พ่อเต๋เนี่ยมันเริ่มจากสมัยก่อนผมเป็นคนชอบเรื่องพวกไสยศาสตร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมชอบกุมารทองมากแล้วผมก็เคยเลี้ยงมาหลายๆที่มันก็ไม่เคยเจออะไรปิดปาร์ตจนมาเจอของหลวงพ่อแย้มก่อนสมัยนั้นรุ่นเทพนิมิตผมได้ไปเช่ามาแล้วก็ประสบการณ์ก็คือเจอกับตัวครับว่ามันมีเด็กมานั่งอยู่ข้างเตียง
3: อันนี้เรื่องกุมาร
0: อันนี้เรื่องกุมารล้วนเลย
3: เด็กมานั่งข้างเตียง
0: สมัยนั้น
3: ดึกยังกลางคืนเหรอฮะ
0: กลางคืนสมัยน
3: ั้
0: นผมยังไม่ได้เล่นพระผมเคยทำอาชีพเป็นมัคคุเทศ
3: ก
0: ์พาทัวร์ไปแล้วก็พกไปแล้วนอนกับน้องสตาฟสองคนผมอะกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นว่าเป็นเด็กมานั่งแล้วผมก็บอกว่า
3: ผู้ชายผู้หญิง
0: ผู้ชาย
3: เด็กผู้ชาย
0: แล้วผมเลี้ยงสองตัวองค์นึงมันขาวอีกองค์นึงมันเผาไหม้จนมันดำ
2: ครับ
0: เห็นข้างๆตัวมันขาวก็หันหน้าหนีหันไม่เห็นตรงปลายเตียงมีคนนึงยืนตัวดำๆ
3: มาสองตัวเลย
0: มาสองตัวเลย
3: เราเรียกว่าอะไร
0: ผมก็เรียก
3: ตัวหรือ
0: เรียกองค์ครับเรียกองครับผมเรียกเป็นองค์
3: มาสององค์เลย
0: มาสององค์เลยก็ตอนนั้นคิดเฮ้ยกุมารปะเนี่ยกุมารพ่อไหมถ้าใช่มาคุ้มครองด้วยนะเขายิ้มให้แล้วก็มานั่งอยู่หัวเตียงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเตียงคนหนึ่งแล้วแบงก็หลับไปพอเสร็จปุ๊บประมาณตีสามสะดุ้งตื่นมาจะเข้าห้องน้ำไอ้น้องสตาฟมันนั่งคุมโปงอยู
3: ่
0: ผมก็ตะโกนเฮ้ยมึงทำอะไร
3: เอ้ยเป็นไรกู
0: ผมก็เป็นไรจะตกใจ
3: เออดื้อๆแล้วก็เอ้ยมันนั่งคุมโปงมาใครวะ
0: มันก็บอกไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่แบงค์นอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันเช้ามาพุ่มกระดาษบอกเมื่อคืนเป็นไรมานั่งคุมโปงทำไมบอกพี่ผมไม่กล้าเล่าให้พี่ฟังแม่งเด็กที่ไหนก็ไม่รู้นั่งจ้องผมทั้งคืนเลย2คนนั่งอยู่บนเตียงพี่อ่ะผมกลัวพี่กลัวผมไม่เล่าผมก็หัวเราะอ๋อใส่กุมารเราก็เลยรู้ว่าเออมีจริงตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแย้มที่วัดสังงาม
3: ครับ
0: แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นพระก็ฝากตัวไปอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มเอ้ยมาเปิดตู้พระมั่งดีกว่าเห็นเขาซื้อขายกันได้แล้วก็มาเปิดก๊อกแก๊ก ไม่เก่งหรอกครับตอนนั้นก็ยังไม่เก่งจนวันนึงผมก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อเต๋
3: ครับ
0: ซึ่งสมัยนั้นน่ะมันไม่มีคนดูแลวัดก็คนยังไม่ค่อยเยอะพอพ่อเต๋เสียไปแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นมันเป็นเศรษฐกิจไม่ดีหรือไงครับมันเงียบมาก
3: ครับ
0: พิพิธภัณฑ์สกปรกมันก็บอกปู่ครับหลวงพ่อเต๋ผมอยากรวยแบบคนอื่นบ้างผมรวยผมจะมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ให้หมดเลยนะครับก็เดินอยู่ข้างในในหัวมันแวบขึ้นมาผมไม่รอแล้วถ้ารวยอ่ะปู่ช่วยผมเองผมทำให้เลยดีกว่าผมก็เลยทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดพี่แท่งใช่ไหมกลับมากรุงเทพผมก็เปิดตู้พระอยู่ที่พญาไม
3: ้
0: มีคนตามผมให้เข้าไปซื้อพระบ้านคนหลังหนึ่งพ่อเต๋ทั้งหลัง
3: โอ
0: ้แล้วสมัยนั้นเราเอาตรงๆเราก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่หรอกครับแต่ด้วยความไม่รู้อยู่ดีท่านเมตตา
3: อ
0: ารูปถ่ายอย่างเงี้ยพ่อเต๋หลังจานไอ้แบงค์พี่เอาเององค์ใบละพันพ
3: อ
0: มีทั้งหมด30ใบอย่างเงี้ยให้มาหมด30ใบใบละพันผมบอกผมมีตังค์เช่าแค่นี้ก่อนนะครับก็กลับมาถึงพญาไม้เฮ้ยมีคนมาขอซื้อใบละ 4,000 ผมก็ขายหมดเลยใบละ 4,000
3: 30ใบ
0: 30ใบ
3: โอ้โห
0: เก็บไว้10ใบขายไปแค่20ก็มีตังค์เอากลับไปใหม่พี่มีอะไรครับมีล็อกเก็ตภาพวาดม
3: ีอ
0: ยู่6อัน
3: เอ
0: าแบงค์อันละ 5,000 พอมันก็ไม่รู้ราคาก็กลับมารุ่นพี่คนนึงว่าไอ้แบงค์เนี่ยขายได้อันเป็นหมื่นขายไปอันละ 15,000
3: โอ้โห
0: ก็เลยเริ่มมีจากทุกวันนั้นมาครับก็ตั้งตัวมาได้แล้วก็เล่นหลวงพ่อเต๋มาเรื่อยๆจนมามีรุ่นพี่คนนึงเขาบอกว่าไอ้แบงค์ชอบพาอะไรบอกผมชอบพ่อเต๋
3: เ
0: ขาบอกถ้าอย่างนั้นมึงต้องเป็นนะร้อยยันล้านต้องดูคนเดียวให้ได
3: ้
0: ตอนนั้นมาผมก็ศึกษาพ่อเต๋ยังหนักมาอย่างเดียวเลยครับก็หาเสื้อใช้มา
3: เสียงแบงค์นี่เองก็บอกว่าเฮ้ยถ้ารักองค์นี้องค์อื่นคุมเครือบ้างได้บ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าจะพ่อเต
0: ๋
3: นะครับเป็นหลักก็ต้องดูให้ได้ดูให้ขาดคนเดียว
0: ใช่
3: ก็เลยศึกษามาตลอด
0: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นพ่อเต๋เนี่ยก็จะเด่นเรื่องกุมาร
0: กุมารครับองค์เป็นล้าน
2: ชอบเสียงซีดคุณเลยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ผ้าเช็ดหน้า
3: ใช่ดูแต่ก็นึกว่าไม่เท่าไหร่เป็นล้านแต่ละอย่างนี่เป็นล้านหมดเลย
2: เออเน
3: า
2: ะ
3: นะครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของเซียนแบงค์ท่าข้าม
2: ครับ
3: นะฮะซึ่งเป็นเซียนรับเชิญของเราในวันนี
2: ้เออ
3: นะฮะเรียกคำว่าเซียน
2: นะ
3: นะครับเหลืออีก5ที
2: นะครับ
3: ยังมีโอกาสส่ง SMS มา
2: ครับ
3: นะครับ
2: ประกาศไหมประกาศเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใกล้แล้วนะ
3: ได้
2: ประกาศไปเลยดีกว่านะครับ
3: ไม่พอหรือยัง
2: พอแล้วพี่ผม
3: จะได้หยุดเลยเบรกตรงไหน
2: พอแล้วอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตเบรกในนาทีที่3:51
3: เหรอ
2: เออ
3: เบรกไม่ต้องส่งแล้วนะครับ
2: เบรก
3: ไม่ต้องส่งแล้ว
2: เบรกไม่ต้องส่งเลยนะครับ
3: ก็คือหยุดที
2: ่3:51
3: จาก3ทุ่มเท่าไหร่นะที่เราเล่นมา
2: จาก3:40ครับ
3: ครับผม
2: เอาพอหอมปากหอม
3: มีเลขอะไรกันบ้างผมเขียนแล้วเนี่ย
2: เพราะว่าเท่าที่ดูโอ้โหมาเป็น10ผมว่าไม่ต่ำกว่า50เยอะมากพี่แท็ก
3: 50 SMS เหรอข้อความเหรอ
2: 560 SMS
3: ที่มาร่วมสนุกนะ
2: ใช่ครับ
3: ที่มาร่วมสนุกนะครับ
2: นะครับ
3: วิธีแจกของเราก็คือเขียนเลขมา1เลขเท่านั้น
2: โอ้โหบางคนเขียน14เขียน174เขียน16
3: ไม่อยากเอาไม่เอาน
2: ะครับ
3: เอา1เลขเท่านั้น
2: มีเลข3สั้นๆเลข0เลข7เลข3เลข6เลข1เลข8เลข5เลข6
3: ครับ
2: เลข3เลข0เลข5เลข0 0เลข5
3: ครับ
2: 7 3 1 6
3: ครับ
2: 354
3: ครับ
2: นะครับก็0เยอะ
3: ฮะ
2: เพราะว่า0เนี่ยพี่แท้งก็ถามนะแล้วก็มีเลข5เลข4เลข8เลข6
3: ครับ
2: เยอะ
3: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนรายการนะ
2: นะ
3: เนี่ยติดตามตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยนะ
2: เออแล้วขยับแบบว่า
3: เพราะว่าเชื่อมั้ยไอ้ที่บอกมาเลขมาทั้งหมดอ่ะ
2: เออ
3: ไม่มีใครถูกเลย
2: จริงป่ะเนี่ย
3: จริง
2: พี่แท้งผมเกลียดเสียงหัวเราะนี่คุณจังเลยผมเกลียดเสียงหัวเราะนี่คุณจังเลยอ่ะ
3: เนี่ยเหนือประเภทเหรอออกมาแบบเหนืออ่าน
2: อ
3: ่ะเคยเล่นฟุตบอลไหม
2: เ
3: คยเล่นฟุตบอลอ่าน
2: อ่
3: ะวิ่งออกมาก่อน
2: อ
3: ่ะ
2: ขาด
3: มาตัดบอลอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่
3: ได้เขาหลอกยิง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: คิดว่าจะจ่ายไปทางนู้นเนี่ยวิ่งไปจะไปดักอ่ะพี่แบงค์เคยเตะบอลไหม
0: เคยครับ
3: นะเหมือนแบบ ไอ้นี่จ่ายไปนี่แน่เลยวิ่งไปสับจะไม่ดักเอ้าเขาหลอกยิง
2: ไปหมดแล้วตายแท้แม่ง
3: บอกเลยนะทั้งแผงเนี่ยไม่มีใครถูกเลย
2: จริงปะเนี่ย
3: จริงคุณพูดไปดิ
2: เอางี้ผมขอตรวจอีกทีดีกว่าคุณเฉลยดีกว่า
3: คุณพูดมาคุณพูดไปสิเลขอ
2: ่
3: ะ
2: เอางี้อีกทีนึงนะครับที่มาเลขเดียวๆไอ้เล็กหลายตัวไม่เอานะครับบางคนไปมาผมอยากได้ครับผมขับแท็กซี่อันนี้พี่บริษัท
3: โอเคผมก็อยากให้พี่แต่พี่ต้องฟังเกมด้วย
2: กติกาเนาะ
3: ฟังเกมด้วย
2: อ่ะเลขที่ถูกต้องนะครับมีเลข3 0
3: ที่ส่งมานะเลขที่ส่งมา
2: 3 0 7 3 6 1 8 5 2เอ้ย6ครับไม่มี2 3 0 5 0 0แล้วก็5 7 3 1 6 3 5 4 1 3 0 0 5 4 7 4 5 86
3: ฮะ
2: อันนี้พี่เพิ่งส่งมาอีกทีเลข9นะครับขอโทษด้วยอันนี้มันผิดกติกาแล้วอันนี้มัน
3: หมดเวลาไปแล้วใช่ไหม
2: มันหมดเวลาร
3: ู้นะหัวเราะก๊ากเลยป่ะได้ยินเสียงหัวเราะเราย
2: ังไง
3: ก็เลยส่งมา
2: อย่าบอกนะเลข9
3: เลข9ครับ
2: พี่จังเลยโคตรสามเลยว่ะพี่จังเป็นแซม
3: เลวจริงจริงชั่วมาก
2: พี่จังแซม
3: โอ้โหแซมเกียร์ยัดเลขเก้าไปอีกครั้งหนึ่ง
2: โอ้ยตายอ่ะโอ้ตายหาย
3: ไม่มีใครถูกเลยเหลือเชื
2: ่
3: อ
2: โอ้ยตายแล้ว
3: เพราะว่านั่งฟังมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันออกไปแล้วรอบที่แล้วพี่แบงค์เขียนเลขเก้าไปแล้วเอาไปแล้ว4ท่านนะครับนะให้ทายกันมาใหม่ก็เลยไม่มีเลขเก้าเลย
2: พี่แท็กเชื่อไหมทายครั้งเนี้ยครึ่งหลังนี่นะคนเกียดพี่แท็กแสบจริงเอายังไงดีวันนี้ว
3: ัน
2: น
3: ี้4,000บาทองนึงมีพันกว่าบาทด้วยดิไม่ใช่แค่พันที่เฉย
2: วันนี้เราอ่ะได้แจกละ4เอาอย่างนี้เก็บไว้ยกยอดไหม
3: ได
2: ้นะ
3: เดี๋ยวเราจัดรายการนะฟังเราทุกจันนะครับก็จะมีของดีแบบนี้แจก
2: ครับ
3: นะครับสนุกกันมีเกมนู้นเกมนี้เฮฮากันมา
2: เนาะ
3: นะครับนะเป็นอันว่ารอบนี
2: ้ครับ
3: ไม่ถูกทำไงอ่ะ
2: เออก็ยกยอดไป
3: ยกยอดไปนะ
2: ก็แสดง
0: ว่ากดร้ายมาก
2: งั้น
3: จ่ายครับเขียนเลขหักหลังเลยเลขเก้า
2: พี่แจ็คแสบมาก
3: เลขเก้า
2: พี่แจ็คแสบมากยิ่งโอ้ตายละ
3: คือเราเก้าเก้าไงแม่
2: เ
3: ดี๋ยวให้มนมัมมี่ดีกว่า
2: เ
3: พราะว่าคืนนี้เขาจะเป็นแชมป์แล้ว
2: ขอแสดงความ
3: เขาจะขึ้นอันดับ5แมนยู
2: ขอแสดงความยินดีนะครับก็คือทวนอีกทีคนที่ได้นะครับ4รางวัลนะครับเบอร์ลงท้ายได้1686นะครับ1เบอร
3: ์
2: นะครับลงท้ายด้วย3555 1เบอร์นะครับลงท้ายด้วย4082 1เบอร์และเบอร์สุดท้ายครับลงท้ายด้วย6355เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคบอย้ายทีมงานติดต่อไปแล้วก็ย้ำอีกทีคนที่ได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับ5เบอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมงานติดต่อไปเช่นเดียวกัน
3: ครับผม
2: วันนี้รายการเลขข้าวเซียนถือว่าสนุกมาก
3: นะฮะขอบคุณพี่แบงค์ด้วยท่าข้ามนะฮะทุกคนไปติดตามได้นะครับในเพจของแบงค์ท่าข้ามนะครับใครมีหลวงพ่อเต๋ใครมีกุมารนะครับอยากจะให้พี่แบงค์เนี่ยดูแลนะแบ่งไม้พี่แบงค์แบ่งปันก็ติดต่อได้
2: ไปที่ไหนพี่แบงค
0: ์SC Plaza สายใต้ใหม่ครับผม
2: ชั้น2
3: หรือเปิดมีไลฟ์มั้ยเปิดไลฟ์บ้างมั้ยฮะ
0: ไลฟ์กำลังจะไลฟ์ใน TikTok ครับผมอีกไม่ทันเร็วๆนี้ครับ
3: เร็วๆนี้ก็ลองติดตามดูเข้าไปดูในเพจก่อนแล้วก็จะประกาศนะครับว่าจะมีการไลฟ์สดยังไงเนาะ
2: ครับ
3: ต่อไปอาจจะไม่ต้องเดินทางไปส่ง
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนประกาศลุยเจรจา FTA หนุนเอกชนก้าวสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์มีภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาร่วมการเจรจาธุรกิจที่เฉิงตู140ผู้บริหารระดับสูงไทยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ธุรกิจการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวและเข้าร่วมรับ ประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี110คนนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าดีใจที่ได้มานครเชิงตูครั้งแรกรู้สึกยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยซึ่งในการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในวันพรุ่งนี้จะฝากให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศจีนด้วยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูเป็นการปักหมุดและประกาศว่าไทยจริงจังในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าในระดับท้องถิ่นย้ำความพร้อมของไทยสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าที่สำคัญต่างๆกองทัพเรือตรวจสอบแล้ว

0: าเรือสินค้าที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพลเรือตรีปารัตน์อัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ VTS กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนุ่มรปภ.พระตกวังเลี้ยงหอยจักรยานยนต์ล้มทับจมน้ำเสียชีวิตตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำขึ้นจากน้ำบริเวณถนนสายบางขุนเทียนชายทะเลลูกบัวซอยเทียนทะเล25หมู่9แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.ตรงข้ามวังเลี้ยงหอยแครงและเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านพบร่างของนายนุกูลอายุ55ปีถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับเห็นมือขวาโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นรปภ.ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ดูวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับมาร์กูกูริยามีแผนเลิกเล่นให้ทีมชาติสเปนหากได้แชมป์บอลโลกหนนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนจะพบกับทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ล่าสุดมาร์กูกูริยาแบ็คซ้ายชาวสเปนิชวัย27ปีเปิดใจก่อนเกมนัดชิงโดยระบุว่าถ้าสเปนได้แชมป์ฟุตบอลโลกเช้าวันจันทร์จะโทรไปหาลุยส์เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชแล้วบอกว่าขอเลิกเล่นให้ทีมชาติเนื่องจากเขาได้แชมป์ยูโรมาก่อนหน้านี้แล้วและหากได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกจะถือเป็นจุดสูงสุดในการเล่นให้ทีมชาติของเขาแล้วและเขาจะประกาศเลิกเล่นทันทีซาลามีแผนย้ายไปร่วมทีมเบซิกตัสในลีกตุรกียากิสซาบันคาลกลูผู้สื่อข่าวชาวตุรกีรายงานข่าวว่าโมเมตซาลาปลีกทีมชาติอียิปต์ใกล้บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมเบซิกตัสในลีกตุรกีแล้วหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลโดยข่าวนี้สอดคล้องกับสื่อดังอย่างฟุตแมคคาโตในฝรั่งเศสที่รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของซาติอูน่าที่ระบุว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่รอคำตอบสุดท้ายจากซาร่าเท่านั้นว่าจะย้ายไปร่วมทีมเบซิกตัสหรือไม่โดยคาดว่าเบซิกตัสได้เสนอค่าเหนื่อยรวมโบนัสให้กับซาร่าประมาณ 230,000 ยูโรต่อสัปดาห์โดยมีสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจ

0: 043990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับหลังรับประทานอาหารกลางวันของวันทำงานเรียบร้อยนะครับ 13:00 นเป็นต้นไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนติดตามรับฟังกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันผ่าน Facebook ของอสมทนะครับเว็บไซต์ของอสมทและเปิดคลื่นหน้าปัด FM 99 Active Radio แห่งนี้ครับวันนี้ผมคาถาทองไวยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญช่วยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจฟครับ
1: ครับผมเราสองคนจะมารับหน้าที่ในวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นการรีลันนะครับในเวลา14:00 นส่วนจันทร์อังคารพุธก็จะเป็นคุณนัทกับคุณกัมนะครับสลับกันมาทำหน้าที่นะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เรื่องราวที่หลายคนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับชายรถนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกคำถามแรกถามว่าพี่โจ้มีแฟนยังครับ
2: อยากมีเพิ่มครับ
1: นี่เป็นคำตอบที่ดีมากนะฮะ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามได้แล้วก็ทาง YouTube ตอนนี้มีถามเข้ามาแล้วนะครับจะตอบเลยไหม
2: ได้นี่ฮะได้นี
1: ่ตอบเลยนะฮะ
2: คุณบอกว่าบาลานซ์แบต
1: คุณแอม
2: กับการใช้งานจริงหรือไม่ครับ
1: ครับ
2: แล้วทำไมราคาของแต่ละแบรนด์ที่ต่างกันมีผลด้านใดบ้างและหากใช้งานได้จริงแนะนำรุ่นไหนครับอันนี้คืออะไร
1: รถแบตรถ EV หรือว่า
2: หรือแบตอะไร
1: หรือถ่านไฟฉายตากบหรือแบต
2: อันนี้
1: เทียมไอออนที่ใช้งานโซลาร์เซลล
2: ์ไม่รู้
1: ต้องแยก
2: อันนี้แต่ว่าเรื่องของการบาลานซ์แบตเนี่ยคือเขาบาลานซ์เพราะว่าสมมติถ้ามีการเปลี่ยนแบตนะ
1: ครับ
2: แบตที่มากับรถ
1: ครับ
2: หรือมากับบ้านมากับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ย
1: มันไม่ได้มาก้อนเดียวมันมาเป็นแผง
2: มันก็จะมาเป็นสล็อตเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่เต็มไปหมดเลย
2: แล้วเขาก็เอามารวมพี่ยาวเท่าไหร
1: ่ครับ
2: จะเอากี่วัตต์
1: จากเซลล์เป็น
2: ร้อยวัตต์อ่ะก
1: ็หนึ่งก้อนเนี่ยเล็กๆเราเรียกหนึ่งเซลล
2: ์
1: หนึ่งเซลล์รวมกันหนึ่งก้อน8เซลล์เราเรียกหนึ่งโมดูล
2: อ่ะตัวเนี้ยแต่ละโมดูลเนี่ยเวลามาประกอบกันเนี่ยมันก็ต้องทำการบาลานซ์ให้มัน
1: ใช
2: ่ให้มันมีแบบอัตราที่การเก็บประจุใช่ไหม
1: ใช่ครับการเข้าการรับการจ่าย
2: ใช้ไปเนี่ยมันอาจจะตัวนึงเก็บมากเก็บน้อยคลายมากคลายน้อยไม่เท่ากัน
1: ครับ
2: พอบาลานซ์ไปแล้วมันก็จะดีขึ้น
1: ครับ
2: เวลาใช้งานเนี่ยครับมันก็จะดีขึ้นเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรต่างๆมันดี
1: ครับ
2: แต่คันนี้คือคำถามไม่เข้าใจตรงที่ว่าแต่ละแบรนด์ที่ต่างกันอันนี้เป็นใช้กับรถหรือว่าแบตของอะไรแต่ว่าการทำงานมันเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: นะ
1: หลักการให้เปรียบเทียบจากงานโซลาร์เซลล์ครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์ก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเทียบเคียงกันเพราะมันหลักการเดียวกันก็คือสมมติเราติดแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับ3แผ่นบนหลังคาเราแล้วเราต่อแบบอนุกรมอนุกรมก็คือบวกไปเข้าลบบวกไปชนลบลบไปชนบวกนะครับมันจะเหลือปลายสาย
2: บวกเข้าบวกเนี่ยลบไปชนบวกไม่ได้ลบไปชนบวกได้ไงล่ะ
1: อนุกรม
2: มันก็ต้องวนมาสิ
1: วนไง
2: แต่ว่าพี่บอกว่าลบกับบวกไปเท่าด้วยกันมันไม่ได้สิ
1: เข้าใจก็คือต่อไปอนุกรมการปลายสายจะเหลือแค่บวกกับลบเส้นเดียว
2: อ
1: ย่างเส้นเท่านั้น
2: บวกเข้าบวกลบเข้าลบสุดท้ายก็ออกมาบวกกับลบละ
1: นะครับ
2: คู่
1: ซึ่งถ้าแผ่นโซลาร์เซลล์แผ่นใดนะครับสมมติเราวาง3แผ่นบนหลังคาแล้วแผ่นใดนะครับโดนเงาของต้นไม้บังนะครับหรือว่ามีขี้นกในปริมาณมากนะครับหรือว่าอาจจะโดนหลังคากันสาดบังอะไรต่างๆพวกเนี้ยสมมุติ2แผ่นให้กำลังไฟผลิตออกมาได้แผ่นละ40วัตต์40โวลต์นะครับ40โวลต์ไอ้แผ่นที่โดนบังไปครึ่งนึงเนี่ยเหลือกำลังไฟออกมา10โวลต์นะครับกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในระบบจะเหลือแค่10โวลต์เท่านั้นนะครับเพราะระบบเนี่ยจะอ่านว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติไอ้แบตไอ้แผ่นที่3เนี่ยถึงผลิตออกมาแค่10โวลต์เพราะฉะนั้นมันจะไม่กล้าปล่อยพลังในระบบนะครับหมายถึงในระบบออกมา40โวลต์เพราะกลัวว่า

0: ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสายไฟร้อนนะครับหรือว่าไฟเกินอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้มันจะตัดกำลังไฟทั้งหมดเหลือแค่ปริมาณต่ำสุดที่มันผลิตออกมา
1: ครับกรณีเดียวกันเข้าในระบบเซฟตี
0: ้กรณีเดียวกันแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็เหมือนกันมันจะตัดกำลังให้เหลือจุดต่ำสุดที่มันผลิตออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเขามีการแพ็คนะครับหรือว่ารีแพ็คแบตใหม
1: ่บาลานซ์แบตใหม
0: ่เขาจะต้องมีการบาลานซ์แบตใหม่ทุกครั้ง
1: เพื่อให้มันใช้งานได้เต็มที่
0: ใช่นะครับสำคัญมากนี่ส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมแล้วบอกว่าสันดาปครับราคาเห็นมีตั้งแต่300ถึง 2,000 อัพ
1: สันดาปเครื่องยนต์สันดาป
0: หมายถึงแบตเตอรี่12โวลต์หรือเปล่าถ้าครึ่งถ้าก้อนการบาลานซ์แบตนี่คือในกรณีที่เราใช้แบต2ก้อนขึ้นไปครับถ้าก้อนเดียวไม่รู้จะไปบาลานซ์
1: ถ้าเป็นแบตรถยนต์เงี้ยแบต12โวลต์ก้อนหนึ่งก็ไม่ต้อง
0: บาลานซ์ครับ
1: ยี่ห้อก็เลือกเลยครับขายบริการดีกว่ากันดูงี้ดูรับประกันจาก
0: หนึ่งปี
1: ส่วนใหญ่ตอนก่อนเนี้ย18เดือน
0: ครับ
1: แล้วมาอีกท่าไหนไม่รู้มันลดเหลือ12เดือน
0: ครับตอนนี้เหลือ
1: แล้วราคาแพงขึ้นด้วยนะ
0: ครับ
1: 12เดือนจริงๆลองดู18
0: อันนี้เขาเรียกแบตเตอรี่กรดตะกั่วชื่ออย่างเป็นทางการคือแบตเตอรี่กรดตะกั่วนะครับแต่ปัจจุบันก็มีแบตเตอรี่แบบเซลแห้งนะครับก็เป็นนิกเกิลโฟเกสเข้ามาแล้ว
1: เหมือนถ่านไฟฉายอ่ะแบตแห้งแต่ไอ้ที่แบบระบบปิดที่ไม่มีฝาเติมน้ำกันน่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือข้างในก็เป็นน้ำนะแต่มันปิด
0: ใช่นะครับปิดระบบ
1: แล้วก็เหมือนเดิมฮะฟรีแมนเทนแนนซ์คุณพี่ไม่ต้องดูเลยดูนะพี
0: ่ดูนะฮะ
1: มีฝาเปิดให้เติมน้ำกันได
0: ้ครับ
1: ต้องเปิดเติมนะครับถ้าน้ำกันแห้งยุบลงไปเซลล์มันเดือดอ่ะพอมันเดือดแล้วมันก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรมันก็จะทำให้เสียได
0: ้ครับ
1: ดังนั้นไอ้ฟรีแมนเทนแนนซ์นี่คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อแบตเตอรี่อ่ะเวลาตอนเช้ารถเราสตาร์ทไม่ติดเราก็ไปร้านแบตหน้าปากซอย
0: ครับ
1: เราไม่สามารถที่เอาแบตมาใส่แล้วสตาร์ทไปทำงานได้เลยนะเราต้องรอที่ร้านนะเขาดึงออกมาก่อนกล่อง
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เติมน้ำก่อนน้ำกดอะไรแล้ว
0: ชาร์จสักนิดนึง
1: ชาร์จสักหน่อย
0: อัดประจุกระตุ้นมันสักหน่อย
1: กว่าเราจะได้ใช้รถไปทำงาน
0: ครึ่งชั่วโมงครับ
1: หายไปครึ่งวัน
0: ใช่ครับ
1: ไปไม่ทันพอฟรีแมนเทนแนนซ์นี่คือคำโฆษณาของเขา
0: ครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือ
1: แบบปกตินี่แหละ
0: เขาชาร์จมาเรียบร้อยแล้ว
1: เขาชาร์จมาแล้วฟรีแมนเทนแนนซ์คือยกเลยเดี๋ยวให้โบไซไปปึ๊บ
0: ครับ
1: ใส่ได้เลย
0: ไม่ต้องดับเครื่องด้วยสมัยนี้เขามีการ
1: มีเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเลี้ยงไฟ
0: เลี้ยงไฟเอาไว้ได้นะครับใช้แบตก้อนเล็กไปเลี้ยงไฟ
1: ได้สามารถที่จะแบบ
0: ข้อดีของการเลี้ยงไฟคืออะไรครับ
1: ไม่ต้องตั้ง
0: นาฬิกาในรถให
1: ม่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาในรถใหม่ไม่ต้องแก้นู่นแก้นี่อะไรนะ
0: ผมมีคำถาม
1: ครับมีเมมโมรี่เยอะ
0: ครับว่าทำไมร้านแบตต้องอยู่ปากซอยครับ
1: เคยอยู่ท้ายซอยแล้ว
0: ครับ
1: ขายไม่ดี
0: ผิดครับ
1: ทำไมครับ
0: มันไม่มีที่จอดรถลูกค้า
1: ท้ายซอยเนี่ยมีที่จอดรถเยอะนะ
0: โอ้ท้ายซอยรถชาวบ้านมาจอดลุ่มเลย
1: ซอยไหนอะ
0: ซอยทาง
1: พี่เอาพี่เอาซอยพี่เอาซอยบ้านแม่ยายพี่ไม่ได
0: ้ตักซอยนี่ครับแน่นอน
1: ลูกเขยร้านแบตครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับหรือพี่ยังเขยเมืองน่าน
0: อัน
1: เอาอะไรเอาพี่เลือกเอา
0: ร้านแบตครับ
1: นะครับ
0: ต้องบาลานซ์เซลล์แต่ถ้าในกรณีแบต2ก้อนขึ้นไปนะครับควรจะบาลานซ์
1: พวกรถ10ล้อเห็นป่ะจะมีหลายๆก้อน
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะพ่วงมาที่ไว้ข้างรถอ่ะ
0: ใช่
1: ครับใช่เขาก็ต้องแต่พูดแล้วเขาก็ไม่บาลานซ์หรอกก็ต้องมันตามมีตามเกิดไป
0: ครับแต่มันจะทำให้แบตเสื่อมเร็วนะสมมุติเราเวลาเราเปลี่ยนแบตอย่างรถ18ล้อเงี้ยรถใหญ่เงี้ยนะครับเวลาเขาเปลี่ยนแบตเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะเปลี่ยนยกชุดอ่ะ2ก้อน3ก้อนก็เปลี่ยนพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็นรถส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนทีละก้อนเพราะก้อนนึงมันตก 5,000 กว่าบาท
1: หลายบาทถ้ามันใหญ่มาก
0: 5,000 กว่าบาทนะ
1: 5,000 ตัวนี้ก็ไม่น่าได้
0: ใช่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนทีละก้อนแล้วส่วนใหญ่ที่คนขับรถใหญ่จะอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญคือเรื่องการบาลานซ์แบตนี่แหละนะครับแบตก้อนใหม่ถ้าไม่ได้บาลานซ์นะครับกำลังไฟที่ออกเนี่ยมันจะไปเท่ากับแบตก้อนเก่านะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยเสื่อมลงนะคร
1: ับ เหมือนฉุดเกียร์
0: ใช่
1: เหมือนการฉุด
0: มันเป็นหลักการทั่วไปเลยของไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้เอาไปใช้ได้กับไม่ว่าคุณจะทำไม้ตียุงก็ได้อะอยู่ดีคุณอยากจะไปโมไม้ตียุงให้ไฟมันแรงขึ้นเงี้ยค
1: ุ
0: ณจะ
1: เขาก็เปลี่ยนแบต
0: ต่อแบต
1: ทั้งหมดเลยไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เลย
0: เปลี่ยนไดโอดเข้าไป
1: เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มไดโอดแบบมันแรงเวลาโดนยุงมันได้แบบ
0: สะดุ้งฮะ
1: มันก็กระจายปรับ
0: วิธีทดสอบคือเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยใครนั่งอยู่ข้างๆก็ลองไปแตะดูน่าสะดุ้งนั่นแหละใช้ได
1: ้ในทาง468 9899บอกว่าเห็นข่าวว่ารัฐบาลปรับลดค่าไฟ ให้ลดลงยังไงครับคนที่ใช้ไฟ200หน่วยให้เหลือหน่วยละ3บาทแล้วคนใช้เยอะเขาไม่ลดหรอครับอยากให้พี่อธิบายหน่อยคือมันมีการปรับลดค่าไฟเขาคุณไม่เขาคุยแล้วเขาคุยแล้วนะเรื่องของการปรับลดค่าไฟมันก็มีคนพูดเหมือนที่พี่ส่งมานี่แหละครับว่าเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วคนที่จ่ายเยอะอ่ะทำไมต้องไปอุ้มคนนู้นคนนี้ไง
0: อ
1: ันนี้คือไอ้การปรับลดแบบเนี้ยไอ้200หน่วยเนี่ยคือตอนนี้จะต้องแยกไอ้พวกนี้ออกไปแล้ว
0: แยกตอนนี้แยกไปแล้วนะ
1: แยกไฟสาธารณะ
0: ออกไปแล้วนะ
1: ที่แต่ก่อนเอามายัดเป็น FT จริงๆเนี่ยมันมั่วเป็น10ปีต้องให้เราใช้คืนฟรีสัก10ปีไหมเอาว่าไหมเอาว่าไหม
0: ควร
1: จะต้องคืนนะเหมือนทางด่วนที่เคยเก็บแวตอะเก็บ2วันแล้วก็อีก2วันลดราคาให้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นี่ไฟฟ้าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ
0: เฉยครับไฟฟ้าเฉย
1: ไม่ออกมาพูดเลย
0: เฉยแบบเฉยๆด้วยอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว
1: คือตอนแรกผมฟังผมก็งงนะผมเคยไปเถียงกับเขาเขาก็บอกว่าผมเข้าใจยากผมถามว่าเวลาเก็บค่าไฟอะเราจ่ายค่าไฟแล้วค่า FT คืออะไร
0: ครับ
1: เขาบอก FT คือค่าพลังงานไงผมบอกก็ใช่ผมเข้าใจค่า FT คือพลังงานแต่ผมจ่ายค่าไฟคุณก็ต้องผลิตไฟฟ้ามาขายผมถูกไหม
0: ใช่
1: เมื่อคุณผลิตไฟฟ้ามาขายผมเนี่ยอันนี้คือคุณเป็นต้นทุนของคุณ
0: ใช
1: ่แล้วก็นี่ผมจ่ายค่าไฟมันก็ถูกแล้วแล้ว FT ล่ะ FT คือค่าพลังงานค่าพลังงานอะไรค่าพลังงานมาผลิตไฟอ้าวแล้วนี่คุณ
0: แล้วทำไมคุณไม่เอาไว้ในต้นทุนล่ะ
1: คือคุณก็แยกมาแบบมันก็ดู
0: ก็คุณมีต้นทุนอยู่แล้วอ่ะคุณก็ต้องเอาไปไว้ในส่วนต้นทุน
1: แต่ว่าคุณก็แยกต้นทุน
0: เพื่อ
1: ต้นทุนออกมาเก็บเราเพิ่มอีกแล้วไอ้ค่าไฟเนี่ยคุณก็เก็บเราเต็มๆอีก
0: เ
1: ถียงไม่เถียงมาเขาบอกผมมาพูดไม่รู้เรื่อง
0: อ้าวก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำไมพี่ไม่อธิบายชัดๆให้ผมเข้าใจรู้เรื่องอ่ะ
1: วันนี้กระจ่างหมดแล้วว
0: ัน
1: นี้ทุกคนรู้เท่ากันหมดเพราะว่าเรารู้
0: เขาไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี่เอง
1: เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเริ่มเอาไฟประดับประดาเลยเนี่ยมันรวมเป็นแล้วเริ่มเป็น FT
0: ครับ
1: แต่พอหนักๆเข้าปุ๊บคันนี้กลายเป็นภาระผูกพันชาวบ้าน
0: ใช
1: ่พอวันนี้เอาออกเนี่ยก็ต้องมีการแถลงสักนิดว่าเออที่ผ่านมาก
0: ลายเป็นทำดีนะ
1: รู้สึกว่าเฮ้ย
0: นี่เป็นประโยชน์
1: ช่วยพวกคุณนะ
0: เออกลายเป็นบุญคุณนะทั้งที่แอบตีกินกันมาตลอด
1: ต้องเอาใหม่นะครับต้องเอาใหม่นะครับ
0: แทนที่จะขออภัยแถลงขออภัยประชาชนที่เขาร
1: บกวนท่านอยากให้อาจารย์วีระมาเกี่ยวเรื่อง
0: เอาอีกแล้วพี่บาแจกเข้าไปคนที่จะอาจารย์วีระ
1: อาจารย์วีระตอนนี้เขาสอยทุกเรื่องนะ
0: ครับรอให้กำลังใจอาจารย์วีระครับครับนะเออก็เอาโดยสรุปโดยรวมนะครับก็คือกพช.เนี่ยเขาเคาะ7มาตรการหรือโครงสร้างไฟฟ้าใหม่เลยนะครับอย่างที่พี่โจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ไอ้ค่าไฟที่มันแอบแฝงทั้งหลาย
1: เอาออกแล้ว
0: เอาออกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยในระบบของการไฟฟ้ามันมีเขาเรียกค่าสูญเสียอยู่แล้วนะครับแต่ค่าสูญเสียในที่นี้มันหมายถึงเวลาเขาไฟฟ้ามาตามสายเนี่ยสมมติออกจากโรงไฟฟ้ามา2เมกะวัตต์อย่างเงี้ยมาถึงบ้านเราเนี่ยมันไม่2เมกะวัตต์เป๊ะหรอก
1: ไม่เต็มเพราะมันมีโหลดระยะระหว่างทางไง
0: อันนั้นแหละคือค่าสูญเสียซึ่งเขาบวกไปแล้วนะครับไอ้พวกแอบแฝงทั้งหลายก็เรียกว่าค่าแอบแฝง
1: อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณเป็นคนทำไฟขายอ่ะเหมือนกับคุณอาจจะเหมือนคุณขายข้าวอ่ะเมื่อคุณขายอาหารอ่ะ
0: ครับ
1: คุณขายแล้วเสร็จคุณมาบวกอันนี้เป็นค่าต้นทุนกับข้าว
0: ครับ
1: แล้วกับข้าวที่คุณเก็บนี่คือกำไรล้วนๆเงี้ยหรอ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่ ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนคุณต้นทุนคุณต้นทุนแล้วก็บวกต้นทุนแล้วก็มาบวกแวต
0: ครับ
1: เออมันหลายซับหลายซ้อนไป
0: ครับอ่ะที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยเท่านั้นนะสมมติบ้านพี่เป็นตึกแถวแล้วทำการค้าด้วยเนี่ยเวลาจดทะเบียนเสียภาษีกับเขตเนี่ยพี่ต้องจดภาษีในรูปแบบของการทำการค้าใช่ไหมครับอันนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วคือต้องพักอาศัยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ต้องไปนั่นอีกต้องไปนั่นอีกใช่ไหม
0: ใช่ต้องคือต้องเขาแยกประเภทชัดเจนนะครับว่าเป็นประเภทไหนซึ่งถ้าเกิดพี่อยู่ในประเภทนี้แล้วพี่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกนะครับจะปรับเหลือหน่วยละ3บาทนะครับหน่วยที่201จนถึง400นะครับก็คือ401ขึ้นไปเนี่ย
1: 201
0: ขึ้นไปเนี่ยยังคงเป็นอัตราก้าวหน้าเหมือนเดิม
1: ก็คือเหมือนเดิม
0: อัตราก้าวหน้านะ
1: ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งแพงขึ้น
0: ใช่นะครับ
1: ถ้าไม่เกิน200หน่วยคิดหน่วย3บาท
0: ครับ
1: ถ้าเกิน200หน่วยอาจจะเป็น3บาท50ก็คือแต่200หน่วยแรกเนี่ยไม่ใช่3บาทนะมันเป็น3บาท50หมดเลยดิมันต้องเป็นอย่างนั้นดิ
0: อธิบาย
1: 2 200หน่วย
0: ครับ
1: 3บาท
0: ครับ
1: พอพี่ใช้250หน่วยอ่ะเขาไม่ได้เก็บ200หน่วยแรก3บาทแล้วก็ไอ้201ไปถึง3อีก100หน่วยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เขารวบเลย
0: รวบเลย
1: ก็พอถ้าไม่เกิน200ก็3บาท
0: ใช่
1: ถ้าเกิน200ไปเป็น3บาท50
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเกิน500ไปเป็นมุด5บาทอย่างนี้เลย
0: ใช่ก้าวหน้า
1: อย่างนี้เลย
0: ครับใช่นะครับก็เอาละก็ถือว่ามันเป็นการขยับอ
1: ย่างน้อยก็ถือว่าดี
0: ขยับ
1: ระดับหนึ่งละ
0: ขอบคุณครับรัฐบาลขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ทำงานสักที
1: เฮ้ยไม่พี่จะบอกขอบคุณไม่ได้มันเป็นหน้าที่แต่ก็ขอบคุณ
0: แห
1: ละ
0: แต่
1: ไ
0: ม่ได้แต่ขอบคุณแหละที่รู้จักทำงานสักที
1: นี
0: ่ 4-8-9-9-9
1: SW นี่คืออะไร
0: SW Max หรือเมกาครับ Lightning Bolt Stabilizerstabilizer
1: เอาไปต่อคอมแบต12โวลต์แบบนี
0: ้คือ
1: ใช้ในรถใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วครับจริง
0: ๆ
1: คือมันจะมีตัวที่ต่อนู่นต่อนี่เงี้ยมันได้เรื่องของมันได้เรื่องของกำลังใจ จริงๆเพราะในรถมันมีหมดแล้วมันมีตัวโหแบบว่าเรียงไฟอะไรทุกอย่างมีเรกูเลเตอร์มีอะไรของแบบคือไฟมันจะเรียงมาดีหมดแล้ว
0: เขาจะโฆษณาว่าทำให้กระแสเดินนิ่ง
1: สมมติว่ามีแบบเนี้ยใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้ามาช่วย
0: ลง
1: ยาว
0: สาย
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยได้น้อยมากน้อยมากถ้าเทียบกับราคาที่ซื้อนะมันไม่คุ้มค่าน้อยครับน้อยแค่เช็คระบบสายกาว
0: เร
1: าม
0: ีหน่วยเป็น 0. โอห์มอ่ะไม่ใช่เป็นโอห์ม
1: สายกาวของรถเนี่ยมันจะมีสายกาวที่เวลาดึงมาจิ้มที่ตัวถังเงี้ย
0: ครับ
1: เส้นเนี้ยเปลี่ยนให้มันใหญ่นิดนึงก็ได้หรือว่าเส้นของเดิมเนี่ยแล้วก็ลงกาวให้มันดีๆก็โอเคละ
0: ครับ
1: มันมีเรื่องของการลงกาวรถเนี่ยนะครับตอนนั้นมันจะมีฟอร์ดที่เป็นตัวรถเก๋งเนี่ยที่บอกว่าไม่ตัวที่นี่เลยที่บอกว่าเป็นดูโอคัตรถใช้งานดีมาก
0: ครับ
1: แต่ทำไมแบบใช้งานคือจริงดูโอคัตเนี่ยดีมากเลยนะเวลาเราขับรถที่มันเป็นคัตที่มีสองระบบสองอัน
0: ดูโอคัต
1: พอคุณขับไปปั๊บมันจะได้ฟีลเหมือนรถซุปเปอร์คาร์ลากเกียร์ไปพอจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันจะไม่มีมันลอยต่อมันจะน้อย
0: มาก
1: เพราะเกียร์สองมันสับเข้ามาปุ๊บมันจะแบบเสียงมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย
0: มันมาก
1: แต่พอมาอยู่ในฟอร์ดปัญหาเกิด
0: ครับ
1: เกียร์ไม่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างมีปัญหาจนแบบเชื่อไหมว่าฟอร์ดเองก็หาไม่เจอว่าลูกค้าเป็นอะไร
0: ครับ
1: จนผมมาเจอกับ
0: ปู่ชื่อพี่
1: ปู่ที่นี่ภูมาไอ้คนขายแบตเตอรี่ภูมาชื่อโดม
0: ครับคุณโดม
1: คือลูกค้ามาเปลี่ยนแบตแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่กันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ยังใช้ไม่งานไม่ดีลงกาวสตาร์ทไม่ได้เขาก็สงสัยเขาบอกแบตเขาว่าใหม่ไม่ใช่ละบอกเอางี้คุณลูกค้าขอลองเลยลองวัดเช็คไปเช็คมาเช็คสายกาว
0: ครับ
1: เช็คสายกาวปุ๊บโอ้โหแบบ
0: กั้นมาก
1: สีตัวถังมันทำมาดีมากเชื่อไหมว่ามันเกิดจากแค่นี้เองนะ
0: ครับความหนา
1: เวลาชุบเวลาตัวถังอ่ะมันต้องชุบนู่นชุบนี่หลายอัน
0: มันกลายเป็น
1: จ
0: ังหวะ
1: จุดที่ลงกาวอ่ะ
0: ม
1: ันลงกาวได้ไม่ดี
0: ครับ
1: พี่โดมเขาก็ขูดเลย
0: ครับ
1: ถอดสายกาวที่ตัวถัง
0: ครับ
1: ขูดสีเลย
0: ขูดข้างในนะอย่าไปขูดนอกนะ
1: ไม่ขูดตรงจุดที่ลงกาว
0: จุดที่ลงกาวก็คืออยู่ในฝาโครง
1: ขูดตรงจุดที่ลงกาวเนี่ยแล้วก็ลงกาวเพื่อบอกลูกค้าว่าพี่เนี่ยต้องลองแล้วล่ะเพราะว่ายังไงก็มั่นใจเขาก็บอกเอาดิเขาก็อยากรู
0: ้ครับ
1: พอขูดแล้วลงกาวใส่เข้าไปใหม่ระบบเกียร์ที่มีปัญหามันหายเลยนะ
0: ครับ
1: มันคือเรื่องระบบไฟที่ใช้มาแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆคือหายเลยเรื่องแค่จุดลงกาวแค่นั้นเองนะ
0: ครับ
1: แล้วพอผมก็มาบอกฟอร์ดตอนนั้นกิ่งก็อยู่ฟอร์ดผมบอกเขาเขาบอกจริงอ่ะพี่เขาก็จะไปลองนะ
0: ครับ
1: แต่เขาก็ไม่ได้มาบอกว่าเป็นยังไงเพราะรถเขามีปัญหาเรื่องดูเขาครับแต่มีปัญหามากแต่อันนี้ขูด
0: อีกเคสหนึ่งที่ชัดๆเลยR33นะครับที่เปลี่ยนเครื่องเดินไม่เรียบเกียร์สะดุดนู่นนี่นั่นหาสาเหตุกันเยอะมากถ้าเป็นคนเล่นในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าไปไล่กาว
1: เช็คสายการระบบลงกาวพอลงดีๆปุ๊บเนียนเลยฮะเนียนเลยรถบางทีกระพือหน่อยๆอะไรเงี้ยทำไมไม่เรียบไม่นิ่งอ่ะแต่คันนี้คือลงกาวปุ๊บระบบเกียร์มันดีขึ้นเลยนะหายเลย
0: นะครับ
1: ไอ้ที่มีปัญหาอยู่หายเลย
0: ครับมีคุณพี่ T-Tap นะฮะ T-Tap พงบอกว่าจุ
1: ๊ๆๆๆพ่ออย่าตอนพี่นี่แหละ
0: ตอนไหนตอนที่พี่โจ้แหละ
1: ผมนี่สุภาพสุด
0: อ้าวผมเชียร์ผมชมรัฐบาล
1: ก็ผมต้องจะเป็นจุ๊ๆพี่จะไปกลัวอะไรถ้าพี่ชม
0: ผมชมผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยเห็นเปล่า
1: คุณ
0: พูดดังๆเลย
1: อามาอะไรเนี่ย
0: ฮะคุณอำนาจ
1: คุณอำนาจ
0: คุณอำนาจสิงห์หล่อบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าผ้าเบรกยี่ห้อ Nexter ใช้ดีไหมครับขอบคุณมากครับติดตามตลอดนะครับขอบคุณครับพี
1: ่โอ้มันมีหลายเลเวลมากเลยครับพี่ผ้าเบรก Nexter
0: ครับ
1: จริงๆแล้วผมชอบนะผมใช้ผ้าเบรกมาก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ Nexter มันไปไกลถึงขนาดแบบแต่บางตัวมันก็แพงคือเขาเอามาให้เราใส่รถแข่ง
0: ใช่
1: เขาก็ตอนนี้เขามีทั้งแบบจานเบรก
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกเลยที่เป็นเนกเตอร์เลย
0: ครับ
1: เขาก็ยกมาให้ใส่นี่พอผมใส่อ่ะให้หลายตัวด้วย
0: ครับ
1: ตอนแรกเราใช้ผ้าเบรก Endurance
0: ครับ
1: สั่งผ้าเบรกมาจาก
0: ญี่ปุ่น Endurance
1: สั่งผ้าเบรกมาจากญี่ปุ่นกะว่าชุดเดียวยาวเลย
0: ครับ
1: แต่คราวนี้โหมันแบบมันแข็งมากแล้วมันก็ร้อน
0: ครับ
1: ปีแรกๆเราก็ใส่อันนี้แหละแล้วมันไม่หมดหรอกแข็ง12ชั่วโมง25ชั่วโมงไม่หมดพอตอนหลังมาใช้เนกเตอร์เขาเอาตัวท็อปมาให้ก็ราคาสูงอยู่ฟีลมันเหมือนกับเวลาเราหยิบเบรกนะเหมือนพี่เหยียบหมักฝรั่งบนพื้นแล้วมันติดรองเท้าอะฟิลนั้นนะนึกฟิลนั้นไหมใครๆแบบฝรั่งทิ้งไว้บนพื้น
0: มันยั่วป
1: ่ะแล้วพี่ไปเหยียบอะแล้วมันจะรู้สึกนุ่มๆไหม
0: ยุบยั่ว
1: แล้วพอยกขาขึ้นมันก็จะหนืดหนืดเท้าอะ
0: ครับ
1: ไอตัวผ้าเบรกตัวท็อปของเนกเตอร์อะเป็นอย่างนั้น
0: ไออย่างนั้นเลย
1: เหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้จ้าหัวทิ่มมันจะให้ฟิลแบบนุ่มๆแล้วรถมันอยู่แต่รถมันอยู
0: ่
1: แล้วมันสามารถที่จะมาโค้งสามเนี่ยทางตรงมาสนามช้างเนี่ยต้องมี180 190เนี่ยแล้วพี่จะต้องเหลือเลี้ยวที่60อ่ะ
0: ครับ
1: ใช้เวลาแบบเบรกมันไม่มีมันนุ่มมากฟีลมันนุ่มๆฟีลมันไม่แข็งไม่สถาน
0: ฟีลเนี้ยผมชอบผมเจอตอน
1: แต่เขามีหลายตัวนะครับเขามีตัวแบบคอมแพคตัวธรรมดาตัวเลสตัวอะไรเงี้ยต้องลองเช็คดูว่าเราจะใช้แบบไหนอยากได้ฟีลไหนผมว่าเนกเตอร์มีให้เลือกน่าจะเป็นอีกตัวนึงแหละแล้วก็ไม่มีไอ้ขม่าวคาร์บอนที่มาเกาะพอเราไม่ล้างอ่ะที่มันผงที่มันดำๆมันร่วงอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเยอะมาก
0: ครับ
1: ล้อแม็กสวยๆเนี่ยเป็นตามมดหมดถ้าเราไม่ล้าง
0: ครับ
1: มันจะเป็นคราบแล้วมันจะมีผงเหล็กใช่ไหมครับ
0: กัดก้อน
1: มันเกาะอะไรเงี้ยแม็กก็จะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ดีขึ้น
0: ครับ
1: จริงๆผมก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเน็กเตอร
0: ์ฮะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเกิดเราฟังอยู่นะ
0: แจ้งตบซับนี่
1: เปล่าน
0: ะ
1: บอกพี่แชมป์นะพี่แชมป์ก็ดูแลอยู่นะครับเกิดว่าของผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเตือนแล้วเบ่งหน้าคู่หน้านะ
0: อ้าวเหรออะไรนะรถอะไรนะ SLK
1: CLK
0: ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับคุณอาร์มนะครับส่งมานะครับพี่กระติบบอกว่าเพิ่งตื่นฮะผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของอังกฤษ
1: โอ้
0: ย
1: มาดูอนาคตดีกว่าครับ
0: ผมบอกให
1: ้มาดูอนาคตเลยดีกว่า
0: พี่ไปโทษหมูเด้งเลยเพราะหมูเด้งอ่ะมันกินสเปนกับกินอาร์เจนตินาไอ้หมูเด้งเนี่ยมันเลือกแม่นมาก
1: มันไม่ได้นะมันไม่ได้
0: หมูเด้งเหรอพี่มันผมก็ขัดใจตั้งแต่ตอนนี้
1: จริงๆแล้วก็มาดูอนาคตเลยดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ว่าใครดีกว่ากัน
0: หมายความว่า
1: คืออังกฤษกับอาร์เจนมันเหมือนงูกับเชือกกล้วย
0: นี่
1: อ้าวจริง
0: ๆใช่
1: แพ้สองหนึ่งมาตลอดนะ
0: ไม่แต่ว่า
1: แต่ว่าเคยชนะเคยแพ้กันแต่ว่าน
0: ับสถิติทั้งหมด5ครั้งเนี่ยอังกฤษชนะมากกว่านะ
1: แต่ว่ามันดูแล้วแบบ
0: แต่ว่ายุคก่อนเราจะมีกรุงนะโกสิน
1: ไม่พี่มันไกลไป
0: ไกลไป
1: เอาตอนนี้ก็แบบ
0: ก่อนสงครามฟอกแลนด
1: ์นะตอนเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟอกแลนด์อ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็แบบว่ามันเป็นความแค้นที่มันมีมาด้วยกันอยู
0: ่ครับ
1: นะตอนนี้ก็คนบนเกาะฟอกแลนด์นะครับโหวตเลย
0: โหวตเลยเลือกเลย
1: คืออังกฤษกับอาร์เจนตินาลบกันเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์ตอนที่ในปี82ใช่ไหมปี82 1982ลบกันเลยแล้วก็แต่ว่าคู่นั้นไม่ได้เจอกันตกรอบไปก่อนทั้งคู
0: ่ครับ
1: พอปี86เนี่ยมันก็ยังแย่งกันอยู่ไงว่าใครจะเป็นเจ้าของเกาะฟอกแลนด์อาร์เจนตินาบอกว่าเป็นของเขา
0: ครับ
1: อังกฤษบอกนี่คืออาณานิคมเขา
0: อ
1: ังกฤษโหวตเลยโหวตเลย
0: ให้คนประชาชน
1: ให้ประชาชนบนเกาะฟอกแลนด์ที่เป็นคนอาร์เจนตินายกมือโหวตเลย
0: ครับ
1: 90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับโหวตเลย
0: เลือ
1: กเป็นอังกฤษ
0: ก็สวัสดิการเอออะไรมันดีกว่าทุกอย่าง
1: ใช่นะอันนี้วันที่อาร์เจนตินาเฟื่องฟูก็มี
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาดีๆก็มี
0: ช่วงที่แต่งเพลงดอนคลายเจนติน่าเหรอเมื่อคืนนี้นึกว่าจะได้เปิดแล้วนะ
1: ฮะรอดูคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายผมเชื่อว่า
0: ก็โอเคนะ
1: คู่นี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับ
0: ครับ
1: ปีหน้าจะเพิ่มยอดเพิ่มทีมเพิ่มเป็น60กว่าเลยก็จะรอดูว่า
0: เรา
1: จะมีโอกาส
0: นี่ไงแล้วมันจะเหวี่ยงมันเป็นเชือกที่เหวี่ยงมาถึงคอเราทันทีเลย
1: ใช่ไหมเรา
0: ถ้า60กว่าแล้วยังเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะ
1: พี่ก็พูดไป
0: ก็เขาพูดกันอย่างนี้ในสังคมอ่ะ วินยูชนเพิ่งรู
1: ้เกียร์เฟสต้ามันมีหลายปัญหาครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทุกคันที่กล่าวครับผมผ่าเกียร
0: ์ดูเป็นที่ก้ามปูครับขอบคุณครับพี่
1: ขอบคุณครับเพราะว่าจริงๆเป็นปัญหาที่ฟอร์ดอะแบบกุมขมับมากเลยนะครับแบบผมเชื่อว่ามันเลยเลิกขายไปขายแต่นี่ปิกอัพไปปิกอัพก็จะเจอเกียร์ของเรนเจอร์ตัว10เกียร
0: ์แต่ตัวอะไร
1: ก็มีปัญหาแล้วจนแบบเคลียร์ไปละเกียร์จากอินเดียไม่มาละ
0: ที่เราขับที่เชียงใหม
1: ่โอ้เราขับหลายยี่ห้อพี
0: ่นิโอป่ะรถเล็กๆอะฟอร์ดอะ
1: เฟียต้านี่แหละ
0: เฟียต้าตัวโบนะ
1: เออตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่พี่
0: อันนั้นเกียร์มันมากนะ
1: ก็มันเตี้ยมันมีปัญหานี่แหละมานะครับ
0: คุณณัฐสรนิวซูมสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับคุณณัฐสรครับได้ดูบอลบ้างหรือเปล่านะครับทั้ง4689899บอกว่าเมื่อวานมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กระแทกขอบปูนที่วางตรง
1: ที่ขุดถนน
0: แล้วเสียหลักชน
1: นอนสลบไป
0: โอ้โห
1: นอนสลบไปหลายรายด้วยนะอันนี้มันไอ้เนี่ยมันก็แบบเนี้ย
0: ไป1รายครับไป1ราย
1: อ๋อไป1ราย
0: ครับ
1: คือผมว่ามันก็แบบถ้าไม่เป็นคุณก็ไม่รู้นะคุณก็ดึงออกมาชุยๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับถนนน่ะ
0: ขอให
1: ้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมองว่าแต่ก่อนนะไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ขับมันอย่างเงี้ยคนจะว่าอย่างงี้ป่ะคนจะพูดอย่างงี้จนจำเลยตลอดทั้งนั้นที่ขับมาดีๆนะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่ได้กินขับมาดีๆคนก็พอใครมองเห็นอุบัติเหตุ
0: ประมาท
1: เลยผ่านมาพวกก็จะว่าแล้ว
0: ครับ
1: ต้นเหตุเกิดจากสภาพถนนก็เยอะ
0: ครับ
1: เยอะมาก
0: ยิ่งประเทศไทยเยอะมาก
1: ฝาท่อเนี่ยมันไม่ใช่บางอันเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะ
0: ครับ
1: ล้อหลังยังไม่ทันพ้น ท่อเดิมเลยอะหน้าลงอีกอันแล้วมันจะเด้งเป็นม้าควบอะไรเงี้ย
0: แนะนำให้ดูตัวอย่างที่สุดที่ศาลวินิจฉัยครับ เลี้ยวเข้าไปนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆตำบลนี้เขาผลิตฝาท่อขายหรือไงต้องโชว์กันทุก5เมตรอะไรเงี้ย
1: มันจริงๆมันเป็นถนนนะมันไม่ใช่ที่วางฝาท่อนะเยอะมากไป
0: ถ้าขนาดนั้นก็เอาฝาท่อมาปูแทนปูเนอะ
1: นี่อย่างเงี้ยยังดีนะผมเคยเห็นแบบมีตรงแยกปฏิพัทธ์แยกปฏิพัทธ์นะครับ
0: ครับ
1: มันจะมีทั้งฝาท่อกลมและฝาท่อเหลี่ยมถูกไหม
0: ครับ
1: ฝาท่อเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นพวกท่อน้ำทิ้งกลมนี่เป็นพวกแบบไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ถูกป่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ฝาท่อเหลี่ยมเนี่ยมันมีขอบปูนขอบปูนของฝาท่อเหลี่ยม
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงจะเป็นถนน
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนที่คุณมาทำฝาท่อเนี่ยคุณก็โบกปูนปิดไว
0: ้ครับ
1: มันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากรถเมย์วิ่งอะไรวิ่ง
0: ก็แตก
1: มันเริ่มแตก
0: ครับ
1: คราวนี้ไอ้ปูนที่มันแตกเนี่ยพอมันแตกไปเรื่อยปุ๊บมันก็ร่วงไปข้างใน
0: ครับ
1: คราวนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆฝาท
0: ่อครับ
1: มอเตอร์ไซค์วิ่งมาหล่นโบกเข้าไปคือล้อหน้าเนี่ย
0: เข้าไปอยู่ในรู
1: เข้าไปอยู่ในรูแล้วรถตั้งกับที่เลยนะ
0: เออ
1: ปึ๊กแล้ว2คนเนี่ยเป็นทหาร
0: ครับ
1: คือรถไม่ล้มแต่โชกอ่ะโชกหน้านะมายันอยู่ที่ขอบ
0: นี่ก็ขอบปูนเลย
1: แต่ล้อไปติดอยู่ข้างในแล้ว
0: ล้มลงไปแล้วล้อน่ะ
1: แล้วยางอ่ะมันก็พอดีเหมือนฟิตกับช่องเนี้ย
0: มันเป็นร่องพอดีเลย
1: แล้วยางมันก็แน่นถูกป่ะ
0: ครับดึงรถพยายามจะดึง
1: 2คนดึงไม่ออกอ่ะพี
0: ่เออ
1: ผมก็ลืมบอกเขาว่าพี่ปล่อยลมสิเพราะมันฟิตถูกป่ะ
0: ใช่พอปล่อยลม
1: ถ้าปล่อยลมมันก็ดึงออกไงแล้วตอนนั้นมันก็มีที่เติมลมแต่แบบโอ้โหมันร้อนนะพี่แล้วต้องมันวิ่งวิ่งมาต้องมาระวังขอบนอกจากท่อ
0: ครับ
1: ต้องระวังขอบท่อ
0: ทหารหน่วยไหนเนี่ย
1: อยู่แถวสะพานแดงอ่ะ
0: ถ้าไปลบถ้าไปลบก็อาจจะตาย
1: แถวพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้
0: เอาหรอ
1: พูดอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: พ
0: ี่ขออภัยขออภัย
1: ไม่ได้พี่ต้องให้เกียรตินะครับนี่รั้วของชาตินะ
0: ครับขออภัยครับผมแต่ว่าก็ควรจะ
1: ไ
0: ม่พูดละคุณพี่ผมหล่อไหมครับมาแล้วสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับพี่วันนี้วันที่16นะครับพี
1: ่รออยู่นะครับพี่ทัศพลไหนไหนเนี่ยลุ้นหนู
0: เออพี่ทัศพลอ่ะ
1: ไม่ฮะคุณพี่ไอ้สมบอกว่าถ้า64ทีม
0: อินโด
1: เวียดนามได้ไป
0: แล้วเราไม่ได้นี่หลอนนะครับก็แต่ว่าโค้ดฟุตบอลเราก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้เราเป็นรองเวียดนามนะเราสู้เวียดนามไม่ได้ออกมาแถลงออกมายืนยัน
1: อันนี้ออกตัวก่อนเลยเหรอ
0: ไม่คือด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยมั้งเขาก็พูดตามข้อเท็จจริงไงแต่ถ้าเป็นโค้ชไทยไปพูดอย่างนี้เผื่อโดนเรียกไปตำหนินะไม่ได้พูดยิ่งไม่ได้
1: เราเป็นรองเวียดนามแล้วอินโดเราเป็นรองอินโดไหม
0: ถ้าโดยถามผมเหรอ
1: พี่พูดเลย
0: ถามผมเหรอไม
1: ่มาเลเซีย
0: ไม
1: ่ลาว
0: ทักษะเฮ้ยโถพี
1: ่เดี๋ยวพี่
0: เข้าใจ
1: พี่ผมพูดนี่คือรอบบ้าน
0: ใช่
1: เราเคยเขี่ยเราตกรอบ
0: เคย
1: ซีเกมนะคร
0: ับ แต่คือผมประเมินอย่างนี้นะผมประเมินอย่างหนึ่งความแข็งแรงนะเทคนิคนะ ทักษะแผนการเล่นการฝึกซ้อมโภชนาการอะไรหลายๆอย่างนะเราเหนือกว่านะ
1: ผมไม่ได้ถามเรื่องพวกนั้นผมถามว่าตอนนี้ฟุตบอลเราอะเราสู้เขาได้
0: ก็ใช่ไงหมายถึงทีม
1: ไม่ได้ตอบว่าเราสู้ได้ไหม
0: เราสู้ได้สิ
1: เออแค่นั้นแหละพี่ก็โอ้ไปเลยผมถามเราสู้ได้ไหมสู้ได
0: ้แต่ผมความรู้ผมอาจจะน้อยผู้ฟังครับผม พูดเนี่ยเป็นความรู้สัก 40% แล้วกันแล้วเป็นความหวัง 60% นะผมบอกว่าเรายังชนะอยู
1: ่ทั้งหมดคือความหวัง
0: ผมบอกว่าเรายังดีกว่าอยู
1: ่ขอให้ได้ไปสักทีนะครับ
0: ไปไหน
1: 64ทีมขอได้เราไปได้ไปตกรอบแรกบอลโลกก็ได
0: ้อยากให้บอลเราไปบอลโลกไหม
1: ไปตกรอบแรกบอลโลกก็ได้
0: ของงบประจัดในไทยดิ
1: โอ้โหพี่มันออโต้แบบแล้วมันออโต้
0: ออโต้ไปเออ489899ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับจริงๆวันนี้เราเตรียมเรื่องมาพูดคุยกันเป็นประเด็นอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นข่าวผมเชื่อคุณฟังทุกท่านทราบละนะครับผมเทียบเคียงกับกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับอันดับแรกเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ไปเที่ยวหรือจะเป็นเจ้าของหรือจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อมั่นเลยว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแน่น
1: อ
0: นนะครับแต่เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเอามาดูว่าถ้าเผอิญมันใกล้ตัวเราล่ะเราจะทำยังไงกับมันดีผมเทียบเคียงกับกรณีถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือเผอิญเราไปเจอเหตุการณ์นั้นในช่วงที่เราขับรถอยู่บนถนนล่ะโดยเพราะอย่างยิ่งรถไฟฟ้าบ้านเราทุกวันนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเกียร์คีย์บอร์ดเยอะแยะมากมายบางคนถึงขั้นบอกผมจะไม่เข้าใกล้อีกแล้วรถไฟฟ้าอะไรต่าง
1: ๆเป็นไปไม่ได
0: ้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตนะครับแล้วเราอาจจะต้องเจอเราอาจจะต้องประสบเหตุนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงอ่ะถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวช่วง2มาฟังดีไหมจบแบบนี้ดีไหมนะครับคือเราจริงๆเรามีสรุป 2-3 ข้อเอาไว้นะครับว่าควรจะทำอะไรยังไงบ้างแต่เราอยากฟังคุณผู้ฟังนะครับช่วยส่งข้อความกันมานิดนึงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราควรจะทำอะไรยังไงบ้าง
1: เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะมีไฟไหม้ใช่ไหม
0: ใช่หรือรถน้ำมันหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดเหตุเราพบเหตุรถเพลิงไหม้บนถนนเราควรทำยังไงกันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันในมอเตอร์อินเทรนด์ต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตี๋ตี๋ป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับมีข้อความเข้ามาส่งมาทาง4689899นะครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube นะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราตั้งประเด็นเอาไว้ว่าถ้าหากเผอิญนะครับคุณผู้ฟังนะครับขับรถไปนะครับหรือว่าเผอิญไปประสบเหตุรถยนต์นะครับไฟไหม้เราจะทำยังไงกันบ้างนะครับอาจจะเป็นรถเราหรือไม่ใช่รถเราก็ตามนะครับเราควรจะทำยังไงกันดีใครมีความรู้ตรงนี้รบกวนช่วยส่งเข้ามาหน่อย4689899วันนี้เรามาแชร์กันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคำถาม2คำถามเดี๋ยวตอบก่อนนะครับทั้ง4689899ถามเข้ามาว่าพอดีผมกำลังมองหายาริสเอทีฟระหว่างรุ่นสมาร์ทกับพรีเมียมไม่ทราบรุ่นไหนน่าเล่นกว่ากันครับขอความรู้หน่อยครับ
2: มันเหมือนกันทั้งตัวนี้เลยนะพี่เรื่องระบบขับเคลื่อนต่างกันก็น่าจะแบบออปชั่น
1: ภายในออปชั่น
2: ราคานะครับความหรูหราแต่ว่าน่าใช้เพราะว่ามีเพื่อนใช้ก็บอกว่า
1: ไม่ผิดหวังอ่ะ
2: ไม่ผิดหวังครับทุกคนยินดีกับทุกคนดับว่าอะไรนะเรียกว่าตัดสินใจถูกที่ซื้อมันมาใช้เพราะในเมือง20กว่าโลลิตรได้เลยในเมืองนะในกรุงเทพนะ
1: ครับ
2: ของผมนี่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดได้20กิโลลิตรนี่ผมเลี้ยงโต๊ะจีนฉลองเลยนะจริงเพราะมันไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง
1: ในโต๊ะจีนเนี่ยขอเป็นเป็ดนะไม่เอาหมูหัน
2: ไม่มีปัญหาเลยขอให้รถผมวิ่งถึงนะ ยาริสเนี่ยมันถึงนะครับยาริสเอทีฟที่เป็นตัวไฮบริดนะ
1: ครับ
2: ถึงเลย20กว่าโลลิตรนี่มันแบบ
1: ถึงแน่ๆสบาย
2: สิวๆในเมืองนะ
1: ต
2: ่างจังหวัดนี่จะ
1: 36อ่ะ
2: ต่างจังหวัดนี่ถ้าแบบเอางี้เอาแบบขับแบบสบาย
1: ๆอ่ะ30
2: รอบไม่สวิงไปสวิงมานะนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามีใกล้ๆ30ประมาณ10ได้
1: เขารุ่นกันที่36กิโลเมตรอยู่ตอนนี
2: ้มันก็ขึ้นอยู่บางทีมันก็ทรมานไปนะครับนี่ดีเนียนๆเดินคันเร่งเนียน
1: ๆ
2: แล้วน้ำมันถูกลงละเยอะละ
1: ครับ
2: ทำท่าจะขึ้นอีกแล้วไอ้ทำเอ้ย
1: เฮ้ยคุณไปเรียกไอ้นี่ไม่ได้ท่านเป็นประธานที่พอดี
2: ผมไม่สนแล้วไม่ใช่ประธานที่พอดีบ้านผมไม่สนแล้วดูดิเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวอะไรผมว่าคนก็มองว่าเฮ้ยมันบอลแพ้หรือเปล่ามันเลยว่างบอลแพ้บอลตอนนั้นมันไม่มีปัญหา
1: แต่เขายังไงเขาก็ต้องมาแจกรางวัล
2: พอบอลแพ้ปุ๊บอ่ะแล้วมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
2: เออ
1: มาหรอกเขาก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวเพราะมันใกล้เลือกตั้งอ่ะพฤศจิกาเลือกตั้งกลางเทอม
2: นะครับ
1: แต่ว่าคะแนนเสียงล่วงไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถไฟไหม้นะครับ
1: ครับ
2: บอกเลยว่ามันใช้เวลาเร็วมาก
1: ๆต้องแยกประเภทก่อนแยกประเภทก่อน
2: เอาเป็นรถน้ำมันนะเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยเห็นแล้วก็เคยอยู่
1: ที่เคยเผาเล่นด้วย1ครั้ง
2: ผมไม่เคยเผาผมก็เคยเผาผมแค่อยู่ใกล้ๆตรงนั้น
1: เออ
2: มันจะใช้เวลาระยะเวลาสั้นมาก
1: สั้นมากสั้นมากสั้นแบบไหน
2: เปิดรถได้นะหยิบอะไรได้รอบเดียวนะครับ
1: ใช่
2: รอบ2นี่เสี่ยงละ
1: ไม่เกิน3นาที
2: อะไ
1: รก็ไม่เกิน3นาที
2: แบบว่าแป๊บเดียวเลยอ
1: ่
2: ะสมมติว่ามันถ้าเราขับรถด้วยรถน้ำมันก่อนนะ
1: ครับ
2: มันจะมีไฟแลบออกมาถ้าเกิดว่ามันติดเราอะรู้เราขับรถอยู่ไฟออกมาที่ห้องเครื่อง
1: บริเวณไอ้นี่ครับรังผึ้งอะ
2: ไม่รู้ล่ะถ้าให้เริ่มเห็นมีไฟหรือมีใครข้างๆ
1: ที่
2: เน
1: ี่
2: ยนะเข้าซ้ายจอดตั้งสติให้ดีๆเข้าซ้ายแล้วจอด
1: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าควันท่วมออกมาเราก็จะเห็นถูกป่ะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยออกจากมีเปลวไฟเริ่มโผล่มาจากฝาโปร่งจอด
1: ครับ
2: เข้าซ้ายแล้วจอดแล้วใจเย็น
1: ๆตั
2: ้งสติถ้าจะหยิบอะไรรีบหยิบ
1: ครับ
2: อันนั้นคือถ้าจะปล่อยไม้นะ
1: ครับ
2: แต่ถ้ามีสติคิดว่าในรถเรามีถัง
1: ดับเพลิง
2: ถังดับเพลิงใบเล็กๆสักใบนึง
1: ครับ
2: ตอนที่จะเปิดฝากระโปรงอ่ะพอจอดรถต้องดึงเปิดฝากระโปรงเลยนะ
1: ครับ
2: แต่ไม่ใช่ไปถึงมันแล้วเปิดพรวดเลย
1: ไม่ได้นะไม่ได้
2: ออกซิเจนที่มีอยู่มันจะมาเผามันจะไหม้หน้าเราอีก
1: จะทำให้ไฟ
2: ม
1: ัน
2: ค่อย
1: แง้มมาเลย
2: ค่อยๆแง้มอยู
1: ่สอดสายเข้าไปก่อน
2: เอามือสอดอะไรก็ได
1: ้
2: มือผ้าพันแล้วค่อยๆเปิดฝากระโปรงแล้วก็ไอ้ถ้าเปิดแล้วมันไฟมันเพิ่งเริ่ม
1: ครับ
2: เพราะระหว่างถ้าวิ่งเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้
1: มีล
2: มจะเปลวใช่ไหม
1: ทำให้ไฟลุกกระพือ
2: ถ้าจะดับอ่ะจะต้องจี้ไอ้กระป๋องเนี่ยไปที่
1: จุดที่ต้นเพลิงเลยนะครับ
2: จะไปแบบมั่วๆไม่ดับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าฟูดไปตรงนั้นน่ะแล้วถ้ามันดับตรงนั้นก็จบนี่คือรถน้ำมัน
1: ใช
2: ่มันมีแบบมันมีนักข่าวต้องบอกว่ารุ่นใหญ่มากถ้าตอนนี้อยู่รุ่นใหญ่มากๆ
1: ครับตอนนี้แกไปแล้ว
2: ยังอยู่ยังอยู่ครับตอนนั้นขับมาเซอร์ติยืมรถทดสอบมาเซอร์ติมาเซอร์ติรถสปอร์ตอิตาลีนะครับ
1: ครับครับ
2: ขับรถออกไปบางนาตาดยังไม่มีบุรพาวิถีข้างบน
1: ครับ
2: วิ่งออกไปตอนนั้นมีโรงงานสีอันหนึ่ง
1: ครับ
2: วิ่งไปปุ๊บยางแบนก็จอดพอยางแบนก็จอดเฮ้ยเหมือนผมกับพี่ไปเนี้ยเฮ้ยผมมีกระป๋องนี่ไว้เติมแบบเติมรถอะเติมในลมอะ
1: ครับ
2: เห็นยางแบนก็จะไอกระป๋องเนี่ยไปเติมลม
1: ครับ
2: เติมปุ๊บจะได้ไปต่อเพราะว่าสมัยนั้นมาใหม่ๆเลย
1: ครับ
2: ไปงานแถลงข่าวเขาให้มา
1: ครับ
2: พี
1: ่ชุดเติมลมอัตโนมัติอ่ะพ
2: ี่
1: นะชุดเติมลมฉุกเฉิน
2: พี่มอกับเขามอทั้งคู่กันเลยนะ
1: ใช่
2: เขาต้องใช้อะไรพี่มอเบอร์หนึ่ง
1: กับพี่มอเบอร์สอง
2: พี่มอเบอร์สองเข้าไปด้วยกัน
1: ครับ
2: พี่มอเบอร์สองบอกเฮ้ยไปงานนี่มีนี่มา
1: ครับ
2: พี่มอเบอร์หนึ่งคว้าเลยจะกดเติมใส่ยางใส่เปิดจุกลม
1: จุกลมแล้วกำลังจะ
2: เติมเป็นชุดนี้
1: อัดเข้าไป
2: เพราะว่ายางมันแบนแต่ว่ายังไม่ทันใส่หัวนี่เข้าไปในจุกลม
1: ครับ
2: กดพุ่งไอ้น้ำยาพุ่งออกมาปั๊บ
1: ครับ
2: โดนจาน
1: จานเบรก
2: จานเบรกแล้วร้อน
1: ครับ
2: ไฟลุกพรึบขึ้นมา
1: ครับ
2: พอไฟลุกพรึบขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกในรถไม่มีอะไรเพราะรถทดสอบไม่มีอะไรกระโดดลงไปคูข้างๆเอาน้ำคำมาวัก
1: ครับ
2: ไฟมันก็ไม่ดับ
1: ครับ
2: แต่รถฝั่งตรงข้ามเห็น
1: ครับ
2: ที่อยู่ฝั่งนั้นเขาก็วิ่งไปยูเทิร์นวนกลับมากระป๋องเล็กๆกระป๋องเดียวนี่แหละ
1: ครับ
2: ฉีดฟืบเข้าไป
1: ดับ
2: ไฟดับได้สเปรย์ดับเพลิงเนี่ยที่อยู่ในรถกระป๋องเล็กๆเนี่ยสมัยนั้นก็รถ80 200
1: ครับสมัยนี้ราคามีตั้งแต่400บาทถึง800บาท
2: ซื้อติดรถไว
1: ้ครับ
2: ไม่ใช้เราก็ใช้คนอื่นได้เชื่อไหมว่าดับมาเซราติวันนั้นมีรอยสีไหม้แค่ตรงซุ้มล้อหน่อยเดียว
1: นิดนึง
2: ไ
1: ม่อย่างนั้นแล้วก็
2: พี่มอเบอร์1กับพี่มอเบอร์2ก็สรุปก็คือถอดล้อไปปะ
1: ครับ
2: แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ไปพัทยาต่
1: อ
2: ไปทำข่าวพัทยาก็ต้องระวังนะครับบางทีมันร้อนๆเงี้ยแต่ว่าที่เล่าให้ฟังคือไอ้กระป๋องเล็กๆไปเนี้ยติดรถไว้บางทีเกะกะไม่ได้ใช้มันเกะกะแต่ถ้าได้ใช้อ่ะมันช่วยได
1: ้ครับ
2: ช่วยได้มาก
1: ๆครับ
2: อันนี้คือรถน้ำมันนะ
1: ครับรถน้ำมัน
2: ถ้ารถไฟฟ้าก
1: ็ถ้ารถไฟฟ้าปัจจุบันเนี้ยรถไฟฟ้าร
2: ถไฟฟ้า
1: ข่าวไฟ
2: มาถ้าจะไหม้ก็คือแบตเตอรี่อย่างเดียว
1: ครับ
2: มีแบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็เผาไหม้ตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
2: เหมือนเรียกว่า thermal burnerมันไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนมาช่วยตัวมันเองเนี่ยปะทุด้วยตัวเองเลยวิธีดับก็คือต้องรถไปจุ่มในน้ำอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะดับได
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเคลียร์ของในรถเลยถ้าเริ่มมีปุ๊บเริ่มรู้สึกมีควันออกหรือว่ามองแล้วมีไฟออก
1: ครับ
2: จอด
1: ตรงนี้สำคัญมากนะครับย้ำ
2: ที่
1: พ
2: ี่
1: โจพูดเลยนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันแล้วคุณมีถังดับเพลิงนะครับตัดสินใจว่าดูว่าความรุนแรงมันขนาดไหนถ้ามันไม่เยอะไม่แรงโอเคยังพอมีโอกาสดับได้นะครับแต่วิธีดับต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันมีไฟเนี่ยฝากระโปรงมันจะร้อนแล้วจะเปิดต้องระวัง
2: ผ้าร
1: องก่อน
2: คือถ้าคนมีถังดับเพลิงจะมีผ้า
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่มีถังดับเพลิงผมว่าผ้าก็ไม่รู้จะ
1: อะไรก็ไม่มีนะฮะแล้วเวลาฉีดนะครับน้ำยาดับเพลิงฉีดไปตรงที่จุดที่เกิดเลยนะครับจะไปฉีดฟุ้งๆเข้าไปเนี่ยมันไม่ช่วยเลย
2: ไม่ต้องทีละฟุ
1: ด
2: ๆนะต้องกดให้
1: ทีเดียวเลยครับ
2: ทีเดียวให้หมด
1: ดับก็ดับไม่ดับก็วิ่งนะต้องคิดอย่างนี้เลย
2: แต่ทั้งหมดคือสติครับ
1: ใช่นะครับอันนั้นคือรถน้ำมันนะสันดาปได้
2: ผมนี่แบบยืนอยู่เนี่ย Land Rover Defender เอ้ยไม่ใช่ Freelander
1: Freelander ครับ
2: Freelander ใหม่แบบก็คือมันเป็นตัวใหม
1: ่
2: เป็นตัวใหม่นะ
1: ครับ
2: เป็นตัวใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็
1: คือทดสอบอ่ะ
2: คันนั้นเป็นรถฝรั่งขับมา
1: ครับ
2: เขาบอกว่าคันนี้เขาใช้มาหลายทวีปแล้วเอาไปเทสที่นู่นที่นี่มาแล้วก็มาเผากงเต็กให้ที่ที่ราชบุรี
1: มาเกิดอุบัติเหตุ
2: เริ่มเขาบอกว่าไม่ได้ไหม้จากน้ำมันด้วยเขาบอกว่าอันนั้นมาจากเขาบอกนะ
1: ครับ
2: ว่าน้ำมันพาวเวอร์มันแตกแล้วมันร้อนมาโดนรถแล้วมันก็ทำให้เราติดไฟซึ่งน้ำมันพาวเวอร์ติดไฟมันยากมาก
1: น้ำมันพาวเวอร์แตกแล้วติดไฟนี่มันฟังดูมัน
2: ยากมากเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงแต่ว่ามันใช้เวลาแบบไม่กี่นาทีรถไหม้ทั้งคัน
1: ค
2: ได้แค่แล็ปท็อปออกมานะเขาต้องการแค่นั้นเองด้วยนะ
1: เร็วๆมาก
2: เร็วมาก
1: นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องรู้เลยว่าคุณไม่มีเวลาจะไปแบบหยิบนู่นหยิบนี่ทะเบียนอยู่ไหนไม่มีเลยนะครับเอาของสำคัญที่สุดแล้วออกมา
2: หยิบกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ไม่ทัน
1: ไม่ทันนะครับตัดสินใจให้ดีมีเวลาไม่เกิน3นาทีจริงๆอันนี้คือรถน้ำมันแล้วถ้ารถเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าเราเห็นขับๆไปอยู่ดีเห็นเขาเปิดไฟฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามแล้วมีควันขึ้น
2: จริงๆเราต้องจอดรถให้ห่าง
1: ใช่
2: ถ้ายังมีคนติดอยู่ในรถเนี่ยเราต้องไปช่วยได
1: ้ครับ
2: แต่ก็มีเวลาแบบสั้นมาก
1: ใช่นะครับ
2: ถ้าแล้วพี่เจ๊บอกว่าแล้วถ้าเกิดประตูมันเปิดไม่ได
1: ้ผมสมมติเหตุการณ์มันเป็นไปได้ไหมว่าสมมติรถไฟฟ้าไฟกำลังจะไหม้แล้วประตูเนี่ยมันดันล็อกอัตโนมัติ
2: เออเลอร์
1: เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้
2: ก็ต้องทุบกระจก
1: ต้องทำวิธีการทุบยังไงครับ
2: อันนี้คืออยู่ในนอกรถหรือนอกรถล่ะอยู่นอกรถอะไรก็ทุบได
1: ้ใช่
2: ถูกป่ะถ้าคนช่วยถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วไม่มีใครแล้วต้องช่วยตัวเอง
1: ครับ
2: ทำยังไงดีหัวหมอนนี่แหละ
1: นะครับ
2: นะครับ
1: หลายคนอาจจะเคยดูหนังอะไรแล้วแต่ทีบ นะกระจกบานหน้าอะไรไม่ใช่นะครับ
2: ปึ้งแล้วหลุดทั้งบาน
1: ไม่จริงนะฮะความเป็นจริงเนี่ยไม่มีนะ
2: ไม่มี
1: ข้อเท็จจริงคือกระจกบานข้างคนขับเท่านั้นนะ
2: ฝั่งคนขับเนี่ยเขาทำให้แตกเขาทำให้แตก
1: ใช่บานอื่นเนี่ยจะเป็นลามิเนตซึ่งมันมีกาวตรงกลางมันจะเหนียวนะครับแต่ว่าบานข้างๆคนขับเนี่ยเทมเพลต
2: ฝั่งคนขับ
1: ฝั่งคนขับ
2: ฝั่งคนขับไอ้กระจกขึ้นลงนี่แหละ
1: ใช่
2: ที่มันเปิดขึ้นลงนี่แหละ
1: เปิดประตูเราคนข
2: ับ นี่แหละ
1: นะครับ
2: บานนี่แหละคือทำให้แตกแล้วแตกแล้วมันจะไม่บาน
1: ครับ
2: แต่บานอื่นถามว่าแตกแล้วมันก็แตกได
1: ้ครับ
2: แต่บานเนี้ยเขาทำให้แตกแล้วโดยจริงๆแล้วราคาค่าอะไรบานนี้ก็จะถูกที่สุด
1: ถูกสุดใช่
2: ซึ่งคุณก็เอาไอ้
1: บอ
2: นเน
1: ี่
2: ยที่ดึงพอขึ้นมามันก็จะมี
1: มันจะมีก้าน
2: เขาให้เอาก้านเนี่ยงัด
1: เสียบลงไปในรูในช่อง
2: ขอบกระจกอะ
1: ขอบกระจก
2: ขอบหน้าต่างอะ
1: แล้วงัดงัดให้แรงเลยนะครับเราเจตนาทำให้มันแตกนะครับ
2: แล้วอันนี้เราจะออกได้
1: ใช่
2: แต่ถ้าเราดูหนังแบบเอ็นตัวแล้วเอาขาถีบกระจกเนี่ย
1: พอเอ้ยไม่ทันกินหรอกบอกเลย
2: ไม่ทันฉันลงได้ถีบมาหลายบานแล้วผมอยากจะดูจริงๆเลย
1: นะครับไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีให้รู้ว่าสติสำคัญสิ่งที่เราต้องทำยังไงถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
2: ถ้ามีฝั่งนี้ครับพี
1: ่แล้ว
2: YouTube ครับ
1: หลายคนจะเลี้ยวเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันอันนี้ต้องระวังนะครับ
2: จอดแค่ข้างทางพออ
1: ย่าเข้าไปในปั๊มน้ำมันเด็ดขาด
2: เดี๋ยวจะโกโซบิ๊ก
1: นะครับความร้อนของแบตเตอรี่ที่มันไหม้เนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วน้ำมันจุดว่าไฟมันไม่ได้สูงมาก
2: แล้วก็
1: มันเจอกันแล้วสวัสดีครับเลยนะครับ
2: แล้วก็มีข่าวอีกอันนึงนะครับ
1: ครับ
2: ผมเห็นจริงๆผมเห็นจะใครลงไม่รู้
1: จบแล้วเหรออันนี้เรื่องรถไฟไหม
2: ้มันไม่น่าจะไม่คือไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันไหม้แต่ว่าก็ระวังแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: คือพี่เด่นบัญชา
1: ครับ
2: น่าจะเป็นแอดมินแกลงไว้นะครับบอกว่าคือข่าวมาจากจีนมันมีข่าวจากจีนเห็นไหมที่บอกว่าเห็นมีใบดีขับลุยน้ำไหมน้ำท่วมลุยน้ำแล้วข่าวบอกว่าเฮ้ยนี่มันแค่แผ่นปิดการนั่นหลุดการแผ่นมันหลุดออกมาเองแต่ภาพอ่ะมันไม่ใช่แผ่น
1: ครับภาพมันมาทั้งยวงเลย
2: ภาพมันคือมอเตอร์หลุดออกมาซึ่งมอเตอร์เนี่ยถ้ามันจะหลุดได้เนี่ยมันไม่ง่าย
1: มันต้องทะลุคานลงมาม
2: อเตอร์เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูงานโชว์รถเห็นไหมเวลามีโครงมาอย่างเงี้ยมอเตอร์นี่มันคือตัวขับเคลื่อนเลยนะ
1: ครับ
2: มันไม่หลุดกันง่าย
1: ๆมันจะต้องวางอยู่บนคานฮะ
2: ใช่แล้วมันล็อกแน่นหนามากซึ่งถ้ามันจะหลุดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ลุยน้ำหรอกอันเนี้ย
1: ครับ
2: มันต้องกระแทกอะไร
1: มันต้องกระแทกอะไรจนคานบิดเบี้ยวเสียรูป
2: ซึ่งในอันนี้ข่าวในจีนนะ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามอเตอร์เนี่ยออกมาห้อยอยู่ท้ายรถเลย
1: ครับ
2: แต่ตัวเลขที่บอกว่านี่ข่าวในจีนนะครับบอกว่ารถ EV อ่ะในจีนมีอายุเฉลี่ยแค่ 1.8 ปีก็คือ1ปีกับอีก8เดือนนะครับ
1: ครับนี่ฟังดีๆนะฮะ
2: 1ปีกับ8เดือน
1: นี่คือตัวเลขการ
2: จีนนะ
1: รถของจีนนะรถไฟฟ้าในจีนมีอายุเฉลี่ยการใช้งานแค่1ปีกับ8เดือน
2: 1ปี8เดือนก็คือ24บวก8เอ้ย12บวก8
1: ใช่
2: 12เดือนบวก8เด
1: ือ
2: น
1: 20เดือนเท่านั้น
2: ก็คืออายุเฉลี่ยอยู่เท่านี
1: ้ครับ
2: นะครับในขณะที่รถสันดาปอ่ะมันมีอายุการใช้งานได้นานมากกว่าถึง8ปีกับ2เดือน
1: ครับ
2: อันนี้คือเขาเปรียบเทียบมานะครับ8ปี2เดือนก็คือผ่อนหมด4ปี
1: 74
2: ผ่อนหมด4ปีแล้วคุณก็ยังขับได้อีกดูแลซ่อมบำรุงเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
2: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนชี้อายุรถ EV ในจีนสั้นกว่า
1: โทรศัพท์มือถือ
2: นะฮะรถ EV ใช้แค่3ปีราคาจะลดลงในจีนนะครับย้ำตลอดเลยนะว่าในจีนจะเหลือแค่ 44%ถ้าคันละ100บาทจะเหลือ44บาท
1: อุ๊ยตะ
2: ถ้าคันละ1ล้านบาทจะเหลือ440
1: อุ๊ยตะ
2: ถ้าคันละ500,000
1: จะ
2: เหลือแสนกว่าบาท
1: อุ๊ยตะ
2: นะฮะ
1: อันนี้ในจีนนะย้ำในจีน
2: นะครับ
1: ในจีน
2: ราคาตกเฉลี่ยปีละ 19%
1: ราคาลดลงนะครับราคาตกลงเฉลี่ยปีละ19%
2: ถ้าคิดกลมๆ 20%
1: ครับ
2: 5ปีเหลือ0
1: ครับอุ๊ยตะ
2: ถ้า19% 5ปีเหลือ5ราคาเหลือ
1: 5% 5% ครับ
2: 5ปีผ่านไปนะครับอันนี
1: ้ครับ
2: บัญชานะบัญชาชุมชัยเวทพี่เด่น
1: ผมดูพี่เด่น
2: โอเคบัญชาชุมชัยเวทนะแกก็ลงมา
1: ครับ
2: ผมว่าแต่แกไปจีนบ่อยครับ
1: แต่พี่เด่นแกซื้อรถไฟฟ้า
2: แกเหมือนว่าจะลองเช่ามาขับนะเคยคุยนะนะครับแต่ก็ไปจีนบ่อยแกไปบ่อย
1: ครับ
2: บ่อยนะเรื่องพวกนี้ก็ก็ต้องรอดูแหละผมว่าก็เหนื่อยอ่ะ
1: ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาพิจารณาก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจนะครับให้ดูไว้ให้รอบด้านละกัน
2: มาดูนี่หน่อยพี่แสงเดือนทัพธานีบอกว่าเพิ่งยกช่วงล่างมาใหม่หมดไปหมื่นกว่าตอนนี้ขับระมัดระวังมาก ระวัดระวังมากๆเจอร่องจะค่อยๆหยอดได้พี่พอเราจ่ายตังค์ปุ๊บนะ
1: ครับ
2: พอเราหยอดปุ๊บมันจะยืดอายุการใช้งาน
1: ครับ
2: แต่ว่าเราจะหยอดตลอดก็ไม่ไหวนะพี่ข้างหลังมันจะซัดเอาดัง
1: คุณพี่เอาเซเว่นแมนบอกว่าพี่เจี๊ยบชงเตะหมูเข้าปาก

0: จุดนะครับ
1: สุนัขครับไอ้จุดๆนี่ผมจะให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่จอยบอกว่าสวัสดีครับ
0: น่าจะเรื่องค่าไฟป่ะ
1: ผมไม่รู้พี่เห็นคลิปรถบรรทุกไหล
0: แถวบาง
1: นาตราดไหมครับเขาตะโกนบอกรถไหลรถไหลคนที่ยืนอยู่ข้างรถ
0: แต่ไม่ยอมหลบ
1: มันไม่ได้ยินนะพี่แต่ไม่เห็นข่าวนี้เลยพี่จอยเดี๋ยวไปดูก่อน
0: ครับ
1: นะ
0: วันนี้เราหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณมูวินใหญ่19กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่และประชุมร่วมกับกฟม.ผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์เริ่มทรงตัวเติมน้ำเข้าอุโมงค์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำรั่วเพิ่มและไม่พบการสุดตัวของถนนเพิ่มเติมในช่วง2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาจะมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า3ช่องจราจรเพื่อทดสอบเตือนรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรสำหรับเส้นทางเลี่ยงแนะนำให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพและห้ามจอดรถกีดขวางในซอยลาดย่า1เพื่อช่วยระบายรถทางนี้กทม.ได้สั่งติดเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติมรายงานทุกวันและตรวจอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเตรียมร่วมมือกับปสท.และกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยทางนี้คาดว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังในระยะเบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกทม.ยกเรื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ซึ่งได้มีการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูชวนภาคธุรกิจเสฉวนลงทุนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขามณฑลเสฉวนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูซึ่งถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่นมากขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายการลงทุนมายังประเทศไทยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศและกล่าวเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าสู้สู้ประเทศไทยสู้ๆประเทศจีนสู้สู้เสฉวนสู้สู้เพื่อนรัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่กลายเป็นเต็งหนึ่งที่มีสิทธิ์ลุ้นคว้ารางวัลบัลลงดอประจำปีนี้ลีเนลเมสซี่มีโอกาสสูงมากที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอสมัยที่9หลังจากเขาสามารถพาทีมชาติอาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้สำเร็จโดยสื่อฟุตบอลต่างประเทศหลายสำนักยกให้เขาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในขณะนี้แม้ว่าเขาจะค้าแข่งอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกากับสโมสรอินเตอร์ไมอามีซึ่งทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเรื่องผลงานในระดับสโมสรยุโรปแต่ด้วยกฎเกณฑ์ของทางฟรองซ์ฟุตบอลที่ให้คะแนนจากทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์อย่างฟุตบอลโลกเป็นสำคัญจึงทำให้เขามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี้อย่างเต็มตัวทางนี้ปัจจุบันบัลลงดอร์ไม่มีกฎห้ามมอบรางวัลให้กับนักเตะที่ค้าแข่งนอกทวีปยุโรปอีกต่อไปทำให้นักเตะที่ลงเล่นในเมเจอร์ลีกสามารถคว้ารางวัลได้ตามปกติเดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ที่เป็นเหตุผลทำให้โทมัสทูเคิลยังได้คงทำหน้าที่คุมทีมชาติอังกฤษต่อไปเพราะว่าเงื่อนไขในสัญญาระบุอย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการแยกทางกันหากทีมตกรอบฟุตบอลโลกตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ32ทีมหรือรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วทูเคิลสามารถนำทัพสิงโตคำรามเข้าถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับที่คาดหมายไว้หรือเรียกได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นทำให้ทูเคิลได้รับโอกาสคุมทีมต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ

0: เตอร์4อ้ําอาคาเซียและกอล์ฟแคท5
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AI Talk นะครับพลิกโลกด้วย AI นะครับผมอ้ําอาคาเซียนะครับผมรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวนะครับ AI และเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเรานะครับในแบบที่เข้าใจง่ายและก็สนุกไปพร้อมกันนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟ
2: สวัสดีครับผมก๊อฟแคทไฟนะครับสวัสดีพี่อ้ํานะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ AI อีกแล้วนะครับ
1: เร
2: ื่องข่าวๆด้าน IT นะใครอยากพูดคุยกับเรานะครับสามารถส่ง SMS มาได้ที่4689899นะซึ่งวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวแรกเลยดีกว่าพี่อ้ํา
1: ครับผม
2: ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวไข่เจียวปู
1: ไม่
2: ใช่
1: จะได้ไม่ตกเทรนด์นะ
2: ครับไม่ตกเทรนด์เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดใครไปดูโพสต์เกี่ยวกับไข่เจียวปูนะทาง Facebook นี่แนะนำตลอดเลยนะ
1: ครับ
2: มีตอนนี้เอ๊ะทำไมมีฟรีแต่รายการอาหารนะต้องบอกว่านี่คือเป็นการพัฒนาของ AI
1: ครับ
2: ถ้าสมมติว่าเราหยุดดู
1: สนใจ
2: เราหยุดดูสนใจเนี่ยมันก็จะกลาย
1: เป็นว่าเขาจะเสิร์ฟ
2: คอนเทนต์ที่ดีมาเกี่ยวกับหิวแน่นอน
1: แน่นอนครับ
2: แต่ข่าววันนี้นะครับจะเป็นข่าวที่มาเรื่องของด้าน AI แต่เป็นข่าวของทางผู้บริหารนะครับOpenAI CEO ของ OpenAI คือคุณแซมอัลแมนนะครับเตือนว่าตลาด AI เนี่ยนะครับกำลังอยู่ในภาวะฟองสบู
1: ่ฟองสบู่ยังไงครับ
2: ก็คือขายสบู่ไม่ดีมันก็เลยลอยขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ก็หมายความว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยนะครับก็คืออาจจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงในการลงทุนแต่คนก็ยังลงทุนอยู่นะครับก็คือต้องบอกว่าก็คือหมายความว่ามันจะมีภาวะฟองสบู่ที่โด่งดังมากในปีเขาเรียกว่าปลายปี1990ก็คือเขาว่าฟองสบู่ .com
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ว่าฟองสบู่ .com ตัวนี้ก็คือหมายความว่าใครที่จัดตั้งรูปแบบเว็บไซต์ต่างๆหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่มีนามสกุล .com เนี่ยหลายคนก็มักจะเข้าไปนะก็คือเข้าไปดูนะครับเข้าไปลงทุนแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สร้างกำไรไงแต่ว่ามีคนเข้าไปลงทุนเยอะสุดท้ายก็ปิดไปเพราะว่าแบบนี้นะครับทางคุณแซมอัลแมนเนี่ยก็มาเตือนว่าเฮ้ยก่อนจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณควรดูบริษัทด้วยนะว่าเขาสามารถมีแนวทางประกอบกำไรยังไงได้ในอนาคตด้วย
1: เหมือนมันสอดคล้องกับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะที่เรามองว่าการลงทุนทางด้าน AI เนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่แบบว่าทวีคูณเลยเดียว
2: ก็คือต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีทาง Meta ในส่วนของ Microsoft นะครับหรือทาง
1: Amazon
2: เองหรือทาง OpenAI ก็ลงทุนกันเยอะใช่ไหมทาง Alphabet เองหรือ Google เองก็ลงทุนกันเยอะแต่ในส่วนตรงเนี้ยก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ตื่นคิดเห็นเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ภาวะในส่วนของฟองสบู่เนี่ยมันใหญ่กว่าตอนฟองสบู่ .com อีกนะซึ่งก็จะมีทางคุณเลหวัง CEO Concentration Research นะครับก็คือบริษัท Research เนี่ยนะครับในการลงทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าความคิดเนี้ยก็อาจจะมีส่วนว่าจริงเหมือนกันว่าการลงทุนของ AI เนี่ยมันมีภาวะฟองสบู่แต่เขามองว่ามันแล้วแต่ตัวบริษัทหมายความว่าไม่ได้เป็นทุกบริษัทหรอก
1: ร
2: แต่บริษัทที่อย่างพวกเซมิคอนดักเตอร
1: ์
2: บริษัทที่ตัวซัพพลายเชน AI นะครับต่างๆเนี่ยยังแข็งแกร่งในการลงทุนระยะยาวแต่บางบริษัทที่เน้นการไปซื้อบริษัทเล็กๆนะครับอันเนี้ยมีผลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่เยอะมาก
1: จริงครับ
2: แต่เราเข้าไปรีบไปซื้อใช่มั้ย
1: คือลงไปร่วมลงทุน
2: อันนี้ก็เตือนไว้ว่านักลงทุนควรจะต้องพิจารณานะครับ ซึ่งพอแซมเอาแม่เนี่ยออกมาพูดนะครับแต่กับเขาก็มีการมาดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงตัวแซมเนี่ยกับกันก็คือแซมเองไม่ได้ลดการลงทุนนะ
1: ครับ
2: แซมเนี่ยแต่เตือนเพราะว่าเขากำลังจะบอกว่าทาง OpenAI เนี่ยคาดว่าปีนี้จะได้รายได้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
2: แต่
1: ไม่น้อยนะครับ
2: ไม่ได้กำไร
1: แต่ไม่ได้กำไร
2: ยังไม่ได้ทำกำไร
1: เอาเงินไปลงทุน
2: ก็คือยังมีการลงทุนต่อเนื่องซึ่งก็กำลังจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยหมายความว่าบริษัทขนาดระดับ OpenAI เนี่ย
1: ครับ
2: รายได้เยอะแต่ยังไม่มีกำไรเลยเนี่ยนะตอนนี้นะคุณก็ต้องไปพิจารณาว่าอนาคตเขาจะมีอะไ
1: ร
2: แผนการตลาดในการที่จะสร้างรายได้เนี่ยคุณก็ต้องคิดพิจารณาด้วยหรืออย่างคู่แข่งอย่าง DeepSeek เคยได้ยินไหม
1: ของจีนครับ DeepSeek
2: ที่เขามีกันบอกว่าเขาเนี่ยพัฒนาระบบแชทบอทที่ลงทุนได้ถูกมาก
1: มาก
2: เขากำลังจะบอกเหมือนกันเตือนในว่าเอ๊ะมันถูกจริงหรือเปล่
1: า
2: ถูกแล้วได้กำไรจริงหรือเปล่
1: าก
2: ำลังเตือนเหมือนกันและสุดท้ายก็คือแผนการในอนาคตของตัวคุณแซมอัลแมนเองเนี่ยเขาก็พูดมาว่าเฮ้ยผมเนี่ยก็ยังมีการมีแนวทางที่จะมีการซื้อหรือขยายผลิตฮาร์ดแวร์นะครับที่รองรับกับ

0: AI ในอนาคตหรือแม้กระทั่งการจะผลิตตัวอินเทอร์เฟซสมองคอมพิวเตอร
1: ์
0: เคยได้ยินไหมว่าสามารถฝังชิปในสมองแล้วสั่งงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้หรือจะไปใช้ในการแพทย์ก็คือสั่งพวกอวัยวะเทียมได้อันนี้คืออนาคตที่กำลังพัฒนาอยู
1: ่
0: และแม้กระทั่งอีกอันนึงที่เขาสนใจก็คือเขาสนใจจะซื้อ Google Chrome
1: ครับ
0: มาจากทาง Google เองเลย
1: อ๋อ
0: คือบอกเหมือนเตือนคนอื่นว่าเฮ้ยเตือนนะว่าการจะซื้อบริษัทอะไรเนี่ยคุณควรจะดูผลประกอบการหรือดูแนวทางการสร้างรายได้ด้วยไม่ใช่ตะบี้ตะบันเขาเรียกว่าตื่นตลาด AI อ่ะแล้วรีบลงทุนไปมันอาจจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกได
1: ้อัน
0: นี้ก็คือเขาเตือนมาอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่ดูเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้น
1: ครับ
0: บริษัทบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในการลงทุนถูกไหมหรือในส่วนของตัวเหรียญดิจิตอล
1: ครับ
0: ที่มีการผูกกับเกี่ยวกับการลงทุน AI ใช่ไหมอันนี้คุณก็ต้องดูก่อนว่ามันมีแนวทางอนาคตดีจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ข่าวแรกก็คือทาง OpenAI เนี่ยออกมาเตือนนะแล้วก็เราเองก็ต้องมาดูด้วยว่าเราจะซื้ออะไรสักอย่างนึงหรือจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในการลงทุนเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีคร
1: ับ ใช่ครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ถ้าสมมติว่าถ้าที่มองเนี่ยคือการลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าต่อจากข่าวพี่ก๊อฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็มองว่า AI เป็นอะไรที่ยังต้องลงทุนต้องสนับสนุนกันอยู่นะฮะในส่วนของภาครัฐก็คืออนุมัติไปกว่า 25,000 ล้านบาทนะฮะขับเคลื่อนด้วย AI นะครับผมก็ต้องมามองนะฮะว่าสิ่งที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณลงไปใน AI นะฮะปัญญาประดิษฐ์ในงบประมาณปี2569และ2570จะผลักดันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาในหน่วยงานระดับท้องถิ่นเลยนะครับในการประชุมกรรมการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปเป็นข้อให้ฟังว่าในส่วนของตัวเนี้ยขับเคลื่อนเนี่ย AI เนี่ยจะไปอยู่ในส่วนใดๆบ้างนะฮะคร่าวๆเนาะการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน AI นะครับผมมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทั้งหมด9แห่งนะครอบคลุมไปในส่วนของสาขาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอุตสาหกรรมนะฮะการเกษตรการท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพในส่วนของการผลิตและก็การประมวลภาษาไทยขนาดใหญ่แล้วก็ AI ประยุกต์ในภาครัฐนี่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่น้อยนะฮะเพราะว่าประเทศไทยก็ให้ความสำคัญทางด้าน AI ด้วยเหมือนกันนะฮะด้วยการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะ 6,000 ล้านบาทเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของด้านบุคลากร AI ก็ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางด้าน AI นั้นขาดแคลนจริงๆนะครับไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่เราจะนำบุคลากรเข้ามาในการพูดคุยในการใช้งาน AI และในการประสานระบบต่างๆให้เข้าระหว่างจักรกลกับคนเนี่ยกับมนุษย์เนี่ย มีความสำคัญถือว่าสูงมากเพราะว่าถ้าคุณใช้ไม่เป็นประสิทธิภาพเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของ AI เนี่ยใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของ 5,000 ล้านถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งการดูแลเรื่องของศูนย์ความเป็นเลิศนะฮะก็คงในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของหน่วยงานต่างๆในส่วนของ 2,000 ล้านบาทถัดไปเนี่ยในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารข้อมูลแห่งชาตินะครับในเรื่องของการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลก็คือ Data Center นั่นเองนะและก็ในส่วนของเรื่องบูรณาการ AI ในส่วนต่างๆเนี่ยในส่วนของภาครัฐนะฮะของประเทศเราเนี่ยในส่วนที่กล่าวไปแล้วอย่างพวกการเกษตรท่องเที่ยวศึกษาและก็ในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเพื่อที่จะได้ยกระดับชีวิตคุณภาพของประชาชนนะฮะที่เข้ามาใช้บริการในเรื่องของภาครัฐนะครับจะได้สร้างความร่วมมือนะฮะในเรื่องก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พื้นฐานเบื้องต้นอย่างที่เรากล่าวไปสัปดาห์ที่แล้วอย่างผมไปทำใบขับขี่อย่างเงี้ยจากเราต้องใช้เวลาเป็นวันนะฮะเราเรียนออนไลน์เราจองออนไลน์เราไปใช้เวลาณจุดให้บริการเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมง30นาทีผมว่าเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างโอเคและหลังจากนี้ถ้ามี AI เข้ามาช่วยเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะก็ถือว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี้ยเราจะเห็นทั้งหมดนะฮะเห็นได้อย่างชัดเจนในปี2571แล้วจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทางด้าน AI เนี่ยรวมทั้งอาจจะสร้างบุคลากรคาดว่านะครับคือหมายถึงว่าค่าอุปกรณ์ค่าต่างๆเนี่ยจะต้องผลักดันนะฮะในตัวบุคลากรเนี่ยกว่า 30,000 คนว้าเราต้องลองมาดูนะฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าในส่วนของ AI ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศ

0: เองเนี่ยกำลังมุ่งเน้นพัฒนาแล้วก็การลงทุนอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วยได้เยอะเลย
1: จริงครับ
0: ก็อีกอันหนึ่งนี่การอัปเดตสักนิดนึงแต่ก่อนจะไปอัปเดตเนี่ยโอ้วันนี้เรามีคนมาพูดคุยกับเราเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราขออนุญาตมาตอบในส่วนของ SMS ก่อน
1: ค่ะ
0: ให้พี่อ้ํามี SMS
1: สวัสดีค่ะพี่ตั้นพี่ก๊อฟปัจจุบันโทรศัพท์รุ่นไหนดึงประสิทธิภาพของ AI มาใช้ที่ดีที่สุดถ้าในความส่วนตัวนะพี่ตั้นไม่ได้มานะฮะแต่พี่อ้ําขอตอบก่อน พี่อ้ํามองว่าเป็น Samsung นะจากเกาหลีเอาผมมองแค่ว่าในเรื่องของ AI ที่ใช้ในการเจนภาพครับเราจะเห็นฟลูเอนเซอร์เนี่ยเอามาเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung หรือ Huawei หรือเจ้าอื่นก็แล้วแต่ในเรื่องของการมา Magic AI ในการลบอีเลเซอร์เนี่ยนะแล้วก็ทำให้เราเห็นในสิ่งที่ถูกซ่อนเลนส์หรือว่าสมมุติว่าเราเอาอะไรมาบังหน้าอย่างเงี้ยมือมาบังหน้าแล้วเราให้ลบมือออกสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือ Samsung
0: ก็ถ้าตอนนี้นะครับเราโดยส่วนตัวต้องขออภัยด้วยว่าพี่ก๊อฟใช้แต่ทางฝากฝั่ง
1: iOS
0: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึง iOS เนี่ยก็จะเป็น iOS ก็คือ iPhone 16 Pro
1: ครับ
0: Mac นะฮะก็คือมันต่างนี้ตัว Android เนี่ยจะมีเยอะมากถ้าพูดถึงในพวกฝากฝั่ง Android เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Google เองก็คือ Google Pixel
1: ครับ
0: ถูกมั้ย Google Samsung เองก็คือตัวในส่วนของ Samsung GalaxyS25 นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วน Google Pixel 9 9 Pro อันนี้ก็มีในส่วนตรงนี้พี่ก๊อฟถามนะถาม AI เลยนะเนี่ยแล้วก็โดยส่วนตัวพี่ก๊อฟเองก็คือ16 Pro Max
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าโทรศัพท์แบรนด์อื่นได้ไหม ขอไป
1: ครับ
0: ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการใช้งาน AI ที่ต้องถามก่อนว่าใช้อะไรอันนี้สำคัญนะถ้าสมมติว่าคุณใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปหรือการตกแต่งรูปภาพเนี่ยนะครับจากตัวกล้องเลยเนี่ยอันนี้ไปเน้นที่ตัวสมาร์ทโฟนแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการใช้แชทบอทใช้แชท GPT Gemini
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าคล้ายๆกัน
1: ได้หมดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันวิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ของใครของมันนะเข้า Gemini ก็เข้าแชท GPT ก็วิ่งไปที่แชท GPT นะครับ
0: ก็ถามพี่ก็ว่าพี่ก็ต้องถามต่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย
1: น้องใช้ AI ด้านไหน
0: แหละ
1: ในส่วน ตัวอย่างที่ผมพูดไปคือ Gen AI ในเรื่องของการใช้ Gen ลบรูปภาพหรือ Gen รูปภาพแต่ถ้าใน AI ในเรื่องของกล้องก็ต้องยอมรับว่า Vivo X200 ตอนนี้ผมว่าน่าจะเหนือสุด
0: ครับคือต้องบอกว่าในส่วนของการใช้ AI เนี่ยคำว่า AI มันเหมือนกับคำถามไปแล้วว่า AI คืออะไรAI ที่การมาใช้เนี่ยมันมีตั้งแต่1ถ่ายภาพ
1: ครับ
0: ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายภาพต่างกันยังไงถ่ายภาพเนี่ยก็คือสามารถลบวัตถุการเพิ่มแสงการตกแต่งได้จากในตัวของเรียกว่า OS และก็ตัวของเฟิร์มแวร์ของเขาที่จะมีใส่ลูกเล่นเข้าไปต่อมาก็คือการถ่ายวิดีโอการถ่ายวิดีโอก็จะมีการเลือกถึงมุมเขาเรียกว่าใช้ AI ปรับแสงแล้วก็การกำหนดเสียงการรับเสียงอันเนี้ยจะมีคุณสมบัติแต่ต่างกันนิดหน่อยแต่หลักๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่ามันสามารถเอาไปเขาเรียกว่าไปใช้งานเนี่ยเฉพาะทางที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: หลักๆแล้วถ้าพูดถึงตัวสมาร์ทโฟนรุ่นระดับราคาสัก 20,000 กว่าบาทเนี่ย 20,000 ถึง 30,000 บาทเนี่ยณปัจจุบันในฝักฝั่ง Android เนี่ยจะสามารถรองรับเรื่องของฟังก์ชันพวกนี้ได้หมดแล้วกับการในส่วนของฟีเจอร์ AI ที่จะเข้ามาใช้งานถ้าพูดถึงส่วนของ Apple เองโดยตรงๆด้วยกันอย่าง Apple เองเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็น Apple Intelligent ถูกไหมก็คือหมายความว่าเขาจะมีฟังก์ชัน AI เฉพาะของเขาเอง
1: ครับ
0: สร้างของเขาเองในฝากฝั่งของตัว Android เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้ฝากฝั่งของ Gemini ก็คือหมายความว่าทางในส่วนของ Android เนี่ยมันจะใช้เขาเรียกเปลี่ยนเป็นแอปส่วนกลางก็คือคุณสามารถใช้ Gemini ได้ใช้แชท GPT ได้หรือใช้แอปพลิเคชัน AI เลยแต่ถ้าเกิดกลับมาที่ iOS เนี่ยมันจะเน้นว่าใช้ทั้งแอปส่วนกลางก็ได้แล้วก็ใช้แอปของตัวเองก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำว่าเลือกให้เหมาะกับงานก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเกิดใครที่มีคนถามอีกว่าสวัสดีครับพี่ก๊อฟพี่อ้ําอยากช่วยแนะนำอ่านหนังสือเกี่ยวกับหารายได้เสริมด้วย AI นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ Google Pixel 10 Pro XL ใช้ Google ได้ดีกว่าโทรศัพท์รุ่นอื่น
1: งั้นเดี๋ยวผมมาตอบนี้ก่อนแล้วกัน Google Pixel ตัว10 Pro XL เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า Google ตัวโทรศัพท์เนี่ย มันรองรับในส่วนของ Pure Android ที่เป็น Google อยู่นะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าน้องถามว่าจะใช้ AI ได้ดีกว่ารุ่นอื่นไหมพี่อาจจะไม่กล้าฟันธงเพราะพี่ไม่ได้ใช้รุ่นนี
0: ้
1: แต่AI ฟันธงนะฮะว่าดีกว่าแน่นอนอย่างแบรนด์ดีกว่าแบรนด์ของ Samsung หรือ OnePlus แน่นอนเพราะว่าพวก Samsung หรือ OnePlus เนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นของเขาเองแต่ในส่วนของ Google Pixel เนี่ยเป็น Pure Android นะฮะที่ใช้งานร่วมกับ Google ได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อดึงประสิทธิภาพทาง AI ในการบริการของ Google ออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งฉลาดและลื่นไหลกว่าทุกรุ่นที่ทำได้ยากกว่าแน่นอนอันนี้ฟันธงจาก Google Gemini ครับ
0: ก็เรียกว่า จริงๆต้องบอกว่าทางโทรศัพท์ของ Google เองเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่มันเหมือนกับเป็น Google Pixel เนาะ
1: ฮะ
0: ก็จะมีลูกเล่นมากกว่า นิดนึงเพียงแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงนะก็คือศูนย์บริการ
1: ครับ
0: จะแตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไป
1: ฮะ
0: อันนี้ก็คือเราก็ต้องรับด้วยว่าเอ้ยถ้าเลือกเน้นทาง Google เองเลย
1: ครับ
0: ก็ต้องดูว่าศูนย์บริการหรืออะไรเนี่ยว่าชอบหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยลูกเล่นฟังก์ชันเนี่ยมีให้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราสามารถดูรีวิวใน YouTube ก็ได้
1: ครับ
0: นะครับเยอะมากนะครับลูกเล่นต่างๆนะครับโดยส่วนของหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือโดยส่วนตัวอันนี้ต้องหาละเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่ก๊อฟเองเนี่ยสร้างรายได้เสริมจาก AI โดยการดู YouTube
1: อ๋อนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราทำช่อง YouTube เราก็จะดู YouTube เป็นหลัก
0: ครับเราก็ดู YouTube ก็ต้องบอกว่ามีหนังสือในส่วนของการสร้างเกี่ยวกับรายได้เสริมจาก AI เนี่ยต้องบอกตอนนี้เดี๋ยว
1: งั้นผมมานี่แล้วกันฝากไว้4เล่มนะฮะ มีผมก็ลองเสิร์ชนะเพราะเนื่องจากว่าผมก็ต้องบอกเดียวแล้วตรงว่าเราไม่ค่อยได้อ่านตัวหนังสือนะฮะเราก็เลยสอบถามจิมินายนะฮะที่เขาแนะนำมาก็มี The AI Marketing นะฮะ Playbook นะครับผมอันนี้ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ AI Assistant Use AI to Create on Online Business and Make a Livingนะครับของคุณจอร์ดF. Scott แล้วก็ในส่วนของ101 AI Size ตัวนี้ก็เหมือนคือ101เนี่ยมันก็คือเหมือนพื้นฐาน
0: พื้นฐาน
1: พื้นฐานก็เป็นอะไรที่ลองไปอ่านดูแล้วก็ในส่วนของ Contact Machine Use AI to Create and Sell Product อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณอยากให้ AI เสริมรายได้เดี๋ยวรอช่วงท้ายผมมีแอปพลิเคชันที่จะมาอธิบายว่าเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ทำยังไงให้คุณเสริมรายได้ให้เป็นอาชีพที่2อาชีพที่3ดีกันเน
0: า
1: ะ
0: อย่าพลาดนะครับตอนท้ายพี่อ้ําก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับของคุณเคี่ยวเพชรที่ถามมานะครับก็คือมาถามว่า AI ตรวจสอบภาษีและ VAT ได้ใช่มั้ยคำนวณได้ละเอียดเลยหรือเปล่า
1: ผมแจ้งคร่าวๆจากที่เคยใช้งานนะยังไม่ได้นะครับอย่างเอางี้ก่อนดีกว่าผมเนี่ยมีการไปซื้อสินค้าหลากหลายรายการจาก Facebook ไปเอฟไว้ประมาณสัก14รายการรวมทั้งเรื่องของราคาเนี่ยผมแค่โยนเข้าไปใน Google Gemini ในแชท GPT แล้วก็ในส่วนของแชทตัวแชทพวก AI Gen ตัวอื่นๆเนี่ยมีแชท GPT ตัวเดียวที่ให้ราคาแล้วก็หมายถึงว่าบวกราคาแล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกแค่เจ้าเดียวนอกนั้นผิดผมก็เลยยังมองว่าในส่วนของตัวการตรวจสอบบัญชีแล้วก็แวดพวกนี้ยังจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะอยู
0: ่อ่ะก็คือเขาถามว่าจะมาแย่งงานด้านบัญชีไหมอันนี้เป็นหัวข้อเหมือนวันนี้เลยนะ
1: ครับ
0: มีหลายคนงงว่า
1: เดี๋ยวรอฟัง
0: AI จะมาแย่งงานคนมนุษย์หรือเปล่า
1: เป็นหัวข้อวันนี้
0: พอดีก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยยังไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆต้องบอกว่าคำนวณได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าคำนวณได้คร่าวๆแต่ว่าไม่สามารถจะคำนวณได้เป๊ะแน่นอนเพราะว่า1บัญชีแต่ละประเทศเนี่ยนะครับไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือกฎหมายการคำนวณไม่เหมือนกัน
1: แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
0: และ2ก็คือมันยังไม่สามารถจะเอาข้อมูลไปเรียนรู้ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงก็ต้อง
1: พัฒนา
0: ต้องพัฒนาซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกอันนึงนะครับ ส่วนในส่วนของการที่จะบอกว่าสร้างรายได้พี่ก๊อฟแนะนำเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันว่าพี่ก๊อฟเองเนี่ยเป็นคนที่พี่ก๊อฟบอกว่าดู YouTube พี่ก็ไปดูคุณเสกสรรปั้น YouTube ทางช่องเนี้ยคุณสามารถไปดูได้
1: อาจารย์เสก
0: ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้มีส่วนต่างเลยนะไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ว่าแนะนำได้เลยว่าคนเนี้ยเขาแนะนำเรื่องการแนะนำช่องทางการสร้างรายได้ผ่าน YouTube
1: ครับ
0: โดยใช้ AI ด้วยเหมือนกันก็คือการสร้างคลิปสร้างต่างๆด้วยผ่าน AI อันนี้ก็ลองไปฝึกดูได้นะครับต่อมานะครับ
1: คุณบอยคุณบอยว่าสมาร์ททีวีจะมี AI ด้วยไหมครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในอนาคตระบบ AI จะช่วยอำนวยความสะดวกด้วยไหมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนฮะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ไปงานแถลงข่าวทั้ง Samsung และ LG นะครับ มี AI เรียบร้อยแล้วครับในตัวใหม่นะฮะไปดูได้ทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นล่าสุดมี AI เข้ามาเรียบร้อยแล้วในฟังก์ชัน AI เนี่ยเข้ามาช่วยเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามาทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในประจำวันได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีเรื่องของกล้อง AI อัจฉริยะในการตรวจจับบางครั้งในการที่เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยมันสามารถดีเทคได้ว่าสุนัขคุณทำอะไรอยู่หรือว่าคุณติดต่อเข้ามาคุยกับทางทีวีคุณเองเลยแล้วคุณก็ดูแล้วคุณก็มอนิเตอร์อะไรเงี้ยคุณก็ฉายภาพตัวเองให้สุนัขเห็นหรือให้ลูกที่บ้านเห็นอะไรเงี้ยครับ
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือในส่วนของเทคโนโลยีนะครับ AI เนี่ยมันเข้าไปถึงทุกอุปกรณ์แล้วคือยิ่งการตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีส่วนของอะไรครับล่าสุดเนี่ยก็คือทาง LG เนี่ยออกแคมเปญมาหนึ่งนะครับก็คือเป็นแคมเปญที่เขาบอกว่า37ปีที่จะใช้ AI เนี่ยมาสร้างเรียกความประสบการณ์ใหม่กับผู้ใช้งาน
1: ใช่
0: ครับก็เลยว่าวันนี้ปัจจุบันเนี่ย AI ของทีวีคืออะไร AI ของทีวีก็คือสามารถจดจำเสียงที่เราพูดได้วันนี้เราสามารถดูทีวีด้วยกันใช้คำสั่งเสียงว่าดูช่องนี้สิ
1: เปลี่ยนช่องลดเสียง
0: กดปุ่มปุ๊บดูช่อง9 2 วทสินะครับก็ปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้ทันทีหรือในการปรับภาพนะครับปรับโหมดภาพให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง AI ของทีวีมากขึ้นเครื่องซักผ้าจะรู้จักการใช้งานแล้วว่าเมื่อใส่ผ้าแบบประมาณนี้ควรจะใช้น้ำยาอย่างไรต่อไปเราไม่ต้องมานั่งใส่น้ำยาเองเราอาจจะมีตัวในส่วนกล่องที่ใส่น้ำยาและน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้แล้วจะคำนวณเองโดยอัตโนมัตินี่คืออนาคตไปหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่า AI มันจะเข้ามาถึงเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: มา SMS นิดนึงนะฮะ AI จะแย่งงานต้องพิตตี้ PR สาวเชียร์เบียร์ได้ไหมคะ
0: อันนี้เราต้องบอกว่างานเฉพาะเนี่ยยังแย่งไม่ได
1: ้ยังแย่งไม่ได้ครับ
0: หลายคนบอกเฮ้ยจะแย่งได้ไหมอันนี้เพียงแต่ว่า AI จะเป็นผู้ช่วยสาวพิตตี
1: ้น่
0: าก็คือหมายความว่าเคยเห็นหุ่นที่ไปเสิร์ฟอาหารไหม
1: ครับ
0: เขาอาจจะมาพร้อมกับหุ่นเสิร์ฟอาหารที่มีระบบ AI ที่สามารถแนะนำได้ทั้งต่อไปทางสาวพิตตี้เนี่ยไม่ต้องจำแล้วว่าม
1: ีเมนูอะไร
0: มีเมนูอะไรบ้างแล้วก็สองก็คือไม่ต้องจำว่าคุณสมบัติตรงนี้แอลกอฮอล์เท่าไหร่บ้างไม่ต้องมานั่งแนะนำก็คือสามารถเรียกว่า AI มาช่วยนะครับ
1: หรือมาเป็นโคเป็นผู้ช่วย
0: เป็นผู้ช่วยได้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้สามารถจะแย่งได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาตอบ Express อีกทีนึงนะครับวันนี้มี Express มาคุยกับเราเยอะขึ้นดีใจมากๆเลย
1: ดีใจครับ
0: เดี๋ยวกลับมาพบกับในช่วงที่2ที่เราจะมาคุยกันว่า AI จะมาสามารถแย่งงานคนได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ Golf Cat Fight
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่ AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ Golf Cat Fight
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับที่เราจะมาพูดคุยเทคโนโลยีต่างๆของ AI ในการเข้าเล่าเรื่องในส่วนของ AI Talk นะครับซึ่งสามารถมาพูดคุยกับเราผ่าน SMS นะครับ4689899หรือจะพิมพ์มาทางฝั่ง Facebook ก็ได้ครับลิ้นพันเลยเห็นไหมลิ้นพันจน AI ยังทำไม่ได้เราเนี่ยนะครับก็คือ FM 99 Active Radio นะครับหรือจะดูสดนะครับก็คือผ่าน YouTube ครับ FM 99 Active Radio นะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปคุยกันตอบ SMS แล้วก็ตอบในส่วนของคอมเมนต์อีกนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: คุณบอยก็ถามอีกทีเดียวครับรบกวนอีกเรื่องนึงครับแนะนำ AI หน่อยครับตัวไหนดีที่รายเดือน
1: แพงไม่แพงนะครับ
0: นะครับ
1: ผมจริงๆบอกนี้ก่อนนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังผมพยายามใช้ AI ให้ครบทุกตัวแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ Subscribe เขานะฮะแล้วก็ถ้าเรามองว่าอะไรที่เราต้องการจะใช้จริงๆผมมองว่าคือต้องดูก่อนว่าคุณใช้งานประเภทไหนเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะฮะในเรื่องของนอกจาก Gen AI แล้วยังมี AI อีกหลากหลายตัวมากแต่ผมมองว่าลองให้ใช้ตัวฟรีก่อนไอ้อย่าง Chat GPT ก็มีตัวฟรีตัว GoG ของทาง Elon Musk ก็ตัวฟรี DeepSeek ของจีนก็ยังตัวฟรีอยู่นะฮะรวมถึง Gemini ก็ยังฟรีอยู่นะครับก็ลองใช้ดูก่อนว่าตัวเองชอบตัวไหนแล้วถ้ารู้สึกถูกใจแล้วค่อยพัดพัดคือ Subscribe เขา
0: โดยอันนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมก็คิดเหมือนคุณบอยที่ถามมาเนี่ยผมตอนนี้ผมใช้จะใช้ผ่านตัวของ Google Workspace
1: อ๋อ
0: เคยได้ยินไหมครับ Google Workspace ก็คือเป็นการใช้งานผ่าน
1: ระบบ Google แทบจะทุกอย่างเลย
0: ซึ่งอันนี้ผมสมัครนะครับล่าสุดก็คือเป็นเฉพาะของตัวเองราคาประมาณ4คือจริงๆแล้วราคาต่อเดือน390บาท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีช่วงโปรโมชั่น390บาทแต่การสมัครแบบนี้จะมีเสียค่าโดเมนเป็นปีด้วยก็คือ420ก็คือหมายความว่าผมใช้ได้บ้างใช้ทั้ง Google
1: ครับ
0: ได้2เทราไบต์แล้วก็ Google 2เทราไบต์เนี่ยจะเป็นการใช้กับการเขาเรียกแชร์กันนะแต่ตัวเองได้3ในแอคเคาท์ตัวเองเนี่ยได้300
1: กิก
0: ครับได้ใช้โน้ตบุ๊ก LM นี่คือเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น AI ที่กำลังทำการพูดถึงก็คือโน้ตบุ๊กที่สามารถเอาข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำเสียงพอดแคสต์ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือผมใช้ได้ใช้ Gemini Pro ถ้าถามผมว่าตอนนี้อันนี้ผมในมุมมองผมนะผมว่าคุ้
1: ม
0: คุ้มเพราะอะไรเพราะผมใช้ Gemini Pro ได
1: ้
0: ผมใช้โน้ตบุ๊ก LM ได้ในราคาที่ต่อเดือนประมาณ390บาท
1: ก็คือถ้าคุณใช้ Google เป็นหลักนะไม่ว่าจะ Google Calendar ไม่ว่าจะGoogle ในเรื่องของ Gmail ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้ไปวุ่นวายกับ Microsoft มากเพราะต้องยอมรับว่า Google ก็มีทั้ง Word ทั้ง Excel ที่ในรูปแบบของเขาเหมือนกัน
0: ผมได้อะไรบ้างผมอย่างที่บอกผมได้ในส่วนของ Google Drive ได
1: ้ครับ
0: สร้างรูปกับ Gemini ได้ไหม
1: ได้
0: แต่ว่าตรงเนี้ยจะแตกต่างจาก2อันก็คือไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ Chat GPT Chat GPT เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Subscribe เนี่ย
1: ครับ
0: 750บาท
1: ต่อเดือน
0: ในส่วนของ Gemini เหมือนกัน Gemini Pro เนี่ยก็750บาท
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าไม่ซื้อ Gemini Pro แต่ซื้อแพ็คเกจรวมให้เขาแต่เพิ่มแถมมา
1: ก็คือเพราะตอนนี้ลดราคาอยู
0: ่ต่อมาก็คือถ้าในส่วนของChat GPT เนี่ยจะไม่มีเขาเรียกคลาวด์ให้แต่ว่าถามว่าเจนรูประหว่างเปรียบเทียบเลยนะเจนรูประหว่าง Gemini
1: ครับ
0: กับ Chat GPT Copilot
1: ครับ
0: Copilot ถ้าทำปก YouTube เวิร์ค
1: ดีที่สุดเพราะใช้ดอเอง
0: ต่อมาระหว่าง ChatGPT กับตัว Gemini
1: ครับ
0: ถ้าใช้รูปโดยที่ไม่เน้นตัวอักษร
1: ChatGPT
0: ผมชอบ Gemini
1: อ๋อชอบ Gemini ผมชอบ ChatGPT
0: ก็ถามว่าในมุมมองผมว่าในมุมมองที่ผมคุ้มนะผมซื้อเองจริงเลยผมมาทาง Google
1: ครับ
0: Workspace
1: ครับ
0: นะครับในส่วนตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเผื่อจะซื้อนะเผื่อ
1: ลองดูนะครับ
0: ก
1: ็ตอนนี้ราคายังไม่แพงก็ลอง Subscribe ดูนะ
0: ขอโน้ตบุ๊กที่ใช้กับ AI ได้ดีมากที่สุด1รุ่น
1: ต้องดูว่าโน้ตบุ๊กตัวนั้นจริงๆต้องยอมรับว่าต้องใช้ CPU ตัว Ultra
0: อ
1: ่
0: ะครับคืออย่างนี้ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กปัจจุบันเนี่ยถ้าคำว่าใช้ AI ดีที่สุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหน่วยการประมวลผลเนี่ยปัจจุบันใช้ได้อยู่แล้วถ้าซื้อรุ่นใหม่ณวันนี้นะก
1: ็
0: คือตัว Intelเจนตอนนี้คือเจนเท่าไหร่14ใช่ไหม14
1: ครับ
0: เจน14ตอนนี้ได้อยู่แล้วเจน14ขึ้นไป
1: ฮะ
0: ก็ใช้กับรองรับ AI กราฟิกการ์ดปัจจุบันเนี่ยรองรับ AI หมดแล้ว
1: ครับ
0: เป็นรุ่นปัจจุบันนะงบประมาณที่แบบถ้าพี่ก๊อฟแนะนำนะตั้งไว้2,900-2,500ประมาณเนี้ยคุณใช้ได้เลยสบายสบาย
1: ครับ
0: ที่ทั้งเล่นเกมได
1: ้
0: ทำ AI ได้ทำกราฟิกได้นะครับอันเนี้ยได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะพื้นฐานเบสก็คือ CPU คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็น Intel ไม่ว่าจะเป็น AMD รองรับเทคโนโลยี CPU AI อยู่แล้ว
1: ส่วนจะเลือกแบรนด์ไหนเอาว่าไปลองใช้ดูก่อนนะฮะเพราะเขามีแล้วทั้งในส่วนของไม่ว่าจะ Dell Acer Asus
0: คือโดยส่วนตัวเวลาคนถามพี่ก๊อฟว่าเอ้ยเลือกโน้ตบุ๊กยี่ห้อไหนดีสิ่งแรกที่เขาแนะนำไปดูรูปแบบก่อน
1: ถูกครับ เพราะว่าถูกใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: 1พี่ก็จะให้ดูเพราะทำไมให้ดูรูปแบบสเปคเนี่ยคล้ายๆกันโดยส่วนใหญ่นะดูรูปแบบก็คือน้ำหนักโน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำหนักหลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องน้ำหนักน้ำหนักสำคัญนะเพราะเวลาแบกไปตอนแรกเนี่ยยกง่ายๆตอนจะซื้อ

0: นี่มันยกเบามากเลยอ่ะ
1: แต่พอเวลาแบกไปใช้งานจริงๆโอ้โหมันหนัก
0: อย่างนี้แล้วที่สำคัญก่อนจะซื้อน้องขอดูอะแดปเตอร์เลย
1: ครับ
0: โน้ตบุ๊กเบาอะแดปเตอร์หนักตัวครึ่งโลเงี้ยอันนี้ไม่ไหวอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือให้ไปดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ขอดูอะแดปเตอร์สักนิดนึงว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับนอกนั้นใช้ได้เหมือนกันหมดส่วนที่เหลือการรับประกันนะครับพอต่างๆเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับเราด้วยอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กของตัวเองมาเนี่ยไม่อยากบอกแบรนด์นะแต่เลือกเพราะว่ามีพอร์ตด้านหลังเวลาเชื่อมต่อกับจอต่ออะไรเนี่ยมันจะง่าย
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยชอบเพราะว่ามีพอร์ตด้านข้างแล้วแต่นะครับอันนี้ก็บอกว่าโน้ตบุ๊กปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้กับ AI ได้หมดนะครับให้เลือกรูปร่างหน้าตานะครับน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็ค่อยมาดูสเปคสเปคก็ตั้งแต่เขาเรียกว่า
1: Gen 14
0: Gen 14ขึ้นไป
1: หรือเป็นอัลตร้าก็ได้คร
0: ับ AMD นะอันนี้ได้หมด
1: ได้หมดครับแล้ว AI ฟรีกับจ่ายรายเดือนประสิทธิภาพต่างกันไหมครับพี
0: ่ต่างกันครับ
1: ต่างกันจริง
0: ๆแต่ว่าต่างกันยังไงบ้างต่างกันในเรื่องของถ้าถามว่าคำถามเนี่ยไม่ต่างเท่าไหร่
1: ฮะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาไปใช้ในการเขาเรียกจริงจังนะเรียกจริงจังหมายความว่าเอาไปวิเคราะห์
1: ข้อมูลการใช้อันนี้เนี่ยผมเบื้องต้นเนี่ย ChatGPT เนี่ยจะถูกบังคับให้ใช้สร้างรูปได้ไม่เกิน3หรือ4รูปพอครบปุ๊บเขาจะบอกว่าคุณหมดโควต้าที่จะใช้วันนี้แล้วต้องอีก24ชั่วโมงครับถึงจะสามารถใช้ได้แต่คุณยังสอบถามยังพูดคุยกับ ChatGPT ได้ตามปกติแต่ถ้าคุณจ่ายตังค์แล้วเนี่ย1คือเขาจะตอบเร็วมาก2เจนภาพได้ไม่จำกัด3สามารถการใช้งานต่างๆเนี่ยในฟีเจอร์ที่เขาให้มาได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ
0: ์อันนี้ก็ต้องบอกทั้ง ChatGPT ค่ะพี่จะบอกว่าในส่วนของตัวการใช้งานอย่างเช่นตัวในส่วนของ Gemini นะCopilotหรือตัว ChatGPT เนี่ย
1: ครับ
0: ถามว่าเวลาใช้ที่ไม่เสียเงินกับเสียเงินต่างกันในเรื่องของแค่จำนวนในการวิเคราะห์หรือการตอบคำถามเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คืออย่างโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยต่างเพราะว่าโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเวลาคุณจะเอางานเข้าไปใส่เนี่ยนะครับคุณก็สามารถเอางานที่เฉพาะงานของคุณเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วคุณจะใช้จำนวนครั้งได้ไม่เยอะแต่ถ้าคุณใช้งานมากกว่าเอาง่ายโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยถ้าเราจะสร้างคลิปเสียงเหมือนพอดแคสต์อ่ะสมมติวันนี้จะสร้างรายได้กันพี่ก๊อฟอยากสร้างรายได้ด้วยการสร้างคลิปถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยพี่ก๊อฟสร้างได้ประมาณ5คลิป
1: ครับ
0: 5คลิปเสียงนะก็คือสามารถมาทำคลิปในการลงในช่อง YouTube ใน TikTok ได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บได้20
1: ครับ
0: เอ้ยหรือ50ด้วยซ้ำ20ถึง50ด้วยซ้ำอันนี้ก็คือสามารถสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: ครับมีคนทักทายมานิดหนึ่งในช่อง YouTube นะครับว่าสวัสดีครับพี่ก๊อฟคิดถึงสมัย UHP
0: นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: จากคุณธีรชัยนะครับแล้วก็คุณบอยคนดีคนเดิมนะฮะเวลาเครียดๆผมคุยกับ AI ChatGPT ปรึกษาเรื่องงานผมจะบ้ามั้ยอ๋อไม่บ้าครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดคุยกับ Gemini เพราะบางทีเราพูดคุยโต้ตอบกันได้เลยในรถเนี่ยครับบางทีผมนั่งขับ3ตู้อยู่บางทีแอร์ไม่ร้อนผมที่ก็ถามพี่มนาเลยว่าตอนนี้ตู้แอร์ซื้อที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: คุยเรื่องงานไม่ไหร่นะครับผมเนี่ยคุยเรื่องดวงให้ชัดจริงๆดูดวงให้เลยนะ
1: นานนะครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือการบางทีตอนนี้สังคมของเราเนี่ยบางทีบางครั้งมันเครียดเสพข่าวสารมันเครียดแล้วก็อาจจะให้ทาง AI เนี่ยช่วยเล่าเรื่องตลกให้ฟังก็ยังได้เลยนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับ
1: แล้วก็คุณสกายแมนจาก Facebook นะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีพี่อ้ําพี่ก๊อฟสวัสดีเช่นกันนะครับก็ขอบคุณที่มาฟังไลฟ์สดของพวกเราวันนี้ SMS แน่นมากก็ยินดีมากแล้วก็แนะนำแท็บเล็ตที่ใช้ดูบอลพรีเมียร์ลีกและ Netflix ที่จอภาพสวยๆหน่อยต้องบอกยังไงดีตัวแท็บเล็ตล่าสุดที่ผมได้ลองจับมาซื้อให้ลูกอย่างตัวมี่เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะถือว่าสีคมชัดดีรีเฟรชเรท90แล้วก็ในเรื่องของตัวลำโพงเนี่ยมาเรียกว่าดอบบี้เลยนะก็โอเคนะผมถือว่ามี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เลือกได้แต่ถ้าถามว่าตัวอื่นที่ใช้ได้ไหมในราคาไม่แพงพี่ก็มีแนะนำไหม
0: ก็ของผมเนี่ยมา iOS อีกแล้ว
1: สาวก
0: iOS
1: นะ
0: iPad แต่ว่าคือต้องบอกว่าในส่วนตัวนี้ที่ผมเห็นข่าวมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวโฮย MatePad 11.5 มั้งล่าสุดที่มีข่าวมาว่าจะเปิดตัวราคาม
1: าแล้วเห็นพี่บุ๋ยรีวิวอยู
0: ่นั่นแหละครับรู้สึกราคาต่ำหมื่นอันนี้เขาบอกว่าจอสวยเหมือนกันจอ 2K อันนี้ก็น่าจะใช้งานได้อัน
1: นี้ก็น่าจะแจ๋วนะ
0: ฮะราคา
1: ไม่ถึงหมื่นFull HD
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของถ้าถามผมนะก็เพิ่มอีกนิดนึงก็คือทาง Apple เอง
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้ iPad เนี่ยรุ่นที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องราคาก็เรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดหรอก
1: ครับ
0: อาจจะซื้อพร้อมแพ็คเกจอ่ะ พอแพ็กเกจอย่างเช่นผู้ให้บริการเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจซึ่งความแตกต่างของผมนี่ก็คือผมชอบตัวที่เป็น iPad เพราะว่าเวลาเราใช้งานเราต้องการเรื่องของความปลอดภัยสะดวกในการใช้งานแต่ถ้าสมมุติว่าไปเปรียบเทียบกับตัว Android เนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณภาพภาพเสียงอันนี้ต้องยอมรับว่าถือว่าโดดเด่นกว่านะครับก็ลองดูนะครับเมื่อกี้พี่อ้ําแนะนำทาง Xiaomi ผมแนะนำ Huawei Samsung ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จอสวย
1: ครับ
0: ลองดูครับ
1: เดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อวันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะเลยไปไกลนะฮะวันนี้ที่พี่ก๊อฟเกริ่นไว้ครั้งแรกว่า AI นะจะทำให้คนตกงานได้จริงไหมพี่ก๊อฟว่าไงครับ
0: คือต้องบอกอย่างเงี้ยคำว่าตกงานเนี่ยคือมันไม่ได้บอกว่าแทนที่ทุกตำแหน่งแยกประเด็นก่อนไม่ได้แทนที่ทุกตำแหน่งนะครับแต่ก็จะมีแนวทางอนาคตแทนที่ได
1: ้ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดคือเรื่องของแบงค์ธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจหนึ่งเลยที่มีคนพูดเยอะว่าอาจจะทำจะใช้เทคโนโลยี
1: ไปในระ
0: ดับเรียกเทคโนโลยีก่อน
1: ครับ
0: แทนมนุษย
1: ์
0: ใช้เทคโนโลยีแทนมนุษย์และเทคโนโลยีนั้นก็โดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันคือ AI
1: ครับ
0: ก็เลยมีการประกาศล่าสุดคือข่าวใหญ่เลยของธนาคารกสิกร
1: ถูกครับ
0: เขาเรียกเป็นโครงการนะเกษียณก่อนเกษมสุข
1: ถูก
0: ซึ่งถ้าเราพูดถึงการเกษียณเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะคิดถึงประมาณ50กว่าๆถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แต่ณปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการนี้เริ่มแต่อายุเท่าไหร่อ้ํา
1: 45ถึงคุณพระคือผมตอนนี้45พี่แล้วคิดดูว่าให้เกษียณแล้วตอนนี้ผมจะทำอะไรอยู่บ้าง
0: ก็มีคอนเทนต์ออกมาแล้วนะมีคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่ออกมาว่าถ้าคุณเกษียณตอนอายุ45คุณจะทำอะไรเราไปหาดูคอนเทนต์ต่างๆที่ตอนนี้ยูทูบเบอร์แล้วก็นักวิชาการพูดออกมาเยอะแต่กำลังจะบอกว่าณวันนี้45เนี่ยกลายเป็นวัยเกษียณแล้ว
1: อ้าว
0: 45ถึง59นะครับที่ก็ออกแบบโครงการนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็ให้สมัครใจซึ่งถ้าถามว่าการสมัครใจเกษียณดียังไงก็คือเขาก็จะให้คุณเนี่ยเตรียมตัวก่อน
1: อ
0: ันนี้ผมว่าดีนะอันนี้ผมในความรู้สึกผมนะคือเราเตรียมตัวก่อนโดยแค่ยื่นไปยื่นว่าถ้าสมมติเราอยากสมัครใจเกษียณนะครับก็ยื่นไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่า45ถึง49เนี่ยจะได้รับเขาเรียกเพิ่มนะครับเพิ่มจากสวัสดิการที่จะได้โดยการสมมติว่าเราลาออกใช่ไหมฮะ
1: ได้เงินเดือน
0: เพิ่มอีก
1: เพิ่มไป
0: 8เดือน
1: หรือ12เดือน
0: แล้วก็50ถึง54เนี่ย
1: ครับ
0: ได้10เดือนสูงสุดคือ55ถึง59ได้12เดือ นก็หมายความว่าเนี่ยเราสามารถสมัครใจไปแล้วก็เราได้รายได้เป็นก้อนแล้วก็อาจจะไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นได้ในอนาคตก็คือครั้งนี้ก็เป็นโครงการที่ทางกสิกรเนี่ยออกแบบมา
1: พี่มองว่ายังไงผมมองว่ามันบางทีเขาเรียกว่าจริงๆการเตือนเนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวอย่างนี้นะผมว่าอย่างอาคุณซีเคเนี่ยก็มาออกมาเตือนนะเพราะว่าธนาคารเนี่ยในต่างประเทศหลายๆเจ้านะก็ให้พนักงานออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Deutsche Bank ก็มีให้ออกกว่า 4,000 คนนะ อย่าง Citibank เนี่ยก็900กว่าคน HSCB ก็ไปกว่า 1,000 คนและยังเป็น JP Morgan ก็อีก 8,000 กว่าคนนี่คือเยอะนะไม่ได้น้อยๆนะคุณต้องมองแล้วว่าวันนี้คุณที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่อยู่องค์กรไปต่อได้ไห
0: ม
1: อะไรเงี้ยแล้วงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานรูทีนงานเอกสารงานตอบเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสัญญาณไหมว่า AI เข้ามาทำแทนพวกนี้ได้แล้วทำไมเขาถึงให้เริ่มตั้งแต่45ต้องบอกก่อนนะว่าเริ่มเป็นบุคคลที่เริ่มเขาเรียกว่ามีความสามารถเฉพาะด้านอย่างผมเนี้ยมีความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องของอย่างทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการยิงแอดไม่ว่าจะเป็นแอด Facebook ใน Google หรือทำ SEO SEM หรือแม้แต่พวกใน LINE หรือ TikTokอะไรเงี้ยมันเขาจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอะอย่างพี่ก๊อฟก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะเจาะจงที่เด่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอ้าวถ้าอย่างงี้ AI เข้ามาในพวกแผนกนี้ประมาณนี้คนก็เลยถูกให้ตัดสินว่าถ้าไม่มีก็ได
0: ้คืออย่างเงี้ย มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือยกตัวอย่างที่เราจะเห็นง่ายๆก็คือธนาคารของทางสิงคโปร์ที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ก็คือชื่อธนาคารอะไรนะ
1: DBS ครับ
0: DBS เนี่ย
1: ใช่
0: คือในข่าวเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะลดพนักงานประมาณ 4,000 ตำแหน่งไอ้ 4,000 คน 4,000 คนเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วย 1,000 ตำแหน่ง 1,000 ตำแหน่งเนี่ยต้องทำงานควบคู่กับ AI
1: ใช่
0: ก็หมายความว่า1คนจะแทน4คนหมายความว่าคนที่มีความรู้ด้าน AI
1: จะรอด
0: ก็คือการที่เริ่มมีการพัฒนาเนี่ยก
1: ็
0: คือเขากำลังจะบอกว่าแต่ผมเชื่อว่าหลายบริษัทเนี่ยในระหว่างที่เปลี่ยนถ่ายนะครับเขาคงจะมีคอร์สที่นะที่ให้นักพนักงานเนี่ยนะครับเข้าไปเรียนรู้ AI แล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเขาเรียกว่าแชทบอทหรือระบบ AI ของระบบขององค์กรของบริษัทเนี่ยของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเราอย่ามองข้ามซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่เรียนดีกว่าทำไมเรียนไปทำไมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้แล้วนะก็หมายความว่าคุณจะต้องรีบเรียนให้เยอะขึ้นและเรียนเนี่ยอาจจะบอกว่าเรียนแล้วเราต้องมาคิดตัวเองด้วยเหมือนกันสมมติเราเรียนมาว่าการมาคิดที่มีคนถามมาว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีได้ไหมเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเนี่ยนำ AI มาประยุกต์ยังไงทำให้เราคิดภาษีได้รวดเร็วขึ้นสมมติว่าเราทำงานกับบริษัทเราทำงานเสร็จแล้วปุ๊บทุกทีก็ต้องทำงานกับบริษัทโดยเป็นรูทีนเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ AI ปุ๊บเราใช้เวลา2ชั่วโมงรับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเล็กๆก็ได้ใน SME ของเรานะครับหรือคนในครอบครัวก็ได้รับเป็นที่ปรึกษา1คำนวณภาษีให้โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือ
1: 2ยื่นภาษีย
0: ื่นภาษีเองก็คือแทนที่เราต้องมากังวลแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้ระบบรัฐบาลบอกว่าจะให้ยื่นภาษีทุกคนแล้วนะ
1: ทุกคนครับ
0: อันนี้ก็คือเนี่ยทำให้เราอาจจะมีความสามารถตรงนี้เข้ามาช่วยได
1: ้ครับ
0: ซึ่ง AI จะมาแทนคนโดย 100% มั้ยแทนได้เฉพาะบางตำแหน่ง
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ทุกตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่จะแทนโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเป็นตำแหน่งงานที่เป็นเฉพาะเจาะจงก็คืองานรูทีนที่แบบทำเป็นเหมือนเดิมอ่านเอกสารงานคำนวณอะไรเงี้ยซึ่งมันเอกมันเป็นงานถนัดของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อกี้น้องถามว่าอย่างเช่น PR ได้ไหมคะ PR คงไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะนี
1: ่มีหน้าตา
0: อย่าง
1: น้องยังไม่ได้อยู
0: ่แต่ผมไม่ได้ค่ะณตอนนี้ยังไม่ได้
1: ยังไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้
1: ไม่แน่
0: เพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นต่างประเทศอย่างเช่นในประเทศจีนยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: เริ่มพัฒนาหุ่นยนต์โรบอทนะครับที่จะมาแทนคนล่าสุดเนี่ยครับมีบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาแล้วนะซึ่งต้องบอกว่ามาแทนแล้วนะครับเริ่มมีคนมาแทน
1: ค
0: น
1: นะ
0: ซึ่งข้อดีก็คืออะไรก็คือแน่นอนเมื่อเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถเดินตรวจสำรวจได้ไม่ต้องพักมาถูกไหมแล้วก็สามารถใช้กล้องนะครับหรือตาที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่ากล้องของเขาเนี่ยสามารถเป็นอินฟราเรดได
1: ้
0: ตรวจจับขึ้นความร้อนได้หมายความว่า
1: คนที่
0: ไปคนจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขา
1: หุ่นเห็น
0: หุ่นเห็นวิเคราะห์ได้ว่าความร้อนอยู่ภายในแอบอยู่ในตู้ใช่ไหมขอออกมาเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถรายงานเขาเรียกว่าผลของการสำรวจได้เลยทันทีไม่ต้องมานั่งรอเอ้ยเป็นไงบ้างที่บริษัทเป็นไงไม่ต้องสามารถทำส่งรายงานปุ๊บเราแค่กดดูปุ๊บอ๋อไม่มีอะไร
1: รีพอร์ตทันที
0: สุดท้ายก็คือปิดกล้องเรคคอร์ดเข้ามาปุ๊บไม่ต้องปะทะถ่ายไว
1: ้
0: นะครับแต่นะคนไม่แน่อาจจะติดปืนอาวุธยิงเลย
1: ยิงให้ช็อต
0: ตึ๊ดก็ไม่แน่นะไม่แน่นะ
1: เขายังไงเขาก็นะฮะเดินได้ตลอดทั้งคืนนะฮะแล้วก็ไม่มีบ่นไม่มีเหนื่อยนะฮะไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องพักเข้าห้องน้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างนึงอีกงานนึงที่ผมมองว่า AI เข้ามาแทนได้เกือบจะ 100% แต่ยังพูดไม่เต็มปากว่า 100% นั่นคือเจ้าหน้าที่ในส่วนของที่จอดรถถ้าที่เราเห็นทุกวันนี้นะจะเปลี่ยนจากคนแจกบัตรนะเปลี่ยนเป็นตัวอุปกรณ์คอมเขาเรียกว่าเป็นตัวจ่ายบัตรแทน
0: เป็นกล้อง
1: เป็นกล้อง
0: เป็นกล้องก็คือเป็นตอนนี้ปัจจุบันหลายห้างเลยก็คือ
1: เอามือแตะเซ็นเซอร์
0: ปุ๊บ
1: รับบัตร
0: รับบัตรบินมาบินมานี่ก็ไม่ต้องเปลืองนะเปลืองกระดาษทำให้ผู้เข้าไปใช้บริการก็แค่สแกน
1: ใช่ครับชำระเงินอะไรทุกอย่างก็
0: เรียบร้อยปุ๊บระบบจะยิงเข้าไปในระบบส่วนกลางก็จะเป็นกล้องพอมาถึงทางออกก็ได้ถ่าย
1: ก็แทนถ่ายสแกนตัวหน้าป้ายทะเบียนรถเราแล้วก็เปิด
0: ไม่เรียบร้อย
1: ไป
0: แต่ว่าจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่านะครับที่ผู้ใช้งานจะทะเลาะกับไอ้ป้ายเนี้ยเพราะว่าก็คือลืมจ่ายตังค
1: ์ถ้าคุณพลาดไปสักนาทีนึงเนี่ยมันก็ไม่ยอมเปิดให้นะเพราะคุณก็ต้องชำระเงินแต่เดี๋ยวนี้มันชำระเงินได้ง่ายขึ้นก็คือสแกนบัตรจอดรถแล้วก็ชำระเงินได้ตรงนั้นก็ต้องยอมรับนะว่าการที่คุณจะมีคนเข้ามาเนี่ยจ้างคนเนี่ยเป็นเงินเดือนหลักหมื่นเนี้ยในแต่ละจุดมาเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นหลักแสนหลักล้าน
0: คือกำลังจะบอกว่าอ่ะแล้วเราพอพวกนี้ทำไงอ่ะ
1: ก็ไปทำในที่อื่นไปอยู่ที่อื่นไปอยู่จุดอื่น
0: คือนั่นเราบอกว่าวันนี้นะครับเมื่อเราเขาผมขออนุญาตยกตัวอย่างห้างหรือศูนย์การค้าใกล้บ้านเลยกันพาราไดซ์อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้มา
1: ครับ
0: เขาก็ส่งตัวพนักงานของเขาเนี่ยเดิมที่ต้องมาคอยรับบัตรถูกไหมเขาก็กลายเป็นว่าไปให้บริการในการโบกรถนะครับแล้วก็ดูแล
1: กระจกกระจร
0: ดูแลจุดอะไรรู้ไหมจุดก็คือรถวีลแชร์ที่ชอบไปแย่งกันมากเพราะว่าบางคนเนี่ยบางห้างเนี่ยนะครับมีจุดวีลแชร์ไม่เยอะและปัญหาที่เจอก็คือ บางคนที่ไม่ได้ใช้บริการคือไม่มีวีลแชร์จริงๆอ่ะชอบไปจอด
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะมีพนักงานไปคอยดูแลว่าใช้วีลแชร์จริงไหมครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ให้จอดนะไม่สามารถจะเข้าไปจอดได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยเราก็สามารถให้พนักงานเนี้ยไปทำงานอย่างอื่นได้สองก็คือสามารถเดินสำรวจได
1: ้
0: ช่วยนะครับอาจจะเป็นการช่วยเข็นสินค้านะครับของลูกค้าในห้างสรรพสินค้าได้ไม่จำเป็นก็ต้องลดก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนทางที่จะพัฒนาบุคลากรได้ด้วยนะคร
1: ับก็เดี๋ยวเป็นช่วงท้ายแล้วกันเพราะผมถือว่าวันนี้เอามาฝากคือทิปแอนทิคนะฮะที่ว่าในเรื่องของการใช้ตัว AI เข้ามานะฮะวิเคราะห์สร้างสรรค์เขาเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมก็ยังมองว่าทักษะที่เขาเรียกว่าคนมีอ่ะที่ AI ยังไม่มีอ่ะมันก็ยังมีอยู่นะคร
0: ับ
1: แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงเข้ามาศึกษาให้จริงจังอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่คุณจะได้ใช้ AI ได้เป็นแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อย่างเช่นผมมองว่า ChatGPT กับ Gemini เนี่ยทั้งคู่เป็น Gen AI เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราให้เขาช่วยเขียนวิเคราะห์หรือว่าทำบทความเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างเช่นเรื่องการเขียนบทความหรือบล็อกเนี่ยในเรื่องของพวกสุขภาพรีวิวท่องเที่ยวคอนเทนต์ IT พวกอะไรเงี้ยผมก็ใช้พวกแชทพวกเนี้ยในการเรียบเรียงคำแล้วก็ในการหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปรับว่าเราไปที่ฟาสต์เวิร์กนะฮะแล้วก็รับว่าเป็นเรียกฟรีแลนซ์ในการทำเป็นบล็อกเราเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะหรือว่าพวกการให้ AI เนี่ยช่วยเขียนคอนเทนต์ในพวกรีวิวการใช้บริการเราก็อาจจะเกินไปเบื้องต้นสัก 2-3 บรรทัดแล้วให้เขาเขียนข้อความออกมาเพื่อเอามาใช้บน Facebook หรือ TikTokก็ถือว่าเป็นเว็บบล็อกของตัวเองได้ก็ยังเป็นการสร้างรายได้ได้อีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าสามารถใช้ได้ทันทีเลยคือเรื่องของการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราเอาข่าวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะฮะให้เขาแปลภาษาให้แล้วเราก็ขึ้นเว็บอันนี้ผมก็ไปรับจ้างจากเว็บอื่นๆแล้วก็มาทำให้เขานี่ก็ถือว่าเขาเป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าช่วยสรุปการบ้านเนื้อหาการเรียนแล้วก็ไปเป็นติวเตอร์ครูหลังเลิกเรียนก็ได้เหมือนกัน
0: คืออันนี้ต้องบอกว่ามันจะมีงานที
1: ่ครับ
0: อยู่ในเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์นะครับที่เริ่มมีแบบว่าเจ้าของสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่อยากจะให้มีแอดมินก็เรียกแอดมินนะครับ
1: ครับ
0: ดูแล
1: เพจ
0: Facebook เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูแลเพจ Facebook เนี่ยเราก็จะมีกำหนดว่าจะโพสเท่าไหร่บ้างบางทีเราไม่อยากจะมานั่งหาข้อมูลเพราะหาข้อมูลแต่ละอัน
1: ใช้เวลานาน
0: ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราใช้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT นะครับ Gemini หรือ Copilot ที่พี่ก๊อฟอันนี้พูดถึง3อันนี้เพราะว่าพี่ก๊อฟใช้เอง
1: ครับ
0: นะครับสามารถเอาลิงก์เนี่ยเข้าไปใส่แล้วก็บอกว่าให้สรุปเป็นข้อความ
1: ครับ
0: บทความอ่านเข้าใจภายในกี่นาทีอันนี้ง่ายด้วยนะอ่านเข้าใจภายในกี่บทพร้อมตัวนี้สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนดไว้มันจะเป็น
1: ค่อนข้างยาว
0: หรือกำหนดเป็นตัวอักษรได้แต่ถ้าพูดเรากำหนดว่าให้อ่านเข้าใจภายในกี่นาทีมันจะกำหนดข้อความมาให้สั้นกระชับพออ่านสั้นกระชับเราอาจจะรีเช็คหน่อยว่าคำพูดถูกหรือผิดอันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานได้
1: ต้องยอมรับว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เป็น SME เนี่ยเกิดขึ้นในไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีคนที่ต้องการผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลหรือเป็นแอดมินสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราอยากจะให้คุณลองใช้นะเพราะเราพูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี
0: ้คือสมมุติว่าเราทำเป็นฟรีแลนซ์ไปประกาศ
1: ในฟาสต์เวิร์ก
0: หรือว่า
1: เว็บไซต์ต่างๆก็ได
0: ้หรือคนรู้จักก็ได
1: ้คน
0: ขอเดือนละพันแล้วกันสมมติเราเดือนละพันสมมติเราขอเดือนละพันเดือนละพันเราบอกว่าเราจะลงคอนเทนต์เนี่ยนะให้ทุกวันเลยแล้วก็เราจะเอารูปสินค้ามาพร้อมคำโปรยให้นะครับอาทิตย์ละ3วันก็แล้วกันทำแบบนี้ได้เลยสักพักคุณก็เอาตัวแชทบอทพวกนี้มาช่วยเรียนเขาเรียกว่าเรียนรู้คำพูดออกแบบรูปภาพ
1: ครับ
0: ทำได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเก่งเรื่องของรูปภาพมากนะ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าพี่ก๊อฟเองเนี่ยทำ YouTube เองเนี่ยปัญหาที่พี่ก๊อฟเจอคือทำปกมันต้องใช้เวลาเพราะต้องออกแบบถูกไหมวันนี้พี่ก๊อฟใช้เวลาออกแบบปกภายในไม่เกิน2นาที
1: ครับ
0: มันทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลักการเดียวกันก็คือคุณสามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คุณสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วง่ายที่สุดก็คือวันนี้เริ่มทำได้ง่ายเลยก็อาจจะสร้างเพจของตัวเองก็ได
1: ้ครับ
0: หรือเป เป็นบริการรับเป็นแอดมินเพจก็ได
1: ้ครับครับผมขอนิดนึงนะฮะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราให้ AI ช่วยแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใส่มุมมองส่วนตัวหรือผู้ประสบการณ์จริงเข้าไปนะฮะเพื่อให้คอนเทนต์ที่เราเขียนออกมานั้นไม่ซ้ำใครแล้วเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเอง
0: ก็เรียกว่าอย่าแบบก็คือเอาง่ายแต่อย่าง
1: อย่างง่ายง่ายเกินว่า copy paste copy paste อย่างจบอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างง่ายอย่างง่ายได้แต่อย่างง่ายเกินไปอย่างง่ายเกินไปก็เอาแรงสักนิดนึงครับอ่านดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเกาคำนิดนึง
1: ครับ
0: หรือตรงนี้ก็คือสามารถเขาเรียกว่าเอาไปเป็นมุมมองไอเดียได
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละ
1: มี SMS นะครับของคุณสูอะไรที่ลงท้ายด้วย0156ถามว่าตู้กดกาแฟต่อบินเนี่ยใช้ AI หรือเปล่าครับโ
0: อ
1: ้ตู้กดกาแฟต่อบินนี่มันอยู่ข้างล่าง
0: ไม่คิดผมต้องบอกว่าตู้อัตโนมัติเนี่ยยังไม่ถึงว่าเป็น AI
1: ครับ
0: เพราะว่าคือคำว่ามันยังไม่สามารถคิดเองได
1: ้อัน
0: นี้ก่อนคือมันความว่า AI เนี่ยจะต้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยคิดวิเคราะห์ได้ด้วยก็คือตู้เนี่ยมันจะเป็นเหมือน machine learning ก็คือเรียนรู้ระบบระดับนึงก็คือเราใส่ไปปุ๊บแล้วก็กดคำสั่งซื้อ
1: คือเขามีโปรแกรมของเขาอยู่แล้วเรียกว่าในส่วนของรีซีพวกเรียก
0: ระบบเป็นรูทีนอะ
1: รูทีน
0: ก็คือเราเลือกนี้ปุ๊บมันก็จะส่งออกมาม
1: ีเมนูเขาจะไปคำนวณเมนูแล้วก็ใส่คอนพวกผสมทุกอย่างลงมาแล้วก็ลงมาที่แก้วเราแต่ถ้าผมว่ามองว่าอนาคตเขาจะใส่เทคโนโลยีมาไหมผมมองว่าควรที่จะใส่เข้ามาเพื่อที่จะสามารถมอนิเตอร์ในเรื่องของพวกวัตถุดิบแล้วก็ยอดขายแล้วก็อะไรได้อย่างเดียวถามผมมองว่าต้องลองเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปทำกันบ้านแล้วก
0: ็คือผมกำลังจะบอกว่าในส่วนของผมนะตู้เนี่ยตู้เนี่ยกำลังจะมีตู้แบบใหม่เขาเรียกว่าตู้ในส่วนของการขายเนี่ยมันจะ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟท์
3: เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเร่งแก้ Missing Link เชื่อมระนองชุมพรบูรณาการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทั้งนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ครบถ้วนทั้ง4แสนซันซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะศึกษาต่อไปสิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อต่อรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไฟไหม้ตากสิน11สลดแมว73ตัวตายพร้อมเจ้าของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด2ชั้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นลุงและป้าคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าลุงและป้าเสียชีวิตเป็นคนใจบุญ เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านรวมกว่า100ตัวภายหลังเพลิงสงบพบแมวตายถึง73ตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแมวมาได้19ตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวส่วนอีก17ตัวที่เหลือได้ส่งต่อไปยังบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศเพื่อดูแลและรอผู้มีจิตเมตตาเข้ารับอุปการะดูแลต่อไปถึงแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือชีวิต

0: ไม่ทันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่นควันไฟและความรวดเร็วของการลุกลามของเพลิงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและผู้ที่สนใจร่วมมอบบ้านใหม่อุปการะน้องแมวทั้ง17ตัวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศโดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 15:00 นโทร02-328-7460วอชิงตันเผชิญหมอกควันระดับสีม่วงพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ภายใต้กลุ่มหมอกควันหนาทึบที่ลอยมาจากเหตุไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากจนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีม่วงพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดวิกฤตการณ์ทางอากาศในครั้งนี้เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารพิษอื่นๆในปริมาณสูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางออกสู่โล่งแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดเตรียมลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับโปรตุเกสวันที่24กันยายนนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะซูเปอร์สตาร์เตรียมประกาศอำลาทีมชาติโปรตุเกสในวัย41ปีจากการรายงานของนักข่าวชาวอียิปต์โดยโรนัลโดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสไปแล้ว233นัดนับตั้งแต่ปี2003พร้อมทำไป143ประตูได้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าฟุตบอลโลก2026จะเป็นเวิลด์คัพผลสุดท้ายของเจ้าตัวล่าสุดโมฮัมเหม็ดอาวาดผู้สื่อข่าวชาวอียิปต์ได้รายงานว่าโรนัลโดเตรียมจามลาทีมชาติโปรตุเกสหลังเกมนัดสุดท้ายของเขากับทัพฝอยทองคือในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกับเวลส์วันที่24กันยายนนี้จานนี่อินฟานติโนยืนยันว่าฟุตบอลโลกหนนี้ประสบความสำเร็จจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปแบบประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นจุดศูนย์รวมผู้คนทั้งโลกพร้อมกล่าวชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยว่าบริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอินฟานติโนเดินทางไปร่วมงานประชุมเกี่ยวกับบทบาทของฟุตบอลในการเป็นตัวกระตุ้นสุขภาพจิตของเยาวชนที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าตัวก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
7: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุพรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโกและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ครับสวัสดีคุณฟานนะครับช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบกับเจาะสนามบอลไทยนะครับช่วง 16-17 นาฬิกาวันนี้เป็นคิวของผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับก็มาประจำการพร้อมด้วยคุณรุดดี้ณวัฒน์ชัยองค์การ
1: สวัสดีคุณมันกล้าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่ได้มาจัดนานเหมือนกัน
0: อ้าวจริงเหรอ
1: จริง
0: ผมมาไม่เจอคุณนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าคุณไม่ได้จัดนึกว่าก็วนเวียนอยู่นี่อยู่แถวนี
1: ้เออ
0: ไปกับวาวเหรอ
1: ไม่ได้ไปกับพี่วาว
0: โอ้ไม่อยู
1: ่ผมไม่เกี่ยวนะก็ยังไม่ว่าง
0: บ
1: าง
0: ทีได้ข่าวว่าลุงนี่โดนบ่อยเลยแจ้งเพจวาวเลย
1: ไม่ได้ไม่อยู
0: ่แบบว่าเอ๊ะโอ้โหบอลโลก5คู่รวดเลยยั่ว
1: ฟุตบอลโลกนี่ผมติดตามอย่างเดียวเลย
0: ก็ติดตามไงแล้วจะให้ทำอะไร
1: ไม่ได้รู้อะไรเลย
0: ซื้อตั๋วไปดูอ่ะ
1: ไม่ได้รู้อะไรเลย
0: ตาม
1: คือนอนเร็ว
0: ไม่เชียร์พิเศษ
1: ไม่ใช่พิเศษคือนอนเร็วตื่นเช้าเพราะฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยมันมีคู่ที่แข่งขันตอนเช้าด้วยไง
0: ก็ปกติผมเห็นคุณก็นอน6โมง7โมงตี4เพ่นพ่านวุ่นวายอยู่ในโซเชียลอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไงอ
1: ดีตแล้วคือผมตื่นเร็วเพราะนอนเร็วตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพด้วย
0: เออแต่ว่าผมว่าคุณ
1: ต้อง
0: มีอาเพศอะไรสักอย่าง
1: ทำไม
0: เพราะว่าคุณเงียบไปหลายๆคนก็สงสัยอยู่เพราะว่าปกติตีสองตีสามเที่ยงคืนเลยคุณก็มาตึ้งแตงตุ้งแตงถ้าไม่โผล่ทางไลน์คุณก็จะไปโผล่ทางเฟซบุ๊กไปคอมเมนต์คนนู้นโพสต์คนนี้ช่วงนี้เงียบเว้ย
1: พยายามจะ
0: อาเพศแน่น
1: อนไม่มีอะไรไม่มีใครส่งอะไรให้เลยมันเลยเงียบนะครับเออ
0: ดีไหมว่าคุณนอนแสดงว่านอนเร็วจริง
1: นอนเร็วครับนอนเร็วเพราะว่าช่วงนี
0: ้สุขภาพคืออะไรสุขภาพคือเป็นอะไร
1: ไม่อายุเยอะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
0: อายุคุณเจอมานานแล้ว

0: แล้วดูหุ่นคุณด้วยนี่
1: เป็นยังไงช่วงน
0: ี้เป็นทุกอย่าง
1: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ช่วงนี้แย่เหลือเกิน
1: คุณกล้านะ
0: เชียร์ซ้ายออกขวาเชียร์ขวาออกซ้าย
1: ว่าไป
0: เชียร์ยิงเยอะก็ยิงน้อยเชียร์ยิงน้อยก็ยิงเยอะโอ้
1: ครบสูตรเลย
0: เชียร์ลำบากเหมือนตาไก่นะนี่โอ้โหมั่นใจมากเพราะว่าดูแล้วเอ็มบัปเป้โอลิเซ่กำลังมา
1: ครับ
0: โอ้โหเจอสเปนไม่โดนบอลเลยโอลิเซ่เลี้ยงไม่ผ่าน2ทีเลิกเลี้ยงแล้วส่งผิดส่งถูกทีนี
1: ้
0: ไปยืนต่ำกว่าครึ่งสนามอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้บอลเลย
0: หลังเดชองทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวออกอ่ะแบบขาดความมั่นใจเสียความมั่นใจไปเลย
1: เออโอลิเซ่เล่นไปออกนี่ฝรั่งเศสช็อตเหมือนกันนะครับ
0: ก็ไม่ได้เลยแล้วแบ็คซ้ายนี่ผมว่าธีรธรดีกว่าแบ็คซ้ายฝรั่งเศสอ่ะ
1: หลังจากไปหัวลูกนั้นนะ
0: ไอ้คือผมว่าธีรธรไม่เสลอเหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ลูก้าดินเนี่ย
1: เขาไม่ทันหรือเปล่า
0: ก็มันไม่มีหรอกกองหลังที่แบบพร้อมโขกเช็ดปุ๊บแล้วยกตีนหวดบอลแบบไม่คิดว่ากองหน้าจะมาม
1: ันต้องระวังนะ
0: ก็ต้องกองหน้าก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะมันบอลลอยกลางอากาศนานแล้วไปเสลอเฟื่องฟ้าไปง้างตีนหวดปาก
1: ทำไมไม่มงเคลียร์
0: เทียนคนก็ไม่ทำแบบนั้นอ่ะจริง
1: เ
0: ขามงปุ๊บพอติดหัวปุ๊บเขาก็ต้องไปชิงมง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะมันโด่งคุณจะไปหวดบอลซ้ำอีกทียังไงมันบอลโลกไม่ให้บอลกรมพละกรมพละยังถึงเลยเนี่ยกองหน้า
1: จุดเปลี่ยนของเกมไหมจุดโทษ
0: ผมว่ามันก็ไม่เชิงเปลี่ยนแต่ว่าคือเปลี่ยนคือไอ้นั่นนะบอกเงินบอกทองจริงคือไอ้ลูกาดีนี่แบ็คซ้ายพอมันอ่อนไปตำแหน่งหนึ่งมันก็ยุบแล้วมันก็อ่อนอยู่แถวหลังมันอ่อนไปแล้ว
1: ครับ
0: มันก็พอแล้วก็โดนเร็วปุ๊บมันก็ไป
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็หลังอ่อนด้วยแบ็คซ้ายปกติมันไม่ได้ยืนอย่างนี้ตัวเนี้ยตัวซ้าย
1: ผมเพิ่งรู้จักเหมือนกัน
0: ปกติมันตัวมันก็ดีกว่านี้
1: อือ
0: แล้วไหนนั่นไหนกันก็เยอรมันยังตกรอบอะไร
1: โดนเยอรมัน
0: เยี่ยมก็โดนเยอะญี่ปุ่นก็แพ้โอ้ตายก็ใหม่รู
1: ้ผิดหวังเลย
0: เลิกดูฟุตซอลดีกว่า
1: อ่ะนะครับฟุตซอลลีกตอนนี้ยังขันกันอยู่นะครับที่โกดังซีเดียมการท่าเรือกับราชนาวียังสูตรศูนย์อยู่นะ
0: วันนี้กี่คู่รายงานคุณผู้ชมหน่อย
1: วันนี
0: ้คุณผู้ฟังหน่อย
1: ฟุตซอลไทยลีกมีการแข่งกันทั้งหมด4คู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งคิกออฟกันอยู่นะครับตอนนี้ครึ่งแรกนี่เหลืออีกราวนาทีเศษยัง 0-0 ครับการท่าเรือ ASM กับราชนาวีนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ย 18:00 น.มี Black Pearl United พบกับนครราชสีมา JT Truck ครับแล้วก็ Bangkok FC พบกับห้องเย็นท่าข้ามคู่สุดท้าย 20:30 น.ครับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดพบกับสุราษฎร์ธานีซึ่งทุกคู่ก็ถ่ายทอดทาง True Vision หรือ True Vision Now
0: ก็ในคู่ถ่ายทอดคู่แรกดูทาง True Sport 2เนี่ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่งไปเตะฟุตซอลกับที่สนามสมาคมกีฬาฟุตบอลมาแล้วก็เจอโค้ชหลายคน
1: เป็นยังไง
0: ก็ไล่เรียงแหละถามข่าวๆแต่ละทีมด้วยนะคร
1: ับ
0: อย่างเช่นท่าเรือนี่ท่าเรือนี่บอกตรงว่าตั้งแต่ประกาศว่าเล่นเพย์ออฟนี่ท่าเรือไม่เน้นเลยปล่อยตอนนี้หลุดไปอยู่อันดับ7แล้วมั้งคือโอ้โหปล่อยจอยมาก
1: ครับ
0: ก็คือมองว่าไม่รู้ว่าเขามองว่า
1: ไปเล่นกันทีหลัง
0: 1ใน4มันติดอยู่แล้วหรือเปล่า
1: เออ
0: แล้วก็เอาแบบว่าใครอยากพาก็พาใครเจ็บก็นอนพักอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใครไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรต
1: ั
0: วต่างชาติก็ไม่เป็นไรยังไม่เน้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าโอ้โหท่าเรือนี่หลุดโซนเพลย์ออฟไปอยู่นะตอนเนี้ยก็ต้องมาเร่งอ่ะมาเร่งเครื่องเพื่อกลับไปอยู่โซนเพลย์ออฟได
1: ้ครับ
0: ส่วนบลูเวฟ
1: โอ้ปีนี้ดีมาก
0: บลูเวฟนี่เล่นเหมือนกับว่าเอาแชมป์ทีมเดียว
1: ใช่ไหม
0: เน้นทุกนัดเร่งทุกนัดแต่ปรากฏว่าเขาปีนี้ได้ที่หนึ่งก็ยังไม่ได้แชมป์เพราะว่าจะมีเพลย์ออฟ
1: ครับ
0: ก็แต่ก็ดูแล้วบูเวฟก็ค่อนข้างจะใสนะค่อนข้างที่จะการันตีเหมือนกันถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้เนี่ย
1: พวกตัวมากประสบการณ์นี้เล่นดีมากนะสุภวุฒิอภิวัตกฤษดาพวกนี
0: ้กฤษดาไหนกฤษดาก็มาบ้างไม่มาบ้างอยู่กฤษดานี่ได้ข่าวเหมือนกันนะไปเจาะข่าวมาว่าย
1: ังไง
0: กฤษดาไหต้องคำเนี่ยแกอาจจะไม่เล่นก็ได้นะเลข2นะมีข่าวแว่วๆมา
1: เฮ้ยเพราะอะไร
0: ก็เพราะอะไรอ่ะอันดับหนึ่งก
1: ็ส้มบึงอยู่เด
0: ้อส้มบึงอยู่เด้อทำมันอะไรนะเลือกกันกับเขา
1: ไม่แต่เขา
0: หนึ่งห้องสองเฮา
1: เขาก็ไป
0: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งอันที่สองคือขายลูกชิ้น
1: ธุรกิจเขา
0: เพราะนั้นถามโค้ดโอ
1: ครับ
0: โค้ดโอมาเตะผมด้วยโค้ดโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์เป็นโค้ดของ

0: รูเวฟ
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นไงบ้างกัปตันกฤษดาไหทองคำผมเล่นดีไหมจะคัมแบ็กทีมชาติได้ไหมบอกโอ้โหพี่คือบอกตรงๆว่าย
1: ังไง
0: ถ้าเล่นด้วยกันกับชุดเก่าตัวเก่าเนี่ยก็เขาเล่นได้ก็ช่วยทีมได้นะ
1: ครับ
0: แต่พอไปเล่นกับน้องเนี่ยเขากลายอีกแบบหนึ่งเหมือนว่าเขาพลิกแพงพล
1: ิ
0: กแพงเยอะแล้วน้องมันก็ตามไม่ทันก็เลยทำให้เหมือนกับเขาเล่นได้ชุดเดียวช
1: ุ
0: ดนั้นแล้วบอกไม่รู้ยังไงพอสี่โมงซ้อมปุ๊บห้าโมงเลยมาห้านาทีก็บอกซ้อมเสร็จยังอาคตขอโตก่อนแค่รีบไปขายลูกชิ้นแค่รีบกลับแล้วเกิน
1: เออ
0: ก็เนี่ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวไม่พร้อมยังไงชอบกลก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันว่าเลขสองรู้จะสู้ต่อเปล่าก
1: ็
0: ต้องบอกว่าเขาก็อย่าไปบอกว่าเขาโมแต่ติดหญิงนะ
1: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
0: เขาเป็นตำรวจด้วยนะเขามียศมีตำแหน่ง
1: เขามี
0: เขาอยู่ได้อะง่ายๆเอาไปว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนกับตันช้างเพราะว่าเอ๊ะไม่ได้เล่นฟุตซอลไม่ติดทีมชาติแล้วขาลงเปล่าหรือไปติดหญิงติดลำไยเห็นโพสทุกวันขายลูกชิ้นแล้วจะลำบากเปล่า
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะ
0: ห่วงตัวเราเองเพราะว่าก็เหมือนเขาจะขับฟอร์จูเนอร์ทำเริ่มเลยนะ
1: เขาซื้อของให้กันตลอดอ่ะ
0: เออแล้วก็เขาเป็นนายตำรวจอ่ะเพื่อไงสัญญาบัตรอ่ะสัญญาบัตรนี่บ้านเรานี่ก็อย่างที่รู้กันพ่อแม่อะไรเนี่ยเบิกได้หมดด้วย
1: ครับ
0: เออตัวเองก็เบิกได
1: ้คือสามารถดูแลครอบครัวได้แล้ว
0: ก็มีคนมีสีมีเครื่องแบบอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ลำบากอ่ะ
1: อือ
0: จะเงินทองที่เก็บมาระหว่างเล่นอะไร
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้ยังเล่นอยู่ก็มีเดือนกันดามีค่าตัวไหนจะโซเชียลอะไรเขาก็
1: เผื่อเขาจะไปรับงานคู่กับแฟนเขาด้วยนะ
0: เออ
1: ก็ได้นะก็ได้นะเออ
0: เอาไว้ว่าห่วงว่าบูเวฟต้นสังกัดเขาถ้าเชียร์เนี่ยจะมีผลกระทบไหม
1: ครับ
0: อันนั้นดีกว่า
1: เออ
0: หรือว่าห่วงว่าฟอร์มไม่ดีเนี่ยจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยห
1: ่
0: วงนั้นดีกว่าแต่ห่วงเรื่องชีวิตของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: บูเวฟถ้าจะถามเบื้องลึกอีกสำหรับบูเวฟเนี่ยแล้วทีมอื่นเนี่ย ก็ทราบมาว่าก็คือในเล็ก2เนี่ยน่าจะมีการเสริมทัพอีก
1: เสริมบิ๊กเนมไหม
0: ก็จะเป็นตัวไทยน่าจะเป็นตัวไทยเขาบอกโค้ชโอไม่มีตัวนอก
1: ครับ
0: คือกฎกติการระเบียบของฟุตซอลไทยลีก2026ฤดูกาลนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณติดเพลย์ออฟเนี่ยคุณไม่สามารถเสริมตัวได้นะจะมาแบบว่าเอ้ยจบนัดสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วเพลย์ออฟเนี่ยไปเริ่มกันใหม่เนี่ยไขว้กันอะไรกันประกบคู่เนี่ยแล้วจะไปหาตัวดึงตัวมาเสริมอะไรพวกเนี้ยทำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คุณจะเสริมตัวจะเสริมทัพอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องใส่ชื่อลงไปในเลขที่2นี้เท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องเล่นด้วยตัวผู้เล่นตามรายชื่อที่มีในใบรายชื่อจะไปเปลี่ยนตกแต่งเสริมขาดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับนั่นก็เดี๋ยวจับตาดูว่าเลขที่2ทีมไหนบ้างจะปรับยังไงโดยเฉพาะทีมที่ลุ้นเพลย์ออฟแบบคิดว่าน่าจะปรับก็โดยเฉพาะท่าเรือผมว่าเขาอยู่สถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีอยู่น่าจะเน้นเหมือนกันอ่ะก็หันไปดูผ้าเหลืองอีกทีเปิดผ้าเหลืองอะ
1: เกมครึ่งแรกกุศลไทยลีกระหว่างการท่าเรือกับราชนาวียังไม่จบครึ่งแรกนะครับแล้วมีจังหวะที่ต้องใช้ VS ด้วย
0: คือจอเราจะเห็นว่าพวก VAR บนสนามใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ผ้าดำคุม
1: ครับ
0: ของฟุตซอล VS หรือ VR แบบอะไร
1: ใช้แบบสีสัน
0: แบบไม่
1: ต่างไปเลย
0: หมายว่าเป็น VS ก็คือระบบการดูย้อนหลัง
1: Video Support
0: ที่เป็นครึ่งกลางนิดนึงไม่เต็มรูปแบบเหมือน VR เนี่ยเขาใช้ผ้าเหลืองคุมผืนใหญ่มากไปเอาผ้าบุโต้ไหนมาไม่รู้เนี่ย
1: จริงจริง
0: ว่าจอโคตรใหญ่เลยคือพูดง่ายว่ามายืน3คนยังปิดจอไม่มิดเลยตอนเนี้ย
1: คือม้วนหลายชั้นนะผ้านะครับ
0: แล้วไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะ VR จอ
1: คือก็ชัดดีนะ
0: เขาให้เขาใช้แบบนี้เหรอ
1: ไม่ฟุตบอลให้ผู้ตัดสินดูอย่างเดียวใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้เขาให้ช่วย
0: ดูสนามเลยจอประมาณ60นิ้วอ่ะ
1: เออ
0: นี่ยืนนี่คนที่4ไปแล้วผู้ตัดสินยังเห็นขอบสนามอยู่เนี่ยมุมอยู่เนี่ยพูดง่ายเห็นกันทั้งสนามอ่ะ นี่ใครเป่าอ้อปะเนี่ย

0: ใช่
1: ก็เป็นลูกลุ้นจังหวะอะไรลุ้นลูกโทษหรืออะไร
0: จังหวะ
1: VS ทางท่าเรือขอชาเลนจ์ใช่ไหม
0: ทางราชนาวี
1: ใคร
0: ราชนาวีเหมือนโดนมือไปผลักหน้าหรือเปล่านักเตะการท่าเรื
1: ออ๋อชาเลนจ์เรื่องใบแดงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ผลักหน้าเปาเดี๋ยวดูว่าเปาอ้อเปาสาวของฟีฟ่าของฟุตซอลจะ
0: เอาละครับเรียกแล้ว
1: แล้วควักแล้วครับควักแล้วครับแบงค์ลอสมาแล้วโอ้โหชาเลนจ์สำเร็จจริงๆไม่น่าเชื่อ
0: ปิยพันธ์เอี่ยมวิไลนะครับ
1: โอ้โหไปกันใหญ่จริงๆท่าเรือโอ้โหอันดับอะไรเล่นเนี่ยนะ
0: อันดับ7ก่อนแข่งอยู่อันดับที่7นะครับมีแต้มเท่ากับธรรมศาสตร์เซเดียแล้วก็สุราษฎร์ธานี
1: นี่ดีนะมันเจอกับราชนาวีนะ ไปโดนใบแดงเจอพวกแบ็คเพิ
0: ร์ธรรมศาสตร
1: ์ห้องเย็นอะไรพวกนี้มันกลับมายากเลยนะ
0: โอ้โ
1: หมีผักให้ดูว่าผักแบบนี้คือการเทสของแกผักให้ดูว่าผักเป็นไง
0: ตัวอย่าง
1: แกผักกรรมการแกผักพุทธศิลป์เลย
0: สะดุ้ง
1: ไอ้นี่โอ้กระเด็นเลยโอ้พุทธศิลป์เซ็งเลยมีการทดสอบให้ดูด้วยว่าผมผักแบบนี้จานแล้วแกไม่ผักไม่ได้ผักอากาศนะแกผักตัวผักตัวพุทธศิลป์จริงกระเด็นไปนู่นเลยโอ้แสบจริงพิยพันธ
0: ์แต่ก็ยอมรับความตัดสินนะครับเอาละครับการท่าเรือเหลือผู้เล่น4คนในช่วง18วินาที
1: มันก็จะต้องพ่วงครึ่งหลังด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่า18วิของครึ่งแรกก็ต้องไปบวกกับอีกนาทีกับ42วิครึ่งหลังซึ่งต้องเล่น4คน
0: ย้อนไปเป็น24วินาทีนะครับขออภัย
1: ก็จะพ่วงครึ่งหลังไปด้วย
0: เครียดเครียดโคตรอุดม
1: นะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะ
0: 20วินาทีครับกับราชนาวีจะได้หรือเปล่าก็ยังยิงหลุดกรอบไปนะครับ
1: แล้วยิงอะไรแบบนี้เขาทำไมไม่เซตอ่ะ
0: เขาจะเอา0-0ครึ่งแรกหรือเปล่า
1: คือตัวเปรียบเนี่ยก็ขึงซ้ายขึงขวาถ้าเรือไปรับอันนี้ไหนได้โอ้โหไปยิงไกลโดนเขาบีบด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะอย่าลืมบอกว่าช่องทางการติดต่อยังไงครับคุณรุ่ดี
0: ้ทาง SMS ที่4689899นะครับ4689899รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook FM99 นะครับแล้วก็มีทาง YouTube Channel ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันได้ใครอยู่ที่สนามไหนใครอยากจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลเรื่องราวอะไรสอบถามมาได้ที่ผมเป็นคุณวันกล้านะครับ
1: เฮ้ยผมเห็น SMS รายการก่อนหน้านี้พอดีผมขอเสือกหน่อยนะ
0: ยังไง
1: ขอเผือกนิดนึง
0: ครับ
1: เพราะว่าผมเดินทางบ่อยถามว่ารถ EV กรุงเทพโบหินไปกลับในจุดแวะชาร์จรถสะดวกไหมครับ
0: เชอรี่
1: ครับไม่ต้องบอกรถเขาแค่ถามว่าที่ชาร์จผมพอรู้
0: ยังไงที่ไหนบ้าง
1: ก็ตรงไอทูโกะมันจะชาร์จอะไรชื่อทูโทโกอะไรเนี่ยที่เป็นจุดแวะพักอะไรก็
0: จุดแวะชาร์จรถ
1: แต่ว่ามันไม่จุดแวะพักแต่ว่ามันไม่ใช่ปั๊มอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นมีแต่หัวมันจะช้านิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าแบบจะเอาเร็วอ่ะก็เลยไปนิดนึงแล้วมันจะมีหัวชาร์จตรงก่อนถึงแม่กอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ปั๊มตรงคลองโคนก่อนที่จะเข้าตรงนั้นอ่ะก็มีนะที่จะเลี้ยวเวลาวิ่งขึ้นเลียบทะเลแต่ดีสุดอ่ะผมว่าส่วนใหญ่แล้วรถถ้าเป็นรุ่นเนี้ยใหม่ๆเนี่ยมันถึงมันร้อยกว่าโลเองไม่ถึงสองไข่รถไข่วิ่งไปถึง200โลก็อัดจากกรุงเทพจากบ้านไปเนี่ยให้มันเต็มไปก่อนแล้วไปชาร์จหัวหินเลยก็คือปั๊มบางจากซึ่งอยู่ซ้ายมือเลยวังไกลกำมือไปหน่อยแล้วอยู่ซ้ายมือแล้วก็ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่แหล่งบันเทิงตรงนั้น
0: แ
1: หละถนนแนบเคหะ
0: ผมไม่ค่อยได้ไปเลยเหมือนกัน
1: ผมไปบ่อย
0: ไปทำงาน
1: ไอ้ตรงวังจากนั่นไอ้ของสปาร์กมีเกือบหกหัวแล้วชาร์จเร็วด้วยปาร์คที่โคตรแรงจริงเนี่ยผมก็จะแวะเวลาลงใต้ผมจะแวะชาร์จที่นี่ประจำ
0: ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อย
1: ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับ
0: อิมนี่
1: อัมซ่ามาแย่งงอนพี่รูดี้3เดือนแล้ว
0: ผมยังไม่รู้เลยว่าผมไปทำอะไรให้เขางอนนะ
1: คุณก็มักจะไม่รู้เวลาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณก็ลุยถั่วไปเรื่อย
0: โอ้นักเตะใครชอบกินน้ำปลาครับ
1: ตอบ
0: ลีออนเชม
1: ก็คือลีออนเจม
0: ขอบคุณนี่เป็นกลอน
1: ครับ
0: เอาเลยไหม
1: เชิญดีครับ
0: เสาเฝ้าฟังยังทักหาคลายซึมเศร้านะครับไม่มีเหงาเฝ้ารัก
1: เฝ้าทัก
0: รักไม่หายรายงานตัวรัวส่งมาหาทักทายทุก

0: มลายคลายเหงาไม่เศร้าสวงนะครับคุณอามนี่แต่งเก่ง
1: จริงพี่ก้าผมยังงอนพี่ดีนะครับงอนมา3เดือนย่างเดือน4แล้วครับยังรับคำง้อเป็นหมูทับบุฟเฟ่ต่อนะอามซ่า
0: วันนี้ป่ะ
1: ผมแนะนำ
0: ว่า
1: โพงเงินโพงเงินถ้าไปไปเร็วหน่อยเนี่ยได้กิน
0: ตรงไหนนะ
1: จะพีคมากแถวแยก20มิถุนาใกล้บ้านผม
0: อ๋อ20มิถุนา
1: คนโอ้คนถ้าเกิดไป5โมง6โมงนี่คิวยาวไปถึงตึกเมืองไทยมาน้ำแป้งครับเพราะว่าคนเยอะมากมาก
0: สินั้นน่าสนอยู
1: ่โพงเงินเนี่ยรสชาติก็เยี่ยมจริงตอนนี้ไอ้ร้านนี้ก็เริ่มมาตอนแรกไม่ค่อยมีคน
0: ร้านไหน
1: ไอ้ตรงหัวโค้งเรียนอนุบาลเนี่ยตรงเมืองจ่ายเนี่ยตรงนั้นอ่ะมีซีฟู้ดมีอะไรของเขาขายถูกนะ
0: ครับ
1: ก็มีซีฟู้ดด้วย
0: ลุยไหม
1: ถูก
0: ลุยไหมสู้ๆนะช่วงนี
1: ้ใครสู
0: ้โอ
1: ้เออเอาก็ลืมแล้วเหรอว่าจันยี่สิบเจ็ดมิถุนาพี่ลุดี้ลืมอ่านเอสเอสผมวันนั้นจัดกับพี่ตัวสาบุตรใช่ลุดี้มันก็แม่คนก็มึนลุยถั่วไปด้วย
0: ยี่สิบเจ็ดมิถุนาอ่ะ
1: มีนามีนาม
0: ีนาโอ้โห
1: น
0: า
1: บริดัมเปิดตัวตั้งแต่ใหม่กี่คนแล้วครับพี่ลุดี้มีใคร
0: บ้างเดี๋ยวผมมาไล่ให้ในช่วงที่สองแล้วกัน
1: เอ็นไทโคไปเดียเอ้ยผมมี
0: คุณกล้า
1: แต่ผมรู้คนเดียว
0: ใคร
1: ก็เป็นนักเตะต่างชาติไงที่มาใหม่ซึ่งเขาก็จับตามองนะว่าตัวนี้นี่เด็ดเปล่า
0: แม็กควาสเตียนนะ
1: เพราะว่าตัวนี้นี่ดูแล้วน่าจะพีคแล้วโอ้โหมาจากสเปนทีมอย่างน้อยรองแชมป์โลก
0: เด็กบ้านบาซ่า
1: ดีกีดี
0: ครับ
1: ก็มาเป็นแนวรับให้กับบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ในปี2627เด่นเรื่องของการเติมขึ้นมาเต็มเกมรุกเลยนะก็คือมาร์คนาวาโร
0: ่ครับ
1: คือของเก่าของเขาใครก็เหนียวพอสมควรแต่จริงอ่ะก็เขาก็เสริมถูกจุดนะผมว่าต้องหาเซนเตอร์แบบระดับเอเชียระดับไม่ถึงระดับโลกอ่ะระดับโลกมันก็แหม
0: ไอ้เจ้า
1: ถ้าจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ต้องระดับยุโรปหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องบัดมันน่ะใช่ไหม
0: ตัวที่เขาเสียไปให้กับไอ้ที่เซเรโซซาก้าไอ้ชาติมาเลเซียชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนลูกครึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับวักนามาโรนี่เด็กบ้านของบาซ่าแต่ย้ายไปอยู่เอสปานยอลนะนะครับ
1: คู่แข่งไม่มีใครอีก
0: แล้วก็
1: ไปเลยไปหาเลขสองให้แล้วกัน
0: เดี๋ยวผมไป
1: เบรก2ให้แล้วกัน
0: ไล่หาในช่วงเบรก2
1: ผมเห็นข่าวมาพอดีวันนี
0: ้เดี๋ยว
1: หยิบมาฝากกันนะครับ
0: ช่วงแรกเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับจอสนามไทยช่วง2ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชญ์คุณสุนทรนนท์วันหน้าขอนแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชีย

www.thaipbspodcast.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 0698-9736636
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
0: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
2: กลับมาสู่ช่วงที่2จอสนามบอลไทยนะครับมีประชาสัมพันธ์ของ FBT ครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับแม
3: ่ทำไมต้องสองรอบอ่ะ
2: ย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าถ้าต้องการเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เสื้อกีฬาอะไรพวกนี้ FBT ยัง
3: เราก็นึกว่าแบบคำสโลแกนเขาต้องพูด2ครั้ง
2: ครับ
3: หรือว่าเขาพูด2ครั้งหรือว่าเราเบิ้ลให้
2: เราผมเบิ้ลให
3: ้
2: เพราะวันอื่นลืม
3: โอ้โห
2: ขออภัยครับอ่ะกราฟสุดที่2ของจอสนามบอลไทยนะครับเรื่องของฟุตซอลจบครึ่งแรกอยู่0-0นะครับคู่ระหว่างการท่าเรือกับทางด้านราชนาวีนะครับ
3: อุ้ยหันไม่เห็นโฆษณาเห็น
2: ยังไง
3: ทีมชาติไทยเห็นหน้าตาสุพนัทเหมือนตาพอดีก็เห็นไปส่องมาก็เห็นข่าวความเคลื่อนไหวเหมือนกันครับ
2: ครับ
3: กับสำหรับสุพนัทเหมือนตาซึ่งไปเล่นกับโอมิยะใน J2 นะครับ
2: ครับ
3: ก็เห็นความขึ้นไหวของเขานี่ได้ข่าวว่าเขาได้มีเกมอุ่นเครื่องนะเจอทีม J4
2: ครับ
3: J4 ของญี่ปุ่นเขาแล้วก็เจ้าตัวได้ลงสนามด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะมีเกมใหญ่เกมปรีซีซั่นของสโมสรเจอทีมใหญ่เลยก็คืออุระวะเรดไดมอนด์จากJ1 นะ
2: ครับ
3: ที่สนามไซตามะสเตเดียมนะครับก็ไปลุ้นว่าเจ้าตัวก็จะได้ลงอีกเปล่าแต่เมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าได้ลงนะ
2: ก็
3: ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่สนามอยู่ที่อาโอมุริที่ญี่ปุ่นเสื้อเขานี่แหมนึกว่าไปดูบอลไทย
2: เสื้ออะไร
3: เสื้อทีมโอมิยะเนี่ยก็เป็นกระทิงแดง
2: สวยนะสวยนะ
3: หรือว่าเป็นสาเหตุที่เอาตัวสุพนัทไปเปล่า
2: ทำไม
3: ก็กระทิงแดงไง
2: เขาขายที่ออสเตรียแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ออสเตรียอะไรล่ะก็
2: เขามีหุ้นอยู่ปะ
3: ก็เขาอาจจะขายแบรนด์ให้ต่างประเทศ
2: ครับ
3: ออสเตรียแต่ว่าไทยก็ยังเป็นคนเฉลียวอยู่ก็เมื่อก่อนเขาจัดอันดับรวยที่สุดในประเทศไทยไป
2: โอ้โ
3: ห80,000 กว่าล้านหรือไงคุณเฉลียวเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเป็นไงบ้าง
3: เราต้อง80,000ใช่ไหมไม่ต้องล้านเนี
2: ่
3: ยอันดับขนาดธนินเจียวนนท์เนี่ยยังหล่นมาอยู่อันดับ3เลยมั้ง
2: ของแกเงียบมากนะข่าวของแกเงียบเงียบไม่ค่อยมีอะไร
3: หวือหวาใช่ไหม
2: ในเรื่องธุรกิจใช
3: ่เออโคตรรวยอย่างคุณสารัตกัฟเนี่ยก็แรงขึ้นมาเขาก็บอกว่าน่าจะรวยที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าก็ยังไปลองคุณเฉลียวให้ดูกัฟที่หน้าเหมือนจะมาอันดับ2ว่ะอะไรเงี้ย
2: พลังงานไฟฟ้า
3: ดูเงียบจัง
2: แม่
3: พอจะรับคนขับรถอะไรเดี๋ยวผมรถดีเป็นตัวประกบแบบถือกระป๋องถือกระเป๋าให้ก็ได
2: ้คืองานเนียนกิฟต์แน่นอน
3: เออ
2: นะครับ
3: แล้วข่าวลูกชายแกก็จะหมดอันนี้แล้วนี
2: ่ผมว่าผมจะถามคุณแก
3: เออผมอ่านข่าวมาไปส่องมาจะหมดอะไรนะหมดอายุความเลยนะ
2: ครับ
3: เป็นหนี้จะครบแล้วโอ้โห
2: แต่ก็กระทบ
3: ช่วงจริง
2: กระทบเหมือนกันนะ
3: มีตังก็มันมีตังนี่อยู่ได้ในเมืองไทยยอม
2: ครับ
3: อ่ะก็อันไหนเกิดเรื่องทีมชาติก็ทีมชาติหน่อย
2: ครับ
3: เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทีมบอลไทยเนี่ยแม้จะยังไม่เปิดลีกแต่ว่าทีมชาติจะมีคิวก่อนครับเพราะว่าในบอลฮุนไดใช่ไหม
2: ฟุตบอล
3: อาเซียนครับ
2: ใช่
3: จะทำการฟาดแข่งกันในปลายเดือนนี้แล้วนะครับก็นี้ก็เริ่มขายบัตรกันแล้วเราเป็นเจ้าภาพในรอบแรกแค่2เกมเท่านั้นเองเห็นสมาคมก็เร่งขายบัตรอยู่เพราะนั้นก็ช่วยกรุณาใครอยากดูเนี่ยก็ไปซื้อก่อนนะไม่ใช่ว่าใกล้ๆเตะแล้วมาโทรโอ้โหโทรจังครับไม่เจอกันนานแล้วพวกโทรสกิดหรือว่าจะขอยังไงก็กรุณาแจ้งก่อนว่า
2: เนิ่นๆ
3: จะดูแบบนี้ไม่ให้มาแบบพรุ่งนี้เตะแล้วชอบโทรมาจังเลยคือผมก็ไม่ได้จะไปขอเขาด้วยนะบางทีผมก็ซื้อได้บัตร200-300เนี่ยกี่ใบบอกมาเลยจะนั่งเนี่ยแต่ว่าให้กรุณาแจ้งก่อน
2: สักอาทิตย์นึงได้ไหม
3: อาทิตย์นึงก็ข้อนี้ก็ประมาณอาทิตย์นี้ก็จะเตะแล
2: ้ว25
3: อาทิตย์นี่แหละ
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ใช
3: ่นะครับก
2: ็ตัวเขาลุ้น
3: ก็จะมี2เกมแต่ว่าเกมแรกของเราเนี่ยจะเป็นเกมไปเยือน
2: ครับ
3: ทีมชาติลาว
2: ทีมชาติลาว
3: สปป.ลาวนะครับในเกมแรกซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าก็ซ้อมไปเจอฝนไปเหมือนกันสำหรับลูกทีมของฮัชชิสันเพจโฟน
2: แล้ววันนี้ก็จะมีเกมลงอุ่นเครื่องกับการท่าเรือด้วยนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะ
3: ครับ
2: ซึ่งก็เดี๋ยว
3: รู้ผลทุกทีอ่ะ
2: จะคิกออฟกันเวลา 17:00 นนะครับหลังจากจบรายการเราพอดี
3: ครับ
2: ซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะมีผลการแข่งขันแล้วก็ภาพออกมาให้เห็นกันว่ามี
3: ไม่มีดิผมแบบปิดจะมีได้ไง
2: ภาพนิ่งภาพนิ่ง
3: ภาพนิ่งก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่เขา
2: เขาบอกส่งภาพนิ่งให้แต่ไม่ส่งผ
3: ลแบบปิดเนี่ยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้เหมือนในเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลสมัยใหม
2: ่ครับ
3: คือจะอุ่นเครื่องกับใครเนี่ยไม่ใช่คุณแบบเอ้ยไปเจอหน้าเอ้ยหรือว่าเอ้ยมีเพื่อนอยู่สโมสรมาเลยรู้จักกันไอ้มาเตะหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลื้อนะมาลื้อนเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวซื้อไปให้2แกลลอน
2: ไม่ได้นะ
3: อะไรเงี้ยไม่ได้
2: ไม่ได้
3: คุณต้องแจ้ง AFC
2: ใช่
3: คุณต้องแจ้งสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียทุกครั้งแล้วจะแข่งแบบปิดแบบเปิดอะไรก็ต้องแจ้งเขาด้วย
2: ถูกต้อง
3: ว่าอันนี้จะไม่ให้ใครทราบผลนะผมต้องการแบบซ้อมเทคนิคการเล่นอะไรไม่เป็นทางการคือซ้อมแบบปิดเนี่ยคุณสามารถจัดผู้ตัดสินแบบไหนอะไรยังไงก็ได้
2: ใช่
3: แต่ถ้าแบบเปิดปุ๊บเนี่ยหรือว่าเป็นทางการเนี่ยหนึ่งผู้ตัดสินก็ต้องไม่ใช่ผู้ตัดสินไทยอ่ะ
2: ครับ
3: ไม่ตัดสินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณต้องผู้ตัดสินเป็นกลางด้วยการเปลี่ยนตัวต่างๆนี่ก็ห้ามมั่ว
2: ครับ
3: ก็ต้องเปลี่ยนแบบ
2: จริงจังอ่ะ
3: ตามระเบียบหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเยอะจริงก็ต้องแจ้งมาก่อนว่าให้สองทีมทราบว่าเปลี่ยนแบบไหนอะไรยังไง
2: แบบนี้เป็นยังไง
3: ไม่มีไม่แบบอุ่นเครื่องซีซัวไม่ได้นะทีมชาติเนี่ย
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ก็คือน่าจะเขาเรียกว่าไม่เปิดเผยมากนัก
2: ก็ทีมการท่าเรือก็อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนศึกไทยลีกเริ่มด้วยก็น่าจะจริงจังอ่ะจริงจังไหม
3: ครับอันนี้จันหน่อย11คนแรกวันนี้ดูแล้วฮัทสันจะจัดใครลงบ้าง
2: ผมจัดเลยเหรอ
3: คนดูตัวดูอะไรเพราะว่าคนเนี่ยก็ยังหนักใจอยู่ในเรื่องของทีมชาติไทยซึ่งก็ได้ตัวผู้เล่นที่ครึ่งๆกลางนิดนึงก็แบบเรียกได้มั่งไม่ได้มั่งพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งอะไรเงี้ยนี่ว่ามันหน้าตามันจะออกมายังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมของทีมชาติไทย
2: แป๊บนึงครับผมดูโผล่แป๊บนึง
3: อุ้ย
2: ดูโผล่แป๊บนึง
3: ให้การบ้านคุณยากไปเปล่า
2: ไม่ยากนี่
3: ระวังรอผมข้ามไปทีมชาติไทยคนหนึ่งด้วยกันวันนี้เมื่อวานผมก็ไปส่อง
2: ใช่
3: ไปส่องอีกก็คือเขาบอกนี่เขาลัดมิคาสันแบ็คขวาทีมชาติไทยของเราเนี่ย
2: ครับ
3: ก็ได้ไปถ่ายรูปร่วมกันกับทีมเอเวอร์เบิร์กด้วย
2: สโมสรต้นสกัด
3: จะลุยในศึกบุนเดสลีกา
2: สุดยอด
3: เยอรมันหรือว่าลีกสูงสุดของเยอรมันเนี่ยในฤดูกาลนี้ด้วยร่วมกับทีมของเขา
2: ครับ
3: ซึ่งถ้าเขาได้ลงเล่นเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2เลยของประวัติศาสตร์ที่ได้ลงสนามในศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน
2: ลีกสูงสุดของเยอรมัน
3: ก็คนแรกก็คือ
2: วิทยาลัยกุลนะครับ
3: คุณบ้านเดียวกับคุณ
2: ใช่ครับ
3: บ้านไกลไหม
2: เขาอยู่ในเมือง
3: แล้วเขานับคุณเป็นญาติเป็นคนลำพูนอะไรรู้จักด้วยกันไหม
2: เขาจำผมได้หรือเปล่าดิเขาแต่เขาจำคุณกล้าได้นะ
3: เขาจำผมได้ดิผมเขาไปจดทะเบียนบริษัทเขาเป็นประธานบริษัทผมก็ต้องเซ็นเช็คด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยมีบริษัทด้วยกันทำหนังสือด้วยกันกับโค้ชเฮง
2: เอาง่ายนักเตะไอ้อดีตนักฟุตบอลที่จำคุณกล้าได้จะเป็นโค้ชเฮงอัลเฟรด
3: อุ้ยอันนั้นอีกเรื่องนึง
2: อีกเรื่องนึง
3: เขาจำได้หมดแหละทุกคน
2: ครับครับ
3: พี่ตรงพี่ตู้เนี่ยจำผมแม่นหมดแหละ
2: ครับ
3: เราใช้น้ำหวานสลาวุธคำบัวอะไรพวกนี้อันที่พูดไปทั้งหมดในโจทย์ถึงกันเลยถ้าวันชัยดำรงของตระกูลเนี่ย
2: อุ้ย
3: ตอนนี้รักกันแล้ว
2: ครับ
3: ใส่กับผมตอนนั้น
2: ยังไง
3: ไฟแรงผมจัดเลย
2: จัดอะไร
3: องค์วังแวบหายนินจาไม่ซ้อมทีมชาติผมก็ไปเขียนไปสนามแล้ว
2: เอ้
3: าไปไหนวะสองคนนี้ไม่เห็นมีปิเตอร์วิทคุณวิรัต
2: ชันพานิช
3: ชันพานิชผู้จัดการทีม
2: ครับ
3: วางไปไหนครับพี่อะไรเขายังไม่เห็นมาเลยนะเขาว่าเรียบร้อยยังไม่เห็นมาจัดเลย
2: ครับ
3: โอ้พวกเพื่อนเขาย้อนมากเลยบอกจะไปลุมกระทืบคนเขียนข่าว

0: ตอบว่ารู้คุณรู้แบบว่าแล้วมาเจอหน้าผมนั่งนั่งดื่มกันวันหลังเขาบอกเพื่อนผมก็โกรธมากเขาบอกว่าไอ้นักข่าวไอ้คนนี้ใครมันกล้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวไปกระทืบแม่งเลยมันเขียนข่าวนี้ได้ไง
1: โอ้
0: โอ้เอาแล้วก็ใช่ไหมเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดจริงอ่ะส่วนใหญ่จะโดนกระทืบตาย
1: หุยสตาฟกันท่าเรือใครอ่ะ
0: นะครับอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะก็คือมิกาสันเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เอาเป็นว่าเขามีชื่อแล้วกัน
1: ใน
0: บ
1: ริ
0: การก็สามารถกล่าวได้เลยว่ามีชื่อในระดับลีกสูงสุดของเยอรมันจะเป็นคนที่2ก็คือบุนเดสลิก้าแต่ผมว่าเขาได้ลงเล่นบ้างแหละเพราะแบ็คขวาไอ้ตัวเดิมเนี่ยผมเห็นก็เจ็บๆอยู่เรื่
1: อ
0: ยแต่ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนเรื่องนะเราไม่รู้ว่าตัวเดิมใครรู้ว่าตัวเดิมใครแต่ว่ายังอยู่ไหมเนี่ยแต่ผมเห็นแต่รูปแต่ว่าเขาก็มีโอกาสจะได้ลงสนามแหละถ้าให้ดีเกิดเล่นดีฟอร์มดีซ้อมดีนี่เกิดได้ลงเลยนี่เฮเลยนะ
1: โอ้โหดัง
0: เลยนะเจออะไรมั้งโปรแกรมบอกยังเจอบาเยนไหมเอาขอเจอบาเยนก่อนเลย
1: เจอบาเยนใช่ไห
0: ม
1: รุ่นง่ายดีสิเป็นคนแรกที่ผมจัดไอชื่อที่ลงกับการท่าเรือนี่นะทีมชาติไทยนะครับ
0: ครับ
1: ประตูให้กำพล
0: ปฐมอัคคุณ
1: เกมรับนี
0: ่ในรับ4คน
1: ใช้ทางขวาเป็นวาริชูทองเซ็นเตอร์ฮาฟใช้มอนเอลทอมเบียกับภาษาหิบูลทางซ้ายวันชัยก็ต้องวันชัยเลยเนาะวันชัยจะรุ่นรองคานะครับ
0: วันชัย
1: ตรงกลาง3คนใช่ไหม
0: เพราะเวลาเขียนภาษาอังกฤษอะ
1: วันชัยใช
0: ่มันเหมือนชื่อสถานีหรือว่าชื่อ
1: ที่จีน
0: เอเรียที่ฮ่องกงที่วันชัยวันชัยจะเขียนเหมือนกัน
1: ครับ
0: วันชัยวันชัยคนจีนก็เรียกวันชัยอ่ะต่อครับ
1: ตรงกลางนี่สิกสาราตีมีปกเกล้าอนันต
0: ์
1: สารัตอยู่เย็น
0: ครับ
1: ตัวลูกใช้ยศกรบุรพาครับเรียนศักดิ์เผยพิมายแล้วก็อีกหนึ่งคน
0: กลางใครบ้างนะ
1: กลางให้กลางมีเสกสรรสารัตปกเกล้า
0: ฮะ
1: แล้วก็สามตัวลูกเป็นปัตติกกุสับสั้นยศกรบุรพาที่ศักดิ์เผยพิมาย
0: ดูแล้วหนักเหมือนกันนะชุดนี้กันนะโหอันนี้ดีที่สุดเลยใช่ไหม
1: อย่างนี้พี่ชายอุทา
0: ก็นั่นแหละ
1: มีวรชิต
0: โอ้โหหนักๆเลยหนักๆทั้งนั้นเลย
1: คือมันอาจจะมีการ
0: คือเมื่อชุด A ที่เคยลงอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีแค่หลังๆก็เป็นทอมเบียมั้งเพราะอาศัยก็ชอบใช้ทอมเบียใช่ไหม
1: ทอมเบีย
0: แล้วพันษาซึ่งก็เขาก็เจ็บมั่งได้ลงมั่ง
1: อ
0: ยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายเหลืออยู่สองคน
1: ณัฐพงศ์สาริยาพวกนี
0: ้
1: เป็นตัวเก่า
0: ทำไมนายพงศ์ก็ไม่ได้ลงถ้าชุดใหญ่อะใช่ไหมล่ะเขาลงสำรองยศกรนี่ก็เปลี่ยนตัวลงไปไหมชุดล่าสุดอะ
1: แต่ชุดนี้ขาดไม่ได้เลยนะยศกร
0: ใช่แต่ว่าเคยดูข้างหน้าแล้วเนี่ยก็มียศกรก็พอไหวอยู
1: ่ธีรศักดิ
0: ์แพทริกกำลังพีคแต่ธีรศักดิ์ก็เหนื่อยหน่อย
1: แ
0: ล้วก็แพทริกก็โอเคผมก็ชอบเขาวิธีการเล่นของเขานะถ้าแพทริกกับ
1: ก่
0: อนจับกันแล้วเล่นคู่กันได้เนี่ยเกมลุกพอได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าการเติมเกมการคลองบอลต่อบอลตรงกลางนี่ดูแล้วก็นั่นแหละต้องลุ้นอีกทีว่าจะออกมาดีไหม
1: ใช่
0: นะครับมีความขึ้นใหม่ไหมทีมชาติอย่างอื่น
1: วันนี้เขามีอุ่นเครื่อง
0: ก็แค่บอกไปแล้วไง
1: ครับความขึ้นใหม่อื่นก
0: ็
1: ไม่มี
0: จะเดินทางอะไรวันไหน
1: หลังจากที่วันนี้ลงอุ่นเครื่องนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการฟื้นฟูร่างกายเขาจะเดินทางจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนเดินทางวันสักครู่นะครับเดินทางแป๊บ
0: ไม่เป็นไรย้อนเอาไว้มาใครที่รอเชียร์ทีมชาติไทยก็รีบไปจองตั๋วจองบัตรซะเขาเปิดขายแล้ว
1: ครับ
0: ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใช่ไหม
1: นัดไหนนัดแรกเหรอ
0: สไม่ใช่ดินัดในบ้านสิ
1: ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
0: กันในบ้านของเราที่เราขายตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เจอกับเมียนมา
1: ครับ
0: อีกเกมนึงใครเจอใครวะมาเลยใช่ไหมได้อ้าวพอกลับมาครบ5คนท่าเรือขึ้นนำแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: ปัญจพล
1: นักสกุลเลยนะเดี๋ยวก่อน
0: ก็กัปตันทีม
1: เจ้าจูนอะชื่ออะไร
0: นะครับก็ไขว้หลังอย่างเท่เลยกลางประตูยิงอย่างเหนือชั้นสไตล์สุภุเสถียรกลาง
1: น้องใจเขา
0: ค่อย
1: น้องใจเขาจะเป็นแบบบีจีนะ

0: วิธีมีทีมด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่วิธีประทุมสิ
0: อ๋อหมายถึงว่าฟุตบอล
1: ใช่
0: อ๋อนึกว่าฟุตซอล
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เขาถามมาเรื่องของบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: เมื่อกี้ลูกดีไปหาให้ไปแล้ว
1: บุรีรัมย์เปิดตัว
0: อะไรใครยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวไล่ตั้งแต่ช่วงเปิดตัวในตั้งแต่แรกเริ่มเลยมีเปาโลเอริเก้ครับบราซิลนะครับ
0: แล้วตำแหน่งอะไรคนนี้ตำแหน่งอะไร
1: ตัวรุก
0: ตัวรุกกลางหรือกองหน้าก
1: องหน้า
0: อ
1: ่แล้วก็มีอีก
0: อายุเท่าไหร่แล้วไอ้โหแบบรายละเอียดหน่อยดิยากไปอีกไหมเนี่ย
1: โอ้โหอายุประมาณ30ต้นนะครับมีอีกคลาสสันโหลดนะครับอันนี้ไปญี่ปุ่นหลบผมมาละ
0: นี่ก็คือทำว่าจะมามั่งไม่มามั่งอะไรอยู่แต่สุดท้ายก็มานะ
1: ครับมีกองกลางชาวเซอร์เบียนะครับบูคานซาวิเซวิชครับ
0: อันนี้เกลโลหมดแผงเลยปะเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ย
1: จริง
0: ตัวต่างชาติเนี่ยทำไมมาเยอะจัง
1: แล้วก็มีกองกลางคนเป็นดารันเมนเดสครับชาวบราซิลเหมือนกันคนนี้ดารันเมนเดสแล้วก็มาเปิดตัวอีกคนนึงก็ที่คุณวันกล้าบอกไปก็คือเจ้ามาร์คมาโรนะครับ
0: พูดนึงก็สี่ห้าตัวแล้วนะ
1: ห้าตัวละ
0: ก็เหมือนกับว่าโอ้โหไปกันครึ่งทีมอะเหมือนกับหน้าตานี่ออกมาเป็นทีมใหม่เลยนะถ้าเกิดว่าจะหวดในฤดูกาลนี
1: ้ไม่นับจักรพันธ์ไพชวันผู้นี
0: ้
1: ก็ย้ายมาแล้วก็เจ้าอะไรนะที่ย้ายมาจากลำพูนอุ้ยผมอยู่ที่ปากกองหน้าตัวรุก
0: อ
1: ันนั้นเจ้าสวาน
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ถ้าแบบตัวใหม่ที่มาแล้วจัดแล้วลงด้วยเนี่ยก็แทบจะเป็นทีมใหม่ของบุรีรัมย์ไปเลยนะ
1: วันดิสันมาตินอีกคนนึงครับใช่
0: ที่ลืมตัวชุดเดิมไปเลย
1: แล้วมีนาธานเปเล่อีกเยอะจะครบ11คนแล้วหรือยังเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเขาเอาจริงเอาจังบุรีรัมย์นะครับกับทุกการแข่งขัน
0: ไม่ก็หมายว่ามันก็คือจะเปลี่ยนโฉมหน้าทีมไปจากปีที่แล้วไปเลย
1: พอสมควร
0: จำภาพเดิมๆอยู่เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยนี่ทีมอะไรเนี่ยทำไมเห็นใส่เสื้อสีเงินเนี่ยเวลาลงเตะเนี่ยนะแต่ยังไงสุภชัยยังอยู่แล้วกัน
1: ยังอยู
0: ่มีคนให้จำได้อะก็มีสุภชัยกับใครนะเจ้าพี
1: ศาสนาขับไปโคน
0: ตัวชุดแรกนี่สองคนนี้เนี่ยพอได้ลงอยู
1: ่พอมีชื่ออยู
0: ่พอมีชื่อพอได้ลงเพราะว่าอ๋อบุรีรัมย์ไม่บุรีรัมย์แต่หันไปดูตัวอื่นเนี่ยอาจจะแปลกหน้าแปลกตาเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยต้องรอจนเห็นกล้องแพนไปที่ศาสลักษณ์กับสุภชัยแหละถึงจะว่าอ๋อวีรัมย์เฮ้ยหน้าตาก็จะแบบเปลี่ยนแปลงทีมไปเยอะนะ
1: อีกหนึ่งคน
0: เอานับเนี่ย
1: เอ็มเคเมเกอร์นะ
0: ครับ
1: เซบาสเตียนโมยาโน
0: ่คุ้นไหมบอกแต่ชื่อ
1: คุ้นไหม
0: ไม่คุ้นนี่ครับ จะไปคุ้นอะไรล่ะ
1: วันเดอร์สันมาตินนะครับโอ้โหเยอะมากพระเจ้าจอร์ดเซฟานชิเมอร์อีกผู้ใดเนี่ยผมต้องไปสรุปอีกทีหนึ่งบุรีรัมย์นักเตะเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: แม่อ่ะมีอะไรอีก
0: อันไหนๆก็พูดถึงเรื่องเสริมแล้วก็ไปทีมอื่นๆบ้างแล้วกันก็ในเครือของอีสานเองเนี่ย
1: ครับ
0: น้องใหม่อย่างศรีสะเกษยูไนเต็ดนะก็ไปคว้าตัวฮิคารุมัตสึอิกองกลางชาวญี่ปุ่นจากสุโขทัยมา
1: อายุ
0: 27ปี
1: ครับ
0: แต่ฮิคารุตอนเล่นสุโขทัยก็ไม่เข้าตาเท่าไหร่นะ
1: สำรองนะผมไม่เคยเห็นเขาลงเป็นตัวหลักเท่าไหร่หรือว่าผม
0: แล้วก็ตัวจะเล็กหน่อยเปล่า
1: ไม่
0: เคยเห็นเล่นเนี่ยอืมเดี๋ยวสีเกียรติ
1: ครับ
0: แต่อาจจะซ้อมอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่
1: ใช้ได้เลย
0: มาดูแล้วดูแล้วมันใช้ได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนเชียงรายที่เปิดตัวพัทรพลศิษากิจนะครับ
0: อืม
1: กองหลังจากสุโขทัยเหมือนกัน
0: อืม
1: เออวิธีประจวบนี่เตรียมได้ดูคลาสกรอสซี่นะครับก็ยังพวก
0: ใครอ่ะ
1: เป็นนักเตะที่เล่นกับนี่ไงดาราเล่นอยู่กับดาราแล้วก็เขาเป็นเทพที่สามเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีทีมประจวบเลือกที่จะดึงเขาเข้ามาก็ถือว่าฟอร์มเอาเรื่องอยู่นะครับยิงไป21ประตูจาก19นัดนะครับถือว่าโหดไหม
0: ใช้ได้เลย
1: ทีมอื่น
0: แต่ว่ามันหลีกรองหลีกล่างไง
1: ใช่
0: พอมันเล่นหลีกใหญ่มันจะได้หรือเปล่า
1: ทีมอื่นมีอะไรไหมคนก็
0: ก็หันมาดูฟุตซอลครึ่งหลังที่ท่าเรือขึ้นน้ำมาทันทีไปแล้วนี่หันมาดูนี่ แหมโดน VS เหมือนกันนะครับสำหรับทางราชนาวี
1: ครับ
0: VS ดูชาเลนจ์โดยท่าเรือที่ลุ้นใบแดงนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ให้นะจังหวะนี้ชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าท่าเรือขึ้นนำนะเอ้ยมันเหลือ4ตัวนี่หว่าโดนไปแล้วนี่นะ
1: โดนใบแดงจะไปยันใส
0: ่ตรงโดนด้วยอ้าว
1: ไปยันใส่
0: เหลือ4ทีนี้ว่าตอนราชนาวีโดนได้ใบแดงเนี่ย
1: ทาง
0: ท่าเรือโดนใบแดงเนี่ยเล่น4คนจะเจาะเขาไม่เข้าเดี๋ยวมาดูว่าตัวเองจะโดนบ้างจะรับอยู่ไหมคือจังหวะเหมือนกับตอนวิ่งไปแล้วไปเหยียบขาตอนปัญญพลมั้งไม่รู้ที่พุ่งสไลด์มาแล้วก็ไปเหยียบเท้าจังหวะที่ล้มลงอะนะครับก็มันดูแบบไม่ระวังไปนิดนึงเข้าช่วงช้างไว้หน่อยเหยียบข้อเขาให้เรียบร้อยเลย
1: ครับ
0: โดนแดงแค่จะโดนพัก2นาทีนะแต่ว่าคงไม่ใบแดงกลับมาไม่ได้แล้วท่าเรือก็ขึงแต่ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผ่านไปเกือบนาทีแล้วนะครับ
1: ส่วนที่อื่นเรื่องการเสริมทัพนี่เมืองทองนะครับเมืองทองเลยไหม
0: ได้
1: เมืองทองได้คิมดองซูนะครับกลับมาเขาบอกว่าเดินทางมาถึงประมาณกี่โมงนะเดินมาถึงที่สองที่สามเก้าโมงเขาไปวิ่งวอร์มเลย
0: แต่เอาเข้าจริงๆนะผมบอกเลยว่าปีนี้น่าสนใจจริงๆก็คือไทยลีกสองนะที่มันกลายเป็นว่าเอ้ยมันแบบมีอะไรให้น่าดูให้น่าติดตามอยู่เหมือนกันก
1: ็
0: โดยเฉพาะทีมของป้าคังซอเมืองกาญ
1: จน
0: ์ที่ถือว่าทางนายแพทย์
1: หมอวัด
0: หมอนายแพทย์วัดเนี่ยแกลงทุนจะเอาปักขังซอคือถ้าไปเล่นไทยลีกสโมสรไทยลีกยังไม่กล้าสู้ราคานะแต่แกไทยลีก2แกกล้าสู้ราคาด้วยกันเนี่ยแล้วก็เอามาคุมทีมซึ่งตอนนี้แกก็เดินทางมาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยเลยด้วยแล้วก็บอกซ้อมหนักเตรียมทีมหนักมาก
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเนี่ยมันน่าจับตาจริงไม่เอามาตั้งแต่ปีแล้วเลยโอ้ไม่งั้นเดือดกว่านี
1: ้ทั้งทีมสตาฟทั้งโค้ชโอ้
0: คือมันน่าจับตามองว่ามันแบบ
1: เอาจริงเอาจัง
0: เปลี่ยนไปแบบเพราะทีมเนี่ยอยู่ที่โค้ชหรือเปล่า
1: ครับ
0: มันเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปขนาดไหนแต่ว่าโอเคแหละเพราะว่าเขามันตั้งแต่เตรียมทีมแล้วก็ได้เลือกผู้เล่นเองเนี่ยมันจะขนาดไหนก็อยากจะดูเหมือนกัน
1: จะบูดจบไหม
0: แล้วอีกทีมนึงอย่างทีมใหญ่อย่างเมืองทองที่ไม่เคยตกชั้นเนี่ยก็ตกลงมาเล่นเนี่ยที่รุ่นดี้บอกรายชื่อหรือว่าเตรียมทีมไปแม้ว่าเขาจะมีการโดนทวงเงินอยู่เรื่อยๆจากผู้เล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็นักเตะยังเจริญศักดิ์อะไรพวกเนี้ย
1: ยังอยู่
0: เขาก็มีสตาร์อยู่แล้วกัน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยทีมชาติอ่ะ
1: ครับ
0: ก็อีกทีมใหญ่อย่างโคราชก็ตกลงไปด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าโคราชเงียบหน่อยแต่ว่าก็น่าจะทีมใหญ่ๆก็แต่ถามว่าโอ้โหไทยลีก2เนี่ยก็น่าติดตามนะเพราะมันกลายเป็นว่าไทยลีก1เนี่ยมันเหมือนกับโดนจับจองไว้เลยโดยบุรีรัมย์ไปแล้ว
1: โอ้โห
0: ทีมแชมป์ซึ่งหาคนมาท้าทายยากแม้ว่าแบงคอก BG ท่าเรืออะไรเนี่ยจะก็มีเงินถุงเงินถังพอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามันกลายแบบมันแต้มห่างแต้มขาดมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้บริรัมย์เหนือกว่าชาวบ้านเขา
1: การเตรียมความพร้อมก็ชัดเจนมากปีนี้นะครับเปลี่ยนทั้งแผงเลย
0: ก็เรื่องนึงแต่ว่าหมายว่าพอลงไปเตะแล้วเนี่ย VR มันได้ลูกโทษเนี่ยมันก็
1: เดี๋ยว
0: เขาเก็บ3แต้มย้ำในช่วงนี้เขาเป็นนายกช่วงนี้ฝั่งเขาเป็นนายกด้วยโอ้ไปกันใหญ่เลยไม่ใช่นายกสมาคมฟุตบอลนะ
1: นายกไม่ใช่เนี่ยหยอกอ้ำนะครับ
0: นั่นแหละหมายว่าก็กลายเป็นว่าลุ้น2 3 4ไปว่าไอ้ BG Bangkok ราชบุรีถ้าเรือจะออกมาแบบไหนอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปลุ้นในโคต้าเอเชียเอา
1: ครับ
0: เมื่อน่าดูนะไทยลีก2ใช่มั้ย
1: ครับ
0: เขาส่งมานี่เอเซนบอกว่า
1: ลืมกับตอนนี้จะไทยไปได้ไงครับเพียรธนบุรีทัน36จังเจ๋วเพิ่งได้รางวัล FA มาหนา
0: ลุดดี้อ่ะ
1: ผมไม่ได้ลืมเนี่ย
0: ก็มีตัวหลักเพิ่งได้อยู
1: ่เขาบอกว่าจืดเอ็กซ์เขาท่านรุ่นนี้เป็นเจ้าของทีมบอลรุ่นนี้จะเกณฑ์คนมาเชียร์จะตั้งกลุ่มไม่เชียร์แบบที่ตัวเองชอบได้ทำไอโอโบโอยตัวเองไหม
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาก็ทำมาทั้งนั้น
1: แ
0: หละแต่คำว่าทำทั้งนั้นเนี่ยเราจะเลือกทำหรือเปล่าอะไรเท่านั้นแหละตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนนะไอเรื่องมันมีนะไอพวกแบบทำเพจทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไอโอมาแต่เดี๋ยวนี้ใครไม่ทำนะเหมือนจะเชยไปแล้วแต่ว่าบางทีเราจะเลือกทำไหมแต่แน่นอนว่าพอผมนี่ในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน
1: ์
0: ก็ต้องไม่ทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้กับสังคมใช่ไหมก็ต้องหรือว่าจะต้องมาสอนมาให้ความรู้เขาว่าอะไรควรไม่ควรอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็จะดีกว่า
1: ครับผมอ่ะคุณแอน
0: ทำไมมือทองไม่มีใครอยากซื้อหรือไม่ขายอาร์บีน่าสนับสนุนไทยบ้างนะครับ
1: อ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมกับคุณต้าวันพรุ่งนี้อีกคนนึง
0: ครับผมมีอะไรคำถามอะไรก็ส่งมาได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: า 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จใน30วันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอในที่ประชุมครม.เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านถนนลาดพร้าวกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังกรมจังหวัดและประสานกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากกำชับนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานบริการของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานครอบครัวเด็ก11ขวบออกมาขอโทษญาติพระสงฆ์ผ่านสื่อนางสาวสุกัญญาแม่ของเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์ขณะเดินทุรงที่ถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทำให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปและอาพาธจำนวนมากได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อให้ช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสียขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปรวมถึงญาติทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและอยากขอโทษแทนลูกชายด้วยขอโทษมากๆส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้าแต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ไหวแต่รู้สึกเสียใจตลอดขณะที่แม่ยังยืนยันว่าลูกชายขับรถไม่เป็นทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานและครอบครัวไม่เคยสอนน้องขับรถด้วยแม้กระทั่งพี่ชายของน้องอายุ13ปีก็ยังไม่เคยมีใครสอนส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้นยายของเด็กวัย11ขวบชี้แจงว่ากุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่หลานมาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้และเปิดเข้าไปในรถพร้อมล็อกประตูขับรถพุ่งออกไปทันทีต่อหน้าต่อตาซึ่งยังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่รู้จะหยุดอย่างไรด้านนายชมคุณตากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าเสียใจและขอโทษญาติของพระสงฆ์ด้วยกปง.ตรึงราคา LPG ต่อ3เดือนยกเลิกเพดานคุมราคาน้ำมัน35บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีมติยกเลิกมติวันที่7กรกฎาคมที่ให้คุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรและมีมติต่ออายุตรึงราคา LPG อีก3เดือนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่าได้รับทราบมติกปง.เรื่องยกเลิกการคุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สพอที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG อีก3เดือนโดยมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปโดยการตรึงราคา LPG รอบใหม่จะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมจากมติดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันกำลังติดตามว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาหน้าปั๊มอีกหรือไม่หลังเกิดจาก โจมตีในตะวันออกกลางระลอกใหม่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นซึ่งหากกปน.ใช้กองทุนอุดหนุนเพิ่มอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาแต่ภาระกองทุนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรึงราคา LPG ต่อก็เป็นเหตุผลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่ยอมรับการจะได้เล่นกับลามินยามาลในรอบชิงฟุตบอลโลกหลังจากที่เคยถ่ายภาพร่วมกันตั้งแต่เขายังเป็นทารกถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลียเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินายอมรับว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ลงสนามแข่งขันกับลามินยามาลแนวรุกทีมชาติสเปนในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกคืนวันอาทิตย์นี้หลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมถ่ายภาพการกุศลด้วยกันเมื่อ19ปีก่อนทางนี้เมสซี่และยามาลมีประวัติศาสตร์ร่วมกันที่น่าประทับใจโดยย้อนกลับไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปี2007เมสซี่ในวัย20ปีได้ร่วมถ่ายภาพกับยามาลซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงทารกวัย6เดือนและล่าสุดเมสซี่ได้เปิดใจถึงการโคจรมาพบกันในแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ว่าการที่ตัวเองและลามินยามาลจะได้เผชิญหน้ากันในรอบชิงฟุตบอลโลกหนนี้หลังจากที่เคยถ่ายภาพร่วมกันตั้งแต่เขายังเป็นทารกถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นอีกคนที่วิจารณ์แท็กติกของโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษที่เน้นการตั้งรับจนเกินไปจนทับสิงโตคำรามต้องตกรอบสำหรับอังกฤษต้องจบเส้นทางของฟุตบอลโลก2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศหลังพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินาแชมป์เก่า1-2ทั้งที่ออกนำไปก่อน1-0โดยคนที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดในเกมดังกล่าวนั่นก็คือโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมสิงโตคำรามที่เปลี่ยนตัวเพื่อเน้นรับแม้จะนำอยู่เพียง1-0ก่อนสุดท้ายจะถูกแซงชนะไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
6: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Player 2 Sozo

0: ประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: 17:10 น.สวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับวันนี้ก็อยู่กัน2ชั่วโมงถึงเวลาประมาณ19 นาฬิกาครับรายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกและผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
3: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
2: ก็ SMS มาคุยกันได้4689899แล้วก็มีไลฟ์ทั้งทางเพจและก็ YouTube ช่วงนี้ engagement เพจแล้วก็ YouTube เราดีมากๆนะพี่โอ๊ตนะแม่ต้องชมผู้บริหารโอ้โหดูใช้คำนี้กับช่วงฟุตบอลโลกไง
3: ก็หวังว่าจะเอนเกจต่อเนื่องไปด้วยไงหลังฟุตบอลโลกก็
2: ถูกต้อง
3: นะครับไม่ผิดกติกานะ
2: แล้วก็อย่าลืมว่าแม่ใช้ว่าเช้ามืดพรุ่งนี้ดีกว่านะ4:00
3: ครับผม
2: มีไลฟ์ปกติก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันอาทิตย์2:00 ตรง
3: ครับผม
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ104 แมตช์นี่ FM 99ไม่พลาดแม้แต่แมตช์เดียวจริงๆนะสุดๆจริง
3: มาถึงนัดที่103แล้วแค่2นัดก็คงไม่พลาดแล้ว
2: ครับ
3: ครับผม
2: น่าจะต้องอย่างนั้นแล้วก็หวังว่าจะต่อยอดไปจนถึงช่วงเปิดฤดูกาลเนาะผมว่าอย่างในกลางสัปดาห์ก็น่าสนใจนะ
3: ครับ
2: ทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงบอลยุโรปเน
3: า
2: ะ
3: กลับมาเตะละ
2: ตอนนี้ก็เล่นรอบคัดเลือกกันอยู
3: ่ครับผม
2: ช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณวันนี้ก็2ชั่วโมงครับพี่โอ
3: ครับผม
2: มาม
3: ีอัปเดตล่าสุด
2: ครับ
3: การท่าเรือนำราชนาวีในฟุตซอลไทยลีกอยู่4-0ไปแล้วที่กวางสเตเดียมคนเยอะดีเหลือเกิน
2: นั่นน่ะสิยังคุยพี่โอ๊ตก่อนเข้ารายการว่าโอ้นี่ขนาดผลงานท่าเรือด้วยเนาะโอ้โหมา5แล้วครับพี่โอ๊ตโอ้โห5-0ครับคือต้องชื่นชมแฟนท่าเรือนะไม่ว่าจะเป็นบอลสนามใหญ่หรือว่าโต๊ะเล็กเนี่ยผมดูบรรยากาศนี่นะคือไม่เต็มก็หนาตาทุกนัดเนาะนี่ขนาดผลงานของทีมต้องยอมรับว่าปีนี้ท่าเรือไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วนะฟุตซอลเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลในโกดังสเตเดียมก็ยังหนาตาเหมือนเดิม
3: ก็ลุ้นเพลย์ออฟก่อน
2: ครับ
3: ถ้าเข้าเพลย์ออฟได้อาจจะลุ้นแชมป์ได้ต้องบอกอย่างนั้นเลย
2: ครับจริงๆก็เป็นกลุ่มใกล้ๆกับบอลสนามใหญ่ไหมพี่โอ๊ตผมว่าก็คล้ายๆกันเนาะ
3: น่าจะใช่
2: เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าบอลลีกกลับมานี่อ๋อมันก็ไม่ชนอยู่แล้วนี
3: ่ครับ
2: โอกาสชนน้อยใช้คำนี้แล้วกัน
3: น้อยถ้าดูเวลาเนาะอาจจะมีบ้าง
2: เพราะว่าแต่ในช่วงบอลสนามใหญ่ปิดฤดูกาลพอดี
3: ครับผม
2: นึกว่าบางคนไปทั้งเสาร์อาทิตย์นะดูทั้งโตเล็กโตใหญ่ล่าสุดท่าเรือนำราชนาวี 5-0 นะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวเราก็จะได้อัปเดตไปเรื่อยๆด้วยนะ
3: โอเค
2: ครับ
3: ก็เริ่มด้วยนักกีฬาไทยกันก่อน
2: ครับ
3: วันนี้เรามี2ชั่วโมงใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
3: ก็ต้องเป็นกอล์ฟรายการใหญ
2: ่
3: เพราะว่ามีนักกอล์ฟไทยไป
2: ครับ
3: ได้โอกาสได้สัมผัสรายการเมเจอร์2เมเจอร์ในปีเดียวเลยนะครับน้องฟีฟ่าของเราเนี่ยในการแข่งกอล์ฟThe Open Championship นะครับซึ่งเมื่อวานผ่าน2วันไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: มีประเด็นอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสของนักกอล์ฟไทยที่หลังจากได้เคยมีโอกาสเล่นใน The Masters

0: มาแล้วด้วยนะครับเที่ยวนี้ก็คือมีโอกาสได้สัมผัสสนามเก่าแก่อย่าง The Royal Birkdale นะครับในการแข่ง The Open Championship น้องฟีฟ่าหลับพักดีซึ่งก็แม้ว่าสุดท้ายจะไม่ผ่านจัดตัวนะครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็ยังเป็นอเมเจอร์อยู่เพราะว่าได้สิทธิ์นะครับจากการคว้าแชมป์เอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็ถ้าฟังเสียงน้องฟีฟ่าก็ผิดหวังเพราะว่าหลุมแรกนะควอดทรูเปิลโบกี้เลยนะครับก็คือพาสี่ออก8บ้านเราชอบเรียกดับเบิลพาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายนี่ก็จบที่15โอเวอร์พาไป
1: คือวันแรกก็เกิน5วันที่2เกิน10ก็แม่แต่พอไปดูบรรดาเมเจอร์ใน
0: ก็ไม่ง่ายนะ
1: ฮะในเมเจอร์หนเนี้ยในเมเจอร์ครั้งนี้พี่วศนอกจากน้องฟีฟ่าเนี่ยยังมีคนอื่นอีก9คนน
0: ะ
1: ปรากฏว่า10คนไม่มีผ่านตัดตัวเลยนะเออดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่แบบ
0: มันจะยาก
1: ต้องเอาประสบการณ์จริงๆอ่ะเราก็ฟีฟ่านี่เพิ่งอายุ21นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าก็ยังไปได้ไกลนะ
0: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็มีคนไทยอยู่ในการแข่งขันรายการใหญ่นี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งวันนี้ก็น่าจะทยอยออกรอบไปแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: The Open Championship ถ้าจะรายงานไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าน้องฟีฟ่าก็อย่างที่เราทราบนะ
1: ไม่ผ่านตัว
0: เมื่อวานนี้ก็เลยอาจจะพังเยอะหน่อยก็เลยไม่ผ่านนะครับแต่ก็ไม่ต่างจากอเมเจอร์คนอื่นส่วนผู้นำเนี่ยไม่ทราบว่าพวกโซเชียลของลิฟกอล์ฟเขาจะขิงหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นกอล์ฟจากฝั่งลิฟกอล์ฟอย่างลูคัสเฮอร์เบิร์ตที่ขึ้นมานำ
1: ตี62เลยล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ขอไปดูไส้ในใน
0: หายากมากนะครับในรายการเมเจอร์ที่จะตี62
1: เหมือนจะมีแซมเบิร์นอ่ะก่อนอันนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็มีไม่กี่คนที่เคยทำได้
1: โอ้โหนี่ขนาดไปออกโบกี้หลุมสุดท้ายนะพี่
0: ใช่ครับไม่อย่างนั้นนี
1: ่เฮ้ย
0: 61ไปแล้ว
1: 9เบอร์ดี้หนึ่งโบกี้นะครับแล้วไปออกโบกี้หลุม18อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาส61เลยนะ
0: ถูกต้องก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ของThe Open ซึ่งวันนี้วันที่3แล้วนะครับแต่จริงๆเมื่อวานมันจะมีประเด็นของBryson DeChambeau
1: ครับ
0: ซึ่งก็นะลิฟกอล์ฟส่งเข้าประกวดเหมือนกัน
1: หนุ่มจอมตีไกล
0: ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะควรจะต้องไปจบที่7อันเดอร์นะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเดชอมโบโดนปรับ2สโตรกเลยนะครับเพราะว่าตีไปเข้ารับที่มันยาวเฟื้อยเลยแล้วก่อนจะช็อตตีช็อตแก้ไขเนี่ยเขาเหมือนเขาไปย่ำพวกหญ้าตรงนั้นเพื่อให้คือก็ออกเจตนาอย
1: ู่ออกแนวเจตนา
0: ออกแนวเจตนาอยู่แล้วพยายามทำเรียกว่าลายให้มันดาวสวิงลงมาง่ายหน่อยเพราะว่าหญ้าโอ้โหยาวมากนะครับซึ่งถ้าไปดูภาพเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังกัน
1: ก็เป็นแบบนั้นไหม
0: ก็ดูน่าจะเข้าอยู่นะทางพุทธศิลป์ก็ดูจะมั่นใจเดชอมโบเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเขาผิดหวังกับการตัดสินแต่ว่าก็โดนปรับ2สโตรกเลย
1: โอ้ไม่อย่างนั้นนี่อาจจะตามผู้นำแค่สโตรกเดียวนะ
0: ไม่อย่างนั้นจะตามสโตรกเดียว
1: ส่วนแซมเบิร์นที่ผมบอกนี่ก็ตี62นะพี่ร
0: ถ
1: วันที่2นี่ตี62เท่ากับเฮอร์เบิร์ตนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ล่าสุดแซมเบิร์นนี่ก็5อันเดอร์ตามผู้นํา3สโตรก
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูแซมเบิร์นนิดนึงกตีโอ้โหคนนี้นี่8เบอร์ดี้เลย
0: ใช่
1: โบกี้ฟรีไม่มีโบกี้แม้แต่หนุ่มเดียว
0: ก็ต้องถือว่าหลังจากที่เขาได้รองแชมป
1: ์
0: ในเมเจอร์ที่แล้วเมเจอร์ที่แล้วคือ US Open ใช่ไหม
1: ครับ
0: แซมเบิร์นเข้าที่2นะครับก็มาลุ้นอีกละในเมเจอร์นี้นะครับ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็เกาะผู้นำอยู
1: ่ตอนนี
0: ้โบกี้ฟรีราว
1: มีออสซี่ท่ามกลางอเมริกันนะ
0: อเมริกันหลายคน
1: อุ้ยมีเกาหลีมาด้วยคนนึงนะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เกาหลีนี่ก็5ร่วมเหมือนกันนะ5อันเดอร
0: ์
1: คิม
0: อ๋อวันแรกก็ตีดีแล้วว
1: ันแรกตีคิม
0: ซีบู
1: ใช่ครับคิมซีบู
0: แล้วก็พวกแคมรอนยางเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มือ4ของโลกแล้วปัจจุบันนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าพวกเจ้าถิ่นเนี่ยก
1: ็
0: คือมีอเล็กซ์ฟิตซ์แพทริกซึ่งจริงๆเราจะคุ้นกับแมทธิวมากกว่านะ
1: ครับ
0: คืออเล็กซ์นะครับก็ตี4อันเดอร์หรือว่าทอมมี่ฟลีทวูด
1: เจ้าถิ่น
0: ก็มือ9ของโลกนะครับตี4อันเดอร
1: ์มือ1โลกผมไปไหนเนี่ยเชฟเฟอร์4อันเดอร
0: ์4อันเดอร์ฮะ
1: โอ้ยังมีลุ้นแชมป์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตามผู้นำ4สโตรกเท่ากับจอห์นรามเลยที่8อันที่4อันเดอร์อันดับ8รวม
0: ใช่แต่ก็ตกรอบไปก็เยอะรอรี่แม็กเนี่ย1อันเดอร์เท่านั้นเองนะครับแชมป์เมเจอร์แรกเนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เหลือนักกอล์ฟไทยก็ตามนะครับเดี๋ยวอัปเดตต่อก็น่าจะได้นะสำหรับรายการนี้เนาะ
1: โอ้โหตัดตัวที่1โอเวอร์คิดดูแล้วกัน
0: ก็มาเป็นลิงคอสขนาดแท้นะครับ Royal Birkdale นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อ
1: ครับ
0: นะน่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมได้ในวันนี้ด้วยนะครับ ซึ่งก็เลยทำให้สัปดาห์นี
1: ้นะมีPGA
0: อื่นก็คือฝั่ง PGA ทัวร์ที่โปรอาร์มาแข่ง
1: อ๋อไปที่โดมินิกัน
0: ใช่ครับก็คือบรรดาบิ๊กเนมอาจจะไปเล่นเมเจอร์กันหมดแต่เขาก็ยังมีรายการของ PGA ทัวร์ซึ่งถ้าชนะขึ้นมาก็ได้ exemption เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าแหมโปรอาร์ม
1: ผ่านตัดตัวนะ
0: ยังพอมีลุ้นนะ
1: อย่างน้อยข่าวดีคือผ่านตัดตัวคือผ่านไป2วันกีระเดช3อันเดอร
0: ์
1: โอวันแรกนี่ตี73เกิน1นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันที่2นี่แม่ทำให้ผ่านตัดตัวเลยมาตี68ไงสกอร์2วัน3อันเดอร์ผ่านตัดตัวหวุดหวิดเพราะโปรเจกต์คัทที่3อันเดอร
0: ์ครับเส้นพอดี
1: พอดีเป๊ะ
0: ครับเส้นพอดี
1: นี่ผมไม่ได้เช็คนานโปรอาร์มนี่ขึ้นมาเป็นมือ1ไทยแล้วนะสักพักหนึ่ง
0: แหละอันดับโลกใช่ไหม
1: เพราะก่อนหน้านี้จะเป็นโปรเพชรสดมกับโปรตีสุธีพัฒน์อ่ะสลับกันนะแต่ล่าสุดโปรอาร์มขึ้นมาแล้วนะโดยผลงานช่วงหลัง
0: ก็เคยเป็นมาแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ตอนนี้น้อยผ่านตัดตัว
0: บุนเตอร์กาน่าแชมเปี้ยนชิพนะครับ
1: ครับ
0: โดมินิกัน4ล้านเหรียญนะไม่ได้น้อยนะคร
1: ับ
0: ผู้นำเนี่ยก็เป็นโปรอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เล่นดีโอเพนก็มาเล่นรายการนี้ท็อดเคลเมนส
1: ์
0: ที่นำอยู
1: ่13อันเดอร์
0: 13อันเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงเราคุ้นชื่อโปรอาร์มอยู่ก็หวังว่าจะอันดับดีขึ้นนะคืนนี้นะครับในวันที่3ต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าจะหมดแล้วเนาะในทัวร์หลัก
1: ๆ
0: ต่างแดนน่าจะไม่มีนะครับส่วนบ้านเรา
1: ครับ
0: ก็ที่ Royal Hillsการขัน All Thailand Golf Tour รายงานซะเลยเนาะเพราะว่าไหนๆก็เริ่มที่กอล์ฟไปแล้วนะครับเพราะว่าจบ3วันไปแล้วล่าสุดนี่นำร่วม2คนนะครับในการขันสิงคลาสสิก2026นะครับก็คือจนัทสกุลพลไพศาลแล้วก็ชลทิศชื่นบุญงาม
1: ครับ
0: โปรไนนะครับตี9อันเดอร์เท่ากันแล้วตี10อันเดอร์เท่ากันวันนี้จบไปแล้วนะครับโดยที่จนัทก็กระโดดขึ้นมานำร่วมเลยเพราะว่าตี4อันเดอร์นะนะครับแล้วก็ยังมี9อันเดอร์เนี่ยอีก4คน
1: ครับ
0: นะครับอีก4คนเลยจากนาฏอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรโทษนะครับแล้วก็โปรเอด้านพรัตน์พนิชพลอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นโปรใช้ประวิตรก็7อันเดอร์โปรอาร์ตสุรดิษฐ์ก็โปรใช้ประวิตรโปรอาร์ตสุรดิษฐ์8อันเดอร์นะครับเอกปริศวูที่เพิ่งได้แชมป์รายการที่แล้ว
1: ใช่ไหมที่บ้านเราเนี่ย
0: วินส์คัพใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ใช่
0: โรไทสูนะตีอยู่6อันเดอร์นะครับเท่ากับรัตนนท์วรรณศรีจันทร
1: ์คร
0: ับก็ตามกันอีก1วันอยู่ที่นครนายก
1: น่าจะร้อนน่าดูหรือ
0: มีฝนไหมวันนี้น่าจะไม่มี
1: บางวันก็มีฝนก็แปลกเหมือนกันอากาศบ้านเรา
0: ครับ
1: ส่วนหญิงนี่เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะไปที่สกอตแลนด์เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: บรรดา LVJ ทัวร์ก่อนที่จะเมเจอร์สุดท้ายพี่โอ
0: ถูกต้อง
1: โอ้โหในสัปดาห์ถัดไปเลยนะ
0: ครับ
1: ที่อังกฤษนะ
0: ถูกต้องก็ต้องไปสกอตแลนด์ก่อนคล้ายๆฝ่ายชายนั่นแหละนะครับก็ยังลุ้นนักกอล์ฟไทยกันได้ต่อนะครับ
1: ชอบจังเลยมัน3จาก4เมเจอร์นี่มันติดๆกันเลยอะ
0: มารัว
1: ๆมารัว
0: ๆรัวๆเลยโปรจนัทนี่โปรโจ้นะผมก็ลืมไป
1: อุ้ยครับ
0: พอจอจานนี่แหละนะครับโปรโจ้ครับ
1: เมเจอร์สุดท้ายนี่เอฟทีเหมือนเอริยาเคยได้นะพี่วันเน
0: าะเคยได้ครับแต่ว่าสนามก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆน่าจะเป็น10ปีแล้วแหละ
0: ครับ
1: เมเจอร
0: ์แล้วปีนั้นผมคุ้นๆว
1: ่าม ัน
0: ไม่ค่อย
1: โอเพ
0: นแนวลิงคอสเท่าไหร่ด้วยนะครับสำหรับWomen's Open Championship ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องเอริยาเคยได้2016ตอนนั้นที่วูเบิร์นคอสอ่ะโอ้ที่ไหนเนี่ยนานมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าปีนี้นี่เป็นสนามเก่าแก่เลย Royal Lytton and St. Anne's นะครับที่จะใช้จัดการแข่งขัน
1: Little Brick Hill แถวๆมิลตันคีนส
0: ์ครับ
1: หมายถึงว่าปีที่เอเดียได้แชมป์นะ
0: โปรเมได
1: ้10ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวลุ้นกันครับ
0: โอเคครับก็ปีนี้ก็จะกลับไปที่สนามเก่าแก่นะจัดรายการเมเจอร์ทั้งชายทั้งหญิงมาหลายตัวหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับนี่คือกอล์ฟนะครับเพราะว่ารายการอื่นน่าจะไม่เห็นนักกอล์ฟไทยนะเท่าที่ผมเช็คนะครับ
1: ใช่ๆ
0: ประมาณนี้แล้วกันส่วนแร็กเก็ตเกมส์ถ้าแบดมินตันรายการใหญ่ก็น่าเสียดายเนาะ
1: ไม่เหลือเลย
0: ไม่เหลือซะแล้วนะครับ
1: โดยเฉพาะกุลวุฒินะ
0: โอ้โหไปแพ้ซะก่อนญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ไปแพ้
0: เจ้าถิ่น
1: ธนากะยูชิธนากะ
0: ยูชิธนากะ
1: จริงๆ ็น่าเสียดายนะเนาะ

0: ครับเกมแรกนี่ชนะเลยนะ
1: ถูก
0: เกมตัดสินเนี่ยมาแพ้18-21ก็เลยตกรอบ8คนไม่เหลือนักแบตไทยละแล้วคนที่ชนะวิวก็ไปแพ้แล้วนะ
1: วันนี้แข่งแล้วด้วย
0: แข่งไปแล้วธนากาก็ไปแพ้เพื่อนร่วมชาติวาตานาเบะ
1: ยูจิยูจิธนากาไปแพ
0: ้ใช
1: ่โกกิยูจิแพ้โกกิ
0: ครับคือรอบรองชายเดี่ยวนี่ญี่ปุ่นมา3เลยนะ
1: ครับ
0: 3ลุ่มหนึ่ง
1: มีโคดาอิอีกคนหนึ่ง
0: เดี๋ยวค่อยรายงานเนาะในเบรกสุดท้าย
1: โอ้ซียูฉียังแพ้แล้วไง
0: ครับ
1: โดนคริสโตโปปอฟปราบไปเมื่อวาน
0: แล้วจริงเขามีประเด็นเนื้อว่าเดี๋ยวรายการหน้า Channel Open เนี่ยวิวมีโอกาสขึ้นมือหนึ่งโลกนะถ้าเกิดว่าอาชีนี
1: ่ครับ
0: มันมีเงื่อนไขอยู่เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็น 1,000 เนาะ
1: ใช่ครับ
0: China Open
1: นะครับโอ้แล้วน้องอันเซยองจะหายทันไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ว่าเจ็บเท้าซ้ายไหม
0: ค
1: ือล่าสุดข่าวบอกว่าข้อเท้าแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นที่เท้าเลยน้ำหนักลงแล้วน่าจะมีอาการเจ็บ
0: แล้วล่าสุดเฉินยูเฟยนี่ก็รีไทร์นะพี่อ๊อด
1: ครับวันนี้ก
0: ็รีวิวซินทูเนี่ยโอ้โหอย่างนี้น้องหมูน้อยพี่อ๊อดนี่หวานเจี๊ยบเลยน้องอากันเนะเนี่ยอ
1: ากันเนะใช่ไหม
0: เข้าชิงไปแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวอัปเดตให้แล้วกันเรื่องของแบดมินตันนะเพราะว่าไม่เหลือนักแบดมินตันไทยซะแล้วนะครับส่วนเทนนิสอันนี้ยังได้ลุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องรวงข้าว
0: สุดๆ
1: นี่รายการใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นชาเลนเจอร์นะเพราะว่าวันนี้นี
0: ่แข่งไปยัง
1: เดี๋ยวนะ
0: เพราะว่าเข้ารอบรองเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับเข้ารอบ
0: เดี๋ยวตันเชือกนิดนึง
1: ได้สำเร็จเพราะว่าเป็นการปราบอดีตมือ2โลกนะเวราสุวรรณเรวานี่หลายคนยังน่าจะจำได้อยู่นะครับ
0: ใช
1: ่ไปอยู่ที่อิสตันบูลแล้วก็น้องรวงข้าวยังไม่ลงครับเดี๋ยว2ทุ่มครึ่ง
0: โอเค
1: นะครับจะเจอกับสาวเช็กเกีย
0: ครับ
1: ไม่ใช่นอสโควานะ
0: ช่วงนี้เช็กเกียมาแรง
1: มาแรงเหลือเกินนะครับเวนดูล่าวามานอวานะครับ
0: ครับ
1: น่าจะออกเสียงถูกต้องนะครับเวนดูล่าวามานอวาวามานอวาขอโทษนะครับก็เคยเจอกันไหมคนนี้อันดับโลกตั้ง200กว่าโรงข้าวเราอยู่ในท็อป100นะ
0: ล่าสุดเหมือน91ขึ้นมาพอสมควรเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนมันขึ้นมา7อันดับอ่ะ
1: ถูก
0: หลังจบบิมบอดัน
1: แล้วก็เป็นซีด2ด้วยเป็นมืออันดับ2ในรายการนี้นะครับแต่ว่าซีด1เขาก็มาเหมือนกันแล้วก็ตัดเชือกอยู่ด้วยนะครับอนาสตาเซียซาคารอวานะครับสาวรัสเซียซึ่งก็เจอซีด3 1 2 3มาหมดนะครับฮานเนอร์ฟันเดอร์วิงเกิลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวลุ้นรวงข้าวตอน2ทุ่มครึ่ง
0: ของเราน่าจะแข่งก่อน
1: แข่งก่อน
0: สองทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะเช็คเฮดตูเฮดให้แต่ว่ายังหมุนอยู่ล่าสุดนี้ของเขานี่มือ206เลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่เคยเจอ
1: ไม่ได้เคยเจอกันหรอ
0: ถ้าดูจากของแฟลตสกอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยเจอนะ
1: แต่ว่าเมื่อวานก็ต้องถือว่าเมื่อคืนถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับกับการชนะส่วนไหนแต่ว่าคือเวรานี่ยังเล่นเทนนิสอยู่นะครับ โดยเฉพาะในประเภทคู่เธอก็ยังมีผลงานที่ดีอยู่และนี่เธอลงเดี่ยวด้วยนะครับอายุ41เข้าไปแล้วสำหรับอดีตมือ2ของโลกนะ
0: แต่คนที่ดวงข้าจะเจอวันนี้อายุ18เองนะ
1: ใช
0: ่นั่นเป็นดาวรุ่นเช็คอีกคนหนึ่งนะเนี่ย
1: ซึ่งก็ประมาทไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
0: ขึ้นชื่อว่าเช็คเกียร์
1: ใช่ครับแต่ถ้าเข้าชิงผมว่าเคยเจอมาหมดแล้วนะครับคู่แข่งอีกสายหนึ่งนะครับ
0: น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งเลยเนาะพี่วันของดวงข้า
1: คือถึงแม้จะตกรอบ2ในเบอร์ด้านแต่ถ้าดูจากสภาพร่างกายฟิตมากนะสภาพร่างกายดีมาก
0: แบบนี้ US Open ก็ไม่น่าพลาดไหม
1: น่าจะได้เล่น
0: เมนรอได้เล่นแน่ๆ
1: ครับ
0: ส่วนน้องใหม่นี่ยัง
1: ลุ้นอีกนิดนึง
0: เหมือน113อ่ะ
1: ครับ
0: หลังจบวีมันดั้มอันดับนะครับ
1: ครับ
0: ตาม
1: กันนิดนึงกันแล้วกัน
0: ครับ
1: นอกจากที่อิสตันบูลใช่ไหมครับที่โรงข้าวแข่งขันก็มีรายการอย่างที่จีนเนาะ
0: ครับ
1: ที่จีนเนี่ยที่ลูอานเนี่ย
0: ลูอาน
1: น้อง
0: สลักทิพย์อ่ะ
1: น้องหมิว
0: ใช่หมิว
1: สลักทิพย์อุ่นเมือง
0: อืม
1: วันนี้ชนะแล้วด้วย
0: อุ้ยแชมป์สิ
1: แชมป์แล้ว
0: ในประเภทคู่ใช่มั้ย
1: จับกับสาวมาเลเซียนะ
0: เห็นธงไทยอยู่แว๊บๆ
1: แต่ว่ามีเชื้อสายมั้ยเนี่ยนะครับ
0: อืม
1: หลี่ซุนเหลิง
0: ชื่อยาวๆ
1: ชิโฮมิหลี่ซุนเหลิง
0: ชิโฮมิหลี่ซุนเหลิงจากมาเลเซีย
1: ญาติเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับแต่ว่าน้องหมิวสลักทิพย์ของเราก
0: ็
1: จับคู่แล้วก็ชนะวันนี้ขาดลอยด้วยนะครับได้แชมป์ไปเลย
0: ใช่2เซตรวด
1: ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นคู่แข่งนะครับ6-2 6-1เลยก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยอันนี้ 15,000 เหรียญเน
0: า
1: ะ ที่ลูอานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ค่ะ
1: ยินดีกับน้องหมิวสลักทิพย์อุ่นเมืองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่โอ้โหก้าวมาตั้งแต่ระดับรุ่นยุวชนเยาวชนเลยนะครับแล้วก็มาเล่นอาชีพในปัจจุบันส่วนอีกรายการนึงน่าเสียดายที่รู้สึกจะวิทยาเราจะตกรอบไปก่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: น่าเสียดายไปตกรอบ8คน
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้เข้ารอบตัดเชือกวันนี้นะครับ
0: เอ้ยผมเห็นน้องใหม่เลยนะพี่โอ๊ต
1: น้องใหม่
0: ที่ดัลลัสเนี่ยมนัญชยาสว่างแก้ว
1: เดี๋ยวดูนิดนึง
0: จับคู่กับสาวฮ่องกงหรออ
1: ่าใช่ใช่
0: เขาชิงเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ชนะแล้วนะเซมิไฟแนล
1: เมื่อคืน
0: เมื่อคืนก็ชนะคู่แข่ง 6-2-6-3 เข้าชิงนะโอ้โหในประเภทคู
1: ่ไม่ให้น้อยหน้าน้องรวงข้าวอันนี้เข้าชิงด้วยชิง
0: ถูกต้อง
1: คนนี้เป็นฮ่องกงนะโคลี่หว่องซึ่งก
0: ็ค
1: ุ้นกันอยู่นะครับเล่นอยู่ในทัวร์นี้อยู่แล้วนะครับ
0: น้องใหม่นี่ก็แรงไม่หยุดเหมือนกัน
1: ก็เป็นช่วงฮาร์ดคอร์ดแล้วด้วยนะครับไปเล่นที่ดัลลัสแบบนี้หลังจากที่เล่นรายการคอร์ดหญ้าใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่นิวพอร์ตนะครับสัปดาห์นี้ก็ถึงแม้เดี่ยวเนี่ยตกรอบไหนอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้ 35,000 เหรียญเนาะ
0: ครับ
1: ว่าหมายไปเล่นที่เท็กซัสนะครับ
0: ชิงเดี๋ยวคืนนี้นะตอนเที่ยงคืนครึ่งเจอกับสาวมีการจับคู่ยูเครนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เที่ยงคืนครึ่งมีไหมเขามีเดี่ยวไหมอะไรกันนี้เดี๋ยวนะ
1: น่าจะต้องลงนะแต่ผมหาไม่เจอยังงงๆอยู่คือ ถ้าไปก็ต้องไปเล่นเดี่ยวแต่ว่าอาจจะควอลิฟายก่อนหรือเปล่าแต่รายการประมาณนี้ไม่น่าจะต้องนะ
0: บินไปแล้วทั้งที
1: ครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามได้ชิงหญิงคู
0: ่
1: นะครับก็คืนนี้เนาะน่าจะ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ั้นเที่ยงคืนครึ่ง
1: ครับผมเจอกับคู่อเมริกันนะ
0: อเมริกัน
1: ย
0: ูเครน
1: ไลเวเลนแล้วก็ยูเครนคืออานิต้าซาดีเอวานะครับก็เดี๋ยวลุ้นว่าน้องใหม่ของเราจะแชมป์อีกคนหนึ่งหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วมั้ง
0: ครับ
1: สำหรับเทนนิสนะกว่าจะหามาได้นะครับ
0: ช่วงนี้รายการเยอะ
1: เพราะว่าก็เริ่มจะมาฝั่งอเมริกาเยอะแล้วด้วยแต่บางคนก็ยังเล่นอยู่ทางยุโรปเพราะว่าเป็นคอร์ดดินนะแล้วแต่ใครถนัดคอร์ดอะไรก็ว่ากันไป
0: อย่างน้องบัวนี่ก็ไปเล่นที่อัสตานาก็เป็นฮาร์ดคอร์ดช่วงนี้ก็เยอะ
1: บ
0: ั
1: วตกรอบไปก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: น่าเสียดายนะครับสำหรับกมลวันเดี๋ยวน้องบัว
0: กมลวันบัวเพชรยอดเพชร
1: บนวันยอดเพชร
0: แม่หรือว่าเข้ารอบรองเดี๋ยวแป๊บนึง
1: เข้าไหม
0: เช็คนิดนึงเหมือนจะเข้
1: าว่าผมลุ้นอยู่นะว่าเข้านะ
0: เหมือนเข้ารอบรองเดี๋ยวผมเช็ค
1: ว่าหลายรายการเลยเกิน
0: ใช่ครับอันนี้มันจะเป็นที่อัสตานา
1: ที่คาซัคสถาน
0: อันนี้เป็นฮาร์ดคอร์ด
1: ก็ตอนนี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ดละทัวร์รองนะครับ
0: ใช่เดี๋ยวเราจะหลุดน้องกมลวันไป
1: ผมก็ชอบจะบัวแย้มอยู่เรื่อยเลยน้องนั้นโคตรนุ่น
0: ยอดเพชร
1: อันนี้ยอดเพชรเพราะว่าชื่อน้องบัว
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูให้นิดนึงว่าที่คาซัคสถานรอบตัดเชือกเมื่อวานเอาวันนี้สิ
0: ไปเจอเกาหลีใต้
1: ชนะไปแล้ว
0: จางกาอิวโอ้โหเกือบเราเกือบลืมรายงานยอดเยี่ยมเลย
1: เข้าชิงเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่า 15,000 เหรียญนะเอารายการที่น้องหมิวไปเล่น
0: ครับ
1: อยู่ตอนนี้แหละนะครับที่จีนนะครับเล็กหน่อยแต่ว่าวันนี้ปราบคู่แข่งจากเกาหลีใต้นะครับจางกาอื่นได้นี่เกมตัดสินนี่แบเกิลเลยแบเกิลเลยนะครับ
0: 0เลย
1: 0เลย
0: ชิงพรุ่งนี้สิ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเที่ยงตรง
1: เจอกับสาวรัสเซีย
0: โอเค
1: คาเทอรีน่าตูปิซีน่านะครับ
0: เอาล่ะรอเก็บหลุด
1: หลายรายการแล้วเกิน
0: ครับ
1: น่าเท่ากับว่าโหได้ลุ้นตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ3รายการ
0: ใช่
1: เพราะว่าน้องหมิวชนะแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ก็จะเชียร์ทั้งรวงข้าวทั้งใหม่ทั้งน้องนุ่น
0: ใช่แล้ว
1: เนาะใช่ใช่น้องบัวสิกมลวันยอดเพชร
0: เอ๊ะแล้วมีอีกคนหนึ่งอะไรนะบัวแย้มอ
1: ันนั้นน้องนุ่นคนนุ่นคนนุ่นผมเลยจำสลับทุกทีเลยเป็นโค้ชไปแล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: เทนนิสโอเคหมดนะ
1: อ่ะ
0: ถ้าไม่หมดแฟนรายการก็ไม่น่าจะเข้าใจเราได
1: ้ครับสับสนอยู่ฮะหลายรายการเลยเกินโอเค
0: เอาแร็กเก็ตเกมผ่านไป
1: เบรกก่อนไหมเนี่ย
0: เบรกก่อนเบรกกันก่อนนะครับพักกันสักครู่เดียว แล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บ SMS แล้วไปกินอันอื่นครับ
1: ครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 1-2-3-4-5-6 สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สนับสนุนโดย
3: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: 17:38 นะครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันเสาร์นะครับไปดู SMS กันหน่อย4689899นะครับภรรยาของกระดำไม่ขยับป้าเจ็ดพี่อดครับอามซ่ามาแย้วงับนะแต่คนไหนที่บ้าพลังตอบเชเครซี่นี่วงเล็บเลซี่มาจากอามซ่า
6: ครับผม
5: เครซี่เลยนะสวัสดีไม่มีหายไปที่ไหนเฝ้าวนไปตั้งแต่เช้ายันเย็นนี้สองหนุ่มหล่อหน้าใสแถมใจดีสวัสดีไม่มีเศร้าเลิกเหงาชัวจากอามซ่าถ้าแพ้ญี่ปุ่นจีนจะไม่เสียใจเลยอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะพี่อดช่วยผมหน่อยสิ
6: หมายถึงวอลเลย์บอลหรือเปล่า
5: อ๋อไม่ถึงแพ้นะประมาณนี้นะฮะกัมพูชาเหรอเขาบอกแพ้กัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนคำไม่นิดนึงนะฮะสมาคมวอลเลย์บอลคุณพิจารณาตัวเองด้วยอ๋อนี่เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีอ๋อเข้าใจละเข้าใจละวอลเลย์บอลเขาพูดถึงวอลเลย์บอล
6: ใช่วอลเลย์บอล
5: เดี๋ยวเราว่ากันนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลช่วงนี้ก็คึกคักนะอยู่18มีอะไรด้วยก็อาจจะพูดถึงการแพ้กัมพูชาพี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าพี่เจตโอ๊ตเด็ดดีชี้ชวนฟังรายการดังเด่นดีมีกีฬาข่าวคึกคักรักล้นน่าค้นหาสุขอุราแน่นอนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์วันนี้มีแสงส่องฟ้าไม่หมองสดใสใจตื่นเต้นให้โชคดีมีชัยได้โดดเด่นข่าวนั้นเน้น2ชั่วโมงโล่งสบายครับจากพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะถ้าพี่เทียนคิดว่าโล่งก็โล่งฮะ โอ้2ชั่วโมงนะฮะเอาจริงเดี๋ยวพอบอลมานี่ก็กลับไปเป็น1ตามนั้นนะแล้วตะวันแล้วตะวันนะครับแล้วตะวันป้าหนูตื่นเต้นหนูจะได้ฟังหน้าหังภาคบอลคู่พี่โอ๊ตนี่อยากฟังแล้วฮู้ๆจากน้องอามซ่าอย่าว่าแต่น้องอามเลยพี่ก็ตื่นเต้นพี่โอ๊ตกับหน้าหังนี่คนล่าสุดในฟุตบอลโลกคือปีไหนครับ
6: คือคนล่าสุดที่
5: ใช่ใช่ที่พักด้วยกัน
6: ก็เป็นฟุตบอลโลกด้วยก็คือน่าจะฟุตบอลโลก2010
5: โอ้โห
6: ก็ไม่ได้พลาดเลย
5: ทุกคนที่แอฟริกาใต้อะรอบชิงไหมฮะ
6: ใช่ครับรอบชิง
5: สเปนเนเธอร์แลนด์โอ้โห
6: ถ
5: ู
6: กต้อง
5: ดังนั้นนี่หยุดการรอคอย
6: 16 ปี
5: นะครับเดี๋ยวก็สิ่งที่ผมถามพี่อดคำแรกเลยไปทำงานต่อเลยใช่ไหม
6: ถูกต้องครับถ้าต่อเวลายิงจุดโทษก็
5: ไม่ถ้าเกิดว่ามันจบตีสี่อ่ะมันจะมีช่วงสุญญากาศนะพี่อดไหนๆก็ต่อเวลาเลยแต่เด็หรือไม่ก็ไปทานโจ๊กกันนะครับ
6: แล้วถ้าฮาร์ทไทม์โชว์นี่เอาเสียงออกมาถ้าไม่ให้ได้ในผู้บรรยายต้องร้องแทนหร
5: ือ
6: เปล
5: ่
6: า
5: อุ๊ยนี่ไม่ธรรมดานะกีตงกีตาร์เตรียมไม่พร้อมนะพี่เจ๋งนะ
6: ไม่ไหว
5: นี่อันนี้ต้องชื่นชมนะไปปิดดิวนี้มาได้นะไม่ธรรมดา
6: ถ้าบอสเจ๋งสั่งเนี่ยผมต้องทำหมด
5: ครับ
6: จะได้สั่งเถอะ
5: จะได้ฟังปั่นโค้งแล้วก็มีพี่โอ๊ตแม่คนหนึ่งนี่มันลงตัวนะอ่ะก็ฝากทาง FM 99ด้วยนะครับ
6: ครับผม
5: ตี2ตรงนะชิงชนะเลิศนะรอติดตามแม่ผมเองก็จะเปิดฟังเช่นกัน
6: บอกว่าอย่าลืมปลุก
5: อุ๊ยแหมพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตน่าจะไม่ได้นอนนะผมว่านะมีตูเดอะฟรองได้ไหม
6: ตูเดอะฟรองก่อน
5: ครับผมนะครับแล้วก็เอ๊ะข้อความคุณเทียนนี่เหมือนมาเบิ้ลนะผมอ่านไปแล้วนะบอกว่าเรียนพี่เจตครับมันไม่จบตีสี่อยู่แล้วครับเพราะฮาร์ฟไทม์โชว์อ๋อใช่ผมลืมไปเลยจากคุณยุ้ยคุณยุ้ยนัมเบอร์เทนเมสซี
6: ่โอ้ก
5: ็ฮาร์ฟ
6: ยาวเป็นพิเศษ
5: ฮาร์ฟโชว์แล้วไม่ทราบว่าพี่โอ๊ตได้ถามทางคลื่นหรือยังครับว่าช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์ต้องบรรยายหรือเปล่าคร
6: ับ ก็นี่ไงเมื่อกี้ถามว่าถ้าเพลงเขาติดลิขสิทธิ์นี่ต้องร้องแทนหรือเปล่า
5: แต่ต้องบรรยายบรรยากาศหรือเปล่าว่าตอนนี้ใครออกมา
6: ก็ไม่ต้องร้องใช่ไหมแค่เล่าใช่ไหมโอเค
5: ทุกคนพี่วัฒน์ถามว่าไม่ต้องร้องใช่ไหมเลยนะ
6: ได้อยู่แล้วฮะ
5: แสดงว่า
6: แค่ร้อง BTS นี้คงไม่ไหวแล้วครับ
5: เฮ้ยนี่
6: ถ้ามาดอนน่าก็อย่างมีใครแล้วนะมาดอนน่าคริสมาติน
5: ครับ
6: ใช่ไหมครับโคเพลย์จัสตินบีเบอร
5: ์
6: แล้วก
5: ็ไอโชว์สปีดนี่ก็ไปช่วงทับทิศน
6: ะ
5: ไอโชว์สปีดได้ไหมอ๋ออันนั้นเป็นช่วงพิธีปิดอ๋อเอ๊ะแล้วต้องเข้าก่อนตอนพิธีปิดไหมฮะ
6: ไม่แน่ใจฮะ
5: เพราะว่าบอลมาคิกออฟตีสองนะ
6: ตอนเขี่ยลูกเลย
5: อ้าวแล้วไม่ทราบเขานัดพี่โอ๊ตกี่โมงครับเนี่ย
6: เดี๋ยวดูในไลน์ทีนึง
5: เอาเป็นว่ารอบชิงทางคลื่น FM 99จะเป็นหน้าหังกับพี่โอ๊ตนิติกรนะครับฝากติดตามด้วยนี่ฝ่ายรายการก็รอกันเลย
6: ก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยตอนที่ภาคหน้าหังเนี่ยคงดูจักรยานก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอันเดรสอิเนสตาเป็นเจ้าของทีมจักรยานเขาเคยใฝ่ฝันเขาอยาก
5: ขับ
6: จักรยานก็เลยทีมจักรยานทีมหนึ่งที่อยู่ในทูเดอะฟรอกเนี่ยอินเนสตาเป็นประธาน
5: โอ้โห
6: แล้วไปอยู่แถวเส้นฟินิชบ่อยก็คงลุ้นทีมตัวเองก่อนแล้วไปลุ้นสเปนต่ออีกทีน
5: ึ
6: งเพราะว่ามันจบก่อน
5: เอ๊ะตอนนั้นเป็นโกลเด้นโกไหม
6: น่าจะใช่นะ
5: น่าจะเอา นี่ผมชงให้หวานๆเลย
6: จำไม่ได้แล้วนานมาก16ปี
5: โอ้โห16ปีครับอีเนสตาแล้วก็เป็นการชิงครั้งแรกของสเปนด้วยนะ
6: ใช่ครับ
5: แล้วเนี่ยกลับมาครั้งที่2
6: เนเธอร์แลนด
5: ์เอ๊ะแบบนี้มีนัยยะไหมพี่โอ๊ตมีนัยยะไหม
6: นั่นน่ะสิ
5: เพราะพี่โอ๊ตภาคนัดชิงคนสุดท้ายคือ2010แล้วสเปนชิงแล้วนี่มีนัยยะไหม
6: อ๋ออย่าเลยกองเชียร์สเปนจะโทษเราอีก
5: ครับอ่ะประมาณนี
6: ้ครับ
5: มาครับต่อกันเมื่อสักครู่เราจบที่เทนนิสเนาะ
6: ครับ
5: โอ้โหไล่กันไม่หวัดไม่ไหว
6: อ่ะก็ไปมอเตอร์สปอร์ตกันก็ได
5: ้ได้เลย
6: นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังมีเพราะเมื่อวันเจอเนเบสอยู่เลยนะครับ
5: ครับ
6: บรรยาย F1 อยู
5: ่ครับ
6: ก็สนามที่คุ้นกันดีนะครับสปาฟรองโกชองที่เบลเยียมนะครับการแข่งเบลเจียนกรังปรีนะซึ่งก็แหมเป็นสนามที่ท้าทายใช้ความเร็วสูงมีโค้งแบบคลาสสิกนะครับรู้อะไรประมาณนี้ก็วันนี้เราลุ้น3ประเภท
5: ใช่แล้ว
6: ทั้ง3รุ่นนะครับ
5: วันดูทรีไปเลย
6: สุด1สุด2สุด3หมดเลยนะครับถ้าเอาใหญ่สุดก่อนนะครับอเล็กซ์อัลบอนของเราตอนนี้อยู่ในช่วง practiceรอบ3แล้วนะคร
5: ับ
6: เมื่อวานนี้ก็ประมาณ10กลางๆเนาะ
5: เมื่อวานอบอนนี่รอบแรกอ่ะ14
6: ครับ
5: แล้วก็แม็กพี่แม็กซ์เนี่ยอันดับ1นะส่วนซ้อมรอบ2นี่อบอนจบ15
6: 15ใช่
5: แล้วก็คิมมี่นี่เข้าที่1
6: ครับ
5: ตอนนี้กำลังแพคทิสรอบ3
6: ก็เดี๋ยวลุ้นผลควอลิฟายวันนี้ด้วย
5: ควอลิฟายวันนี้3ทุ่มนะครับ
6: ใช่ครับ
5: ตามเวลาไทยนะ
6: ก็ตอนนี้อันดับนักแข่งเนี่ย16เลยนะครับแต้มน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมพาร์ทเนอร์คาร์ลอสไซน์อยู่แต้มหนึ่ง
5: แต่ปีนี้ผมว่าสนุกในการลุ้นแชมป์โลกนะ
6: ใช่ทีมวิลเลียมส์ก็ต้องมองว่าถ้าเทียบนะครับเบนช์มาร์กกับปีที่แล้วนี่ตกลงมาเยอะเพราะว่าลงมาอยู่อันดับ8เลยเนาะ
5: ใช่
6: ไหมฮะปีแล้วประมาณท็อป5เนาะนะครับก็ตอนนี้เมอร์เซเดสค่อนข้างก็เก็บแต้มได้แบบเป็นกอบเป็นกำเนาะ
5: นั่งอยู่ประมาณ70กว่าแต้ม
6: อันโตเนลลี่ทั้งจอร์จรัสเซลด้วยนะครับก็เลยนำค่อนข้างเยอะแต่ว่าอ่ะยังเหลืออีกหลายสนามเดี๋ยวว่ากันนะครับเฟอร์รารี่ก็มาอยู่ที่2อยู่แต่ว่าแหมที่ฮือฮาหน่อยก็คือน้องต้นของเรา
5: ครับ
6: เพราะว่าควอลิฟายเมื่อวานเนี่ยที่2เลยนะในฟอร์มูล่า2
5: ใช่
6: เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรสแรก
5: ทุ่ม15ทุ่ม15
6: ทุ่ม15ใช่ไหมฮะ
5: นี่จะออกอันดับจอกกริดที่2เลยสุดยอด
6: ก็อยู่แถวหน้าเลย
5: แถวหน้าเลย
6: แถวหน้าเลยครับเพราะเมื่อวานนี้ควอลิฟายดีมากทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ของเรานะซึ่งก็ผลงานของต้นวันสนามไหนนะที่คือมีเกือบจะขึ้นโพเดียมแล้วอ่ะ
5: ใช่
6: มีอันดับ5อันดับ4นะครับอันดับ4ไปแล้วที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็อันดับ5ที่สปิลแบกที่ออสเตรียและล่าสุดที่ซิลเวอร์สโตนด้วย
5: ครับ
6: นะครับก็คือจบท็อป5อยู่ในท็อป5มา3เรสแล้วในปีนี้นะครับก็จวนแล้วล่ะจวนแล้วล่ะ
5: ลุ้นโพเดียมเลย
6: จวนแล้วจะได้ขึ้นโพเดียม
5: ผมว่ารอบนี้แหละ
6: หวังว่านะ
5: รอบนี้แหละ
6: ส่วนในฟอร์มูล่า3
5: ครับ
6: นะครับฟอร์มูล่า3ก็คือเจมใช่ไหมนันทวุฒิพิรมภักดีนะครับก็เดี๋ยวจะคือควอลิฟายก็อยู่ท้ายๆหน่อยวันนี้จบเรสแรกไปแล้วด้วยสิ
5: เข้า27
6: อันดับ
5: 27จาก30คน
6: สั่งสมประสบการณ์ไปก่อนนะคร
5: ับ
6: เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเหลืออีกเรสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการแข่งขัน FIA World Championship เนาะนะครับก็เดี๋ยวตามผลกันต่อแล้วกันนะครับในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตน่าจะประมาณนี้เนาะ
5: ครับ
6: ที่ต่างประเทศ สนุกเกอร์ล่ะ
5: อ๋อเดี๋ยวจะมีควอลิฟาย
6: ใช่ฮะ
5: มันจะมีควอลิฟายอยู่รายการหนึ่ง
6: พรุ่งนี้เซินเจิ้นโอเพ่นรอบคัดเลือกนะครับก่อนรายการเราเข้าเล็กน้อยก็จะมีน้องไมค์น้องไมค์สากลเนี่ย
5: น้องไมค์
6: จันน้อยเนี่ยลง
5: เหมือนรอบคัดเลือกรอบแรกเนี่ยจะมี3คนที่ต้องเล่นนะ
6: ครับ
5: น้องไมค์สากลนี่เจอจีนโอ้โหนี่เจอสุดหนัก
6: เ
5: ลย
6: เจอเจ้า
5: จากจีนนะครับแล้วก็มีเจ้าธนวัฒน์ซึ่งถีรพงษ์ไพบูลย์น่ะ
6: แมน
5: แมนนครปฐม
6: แมนนครปฐม
5: เจอกับนักสนุกเกอร์จากสกอตแลนด์นั่นแหละรอสมัวอะไรเนี่ยเป็นมือ87อันนี้สูสีนะ
6: เมื่อวานแล้วพรุ่งนี้เราน่าจะรายงานได้อยู
5: ่แล้วก็มีเจ้าติมชัชพงษ
6: ์ชัชพงษ์นาสาน
5: าสาเจอนักสนุกเกอร์จากแคนาดา
6: อันนี้วันไหนเนี่ย
5: อันนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้มั้ยพวกรอบแรกอ่ะพี่วอ
6: ทติม S1 เป็นวันจันทร์
5: อ๋อโอเค
6: ครับเป็นวันจันทร์
5: อ๋อไมค์กับแมนนี่
6: พรุ่งน
5: ี้สี่โมงเย็น
6: เนี่ยแหละช่วงสปอตไกด์เลยแหละ
5: แล้วก็ติมก็จะเป็นวันจันทร
6: ์ครับผม
5: ส่วนอีก2คนเนี่ยอย่างหมูปากน้ำไปยืนรอในรอบคัดเลือกรอบ2
6: ครับ
5: เดือนดับโลกในขณะที่ F ไปรอรอบ3เลยพี่วัตF นี่เพราะว่าด้วยมืออันดับโลกเนาะอ
6: ัน
5: ดับ18นี่ไปยืนรอบ3ก็ขอรอบเดียวส่วนหมูนี่ต้องเล่น2รอบในการลุ้นเข้าเมนดรอ
6: ใช
5: ่ก็เราเท่ากับเรามี5คนเนาะ
6: ครับ
5: ในสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการนี้นะครับ
6: ก็อ่ะนี่คือสนุกเกอร์เนาะ
5: ใช่แล้ว
6: ครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลก็ที่คุณผู้ฟังพูดถึงก็คือ CV Cup นั่นแหละนะครับ CV Cup สนามแรกซึ่งล่าสุดคือเราแพ้ให้กับกัมพูชาไปนะครับ1-3เซตทำให้กัมพูชาเนี่ยได้ชิง CB ครับครั้งแรกเลยนะครับเราจะต้องไปเล่นชิงที่3แทนก็

0: กีฬาก็มีแพ้มีชนะจริงๆบอกว่านะแล้วจริงๆทีมวอลเลย์บอลชายกัมพูชาเขาก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็เลยแพ้กันได้นะก็คงต้องเข้าใจเรื่องของกีฬาเขาก็แพ้เรามาในกีฬาหลายประเภทแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่ได้ต่างกันก็อันนี้คือล่าสุดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะแข่งบนใบ3ยี่ห้อมา
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกจะมี GMM25 ถ่ายนะ
0: ก็กัมพูชาชนะเราไป25 21 16 25 25 23 25 17นะครับในรอบรอง
1: ถ้าก็เราตกรอบรองนะแม่มันแพ้ชนะกันได้นะนั่นคือ CV ครับเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆจะมี U18 ด้วย
0: ซึ่งวันนี้ก็เจอคู่ปาก
1: ีสถาน
0: เพราะเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าพอเราไปแพ้ไต้หวันใช่ไหม
1: อืมใช่พี่วอน
0: แล้วเราก็ต้องกลับมาเจอในรอบจัดอันดับ5ถึง8
1: เหมือนชิงอันดับ5
0: น่าจะเป็นตัดเชือกก่อนแล้วถ้าใครชนะก็จะชิงที่5
1: ครับ
0: นะครับซึ่งวันนี้เราก็เล่น5เซตแล้วนะแต่ก็แพ้ปากีสถานไป
1: 2ต่อ3เซต
0: 2ต่อ3เซต
1: เดี๋ยวนะผมดูนิดนึงเหมือนเราจะ
0: ต้องไปชิงที่7มั้ย
1: เหมือนจบอันดับ6เลยนะ
0: จบอันดับ6เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้เหมือนชิงที่5
0: ชิงแล้วชิงแล้วใช่ไหม
1: ใช่เหมือนปากีสถานเขาได้อันดับ5ไปเลยก็เราเนี่ยอ๋อเซตแรกเราได้ก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: 25 17เราก็มาแพ้26 28แพ้21 25กลับมาชนะ25 18เราเซตตัดสินเราแพ้ไป12ต่อ15ก็เท่ากับเราคว้าเราจบอันดับ6นะครับใน U18
0: ใช่ครับอ๋อเพราะเราชนะอินเดียมาแล้ว
1: ถูกต้องเรามีชนะอินเดีย
0: ไปแล้วในรอบวันชิง5ถึง8เนี่ยเราชนะอินเดียแล้วเรามาแพ
1: ้เราชนะอินเดีย3ต่อ1เซต
0: ครับ
1: ใช
0: ่โอเคก็เพราะว่าเราไปแพ้ไต้หวันใช่ไหม
1: ใช่เราแพ้ไต้หวันเราก็เลยต้องมาชิง5ถึง8
0: กลุ่มนี
1: ้แล้วเราก็ชนะอินเดีย
0: ครับ
1: แล้วก็มาแพ้ปากีสถาน
0: ซึ่งวันนี้เขาก็กำลังแข่งอยู่นะทีม U18 ไต้หวันเนี่ยเจอกับจีนเนี่ยนะครับโอ้โหก็ได้เซตจากจีนแล้วเหมือนกันแล้วอาจจะมีเซตที่5ด้วยตอนน
1: ี้นั่นน่ะสิ
0: ได้เซตพอยต์แล้วโอ้ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
0: ทีมหญิงช่วงหลังเขาก็ดีขึ้นนะนี่ทีมเยาวชน18ปีของเขาอีกสายก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะอันนี้ก็ทีมเต็งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็อาจจะไม่ใช่วันที่ได้เฮนะ
1: เหมือนไต้หวันจีนนี่จะชิงที่3เลยนะพี่วอท
0: ชิงแล้วใช่ไหมครับ
1: จบวันนี้แหละนี่เป็นชิงที่3ใช
0: ่
1: ส่วนญี่ปุ่นอิหร่านเนี่ยเป็นนัดชิงชนะเลิศ
0: ชิงชนะเลิศอ๋อแสดงว่าไปตกรอบตัดเชือกก่อน
1: น่าจะอย่างนั้น
0: ตกข่าวนี้เอาไปแพ้ญี่ปุ่น
1: อย่างนั้นอย่างน
0: ั้นไต้หวันเนี่ยพอชนะไทยแล้วมาแพ้ญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็เท่ากับโอ้โหจีนนี่ก็หล่นไปชิงที่3
0: จีนก็แพ้อิหร่าน5เซต
1: โอ้อิหร่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอน
1: ไม่ธรรมดา
0: ครับดีอยู่แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวญี่ปุ่นอิหร่านนี้นัดชิง1ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้บอลก็เยอะเนาะอย่างชายแข่งอยู่เดี๋ยวหญิงก
0: ็ต่อเหมือนกัน
1: สนามแรกที่เวียดนาม
0: ไปเล่นที่เวียดนามด้วย
1: แล้วก็สนาม2มาบ้านเราที่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: แม่แต่ทีมชายก็ตามนั้นนะครับ
0: ก็เข้าใจว่าก็จัดชุดใหญ่เหมือนกันแต่มันก็ในอาเซียนอ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแล้วมาตรฐานของวอลเลย์บอลชายไม่ต่างกันมาก
1: คือเราก็มองเป็นกีฬาเนาะ
0: ใช่ต้องมอง
1: เอาแค่นั้นเลย
0: ต้องมอง
1: เอาแค่นั้นเลย
0: ดีกว่า
1: ครับ
0: โอเคครับก็น่าจะผ่านไปนะวอลเลย์บอลนอกนั้น
1: มีอะไรอ่ะบาสเหรอบาสเกตบอล
0: บาสเกตบอลไทยลีกใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าตอนนี้เข้าสู่ Final 4แล้วใช่ไหมฮะ
1: เหมือนมีแข่งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่วอ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวนะผมหาผลนิดนึง
0: เดี๋ยวขอดูอัปเดตวันนี้น่าจะมีแข่งอยู
1: ่อ๋อมันจบเลข2แล้วนี่
0: จบไปแล้วก็คือได้4ที
1: ม
0: ได้4ทีมที่เข้ามาตัดเชือกกัน
1: หรือว่าแข่งสัปดาห์หน้าไหมอ๋อวันนี้นี่พี่วันนี้มีอยู่เอ๊ะไฮเทคกับคอบราเหมือนผมจะมีโปรโมทเอ๊ะแต่ว่าทีสปอร์ตเดี๋ยวเขาจะถ่ายสัปดาห์หน้านะ
0: อ๋อก็ยังสิถ้าอย่างนั้น
1: ต้องสัปดาห์หน้า
0: สัปดาห์หน้าโอเค25
1: ถูกต้องพี่วัดถูกต้อง
0: ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พัก
1: รอบรองนี่จะเป็นไฮเทคเจอกับคริปโตคอบราเชียงรายใช่ไหมแล้วก็ชูดดากอนเจอกับTGE หรือว่าไทยเครื่องสนาม
0: ไทยเครื่องสนาม
1: ก็จะเล่น2วันติดนะครับ
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่ามีเกม3ก็ไปต่อกันใช่ไหม
0: ก็เหมือนจะต้องเล่นเย่าเยือนนะ
1: ใช่
0: ก็คือจะมีสนามเย่าแต่ถ้าทีมไหนก็อาจจะต้องไปหาสนามอีกทีนึงเขาเลยยังไม่ได้ประกาศสนามชัดเจน
1: คร
0: ับนะครับแต่อย่างไฮเทคเนี่ยเขาก็อยู่ที่ทุ่งครุอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะแข่งกันที่ไหนบ้างนะ
1: เท่าที่ผมดูเหมือนเล่นที่ไฮเทค
0: หมดเลยไหม
1: ทั้ง2วันเลยนะ
0: ก็อาจจะขอใช้ที่ไฮเทคไปเลย
1: แล้วก็
0: แต่ว่ารายได้ก็จะต้องให้กับทีมเจ้าบ้านไป อะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่โปรแกรมนี้มันขึ้นมา3วันนะ
0: ก็คือผมเข้าใจว่าถ้าต้องมีเกม3
1: อ๋อเข้าใจละ
0: ถ้าต้องมีเกม3
1: คือถ้าเกิดว่าชนะทั้งเสาร์อาทิตย
0: ์
1: คู่นั้นจบเลย
0: วันพุธไม่ต้องเล่น
1: แต่ถ้ามีเกม3ก็ไปเล่นวันพุธ
0: ต่อวันพุธ
1: ซึ่งสนามเนี่ยถูกต้องพี่วอทเล่นที่ไฮเทคทั้ง3วัน
0: ก็แสดงว่า
1: เท่าที่ผมดูใน
0: ก็อาจจะดูได้เปรียบนิดนึง
1: ของบาสเกตบอลไทยลีกนะ
0: ครับผม
1: ก็ทีสปอร์ตเขาถ่ายด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันได
0: ้โอเคเป็นสัปดาห์หน้าเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องแล้วก็สัปดาห์นี้พักไป
0: ครับผม
1: แม่โชคดีของการไปอ่านข่าวบางทีก็จำไม่ไหวนะช่วยได้ช่วยได
0: ้ในบ้านเราที่เป็นลีกเนาะน่าจะมีอยู่ตามนี
1: ้น่าจะตามนี
0: ้แล้วก็คงต้องฟุตซอลนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงโอ้วันนี้ท่าข้ามลงด้วยนี
1: ่ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ท่าเรือน่าจะจบแล้ว
1: น่าจะ5มั้ยมีแม่น6มั้ยเมื่อกี้มองไม่ทัน
0: น่าจะ5
1: อ่ะ50
0: ท่
1: าเรือก็เปิดโกดังสเตเดียมถล่มราชนาวีไป5-0
0: นี่ถ้าเป็นปีที่แล้วนี่อาจจะรู้สึกว่าลายใบลายชื่อผิดหรือเปล่าเพราะว่าจะมีเจษฎาชูเดชของทั้ง2ทีม
1: โอ้ยใช่
0: ชื่อเดียวนามสมมุตินามสกุลเดียวกันอ
1: ันนี้ตำนานเลย
0: คือจะต๊อปเนี่ยย้ายจากราชนาวีไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ก็ทีมราชนาวีก็ยังมีเจษฎาชูเดชอีกคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนักเตะของราชนาวีอยู
1: ่ครับ
0: เพียงแต่ว่าท่าเรือปีนี้ไม่มีชื่
1: อ
0: เจษฎาชูเดช
1: ครับ
0: ก็เลยมีเจษฎาชูเดชคนเดียว
1: เห
0: มือนกันทั้งชื่อและนามสกุล
1: ก็จริงๆมันเกิดขึ้นได้นะอย่างผมเองก็มีครับผมยังช็อกเลย
0: นะก็คือคนนามสกุลเดียวกันก็มาตั้งชื่อเดียวกันมันก็ไม่ได้ห้าม
1: พี่โอ๊ตเอาจริงผมมีคนนึงอ่ะเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์อยากโทรไปหาจริงเลยบางทีแต่ว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อหนีผมแล้วมันเหมือนกันแป๊ะเลย
0: ครับ
1: เป็นนักแข่งนักบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเอามาอ่านข่าวซะหน่อย
0: จริงเขาไม่ห้ามนะ
1: จริงจริงแต่จริงมันไม่ควรไหมมันไม่ควรได้ไหมพี่วัด
0: ก็เขาไม่คงไม่ผิด
1: กรมทะเบียนว่า
0: ก็เหมือนต่างประเทศก็มีซีเนียร์จูเนียร์ไง
1: ก็ประชากรมันเยอะนะ
0: ของเราก็ไม่ได้บังคับจริงๆทุกวันนี้มันคงตรวจได้แหละแต่ว่าก็คงไม่บังคับ
1: ถ้าเรือก็คืนฟอร์มนะครับถล่มราชนาวีไป 5-0 ส่วนถ้าข้ามที่พี่วัดบอกเดี๋ยวจะไปเยือนแบงคอกกำลังจะลงสนามตอน 6:00 น.แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมี Black Pearl เปิดบ้านเจอนครราชสีมา
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็น2คู่ในช่วง 6:00 น.นะครับแล้วก็ 2:30 น.จะเป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเจอกับสุราษฎร์ธานีวันนี้4คู
0: ่คริสเตียนยูไนเต็ดก็ลำบากนะตอนนี
1: ้โอ้ถ้าเรือนี้ไม่ชนะมากี่เกมเนาะเพิ่งจะมาฟื้นเนี่ยนานมากอ
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็ส่วนท่าข้ามนี่เอ๊ะวันนั้นเราคุยกันค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะบวก60อ่ะ
0: ยิงชนะทุกนัด
1: จาก12เกม
0: นัดละ5ลูก
1: ดังนั้นคาดหมายไว้เลยต้องมี5ลูกเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่า
0: ครับผม
1: นะครับในการบุกไปเยือนนะวันนี้ต้องไปเยือนแบงคอก FC
0: ที่มินบุรี
1: ครับโอเคเราน่าจะไปไม่ทันแล้วพี่โอ๊ต
0: ต้องเบรกก่อน
1: มีคนถามว่าน้าหังชื่อจริงว่าอะไรเหรออุ้ยต้องถามพี่โอ๊ตเลย
0: ชพงศีมาน
1: ี่ไง
0: ครับผม
1: นี่ไงบอกว่าน้าหังมีนามจริงว่าอะไรสังกัดที่ไหน เอ๊ะน้าหังนี่ชอบร้องเพลงด้วยไหมฮะต้องน่าจะชอบไหม
0: ยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยได้ยินนะ
1: ผมฝากพี่โอ๊ตบอกน้าหังว่าในเอ็กซ์ใน99ร้องเพลงได้นะ
0: ได้
1: ไม่ต้องทางการมาก
0: โอเคพอยิงเข้าแล้วก็ให้ร้องเลย
1: ครับแต่ผมชอบมุกแกนะแกบอกว่าแม่ฟังมาตั้งนานเพิ่งได้มีโอกาสมานี่ตื่นเต้นมากเลยแกบอกวันเกิดเพราะว่าเหมือนน้าหังเคยมาพากย์แล้วแบบ
0: นั้นบรรยายไปแล้วนัดหนึ่ง
1: ตอนนั้นมากับพี่ท็อปไหม
0: ใช่คร
1: ับ มากับพี่ท็อป
0: ครับ
1: โอ้โหกลิ่นอาย2010กลับมาอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อน18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: 18:04 น.นะครับชั่วโมงที่2ของ Sport Guide Weekend วันเสาร์นะครับขอบคุณกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นตัวอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับไปดูข้อความเพิ่มเติมหน่อยบอกว่าเจ็ดครับคืนนี้ตีสี่เนี่ยไปเที่ยวเมืองไหนดีครับหมายถึงว่ารอดูบอลน่ะเหรอเอาจริงตีสี่นี่ก็เวลาปราบเซียนเหมือนกันนะ
7: จะเช้าอยู่แล้ว
6: แต่ด้วยความเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเนาะมันก็แต่มันอยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงนะทุกคน
7: จะเน้นแค่ไหน
6: ลุ้นดาวซันโวเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยหรอเคนกับจูดก็คนละ6เคนบัปเป้8อ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับคือในความทรงจำอันดับ3ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันจริงผมก็มีความทรงจำกับการชิงอันดับ3อยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าเรียนพี่โอ๊ตครับฝากอ่าน SMS แล้วยิงคำถามให้หน้าหังตอบได้เชิญนะครับ นัดที่พี่ท็อปมาพากด้วยเนี่ยเหมือนหน้าหังจะดูเขินๆครับอ๋อพูดตอบ SMS น้อยไปนิดนึงจากคุณยุ้ยคนเดิมนี
7: ่ทราบ
6: นายหังบอกไม่เคยแล้วมารอบสองแล้ว
7: ครับ
6: เพราะว่าเข้าใจเนาะคนก็น่าจะแต่ว่าผมว่าช่วงเวลาภาคก็คงภาคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบอลมันไม่มีอะไรก็ผมว่านายหังตอบพี่วัดตอบเสร็จแล้ว
7: ถามได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้
6: ผมแนะนำนะคุณผู้ฟังไม่ต้องถามเรื่องบอลเอาเรื่องซีรีส์เรื่องเพลงเนี้ยถามพี่วัดได้โอ้นี่ผมก็ไม่อยากฟังพี่วัดตีสองมานานละอันนี้แนะนำนะ
7: ปลุกด้วยนะปลุกด้วย
6: ครับครับมาเราต่อกันครับโยชเจอมที่สอง
7: โอเคครับก็เรื่องฟุตบอลใช่ไหมฮะเพราะฟุตซอลนี่ล่าสุดยังสูงสูงนะครับท่าข้ามดิวิชั่นแบงคอกอยู่นักเตะไทยเหรอวันนี้ยังไม่มีอะไรเนาะ
6: ผมไปดูพวกเจลีกอะไรมันก็ต้องอีกสักพักหนึ่งเนาะ
7: นิดหนึ่ง
6: อย่างเจลีกก็จะไปเปิดงานนี้8สิงหา
7: ใช่ครับ
6: เท่ากับอีกเท่าไหร่ล่ะ3สัปดาห์เราถึงจะได้เห็นแต่เพียงว่าข่าวดีคือ BG Sport เนี่ยพี่วอทเขาจะถ่ายทั้ง J1 J2 J3 นะ J1 นี้ก็อาจจะไม่มีนักบอลไทย
7: ครับ
6: แต่ว่า J2 นี่ก็หลายคน
7: ใช่
6: มั้ยก็ตามเชียร์กันแล้วก็เหมือนจะมี J3 ดาวรุ่งเราก็ไปด้วยดังนั้นก็ติดตามได้ทาง BG Sport เขา
7: ส่วนนักเตะไทยไม่เห็นนะลีกที่มีนักฟุตบอลไทยนักบอลหญิงของเราเนี่ยแม้ถ้าเป็นลีกรองก็คงตามไม่ไหวนะครับขออภัยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเนยพัทรนันท์อุปชัยก็บินไปเล่นที่จีนอีกคนนึงละนะครับแต่ว่าไปอยู่ในลีกรองอ่ะมันก็เลยอาจจะตามยากนะครับบางลีกก็อาจจะต้องขออภัยจริงๆนะครับตามไม่ไหว
6: ส่วนจุดเบลนี่หลายคนก็ถามมาเยอะนะแววๆนะเหมือนจะอยู่ลีกเดิมนะเดี๋ยวรอติดตามก็ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นทีมชาติได้ไหมพี่วัดตอนนี้ก็ซ้อมอยู่เนาะ
7: ครับผม
6: จากเข้าแคมป์มาตั้งแต่วันอังคาร
7: ครับ
6: ทีมชาติชุดที่จะลุยอาเซียนคัพนี่แหละ
7: ถูกต้อง
6: เดี๋ยวก็จะไปเยือนสปป.ลาว 25ก็คือเสาหน้า
7: เสาหน้าเสาหน้า
6: ก็ใช้คำว่าชุดผสมกันแล้วกันเนาะ
7: คงต้องอย่างนั้น
6: ถ้ามองอีกมุมก็ฮัตสันก็โยนความกดดันไปที่เวียดนามได้ไหมล่ะถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ก็เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเต็งเลยประมาณนี้เนาะ
7: ครับลดความกดดันตัวเองไปเลย
6: ถ้ามองในแง่ดี
7: ครับผม
6: แต่มองอีกมุมแฟนบอกเฮ้ยไม่ได้มันจริงแชมป์อาเซียน
7: ต้องเขิมหน่อย
6: ไม่ว่าจะชุดไหนเราก็ต้องลุ้นแชมป์
7: เราต้องเป็นทีมเต็งเสมออะไรเง
6: ี้
7: ย
6: นั่นแหละ
7: ก็เดี๋ยวดูฟอร์มกันในสัปดาห์หน้าเนาะ
6: เพียงแต่ว่านักเตะชุดนี้ผมไปดูก็อาจจะมีปรับวิธีการซ้อมบ่อยหน่อยเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนด้วยนะครับ
7: ครับ
6: ช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดนี่บัตรที่จะไปเยือนสปป.ลาวเหรออ๋อเขามีเปิดขายแล้วนะพี่วศแฟนบอลไทยจะได้ทั้งหมด 2,000 ที่นั่งบริเวณหลังประตูฝั่งสกอร์บอร์ด
7: ครับ
6: ดังนั้นใครอยากตามไปเชียร์ทีมไทยก็ตามนี้เขามีลิงก์มีอะไรในเพจช้างศึกนะ
7: ครับ
6: เพราะว่าแมตช์ที่เราจะเปิดบ้านนัด2เจอมาเลเซียน่าจะเปิดไปสักพักแล้วแต่ว่าไอ้ที่ไปเยือนสปป.ลาวเนี่ย 2,000 ที่นั่ง
7: ก็ไม่ไกลเดินทางนิดเดียว
6: สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16เหมือนหลักกิโลเมตรนี่ไหม
7: ครับผมโอเค
6: ส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเนาะ

0: มันเหมือนกันมันเหมือน AFF กับ FIFA มันซ้อนกันมั้ยพี่วัด
1: น่าจะมีความทับซ้อนกันอยู
0: ่ก็เหมือนในอาเซียนก็ต้องจัดเนาะแต่ว่า FIFA เองก็อยากลงมาในอาเซียนด้วยอย่างเงี้ยมันต้องรายการใดรายการหนึ่งมั้ย
1: ใหญ่อาณาเขตไปเยอะเหลือเกิน FIFA
0: อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลไทย
1: ก็คงต้องมาที่ฟุตบอลโลกแล้วมั้ง
0: ได้เลย
1: นะครับเกมนัดชิงที่3ซึ่งก็ฟุตบอลโลกก็ยังต้องมีอยู่นะ เขายังไม่เคยก็คือตั้งแต่ฟอร์แมตประมาณนี้ยังไงก็ยังมีเกมนัดชิงที่3นะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์อย่างเราดูยูโรเงี้ยก็เขาก็ไม่มีใช่ไหมทีมแพ้ก็จบเลยจบงานเลย
0: แปลว่านัดชิง
1: นะฮะ
0: ก็ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมามันก็มีมาตลอดนะพี่วอนเนาะในฟุตบอลโลกหมายถึงว่าชิงอันดับ3อ่ะ
1: ก็คง
0: มันเป็นธรรมเนียมก็
1: คงอย่างนั้น
0: พี่วัดมีในทรงความทรงจำบ้างไหมจริงๆก็คุยกัน
1: จำไม่ก็ได้ก็อาจอังกฤษนี่ก็คือครั้งหลังสุดก
0: ็2018ไปแพ้บู
1: ปีที่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้จำแล้วชิงที่3
0: แล้วผมไปดูมานี่ในอดีตชิงที่3เนี่ยแทบไม่มีต่อเวลานะมีครั้งเดียวคือฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก
1: อัน
0: นี้เปิดข้อมูลดูเลยนะครับจำไม่ได้1986เป็นครั้งเดียวพี่โอ๊ตที่นัดชิงอันดับ3มีการต่อเวลาปี86ที่อาร์เจนตินาแชมป์โลกตอนนั้นฝรั่งเศสต่อเวลาชนะเบลเยียมหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็น็อกกันใน90ตลอด
1: ก็ผมไม่อยากต่อเท่าไหร
0: ่ถ้าในความทรงจำผมอย่างที่คุยพี่โอ๊ตตอนเบรกก็คือบอลโลกปี2002ที่ตุรกีเจอกับเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: เพราะตอนนั้นเกาหลีใต้โอ้โหถ้ายุคนั้นมีโซเชียลนะเรียกว่าโซเชียลแตกอ่ะ
1: คงงั้น
0: ประเด็นเกาหลีใต้แต่ว่าสุดท้ายเป็นตุรกีชนะ 3-2 แล้วก็มีประตูขึ้นนำของฮาคานซูเคอร์เนาะ
1: ครับ
0: 11วินาทีก็ยังเป็นประตูที่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นคือภาพจำ
1: คือก็คงย้อนไปจนแบบเรายังไม่เกิดจริงๆถ้ามีครั้งที่ไม่มีนัดชิงที่3ก็คือตอนที่ฟุตบอลโลกเขาแข่งรอบแบบ4ทีมสุดท้ายแบบพบกันหมด
0: อ๋อใช่
1: ในปี1950แต่ว่าบังเอิญว่าไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการชิงชนะเลิศกันไปไกลๆ
0: ทำนองนั้น
1: ที่บราซิลแบบแพ้ให้อุรุกวัยในบ้านแท้ๆนะแล้วก็ไม่ได้แชมป์ซึ่งเขาก็เลยถือว่าเกมสวีเดนกับสเปนก็เป็นชิงที่3
0: ทำนองนั้น
1: ไปในตัวซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นชิงที่3จริ งแต่มันบังเอิญว่ามันเกิดขึ้น
0: เหมือนจะคล้ายๆกับครั้งแรกเลยเนาะ
1: ครับ
0: 1930
1: นะประมาณนั้นนั่นก็อาจจะมีในอดีตแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็มีชิงที่3มาโดยตลอดนะครับรวมทั้งล่าสุดที่4ปีก่อนใช่ไหมครับที่โครเอเชียเฉือนโมร็อกโกไป
0: 2-1 ขนาดปีที่บราซิลเป็นเจ้าภาพอ่ะ2014อ่ะพี่วัชคร
1: ับ
0: พอเขาตกรอบรองชิงที่3
1: ก็แพ้ใน
0: เ
1: ทอร์แลนด์
0: แล้วเขาแพ้ในเทอร์แลนด์ 0-3 เลยนะ
1: ก็ยังน้อยกว่าตอนแพ้เยอรมัน
0: เออใช่ดังนั้นมันก็เดายากจริงๆว่าวันนี้เดเด้แต่ว่าอาจจะมีสตอรี่ตรงที่ว่าเป็นนัดสุดท้ายของดีเย่เดชองนะครับคุณฝรั่งเศสแต่นัดสุดท้ายของทูเคิลไหมอันนี้ไม่รู้
1: เพราะว่าโอ้คือสื่ออังกฤษเนี่ย
0: ครับ
1: ยังคาใจอยู่กับ
0: ใช่
1: แทคติกของทูเคิลในรอบตัดเชือกแทบจะไม่ได้พรีวิวเกมวันนี้เลยด้วยซ้ำคือมีคน
0: มันเสียดาย
1: คนผิดหวังกับการวางแผนพอสมควรรวมไปถึงท่านประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะ
0: ครับ
1: ยังมาวิจารณ์ว่าแฮร์รี่เคนกลายเป็นกองหลังไม่ได้ไงอย่างนี้เพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าออกรอบกับแฮร์รี่มาแล้วนะครับของเวทีกอล์ฟด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยก็มีความรู้จักระดับหนึ่งก็เลยเอามาวิจารณ์ทูเคิลกับเขาด้วยนะครับตอนหลังนี้เป็นกูรูแล้วนะ
0: เห็นบอกแกจะมอบถ้วยเนี่ยนะ
1: ก็คงต้องมาผมว่าต้องมานะครับเดี๋ยวสหรัฐก็จะจัดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกนะครับ
0: แล้วอังกฤษเนี่ยปิดเมสซี่ได้ทั้งเกมนะพี่วอนพอคุณถอยไปรับอย่างนั้นโอ้โหมันคุณรับใครไม่รับอ่ะคุณไม่รับทีมนี้มีเมสซี่อ่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยผมว่าสำคัญจริงนะ
1: ก็อ่ะเป็นเกมของผู้อกหักแต่ว่า
0: ส่วนฝรั่งเศสนี่มันชัดเจนเนาะมันแพ้จริงๆ
1: วันนั้นมันแพ้จริง
0: จริง
1: พอมันมาเจอเกมที่แบบก็คือแพ้เนาะมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะต้องมาชิงที่3ไปเลยนะครับถ้าเล่นแย่แบบในรอบแบ่งกลุ่มก็ไปอย่างเนาะ
0: ครับ
1: งั้นแต่วันนี้เขาก็ยังคาดหมายอยู่นะ
0: เน้นเหรอ
1: ว่าโอ้โหฝรั่งเศสเนี่ยจะจัดชุดใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเอางี้ก่อนแต่อาจจะไม่หมด
0: ซาลิบานี่เจ็บแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะกระทบไปถึงอาร์เซนอลด้วยนะครับเหมือนจะ5เดือน
1: อ
0: ะ

0: าจจะไม่ได้เล่นช่วงเปิดฤดูกาล
1: ใครจะเล่นแทนลาคัว
0: โกนาเต้ไง
1: โกนาเต้
0: แต่ว่าบางสื่อก็บอกจะเอาเตโอเหร
1: อ
0: ไม่ใช่เอาลูคัสไปเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: จะไหว
0: แต่จริงถ้าเอาตามตำแหน่งก็ต้องมักซองลาครัวนะ
1: ลาครัว
0: ตอนหลังของพาเลสยืนคู่กับกองเต้ไหมไอ้ไม่โกนาเต้ไหม
1: เออคือพักอุปเมกาโน่ไปด้วยอย่างเงี้ยแหละ
0: หรือเปล่า
1: ไปได้
0: เดายากมากเลย
1: ครับตรงกลางชูเมนี่กลับมาก็แพ้เลยใช่ไหม
0: งั้นต้องเอากองเต้
1: เอากองเต้
0: เอกลักษณ์กองเต้ยังไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียว
1: ไม่ได้ลงสนามกับเขาเลย
0: ในฟุตบอลโลกคนนี
1: ้ประมาณนั้นแต่ข้างหน้านี่เขาก็ยังคาดว่าเดิมๆนะยังมีเอ็มบัปเป้มีเดมเบเล่โอลิเซ่อะไรเง
0: ี้
1: ยอาจจะลุ้นดาวซันโวใช่ไหม
0: เพราะตอนนี้8ประตูเท่าเมสซี
1: ่ครับ
0: จะยิงกดดันเมสซี่ก่อนไหมเมสซี่อาจบอกไม่ได้สนอยู่แล้ว
1: นะเอาแชมป์เป็นหลักส่วนอังกฤษเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าอ้างอิงสื่อที่ผมดูเนี่ยคืออาจจะใช้โอลิวัตกินส์เลย
0: จะพักเขตเลยเหรอ
1: แม่ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คอบบี้เมนูอะได้ลงไหมอะเหมือนกองเต
1: ้คาดว่า
0: เล่นแม้แต่นาทีเดียว
1: คาดว่าจะได้ลง
0: เออมันต้องส่งลงแล้วนะพี่วอตเกมอย่างเงี้ย
1: ต้องสัมผัสฟุตบอลโลกหน่อยนะ
0: แล้วก็จาริโอคอนซาจะพ้นแบนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากแบนมา2นัดเดี๋ยวดูว่าถูกเขาจะส่งลงเลยหรือเปล่า
1: ใช้สเปนเล่นต่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกโอไรลี่พวกเบิร์น
0: เ
1: งี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสหรือแม้แต่ตำแหน่งอื่นๆนะเดี๋ยวต้องดูกัน
0: ประตูจะเปลี่ยนบ้างไหม
1: อ
0: ย่างเงี้ยในแง่ดาวซันโวอังกฤษก็จะมีแฮร์รี่เคนกับจูดเบอร์ลิงแฮมคนละ6ประตูจริงๆมันก็ยังลุ้นดาวซันโวได้นะ
1: ใช่ครับก็มันก็เป็นองค์ประกอบนะแต่อยู่ที่ว่าทูเคิลจะจัดทีมประมาณไหน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คู่นี้ในบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนก็เจอกันนะเจอกันเมื่อบอลโลกที่กาตาร์ควอเตอร์ไฟนอลไงพี่ว
1: อนครับ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสชนะ 2-1
1: ครับ
0: เหมือนโอริเย่ชิรูจะทำประตูชัยเนี่ยจริงๆก็เจอกันบ่อยแหละคู่นี้
1: ค่อนข้างบ่อยก
0: ็ยังไง
1: คือเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไลน์อัพจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับ
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้อ
1: าจจะดูได้เปรียบนิด
0: ๆเนาะก็คือตามหน้าเสื่อมมองฝรั่งเขามองฝรั่งเศสเหลื่อมนิดๆอ่ะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันจริงอันดับ3อ่ะอย่างที่ผมบอกไปมันก็อย่างคนที่แล้วนี่2-1โมร็อกโกเบลเยียมชนะอังกฤษ2-0อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใน2018บราซิลไปแพ้เนเธอร์แลนด์0-3 2014ก็ย้ำว่าคืนนี้แม่ใช้คืนนี้ก็ไม่ได้เช้ามืด04:00
1: ครับ
0: ทาง FM 99ก็จะเป็นพยองเดชและคุณบอมประพล
1: บอม
0: มาบรรยายที่ FM 99
1: เอาว่าถ้าดูการชิงที่3ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสชิงที่3มา3ครั้งชนะสัก2
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยชิงที่3ไม่เคยชนะเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม90ก็แพ้อิตาลี
0: 90แพ้อิตาลี
1: แล้วก
0: ็มา2018
1: แพ้เบลเยียมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเอามาเทียบไม่ได้นะแค่เป็นสถิติก็แล้วกัน
0: ตามนั้น
1: โอ้ก็จริงๆวันนี้อังกฤษคงได้ล้างตาเพราะว่ารักบี้น่าจะเจอกันเจอกับอาร์เจนตินานะ
0: อ๋อล้างตาจากบอลโลกใช่ไหม
1: ล้างตาจากฟุตบอล
0: อ
1: าร์เจนติน่าเขาก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยพอเจออังกฤษมันก็มีความหลังของกรณีเกาะฟอกแลนด์ผสมอยู่ด้วยเพลงเชียร์อะไรทั้งหลายนะก็ยังไปพาดพิงตรงนั้นอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศจริงๆมันก็มีความเคลื่อนไหว
0: ครับ
1: กันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับ
1: มีสงครามจิตวิทยาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอย่างอันดิกลาป๊อกก็อาเจนนี่เล่นหนักเหลือเกินอะไรเงี้ยกันข้างโหดอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: กูปูริยาบอกจะได้แชมป์นี่เดี๋ยวจะบอกเดลฟอนเต้เลยว่าไม่ต้องเรียกเขาแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วได้แชมป์ยูโรต่อแชมป์โลกโอ้แน่นอนจริง
1: ๆก็อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็ยังทันนะครับ
0: เอ๊ะเมสซี่เนี่ยเหมือนเห็นไปที่ไหนสักที่หนึ่งเลยนะไปดูกีฬาอะไรสักอย่างเอ๊ะหรือเปล่าหรือไปโชว์ตัวอะไรประมาณนี
1: ้โอ้โหยังมีเวลาแล้ว
0: ผมว่าเมสซี่เขาคงเป็นแนวรีแลกซ์แล้วแหละไม่ต้องซ้อมเยอะ
1: เพลงที่กองเชียร์อาเจนชอบร้องกัน
0: อืม
1: คือไม่ใช่เพลงที่แต่งสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้นะแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบชอบร้องก็เป็นเพลงที่เมสซี่ชอบ ช่องฝั่งไปด้วยผมเห็น
0: หรือสีสันพิธีปิดอะไรเป็นประมาณไหนครับพี่วัดก็น่าจะคึกคักนะปีนี
1: ้ก็ยาวเลยยังกับซูเปอร์โบว์หรือเปล่าช่วงฮา
0: ร์
1: ฟไทม์โชว์อ่ะซึ่งมันน่าจะยืดน่าจะเป็นช่วงพักครึ่งที
0: ่
1: ยาวจนแหมมันก็อาจจะคือถ้าเทียบกับระยะเวลาของฟุตบอล
0: อ
1: ่ะมันอาจจะดูค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินไม่น้อยนะ
0: ครับ
1: ที่ตามข่าวอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็น่าจะมากันหมดแต่ว่าคงเป็นประเภทเมดเล่อะไรประมาณนี้เป็นเมดลี่ประมาณนี้แหละก็คือคนละนิดคนละหน่อย
0: แต่ว่าล่าสุดเท่าที่ผมอัปเดตเขาบอกว่าฟีฟ่าแจ้งมานะ
1: ว่า
0: บอกว่าฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยจะใช้เวลาทั้งสิ้น17นาทีพี่โอ๊ต
1: ใช่แต่ว่ามันกว่าจะเริ่มได้อะไรได
0: ้แต่ว่าช่วงโชว์จริงๆอ่ะใช่ไหม
1: คือช่วงโชว์มันน่าจะประมาณนั้น
0: ประมาณนี
1: ้แต่หมายความว่าโอ้โหกว่าจะมันจะเริ่มไม่ได้ทันทีอยู่แล้ว
0: เข้าใจแล้วพี่โอ๊ตเนี่ยมันมีอันนี้ขอบคุณพี่หมวยมาเฟรี่ด้วยนะครับ พี่หมวยอัปเดตบอกว่าช่วงโชว์จริงๆเนี่ย11นาที
1: 11นาที
0: ส่วนที่เหลือ6นาทีเนี่ยคือการติดตั้งและถอนเวทีติดตั้งและการถอนเวทีรวมไปถึงการรดน้ำหญ้า
1: ถูกครับ
0: อุ๊ยตอนแรกผมเข้าใจว่าจะนานกว่านี้นะแสดงว่าแค่17นาทีนะเนี่ย
1: 11เนี่ย
0: เฉพาะช่วงโชว์จริงๆ
1: ช่วงโชว์เนี่ยมีศิลปินอยู่โอ้โหถ้า
0: เขาจะแบ่งสล็อตกันยังไงนะ
1: ใช่ครับก็คงได้คนละประโยค2ประโยคแต่ว่าอย่างชากิร่ากับเบอร์น่าบอยเขามีเพลงใดๆที่เป็นเพลงของฟุตบอลโลกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนอื่นก็ผมว่ามาแจมอย่างจะเรียกป้าก็จะบุลลี
0: ่วิจัยก็ไปดูบอลหลายเกมเนี่ยนะ
1: ดอนน่า
0: เ
1: นี่ยครับก็น่าจะไลฟ์กับ
0: แพร่แล้วตอนนี้ทำไมข่าวมันออกมาตั้ง30นาทีเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็มองว่าบวกลบในช่วงเตรียมการซ
0: ึ
1: ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามนะว่าจะทำได้ตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริง
0: ๆโอ้ถ้า17นี่ถือว่าไม่เยอะ
1: คือจบครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเริ่มจับเวลาตรงไหนเพราะว่านักฟุตบอลกว่าจะเดินออกก
0: ็
1: ใช้เวลานะหมดไปครึ่งนาทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเตรียมเวทีกัน
0: ผมว่าก็คงเตรียมไว้เรียบร้อยอ
1: ่
0: ะไม่ไปออกปุ๊บคือคงวิ่งเข้ามาเซตเลย
1: ก็คงต้องมีวิธีการก็ดูเดี๋ยวไปมือกันแล้วกันที่นิวยอร์กใช่ไหมครับ
0: ครับส่วนแหวนนี่มองไงฮะพี่วัดแหวนแชมป์โลก
1: ทำเป็นซูเปอร์โบว์ไปได
0: ้เขาให้เท่าไหร่นะ30วงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปรับแต่งให้เข้ากับนิ้วแล้วก็ผลิตออกมาทั้งหมดนะฮะ 2,026 วงนะครับ30วงเนี่ยมอบให้ทีมแชมป์ส่วนที่เหลือ 1,996 วงนี่ไปซื้อกันได้เลยน่าจะแพงเอาเรื่องนะ
1: จริงก็การตลาดซึ่งมันก็คงไม่ใช่ว่าผมไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ด้วยความเป็นอเมริกาเนาะ
0: ม
1: ันก็จะมีอะไรที่เขาคุ้นเคยอยู
0: ่ใช่แล้วไม่รู้จะมีกี่ทีมเนี่ยนะทั้งต่อไปเนี่ย
1: ครับ ก็คงมีตามนั้นอื่นๆไม่น่ามีอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ในความเคลื่อนไหวของ World Cup แหละฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: เพราะว่านัดชิงมันก็ตัวอะไรก็พร้อมหมดนี
1: ่ครับ
0: ไม่ได้มีแม่เพียงแต่ว่าสเปนนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับชิงครั้งที่สองแล้วนะ
1: อังกฤษก็มองถึงอนาคตแล้วว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาใกล้แบบนี้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: คือ life after Kane ใช่ไหมชีวิตหลังจากเคนไม่มีแฮร์รี่เคนในทีมชาติแล้วจะเป็นยังไงอะไร
0: หรือมาไหมมาเล่นไหมล่ะครั้งหน้ายังได้อยู่ไหมเคนครั้งหน้าก็ได้3-5ไหมประมาณอ๋อแต่บทบาทก็จะมาเป็นตัวจ่ายเหมือนเมสซี่ไหม
1: ก็เป็นไปได
0: ้อยู่ว่าอังกฤษจะมีกองหน้าขึ้นมาหรือเปล่าโอ้แล้วย้อนกลับไปดูในพี่วอนอันนี้ก็ถือว่าโหมโรงนัดชิงนิดๆก็แล้วกันนะครับอาร์เจนตินาสเปนเคยเจอในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะ
1: ครั้งเดียว
0: 1966
1: ก็ปีที่อังกฤษได้แชมป์
0: ปีที่อังกฤษได้แชมป์โลกโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: คาดแคล้วมันไม่เจอกันมานานมาก
0: ปีนั้นเนี่ยอาร์เจนเข้ารอบสเปนตกรอบแรกนะคร
1: ับ
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ60ปีไม่เคยเจอกันเลยนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะเอออันนี้ก็แปลกดีเพราะว่าจริงๆเป็นขาประจำในฟุตบอลโลกทั้งคู่นะก็น่าจะประมาณนี
1: ้ครับมีการวิเคราะห
0: ์โ
1: น่นนี่นั่นกันเยอะนะครับในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้ก็อาจจะเป็นไปตามที่ฟีฟ่าต้องการเนาะการวางสีอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็ได้ทีมใหญ
0: ่
1: เข้ามาสู่รอบตัดเชือกได้หมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการวางสีต่างๆเพื่อก็อาจจะเล็งกันไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ เค
0: ก็น่าจะประมาณนี้เนาะส่วนนักข่าวอื่นๆเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศก็อาจจะมีโซโบไงพี่วัดต่อสัญญาลิเวอร์พูลนะถึง2031โอ้โหก็อีกเท่าไหร่ล่ะปีนี้26อีก5ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ากับโซโบสไลถ้าอยู่ถึงนี้30เลยนะครับตามสัญญาแล้วก็มีประเด็นอาร์เซนอลที่กำลังจะเอาโมแกนโรเจอร์สให้ได้นะครับคุยกับแอสตันวิลล่า
1: ครับ
0: ก็จริงๆแอสตันวิลล่านี่มีโปรแกรมจะมาทัวร์บ้านเราด้วยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาเจอบีจีปทุม
1: ใช่
0: 4สิงหาคมนะครับจริงๆก็น่าจะมาได้ทับใหญ่แหละผมดูแล้วเพราะว่ามันก็หลังบอลโลกจบสมมติอังกฤษนักเตะส่วนใหญ่ของวิลล่าก็ในอังกฤษนะครับก็เกิน3สัปดาห์นะพี่โอ
1: ครับ
0: ก็น่าจะมาครบเนาะโอ้แล้วล่าสุดอาร์เซนอลเหมือนจะเอาเอสลีย์คอนซ่าเลยนะนี่จะเหมาตัววิลล่าเลยเหรอ
1: ผมไปดูเรื่องคูลิ่งเบรก
0: เป็นยังไง
1: แม่ก็บอกว่าเข้าทางเพราะว่าขายโฆษณาด้วย
0: ครับ
1: คือมีการเตรียมขายโฆษณาไว้ในช่วงคูลิ่งเบรกอยู่แล้วนะฉะนั้นก็เลยทำให้เฉพาะที่สหรัฐเนี่ย30วินาทีของเขาคือ 200,000 ถึง 300,000 เหรียญ
0: โอ้โหเหรียญนะครับ
1: เหรียญนะฮะแล้วในเกมสหรัฐนี่คือ 750,000 เหรียญ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการเป่าคูลิ่งเบรกเนี่ยสร้างมูลค่าเข้าไปอีกเยอะเพราะว่าถ้าเป็นเกมที่มันแข่งต่อเนื่องเนี่ยมันคงไม่เหมือนฟุตบอลสมัยก่อนที่เราตัดโฆษณาได้นะคือเกมมันต่อเนื่องเขาก็คงไม่ถึงขั้นแบบฮาร์ดเซลอะไรขนาดนั้นแต่มันพอมีคูลิ่งเบรกอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: อย่าลืมว่ามัน3นาทีทั้ง2ครึ่งก็6นาที6นาทีนี่เยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือแฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่คุ้นมีว่าเพราะว่าถ้าใครดูทางโมโนแม็กซ์เนี่ยเขาไม่ได้ตัดไปนะเขาให้ดูบรรยากาศในสนามแต่ว่าหมายถึงว่าในต่างประเทศใน
1: เขาเตรียมขายโฆษณา
0: ในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาตัดไปเป็นโฆษณาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ากับบ้านเราอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นแฟนบอลไทยอาจจะไม่คุ้น
1: มองในเครื่องเขาก็วิเคราะห์มาเป็นตัวเลขไงว่ามันสร้างรายได้ได้อีก
0: ก็เพียงคิดดูว่า6นาทีอ่ะโอ้โหไม่งั้นเนี่ยเจ้าภาพเขาถึงขนาดที
1: ่
0: พวกสนามฟุตบอลเนาะที่เป็นสนามเจ้าภาพเนี่ยต้องเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาผ้าทับเลยนะพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: ไม่ออกอากาศนะพวกแบรนด์โอ้โหแบบโมเดลคนนี้สุดๆ
1: ก็เป็นสีสันกันแล้วกันนะครับ
0: อันนี้เขาแซวมาบอกว่ามีรถน้ำหญ้าด้วยไว้ผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงหญ้าในสนามนี่ฮะที่เม็ดไลท์เนาะไปเตะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับนัดชิงชนะเลิศน่าจะสนุกเข้มข้นก็ย้ำว่าก่อนจะเบรกกันก็ย้ำว่าเดี๋ยวคืนนี้นะครับเช้ามืดเดียวก็ติดตามคุณพยองเดชนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณบอมประพลนะครับนัดชิงอันดับ3แล้วก็วันพรุ่งนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนัดชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาเจอสเปนนี่จะเป็นนหังอัชพงศ์สีมาแล้วก็พี่วศนิติกรการะเวกโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ไม่ได้พากัน16ปีคิดดูแล้วกันว่าจะยังไง
0: เดี๋ยวต้องแอบแซวนหังซะละเพราะนหังเขาก็ตอนผมจำได้ว่าตอนมาพากครั้งแรกอ่ะนหังโปรยมาก่อนเลยนี่เป็นแฟน99นะฟังตลอด
1: เราอย่าหอมก่อนเลย
0: เขาเรียกอะไรนะละลายพฤติกรรมก่อน
1: แสดงว่ามานั่งเก้าอี้นี้ก่อนผมยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ย
0: ครับพี่วันเล็งมาแล้วใช่ไหมฮะเล็งแล้วนะถ้างั้นน่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องราวฟุตบอลเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะได้ไปเก็บกีฬาอื่นนะครับสักครู่เดียวครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
3: ่ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อน

0: แนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตแกร์วิกเอนด์วันเสาร์ครับ
6: ฟุตซอลแหมท่าข้ามยังไม่นำด้วยนะเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับ
5: ครับ
6: กับทางแบงคอกนะครับเมื่อกี้คุณเจตพูดถึงบอลลงดอคุณผู้ฟังถามมาเลย
5: คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอลลงดอปีนี้หน่อยครับ
6: จะมอบเมื่อไหร่ฮะ
5: ปลายปี
6: ปลายปี
5: เอาเป็นว่าฟุตบอลโลกมีเอี่ยว
6: มีน้ำหนักแน
5: ่เต็มๆแน่ๆ
6: ถ่วงน้ำหนักเยอะแน่นอน
5: โอ้โหแล้วสมมติถ้าไม่มีบอลโลกนี่คือก็เปเชเนาะก็แชมเปี้ยนลีกอ่ะคุณจะมองว่าใคร
6: แต่ก็คือมันผมว่าฟุตบอลในปีที่มีฟุตบอลโลกมันก็มีผลพอสมควร
5: มีผลแน่ๆ
6: มีผลพอสมควรเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่นัดชิงด้วยนะครับเห็นว่าถ้าอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็เมสซี่ก็ค่อนข้างเด่นอยู่แล้ว
5: ชัดเจน
6: จะเป็นสมัยที่9
5: โอ้โห
6: ใช่มั้ย
5: ครับคือถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเนาะไม่ว่าเมสซี่จะยิงหรือไม่ยิงนัดชิงแต่ว่าด้วยผลงานเขาอะแม้ว่าจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ให้ได้ต้องใช้คำนี
6: ้คือมันติดตาไงฟุตบอลโลกอะใช่ไหมครับเพราะงั้นการโบสถ์ของบรรดาผู้สื่อข่าวก็คงเป็นภาพจำจากฟุตบอลโลกอยู่แล้ว
5: แล้วถ้าเป็นสเปนนะครับพี่ว่าได้แชมป์โลก
6: เขาก็เล็งยามาอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นมากนักแต่ว่าก็อาจจะไม่มีตัวเลือกอื่นเท่าไหร่
5: ถ้าอยากดีกรีก็แชมป์ลาลีก้า
6: ใช่ครับ
5: เนาะอาจจะไม่ได้เด่นในแชมเปี้ยนลีกมากแต่ว่าได้แชมป์โลกอะไรเงี้ย
6: ก็คือให้น้ำหนักกันก็คือต้องเป็นนักเตะของสเปนไหมอะไรเงี้ยถ้าได้แชมป์โลกขึ้นมาเงี้ย
5: คือเราก็พูดอย่างนี้ได้ว่าถ้าเป็นอาร์เจนเป็นแชมป์โลกเมสซี่น่าจะนอนมาแต่ถ้าสเปนได้แชมป์โลกก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้
6: ใช่ครับ
5: เนาะ
6: เป็นไปได้
5: แฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าถ้าเกิดว่ายิงเยอะๆมานัดชิงที่3นี่ก็แล้วสเปนไปได้แชมป์โลกนี่แม่ก็ไม่แน่นะหรือถ้าเป็นแก๊งเปเชเหรอเดมเบเล่เหรอเคยได้นะนี่
6: ใช
5: ่โอลิเซ่อ่ะพี่ว่าเขาก็พูดถึงกันเยอะอยู่นะเหมือนกันโอลิเซ่
6: แต่ว่าปีที่สเปนได้ตอนนั้นก็เป็นเมสซี่นะอินิเอสต้ายังไม่ได้ลงดอนะ
5: ก็ปีนั้น
6: เขาพูดถึงกันเยอะเมสซี่มาก
5: ใช่เขาพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
6: ครับ
5: เพราะเหมือนปีนั้นเมสซี่จะยิงแตะร้อยไหมทั้งปีอ่ะสักอย่างนึง
6: ใช่ก็อยู่กับบาซ่าอยู
5: ่ก็ไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลโลกจะมีอิทธิพลขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เด่นจริงเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน
6: ก็ยังเป็นเรื่องคะแนนโหวตนั่นแหละ
5: ครับแล้วก็นาอดปาเจตคิดว่านัดชิงบอลโลกปีนี้ใครได้แชมป์แม่ผมก็ยังเอียงไปที่สเปนนิดๆนะนิดๆเพราะว่าสถิติพี่โอ๊ตเท่านั้นเองเลยฮะนัดชิงฟุตบอลโลกพี่โอ๊ตพลาด16ปีก่อนสเปนได้แชมป์ แต่ไม่รู้

0: ไอตีหน้าหังนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามสถิติหน้าหังด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าหน้าหังหลังจาก2010น่าจะเคยไหมหรือเปล่า
1: ก็น่าจะข่าวล่าสุดได้ไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะผลล่าสุดนี่โอ้ตอนล่าสุด 2-1 ครับพี่โอ๊ตไปแล้วโอนโกเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: ขาข้ามกลับมานำ
0: ใช่ใช
1: ่โอเค
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันนะครับก็คงเดี๋ยวสปอร์ตไกด์คงจะพรีวิวกันก่อน
0: ได้เลย
1: นะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะกีฬาอื่นก็อัปเดตกอล์ฟเดี๋ยวโอเพ่นนิดนึงนะครับล่าสุดตอนนี้ยังไม่ออกเนี่ยกวนท้ายๆก็ช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ครับ
1: น่าจะยังไม่ออกโอ้โหแต่ว่ามีคนที่ขึ้นมา6อันเดอร์แล้วแอนฟ็อก
0: ซ์เฮ้ย
1: โปรนิวซีแลนด
0: ์ดียังไง
1: โอ้โหนี่ถึงหลุม11 10หลุมที่ผ่านมาเนี่ย6เบอร์ดี้อ่ะ
0: ครับ
1: พา4นะ6เบอร์ดี้ซะ6หลุมพาอีก4หลุมก็เลยขึ้นมา6อันเดอร์ตามผู้นำ2สโตรก
0: จะแซงเอาเดี๋ยวนี
1: ้ก็ช่วงเช้านี่ลมอาจจะยังไม่เท่าไหร่ด้วยนะครับอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นกวนหลักๆก็เดี๋ยวช่วง 2-3 ทุ่มอ
0: ่
1: ะนะครับแล้วมีถ่ายทอดอยู่ในบ้านเราด้วยนะครับสำหรับเดี๋ยวเพนแชมเปี้ยนชิพนะจากรอยัลเบิร์กเดลนะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อกันละกันส่วนแบดมินตันเมื่อสักครู่ที่เรายังไม่ได้สรุป
0: ก็ได้คู่ชิงหมดละ
1: ใช่ครับ
0: ในการเจแปนโอเพนที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: หลักๆก็คือเดี่ยวเนาะก็คือใช้เดี่ยวเนี่ยคู่ญี่ปุ่นเข้ามา3แต่ว่าไม่ได้ชิงกันเองนะ
0: ใช่ เพราะว่าวัตนาเบะนี่ชนะคนที่ชนะวิล
1: ครับ
0: ชนะธนากาไป2-1เกมส่วนคริสโตโปโปปก็จัดการโคไดนาราโอกะไป2-0เกม
1: รวดเลย
0: เท่ากับโปโปปชิงกับวัตนาเบะ
1: โอ้โห
0: ใช่เดียว
1: ไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: ชนะซิวฉีมาด้วยไงใช่ไหมครับในรอบ8คน
0: ครับ
1: นาราโอกะนี่ปราบอวินฟาฮานมา
0: ครับ
1: แล้วก็มาแพ้ให้ ทางโปโปปไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งกันตอนสายๆบ้านเราเลยครับเพราะว่าแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะอันนี้คือชายเดี่ยว
0: ส่วนหญิงเดี่ยว
1: หญิงเดี่ยวเนี่ยก็โหไม่ใช่อันซยองเจ็บคนเดียวไม่แน่ใจว่าวันนี้เฉินยูเฟยน่าจะมีการเจ็บเนาะ
0: เกมแรกก็แพ้พีวีสินทุไป19-21แล้วก็เกม2ตามหลัง10-15
1: ครับ
0: ก็น่าจะปัญหาการบาดเจ็บนั่นแหละ
1: ก็น้องเมย์แล้วพีวีสินทุเนี่ย31ยังเล่นได้นะ
0: ครับ
1: ในระดับนี้นะครับสามารถเข้าชิงรายการ750ได้แต่ว่าก็ต้องไปเจอกับอากาเนะ
0: โอ้โหชั่วโมงนี้น้องเนะได้เธอสุด
1: ๆปราบน้องปูใช่ไหมปูตรีกุสุมาวาดานีของอินโดนีเซีย
0: เกมแรกนี่แพ้ขาดเลยนะ
1: ครับ
0: มาเอา2เกมหลังเนี่ย
1: ก็เกมแรกโดน
0: แพ้เหมือนอยากเล่น3เกมเท่ากับพีวีสินทุชิงกับยามากุชินะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือประเภทเดี่ยวเนาะจริงๆก็แอบเสียดายว่าจริงๆผมก็หวังกับบาสเฟรมเยอะเหมือนกัน
1: ตกรอบ16ทีมไ
0: หมจริงๆเจแปนโอเพ่นเนี่ยคู่ผสมเราเคยได้มา3คู่นะพี่ว
1: อ
0: นเราไม่เคยได้เดี่ยวนะได้ตั้งแต่บาสปอป้อ4ปีก่อนมีทรงพลในเรื่องยุคเก่าๆเลย
1: อดีต
0: เราก็เคยได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นในไชน่าโอเพ่นสัปดาห์หน้า
1: แพ้คู่ไต้หวัน
0: เ
1: ที่ยวเนี่ยแพ้ทีมไต้หวัน
0: ใช่คือตกเร็วไปนิดนึง
1: ตกรอบเร็วไปหน่อยตั้งแต่16ทีม
0: เรียบร้อย
1: อ่ะอันนี้คือแบดมินตัน750เนาะ
0: ร
1: ายการนี้นะครับเทนนิส
0: มีอะไรไหม
1: ก็หลังจากผ่านวิมเบิลดันไปแล้วนะครับก็เป็นรายการไม่ใหญ่นะเป็นช่วงเบรกกันนิดนึงนะครับไม่ได้มีรายการใหญ่มากนักก็อ่ะรายงานสักนิดนึงก็ได้นะครับก็มันจะมีประเภทแนวถ้าชอบเคลเนี่ยก็จะมีรายการบนเคลให้เล่น
0: ยังมีเคลมัน
1: ยังมีเคลให้เล่นอยู่นะครับ
0: เออ
1: ก็ที่อูมักในโครเอเชียผมจำได้ผมเคยบรรยายสมัยอัลคาราสขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับก็เนี่ยมาเอาชนะมาเอารายการแถวเนี้ยนะครับดาเนียลชูมูนะครับเข้าชิงกับนักเทนนิสสเปนอันนี้ก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับดาเนียลเมริด้าอากิล่านะครับแต่ก็เข้าท็อปร้อยมาแล้วก็คงไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่อันนี้คือพวกที่ชอบเคลเนาะมันก็จะมีรายการเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ยังมีประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองสตัดเนี่ยนะครับก็แข่งขันอยู่นี่ก็เคลมเหมือนกัน
0: พี่ว่าอย่างนี้โดยสัดส่วนเทนนิสทั้งปีนี่ อากราสขอนี้น่าจะน้อยสุดถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: และเคลกับฮาร์ดนี
1: ่สูสีมากกว่านิดนึง
0: อ๋อฮาร์ดมากกว่า
1: ครับ
0: หมายถึงว่าทั้งปีนะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้ารายการตลอดทั้งปีนี
1: ่ถูกต้องจำนวนรายการ
0: ดังนั้นมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่กราสคอร์ดบางคนไม่เคยเจอเลย
1: ใช่
0: เหมือนคู่จริงมีมาดั้น
1: ครับเพราะว่ามันแข่งน้อยมาก
0: มันแข่งน้อย
1: แข่งน้อยมาก
0: กินระยะเวลา
1: หาคอร์ดยากเล่นยากแล้ว
0: เดือน2เดือนนึงเนาะสั้น
1: เมื่อก่อนเนี่ยคอร์ดยากคือส่วนใหญ
0: ่
1: เหมือนบ้านเราถึงตั้งชื่อว่าเป็นสมาคมลอนเทนนิสก็คือสนามหญ้านั่นแหละนะครับคอร์ดก็คือเป็นยุคบุกเบิกอย่างสแลมเนี่ยแกรนด์สแลมจริงๆก็เป็นคอร์ดยาก3สแลมเลย
0: ก่อนหน้านี้ใช่ม
1: ั้ยออสเตรเลียนด้วย US Open ก็เคยใช้นะคร
0: ับ
1: วิมบลดันก็ใช้อยู่แล้วก็จะมีแค่เฟรนช์ที่เป็นคอร์ดดินมาตลอดนะครับซึ่งก็เคลที่สตาร์ทก็เดี๋ยววันนี้จะมีซิตซิปาสช่วงหลังตกไปเยอะแล้วนะครับ
0: โ
1: หจะหลุดท็อป100เอานะครับสเตฟานอสซิตซิปาสเข้ารอบตัดเชือกได้นะครับวันนี้ก็ไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกนะครับนักเทนนิสคาซัคสถานคนสัญชาติไปแล้วส่วนนอกนั้นก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ดก็จะมีที่ฝ่ายหญิงที่เอเธนส์ที่กรีซนะครับซึ่งก็มีมาเรซาคารีซึ่งเป็นเจ้าถิ่นที่น่าจะเข้ารอบตัดเชือกได้เดี๋ยวต้องดูว่าจะชิงวันนี้หรือเปล่านะครับสรุปคร่าวๆกันแล้วกัน
0: ครับ
1: รวมทั้งคอร์ดดินก็มีที่โรมาเนียเป็นต้นก็จะไม่ใช่รายการสำคัญในช่วงนี้สำหรับเทนนิสเน
0: า
1: ะ
0: อย่าลืมลุ้นน้องรวงข้าวนะครับค
1: ื
0: นนี้สองทุ่มครึ่งนะ
1: ใช่ครับก็น่าจะมีโอกาสนะคิดว่าน่าจะพอลุ้นได้นะครับก็จะได้ลุ้นรอบชิงในวันพรุ่งนี้ต่อด้วย
0: ครับผม
1: น่าจะส่งผลต่ออันดับโลกพอสมควรเพราะว่าม
0: ีโอกาสไปในท็อป
1: เข้าท็อป80
0: กว่า
1: เข้าท็อป90ให้ได้ก่อนนะครับก็ลุ้นวันนี้ก่อน
0: ครับ
1: ที่อิสตันบูลใช่ไหมครับที่ตุรกีนะส่วนน้องใหม่อยู่ที่สหรัฐ
0: น้องบัวด้วยพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: โอ้ย
1: หลายรายการอยู่แล้วก็อื่นตูดอฟรองเนี่ยก็วันนี้ถือว่าสเตจสำคัญนะครับเพราะว่าจะกลับมาเป็นเมาน์เทนสเตจเมื่อวานนี้เป็นสเตจเมื่อวานเป็นฮิลลี่สเตจนะครับก็คือมีภูเขาลูกไม่ใหญ่มากแต่ว่าเอาแต่ก็มีแคตเตอร์กอรี่หนึ่งเหมือนกันนะครับลูกหนึ่งซึ่งเมื่อวานก็สนุกดีครับเพราะว่าพวกกลุ่มเบรกเอาเวย์คือพวกที่ไม่ได้ลุ้นแบบเสื้อเหลืองอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าก็จะลุ้นสเตจแบบนี้นะครับปั่นหนีเข้าไปแล้วสุดท้ายนี่ไล่กันไม่เข้านะครับก็คือพวกที่เบรกเอาเวย์ไปก็ไปแย่งแชมป์กันแล้วก็มาโรชมิดนะครับนักปั่นจากสวิตเซอร์แลนด์นะของเจโกลูล่านะครับที่สปรินต์ตอนท้ายชนะไปได้นะครับก็เป็นสเตจที่ยาวที่สุดมาเริ่ม5โมงครึ่งจบ5ทุ่มกว่า
0: อันนี้นี
1: ่ ยาวมาก
0: เบรกยังไงครับผู้บรรยาย
1: ก็จริงๆมี2ท่านไง มีโค้ชตั้มท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับก็จักรยานทีมชาติไทยมาบรรยายด้วยก็วันนี้จะเป็นสเตจภูเขาแล้วนะครับซึ่งบรรดาทีมใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะทีมที่แย่งแชมป์กันอยู่เนี่ยนะครับแชมป์ GC หรือว่าแชมป์เวลารวม UAE ก็คือทาเดโปกาชาใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน GC นะแล้วก็2ก็คือทีมวิสมาก็มีโยนัสวิงเกอร์กอร์หรือวิงเกอร์กาดนี่แหละนะครับก็ยังเป็น1กับ2อยู่3ก็คือทีมบอร่าฮันส์กรูเออร์นะครับหรือว่าเรดบูลเนี่ยก็เรมโกเอเวเนพูลก็น่าจะเอาจริงในสเตจนี้เพราะว่าเป็นภูเขาแล้วเป็นซัมมิตฟินิชด้วยคือปั่นขึ้นเขาแล้วไปจบบนยอดเขาเงี้ยนะครับนั่นก็จะเป็นวันที่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้ดูแล้วโอ้โหหาใครคนโพกาชาพี่โพกี้ยากเหลือเกินแล้วเวลานี่ก็ตอนนี้ยังทิ้งอยู่3นาทีกว่าไหม
0: ครับ
1: นำวิ่งก
0: ัน3นาที36วินาที
1: ก็คือเกาะ
0: อ
1: ยู่ในเปโลตองกันมาตลอดนะครับวันนี้น่าจะได้เห็นอยู่ว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าเก็บขากันไว
0: ้
1: ปั่นกันในวันนี้แหละในสเตจภูเขานะครับคือเมื่อวานนี้คนที่ไต่ขึ้นมาที่4เลยเกือบขึ้นที่3ได้ก็คือทอมพิทคอป
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นนักปั่นอังกฤษนะครับซึ่งอังกฤษเขาก็เลยแบบแบ่งมาเชียร์ทอมพิทคอปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชียร์มากเท่ากับสมัยอย่างเซอร์คริสฟรูมเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาที่4ได้แล้ว
0: ที่4ตอนนี
1: ้แต่ผมว่าวันนี้น่าจะไม่เหลือขาให้ปั่นแล
0: ้วเหมือนตอนนี้เริ่มมานะ
1: เริ่มแล้ว
0: เริ่มตอน 6:00 นที่ผ่าน
1: ใช่ครับ
0: มาเทนนี่มัน
1: โหดอยู
0: ่สวยไหมน่าจะภาพสวยใช
1: ่โอ้โหสวยงาม
0: คลาสสิก
1: เพราะว่ามีก็คือช็อตจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าโดรนอ่ะมันก็เพิ่มความ
0: งานโปรดักชันนี่เขาก็พัฒนาเป็นทุกปีเนาะตัวฟอง
1: มอเตอร์ไซค์อะไรอีกนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องปั่นอยู่ในกับต้องขี่อยู่ในกติกาด้วยนะเพราะมันก็มีผลต่อบรรดานักแข่งนักปั่นอยู่ด้วยนะครับนั่นก็เดี๋ยวคงตามกันต่อเพราะว่าวันนี้เฉพาะเขาที่เป็นระดับ1เนี่ย3ลูกเลยนะครับผมถือว่าโหดมาก
0: 155กิโลเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อวาน200กว่านะ
0: โอ้ย
1: ซึ่งตอนนี้ก็พวกคนที่ลุ้นแชมป์ก็อยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: จะเป็นโพกัชชาวิงเกอร์การ์ดเอเวเนพูลพิทค็อกอายูโซนะครับแล้วคนฝรั่งเศสปีนี้เขาก็เชียร์พอลเซ็กซัสซึ่งเป็นดาวรุ่งนะอายุยังไม่20นะครับก็เซ็กซัสก็ยังอยู่ในประมาณท็อป5ได้มั้งนะครับเวลา
0: อันดับ6ตอนนี้
1: อันดับ6เซ็กซัสเพราะว่านักปั่นอายุน้อยขนาดนี้ไม่มีมานานมากแล้วนะครับ19นั่นเองนะครับแล้วก็มาเป็น S ของทีมได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือ Tour de France ซึ่งจะเป็นสเตจภูเขา2วันติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็จะเบรก1วันก็คือเสาร์อาทิตย์ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแล้วก็พักกันจันทร์แล้วที่เหลือก็จะ
0: ไล่ยาว
1: ไล่ยาวไปจบที่ปารีส
0: เรื่อง
1: ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าสเตจสุดท้ายเนี่ยก็ปีนี้ก็มีสีสันเพราะว่าไม่เส้นทางไม่ง่ายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับปั่นผ่านถนนที่เป็นคอเบอร์สโตนนะครับเป็นหินนะเพราะงั้นก็อาจจะมีสีสันมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่ไต่เขา2วันติดศุกร์เสาร์นะครับแล้วอันอาทิตย์ก็ไปจบที่ปารีสนะครับอันนี้คือรายการเก่าแก่ Tour de France นะครับครั้งที่113นะครับมันชัดมาตั้งแต่1903ก็ดีได้เที่ยวฝรั่งเศสเป็นในตัว
0: 1903 123ปีเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่ามันมีหยุดไปในช่วง
0: มีช่วง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลก
1: แต่ว่ามัน
0: นี่พอกับ FA Cup ไหมเนี่ยสูสีนะ
1: ใช่ครับแล้วเงินรางวัลก็ไม่ได้เยอะนะโอ้แต่ว่าทีมก็ลงทุนแบบเต็มที่นะจักรยานแต่ละคนนี่รถคือทีมหนึ่งต้องมีจักรยาน24คัน
0: น่
1: ะนะครับบรรทุกรถไปคือปั่นอยู่1คันแล้วก็มีจักรยานสำรองให้นักปั
0: ่
1: นคนละ2คัน
0: ครับ
1: มันต้องเซตค่าต่างๆไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเฉพาะอยู่บนหลังคารถนะ2คันเนี่ยครับรถคันหนึ่งก็ต้องบรรทุกจักรยานน่าจะ8คันนะครับยกเว้นทีมที่แบบมีนักปั่นแบบถอนตัวไปแล้วรถลงมาหน่อยอะไรเงี้ย
0: แล้วพี่ว่าคิดดูตั้งแต่สมัย1903นี่จักรยานมันต้องเป็นทรงไหน
1: โอ้มันไม่มีตัวช่วยเลยนะ
0: เชิดนะ
1: มันไม่มีตัวช่วยเลยพี่ดูภ
0: า
1: พเดิมอย่า
0: ลืมว่ารองเท้าแบบโอ้โหทุกอย่างนะ
1: โอ้มันไม่ได้ช่วย
0: มันคลาสสิกมากนะเมื่อก่อน
1: หลังนี่มันทั้งน้ำหนักนะทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีตัววัดน้ำหนักความเร็วที่ใช้อะไรเงี้ยมันได้หมดนะครับทั้งตัวช่วยต่างๆซึ่งมันแตกต่างจากในยุคก่อนนะ
0: แล้วผมชอบเรื่องพัฒนาการนอกเหนือจากพวกนักกีฬาแล้วนะผมว่าเรื่องการถ่ายทอดสดนี่ก็คลาสสิกคุณคิดดูว่าสมัยก่อนยังไม่มีโดรนเนี่ยคุณถ่ายยังไง
1: มอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์ตาม
1: มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็เดี๋ยวตามกันนะครับน่าจะมีถ่ายทอดอยู่ทางบีนสปอร์ตนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นมีอะไรอีกไหม
0: อ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปดูข้อความเผื่อว่าพี่โอจะนึกถึงได้เนี่ยครับอ๋อบอกว่ารักบี้
1: ไง
0: ในนิวโซคนบอกว่าพี่โอครับเจอสองรอบเลยได้ไหมครับพรุ่งนี้ทั้งเย็นทั้งดึกครับผลรักบี้นิวซีแลนด์ชนะไอร์แลนด์ไป40-21
1: ใช่ครับโหเกมสำคัญนะครับก็คือรักบี้แชมเปี้ยนชิพเนชั่นแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นรายการที่เพิ่งจัดนะเป็นปีแรกก็แทนที่จะเป็นเทสแมตช์ธรรมดานะครับก็ถือว่าคือเห็นว่าแบ่งเป็น2กลุ่มก็จริงแต่ว่าทีมในกลุ่มเดียวกันไม่ได้เจอกันนะ
0: ครับ
1: ทีมในกลุ่มซีกโลกเหนือกับทีมกลุ่มซีกโลกใต้เนี่ยต้องไปเจอกับทีมอีกกลุ่มนึงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เลยอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าก็คือไปเจอทีมจากอีกซีกโลกหนึ่งแล้วก็เอาทีมที่สถิติดีที่สุดของซีกโลกเหนือกับใต้ไปชิงกันคือทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันไม่มีโอกาสเจอกัน
0: ครับ
1: มันก็จะแปลกๆดีเหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยก็คือนิวซีแลนด์กับไอร์แลนด์ใช่ไหมซึ่งผลงานดีชนะมา2เกมรวดทั้งคู
0: ่
1: ไอร์แลนด์ก็เป็นทีมที่ระบบดีมากครับแต่ว่ามาเจอออลแบล็กจัดการไปได้แต่เหมือนจะแข่งที่บ้านนิวซีแลนด์เพราะว่าแข่งจบไปแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เวลาเร็วกว่าบ้านเรา
0: อันนี้คุณโสพลแจ้งมา
1: แต่ก็ยังมีคู่อื่นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้โดยเฉพาะที่บอกก็คืออาร์เจนตินากับอังกฤษหลังจากที่เพิ่งแล้วผู้เล่นอังกฤษเนี่ยก็บอกเลยว่าวันนี้ถ้าโดนบูลลี่ในสนามเนี่ยจะ walk out จะไม่แข่งเพราะว่าก็คง มันก็อาจจะมีการ

0: มีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแข่งกันตอนเดี๋ยวนะคู่อัจเจนใช่ไหมก็ต้องดึกสุดละตีสองสิบนาทีน่าจะมีถ่ายทอดด้วยนะครับมาบ้านเราก็อัจเจนติน่าเป็นเจ้าบ้านซึ่งเขาก็มีการเตือนไปแล้วถ้าหากว่ามีการใช้หรือมีบรรยากาศของกองเชียร์ที่มีการเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับคู่นี้เพราะว่าสองชาตินี้เจอกันมันก็ด้วยอดีตนะด้วยอดีตก็เลยมักจะมีประเด็นกันอยู่ฟุตบอลก็ยังมีนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ เพิ่งเจอกันในฟุตบอลโลกมาหมาดๆมาเจอกันใน
1: สตอรี่เยอะเน
0: า
1: ะ
0: รักบี้ต่อ
1: รักบี้ทั้งฟุตบอล
0: ใช่ครับ
1: ตีสองสิบนาทีเป็นคู่ดึกสุด
0: ก็น่าจะสำคัญถึงแม้คืออังกฤษช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ดีซะด้วยนะครับอังกฤษเป็นช่วงที่ผลงานค่อนข้างย่ำแย่อยู่นะแต่ว่าที่ฟื้นวันนี้น่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับวอลลาบี้ซึ่งโอ้โหย่ำแย่มาตลอด
1: ล่าสุดนี้กำลังเล่นกับอิตาลีอยู่นะ
0: นำเยอะ
1: นำมุนทำห่างเดี๋ยวจะมีฟิจิเจอสกอตแลนด
0: ์เปลี่ยนโค้ชมาหมาด
1: ๆแอฟริกาใต้เจอเวลส์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีถามมาบอกว่าคุณอภิชาติถามว่าสอบถามคุณโอ๊ตครับในตัวเดอฟองเนี่ยจบสเตจที่13ตามอยู่3นาที32วิวิงเกอร์การ์ดมีโอกาสไล่ทันไหมครับเพราะว่าตามหลายสเตจแล้ว
0: คือวิงเกอร์การ์ดจริงๆถ้าตามประมาณนี้มันก็ยังคือวันไหนจะบ้องหรือว่าหมดเอาดื้อๆมันก็เป็นไปได้นะหรือมันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้นะครับอย่างโฟกาชาเนี่ยมีสเตจที่เขาปั่นชิวๆอ่ะเขาเกือบล้มเพราะว่ากระติกน้ำหรือบีดองเนี่ยมันกลิ้งมา
1: เ
0: กือบจะเหยียบ
1: ครับ
0: ก็คิดดูว่ามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
1: มันนิดนึงอะนะ
0: ขนาดว่าแบบอยู่ในกลุ่มแบบว่าเพื่อนช่วยดูแลอย่างดีเนี่ยมันก็ยังอาจเกิดแต่ถ้าว่ากันจริงๆต้องถือว่าปีนี้วิงเกอร์การ์ดเนี่ยถูกมองว่าอาจจะด้วยเขาไปปั่นจีโร่มาก่อนด้วยนะครับใช้แรงมาเยอะกับแกรนด์ทัวร์แรกก็คือไปได้แชมป์ที่อิตาลีมาแล้วมันพักเดือนเดียวก็อาจจะทำให้สภาพไม่พร้อมและอย่างนึงก็คือเรื่องจิตใจเพราะว่าช่วงเรสเดย์เขาพูดเรื่องเขาอยากเลิกแล้วอยากจะไปใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าเพราะว่าพวกนั้นจักรยานเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ต้องไปทัวร์โน้นทัวร์นี้ตลอดงั้นเลยไม่แน่ใจว่าความกระหายมันหายไปเยอะหรือเปล่า
1: ครับ
0: ทั้งที่แบบก่อนมาแข่งปีนี้มีหลายคนบอกโอ้น่าจะมาดีอย
1: ู
0: ่แต่ก็ถ้าเอาเวลาจริงไม่ได้ห่างนะครับเพียงแต่ว่าวิงเกอร์การ์ดก็คงต้องหวังสเตจภูเขาเพราะว่าถ้าจะแซงกันได้เนี่ยคือการปั่นจับเวลาคือทามทริอัลเป็นอีกสเตจหนึ่งซึ่งโพกาชาน่าจะได้เปรียบนะครับโปกาชาเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเรมโก้เอเวนิพูลนะครับแต่ว่ากับวิงเกอร์การ์ดในการปั่นไทม์ทริอัลเนี่ยไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: เขาได้2ครั้งหลังด้วยใช่ไหมพี่วั
0: ฒน์โปกาชาโปกาชาใช่ครับ
1: ถ้าได้ก็เป็น3สมัยติด
0: แล้วก็จะเป็น5สมัยรวมนะครับ
1: ใช่เพราะเหมือนวิงเกอร์การ์ดเหมือนแทรกอยู่ช่วงนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแบบสเตทที่เคยแพ้เนี่ยเขาก็หวังเต็มที่ก็มาชนะนะคือเส้นทางบางทีมันก็แบบย้อนอดีตนะเอาเส้นทางเก่ามาเงี้ยเคยเส้นทางนี้เคยแพ้มาเงี้ยโอ้โหมาเน้นเอาชนะเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็น่าจะมีผลแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขาดร้อยครับนะครับ3ที่ในสเตทภูเขามันก็ยังมีโอกาสแซงกันได
1: ้ยังลุ้นได้นะ
0: ปกชาเกิด หมดขึ้นมาสเตทไหนก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: คุณปลั๊กพูดถึงต้นมา AF2 ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกแถวหน้าเดี๋ยวสตาร์ทวันนี้เนาะทุ่ม15แล้วก็คุณชาวนันทักทายมาบอกว่าดิวิชั่น3ไทยทีมไหนขึ้นมาหรอหมายถึงว่าขึ้นจาก T3 มา T2 เงี้ยหรอก็นราไง
0: ใช่ครับ
1: ก็คุณกวนนั้นใช่ไหมที่มีประเด็นกันอะ
0: เรื่องขับไลเซนซิ่งไปใช่ไหม
1: เออนั่นแหละ
0: ก็มี3ทีมไหม
1: ใช่พี่วอ
0: นะครับในฤดูกาล
1: มีสตูลเนี่ยถ้าจำไม่ผิด
0: ครับ
1: อีกทีมหนึ่งอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อุตรดิต
1: อ๋อโอเค
0: ทีมของพี่แป๊ะ
1: นราอุตรดิต
0: สตูลบ้านพี่แป๊ะไพรอนกิ่งแก้ว
1: แต่ว่าประเด็นนราก็ตามนั้น
0: คือนราเนี่ยได้แชมป์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่านั่นแหละตามประเด็นครับไลเซนซิ่งนะครับ
0: เขาอุทธรณ์ผลยังไม่เห็นเนาะ
1: โอ้น่าจะยากเลยนะ
0: ใช
1: ่คุณโทมารีบอกว่าฝากนักหันกับพี่โอ๊ตขอพักฮ่าๆครับอุ้ยถ้าฮาคุณเอาคืนนี้ดีกว่าชิงที่3
0: หมดแล้ว
1: จะได้อยู่
0: ครับผมได้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าหน้าหังกับพี่วัดนี่แต่ผมว่าพี่ผมฮากว่าแค่ไม่ค่อยแสดงออก
0: ครับ
1: เป็นแฟนไม่ขอมา
0: ได้เลย
1: ขอให้ต่อเวลานะครับวันนั้นก
0: ็
1: ได้หมดโอ้แล้วก็พูดถึงวอลเลย์บอลชายไทยที่แพ้กัมพูชาจะเอาหน้าไปไว้ไหนก็ไว้ที่เดิมครับพี่มันแพ้ชนะกันได้นะนะฮะ
0: เราก็ชนะมาในกีฬาอื่นๆนะครับมันก็เป ป็นไปได้อยู
1: ่พี่เจ๋พี่โอ๊ตเคยกินเจลาโต้ไหมยังมีเขามีประเด็นกันอยู่ไงอัลต้าสมูทอ่ะพี่โอ๊ตนะฮะ
0: ต้องไปชิม
1: แล้วก็ถ้าคิดมุมกลับทางกริบบุกไม่อุดอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็ได้อาเจนก็เก่งนะครับก็คิดได้ครับนั่นแหละก็พอบอลจบไปแล้วเนาะ
0: มันก็นะ
1: บอกว่า
0: ดูเขาเองก็พูดเองว่าพาสซีฟเกินไปใช่ไหม
1: เรียนพี่เจตครับมีคำถามตลกฮาเยอะเลยครับแล้วมีเสียงหน้าหันแกขำตอนภาคเลยครับแต่แกคงดูเขินจริงๆอ๋อหน้าหัน
0: ที่สองไม่เขินแล้ว
1: หน้าหันขำออกอากาศได้เลยไม่มีใครว่าก
0: ดไมค์ไม่ได้ไม่มีที่ปิดไมค
1: ์ไม่มี
0: ของเราไม่มีของเราไม่มีที่ปิดไมค์
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้แม่พี่วัดมีกีฬาอะไรอยากจะนิดนึงไห
0: ม
1: ล่าสุดนี้ถ้าข้ามก็บุกไปนำแบงคอก 2-1 เนาะ
0: ครับ
1: กำลังจะจบครึ่งแรกนะครับเหมือนเกมมีไปเจ็บพักพอสมควรด้วยนะ
0: คือบางรายการเราก็ไม่ได้เกาะมามากนักมันก็เลยรู้สึกเดี๋ยวมันจะโดดไปโดดมาเนาะอย่างมอเตอร์สปอร์ตก็เป็นสัปดาห์ที่มีแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าด้วยเวลามันไม่ค่อยได้เกาะติดให้เท่าไหร่นะก็เลยแต่ว่าเป็นปีที่มีลูกชายของเปเตอร์โซเบิร์กนะเมื่อก่อนหลายคนคงจำได้ยอดนักแข่งแรลลี่ครับลูกชายมาแข่งอยู่ปีนี้โอลิเวอร์โซเบิร์กถือว่าผลงานค่อนข้างดีด้วยนะครับก็ตอนนี้น่าจะนำอยู่ด้วยนะอยู่ที่เอสโตเนียนะครับเวลารวมเขาหลังจากผ่าน10สเตจเป็นอันดับ1อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าคะแนนรวมตอนนี้เป็นปีของเอฟเลนเอเวนส์นะครับคือหลังๆราลี่ก็เหลือทีมแข่งไม่เยอะด้วยนะครับทีมมันค่อนข้างน้อยก็เลยอาจจะสีสันลดลงไปนะครับโตโยต้าฮุนไดอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับโอ้โหตอนนี้มีเช็ควีโอซัพพอร์ตนะฮะเอ้ยช่วงคู่นี้หยุดบ่อยมากเลยนะเนี่ยพี่โอ๊ตคิดดูว่าแข่งมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะครึ่งแรกยังไม่จบเลยอ่ะ
0: ครับ
1: 6โมงอ่ะ คิดดูสิโหเกมมันหยุดขนาดนี้เลยนะครับปกติ20นาทีใช่ไหมนี่ยังไม่จบเลยอ่ะโอ้โห
0: แล้วแต่เกมนี
1: ่
0: วุ่นวายหน่อย
1: ใช่ส่วนฟุตบอลก็ถ้าในเอเชียนี่ก็จะมีลีกพวกอย่างเกาหลีนี่เขาก็เปิดแล้วนะพี่วันแล้วก็แชมเปี้ยนซุปเปอร์ลีกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ของจีนแต่ว่าผมเข้าไปดูคร่าวๆนี่ก็ต้องยอมแล้วว่าหลังๆนี่พิษเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะต่างชาติถ้าอาจจะพอมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกรดแบบเหมือนยุคที่ออสการ์ไปแรกๆเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลของเขานะแล้วก็จะมีเคลีกนี้เปิดแล้วนะครับเหมือน BG ก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผมมีงานเรื่องของกรีธาคนอังกฤษก็ขายตัวขายเกลี้ยงไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ไฮไดมอนด์ลีก2ทุ่มนี่ก่อนจะไปเชียร์ฟุตบอลเขาสนามของไดมอนด์ลีกสนามวันเนี้ยก็ที่ลอนดอน
1: พูดถึงบิลเรามีโอกาสไปถึงตรงนั้นไหม
0: ถ้าเวลาจริงๆมันก็เป็นไปได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราวิ่งได้สม่ำเสมอแค่ไหนแล้วพอไปอยู่ในบรรยากาศนั้นบางทีมันก็อยู่ที่ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าด้วยนะพอไปประชันกับยอดนักวิ่งระดับนั้นนะครับแต่ถ้าดูเอาเวลาที่วิ่ง100หรือ200ที่ดีที่สุดของเราก็สูสีโอ้แต่ว่าเกิดเป็นดอกเห็ดอะนักวิ่งที่โอ้โหดูดีแข็งแรงเนี้ยนะคร
1: ับ
0: พวกฝั่งโน้นอะเขาแข็งแรงด้วย
1: คือพอเราต่ำ10มันก็มีต่ำ10เยอะมากนะพี่ว่ามันตัวนี้มันเยอะมาก
0: เยอะมากนะครับหรือ200เมตรอะต่ำ20มันก็
1: ม
0: ีพอสมควรนะครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องให้กำลังใจครับยังเอาเป็นว่าเอเชียนเกมส์นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับก็คงคู่แข่งเป็นพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสำหรับดีลของเรานะครับก็ให้กำลังใจกัน
1: อ่ะวันนี้ก็ครบถ้วน2ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าน้องเจมส์มารอแล้วนี่เดี๋ยวมาตามกีฬาต่อ
0: ครับ
1: ช่วงนี้น้องเจมส์ก็พากเยอะนะพากเยอะนะ เอาเวลาหมดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทาง4689899แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับค่ำคืนนี้ตามมาต่อฟุตบอลโลกนะครับนัดชิงอันดับ3นะต่อด้วยนัดชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับพี่อลิติกรผมเจเจศดาศิริพิเศษลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศิริพิเศษ Fun Active Radio ไม่

การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 19:07 ครับเข้าสู่ช่วงนาทีนาไลฟ์บนโลกวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟบุริมพงศ์ครับแล้วก็พี่จุนเพ็งกวินครับผม
1: ครับผมสวัสดีน้องฟังสวัสดีน้องเจมส์ด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้เจอน้องเจมส์มานานมากแล้วคือเจออยู่ข้างนอกแหละ
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้จัดรายการด้วยกันมาโอ้นานแล้วเหมือนกันนะ
0: ก็หลายเดือนแล้วนะพี่
1: ใช่เราเคยจัดด้วยกันสัก2-3 ครั้งมึง
0: ใช่พ
1: ี่นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับน้องเจมด้วย
0: ครับผม
1: เพราะว่าช่วงหัวค่ำนี้เป็นเวลาประจำของน้องเจมอยู่แล้ว
0: ครับ
1: วันนี้ลูกพี่น้องเจมไปไหนฮะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่
1: เขาปกติเป็นเวลาของ
0: ลูกพี่เจ๋ง
1: ว
0: ันนี้เขาหายไปไหนไม่รู้ไงครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: พรุ่งนี้ก็หายนะพี
1: ่เอาเหรอ
0: พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนที่2วันแล้ว
1: ภารกิจสำคัญอะไรไม่ทราบเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็อยู่กับผมและน้องเจมส์นะครับจนถึง3 ทุ่มนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ด้วยกันประมาณ2 ชั่วโมงนะครับต่อมาจากพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่เจต
0: ใช่ครับ
1: ที่เข้ามาจัดรายการก่อนเราเมื่อกี้นี้พี่โอ๊ตนี่เดี๋ยวเจอได้รอบชิงชนะเลิศ
0: ใช่
1: แกจะมาภาคสดกับน้าหางผมไม่แน่ใจว่าถ้าทาง FM 99เนี่ยพี่โอ๊ตก็เคยภาคสดทางวิทยุหรือเปล่าเพราะว่าผมเข้ามาก็เป็น10 กว่าปีแล้วนะ
0: ครับ
1: พี่โอ๊ตก็จะไม่ได้อยู่ในช่วงภาคบอลแหละแกก็จะมาอัปเดตโอ้โหกีฬารอบโลกที่แบบสุดยอดไปเลยแต่ว่าถ้าภาคบอลผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยพี่โอ๊ตเคยมีช่วงเวลาที่แบ่งมาภาคฟุตบอลทาง FM 99ด้วยหรือเปล่าแบบสดๆนะ
0: ถ้าที่ผมฟังมาน่าจะยังไม่เคยนะพี่จุน
1: ใช่ไหม
0: หมายถึงมาภาคฟุตบอลเนี่ยยังไม่เคยคร
1: ับใช่ป่ะเพราะผมอ่ะเจอพี่โอ๊ต10 กว่าปีแล้วแหละแต่พี่โอ๊ตแกก็จะมาในช่วงของการอัปเดตข่าวกีฬารอบโลกอะไรพวกนี
0: ้ใช
1: ่
0: แต่รับภาคบอลเลยเนี่ยยังไม่เคย
1: หน้าหางนี่มีไปแล้ว1 เกมผมจำได้คือบราซิลกับญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ตอนนั้นมากับพี่ท็อปทุกศร
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งพี่ท็อปจริงๆก็จัดรายการ FM 99มาก่อนหน้านี้แหละแล้วแกก็เบรกไปยาวๆแล้วแล้วแกก็กลับมาอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าในรอบชิงนี่ก็จะเป็น
0: พี่โอ๊ต
1: นะหังกับพี่โอ๊ต
0: ใช่
1: ส่วนอันดับ3ชิงกันในช่วงเช้าเรียกว่าเช้าแล้วกัน
0: ครับ
1: ในวันพรุ่งนี้ก็คือช่วง4:00คืนนี้แหละนะครับก็จะเป็นพี่บอมกับนายหยอง
0: ใช่2คน
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้ก็อยู่เราไปก่อน
0: ครับ
1: SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ทาง489899
0: รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับมีไลฟ์ด้วย
1: ช่วงน
0: ี้
1: ยังมีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้นอกจากฟุตบอลโลกก็จะมี

0: FM 99ผมไม่แน่ใจว่าคู่แมนยูตอน 4:00 นมันจะมีบรรยายสดหรือเปล่าแต่ว่ามีถ่ายทอดสดนะพี่วันนี้
1: ทาง MUTV ป่ะ
0: ใช่ครับทาง ASP วันนี้
1: อ๋อเออเรามีอยู่แล้วนี่
0: ใช่
1: ไหมก็น่าจะมีการอย่างน้อยๆก็ได้ติดตามอาจจะไม่ถึงก็สดไหมแต่ว่าน่าจะเรียกว่าถ้ามีแอคชั่นสำคัญ
0: ครับ
1: ภายในเก
0: ม
1: ก็น่าจะมีการรายงานให้ได้ทราบกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า4:00 นเป็นใครสักคู่หนึ่ง
0: ส่วนข้อความนี่ทางบ้านแดงนี่คุณปักทักทายเข้ามาบอกสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็เอสเมนบอกว่าพี่จุนครับยูเวนตุสมีได้ใครมาบ้างแล้วครับแล้วตอนนี้เสียใครไปบ้างแล้วตอนนี้มีข่าวกับใครหนักๆบ้างครับขอบคุณมากครับผม
1: ยูเวนตุสเท่าที่นึกออกนี่ก็เพิ่งจะเซ็นไปขโมยทางเซกิเชลิกวิงแบ็กด้านขวาของโรม่ามาตอนแรกนี่ทำท่าว่าจะต่อสัญญากับทางโรม่าออกไปนะเห็นว่าเคลียร์อะไรตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเซกิชลิกนะครับก็จะไปอยู่กับทางเจ้ามลายยูเวนตุสแทนนะครับเขาบอกว่าก็มีเรื่องของโบนัสเงินเพิ่มเติมค่าเหนื่อยมากขึ้นก็เลยทำให้สุดท้ายเซกิชลิกก็ไปอยู่กับยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ทางเซกิชลิกเนี่ยจะเซ็นสัญญากันจนถึง30มิถุนายน2029นะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยกับทางเจ้ามลายูเวนตุสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ย
0: ้
1: ายฟรีมาจากทางหมาป่าโรม่านะก็โอ้โหแฟนโรม่ากันด่ากันเพียบเลยนะฮะ เพราะว่าตอนแรกก็ทำท่าว่าจะอยู่โรม่าต่อไปแล้วรู้สึกฟาบิโซโรมาโน่ในเฮียวิโกไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสุดท้ายเรียกว่ากลับรถกันกระทันหันสุดท้ายเซกิเชลิกก็ไปอยู่กับยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับผมมีคนหนึ่งที่ได้มาก่อนนั่นนี้เป็นเจฟเอ็กเคเตอร์พี
1: ่เอ็กตอ
0: เอ็กตอจากเจนัว
1: ของหน้าดาวลุงที่ก็ฤดูกาลที่แล้วก็ได้ลงสนามบ่อยให้กับทางเจนัวนะ
0: ครับ
1: ภายใต้การคุมทัพของดานิเลเดลอสซี่แต่ว่าเอ็กตอเองก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นแหละเพราะว่ายูเวนตุสเองเรื่องของกองหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับดูซานวาลาวิชก็อยู่ที่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าก็หมดสัญญากับยูเว่โจธานเดวิดก็มีข่าวว่าจะโดนปล่อยเข้ามาแล้วก็ไม่เปรี้ยงรวมไปถึงอย่างทางโอเมนดาก็ไม่เปรี้ยงกับทางยูเวนตุสก็มีข่าวว่าจะโดนปล่อยนะ
0: ครับผม
1: ส่วนเดี๋ยวมีข่าวกับใครอีกเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะยังไงเนี่ยในเรื่องของประตูเนี่ยยูเวนตุสซื้อใหม่แน่ๆแหละก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่กับหลายคนถ้าช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันก็คือคุยโมวิคาริโอ
0: ของสเปอร์
1: เพราะว่าสเปอร์ตอนนี้มือหนึ่งก็คงจะเป็นอันโตนีคินสกี้แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คงปล่อยอยู่ละสเปอร์เองนี่โอ้โหก็เข้าเยอะแล้วก็อาจมีข่าวว่าเรื่องของการจะปล่อยออกไปก็พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าลูคัสเบิร์กวาวมิดฟิลด์สุดหล่อดีกรีทีมชาติสวีเดนนี่ก็มีข่าวว่านิวคาสเซิลอยากจะได้ตัวรู้สึกยื่นมาตอนแรกจะ46ล้านปอนด์แต่สเปอร์ปฏิเสธไปละเห็นว่าอยากจะได้ระดับ50ก่อนหน้านั้นก็มีฟอร์เรสก็ให้ความสนใจเบิร์กวาวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกับยูเวนตุสเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าตอนนี้มีข่าวกับใครเข้ามาบ้างเนี่ย
0: ประตูนี้ตอนแรกมีข่าวกับไอซอนเบเกอร์ด้วยแล้วก็เงียบไป
1: คงไม่ย้ายแล้วแหละเพราะว่าทางลิเวอร์พูลเองก็มีการปรับเปลี่ยนตัวกุนซืออยู่แล้วด้วยเป็นอันโดนี่อิลาโอล่านะครับนอกนั้นที่มีข่าวที่ผมไล่ดูทางด้านของลองดาวโคโลมัวนี่ก็มีข่าวว่าก็คงจะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งนะจาก PSG นะครับก
0: ็
1: ไปยืมตัวกับสเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าจากรายงานล่าสุดก็มีความเป็นไปได้ที่โคโลมูนี่จะมาอยู่กับยูเวนตุสนอกจากนั้นก็มีกองหน้าอย่างทางมาริโอเปเรกิโน่นะครับกองหน้าจากปาร์มานี่ก็มีข่าวกับทางเจ้ามาลายนะครับมีอังเดรมิดฟิลด์จากโคลินเทียนส์มิดฟิลด์วัย20ปีนะครับนี่ก็มีข่าวกับยูเวนตุสเหมือนกันส่วนประตูเนี่ยนอกจากทางวิคาริโอก็มีทางอันดาตูรีทรูบินประตูของเบนฟิก้านี่ก็มีข่าวอยู่ด้วยนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังมีข่าวกับหลายคนกองหน้าก็มีอย่างทางซานิโกคาสโตหัวหอกชาวเจนไตของโบโลญญานี่ก็มีข่าวรวมไปถึงฟองเคซิเย่เองเนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะ กลับมาเล่นในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ไร้สังกัดอยู่นะครับสำหรับฟรองค์เคซิเย่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่กับอัลอาลีในซาอุดิอาระเบียนี่ก็มีข่าว
1: ก็ต้องเสริมทัพยกใหญ่เลยเพราะซีซั่นที่แล้วก็จบแค่อันดับ6
0: ครับผม
1: แล้วก็ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวกับพวกทางยูเรนบรันนะครับที่ก็หมดสัญญากับทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่ก็มีข่าวกับทางจอมลายยูเวนตุสเรียกว่าก็มีข่าวอยู่หลายคนนะสำหรับทางเจ้ามาลายโฟเรลิมบาโลกุนนี่ก็ผลงานดีมากๆกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่กับทางโมนาโกก็ผลงานดีนี่ก็มีข่าวเหมือนกันรวมถึงเซนเตอร์อย่างจอร์ลูคูมี่ก็มีข่าว
1: ครับผ
0: ม, ผ
1: มส่วนที่มีอยู่ก็ยังพอลุ้นอันดับดีๆได้นะพี่ซีซั่นหน้ามีเวลตันมิคินนี่ยังอยู่กับทีมจอห์นเดวี่ก็ยังอยู่ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่า
0: แต่ว่ามันก็มีข่าวแหละอย่างพวกจอห์นเดวิดที่ก็อาจจะไปแต่ว่าจะไปในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง
1: ครับมีเคนันยูดิชด้วยที่เป็นตัว
0: ยาวๆไง
1: ใช่
0: ครับผม
1: แต่ว่าซีซั่นที่แล้วก็ถือว่าน่าผิดหวังไปหน่อยจบแค่ที่6เองยูเวนตุส
0: ก็ไปพลาดในช่วงท้ายซีซั่นแหละเช่นเดียวกับทาง AC มิลานนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าพี่เจ๋งไปจัดพิธีครับไม่แน่ใจพี่อะไรนะพี
0: ่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผม
1: ครับผมแล้วก็บอกเปิดรายการมาก็นั่งรอใส่ผมใส่เจมส์ซะแล้วสงสัยคำว่ารักขึ้นมากน่าจะเป็นคำโกหกมากกว่าครับจากพี่ตั้มของแดง
0: นี่ผมไม่รักขึ้นผมจะมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
1: มาเร็วด้วยวันนี
0: ้
1: ทุ่มหนึ่งเลย
0: ใช่เพราะว่านี่ผมเพิ่งตื่นมา
1: ครับ
0: โอ้ไว้ตื่นสี่โมงละ
1: เจอพี่จุนดึกๆแต่วันนี้มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยด้วยความรักขึ้นของผมนะฮะ
1: อ
0: ุ้ยอ่ะก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยได้นะ
1: ท
0: างสิว89899ก็ยังไงวันนี้ผมกับเจมส์ก็คงจะมาอัปเดตเรื่องราวของข่าวสารวงการฟุตบอลที่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่
0: ครับตอนนี้ก็อ่ะกระแสของฟุตบอลโลกก็ยังคงมีอยู่แหละนะครับแล้วก็แน่นอนในส่วนของการย้ายตรงย้ายตัวนะครับตอนนี้ก็ใช้คำว่ามันคึกคักขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับผม
1: อย่างเมื่อกี้พี่จุนพูดถึงสเปอร์นี่สเปอร์ในซัมเมอร์นี้ก็ช็อปกระจุยกระจายเหมือนกัน
0: ทวนสักนิดนึงแล้วกันน้องเจมว่ามีตอนนี้ออฟฟิเชียลแล้วใครบ้าง
1: ที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คของสเปอร์นิดนึงครับ มีมาติวส์ เฟอร์นันเดสที่ได้มาแล้วจากเวสต์แฮมแล้วก็มีซานโดโตนาลีค่าตัว100ล้านปอนด์ครับมาติวส์ เฟอร์นันเดสเนี่ย85ล้านปอนด์แล้วก็มีมาร์กอสเซเนซี่ด้วยได้ฟรีจากบอนมัธมีแอนดูโรบินสันครับเซ็นฟรีมาแล้วก็มาตินดูบัฟก้าจากเบอร์ลี
0: ่
1: มีทางด้านของแยนพอแฟนเฮเก้ด้วยจากไบรตันเนี่ยค่าตัว52ล้านปอนด์เลยแล้วก็โคเลมแลมซี่ครับดาวรุ่งจากแอสตันวิลล่าทั้งหมดเนี่ยโห7คนเลยพี่สเปอร
0: ์
1: ส่วนที่ออกไปเนี่ยก็จะมีอย่างลูก้าวุสโควิดครับกองหลังดาวรุ่งไปอยู่ไบรตัน50ล้านปอนด์แล้วก็ฟิตเดวินเนี่ยจากไปอยู่เบสตันเนี่ยค่าตัว6ล้านปอนด
0: ์
1: ครับผมประมาณนี้ก็เสริมเยอะมาก2คนก็100 3คนเนี่ยเกือบ200ล้านแล้วพี่3เกือบ200กว่าล้านแล้ว
0: แต่เดี๋ยวมันก็จะมีขาออกอย่างพวกถ้ามีข่าวคริสเตียโนโรนัลโดนะครับประกันหลังที่เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นแชมป์โลกอีกสมัยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวต้องเจอสเปนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ในรายของลูคัสเบิร์กวาวนี่ก็มีข่าวอยู่นะครับที่ก็อาจจะไปแล้วก็คือวิโมวิคคาริโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีข่าวว่าจะไปนะครับนอกนั้นอื่นๆเนี่ยในรายอื่นที่อาจจะมีการโยกย้ายออกไปอีกเจสเปนนี่ก็มีข่าวเหมือนกัน
1: มีข่าวกับอินเตอร์มั้งล่าสุดใช่ไหมพี่ใช
0: ่มีข่าวกับเอฟเวอร์ตันก่อนหน้านี้ด้วยนะเจสเปนอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยทางเดซาบี้เองจะยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็ปล่อยลาดูดากูชิน
1: ครับ
0: กันหลังดีกรีทีมชาติโรมาเนียไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบสัญญาเบื้องต้นเป็นยืมตัวก่อนนะครับแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดนะ
1: ครับเชสเปนนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับทีมเมื่อซีซั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวดู
0: แล้วแต่ว่าจริงๆเขาอยู่ก่อนหน้านี้แหละเพียงแต่ว่าเขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นที่อิตาลีนะครับผมแล้วก็กลับมาแล้วก็ผลงานดี
1: ก็มาตอนแรกเนี่ยอยู่กับ โบโล่ใช่ไหมครับมันอยู่ฟอร์เรสต
0: ์
1: แล้วก็ฟอร์มดีก็สเปอร์มีกว่าสเปอร์ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสย้ายทีมเพราะว่าฟอร์มในบอลโลกก็ถือว่ามีบางนัดที่เล่นดีเลยพี่
0: มันก็มีช่วงเวลาที่เล่นดี
1: หลายเกมก็โดน
0: แต่ว่าการโดนวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไปรับงานนอกครับต้องฟอร์มพี่เทพแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันนะพี่
0: อ้าวผมไม่เกี่ยวนะ
1: ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ SMS กับทาง Facebook และ YouTube
0: ส่วนในรายของสเปอร์ที่อาจจะยังมีเรื่องขาเข้าที่อาจจะเป็นเพิ่มเติมก็คือข่าวกับทางทางซาวินโญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็จริงๆก็ตกเป็นเป้าหมายของสเปอร์มาตั้งแต่ตลาดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็ยังมีรายงานจากโรมาโน่นะว่าก็มันมีการเจรจาโดยตรงระหว่างสเปอร์กับแมนซิตี้ในเรื่องของดีลซาวินโญ่เนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเป้าหมายสูงสุดคนหนึ่งของทางฝั่งสเปอร์ที่ต้องการที่จะดึงมาร่วมทีมเช่นกันก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีสำหรับซาวินโญ่กับสเปอร์นะครับว่าจะลงเอยกันหรือเปล่านะน้องนะเดี๋ยวผมเก็บข่าววกสโมสรให้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวน้องเจมมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมได้เช่นกัน
1: ได้ครับ
0: ส่วนขาออกนี่มีข่าวเรื่องดาวรุ่งอย่างเอลิจาอัพซันนะครับที่จะไปอยู่กับอาร์เซนอลนะสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กวัย18ปีรายนี้นะนะครับเพราะว่าอัพซันเองปฏิเสธในการที่จะเซ็นสัญญากับสเปอร์เพื่อจะไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับนี่ฮิริโกของทางฝั่งโรมาโน่ที่มีรายงานออกมาสำหรับเซ็นเตอร์ดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้นะ
1: ครับ
0: นอกนั้นอื่นๆนายทวารจอมเก่าที่โด่งดังมากๆนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาอย่างโวซินย่าเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเจนต์อยู่เขาบอกตอนนี้กำลังพูดคุยตกลงอยู่กับทางโคโลโคโลทีมดังในชิลีอยู่นะว่าจะไปอยู่กับทางโคโลโคโลหรือเปล่านะครับสำหรับนายทวารจอมเก๋าอย่างโวซินย่านะครับกลายเป็นไม่รู้ตอนนี้คนตามไปกี่ล้านแล้วนะ
1: โหเยอะมาก
0: ใช่ไหมเพราะว่าก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่แน่ใจถึงเรือนแสนหรือเปล่านะ
1: ไม่ถึงนะพี่หลักหมื่น
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่แล้วก็พอบอลโลกเตะมาสัปดาห์แรกก็10ล้านเลย
0: โอ้โหครับผมโอ้กลายเลยว่าโด่งดังภายในระดับใช้คำว่าระดับภายใน1เดือนแล้วกันสำหรับทางโวซินย่านะครับ
1: จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนกลายมีเป็นยอดฟอลโล่เยอะนะพี่หลายๆคน
0: เพราะก่อนนั้นมันก็มีแข้งนิวซีแลนด์ถูกไหมแล้วก็มามีอย่างโวซินย่านี่แหละที่กลายเป็นแบบโอ้โหจากใช้คำว่าค่อนข้างจากโนเนมในสายตาของแฟนบอลทั่วโลกอ่ะ
1: ครับ
0: กลายว่าโอ้โหตอนนี้โด่งดังสุดๆไปเลยนะครับมีคนตามมากมายส่วนทางฟิออเรนติน่าเดี๋ยวผมขอจะไล่ๆไปตามลายไทม์ไลน์ของทางโรมาโน่ที่รายงานก่อนแล้วกันนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะสลับไปที่แหล่งอื่นนะครับอย่างคิสอุไรอีนะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไอริโคสหรือว่าโคดีวัวนะครับที่ก็ได้ลงสนามในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้เหมือนกันนี่ก็ฮิริโกในการที่จะไปอยู่กับทางฟิออเรนติน่านะตามรายงานเนี่ยก็ค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ที่จะขายในอนาคตด้วยนะครับจากแทปซอนสปอร์นะสำหรับทางอุไรอีนะครับนี่เป็นมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับที่ก็จะย้ายไปอยู่กับฟิออเรนติน่านะ
1: ครับผมส่วนสกายสปอร์ตนี่ก็มีล่าสุดเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลนะพี่ว่ากำลังจะเตรียมยื่นข้อเสนอให้วิลล่าเพื่อจะคว้าตัวจารุทางด้านของคอนซ่าด้วยกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: เอสลีคอนซ่า
1: ใช่ครับ
0: ก็เอสลีคอนซ่าเห็นบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันแก๊ปมันจะอยู่ห่างกันประมาณสัก20ล้านปอนด์มึงผมเห็นข่าวแวบๆอยู่ว่าอาร์เซนอลจะจ่ายในระดับ40ล้านปอนด์แต่ทางด้านของวิลล่าเนี่ยต้องการระดับ60ล้านปอนด์นะสำหรับทางเอสลีคอนซ่าเนี่ย
1: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังคงเจรจาอยู่ก็เป็นในรายของมอร์แกนโรเจอร์ที่ดิวก็ยังไม่จบตอนนี
0: ้ครับผม
1: นอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของเอเดอร์สันที่ตอนแรกเนี่ยแมนยูจะได้ตัวแล้วยกเลิกไปล่าสุดก็เหมือนจะเซ็นต่อสัญญากับแอตแลนต้าออกไปเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ออฟฟิเชียลเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เกือบจะได้มาอยู่แมนยูแล้วสุดท้ายเนี่ยดิวล่มไปและแมนยูก็ไปได้อังเดรซานโตสซึ่งคืนนี้น่าจะได้ลงด้วยนะพี่เจอเลคแฮมเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมีในส่วนของอดีตนักเตะอาร์เซนอลครับอาบูเมยังเนี่ยล่าสุดก็ไปอยู่กับทีมในสเปนน้องใหม่ก็ไปอยู่กับเดบอร์โบลาคอลินยา
0: น้องใหม่ที่ก็ใช้คำว่าไม่ได้น้องใหม่ซะทีเดียวก็ถือว่าเป็นอดีตทีมดังที่กลับคืนสู่ศึกลาลิกาสเปนอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางเดบอร์โบลาคอลินยา
1: ก็ในรอบ13ปีนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ลาลิกาตั้งแต่โหยุคต้น2010กว่าเลยประมาณ2013อันนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเบอร์วอลเนี่ยล่าสุดก็มีรายงานว่าสเปอร์เนี่ยยื่นไป46ล้านแต่ว่านิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยยื่นมา46แต่ว่าสเปอร์เนี่ยปฏิเสธไปแล้ว
0: ครับผม
1: ก็นิวคาสเซิลอาจจะต้องหาคนมาแทนเพราะว่าซาโรโตนาลีก็เพิ่งปล่อยไป
0: บูโนเจบูโนกิมาไลส์นี่ก
1: ็ดูแล้วน่าจะ
0: ก็ดูแล้วก็น่าจะไปแหละนะครับส่วนสเปอร์อย่างชัวปาลินญานะครับมิดฟิลด์ดิกรีทีมชาติโปรตุเกสที่ก็ไปยืมมาจากบาเยิร์นในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตามรายงานของสกายในเยอรมันก็บอกว่าคาดว่าน่าจะกลับไปที่มิวนิกในวันอาทิตย์นี้เพื่อเริ่มพรีซีซั่นกับทางด้านของเสือใต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขายังมีข่าวกับทางแอสตันวิลล่าอยู่นะเขาบอกว่าทางแอสตันวิลล่าเนี่ยให้ความสนใจทางโชปาลินญานะครับถ้าเกิดว่าไบร์มิวนิกเนี่ยต้องการที่จะปล่อยออกจากทีมในลักษณะของการยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากทางด้านของแอสตันวิลล่าในอังกฤษที่ให้ความสนใจ2ทีมในโปรตุเกสอย่างเบนฟิก้ากับสปอร์ติ้งเองเนี่ยก็ให้ความสนใจทางโชปาลินญาเช่นกันครับผม
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยก็มีเชลซีนี่ก็เป็นข่าวกับทางเรือครัวด้วยนะพี่กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยสนใจจะคว้าเรือครัวจากคิตตันพาเลทเพราะนักเตะก็ต้องการที่จะย้ายออกจากคิตตันพาเลทในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันแต่ค่าตัวเนี่ยคิตตันพาเลทต้องการ60ล้านปอนด์เลยนะพี
0: ่
1: สำหรับแม็กซองเรือครัวเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่ว่าในบอลโลกคราวนี้ก็ไม่ใช่ตัวหลัก
0: ก็จะเป็นตัวสำรองซะมากกว่า
1: ครับ
0: ครับแต่ก็มีโอกาสได้ลงสนามนะ
1: ใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งของเวสต์แฮมที่มีข่าวจะย้ายออกก็เป็นคิสเซนเซียลซัมเมอร์วิลล์ที่ผลงานดีแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมแต่ตอนนี้โดยเฉพาะวิลล่านะพี
0: ่โอ้มีข่าวกับแมนยูวิลล่ามีข่าวกับโรม่าในเมืองซัมเมอร์วิลล์
1: ใช่
0: เพราะว่าผลงานกับเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับการไปเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ที่ผ่านมา
1: เวสต์แฮมนี้ก่อนหน้านี้ก็เสียมาทูร์ฟานันเดสไปแต่ว่าที่อยู่กับทีมต่อแน่ๆแล้วซีซั่นหน้าคือจาร์ล็อตโบเวนนะพี
0: ่เจ้าตัวยืนยันว่าอยู่กับเวสต์แฮมต่อไป
1: ก็สัญญายังเหลืออยู่ปี20102030แล้วก็เดี๋ยวซีซั่นหน้าก็จะช่วยทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วย
0: ก็เดี๋ยวดูว่าเวสต์แฮมพอตกไปแชมเปี้ยนชิพนี่จะกลับมาในซีซั่นเดียวหรือเปล่านะครับ
1: แต่ดูแล้วด้วยชื่อชั้นนักเตะก็น่าจะต้องซีซั่นเดียวเลยพี
0: ่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณก็สามารถเก็บตัวแข้งคนสำคัญอย่างทางจาร์ล็อตโบเวนเอาไว้ได
1: ้ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานวิลล่าก็เพิ่งได้นักเตะใหม่เป็นโยฮันมันซัมบี้ครับดาวรุ่งจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เซ็นมาเนี่ยค่าตัวประมาณ 59.9 ล้าน 59.5 ล้านปอนด์นะพี
0: ่ก็จากผลงานดีนะสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้จริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับนี่เขาก็ทำประเด็นเรื่องของฟลายบวกช่วงหลังนี่ก็เป็นทีมจอมปั้นนักเตะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายูฮันมันซัมบี้เนี่ยจริงๆก็ได้มาฟรีแล้วผลงานดีโอ้โหแล้วก็ปล่อยให้กับวิลล่าในราคาแพงเลยนะครับก่อนหน้านี้ใช้คำว่าในช่วงหลายๆฤดูกาลหลังเนี่ยทางฝั่งของฟลายบวกเนี่ยได้เงินจากการขายหรือการปั้นนักเตะเยอะอะอย่างมาซัมบี้ได้มาฟรีปล่อยในระดับ60ล้านยูโ
1: ร
0: ก่อนหน้านี้เควินชาร์เดอร์เนี่ยได้มา 250,000 ปอนด์ก็ปล่อยให้เบนฟอร์ดในระดับ25ล้านยูโรนะครับอย่างมาริโลนี่ก็ ได้มาเนี่ยราคา 2.9 ล้านยูโรแล้วก็ปล่อยให้กับเอฟเวอร์ตันในราคา25ล้านยูโรแล้วก็เซ็นเตอร์ดีกรีทีมชาติเยอรมันอย่างทางนิโก้ชลอตเตอร์เบกตอนนั้นได้มา 90,000 ยูโร

0: โตนะแล้วก็ขายให้กับดอร์ทมุนด์ได้20ล้านยูโรเออเนี่ยมันก็ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นทีมจอมปั้นนักเตะอยู่เหมือนกันสำหรับทางฟรายบวร์ก
1: หลังๆบุนเดสลีกานี่ก็เป็นแหล่งปั้นดาวรุ่งกันนะพี่ตั้งแต่เบลลิงแฮมฮาร์แลนด์แล้วพวกนี
0: ้ไปชุบตัวซานโชอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: เออคือนักเตะอาจอย่างในพวกทีมในลีกอังกฤษเนี่ยแข่งดาวรุ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามมากนักเวลาถ้าไปอยู่กับบุนเดสแล้วถ้ามันมีของมีเวลาได้ลงเล่นได้ปล่อยของเนี่ยโอ้โหมันก็กลายเป็นเวทีที่ทำให้นักเตะดาวรุ่งหลายคนได้พัฒนา
1: ใช่หลายคนก็มีเคยมีนักเตะเอเวอร์ตันไปเล่นด้วยนะพี
0: ่
1: เป็นกองหลังนะผมจำชื่อไม่ได้ละ
0: จริงๆอ่ะถ้าอย่างเอเวอร์ตันที่ปล่อยไปแล้วก็โอเคไปอยู่ในบุนเดสแล้วผลงานก็ถือว่าใช้ได้อะเดโมล่าลุกแมนเองเอเวอร
1: ์
0: ตันก็เคยปล่อยไปจอร์จเคนนี่ปล่อยไปแล้วก็อาจจะใช้ว่าก็ยังได้ในแค่ระดับนึงอ่ะก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สักเท่าไหร่สำหรับทางจอร์จเคนนี
1: ่ครับนอกจากนั้นนี่เดี๋ยวผมดูเพิ่มนิดนึงมีในข่าวของแรดฟอร์ดล่าสุดก็เตรียมกลับมาซ้อมกับแมนยูนะพี่แล้วก็ดูแล้วมีโอกาสที่ได้อยู่ต่อด้วยเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยก็คาริงเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยเดียวดูแล้วมีโอกาสที่จะอยู่กับแมนยูต่อแล้วไม่ย้ายนะพี่ในช่วงซัมเมอร์นี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับบาร์เซโลน่าแล้วก็บาร์เซโลน่าเลือกที่จะไม่ซื้อ
0: เลือกจะเซ็นกับทางเลือกจะไปกับแอนโทนีกอร์ดอนมากกว่านะครับก็เลยไม่ได้ใช้ออปชันในการซื้อขาดประคัตแรชฟอร์ดนะ
1: อาจจะได้เรื่องค่าเหนื่อยด้วยพี
0: ่ก็เห็นว่าทางด้านของคาริกก็ต้องการทำงานอยู่กับทางแรชฟอร์ดอยู่ด้วยเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าโอกาสในการที่จะเป็นขาออกเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็คงจะไม่ใช่ในส่วนของลีกตุรกีนะนี่เป็นตามรายงานที่มีออกมาของทางโรมาโน่นะ
1: ครับก็เดี๋ยวแมนยูเนี่ยตามข่าวก็จะหานักเตะเพิ่มอีก3รายประมาณ 2-3 รายครับในโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็ที่มีข่าวอยู่ก็มีชัวเมนี่ด้วยแล้วก็ไอ้สกอตของบอนมัดด้วยรวมถึงมานูโคเน
0: ่ก็เป็นมิดฟิลด์ที่ก็มีข่าวกับแมนยูมาเรียกว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะลงเจอกับไรแคมก็เราจะได้ดูนักเตะใหม่บางส่วนนะวิธีย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้อ่ะมีซานโตอะไรพวกนี้ก็ได้ดูแต่ว่านักเตะของแมนยูก็ยังอาจจะส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่จากบอลโลกพวกนี้พวกบูโนแฟนเดสอาจจะยังไม่ได้มาคืนนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวผมดูวันนี้นิดนึงบอกว่าพี่จุนเคยไปยืนเข้าแถวซื้อกุ้งแช่น้ำตาที่ตลาดปากน้ำ หรือเปล่าครับตอนนี้คนต่อแถวเยอะมากจากคุณจ๋าปากน้ำกุ้งแช่น้ำตา
0: อย่างชื่อร้านเขากุ้งแช่น้ำตาเขาเป็นนักแสดงไอ้เนี่ยอะไรนะดังๆอ่ะที่มาก่อนไอ้เนี่ยที่มาก่อนสับเปลือกไทยบ้านเดี๋ยวซื้อ
1: ไทยบ้านใช่
0: แล้วเขามาเปิดที่ตลาดปากน้ำ
1: ครับ
0: โอ้โหขายดีแบบดีมากอ่ะ
1: ค
0: ือแค่เขาเปิดร้านแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหคิวต่อนี่ต้องประมาณสัก20คิวแล้วนะแล้วก็ลากยาวถึง4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะแล้วก็ขายดีในทุกๆวันเลยผมยังไม่มีโอกาสได้ไปต่อแถวนะแต่ก็คือกินร้านอื่นแหละ
1: ครับโอ้โหไปช่วงคืนใช่ไหม
0: ใช่เขาจะเปิดช่วงเริ่มน่าจะออกสตาร์ทประมาณสักทุ่มหนึ่งมึงเพราะว่าช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาตลาดคืนตรงตลาดปากน้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ตลาดของกินจะคึกคักแล้วก็จะมีโอ้ผมนั่งคิดเล่นๆ เนี่ยเฉพาะว่าร้านกุ้งแช่น้ำปลาในตอนคืนเนี่ยอาจจะมีสัก 4-5 ล้านแล้วนะ โอ้แต่ว่าถ้าช่วงนี้มาแรงสุดเนี่ยก็ร้านกุ้งแช่น้ำตาเนี่ยคนเยอะจริงรู้สึกเขามีเปิดที่เชียงใหม่ด้วยนะ
1: กุ้งแช่น้ำตาอันนี้
0: กุ้งแช่น้ำตา
1: แล้วก็บอกว่าไก่ดีกว่าไหมครับคืนนี
0: ้โอ้โหดีกว่าไหมก็ต้องดูว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนคือทั้งเดชองทั้งทูเคิลเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในแนวเดียวกันแหละว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างก็ไม่ได้อยากลงเล่นในเกมนี้หรอก อยากไปลงเล่นในเกมนัดชิงมากกว่า
1: ใช
0: ่แต่ว่าอย่างเดชองก็บอกว่าทางฝั่งของ ฝรั่งเศ

0: ็นเองมันก็ยังใช้คำว่ายังต้องมีภาระหน้าที่ในการที่อาจจะต้องทำอันดับให้มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนทางโทมัสทูเคิลเองเนี่ยก็บอกว่าก็อยากจะทำให้อังกฤษเองเนี่ยก็จบในอันดับที่ดีที่สุดในศึกฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ที่คว้าแชมป์ในปี66เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพลาดแพ้ในรอบรองแล้วรอบชิงอันดับ3เนี่ยพวกเขาก็ได้ที่4ทั้งในปี90ที่อิตาลีนะก็แพ้อิตาลีแล้วก็2018นั่นก็แพ้เบลเยียมซ
1: ึ่
0: งถ้าเขาคว้าที่3ได้ในคราวเนี้ยมันก็จะดีที่สุดนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี66เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าทูเคิลเองก็บอกนะว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆตำแหน่งแหละเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมากน้อยหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมว่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ใจก็อาจจะยังแบบใช้คำว่าไงอ่ะผมเชื่อว่าคนที่ได้ลงสนามในหลายๆคนอ่ะโดยเฉพาะบางคนอาจจะเป็นพวกตัวสำรองที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเวลามีโอกาสได้ลงสนามก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองดีที
1: ่สุดนะใช่ครับแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของดีเดชองด้วย
0: ก็เดี๋ยวรอซีดานนะเพราะว่าใกล้เห็นเฮียวิโกซีดานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับก็เดชองก็คงอยากพาทีมทำผลงานที่ดีสุดในบอลโลกครั้งนี้เหมือนพี
0: ่
1: เพื่อเป็นการทิ้งทวนด้วย
0: ก็จะเท่ากับว่า3ครั้งหลังสุดก็แชมป
1: ์
0: ถ้าได้อันดับ3นะ
1: ใช่
0: แชมป์รองแชมป์อันดับ3
1: ครบเลยก็คุมทีมมาเนี่ย15ปีตั้งแต่ปี2012
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเป็นซีดานมาคุมต่อให ้แล้วก็บอกว่าหวัดดีครับคุณจุนลิเวอร์มีเล็งแคทแฮนจริงจังบ้างครับเจอแต่เข่าเต้าเลยตลอดเลยตอนนี้ลิเวอร์พูล
0: ก็เห็นอิลาโอล่าบอกยังไงก็ต้องเติมตัวเกมลุกด้านข้างมาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นใครเท่านั้นเองนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็ได้วิกเตอร์มูนอสมา1คนแล้วลิเวอร์พูล
0: ครับผมแต่ก็เห็นว่าอิลาโอล่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้ว่าล่าสุดนี่มีข่าวกับใครอีกนะครับผม
1: ก็อเล็กซ์สกอตนี่น่าจะไม่ได้
0: ไม่ค่อยไปทางฝั่งอเล็กซ์สกอตเท่าไหร่นะข่าวช่วงหลังเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทางฝั่งของอเล็กซ์สกอตละอเล็กซ์สกอตเหมือนจะไม่มีข่าวกับทางฝั่งของพวกแมนยูมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวอ่ะไคชูซานโนะเป็นฟิลของทางไมซ์ที่ก็ทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมีตัวปีกอย่างซาอิดเอลมาล่าของโคโลนก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับชัวโกเมสเคยมีข่าวแต่ว่าก็ไปแอสตันวิลล่าละนะครับของทางวูฟแฮมป์ตันเนี่ยยานเดียวมองเด้ช่วงหลังมันก็กลายเป็นว่าก็คงไปPSGแล้วแหละนะครับถ้าตามรายงานที่มีก่อนหน้านี้ออกมาเนี่ยโอ้โหหลังๆข่าวเอาจริง
1: ลิเวอร์พูลนี
0: ่ท่านล่าสุดที่ผมเห็นก็เป็นทางซาอิดเอลมาล่าที่ก็มีข่าวนะ
1: ใช
0: ่หรือแบ็คขวาอย่างทางฮัสซิมฮัสซานที่ก็ผลงานดีกับทางทีมชาติอียิปต
1: ์
0: ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลแต่ว่าโอ้โหเท่าที่ดูช่วงหลังนี่มันก็ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นถึงกับระบุว่าจะเป็นใครซะทีเดียวนะครับ
1: ก็ได้มาแค่2คนครับเจมี่จาเก้จากฝรั่งเศสแล้วก็วิกเตอร์มูนอจากโอซาซูน่าในช่วงซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูล
0: คือชาเก้มันก็เป็นการเซ็นล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยเนาะ
1: ครับส่วนที่ออกไปนี่ก็เรียกว่ายาวเลยลิเวอร์พูลไม่มีทั้งซาร่าแล้วในซีซั่นหน้าโกนาเต้ก็ไม่อยู่แล้วครับก็ดูแล้วอาจจะต้อง
0: ดีก็โซโบต่อสัญญาออกไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อาจจะต้องมองหาแนวลุกเพิ่มนะพี
0: ่
1: คนที่จะเข้ามาแทนซาร่าเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่เรียกว่าซาร่านี่ก็แบกลิเวอร์พูลมาตลอดหลายปีหลังเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแหละเพราะว่ายังไงเขาบอกว่าคงเติมอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งตัวเกมลุกด้านข้างนะครับ
1: บอกว่าเจนเจไม่มีใครฟ้องเดี๋ยวผมฟ้องผอ.สุเทพเองครับพี่เจ๋งไปที่อื่นบางเจ๋งไปรับงานที่อื่นครับอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปทำธุระก็ได้นะครับ
0: มีคนไปเห็นนี้เหรออ
1: ืมแล้วก็บอกว่าพี่บิ๊กจุนลิ้นแมวส้มตำร้านไหนอร่อยครับโชคชัย4เกษตรนวมินเรียบด่วนแถวนั้นพี
0: ่ถ้าโชคชัย4ร้านที่ผมชอบจริงๆคือเป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามกับโจ๊กกองปราบอ่ะผมจำชื่อร้านเดี๋ยวก่อน
1: โจ๊กกองปราบนี้แถวเรียบด่วนไหมพี
0: ่ในโชคชัยแถวโชคชัย4เลยมันจะเป็นร้านที่แบบโอ้โหไก่ทอดเขาอร่อยมากผม ปกติผมไม่ค่อยกินไก่ทอดในร้านพวกส้มตำอะไรพวกนี้นะแต
1: ่
0: ร้านนี้นี่คุณต้องกินไก่ทอดเขาเลยอ่ะโคตระดีนะครับชื่อส้มตำซัดดำโชคชัย4
1: ส้มตำซัดดำ
0: แล้วก็ปลาร้าเขาก็ถ้าผมจำไม่ผิดพี่ๆวงน่าจะวง Big Ass มึงบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่ปลาร้าหอมแล้วผมว่าผมก็รู้สึกเห็นด้วยว่าเขาดีจริง
1: ๆครับ
0: ก็เคยไปกินนะน้องเจม
1: ผมไม่เคยไปร้านนี้พี่
0: อ๋อหรอลองไปดูลองไปดู
1: แต่ว่ามีบางร้านเป็นผมเคยไปร้านที่เขาใช้เป็นเขาเรียกว่าปลาช็อกโกแลตก็มีนะพี
0: ่คือยังไงอ่ะ
1: คือไม่มีกลิ่นพี่จะเป็นไม่มีกลิ่น
0: แล้วมันจะนัวไหม
1: รสชาติเนี่ยผมเป็นคนกินปลาไม่เป็นแต่ว่าพี่เขากินเขาบอกว่ามันจะอร่อยครับแต่
0: ว
1: ่
0: า
1: จะไม่มีกลิ่น
0: คนไม่กินปลา
1: ใช่ผมไม่กินแต่ว่าเขาเรียกว่าร้านนี้เขาเรียกปลาช็อกโกแลตเคยไปถ่ายงานรอบนึงแล้วเขาบอกว่าเป็นปลาที่เขาคิดเองไงพี่ใช่
0: เด็กๆนี่พี่ไม่กินปลาเลยนะแบบจะรู้สึกแบบกลิ่นแรงเกินไปด้วยทุกวันนี้กลายเป็นแบบโอ้โหถ้ากินส้มตำแล้วไม่กินปลาจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้
1: คือแนวคิดที่เขาทำคือเหมือนกับที่บ้านเขาไม่กินปลาแต่เขาเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาก็อยากให้คนที่บ้านกินปลาได้เขาเลยทำสูตรเป็นเหมือนไม่ให้กลิ่นมันแรงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นปลาช็อกโกแลตใช
0: ่ถ้าแถวโชคชัย4เนี่ยผมก็จะชอบร้านสักดำนี่นะครับแต่ว่าถ้าร้านที่ผมกินประจำเนี่ยผมจะกินแถวอุดมสุขสุทธิพร
1: ครับ
0: โอ้โหทั้งไส้ย่างทั้งก้อยหมูสุกนะครับแล้วก็ทั้งผมพูดแล้วเกินลายเลยทั้งจิ้มจุ่มอร่อยมากโอ้โหเป็นร้านที่ผมเลิฟมากแล้วก็อีกร้านหนึ่งไอหมูคุกฝุ่นผมเพิ่งโพสต์ไปไม่นานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดที่ผมแบบปกติเนี่ยอ่ะสมมติเวลาเรากินอะไรเวลาเราไปร้านเราจะต้องกินแค่อย่างเดียวถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ร้านเนี่ยพี่ไปทีไรอ่ะพี่เอาว่าพี่ไปแค่2ครั้งนะร้านเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ทุกครั้งที่ไปพี่จัดหมูคุกฝุ่นไปครั้งละ2จาน
1: หมูคุกฝุ่นนี่คือยังไงพี่จุน
0: มันคล้ายๆคอหมูย่างอ่ะแต่มันจะใส่พวกเขาจะมีเครื่องเทศหมักเขาตรงหนังไอ้ตรงผิวด้านนอกมัน
1: อ
0: ่ะนั่นแหละเขาก็จะหมักใส่พวกข้าวบางร้านก็รู้สึกจะเป็นข้าวคั่วอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วมันอร่อยแล้วมันก็จะกรึบๆๆๆอ่ะผมดูก่อนว่าเขาชื่อว่าร้านอะไรผมจำชื่อร้านไม่ได้ซอยไข่แน่
1: อ๋อซอยไข่แน่
0: อ
1: ยู่แถวไหนพี
0: ่อยู่แถวตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรวะแถวๆอารีนี่จะเป็นตรงนี
1: ้อารีสะพานควายอ๋อเป็นหมูแล้วก็คุกพวก
0: มันเครื่องเทศพวกเครื่องเทศของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: อร่อยมากร้านซอยไข่แน่แนะนำเลยร้านนี้ก็อร่อยมาก
1: น่ากินอยู่ที่จากรูนเนี่ย
0: โอ้ดีคืออย่างที่บอกผมไปร้านไหนปกติเมนูต่อให้ชอบมากน้อยแค่ไหนผมก็จะกินแค่จานเดียวแล้วเอาเผื่อท้องไว้กินเมนูอื่นเผื่อตังไว้กินเมนูอื่นแต่ว่าถ้าร้านเนี้ยผมต้องกินครั้งละ2จาน
1: ก็ไปลองได
0: ้ไปลองได้ลองได้ดีจริง
1: ครับแล้วก็
0: เจมีร้านไหนแนะนำไหม
1: ผมเลยพี่ส่วนมากผมก็ถ้าผมกินได้หมดเลยพี่ไม่ได้มีร้านที่ชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบกินก็อาหารอีสานก็กินบ่อยครับพวกจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยพี่แต่ไม่ได้มีร้านที่แบบต้องไปกินตลอดอะไรอย่างนี
0: ้ถ้าแถวอย่างแถวบ้านไอ้แถวคลื่นเราอ่ะ
1: ม
0: ันก็จะมีสุทธิพรนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าถามตัวผมอ่ะผมไม่แน่ใจเขาเป็นสาขาเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ถามนะหมายถึงว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนั้นก็โอเคแต่ว่าสุทธิพรที่แม้กระทั่งที่อุดมสุขอ่ะบางเจ้ามันก็จะมีปิ้งย่างให้ด้วยนะบางเจ้าก็จะไม่มีปิ้งย่าง
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่แถวๆคลื่นเราเนี่ยเขาจะมีเฉพาะไอ้จิ้มจุ่มเขาไม่ได้มีปิ้งย่างแต่ผมก็ชอบสั่งปิ้งย่างเพราะว่าไอ้ปิ้งย่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเหมือนน้ำในไอ้นี่มาให้ด้วยจิ้มจุ่มมันก็เลยเราเหมือนเรากินได้ทั้งปิ้งย่างและทั้งจิ้มจุ่มในอันเดียวกัน
1: ครับ
0: ผมก็เลยชอบไปกินสาขาแถวอุดมสุขมันใกล้บ้านด้วย
1: ครับผม
0: ถ้าใครมีแนะนำร้านไหนอาหารอีสานเนี่ยส
1: ่
0: งมาบอกได้แล้วเดี๋ยวถ้าผมนึกออกอีกเดี๋ยวผมจะบอก
1: ก็ถ้าแถวอสมทนี่มีร้านหน้าบ้านมีมนชัยเงี้ยไก่ย่างอร่อยมาก
0: แล้วก็มีร้านหนึ่งชื่ออะไรนะ
1: สมยงใกล้ๆกัน
0: ผมไปกินสมยงมาล่าสุดก็ไปกินสมยงมา
1: สมยง
0: อีสานขึ้นบกตรงนี้ก็ดีนะ
1: อีสาน
0: ลงบกหรืออีสานขึ้นบกอีสานขึ้นบกสิ
1: ตรงไหนนี่อันนี้ผมไม่เคย
0: ไอ้ตรงสุกี้ตีน้อยอ่ะไอ้ตรงซอยแถวบ้านต้องมันชื่ออะไรวะแถวนี้เลย
1: แถวหลัง
0: ใกล้ใกล้เราที่สุดเนี่ยใกล้เรา
1: จ่ายไม่แถวนั้น
0: มันจะอยู่ในโซนเหม่งจ่ายมันก็เลยขึ้นไปหน่อย
1: อ๋อตรงที่ซอยออกตรงนั้นจะมี
0: ที่ทะลุออกไป
1: ราชดาได้
0: ราชดาได้ตรงนั้นก็จะมีไอ้นี่อร่อย
1: ใช่
0: อีสานลงอีสานลงบกสิอีสานลงบกผมพี่แจ็คเนี่ยกลุ่มพวกเราเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ชอบไปสังสรรค์อีสานลงบกกัน
1: อัน
0: นั้นเขาจะเป็นลาบหมูทอดอร่อย
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับรอวิจุนภาคบอลโลกนัดชิงปี2038ครับน่าจะพอดีครับตอนนั้น
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ววะ
1: 2038ก็อีก12ปีนะ
0: โอ้โห12ปีอุ้ยผมจะเลข6แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
1: 2038
0: ตอนนี้ผม43ใช่มั้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีนะ12เหรอ
1: 12พี
0: ่อ๋อ55โห
1: ยังได้อยู่
0: จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อ
0: นุเบกก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: นะครับทุ่ม47แล้วเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 19นาฬิกา50นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ไลฟ์บอลโลกครับอยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วครับพี่จุ่นครับผม
7: ครับผมสวัสดีเหมือนเดิมนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ทักทายกันเข้ามาได
6: ้ครับผมช่วงที่2เมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นข่าวของไซวินโยเลยพี
7: ่
6: กับทางด้านของสเปอร์เนี่ยก็ค่าตัวเนี่ยประมาณ65ล้านปอนด
7: ์อ๋อหมายว่า
6: สเปอร์จะยื่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี
7: ้อ๋อโอเค
6: ก็ดิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65แล้วอันนี้คือล่าสุดเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะพี
7: ่
6: เซ็นสัญการเซ็นสัญญานี่กำลังอยู่การระหว่างเจรจาอยู
7: ่
6: แต่มีโอกาสที่สเปอร์เนี่ยจะปิดดิวด้วยค่าตัวนี้นะพี่ครับ65ล้านปอนด์
7: ครับผมอ๋อนอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะ
6: ครับ
7: สักครู่นึง
6: ก็เมื่อคืนเนี่ยมีลีดเพิ่งได้กองหลังคนใหม่มาร่วมทีมไงครับได้ทาลิกมูฮาเลโมวิชจากซาสซัวโร่เนี่ยค่าตัวก็40ล้านยูโรก็เป็นการเสริมทัพรายที่2
7: ของลีดอนาคตยาวไกลอายุน้อยนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วกับซาสซัวโร่นี่ดีมากๆนะเป
6: ็
7: นตัวหลักแล้วก็มาลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับทางบอสเนียด้วยจริงๆก็มีข่าวว่าอดีตต้นสังกัดอย่างเจ้ามาลายูเวนตุสเนี่ยต้องการที่จะเอาทาลิกมูฮาเลโมวิชกลับไปแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นลีสนะที่ได้ทางด้านของทาลิกไปนะครับก็อายุยังน้อยมากๆนะครับฝีเท้าอะไรดีนะสำหรับทางมูฮาเลโมวิช
6: ก็ก่อนหน้านี้นี่เหมือนรีดนี่จะได้แฮร์รี่วิลสันนี่
7: ได้มาฟรีด้วยดีเลย
6: แฮร์รี่วิลสันนี่ล่าสุดก็29ปีพอดีเด็กดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็ย้ายจากฟูลแลมมาอยู่กับลีดแบบไม่มีค่าตัวด้วยซีซั่นที่แล้วนี่ยิงเป็น10ประตูด้วยครับลิเวอร์พูล
7: ขอดูหน่อยสิลีดตอนนี้นอกจาก2คนนี้มีใครเพิ่มเติมอีกไหมก็ถ้าออฟฟิเชียลก็ยัง2คนนี้นะแล้วก็ได้มาดิโอโจเซฟที่ก็ปล่อยยืมตัวไปอยู่กับมายอก้าก็กลับมาทีมอีกครั้งหนึ่ง
6: นอกนั้นเนี่ยก็วันนี้ยังไม่ค่อยมีขยับเท่าไหร่สำหรับการย้ายทีมแต่ว่าช่วงหลังจากบอลโลกมาช่วงท้ายในการย้ายทีมก็เริ่มที่จะคือคักมากขึ้นนะพี
7: ่ครับผม
6: แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมีดีลที่แบบเยอะเท่าไหร่ในช่วงนี
7: ้
6: แล้วก็มีวันก่อนเนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็เพิ่งได้โทมัสมูเย่ไปก็เป็นแนวรับตัวเก่าของเบลเยียมก็กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งครับ
7: ก็ได้นักขวาจอมเก่าอย่างมูนิเช่ไปร่วมทีมนอกจากนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าอย่างจอร์นดูรันนะครับนี่ก็โอ้โหช่วงหลังนี่ก็นับตั้งแต่ออกจากวิลล่าเอาจริงว่าก็มาอยู่กับวิลล่าไม่นานนะครับแล้วก็แป๊บเดียวนี่ไปอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ว่าช่วงหลังก็ค่อนข้างจะพเนจรเหลือเกินชีวิตล่าสุดก็เฮียวิโกที่ไปอยู่กับทางเบนฟิก้านะสำหรับหัวหอกดิกรีทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ก็เป็นสัญญายืมตัวแล้วก็มีออปชันในการ ซื้อขาดแบบไม่บังคับด้วยนะครับสำหรับทางเบนฟิก้าก็จะไปร่วมงานกับทางมาโกซิวาอดีตกุนซือของทางฟูลแลมนะสำหรับทางจอร์ดูรันนะครับ
6: ครับผม
7: นอกจากนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่ง
6: จอร์ดูรันนี่พอไปอยู่กับอัลนาเซอร์ก็ยิงไป12ประตูจาก18นัดแต่ว่าก็ถูกปล่อยยื
7: ม
6: หลังจากนั้นก็ไปอยู่เฟเนเมเช่ครับยิงแค่5ลูกแล้วก็ไปเล่นกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วสุดท้ายก็โดนปล่
7: อ
6: ยก็เต่นขึ้นมากับวิลล่าพักหนึ่งก็ถูกปล่อยมาเอานาเซอร์ก็สุดท้ายก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับจอร์ดูรันแต่ว่าอายุยังไม่เยอะเท่าไหร
7: ่คือยังไปได้อีกอ่ะเพียงแต่ว่าอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าจะไปอยู่กับที่ไหนได้แบบถาวรบ้างนะครับ
6: เดี๋ยวผม
7: น่าจะประมาณนี้นะเท่าที่ไล่ดูนะตอนนี้ในรายของโชโกเมสเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะเซ็นสัญญากับวิลล่าเนี่ยก็จะเป็นในช่วงวันนี้นะถ้าตามรายงานเดี๋ยวดูว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ก็ค่าตัว40ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรนะครับ
6: ครับ
7: ในการย้ายมาอยู่กับวิลล่าจากวูฟแฮมตันนะ
6: วิลล่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งปล่อยยูเรนเตลแมงให้กับแมนยูด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีข่าวของรูกาโกนะนี
7: ่
6: ก็ล่าสุดนี่ก็อาจจะย้ายออกจากยุโรปครับตอนนี้ได้รับความสนใจจากทีมในเมเจอร์ลีกด้วย
7: ครับ
6: ก็ตอนนี้รูกาโกก็30กว่าแล้วนี่30กลางๆแล้วก็เคยค้าแข่งกับทางเชลซีแมนยูด้วยเอเวอร์ตันด้วยแล้วได้บอลโลกครั้งล่าสุดก็ได้ไปเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูแล้วหลังเสมอนี้ก็คงย้ายไปเล่นที่อเมริกาเพราะว่ามีทีมอย่างนิวยอร์กซิตี้เนี่ยสนใจอยู่ด้วย
7: ก็จริงๆเขามีสัญญากับนาโปลีอยู่จนถึงปี2027นะครับ
6: ครับ
7: หอกวัย33ปีรายนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังด้วยปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะใช้คำว่าบางทีอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองมากไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายนี่ถ้าจะไปเล่นที่อเมริกาที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นี่จะไป อยู่กับทีมไหนนะครับก็นาโปลีก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแหละเรื่องของกุนซือนะครั
6: รบ
7: ก็เปลี่ยนจากคอนเต้มาเป็นทางอเล็กกรีนะ
6: ก็นาโปลีนี่ก็ได้ลาชูมโนให้ลุนแบบถาวรด้วย
7: ครับผม
6: ครับซีซั่นที่แล้วนี่ก็จบอันดับ2ในเซเรียอาคร
7: ับ
6: สำหรับนาโปลีฤดูกาลนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าได้ใครมาเพิ่มไหมนาโปลี
7: ช่วยดู
6: นาโปลีนี่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงตอนนี้ได้มาแค่3คนครับได้ซาวิชประตูของโตริโน่แล้วก็มีอาริสันซานโตสจากสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นกองหน้าแล้วก็รวมถึงลันมุนไทรุนที่ซื้อจากแมนยูแบบถาวร14ล้านยูโรได้มา3คนตอนนี้ส่วนที่ปล่อยไปในมีซิเมโอเน่ครับไปอยู่กับโตริโน่แล้วก็มีเอฟรีเอลมาชไปอยู่กับเลสปูไลซิกแบบยืมตัวด้วย
7: คือจริงๆเนี่ย
6: เขายืมมา
7: ใช่ครับผม
6: ครับผม
7: ก็จริงทั้งลันมุนไทรุนอลิสันซานโตสแล้วก็วันย่ามิเลนโควิชซาวิชเนี่ยก็คือเป็นการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดทั้ง3คนอยู่แล้วคร
6: ับ ครับผมบอกว่าผมว่าฝรั่งเศสได้3ครับคืนนี้จากคุณณัฐพงษ
7: ์ก็คือถ้ามองจากฟอร์มโดยรวมในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ผ่านมานะยังไม่ได้มองว่า11ตัวจริงจะเป็นใครนะก็ต้องยอมรับว่าถ้าถามผมก็ให้ฝรั่งเศสดูดีกว่าทางด้านของอังกฤษนะ
6: ครับ
7: เพราะว่าเกมรุกก็โหดจริง
6: ก็ดูดีมาทั้งทัวร์นาเมนต์มาพลาดเกมที่เจอสเปนนัดเดียวเอง
7: คือก็ต้องยอมรับแหละสเปนแข็งจริงอะระบบการเล่นผมว่าสุดยอดเหลือเกิน
6: ส่วนอังกฤษนี่ก็เหนื่อยไปรอบแล้วพี่โดยเฉพาะเกมที่เจอกับอาร์เจนติน่าเนี่ยตอนแรกนำอยู่ดีๆไปเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเนี่ยเหมือนส่งอาร์เจนต้าเข้าชิงเลยพี
7: ่ทูเคิลก็ออกมายืนยันอีกครั้งนะว่าโอเคแหละมันในเมื่อผลมันไม่เป็นอย่างที่คาดไม่ได้ผลที่ต้องการในการที่จะเข้ารอบเนี่ยแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เสียใจในการที่จะปรับเปลี่ยนแผนณตอนนั้นนะครับเขาก็มองว่าเขาตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนแผนเพื่อช่วยให้เกมช่วยทีมมันดีขึ้นได้ผลตามที่ต้องการแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้อะ ขาเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ไปแหละแต่ถามว่าตัวเขารู้สึกเสียใจไหมกับการปรับเปลี่ยนแผนเขาก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่ได้เสียใจ
6: แต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นอันดับ3อย่างที่จุนบอกว่าจะเป็นอันดับที่ดีสุดตั้งแต่แชมเปี้ยนโลกเมื่อปี1966ด้วย
7: ครับผม
6: ครับผมแล้วก็ถามว่าสกอตต์แมคทูมินเน่กับเดอะบอยยังอยู่กับนาโมรีไหมครับ
7: ก็ยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะ
6: อย
7: ู่
6: ทั้งครู่ครับผมโอ้โหเดอะบอยนี่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ปาไป35แล้วนะพี
7: ่
6: ยังเล่นในระดับลีกระดับท็อปได
7: ้ครับ
6: ส่วนแมคทูมินเน่ก็ยังอยู่กับทีมครับนอกจากนั้นบอกว่าคืนนี้เมนูได้ลงไหมครับเมนูยังติดทีมชาติอังกฤษอยู่นะพี่
7: ก็มีโอกาสนะเขาก็มองวันนี้ที่ทางทูเคิลบอกว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆตำแหน่งเนี่ยคือทางด้านของคอมบิเมนูก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามให้กับอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
6: ครับผม
7: แต่ว่าช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในชั่วโมงที่2กันต่อครับ
6: ครับ
5: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมวันนี้ที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตครบ31ปีวันที่18กรกฎาคม2569นี้มูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานมูลนิธิพอสวและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน5จังหวัดพอสว5จุดโดยจะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการทางนี้การเปิดให้บริการผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดต่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพอสวส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำเพื่อย้อนรำลึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899

0: 20:40ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของไลน์อะไรบนโลกครับกับผมเจนไทยพิสิทธิ์แล้วก็พี่จุ่นเพ็งกวินกับผม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทาง489899รวมถึงการพูดคุยในช่องทางอื่นๆนะ
0: ครับผม
1: ก็เรื่องของผลฟุตบอลในส่วนของอุ่นเครื่องสโมสรอย่างเอฟเวอร์ตันที่ก็ลงเล่นในช่วง2ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: เกมเจอกับทางดันดีนี่ก็ยัง0ประตูต่อ0นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไล่ดูให้ว่ามีอะไรที่จะลงสนามแล้วก็น่าสนใจเอาเฉพาะในทีมใหญ่ๆหน่อยแล้วกันเนาะ
0: ก็เดี๋ยว1ทุ่มจะมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเจอกับดาริงตันคร
1: ับ
0: แล้วก็2ทุ่มครึ่งเนี่ยทางด้านเป็น2ทุ่มครึ่งบาเซลจะเจอยูเวนตุสครับแล้วก็4ทุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเลคแฮมครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูกลางดึกคืนนี้นิดนึงเพราะว่าทู่ที่เราพูดไปนี่เป็นช่วงหัวค่ำหมดเลยพี
1: ่
0: 2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้ครับแล้วก็คู่ดึกเนี่ยจะมีโอ้โหก็จะมีรียงครับคืนนี้คู่ใหญ่ๆเจอกับสลาเวียปาร์คครับแล้วก็นอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีทีมใหญ่แล้วนะพี
1: ่สองทุ่มครึ่งเนี่ยนอกจากบาเซิลกับยูเว่มีอาแจกโอลิมปิกอสเนาะ
0: ครับ
1: สามทุ่มมีเซลติกเจอกับโบโลนะครับดอร์ทมุนด์เดี๋ยวจะลงสนาม4ทุ่มนะเจอโอเบอร์เฮาเซนนะครับก็เอฟเวอร์ตันเนี่ยไลน์อัพที่ออกสตาร์ทตัวจริงวันนี้ของเดวิดมอยส์นี่ก็ประตูเป็นมาร์คชาเวอร์นะนอกนั้นก็มีทางมอนโรนะครับมีเจคโอไบรอันไมเคิลคีนอดัมอาร์สนูนะครับยืนเกมรับการตรงกลางมีทีมิโลบุนนัมนะครับมีฮาริสันอาร์มสตรองเกมบุกก็จะเป็นอย่างพวกไทเลอร์ดิฟบิงที่นั่นดูสบีฮอลทาริกจอร์ดแล้วก็กองหน้าเป็นเบโต้นะครับแต่ว่าก็ยังสูญสูญนะ
0: ครับ
1: เจอทางดันดีนะครับ
0: ครับผมส่วนแมนยูเนี่ยที่จะเจอเลยแค่คืนนี้ส่วนใหญ่ที่ไปฟินแลนด์เนี่ยเขาอุ่นเครื่องฟินแลนด์ก็ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งนะพี่จะมีอย่างอเดียซานโตสเมสันเมาส์เนี่ยที่ติดทีมไปด้วยรวมถึงแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับแล้วก็พาทริกโดกูลแล้วก็ลูกชอด้วยนอกนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวจะลงสนามช่วง4ทุ่มคืนนี้ครับเตะเดียวซิงกีเจอเลยแค่
1: โอเคก็ใครอยากให้ตามทีมไหนอะไรยังไงนี่ก็ส่ง SMS มาสอบถามได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมกับน้องเจมก็จะอัปเดตให้ได้ทราบอยู่เรื่อยๆนะ
0: ครับผมแล้วก็ข้อความก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยข้อความเนี่ยบอกว่าชั่วโมงหน้าขอเพลงพารานอยนะครับน้องเจมพารานอยครับ
1: จัดไปโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นคนที่ต้องอายุรุ่นคุณพ่อผมหน่อยนะไม่ต้องถึงคุณพ่อหรอกเอาสักประมาณแต่ก็ต้องประมาณพ่อผมนั่นแหละ
0: พารานอย
1: นะครับรักสักบาทนะ
0: แล้วก็บอกว่าทักทายเข้ามาครับของคุณจอมพลและคุณสกายแมนด้วยแล้วก็บอกว่าคุณพลากรบอกว่า FC พี่จุ่นครับคิดถึงพี่จุ่นครับน้องเฟิร์สพี่น้องเฟ
1: ิร์สโอ้ได้ข่าวว่าตอนนี้นี่จำม่ำเลยนะน้องเฟิร์สนะ เห็นเจมฟ้องมานะเจมเล็กนะเจมเล็กฟ
0: ้
1: องมาล่าสุดไปเจอมา
0: บอกว่าคุณจักรวาลข่าวบอกว่าน้องเจมเป็นน้องชายของพี่โอ๊ตเขียงใช่ปะครับไม่ใช่เลย
1: ทำไมอ่ะทำไมไม่มีข่าวแบบนั้น
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี
1: ้
0: ครับแล้วก็บอกว่าคุณดูไบบอกว่าลีกเกาหลีใต้นี่ยังไงครับเขาไม่ปรับโปรแกรมหรอครับเห็นดูผ่านช่อง BT Sport เนี่ยยังเตะอยู่เลยทีมใหญ่ด้วยปานนี
1: ้
0: ครับ
1: ดูดิเตะกันอยู่คู่ไหนบ้างเนี่ย
0: เพิ่งจบไปในเกาหลีใต้เนี่ยก็มีก็วันนี้เกาหลีใต้เคลีกก็เตะหลายคู่ครับโดยเฉพาะชลบุรีเมื่อกี้ก็แพ้อินชอนไป0-1ครับผมก็เกาหลีใต้ยังใช้โปรแกรมแบบเดิมอยู
1: ่
0: เตะแบบ1เขาเรียกว่าปีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยคู่ที่เพิ่งจบไปมีเจโจครับชนะโปรฮังสติลเลอร์2-1
1: ครับ
0: คังวอนครับชนะคิมชูซังวู2-0แล้ว

0: ก็ไดออน60เซนเสมอกับอุนซานฮุนไดสองต่อสองครับ
1: โอเค
0: แล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าซาเลียซาลาเวียปาฮาครับพี่ซาลาเวียปาฮา
1: ทำไม
0: มุกเข้ามาครับซาลาเวียปลาฮาพี่ซาลาเวียปลา
1: ฮะ
0: เขาเล่นมุกเข้ามาจากคุณณัฐพงษ์ใช่
1: โอเคครับผม
0: แล้วก็บอกอยากทราบผลฟุตซอลเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับแล้วก็บอกว่าเล็กแฮมคิดว่าฤดูกาลนี้จะจบเรื่องชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับ
1: ผมว่าได้อยู่นะผมว่าด้วยคุณภาพโอเคล่ะคุณอาจจะเสียตัวผู้เล่นบางคนออกไปก็จริงแต่ว่าด้วยศักยภาพทีมเดี๋ยวก็ต้องดูแหละการเสริมเข้ามาของเวสต์แฮมเองเนี่ยจะได้ใครเข้ามาบ้างแต่ว่าถ้าดูจากภาษีเรื่องต่างผมก็ยังมองว่าเวสต์แฮมก็น่าจะยังมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ดีนะครับ
0: เลแคมซีซั่นที่แล้วก็ไปพลาดนัดสุดท้ายทำให้อดเพลย์ออฟในที่จบอันดับ7นะปีแล้วทีมของไรอันเลโน
1: เอาหมายถึงเลคแฮมหรือเวสต์แฮม
0: เลคแฮมครับ
1: เลคแฮมไม่ได้ยินเป็นเวสต์แฮมซะงั้นขออภัย
0: ครับผมส่วนผลฟุตซอลนี่ตอนนี้เท่าที่ผมดูนี่จบไปแล้ว1คู่ครับก็เป็นทางด้าน2คู่ครับท่าเรือเนี่ยชนะราชนาวี 5-0 ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเพิ่งจบครับเป็นแบ็กเพอร์ในแพ้ JT Truck 1-3 ครับผม
1: ครับโอเค
0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับผ ม
0: ส่วนค่ำคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลโลกนัดรอบชิงที่3ก็จะเตะกันตอน 4:00
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษครับคู่นี้จะเตะกันที่ Hall of Stadium
1: ก็มีนะ
0: อันดับ3นี่ถ้าเสมอในเวลานี้ไม่มีต่อเวลาให้พี
1: ่
0: ยิงจุดโทษเลย
1: ครับ
0: ครับผมนัดที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็แพ้สเปนมา 0-2 ครับส่วนอังกฤษเนี่ยนำอาร์เจนตินาถึงช่วงท้ายก่อนโดนแซง 2-1 นะพี
1: ่
0: ก็คู่เนี้ยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2022ครับก็เป็นอังกฤษเป็นเกมฟุตบอลยูโรไหม2000ฟุตบอลโลกไหมครับ2022
1: ฝรั่งเศสชนะ
0: ใช่ฝรั่งเศสชนะไป1-2ครับก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้องดูว่ารายชื่อที่ออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะพี
1: ่
0: แต่ว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยดูแล้วก็น่าจะชุดเต็มเลย
1: ก็
0: อังกฤษก็อาจจะชุดเต็ม
1: ก็เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ครับผ
1: ม
0: ก็เดี๋ยวเตะตอน4:00ก็วันนี้พี่หยองกับพี่บอลเนี่ยจะมาพี่บอมประพลก็จะมาบรรยายคู่นี้ที่ FM 99ครับ
1: ครับผม
0: น้องแนนบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นทีมลีกพระรองที่สตอรี่ดีมากครับน่าจะหมายถึงเลคแฮมนะพี่เลคแฮม
1: ใช่ครับก็มีคนดังเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะ
0: ก็เรียนชั้นมาตั้งแต่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1แล้วก็มาเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ว่าพลาดเพลย์ออฟไปครับสำหรับเลคแฮมแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสนะพี่แต่ว่าทีมที่ยังอยู่ที่เพิ่งตกลงไปเลยก็อย่างเวสต์แฮมก็ดูแล้วน่าจะมีโอกาสถึงแชมป์ไหมพี่จุนสำหรับเวสต์แฮม
1: เอ้ยผมไปดูเนี่ยจริงชิงที่3มีต่อเวลาพิเศษจุดโทษนะ
0: มีใช่ไหมครับ
1: มีครับผม
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เจมถามพี่ว่าอะไรนะ
0: เวสต์แฮมมีโอกาส
1: มีมีผมว่าคุณภาพทีมโดยรวมก็ยังดีกว่าทีมอื่นแหละก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าโอเคแหละขนาดทีมมันลดลงอยู่แล้วนักเตะบางคนอาจจะย้ายออกไปแต่ผมว่าอย่างน้อยการเก็บทางจลอดโมเว่นไว้ได้แล้วก็คงจะมีตัวอื่นเข้ามาเสริมยังไงก็ยังน่าจะดีกว่าทีมอื่นๆนะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะมีทีมอย่างเวสต์แฮมมีแซมตันด้วยมีมิลันสโบด้วยครับสำหรับเดอะแชมเปี้ยนชิพปีหน้ารวมถึงทีมขาประจำพรีเมียร์ลีกอย่างนอริชซิตี้ยังอยู่นะพี
1: ่ครับ
0: แต่เลสเตอร์นี่ตกชั้นไปแล้วครับก็น่าจะเป็นซีซั่นที่สนุกในแชมเปี้ยนชิพซีซั่นหน้าครับแล้วก็บอกว่าเพลงนี้นึกถึงน้องเนเน่เลยครับเนเน่รอยัลที่เปิดเมื่อกี้พี
1: ่
0: ครับผมบอกว่าเห็นพี่ป๋องบอกจะกลับมาเปิดร้านเดอะช็อคกับนาเน็กแล้วก็พี่เสนาหอยแถวเทพรักครับ
1: เหรออันนี้ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: เลย
0: แล้วก็บอกว่าบอกว่า too much google เนี่ยจะเสียใจไม่จะไปเสียใจอะไรครับไม่ใช่ประเทศตัวเองประเทศ บอกว่าถึงแพ้ก็ไม่เสียใจหรอกครับประมาณนี
1: ้
0: หมายถึงโทมัสทูเคิล
1: ว่ามันก็อาจจะส่งผลต่ออาชีพชื่อเสียงเขานะผมว่ายังไงมันเขาคงไม่ได้อยากที่จะพาอังกฤษตกรอบอยู่แล้วนะ
0: ครับผมแล้วก็คุณเจฟเจฟบอกว่ารายการสิบเอ็ดวงวันจันทร์พออ้อเจ๋งใส่เสื้อฝรั่งเศสวันต่อมาใส่เสื้อเยอรมันของทูเคิลครับล่าสุดใส่เสื้อสเปนจะอย่างไรดีครับประเด็นนี้จากคุณเจฟขอนแก่น
1: มันก็ไม่เกี่ยวหรอก
0: แล้วก็บอกว่าพี่จุนครับฝากคนที่ไม่ได้บัตรประชารัฐด้วยว่าแค่เราเลือกซื้อเลือกซื้อหวยก็มีเงินแล้วครับบัตรนั่นหมายถึงบัตรที่เขาแจกพี่
1: อ๋อ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ468-9899ครับผมแล้วก็บอกว่าบางครั้งพี่จุนเหมือนโอกุริชุนครับนักแสดงชื่อดังโอกุริชุนที่ผมไม่รู้จักเลยนะ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชดูก่อนแล้วกันนะ
0: ครับผมโอกุริชุนนักแสดงญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจเลยคนนี
1: ้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เป็นนักแสดงญี่ปุ่นแสดงพวกละครย้อนยุคนะพี่
1: อ๋อหรอขอเซิร์ชด่วน
0: โอกุริชุนนะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ครับผม
1: น้องอาจจะมองผ่านมันอาจจะผ่านการตกแต่งแอปหรือเปล่านะฮะ
0: กราบ
1: ตัวจริงไม่ได้ใกล้นะฮะครับผม
0: กราบประมาณนี้ครับข้อความส่วนค่ำคืนนี้นี่เราก็ไม่ค่อยมีบอลอะไรนอกจากอุ่นเครื่องให้จุนไม่มีอะไรนะพี่นอกมีแค่บุญบอลโลกอย่างเดียว
1: แล้วก็อาจจะมีบอลถ้วยของสกอตแลนด์ที่เขาจะลงสนามกันนะว่าหลักๆ ก็คงไปให้ความสนใจกับฟุตบอลโลกในการชิงอันดับ3มากกว่า
0: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้มันจะมีบอลสกอตติชลีกคัพด้วยก็บางคู่เนี่ยจะมีทีมจากดิวิชั่นบนๆอย่างดันดียูไนเต็ดก็จะเล่นนะพี่เลยผมเช็คโปรแกรมถ้ามีผลอะไรคู่ไหนที่จะสอบถามก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับ
1: สำหรับ
0: สกอตติชครับส่วนบอลอุ่นเครื่องก็จะจอยแต่ช่วงหลัง3ทุ่มไปครับที่เราตามอยู่ก็มีนิวคาสเซิลนะพี่แต่ว่ายังไม่มีสกอร์เพิ่มเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เนี่ยผมจะรายงานให้ครับคู่นิวคาสเซิลกับดาริงตันบอกว่าจับรางวัลวันไหนครับรางวัลนี้น่าจะรางวัลเชียร์ทีมโปรดนะพี
1: ่อ๋อเออไม่แน่ใจอ่ะต้องถามพี่เอกอะนะ
0: ครับผมบอกว่าล่าสุด
1: เจมพอรู้ไหม
0: น่าจะหลังจบบอลโลกครับหลังนัดชิงไปก่อนน่าจะ
1: ครับผม
0: ภายในเดือนนี้นะพี่แล้วก็บอกว่าช่วยเล่าสมัยพี่จุ่นได้เป็นเดือนมอกรุงเทพตอนนั้นไปได้มายังไงครับ
1: ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับแหมผมนอกจากไม่ได้เป็นเดือนแล้วผมยังเป็นโค้ช
0: ครับได้จริง
1: ไ
0: หมพี่
1: ไม่ได้แต่ว่าโอ้ดูสภาพซะก่อน
0: แ
1: ต่ว่าตาไม่ดีเรียนก็ทุเรศด้วยผมเนี่ย
0: แล้วอย่างนี้เขาเอาข้อมูลมาจากไหน
1: โอ้นะน่าจะเป็นข่าวเต้านะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่จุ่นใจหินเหลือเกินนะครับเห็นน้องอ๋อพี่จุ่นน่าจะกำลังหาข้อมูลอยู่เมื่อกี
1: ้เรื่อง
0: เขาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนพี่จุ่นเงียบไปนิดนึงเขาบอกงี้พี่จุ่นน่าจะหาข้อมูลอยู่
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าระหว่างโคลัสกับสจวดการ์ดเนี่ยใครจะกลับมาเล่นบอลถ้วยก่อนกันครับน่าสตอมการ์ดไหมพี่สตอมการ์ดกับไคลัสอามาตี้ใครจะกลับมาเล่นบอลถ้วยก่อนแต่ไคลัสอามาตี้ก
1: ็คืออะไรอ่ะไคลัสเขาเล่น
0: แชมเปี้ยนลีกอยู่
1: แชมเปี้ยนลีกอยู่ในรอบคัดเลือกอ่ะแต่ไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คผลเลยล่าสุดในรอบคัดเลือกรอบแรกเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับผมแล้วก็สวัสดีเข้ามาครับกับคุณจุนกับน้องเจม
1: ส
0: ์ไคลัสนี่รู้สึกวันก่อนน่าเตะอยู่ในแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟ
1: ใช่รอบเพย์ออฟรอบแรกอ่ะ
0: ครับผมไคลัสอมาตี้ผมเช็คให้นิดนึงน่าจะเข้ารอบด้วยก็
1: ปีที่แล้วนี่ไปถึงรอบลีกเฟสนะใน UCL
0: ครับผมไคลัสอมาตี้เกมล่าสุดก็ชนะมา 5-0 ก็รวมผล2นัดก็อ่ะชนะมา 2-0 ก็รวมผล2นัดเนี่ยก็ชนะเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปนะพี่
1: ครับ
0: ครับรอบแรกชนะซูเชก้ามาครับด้วยสกอร์รวม 4-1 เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเจอกับโอโมเนียครับทีมจากไซปัสหรือว่านี้น่าจะใช่ครับ
1: แล้วอะไรอีกทีมนึงที่เขาถามคือทีมอะไรนะ
0: สตอมกราสครับจากออสเตรเลีย
1: อ๋อสตอมกราส
0: อ่าใช
1: ่อ๋อเออแล้วทำไมอยู่ดีเขาถามขึ้นมาเชียร์สองทีมนี้เหรออ
0: ืม
1: ไม่แน่ใจทำไมถึงถามถึงนะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้ว่าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านะครับปีนี้อืมสตอมกราสนี่ก็เดี๋ยวจะเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบครับเลือกรอบที่2ครับในรอบหน้ารอบนี้รอบแรกเนี่ยได้เข้ารอบไปแล้ว
1: สตอมกราสเจอกับฮาร์ทนะเออในเขาหมายถึงว่าใครจะลงสนามก่อนเนี้ยหร
0: อ
1: สตอมกราสจะเล่นเล็กแรกใน UCL รอบ2ที่เจอกับฮาร์ทเนี่ยคือวันที่21กรกฎาค
0: ม
1: นะครับส่วนเล็ก2คือวันที่28
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามอีก1ทีมใครลัดจะลงวันที่22เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเล็กแรกเนี่ยสตอมกราสจะลงสนามก่อนนะ
0: ครับผมอืม
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าขอผลคู่อังกฤษยังไม่เตะนะครับแล้วก็บอกว่าพี่จุนไว้ตรงนี้ต้องระเบิดหูด้วยครับแบนดอนบอย
1: โอ้โหระเบิดไม่ไหวไม่กล้าระเบิดอ่ะแค่เจาะหูคุณพ่อผมก็ด่าไม่รู้จะด่าไงแล้วฮะเพราะว่าก็ต้องยอมแล้วว่าโอ้โหคุณพ่อเราเป็นอาจจะเป็นคนเฮี้ยบหน่อยยุคเก่าอะไรเงี้ยนะม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้เวลาผมไปทำอะไรเขาอาจจะแบบบ่นๆหน่อย
0: เขาบอกว่าแบบแบนดอนบอยวงอินคิวบัสสมัยก่อน
1: นี่ก็โอ้โหถ้าเป็นยุคพี่นี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหหนึ่งในไอดอลนะ
0: ครับผม
1: เจมฟังไหมอินคิวบัส
0: ไม่เคยฟังเลยพี
1: ่
0: แต่พอคุ้นๆแต่ว่าไม่เคยฟังก็แหละครับ
1: เจมที่ชอบเพลงประมาณแนวไหนนะ
0: ก็เพลงพวกกรีนเดย์พวกนี้พี
1: ่กรีนเดย์
0: ใช่ประมาณนี
1: ้กรีนเดย์น่าจะมาก่อนซะด้วยซ้ำนะเออแต่กรีนเดย์ก็ล่าเออแต่อินคิวบัสผมไม่แน่ใจว่าซิงเกิลใหม่ไอ้อัลบั้มใหม่ๆ
0: ครับ
1: ออกบ้างหรือเปล่าแต่กรีนเดย์นี่ก็เพิ่งมาบ้านเราไป
0: ใช่
1: ปีที่แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: ผม
0: ไปดูข่าวนิดนึงก็ล่าสุดเห็นข่าวของซาร่านะพี่ก
1: ็
0: ล่าสุดเนี่ยซาร่าที่เพิ่งแยกทางลิเวอร์พูลก็มีข่าวเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับเบสิกตัสด้วยทีมในตุรกี
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดใกล้ที่จะบรรลุแล้วพี่ซาร่าก็เตรียมที่จะย้ายไปเล่นกับเบสิกตัสในตุรกีซีซั่นหน้าก็อยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2017-18เลยก็ตอนนี้เนี่ยโหเข้าสู่ช่วงเรียกว่าบ้านปลายแล้วสำหรับซาร่าก็ไปเล่นตุรกีก็น่ายังเล่นได้อยู่ในสำหรับซาร่า
1: โอ้สบายแหละเพราะว่าอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพลีกของตุรกีกับอังกฤษมันก็ยังห่างกันอยู่พอสมควรนะ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างซาร่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
0: ครับผมแล้วก็ราสุนนิโรมาก็เตรียมยื่นข้อเสนอ 3.78 ล้านปอนด์เพื่อที่จะปิดดีลซัมเมอร์วิลแต่ว่าแมนยูก็ยังสนใจอยู่เหมือนกันนะพี่
1: แต่หลังๆทำไมข่าวกับแมนยูก็จะเงียบๆไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ซัมเมอร์วิลคือในระหว่างทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหก็ใช้คำว่ายังมีข่าวหนาหูมากกว่านี้นะแต่หลังๆผมไม่ค่อยเห็นข่าวสักเท่าไหร่ละซ
0: ั
1: มเมอ
0: ร์
1: วิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: ส
1: ่วนโรม่าเองล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มในการต่อสัญญากับ2นักเตะของทีมออกไปก็คือทางจาลูก้ามานชินี่นะครับ
0: ป
1: ากันหลังคนสำคัญนะครับกับทางแบนคิสตันเต้มิดฟิลด์คนสำคัญของทีมเช่นกันโดยจาลูก้ามานชินี่ตามรายงานที่มีออกมาออฟฟิเชียลก็คือมานชินี่ต่อสัญญาถึงปี2029นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางแบนคิสตันเต้เนี่ยก็ต่อสัญญาถึงปี2028จาลูก้ามันชินี่นี่มาอยู่กับหมาป่าโรม่านับตั้งแต่ปี2019นะครับส่วนคริสตันเต้เนี่ยก็มาอยู่กับหมาป่าโรม่าตั้งแต่ปี2018นะก็โรม่าฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับก็จะลุยศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคร
0: ับ ครับผมแต่ว่าโรม่านี่ยังไม่ได้ใครเข้ามาเลยพี่ในซัมเมอร์นี้จะมีปล่อยไปก็มีเซฟานเอชาร์วีครับที่หมดสัญญามีโรเรนโซเปียกินี่ที่หมดสัญญาแล้วก็เซกิชเซลิกที่หมดสัญญาเหมือนกัน
1: เอาโรดิบาร่านี่สุดท้ายตามรายงานก็เดี๋ยวเตรียมจะต่อสัญญากับทีมออกไปนะ
0: ครับส่วนที่ยืมตัวมาซีซั่นที่แล้วนี่ไ ไม่ซื้อขาดใครเลยครับก็ทั้งซิมิการ์ทั้งเอเวนฟากุสันแล้วก็

0: ซาลาโกซาจากมิวนิกรวมถึงโรเรนโซอาเวนตูริโน่ของเจนัวด้วยก็ไม่ซื้อใครเลย
1: ก็มีเซ็นไอ้นั่นไงดอนโยมาเล่น
0: ครับผม
2: ครับ
0: อยู่ทางด้านโรม่าเนี่ยซีซั่นที่แล้วก็ได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วก็ดิบาร่าก็อยู่ต่ออ
1: ่าก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะเพราะตามรายงานก่อนหน้านี้นี่ก็ว่าอยู่ในไฟนอลในเรื่องของรายละเอียดที่พูดคุยกันนะครับสำหรับเปาโลดิบาร่ากับทางมาป่าโรม่า
0: ครับผมบอกว่าโรม่าเก่งขึ้นเยอะครับซีซั่นที่แล้ว
1: ก็เอาจริงผมว่านอกจากเรื่องของทางกัสเปรินีที่เข้ามาคุมแล้วเนี่ยผมว่าการดึงดอนเยลมาเล่นมาอยู่กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังถือว่าเป็นดีลที่มันถูกต้องสุดๆเลยนะครับมาแล้วก็ยิงถล่มทลายมียิงแฮตทริกได้ด้วยแล้วสุดท้ายก็อยู่กับทีมแบบถาวรไปก็น่าจะเป็นใช้คำว่าหนึ่งในดีลสำคัญที่สุดที่ทำให้สุดท้ายหมาป่าโรม่าเองเนี่ยได้ไปลุยศึก UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกในการที่จะถึงนี้นะครับหลังจากจบในอันดับ3นะ
0: ถือ
1: ว่าเป็นดีลสำคัญจริงๆนะครับสำหรับตอนเยอมาเล่นเพราะว่ามาเล่นเนี่ยมาในช่วงมกราคมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายไปจบถึงรองดาวซันโวสูงสุดนะครับที่14ประตูก็ตามหลังลาวตาโร่เพียงแค่3ประตูเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันโอเคแหละลาวตาโร่อาจจะมีช่วงเวลาที่เจ็บไปก็จริงแต่ดอนเยมาเล่นก็ถือว่ามาครึ่งฤดูกาลหลังนะครับแล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในฤดูกาลที่แล้วในศึกซีเรียอานะก็คือเกมที่โรม่าเปิดบ้านถล่มปิซ่าไป 3-0 นะครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าดีบาร่าเนี่ยเคยเป็นนิวเมสซี่ใช่ไหมครับ
1: ก็ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนิวเมสซี่นะแต่ดิบาร่าเองก็ปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายด้วยนะครับ
0: ดิบาร่านี่ก็ยุคหนึ่งก็เคยเก่งสุดๆนะพี่แต่ว่าพอเจ็บบ่อยๆก็หายไปเลยหลังๆนอกจากนั้นบอกว่าอิตาลีจะร่วมไหมครับสมัยหน้าน่าจะหมายถึงบอลโลกเลยพี่อีก4ปีข้างหน้า
1: เขาอยากมาได้ไหมเขาอยากมาร่วมอยู่แล้วนะฮะ
0: ก็เด็ก2ปีก็มียูโรด้วย
1: ก็เดี๋ยวดูว่ากุนซือคนใหม่อย่างถาวรของอิตาลีจะเป็นใครนะครับที่จะมาแทนกาตูโซนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าช่วงนี้พี่จุนมีผลงานอะไรบ้างครับขอรหัสหน่อยครับ
1: ไม่ได้จำรหัสเลยฮะช่วงหลัง
0: ไม่มีนะพี
1: ่ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีไม่มี
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าเจาะหูปุ๊บหูยานเลยครับประมาณนั้นถ้าไม่เจาะ
1: ถ้ามันระเบิดหูนะถ้าเจาะหูไม่เท่าไหร่แต่ถ้าระเบิดหูซึ่งผมไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆแต่ก็อยากนะ
0: เจม
1: เคยเจาะเคยระเบิดหูไหม
0: ไม่เคยเลยครับ
1: เคยเจาะส่วนไหนของร่างกายไหม
0: ไม่เคยเจาะเลยพี่สักจุดเลยครับ
1: เป็นคนกลัวเข็ม
0: กลัวเข็มครับผมว่ามันน่ากลัวเลยพี่เจาะเนี่ยแต่ผมเห็นบางเพื่อนผมไปเจาะเนี่ยยิงแป๊กเดียวทะลุเลย
1: ถ้าเจาะหูพี่เฉยๆแต่ว่าถ้าเคยมีระเบิดตรงเนี้ยใช้ว่าเจาะตรงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกก้านหูหรืออะไรสักอย่าง
0: อ
1: ันนี้มันก็จะดังเหมือนเรากินเราเหมือนเรากินไอ้นั่นอ่ะข้อไก่ทอดม
0: ัน
1: จะกึ๊บเข้าไปนิดนึง
0: เป็นกระดูกอ่อน
1: มันจะเหมือนกระดูกอ่อนเราเคยเจาะอยู่แต่ว่ามันก็พอเผลอไปแป๊บเดียวมันก็ตันละก็เลยขี้เกียจกลับไปเจาะละ
0: ครับ
1: แต่ไม่เคยถึงขั้นระเบิดหูนะ
0: บอกว่าขนาดมาเล่นยังยิงกระจายถ้ามายิงคงถ้ามาจริงคงเป็นดาวซันโวลลี
1: แม่นามสกุลเขานามสกุลเขานะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอกเอซิมิลานเกิดอะไรขึ้นครับสองฤดูกาลหลังจบท็อปโฟร์ไม่ได้เลย
1: ผมว่าเอซิมิลานในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจริงๆจากลุ้นแชมป์เนี่ยโอ้โหช่วงท้ายฤดูกาลไปพลาดแหละคือต้องใช้ความว่าไงพลาดเองจริงๆอย่างน้อยจากลุ้นแชมป์มันควรจะได้ไป UCL ปรากฏว่าโอ้โหหนักเลย
0: ครับ
1: นะครับมันก็นั่นแหละถึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของผู้บริหารเองด้วยรวมถึงตัวกุนซือเองด้วยก็ต้องดูนะลูเบนอโมริมเข้ามาจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเอาชื่อเสียงสมัยที่อยู่กับสปอร์ติ้งกลับมาได้หรือเปล่านะครับรวมถึงก็มีการลงทุนซื้อกองหน้าค่าตัวแพงอย่างกอนซาโลลามอสมาร่วมทีมด้วยนะคร
0: ับ ก็การหลักเดิมยังมีทั้งโทโมรีด้วยมีราฟาเอลเรอาที่ยังอยู่กับทีมแต่ว่าจะไม่มีลูก้าโมดิชที่ออกไปแล้ว
1: ลูก้าโมดิชยังไม่ได้ออกนะ
0: ยังใช่ไหม
1: ยังตามรายงานก็คือโมดิชเนี่ยจะต่อสัญญากับทีมด้วยนี
0: ่ต่อไป

0: อีก1ปี
1: เดี๋ยวขอดูขอเช็คอีกทีก่อนลูก้าโมดิชว่าสุดท้ายนะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะต่อสัญญานะแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่ามันล่าสุดอัปเดตเป็นอะไรยังไงบ้างขอดูแป๊บหนึ่ง
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีแกนหลักอย่างคริสเตียนบูริสิกก็ยังอยู่ด้วยแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยจบแค่ที่5เขาไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าซีซั่นนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเสริมทัพมีใครบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่มิลานเนี่ยแล้วก็บอกว่าเมสซี่ได้สัญชาติอิตาลีไหมครับที่ทราบมาคือได้สัญชาติสเปนเมสซี่นี่ได้สัญชาติสเปนพอเล่นในสเปนนานใช่ไห
1: ม
0: แต่อิตาลีนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับสำหรับเมสซี่แล้วก็บอกว่าพี่จุนลองรัดผมดูครับ
1: โอ้ผมเวลารัดแล้วมันชอบดึงผมแล้วผมมันเจ็บอ่ะ
0: แล้วก็บอกว่าถ้าติ่งหูบางเนี่ยคงไม่ค่อยเจ็บครับเจาะหูถ้าหูบางเนี่ยไม่เจ็บเท่าไหร่เขาบอกแล้วก็บอกว่าคู่เซี่ยงไฮ้เฉินหัวเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเกมหยุดหรือเปล่าก็ล่าสุดเนี่ยจะผมลองดูนิดนึงเกมนี้หยุดไปนะพี่คู่นี้เดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เกมเนี่ยช่วงท้ายแล้วครับยังเป็นยังไม่เตะต่อนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: คือลูก้าโมดิชเนี่ยยังไม่ได้ออฟฟิเชียลในการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไป
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ถ้าตามรายงานเนี่ยก็คือทางฝั่งของเอซิมิลานก็ยังรออยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางลูก้าโมดิชก็ยังคงซ้อมอยู่แต่ว่าเป็นซ้อมอยู่ที่โครเอเชียนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
0: ก็ตอนแรกนี่สัญญาก็จะหมดหลังจบซีซั่นที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: แต่ดูแล้วก็ตามข่าวอันนี้ก็มีโอกาสที่จะตอบเพิ่มอีกไม่หนึ่งปีครับผมนิดนึงบอกว่าสเปอร์มีลุ้นท็อปโฟร์ไหมครับลุ้นแชมป์ปืนผีหงเรือเบียดพี่ชอบใครครับสเปอร์มีโอกาสลุ้นท็อป4
1: มั้ยครับนี่สิโอ้โหคุณซื้อตัวขนาดนี้ได้ซาวินโยมาอีกคนนึงก็น่าจะดีด้วยนะครับแต่ว่าบวกกับที่ผมมองว่ามีโอกาส1คือเชลซีก็ต้องถือว่าเริ่มนับ1นะถูกมั้ยมีการปรับเปลี่ยนตัวคุณซือลิเวอร์พูลก็มีการปรับเปลี่ยนตัวคุณซือในทีมใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: จริงๆก็จะมีที่ซิตี้เองก็มีการปรับเปลี่ยนตัวคุณซือเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันใช้คำว่าถ้าคอนติเนียต่อเนื่องจริงๆในทีมใหญ่ๆเองเนี่ยก็มีแค่อาร์เซนอลเนาะเพราะว่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนกุนซือซิตี้เปลี่ยนกุนซืออาร์แมนยูไม่เปลี่ยนกุนซือก็ต้องเป็นทางคาริกถาวรก็แมนยูก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นสเปอร์ก็มีโอกาสแหละเพราะอย่างนิวคาสเซิลเองเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแหละว่าการที่เสียนักเตะดังไปแน่ๆคุณโตนาลีไปละบูโน่กิมาไรส์ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเสียถูกไหมมันก็จะมีอย่างอาร์เซนอลที่น่ากลัวแหละเพราะว่าคงจะดีต่อเนื่องในฐานะแชมป์เก่าแอสตันวิลล่าก็เดี๋ยวดูว่าการเสริมทัพการเสียแข้งสำคัญไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าวิลล่าเองอ่ะก็โมแกนโรเจอร์สมีข่าวถูกไหมเอสลีย์คอนซ่ามีข่าวได้มันซัมบี้มาอ่ะคุณเสียยูริติลมันไปสุดท้ายแล้วผมว่ามันต้องรอให้ตลาดมันเบ็ดเสร็จแบบเรียบร้อยซะหน่อยหรืออย่างน้อยๆอ่ะให้เห็นภาพชัดๆว่าขุมกำลังมันจะมีเข้ามาเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนให้ภาพมันชัดกว่านี้แต่ถามว่าถ้านับเฉพาะตอนนี้มันมีโอกาสไหมผมว่ามีโอกาสนะครับ
0: ส่วนเชลซีนี่ที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็ได้นักเตะใหม่ไปแค่3คนนี้พี่มาโคปาเรสตาครับจากแอตแลนตาแล้วก็เอเมก้าจากสตาร์บวกรวมถึงเควนด้าจากลิสบ
1: อ
0: นก็ดูแล้วซีซั่นที่แล้วว่าหลุดพื้นที่ยุโรปไปซีซั่นนี้ก็อาจจะต้องเน้นขึ้นมาหน่อยครับทีมเชลซีในซีซั่นหน้าส่วนแกนหลักๆที่ชุดเดิมก็ยังอยู่เอนโซเฟนเดก็ยังไม่ย้ายนะพี
1: ่
0: มีข่าวเชลซีหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ย้ายแต่ดูว่าจบบอลโลกจะย้ายหรือเปล่า ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมสมมุติว่าเอเชียได้โควต้า12ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: มันก็ยังไม่ก็ยังบอกยากนะฮะจริงมันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะแต่ก็อาจจะยังไม่ง่ายอ่ะสำหรับผมมองว่ายังไม่ง่ายนะครับ
0: 64ทีมนี่ไต่กันประมาณ2เดือนเลยนี่ขนาด
1: นักเตะเหนื่อยอ่ะ
0: 48ทีมยังไต่กันเดือนเกือบเดือนครึ่ง
1: ครับ
0: 64นี่คง2เดือนเลยอาจจะไม่ต้องพักเลยนะก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าหนหน้าอิตาลีได้เล่นบอลโลกเนี่ยจะได้เห็นป่ายาวภาคในวิทยุมั้ยครับป่ายาวกันโชคนี่
1: ก็มีแหละป๋าจริงคือถ้าแกว่างแกก็มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผมหรือพี่จุนภาคไม่มีอิตาลี
1: อิตาลีก็มีภาคเกาโชอยู่
0: ครับบอกว่า99เนี่ยใครภาคเนี่ยชิงที่3ก็เป็นพี่หยองกับพี่บอมประพลนะครับตอนตี4คืนนี
1: ้
0: ก็รับฟังกันได้ส่วนคู่ชิงนี้เป็นนหังกับพี่โอลิติกรพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: ตี2ครับผมบอกว่าคืนนี้อิตาลีฝรั่งเศสกับอังกฤษยิงกันเยอะไหมครับ
1: ผมว่าน่าจะยิงกันเยอะนะชิงอันดับ3ผมว่าก็จะเล่นกันผ่อนคลายแหละน่าจะเล่นกันแบบสู้กันสนุกนะผมมองว่าเกมมันจะไม่ได้เครียดเหมือนเป็นนัดชิงหรือรอบรองนะครับ
0: ครับผมวิลล่าไม่ใช่ออปชั่นซื้อดักลาสลุยไม่ใช่ออปชั่นซื้อดักลาสลุยของยูเว่หรอครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ายูเว่จะขายกองหน้าเบอร์10ตัวนั้นสำคัญของยูเวนตุสเลยนะครับ
1: ยูเวนตุสเบอร์สิบเ
0: หรอไม่ได้บอกว่าจะขายนะพี่แต่ว่ายังอยู่กับทีมอยู่เมื่อกี้เราพูดถึงเคนันยูดิสตอนชั่วโมงที่แล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าจะขายนะครับ
1: ไม่เราไม่บอกแต่ว่าเคนันยูดิสจริงๆมีข่าวกับหลายทีมเหมือนกันนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับข้อความครบถ้วน
1: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: 20:48 ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผมกับพี่จุ่นครับผม
6: ครับ
5: ก็เดี๋ยวผมรายงานผลบอลล่าสุดครับก็มีสกอร์ขยับแล้วในส่วนของเกมอุ่นเครื่องครับก็เอเวอร์ตันล่าสุดนำดันดีเอฟซี 1-0 ครับจบครึ่งแรกจากประตูของเบโต้ครับนาที 20นอกจากนั้นเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยกับบูมเบิร์กก็ยัง 0-0 ครับเกมผ่าน12นาทีแล้วก็บาเซลกับอาแจ็กก็ยัง0อ่ะบาเซลกับยูนตุสยัง 0-0 ครับเกมเนี่ยผ่าน20นาทีแรกครับ
6: ส่วนเรื่องเมสซี่ที่ถามเข้ามาผมไปดูแล้วเนี่ยคือเจ้าตัวเองนี่ก็ถือสัญญาสัญชาติอิตาลีควบคู่ไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าทั้งสเปนทั้งอิตาลีแล้วก็อาร์เจนตินาของทางอิตาลีเนี่ยคือเป็นได้เชื้อสายมาจากทางทวดฝั่งพ่อนะครับสำหรับทางเมสซี
5: ่ครับอันนี้ผมก็ไม่เคยรู้เลยพี่ว่ามีสัญชาติอิตาลีด้วย
6: ครับ
5: ครับผมแล้วก็ส่วนข่าวฟุตบอลโลกเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นข่าวของมาร์ติเนสนะพี่ก็ล่าสุดเนี่ยมาร์ติเนสเดี๋ยวจะลงเฝ้าเสาให้กับอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลโลกในชิงชาเลอร์คืนพรุ่งนี้เจอกับทีมชาติสเปนล่าสุดมาร์ติเนสเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าหวังที่จะพาทีมอาร์เจนตินาเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดเป็นทีมแรกในรอบ64ปีนะพี่
6: ทีมสุดท้ายที่ทำไว้เป็นบราซิลถูกไหม
5: ใช่ครับ
6: บราซิลรู้สึก58หรือ62
5: ใช่เป็น
6: ก่อนหน้านั้นเป็นอิตาลี
5: อิตาลีเนี่ย34กับ38
6: ครับผม
5: ครับผมก็ชาติสุดท้ายก็คือบราซิลนอกจากนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปหลังจะหลังก่อนหน้านี้ที่เข้าชิงแล้วมีโอกาสลุ้นก็คือฝรั่งเศสนะพี่ปี2018กับ2022แล้วก็บราซิลปี94กับ98แต่ว่าไม่ได้แชมป์
6: 98บราซิลไปแพ้ฝรั่งเศสนะครับส่วนฝรั่งเศสคราวที่แล้วก็แพ้อาร์เจน
5: ครับก็มีโอกาสเป็นทีมแรกในรอบ64ปี
6: ครับ
5: ครับผม
6: แล้วเจมองว่าใครมีโอกาสมากกว่ากัน
5: ผมชอบสเปนนะพี่ดูเส้นทางก็ผ่านมาไม่เรียกว่าผ่านมาไม่ได้ลำบากเท่าไหร่อาร์เจนตินานี่เหนื่อยทุกรอบรอบตั้งแต่เจอเคปเวิร์ดมาก็เหนื่อยเจอสวิตก็เหนื่อย
6: โอ้โห
5: เหนื่อยมาทุกเกมเลย
6: เจอเคปเวิร์ดก็เหนื่อยเจออียิปต์ก็เหนื่อยเจอสวิตก็เหนื่อยเจออังกฤษก็เหนื่อย
5: ครับ
6: โอ้ส่วนสเปนแบบขนาดฝรั่งเศสว่าแข็งแข็งเกมลุกโหดเนี่ยโอ้โหก็ยังดูแบบชนะแบบค่อนข้างเด็ดขาดเลยอ่ะสเปนอ่ะ
5: โดนกดอยู่ช่วงต้นนิดเดียวพอตั้งเกมได้ก็เหนือกับฝรั่งเศสเลยแล้วก็ผ่านมาได้ส่วนเจนีน่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหนื่อยมาทุกรอบครับอย่างเจอเคปเวิร์ดเนี่ยก็ต้องต่อเวลาแล้วก็โดนตามทีเสมอ2รอบเจออียิปต์เนี่ยก็เกือบไปมายิง

0: 3นาที3ลูกเจอสวิตนี่ก็เหมือนจะง่าย
1: เวลาพิเศษอีก
0: ก็ยาก
1: ครับผม
0: มารอบนี้รอบที่แล้วเจออังกฤษก็โดนนำก่อน
1: โอ้โหก็มาแซงช่วงมา5นาทีสุดท้ายอ่ะ
0: ครับส่วนสเปนเนี่ยไล่มาตั้งแต่รอบ32เนี่ยชนะออสเตรียมา 3-0 สบายๆเลยชนะโปรตุเกสก็ได้ประตูช่วงท้ายเกมแล้วก็มาชนะเบลเยียมแล้วก็รอบที่แล้วก็ชนะฝรั่งเศสก็จริงๆแล้วคู่นี้ผมอยากดูแต่แรกนะพี่ผมอยากดูเมสซี่เนี่ยเจอกับสเปน
1: อ๋อนะอยากให้ดูเจอกับยามา
0: เจอกับยามาก็เขาอันนั้นรูปจริงไหมพี่จุน
1: รูปจริงรูปจริง
0: ใช่
1: แต่ว่าเมสซี่ก็ออกมาชื่นชมลามินยามาลแหละรวมไปถึงทางด้านของสกาโลนี
0: ่ก
1: ็ชื่นชมทางลามินยามาลนะครับกับอายุแค่นี้แต่ว่าโอ้โหดีขนาดนี้แต่ว่าก็เห็นว่าหวังว่าจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะสำหรับสเปนที่จะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงลามินยามาลสำหรับทางฝั่งของอาร์เจนตินาเขาอะนะครับ
0: ยามาลนี้19นี่ได้ไปแล้วแชมป์หนึ่งเลยก็คือแชมป์ยูโร
1: ใช่ครับ
0: มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกอีก
1: ถูก
0: ในวันพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: ก็เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีสเปนเข้าชิงครับส่วนเจนานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแต่ช่วงท้ายเนี่ยผมไปดูนิดนึงบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวจอมพลางป่ายาวพี่ที่อาเซียเจ๊งไปแล้วเหรอครับ
1: แกน่าจะไม่ได้ทำนานแล้วนะผมเหมือนผมคุยกับป๋าน่าจะเลิกไปพักใหญ่แล้วนะ
0: ครับบอกว่าอยากฟังพี่จุนภาคคู่เพื่อนอีกาซีซั่นหน้าครับจากเอเวอร์ตันเนียนประเวศ
1: อ๋อพี่ออนก็แฟนเอเวอร์ตันเหมือนกันก็จะเป็นคนภาคหลักเอเวอร์ตันให้ของโมโน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราบอกว่า48กับ64ทีมใช้เวลาเตะเท่ากันครับจำนวนนัดที่แต่ละทีมต้องเตะก็เท่ากันเอาแค่1กับ2เข้ารอบน็อกเอา
1: ผมไปดูสัมภาษณ์ของทางลิโอเนลสกาโลนี่เนี่ยก็บอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกนะครับยกย่องทางเจ้าหนูลามินยามาวัย19ปีนะบอกว่าก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ใช้ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกของวงการฟุตบอลไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางลามินยามาเองเนี่ยจะนำความสุขมาให้กับสเปนแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ในวันอาทิตย์นี้นะ
0: ครับผม
1: ครับนอกนั้นอื่นๆของชาบี้เอร์นันเดสนิดนึงนะครับอดีตมิดฟิลด์ของทีมชาติสเปนรวมถึงยอดมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตนะครับเรื่องการคุมทีมของตัวเองนะเขาบอกว่าสเต็ปต่อไปของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการคุมทีมชาตินะเขาบอกว่ามันอาจจะเหมาะกับเขามากกว่าแล้วเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองมีครอบครัวนะครับแล้วก็การที่จะไปคุมทีมสโมสรเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีเวลากับครอบครัวไม่มากนักนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ยังมีลูกที่กำลังเล็กอยู่ด้วยนะครับเขาเลยเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะคุมทีมในฐานะเฮดโค้ชในศึกฟุตบอลโลกยูโรแอฟคอนหรือว่าจะเป็นทางเอเชียมากกว่า
0: ครับ
1: ต้องดูว่าสุดท้ายชาบี้เอร์นันเดสจะไปคุมทีมชาติหรือเปล่านะครับส่วนสกาโลนี่ก็พูดถึงว่าอนาคตของเมสซี่เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าในวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับจะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทางเมสซี่หรือเปล่าสกาโลนี่บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้นะครับใครมันจะไปรู้นะครับคือจะต้องไปถามทางเมสซี่เองแหละแล้วก็ตัวเขาก็บอกนะครับว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ไม่เคยที่จะหยุดทำเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่แน่ไม่นอนก็ได้นะครับสำหรับทางเมสซี่กับอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกนะแต่ว่าโอ้โหมันก็39แล้วนะ
0: ใช่ครับก็มีโอกาสที่ฟุตบอลโลกครั้งหน้าเราจะไม่ได้เห็นทั้งเมสซี่ทั้งโรนโดแล้วพี่ตุ่นก็เห็นมาโหตั้งแต่2006ก็จนถึงตอนนี้ก็20ปีแล้วนะพี
1: ่
0: แต่เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะไม่มีทั้งคู่แต่เสียดายโรนโดเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยโปรตุเกสได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองเลย
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วก็ผมมาดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลเมริโน่ครับเพราะว่าเมริโน่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สเปนจะเจอเจนีน่าก็บอกว่าการเจอกับเจนีน่าเนี่ยเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าเจนีน่าเนี่ยเป็นทีมที่ดีแล้วก็มันก็เป็นแรงจูงใจสำหรับสเปนด้วยในการเจอกับเจนีน่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ทีมกำลังมีปัญหาในการวางแผน ตามประกบเรนโดเมสซี่พี
1: ่ครับ
0: ก็น่าดูเลยพี่ว่าเมสซี่เนี่ยได้เจอสเปนด้วยอย่างที่บอกไปแล้วหลายๆคนก็คงมีเมสซี่เป็นไอดอลในพี่นักเตะสเปนหลายคนอย่างเปเรดี้แล้วพวกนี้ที่เป็นนักเตะบาร์ซ่า
1: หรือยังเกี่ยวเนื่องกับบาร์ซ่าส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเมสซี่เป็นไอดอลซะเยอะนะ
0: ครับส่วนเมสซี่ก็ก่อนหน้านี้ก็แทบไม่ค่อยเจอกับสเปนเท่าไหร่
1: เมสซี่เจอกับสเปนบ้างไหมหรอ
0: ไม่ค่อยคุ้นเลยพี
1: ่โอ้ต้องดูเลยอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะ
0: ก็คงใช่ใช่
1: ว่ามีบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บนึง
0: ครับ
1: แต่ผมจำได้ว่ากับอังกฤษเนี่ยก็เป็นการเจออังกฤษครั้งแรกนะของเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นฟุตบอลรับเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยอาเจนเจอกับสเปนเนี่ยต้องย้อนกลับไปปีน่าจะ1966นู่นเลยแต่ว่าถ้ารวมอุ่นเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวขอดูนิดนึง
0: โหแทบไม่เคยเจอเลยสเปนกับเมสซี่เจอสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวขอแป๊บนึงอาเจนเจอกับสเปนครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่
0: ส่วน SMS นี่บอกว่าอยากฟังพี่จุนพากับพี่อ้นอีกานี่อ่านไปแล้วนะพี่สเปนเจอกับอาร์เจนตินาก็ครั้งสุดท้ายก็โหผมก็จำไม่ได้ในบอลโลกเนี่ย
1: ขอดูสแตทในการเจอกันของคู่นี้ล่าสุดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร
0: ่ครับผม
1: ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: 196เลยนะพี่
1: นั้นเฉพาะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าในเกมระดับทีมชาติอุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โห2018สเปนนี่ถล่มอาร์เจนตินา 6-1 เลยนะ
0: ครับ
1: โหขอดูรายละเอียดในเกมนั้นหน่อยสิมันเละเทะขนาดนั้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้ว
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจอกันนะเมสซี่กับสเปนแล้วก็บอกว่าบรรพบุรุษส่วนหนึ่งของอาร์เจนตินาเป็นคนอิตาลีครับ
1: คือในเกม 6-1 ตอนนั้นเนี่ยที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินาในปี2018เนี่ยเมสซี่ไม่ได้ลงเล่นนะครับในเกมวันนั้น
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและสำรองส่วนเกมย้อนไปก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องเช่นกันอาร์เจนตินานี่ชนะสเปน 4-1 โดยที่วันนั้นเมสซี่ก็ยิง1ประตูนะก็เท่ากับว่าเมสซี่เนี่ยเคยเจอกับทางทีมชาติสเปนไปละ
0: ครับ
1: ขอดูก่อนว่าสถิติเมสซี่ในการเจอสเปนนี่กี่นัดกี่ประตูเจอกับทีมชาติสเปนไป3ครั้งในนามทีมชาตินะทั้ง1ประตูนะครับโดยที่เขาเองเนี่ยชนะ1แพ้2นะในเกมเป็นเกมอุ่นเครื่องครั้งแรกเนี่ยในปีเดือนตุลาคมปี2006เกมนั้นสเปนชนะ 2-1 เจ้าตัวลงเล่นไป61นาทีนะครับแล้วก็ปี2009เดือนพฤศจิกายนเนี่ยสเปนก็ชนะอาร์เจนตินา 2-1 เล่น90นาทีโดยที่เมสซี่ทำได้1ประตูนะครับ
0: ครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยว3ทุ่มแล้วเดี๋ยวผมกับพี่จุนต้องออกแล้วนะพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่นายบอลโลกสำหรับวันนี
1: ้
0: ผมกับพี่จุนต้องไปก่อนแล้วครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีหลวงวรวิหารและวัดเชียงมันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ ขณะนี้การเสนอชื่อแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคมและประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินโดยองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570สหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่7ติดต่อกันหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่7ใช้เครื่องบินโดรนและเรือรบโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบขนส่งสถานีสอดแนมทางนี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีรายงานเสียงระเบิดในหลายเมืองรวมถึงท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านด้วยขณะที่สหรัฐปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำระเบิดจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นเพียงข่าวปลอมส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐต่างได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านโดยคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเลซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่วนจอร์แดนระบุว่ากองทัพได้สกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้10ลูกในน่านฟ้าของประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหายบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นสะพานสถานีรถไฟและสนามบินโดยทำเนียบขาวและรัฐมนตรีกลาโหมพีทเท็กเซสยืนยันว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงการทำลายหอบังคับการในท่าเรือชาบาฮาที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ใช้เป็นเครือข่ายสอดแนมทางทะเลอย่างไรก็ตามทางการจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากเหตุโจมตีของสหรัฐมีสะพานในภูมิภาคเดียวกันพังเสียหายด้วยหลายแห่งส่วนกรณีที่สื่ออิหร่านรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่ากองทัพเรือของ IRGC ได้ส่งโดรนเข้าโจมตีเรือสินค้าติดธงชาติไทยในช่องแคบฮอร์โมซเพราะพยายามแล่นผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนนั้นฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ออกมาแถลงปฏิเสธแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติ โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Los Angeles

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของในที่ไลฟ์บอลโลกปัตตานี
1: ใช่ครับ
0: นะยังอยู่ในในไลฟ์บอลโลกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จาก DJ Ram Lover นะครับเป็นเวอร์ชั่นสากลนะ Lonely Lonely
1: ชี่จากช่วงจุนกับเจเมื่อกี้เลยนะ
0: เออเหรอฮะ
1: เปิดล็อกหนักๆ Heavy Metal เลยนะของเรามาก็นี่สไตล์แบบชิลๆก่อน
0: ครับ
1: ชิลๆก่อน
0: เสียดายนะช่วงที่แล้วน่าจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไปด้วยเลยนะปิดทุกอย่างต้องมานั่งเปิดแล้วโคตรช้าเลยเครื่อง
1: ยังไม่
0: ขึ้นเลยยังหมุนอยู่เลย
1: ช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆโฟกัสฟุตบอลค่ำคืนนี้ก็น่าจะอยู่ที่รอบชิงอันดับที่3
0: ครับผม
1: โอ้โหการตีสี่แล้วน่ะ
0: โอ
1: ้ตีสี่ถือว่าเป็นเช้ามืดของเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับ
0: แต่ว่าเชื่อว่านะคอฟุตบอลคงชินแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ย11โมงมันก็เจอมาแล
1: ้
0: ว
1: ใช
0: ่ไอ้ตี4เนี่ยถือว่าเด็กๆป่ะโนเกียป่ะ
1: ก็เอาเป็นว่าพอพูดว่าโลกจะจบนะอาจารย์จบโน่วะ
0: เออ
1: ผมก็รู้สึกแบบเสียดาย
0: เออมันแป๊บเดียว
1: พอเรามันแบบพอเรามันชินกับการได้ดูได้ตามแล้วเนาะอาจารย์นะเออมันก็อ่ะแป๊บเดียว104แมตช์ในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยเหลืออีกแค่2แมตช์นะฮะ
0: ถ้างั้นก็ต้องเชียร์ให้คราวหน้าเนอะมันมีหลุดเข้ามา32ทีมก็มีจริงจริงอันดับ31จะได้ดูต่ออ
1: าจารย์ครั้งหน้านะพี่เตรียมตัวเลย
0: 64
1: ทีมแน่นอน64ทีมแน่นอนผมเดาแล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมี64ทีมแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนนะครับข้อความพูดคุยกันได้ทาง4689899
0: โซเชียลวันนี้เราอยู่กันยาว
1: ๆก็ยังไลฟ์เหมือนเดิมจาน
0: ครับ
1: เพจ Facebook นะครับใครว่างๆก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับจะขับรถจะอยู่บ้านจะตัดยางอยู่โซนไหนประเทศไทยก็คอมเมนต์กันมา
0: ที่ไหนนี่ที่18
1: วันนี้18
0: ใช่มั้ย
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมไปเอาไอ้นี่ได
1: ้อยู่ครับส่วนนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่กำลังจะคิดว่ามันไม่ใช่โค้งสุดท้ายแล้วมันเข้าสู่ช่วงทางตรง10 20แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้1คู่นะครับชิงที่3แล้วก็พรุ่งนี้คู่เอกเกมสเปนกับฝรั่งเศสก็จะชิงแชมป์กันนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้แล้วก็พอบอลโลกจบมันก็จะมีนี่แหละข่าวๆเรื่องซื้อตัวแล้วก็หลายๆทีมนะครับเริ่มจะมีเกมปรีซีซั่นแล้วนะฮะจะหนู
0: ครับผม
1: เก็บตรงเก็บตัวมาก็ตั้งแต่ช่วงสักกลางๆเดือนช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ของกรกฎาคมก็มีละนี่อย่างวันเนี้ยไอ้น้องเจมส์เนี่ยเปิดให้เราดูอยู่ว่าเดี๋ยวแมนยูจะมีอุ่นเครื่องนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแมนยูจะมีอุ่นเครื่อง
0: ช่วงนี้ก็จะมีพวกเรื่องไอ้นี่ข่าวซื้อขายตัวไง
1: อ
0: ัปเดตได้นะเพราะอาจารย์เอกก็เพิ่งไปไอ้นี่ซื้อขายตัวไปเล่นมาไปซื้อขายอัปเดตการซื้อขายมาเพิ่งจัดไปเนี่ยได้ข่าว
1: ใช่ฮะเมื่อวานนี่จานเพชรมาหาที่ห้องส่งเนี่ยมาหาที่ทำงานเลยนะ
0: เออเห็นเพชรพูดอยู่ว่างเหรอแกว่างเหรอช่วงนี
1: ้น่าจะว่างเขาเอาของมาให้จันมน
0: ครับ
1: แล้วก็เอาเสื้อมาให้ผมสองตัวเอาเสื้อมาให้ผมสองตัวตอนนี้ที่มี
0: ถ้าจะมาหาผมนะพี่ไม่ต้องเอาเสื้อมานะเอาตังค์ เอาเปลี่ยนเป็นตังค์แทน
1: เมื่อกี้เห็นจุนอัปเดตอยู่เรื่องเอลตันวันนี้มีเกมอุ่นเครื่องก็ตอนนี้นำดันดีอยู่1-0เป็นทีมที่ผมเห็นเสื้อสีขาวของเอลตันสวยจังนอกเหนือจากเรื่องปรีซีซั่นเนี่ยเรื่องเสื้อก็สำคัญนะเพราะว่าเสื้อกีฬาตอนนี้

0: ผมว่ามันไม่ใช่แค่คอบอลอย่างเดียวที่ซื้อใส่อ่ะ
1: ผมเห็นตัวล่าสุดของฮอฟเฟนไม่ใช่ไบรตันสวยนะที่เปิดตัวนักเตะใหม่อ่ะไบรตันตัวสีฟ้า
0: ครับ
1: สวยอยู่นะเดี๋ยวนี้เสื้อหลายๆทีมถือว่าสวยกันเยอะนะตอนนี้ที่แข่งกันอยู่ก็มีฮอฟเฟนฮานนำยังบอยเบิร์นอยู่นะไอเด็กเล่นไฟอยู่นะคร
0: ับ
1: 3ประตูต่อ0นะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่44นะครับ
0: ครับ
1: ก็อุ่นเครื่องก็เริ่มจะเป็นทีมใหญ่แล้วนะ
0: ก่อนหน้านี้ทีมใหญ่
1: อือ
0: ไหนทีมยัง
1: คุ้นชื่อมาโม่บอบี
0: ้ยูเว่ก็มีอุ่นนะเนี่ยพี่เยอะมาก
1: ครับ
0: เลเวอร์ก็มีอุ่นไฟบวกฮอฟเฟนฮาร์มเบรเมน
1: เนี่ยเมื่อกี้ขออภัยนะทีมของผู้หญิงนะนึกว่าจะเอาของผู้หญิงได้มั้ยผู้หญิงก็มีอุ่นนะผ
0: ู้
1: ชายก็เพียบเลยนะครับ
0: เพียบเดี๋ยวผมไล่ให้เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับหรือใครสนใจทีมไหนจริงๆอ่ะคอมเมนต์มาบอกเรา
1: พี่
0: อยู่เป็นร้อยวันเนี้ย
1: เอาที่เห็นนะทีมใหญ่อย่างซันเดอร์แลนด์เนี่ยนำยอร์กซิตี้อยู่ 1-0 ประมาณ17นาทีผ่านนะ
0: ครับผม
1: ที่เป็นทีมใหญ่เนาะนอกนั้นเนี่ยโอ้โหเพราะว่าทีมในเรียกว่าอะไรดิวิชั่น1ด
0: ิ
1: วิชั่น2อ่ะเตะกันเยอะอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองหาพวกทีมใหญ่ๆแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมไล่ให้อาจารย
1: ์ครับผม
0: ที่มีแข่งอยู่เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
1: มีเซาเอนนำเวสต์แฮมอยู่ 1-0 ที่เห็นอยู่จานเอกไปเลย
0: ก็เอเวอร์ตันนำดันดี 1-0 นะครับมีทางด้านฟาวเคิร์กนำเกนอยู่ 1-0 มีทีมในลีกอังกฤษลีกรองๆก็มีนะครับของฮอลแลนด์มี NEC Breda ตามหลัง Excelsior 1-2 นะครับมีเวเดอร์เบรเมนนำทางด้านเวอร์เดน4ประตูต่อ1อาแจกโอลิมิกอสมีอุ่นเครื่องนะครับยัง 0-0 อยู่บาเซิลเสมอกับยูเวนตุส 0-0 บวมเบอร์อาจารย์ทีมเยอรมันตามหลังเลเวอร์คูเซ่นอยู่0ประตูต่อ3
1: ครับ
0: ไฟบวกตามหลังฮอฟเฟนไฮม์ 0-1 ครับฮาร์ตเบิร์กขึ้นนำเฟิร์สเวียนนา2ประตูต่อ0ลอตเต้กับทางด้านเบติสยังเสมอกันอยู่0-0ทาเวนเต้กับเกนนำอยู่1ประตูต่อ0เดี๋ยวนะมันเยอะมากอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แล้วมั้ง
1: มีเห็นแวบๆอยู่
0: บริสตอลโรเวอร
1: ์เซลติกกับ
0: ปอร์ตมัธ
1: 0-0โบโรยัง0-0อยู่
0: ใช่
1: ประมาณ20นาทีนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะส่วนใหญ่จะคิกออฟประมาณนี้เนอะที่จานเอกดับมานี่ก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับ
0: เดี๋ยวแมนยูกี่โมงแมนยู4ทุ่มหรอ
1: เดี๋ยวดูเวลาก่อนใช่คู่4ทุ่มไหมผมจำเวลามันไม่ค่อยชัวร์อะไรแต่ว่ามันน่าจะประมาณนี้นะเพราะส่วนใหญ่ก็เล่นเริ่ม 3-4 ทุ่มก็เริ่มเล่นกันละ
0: เนี่ยฟอร์เรสต์กับนอตเคานตี้ก็สุดสุดหูต้องขออภัยนะผู้ฟังเลยนะบางทีเราลากดูสกอร์นะพี่หูมันยาวมาก
1: เป็นร้อยครับ
0: เป็นร้อยวันนี้เป็นร้อยเลยอ่ะ
1: เพราะมันมีทั้ง
0: เซาเอ็นนำเวสต์แฮม 1-0 ซัตตันกับ FC วิมเบิลดัน 0-0 ถ้าทีมไหนคุ้นๆเดี๋ยว
1: มูลก็4ทุ่ม
0: ทาสเมียโรเวอร์แบล็คพูล 0-0
1: แมนยูเจอเล็กแฮม4ทุ่ม
0: 4ทุ่ม
1: ลอตมูลเจอเอเบอร์ฮาวเซนก็4ทุ่มนะครับพวกทีมใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: น่าจะครบประมาณนี้แหละ
1: ครับ
0: ตกหล่นคู่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับทาง4689899
1: ใช่นะครับก็คุยกันไปสบาย
0: ๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: อืม
0: ใครคิดอะไรไม่ออกส่งสกอร์เกมฝรั่งเศสกับอังกฤษมาก็ได
1: ้
0: หรือรับฟังจากทางไหนก็ส่งมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราอยู่กันทั้งฟังแหละไปจนถึงเที่ยงคืนนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ไปจนถึงเที่ยงคืน
1: อยู่กันยาวๆอ่ะ
0: อยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆอ
1: ยู่กัน3ชั่วโมง
0: ครับผม
1: สบายๆนะเราไม่มีอะไรนะอย่างอายุ
0: มี
1: กันเดี๋ยวยาวว่ากัน
0: ไปบางทีเราก็ดูเราก็เก็บไว้สเปซบางทีท่านผู้ฟังก็จะให้ดูข่าวอะไรเราก็เก็บได
1: ้
0: เราก็เก็บได
1: ้แต่ตอนนี้รอผมก่อนนะผมขอเปิดคอมก่อน
0: รอ
1: โอ้โหปิดทุกอย่างเลยกว่าจะเปิดมาแต่ละอัน
0: แล้วคอมมันช้าก
1: ว่าจะเปิด SFS ได้กว่าจะเปิดโอ้นะ
0: เดี๋ยวผมเปิดโซเชียลไว้รอ
1: ทั้ง SMS ทั้งทางช่องทางYouTube เนอะรวมไปถึง Facebook เนอะ3ช่องทางนะครับก็ส่งเข้ามาได้มาพูดคุยกันได้หมดนะครับสบายๆวันนี้
0: แชร์ให้ได้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าผมกับอาจารย์อูเดี๋ยวเก็บหมด
1: ใช่เพราะว่าของเราเนี่ย3ทุ่ม มันก็จะเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหมสามทุ่มอ่ะโอ้โหคุณปั๊กนี่ต้องยอมจองเลยนะไม่รู้เกดทำงานอยู่กับเก Google อยู่ YouTube ด้วย
0: เป็นผู้บริหาร
1: มาเป็นคนแรกตลอดนะครับมีบอกสวัสดี2อสวัสดีคุณปั๊กด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ปกเนี่ยมีต้องถามจันเอกว่าคุณจอมพลถามมาว่าจับรางวัลเมื่อกี้ฟังช่วงน้องจุ่นกับน้องเจมละว่าจับรางวัล FM 99ในวันไหน
0: น่าจะผ่านไปอีกสัปดาห์นึงนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: หลังจากบอลจบประมาณสัปดาห์นึงใช่มั้ย
0: จากบอลจบ
1: เพราะว่ามันหมดเขตเนี่ยก่อนมันที่พรุ่งนี้ใช่ไหมก่อนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับรางวัลน่าสนใจนะยังไม่ส่งเลยลืมเลย
0: เอ้ยจางส่งเลย
1: เออ
0: วันนั้น
1: ทันอยู่พรุ่งนี้
0: วันนั้นทันอยู่กับอู่เล็กเว้ยจาง
1: เออ
0: ผมเข้ามาดูโอ้โหคือแพ็กเกจซื้อฟุตบอลโลกอ่ะจางดูมันทำน่ากินเหมือนช็อกโกแลตเหนือติ
1: ม
0: สีสันผมก็เลยเอ๊ะถึงว่าเดี๋ยวทำไม
1: จัดไอ้นี่อะไรนะไอ้แพ็กเกจไดมอนด์อ่ะ
0: 9,999
1: จัดไปแพ็กเกจ
0: จับไปเลยดัน
1: เอ็มความสุขของแพ็กเกจหน่อยนะครับ
0: นี่ก็ว่าถ้าซื้อแพ็กเกจที่แบบตีไปสักหมื่นหนึ่งอ่ะคุณได
1: ้
0: สิทธิ์บาทละบวชอ่ะไปสัญญาบัตรใบละสองบาทนะ
1: ครับ
0: ใบละสองบาทนะคุณอยากได้มอเตอร์ไซค์คุณอยากได้รถตู้ไฟฟ้า
1: ครับ
0: คุณอยากได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเนี่ย
1: คือ
0: เข้ามาโหวตกัน
1: ก็เข้ามาได้เนาะ
0: คือเงื่อนไขของเรามันง่ายตรงที่ขอให้คุณโหวตเข้ามาคุณทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
1: มันไม่ต้อง
0: ทายถูก
1: เฉพาะว่าคนทายถูก
0: ไ
1: งทุกอันที่ส่งมามันมีสิทธิ์ลุ้นแล้วคุยกับอูเล็กอยู่ว่าเฮ้ยพี่เราก็ส่งได้
0: ส่งได
1: ้ลองไปส่งดูดีกว่าย
0: กเว้น
1: สนุกกัน
0: ยกเว้นนะพนักงานของสปท.กันแล้วก็ครอบครัวส่งไม่ได้ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ถ้าเป็นอย่างอาจารย์เงี้ยได
1: ้ครับผม
0: เข้าไปโหวตได้เลยนี่ทุ่มไหมสัก 200,000 สบายๆกูใหญ่จะได้รถไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได
1: ้เล็งอยู
0: ่
1: มอเตอร์ไซค์ฟ้าสวยดีได้อยู่ C3 อ่ะ
0: 6
1: อยากได
0: ้คันละแสนกว่านะคันนึง 103,000 อ่ะ
1: เพราะว่ากำลังเล็งเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์อยู่พอดีเลยมอไซค์วันนี้เกือบมาไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: เรียบร้อยแต่สตาร์ทไม่ติดแต่ยังดีขับรถมาได้นะครับ
0: แฟนแมนยูเนี่ยผมเมื่อกี้คุยกับเจมอยู่น่าจะมีถ่ายทอดสดไหมอาจารย
1: ์เห็นในนี้นะเราให้น้องรามซึ่งเป็นช่างเรานี่กำลังตรวจหาอยู
0: ่คือ
1: แต่บอลมา4ทุ่ม
0: จริงๆในช่วงนี้มันไม่ใช่แค่บอลปรีซีซั่นนะฟุตบอลยุโรปก็มีเล่นไปแล้วรอบนึงนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์น่ะแต่เป็นรอบคัดเลือกรอบแรกอยู
1: ่
0: ทีมเล็กๆที่ได้ค่าเรียกว่าอะไรอ่ะค่าสัมภาษิตมาเล่นควอลิฟายในรอบแรกๆมันมีแข่งไปแล้วก็ชนกับบอลโลกเลยมันก็ต้องควอลิฟายไปก่อนส่วนทีมใหญ่ๆที่ไปรอในรอบคัดเลือกรอบที่3หรือรอบเพลย์ออฟก็นั่นแหละเดี๋ยวไว้ช่วงสักก่อนเปิดฤดูกาลก็น่าจะมี
1: ใช่นะครับก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าพี่อูแล้วพี่เอกอันนี้เอสเอ็มเอสนะพี่อูพี่เอกช่วงที่แล้วคนนั่งเก๊กหลอกเข้ามาข่มเจมตลอด2ชั่วโมงแต่ผมยืนยันว่ากระทิงดุมีทีเด
0: ็
1: ดเล่นฟ้าขาวได้แน่เพราะเริ่มต้นสะดุดแต่มีระบบและแบบแผนจากคุณตั้มหงแดงแต่จริงๆนะตอนนี้นะไม่ใช่แค่กระทิงที่มีทีเด็ดหรอกฟ้าขาวก็มีทีเด็ด
0: เพรา
1: ะแต่ว่าไปเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเข้ามาแบบง่ายๆนะฟ้าขาวอ่ะดูดิ
0: เห็นอาเจน
1: เล่นไป
0: เล่นอังกฤษช่วงที่อาเจนโดนกรีดนำอ่ะบทจะกดรีโมทเร่งเพิ่มเกียร์สปีดมันก็ทำได
1: ้แล้วเวลาอาเจนมาเร่งสปีดเราได้เห็น2เกมแล้วนะกับเกมที่เจออีบอ่ะแล้วเขาโอ้โหจะเอาให้ได้แล้วเอาจนได้แล้วกลับมาแซงแล้วเกมนี้ก็อีกเหมือนกันก็เร่งจนสุดท้ายกลับมาแซงอังกฤษก็มาได้เนาะผมว่าเข้ามาถึงรอบชิงนะคุณตั้มหงแดงไม่มีกระจอกแล้วล่ะทีมที่มันมาเข้าชิงมันมีทีเด็ดทั้งคู่อยู่ที่ว่า
0: คือเบอร
1: ์โค้ชวางแผนไปยังไงนักเตะเล่นดีไหมเนาะเ
0: จน่าแรงกิ้งเบอร์หนึ่งของโลกนะครับตอนน
1: ี้ใช่
0: ฟีฟ่าแรงกิ้งอ่ะ
1: ใช่เพราะว่า
0: เบอร์หนึ่งของโลก
1: เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งตามทรงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเบอร์สามเนาะ
0: แล้วอย่าลืมว่าอาเจนมีเมซี่ไง
1: กับ
0: มันมาสกันตรงนี้แหละ
1: ใช่ใช่แล้วปีนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเมซี่สามารถแบกไอ้อาเจนได้เนาะแต่สเปนเขาก็เรื่องของความเป็นทีมเวิร์คก็ต้องให้สเปนจริงสเปนเจอทีมไหนเขาก็สามารถครองบอลได้ดีกว่าทีมอื่นตลอดนะ
0: โอ้สู้สนุกอ่ะขอให้เกมเป็นเหมือน4ปีที่แล้วอ่ะพี่หูเป็นฟุตบอลนัดชิงที่แบบวัดเลยสู้กันแบบหมัดประมาณอ่ะในเกมเสมอ 3-3 แต่ว่าอาเจนมันชนะจุดโทษอ่ะ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วไอ้4ปีแล้วที่โคโลมัวนี่ที่หลุดเดี่ยวแล้วไป ไปยิงติดมือไอ้มาร์ติเนสอ่ะนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายฝรั่งเศสก็โดนจุดโทษแพ้
1: ครับ
0: เป็นนัดชิงที่ผมว่ามันนะโคตรมันเลย
1: มีบอกว่าทำไมคืนนี้แซวนิดหน่อยไม่เคยหยาบแล้วชอบข้ามเอสเบสจังครับช่วงอื่นอ่ะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นช่วงผมอ่ะบางทีเอสเบสอ่ะบางทีมันไม่ได้ข้ามนะแต่มันยังไม่ถึงคิวของคุณเพราะเราอ่านย้อนหลังเพราะว่าเราก็สลับไประหว่าง SMS บ้างสลับไปเพจบ้างสลับมา YouTube บ้างแต่ไอ้ข้ามผมว่าคงไม่หรอกมั้ง
0: ท่านฟังท่านนี้ด้วยว่าถ้าแบบไม่แรงด่าพ่อด่าแม่สำหรับต้องแยกนี้ก่อนสำหรับผมหรือพี่อู๋ก็ได
1: ้
0: ส่งมาแย่โอ้โหเราอ่านให้แน่นอนไม่พวกเราไม่มีข้ามนอกจากว่าข้อความมันยังไม่ถึงข้อความมันยังไม่ถึงเราเลยไม่ได้อ่านส่วนท่านอื่นจะไปดัดแปลงข้อความหรือจะข้ามแซวนิดหน่อยไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่
1: า
0: เราไม่ได้เปิดดูข้อความของแต่ละช่วงนะแต่ผมการันตีแล้วผมจัดหรือพี่อู๋จัดหรือจะเป็นคุณยุทธหรือคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนรายการ
1: อ
0: ่ะผมว่าเขาอ่านทุกคน
1: ครับ
0: ผมว่าเขาอ่านทุกคน
1: เราก
0: ็แย่มาเถอะผมว่าคนฟังก็แค่รู้สไตล์แบบ
1: อย่างเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า
0: หรืออะไรเงี้ยมาแย่
1: ช่วงอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้ไงแต่ถ้าช่วงอู๋เอกไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
0: เออ
1: เขาบอกคุณอู๋ค
0: ุ
1: ณอู๋แซ่ไรผมแซ่ตั้งขอสกอร์เปียน believe in you วันก่อน always somewhere ผมแซ่งโง่ผมเนี่ยของอากงนี่แซ่งโง
0: ่
1: คุณเอกอ่ะ
0: ผมแซ่ตั้ง
1: แซ่ตั้งใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เออแต่เห็นล้มตลอดแต่เด็กแท้ตั้งกับไอ้อาไอ้อาล้มไอ้อาล้มนะครับ
0: มันยาวเลย
1: ไม่ค่อยขึ้น
0: มันไม่ตั้ง
1: กับเอก
0: ไอ้จริงผมมีเชื้อจีนจริงผมเป็นจีนปนลาวของแท้เลยอาจารย
1: ์
0: รุ่นอากงผมเนี่ยเป็นยุคแรกๆของคนที่ย้ายไปอยู่สีคิ้วเลยก็เป็นคนเฝ้าสุสานจีนที่สีคิ้วอ่ะเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยกลัว
1: ผมเรียกว่าจีน
0: สุสานจีน
1: ผสมอะไรอ่ะเพราะว่า
0: น้องพี่จีน
1: ผม
0: จีนล้วนเปล่า
1: ไม่เป็นทางฝั่งถ้าเป็นพวกตายายที่เป็นลูกครึ่งเขาจะเป็นทางฝั่งคนแปดริ้วแปดริ้วมันเป็นภาคกลางปะหรือต้นออก
0: แปดริ้วกลาง
1: เป็นกลางใช่ไ
0: หมต้นออกว่าฉะเชิงเซา
1: ฉะเชิงเซาเป็นตะวันออกหรือจึงเป็นกลางอยู่
0: กลางอยู่มั้งถ้าตะวันออกต้องเป็นชลบุรีระยองจันทร์อย่างเงี้ยนะ
1: เพราะว่าทางนั้นเขาจะมีเชื้อแบบไทยจีนทางฝั่งแปดริ้วกันเนี่ย
0: จีนกระจายทั่วประเทศนะใ
1: ช่ใช่ใช่
0: ผมถึงไม่เคยกลัวสุสานจีนเลยพี่หู
1: สุสานจีนผมไม่กลัวนะคือสบาย
0: ยิ่งถ้าใกล้ช่วงเชงเม้งนะโอ้โหสุสานจีนโคตรสะอาดเพราะว่าเขาจะไปทำหลุมใหม่
1: ถ้าสุสานไทยไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะ
1: สุสานไทยไม่ไหวสุสานไทยนี่สุดยอดเลย
0: ลึกๆเลยอ่ะ
1: สุสานจีนผมว่าไม่มีความน่ากลัวนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนผมเวลาไปส่งของเราไม่มีเวลาไหว้เชงเม้งอ่ะผมจะต้องขับรถมาส่งของที่ชลบุรีแล้วเราก็จะผ่านไอ้บ้านบึงใช่ไหมจะเน
0: ี่ยชลบุรีนี่แบบ
1: ผมก็จะเลี้ยวไปไหว้ก่อนไปไหว้กันไปแล้ว
0: สุสานเยอะ
1: ไม่ผมว่ามันเป็นห่วงซุยมันเป็นเนินเป็นแล้วมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงมันเหมือนทุ่งหญ้ามันเหมือนจะเป็นเนินใช่ป่ะแล้วก็เป็นตั้งมันไม่ค่อยน่ากลัวแต่โอ้โห
0: ไม่ค่อยน่ากลัว
1: แต่บรรยากาศของสุสานไทยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหขนลุก
0: แค่คุณเข้าวัดจันทราเลยคุณก็หลอนแล้ว
1: จริงโอ้โหต้องยอมรับเลยของไทยผมว่าอันนี้ก็หลอนนะของฝรั่งอ่ะบรรยากาศมันดูวังเวงมันสิ่งก่อสร้างเพราะผมเคยไปไอ้โรงเรียนหลานที่มันเพราะโรงเรียนหลานเขาจะแบบเหมือนครูรุ่นเก่าๆอะไรปัตเตอร์อะไรที่เขาเสียชีวิตเขาจะมีโบกอายุข้างหลังใช่ไหมเราเคยขับรถแล้วหลงไปทีบรรยากาศหลอนใช่ได้เอก
0: ใช่
1: มันแปลกๆอ่ะ
0: หรือช่วงแรกๆที่ผมมาอยู่กรุงเทพนะพี่อู๋ผมเรียนบ้านเด็ดใช่ป่ะไปอยู
1: ่ขออนุญาตแป๊บนึงพอดีผมเด็กเทพจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้โอเคจ
0: ะได้เราพอพูดถึงเรื่องพวกนี้เราก็เด็กจังหวัดนะมาอยู่แถวเจริญภาคสยามเป็นแขกอ่ะ
1: คือบอกกรุงเทพผมก็ไม่เชื่อจันเอกน่าจันเอก
0: ผมเด็กฝั่งคนผมไม่ได้เด็กในเมืองกรุงนะไปอยู่แรกๆการมาอยู่แบบเช้าๆนะก็จะได้ยินเสียงละหมาดอ่ะโอ้โหเรากลัวเลยนะการแล้วเวลาเดินออกมาเรียนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกกูโบใช่ป่ะมันอยู่ในกำแพงพุทธเขาฝังศพมีสุสานอยู่ในเมืองเลยเหรอซึ่งเราไม่รู้ไง
1: ใช่
0: แต่พออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มชินไม่กลัวละถ้าเสียงละหมาดมาโอเคเตรียมตื่นละจะเป็นเสียงที่เราคุ้นเคย
1: จะชิน
0: เพราะว่ามาแรกๆเนี่ยโอ้กลัวนะอาจารย
1: ์กลัวดิ
0: กลัวนะกลัวเลย
1: เพราะเขาออกลำโพงมันดังแล้วมันเพราะว่าเราไม่ชินกับบทสวดแล้วเนาะ
0: แต่พออยู่ไปแล้วก็เริ่มคุ้นชินละ เราเลิกเล่นทีมแต่ผมว่าของไทยอ่ะนะกลัวสุดแล้ว
1: จริง
0: กลัวสุดสามไทยอ่ะ
1: ผมว่าให้เบอร์หนึ่งเลยแล้วบรรยากาศมันจะแบบสุดยอดสุดละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันจะมีความวังเวง
0: อ
1: าคาบดพวงซุยจีนนะอารมณ์เหมือนคุณเที่ยวเขาอ่ะเห็นด้วยมันจะ

0: จะปลูกหญ้ากันบนพวงซุ้ยตลอด
1: เด็กๆมีเล่นซ่อนแอบนะ
0: อ๋อเหรอผมเคยไปบ่อยๆเพราะส่วนใหญ่ผมจะชินเพราะว่าผมไปไหว้กลางคืนบ่อยไงเพราะต้องอากงอาม่าอะไรใช่ไหมคนจีนอ่ะก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่พวกไอ้บ้านบึงเยอะสุสานแถวบ้านบึงอ่ะเต็มเลย
1: เต็มก็เคยไปโต๊ะจีนผีกับพี่ป๋องอ่ะโอ้โหจานสุสานทั้งไทยทั้งจีนเพียบแถวบ้านบึงอ่ะ
0: โอ้อันนี้ผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกว่าลึกๆแล้วความรู้สึกของดีเจทั้งสองท่านคู่อังกฤษต่อเวลาไหมใจผมนะผมมองว่าต่อเวลาคู่อังกฤษนะ
1: ผมว่าไม่ต่อผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมเลย
0: ก็อยู่ที่บรรดายากดู
1: ใช่
0: อยู่ที่นักเตะมันเอาจริงไหมเนอะ
1: ถึงขนาดมีข่าวลือว่านักเตะอังกฤษเหมือนไม่อยากเล่นอันดับ3แล้วอ่ะ
0: ทั้งคู่เลยก็บอกว่าไอ้ทางฝั่งฝรั่งเศสก็มีข่าวว่าขอไปเที่ยวเนี่ยขอนักเตะขอไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงจังแค่ไหนแล้ว อยู่ที่โค้ชด้วยถ้าเกิดสำรองเยอะผมว่าจบในเวลานะเพราะมันเอาไอ้พวกสำรองไม่ได้ลงอ่ะก็ว่ามันก็อยากจะเล่นบ้างผมมันใส่กันเต็มแน่
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าเป็นพวกบรรดาตัวจริงนะผมว่าไม่เอาเนาะพวกบรรดาตัวจริงมันเฮิร์ตมา
1: ต้องมาดูแล้วว่า
0: คนอกหักทั้งคู่อ่ะ
1: คือต้องไปดูหัวทั้งสองฝั่งว่าเคนกับเป้จะเอาเปล่าถ้าเป้ยังลุ้นดาวซันโบอยู่ก็ไม่แน่แต่ศักยภาพพวกตัวสำรองบางคนมันอยากลงไงอาจารย์มันก็ใส่เต็มที่เท่านั้นแหละ
0: จับ
1: แต่จะออกหน้าไหนทีนี้มันต้องมีลุ้นกัน
0: แต่ก็ไม่แน่นะไอ้พวกลงข่าวอย่างเงี้ยฝรั่งเศสบอกขอไปเที่ยว
1: อ
0: ังกฤษขอไม่เอาอะไรงุ่นเงี้ยถึงเวลาผมว่าถึงเวลาเดี๋ยวก็ซัดกันจริง
1: ผมขอพูดในมุมผมได้ไหม
0: ก็แล้วแต่เลย
1: คนเดียวเลยนะไม่
0: เจอหนูผมหนวดห้องน้ำตรงนู้นก็ได้คนเดียว
1: ไม่ผมไม่อิงจากข่าวไหนนะพี่หนูผมเอาจากความรู้สึกผมล้วนๆนะมุมฝรั่งเศสก่อน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ผมบอกว่าเอาระดับหนึ่งคือไม่ทิ้งหรอกฝรั่งเศสคือ1เอ็มบัปเป้อะยังลุ้นอยู
0: ่ยังลุ้นอยู
1: ่2เป็นเกมสุดท้ายของเดชองกับทีมชาติ
0: ครับ
1: ที่ยังเอาอันดับ3อยู่เพราะว่าสมมุตินะพี่หนูถ้าฝรั่งเศสชนะเดชองจะเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นคนแรกหรือเปล่านะอันดับ1อันดับ2อันดับ3ที่กวาดหมดนะ
0: ครับ
1: กับฟุตบอลโลกคือมันแพ้รอบเรามันผิดหวังอยู่แล้วเดี๋ยวเพลงว่าขอเอาที่3ก็ยังดีวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนมุมของอังกฤษอะมาตรฐานทูเคิลเนี่ยถ้าไม่นับไอ้เกมล่าสุดที่แบบโหโดนด่ายับอะ
0: ทูเคิลนับไปเกมล่าสุดเลยตั้งแต่เกมแรกเลย
1: ไม่ที่
0: คนด่า
1: เนี่ยเอาแค่ผลงานนะพี่อูทูเคิลสิ่งที่คุณทำมามันพังพวกเกมที่แล้วยับเลยเพราะถ้าเทียบผลงานถ้าคุณต่อให้จบที่4เนี่ยมันมาตรฐานเดียวกับเซอร์กับเดอะเซาเกตนะผลงานแย่ไม่แย่ไม่รู้แต่ตอนเซาเกตทำอ่ะคนด่าก็เยอะ
0: ใช่เพราะคนด่าเยอะคนด่าเซาเกตคุณต้องทำให้ดีกว่าเซาเกตถูกไหมถ้าคุณจับต่ำกว่าเซาเกตคุณต้องโดน
1: ถ้ามองในมุมมาตรฐานของทูเคิลกับอังกฤษอ่ะคุณมีแค่เสมอตัวกับดีกว่าเกรดเซาเกตเพราะฉะนั้นถ้าทูเคิลจะเอาอันดับที่3นี่คุณดีกว่าเซาเกตนะแค่ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะพี่อู๋แต่ยูโรนี้ไม่เกี่ยวเพราะยูโร
0: ถูกว่ากันอีกสอง
1: คนยังไม่มีโอกาสจะทำมันก็เลยมองในมุมหรือว่ามันจะเอาวะแต่มุมไม่เอามันก็มีไงพี่นึกออกปะแต่ว่าถ้ามองในตัวของกุนซือทั้งสองฝั่งได้ชองขอจบที่3ได้แชมป์1ครั้งรองแชมป์1ครั้งอันดับ3 1ครั้งส่วนดูเคิลมึงพังไปแล้วนัดที่แล้วนัดเนี้ยต้องพยายามเรียกศรัทธากลับขึ้นมาแต่มันก็เป็นไปได้
0: แต่ผมให้น้ำหนักเยอะสุดนะคือเอ็มบัปเป้
1: เ
0: พราะว่าโอกาสที่เมสซี่จะยิงสเปนไม่ง่าย
1: ใช่ไม่
0: ง่ายใช่ป่ะโอกาสเมสซี่จะยิงสเปนยากมาก
1: อันนี้ผมคิดเหมือนพี่
0: แล้วอย่างมากก็อาจจะสักลูกนึงแต่นี่คุณเจอกับอังกฤษในชัดจริงที่3ซึ่งเขาจะเอาไหมต่อให้เอานะก็เล่นแบบไม่อุดเหมือนเดิม
1: เฮ้ยเป้เดี๋ยว
0: ใช่ป่ะ
1: ก่อนแข่งคืนนี้เดี๋ยวโทรไปบอก
0: ผมว่ามีโอกาสที่เป้จะยิงสองลูกสามลูกได้นะ
1: โอริเช่โยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียว
0: แล้วยิงถ้าเกมมันเปิด
1: อาจ
0: จะ
1: มัน
0: อาจจะจบสัก 3-2
1: เอ็
0: มบัปเป้แฮตทริกก็จบแล้ว
1: ใช่ๆ
0: ผมว่าเอ็มบัปเป้ยิงสักลูก2ลูกก็เผอไปดาวซันโวเลยอ่ะ
1: อย่างน้อยมันก็ปลอบใจนะเป็นดาวซันปีที่ครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ดาวซันโวนะ8ประตู
0: ใช่ๆ
1: แต่เป็นรองแชมป
0: ์ปีนี้ก็ง่ายกว่าใช่มั้ยง่ายง่ายกว่าโอ้โห
1: ดาวยากกว่าพี่หู
0: ยิงสเปนชั่วโมงนี้คิดไม่ออกอ่ะปวดหัว
1: สัก 2:45 3:00 ถ้าไลน์อัพมันออกมาเราจะได้รู้ว่ามันมีความจริงจังระดับไหน
0: จะส่งชุดไหนลงใช่ป่ะแต่ผมเชื่อว่าเป้ลงนะแต่ว่าอังกฤษไม่รู้
1: เดี๋ยวผมขอไปเช็คย้อนหลังด้วยพี่หูว่าไอ้ชิงอันดับ3ไอ้ครั้งที่ผ่านมาไอ้ที่เราบอกว่าโอ้โหผิดหวังจากการแพ้มาเนี่ยอันดับ แพ้มาเนี่ยรัสซินี่3เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยโครเอเชียชนะโมร็อกโก 2-1 2018เบลเยียมชนะอังกฤษ 2-0 2020ฮอลแลนด์ก็ชนะบราซิล 3-0 นะพี
2: ่
1: 2010ที่แอฟริกาเยอรมันชนะอุรุกวัย 3-2 2006เยอรมันชนะโปรตุเกส 3-2 2002ที่ญี่ปุ่นเกาหลีตุรกีก็ชนะเกาหลี 3-2 นี่เท่ากับว่าผมว่าต่อให้ขนสำรองลงอ่ะสำรองบางคนที่ยังไม่ได้เล่นมันผมว่ามันก็อยากเล่นอ
2: ่
1: ะผมว่าจะเป็นอันดับ3ที่สนุกอีกปีนึงอ่ะ
2: อันนี้ผมก็เห็นข่าวรูปถ่ายที่เมสซี่อาบน้ำให้ยามาข่าวจริงหรือ AI ครับ
1: นานแล้วนี่ข่าวจริงไอ้ที่เมสซี่อุ้มยามาในอ่างอาบน้ำเล็กๆอ่ะอันนั้นภาพจริงภาพ
2: ตอนนี้ผมกลัวมากเลย
1: ไม่พี่
2: รูปนี้อะไรไม่ออก
1: รูปนี้มันมีมาตั้งนานแล้ว
2: รูปเก่าใช่
1: ไหมมันไม่ใช่เพิ่งมีในช่วงนี้มันมีนานแล้ว
2: กับผมอันนี้บอกว่าแม่พูดตรงๆบางช่วงเอสเบสส่งมานิดเดียวฟังจนจบช่วงชั่วโมงก็ไม่อันนี้ผมถึงไม่สามารถการันตีได้ไงถ้าเป็นช่วงอื่นผมไม่รู
1: ้ใช่ใช
2: ่ถ้าเป็นช่วงผมช่วยรู้ได้ไงคนอื่นก็จะอ่านหรือไม่อ่านผมไม่รู้หรอกแต่ว่าช่วงผมก็อ่านให้อยู่แล้วถ้าเป็นเอสเบสที่มันอ่านได้นะ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมบางทีบางข้อความมันก็อ่านไม่ได
1: ้ถ้ายิ่งเป็นช่วงแบบเนี้ยที่ไม่มีอะไรอ่ะพวกผมกับพี่อู๋เนี่ยคิดไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเรามาเล่นข้อความ
2: ผมถึงบอกว่าผมไม่การันตีช่วงอื่นไม่ได้นะเพราะว
1: ่
2: าคนจัดแต่ละคนก็เหมือนกันบางคนเขาก็จัดแบบไม่อ่านเลยก็มีอย่างของผมเนี่ยผมก็พยายามจะอ่านเพราะว่าขณะผมอ่านยังโดนด่าเลยวันนั้นอ่ะ
1: โ
2: อ้โหอ่านตั้งตกยุโมงกว่า
1: เดี๋ยวเราก็ค่อยแบบสลับกันไปทางเพจ Facebook แล้วก
2: ็ครับ
1: ทาง YouTube ด้วยเนาะ
2: ที่ผมสนใจผมจะไล่ SMS ก่อนนะ
1: เราเอาเป็นว่าข้อความทาง489899เนี่ยเราจะอ่านเป็นอันดับแรกอยู่แล้วเพราะว่า
2: ครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเสียตังค์ส่งข้อความมาเราก็ให้ความสำคัญกับข้อความก่อนส่วนคอมเมนต์ทางเพจ Facebookก็เราก็จะแบ่งเวลาไปเก็บคอมเมนต์อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถไปคอนโทรลนักจัดช่วงอื่นๆได้ว่าคุณจะต้องอ่านกี่เปอร์เซ็นต์
2: หรือเราคอนโทรลไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนจัดเขาก็จะมีวิธีการ
1: แล้วเราก็ไม่ไปก้าวล่วงในว
2: ิ
1: ธีการจัดของเขาด้วย
2: มันก็จะมันผมว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงของเราอ่ะ
1: เอาอะไรไปอยู่บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะที่เราจัดพวกมึงอ่านแต่ข้อความ
2: ใช่ใช่มันถึง
1: บอกว่ามันอาจจะมี
2: มันทำให้คนชอบทั้งหมดไม่ได้นะ
1: แต่ส่งมาเถอะในช่วงเราอ่ะ
2: ของผมถ้าไม่มีใครส่งเราก็ไปเรื่องอื่นแต่ถ้ามีส่งมาเราก็พยายามอ่านให้เพราะว่าถ้าส่งมาก็ต้องการให้อ่านอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าไม่มีส่งเดี๋ยวผมก็จะกดส่งมาเองไง
2: เขาบอกว่าอู๋ข่าวเริ่มหนาหูอู๋ครึ่งกำมิดฉายานี้มันมาจากไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นเฟกนิวนะครับน่าจะเป็นเฟกนิว
1: ครึ่งกำมิดนี่คืออะไรกัน
2: ครึ่งเมตรต้องครึ่งเมตรถึงจะกำมิดอะไรประมาณนี้ที่บอกเป็นเฟกนิวไม่ต้องถึงขนาดนั้นครึ่งฟุตก็พอแล้วเขาบอกทีมเวิร์กอาเจนให้กี่เปอร์เซ็นต์ทีมเวิร์กสเปนให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีเจโอ้ถ้าเทียบเป็นทีมเวิร์กไอสเปนนะผมว่านะผมให้เขาร้อยเลย
1: ใช่ใช่
2: ชั่วโมงที่ผมให้เขาร้อยจริ ง
1: ให้ร้อย
2: เพราะร้อยเลย
1: ความสามารถเฉพาะตัวของสเปนอ่ะผมว่าเป็นรองอาเจนแต่ถ้าความสามารถเฉพาะตัวของอาเจนอ่ะผมว่าจะดีกว่าสเปนนะ
2: ก็ดูยากอ่ะเพราะผมว่าความสามารถเฉพาะตัวมันมีแค่ไม่กี่คนเองใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นอาเจนผมว่าทีมเวิร์กอ่ะมันดีช่วงเดนในระดับนึงตีสัก60พอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเล็งที่เมสซี่ไงส่วนสเปนผมยังมองเขาเล่นหลากหลายกว่านะบางทีเขาไม่ที่แค่ยามาลนะบางทีเขาจะมีพวกไอ้แบ็กซ้ายอย่างคูคูไลย่าเดี๋ยวเติมมาแล้วผมว่าเขาเฉลี่ยขึ้นขวาซ้ายตรงกลางอ่ะผมว่าสเปนเขาเต็มพื้นที่กว่าเนาะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: มุมมองของเรานะ
1: คือถ้าเรื่องทีมเวิร์กผมยังยกให้สเปน
2: สเปนผมว่าทีมเวิร์กนี่สุดละ
1: แต่ว่าอาเจนเนี่ยมันจะมีพวกโหจะบอกว่าเมสซี่เป็นทานอสก็ได้นะ
2: ใช่ใช่มันมีทีเด็ดไง
1: ดีดนิ้วปั๊บเนี่ยทุกคนพร้อมจะถวายหัว
2: เหมือนกับทุกคนก็พยายามจะเล่นครองบอลไปก่อน
1: หรือเมสซี่เองอ่ะศักยภาพในการที่จะเล่นแบบจริงจังวิ่งสู้ฟัดระดับนึงผมว่าเขายังพอเล่นได้อยู
2: ่คือทำยังไงให้ได้บอลไปจบที่เมสซี
1: ่ใช่
2: นะไออาเจนนะผมว่าพอทีมเวิร์กในระดับหนึ่งแล้วก็จะมองหาเมสซี่ละแต่ว่ากับสเปน
1: อ
2: ่ะผมว่าด้วยความที่โอยาซาบาลมันก็ยิงได
1: ้
2: ไอเอลิกบาเอน่าเวลามันขึ้นกับไอเจ้าคูคูเลย่ามันก็ทำได้ดี
1: ล่าสุดนี่ไงอาจารย์ที่คุยกันน่ะระวังลาตาโร่นะ
2: ตัวแสบ
1: ระวังไอฮูเลียนอัลวาเรสนะใช่ไหมเพราะจะไปโฟกัสแต่เมสซี่ก็ไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่พวกนี้มันแค่ฟอร์มตกเนาะ
1: ใช่
2: อย่างลาตาโร่นี่อันตรายนะ

0: แล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ผมไปดูที่สวนรถไฟนัดจริงผมจะไม่ได้นอนเลย1วันเอาไงดีโอ้คุณที่ส่งมานะผมว่านะถ้าเกิดไม่ไหวนะอย่าไปดีกว่าไม่คุ้มเออบางทีนอนอยู่บ้านดีกว่าผมว่าอย่างน้อยคุณยังหลับตื่นได้
1: ใช่
0: ไม่งั้นอันตรายอย่าเลยดีกว่า
1: ร่างกายแล้วมันเป็นคืนวัน
0: แล้วผมว่า
1: ต่อเช้าวัน
0: แล้วผมว่ามันน่าจะสะสมมามันไม่ได้มาเพิ่งมาดูวันนี้ไงแต่ว่ามันน่าจะสะสมมานานถ้าเอาร่างกายนะถ้าไม่ไหวนะ
1: ถ้าไม่ไหว
0: ดูอยู่บ้านก็ได้
1: แต่ถ้าไหวก็ผมเข้าใจนะคนที่แบบดูบอลดูคนเดียวมันแบบไม่สนุกหรอกแต่ถ้าไหวก็ไปถ้าไม่มีงานเช้าก็ไปได้นะครับ
0: รีวิวสตอมด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้เนาะทูเคิลบอกว่าไม่เสียใจที่แพ้อาร์เจนแกได้เห็นแอคชั่นอะไรอะแพ้บอลอังกฤษไหมครับทูเคิลไม่เสียใจแต่คนอื่นเขาเสียใจ
1: ใช
0: ่ทูเคิลมันไม่เสียใจหรอกแต่คนอื่นก็เสียใจเลยครับ
1: รีวิวสตอมยังเสมอกับออสโลอยู่1-1นะครับนาที43
0: ผมว่ามันแพ้ด้วยวิธีการเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันก็ตอบหมดแล้วไงว่าเวลาที่คุณจะเล่นเกมรุกแล้วคุณไม่มีตัวเกมรุกแล้วไงใช่ป่ะมันก็ตอบโจทย์อะว่าทูเคิลคุณผิดอะ
1: ต้องใช้คำนี้พี่อู๋แพ้สู้แต่แพ้ดีกว่าแพ้แบบคุณไม่สู้อะไอช่วงอุดน่ะคุณแพ้แบบคุณไม่สู้เลยนะ
0: ไม่บางทีมันผมว่าเบื่อสักการแล้วบางทีเนี่ยคุณจะเก่งกว่าโค้ชเหรอคนเป็นโค้ชอ่ะสรุปถ้าเป๊ปมันแพ้คุณไม่ต้องวิจารณ์ทั้งโลกเลยนะ
1: ใช
0: ่หาคนเก่งกว่าเป๊ปมีคนถูกไหมถ้าเป๊ปมันแพ้คุณห้ามวิจารณ์เลยนะ
1: เ
0: จอตะกะนี่ผมงงเลยบอกเก่งกว่าโค้ชซะแล้วอ้าวมันวิจารณ์ได้ใช่ป่ะถ้าเป๊ปแพ้ทำไงผมเป็นเป๊ปผมไม่มีใครกล้าด่าผมหรอกอ
1: ย่างนี้คุณก็ต้องไปด่าพวกอดีตนักเตะด้วยดิที่เขามาตำหนิทูขึ้นน่ะใช่ป่ะ
0: อืมเดชองแพ้ใครกระด่ามันนะ
1: มัน
0: แชมป์มา
1: น่ามันเป็นเรื่องปกติยิ่งช่วงยิ่งตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋โซเชียลมันกระจายไปทั่วโลกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเห็นเม้นไหนที่แบบอู้ไปด่าทูขึ้นแล้วกูไม่เห็นด้วยอย่าไปดูครับ
0: เพราะว่าโค้ชทุกคนเอาจริงนะผมว่าเขาไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่ในเมื่อเขาเลือกผิดมันต้องวิจารณ์ได้ถูกไหมเขาเลือกผิดจริงๆไงถูกว่าก็คุณเลือกผิดจริงอ่ะ
1: ถูกอันนี้ถูกเลย
0: ถูกว่าเขาก็วิจารณ์ตั้งแต่แรกแล้วเออ
1: มันผิดที่แท็กติก
0: คุณต้องการไอ้ลูกกาอากาศออกไปแม่เอาแม็กควายไปไอ้ตัวลุกไปตัดโคพาเมอร์ทำไ
1: ม
0: จะมาแล้วพอถึงเวลาอ่ะของคุณจะใช้มันก็ไม่มี
1: ใช่
0: ใช่ไหมไอ้เด็กแค่ไลท์คุณก็เอาออกแล้วพอเอาออกจนหมดปุ๊บกระโดดจนได้อะไรแบบนี้ผมว่าทูเคิลก็ต้องรับนะ
1: ถูก
0: ไม่ใช่โอ้จะวิจารณ์ได้ดิครับ
1: อะไรมากมายนักเตะพวกมาเกฮีออกมาบอกเราตั้งรับเราเล่น
0: ใช่ไง
1: นักตรงนักเตะผมบอกเลยนะบางคนอาจจะอยากพูดมากกว่านี้นะแต่ก็มันพูดไม่ได้อะพี่นึกออกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามาพูดเดี๋ยวก็ทัวลงตัวเองไปวิจารณ์แทคติกเจ้านายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: มันก็ไม่ได้นะ
0: คือนักเตะมันยังออกมาบ่นยังไงนี่เราก็จริงๆใช่ไหมอันนี้เขาบอกพี่ติดตามลีกนอร์เวย์ FCKTP แล้วก็ฟินแลนด์อิสคิวไบรท์สกอตคัพเดี๋ยวจัดให้ทีเดียวเนาะบอกว่าดีนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดนัดชิงบอลโลกคืนนี้หนูขอชี้ชัดฟันธงอังกฤษเมืองผู้ดีเข้าป้ายอ๋อนัดชิงที่3ขออภัยอันหลุดไปหนูขอชี้ชัดฟันธงอังกฤษเมืองผู้ดีเข้าป้ายแน่นอนค่ะเคยลงทุนแฟนนอนถ้าถามผมยังชอบฝรั่งเศสนะ
1: ผมก็ชอบฝรั่งเศส
0: แต่หนูยังชอบฝรั่งเศสเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: บอกถ้าเมสซี่ได้ซาวซันโวและแชมป์โลกจะได้รางวัลบัลลงดอร์ไหมครับ
1: ผมว่าได้
0: ผมว่าไม่รอดสบาย
1: ผมว่าได้เพราะ
0: ถ้าจบอย่างนี้นะ
1: แล้วมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่านักเตะที่เล่นนอกยุโรปมันสามารถได้บรรลงดอหมดอ่ะ
0: ครับแล้วบอกถ้าเมสซี่ได้ดาวซันโบแล้วแชมป์โลกจะได้รางวัลอันนี้อ่านไปแล้วขอทราบข่าวบุรีรัมย์เสริมนักเตะใหม่มาแล้วกี่คนครับตอนนี้โอ้จนถุยมาเพียบเลยอ่ะต้องไปนั่งนับดูแต่มีพวกอะไรนันเจ้าสังวาลเนี่ยโฟร์แบร์
1: ตัวไทยเสริมไปก็ดีนะ
0: ใช่แล้วก็มีตัวต่างชาติมาอีกเพียบเลยมานั่งเช็คดูโอ้โหเขาเปิดตัวกับทุกวันเลยคือฮามากนะครับแล้วก็บอกผมฮาข่าวเฟกนิวคอปเข้าข้างทูเคิลจนคอปต้องออกมาบอกว่าไม่เคยพูดอันนี้ผมก็ว่าแปลกนะเพราะปกติมันทูเคิลมันก็คงไอเขาเพราะคงไม่วิจารณ์อะไรเยอะหรอกเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะให้เกียรตินะผมก็ไม่เชื่อว่าข่าวจริงนะสุดท้ายออกมาโอละพ่อซะงั้น
1: ครับ
0: บอกระหว่างสเปนกับแชมป์เก่ารอบชิงวันพรุ่งนี้ดีเจคิดว่าทีมไหนนิ่งกว่าโอ้โหพูดยากเลยฮะ
1: เรื่องพวกนี้มันเป็นคำถามง่ายนะพี่อู๋เวลาตอบมันตอบยากนะเรื่องความนิ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ถ้าเอานิ่งเนาะถ้าเอานิ่งนะผมมองว่าสเปนเนาะ
1: ผมก็
0: มองว่าสเปนนะด้วยความที่เป็นทีมเวิร์กอ่ะ
1: เอาง่ายๆแค่รอบรองอ่ะคุณกล้าเคาะกล้าคุณแกะเพชรฝรั่งเศสได้แบบชิวๆอ่ะถือว่ามันกล้าเล่นหรือว่านี่
0: แล้วอย่างผมว่าสเปนพอมันตอนที่เจอกับฝรั่งเศสอ่ะก็ต้องยอมรับเขาวางฝรั่งเศสเป็นเต็งแชมป์นะแล้วกว่าคุณชนะแบบไอ้เต็งหนึ่งมาได้ผมว่าความมั่นใจมันมีนะ
1: ใช่
0: เต็งหนึ่งก็ผ่านมาแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่กลัวใครอ่ะแต่อาเจนก็จะมีทีเด็ดจากเมสซี่เนาะแต่ผมว่าความนิ่งน่าจะเป็นสเปนนะด้วยความที่ทีมเวิร์คเขาดีเนาะ
1: แต่ก็สมน้ำสมเนื้อนะคู่ชิงอ่ะ
0: โอ้โหมันก็สมควรแล้วนะผ่านมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะผม
1: ผลบอลเมื่อกี้เนี่ยผมเช็คดูถ้าเป็นฟินแลนด์เนี่ย KTP ยังเสมอกับ PK 35อยู
0: ่ครับ
1: 0-0อ๋อเดี๋ยวนะริวสตอร์มพักครึ่งแล้วนะครับเสมออยู่1-1มีอะไรอีกนะอาจารย
0: ์
1: สกอตคู่ไหน
0: ดีๆแบบสกอตคัพเหรอบอลถ้วยเหรอ
1: ใช่สกอตลีกคัพเนี่ยเยอะมากนะวันนี้เดี๋ยว
0: ๆไอ้นี้ป่ะ is kill by
1: is kill by
0: is kill by สกอตคัพนะเดี๋ยวช่วงที่แล้วก็ลิวซอมด้วยจันเอก
1: ลิวซอมเสมออยู่
0: เสมออยู่นะเดี๋ยวให้จันเอกค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวผม
1: Is kill bright ใช่ไหมอาจารย์ครึ่งแรกทดเจ็บนำอยู่ 3-1 นำดัมเบิลตันอยู่ 3-1
0: ครับ
1: ถ้าถูกไม่ถูกยังไงก็ทักกันมาได้3คู่ก็จัดไปวันนี้เอาแค่โปรแกรมบอลน่ะโคตรเยอะเลยจ้ะมันไม่ใช่แค่ไอ้มันคือช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีกแถบสแกนดิเนเวียนเขายังเล่นอยู่แล้วก็ทีมมันไม่ใช่แค่ในยุโรปหลายๆทีมมีเกมปรีซีซั่นมาแล้วอ่ะ
0: อันนี้ SMS บอกว่าสำหรับส่วนตัวผมรู้เรื่องวางตัวแล้วก็ขอบเขตของคลื่นมาพอสมควรแล้วส่วนเรื่องของข้อความไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มันคือเรื่องของระบบแต่ล่าสุดพี่อู๋แอบงานแซยิดสินะคุณตั้มหงแดงงานแซยิดใครอ่ะ
1: นั่นสิ
0: เออ
1: หมายถึงพี่ป่ะใกล้แล้วหรอ
0: ยังผมยังอีกหลายปีอยู
1: ่
0: ผมกลางเอง50กลางเอง
1: ไ
0: ม่รู้ถึงป่ะนะคืออยู่ถึงแต่ยิปแล้วนะถ้าอยู่ถึงเคยมาว่ากันอยู่ไม่ถึงอาจจะไปก่อน
1: อ่ะผมขอไปทางเพจนิดนึงนะอาจารย
0: ์
1: คุณพลวรนินอันนี้ก็สาวกน่าจะเป็นลูกเซ่นอ่ะแฟนคลับเราเลเวอร์นำ 3-0 คุณสกายแมนทักทายพี่เอกด้วยพี่อู๋ใหญ
0: ่คุ
1: ณพลวรนินบอกว่าสวัสดีครับแมนยูอุ่นแข้งแล้วเหรอครับ
0: 4ทุ่มจ้ะ
1: อันเดรสซานโตสตัวใหม่ลงไหมไลน์อัพยังไม่ออกมานะ
0: ใช่
1: ไหมไลน์อัพน่าจะมีออกมาแล้วนะ
0: เนี่ยผมพยายามไล่เช็คดูอยู่
1: เดี๋ยวลองเช็คให
0: ้ใช่
1: หรือไม่อ่ะใครที่เล่นโซเชียลอยู่อ่ะเข้าไปดูไอ้ใน IG เขาอ่ะเขามีบอกแล้วแต่ผมลองเช็คดู
0: น่าจะออกแล้วหรือเปล่าใน IG อ่ะเพราะส่วนใหญ่ใน IG จะออกเร็ว
1: 50นาทีที่แล้วเนี่ยทอมฮีตันแม็กควายเมาส์เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเซิร์กซี่ดอกูโลโยซานโตเอ็มบูโมลุคชอเฮเว่นแล้วก็เฟเชอร์เฮ้ยใช่เหรออ
0: ันนี้หน้าเป้าเป็นเซิร์กซี่ของผมมาแล้ว
1: เออแสดงว่า
0: แพทริกดอกูเมสันเมาส์เอ็มโบโมคู่กลางนี่ซานโตสกับเฟลเชอร์แม็กควายจับคู่กับโยโรขวาเป็นเฮฟเว่นซ้ายเป็นชอที่เขาวางมาแล้ว
1: เนี่ย
0: ประตูเป็นฮีตันนะ
1: เป็นเกมปรีซีซั่นที่จัดตัวดีเกินคาดว่ะนะเพราะเอาจริงอ่ะชุดนี้มันเบอร์ใหญ่หมดเลยอ่ะ
0: ผมดูเล็กแคมหน่อยเล็กแคมมีบรอดเฮดโอไบรอันโทมัสันมัวสมิธคาร์มาเทอรี่วีเนอร์ดอยโอ้ยก็เกือบเต็มเหมือนกันนะ
1: เต็มกับเต็ม
0: ประตูก็ตัวจริงนะ
1: อง
0: โวอะไรก็เนี้ย
1: นี่ผมเห็นไลน์อัพแมนยูผมเซอร์ไพรส์เลยอ่ะ
0: พี่อู๋ได้ภาคไอ้เล็กแฮมหลายทีอยู่บนถ้วย
1: ถือว่าชุดใหญ่นะเนี่ย
0: ครับ
1: จัดตัวดีเลยอ่ะแมนยูอ่ะจัดตัวดีเลย
0: ก็จะได้รู้ทันทีว่าเซิร์กซีจะเอายังไงเน
1: า
0: ะจะปล่อยหรือจะขายแล้วก็เมสันเมาส์นี่ก็จะองค์ย้ายมั้ยนะแล้วก็ไอ้รองตัวใหม่อย่างไอ้เจ้าซันโตสด้วย
1: คุณทูลกันเนอร์กรีดยางอยู่หนองบัวลำพูฟังก้าวไปยาวๆครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆคุณพลบอกว่าไมนูกลับมาลงเล่นให้แมนยูดีกว่าไม่ได้ลงทีมชาติคืนนี้ต้องได้ลงอ่ะถ้าไม่ได้ลงแสดงว่าทูเคิลมึงมีอะไรกับเด็กละ
0: จริงๆไอ้แมตช์ที่มันจริงจังอ่ะเข้าใจได้ว่า มันมีตัวในใจอยู่แล้วไม่กล้าเสี่ยง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าแมตช์อย่างเงี้ยจริงที่3อ่ะมันต้องได้ลง
1: มันต้องได้ลง
0: แล้วผมว่ามันควรต้องสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะ
1: ถูก
0: อย่างได้แค่ไลฟ์พักไปเลยเพราะเขามีปัญหาสภาพร่างกายอยู่
1: เนี่ยพวก
0: แอนเดอร์สัน
1: มัดกิน
0: บักมั้ง
1: เพราะมันเจ็บแขนจาน
0: ใช่เออ
1: ไอ้จอแดนนั้นไม่ได้พวกโอเล่วัดกินชาโลบาหรือจะ พวกแรดฟอร์ด

0: ใช่ใช่ไปแล้ว
1: มาดูไอ้เก้งอะไรเงี้ย
0: จับมันไปลง 2-3 นาทีท้ายนะให้มันลงเต็มๆบ้างนะ
1: ทูอีแวนทูนี่อย่างเงี้ยนะลงไปเลยคุณประพิษทักทายมาคุณต้อยสเปน20พี่สมรักสวัสดีน้องอู๋น้องเอกครับผมก็แท้ตั้งเปลี่ยนมาเป็นตั้งมั่นสุจริตแท้ตั้งเยอะสุดในประเทศไทยอันนี
0: ้เออจริงแท้ตั้งเยอะจริงแท้ตั้งเยอะแท้ตั้งเป็นแท้ใหญ
1: ่
0: อย่างอาจารย์เอกเนี่ยตั้งไม่ขึ้นแท้ตั้งชื่อตั้งไม่ขึ้นนะครับ
1: ผมว่าไปถามยายกับแม่ไว้ว่ากงแท้ตั้งจริงว่าจริงเขาบอกว่าลบเมียเยอะด้วยนะอาจารย
0: ์โ
1: นเมียเยอะด้วยอันนี้ไม่ได้สื่อถึงอะไรนะแค่แบบ
0: ที่ผมได้ยินบ่อยนะแท้ตั้งแท้ลิ้
1: ม
0: นี่อันนี้เยอะอยู
1: ่
0: เยอะอยู่พวกแท้ใหญ่ๆนะ
1: คุณธีรพัฒน์จากที่สังเกตอาร์เจนตินาช่วงแรกเมสซี่จะขึ้นหน้ารอบอลจากน้องๆในทีมเพื่อทำประตูแต่พอเริ่มรู้ว่าฟุตบอลไม่ถึง
0: ออก
1: ข้างเปลี่ยนเกมลงมาคอนโทรลบอลเองกับมือยอมที่จะไม่ยิงลงมาจ่ายบอลเองเมื่อทีมทางตันใช่
0: นัดอังกฤษอ่ะออกข้างไปเห็นผล
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละพวกที่เป็นเหมือนตัวเพย์เมเกอร์ของทีมนะพี่ห
0: ู
1: เดี๋ยวว่าแต่เมสซี่เลยเคนอ่ะบางทีบอลไม่ถึงเขาก็ลงมา
0: ใช่
1: เขาลงมาต่ำ
0: บอลสมัยใหม่มันต้องปรับตัวด้วยซึ่งยืนห้อยอย่างเดียวไม่ได้
1: นะ
0: ซึ่ง
1: นักเตะระดับโลกอ่ะจะต้องมีสกิลแบบนี้นะทำไม่ได้อย่างแอสซิสต์ก็ยังดีอย่างนั้นที่แล้วติดโดนเมสซี่อ่ะ2แอสซิสต์อ่ะเรียบร้อย
0: แสบมาก
1: คุณต้อบอกว่ามันก็เหมือนทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติจีนนั่นแหละครับโค้ชไทยโดนด่ายับบอลเสมอแต่บอลมันสู้จีนไม่ได้เลยไทยมันอุดอย่างเดียวก็อันนั้นคนก็ด่าขั้นสั้นเยอะนะ
0: ใช่โอ้โหเละเลยเลย
1: คืนนี้อดนอนรอดูจะคุ้มไหมไม่ใช่ตื่นมาดูหมูกัดกันนะครับ
0: ผมว่าสนุก
1: พัฒน์เชื่อผมคุ้มแน่นอน
0: ผมว่ามีประตูเยอะ
1: เออ
0: ผมว่าต้องมียิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เพราะส่วนใหญ่ที่3มันไม่ค่อยเล่นเกมอุดกันหรอกมันก็มาใส่ให้เต็มที
1: ่นะมันกดดันแล้วนะพี่อู๋นะคือถ้าชนะได้ที่3มันก็โอเคแต่มันไม่ได้กดดันเหมือนรอบรองเหมือนรอบชิงอะ
0: แล้วผมว่าอันดับ3นะถ้ามาแบบมันเล่นแล้วเน้นผลมันรับอย่างเงี้ยอายเขานะ
1: จริง
0: มันอายเขานะเออสู้แบบผมว่ามันเสมอตัวเพราะอะไรพอเวลาลงไปปุ๊บแล้วพอมันแพ้ก็ไม่ได้จริงจังเลยที่เจอไม่ได้เอ้าตัว
1: ใช่มันอ้างได้
0: ใช่
1: ถ้าไปอ้าง
0: ถ้าไปรับปุ๊บแล้วโดนแล้วแพ้ขึ้นมา
1: ถ้ามาพูดแบบนี้นะตอนรอบรองรอบชิงเราไม่เอาไม่ได้
0: เอาจริงนี่ว่าจะว่าคนเห็นด้วยเอาจริงนี่ว่าเล่นเกมรับอ่ะ
1: สู้สนุกแต่แพ้ผมว่าแฟนบอลยังโอเค
0: ใช่ผมว่าหลายคนก็มองว่าก็เล่นให้มันสนุกเต็มที่เนาะแล้วก็ได้เห็นนักเตะไอ้คนอื่นๆด้วยซึ่งเกิดสมมติทูเคิลคุณจะไปต่อใช่ไหมว่ามาดูท่าทางนะจะได้ไปต่อคุณก็ลองใช้นักเตะใหม่ๆบ้าง
1: ใช่
0: ไหมไอ้นักเตะสำรองอย่างที่บอกอ่ะไอ้แรดฟอร์ดวัตกินใช่ป่ะชาโลบา
1: ร์
0: หรือที่คุณไป
1: พวกนี
0: ้ประตูเปลี่ยนเลยเออให้ประตูสำรองเล่นบ้าง
1: เจมส์แทบฟอร์ดหรือจะเป็นไอ้พวกเฮนเดอร์สัน
0: ทูเคิลเล่นเองก็ได
1: ้หรือพวกฝรั่งเศสเราอาจจะเห็นเตโอยืนแบ็กซ้ายเห็นอีบูยืนเซนเตอร์ประตูแชกีออกซ้ายโปรจิกอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเอเมอรี่พวกเนี้ย
0: มัน
1: ก็อาจจะได้ลงเล่นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ให้มันได้ทุกคนเดชองคุณก็จะเลิกอยู่แล้วถูกป่ะก็ลงนัดนี้นัดนึง
1: คือ
0: แล้วเอาแชกีเป็นโค้ช
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: คือมันเป็นเกมมันไม่มีเกมให้เล่นอีกแล้วในบอลโลก
0: หมดแล้วไง
1: ให้เด็กมันสัมผัสกับครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงผมว่าสำคัญนะผมว่าสำคัญนะการให้เด็กมันได้รับรู้บรรยากาศไอ้หลายอีเวนต์ใหญ่ๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วแบบมันต่อยอดมันได้นะบางทีอ
1: ่ะก็พักทาง Facebook ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน
0: กลับมาทาง YouTube เนาะ
1: ครับ
0: คุณณัฐสอนสวัสดีพี่เอกต้นพี่อู๋ยะสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกมี64ทีมแบ่งกลุ่มละ4ทีมได้16กลุ่มเอาแชมป์และรองแต่ละกลุ่มเข้ารอบเป็น32ทีมลงตัวไม่ต้องหาอันดับ3อย่างถ้าเป็น64มันลงตัวพอดี
1: 32 64ลงตัวแล้ว
0: แล้วผมไม่เห็นด้วยนะไอ้การอันดับ3รอบเนี้ย
1: จริงๆ
0: เป็นกฎที่ไม่ได้เรื่องเลยโหหนีกันก็ได้นะล็อกผลก็ได้โหไม่ดีเลยไอ้ระบบเนี้ย
1: ชอบอยู่แล้วทีมเยอะแต่ว่าแมตช์การแข่งขันมันก็อาจจะเยอะ
0: ใช่1 2ตัดไปเลยจบ3 4ตกไป
1: คือเรามองตรงนี้มันอาจจะไม่สนุกนะเหมือนที่เรามีข่าวว่าเพิ่มเป็น4 8ไม่มัน
0: อ
1: ่ะแต่พอมาได้ดูได้เห็นมันก็เออมัน
0: แต่เป็น64ผมก็ยังมีแอบเสียอยู่นะเพราะว่ารอบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าคือบอลมันมนเสน่ห์มันหายไปเยอะเพราะว่าทีมมันไม่ได้แข็ง
1: ใช
0: ่ป่ะมันจะถูกคัดตอนมาแล้วอ่ะใช่ป่ะอันนี้มาถึง64นี่หนักกว่าเดิมอีกนะ
1: อย่างนี้โซนอเมริกาใต้นี่ ยกมาเลยนั่นน่ะ
0: แล้วผมว่ามันจะมี
1: รอบ
0: มันจะมีรอบแรกๆแบบ7 8 0น่ะต้องมี
1: มี
0: เนาะมันจะมีรอบแรกๆถ้าเป็น64นะต้องมีอ่ะ
1: แต่ผมไม่รู้ผมรู้สึกเล็กๆว่า FIFA เอาอ่ะ
0: มันเอาอยู่แล้ว FIFA มันเอาตังค์มันเอาตังค์อ่ะ
1: ครบรอบ100ปีมันมีข้ออ้างไงอาจารย
0: ์
1: อ่ะคิดถ้า64คิดว่าไทยได้ไปมั้ยอ่ะ
0: ไม่ถึงอยู่ด
1: ีอีก4ปีข้างหน้า
0: เพราะว่าเราไปดูอันดับแล้วก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอ่ะถ
1: ู
0: กมั้ย
1: อาจจะ
0: ไม่เราต้องเข้ารอบสุดไอ้นั้นสุดท้ายได้ก่อนไงถูกมั้ยเราไม่เคยเข้ารอบนั้นไปจะกี่ทีมเราก็ไม่ได้ไงถ้าเราเข้ารอบ
1: ต้องมาดูว่าเอเชียมันจะได้โควต้าเพิ่มเยอะมั้ยอาจจะได้เพิ่มอีกสัก 3-4 ทีมอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกฮิๆกับพี่เฟรงค์กำเดียวมิดหัวครับคุณนกเดอะคอปบอกพอเจ๋งชอบส่งมุกให้เอ็มแบบไม่เตรียมกันพอทำหน้าเลิกๆทำไมถึงชอบยิ้มแบบกุ้มกลิ่มครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
1: ไอ้น้องเอ็มมันคนที่คือคนที่จัดด้วยต้องเข้าใจนะ
0: เอ็มคนไหนอ่ะ
1: ไอ้น้องที่เดินมาอัดคลิปเรา
0: อ๋อเหรอไม่เหรอ
1: คือบางทีผมก็เป็นนะผมเป็นคนที่เป็นคนหัวไม่เร็วไม่ค่อยทันกับมุกเป็นคนที่แบบความรับรู้ในการเล่นมุกช้าเป็นคนที่ไม่เอาเลยกับเรื่องมุกพี่อยู่พยายามก็จะเล่นมุกกับน้องๆแต่ว่ามันไม่ไหว
0: ถ้าจานเอกจะเล่นกับเขาว่าต้องรอดูบางช่วงถ้าจานเอกเขาเติมมาเขาก็โอเคเขาได้นะเร็วถ้าไม่เติมมาเขาจะเสื่อมถ้าเติมมาอาจจะดีด
1: บางทีผมก็งงนะโอ้โหโยนไปแล้วไม่เอ้าแล้วทำไมมึงต้องโยนอ่ะพี่อู๋นึกออกปะทำไมกูเวลากูมาจัดรายการกูจะต้องมาลองรับว่ามึงจะต้องเล่นมุกเล่น
0: จะโยนเมื่อไหร่ก็ไม่
1: จัดแบบไม่เล่นไม่ได้เหรอ
0: ไม่อย่างผมเนี่ยผมจะค่อยๆส่งจันเอกจะค่อยๆส่งมันจะไม่ถ้าจัดกับยุทธอ่ะโยนไปเลยพอยุทธมันทัน
1: ยุทธกับพี่อู๋ทันงาน
0: ยุทธไอ้ใช้อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่แต่อย่างแจ็คเล็กอ่ะเป็นคนที่เร็วๆมันจะสามารถโยนได้แบบแบบอย่างเอกก็ต้องค่อยๆปู
1: บางทีผมก็นี่นะอาจารย์โยนไปแล้วไม่เล่นกูตั้งใจไม่เล่นอ่ะแล้วมันจะโยนเลยนักหนาอะไรอย่างงี้พี่นึกออกปะพี่นึกออกปะไอ้ทำไมคือจัดรายการต้องมีมุกตลอดจะต้อง
0: หรือไม่ก็ถ้าจะโยนน่ะอย่างผมเนี้ยผมนั่งกับจานเอกระยะเท้าผมอะรูปหน้าจานเอกได้พอดีผมก็จะสกิดก่อนเอาไปดีหูดึงหูนิดนึงแคะจมูก
1: ให้
0: ก
1: ็
0: จะได้รู้ให้จะโยนแล้วนะอะไรเงี้ย
1: เวลาจัดรายการมันไม่เราเนี่ยมันไม่เห็นข้างล่างนะ
0: ไม่ของผม
1: มากนี่เราก็
0: ถ้าเราจะโยนเนี่ยของผมอันนี้คือพี่ป๋องสอนมาเราเรียกว่า eye contact อ่ะจะหันไปหาจานเอกก่อนเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมจะส่งมาให้อาจารย์เอกแล้วนะอาจารย์เอกได้รู้ตัวไม่ใช่อยู่ดิโยนฝ
1: าก
0: มาให้อะไรเงี้ย
1: ผมก็ไม่เข้าใจนะนักจัดบางคนอ่ะแบบทำไมจะต้องมาคอยตบมุกมาคอยเล่นมุกตามอารมณ์ที่มึงหรือยังไงแล้วคนจัดด้วยกันบางทีมันก็ต้องรู้คาแรคเตอร์เหมือนที่พี่อู๋พูดอ่ะถูกอ่ะถ้าอู๋มายุทธ์เนี่ยมันทันกัน
0: มันต้องศึกษาคนที่เราจะจัดด้วยถูกป่ะ
1: แล้วไงกับการเป็นว่าโยนมุกให้น้องแล้วน้อง
0: เราจัดแบบนี้ไม่ได้กับทุกคนเราจัดแบบนี้ไม่ได้กับทุกคนใช่ก็ต้องรอดูแล้วยิ่งเป็นเด็กด้วยต้องระวังนะยังไงเอ็มมันก็ไม่ค่อยเต็มนะ
1: เอ็มไม่เต็มต้องประคองเด็กมันไม่ใช่ว่าไอ้จกลมุกให้มันแล้วน้องไปเล่นน้องไป
0: ตัวเองนะเจมเนี่ยก็ไม่เต็มนะเจมเนี่ยบางทีกลางวันมันยังไปเดินไอ้หน้าไฟแดงยืนโบกรถอยู่เลยหยอกนะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกผมผีสลิปน็อตเมื่อวานสายหลุดจะบอกว่าจะเชียร์อาร์เจนและให้เมสซี่ได้แชมป์โลกครั้งที่2ของเขาให้เห็นกระตาในยุคเราทันเห็นทั้งเมสซี่และโดได้มาแข่งกันมายาวนาน20ปีครับ
1: ใช่เมื่อวานเปิดสายกับอาจารย์มน
0: อ๋อหรอ
1: คุณปีซึ่งนัดโทรมาแล้ว
0: สายหลุดใช่ไหม
1: สายหลุด
0: เมียตื่นเปล่าใช่ไหมเมียบางคนมีนะเก็บทรงอ่ะเมียตื่นปุ๊บทำสายหล
1: ุ
0: ด
1: หรือลืมไปว่าอ๋อพอเป็นอาจารย์มนไม่คุยดีกว่าเบื่ออาจารย์มนไง
0: ครับ
1: ก็เลยวางไง
0: บอกหลังแข่งบอลโลกนั้นนักเตะสเปนคนหนึ่งที่จะห่มผ้าเหลืองครับเขาคือเอเมริกลาบวดนะครับไม่ใช่นะเอเมริกเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาแข่งบอลโลกเสร็จเนี่ยเขาจะเข้าคาสิโนนะ
1: ไปรอปอกต่อนะ
0: ไอเอเมริกรอปอกไงโ
1: อ้เฮ้ยข่าวที่มาร์กูเรียจะสักรูปจะสักเดลาฟูนเต้นี่จริงไหมถ้าได้แชมป์โลกอ่ะ
0: ไม่แน่ใจยังไม่รู้พูดจริงบ้างไงอาจจะมีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ลงก็ได้มั้งเลย
1: โธ่ถ้าไม่ได้ลงนะผมบอกเลยเมสซี่ยิ้มอ่ะ
0: โอ้คุณเลย่า
1: คุณเลย่าไปดูปอโล่อ่ะผมว่า
0: ถ้าโดนดอกนะสองคนนี้นะฟูนเต้ยับ
1: ใช่ไหมจริง
0: เขายุกยิ
1: กจริงจริง
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ไอ้ปอโล่กับคุณเลย่าดีจริงมันเล่นดีจริงเนาะคุณธีรพงศ์บอกแบนยูมีถ่ายช่องทางไหนไหมครับเห็นเจมบอกว่ามีแต่ผมก็เดี๋ยวให้น้องๆเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าเจอเลยเดี๋ยวบอกให้คุณธีรพงศ์เพราะผมไม่แน่ใจว่ามีถ่ายไหม
1: แต่ตอนนี้เห็นถ่ายอ่ะ
0: เราเห็นน้องๆเขากำลังพอดีเหมือนกล่อง ASL จะมีปัญหาอยู
1: ่
0: เห็นน้องไอ้น้องรามช่างเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวสี่ทุ่มเอาที่สี่ทุ่มเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวมันล็อกอินไม่ได้อะ
0: ใช่มันมีปัญหาอยู่เห็นน้องทำอยู่นะอืม
1: อ่าเบรกกันจาน
0: อ่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่นึงวันนี้เราสบายสบายสามชั่วโมงเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปไอ้ดูอีกทีนึงเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ครับผม
0: นะครับว่ามันยืนยันชัวร์ไหมแต่คงผมเนี่ยมันออกมาชัวร์แล้วนะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: .48ทีม104แมตช์39วัน

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: แหมน้องลามช่างของเราสู้มือมากนะเราไปบอกว่า
1: จับพันไหมเนี่ยเปิด
0: เป็นลามเลิฟเวอร์นี่โอ้โหเล่นลิงกิ้งปาร์คเลยนะครับแขนแขนนะฮะนะก็ว่ากันไปนะครับกลับมาเบรกนี้เรามาว่ากันต่อเนาะ

0: แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเอาชนะไอ้ฝรั่งเศสมาได้เนอะส่วนทางอาร์เจนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเนี่ยคุณประมาทเมสซี่ไม่ได้นะคุณพร้อมโดนเมสซี่ตลอดแล้วก็เขาเข้ามาชิงได้นะผมว่าอาจจะถึงเวลาจริงๆนะเห็นทั้งคู่บัฟกันนะว่าเต็มที่เต็มที่ผมเชื่อว่าถึงเวลาจริงมีเกรง
1: เนา
0: ะไม่กล้าลุยกันเต็มที่อ่ะเพราะว่าเป็นนัดชิงด้วยผมว่า
1: แล้วทีมันใกล้เคียงกัน
0: ผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูงนะผมว่าเผลอๆคู่เนี้ยใจผมมองว่า 70% น่ะไปถึงจุดโคตร
1: คิดเหมือนกัน
0: จะเด็กว่าไง
1: คิดเหมือนกันผมว่าเอาแค่จบ90
0: จะเด็กให้ลอกอ่ะลอกเลย
1: ผมคิดว่า90นาทีมีโอกาสจบเสมอแต่สกอร์เท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องนึงผมว่ามันคือการคว้าถ้วยบอลโลกพี่มันเก่งนะ
0: จริงเก่งนัดชิงอ่ะเนาะ
1: ชิงอ่ะ
0: นัดชิงแล้วว่ามันต้องมีเก่งบ้างแหละบอกมีบางแหล่งข่าวบอกพี่อู๋แอบช้ำใจเพราะไม่ได้บรรยายรอบชิงชนะเลิศแต่ถ้าพี่เอกฮิมมาคุยเรื่องสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ค่ายปาดินี่ด้านฟีฟ่าสร้างภาระกับคนเหล่าสะสมซะเหลือเกินกุตั้มหงแดงนะไม่ไหวอะเมื่อก่อนเคยเล่นเนอะหลังๆไม่ไหวเปลืองตัง
1: เมื่อก่อนเนี่ย
0: ตังไม่มี
1: ช่วงบอลโลกบอลอะไรอย่างงี้นะไปซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะในเซเว่นนะผมหมดเงินกับสะสมพวกสติ๊กเกอร์เยอะมาก
0: แล้วตอนนี้เอาตรงนะถ้าสำหรับผมนะผมว่ามันนักเตะสมัยนี้มันไม่คลาสสิกเหมือนสมัยที่ผมเก็บอ่ะดมนักเตะเก่าๆม
1: ี
0: ตัวแบบให้โหขนาดเราเป็นกองเชียร์เยอรมันนะยังไปชอบนักเตะอิตาลีชอบนักเตะอาร์เจนชอบแบบทุกทีมนี่ทีมใหญ่แล้วช่วงนั้นมันจะมีนักเตะที่ระดับโลกเยอะเดี๋ยวนี้พอให้เก็บจริงนะดูดิทีมหนึ่งบางทีมีไม่กี่คนเองมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะและอย่างช่วงหลังมันเปลืองตังค์ด้วย
1: ใช่
0: แต่ผมไม่ค่อยช้ำใจหรอกไอ้เรื่องภาคนัดชิงนะ
1: ไม่
0: รู้สึกเลย
1: ไม่ซีเรียส
0: แต่ภาคน้อยรู้สึก
1: อันนี้จริง
0: เขาไปยีกิน
1: ไอ้คู่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สนนะไม่สน
0: ผมที่ชอบภาคคู่เล็กด้วย
1: แต่ขอได้ภาคพอนะครับไอ้ส่วนไอ้พวกสติ๊กเกอร์เนี่ยมันยังมีเล่นกันเฉพาะกลุ่มอยู
0: ่เดี๋ยวผมกลับมา YouTube บ้างเนาะ YouTube ปิดมากันเยอะด้วยกัน
1: ไลฟ์เธอลงทุนถามมาล่าสุดเนี่ยนะอู๋คะนอนของเราจะมีอุ่นวันไหนเห็น
0: นอนก็จะมีวัน
1: เด็กอุ่นกันแล้วว
0: ันที่2นี่ไง วันที่2เจอจิโรน่า
1: 2เลยเหรอทำไมไปยาวจังเลย
0: 2ก็จิเจอจิโรน่าแล้วก็เบติสวันที่2เล่นกับรีบไปตั้งแคมป์ที่สเปนมั้งเออเจอกับเบติสนู่นน่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีบอลถ้วยเอมิเรตส์ครับไงจะเจอกับดอทมุนแล้วก็ไปคราวนี้ก็ไปเจอโคโมอะไรของเฟชเชสฟาเบกัสอ่ะนะครับแต่ไปล่อเดือนนู้นเลยครับเดือนหน้าเลยวันที่2เลยต้องเป็นต้นไปพอวันที่2เริ่มจะเยอะละ
1: เพราะ
0: ที่2วันที่6วันที่9
1: อะไรเงี้ยอาร์เซนอลอาจจะตัดแมตช์อุ่นเครื่องไปเกมนึงเพราะว่าเดี๋ยวเกมเจอซิตี้มันก็เหมือนเกมอุ่นเครื่องเกมนึงอ่ะ
0: เพราะนักเตะส่วนใหญ
1: ่
0: มันไปเล่นฟุตบอลโลกกันเกือบหมดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เยอะแล้วอาร์เซนอลนะจ๊ะผมเห็นข่าวนักเตะเจ็บบานเลยนะ
0: ใช่ๆซาลิบา
1: เจ็บซาลิบา
0: ก้าเดเกนไลฟ์
1: ทิมเบอร
0: ์ซาก้านี่ถึงก็ต้องไอ้เนี่ยหนักเลยซาลิบาถึงได้มีข่าวไอ้นี่นะคอนซ่าจะซื้อคอนซ่ามาแทนก่อนเลยอ่ะ
1: ครับคุณหนามบางลายบอกว่าสวัสดีพี่อู๋เล็ก
0: อู๋ใหญ่ครับ
1: อู๋ใหญ่ฮะแล้วก็พี่เอกใหญ่ยาวมี 5,000 มั้ยจะไปอาบน้ำอะไรประมาณนี้
0: โอ้โหอาบน้ำ 5,000 เลยเหรอครับโอ้โหกูไฮโซจ
1: ัง กู700แล้วพออ าบน้ำเอง
0: 6 700นี่ละใครไม่ต่อ
1: นี่มีถามเรื่องแมนยูถ่ายว่ามีถ่ายทาง MUTV ด้วยนะมีท่านผู้ฟังส่งมาตอบนะคุณธวัชชัยสวัสดีนะครับคืนนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศสครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันตี4นะค่ำคืนเนี้ยจะเล่นกันชิงอันดับที่3นะครับ
0: ของเรากล่องเสียพอดีเดี๋ยวให้น้องเขาแจ้งไปละก็เลยไม่รู้ว่ามันมีไหมนะครับคุณแอป APPK เนาะฝรั่งเศสน่าจะชนะอังกฤษก็คิดคล้ายกันนะจันเด็กก็ชอบฝรั่งเศสเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าฝรั่งเศสผ่านแน่ครับเดชองกวาดหมดแชมป์รองทองแดงผมก็เชื่อว่าเขาครั้งสุดท้ายเนาะคุณอะไรอะพลสูธนูสาธนูสายแท้งเหรอครับผมอากงอาม่ามาจากสัวเถาเลยของผมอากงอาม่าก็มาจากสัวเถาแต่ว่าฝั่งของตากับยายผมมันจะเป็นลูกครึ่งจะเป็นลูกครึ่งไทยจีน
1: ผมไม่รู้เลยว่ามาจากจีนฝั่งไหนอาจารย์ไม่เคยถามเลย
0: จารย์เอกถ้าดูทรงหน้านะ

0: จีนเตี้ย
1: ถ้าจอบจีนเตี้ยกระโดดถีบเลยถ้าเป็นจีนเตี้ยเนี่ยโอ้พี่ถ้าบอกว่าจีนปนลาวนี่ยังไม่โกรธนะแต่ถ้าจีนเตี้ยนี่ไม่ได้นะ
0: น่าจะเป็นจีนทางฝั่งใต้อะจีนหำไหลอะไรไหลำไหลำไหลำ
1: จริงป่ะเนี่ยไหลำอยู่ฝั่งใต้อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เอาพี่ถามจริงความรู้นะจีนมันมีกี่สายพันธ
0: ุ์โอ้โหเยอะคนละภาษาด้วยนะคุยคนละแบบนะจีนแคะจีนไหหลำอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่มุกนะ
0: จีนแต้จิ๋ว
1: อ
0: ย่างของผมเนี่ยไปผมจีนแต้จิ๋วเพื่อนผมรู้สึกจีนแคะมั้งไปถึงเฮ้ยวันดีโก้ก่อนวันดีโก้อะไรวะคือวัดแจ้จิ๋วผมก็โก้นึงคือห่านไม่คุยไหว้ห่านนะรู้ป่ะแต่ของวันก็คือพี่ชาย
1: เออ
0: เออบางทีใช้คำไม่เหมือนกันผมถึงบอกบางทีมันก็ภาษาไม่เหมือนกันนะแต่จิ๋วจีนกลางจีนกวางตุ้งจ้าบ่าเออจีนไหหลำเลยพวกนี้โอ้ยมันคน
1: ไม่เป็นไร
0: โอ้คุณเด็กประเทศจีนพันกว่าล้านคนนะ
1: เดี๋ยวเราจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเดินไปหาคนจีนได้แถวนี้เยอะแยะเราไปถามเขาจีนมีกี่สายพันธ
0: ุ์ครับ
1: เพราะแถบนี้จีนทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้มันมีหล
1: ายขวางรัชดาเนี่ย
0: ถ้าบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแต้จิ๋วเยอะแต่ถ้าไปเทียบกับอัตราส่วนในจีน
1: อ
0: ่ะจีนแต้จิ๋วมันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าเป็นพวกที่มาบ้าน
1: ตั้งแต่ยุคแรกๆนะที่เขาบอกเสื้อผืนหมอนใบอะไรอย่างเงี้ยนะจีนอพยพมาอยู่ในบ้านเราโอ้โหน่าจะเป็นร้อยปีมั้งหลายร้อยปีแล้ว
0: ตอนนกงผมว่าผมเคยถามแบบกงตอนมายังไง มีเสื้อผืนหมอนใบเปล่
1: าก
0: งบอกว่ามีโรลส์รอยส์กับลัมโบมาก็อย่างละคันเองนะ
1: โอ้โหนี่คุณนี่เป็นเชื้อสายคุณนี่ไฮโซของจริงเหรอ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: ลัมโบมีง
0: เลยผู้ใหญ่บ้าน
1: ขับลัมโบมา
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นเลยไปดูประวัติเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเขาบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเขาเป็นคนเหมือนคนดูแลเขาบอกมันจะมีเมืองที่หมู่บ้านมันจะมีแบบหนังสือแบบประวัติอ่ะจันเอกอย่างสมมติแซงโง่เขาจะไล่เลยสายเนี้ยเนี่ยใครเป็นโง่อะไรบ้างเขาจะเป็นคนคุมนะเออเขาเส้นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเวลาผมไปเมืองจีนผมก็จะถ้าไปที่ตรงหมู่บ้านคนก็จะเกรงใจหน่อยว่า
1: เป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: VIP
1: อู้แต่หลายแท้บ้านเราเนาะบางคนเขาก็ต่างเขาก
0: ็แท้บ้างโซบ้างก็มี
1: ใช่เลิกใช้แท้แต่ว่าไปใช้นามสกุลเป็นไทยส่วนใหญ่
0: ส่วนใหญ่จะเอาไปแปลอย่างของผมก็เหมือนกันไปเอามาแปลนั่นแหละให้เป็นให้พระสั้นตังใช่ไหมแล้วก็จับเขาจุดบางคนก็จะมีเหมือนมีแท้อยู่อ่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นไทยแล้วบางทีมันจะอ่านรู้นะว่าอ๋อคนนี้คือแท้นี้แท้นี้ก็จะเปลี่ยนทางเนี้ยเออเขาจะรู้อยู่อย่างเมื่อก่อนพ่อผมอ๋อคนนี้แท้นี้เอ้ยป่าเขารู้ได้ไงว่าอ๋อบอกเนี่ยคนจีนบางทีก็แท้เนี้ยเขาจะเปลี่ยนไทยนะเพราะบางทีแท้มันเยอะท่านเอก
1: ใช่
0: โอ้ยแท้เต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คัดคนออก AF ครับรอบอะไรแล้วว่า AF เนี่ยไม่ดูเลยไม่ได้ตามไม่ได้ดูเลยเอฟคุณนันทพงศ์บอกคน8ริ้วมีไทยคนไทยพื้นถิ่นคนจีนโดยเฉพาะแต้จิ๋วและอาจจะมีลาวอพยพครับก็ไม่รู้เพราะว่าตากับยายฝั่งตากับยายผมจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนแล้วเยอะแม่ยายผมก็เหมือนกันส่วนใหญ่ฝั่งตะวันออกเขาจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนเยอะแต่ว่าทางฝั่งพ่อของนี่เต็มเลยเต็มกราฟเลยเ
1: ออแมนยูแข่งแล้วนะ
0: ครับ
1: ยัง0-0กับเร็กซ์แฮมอยู่นะครับ
0: จ่ายนะครับคุณณัฐพงศ์บอกส่วนผมไทยลาวครับอีไม่เป็นไรครับจะไทยไหนอะไรก็ได้นะเราคุยกันได้หมดนะจะเป็นฝรั่งแท้ก็คุยกันได้นะไม่เป็นไรโลกมันเปิดกันหมดแล้ว
1: ถูกต้อง
0: คุณวัฒนาบอกนักบอลชาติไหนที่โดนเตะล้มแล้วไม่ค่อยสำออยถ่วงเวลาตอบกูรุกวัยกูรุกวัย
1: อ๋อกูรุกวัย
0: อันนี้เป็นกูรุกวัยนะครับคุณพลทูบอกผมคนโคราชไปเชียงเม้งชลบุรีครับเอาเหร
1: อ
0: วุ้ยทำไมมาไกลจังเพราะว่าเชียงเม้งส่วนใหญ่มันมีชลบุรีแล้วก็จะมีลพบุรี
1: สระบุรีก็เยอะ
0: สระบุรีสระบุรีใช่ไหมวุ้ยทำไมมาถึงเนี่ยเพราะว่าสระบุรีมันกับโคราชไกลไหมจ๊ะนี่
1: ไม่ไกลน
0: ะคือ
1: ถ้าสระบุรีกับโคราชเป็นร้อยเหมือนกันแต่ถ้าสระบุรีกับพื้นที่เขตจังหวัดโคราชมันไปปากช่องมันนิดเดียว
0: มันนิดเดียวใช่ไหม
1: เออจากสระบุรีมาปากช่องสีคิ้วไม่เยอะแต่ถ้าสระบุรีไปเข้าไปในตัวเมืองโคราชเลยเป็นร้อยอ่ะร้อยโล
0: มาสักไกลเลย
1: แต่ว่าจะนี่นะสุสานจีนบางทีอ่ะถ้ามีญาติที่เสียชีวิตอยู่แล้วต้นตำรับไม่ใช่ต้นตำรับอรุณอากงอาม่าที่เขาไปไว้ชลบุรี

0: บางทีเขาจะเอาลูกหลานเขาอะไปไว้ด้วยใช่ไหมเป็นแบบนั้นก็มีแบบนั้นก็มี
1: คุณพลทูบอกว่าสุสานอย่างกว้างมีหลงฮะแต่จริงๆสุสานถ้าไปบ่อยๆนะไม่หลงหรอกนะเพราะมันจะมีล็อกมีเบอร์แล้วเราก็จะรู้ล็อกเบอร์เนี้ยนะเบอร์อะไรอย่างของผมเนี้ย185เงี้ยเราก็จะรู้ล็อกแล้วเพราะเราจะไปจ่ายเงินประจำและอย่างบอกว่าสุสานจีนอะมันโล่งมันมองไม่เห็นแล้วไง
0: ยิ่งไปเชียงเม้งทุกปีจำได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: จำได้
1: เพราะว่าผมเนี่ยจะไปตรงบ้านบึงเสร็จแล้วก็ไปตรงหัวกุญแจนิดเดียวแถวพนัสแล้วไม่ไกลกันเท่าไหร่
0: ใช่ใช่แถวพนัสอะเยอะ
1: ใช่พนัสก็เยอะเหมือนกันใช่แต่บ้านบึงนี่โอ้โหติดๆกันเลยอ่ะ
0: ก็พี่สุสานอะเข้าไปในหุบเขาทั้งเวิ้งเลย
1: ผมยังเคยถามเขาเลยอะบอกพี่คนดูแลเฮ้ยมันสุสานมันเยอะติดๆกันเงี้ยเขาเคยมียกพวกตีกันไหมต้องพูดเจ็บตุ๊กตาคนละค่ายกันไง
0: ไทยจีน
1: น
0: ี้
1: อะไรแบบเงี้ยมันเออผียุคพวกตีกัน
0: ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นไง
1: ครับคุณวิรัตบอกสวัสดีพี่ทั้งสองคนครับพี่เอกพี่อู๋คืนนี้ผมน่าจะตามเชียร์อังกฤษละกันครับเพราะผมชอบอาร์เจนตินาวันนี้ก็เลยเชียร์อังกฤษครับพี่จากเสียโกพัทยาครับ
0: สวัสดีเสียโกพัทยาด้วยนะครับ
1: ครับผมแล้วเดี๋ยว
0: อ๋อถ้าชื่อใน YouTube จะเป็นพี่วิรัตใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ถ้าพิมพ์ในเพจ Facebook ก็จะเป็นเสียโก
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เขาก็ลงเสียโกมาเหมือนกันนะ
0: นี่เดี๋ยวบ้านหลังเราต้องไปจะไปยิมพัทยาแล้วมั้งแบบนี
1: ้ต้องแวะ
0: ไปหาอ
1: ยู่แถวไหนครับเสียโกเผื่อผมไม่เยือนถิ่นนะคุณนันทพงศ์บอกด้วยความเคารพไม่แน่ใจว่าพี่ยุทธก็มีเชื้อจีนไหมครับเห็นพี่ยุทธมีตาชั้นเดียวอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ไม่แน่
1: คุณชูสุพงศ์เหรอครับชอบเสียงน้องทั้งสองตกลงเล่นเวลาเท่าไหร่จากลุงแมนยู
0: ตีสี่ครับลุง
1: ถ้าเป็นบอลโลกตีสี่แต่ถ้าถามแมนยูแข่งแล้วนะครับ
0: แข่ง
1: สี่ทุ่มครับยังไม่มีอะไรนะ
0: เดี๋ยวมีขอผลริวสตอมโนเวย์แล้วก็บอลก็เดี๋ยวผมดูให้นะ
1: ครับระหว่างที่จันเอกดูอยู่คุณอิทธิบอกหวังว่าคืนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับพี่อู๋เอกจัดพร้อมกันโอ้วันนั้นมันคงแบบมันพอดีมั้งโอ้ไอ้วันนั้นที่มีเหตุการณ์ไงจันเอกผมก็เสียวอยู่เหมือนกันผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พอจัดกับจันเอกทีไรแล้วรู้สึกจะมีอะไรเงี้ย
0: ผมจำได้ว่าครั้งก่อนก็แบบนี้ปีที่คุณแตงโมอ่ะเสียชีวิตอ่ะวันนั้นจัดกับต้องโอ้โหพอมีข่าวข้อความมาแบบบุบบุบบุบบุบแบบเยอะมาก
1: ก็พอรู้แล้วว่าใครผมชอบดูไอ้พวกโคนันด้วยเราก็จะค่อยจะจ่อจิ๊กซอมา
0: ฟุตบอลฟินแลนด์ KTP ตามหลัง PK35 อยู่01นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนริวสตอมฟุตบอลสกอตไอ้ทีม
1: คิวบิ
0: ดคิวบิดเลยเนี่ยนำทางด้านดัมเบอร์ตันอยู่3-1ส่วนโนเวริวสตอมเสมออยู่กับออสโลอยู่1-1นะครับแมนยูเหรอแมนยูอุ่นเครื่องตอนนี้
1: ยังนิ่งอยู่ปะครึ่งชั่วโมงละ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะอาจารย์ต้อง
1: เดี๋ยวผมช่วยอะไรช่วยดูเขาบอลเตะ
0: บอลเยอะมาก
1: เตะแบบ
0: 0-0อยู
1: ่
0: 0-0อยู
1: ่เดี๋ยวผมเล็งดอทมุนผมเมื่อกี้ดอทมุนผมถึงไหนละ
0: เวสแฮม1-1นะนะฟอร์เรสต์นำอยู่2-0เท่าที่เห็นนะเอวัตตันจบไปยังเนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปดูดอทมุนผมหน่อย
0: อุ่นไหมดอทมุนวันน
1: ี้ดอทมุน4-0เหมือนกัน4-0พร้อมแมนยูนะครับดูสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไร
0: ดอทมุนตามหลังครับ
1: จะอ้าวโดนแล้ว
0: โอเบอร์เฮาเซนตามหลังอยู่0-1
1: จากตัวเจ็บเยอะอยู่ดอทมุนหลายคน
0: เล่นมาประมาณสัก25 นาที
1: ได้เพราะคิกออฟพร้อมกันนะมีใครลงบ้างอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อย
0: เจฟเฟอร์สันเฮ้ยเดี๋ยวนะเจฟเฟอร์สันเลอร์มาไปดอทมุนด์หน่อยกัน
1: ไอ้อีกตัวหนึ่งใช่
0: ฟาบิโอซินวาโอ้โหเดี๋ยวนะคูโต้นี่ก็ลงโจ๊บก็ลง
1: โจ๊บมันน่าจะได้ลงอยู่แล้ว
0: น่าจะได้ลงมันก็เข้าสู่ช่วง
1: เพราะว่าตัวอื่นมันเพิ่งจะกลับจากทีมชาติไง
0: ใช่
1: ไหมเมช่า
0: พวกนั้นได้พักเพิ่มอยู
1: ่แล้วไอ้ซาบิเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะได้พักอยู่แล้วนะ
0: ส่วนทุรัตเบกนี่ก็ยาวๆ
1: โอ
0: ้
1: โหเบกเจ็บอีกนะครับ
0: พักไปก่อนรักษาแผลไปก่อน
1: ปวดหัวเลยบอกเลยปวดหัวมากโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันอัปเดตแล้วมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดินไล่กลับมาคุณนันทพงศ์บอกว่าผมอาจจะทัน

0: ทันกันไหมครับเพราะว่าคนอเมริกาใต้ไปเล่นสเปนเยอะฮะ
1: มาถึงเกมมันจะทันกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันก็ผมว่าซุยสไตล์นะสไตล์ลาตินอ่ะมันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะโปรตุเกสนะโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยบราซิลอาร์เจนอเมริกาใต้กับพวกสเปนเนาะคุณธีรพงศ์บอกได้ข่าวว่ามีจัดที่สวนลุมตอนนั้นยังมีอยู่ไหมครับ
1: ผมว่าน่าจะมีนะ
0: ว่
1: าหมายถึงรอบจริงที่3รู
0: ้เออมีไหม
1: ต้องถามอูเล็กว่าอูเล็กมันจะรู้อ่ะ
0: โอ้ยเดี๋ยวอูเล็กมาจัดเที่ยงคืนลองถามมาดู
1: อูเล็กมานะครับ
0: คุณอาเจบาโฮบาฮาเฮ
1: อาเจบาโฮบาฮาเฮ
0: นี่ผมชื่อผมแม่ภาษาอังกฤษอาเจบาโฮบาฮาเฮนะอันนี้ไม่ถูกบอกเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ผมคิดว่าวันนี้อังกฤษอาจจะแพ้เพราะใจไม่สู้แล้วแต่ใจยังเชียร์อังกฤษเหมือนเดิมก็อาจเป็นได้หลายอย่างนะผมว่าบางทีอาจจะใจไม่สู้แต่พอถึงเวลามันส่งพวกสำรองไงสำรองมันอาจจะสู้ก็ได้นะคุณอาเจบาโฮบาฮาเฮคือผมชั่วผมตึ๊บคุณกัปตันกอล์ฟบอกมันจะอุดทำไมนาที60มันจะเข้าประเทศจะโดนด่านะครับทูเคิลกลัวโดนยำตีนไก่แต่ผมว่าก็เป็นสิ่งนี้ที่คนต้องรับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทุกคนทั่วโลกมันเห็นกันหมดอะว่าโอ้โหก็คุณไปรับซะจนพอจะลุกก็ไม่มีตัวลุกก็เอาออกหมดแล้วอะ
1: มันรับเยอะเกิน
0: ใช่คุณไปคุณก็รู้อยู่ว่าอาเจน
1: อาเจนนะ
0: ไอเกมที่มันไล่อัดอียิปต์กลับมาได้อะตั้งแต่20น่ะมันเห็นมาแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วคุณไปปล่อยให้ทีมอย่างอาเจนอย่างเมสซี่มีโอกาสอ่ะก็รอโดนดิใช่ป่ะแล้วอาเจนดูแต่ละตัวดิเอนโซ่ไมค์อาริสเตอร์สูงว่ามันก็ตัวโหด
1: เลียนเลย
0: ใช่ลาวตาโลฮูเลียนเมสซี่พร้อมโดนอ่ะคุณ
1: ใช่
0: คือ
1: แล้วนักเตะพวกน
0: ี้มันซื้อได้เกมรับจริงแต่มันไม่ได้เสมอไปถูกป่ะ
1: แล้วนักเตะที่เราเอ่ยชื่อมามันระดับโลกนะแม็กกาเอนโซฮูเลียน
0: ไอ้คำเนี้ย
1: ลาวตาโลเมสซี่อย่างงี
0: ้มันใช้ได้เฉพาะทีมที่มันได้ผลลองสังเกตในปีนี้ไอ้ที่ว่าบอกถ้าคุณเล่นเกมรับคุณจะเป็นแชมป์หลายทีมตกรอบเพราะคุณไปเล่นเกมรับมี
1: คงคิดว่าวันนั้นอ่ะประกบติด
0: ใช่แล้ว
1: ประกบฮาแล้วมันอยู่ในกรอบ18หลายคุณประกบได้แต่ว่า
0: แล้วฮาแล้ววันนั้นเองก็ต้องยอมรับว่าถ้าไอ้ช็อตที่เพื่อนมันส่งอ่ะไอ้ซอร์ลอสมันส่งอ่ะนะอาจจะไปแล้วก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่แต่เมสซี่มันโหมันมีความพิเศษของเรื่องของคลาสระดับโลกระดับจักรวาลอยู่อ่ะ
0: แล้วก็ทีมที่มันเป็นแชมป์โลกไงใช่ป่ะไอ้นั้นนอร์เวย์มันก็เด็กมันเพิ่งกลับมาใช่ป่ะแต่นี่เขาเป็นแชมป์เก่าอ่ะมันพร้อมเล่นงานคุณเสมอเนาะ
1: ครับ
0: คุณอนุรักษ์นะครับบอกบอลโลกอันดับ2 3เขามอบเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้แบบโอลิมปิกไหมครับบอลโลกเหรอ
1: ไม่สังเกตว่ะ
0: เออแต่เหรียญไม่ได้สังเกตเลย
1: ผมเดาว่าน่าจะมีนะ
0: ผมก็ไม่ได้สังเกตเลยเนาะใช่นะเราไม่ได้โฟกัสหรอกว่าโอลิมปิกมันอันดับ2อันดับ3มันสำคัญไงมันอันดับ3มันเอาคะแน่นะครับ
1: ครั้งนี้ทีมแชมป์โลกอ่ะนอกจากได้ถ้วยแล้วเนี่ยจะมีแหวนให้นักเตะด้วยนะ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกวอลเลย์ชายเราแพ้เขมรหัวจะปวดแต่ผมเห็นคุยกับน้องๆที่เขาดูเขาบอกวอลเลย์ชายเรามันไม่เก่งอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเราแพ้เขมรบ่อยด้วยแต่ว่าไอ้รอบนี้แพ้3-1นะโหเละเลยสภาพ
1: รายการไหนซีวีลีก
0: ล่าสุดไอเชียนอะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าเป็น
0: อาเซีย
1: นก็
0: จะเป็น
1: ซีวิลีก็ได้นะผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คผลนะรอถึงขนาดแพ้เขมรเลยเหรอ
0: โดน3-1เลยอ่ะ
1: แล้วชุดนี้ของลุงปาร์คมันโอเคอยู่นะไปแพ้ยังไงเนี่ยไม่ได้ตามเลยอ่ะไม่ได้ตามเลย
0: วอลเลย์ชายจันเอกไม่ได้ดูเลยใช่ป่ะด
1: ูแต่คือดูแต่ว่าไม่ได้ตาม
0: จันเอกก็มุ่งไง
1: ไม่ได้ตามติด
0: มุ่งมุ่งเขาเป็นสายมุ่งไง
1: ใช
0: ่ดูวอลเลย์ไปดูอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้
1: ดูหญิงเนี่ยยังโอเคแต่ถ้าชายไม่ผมไม่ค่อยได้ตามแต่ว่า
0: ผมเห็นน้องๆที่เขาเคยชอบดูบอลเล่
1: อ่ะ
0: ก็ถามเขาบอกบอลเล่ชายเราก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วแล้วอย่างเราแพ้เขมรบ่อยด้วย
1: แต่พักหลังเก่งอยู่
0: แต่พอโดนตอนนี้มันเละไง
1: แต่ถ้าแพ้เขมรยุคนี้เป็นไปแพ้ว่าอะไรวะ
0: 3-1อ่ะสกอร์ขาดด้วยจันเอก3-1เซตอ่ะขาดเลยนะคุณธีรพงศ์บอก64ทีมทั้งหมด128แมตช์รอบแรก96แมตช์แล้ว2เดือนจะอยู่ไหมนี่แหละผมไม่มีปัญหาตรงนี้แหละผมว่ามันจะยาวเกินแล้วก็คุณภาพมันจะไม่ได้อ่ะต้องมีรอบแรกอ่ะ780น่ะ
1: ครับ
0: อีกหน่อยนะไอ้พวกตำนานนะเซ็งเลยตำนานอย่างเมสซี่โรนัลโดบอกโอ้โหรอโดนทำลายอย่างเดียวเผลอๆได้เตะใหม่มานัดเดียวแซงเลยอ่ะคุณพีชี่บอกว่าพี่เฟรงค์ครับพี่ป๋องจะกลับมาเปิดร้านเดอะช็อคร่วมกับนันเน็กกับเสนาหอยเห็นว่าร้านแถวเทพรักษ์ครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเห็นจากใจแกอยากทำร้านอยู่แล้วครับพี่ป๋องอ่ะคือแก

0: ทำร้านเพื่อไม่ได้มาขายของนะแกอยากทำร้านเพื่อจะเป็นจุดนัดพบเวลาพบก่อนหน้านี้เวลาร้านเดี๋ยวช็อกกับผมไปทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละวันผมจะไปประจำแบบผมจะไปนั่งเล่นกับพวกน้องไปนั่งกินกันแล้วมันก็จะนั่งคุยพี่ป๋องอะไรเงี้ยอัน
1: นี้ข่าวว่าจะทำกันนั้นในกล่อง
0: กับนายเฮกนั้นนายกับพี่หอยก็โค้ชสามคนเขาก็ทำอะไรด้วยกันบ่อย
1: อ๋อเอ้ยถ้าทำก็ดี
0: ล่าสุดได้คุยเมื่อวันก่อนเองแต่ว่าคุยแค่แป๊บเดียวพอดีป๋องก็ไปแต่ช็อกต่อก็เลยไม่ได้คุยนั้นว่าจะชวนจันเอกกับจันมนไปหาแกที่เดอะช็อกอีกอ่ะว่าจะมานั่งคุยกันเหมือนกัน
1: ก็แกชวนมานั่งเล่นไพ่บ้านกันอยู่เลย
0: ใช่ๆวันนั้นแกชวนอยู่นะครับคุณนันทพงศ์บอกชอบพี่เอ็มหัวเราะครับขนาดตอนลงมาที่โต๊ะยังหัวเราะตลอดครับอ้าวคือตอนแรกผมก็ว่าแปลกๆนะเอ็มนะผมคิดในใจว่ามันเติมหรือเปล่า มันหัวเราะแบบแปลกๆอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปเอสเบสบ้างนะ
1: คร
0: ับ ไอ้นี่คลิกไม่ได้เลยคลิกมันมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวผมไปไล่ดูก่อน SMSบอกจันอูจันเอกครับผมอยากรู้ว่าพี่โทนคุงไม่ค่อยมาจัดรายการเหรอครับโทนคุงไม่ได้มาจัดตั้งนานแล้วครับก็ไม่มีเวลาเขาบอกว่าเขามาไกลด้วยแล้วมันไม่มีเวลาพักผ่อนแชมป์โลกเนี่ยผมทายไทยแลนด์ไปผมได้สิทธิ์ร่วมสรุปทางรายการเอ็ม99ไหมได้ครับคือทุกคนที่ส่งมาเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นหมดครับต่อให้ทายถูกหรือไม่ถูกส่งมาเถอะ
1: แต่ส่งชื่อไทยมาน่าจะไม่เข้าครบองค์ประชุมเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ผิดกฎเลย
0: มันไม่อยู่ในนั้นใช่ป่ะ
1: คือถ้าเอาสนุกก็ได้แต่ว่าคุณจะมาเอารางวัลมันไม่ได้ไทยไม่ได้ไปเล่นในรอบสุดท้าย
0: เออผมก็ไม่รู้เรื่องกฎอะไรพวกนี
1: ้มันต้องทายชื่อทีมไอ้พวกที่เข้า
0: ที่อยู่ในใช่ไหมเนี่ยจะไม่ซื้ออยู
1: ่
0: เนี่ยกดเงินมาหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยแพ็กเกจมัน9,000กว่าบาทใช่ไหมแพลตินัมเดี๋ยวจัดซะหน่อย
1: จัดเลย
0: บอกพี่ตามลิวสตอมนอร์เวย์แล้วก็ KTP Finland แล้วก็เหมือนเดิมนะเขาปามาย้ำอีกทีเนาะ
1: จัดให้เรียบร้อย
0: บอกเชียร์คู่ไหนก็ได้ที่ทำให้พี่เอกถอดหมวกครับอีก FC จุ่นวรรณวิจิตรนะครับ
1: เดี๋ยวไปย้อมผมก่อน
0: จานเอกผมเคยบอกกันแล้วว่าเป็นเหมือนคุณจูนอ่ะเออเป็นเหมือนคุณจูนนะรักษายากเรื่องของศพผมอ่ะมันเป็นอะไรที่รักษายากที่สุดเลยนะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ได้เป็นโรคถูกไหมไอ้เรื่องผมไม่ขึ้น
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้เป็นโรค
1: หม
0: อนอย่างจานเอกเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกนรกกินกระบาลเขาต้องทำบุญอย่างเดียวจานเอกเขาเรียกนรกกินกระบาล
1: ไม่ได้ไหวแต่เป็นคนที่ทำบุญบ่อยนะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: คนทำบุญบ่อยมาก
0: ผมมันก็เลยหมองงนะหมอไอ้เคสนี้ไม่รู้ทำยังไงอ่ะต้องไปมูอย่างเดียว
1: มียาอะไรแนะนำไหมยาปลูกผมอะไรเงี้ยมีไห
0: มมีแต่ว่ามันจะส่งผลนะเด็กเพราะว่าจานจูนเขาการันตีเลยคนที่ทาน
1: ไปกินยา
0: ทานเกี่ยวกับยาปลูกผมหรืออะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพอ
1: ันนี้จริงหรือเล่น
0: นี่จริง
1: สมรรถภาพ
0: ตอนคุณจูก็แต่งงานอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่มันจะมีปัญหาเขาบอกยาตัวเนี้ยมันเกี่ยวคุณจูนตอนแกแต่งงานใหม่ๆอ่ะแกหยุดกินยานะมีช่วงหนึ่งที่เฮ้ยทำไมผมมัน
1: ดำ
0: เหมือนเดิมวะ
1: ไม่ได้ปลูกหรอ
0: ไม่เขากินยาทานยาปลูกไม่ขึ้นมันบอกไงนรกกินกระบาลมันทำ
1: แต่กินยาขึ้นแต่มันก็ได้อย่างเสียอย่าง
0: เขาบอกกินยาแล้วมันไม่ร่วง
1: ผมมาขึ้นผมมาดกดำขึ้นแต่ว่าสมรรถภาพทางเพศอ่ะมันจะเสื่อม
0: ใช่ผมมันขึ้นจากข้างล่าง
1: เลยพี่พูดเอาจริงๆวะเนี่ย
0: จริงคุณไปเซิร์ชดูดิจากยาสมัยนี้ผมไม่รู้แต่ถ้ายา
1: ผมรู้แค่ว่าช่วงหลังมา
0: อย่างไหนคุณจูนมันเกี่ยว
1: คนที่หัวร้านเขาก็จะไปทำวิธีการปลูกผมแต่ว่าปลูกผมไม่ถูกนะครับหลายหมื่นนะถ่ายตามด้วย
0: บางที่มันคิดเป็นกราฟนะกราฟ
1: หลายหมื่นนะ
0: บางที่เป็นแสนจะเด็กถ้าบางที่มันอยู่ที่คุณภาพด้วยเนาะโ
1: อ
0: ้เห็นตัวเลขตอนนี้คุณเกปาติ
1: พี่ไปถามพี่เพชรแต่พี่เพชรก็มีข่าวจะไปปลูกผมนะ
0: พี่เพชรเขาผมแนะนำเขาละเพราะมีร้านหนึ่งผมว่ามันถูกกว่านะใน TikTok อะร้อยกว่าบาทเองใส่วิก
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกผมจริงก็ได้ข่าวว่าจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไม่ใช่หรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เมื่อวานเจอก็หัวโล้นอยู่นะ
0: ไม่มันต้องใช้เวลามันต้องวางแผนบ้างจะได้ผมไม่ต้องวางแผนว่า
1: เราทรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่บางที่มันต้องเอาเนื้อมาแปะมาอะไรเงี้ยมันมีนะบางที่ก็เป็นแค่เหมือนเอาเซลล์มาจิ้มมันมีหลายวิธีมันหลายที
1: ่ใช่
0: บางที่ก็อย่างที่ผมบอกนะทิกตอกอ่ะ150เอง
1: บางทีต้องถอนจากด้านหลังมา
0: พี่เจ้าทรงแบบสแลชก็ได้อ่ะพี่เจ้าทรงแบบสแลชมีหมวก
1: มันต้องจิ้มทีละรู
0: ใช่ใช่
1: มันจิ้มเทโลมันถึงใช้เวลานานมากไง
0: ครับผมผมอยากทำทรงแบบคุณลินนะ
1: ล้นอ่ะ
0: คุณลิลินแบบเออวัดเต้าหลิน
1: มีแต้มจุดๆอย่างเงี้ยหกจุดอะไรเงี้ย
0: อื
1: มไม่ได้อยู่นะได้อยู่หน้าคุณให้อยู่
0: แหมไม่เชื่อของตัวเองโอ้โหเชีย
1: ร์เอาไปเชียร์เอาไปเชียร์เอ๊ะไม่ทำเป็นเซียนเต่าก็ได้นะมีได้อยู
0: ่ก็มันต้องมาให้เขาแพ้เซียนเต่าอ่ะแหมเชียร์คนอื่นได้โอ้โหคือจันเอกก็
1: ก็จะที่ไหนจะคุยกับตั้มกับพี่เพชรอยู่จัดสกินเฮดแบบเอาล้านมาเลยดีกว่า
0: จับอันนี้เดี๋ยวผมเขาบอกว่าคุณก้องเกียรติบอกน้องเนเน่เนี่ยเหมือนเมสซี่ไทยแลนด์เลยเนเน่เหรอ
1: ให้น้องเขาโชว์หุ่นมาไปก่
0: อ
1: นคือ
0: แต่เนเน่ตอนนี้ดังมาก
1: ดังมาก
0: ดังจัดๆเลยอะ
1: ระดับโลกเลยเป็นเด็กฝีมือเกินตัว
0: ใช่ใช่ว่าอายุแค่16เองอ่ะแล้วไปดูช่วงนี้ผมไปเห็นพวกคลิปเก่าๆมานะโอ้โหเขาฝ่ายล็อกแบบหนักจริงนะ
1: โอ้เล่นกีตาร
0: ์เล่นเมทัลลิก้าอะไรด้วยนะ
1: ใช่พวก ACDC ของชอบเลย
0: แล้วยิงหนักไปถึงเมทัลลิก้าได้ก็โอ้โหจบแล้วอ่ะคุณก้องเกียรติบอกดูไปดูมาสาวอเมริกาใต้นี่ก็สวยๆเยอะนะโอ้ยสาวลาตินน่ะ
1: ส่วนใหญ่จะ
0: เขาส่วนใหญ่ก็จะคมใช่จะคมอย่างไรพวกไอ้ก่อนหน้านี้เขาบอก
1: ไงนาริซาที่
0: เ
1: คย
0: เขาบอกว่าไอ
1: ้ชากิล่านี่ก็โคลัมเบีย
0: เวเนใช่ไหมที่บอกว่าเมือง
1: เวเน
0: ซุเอลาเวเนเนาะ
1: ใช่เขาได้ในเรื่องความคมนะสาวอเมริกาใต
0: ้คุณพลวณิชบอกว่ารายการก่อนจุ่นพูดจาไม่มีหางเสียงกับพี่เจมเลยครับเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะจุ่นไม่มีหางเสียงกับใครอยู่แล้วครับ
1: เดี๋ยวไอ้จุ่นเป็นรุ่นพี่เจมไม่หรอ
0: ครับ
1: คุณเจมต้องพูดมีหางเสียงกับรุ่นพี่
0: คุณประมวลบอกเพิ่งมาครับขอรายชื่อด้วยรายชื่อก็มีพวกไอ้นี่ไงเซิร์กซีเมสันเมาส์เอ็มเบอร์โมนะครับแล้วก็พัติกดอกูคู่กลางเนี่ยใช้เจ้าไอ้อันเดซานโตสกับเฟรชเชอร
1: ์ครับ
0: แนวรับก็โยโร่จับคู่กับแม็กไกวแล้วก็มีไอ้เจ้าเฮฟเว่นกับลุคชอประตูเป็นฮีตันถ้าที่ผมจำได้นะ
1: ชุดตัวหลาน
0: ไม่อยู่แต่ยังหาไม่เจอ
1: ผลยัง0-0อยู
0: ่ครับ
1: ยัง0-0อยู่ส่วนรถมูลจานเหลืออีก5นาทีครึ่งแรกก็ยังตามหลังอยู่0-1นะ
0: ครับแล้วก็คุณ N2PD บอกฟังไปเอาปิดไฟฟังอยากหลับตอนนี้ครับจะได้ตื่นมา04:00แต่ไม่หลับสักทีนะครับดีแล้วก็ฟังเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อไปตีสี่แล้ววันมาแล้วค่อยไปหลับ
1: ไปหลับตอนนักบอลตอนบอลงานคีออฟใช่ไหม
0: ครับ
1: หลับไปปิดไฟนอนหลับไปก่อนตั้งนาฬิกาปลุกเอาครับตอนนี้กี่โมงเนี่ย
0: ดาสุดโดนไปแล้วเล็กแฮมนำแมนยูไปแล้ว1-0นะครับในบอลอุ่นเครื่องนะคุณเจหงแดงบอกเจ๋งจัดรายการยังก็เป็นอาจารย์ยิงคำถามให้ตอบให้ถูกแล้วทำน้องหลอนนะครับไอ้นี่ก็ชอบข่มเด็กเนี่ยเอาเด็กมาต้องให้เด็กมันจัดการ
1: เอาน้องมาจัดต้องไม่ค่อยป้อนนะเพราะว่าผมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเวลาจัดกับรุ่นพี่อ่ะมันเกรงนะพี่หู
0: ครับ
1: คือถ้าจะมาโบ๊ะบ้ายาก
0: แต่ถ้าของผมมันจะคนละแบบถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะให้น้องเฉิดฉายเลยคือน้องก็จะเอาอะไรทำเลยแล้วเดี๋ยวเราคอยประกบไปก็มันจะได้เป็นรายการของเขาไง
1: มัน
0: เพราะถ้าไปส่งให้เขาบางทีมัน
1: บางคนมันไม่เป็นเก่งมันโหยไม่ไปอะทำหรือว
0: ่าไม่แล้วอย่างผมว่านะ
1: มาคุยข่าวแบบ
0: บางทีไอ้ที่ส่งมาน้องมันอาจไม่อยากเล่นก็ได้นะน้องมันอาจจะมองว่าโอ้โหแมวหักทิ้งดีกว่าม ุกไม่ไหวใช่ไหม
1: หรือไม่ง่ายๆก็คุยข่าวแล้วก็โยนให้น้องมันได้แบบแสดงทัศนะแบบนี้มันก็ค่อยฝึกการพูดไปบางทีเข้าจัดรายการแรกๆจะมาโบ๊ะบะบางท
0: ี
1: พอไม่คือพอทำไม่ได้ครั้งแรกแล้วโดนกดดันโดนตำหนิทีนี้ใจมันไปเลยนะพี่เอาจริงมันไปจริงๆใจมันไปเลยนะ
0: คือจะโดนกดโดนดันด้วยก็ไปนะบางทีไปเลยนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแนวไปเลยนะจากเอ็มเป็นเอมมี่เลยนะสวัสดีถูกเอมมี
1: ่เด็กไม่กล้าเข้ามันก็จะหมดเสียความมั่นใจ
0: แล้วชอบไปถามเด็กหาไหมหาไหมอ่ะก็เด็กมันตอบไม่หา
1: ก็โกรธเด็กอีกอ่ะ
0: ก็โกรธอีกอ่ะคุณจอมพลบอกวันนี้ V12ออกครับผมไม่ได้ตามเลยตอนนี้เหลือกี่ V แล้วก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิ
0: รอบไหนก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: ผม
0: กดยังเหมือนเดิมไหมเน
1: าะอันนี้บ้านเอฟใช่ไหมล่ะ
0: พิธีการใช่บ้านเอฟคุณวรกรบอกว่ากงมาพี่เอกเป็นจีนฝั่งนี่หรือเปล่าจีนฝั่งกระโน้นเพราะถ้าอยู่ที่นี่จะเป็นจีนฝั่งกระนี
1: ้
0: นะครับก็ถั่วต้มนะครับถั่วต้ม คุณ NSNZ เนาะบอกผมไปเที่ยว12ปันนาประเทศจีนมีแต่คนพูดไทยได้เพียบเลยครับเอาเหรอโอ้โหไม่เคยไปเลย
1: อุ๊ยแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบน่าเที่ยวนะ
0: ผมไม่เคยออกนอกประเทศอ่ะ
1: 12ปันนาใช่ม
0: ั้ยเออผมเป็นคนที่ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: ไ
0: ม่เคยไปเลยไม่เคยออกนอกประเทศเคยไปแต่ตะเข็บชายแดนแต่ก็ยังไม่เคยข้ามไปนะ
1: เดี๋ยวครั้งหน้า ครั้งหน้าเดี๋ยวได้สัก12ล้านเดี๋ยวพาไปดู
0: ที่แถวไอ้นี่ตลาดลงเกลือ มันก
1: ็ฝั่งนู้นใช่ไหม
0: แต่มันก็ตะเข็บชายแดนจังยังไม่ผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยจ้าเด็ก
1: ผมก็ไม่เคยนะ
0: ไม่เคยใช่ไหมแบบไม่เคยข้ามไปฝั่งนู้นนะจะไปลาวเขมรอะไรใกล้ๆบ้านก็ยังไม่เคย
1: ข้ามไปฝั่งลาวก็ไม่เคยข้ามแต่เคยไปตรงหนองคายแต่ไปปอยเปตเพื่อนชวนไปผมก็ไม่ไปก็ไม่ได้ไป
0: อ
1: ะไรที่มันอยู่นอกประเทศไทยผมตีแล้วว่าเป็นต่างประเทศหมดอ่ะแต่เราก็ไม่เคยไป
0: ยังไม่เคยไปเลย
1: เดี๋ยววันหน้าผมพาพี่ไปเนี่ยเตรียมจองตั๋วไปทำวีซ่าเลยคอมมูนิตี้ชิลอาร์เซนอลกับแมนซิตี
0: ้
1: 12ล้านเดี๋ยวให้จานเพชรจัดการให้
0: คุณดีจีจีจีจีจีบอกว่าแสดงว่าจานอู๋กับจานเอกเป็นนอมินีใช่ไหมครับไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวนี้ได้ยินคำว่าจีนจะของขึ้นทันทีเลยมันก็ต้องแบ่งแยกครับมันมีหมดแหละครับของผมอะถ้าได้ยินว่าจีนอะไม่ขึ้นถ้าได้ยินว่าเป็นตองขึ้นถึงตายเลยโดนตองมาถึงหมดตัวถ้าแบบตองมาอย่างเงี้ยขึ้นเลยอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถึงก็คว้างเลยอ่ะ
1: มีผลบอลเพิ่มเติมพอดีผมกดว่าไอ้ทีมอะไรเนี่ย is cubit เลยเนี่ยนำ
0: is cubai
1: ดัมเบอร์ตัน 4-3 ริวสตอมก็ขึ้นนำออสโล 2-1
0: ครับ
1: ค
0: ุณเชลซี 7066บอกชิงที่3น่าจะมีผลของเงินรางวัลด้วยไหมครับ
1: มี
0: ครับ
1: คือเงินรางวัลเนี่ยพี่อู๋อันดับ1เนี่ยมันประมาณ50ล้านยูโร
0: ครับ
1: อันดับ2ประมาณ30กว่าล้าน1กับ2ได้ห่างกันเยอะแต่2 3 4เนี่ย
0: มัน
1: ห่างกันไม่เยอะมันห่างกันไม่เยอะ แต่เหรียญผมว่าน่าจะมีนะเหรียญทองอันดับ2แล้วก็อันดับ3อ่ะ
0: มีอยู่
1: แล้วก็พิเศษหน่อยปีนี้คือทีมที่ได้แชมป์โลกอ่ะเค้าก็จะมีแหวนให้นักเตะแล้วก็ทีมงานเลย
0: ครับ
1: 30เหรียญทีมนั้นคุณก็ไปบริหารกันเองประมาณน
0: ี้ครับคุณจอมพลบอกวันนี้ AF เหลือ7คนครับอ๋อก็ใกล้จะจบแล้วสิเนาะแสดงว่ามีมานานแล้วเนาะคุณนกเดอะคอปบอกผมมีสวนบนเขาตอนกลางคืนต้องผ่านสุสานใหญ่และมืดมากจนหลงต้องจอดรถลงไปเคาะถามทางออก
1: แถวไหน
0: ถามดีๆนะลงไปเคาะถามคุณดูด้วยนะเขาใส่ชุดอะไรมา
1: ไปดูดีนะคุณต้องดูว่าเคาะบ้านหรือเคาะ
0: ถ้าใส่เป็นชุดแบบหนังจีนโบราณอันนี้ก็เตรียมตัวนะฮะคุณอาเจบาโฮบาฮะเขาบอกอ่านถูกด้วยขอบคุณครับพี่อู๋ว่าไอ้ผมเซียน
1: น่าจะเป็นคนเดียวที่อ่านแบบเป๊ะ
0: อ๋อคุณนันทพงศ์บอกซีวีลีครับที่แพ้ทางด้านของเวียดนาม
1: คือ
0: ไม่ใช่เวียดนามขออภัยแพ้ทางด้านของกัมพูชา
1: ผมก็ไปเช็คดูเป็นการแพ้รอบรองชนะเลิศแต่จริงๆไทยมันต้องระดับชิงแชมป์นะครั้งที่แล้วไทยกับอินโด
0: แชมป์เก่าปะ
1: นะผมไม่ได้ว่าแชมป์คือซีเวลีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเล่นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะมันจะมีอยู่2สัปดาห
0: ์แต่ได้คุย
1: มันจะมีอยู่2สนามพี
0: ่แต่ได้คุยกับน้องๆเขาบอกว่าก็ไม่ได้ห่างกันนะคือเขาชนะเราได้นะ
1: ผมไม่รู้ว่านักบาสชุดนี้ใช้ชุดเด็กๆขึ้นมาเยอะหรือเปล่าเพราะว่านักวอลเลย์บอลไทยตัวใหม่ๆขึ้นมาก็เยอะพี่อู๋แต่ถ้าชุดใหญ่แต่ชุดใหญ่อะเขมรสู้เราไม่ได้หรอกเรามันต้องระดับเดียวกับพวกอินโดถ้าสู้กันเนี่ยถ้าในอาเซียนต้องไทยกับอินโด
0: ไม่ได้ตามเลยวอลเลย
1: ์ผมเดาว่านักปาร์คน่าจะให้โอกาสพวกน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วย
0: ประมาทป่ะ
1: ประมาทก็อาจจะมีส่วน
0: เพราะว่ามันรอบนี้แล้วมันไม่น่าแพ
1: ้ใช่
0: แล้วยิ่งช่วงนี้มีประเด็นด้วยแพ้นี่โดนยับ
1: แล้วเราต้องมองว่าเขมรเบสิกเรื่องวอลเลย์บอลเขาอ่ะดีระดับหนึ่งเลยนะพี่
0: ใช่เขาบอก
1: ดีระดับหนึ่ง
0: ถ้าชายนะ
1: ใช่
0: เขาบอกถ้าชายนี่ดีในระดับ
1: คือถ้าไทยมีตะก้อเดินสายเดิมพันเขมรมันก็มีวอลเลย์บอล
0: อ
1: ่ะแต่จะแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นในประเภทที่เซตแบบพาบอลอาจารย์แต่เบสิกเรื่องฟุตเรื่องวอลเลย์บอลเขาอ่ะมีดีระดับหนึ่งเลยเขมรนะแต่ผมเดาว่านักปากน่าจะใช้พวกเด็กด้วยอ่ะใช้พวกเด็กด้วยเพราะว่าโอ้ถ้าเทียบชุดใหญ่อ่ะพวกอมรเทพพวกนภาเดชอะไรพวกนี้มันสู้เราไม่ได้หรอก
0: เคยอยากลองเล่นนะเป็นกีฬาเดียวที่ผมไม่ชอบเล่น
1: วอลเลย์บอล
0: ผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะเอาหมดอ่ะใครเล่นบาสช่วยไปเล่นนู่นเอาเนี่ยเอาอะไรหมดเลยเออแต แต่พอเป็นวอลเลย์บอลแล้วไม่ชอบหลังๆอยากลองเล่นดูเอ้ยแต่พอถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เพราะว่าเราเทคจะถ้าเป็นหลังคาเตี้ยติดหลังคาเลย
1: นะ
0: ติดหลังคาเลยติดหลังคาประจำอ่ะ
1: คือเทคตัวสูงเกินไปอะไรอย่างงี้
0: เปล่าเสิร์ฟไปติดเติมอันเดอร์สูงไปติดหลังคา
1: อันเดอร์ให้ผ่านก่อน
0: เติมแล้วเสียแต้ม
1: อ๋อแพ้ซีรีส์น่าจะเห็นบอกว่าอดเข้าชิง
0: ม
1: านี่นะ
0: คุณณัฐพงศ์เขาบอกว่าเล็กแฮมมีลุ้นเลื่อนชั้นไหมครับพี่ๆก็ปีที่แล้วเกือบได้ลุ้นแต่ได้ไปพลาดช่วงท้าย
1: ๆครับ
0: แต่ผมว่าเขาอาจจะต้องเติมตัวผู้เล่นหน่อยนะ
1: มีลุ้นอยู่
0: แต่ตัวผู้เล่นเขาโอเคอยู่หลายคนนะไอ้ที่เอ่ยชื่อมาชุดเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ชุดหลักๆเขายังอยู่กับหลายคนอยู
1: ่ครับ
0: ไอ้พวกโทมัสสันวิเตอร์อะไรพวกเนี้ยโอเคอยู่นะครับ
1: อันรัตบุญตีเสมอ1-1แล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: สกอร์เพิ่งเด้งมาฟอร์เรสต์จบแล้วนะครับวันนี้ชนะนอร์ทคาวตี้ไป2-0
0: คุณพลโรนินบอกเล็กแฮมนำ1-0อันนี้เราอ่านย้อนหลังอยู่เนาะ
1: ครับ
0: บอกลืมไปทักทายจากพระราม9ครับอาเช่นเดียวกันนะคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: คุณเชลซีบอกถ้าอาเจนได้แชมป์เมสซี่มีสิทธิ์ได้บัลลงดอร์แล้วถ้าสเปนได้แชมป์พี่คิดว่าใครเหมาะที่จะมีสิทธิ์ได้บัลลงดอร์ครับสเปนเหรอ
1: สเปนถ้าแชมป
0: ์สเปนมันไม่มีใครแบบที่มันเด่นๆมาเนาะ
1: คือถ้า
0: สเปนอ่ะ
1: มันเด่นทั้งตัว
0: เพราะบอลลงดอมันก็ยากเนาะสเปนมันแค่นักเตะสเปนมันไม่มีฐานอย่างอื่นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ลามีนก็เด่นลามีนลาเฮน่ายังเด่นเลย
0: ลามีนถ้าไปดูสถิติก็ยังน้อยจันเ
1: อ
0: กยิงน้อยแอสซิสต์น้อยถ้าดูสถิตินะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยิงน้อยแอสซิสต์น้อยอยู่
1: แต่ถามว่าคุณมีลามีนอยู่ในสนามมันดึงนักเตะได
0: ้ผมว่าถ้าเกิดสเปนเป็นแชมป์เนี่ยบอลลงดอผมว่าไม่ได
1: ้คิดเหมือนกัน
0: ผมว่าบอลลงดอไปอยู่กับไอ้
1: เมสซี
0: ่ไอ้พวกไอ้นักเตะเปเช่มากกว่าเนอะเพราะมันมีได้ไอ้แชมเปี้ยนลีกมาไงใช่ป่ะมันได้มันมีทุนพวกเนี้ยฟาเบียลูอิสก็ไม่ได้เขาเพิ่งจะมาลงช่วงหลังๆเองเพราะว่าแกก็ไม่ได้แบกทีมขนาดนั้น
1: โอ้ย
0: อย่
1: าสบาวเด่นๆมันก็ผมก็เฉยๆอ่ะแต่บอลโลกอะเด่นจริงแต่ว่าโดยรวมฟอร์มส่วนตัวก็ซูบีก็ไม่ได้เมริโน่ก็เพิ่งมาเยี่ย
0: มใช่ใช่มันไม่มีใครเด่นกว่าใครเนาะก็ดูยากเนาะ จะว่าโรดี้ก็
1: ได้ไปแล้ว
0: โรดี้ก็มันก็สองแชมป์กับทางแต่มันก็ไม่ได้ม
1: ันสองแชมป์บอลถ้วยอ่ะ
0: มันเหนื่อยอ่ะผมว่าถ้าสเปนได้ผมว่าได้แชมป์นะผมว่ายากแชมเปี้ยนลีกน่าจะมีทีทุนจากแชมเปี้ยนลีกมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่แล้วยิ่งถ้าจบที่3แล้วยิ่งเกิดผู้ประธานเป้ไปยิงสัก3-4ลูกนะจบดาวซันโวผมว่ายังไงบอลลงดอของเขาอ่ะนะเดมเบเล่อะไรพวกเนี้ยนะม
1: ี
0: สิทธิ์จะเดมเบเล่ไหมฮะส่งแอตติกอะไรขึ้นมาเนาะคุณพีชีบอกพี่เฟรงค์ครับผมจองบัตรคอนเสิร์ตวงชาตรีที่กลับมารวมกันเต็มวงเล่นเดือนกันยาเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ดูรอบนี้ไม่รู้จะดูได้อีกเมื่อไหร่สมาชิกวงแก่ๆทั้งนั้นโอ้โหชาตีนี้ผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
1: ผมไม่ทันอ่ะ
0: กลัวนั้นผมตั้งร้องเพลงไอ้จากเธอไปลอนดอนจันมนงงอยู
1: ่
0: ไอ้ที่ผมทันชอบ
1: นี้มันก็เห็นเขาบอกว่าเป็นสายเฮฟวี่เมทัลเหมือนกันนะ
0: เห็นทุกสายอ่ะ
1: อ้าววันนั้นเมื่อวานคุยกันเลยเรื่องน้องเนเน่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาสายร็
0: อ
1: กสายเฮฟวี่เมทัล
0: ไม่แต่น้องเนเน่ที่เขาเล่นมันก็เป็นสายที่ทุกคนรู้จัก AC/DC Metallica ต่อให้ไม่ใช่เป็นสายเฮฟวี่ก็รู้จักวงนี้มันคือวงขึ้นหิ้งอ่ะ
1: มันมองระดับโลก
0: ใช่ใช่อย่างบางคนมันสายร็อกเนี้ยถามว่าเขารู้จัก BG ไหมเขาต้องรู้จักเขาดังทั่วโลกบิทเทิลอย่างเงี้ยมันเป็นวงนี้นะแต่ว่าถามได้อยู่ลึกๆดิจบโมดูแลจันมนโมบอกนักวอลเลย์บอลชายผมรู้จักจานมีนวัยรุ่นมาลีครับคุณณัฐพงศ
1: ์เนี่ยมีเด็กโคราชไงก็เพิ่งได้ใช้มาโคราชไป
0: ครับ
1: ตัวดังเยอะแต่ผมเดาว่านะป้าน่าจะใช้เด็กผสมอ่ะ
0: คุณจอมพลบอกเห็นคนอ้วน V12 ออกครับอ๋อเหรออันนี้ผมไม่ได้ตามเลยคุณจอมพลช่วงหลังๆนี่มันเพราะปกติตอนที่เขาฮิตผมไม่ได้ชอบดูแบบนี้อยู่แล้วไม่ค่อยชอบดูนะ
1: ผม
0: ช่วงนั้นที่มาตั้งแต่ไอ้
1: ผมดูเดอะสตาร์มากกว่า AF นะ
0: จันมนก็ดูบิ๊กบราเธอร
1: ์
0: มีอันหนึ่งชอบดูแบบนั้นแต่ผมไม่ค่อยชอบดูพวกนี้ไม่ดูสักอันเลยอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ตามมั้งไม่ได้ชอบดูนั่งดูที่ไอ้ที่มันมีภาพแล้วดูอย่าง
1: นั้นเราไม่ใช่แบบแฟนคลับ
0: ไปนั่งดูเขาแบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ฐานมั้ง
1: ครับคุณเพชรอิทธิพลว่าสวัสดีครับไม่ได้ฟังมานานยังเสียงหล่อเหมือนเดิมครับจันอู๋
0: ใช่จันเอกไม่ใช่นะเขาเพราะเขาเฉพาะเจาะจงมาจันเอก
1: พี่เพชรอิทธิพลที่ฟังผิดเปล่า
0: ไม่เขาส่งชื่อมาเลยเขาไม่ผิดหรอกกัน
1: เองเสียงหล่อหรือเสียงดัดจริต
0: ขึ้น
1: เสียงหล่อหรือเสียงดัดจริตเอาดี
0: เฮ้ยคุณ
1: ดี
0: คุณกูอิจฉา
1: คุณเก๊กเสียงหล่อ
0: ที่คุณเป็นดังร้ายช่องเจ็ดแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นอ่ะคุณไม่มีชื่ออ่ะ
1: ขอเป็นพี่กิ๊กเลยพี่กิ๊กเลยนะพี่กิ๊กสวยจังเลยอ่ะ
0: ต้องทำหน้าด้วยต้องทำหน้าด้วยนะ
1: อ่ะพี่พลนุรินบอกว่าเลเวอร์คูเซ่นชนะ 7-0 เลยนะจบแล้วอ่ะ 7-0 เลยอ
0: ่
1: ะแต่เป็นเกมเหมือนเครื่องก็โอเค
0: อันนี้เขาแนะนำบอกวันดีน้องอู๋น้องเอกยิ่งใส่หมวกมากหัวจะยิ่งล้านเร็วขึ้นทางเอสเอ็มเอสเนี่ย
1: ใช่พี่หญิงถูกต้องเลยถ้าใส่หมวกเยอะๆมันจะหัวล้าน
0: ครับ
1: แต่ผมติดไปแล้วไงแต่อยู่ข้างนอกผมก็ถอดนะ
0: บอกประเทศไหนแข่งฟุตบอลหญิงล้ำหน้ามากที่สุดตอบบราซิล
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: อันนี้มุกหรือของจริง
0: ผมไม่รู้เหมือนกันเขาส่งมาอย่างน
1: ี้ส่งคำตอบมาหน่อยบางทีเราก็งง
0: อาจจะไม่ทันบอกคืนนี้น่าสนหนูมีคิวจัดไหมคะเช็คให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: สนเดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวอูจะมาคู่อูเล็กจะมาคู่กับคมต่อจากเราแต่ว่าคู่นั้นคงไม่ใช่แล้วมั้งตีสี่ตีห้าไม่ใช่สนแล้วมั้ง
1: เพราะว่าตีสี่ถึงเจ็ดโมงเป็นหยองกระบอม
0: ใช่เพราะช่
1: วงสนมี
0: เหรอ
1: สนมีตีสองตีสี่คือของเราเข้าถึงเที่ยงคืนใช่ไห
0: ม
1: เที่ยงคืนถึงตีสองเป็นคมกับอู่เล็กส่วนตีสองตีสี่เนี่ยเป็นเจ้าสนกับพี่บอล
0: อ๋อสน
1: แล้วก
0: ็บอลนะ
1: ชิงอันดับสามเป็นหยองกับบอม
0: ครับอ๋อนี่เขาส่งมาแล้วบอกว่าคุณเจหงแดงบอกบราซิลไฟล้ำหน้าครับไม่พอดีผมกับจันเอกอะเวลาดูกีฬาเราไม่มุ่งเหมือนคุณเจหงแดงไงคุณมุ่งคุณตอบได้แล้ว
1: คุณเจหงแดงไปโฟกัสอย่างเดียวอะ
0: ที่ใครตอบได้นี่คือคุณเป็นคนไม่ดีของผมนี่โฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับเราอันนี
1: ้ผมไปโฟกัสแต่มาต้าอย่างเดียว
0: สายคนดีอะเราคนดีนี่อันนี้คุณอนุพงศ์บอกว่าน้องเนเน่มีลุ้นแจมกับโลโซครับเขาบอกแจ็คกี้ V12ออกครับน้องเนเน่จะไปแจมกับพี่เสกเหรอ
1: ไม
0: ่ก็พูดอยู่ดิใช่ไหม
1: ผมดูในข่าวมีพี่เศษเขาไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนส่งเรื่องน้องเนเน่ทีนี้พี่เศษก็แบบอู้น้องคนนี้เก่งมากเดี๋ยวถ้ามากรุงเทพเดี๋ยวพี่จะชวนขึ้นคอนเสิร์ตหรือถ้าพี่ไปภูเก็ตอาจจะไปแจมแล้วทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตที่จัดที่ราชมังเขาก็บอกว่าขู่ถ้าได้เนเน่มาโซโล่มิชลิก้าในวันหน้าหรือจะมาเล่นซอมบี้ที่ราชมังมันยังไม่เคยมีนะอาจจะได้ร่วมงานกันก็จะประมาณ
0: นี้แต่รู้เนเน่เขาจะว่างหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เขาเหมือนเขาต้องเก็บตัวรอบต่อไปไงใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมเขาต้องเก็บตัวเห็นมีกันบ้านเห็นบอกว่าต้องทำกันบ้านรอบต่อไปอยู่เนี่ยใช่
1: ถ้าขนาดว่าโซโล่เพลง5นาทีอยู่พิเศษก็ยังเนียนกิ๊บเลย
0: แต่ผมชอบน้องเขานะน้องเขาตรงๆดีดูอย่างที่บอกหัวแส
1: ะ
0: เขาเล่นแล้วเขาเล่นผิดนะเขายังบอกเลยขอเล่นใหม่ได้ไหมเขาเล่นผิด
1: พี่ไปดูน้องเล่นเปียโนยังโคตรเพาะเนี่ย
0: น้องเล่นเปียโนไหมไม่เคยแต่เปียโนเคยไป
1: ซึ่งคนเล่นเปียโนโอ้โหนั่นของด
0: ี
1: ของดีด้วยเด็ก
0: เออเปลี่ยนชื่อ
1: เออเล่นเปียโนร้องเพลงเพราะมาก
0: เหรอน้อง
1: เออเล่น
0: แต่ว่าน้องเขาเล่นดนตรีได้หลายอย่าง
1: พี่กองเบสเล่นได้หมด
0: เออเหรอ
1: เขาเหม
0: ือ
1: น
0: เป็นคนดนตรีจริง
1: เหมือนได้ทุนเรียนดนตรีได้มั้งเล่นกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าเพลง Always Somewhere ของ Scorpion นี่ก็แบบโอ้โหโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะพี่ต้องไปหาดูคลิปเก่าๆตอนที่เขาไปเล่นในตลาดนาคามันก็จะมีคลิปมาโหเก่งมาก
0: นี่ผมก็เพิ่งดูวันนี้เพราะวันนี้พอดีมันเห็นไงเห็นเขาเล่นงานตามตลาดอะไรพวกเนี้ย
1: ก็ตลาด
0: เป
1: ็
0: นร้านแต่เขามีหลายที
1: ่
0: เห็นมีชื่อตลาดที่อื่นก็มีเออไปเล่นอะไรเงี้ยแจมกับฝรั่งอะไรก็มี
1: ฝรั่งบานเลยจริงๆน้องอ่ะมันน้องดังในทิกตอกมาสักพักหนึ่งแล้ว
0: ใช่เขาเป็นคนโซเชียลอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีคนตาม3ล้านอ่ะจ๊ะใช่ป่ะใช่ว่ามันต้องมีฐานคนดู
1: เพิ่มคนรู้จักเป็นทั่วโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: ที่ไปเล่นที่อเมริกานี่แหละ
0: ครับ
1: แต่น้องเก่งจริงเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะ
0: ใช่ก็ต้องยอมรับนะ
1: ก็ครอบครัวพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตแบบเนาะ
0: ไม่แล้วคือไม่ได้เล่นเก่งอย่างเดียวดันเสียงได้ด้วยไง
1: ใช่
0: เพราะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยว่าเล่นกีตาร์เก่งจริงแล้วมันเสียงมันไม่ได้ใช่ป่ะมันก็โชว์เล่นอย่างเดียวแต่อันนี้ได้ทั้งเสียงได้ทั้งกีตาร์ด้วยมันก็
1: เล่นเก่งร้องเก่ง
0: อย่างเลยใช่
1: ว่าเหมาะกับการเป็นล็อกสตาร์
0: ยิ่งถ้าน้องเขาเล่นพร้อมกันเลยนะใช่ไหมเล่นกีตาร์ด้วยกองด้วยตีไปอะไรเงี้ยไปเรื่อย
1: ต้องทศกัณฐ์เอ้ยแต่แบ็กอัพน้องเขาเก่งหมดนะเด็กๆพวกเนี้ย
0: อุ้ย
1: เก่งทุกตัว
0: จะเน่เล่นในขนาดนี้จะแบ็กอัพไม่ถึงก็จบเลยอ่ะ
1: เนาะไอ้มือกองว่าโอ้โหซัดสมันมือคีย์บอร์ดแบบออกแนวแบบหน้าฝรั่งลูกครึ่งเด็กๆอ่ะนี่ก็เก่ง
0: โอ้นี่เสียดายนะ ถ้ามือคีย์บอร์ดเป็นเคสมานะจบเลย
1: ได้บอกลุงเคสไปไกลๆเลยของหนูนี่จะเป็นชุดเด็ก
0: เฮ้ยแต่อาจารย์
1: ไม่เห็นพี่มนต์บอกว่าเดี๋ยวจะขอไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะอาจารย์เพชรอ่ะจะขอไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้เน่ๆนะ
0: อย่างนี้สบายเลยนะแกมีประสบการณ์อยู่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วแกแต่งเพลงได้แล้วแกเล่นดนตรีได้เกือบหมดนะพี่เพชรอ่ะ
1: แต่ไม่รู้น้องเขาจะไปเล่นอีกเมื่อไหร่นะเห็นบอกสิงหา
0: ป่ะไม่รู้ต้องกลับไปเมืองนอกป่ะ
1: ไปต้องไปอเมริกาแล้วนะ
0: ต้อง
1: ไปคัดเลือกต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีคัดมันรอบต่อไปมันอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คัดเรื่อยๆจนกว่าจะถึงรอบไฟนอลไลฟ์โชว์อ่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะผมเดาว่ากรรมการไม่กดปุ่มทองให้หรอก
0: ไม่กดหรอก
1: เพราะถ้ากดปุ่มทองคุณก็จะไม่เห็น
0: กดปุ๊บคือไปรอรอบนู้นโอ้โห
1: กดปุ่มทองคุณอดเห็น
0: ผมว่าเขาเรตติ้งอยู่แล้วใช่ไหมมันมีคนตามอ่ะโอ้โหแล้วยิ่ง
1: ตอกร้อยกว่าล้านอ่ะพี
0: ่ใช่
1: เยอะสุดอ่ะ
0: คนตามเยอะมากอ่ะแล้วคนดูก็เยอะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นกระแสดีกว่า
1: จ
0: ะแบบไปปล่อยให้เข้ารอบลึกๆไปเลยโอ้เสียของอ่ะแล้วช่วงหลังผมว่าเหมือนเรตติ้งรายการพวกนี้มันก็เริ่มตกนะ
1: มันต้องเรียกกระแส
0: ม
1: ัน
0: โชว์แล้วมันมันต้องมีกระแสแล้วมันไม่ได้มีกระแสแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะ
1: เราพอเรารู้กฎกติกาของอเมริกันก็ทาเลนต์อ่ะ ใจแล้วก็อยากให้ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้สนใจนะพี่
0: อ
1: ูทำไมกรรมการไม่กดให้ว่าแบบที่เหมือนเด็กๆอเมริกันมันได้ผมโคตรเก่งแต่พอมาเห็นอ๋อมันต้องคัดเลือกไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แต่ยังไงอ่ะผมเชื่อว่าเน่เข้ารอบสุดท้ายอยู่แล้วท่านยังไงก็เข้าแต่ว่าไอ้ช่วงก่อนเข้าเนี่ยให้น้องมาแสดงเพื่อเรียกเรตติ้งมาก่อน
0: แต่ผมว่าทรงนี้นะมี1ใน3อ่ะไปวัดเอา
1: เออนะแชมป์ไม่รู้อ่ะแต่มันชนะใจคนทั้งโลกไปแล้วอ่ะ
0: เพราะแชมป์ไม่ง่ายเพราะเราเห็นหลายๆคนบางทีได้โกลเด้นได้อะไรมาไม่ได้จบถึงแชมป์ก็มีเยอะนะเพราะมันเป็นเรื่องของโหวตอ่ะแล้วเหมือนของเรามันจะโหวตไม่ได้นี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ป่ะมัน
1: น่าจะ
0: เป็นคนอเมริกาใช่เขาต้องคนที่อเมริกาที่โหวตไงเนี่ยผมว่าที่ผมกำลังคิดดูหรือคุยกับเมียอยู่บอกเธอลองหาซื้อบ้านที่นู่นหน่อยแล้วเดี๋ยวลองไปอยู่ที่นู่นสักเดือนสองเดือนจะได้โหวตได
1: ้
0: โหวตให้น้องเขา
1: ไปซื้อไปอยู่สักสองเดือน
0: เออซื้อบ้าน
1: แล้วค่อยกลับมาอยู่ไทยเลย
0: แล้วค่อยกลับ
1: ไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
0: ใช่ไปเพื่อโหวตให้น้องเน
1: ยดีไอเดียดี
0: ใช่ใช่อันนี้แต่ว่าก็บอกอาจารย์เอกก่อนเพราะว่าอาจารย์เอกไม่มีตังค์อ่ะนะครับก็เราก็ได้คุยบอกแค่นั้นเอง
1: ก่อนเรียกค่าผมสัก200ก่อนได้ไหมตอนนี้เฮ้ยก่อนยืมตังค์จ่ายค่ารถสัก5,000ก่อนได้ไหมตอนนี
0: ้ตังค์ไม่พอ
1: ไอ้สองล้านพี่อย่าเพิ่งไปอเมริกาเลย
0: อย่า
1: เดี๋ยวมาเรียกค่าผมก่อนตอนนี้
0: วันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมาโดนเรื่องแบตมา
1: เฮ้ยตีสามไอ้ห้าทุ่มแล้วอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกกัน
1: นี่มันเป็นเวลาของไทม์เลเวอร์แล้วนะมองแล้วต้องเบรกแล้วต้องเบรก
0: เริ่มปือแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง
1: จัดหนักๆสักเพลงมั้ยล่ะ
0: เดี๋ยวเนี่ยให้น้องรามจัดไป
1: อ่
0: าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอยู่ต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเนาะ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับว่ากันต่อนะครับในช่วงของเนตินาไลฟ์ฟอลโล่นะครับอยู่กับจันอุจัดเอกเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับผม
0: มาสักครู่นี้ก็น้องรามเรา
1: จัด
0: ม
1: าทุกแ
0: ม
1: ่นะรามเลเบอร์มาพี่ปู
0: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแก
1: อันนี้คือรามจะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เลเบอร์อย่างเดียวผมหลากหลาย
0: นี่ไงยังส่งมาเลยนี่ไงอูเอกรามจับทางยาก
1: ก็เมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำกับจันอูเดินเข้ามาเอ้าจันอูเลือกเพลงนี้เหรอ
0: ป้าไม่ได้ไป
1: รามจับทางยากจริง
0: ไม่ธรรมดามีทั้งลิงกิ้งพาร์คนะมีทั้งเพื่อชีวิตนะ
1: พี่ไปแซว
0: มีทั้งอโลลี่ตั้งแต่ตอนแรก
1: จะรามเลิฟเวอร์แสดงว่าช่วงนี้ไม่อกหักละกำลังอินเลิฟอยู
0: ่ไม่ก็อาจจะไอ้นี่แบบว่าดักทางเราไงแต่กัดฟันอยู่กัดฟันอยู
1: ่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาเพลงเศร้ามันโดนทิ้งคืนนี้แหละ
0: ครับผม
1: กลับมาอยู่กันต่
0: อ
1: ผลบอลเดี๋ยวผมไปดูให้นะ
0: ครับผม
1: ที่

0: นะ
1: โอ้แล้วมันภาคด้วยนะ
0: ทูเคิลบอกแหมขอบคุณมากอยู่เฉยๆก็ได้แชมป์
1: ทูเคิลนี่มันมีดวงไง
0: ผลฟุตบอลที่สอบถามมาก่อนอันนี้ PK 35เนี่ยชนะ KTP ไป1ประตูต่อ0นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีนอร์เวย์นะเดี๋ยวผมไปดูนอร์เวย์ให้ก่อน
1: ครับ
0: นอร์เวย์ลิวสตอมชนะ 2-1 ส่วนสกอตคิวอะไรเนี่ยแต่คิวบริดเลยใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อไอเอสคิว
0: ไ
1: บส
0: ์เออคิวไบส์อะไรเนี่ยชนะดัมเบิลตันไป 5-3 จบละ
1: ครับเรียบร้อยแล้วนะ
0: ส่วนเกมอุ่นเครื่องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะไล่ดูให้นะครับ ไอที่เล่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าฟุตบอลนี่เยอะมาก
1: ครับเตะกันเพียบ
0: มากมากที่แข่งอยู่ตอนนี้นอกจากแมนยูยังเสมออยู่เนาะอาจารย์
1: ครับผม
0: ดอร์ทมุนด์ก็นำอยู่2ประตูต่อ1
1: กลับมานำแล้วโดนไปก่อน
0: ผมดูทีมใหญ่ๆให้นะครับที่ลงเล่นอยู่ถ้ามันตกหล่นอะไรยังไงก็ข้อความมาทาง4689899เดี๋ยวพยายามจะไล่ก่อนแมนยูตามหลังเล็กแซมอยู่0-1ดอร์ทมุนด์นำโอเบอร์เฮาเซนอยู่2-0ซามโดเรียวันนี้ก็มีอุ่นเครื่องนะครับซามโดเรียนำทางด้านอะไรอ่ะเชเวเน่อยู่2-1โอ้ชื่อไม่คุ้นเลยโอ้มีอะไรอีกไหมการโอแซเสมออยู่0-0
1: สวอนซีเสมออยู่โคสตาคิว2-2
0: นีดกับนีมนีดนำนีมอยู่1-0นะครับถ้าเห็นอันไหนก็เดี๋ยวอัปเดตให้แซงเอเตียนกับเซเวตยัง0-0อยู่แล้วก็ฟอร์เรสต์ก่อนนี้จบไปแล้วชนะ
1: แฟรงเฟิร์ตนี่นำอยู่4-0นะครับสบายแล้วแฟรงเฟิร์ตประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้
1: เดี๋ยวใครอยากทราบคู่ไหนยังไงก็เราคงหลักๆไปเนาะ
0: ครับเพราะไปผมไม่เห็นข่าวไม่ใช่ข่าวล่าสุดจานไอ้เจ้าไอ้มาซัมบี้กับบิลล่าเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่เรียบร้อย
0: 50ล้านปอนด์บวก
1: ใช่ก็อกหักไปอีกแล้ว
0: อันนี้ผมเช็คจากทางด้าน BBC นะจานเนี่ยก็ BBC ลง
1: อกหักไปอีกเรียบร้อยนิวคาสเซิลปีนี้นิวคาสเซิลนี่โดนแหกประจำเลยอ
0: าจารย์นี่ขนาดว่าดิวเบอร์ไม่ได้ใหญ่นะ
1: ว่าจะชัวร์แล้วนะ
0: นั่นเท่ากับว่าโอกาสที่โมแกนโรเจอร์จะออกสูงไหมนั่น
1: ก็ไม่แน่แต่โรเจอร์มันราคามันโหดไงใช่ป่ะมันจะออกมันต้องโอ้โหมันก็ไม่ง่ายอ่ะเพราะดูว่าก็ยังคุยกันอยู่นะถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะมีข่าวอยู่แต่ว่าราคามยังไม่ลงอาร์เซนอลอาจจะถอดก็ได้
0: แต่วินล่ายังไงมันก็ต้องเสริมทัพว่าฤดูกาลหน้ามันลุยแชมเปี้ยนลีกอะเนาะแต่การได้มาซัมบี้มา50ล้านปอนด์บวกเนี่ย
1: ก็มาทดแทนกับทีรมานเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ทีรมานออกไปพอดี
0: ก็ไอ้เจ้าทาริกมูฮาเรโมวิชเนี่ยก็อยากซัสโซโลมาลีด34.1 ล้านปอนด
1: ์นี่ก็มาซะแพงเลย
0: ส่วนแม็กซิมเอสเตฟจากเบอร์ลี่นี่ก็ไปอาเบลัฟซิก 27.3 ล้านนะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณ
1: แพงอยู่เนาะแต่ไลซิกก็ขาปั้นนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะปั้นขนาดไหนเนาะ
0: ใช่
1: เขาปั้นนักเตะเก่งเนาะไลซิกอะต้องชม
0: ล่าสุดไอ้ทีรมานไอ้ไม่ใช่ทีรมานไอ้ดิโอมองเดก็ยังไม่ได้หวือหวาเหมือนช่วงแรกๆนะ
1: ไม่เดียวมองได้ผมว่าอารมณ์ด้วยความที่มันเด็กมัน18 19
0: มันมีข่าวมาอย่างงี้อาจารย์ขายได้ถ้าขายแบบระดับ100ล้านน่ะแต่ละซิกขอใช้งานก่อน1ปีโอ้โหเอ้ยนี่เราไม่ใช่เป้เชที่แบบตอนไปซื้อประธานเป้แล้วปล่อยให้โมโนโกยืมตัวมันโอ้โหอาจารย์จะ
1: ไม่แต่เขาหล่อเลือกได้ไงใช่ป่ะเออไม่ได้ซีเรียสอ่ะแล้วตอนมามันกี่ล้านเองใช่มั้ย
0: ใช่
1: แล้วเด็กมัน18แล้วมันยังเก่งขึ้นได้อีกอ่ะผมว่าเขาก็ไม่จะอยากปล่อยหรอก
0: จริงๆๆใช่
1: ป่ะรออีกสักปีเผลอปีหน้าถ้าฟอร์มยังโหดๆอยู่
0: อ
1: าจจะราคาแพงกว่านี้ก็ได้ที
0: ่แรกผมไปเห็นใน TikTok นะไอ้ไม่ในใน IG มันขึ้นมาเกี่ยวกับทีมไฟบวกพอไปเช็คดูเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นบอลหมัดแห่งบุนเดสลีก้านะยานพอดีมาซัมบี้ที่มันขายเนี่ยมันได้มาฟรีเว้ยแล้วขายอันนี้มันตีเป็นเงินยูโรนะขายวิลล่าเนี่ย60ล้านอาจารย
1: ์ก็อยู่ดีมาก
0: ำไรล้วนๆนะ
1: มาเป็นตัวหลักของทีมเฉยเลยยามันซัมบี้อ่ะ
0: เควินชาร์เดอร์ตอนอยู่เยอรมันเป็นไงอาจารย
1: ์ไม่ค่อยได้ลงไม่ได้เป็นตัวหลักเลยนะ
0: เขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ย2.5 ยูโร
1: 200,000เองนะ
0: 200,000แต่ขายเบนฟอร์ด25ล้านครับผม
1: โอ้กำไรเป็นร้อยเจ้า
0: ใช่แล้วก็ไอ้เจ้าเมรินโลอ่ะ
1: ตอนนั้นที่เขาไม่เคยลง
0: 2.9 ล้าน
1: ดาวรุ่ง
0: ตอนนี้มาอยู่กับเอลตัน
1: ใช่ใช่
0: 25ล้าน
1: ใช่อันนี้ก็สบายเลย
0: แล้วก็ชาร์ลอตเตอร์เบกชาร์ลอตเตอร์เบก มาตอนย

0: ายมาเนี่ยมาไฟบวกอ่ะ 90,000 90,000 มาขายรถมูล20ล้านอ่ะแล้วจะเร็วนะรถมูลถ้าขายต่อ50อัพต้องมีอ่ะ
1: ใช่แต่รถมูลเขาก็ค่าฉีกอ่ะประมาณนี้ค่าฉีกอ่ะถ้าเป็นชลัตเบกนะ
0: 10ล้านได้ซ้ำนะอาจารย์เพราะว่าชลัตเบกเพิ่งต่อสัญญาป่ะ
1: ใช่ๆเพิ่งต่อแต่ว่าเขาต่อแบบมีค่าฉีก
0: ทีนี้ผมก็เลยมองว่าทีมอย่างไม่ใช่แค่ไลฟ์ซิกนะอาจารย์ไฟบวกอ่ะบางทีต่อให้เก็บพวกซุปเปอร์สตาร์พวกนี้อยู่ยังไงมันก็ลุ้นแชมป์ไม่ได้หรอก
1: ลุ้นยากอะ
0: เต็มที่คุณก็ไปเล่นยุโรปอะไรเงี้ยนะ
1: ไปได้ไม่สุดอะได้แค่นี้เพราะฉะนั้นต้องไป
0: คุณไปซื้อนักเตะพวกนี้มาสัก 2-3 ล้านยูโรแล้วมาขายระดับ30
1: แล้วอย่างพวกนี้มันก็ไม่อยู่หรอก
0: จริง
1: ใช่มั้ยต่อให้มึงอยากเก็บมันก็ไม่อยู่อะนักเตะก็อยากไปทีมใหญ่อะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นในบางทีมเค้าก็ขออยู่ในลีกสูงสุดแต่ก็ทำเงินไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะพอดีเห็นในBBC ก็ลงเป็นดีลใหญ่สุดณปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ที่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็คือไอ้เจ้ามาซัมบี้นี่แหละก็ยืนยันอย่างเป็นทางการละ50ล้านปอนด
1: ์อันนี้
0: น่าจะบวกแอดออนแหละ
1: อันนี้ SMS เข้ามาเป็นชุดแล้วผมอ่านเป็นชุดไปเลยนะบอกเนเน่ผมว่าก็เจ๋งแต่ผมว่าสุดยอดตรงเวสต์เบอร์แลนด์มือกีตาร์ลิมบิสกิตมันชมนักกีตาร์ไอ้วงดังๆหลายวงเลยมาคอมเมนต์ไอ้น้องเนเน่
0: ของควีนก็มี
1: หลายทีมเลยหลายเป็นอย่างหลายทีมหลายวงเลย
0: วงซอมบี
1: ้ใช่
0: ไอ้วงชื่อวงซอมบี้เจ้าของเพลงซอมบี้
1: แคมเบรี
0: ่แคมเบรี่ก็เขาก็มาคอมเมนต์
1: ไม่ใช่นักร้องนะ
0: ไม่ใช่นักร้อง
1: นะร้องไปนักร้องมาคอมเมนต์นี่ตอนนี้เนเน่ต้องระวัง
0: โอ้แล้วพวกนี้นะมันเล่นแล้วมันดังระดับโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือพวกนี้เขา
0: สื่อ
1: ผมว่าเขามันเป็นเหมือนการยอมรับ
0: ใช่
1: โดยจากพวกยอดฝีมือนะ
0: อันนี้คือระดับล็อกเกอร
1: ์ใช่ระดับพูดคือที่พูดนานเลยนะ
0: ล
1: ิมบิสกิตใช่ไหมชื่อมาคนทั้งโลกมันรู้จักหมด
0: แล้วยิ่งพอมาดูคลิปหลังๆที่น้องเขาลงในช่องทางของเขาอ่ะฝรั่งพวกเจ้าของวงยิ่งมาเห็นว่าน้องเอาเพลงไปโคเวอร์เล่นสดอ่ะมันก็ยิ่งแบบอลังการงานสร้างนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ V2 ผมก็ไม่ได้ตามแล้วมีอเมซอนมาด้วยแปลกๆคุณพลาดแล้วบอกให้เพราะ V3 ตั้งแต่ V3 มานี่มันV1 V2 มันคลาสสิก
0: สตองเกอร์ V ไหนอ่ะ
1: V7
0: V7 เลยเหรอ
1: ใช่ V7 ตั้งแต่ V3 ไปเนี่ยชอบทุกตัวแต่ V1 V2 ก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ามันคือคลาสสิก
0: เดี๋ยวนี้มันมีขายไหมท่านตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาม
1: ีอยู่แหละ
0: เมื่อก่อนอ่ะพี่เชื่อป่ะจะเอาตัวพวกเนี้ยมาพันลวดอ่ะแล้วก็โยนกินกันอ่ะ
1: บ้าคุณซื้อตุ๊กตามาพันลวดเสียของ
0: จริง
1: ผมไม่พันโดนเอามาพันทำไม
0: ถ้าไม่พันมันเบาจัน
1: ไม่มันเบาเขาใช้งานได้เขาใช้ดาได้ตุ๊กตาผมไม่ต้องพัน
0: ไม่ไม่ผมว่าคนละตุ๊กตาละค
1: นละ
0: คนละ
1: เดียว
0: คุณหนึ่งคนเดียวคุณชั่วผมความคิดคุณชั่ว
1: ว่าจันเอกคือคุณจิตอ่ะเอาจริงซื้อตุ๊กตา
0: ไม
1: ่แต่ญี่ปุ่นมาคุณมาพันลวด
0: ที่ผมชอบตองเกอร์คือมันมีเขาแขนขามันเนี้ยเวลาไปโยนทอยเส้นกินตุ๊กตุ่นตุ๊กตามันได้เปรียบ
1: ไม่ไอเขาไม่เท่าไหร่จันเอกมันอยู่ที่ท่ามันมากกว่า
0: ถ้า
1: ท่ามันกลางขามันทำสกายคิกนะ
0: แล้วบางตัวมันมีดาบมันมีอะไรนะ
1: อันนั้นตัวหนึบเลย
0: โอ้โหดีเลยทอยเส้นยิ่งพันลวดเป็นสีแล้วยิ่งแบบ
1: พ่อผมตีเล่นในทอยเส้นเนี่ยพ่อผมไม่ให้เล่นเลยเพราะว่าเราลูกคนรวยใช่ป่ะก็2,000เนี่ยทองโดนกินทองแท้พันเลยผมไม่ใช่ใช้ลวดจ้ะเจ๊เด็กคือเจ๊เด็กโลคอลมากอ่ะไม่ใช้ลวดใช้ทองพัน
0: ผมเนี่ย
1: ถ้ามีพอโดนกินตัวมัน
0: แล้วพอตีเลย
1: ตัง
0: คือเล่นอ่ะเล่นได้แต่ต้องใช้ทองพัน
1: ก็เราไม่หาลวดไม่ได้
0: อ
1: ่ะหาสร้อยง่ายกว่า
0: เหลือไหมตอนนี้ทอง
1: ไม่มีตอนนี้เรียบแล
0: ้
1: ว
0: ผมว่าอยู่กับทราวดีหมดแล้วทองคุณอ่ะ
1: โอ้ไปอยู่ตั้งเยอะมากใกล้บ้านด้วยบอกทักทายนะคะสวัสดีพี่หญิงแมนซีนัตตั้มหงแดงพี่จอนคอง6พี่นัทเรือใบพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่ไก่ร้อยเอ็ดคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองคุณน้าลงเล้งคุณพี่นานอาร์ตพี่เว็บฟอนแฟนสิงแล้วก็แฟนคลับ99ทุกมุมโลกด้วยนะคะคุณแฟนคุณเทรดลงทุนแฟนนอนนะครับมาอันนี้เขาบอกว่า
0: แต่เวเฟอร์หายไปนะ
1: เวเฟอร์หลังๆไม่หายไปเลย
0: พูดแบบพี่น้อง
1: โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยได้โทรมาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เวเฟอร์นี่มันหายหัวไปเลยนะพี่ไม่มาปกติ
1: ฟอร์มไม่ดีป่ะ
0: นั่นแหละ
1: ไม่ดีช่วงหลังฟอร์มไม่ดีอยู
0: ่นั่นแหละเวลาบางทีเราจับมันยังส่งข้อความมาหรือสปอร์ตดีแลกมันยังโทรมานะแต่ช่วงหลังเงียบกิ๊บเลย
1: คุณณัฐพงศ์เขาบอกว่าถ้าในสายกีฬาเนี่ยต้องพี่แนน F1กับพี่โอปอ F9ครับคุณจอมพลบอก V3 เป็นไอดอลครับแล้วคุณเจหงแดงก็ร้องไห้มาแง่มาเขาบอกว่ามันต้องคูลลิ่งก่อน

0: จะเข้ารอบก่อนรองครับคุณนันทพงศ์ล้อเล่นครับ TTT ผมนึกถึงไมล่ามอนลอยแชมป์คนแรกแล้วก็กลุ่มคิดบวก10ครับไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ผมชอบดูไอ้ที่เขาเป็นเหมือนตลกอะที่เป็นเล่นโยนดาบ
1: ค
0: น
1: นั้นนะไม่ใช่พวกพี่โจคุณเบน
0: ซ์ใช่ใช่
1: พี่โยใช่ไหมที่เป็น
0: ใช่ใช่ใช่มีคุณนิติพงษ์ใช่ไหมพี่ดีมีพี่ดีใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่เดอะสตาร์เนี่ย
0: พี่โจแน่แน่พี่โจดูโมมีใช่ป่ะ
1: ถ้ามีพี่โจต้องพวกพี่เบนซ์พี่โยอะไรพวกนี้นะ
0: คุณเบนซ์ใช่ไหมแล้วก็
1: ใช่ป่ะ
0: น่าจะใช่นะ
1: มีเยอะอย่างเดอะไวท์ที่เป็นของพี่โจอี้ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: พี่โจอี้พี่คิม
0: ไว้เจ๊คิมแล้วก็มีอะไรเมื่อก่อนมันแรกๆก็บุญตะแตมใช่ไหมแต่ก็มีสิงโตสิงโตมีประวาน
1: ประวานนั้นลูกพี่ป๋อง
0: อ๋อครับ
1: อู้แต่ประกวดร้องเพลงบ้านเรามันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: โจมันเยอะจำรายการไม่ได้เนาะมันจอมคน
1: สุดเลยพี่อู๋ชอบอะไรอ่ะ
0: ดังสุดเหรอ
1: เดอะสตาร์แล้วหรือจะเป็นไทยแลนด์ก็ทาเลนต
0: ์ก็ไม่ได้ตามนะแต่ว่าถ้าแต่เอาคุ้นแล้วพอรู้จักมากสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเดอะสตาร์มั้งเนาะเพราะเดอะสตาร์มันก็เป็นกระแสเป็นอะไรอยู่นะ
1: เพราะว่ามีโปรดิวเซอร์บืนทองเขาเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยไง
0: แล้วแต่ที่ผมเลิกดูเพราะเห็นจันทร์เพชรเป็นกรรมการผมก็เลยเลิกดูไปดูรายการอื่น อยาก
1: ออกเพลงสักอยากออกเพลงสักซิงเกิลมั้ยล่ะ
0: อันนี้คุณจอมพลบอกไอ้คิมมี่อันโทได้โพ F1 ครับคุณอาเจบาโฮบาเฮนะฮะบอกสุดท้ายพี่อู๋ก็ไม่ได้คิวภาคบอลไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณนันทพงศ์บอกพี่ปูพงศิษฐ์แกเชียร์หงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะใช่นะ
1: พี่ปูเชียร์หง
0: เคยไปเจอที่ร้านอยู่
1: เขาใส่เสื้อหง
0: เห็นแกก็เล่นหงทองอยู่เป็นกลม
1: คนละหงแดงไม่ใช่ปูนี่แหละ
0: อ้าวหงแดงนะ
1: ถ้าศิลปินเท่าที่ผมเห็นน่ะมีพี่ปูพี่ป้อมก็น่าจะหงแล้วก็พี่ตูน
0: นี่เป็นสเปอร
1: ์ไอ้ของลาบดูน่ะนักร้องนำอ่ะเมทีป่ะ
0: อ๋อใช่
1: อันนั้นก็ลิปู
0: นั่นลิปูอ
1: ่ะนั่นลิปู
0: ไอ้ลิปูหรือแมนยู
1: ลิปู
0: ใช่ไหม
1: มือกองโลโซพี่ใหญ่ก็ลิปูพี่เสกอาร์เซนอลพี่เสกอาร์เซนอลมีใครอ่ะงานพวกซูเปอร์สตาร
0: ์อ๋อนี่เขาบอกว่า TGT ปีแรกเนี่ยมีพี่พินโยคุณเบนซ์แล้วก็อาหนิงนี่รู้
1: ใช่ใช่ใช่
0: สปีดแรกๆเนาะเขามีเปลี่ยนเนาะนี่เขาบอกว่าเน่เนี่ยสร้างรายได้ฝรั่งเยอะคลิปรีแอคเป็นร้อยคลิปวิวเป็นแสนจากคุณปาปัวใช่ผมเดี๋ยวนี้เห็นพวกไอ้พวกรีแอคกันนะมาทำแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ยอดมันเยอะแยะเลย
1: แล้วเวลาทำแฟนคลับคนไทยเข้าไปดูเยอะนะอาจารย์เวลาเราดูสักคลิปหนึ่งเวลาเขามาเรีย
0: กก็จะทำคลิปรีแอคน้องเน่บ้างอะจะรีแอคแบบปลอมๆเลยอ้ายอู้ยู
1: เฮ้ยแล้วเพชรมาไม่ทำอ่ะ
0: ไม่ปลอมเขาดูรู
1: ้เฮ้ยเขาทำได้นะ
0: รีแอคไม่หืนไงเพราะว่าการแสดงพี่เพชรไม่ดี
1: ต้องไปใส่บิ๊กก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยลามปาม
0: ไปต้องมาลาผมลากขา
1: วันนี้ไม่ต้องมา
0: ลากขาเพื่อนเหรอพระเดชอันนี้ก็บอกใครเปิดเพลงครับสะใจสุดๆคุณจะอิมแมนยูเหรอเป็นน้องรามน้องรามช่างเรา
1: ลามเลเวอร
0: ์ไปล้อมันเยอะไงรามเลเวอร์คุณปรีโดเนโตบอกพี่อูนัดชิงตั้มขึ้นไปมอบถ้วยแชมป์โลกแกไม่ลงจากเวทีง่ายๆแน่อยู่ฉลองเอาหน้าจนจบแน่ๆก็เห็นมีข่าวบอกว่าจะไปจริง
1: ไป
0: นะแต่ต้องไปนะเป็นเจ้าภาพอเมริกานะ
1: แล้วได้ข่าวว่าช่วงเบรกเขาฮับทำโชว์ใช่ไหมเกือบ20นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขาบอกประมาณสัก
1: 17นาที
0: เพราะตอนแรกจะเอาครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
1: เ
0: จอกระแสเยอะ
1: แล้วม
0: ัน
1: เตะว่าโอ้โหเครื่องเย็นหมดแล้วเนาะ
0: โอ้โห
1: 15นาทีนี่กำลังดีอ่ะ
0: อืม
1: แต่ถ้าครึ่งชั่วโมงเยอะไปอ
0: ่ะใช่ใช่ใช่เยอะไปอืมคุณวงบอกว่ายุคผมต้องมาร์ชไรเดอร์โอ๊ตครับอ๋อไรเดอร์โอ๊ตไรเดอร์โอ๊ตมันถ้าจำได้มันหยอดเหรียญมันจะต้องหยอดมันใช้เหรียญเหรียญหยอดหยอดเหรียญเอาผมชอบพวกไอ้นี้อยู่แล้วผมชอบไอ้โฟเซ่นะที่มันเป็นจรวดอ่ะตัวมันจะเป็นจรวดเลยเจ๋งดี
1: เยอะนะจ๊ะ
0: แล้วก็วิสาดวิสาดผมชอบอย่างมันเป็นวิญญาณ
1: ขนาดไอ้เจ้าไอ้
0: ชุดมันสวยดิ
1: ตัวป๊อปอายยังมีมาทำตุ๊กตุ่นเลยถ้าพวกทอยเซ่นอาจจะรู้เลย
0: ครับ
1: แต่ผมว่ามันคลาสสิกนะ
0: เ
1: บางทีเราก็แบบโอลิฟเราก็เราก็หวยหาแบบนี้ผมยังงงมีขายพวกว่างาน
0: ทุกวันนี้ผมยังนั่งดู
1: เวลาขายมันอยู่แถวไหนขาย
0: เวลาผมไม่มีอะไรผมยังนั่งดูไอ้นี่อยู่เลยโดเรมอนกับชินจังอ่ะผมชอบดูนะโดเรมอนกับจริงจังมาดูได้เรื่อยๆมันไม่เบื่อ
1: โดเรมอนเวอร์ชันไหนเอาดี
0: ๆไม่
1: เพิ่งมาดูโดเรมอน2สัปดาห์ที่แล้ว
0: ไม่โดเรมอนน่ะต้องอย่าดูไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้นี่นะไอ้เขาเรียกอะไรที่มันเป็นยาวๆเขาเรียกอะไรลืมละที่มันเป็นหนังอะที่เป็นหนังที่เราใหญ่
1: ถ้าแบบนั้นไม่สนุก
0: ม
1: ันต้องดูแบบเป็นตอน
0: เรื่องมันจะซับซ้อนมันจะคุยเยอะแต่ถ้าเป็นตอนมันจะมีอาวุธแบบของมันนะมันจะตลกมันจะแบบไม่สบายสบาย
1: ใช่
0: แล้วชินจังมันก็ฮาๆไงจะชอบดู
1: จริง
0: ชินจังผมชอบพ่อฮาพ่อชินจังในสายฮาเรื่องจะตลกอ่ะ
1: ชินจังผมไม่ค่อยชอบดูหรอกผมไม่ชอบเด็กทะลึ่ง
0: อ๋อ
1: เข้าทางคุณเนี่ย
0: ไม่มันเป็นตลกแล้วดูทั่วไปแต่ว่าดูมาร์ทไรเดอร์หลานมันดูเราก็ดูตาม
1: แต่การ์ตูนญี่ปุ่นพวกนี้ถ้ามันทำยาวๆมันไม่ค่อยสนุกเนาะต้องทำเป็นตอนแบบเนี้ยสนุก
0: มันเป็นแบบไอ้หนังยาวๆมันไม่สนุกแต่ถ้าเป็นชินจังเป็นหนังสนุกถ้าเป็นตอนยาวมันทำดีเรื่องดีแต่พอเป็นไอ้โดเรมอนมันชอบโอ้คุยเยอะแล้วมันจะแบบอธิบายเยอะมันเหนื่อย
1: ดูพวกไอ้กัปตันซูเปอร์สาร์อะไรชอบดูไหม
0: ซื้อภาษาก็ดูในระดับนึงแต่ไม่ได้
1: แสดงว่าไม่ชอบ
0: ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรมากเพราะว่ากว่าจะยิงกันทีมัน3อาทิตย์อะง้างขาก็2อาทิตย์ละ
1: โอ้โหพี่แกเขี่ยบอลเลี้ยงไปหน้าปากประตูคู่แข่งโอ้โหเป็นนาที
0: ใช่ๆเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นการ์ตูนผมซื้อนะเก็บตังค์ซื้อโดเรมอนนี่แหละดูตลอดเลยโดเรมอนนะเพราะเมื่อก่อนโดเรมอนมันง่ายไง
1: เซนไซย่าอะไรเงี้ยชอบเมื่อก่อน
0: เซนไซย่าก็จะอาจเป็นไอ้นี่มากกว่าดูเป็นอนิเมะนะมันสนุกหน่อยดูเป็นการ์ตูนเนาะมันสนุกหน่อยเนาะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อู๋พี่เอกดูไรเดอร์ด้วยเหรอครับแนวฮ่าฮ่าผมชอบไอ้มดแดงอยู่แล้วครับชอบดูแล้วหลานผมชอบ
1: ใช่ใช่
0: แล้วผมก็จะดูมันตลอดอ่ะเราถึงได้รู้จักไงไอ้ตัวหลังๆอ่ะ
1: แ
0: ล้วบอกไอ้หลังจากปีโชวะมันจะมีพวกตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปไง
1: รุ่นเราดูอยู่
0: ใช่ใช่มันจะสนุก
1: แสดงว่าไอ้พวกไอ้หน้ากาก5สีมีตั้งแต่รุ่นหอยตาลแล้วเหรอกระบวนการ5สี
0: ใช่ใช่ใช่5สีแต่ผมไม่ชอบนะไอ้กระบวนการ5สีจะไม่ค่อยชอบผมชอบพวกอุลตร้าแมนตาแมนได้ดูตาแมนโซฟี
1: ่
0: เซเว่นใช่ป่ะเซเว่นอีเลเว่นเงี้ยตาแมน
1: เมื่อก่อนสนุกพี่เด็กๆถ้าจะมีความสุขกับการดูทีวีนะ
0: พี่ป๋องเนี่ยชอบมากเลยอุลตร้าแมนพี่หลงก็ชอบดอมแมนชอบมาร์ทไรเดอร์พวกเนี้ย
1: คลาสสิกเมื่อก่อนอ่ะ
0: ครับอันนี้คุณฮันนี่บีชบอกว่าคุณเอกครับพันลวดตะกั่วเพื่อให้ลงตำแหน่งที่เราต้องการบนพื้นเวลาลงแล้วมันหนึบ
1: ใช
0: ่ใช่เวลาพันลวดอ่ะเนาะ
1: ถูกต้องแล้วเวลาทอยเส้นเล่นพวกเนี้ยถ้าเป็นฝนตกใหม่ๆสนุกถ้าแบบพื้นแข็งไม่ค่อยชอบอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: พี่ถ้าไปเล่นพื้นแข็งบางทีไอ้ตัวตุ๊กตาที่เราชอบที่เรามาพันลวดอ่ะบางทีมันหักเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝนตกสักวันนึงแบบ
0: นั่นเองพันน้อยดิผมพันนิดเพียบเลยเวลาลงอ่ะส่วนใหญ่ลง
1: ตึ๊บพันชั้นเดียวถ้าเพื่อนคนไหนจะได้ลวดเป็นสีแล้วงานโอ้มันดูแบบดูเท
0: ่ถ้าออกจากมือนะลงปุ๊บตรงไหนตรงนั
1: ้
0: น
1: ราคาคุย
0: ไม่แม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่เพราะแล้วมันจะปึกมันจะไม่ใช่กระเด็นกระดอนอ่ะ
1: พันลวดเลยมันเพิ่มน้ำหนักให้ตัวตุ๊กตุ่น
0: แล้วมันจะมีน้ำหนัก
1: ม
0: ันก็อยู่ที่คนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อันนี้บอกว่าอ๋อบอกรุ่นแรกเนี่ยมีเบนซ์พรชิตาอานิงนิรุตแล้วก็พินโยรู้ธรรมครับก่อนหน้านั้นก็มีพี่ปังตัดสิน AF ครับคุณบิงซูบอกจันโอจันเอกนัดชิงใครดีกว่าครับจากพ่อน้องเนม
1: โอ้
0: นั่นจริงจะเด็กครอบใคร
1: ผมชอบสเปนพ่อน้องเนม
0: เหรอผมชอบอาเจนผมว่าอาเจนน่ากลัวมาถึงตรงนี้แล้วเนาะ
1: อ
0: าเจนผมว่ากลัวไอ้ปีเนี้ยเป็นปีทองของเมสซี
1: ่แล้วสองทีมนี้ผ่านเคปเปิลมาทั้งคู่นะเจอเคปเปิล
0: ทั้งคู่กลัวเลยป่ะกลัวเหมือนปีนี้มันมาแล้วอ่ะมันจะจบแบบเมสซี่ยิงอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือเป็น
1: ก็จะจบแบบ
0: ขึ้นเป็นโนหนึ่งอะให้แบบขึ้นเป็นโนหนึ่งไปเลยอะไรแบบเนี้ย
1: สมมตินะพี่อยู่ถ้าอาเจนคว้าแชมป์
0: อ
1: ่ะคิดว่าเมสซี่จะลงไหม
0: จะเลิกไหม
1: เออ
0: ผมว่าเลิก
1: เลิกแบบรอๆเลยนะ
0: ผมว่าเลิกนะเพราะว่าอีก2ปีก็40มันก็จะหนักไปเนาะ
1: คือ
0: เพราะว่าจาก38ไป40คันนี้จะคนละเรื่องแล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: ถ้าใครยังไม่เคยผ่านมันจะแบบร่างกายมันจะบัฟลงไปเลยนะ
1: นี่ไงผมถึงไม่ได้มาเถียงแทนโรนัลโดนะพี่อยู่นี่ไงผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ย คือตอนนี้เมสซี่อ่ะมันดีกว่าโด้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง
0: อะไรอยู่อะไรเงี้ย
1: บางที

0: ที่เราไปเปรียบเทียบเมื่อก่อนโอ้โดเมซี่มันไม่ห่างนะตอนอายุ23ตอนอายุ27แต่3ไปปลายกับ4ต้นๆเน
1: ี่ยมันจะคนละเรื่อง
0: แล้วนะมันจะคนละเรื่องเลยจริง
1: ๆมันจะติดบัฟแบบคุณจะโดนบัฟไปเลยมันสมรรถภาพร่างกายมันจะตกไปเยอะเลย
0: สมมุติว่าเดี๋ยวนะถ้าเมซี่ยังเล่นอยู่นะพี่อยู่อีก4ปีข้างหน้าเมซี่ก็จะไม่สภาพนี
1: ้อืม
0: จะไม่สภาพนี้แน่นอน
1: แต่ผมเชื่อถ้าเขาได้แชมป์ผมว่าเขาเอาลงนะ
0: ลง
1: สวยๆหล่อๆเลยนะ
0: สวยลงสวย
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าอีก2ปีข้างหน้ามันจะแย่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
0: ใช่
1: นะยอมจบแบบสวยๆดีกว่าอืมเขาบอกพี่โป่งพอทราบไหมครับว่าแฟนทีมไหนพี่โป่งเหรอ
0: พี่โป่งยิงเล็กไฟเหรอโอ้ยัง
1: พี่โป่งไม่รู้
0: เนาะไม่เคยเห็นเขา
1: ไม่เคยเห็นแกในเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนาะ
0: อย่างพี่หนุ่มสอนรามอ่ะเด็กหงพี่เต๋าสมชายเด็กผี
1: อ
0: ันนี้ชัดเจน
1: อ๋อนี่เขาบอกเหรียญ3เหรียญครับหยอดแล้วเฮนชินเห็นชินแปลว่าแปลงร่างมันจะมีเข็มขัดหยอดเหรียญเห็นชินอะไรเงี้ย
0: อันนี้คือไอ้พวกการ์ตูน
1: มัดไรเดอร
0: ์กระบวนการแปลงร่างเหมือนกัน
1: ไม่ใช่อันนี้ตัวแปลงร่างของมัดไรเดอร์เวลาแปลงร่างหลังๆมันต้องมีเข็มขัดมันจะมีอุปกรณ
0: ์
1: เมื่อก่อนมันจะเป็น
0: ต้องหยอดเหรียญ
1: ใช่ป่ะไอ้มัดไรเดอร์โอ๊ตจะเป็นเหรียญบางอันก็จะเป็นหนังสือเดี๋ยวนี้มันจะมีมาขายของอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นดาบเสียบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วมันก็มาทำเป็นของเล่นขายได้
1: เป็นของเล่นขายได้ใช่นะครับพวกในชินจังผมชอบคุณหนูไอครับรักมันคงตื้อตัวในของโลกไอ้นี่ก็ตัวหาดีนะครับผมชอบลายเส้นแรกๆครับดูธรรมชาติเหมือนเด็กดีครับคุณจอมพลบอกนะหังพึ่งภาคฟุตซอลกับมดครับเอาเหรอ
0: ก็ทางทรูเลย
1: โอ้ทำไมเขาจับคู่นี้ไอ้มดก็ชอบแบบไอ้เหมือนกับแบบกดนะหังอะไอ้เนี่ยไอ้มดเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เคยดูมดภาคผู้ซอกันนะ
1: เป็นพิธีกรก็ชอบแบบพอนะหังจะพูดมันก็เปลี่ยนประเด็นอ
0: ะไรเงี้ย
1: ใช่พอนะหังก็จะมันจะช้าหน่อยใช่ป่ะแกจะเกริ่นเงี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องเลย
0: ทำไมมดไปทำอย่างนั้นกับนะ
1: มันเป็นจริงเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้มันคนไม่ดี
0: หรือว่าต้องเป็นมดเพราะว่าน่าจะแน่นสุดเนาะผู้ซอสายฟังมูน
1: ะคุณพีชีพถามจันเอกมาผมคงถามจันเอกไม่ได้นะนะฮะ
0: อ๋อไม่ครับผมไม่บ่อยเลยไม่บ่อยเลย
1: ด
0: อต้องทางเลือกผมเยอะ
1: ไม่รู้นะผมว่าวันนึงก็ไม่เกิน3หรอก
0: เดี๋ยวพี่พูดเหมือนเรื่องปกตินะทั้งวันนึงพี
1: ่คนนึง
0: เออแต่พี่บอกว่าสัปดาห์นึงไม่เกิน3นี่ยังโอเคนะแต่วันนึงไม่เกิน3
1: คุณมาริโอมาเวอร์บอกแต่4ปีที่แล้วโดก็เงียบนะครับนี่บอกบางภาคก็หยอดการ์ดครับบอกได้ดูตัวล่าสุดไหมครับเซสมีภาคไทยในบ้านแดงครับเหรอยังไม่ได้ดูเลยคุณเจบาโฮตัวล่าสุดไม่ได้ดูเลยดูถึงล่าสุดไอตัวที่มันเป็นไอตัวสีเหลืองๆอะเซโร่มั้งเออที่เป็นตัวสีเหลืองๆอะ
0: คุณขาดีจันเหรอวันธรรมดาช่วงดึกไม่มีคนฟังหรอกรีรันก็ต้องมีรีรัน
1: อ
0: ะไม่งั้นก็ต้องปิดฐานี
1: ใช่ครับมันบังคับให้ต้องมีรีลัน
0: ถ้าเราไม่รีลัน
1: ไม่มีเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
0: เพราะว่าหลังจากเอาแม้ว่าเอาเฉพาะหลังสี่ทุ่มวันธรรมดาม ันไม่มีรายการมาลงแล้วไง
1: ใช่ใช่
0: ถ้าไม่เอารีลันมาลงมันก็คือต้องปิดสถาน
1: ีแล้วมันเป็นนโยบายของสมทด้วยคืออื่นเขาก็เป็นครับ
0: ใช่ใช่
1: มันเลยจำเป็นต้องเอารายการมารีลันนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะไม่งั้นจะให้เด็กมานั่งเปิดเพลงมันก็ไม่ได้อีกนะเรื่องเพลงเดี๋ยวก็เจอเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอีกนะปวดหัวอีกนะครับอันนี้มากลับมาที่ SBS บ้างเนาะเขาบอกว่าหวัดดีค่ะน้องเธอลงทุนขอบคุณค่ะที่อะไรอ่ะ1กับ8มีเลขฝาก2ชุด098อ๋อวันที่1เดือน8มีเลขฝากก็คือ098กับ825ชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะ
0: พี่หญิง
1: มาฝากกัน
0: พี่หญิงนี่ไปได้เลขมาเร็วเลยหรอส่งมาส่วนตัวหน่อยแต่ว่างวดนี้ถูกป่ะเนี่ยผมไม่ถูกนะวันนี
1: ้บอกดีเจทั้งสองระหว่างโฟมเก็บเสียงในผับกับโฟมอ่างน้ำโฟมแบบไหนเก็บเสียงดีกว่า
0: ฮะ
1: โฟมเก็บเสียงในผับดีกว่าโฟมอ่างล้างหน้าไม่เก็บเสียงนะ เพราะผมก็ได้ยินห้องข้างตลอดห้องข้างนี่ลั่นเลยอ
0: ่
1: ะเก็บไม่อยู่เลยบางทีรำคาญนะเฮ้ยเบาหน่อยนี่อะไรเงี้ยมันเก็บไม่อยู่โฟม
0: ยิ่งไปอยู่ตามคอนโดพาร์ทเมนต์นะอาจารย
1: ์
0: ดึก
1: โอ้โหเมื่อก่อนคอนโดแฟนผมไอ้นี่ด้วยจันเอกเป็นต่างชาติด้วยต่างชาติด้วยโอ้โหร้องลั่นเลย
0: แฟนพี่อาจจะรำคาญแต่พี่ยังเงี้ยหูฟังเลยมีความสุขฟินอ่ะ
1: รำคาญไม่ไหวโอ้ท่านเอกเราก็นึกว่าเขาดูไอ้นี่มาสไตเดอร์มันแปลงร่างอ่ะเฮ้นชินโอ้
0: บางทีหวยหวนเหมือนเสียงวิญญาณด้วยนะ
1: เออบางทีมันก็โหดไปแล้วก็เชียร์ฝรั่งครับคืนนี้คุณเอกคุณอู๋แบบไม่ต้องคิดครับไก่ร้อยเอ็ดเออผมก็ชอบ
0: ฝรั่งเศส
1: ชอบฝรั่งเศสนะ
0: ไก่ร้อยเอ็ด
1: คุณไก่ร้อยเอ็ดพี่อู๋และพี่เอกช่วงหน้าใครเข้ามาแต่ช่วงตีสี่ทีมงานคนบ้ากามอย่างพี่บอมและพยองเดชเข้ามาบรรยายชิงที่3เผอแป๊บเดียวเป็นน้าเป็นอาคนแล้วเหรอครับคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าเป็นอูเล็กกับคุณคม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะคุณคมกับอูเล็กมา
0: ตีสองตีสี่เป็น
1: สอง
0: สน
1: เป็นสนกับใคร
0: บอมหรือบอล
1: สนก็บอล
0: สน
1: ก็บอลสนก็บอลแล้วก็คู่ภาคก็จะเป็นบอมกับไอหยองนะครับบอกโดเรมอนตอนล่าสุดก็ไม่ตลกนะครับที่มีฝากระติกน้ำด้วยหนักไปทางเนียนมากกว่าครับ
0: คือเวอร์ชันเนี้ยเขาไม่เน้นตลกไงเขาเน้นแบบดราม่าแบบอารมณ์ลึกซึ้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เฉยๆผมเห็นแล้วผมดูแค่ครั้งเดียวดูแค่ครั้งเดียวผมไม่ชอบอ่ะ
0: ละดูผมไม่เห็นคลิปนี้เลยนะ
1: ผมไม่ชอบคลิปแบบเนี้ย
0: ไม่มีใครส่งให้ผมดูเลยนะโดเรมอนเวอร์ชันล่าสุด
1: เพราะผมก็ดูแต่ภรรยาผมคนเดียวอ่ะเราก็ไม่มีเวลาไปดูคนอื่นเนอะ
0: ต่อให้คนส่งมาให้ผมก็กดลบทิ้งอ่ะผมจะไม่ดูอ่ะ
1: ตะกี้ยังด่าเลยมีใครส่งมาตะกี้ยังด่าเลยมีใครส่งให้เขาบอกน้องเอกคนที่ชื่อสมแบงค์หายไปเลยตั้งแต่ช่วงหลังโควิด
0: เออว่ะ
1: คุณสมแบงค์เหรอเนี่ยเฮ้ยผมไม่คุ้นชื่อ
0: เขาเป็นแฟน
1: เ
0: ขาค้างนี่แหละชื่อคุ้นอยู่พี่อยู
1: ่เหรอเพราะผมไม่คุ้นชื่อนะ
0: คือบางท่านที่เป็นแฟนเขาเก้าอ่ะก็หายไปหลังจากเป็นโควิดเหมือนกันนะ
1: ผมว่าบางทีอาจจะส่งมาก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อแล้วไงใช่ไหมพอหลายท่านหลังๆก็ส่งมาแล้วไม่ได้มีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าสมแบงค์ถ้าฟังอยู่ส่งมายืนยันตัวตนหน่อย
1: นี่อย่างบอกพี่เอกขบวนการเซ็นไตมีมานานมากพอสมควรแต่พวกผมชอบแปลงหรือปรับเปลี่ยนคำข้างต้นแต่ออกอากาศไม่ได้เอาง่ายๆเจ็ตแมนแล้วก็จูเลนเจอร์จากคุณตั้มหงแดง
0: ที่ต้องบอกนี่ก่อนคือผมเด็กๆของผมพี่อยู่จะเสียเปรียบคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าตามต่างจังหวัดอ่ะบางที8 9ขวบเราเป็นเด็กที่ชอบดูการ์ตูนต่างจังหวัดไม่ได้มีทีวีทุกหลังคาเรือนนะบางทีเสาร์อาทิตย์มันสนุกตรงที่ได้ไปดูหนังจีนช่อง7ได้ดูการ์ตูนได้ดูอะไรพวกเนี้ยบ้านใครบ้านใดบ้านหนึ่งที่เป็นรวมตัวกันดู
1: ของผมบ้านผมมันมีทีวีตอนโตแล้วตอนผมเป็นมอแล้ว
0: อันนี้จริง
1: ไม่มีจริงก็ชีวิตผมโผล่เมื่อก่อนทำงานในเด็กๆไม่มีเวลามาดูหรอกไม่มีทีวีผมมาดูทีวีคือขึ้นมอแล้วมอสองมอสามมอสี่แล้วนั่นนะไม่มีคือจะดูไปดูร้านกาแฟเด็กก็ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยว
0: ทีมันต้องอาศัย
1: มาถึง
0: บ้านอื่น
1: ไปดูไม่งั้นที่บ้านไม่มีหรอกเพราะว่าผมเป็นคนทำงานแต่เด็กด้วยเราวนลูปไงผมถึงไม่ค่อยรู้จักที่เที่ยวชีวิตผมใช้ไม่คุ้มหรอก
0: รู้จักแต่
1: เ
0: ป็นโน
1: ทำงานปุ๊บแล้วเราก็นอนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำงานบวมมันแค่นี้ไงมันทำงานตั้งแต่เด็กมา
0: ก็คือเวลาผ่อนคลายก็สวนลุมอย่างเดียว
1: เวลาผ่อนคลายก็อยู่ที่บ้านก็ที่บอกไงสี่ห้ารอบ
0: ให้ดีไม่เป็นพิษไม่เป็นภัย
1: ผมที่เป็นคนที่ที่แบบว่าเป็นคนคลาสสิกจังเ
0: อ
1: กผมชอบฟังคุณเสถียรทำมือ
0: ถึงว่ามือขวาคุณแข็งแรงกว่ามือซ้าย
1: มือขวาเสียแล้วหมอบอกว่าทำอะไรมาทำงานหนักมากคือเอ็นคุณฉีกหมดแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณหนูคิดว่านัดชิงเหมือนปี86ไหมบอลระบบเยอรมันเจอบอลธรรมชาติอาเจนที่มีมาราโดน่าผมคิดเหมือนพี่อู๋แชมป์จะเป็นอาเจนเพราะมีเมสซี่กับโค้ชสกาโลนี่จากคุณโค้ชบ้านนอกผมคิดคล้ายๆแบบนี้นะคุณโค้ชบ้านนอกคิดคล้ายๆกันเออ
0: ใช่ใช่คือ86อ่ะเป็นปีที่ผมดูไม่ทันนะพี่โคตรบ้านนอกเราก็มาศึกษาที่หลังจากการดูคลิปจาก YouTube หรือว่าอ่านหนังสือเอาอะไรเงี้ยแต่มันเป็นผมว่าเป็นยุคที่ฟุตบอลมันโคตรคลาสสิกเลยนะพ
1: ี่แต่สกาโลนี่อย่างนะผมว่าเขารู้สึกเหมือนเขาโดนกดมากไปหน่อยจริงๆเขาเป็นโค้ชที่เก่งนะผมว่าสกาโลนี่แต่คนไม่ค่อยพูดถึงเขาเท่าไหร่นะนะสกาโลนี่มองว่าแบบคุณเป็นแชมป์ได้เพราะคุณพึ่งเมสซี่แต่จริงๆเขาผมเห็นเขาแก้เกมอะไรเนื้อหลายๆเกมในปีนี้
0: ใ
1: ช่ป่ะอย่างอังกฤษเนี้ยพอเมสซี่อยู่ไม่ได้ต้องออกมาริมเส้นเกมมันดีขึ้นและการปรับเปลี่ยนผมว่าเป็นโค้ชที่คนหนึ่งที่โดนกดอ่ะเนี่ยมันเหมือนอันเดเลดไปหน่อยเน
0: า
1: ะคนไม่ค่อยพูดถึงแต่มันเป็นระดับโค้ชแชมป์โลกอ่ะ
0: มันออกได้หมดพี่โค้ชบ้านนอก
1: แต่จ่าเด็กชอบสเปน
0: ผมชอบสเปน
1: แต่
0: อันนี้
1: ดูยาก
0: คือสิ่งหนึ่งที่ผมมองเหมือนพี่อู๋แล้วพี่โค้ชบ้านนอกคือ เราแยก2ทีนี้ชัดเจนตรงที่ถ้าบอลระบบอ่ะก็คือสเปนชัดเจน
1: ใช่ๆสเปน
0: แต่ถ้าอาร์เจนมันจะมีความพิเศษตรงที่แบบคุณมีเมสซี่คนเดียวมัน
1: มีความสามารถเฉพาะตัวเพิ่มมาบ้างขึ้นนะ
0: มันสามารถทำให้อาร์เจนเป็นได้ทุกอย่างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆๆแล้วมันมีทีเด็ดจากพวกไอ้ฮูเรนอาวาเล
0: สตัวประกอบอาร์เจนก็ดี
1: ไอ้เจ้าลาวตาโร่พวกนี้เนาะ
0: ใช่
1: มันก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะนายเอกบอกชัดขนาดนี้ให้ลงทุนฝ่ายตรงข้ามนะคะขอบคุณนายเอกล่วงหน้า
0: จัดไป
1: จะลงทุนแวนนอนนะคุณชิตพลหายไปไหนชิตช่วงนี้เขาลาตั้งแต่ตอนบอลโลกแล้วเขาบอกเขาขี้เกียจบรรยายเขาจะนั่งดู
0: เดี๋ยวชิตพลเขาจะกลับมาแล้วเพราะว่า
1: จากก็บอลโลกหมดแล้ว
0: บอลโลกหมดแล้ว
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้ว
0: เอาดี
1: ๆเขาพากไปเกม
0: เฟดจากช่วงบอลโลกหรือว่าไม่มีคิวพาก
1: ก็มันก็ประมาณนี้แหละก็คือมันไม่มีคิวอ่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาเพราะว่าฟุตบอลโลกจบก็ในที่ในกูรูแล้วก็สกายรีพอร์ตเดี๋ยวชิตพลก็กลับมาจัดเหมือนเดิมนะฮะ
1: คาสเสร็จม้วนแรกในชีวิตที่พี่สองคนซื้อคืออัลบั้มอะไรครับคุณปาปัวของผมเป็นพี่ป้อมบ้าหอบฟางพี่อัศนีวสันต
0: ์
1: พี่โตพี่ป้อมอ่ะตอนนั้นที่ซื้อเทปนะที่ซื้อเองนะอันนั้นคือเก็บเงินซื้อเลย
0: โอ้ยของผมน่าจะ3โทนแน่น่าจะป.6อ่ะ3โทนไอ้ชุดที่น้ำตาฟ้าน ั่นแหละคือเทปคาสเซ็ตม้วนแรกของผมนะ
1: อันนี้ผมเก็บเงิน
0: ซื้อตอนนั้นอยู่ป.6
1: เก็บเงินซื้อพี่ต้อมพี่โป๊ะพี่โต๊ะเลย
0: พี่ต้อมพี่โป๊ะเลยอ่ะ
1: ฮะไม่เพราะตอนนั้นเนี่ยมันต้องเก็บเงินไงท่านเอก
0: ใช
1: ่เทปม้วนหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพอเราจะซื้อเทปเราใช้บัตรเครดิตไงคุณพ่อทำให้มันมีร้านรูดบางทีก็โดน 3% มั่งเราก็ไม่ซื้อ
0: ไอ้แต่จริงๆเพราะเมื่อก่อนเราซื้อเราไม่ได้บางคนไม่ได้ไปซื้อคาสเซ็ตบนห้างนะม
1: ัน
0: จะมีแผงขาย
1: ใช่ๆตามแผงนี่แหละ
0: มีแผงขายหนังสือพิมพ์
1: แผงเฮียประจำแบบแ
0: บบนั้นดี
1: หมายังนะ
0: ของร้านนั้นเขาไม่มีที่รูดบัตรเครดิต
1: ใช่เขาไม่มีที่รูด
0: คือ
1: เมื่อก่อนที่รูดมันต้องโดน 3% เราโดนเองนะก็ไม่เอาไง
0: แล้วคุณพ่อทำเครดิตให้คุณใช้เดือนนึงเยอะมั้ย
1: ไม่รู้อ่ะเขาบอกเขา
0: จะเป็นอะไรไม่ติดเลย
1: ไม่เกินแสนหรอกไม่เกินแสนหรอก
0: เดือน
1: ประมาณ 2,000 นั่นแหละ
0: ก็ไม่เกินแสน
1: เหมือนกันไม่มีความฝันเครดิตไม่มีหรอกแต่ตอนนั้นคือเก็บเงินซื้อไงเราทำงานเนี่ยอันนี้ขานเสร็จม้วนแรกแล
0: ้
1: วนอกนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนฟังของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะบอกทำไมผอทรงไม่จัดนะหางคู่อู๋ใหญ่ครับเพราะว่านี่คือคู่ที่เหมาะสมที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดครับคุณยูเอฟซีอู๋ใหญ่บางนาสามบุตรท่าน้ำครับโอ้โหชื่อยาวมากมันก็จะดูไอ้นี่ไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปข่มพี่หางคือพี่หางเขาต้องยอมรับว่าภาคดีแต่เสียงยังสู้เราไม่ได้เสียงดีกว่า
0: ที่เราเดินลงไปส่งพี่หางพี่ท็อปอ่ะดูคุณก็เปล่งกว่าน้าหางอยู่แล้ว
1: ดูผ่องแล้วดูผ่องแล้วบางทีต้องบอก
0: น้าหางต้องยอมอ่ะ
1: ผมกับจันเอกต้องบอกพี่ท็อปกับนะพี่หางว่าพี่ไม่ต้องเกรงกันนะพ
0: ู
1: ดนะต้องบอกว่าไม่ต้องเกรงนะได้ที
0: แต่น้าหางน่ารัก
1: น้าหางก็น่ารักได้นะพี่ท็อปก็นะพี่ท็อปเราก็ตีเราอยู่แล้วนะลูกพี่ผมอยู่ละ
0: ครับ
1: อ๋อคุณสมแบงค์เขาชอบโทรเข้ารายการเวลาน้องเอกเข้ารายการค่ะอ๋อมีหน้าผมว่าผมไม่ค่อยได้เจอ
0: เออก็หายสมแบงค์อ่ะ
1: ก็อาจจะย้ายถิ่นฐานบางทีใช่ไหมไปทำมันไม่สะดวก
0: หรือว่า
1: อะไรเงี้ย
0: ไม่งั้นก็นั่นแหละมีแฟนติดหญิงก็ลืมพวกเราแล้ว
1: มีโอกาส
0: อันนี้สำคัญเลย
1: ติดหญิงนี่มีส่วนบอกฟังตั้งแต่วันแรกตอนเรียนมหาลัยถึงวันนี้40กว่าก็ยังฟังพี่ก็ยังพี่ฟังเสมอคุณปาปูบอกผมก็ได้ยินชื่อคุณปาปูมานานมากนะ
0: เนี่ยแน่ๆก็พวก
1: นะคุณปาปู
0: ปาปูนี่ก็ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฟนยุคแรกของงาน
1: ใช่ยุคนั้นคุณปาปูจะมาช่วงไอ้พี่ป๋องบ่อยหน่อยก็จะได้ยินชื่อเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมดูทางเพจนิดนึงนะพี่อู๋จากพี่ต้อยบอกว่าบอลชิงที่3มันเล่นไม่เต็มร้อยหรอกครับไม่งั้นเขาจะเสนอให้ยกเลิกทำไมชิงที่3แต่ชิงที่3ช่วงหลังสนุกนะ
1: ใช่ๆ
0: สนุกอยู่นะครับคุณพลบุรณินบอกว่าแมนยูถ่าย AS Play พี่หนามสวัสดีพี่อู๋นี่ทักทายกันไปแล้วนะครับ แล้วก็คุณสิทธิดีฮะพี่อู๋พี่เอกจากอัน
1: สวัสดีคุณอันด้วยนี่ก็แฟนเก่าแก่เหมือนกัน
0: พี่อู๋บุนเดสซีก้าตั้งแต่ฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มช่อง PP36 ไม่มีถ่ายทอดสด ให้พวกเราคนไทยได้ดูฟรีๆกันต่อเนื่องอีกเหมือนเคยอีกแล้ว
1: ก็ต้องไปดูทาง
0: ASAS
1: แต่ว่าเขาจะออกเป็นโปรหรือเปล่าแล้วนี่ไม่ทราบเนาะ
0: ใช่อย่างนี้ฤดูกาลหน้า5ลีกยุโรปชั้นนำของโลกไม่มีให้ดูฟรีอย่างน้อยสักลีกหนึ่งแล้วเหรอครับเนี่ยเพราะว่าบุนเดสลีก้าจาก PPTV 36ไปไม่มีถ่ายทอดสดให้พวกเราคนไทยได้ดูกันแล้ว
1: ก็ต้องไปดูทางแอปทางนะสมัครกันนะ
0: AS Play เขามีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่
1: า
0: จะต
1: ้
0: อง
1: มีแพ็กเกจอะไรยังไงออกเป็นแพ็กเกจหรือเปล่ายังไม่รู้
0: คือวันนี้ผมยังคุยเลยว่า AS เนี่ยยังมีแพ็กเกจที่ดูพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าก็ยังไม่เห็นนะหรือว่าจะถ้าแยกกันไปแล้วจะแยกเลยหรือเปล่าเออนี้เราก็ไม่ทราบนะ
1: เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะออกไปเป็นโปรไหมหรือว่าจะรวมกันอะไรเนี้ยเนาะมันยังไม่รู้เนาะ
0: นี่อันน่าจะดูแมนยูอยู่ผมกำลังดูถ่ายทอดสดบอลอุ่นเครื่องแมนยูศูนย์เล็กแซม1ทางช่อง MUTV อยู่
1: ตอนนี้เขาคงไม่หนุกแล้วมั้งเพราะครึ่งหลังมันเปลี่ยนตัวไปเพียบแล้วเนาะ
0: นาที81แล้วส่งมานะครับทัศนะฟีฟ่าบัคครับรอบชิงที่3วันนี้กับชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ส่วนตัวผมชอบอังกฤษ4-0สเปน2-0นี่อันบอกแบบฉีกๆเลย
1: อ
0: ังกฤษ4-0แล้วนะวันนี้
1: ผมว่าคู่ฝรั่งเศสสัก 3-2 จะยิงกันเยอะ
0: แ
1: ต่ผมช่วยยิงกันเยอะ
0: พี่คิดเหมือนกันผมให้3-1 3-2 นะ
1: ครับ
0: ไม่พูดเยอะครับเจ็บคอเฮลิเคนแฮตทริกอังกฤษชนะฝรั่งเศสชัวร์แน่นอนครับ
1: สรุปเฮลิเคนไม่ได้ลง วัดเอาวัดกินลง
0: อีกข้อความหนึ่งนะครับถ้าปลดทูเคิลแล้วได้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าส่วนตัวผมก็อยากให้ปลดแต่ถ้าไม่ได้เป๊ปมาคุมอังกฤษเพราะตอนนี้ดูแล้วก็ไม่มีใครดีกว่าเป๊ปรองลงมาก็ทูเคิลหมายถึงนะตอนนี้คุณซื้อที่เก่งที่สุดระดับแนวหน้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันตอนนี้ก็มี JK เป๊ปทูเคิลคนอื่นก็ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วประมาณนี้จะคุณอัน
1: เป๊ปเขาเหมือนเขาบอกก็ยังอยากพักก่อนเนอะเห็นบอกว่าแกอยากอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้มีข่าวก็ข่าวลือก็ทางฝั่งของอิตาลี
1: ว่าเป๊ปก็เหมือนไอ้เนี่ย
0: ซีดานเหรอ
1: จำชื่อไม่ใช่โค้ชเก่าอิตาลีที่ใส่แว่นเอกที่ทำทีมได้แชมป์โลกอ่ะเก่งๆเลยอ่ะเมื่อก่อนคุมยูเว่จำชื่อแกไม่ได้แล้วที่เก็บ
0: คาเปโร่
1: ไม่ใช่คาเปโร่หลัง
0: ซากี้
1: ไม่ใช่เขาคุมยูเว่อันนั้นมันฝั่งมิลาน
0: ที่เคยคว้าแชมป์โลกกับอิตาลี
1: เออใส่แว่นน่ะชื่ออะไรวะตื่มละน่ะแกก็เหมือนกันตอนออกมาจากโค้ชครับแกก็พักก่อนสักปี2ปีนึงลิปปี้มาเชลเลยลิปปี้
0: ชลเลยลิปปี
1: ้เออลิปปี้แกก็พักก่อน
0: พ่อลุงหัวขาว
1: เออน่ะลิปปี้เค้าก็เหมือนพักผมว่าแกก็คุมนะก็ยังคงอยากจะพักมั้งผมว่าอย่างน้อยแกพักสักปีนึงเออเดี๋ยวจูนใหม่โอ้โหอย่างเป๊ปอ่ะพี่ประกาศคุมทีมเมื่อไหร่เขาก็พร้อมนะ
0: ครับ
1: มีมารอถึงหน้าบ้านอ่ะ
0: พี่อู๋
1: ครับ
0: มีคุณแก้วเรียวหรือชื่ออะไรเนี่ยพรุ่งนี้นะครับจะไปส่งไปปฏิบัติทายผลทีมแชมป์โลกวันสุดท้ายส่งก่อน18:00 น.พวกพี่ๆทายกันหรือยังใบละ3 บาท
1: เออแต่ปีนี้เขาไม่ค่อยโปรโมทแล้วมันดูเงียบไปแล้ว
0: ใช่
1: ผมยังนึกว่าไม่มีแล้วนะเนี่ยอ๋อยังมีอยู่เหรอครับ
0: มี
1: อ๋อยังมีอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แต่อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
1: ใช่
0: เชียร์เราก็มีรางว
1: ัลคืนนี้ผมไปสมัคร
0: ยัง
1: ได้อยู่ได้ถึงพรุ่งนี้
0: ของเราเองก็มีรถมีอะไรรถบุญ3-1จบแล้วนะครับ แล้วก็แล็กแซมชนะแมนยูไปละ1-0นี่ก็จบแล้วเหมือนกัน
1: เขาบอกหลังๆอ่ะเวลามีคู่บอลไทยจะเป็นนะหังอภิมดส่วนบอลนอกจะเป็นนะหังอภิชิตหรือไม่ก็นะหังอภิถมครับก็ไอ้มดเป็นบอลไทยอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: คือมดเป็นบอลไทยแต่ยิงมดพลาดไม่ดีนะมดพลาดไม่ได้เรื่องเลย
0: ถ้าเอารุดดี้ไปแทนได้ผมว่าเวิร์กกว่า
1: โอ้รุดดี้ความรู้ดีกว่าร
0: ุดดี้กับนะหังนะเวิร์กกว่าคู่เนี้ยที
1: ่
0: ผมเชียร์นะก็เนี่ยถอดมดเลย
1: แล้วมันจะดูดีด้วยนะผมว่าน้าหังถ้าเกิดภาคกับรุดดี้
0: อ
1: ่ะเวลาฝรั่งเขามาดูอ่ะมันจะเหมือนว่าเราภาคไปเลยแล้วมี2ภาษ
0: า
1: เหมือนอีกคนหนึ่งภาคภาษาอังกฤษอยู่
0: น้าหังก็ภาคไทยไปร
1: ุ
0: ดดี้เหมือนเป็นล่ามอ่ะแปลให้ฝรั่ง
1: ใช่เหมือนฝรั่งก็นึกว่าเออเป็นภาษาอังกฤษวะ
0: พูดไปรู้เรื่อง
1: เฮ้ยพูดไปรู้เรื่อง
0: พี่หาตะตูไปเรื่อยเนี่ยมีหน้าอะไรรุดดี้มันไม่นับถือพี่
1: อ
0: ่ะเจอหน้าทีไรเฮ้ยอูเฮ้ยอูเนี่ย
1: มันก็อูเอก
0: เดียวไม่ได้
1: เรียกอูเอกเลย
0: หรืออย่างเดียวนะมันยังไม่เอาตีนรูปหน้าแค่นั้นแหละร
1: ุ
0: ดดี้อ่ะ
1: ไม่ได้หรอกมันต้องขอตังค์ต้องขอตังค์ไม่กล้าล
0: ูกคุณสิทธิ์ที่บอกมาสโลลิปปี้หรือเปล่าใช่
1: ลิปปี้ผมลืมชื่อเฉยบอกพรุ่งนี้น้าหังกับพี่โอ๊ตมาครับใช่นะจริงนะคุณจอมพลใครเป็นแฟนบอลนะน้าหังกับพี่โอ๊ตดิสกอร์ของเราก็ หนึ่งจะเรียกหนุ่มก็ไม่ได้นะพี่โอ๊ตอายุเยอะแล้วนะ
0: หมอโอ๊ต
1: อืม
0: หมอโอ๊ตกันห่างก็รุ่นใหญ่ทั้งคู่อ่ะ
1: คุณพีชีบอกพี่คมเนี่ยดูไปก็คล้ายครูปีชานะ

0: คมเราเนี่ยหรอ
1: คมเราเออเหมือนไหม
0: ไม่เหมือน
1: เหมือนหรอ
0: ไม่น่าผมว่าผมไม่เขาเดินคุยเขาความจริงมีหนึ่งเดียวอะไรเง
1: ี้
0: ยความจริงก็คือความจริงใช่ไหม
1: พี่ไปเช็ค
0: เขาจะบอกความจริงก็คือความจริงใช่ไหม
1: เป็นน้องครูบิชาเปล่า
0: อาจจะใช
1: ่เออต้องไปเช็คดูดีๆนะอาจจะใช่
0: ครูบิชาติดคุกอยู่ไหมเหรอติดคุกอยู่ป่ะตอนนี้
1: ไม่แน่ใจ
0: ใช่ไหมติดคุกอยู่ป่ะคดีหวยแล้ว
1: น่าจะ
0: เพราะโดราเอมอนเนี่ยผมนึกถึงทีมพากย์ในตำนานครับนะติ๋มนะพึ่งนะตุ๊กนะต่อยครับถ้าจะคุ้นสุดพวกเราก็นะต่อยเนาะ
1: ใช่
0: ต่อยเซมเบ้เนาะเมื่อก่อนผมชอบดูเรื่องอาราเล่อยู่แล้วด้วย
1: มีพี่คนหนึ่งที่อยู่อสมทว่าชื่อพี่นิดอ่ะ
0: ต้องเห็น
1: น
0: ะ
1: โดราเอมอนนี่แหละ
0: นึกไม่ถึงเราบางทีเราไม่รู้ชื่อเนาะ
1: ใช่
0: สมัยก่อน
1: เราพากย์การ์ตูนญี่ปุ่นเมื่อก่อนอายุเยอะแล้วนะเป็นรุ่นใหญ่กันหมดแล้วนะเป็นลุงเป็นป้ากันหมดแล้วอ่ะ
0: คุณนกคอปเดอะคอปบอกโดราเอมอนตอนล่าสุดจะไปดูเลยครับคิซุกะแก่แก่ก็เห็นด้วยนะผมก็ดูทีเดียวแล้วผมใครว่าเนียนแล้วผมเฉยๆนะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณนันทพงศ์บอกแล้วก็นันนิดด้วยครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ตอนลูกชายนันนิดแต่งงานนะติ๋มไปอวยพรเป็นเสียงโดราเอมอนครับน่ารักมากผมต้องเห็นหน้าพี่ผมอาจจะจำชื่อแกไม่ได้
1: เก่งมากนะหน้าการ์ตูนอ่ะ
0: ครับคุณอะคูสติกคัฟเวอร์บอกขอข่าวเซียอู99ทิ้งบัตรและชิงบอลโลกไปส่งเมียจันทบุรีหน่อยครับผมจะกราบตักงามๆครับพี่ใจได้มาก
1: เมื่อวานคุยกับกูเล็กเมื่อวานคุยกูเล็กว่าข่าวบอลรอบชิงค่าตั๋วเนี่ยมันพุ่งมาระดับ7ล้านแล้วอูเล็กก็ถามพี่คิดว่าคนไทยอ่ะจะมีไปซื้อไหมผมก็เลยบอกมีก็จันอูไงจองตั๋วรอบชิงมาแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี
0: ้จ
1: ันอูไปส่งเมียที่เมืองจันก็เลย
0: ต้องพาแม่ยายไปหาหมอ
1: cancel ตั๋วอเมริการะดับแบบหลักล้านไปเลยอ่ะ
0: ก็จ่ายไปแล้วที่เกียร์ไปรีฟันคืนก็ช่างมันเ
1: ถอะก็ติดตังค์ทิ้งมาแล้วคือถ้ามุมถ่ายแล้วสดถ้าเราได้ดูอยู่บ้านเมืองไทยอ่ะถ้าเห็นที่นั่งว่าง 2-3 ที่นั่งในบล็อก VP อ
0: ่
1: ะนั่นคือที่นั่งอูใหญ่
0: ไม่
1: เขาไม่ขายใครด้วย
0: อย่างนี้ด้วยทำเข้ามาเขาทำมาผมเครียดอยู่ด้วยเห็น
1: ก็ไม่อยากไปซัก
0: เออก็เลยผมต้องนั่งอยู่ในบล็อกเดียวกันนะ BAP เหมือนกันเครียดเจอซ้ำก็เลยไม่
1: ถ้าไปจะฝากทีอินฟอร์ติโน่
0: โ
1: อ้
0: ไปฝากที
1: หรือไม่ผมจะฝากพี่อูถามว่า
0: คุณแค่ลุกก็เผลอโดน
1: ผมจะฝากพี่อูไปถามอินฟอร์ติโน่ว่าเฮ้ยครั้งหน้ามัน64จริงเปล่าอะไรอย่างนี้จะอยากได้คำยืนยันจากอินฟอร์ติโน่
0: ไม่น่าได้คำตอบน่าจะได้ลูกปืนคุณแล้วยิ่งมาอย่าง
1: น
0: ี้ด้วยนะ
1: นี่ของจริงของแท้ผมบอกให
0: ้คุณปรีก็ไปหา
1: จัดหัวทิ้งตัวนัดชิง
0: เผื่อโดนแล้วโดน
1: เจ็ดหลักเนี่ยเพื่อไปส่งเมียที่ระยองเนี่ยของแท้แน่นอนเขารักเมียอยู่แล้ว
0: คุณ ATAT บอกสแกนไหนคะสแกนอะไรอ
1: ่ะถ้าหมายถึงสแกนกิจกรรมของเราใช่ไหมก็มีเลยสแกนตามหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือ YouTube เนี่ย
0: ลองเข้าไปเพจเราดูนะคุณ ATT
1: ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนกิจกรรมกิจกรรมของเราอ่ะ
0: mcotcheer.net อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ของเรากิจกรรมก็คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ครับ
1: ชอบทีมไหนเอาง่ายๆว่าเหลือ2ทีมสเปนกับอาร์เจนตินาเลือกทีมไหนก็ได้ต่อให้ทายไม่ถูกยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอยู่นะครับรางวัลที่1รถตู้ล้าน5ล้าน6นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: หูรถตู้รางวัลที่2มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ Honda เนี่ย
0: แสนกว่านะ
1: คันละแสนกว่ารางวัลที่3นะครับก็มีตั๋วเครื่องบินของมะกอกไอเวสไปกับทั่วประเทศเลยแล้วก็รางวัลที่4มันจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์ได้มั้ยอาจารย
0: ์ตั๋วเครื่องบินไปอิหร่าน
1: เอาในประเทศไทยคือรางวัลที่4เนี่ยมันจะมีเหมือนบัตรกำนันน่ะรางวัลละ
0: โกลด์กิฟต์วอเชอร
1: ์รางวัลละ 10,000 ซึ่ง
0: ใช่ๆ
1: จะใช้อันเนี้ยไปซื้อทอง
0: ครับ
1: ไปซื้อทองก็หลายรางวัลอยู
0: ่เออเยอะเยอะเยอะลองดู
1: อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับ
0: เพราะว่าเพราะมันมีสิทธิ์กับทุกคนไงผมไม่อยากให้พลาดเนาะอันนี้คุณ AT จะบอกไลน์ไหนคะก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของออฟฟอร์มทอง99เราก็ได้คุณ ATAT แล้วมันจะได้มีไลน์นั้นขึ้นอยู่ก็ลองสแกนดูนะครับ
1: นี่ก็ดู YouTube เนี่ยไปสแกนเลยเน
0: ี่
1: ยที่คุณส่งมาเนี่ย
0: เขาบอกสกาโลนี่เนี่ยต้องเรียกว่าเลือกใช้คนให้ถูกตามความสามารถครับเพราะโค้ชบางคนแม้สตาร์เต็มทีมถ้าใช้ไม่เป็นก็เหมือนไก่ได้พลอยใช่ผมแต่ว่าเขาทำได้แชมป์โลกมาแต่คนพูดถึงเขาน้อยมากนะมันต้องจริงๆมันต้องเหมือนได้รับการพูดคุยผมว่าทูเกอร์ยังดังกว่าเขาเลยขนาดเขาเป็นแชมป์โลกเนอะ
1: ใช
0: ่มันดูเหมือนเขาโดนเนิร์ฟไปหน่อยคุณสิทธินันท์ขำมาโอเคคุณอิทธิบอกพี่อูว่าคนรอบกายหรือแม้แต่ตามท้องถนนสถานที่ที่เราไป

0: คนเหลือน้อยลงใช่ไหมสาเหตุสังคมสูงวัยไม่ค่อยออกจากบ้านผมว่าก็อาจจะด้วยเศรษฐกิจด้วยนะคุณอิทธิเพราะว่าเพราะเราได้อย่างคุยอย่างร้านลุงที่เรากินข้าวกันอะไรประจำอย่างเงี้ยหลายร้านบ่นมากว่ามันเงียบมันเงียบแล้วคนมันก็เลิกใช้ตังค์น้อยลงอะนะจากที่เคยอะอย่างน้อยๆไอ้ลุงบอกไอ้แก๊งวงตั้งวงอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: หายไปเลยน้อยมากเพราะปกติอย่างเวลาเราไปทานอาหารร้านลุงเนี่ยจะต้องเจอแก๊งเบียร์แก๊งเหล้าแก๊งอะไรมานั่งสั่งอาหารเดี๋ยวนี้ไม่มีน้อยเลย
1: บางสองทุ่มครึ่งเงียบกิ๊บเลย
0: เดี๋ยวนี้นะกลายเป็นซื้อมาป๋องนึงคนละป๋องแล้วนั่งกิน
1: ไอ้คมมีคนถามว่าคมเป็นญาติกับครูปีชาจริงป่ะ
0: เออเขาบอกก็เหมือนเพื่อนครูปีชา
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: คมกำปั่นก้อน
1: โคมบอกว่าไม่ใช
0: ่โคมบอกเดี๋ยวรู้กัน
1: พี่อย่าผมไปรับญาติไปบอกโคมบอกไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าโคมกับอูเล็กเข้ามา
0: เดี๋ยวเราจะได้แอติ๊กชื่อคนที่ถามมาเดี๋ยวโคมด่าหยอกกันไปเขาบอกพี่เอกอายุน้อยกว่าพี่อูเหรอครับของผม53ท่านเอก
1: ของผม48
0: จันเอก48ก็ต่างกันประมาณ 4-5 ปี
1: แต่ผมสามารถ
0: แต่อย่าไปดูหน้าจันเอกนะเพราะหน้าจันเอกเขาจะแซงผมไปเยอะ
1: แต่อายุเยอะกว่าผมก็ไม่สนนะผมถีบได้นะ
0: โอ้ขนาด
1: อายุสนผมก็ถีบได้ผมงัดได้ผมงัดปลายคางได
0: ้เฮ้ยคมอย่าคมคมใจเย
1: ็
0: นผม
1: นี่ไงผมบอกแล้ว
0: บอกแล้วน้องมารับผม
1: ก็ได้คมก็ได
0: ้คุณเอกใช่ไหมคุณเอกแค่พูดนิดเดียวคมขึ้นเลยจริงใจเย็นใจเย็นคมไม่ยังเดี๋ยวรอพี่สั่งก่อน
1: ผมก็จะเอาพี่อู๋ด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวคุณจะได้รู้จักอู๋หมาหมู่เป็นยังไงครับผมเดียวอย่าหาผมมีพวกผมเก่ง
1: ไอ้นี่คุณนกครอบที่ถามว่าคุณเอกแฟนคลับที่ชื่อต๋องที่ชอบขาพี่โดอ้วนกับพี่แอนน่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมต๋องเนี่ยน่าจะเป็นแฟนรายการที่ผมไม่แน่ใจว่าพม่าหรือลาวกัมพูชา
0: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
1: แต่หายไปละแก๊งเนี่ยไอ้พวกดร.ขาวอะไรพวกนี้
0: หายไปเลย
1: แรกเลย
0: ก็สามปีนี้แหละคนไทยเกิดน้อยกว่าตายปีละ 200,000 คนครับก็อาจจะเป็นสังคมคนสูงอายุเนอะหลังๆแล้วมันก
1: ็
0: ช่วงหลังๆผมว่าคนมาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเนอะการกินการอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะ
1: คือบางทีเราเห็นผู้สูงอายุบนท้องถนนน้อยลงบางทีเขาอาจจะไม่อยากออกไปไหนก็ได้
0: อ
1: าจจะอยู่กับบ้านก็ได
0: ้มันก็ประหยัดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็
1: เรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญ
0: คนพออายุเยอะๆเขาไม่ค่อยออกจากบ้านนะ
1: ตั้งแต่
0: ผมก็เหมือนกันผมไปเราไปไหนนะถ้าผมได้หยุดนะผมไม่เคยเที่ยวผมอยากกลับบ้าน
1: พักผ่อน
0: อยู่กับครอบครัวใช่อยู่กับร้าน
1: พี่อู๋สังเกตไหมตั้งแต่โควิดมาบางคนเขาไม่อยากออกไปไหนก็มีนะก็นอนอยู่บ้านเลย
0: จริงจริงมันชินนะเนาะ
1: มันชิน
0: อย่างนี้คนแล้วดูดิ้นอยู่บ้าน
1: อ
0: ่ะคุณอยากได้อะไรมันไม่ต้องไปซื้อแล้วไงใช่ไหม
1: สั่งได
0: ้สั่งได้ปาดอย่างเดียววันนึง
1: แค่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณสั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปได้หมดอ่ะ
0: ใช่ใช่บางทีผมก็สั่งนะถามน้องเอ้ยน้องภาพนี้กี่ปีแล้วภาพตรงปกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย
1: ของคุณถ้าสั่งนะผมจะสั่งพิตตี
0: ้ครับ
1: เฮ้ย
0: จัดเลยไปจัดเลยไปจัดเลยไปเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเวลาหมดประเด็นช่วงหน้าอูเล็กกับน้องคมมารับหน้าที่ต่อนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องฝากต่อให้กับสองน้องๆแล้วกันส่วนวันนี้นี่เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับแต่อุจจาระเอกก็ข้อความที่ไม่ทันก็ขอไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: วตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์บอลโลกครับช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่จะได้ดูเกมชิงอันดับ3นะครับของศึกฟุตบอลโลก2026ในค่ำคืนวันนี้กันนะครับก็อยู่กับเรา2คนมีผมคมปฏิคมภูกระล้วนแล้วก็คุณอู่อัครเทพครับผมสวัสดีคุณอู่ด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณคมด้วย
0: ครับ
1: ยังไม่ใช่ช่วงสุดท้าย
0: อ๋อยังนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนัดชิงที่ที่3เนี่ยเขาจะโซโล่ตี4
0: เอาเหรอผมเข้าใจว่าตี2มาทั้งวันเลย
1: ตี4ตี4 ตี4 เขาเตะตี4เดี๋ยวจะมีตี2ถึงตี4อีก
0: อ๋อโอเคโอเค
1: เขาเรียกว่าออเดิร์ฟกันไปเรื่อย
0: ๆเออ
1: แต่ว่าช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงที่3ของวันนี้ละ
0: เ
1: พราะว่าเขาลั่นกันมาตั้งแต่ทุ่มนึงละทุ่มนึงถึง3ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็ถึงช่วงของเราละ
0: ครับ
1: นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเห็นบอลเตะตีสี่เนี่ยไอ้นอนก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวค่อยตื่นตีสามกว่าตีสี
0: ่ซึ่งมันกลาย
1: นอนไม่ต้องนอน
0: มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดูฟุตบอลจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: การนอนก่อนเพื่อตื่นมาดูอ่ะมันจะกลายเป็นนิสัยของคนที่ดูบอลประจำอยู่แล้ว
1: อันนี้
0: ผมยึดจากตัวเองเป็นมาตรฐาน
1: ในบอลโลกหรือว่าก่อนหน้านี้
0: อันในบอลโลกอย่างเดียว
1: ในบอลโลกอย่างเดียวก่อนนั้นนี่คือต้องนอนก็ได
0: ้ถ้าไปนอนเลยอ่ะก็ได้แต่ว่าในฟุตบอลโลกไม่ได้
1: ไม่ไหวไม่ได้
0: เนื่องจากว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันมีหลายคู
1: ่ครับ
0: แล้วบางทีมันแบบเตะ1คู่หยุด1ชั่วโมงหยุด2ชั่วโมงหยุด3ชั่วโมงแล้วไปเตะอีก1คู่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ช่วงหยุดเนี่ยตัวดีเลย
0: ตัวทรมานเลย
1: ตัวพาหายไปเลยอ่ะไอ้ช่วงหยุดเนี่ยไอ้1ชั่วโมงยังพอทำเนาบางคู่มัน2ชั่วโมงเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: อยู่ไม่ไหว2ชั่วโมงแล้วมันบางทีอะผมยอมรับเมื่อก่อนอะฟุตบอลโลกมันจะมีสัก 3-4 คู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้คู่กลางๆเนี่ยไม่ได้กินผมไม่ได้กินคืนที่นี้ไม่ได้ดูไอ้คู่กลางๆอะ
0: คือว่าช่วงตี2ตี4
1: ไปอย่างนั้นได้อย่างนั้นได
0: ้ตี4ถึง6โมงเช้า
1: ประมาณสักตี5ไปแล้วถึง 8-9 โมงเนี่ยโหเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เลยอ่ะก
0: ็
1: คือแบบเป็นช่ว
0: ง
1: ที่เราชอบนอนเป็นช่วงที่เราหลับล
0: ึ
1: ก
0: มันเป็นช่วงที่เราใช่ๆทิ้งดิ่งอ่ะ
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมยอมรับเลยถ้าคู่ไหนแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยผมกับบอลโลกช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เจอเลย
0: หรือยังคู่7โมง
1: อะไร
0: ค
1: ู่
0: 9โมง
1: เออ
0: คือเป็นช่วง
1: ไปไม่ค่อยถึง
0: มีหลายคู่พยายามถ่างแล้วนะไม่ไหว
1: ไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเกิน
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: บ้านนี้มันน่ากลัว
0: เออนะครับเอาอีก2คืนจบแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: ไวเนาะเอาจริง
0: ๆนี่ล่าสุดผมเห็นข่าวล่าสุดเลยนะก็คือเราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งนะเรื่องของกรณีที่จานี่อินฟานติโนเตรียมถกประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกปี2030
1: ครับ
0: ว่าจะขยับขึ้นมาเป็น64ทีม คุณมันมีคนตอบรับไปเกือบ200ชาติแล้วนะเว้ย
1: เพราะผมว่าเขาค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องของคะแนนเสียงอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: ถ้าแข่งอะไรอย่าไปแข่งกับแกเลย
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน
0: ์แข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะครับแข่งบุญแข่งวาสนากับอินฟานติโน่นี่ไม่ได้จริง
1: ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณไปแข่งขันอะไรลงไปก็เสียเวลาเปล่าสู้เขาไม่ได้เลยอย่างสิ้นเชิง
0: ใช่นะครับก็เลยรอดูกันแล้วกันว่าจะมีงานประกาศคืออย่างนี้มันมีรายงานว่าชาติสมาชิกเมมเบอร์ฟีฟ่าเนี่ยมีทั้งหมด211ชาติ
1: ครับ
0: ตกลงแล้ว200
1: ก็จบแล้ว11ก็ไม่มีประโยชน์หรอกใครเฮ้ยแต่ว่า11รู้ไหมว่าเป็นใครพวกต่อต้านพวกยุโรป
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
1: พวกยุโรป
0: คือ11เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ต่อต้านแต่เขาแค่ยังไม่

0: ทีมแล้วเป็นมินิลีก
1: หรือนะกลุ่มละ6ทีม
0: นี่เขาบอกว่าถ้าบอกว่าหนหน้าเนี่ยรอบแรกมี12กลุ่มหนหน้าเริ่มต้นที่16กลุ่มถ้าไม่ทำเป็นมินิลีก
1: 16กลุ่มหรือนะ16คูณ4มันก็64อ่ะพอดี
0: แล้วเอาแค่1 2เข้ารอบ
1: นั่นก็คือลงตัวเพราะมันจะเป็น32
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณไม่16กลุ่มคุณก็ต้องไปหาวิธีให้มันลงตัวมันเป็นรอบน็อกเอาท์ใช
0: ่
1: ผมว่าเอาแบบต้องอย่าไปเตะอะไรเลยไอ้64 16กลุ่มอ่ะเยอะเกิน
0: ใช่มั้ย
1: มันต้องเขาเรียกว่ามันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายเคยได้ยินป่ะพวกแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายแบบรอบก่อนรอบคัดเลือก
0: เพลย์ออฟ
1: เออแบบบางทีก่อนรอบคัดเลือกมันจะมีรอบก่อนรอบคัดเลือกอีกรอบนึงอ่ะประมาณเนี้ยคือแบบไปสกรีนก่อนนะครับฟุตบอลโลกเพราะผมจำได้ตอนที่เขามีแนวคิดในการเพิ่มทีมฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีรอบอะไรที่เขาผมก็เรียกไม่ถูกแหละคือเตะไปก่อนไปฟุตบอลโลกนะคุณไปประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้นะแต่ว่าเตะสักนัดหนึ่งถ้าชนะเข้ารอบแบ่งกลุ่มถ้าไม่ชนะกลับบ้าน
0: ใช่
1: แต่ถือว่าได้ไปฟุตบอลโลกนะไปร่วมในมหากรรมกีฬาแต่อาจจะเตะนัดเดียวแล้วกลับบ้านเลย
0: ม
1: ันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
0: ้คือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้สนับสนุนเกินแล้ว200ชาติ
1: ครับ
0: เหลือบางชาติในยุโรป
1: เนี่ยผมว่ายุโรปมันต้องแข่งข้อ
0: โชว์แข่ง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าทวีปอื่นเนี่ยเขาบอกว่าส่งหนังสือรับรองสนับสนุนกันแบบยกทวีปนะครับโดยเฉพาะทวีปที่ได้รับการเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่อง64ทีมคือกอมเมโบ
1: เพราะว่าคอมเมโบ
0: โซนอเมริกาใต
1: ้แต่นิดนึงนะผมคิดว่าในคอมเมโบอะคือมันเป็นทวีปที่ได้ไปฟุตบอลโลกเกือบทั้งทวีปอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วจะมาเพิ่ม
0: ดีไม่ดีอ่ะ
1: ทำไมเนี่ย
0: ยกทั้งทวีปไปเลย
1: ก็นั่นไง
0: ส่งเนี้ยถ้าอย่างเงี้ย
1: คือตอน
0: ก็ไปโบอยู่ทีม9วะ
1: น่าจะ8 9
0: เ
1: ลยน
0: ะ
1: คือมันเกือบจะไปทั้งทวีปอยู่แล้วอ่ะคือมันมีชาติอกหักประมาณ 2-3 ชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่คือแล้วจะมาสนับสนุนให้เพิ่มคือจะมามองถึงความสัมพันธ์เป็นห่วงในโซนอื่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนก
0: ัน แล้วเดี๋ยวปี4ปีข้างหน้านะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ World Cup Centenario อ่ะครบรอบ100ปี
1: นั่นแหละ
0: ฟุตบอลโลกมันก็จะยิ่งแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอะไร
1: เขาก็จะย้ายข้ามฟากไปเตะบ
0: าง6ประเทศ
1: ไอ้ที
0: ่2ทวีป
1: ลุกไกวที่ปารากวัย
0: ชิลีป่ะ
1: เอาสักประเทศนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลโลก
0: อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นสเปนโมร็อกโก
1: แล้วก็โปรตุเก
0: สใน
1: กลุ่มแก๊งตรงนั้นที่มันจะเตะกันข้ามฟากแต่ผมว่าเขามีความชอบธรรมนะเพราะว่าเรื่องครบรอบร้อยปีนั่นแหละ
0: ก็เมโบมี10ชาติ
1: เออแล้วมันเอาไปเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้
0: ถ้า64ทีมก็คือยกไปทั้งทวีป
1: ก็คือทุกโซนต้องเพิ่มโควต้า
0: ใช
1: ่แล้วอเมริกาใต้จะไปเพิ่มอะไรก็ไปทั้งทวีปแล้วมันจะก็ไม่ต้องเตะมันก็ไม่ต้องเตะหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไปหาวิธีมาอะไรที่ทำให้ในโซนคอนเมโบแบบมันมีความยากมากขึ้น
0: อ
1: ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อผมมั่นใจคนนึงเลยผมว่าเพิ่มทีมแน่นอน
0: ฮะ
1: 64ทีมมาแน
0: ่
1: มาแน่มาแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
0: นะคร
1: ับแต่ว่าพอมันเป็น64ทีมปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความสนใจตรงที่เฮ้ยแล้วเอเชียบ้านเรามันจะได้โควต้างอขึ้นมาอีกเท่าไหร่
0: ถูกต้องอ
1: ันนี้แหละ
0: แล้วก็จะมีคำถามกลับมาที่ทีมชาติไทย
1: นั่นแหละซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้จริงๆผมจำได้ว่าวันแรกที่มีประเด็นเรื่องนี้มาของอินฟานติโนที่แบบว่าเหมือนแบบอินฟานติโนประกาศว่าอาจจะแบบเป็น64ทีมในปีหน้าคนไทยก็ทอกันเองนะบางคนก็บอกเอาเว้ยมันถึงเวลาที่ไทยจะได้ไปบอลโลกอ่ะ
1: อ
0: ีกประเภทหนึ่งก็บอกไปทำไมไปก็โดนเขาถล่มมาเหมือนพวกจอแดนพวกอะไรเงี้ยที่เราไปอุซเบย์เงี้ยที่เห็นเขาโดนขยี้ยับมันตีกันอยู่ในโลกออนไลน์นะ
1: ผมเข้าใจเพราะว่าบางชาติอาจคือบางคนอาจจะมองว่าไทยเนี่ยฝีไม้ลายมือยังไม่ถึงไปก็ไปให้เขายำ
0: ใช่
1: แต่มุมคือแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีวันที่ล้มลุกคุกคานก่อนดิ
0: ใช่ไหม
1: ต้องไปให้มันรู้รสชาติก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะยืนได้เองไง
0: ใช่
1: มันก็ต้องมีวันต้องไปโดนก่อน
0: เออ
1: ดีกว่าไม่ได้ไปเลยอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าผมเห็นซาอุดิอาระเบียไปเล่นฟุตบอลโลก1998วันที่โดนซีดินซีดานกระโดดย่ำอ่ะ
1: ครับ
0: เออวันนั้น50
1: อืม
0: ฝรั่งเศสเหลือ10คนนะยิงซาอุดิอาระเบีย50มาปีนี้ซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัยให้ดูแล้วนะใช่ไหม
1: แต่ว่าสุดท้าย
0: อุรุกวัยก็แย่จริง
1: แต่ว่าสุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอเชียเนี่ยมันก็อย่าไปบอกเลยว่าไทยไม่ควรไปเพราะว่าเอาจริงๆเอเชียทั้งหมดอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ญี่ปุ่นน่ะชาติอื่นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะในครั้งนี้
0: ใช่
1: คือมันมาดีแต่สุดท้ายพอแข็งๆลึกๆจริงๆเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดทั้งนั้นน่ะ
0: ม
1: ันก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: คือมันชัดเจนอยู่ว่าเอาจริงๆมาตรฐานมันยังสู้ระดับยุโรปซึ่งหันกลับไปมองทีมอย่างแคปเวิร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเห็นล่าสุดมีแบบออกมาแบบ ประกาศนะไอสมาคมบังเคเบิ

0: ับ
1: นี่คือทีมที่ไม่แพ้ฟุตบอลแชมป์โลกสักทีมหนึ่งเลย
0: เพราะว่า
1: ไม่ว่าจะเป็นสเปนและอาร์เจนตินาย
0: ันสเปนตั้งแต่เกมแรก
1: ใช่
0: ลากอาร์เจนไปต่อเวลา
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: แต่ทีเนี้ยคือมันก็อาจจะถูกมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ไง
1: ใช่
0: รอให้เขามาฟุตบอลโลกทั้ง3หน4หน5หนแล้วถ้ามันได้แบบนี้อีกเนี่ยเฮ้ยของแท
1: ้ใช่
0: แต่ถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยแล้วกลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทีมนิ่มทีมนิ่ม
0: เออมันก็มีโอกาส
1: เหมือนอย่างตุนิเซียเนี่ยปีที่แล้วโหเละเละเทะมาก
0: เละทุเรศมาก
1: นะตุนิเซียนี่แบบงงมากว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: หรือแม้แต่เกาหลีใต้เนี่ยโหกลับไปก็มีปัญหาเยอะมาก
0: ก็นั่นน่ะดินะครับคือบางมันจะมีหลายชาติที่เราขีดเส้นมาตรฐานเขาไว้แต่ว่าพอมาเล่นจริงๆเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันโหผิดหวังเยอะมากเลยนะ
1: ใช่
0: คือถ้าไล่ไปแต่ละกลุ่มมาแบบเร็วๆนะในกลุ่ม A เนี่ยผมว่าเช็กเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ผมคิดว่า
1: โอ้โห
0: คุณไม่ควรอยู่ใต้แอฟริกาใต้ทีมหนึ่งอะอย่างน้อยอะ
1: ไม่ควรเข้ารอบอะจริงๆคือเช็กเข้ามาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพย์ออฟมั้งอะไรอย่างซึ่ง ถ้าย้อนกลับไปอะวันที่เช็กเข้ารอบเพย์ออฟได้เขาชนะทีมอย่างแบบอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวไปเปิดดูแป๊บนึง
1: เออ
0: ในโซนยุโรปใช่ไหม
1: คือมันกลายว่าโอ้ถ้ารู้ว่าเล่นอย่างนี้นะไปเอาคนอื่นเข้ามาดีกว่าอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยตอนที่เพลย์ออฟอย่างบอสเนียอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาด้วยเพลย์ออฟหรือเปล่าปะแต่เขาก็สู้นะเขาก็ยังไปของเขาได้อะไรเงี้ย
0: เขาไปโดนอะไรมาเดี๋ยวก่อนผม
1: เช็คเพลย์ออฟชนะนี่มาชนะทั้งไอร์แลนด์ชนะทั้งเดนมาร์ก
0: โอ้ยเออจริงเดนมาร์กก็ไปดันไปพลาดที่เขาเองอ่ะ
1: เออแล้วเป็นงานชนะแบบเสมอสองทั้งสองนัดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะจุดโทษ
0: ชนะจุดโทษมาทั้งสองนัด
1: หมายความว่าเช็คก็คือแบบเข้ามาโดยสภาพแบบล่อแร่เต็มทีแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ด้วยความล่อแร่เนี่ยการไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ได้ยากอ่ะ
1: ใช่
0: คุณไม่ควรเป็นบวยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออารมณ์ประมาณอย่างที่ผมบอกไปว่าก็ไม่ควรน้อยหน้ากว่าแอฟริกาใต้อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่แอฟริกาใต้กลับกันนะเฮ้ยดันแบบกราฟพุ่งเฉยเลย
1: ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นทีมที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ
0: อันนี้คือแปลก
1: จากวันแรกอ่ะเราผมจำได้ว่าเราเคยพูดกันว่าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่แอฟริกาใต้เข้ารอบฟุตบอลโลกคือ2010ปีที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งชุดนั้นอ่ะยังมีนักเตะอย่างพวกซีเว่นฟีเอน่ามีซีฟิเวชาบาลาล่าคือมันเป็นตัวที่โดดโลดแล่นอยู่ในเวทีฟุตบอลโลกที่เราเห็นอยู่แต่ชุดเนี้ย
0: โอ้โห
1: ใครวะแต่ละคนไอ้ชื่ออะไรนะมาโคปาอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ชื่อมันจะแปลกๆ
0: แอฟริกาใต้ยากมาก
1: นะครับ
0: คือมันก็แปลกนะแต่ส่วนใหญ่เล่นภายในประเทศตัวเองหมดอ่ะ
1: ถูกต้องนะแต่มันกลายเป็นว่าเขาก็ดีของเขาขึ้นมาเรื่อย
0: เนี่ยแล้วถัดมาอีกชาตินึงอ่ะอย่างตุรกีเงี้ย
1: ตุรกี
0: มาตรฐานต่ำต้อยแบบเฮ้ยในกลุ่มเนี้ยคุณต้องเข้ารอบกับเจ้าภาพหรือเปล่า
1: ใช่
0: กับสหรัฐอเมริกา
1: ใช
0: ่
1: อย่างกาตาร์เงี้ยชัดเจนปีแล้วเป็นเจ้าภาพก็ไอ้รอบที่เป็นเจ้าภาพก็แพ้ทุกนัดรอบนี้เสมอได้นัดหนึ่งก็ตกรอบอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
0: ใช่ใช่ไหมตามสเต็ป
1: หรืออย่างสกอตแลนด์จริงๆผมเชียร์ให้พวกเขาเข้าไปต่อได้นะแต่มันดันไปอยู่กับกลุ่ม
0: ยากกลุ่มยาก
1: ทั้งบราซิลโมร็อกโก
0: คือสกอตแลนด์พลาดแบบนั้นผมก็เข้าใจได้นะนะครับเนี่ยอีกอันนึงนี่เจอแล้วนี่อุรุกวัยที่พูดเมื่อกี้
1: ใช่
0: ลูกวัยเนี่ย
1: ลูกวัยปีนี้คือแย่มาก
0: ตอนแรกผมเห็นอยู่โอ้อยู่แค่ว่าอยู่กับซาอุหวาน
1: ใช
0: ่หวานเลย
1: แล้วมันกลายเป็นว่าพอเรื่องมันจบพอฟุตบอลโลกตกรอบเรียบร้อยอ่ะทีนี้น้ำลดต่อผุดเพียบเลยทั้งเรื่องของการทะเลาะกันของกุนซือกับนักเตะเรื่องของการที่นักเตะไม่พอใจสมาคมเรื่องโอ้โหมันผุดขึ้นมาเพียบไปหมดเลยมันก็ชัดเจนว่าแล้วปีหน้าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพด้วยอ่ะรอบหน้า
0: แล้วอุรุกวัยคือเล่นแบบผมยังงงอยู่เลยนะว่าเป็นระดับฟุตบอลโลกอ่ะแต่ว่าเขาเล่นในแบบไม่เอา
1: ใช่
0: จำได้ป่ะ
1: ใช่
0: เขาลงสนามไปแล้วแบบมันมีช่วงที่มาสโลเบลซาต้องเปลี่ยนคนนั้นออกเปลี่ยนคนนี้ออกเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะเว้ยไม่ทำก็ชาติเหรอคืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคือถ้าจะแบบไม่เอากุนซือแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อชาติก่อน
1: ใช่
0: แต่วันนั้นเนี่ยก็หลายคนที่ดูอยู่มันจะมีแมตช์ที่อุรุกวัย
1: วันซาอุไง1-1อ่ะแย่มาก
0: มันแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเข้ารอบที่เจอกับสเปน
1: เจอสเปน
0: ด้วยอ่ะเขาบอกวันนั้นเนี่ยเอาจริงแพ้แต่ว่านักเตะบางคนมันก็จะแพ้แบบบ่อยอ่ะคือแบบไม่เอาอ่ะ
1: แล้วมีเรื่องแบบมีเรื่องแล้วก็ขนาดออกมาแล้วว่าเขาห้ามแล้วอ่ะคือผมนั่งดูอยู่วันนั้นนะออกมาแล้วเขาห้ามแล้วนะ ก็ยังจะมีเรื่องต่อคือจะให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่วิถีของนักฟุตบอลอาชีพมันจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่า
0: แต่หักนะครับนั่นคือแบบชาติที่มันรู้สึกว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็น่าผิดหวังมากๆ
1: ใช่หรืออย่างอะไรกันที่มันแบบว่าไม่น่าอัลจีเรียปีนี้ก็ผมว่าก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันไปดิ้นได้นะสุดท้ายไง
0: แล้วก็เข้ารอบมาได
1: ้ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คืออัลจีเรียเคยดีกว่านี้ในวันที่แบบริยาดมาเรสพีคอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็ต้องเป็นรองพวกออสเตรียหรือว่าเป็นรองอาร์เจนตินามันแน่นอนอยู่ละ
0: ใช่นะครับอันนั้นก็ลากไปเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มต้นจากไหนไม่รู้ไปถึงนี่เลย
1: ใช
0: ่นะครับส่วนความเคลื่อนไหวฝรั่งเศสอะไรกับอังกฤษเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมมาว่ากันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนัดชิงอันดับที่3ที่รู้สึกแบบ
1: หมด
0: ความความต้องการของ2ชาติมันไม่เต็มอ่ะมันแบบชาติแบบเนี้ยมาเล่นชิงที่3อ่ะคุณก็เข้าใจว่าเขามันต้องเป็นยังไงความรู้สึกอ่ะ
1: คือวันนี้ถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่มีแพชชั่นผมว่าก็ยังน่าจะเป็นเคลียร์เอ็มบัปเป้กับการลุ้นตำแหน่งดาวซันโว
0: เคนด้วย
1: ใช่แล้วแฮร์รี่เคน
0: ผมว่าพวกนี้น่าจะต้องลง
1: คือมีประมาณนี
0: ้ต้องลง
1: แต่ผมมองว่ามุมมันต่างกันในวันของฝรั่งเศส ที่พวกเขาตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือการตกรอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะวันที่แพ้สเปน
0: อ่ะแบบสู้ไม่ได้
1: คือสู้ไม่ได้นักเตะไม่โทษกันเอง
0: ครับ
1: นึกภาพว่านักเตะไม่โทษใครเลยก็ยอมรับด้วยความที่เพราะเคลียร์มาเป้ออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าสเปนเราสู้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้จริงๆเลยแต่หันกลับไปดูอังกฤษอ่ะมันตกรอบเพราะโค้ชนะ
0: คืออันนี้ค่อนข้างเอกฉัน
1: ท์มันไม่ได้ตกรอบเพราะนักเตะนะ
0: มันก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจแล้วมันเห็นเป็นแผลใหญ่
1: ใช่
0: ที่แบบหลายๆคนเห็นคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าเองนี่แหละตัดสินใจพลาดอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ม
1: ีที่ไหนส่งกองหลังเข้าไป6คน
0: แล้วเห็นนี่เขาแก้ตัวหรือเปล่า เขาบอกเขาส่งลงไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอุดกันแบบนั้นเขาบอกกองหลังเนี่ยส่งไปแต่ว่าคุณครองบอลก็ได้ให้ครองบอลในแบบฉบับของกองหลัง เล่นกันแบบตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเงี้ย
1: แล้วสั่งเขาไปยังไงอ่ะ
0: เนี่ย ผมก็เลยบอกว่าแล้วมันจะมีบทสัมภาษณ์ที่เขาอ้างว่าเนี่ยตั้งแต่อังกฤษมันไม่ได้มี DNA ในการครองบอลเหมือนสเปนเหมือนบราซิลเหมือนอาร์เจนตินาแต่ทีเนี้ยเฮ้ยคุณเป็นกุนซือเนี่ยคุณสามารถกำชับแล้วก็บอกนักเตะได้เดี๋ยวว่าเฮ้ยลงไปอ่ะอย่าไปอุดขนาดนั้นดิครองบอลในลักษณะแบบเผาเวลาเล่นกับเวลาบ้างแล้วให้คู่แข่งเนี่ยตามมาเอาบอลไม่ใช่แบบปล่อยบอลให้เขาบุกยังไงก็บุกเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทูเคิลเขาสามารถคอนโทรลนักเตะอังกฤษได้ที่ตามที่เขาต้องการหรือเปล่า
1: ใช
0: ่บอกไปแล้วมันทำอย่างงู้นบอกแบบนี้แต่ทำไม่ได้หรือเปล่า
1: แต่มันก็มีหลายคนที่แบบดีเกินคาดในมือของทูเคิลเหมือนกันนะยกอย่างเช่นเยสเปนอันนี้ชัดเจนมาก
0: อุตส่าห์เป็นนี่เหมือนเอาจริงๆ
1: ก็เป็นคน
0: เลยแต่ว่ามันแรกๆก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่นัดล่าสุดดีจริง
1: ใช่
0: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่ได้อวยนักเตะทีมตัวเองนะแต่ผมว่าจุดเปลี่ยนวันนั้น
0: อ
1: ะวันที่ตกรอบของอังกฤษวันที่แพ้คือการถอดดีคันไรส์ถอดปุ๊บ3นาทีเปี้ยงเสมอเลย
0: มันโหดร้ายตรงนี้แหละมันโหดร้ายตรงน
1: ี้แหละคือผมนั่งดูแล้วแบบทำไมถอดทีเกนไรส
0: ์
1: คือทำไมคุณไม่ส่งคอปปี้เมนูวะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาไม่ได้ไปบอลโลกคนนี้เขาไม่ได้ไป
1: เกิดถ้าคุณต้องการคนไล่บอลน่ะคุณเอาตัวไล่บอลลงไปดิคุณไปเอาตัวกองหลังลงไปทำไมอะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาอยู่อังกฤษเขาไปแค่ชื่อเขาไม่เมนูอ่ะ
1: อ๋อเขาเอาตั๋วให้ผู้พิการทางสมองคนนั้นไงที่เป็นข่าวอ่ะเขาพี่เมนูอ่ะคือเขาพี่เมนูมีข่าวว่ามีแฟนคลับเขาเป็นคนหนึ่งเป็นผู้พิการทางสมองด้านหน้า
0: อ๋อแฟนคลับเขา
1: ใช่แฟนคลับเขาแล้วก็บอกเขาอยากไปอังกฤษมากเลยครับเอ้ยเขาอยากไปดูอังกฤษในฟุตบอลโลกมากเลยเขาพี่เมนูบอกแล้วก็เข้าเขาพี่เมนูเป็นคนส่งพิมพ์เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับแล้วเขาพี่เมนูก็ให้เขามาดูแล้วเขาขอบคุณเขาพี่เมนูหนักมาก
0: นี่คือความจริงว่าตัวเองอยู่อังกฤษไปแต่ชื่อ แล้วภาพที่ไปโผล่นี่คือ AI
1: ไม่คือผมงงว่าแบบคือแล้วมันก็เลยกับผมก็เลยบอกว่าวันที่ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะเขาตกรอบด้วยความแพ้แต่วันที่อังกฤษตกรอบมันตกรอบเพราะกุนซือทีเนี้ย
0: เข้าใจ
1: วินาทีที่ลงไปเล่นนัดชิงที่3เนี่ยผมว่าอังกฤษไม่สนแล้วล่ะผมว่าอังกฤษไม่สนแบบทัวร์ขึ้นแล้วอ่ะ
0: ก็คือเล่นตามใจตัวเองเลย
1: ใช่ใช่อยากเล่นไงก็เล่น
0: เพราะจริงๆผมว่านัดชิงที่3มันก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนทูเคิลเขาบอกอ่ะมันเป็น2ชาติที่มีเป้าหมายอย่างอื่นอ
1: ่
0: ะไม่ใช่2ชาติที่จะมานั่งตั้งหน้าตั้งตาความหวังอยู่ที่นัดชิงที่3อ่ะ
1: แต่จะมีคนตึงอยู่แค่2คนก็คือเอเบเป้แฮร์รี่เคน
0: แล้วพวกนั้นเป็นดาวซันโ
1: วใช่ๆ
0: จริงจูดก็พอลุ้นได้นะ
1: ลุ้นได้
0: คือถ้าแบบตบี้ตะบันยิงแบบถล่มทลายเพราะว่าเขายิงเท่าเคนอยู่แล้วนี่จู๊ดอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นคืนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเราจะเห็นเคียร์แบบไปยังวิ่งพล่านอยู่อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนของอังกฤษ
0: คือเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าสมมุติ สมมุตินะครับอีกหนึ่งรางวัลที่มันมีความหมายอยู่ก็คือบอลลงดอร์สมมุติสเปนได้แชมป์โลกอ่ะตัวเต็งของสเปนที่จะมีโอกาสลุ้นขึ้นมาคว้าบอลลงดอร์เนี่ยเฮ้ยมันมองหาไม่ง่ายนะ

0: ของสเปนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะสเปนเป็นทีมที่เอาจริงลามินยามาลเขาดูโดดเด่นอ่ะแต่ว่าความสำเร็จส่วนตัวเนี่ยแชมป์ยุโรป แล้วก็ผลงานในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะว่ากันตามตรง
1: โรดี้ได้ไหมอีกรอบได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าเขาแทบไม่ได้ลงเล่นให้ซิตี
0: ้อันเนี่ยมันจะมี
1: แต่
0: งานติดลบอ่ะ
1: แต่กับซิตี้เขาสองแชมป์ไงนึกภาพออกปะ
0: แต่
1: ช่วงปลาย
0: มันไม่ได้ไงอันนั้นคืออันนี้ส่งของเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
1: ใช่แต่ฟุตบอลโลกรอบนี้เก่งจริงโรดี้พอสวมวิญญาณพอเขาเต็มแบบฟูลแบบฟูลรีคอเวอรี่อ่ะคือโอ้เก่งจริงว่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอการเป็นดาวซอนโวอ่ะเพื่อจะไปเพิ่มคะแนนเพิ่มบารมีในการได้บอลลงดอสำคัญนะ
1: สำคัญ
0: ถ้าสเปนได้แชมป์โลกใครจะเป็นเจ้าของบอลลงดอมันอาจจะมองยากขึ้นนะแต่ถ้าอาร์เจนติน่าได้แชมป์โลกขึ้นมาเนี่ยเมสซี่
1: อีกแล้วเหรอ
0: ผมว่ามีสิทธิ
1: ์เมสซี่เป็นแชมป์กับอินเตอร์มิมี่1รายการถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่นั้นเลยนะ
0: ต่อด้วยความเป็นเมสซี่คุณเข้าใจว่ามันจะมีคะแนนพิศวาสอะไรบางอย่างคนอายุขนาดนี้
1: วันนี้มีคนถามผมเยอะมากผมถามคุณอู๋อันนี้เป็นงานส่วนตัวเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากสเปนกับอาร์เจนติน่าอยากใครได้แชมป
0: ์ถ้าอยากเหรอผมไม่ใช่แฟนบอลของทั้ง2ทีม
1: ใช่ๆผมก็ไม่ใช่
0: 2ชาติแต่ถ้าเอาความอยากจริงๆเหรอผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์มัน normal ไ
1: หมเฮ้ยจริงดิ
0: ผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์จะรู้สึกแบบมันดูครองบอลดีมันดูเหนือถ้าแบบซาดิสนะอาเจนน่ะ
1: ดิบเถื่อน
0: อาเจนน่ะท่ามกลางความที่มันในความรู้สึกของแฟนบอลบางคนอาจจะมองอาเจนไม่ได้ขาวสะอาดในเรื่องของผู้ตัดสินโดนข้อคอรหาเรื่องแบบเฮ้ยเนี่ยมันเอื้อให้กับอาร์เจนติน่าบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกมันจริงไม่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
1: คืออย่างนี้มันมีทฤษฎีผสมคบคิดอย่างนึงนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้ว2025มันมีรายการสำคัญอยู่รายการหนึ่งชื่อรายการว่าฟินาเลซิมา
0: ที่เขาจะชิงแชมป์ยุโรป
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ือ
1: เป็นการเอาแชมป์ทวีปอเมริกาใต
0: ้
1: มาเจอกับแชมป์ทวีปยุโรปซึ่งสุดท้ายไม่มีสนามไหนยอมให้เตะ
0: คือเพราะว่าตอนนั้นไปเตะกาตาร์แล้วระเบิดลงไง
1: ใช่
0: มันเตะไม่ได้
1: แล้วไม่มีสนามไหนยอมให้เตะก็เลยกลายว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันกลายว่าพอมาฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วกลายเป็นนัดชิงเป็นอาร์เจนตินากับสเปนเขาก็เลยคาดการว่าเฮ้ยฟีฟ่าอยู่ขีดไว้แล้วป่าวะ
0: อ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือสำหรับผมไม่ได้มองในมุมว่าอาร์เจนตินาไม่สะอาดแต่ผมมองว่า
0: คือเขาปกติแต่ในสายตาแฟนบอลน่ะ
1: ใช่ใช่ใช่คือเราเฉยเฉยเพราะว่าเราก็ได้ดูหลายเกมที่เขาเล่นอย่างวันเจออียิปต์ถือว่าโอ้คนจะอียิปต์น่าตกรอบมากเลยคือรู้สึกว่า
0: คุณไปตั้งนาน
1: แล้วน่าตกรอบมากเลยแต่อียิปต์แบบมันหมดแบบมันหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้จริงคือเหมือนมันโดนแซงปลายอ่ะแค่นั้นเองแต่ผมมองว่าอย่างงี้คือผมมองว่าผมเอาจริงผมเบื่อว่ะผมเบื่อกับ
0: เบื่อเมสซี
1: ่ผมเบื่อปรากฏการณ์นะ
0: สตอรี่
1: ผมเบื่อมิราเคิลคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราเห็นการแข่งกันของคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่อีกครั้งซึ่งเราเห็นมาตลอดหลายสิบปีเลยนะแล้วรอบเนี้ยโรนัลโดแพ้ราบคาบเลยครับแพ้แบบถอดไปเลยอ่ะแบบถอยไปเลยผมว่ามันก็น่าจะพอคือมันตอบทุกคำถามได้หมดแล้วคำถามสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังถามกันอยู่ก็คือโรนัลโดกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันอ่ะฟุตบอลโลกคราวนี้มันได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหรือว่าเมสซี่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอีกรอบนึงอ่ะผมว่าแบบเฮ้ยมึงเก่งไปปะวะอะไรเงี้ยใช่ปะ
0: มันก็คิดต่างมุมได
1: ้เออ
0: เพราะผมมองว่าถ้าสเปนได้แชมป์อ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่ก็ธรรมดาสมมติความตื่นเต้นน่ะมันก็อาจจะแบบแค่8เต็ม10อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่ว่าเราลืมโมเมนต์ฟุตบอลยูโร2008ฟุตบอลโลก2010ยูโร2012
0: 3แชมป์ติด
1: ผมก็รู้สึกว่าสเปนกำลังจะเป็นแบบนั้น
0: แต่ทีเนี้ยในก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จริงๆเขาก็เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆแหละ
1: ใช่เต็ง3
0: เพียงแต่ว่าเขาเริ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยความที่แบบไม่ได้หวือหวา
1: ตะกุตะกาก
0: แบบ
1: ใช่
0: ไอ้นุ่นก็ไม่ไอ้นิโก้ก็ไม่ฟิตลามินก็ไม่ฟิต
1: ลงได้คนละ45ทีช่วงแรก
0: ตั้งกักแต่ไปมาเนี่ยเฮ้ยมันค่อยๆ
1: เข้าที่เข้าทาง
0: คือแต่ความรู้สึกอ่ะผมคิดเอาแบบคิดในเหตุผลของเชิงฟุตบอลนะผมว่าสเปนน่าจะได้แชมป์โลกแต่ถ้าเป็นความอยากอ่ะผมแบบความรู้สึกแบบได้ไปเลยเมสซี่มันได้ไปเลยมึงจะทำอะไรอะไรเงี้ยอัน
1: นี้คือมองในมุมของแทคติกมองในมุมของวิธีการเล่น
0: ผมว่าสเปนเพราะว่าคุณจะไปเอาบอลอย่างสเปนยังไงอ
1: ่
0: ะขนาดชาติที่มันคิดว่าแบบเฮ้ยฝรั่งเศสควรจะสู้ได้
1: จะพลาดเลย
0: คุณยังทำอะไรสเปนไม่ได้เลย
1: ใช่ๆ
0: แล้วขนาดอาร์เจนตินาเราอย่างที่คมบอกเราเห็นอาการมันออกมาตั้งแต่รอบกับเคปเวิร์ดรอบกับอียิปต์ มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีวันที่สามารถกลับมาแบบนั้นได้อีกบ่อย

0: บ่อยซ้ำๆ
1: ใช่ไหมดวงดวงมันไม่ได้มีแบบนี้บ่อย
0: ๆแต่ว่าในวันที่เขาแบบลำบากเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยแหละลีโอเนลเมสซี่อยู่ที่สามารถเปิดให้ใครยิงก็ได้จะสามารถแอสซิสต์อะไรก็ได้ยิงเองก็ได้
1: อย่างคนอังกฤษอ่ะคือแบบนั่งดูแล้วแบบนี่มันคนอายุ39จริงเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทั้งที่มันเป็นท้ายเกมแล้วนะแล้วมันก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าในรอบตัดเชือกเนี่ยอาร์เจนตินามีถึง2เกมนะที่พวกเขาต้องเล่น120นาที
0: โหกรอบ
1: เออแล้วมันควรจะต้องกรอบได้แล้วแต่แบบโหมันไม่เป็นไรกันเลยอ่ะ
0: แต่ผมว่าส่วนหนึ่งผมว่านักเตะอาร์เจนตินามันเป็นนักเตะที่ใช้คำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
1: ใช่
0: นักเตะอายุ20ปลาย30ต้นผ่านฟุตบอลโลกมาโอ้ยหลายคนหลายสมัยอะ
1: ส่วนใหญ่อยู่ในจุดที่พีคที่สุดของทั้งทีมนะครับคือจะมาบอกว่าเมสซี่เก่งเนี่ยไม่ได้คือต้องดูบริบทรอบตัวว่าเออเขาพีคหมดอะไรเงี้ย
0: เพราะผมไปนั่งไล่ดูอายุโอ้โหพวกนี้มันพวกก้านโลกเลยว่ะ
1: พร้อมใช้
0: ใช่แบบโหดๆมีความเก๋าประสบการณ์
1: ใช่ใช
0: ่บู๊ได้บุญได้อะไรเงี้ยรู้ว่าคนเวลาไหนควรจะต้องทำอะไรยังไงอ่ะ
1: ใช่
0: อาเจนมีแบบนั้นเยอะ
1: ใช่แต่สเปนเนี่ยเขาบอลแบบแท็กติกเลยแท็กติกแบบแค่นี
0: ้
1: ไม่มากไม่น้อยแบบมินิมอลสุดๆแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ในมุมผมอะผมแค่มองว่าอันนี้ไม่ได้มองเรื่องความแบบใสสะอาดหรือเส้นทางเลยนะแต่มองแค่ว่าเบื่อว่ะเบื่อเมสซี่
0: อ่
1: ะแค่เนี้ยเมื่อเก่งที่สุดในโลกแล้วเก่งที่สุดรู้สึกดีใจที่ตัวเองเกิดมาแล้วได้ดูเพราะเราเกิดมาไม่ทันเปเล
0: ่
1: หนึ่งในนักฟุตบอลที่เราก็ว่าเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ย
0: มาโลน่าม
1: าโลน่าก็ไปปลาย
0: ก็ไม่ค่อยทันหรอก
1: เออแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในยุคที่เราเห็นทั้งเมสซี่และโรนัลโดซึ่งผมเชื่อว่าอีก10ปีหรืออีก20ปีต่อจากเนี้ยมีถ้ามีคนถามว่าใครเก่งที่สุดในโลกก็อาจจะเป็น2คนนี้อยู่ก็ได้
0: ซึ่งมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะโผล่มาแค่คนเดียว
1: ใช่
0: มันคงไม่ใช่มาสองคนแล้วมาวิ่งแข่งกันแบบนี้
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ใช่ก็เลยแบบว่าพอแล้วนะจบไปละ
0: ผมว่าอีกมุมหนึ่งผมว่าอยากเก่งก็เก่งไปเลยเก่งให้มันแบบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปดีว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้า
0: ให้มันได้แชมป์โลกไปเลย
1: ถ้าเป็นแบบที่อู๋พูดนะ
0: เบิ้ลไปเลย
1: ก็คือผมว่าก็ท่าเปเล่เลยนะก็ท่าเลยอ่ะ
0: ทุกวันนี้
1: เขาก็มินแล้วนะ
0: ไม่ใช่เขาก็ยิงเยอะสุด
1: ใช่ไง
0: เขาก็ลงเล่นเยอะสุดในบอลโลกมาทุกอย่างแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาจะได้แชมป์โลกแบบดับเบิลอีกมันก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้เขาแทบจะเป็นเจ้าของสถิติแทบจะทุกอย่างในฟุตบอลโลกแล้วนะ
1: ใช่
0: ในเชิงสถิติแบบส่วนตัว
1: ใช่
0: เ
1: กิดนัดสุดท้ายมี5ประตูมานี่ก็คือทำลายสถิติจุสฟองตังเลยนะ13ประตูที่ทำได้อะนี่ยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลย
0: ลากไปจนถึงนัดชิงแต่ว่าถ้าเป็นนัดชิงอันดับที่3อะคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายได้อันดับที่3ใครจริงจังกว่ากันดีกว่าวันนี้วัดไม่ได้นะผมว่าพอกันก็แพ้ได้ก็ไม่ได้เสียใจอะไร
1: ถ้ามองในมุมกุนซือนะอันนี้มองแค่กุนซืออย่างเดียวผมมองว่าเกมส่งท้าย
0: เออเนี่ย
1: มองแค่มุมนี
0: ้อย่าให้มันดูแย
1: ่ใช่ใช่อาจจะ90นาทีเสมออะ
0: ในชีวิตเขาให้เขาได้ที่3สักทีอะไรเงี้ยได้แชมป์มาบ่อยแล้ว
1: ไม่แล้วมันจะมีสถิตินี้ด้วยมีสถิติของเอมบัปเป้อีกนั่นหนึ่งก็คือเขาจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้งอันดับ1อันดับ2และอันดับ3ในฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ที่เคยทำได้อะไรเงี้ยคือเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้ง1 2และ3
0: กุนซือมีมั้ยกุนซือมีมั้ย
1: กุนซืออ
0: ันดับ1ของโลกแล้วอันดับ3ของโลกอะไรเงี้ยต้องไปค้นดูนะ
1: เออใช่ม
0: ั้ยไม่แน่นะ
1: ไม่ผมผมกําลังนึกอยู่ว่าตอนเอมบัปเป้เป็นแชมป์โลก2ไอ้ตอนอายุ10ตอนนั้นก็เดชองแล้วนะเออเดชองก็จะเป็นเหมือนกันที
0: ่
1: เป็นเออเป็นกุนซือที่สามารถพาทีมเป็นทั้งอันดับ1อันดับ2และอันดับ3อะไรเงี้ย
0: แต่อันดับ3ก็คงเป็นก็ดีกว่าได้อันดับ4แล้ววะคิดง่ายๆ
1: ไม่ผมกําลังนึกถึงเกมเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันเป็นโมร็อกโกกับใครนะรอบ
0: โครเอเชียป่ะ
1: เออซึ่งมันกลายเป็นว่าโครเอเชียไม่เอาอะไรเลย
0: แต่ผมว่าความรู้สึกการเอานัดชิงอันดับที่3มาแล้วมันเป็นชาติใหญ่มาเจอกันเนี่ยมันก็จะดูไม่มันความต้องการมันไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าถ้าคุณเอาสำรองลงเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ไม่แน่เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเขาอยากเล่นอยากโชว
1: ์
0: มันก็อาจจะได้พลังขึ้นมาจากบรรดาตัวสำรอง
1: เพราะว่าวันนี้อย่างฝรั่งเศสเขาคาดการเลยว่ายังไงก็สำรองเยอะแน่นอน
0: เขาบอกหนักหน่วงมากฝรั่งเศสจะหนักหน่วงมาก
1: คุณจะได้เห็นแม้กระทั่งผู้สาประตูอย่างบริซัมบ้านะครับแล้วก็กองหลังแบ็กไซด์เป็นเตโอแต่เซนเตอร์แบ็กอ่ะอูเบร์เมคาโนยังอาจจะเป็นละเลอครัวกับอูเบร์เมคาโนหรืออูเบร์เมคาโนกับโกลาเต้หรือลัวครัวโกลาเต้เพราะซาลิบาเขาปิดเทอมแล้วไง
0: โอ้โหนั้นก็ปิดนานไปซ
1: า
0: ลิบาน
1: ะครับ ขวาเนี่ยวันนี้ก็คาดกันว่าฝรั่งเศสจะเป็น
0: ชื่ออะไรนะซาอีเมลี่เหรอ
1: ไม่ไม่ซาอีเมลี่จะโดนดันขึ้นไปกลาง
0: อ๋อซาอีเมลี่เพราะว่าตอนเล่นเปเช่เขาก็เล่นแบ็ค
1: ใช่
0: เขาเล่นแบ็คตลอดเหลือใครอ่ะเหลือใคร
1: คือขวามันจะเหลือใครวะ
0: กุโต้กุโต
1: ้เออใช่มาโลกุสโต้
0: อ
1: าจ
0: ารย์กุโต้ผมก็ลืมแล้ว
1: ก็คือพักเลยไอ้พวกตัวจริงอ่ะนั่งให้หมดเลยกลางก็จะมีมานูโกเน่ซาอีเอเมลี่รายันชากี
0: อาคริอุสก็มีโอกาส
1: อาคริอุสอาจจะไปเล่นปีกซ้าย
0: อาคริอุสเล่นตัวบุก
1: ใช่แล้วดูเอ่ะขวาแล้วหน้าเป็นชองฟิลิปมาเตตา
0: โอ้โหนี่คือยกแผง
1: เอออาจจะยกเอ้ยเอ็มบัปเป้ยังต้องลง
0: เอ็มบัปเป
1: ้เอ็มบัปเป้ยังต้องลงใช่ใช่
0: ตูราม
1: เอออาจจะมันมาคุสตูรามยืนหน้าเป้าแล้วก็เอ็มบัปเป้อยู่ซ้ายไหมอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพวกอุสมันพวกบาโคล่าไม่ได้ลงอะ
0: พักเถอะ
1: อืม
0: เพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในฤดูกาลปกติเขาก็กรำศึกมานานมาก
1: ใช่นะครับ
0: ส่วนอังกฤษมีข่าวอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้ใครบ้างเนี่ยเอาแบบเดี๋ยวคัดตัวที่แบบ
1: อังกฤษผมเชื่อว่ายังเป็นชุดใหญ
0: ่โดนหมางเมินเนี่ยอังกฤษโกเปลี่ยนไหม
1: เจอแดนเหรอเทเลสันเหรอ
0: ทัฟฟอร์ดอะไรอย่างงี้นะ
1: เออ
0: กองหลังนี่ถ้าเอาแบบแหวกๆเลยนะให้ชาโลบาเล่นเลย
1: วาย
0: เบิร์น2คนนี้ละ
1: ชาโลบาเบิร์นยืนซ้ายนี่เบิร์นยืนแบ็คซ้ายได้นี่ก่อนนี้เขาเส้นเขายืนแบ็คซ้าย
0: โหแต่ที่เหลืออยู่มันก็สลับลงกันหลายคนเลย
1: ใช่ไง
0: มันไม่มีใครที่แบบสำรองยาวนะ
1: ใช่
0: มันก็หมุนๆกันเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็ไม่แปลกของอังกฤษอ่ะ
1: อาจจะเป็นแบบสโตนชาโลบาไหมนะ
0: ก็ได
1: ้เออ
0: ถ้าเขาจะสลับก็ได
1: ้แล้วซ้ายเป็นเบิร์น
0: เออ
1: ขวาเป็นเยสเปนขวายังไงก็ต้องเป็นเยสเปน
0: เพราะว่าตัวเลือกอื่นมันไม่ค่อยมีละ
1: ยังไงคนทราบพ้นโทษแบนยัง
0: ไงอ๋อพ้นละเออ
1: เออถ้าพ้นโทษแบนก็อาจจะได้ลงได
0: ้เออเขาโดนแบนไปสองนัด
1: เมนูได้ลงไหม
0: ก็นี่แหละถ้าไม่ลงนัดนี้ก็ไม่ได้ไปลงชาติไหนแล้วคือถ้ามองถึงคนที่มันไม่มีโอกาสเนี่ยเขาคือ number one ของทีมชาติอังกฤษเลยนะ
1: ใช่
0: ฮอบบี้เมนูเอเบรชี่เอเซ่อะไรเงี้ย
1: โอลี่วัตกินอีก
0: เออโอลี่วัตกินมอร์แกนโรเจอร
1: ์มอร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงไงรอบที่แล้วแอสซิสต์ด้วย
0: เออถ้าเป็นตัวรุกอื่นๆผมว่าวัตกินโอ้แต่วัตกินกับโทนี่เขาจะไปทับตำแหน่งกันเนี่ย
1: ใช่
0: มันก็ต้องเลือกใครคนใดคนหน
1: ึ่งต้องคนใดคนหนึ่งใช่
0: ด็อกเตอร์น่าจะได้ลงตัวจริงอ่ะ
1: อืมแรดฟอร์ดใช่
0: จริงก็เสียดายแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะชีวิต
1: มันไม่
0: เจ็บไม่ทำอะไรขนาดนั้นเลย
1: เดี๋ยวก็นะถ้างี้กลางมันก็จะเป็นเมนูเอเช่
0: อืม
1: แล้วใครคนอ่ะ
0: มันต้องดูว่าจะแผนแบบไหนเพราะว่าถ้าเขาสลับจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แคร์แผนขนาดนั้นนะเขาอาจจะโลเยอะๆไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือไงหรือเอาจอห์นสโตนมาเล่นเซนเตอร์มั้ย
0: ก็ได
1: ้เออก็ได้ไง
0: เออกองหลังเขา
1: ไม่ใช่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะเขาเคยเล่น
0: ว่าผมว่าถ้าไม่ใช่เป๊ปใช้ไม่เป็นหรอก
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าไม่ใช่เป๊ปคืออย่าง
1: โอเคเข้าใจได
0: ้คุณดูทูเคิลใช้นิโก้โอเลลี่อ่ะไม่ได้เต็มความคิดความสามารถเหมือนเป๊ปใช้
1: คนละเรื่องเลย
0: ไม่ได้ครับคือผมก็เลยเคยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่เป๊ปแบบเขาจะรีดความสามารถของโอเรลี่ออกมาได้ขนาดไหนก็อาจจะได้แค่นิดๆหน่อย
1: ๆ
0: เห็นไหมดูเป๊ปใช้ดิ
1: ใช่ใช
0: ่บุกขึ้นมายิงบุกขึ้นมาแต่ว่าอยู่กับทูเคอร์แล้วก็ได้ครึ่งๆกลาง
1: ๆอินไม่อินเวิร์ดคือเป็นแบ็คซ้ายแบบโบราณเลยอ่ะกับโอเรลี่นะแต่เขาไม่อยู่กับเป๊ปเขายังอินเวิร์ดเข้ามาหุบเข้ามาตรงกลางไง
0: ก็เขาก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายตั้งแต่ไหนแต่ไร
1: ใช่เขาเป็นมิดฟิลด์
0: เขาเป็นมิดฟิลด์เป๊ปมันเป็นดัดแปลงพันธุกรรมแล้วก็ให้มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วทำได้ดีซะด้วย
1: ใช่ใช่
0: อืม
1: นะครับเออน่าคิดเหมือนกันอยากเห็นว่าไม่แต่ผมมองอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าทูเคิลยังต้องส่งเต็มเพราะว่าเหมือนเขาโดนด่าเยอะเออเขาก็ถ้าเขาไปเปลี่ยนทีมอีกแล้ว
0: เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
1: คะ
0: เขาก็ไม่ได้แคร์เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
1: คืออันนี้งง
0: อืม
1: อย่างมันมีกุนซือบางคนที่ได้ดันได้ต่อสัญญาก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มทางที่แบบยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย
0: ก็นาทูเนี่ยนะ
1: อันเชลติอีกคน
0: อืม
1: เออนั่นก็ได้ต่อสัญญาถึง2010
0: ผมว่าอันเช่แบบเขาคงมั่นใจแหละ แบบเอาไว้ก่อนไว้อะไรเงี้ย
1: แต่แค่แบบรอบนี้มันยังไม่ถึงเครื่องแค่นั้นเองไม่ดีอะไรเงี้ย
0: อืมแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างพรีวิวบางที่เนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคิดว่าฝรั่งเศสน่ะอาจจะยกเครื่อง 80-90%
1: ใช่
0: แต่อังกฤษเนี่ยเขาบอก 50-50 เลยนะ
1: ใช่ๆคือผมเลยบอกไงว่า
0: 50-50
1: อังกฤษยังรู้สึกว่าน่าจะส่งเต็ม
0: เพราะว่าดูจากตัวที่คาดเนี่ยก็อาจจะเห็นรายชื่อพวกเคนกอร์ดอนจูดไลส์เอลเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยพวกนี้ยังคงมีโอกาสได้ลงตามตัวคาดนะ
1: เพราะอาจจะได้เป็นนัดสุดท้ายของโทมัสตูเคิลหรือเปล่า
0: ไม่หรอก
1: ต่อสัญญาผมว่า FA ไม่สนนะถ้าแบบว่าผลงานมันแบบแย่ๆเกินอะไรเงี้ย
0: ทีนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่นั่งรออยู่
1: ใ ใช่
0: สมมุติเป๊ปมารออยู่
1: อืม

0: ก็อาจจะไล่ง่ายหน่อยถ้าจะไล่แต่ว่าคุณก็เสียค่าเสียหายในการเป็นค่าฉีกสัญญาเป็นค่าปลดเขาอะเยอะหน่อย
1: มันมีปีที่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเข้าชิงอ
0: ่ะยูโรอ
1: ่ะเอ้ยไม่ใช่เข้าชิงรอบรองอ่ะแล้วไปแพ้รอบรองในฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เซาเกตปีแรกป่ะตอนนั้นเซาเกตก็ไม่โดนเด้งนะ
0: เดี๋ยวดูก่อนสิ
1: เออหมายถึงว่าแต่เหมือนกับว่าวันนั้นน่ะรอบนั้นน่ะอังกฤษมันไม่ได้แพ้หน้าเกลียดแบบวันนี้ไงแบบวันคือวันนั้นอังกฤษมันเหมือนแบบ
0: 2018
1: เออสักอย่างอ่ะ
0: ย้อนกลับไป
1: แต่ตอนนั้นก็ยังได้อยู่ไงหมายถึงว่าไม่ได้โดนแบบไอ้นี่เลยนะไม่ได้โดนแบบ
0: แต่เอาจริงๆอ่ะทูเคิลอ่ะถามว่ารอบรองอ่ะมันก็ลึกนะ
1: ม
0: ันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โอเค
1: ใช่ใช่
0: เพียงแต่ว่าเขามามีบาดแผลใหญ่กับการตัดสินใจที่มันโอ้โหเป็นเอกฉันท์ทั้งโลกว่า
1: คือ
0: ตัดสินใจผิด
1: เขามันก็ต้องเลือกตัวพูดง่ายดีกว่า
0: บางคนง้างรอไว้แล้ว
1: ใช่แล้วโชว์มั่นใจด้วยโชว์มั่นใจ
0: นะ
1: โชว์มั่นใจก็คือถ้าคุณสังเกตดีอ่ะช่วง3นัดแรกอ่ะก็คือตั้งใจเอาตัวที่คนด่าลงทั้งนั้นเลย
0: สเปนชอบใช้สเปนด้วยตอนแรก
1: ๆมีจอห์นสโตนอย่างเงี้ยคือเอายึดเป็นตัวจริงเลย
0: อ๋อไปแพ้โครเอเชียต่อเวลา
1: อ
0: ังกฤษ2018เพราะว่าตอนนั้นโครเอเชียมันต่อเวลาเกือบทุกรอบอ่ะแล้วก
1: ็
0: กล่าวว่ามาเจออังกฤษคงกรอบเป็นข้าวเกรียบที
1: ่
0: ไหนได้ก็ต่อกับอังกฤษแล้วก็เคลียร์อังกฤษตกรอบจนได้
1: ใช่คือมันไม่ได้น่าเกลียดแบบทูเคิลที่นำแล้วเหลืออีก10นาทีเท่านั้นจะรอดอยู่แล้วก็โดนแซง 2-1 แล้วตกรอบ
0: เคยเห็นทีมที่มันมีศักยภาพในการเล่นเกมลุกระดับเวิร์คคลาสแล้วเล่นเกมรับตั้งแต่ประมาณเกือบ40นาท
1: ีใช
0: ่ เล่นเกมรับเกือบ 30-40 นาทีที่เหลือ
1: แล้วสงสารผมเข้าใจจูเบลลิงแฮมหน่อยช็อตที่เดินเข้าไปตบไอ้วาร์ตินบาโก
0: ไอ้นั่นมันโกนโอ้ยไอ้บาโก้มันโกนโอ้ย
1: ดีใจนั้นนะข้าใจ
0: ดูข้อความมาหน่อยแล้วกัน
1: ได้
0: เพราะว่าเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนนะครับ
1: มีบอกว่านั่งจัดคู่กันอ๋อนี่รอบที่แล้วมีบอกว่าเห็นยูเว่ไปฉกนักเตะของโรม่ามากองหลังแบ็คซ้ายโรม่าด่ายับเลยคนนักเตะคนนี้เก่งไหมครับแล้วยูเว่ใกล้จะได้เจ้าหัวนี่แล้วหรือเปล่าครับเห็นมีข่าว
0: ไอ้เซกิเชลิกอะ
1: อ๋อเซกิสเล็กมันแบ็คขวาไม่เหรอ
0: เขาบอกไปไฮแจ็คมาเลยนะ
1: หรออ
0: ืมเห็นก็มีข่าวว่าเป็นดิวไฮแจ็คเลยอ่ะ
1: เซกิสเล็กก็แบ็คขวาทีมชาติตุรกีครับปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเป็นตัวหลักของโรม่านะเป็นตัวขึ้นเกมทางขวาแต่แสดงว่าอย่างนี้ทรงนี้ก็แสดงว่ามีคนน่าจะต้องเอาออกวันนี้ผมเพิ่งไปดูไอ้เบสิกตัสอ่ะหุ้มเสริมไปแต่ละตัวที่ตัวดังๆนั้นนะฟลาโควิดท็อปซาโอไอโมซาร่า
0: จะไปนู่นเหรอ
1: เออไปแล้ว
0: เฮ้ยใช่
1: เหมือนว่าเขาการันตีแล้วนะแล้วก็ไอตัวนี้คอกชูอะโอกุนคอกชู
0: โมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ย
1: เออผมว่าโอ้โหเบนซั
0: ต
1: เบนซัตยังเอา
0: อ๋อเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไง
1: เอออ
0: ืม
1: นะครับเซอร์กิสลิกก็ถ้าดี
0: ไหมเหรอ
1: ถ้าดีตุรกีไม่ตกรอบหรอ
0: เก่งไหมผมว่า
1: ก็ประมาณนึง
0: ก็เฉยๆอ่ะผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นจนว้าวก็ไม่ได้แย่จนกระทั่งเป็นจุดบอดของเกมรับอ
1: ่
0: ะกลางๆอ่ะสกี้เชลิกอ่ะผมว่าน่าจะมาสัก 7.58 อะไรเงี้ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีถามเป๊ปคุมทีมชาติสเปนหรืออังกฤษนี่คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับสเปนตัดออกท่านหลุยส์ ดีลาฟูเอนเต้ยังเป็นแบบนี้นะยาวๆผมบอกเลย
0: คุณไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอก นอกจากเขาจะออกเองอะถ้าเขาดังเป็นแบบนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่อังกฤษเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานก่อนที่เขาบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเป๊ปก็ตกลงปรงใจสัญญาใจในการคุมอังกฤษแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นรอยต่อว่าเขาจะไปต่อกับซิตี้หรือเขาจะออกจากซิตี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป๊ปให้คล็อปออกด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจไปต่อซิตี
1: ้
0: แล้วเป็นข่าวที่ทั้ง The Athletic ทั้ง David Ornstein ลงข่าวซึ่งมันน่าจะเป็นจริงเขาบอกเคยตกลงด้วยสัญญาใจมาแล้วแต่เป๊ปเปลี่ยนใจที่จะอยู่ต่อกับแมนซิตี้เมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยผมว่าเฮ้ยถ้าเขาเคยตกลงปลงใจระดับสัญญาใจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในอนาคตนะ
1: ก็ถ้าลองไล่ต่อจิ๊กซอว์ดีๆผมว่ามีความเป็นไปได้นะ เออมีความเป็นไปได้พออู๋พูดมาแบบนี้บุ๋มก็พอนึกออกเหมือนกัน
0: ตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อหรอกแต่ว่าไปดูแหล่งข่าวที่มาเฮ้ยมันเป็นสำนักใหญ่ว่ะ
1: เพราะว่าตอนจบยูโรอ่ะเกรดเซาเกตออกเราก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ว่าใครจะมาคุมอังกฤษแต่ว่าตอนที่ได้โทมัสทูเคิลอ่ะมันก็คือหลังจากจบยูโรประมาณแบบ 2-3 เดือนนะยังไม่ใช่แบบว่าคือจบแล้วประกาศเลยไม่ใช่นะครับเหมือนแบบน่าจะมีการคุยกันก่อนประมาณนึงซึ่งพอวืดเป๊ปเนี่ยแต่เป๊ปเนี่ยผมอยากให้ตั้งใจดูดีๆว่าเขาจะไปไหนซึ่งมันมีข่าวกับอิตาลีด้วยไง
0: ทีมชาติเนี่ย
1: ใช่มันมีข่าวกับทีมชาติอิตาลีเพราะว่าทีมชาติอิตาลีชุดนี้เนี่ยเขาได้ปาโลมาลดินีมาแต่ว่ามันก็มี2คนที่แบบขึ้นเป็นตัวเต็งเลยคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า1อีกคนนึงคืออันโตนิโอคอนเต้น่าจะถึงเวลาของอันโตนิโอคอนเต้สักทีกับการคุมทีมชาติอิตาลีอะไรเงี้ย
0: คนบ้านเดียวกัน
1: ซึ่งผมกลับมองว่าถ้าคุณเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุณจะเลือกคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยมาตลอดหรือคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยเมื่อสัก 10-20 ปีแล้วเพราะต้องไม่ลืมว่าเป๊ปก็มีความสัมพันธ์กับอิตาลีที่ดีในช่วงที่เขาเป็นนักฟุตบอลให้กับโบโลญญายุคนั้นนะครับ
0: เบชา
1: เออเบชา
0: เบชา
1: เออ
0: แต่ว่าผมว่าเอาจริงๆการคุมอิตาลีชั่วโมงนี้ไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่าย
0: ถามว่าท้าทายไหมท้าทายโคตรอ่ะ
1: แต่ความเป็นคอนเต้ผมว่าโอเค
0: เขาเป็นคนอิตาลี
1: ใช่
0: เขาเป็นการผมว่ามันมีโอกาสที่แบบ
1: สไตล์ฟุตบอล
0: ช่วยชาติ
1: ใช่สไตล์ฟุตบอลเขาสนุก
0: แต่เป๊ปเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าทีมนั้นยังไม่เวิร์กจริงๆเขาก็เลือกที่จะไม่คุมก็ได้
1: ถูกต้อง
0: เขาไม่จำเป็นต้องมาฝ่าฟันความท้าทายในระดับอัตราเสี่ยงขนาดนั้นนะ
1: เขาไม่ใช่คนบ้ายอนที่บอกว่าเก่งจริงก็คุมปอดมัดดิ
0: เ
1: ขาไม่ใช่คนแบบนั้น
0: หรือเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เราไปคิดแทนเขาว่าแบบผมว่าเป๊ปก็ไม่ต้องรีบไปคุมทีมอะไรเดี๋ยวไม่ต้องไปวัดความท้าทายกับอิตาลีผมว่าเขาไม่อ่ะไม่น่าคุมอ่ะให้เดานะอาจจะตรงกันข้ามผมอาจจะคิดผิดก็ได
1: ้เพราะในความทูเคิลเองก็ยังมีสัญญาอยู่ใช่ไหมเขายังไม่ได้แบบหมดสัญญารอบนี้ซะหน่อยอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนเจนครอปอะลงมาตอนนี้อย่างหล่อลงมาคือแบบฮีโร่ผู้ช่วยชาติรอดูได้เลยใช่ไหมตอนขึ้นไปเนี่ยเอ้ยให้เขาเป็นกันไปเลยผมขอเชียร์อยู่ตรงนี้คือมันเป็นคำพูดที่แบบหล่อมากนะเจนครอปอะแต่วินาทีที่แบบไม่มีใครแล้วอะผมต้องลงว่าโอ้โหนี่มันคือฮีโร่ของจริง
0: ตอนเนี้ยแต่ผลงานเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันยังโซซัดโซเซอยู่เนี่ย
1: เออแต่ไม่หรอกเนี่ยความเป็นเจนครอปไม่น่า
0: เรามีความมั่นใจนะว่าเขาสามารถชุบชีวิตเยอรมันได
1: ้แล้วด้วยเวลาที่มีด้วยอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบคือเจนครอปเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีอ่ะเขาจะทำทีมแบบเป็นขั้นบันไดเขาจะไม่ก้าวกระโดดเขาจะไม่แบบหวือหวาหรือชงฉางทูเคิลเนี่ยยังหวือหวานะ
0: ครับ
1: เข้ามาแล้วคนก็ยังแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์นายอะไรเงี้ยชนะรวดทุกเกมมีความรู้สึกว่าเออเขายังหวือหวาแต่ว่าผมว่าเจนครอปไม่ใช่แล้วทีเนี้ยเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่มีรากฐานฟุตบอลดีอยู่แล้วถ้าปรับรากฐานให้กลับมาเป็นเยอรมันแบบคือเจนครอปมันก็จะเป็นแบบเยอรมันร็อกอะเออ
0: มันเฮฟวี่เมทัลอะ
1: เออมันก็จะสนุก
0: คือตัวลุกของเยอรมันมันน่ากลัว
1: ใช่
0: มันไม่เหมือนอิตาลี
1: ใช่
0: ตัวลุกมันยังคงแบบโอ้ยซูเปอร์สไตล์เพียบเลย
1: แค่ไม่มีกองหน้าตัวเป้า
0: หรือแม้กระทั่งอาจจะแบบกองไปหากองหลังดีๆสักหน่อยกองหลังบางทีก็ไม่ได้แบบเป็นมาตรฐานสูงในขนาดนั้น
1: ใช่ดีไม่ดีเนี่ยเจนครอปมานิกวอเตอร์มาเดอร์อาจจะยิงระเบิดระเบ้อก็ได
0: ้ก็เป็นไปได้
1: ใช่ไหมเออนะครับ
0: เขาอาจจะไปหาวิธีของเขา
1: แต่เป๊ปคุมสเปนเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได
0: ้
1: ตรงถึงตอนนี้ยังไม่ใช่แน่ๆเพราะเดลาฟูเอนเต้ขนาดนี้ไม่มีมุมเลยอะ
0: เรื่องในอนาคตผมว่ามันใช่ทั้งสองชาติเพราะว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนโหมดจากสโมสรเป็นทีมชาตินี่คือชาติระดับชั้นนำ
1: ใช่
0: และไม่กี่ชาติที่เขาสามารถคุมได
1: ้และผูกพันและผูกพันสเปนก็บ้านเกิดอังกฤษเขาทำงานนานสุด
0: ลองคิดดูเนี่ยถ้าเขาคุมอังกฤษตอนเนี้ยโหแล้วตัวลุกที่มันมีให้เขาเลือกช้อยหยิบมาใช้เล่นแบบเนี้ย
1: เน
0: ี่ย
1: นะ
0: ผมรู้สึกว่าอังกฤษ
1: ผมว่าดีกว่าดีกว่าอังกฤษด้วยนะมันจะดีกว่าอังกฤษด้วยนะ
0: เขาเห็นนักเตะทุกคนอยู่แล้วเรื่องพรีเมียร์ลีกอ่ะเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นยังไงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วถ้าคุณไปสังเกตดีอ่ะมันจะมีข่าวแบบเป๊ปไปนั่งดูเกมพวกแบบไอ้ทีมอะไรนะที่มันเคยชนะแมนยูเพรสตัน
0: อ
1: ่ะเออไปนั่งดูในสนามมีนะ
0: ติดไง
1: เออมีนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเขาก็อยู่ของเขาก็มีความสุขกับการทำงานอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีบอกอาร์เจนที่มีเมสซี่ในสนามเพื่อนในทีมวิ่งลืมตายทุกคนเลยครับเหมือนได้บัฟเพิ่
0: มก็นั่นแหละนั่นคือสปิริตที่ชาติอื่นมันอาจจะมีน้อยกว่าอาร์เจนตินา
1: ใช่
0: คืออย่างวันนั้นน่ะที่เขาบอกโดนเตะแล้วพี่จอมมาบอกว่าลูกพี่โดนเตะ แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆโอ้ยเดี๋ยวผมไปดูแบบเขาเรียกอะไรความเขาเรียกความเป็นเมสซี่อ่ะผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมมีแต่คนรักเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากอ่ะ แล้วก็แสดงให้เห็นบนสนามอะไรเง
0: ี
1: ้ยในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเคยมีกรณีของยามเคยรู้เรื่องนี้ปะยามของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา

0: าไม่ได้เงินเดือนเว้ย
1: อืม
0: เขาไม่ได้เงินเดือนไม่รู้เก็บกี่ปีอ่ะไม่รู้กี่เดือนเลยอ่ะแล้วเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาข้อความไปหาเรียนเมสซี่เว้ย
1: อืม
0: เมสซี่อ่ะออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยเว้ยจ่ายเงินเดือนให้หมดเลยอ่ะ
1: เมสซี่ต้องระวังนะตัวปลอมหรือเปล่า
0: เออไม่แต่เหมือนว่าเขาก
1: ลับจริงจริง
0: เขากลับไปเคลียร์ที่บ้านเขาที่อาร์เจนตินาเออเมสซี่ออกคือเรารู้สึกได้เลยว่าเมสซี่คือมันทำทุกอย่างเพื่อชาติจริงๆมันเป็นคนที่ไม่ได้แบบเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันเพื่อชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คือด้วยความเก่งด้วยการอยู่ในระดับทีมชาติมานานเนี่ยมันได้รับการยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลย
0: ใช่
1: คือทุกคนทำเพื่อเมสซี่แล้วทุกคนรู้ว่านี่คือน่าจะครั้งสุดท้ายของเขาก็
0: ก็
1: อาจจะเป็นได้
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วอย่างโรดริโกเดอปอเงี้ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าขนาดว่าโรดริโกเดอปอนะ
1: อดีตบอดี้การ์ด
0: คือเป็นคนที่เดินตามตูดเมสซี่ตลอดคือ
1: Bodyguard.
0: เขาประกาศสถาปนาตัวเองเลยว่าผมคือบอดี้การ์ดพี่เมสโรดริโกเดอปอยังให้สัมภาษณ์ว่าบางครั้งอ่ะเวลาเล่นกับเมสซี่ขนาดว่าอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะเมสซี่ยังทำให้เขารู้สึกว่าแบบโห
1: คนเก่ง
0: คิดได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยเออเออแล้วผมก็ตัวเออว่ะคนที่มันขนาดนี้ได้ก็เลยบอกไงว่าแบบเบื่อมันอ่ะ
1: คือมันเก่งจนทุกคนไม่มีข้อแบบไปเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไม่ดีแล้วไม
0: ่ใช่
1: มันอยู่ด้วยกันมานานขนาดเนี้ยผมว่านักเตะมันทำด้วยใจหมดแล้วอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดีของอาร์เจนตินา
0: ก็ถ้าสมมติว่าคุณมองว่าฝรั่งเศสอ่ะชิงอันดับ3นัดสุดท้ายของเดชองเน
1: ี่
0: ยอาร์เจนตินาก็นัดสุดท้ายของพี่เมสเหมือนกัน
1: มีโอกาสเหมือนกัน
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: มีบอกคมอู่นี่รายการรีรันใช่ไหมครับอาบน้ำกินนมนอนดีกว่าตีสี่ค่อยตื่นมาฟัง
1: ไม่ใช่สิ
0: ผมก็อู่ไม่ได้จัดกันนานมาก
1: รายการโสด
0: ใช่ใช่
1: รายการโสดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงบอลโลกน่ะมันแทบจะไม่มีรีรันอยู่แล้วนะครับ
0: นะครับมีถามว่าสวัสดีค่ะนะคมนะอู่นะคมประกาศดึกแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะก่อนอื่นหนูเสียใจกับนะคมด้วยนะคะที่ทีมเชียร์ไปไม่สุดทางแล้วคืนนี้ก็จะโดนกรีดเขียนเราอยู่อันดับ4ของโลกอีกคิดแล้วมันก็แยกเกิดไปนะคะเต็งหนึ่งอยู่ดีสุดท้ายจบที่4ของโลกสู้ๆนะคะนะคมจากคุณเตยโรตุนแฟนนอน
1: ก็เอาจริงๆการเข้ารอบรอง
0: ทำไมพอ
1: ดีทั้งนั้น
0: อ
1: ะ
0: พอฟุตบอลโลกก็มาทีมกันเองเนี้ยพอดูการปกตินะนะคมค่าเป็นกำลังใจนะคะทีมเราอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเอามาถึงเวลาฟุตบอลโลกมาได้ทีมกันเองทำไมอะ
1: เขาอาจจะมองว่ามันเป็นทีมที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วนะผมว่าตามความคิดเห็นของแต่ละคนอ่ะ
0: ไปถึงฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสกราฟมันพุ่งไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอมันแพ้สเปนแบบราบคาบอ่ะบางคนก็รู้สึกแบบโหน่าผิดหวังจังเลยอะไรเงี้ย
0: คือเอาจริงๆนะผมนั่งดูฝรั่งเศสทุกเกมนะผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสไม่ต้องกลัวใครเลยเล่นอย่างเงี้ยนะ
1: โหเราดูอ่ะเกมลุกขนาดเนี้ยมึงจะไปกลัวใคร
0: แต่วันเจอสเปนอ่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะสู้ไม่ได้อันนี้ยอมรับจริงว่าสู้ไม่ได้จริง
1: แล้วผมรู้สึกว่าสเปนมันเล่นบอลโคตรชิลเลยนะ
0: ใช่
1: เ
0: ล่นเออไม่ได้แบบกดดันไม่ได้อะไรเลย
1: ไม่รู้สึกจะมาต้องระมัดระวังอะไรเกมรุกของฝรั่งเศสเลย
0: ไปเรื่อย
1: ๆเคาะก็เคาะไปตามธรรมชาติ
0: กันโอลิเซ่ออกไปจากระบบฟึบทีเนี้ยเรียบร้อยข้างหน้าหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าโอลิเซ่มันตัวแทงเลย
0: ใช่
1: มันตัวแทงของฝรั่งเศสเลย
0: แล้วเอาโรดี้ไล่จับเลยเอาโรดี้กับอีกตัวนึงอ่ะไออะไรวะ
1: ไอ
0: ลุยอ่ะ2คนเนี้ยโรดี้กับลุยอ่ะ
1: เออแต่ว่าผมยังยอมรับการตัดสินใจของเดลาฟูเอนเต้นะเพราะว่าตอนแรกเขาจะไม่ใช้ฟาเบนลุยตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะเขาใช้เปดี
0: ้
1: แล้วพอหลังๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่รู้อะไรไปปรับแล้วเอามาฟาเบนลุยคู่กับเอาเปโรดี้คู่กับฟาเบนลุยตอนแรกเขาใช้เปดี้
0: ใช่
1: แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยกลับกลายว่าดีกว่าเดิมอีก
0: แล้วมีโอโมมา3คน
1: เออดีกว่าเดิมอีก
0: ตายเลย
1: ผมมองว่าการอีกหนึ่งอย่างของสเปนที่เปลี่ยนดีเลยก็คือการให้ฟาเบนลุยมีบทบาทมากขึ้นมากกว่าเปดี้ครับ
0: ใช่คือโค้ชที่เก่งอ่ะผมจะบอกนะโค้ชที่เก่งเนี่ยเวลาดูในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยนะก็คือโค้ชที่แบบเนี้ยที่แบบอยู่ดีๆก็มีจุดลงตัวของตัวเองอ่ะเหมือนอย่างสเปนอย่างเงี้ยสเปนมาทัวร์นาเมนต์เนี้ยตัวเจ็บเกือบครึ่งทีมนะครับตอนแรกมาแต่มีคนถามว่าดาวิดราย่าเนี่ยโกลเด้นโกลบ3ปีติดไม่ได้ลงตัวจริงเดลาฟูเอนเต้ก็จะให้เป็นอูไนซิมอนคือเขามีคนที่เขารู้ว่าส่งลงไปแล้วมันจะเล่นได้เข้ากับระบบเขายังไง
1: อ
0: าร์เมริกลาป๊อกเนี่ยกองหลังที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะ
1: ก็ไปเล่นอยู่ซา
0: เออแล้วมาจับกับเด็ก19อย่างเตาคูบาซี่อ่ะ
1: เพิ่งกลับมาสเปนเมื่อซีซั่นที่แล้วเมืองลาป๊อกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอ้าอยู่ดีกลายเป็นแบบโอ้ย2กองหลังที่เสียประตูลูกเดียวเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: โดนเบลเยียมยิงลูกเดียว
0: ใช่ลูกเดียว
1: โดนไอเดคาทาเลอร์มงอ
0: ่
1: ะลูกเดียวเลย
0: แต่ชูคุริยะเนี่ยเราเห็นมาแล้วทุกทัวร์นาเมนต
1: ์โอ้โหถ้าเล่นกับสเปนแล้วก็ ไอปุ๊กปู่นี่มันของจริง
0: ชูคุริยะนี่แข็งจริงอันนี้ยอม
1: ของจริงเวลาเล่นทีมชาตินี่คือ
0: ยอมมากๆ
1: ร่างทองขึ้นมาตลอดเลย
0: เออแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าเดลาฟูเอนเต้เขา ขาดีเขาเบลนเขาเบลนนักเตะได้ดีมากมิเกลโอยาซาบาลมีคนถามว่าทำไมคือโอเคเล่นในสเปนดีที่สุดแต่หมายถึงว่ามันมีกองหน้าที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีจริง
1: ไม่มีแล้ว
0: ทุกวันนี้เฟรันตอนเล่นได้โดนด่าว่าเอามาผิดหรือเปล่า
1: ไอเฟรันนี่ยิงเจ็บเข้าสองลูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: ใช่ไหม
1: คือโอยาซาบาลอ่ะผมว่าเขาไปติดเรื่องของคะแนนติดลบในนัดเจอไอเคเวิร์ดนัดแรกอ่ะ
0: ใช้โอกาสเปลือง
1: โอ้นัดแรกนี่คือมันจะมีสถิติว่าครึ่งแรก
0: อ๋อ30นาทีแรกไม่โดนบอลเลย
1: เออไม่โดนบอลเลยจบครึ่งแรกโดนบอลไม่ถึง5ครั้งหาบอลไม่เจอวันนั้นก็ถูกมองว่าโอ้โหตัวนี้นี่น่าจะเละเทะ เป็นไงล่ะ ตอนนี้พอมันเข้าล็อกเนี่ยโอ้โหทีนี้หยุดไม่อยู่เหมือนกันโอยาซาบาล
0: ใหญ่มันเข้าที่เข้าทางนะครับกับโซเซดัดเขาก็เก่งแหละแต่แบบกับสเปนมันเก่งกว่าทำไมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเวลาอยู่กับสเปน
1: เขาเล่นกองหน้าได้ดีกว่าเยอะเลย
0: ใช่นะครับโหนี่ข้อความทาง YouTube ก็มาเยอะนะ
1: ไปดู YouTube อีกนิดนึง
0: YouTube บอกว่าทักทาย2ท่านอาร์เซนอลมีผลกระทบกับโปรแกรมต้นฤดูกาลจากการเจ็บของซาลาบาแน่นอนการเสริมขอทุกตำแหน่งเลยครับจากคุณ FC ปอร์โตอาร์เซนอลตอนนี้ได้แล้ว4ตัวนะครับเป็นตัวเดิม1ก็คือปิโรเอ็นคาบิเย
1: ่ครับ
0: ดาวรุ่ง2คนมี1ในนั้นเป็นลูกชายของแมทธิวอัปซันเอไลจ้าอัปซัน
1: อันนี้คือตัวอนาคต
0: 18นะครับแต่ว่าที่เป็นแบบนักเตะอาชีพจริงๆก็จะมีแค่คริสตอสซอลิดแค่คนเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็แทนที่เลนโดทาซาเลยตามตำแหน่งเลยนะครับโรเจอร์ไปเชลซีเหรอครับ
1: เฮ้ยจะไปอาร์เซนอลดิเขามีข่าวเฉยๆแต่เขายังไม่ได้ไปไหนดิหรือว่าเขาไปตอนที่เราคุยกันอยู่วะ
0: นี่มีคนส่งข้อความมาบอกเชลซีซื้อกองกลางมอร์แกนโรเจอร์ได้เรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คข่าวแป๊บนึงเพราะว่าระหว่างที่เราเข้ามานี่มันก็เกือบชั่วโมงแล้วนะ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: อ๋อนี่ล่าสุดเพราะผมเห็นข่าวในดีแอตเลติกมาเขาบอกว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงนะครับทางวาจากับแอสตันวิลล่าเพื่อจะได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหข้อเสนอ117เลยนะ117ล้านปอนด์ได้รับการยอมรับแล้วแม้ว่าข้อตกลงส่วนอื่นๆยังคงอยู่ในขั้นตอนอยู่นะแต่เงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาสัญญา6ปีนะครับแล้วก็มีออปชันอีก1แล้วก็การตรวจร่างกายกำหนดไว้แล้วอันนี้เป็นข่าวจากเดวิดออสตีนเลยนะตอนแรกว่าจะมานอนไม่เหรอ
0: ใช่
1: โรเจอร์เนี่ยเพราะนอนเขาได้โซลิดไปแล้วเขาไม่เป็นไรแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถ้าตรงนี้นะเอนโซ
1: หมายถึงอะไร
0: เอนโซไง
1: ต้องไป
0: เอนโซไม่ขายเขาต้องขาย
1: เพราะว่ามันจะไปอยู
0: ่แล้วใช่ใช่เพราะมันจะไปอยู่แล้ว
1: มันจะไปอยู่แล้ว
0: เพราะงั้นถ้าเขาซื้อโรเจอร์ร้อยกว่าเอนโซก็ต้องมีร้อยหนึ่งเฮ้ยผมเอานะเอนโซเฟรนเดสอ่ะคู่เดียวกันแล้วให้มึงมันเลยกูบอกเลยตรงกลางอ่ะ
1: อันนี้ได้มอร์แกนโรเจอร์117ล้านก็คือได้ตกลงเบื้องต้น
0: ใครสวยวะมอร์แกนโรเจอร์ไปเงี้ยกาลาโช
1: เฮ้ยมันเขาโดนขายอยู่แล้วกาลาโช
0: อยู่ตรงไหนอ่ะทีเนี้ย
1: เพราะว่ากาลาโชนี่อลอนโซเขาปักป้ายขายไว้แล้วแต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีใครที่จะมาซื้ออย่างจริงจังเพราะว่าขายเท่าไหร่วะ45ล้านปอนด์คุณซื้อเหรอ
0: โ
1: หกานาโช
0: ตายแล้ว
1: ไม่มีใครซื้อหรอก45ล้านปอนด์
0: เดี๋ยวดีโดนตุรกียืมอีกอ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาอัปเดตข่าวอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าระหว่างที่เราคุยเราไม่ได้อัพเพิ่มนะ
0: รวมถึงเดี๋ยวจะไล่ตอบข้อความให้หมดทั้ง YouTube และ Facebook Facebook ก็มาเยอะมากนะครับ
1: ใช่ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวกลับมาติดตามกันในที่ไหนไลฟ์บอลโลกครับช่วงหน้า
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ชั่วโมงที่2ของเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio ครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณอูอัครเทพนะครับ
1: นี่ไม่ทราบว่าเพลงอะไรครับเดี๋ยวถามคน
0: มีเหมือนมีเสียงพี่ปูพงศิษฐ์ด้วยเหรอ
1: เพลงพี่ปูเหรอมีพี่ปูมั้ย
0: ใช่ป่ะ
1: อะไรนะ
0: อีโบล่าอ๋ออีโบล่า
1: อ้าวแล้วฟังเป็นพี่ปูได้ไงวะ
0: ไม่มีเสียงพี่ปูป่ะมีพี่ปูฟีดเออ
1: ว่า
0: ฟีดใช่ๆ
1: อ
0: ๋
1: อก็ว่า
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรไงอยู่ดีไงชื่อเพลงไม่รู
1: ้อ๋ออะไรนะยังมีแรงอ๋อนี่คือเปิดให้ตัวเองว่ายังทำงานได้จนถึงเช้านี่เราแซวช่างของเราอยู่คืออย่าผมให้ตัวเองด้วย
0: ใช่
1: ผมก็จะแบตจะหมดอยู่แล้วเนี่ย
0: โอ้นี่ก็ได้ข่าวตั้งแต่8โมงเช้า
1: เออผมออกมาทำธุระนะครับทำนู่นทำนี่ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำงานของเราต่อ
0: ใช่
1: กว่าจะได้ล้มตัวนอนน่าจะประมาณตีสามตีสี่นั่นแหละ
0: อ้าวไปดูนะที่ชิงที่สามอ่ะ
1: โอ้โหสภาพนี้ผมบายบายก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาไม่ไหวอ่ะพรุ่งนี้เช้า
0: ไม่ตอนแรกผมกล่าวว่าเออเดี๋ยวจบคู่เราตีสองกลับไปบ้านก็ยังมีเออเพราะเข้าใจว่าบอลมาตีสองหรือเปล่าว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่รอบรองอ่ะมันตีสองหมดเลยเออออกถ้าตีสี่เนี่ยนอนแล้วนอนเหมือนเท่าไหร่
1: เอ้าก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลิกตีสองกลับบ้านตีสามทำนู่นทำนี่ดูบอลตีสี่พอดีเป๊ะ
0: ไม่อันนี้คือกลับบ้านก็คือทิ้งตัวละเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความให้หน่อยเพราะว่าส่งเข้ามาเยอะมากในช่วงแรกนะครับยังเคลียร์ไม่จบเลย
1: ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงข่าวของมอร์แกนโรเจอร์
0: เรื่องจริง
1: เป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวจริงว่าเชลซีนี่ปิดดีลกับมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าได้แล้วนะ
0: ใช่
1: 117ล้านปอนด์นะครับก็ผมไปดูมีข้อความเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยเหมือนได้มีการพูดคุยกับชาบี้อลอนโซแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทั้งสองฝ่ายนะครับคาดหวังกันเอาไว้มันเลยทำให้ดีลตรงเนี้ยจบง่ายเพราะว่าโรเจอร์เองเนี่ยตามรายงานบอกว่าก็มีความต้องการที่จะย้ายไปอยู่เชลซีแล้วมีการพูดกับอัลโนโซแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่างโคพาเมอร์ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็
0: เขาสนิทกันใช่ไหม
1: สนิทกันเป็นยุคเป็นเด็กที่โตขึ้นมาจากชุดเล็กด้วยกันเองเลยทำให้ตอนนี้เขามองว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยถ้าพลาดโรเจอร์แล้วเนี่ยเป้าหมายในนั้นก็ยังเป็นอาวาเรสฮูเลียนอาวาเรสยังมีจูเนียร์ครูปี้ของบอนมัสแล้วก็เขาบอกบัตเล่บาโคล่าอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพราะว่า
0: ถ้าบาโคล่าลิเวอร์พูลเข้าใจได้
1: เพราะว่าทั้งฝั่งเปสเชเนี่ยถ้าเขาไปสอยเอาดิออกมองเด้ได
0: ้
1: บาโคล่าน่าตกกระป๋องนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะในเปเชเนี่ยเอนริเก้ใช้ดูเอมากกว่าบาโคล่านะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนทีมชาตินะ
0: ใช่
1: ทีมชาติมันจะสลับกันเดชองมันจะใช้บาโคล่ามากกว่าดูเอ
0: ใช่เพราะบาโคล่าโตกว่าดูเอ
1: แต่ว่าบาโคล่าค่าตัวก็แพงมากนะ
0: แพง
1: 130-140นู่นละมั้ง
0: ไม่มันน่าสนใจตรงที่ตอนเนี้ยพอปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ไปถ้าว่าแอสตันวิลล่าเสีย3คนแล้วนะครับ
1: แต่ขาเข้าเขาก็มันนะ
0: คือเอาไปได้ชัวร์โกเมสมาใช่ไหม
1: แ
0: ต่ผมจะบอกว่า
1: ได้ใครบ้างเดี๋ยวดูกัน
0: คืออูไนเอเมรี่จะถ้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยวิลล่ายังฟอร์มแบบนี้อยู่แสดงว่าต้องชมอูไนเอเมรี่เลยนะ
1: ครับ
0: สามคนที่เขาเสียไปคือติเลมันไปแมนยูไงโอนาน่า ACL
1: นั่นคือพักครึ่งปี

0: วคาสเซิลวิลล่าไปฉกมาตัดหน้าปุ๊บเลยนิวคาสเซิลน้ำตาตกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็เลยเป็นไงไว้ได้ยังปล่อยโรเจอร์ได้
0: ใช่แล้วได้มันซัมบี้ราคาถูกกันกว่าครึ่งต่อครึ่ง
1: แล้วก็อายุไม่เยอะ
0: คือถ้านักเตะมันจะไปก็ขายไปเลยราคานี้ไม่รู้ตารางไว้ทำไม
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ถือว่าคุ้ม
0: ใช่แต่เขาต้องเติมตรงกลางอีกเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขา
1: เพราะปีที่แล้วเนี่ย
0: ยวบเลย
1: คนหนึ่งที่เด่นมากสำหรับแอสตันวิลล่าในความรู้สึกผมคือทีละมันนะ
0: ทีละมันใช่
1: เป็นคนคุมจังหวะทั้งหมดให้วิลล่าคืออาจจะมีแม็กกินที่แบบพลาดหรือว่าแบบมันก็จริงแต่ว่าตัวคุมจังหวะจริงๆมันคือทีละมันนะ
0: เขาจะเหลือ
1: แล้วก็เอาชัวโกเมสมาไง
0: เออชัวโกเมสใช่ไหม
1: ทีนี้กลางก็จะเป็นทีนี้ตัวเตี้ยหมดเลยตรงกลางตัวเล็กหมดเลย
0: มันจะเหลือไอ้ตัวนี้ตัวนี
1: ่ไอ้บูบากาก
0: ามาร่าตัวนี้ก็ดี
1: ใช่
0: ก็จะมีอีกตัวนึง
1: ไม่เดือดร้อนหรอกคนอย่างอูไนอ่ะเชื่อผมเพื่อ
0: เขาชอบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แบบความท้าทาย
1: ชาเลนจ์มันเยอะชาเลนจ์มันเยอะ
0: แล้วนักเตะที่เขาซื้อมาเนี่ยผมว่าอูไนมันหาทางปั้นให้มันดังกว่านี้ได้ใช่คนนะนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ฟังแจ้งมาให้กับเราดูเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูข่าวนะครับ
1: ใช่นะครับมีบอกว่าข่าวมาจริงครับเชลซีเอามาโรเจอร์น่าจะปล่อยเอนโซแน่นอนแล้วเพราะว่าบัญชีแดงแจ๋เลยเชลซีรอบก่อนก็โดนยูฟ่าปรับรอบนี้น่าจะหนักกว่าโดนปรับก็คือต้อง
0: ขาย
1: ต้องแก้บัญชีไง
0: ระดับร้อยเท่ากันคุณต้องขายออกไปบ้าง
1: ครับเอนโซเนี่ยขายแน่ๆนะครับถือผมนะแล้วก็ใครอ่ะกานาโชไหม
0: กานาโชพร้อมขายเลยว่าตอนนี้ยังขายไม่ออก
1: ใช่นะครับ
0: มีอีก
1: ชาโลบาก็มีข่าวมิลานจะเอาม
0: ันมีตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยที่มันไม่ได้ตัวสำคัญน
1: ่
0: ะแต่มันจะมีราคาสำหรับเชลซีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่หลายตัว
1: แล้วเดี๋ยวพอเป็นชาบีลองโซอ่ะผมอยากเห็นเลยนะว่าใครจะใช้ใครเล่นกองหลัง
0: เพราะว่ากองหลังเป็นปัญหาคาราคาซัง
1: ถูกต้อง
0: มาโดยตลอด
1: มาตลอดเลยคือถ้าจะ
0: ไม่มีกองหลังที่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เหลือใครวะเนี่ยเหลือ
1: โตซิน
0: เหลือบาเดชิล
1: โควิลดีว่าโควิลน่าจะหายกลับมาแล้วล่ะรอบเนี้ย
0: อ๋อมันจะมีมามาดูซาอีกตัวหนึ่ง
1: ใช่มาดูซากลับมา
0: ฟอฟาน่า
1: ใช่
0: แล้วก็จอชอาเชมปง
1: นะครับ
0: ก็ยังไม่ดีอ่ะ
1: ก็อาจจะต้องก็ยังต้องหาเวิร์ลกว่านี้หน่อย
0: ก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดี
1: มีบอกว่าเอนโซไปชุดขาวครับการ์โชค่าตัว30ล้านเชลซีก็ขายแล้วครับแบบนี้มอร์แกนโรเจอร์ก็อดมาเจอบีจีเลยก็
0: ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นฟุตบอลโลกเข้ารอบลึกๆอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเขามีใครการันตีว่าจะมาไทยเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเวลาพักประมาณเกือบเดือนน่ะก็อาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ต้องรอลุ้นก่อน
1: นี่คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าลงหลายสื่อมากๆแล้วเกิน 90% รอแค่มาตรวจร่างกายวันจันทร์อันนี้หมายน่าจะหมายถึงกรณีโรเจอร์
0: ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันมาโคมเดียวหลายๆที่มันก็เรื่องจริงหมดแล้วครับ
1: อารมณ์มาแล้วทุ่มทุบอาร์เซนอลที่เที่ยวไรเที่ยวคือยืดเยื้อไม่ยอมปิดกรรมที่เราทำกับสเปอร์ไปปาดเอเซ่มาปีนี้โดนปาดไป2คนแล้ว
0: คือต้องไป
1: ผมไม่มองว่าเป็นกรรมนะ
0: ไม่นะ
1: ถ้าคุณรู้จักอันเดรียแบต้าคนที่เป็นคนเดินเรื่องการซื้อขายของอาร์เซนอลนะคุณจะรู้เลยว่าเขาจะไม่เขาเรียกอะไรเขาจะไม่คุยกับการเจรจาที่มันสอกแววว่าจะยืดเยื
0: ้อ
1: สังเกตได้อย่างคริสตัลซอลิดเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นอย่างปีที่แล้วที่เราเห็นบางพวกอย่างวิกเตอร์โยเกเรสเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะจบอยู่แล้วแต่คนที่ยืดเยื้อคือสปอร์ติ้งลิสบอนนะ
0: อ๋อนั่นมันล้างอยู
1: ่ตั้งแต่แรกแล้ว
0: เองจะขายค่าสิผมไม่ยอมขายค่าสิสัญญาไง
1: คริสเตียนมอร์เกน่าอย่างเงี้ยบทจะมาก็มาเลยนะครับคริสเตียนมอร์เกน่าบทจะมาก็มาเลยเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าทรงเนี้ยถามว่าทำไมฉันไม่ได้มอร์แกนโรเจอร์ทำไมถึงไปเชลซีเพราะสุดท้ายแล้วอะวิลล่าเองก็เขาก็ดูอยู่ว่าใครให้มากกว่า
0: แล้วก็เรื่องของที่เราเมื่อกี้เขาบอกเหมือนเขาก็มีเพื่อนสนิทได้คุยกับอลอนโซแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลสนับสนุน
1: คืออันเดรียบาต้าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาประเภทที่ถ้ายืดเยื้อไม่คุยเลยไม่เป็นไรหาใหม่ได
0: ้ครับ
1: เขามองแบบนั้นนะครับมีบอกค่าเหนื่อยแบบทุ่มด้วยครับ 300,000 นะครับไม่แปลกที่นั่นไม่สู้เพราะมีแค่4คนที่ค่าเหนื่อยเกิน 250,000 คือชาก้าฮาวเวดเคซุตซาลิบาถ้าเอามาไรซ์โอเดกาดที่แค่270ก็มีเรียกขึ้นตามก็เดี๋ยวขายเคซุตเนี่ยรอขายอยู
0: ่เดี๋ยวเรื่องค่าเหนื่อยค่อยดูอีกทีนึงว่าตัวเลขมันจะไปนิ่งที่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็ต้องระดับแบบนั้นนะค่าตัวขนาดนี้ค่าเหนื่อยจะไปน้อยได้ไง
1: ถูกต้องนะที่บอกว่าผมว่านั่นไม่คิดว่าโรเจอร์ไม่ควรค่าตัว117ล้านปอนด์มันแพงเกินไปก็ไปได้ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่ามันโอเวอร์นะยิ่งตัวอังกฤษซื้อกันเองแล้วคิดว่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปของอังกฤษอะ
1: โอเรท
0: มันถูกขีดเส้นไว้แล้วว่าต้องขายราคาเนี้ยเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้คือมันเริ่มตั้งแต่เอลเลียตแอนเดอร์สันแล้วแหละ
1: โอ้เอลเลียตแอนเดอร์สันหนักมาก
0: 116ล้าน

0: คนอื่นมันจะน้อยกว่าได้ไงอ่ะเนี่ยดูดิโรเจอร์มากกว่าล้านหนึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: คือมันตัวเลขทำไมต้องมากกว่าล้านหนึ่งมากกว่า5ล้านได้ไหม
1: เธอ
0: มันเฉือนกันแค่ล้านเดียวเอง
1: มันเหมือนบัฟกันมากกว่าเกมการตลาด อะไรประมาณ
0: ก็น่าคิดก็น่าคิด
1: นะครับมีข้อความใน Facebook นะครับคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกสวัสดีครับพี่คมพี่อู๋นะครับมีคุณฮักเขาส่งมาบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆถ้าไม่โดนเท้าก็ไม่เก่งแต่ถ้ามองอีกมุมถ้าไปแล้วโดนเยอะนักฟุตบอลโดนกดดันโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันน่ากลัวคิดว่านักฟุตบอลจะรับไหวหรอครับถ้ารับไหวก็ดีไปมันก็เป็นกระจกสองด้านอันนี้น่าจะหมายถึงโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลโลกของทีมชาติไทย
0: ก็ต้องไปอ่ะมันแย่ขนาดไหนถ้ามีโอกาสไปก็จะไปว่าอะไรก็ต้องไป
1: ถ้ามันไปแล้วถึงตรงนั้นนะ
0: เออมันก็ต้องควรไปไม่ใช่ทุกทีมไปแล้วมันจะเก่งเลยที่ไหนล่ะ
1: ใช่คือผมเห็นด้วยกับ
0: ไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้ไง
1: ผมเห็นด้วยกับอู่เหมือนกันนะว่าต่อให้ไปแล้วโดนล
0: ้
1: มล
0: ุ
1: กคลานยำเละมาอะไรเง
0: ี้
1: ยอย่างนั้นมันก็ต้องไป
0: คือมันคุณดูค่าเฉลี่ยผลงานทีมในเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอก
1: ไปยืนเป็นชองเตเซร้องไห้ทุกเกมที่เออทีมชาติขึ้นผมก็โอเคนะมันก็เป็นมีมนะเออมันก็ถูกพูดถึงนะเออนะครับ
0: แต่ไปให้ได้ก่อนเน
1: ี่ยใช่เอาให้ไปให้ได้ก่อน
0: ฝ่าด่านในโซนตัวเองให้ได้ก่อน
1: มีบอกว่าถ้าเมสซี่พาเจน่าคว้าแชมป์โลกได้คิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงสถานะของเขาเมื่อเทียบกับตำนานอย่างเปเร่และมาราโดน่าอย่างไรในแง่ของความยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับอย่างแรกเลยผมว่ามันเป็นนามธรรม
0: ครับ
1: ชัดนามธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเอ้ยไม่ใช่มันเป็นรูปธรรมใช้คำผิดมันเป็นรูปธรรมชัดเจนคือเราเห็นความสำเร็จเราเห็นประตู
0: ครับ
1: เราเห็นถ้วยรางวัลนะครับอันนี้ก็น่าจะเทียบได้เพราะว่าอย่างชุดก่อนหน้านี้ผมก็เชื่อว่าย้อนกลับไปโอเคคนบอกเปเร่เก่งคนบอกมาราโดน่าเก่งเนี่ยแต่ว่าถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมาราโดน่าก็ไม่เคยได้แชมป์โลก2ครั้งใช่ไห
0: ม
1: เออแต่ถามว่ามาราโดน่าเป็นแชมป์กับซามโดเรียในเซเรียอาได้อะไรเงี้ยเมสซี่ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วโอ้โหทั้งกับใครอะปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็รวมถึงบาร์เซโลนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอันนี้ชัดเจนในเรื่องของรูปธรรมว่าความสำเร็จมันชัดเจนกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของสถิติเนี่ยคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าอย่างกรณีของเปเร่เนี่ยเขาเคยเคลมนะก่อนเขาบอกเขาเคยเคลมว่าตัวเขาจริงๆอ่ะยิงเป็นพันลูก
0: อันนั้นเขาได้แต่นับเอง
1: เออ
0: เขานับเอง
1: เราก็ไม่รู้เขานับตอนไหนไง
0: ใช
1: ่เออ
0: เขานับรายการอะไรที่มันเป็นสากลหรือเปล่า
1: ใช่นะครับแต่อย่างเมสซี่เนี่ยมันมีตัวแบบจัดสถิติชัดเจน
0: มันเป็นยุคใหม่แล้ว
1: เออนะครับเพราะฉะนั้นแต่เอาจริงๆนะในความรู้สึกผมก็ไม่ควรเทียบกัน
0: ผมว่ามันแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็จะมีดาราเป็นพระเอกแบบเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: โผล่ขึ้นมายึดครองในยุคของตัวเองของตัวเองอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วจะเอาแต่ละยุคมาวัดว่ายุคนั้นใครเก่งยุคนี้ใครเก่งผมว่าฟุตบอลในแต่ละยุคเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: คุณจะให้เมสซี่ไปเล่นสมัยก่อนอาจจะทำไม่ได้เหมือนมาราโดน่าก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: หรือแม้กระทั่งมาราโดน่ามาเล่นสมัยนี้อาจจะเก่งกว่าเดิมไม่ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ใครจะไปรู้ไงมันไม่รู้
1: ถูกต้องยังไม่รวมถึงบริบทที่เขาโตมาเพื่อนร่วมทีมของเขาหรือว่าคนที่มีส่วนที่ทำให้เขาเป็นแชมป์ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
0: เอาเป็นว่าเขาก็เก่งในยุคของเขาแล้วกัน
1: ใช่
0: แค่นั้นแหละ
1: ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วล่ะเราในฐานะคนเป็นคนดูฟุตบอลอ่ะเราควรจะต้องดีใจกับการที่เราได้เห็นแบบระดับโค้ชพวกน
0: ี
1: ้ในวันที่เราคือเอาอย่างเราโตมาอย่างเงี้ยเราเป็นคนโตมีคนบอกเชี่ยไปเล่เก่งว่ะแล้วผมก็แบบเก่งยังไงเก่งแค่ไหนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก3สมัยยิงเยอะนู่นนั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกไปเลยไม่เก่งนะคร
0: ับ
1: แต่ผมกำลังจะบอกว่าเราเห็นไม่หมดอ่ะเราไม่ได้เห็นแบบกับตาเนื้อของเราอะไรเงี้ยคืออย่างนักถามผมอย่างคริสเตียโนโรนัลโด้เงี้ยผมเคยเห็นเขาเล่นไงแล้วผมก็จะว่าเออมันเก่งว่ะเออมันเก่งก็ต้องยอมรับมันเก่งอะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้มันก็มีเป็นที่ดีที่สุดในยุค ของตัวเองนะคร
1: ับใช่ใช่ใช
0: ่โหระหว่างนี้ผมไปนั่งดูไทม์ไลน์ของมอร์แกนโรเจอร์นะถึงค่าตัวที่ตอนนี้ปรากฏออกมา117ล้านนะเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่แอสตันวิลล่าไปซื้อตัวมาจากมิดเดิลสโบรเนี่ยเมื่อปี2024
1: ก็คือ2ปีที่แล้ว
0: ค่าตัวเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: เท่าไหร
0: ่2ปีที่แล้วค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์8ล้านปอนด์แล้วมีออปชั่นอาจจะเพิ่มได้ประมาณเท่าตัวคือ15ล้านแค่นั้นเลยเมื่อ2ปีที่แล้วคือถ้าเต็มที่ก็ตีให้เต็มเลย15ล้านโอ้2ปีเพิ่มมา100ล้านเลยอ่ะ โอ้วิลล่านี่คือแบบสุดยอดแห่งดิวของสโมสรครั้งหนึ่งเลยเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ได้กำไร2ปีประมาณ ร้อยล้านอ่ะ
1: ทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ววิลล่าจะติดตัวแดง
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะอยู่ได้ไม่อย่างน้อย2ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทางอ่ะเพราะวิลล่าเขาขายนักเตะมันเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มโอ้โหเพิ่งเห็นครับตอนแรกผมนึกว่าผมก็ไม่จำไม่ได้ไงผมนึกว่าโรเจอร์สัก20ล้านอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะซื้อจากมิดเดิลสโบรแค่8ล้านออปชั่น15ล้านเองอ่ะ
1: คือต่อให้ได้ออปชั่นด้วยอ่ะต่อให้แบบใส่ให้
0: เต็มให้เต็มด้วย
1: ยังได้กำไรอีกร้อยนึงอ่ะ
0: โอ้โหได้กำไรเป็นร้อยอ่ะ
1: อืม
0: สุดๆเลยอ่ะดีลนี้
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาอยากย้ายก็ไม่ต้องห้ามหรอกครับ
1: อืม นี่ไปย้อนดูแบบว่าเขาเรียกอะไรนะงานซื้องานขายของวิลล่าซีซั่นที่แล้วเนี่ย
0: อ
1: าร์เซนอลวิลล่านี่ปล่อยออกนะครับมีปล่อยยาคอบแรมซี่39ล้านปล่อยเด็กอะไปคนทรี 3.5 ล้านก็เป็น42ล้านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณ45ล้านกลมๆเพราะว่ามันมีอันดิโคสก็คือพวกเรนโดเดนดองเกอร์เล็กเมริโน่พวกนี้ที่แบบว่าไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับ
0: แต่ผมว่ามันเป็นซีซั่นที่เขาไม่ได้ปล่อยเยอะต้องย้อนไปอีกทีนึง
1: แต่ไปซื้อมาเนี่ยโอ้ไปซื้อมาแต่ละตัวนี่ก
0: ็
1: ยาซินออสคารเอเวนเกสซองแพงสุดคือเอเวนเกสซองเลย26ล้าน
0: ต้องย้อนกลับไปซีซั่น2024
1: อ่ะ2024 2025เนี่ยนะ
0: ขายมันมากขายระเบิดเลย
1: แต่ก็ซื้อเข้ามันเหมือนกันนะ
0: ใช่ซื้อมันขายมัน
1: ขายออกเนี่ยขายดักลัสลุย42มูซาเดียบี50จาเดนฟิโรจีน20จอห์นดูแรน71
0: นี่แหละของหนักเลย
1: นี่อะแล้วก็ใครกะโอมารีเคลิแมน19ล้าน
0: เนี่ยเห็นมากบอกใน2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย
1: คาร์บอนอาร์เชอร์15เดียโกคาร์ลอสยังขายได้ 8.5
0: นี่ไงขาเข้า164ล้าน2ฤดูกาลที่แล้วนะขาออก227ได้กำไรแบบโหเท่าไหร่วะ4 6 6 70ล้านอ่ะ2ซีซั่นก่อนน่ะ
1: มัน
0: เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะ
1: ใช่
0: คือเขาขายเยอะตัวเข้าอ่ะจนทุกวันนี้ไอ้ตัวเข้าแต่ละคนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันผลิดอกออกผลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หลายๆคนน่ะ
1: ก็เป็นผลงานของวีสปอร์ตนะวีสปอร์ตคือกลุ่มทุนของเจ้าของอาร์เซนอลล่า
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มทุนจากอียิปต์นะนะเป็นกลุ่มทุนจากอีย
0: ิปต์คุณซื้อนะเก่ง
1: ใช่
0: คุณซื้อเก่งแล้ว
1: มีบอกว่าชาบีอลองโซเขาคุยเอนโซแล้วบอกว่าอยากให้อยู่เหรอครับ
0: นักเตะมันอยู่ไหมล่ะถ้าอยู่ก็ดี
1: ล่าสุดวันที่เอนโซยิงอังกฤษ
0: อ๋อไปลบไง
1: เชลซีโพสเลยคนด่าเละเลย
0: แต่ตอนนั้นผมว่าด้วยอารมณ์อ่ะเพราะเข้าใจ
1: โคล่าเซ็งเลยครับโหปีกซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยตลาดอ
1: ่ะในตลาด
0: เนี่ยที่ผมไล่ไปเมื่อกี้แหละในข่าวที่มันเหลืออยู่ไง
1: แบลลี่บาโคล่า
0: บาโคล่าอะไรนะเมื่อกี้อ่ะ
1: ผมก็เฉยๆกับบาโคล่า
0: แต่มันแพงอ่ะ
1: เออ
0: ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งอ่ะแต่มันแพงไปอ่ะ
1: เป็นผมไปเอานี่ดีกว่าเอามาปั้นหน่อยผมว่ามันปั้นได้เอ็นดริก
0: อ๋อเอ็นดริกเอนดริกนี่มันก็เป็นสมบัติของมาดริดนะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่ใช้เขาก็ปล่อยยืมไปเรื่อยอ่ะ
1: นิโก้ปาสไหม
0: โอ้ปาสก็แพง
1: เออเพราะว่ามาดริดซื้อกลับไปแล้วแล้วก็โคโม่อ่ะขายตอนนี้โคโม่ยอมจ่าย
0: ใช่
1: 50มั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าโคโม่จะขายอ่ะก็คือต้องแพงมาก
0: มากมาก
1: ใช้คำนี้มากนิโก้ปาสไหม
0: ยังไม่ใช่เวลาผมว่าปาสเขาความต้องการเหมือนเขาทำให้โคโม่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเขาก็อยากพาโคโม่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: ใช่ซึ่งก็ได้ไปไง
0: ใช่ไง
1: นะครับแบ็กปีกซ้ายเหรอในตลาดตอนนี้เหรอเอางี้ดีกว่าในฟุตบอลโลกคราวนี้ปีกซ้ายใครเด่นๆมั้วยูฮันแมนซัมบีหนึ่งอ่ะ
0: ก็เด่นล่าไปแล้วไง
1: เออเซวิลล่าไปแล้ว
0: เซวิลล่าไปแล้ว
1: มอร์แกนโรเจอร์คูเลนอัลวาเรสนี่กำลังดูเลยนะซ้ายอ๋ออเล็กไบเอน่าไง
0: ผมว่าก่อนอันนี้เขาก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะ
1: เขาเล่นแค่นี้อยู่แล้ว
0: เออได้ประมาณนี้แหละไบเอน่าผมว่าเขาก็เล่นตามแท็กติกได้ดีแต่เขายังไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมาก
1: นะครับใครกันนี่กำลังไล่แบบย้อนทีมเลยนะ
0: บนโลกครั้งนี
1: ้ย้อนทีมอ่ะอย่างรอบ8ทีมอีกอะอย่างเมื่อกี้เราไล่4ทีมใน
0: เอาตัวปีกเหรอ
1: รอบ8ทีม
0: ส่วนใหญ่ผมว่า

0: ที่มันประทับใจผมมันจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซะเยอะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: ของใ
1: ครอ๋อนี่ก็ไปแล้วไซบารี
0: เอาไปบาเยิร์น
1: ไปบาเยิร์นไอ้นี่ไงไม่มีใครอยากได้เหรออัสซีดูนาฮีอ่ะผมว่ามันเก่งนะเว้ย
0: ของโมร็อกโก
1: เออผมว่ามันเก่งนะเว้ยอัสซีดูนาฮีอ
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าย้อนกลับไปฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วก็เก่งแบบนี้นะ
1: ใช่เขาก็เล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วแล้วดันอยู่กิโรน่าด้วยนะ
0: ไม่ใช่แต่พอไปเล่นสโมสรนะมันไม่เวิร์กอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันจะเล่นในมาตรฐานแบบก็ไม่ได้ดีเหมือนโมร็อกโกแต่ว่าพอกลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เฮ้ยมันกลับกลายเป็นล่างเทพ
1: ถูกต้องเอออัสซีดูนาฮีไม่มีใครอยากได้ครับใช่ไหม
0: ก็จริง
1: กำลังอยู่อ่ะแล้วอย่างอาเบลเยียมใครได้ปีกซ้ายทอซาไปแล้วนอร์เวย์นี่ไง
0: นูซาเหรออ
1: ันเดรสเชลดรูปเบนฟิก้า
0: เชลดรูป
1: เอออ
0: ันมันจะเล่นเชลดรูปกับนูซาที่สลับกันเล่น
1: แต่ก็แพงผมมั่นใจถ้าเบนฟิก้าเนี่ยเชลดรูปก็แพงเอาไหมล่ะเชลดรูปนอร์เวย์สวิตก็เป็นแมนสบีอันนี้ชัด
0: เดี๋ยวดูกัน
1: นี่ไงอียิปต์ไง
0: ซิโก้เหรออ
1: ิมามอะ
0: ซิโก้เหรอ
1: ไม่ใช่ซิโก้อิมามอิมาม
0: มามูดอะ
1: ไม่ใช่มามูด
0: ซา
1: ลาห์มอสซาซิโกอิหม่ามอัชชัวเบอร์8อ่ะอิหม่ามอัชชัว
0: อ๋ออัชชัวอัชชัว
1: เออ
0: ไอ้ที่มันโดนเปลี่ยนออก
1: เอออิหม่ามอัชชัวไอ้ผมว่าดีนะ
0: อิหม่ามอัชชัวไอ้นั้นดาอันนั้นอายุไม่น้อยนะเห็นหน้ามันเด็กแต่มันจะ30แล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: ตอนแรกผมว่าดาวรุ่ง28แล้วมั้งอัชชัว
1: ไอ้นี่ไงชื่อเลยนะแต่เป็นเม็กซิโกอ่ะไอ้กิโนเยส
0: อ๋อดาวซันโวดาวซันโวลีกซาอู
1: แพงอีก
0: กินโยเนสอันนี้ยิงดาวซันโวลีกซาอูเลย
1: แพงอีก
0: ผู้ถือเล่นดีจริง
1: เออแพงอีก
0: กินโยเนสอ่ะตัวมัน
1: อันนี้ถ้าไล่ให้ดูแบบทีละทีมเลยนะทีละทีมเลย
0: ไม่น่ามีนะที่เหลืออ
1: ืมหมดแล้วล่ะ
0: อืมหรือพวกแอฟริกาก็ไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นมาโดดเด่นมาก
1: โปรตุเกสใครเล่นปีกซ้าย
0: เลอาไงเนโต้ไง
1: เออเลอาไงเอาไปละ
0: อืม
1: เคยเขาขายแน่
0: นิสัยไม่ดีเลยเอา มีปัญหาเรื่องทัศนคติอะ
1: ริมไม่ชอบริมไม่ชอบ
0: เออ
1: ขายแน่ริมบอกขายแน
0: ่
1: เอาไหมล่ะกิโยเนสกิโนเนกิโนเยสเนี่ยแหละนะครับโอ้ยมีเวลาเยอะนะครับยังไม่รวมพวกที่คิดว่าแต่อาร์เซนอลเขาไปเอามาแล้วไงซ้ายอะคริสตัลซอลิดไง
0: แต่ตอนนี้เล่นสนุก
1: เออคริสตัลซอลิดก็ใช้ได้อยู่
0: ค่าตัวไม่ได้แพงมากแล้วก็อายุยังไม่เยอะ
1: มีคุณโจผีส่งมาบอกสำหรับผมเมสซี่เก่งจริงแต่ขาดเสน่ห์ลีลาไม่เร้าใจไม่สนุกขาดบุคลิกซูเปอร์สตาร์ถ้าผมจะซื้อตั๋วเข้าไปชมยังให้เมสซี่ยังคงเป็นรองลังเซียเซเว่นโดอ้วนเหยื่อนน้อยมาราโดน่าเปเร่และซีดาน
0: นี่คุณโจผีนี่จริงจังหรือว่าคุณโจผีล่อเป้าเพราะคุณโจผีเขาจะพยายามส่งข้อความมาลักษณะแบบพร้อมโดนถล่ม
1: สายปั่น
0: เออใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้จริงๆผมก็เข้าใจได้นะบางคนอาจจะความชอบส่วนตัวแต่ว่าพอเป็นคุณโจผีนะผมเขาน่าจะเป็นสายปั่นน่าจะเป็นสายปั่นแต่ว่าพอเขาไปเปรียบเทียบกับมาราโดน่าเปเล่ซีดานเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆอัน
1: นี้เข้าใจได้เข้าใจได้รู้เลยว่าไม่ใช่คนอายุน้อยแล้วแต่ว่าพอมี CR7 มาแถมข้างหน้าด้วยเนี่ยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันพิสูจน์ชัดเจนแล้วไงครับเออมัน
0: ดูก่อนนะมันมีดิ CR7 CR9 มีด้วยเหรอมีแต่ R9 เฉย
1: เออมีอ๋อทั้ง CR โดอ้วน CR9 CR9 ไม่มีมี R9 อย่างเดียว
0: ใช่เป็น
1: รองอันนั้น R9 โดอ้วนเนี่ยได
0: ้ CR9 ไม่มีนะครับมีแต่ CR7 นะ
1: มีว่าดีครับพี่คมพี่อู๋ทุ่มหนักแบบนี้ถ้าปล่อยเอนโซไม่ได้แล้วปีหน้าไม่ติด1ใน5ไปแชมเปี้ยนลีกทีมจะแตกไปครับอีผมไม่เชื่อว่าอลองโซเก่งพอพาเชลซีติด1ใน4ในปีแรกผมให้นอนซิตี้แมนยูลิเวอร์ที่5ไปลุ้นกันระหว่างวิลล่าสเปอร์ผมว่าอูไนหรือเดอแชบี้ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าจะเบียดไปได้เชลซีถ้าหลังยุ่ยๆแบบนี้แนวรุกยิงเยอะก็จริงแต่แนวรับจะโดนเยอะเหมือนกัน
0: ให้รอเขาร
1: อเขาเล่นก่อน
0: หรือแม้กระทั่งให้รอเขาปิดตลาดก่อน
1: ใช่
0: ว่าแล้วตัวมันได้ประมาณนี้นะมันไม่มีใครเพิ่มมันไม่มีใครออกเนี่ยค่อยมาประเมินอีกทีนึงเพราะว่าประเมินตอนเนี้ยเขาอาจจะได้ใครสักคนเข้ามาแล้วทำให้กองหลังมันรู้สึกดีขึ้นก็ได้
1: ใช่
0: เพราะเวลาในตลาดนักเตะมันยังพออยู่เยอะครับมันยังมี
1: มีบอกสถานะการเงินของวิลล่าติดลบอยู่ร้อยกว่าได้เงินจากโรเจอร์มาก็น่าจะเขียวเลยคงต้องปั้นแมนซัมบี้ไทยๆไปก่อนหรือจะมาเอาลูกรักมาร์ติเนลลี่ไปช่วยสัก50 ล้านก็ไม่เลวนะอูไนเฮ้ยผมว่าแมนซัมบี้อยู่ได้ในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: เพราะผมเห็นเขาเล่นในบุนเดสอ่ะ
1: ใช่
0: ในบุนเดสก็เล่นเหมือนทีมชาติสวิตนะ
1: ใช่เข
0: าเล่นแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยไปดูเขาเล่นเราไม่ค่อยไปนั่งดูไฟบวกเล่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ไปถามคนแบบอย่างพี่อู๋

0: อย่างเงี้ยหรือคนที่เขาตามฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยเขาบอกอยู่ในบุนเดสมันก็เล่นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประทับใจมันเนี่ยเราไม่เคยเห็น
1: ใช่
0: มันก็เล่นถึกๆแบบนี้แหละ
1: ไม่คือผมได้ดูบ่อยไอ้แมนซิตี้ผมก็ดูอยู่บ้างนะครับบางทีเราต้องลุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สดยังมาแซวอยู่เลยผมบอกเออผมอยากให้อาร์เซนอลซื้อแมนซัมบีมาผมว่าแมนซิตี้มันน่าจะมันเออมันมันกว่าพวก
0: ใช่มันแรงเยอะดี
1: พันมันกว่าพวกมาร์ติเดลลี่อะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่คิดว่าสเปอร์ควรซื้อคนไหนดีครับตามตำแหน่ง
0: ควรซื้อคนไหนโอ้โหทุกตอนนี้ยังไม่พออ
1: ู๋สเปอร์เอาไปเยอะมากนะครับล่าสุด
0: ยังไม่หยุดเลยครับเนี่ย
1: นี่ผมยังเสียดายนี่อยู่เลยนะผมมีความรู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากลูก้าวูดโควิดล่าสุดปล่อยไปไบรตัน
0: อ๋อตอนเอามานี่ก็คือฮาวสมควรวูดโควิด
1: ใช่คือเป็นเด็กที่แพงมากแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นแล้วโดนปล่อยยืม
0: ไม่เกิดเลย
1: สุดแต่ว่าพอไปเล่นในฟุตบอลคราวนี้กับโครเอเชียเป็นตัวหลักหลักเลยนะดีกว่ากวาร์ดิโออีกนะล่าสุดปล่อยไปไบรตันแล้วไง
0: อ๋อเหรอให้ใบตัน
1: เออลูก้าวูดโควิดไปไบตันแล้วเรียบร้อยล่าสุด50ล้าน
0: ก็ดูสเปอร์เขาเสริมกองหลังดิ
1: ใช่
0: เขาเสริมกองหลังมาโอ้โหตัวฟรีๆหลายคนแล้วด้วย
1: สเปอร์เนี่ยปล่อยไปแล้วนี่ไงวูดโควิด50ล้านอัลฟี่เดวายกองหลังเหมือนกันไอ้มิดฟิลด์6ล้านแล้วก็อเลโฮเวลิส8ล้านคือปล่อยออกเนี่ยได้60กว่าล้านแล้วแต่ไปซื้อซานโรตินี่มา100มาดูเฟนดองเดส85ชอบวาเฟแค่52แต่ไปได้ฟรีมาเยอะมากอสเซเดซี่ฟรีโรเบอร์สันฟรีมาร์ตินดูบราฟก้าฟรีนะครับก็ทรงนี้นะเดี๋ยวก่อนกำลังนึกภาพกองหลังไม่ออกเลยอะโรเบโร่เนี่ยต้องคุยว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าโรเบโร่เอาจริงๆเขาก็คือสมมุตินะเขาก็เป็นหนึ่งในกัปตันทีมเขาเป็นกัปตันทีมอ่ะเออแต่โอเคก็อาจจะนิสัยไม่ดีหรือไม่มีความเป็นภาวะผู้นำอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าพอชาบีลองโซ่เข้าไปแล้วก็จะเคลียร์อะไรได้ไงเอออุ้ยสเปอร์ตัวดี
0: ใช่ตัวดีฟานเฮเกอร์เขาก็ได้มา
1: ใช่ยังไม่รวมถึงพวกที่แบบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เล่นอย่างพวกแอชลีย์ฟิลิปอะไรเงี้ยที่โดนปล่อยยืมไปทีมอื่นอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายตัวแหละที่มันจะโดนปล่อยออกจากนี้อีกอ่ะสำหรับสเปอร์อ่ะนี่เอามาตินดูบราฟก้ามาผมยังงงนะว่ามันจะปล่อยใครออกไปเพราะว่ามือหนึ่งอ่ะมันวิคาริโออยู่แล้วมือสองอ่ะคือคิงสกี้ไม่ไหวหรอหรือยังไง
0: ไม่ไหวดูเล่นแล้วก็ไม่น่าไหวดูจากการเล่นแล้วก็หมูหกเยอะมาก
1: ก็คือเอาดูบราฟก้ามาแทนคิงสกี้เลย
0: แม้แต่คิงสกี้เนี่ยคือหมูจริงแต่ว่าเขาเพิ่งต่อสัญญา
1: ใช่เ
0: พราะต่อสัญญา
1: ก็จะเป็นมือรองอย่างแบรนดอนออสตินนะครับที่เป็นมือสามณเวลานี
0: ้คิงสกี้ก็อาจจะต้องเสริมกระดูกอีกสักหน่อยให้เป็นมือหนึ่งตอนนี้ยังไม่โอเคครับ
1: ส่วนหลังอ่ะผมมองแล้วว่าคนที่ไปแน่ๆของสเปอร์คือพวกเด็กอย่างเนี่ยโคตะทาคาอิเรนนี่ไปได้มาคือซื้อมาตั้งแต่ตอนไอ้พวกนั้นอยู่นะพวกอะไรนะชื่ออะไรนะไอ้กุนซือคนเก่าเขาอะ
0: ของไบรตันอะนะ
1: ของสเปอร์ก่อนโดนไล่ออกอะ
0: ของสเปอร์นะแอน
1: เหรอเออนะแองเป็นคนซื้อ
0: หรือทูด
1: อนะแองนะแอง
0: ไม่เกี่ยวทูดอ
1: โคตะทาคาอิเนี่ยนะแองซื้อแต่พอโคตะมาถึงนะแองออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ยืนหรือเปล่าเบนเดวิดเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยออกครับ33แล้วนะครับรวมไปถึงเด็กอย่างพวกซูซ่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบปล่อยยืม
0: โทมัสแฟงก์ว่ะโทมัสแฟงก์ซื้อมา
1: ห
0: รือไม่ใช
1: ่สักคนนึงอ่ะ
0: ไม่นะแอนก็โทมัสแฟงก์อ่ะ
1: ผมว่าโทมัสแฟงก์อ่ะ
0: ผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมากมาย
1: ส่วนกลางเนี่ยผมว่าปีหน้าซานโดเดลลี่มันจะเป็นตัวหลักใช่ไหมอีกคนนึงมาทูเฟนอนเดสยังไงก็ต้องใช้แล้วจะอีกคนนึงจะเอาใครล่ะปาบาร์ซาหรือว่าโรดริโกเบนันคูหรืออย่าลืมนะไอ้พวกแมดิสันพวกคูรูเซฟสกี้กลับมาแล้วนะ
0: มาเตอุสก็ซื้อมาแล้ว
1: ม
0: ันอาจจะต้องผ่องถ่ายเบิร์กวอลผมเห็นข่าวแล้วจะมีตัวจะซื้อเบิร์กวอลเยอะแพงด้วยเบิร์กวอลอ่ะ
1: เขา20ไง
0: เขาอาจจะขายได้ประมาณ 40-50 ล้านเลยอะลูคัสเบิร์กวอล
1: ใช่นะคร
0: ับแล้วไอ้ผมว่าไม่ไอ้ปาร์ฟซากับเบนทันคูก็ไม่แน่นะแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าในยุคนึงอ่ะเขาเคยเป็นตัวหลักของสเปอร์และเล่นได้ด้วยดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะโดนดรอปไปบ้างโดยเฉพาะไอ้ปาร์ซาเนี่ย
1: ใช่
0: มันมีช่วงนึงผมคิดว่าไม่มีใครทำอะไรปาร์ซาได้นะทำไปทำมาก็หลุดเป็นตัวสำรองได
1: ้มันยืนระยะไม่ได้
0: ความเก่งมันไม่ได้
1: ช่วงเปิดฤดูกาลมันเด่นมากนะ
0: มีช่วง
1: ป
0: าร์ซายิงกระจุยเลย
1: ใช่ใช่ปาร์ซาตอนแรก
0: หลังๆก็ดูรั่วๆไงไม่รู
1: ้มีบอกว่าอะไรเนี่ยโหข้อความมารัวมากพอพูดเรื่องตลาดซื้อขายมีบอกว่าดีครับพี่คนพี่อู๋อ๋อนี่อ่านไปแล้วพูดจากใจนะครับขนาดหม่อมปลื้มที่วิเคราะห์การเมืองยังรู้สึกคิดแบบผมเลยครับจากคุณโจผีนะฮะเข้าใจเอาคนมาเปรียบด้วยนะครับคุณโจผี
0: คุณโจผีเขาอย่างนี้แหละ
1: มีบอกว่าจริงครับบาโคล่าเร็วอย่างเดียวแต่จังหวะสุดท้ายพลาดเยอะมากไม่ต่างจากมาร์ตี้เนโกวิลเลียมร่วงสเปนปียูโรผมว่าโอเคเลยปีนี้ดรอปไปเยอะมากนิโก้เหรอครับเจ็บ
0: นิโก้เลย
1: นิโก้วิลเลียมอ่ะ
0: ไม่ฟิตไม่ฟิต
1: เจ็บเจ็บมาตั้งแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรค่าเก่าเต่าเลี้ยงใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเขาอยู่กันด้วยกันมาแต่ยูโรแล้วเพราะฉะนั้นยายเขาเรียกติด
0: แล้วพอเอิญพอบาจริงๆตอนนี้น่าจะสมบูรณ์ประมาณนึงแล้วแต่ใบหน้าเล่นแบบนั้นน่ะคุณก็จะไปดอกเขาทำไมอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เล่นได้ไงก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ใช่ตัวอะไรที่มันแบบเป็นจุดบอดของสเปน
1: มีบอกถามหน่อยบอลมากี่โมงครับ4:00
0: 4:00
1: นะครับสเปอร์เสริมดีมากอยู่ที่เดอแชบี้ป่ะล่ะก็น่ากลัว
0: แต่สเปอร์เนี่ยถ้าใครนึกภาพนะสัก 3-4 นัดตอนนี้เขาดิ้นรน
1: เฮ้ยเรา
0: เห็นอารมณ์บอลเดอแชบี้ว่ะ
1: ใช่ไหม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ่ายกันคล่องแคล่วว่องไว
1: เรารู้สึกว่าสเปอร์มัน
0: โบ๊ะบะโบ๊ะบะเฮ้ยมันเหมือนมันเริ่มเห็นภาพไบตันขึ้นมา
1: ใช่
0: ตอนเดอะซาบี้ทำ
1: ใช่ใช่
0: แล้วสเปอร์มันเล่นแบบนั้นได้แล้วภายในระยะเวลาท้ายฤดูกาลน่ะแล้วคุณคิดดูถ้าซีซั่นหน้าเขามีเวลาขุนกันตั้งแต่นับหนึ่งเนี่ยน่ากลัวนะสเปอร์น่ากลัว
1: น่าสนใจมีบอกว่านอนอย่าไปบ้าจี้กับพ่อค้าประจำเอาการาโชหรือกิเทสมานะชอบอยู่ด้วยกันกับชอบอยู่ด้วยกับเซลซีใช่ๆลูกค้าชั้นดีใช่คนนี้นะครับชอบซื้อแมวที่เขาย้อมชอบซื้อแมวที่เขาย้อมด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีบอกว่าเวลานี้ผมเห็นคนไทยใส่เสื้อทีมชาติจนได้กันเต็มหมดแล้วครับจริงๆแล้วเยอะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
0: เหรอ
1: ซอการ์เขายังตัดเสื้ออาร์เจนตินาแต่แรกเลย
0: แต่เสื้อที่เขาใส่ต้องตัดด้วยเขาตัด
1: คือเขามาตัดเขาไม่จับไม่
0: ตัดให้มันเซ็กซี่
1: ใช่เขาจะไม่ใส่เสื้อแบบนี
0: ้
1: เขาจะเอาเสื้อมาตัดให้มันแบบคือเขาเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเสื้อผ้าแบบรัดรูป
0: อ๋อให้มันแบบสไตล์เขา
1: ใช่ใช่แล้วก็แล้วเขามีเครื่องเขามีจักรเย็บผ้าของตัวเองเ
0: ลยเหรอไม่รู้ผมไม่ได้ตาม
1: ก็ซุงอ่ะซุงที่เป็นแฟนเขาอ่ะถึงขนาดโพสเฟซบุ๊กวันที่ติดตกรอบอ่ะใครเอาจักรมันไปเก็บที
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ตามอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วนักจริงเขาจะใส่ใครวะเนี่ย
1: ก็มีคนไปถามด้วยนะ
0: เขากับหมูเด้งพอกันอ่ะ
1: คือเขาบอกว่า
0: ไอหมูเด้งก็ผิด
1: คือเขาบอกว่าอาร์เจนตินาเขาเคยตัดแล้วเขารอรู้ว่าสเปนเนี่ยเขาก็โดนเบรกอยู่นะว่าแบบอย่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าชุดไหนตัดแล้วคงไม่ทำซ้ำ
1: ใช่
0: คงทำชุดใหม
1: ่ถูกต้อง
0: โดนละสเปน
1: อาร์เจนตินาที่โดนแรกๆเลยนะครับโดนแรกๆเลยผมจำได้วันที่น่าจะวันเสมอเคเบิร์ตอ่ะวันนั้นน่ะแต่ยังเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ก็วันอียิปต์อ่ะ
0: ผมว่าอย่าไปกดดันเขาให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเองอ่ะไปกดดันแล้วมันอาจจะผิดก็ได้
1: ใช่นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเชลซีไปมาเลเซียครับออกมาเห็นว่าที่เขาจะมาอุ่นเครื่องไงใช่ใช่
0: มาเลเซีย
1: ใช่มาเลเซียวิลล่าเดี๋ยวปั้นมาซาบี้เราก็ได้เงินจากโรเจอร์ไปซื้อตัวน้องหลิงมาปั้นนะครับสเปอร์ตัวดีจัดขาดแค่กองหน้าเฮ้ยริชาร์ลิซอนไงอานายไง
0: แต่จริงสเปอร์นี่ยังหาพวกเพชรฆาตมือหนึ่งไม่ได
1: ้มาติตึง
0: โอ้โหไอ้มาติตึงนี่เหมือนจะดีโซลันกี้ก็
1: โซลันกี้ดีที่สุดโซลันกี้ดีที่สุดเป็นแบบเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุด
0: ต้องซื้อกองหน้าตัวที่แบบดูแบบคมๆหน่อย
1: โอ้โหแล้วไปซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยเซียนโตซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยตอนเนี้ย
0: ผมว่าเดี๋ยวเขาไปขายคนอื่นเอาตังค์มาซื้อกองหน้าเพราะว่าอยู่อย่างนี้ผมว่าลำบาก
1: ใช่มีบอกว่าได้ข่าวปล่อยวิคาริโอโอ้โหแล้วใช้ดูบาก้าอย่างนี้หรอ
0: เพราะว่าวิคาริโอเขามีข่าวยูเวนตุสอยู
1: ่
0: แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แบบเอ้ยพอขายทำเงินได้เพราะว่าเขามองว่าอาจจะให้คินสกี้เนี่ยต้องดูอีกทีนึงว่าเขาโกเขาจะเลือกยังไง
1: มีบอกสเปอร์ขายสเปนชัวร์ครับมันดีไม่จริง
0: จริงเพราะตอนแรกอ่ะโดนทูเคิลด่าอยู่เลยเล่นบอลโลกอ่ะแต่นัดล่าสุดผมยอมรับมันเล่นดีจริง
1: เนาะวันเจอจริง
0: ๆโอ้มันไล่สไลด์มันไล
1: ่ไล่มัน
0: วันนั้นผมยังงงสเปนปลอมวะ
1: คือเหมือนมันเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรมันเป็นคนเหมาะกับเกมแบบเนี้ยเกมแบบอาร์เจนตินาเกมแบบที่มันจะต้องไล่แบบเนี้ย
0: เออ
1: คือถ้าเกิดจะใช้สเปนคุณต้องเหมือนจะมีตำราว่าคุณต้องเจอทีมแบบอาร์เจนตินาอะไรเงี้ย
0: คือตั้งแต่พวกนี้เล่นดีเป็นนัดไปความสม่ำเสมอไม่ค่อยมีหรอก
1: มีบอกสเปอร์ได้ยินว่าคุยซาวินโย65ล้านได้ยินกำลังคุยอยู
0: ่ซาวินโยของแมนซิตี
1: ้อ่ะมาทำไมอ่ะซาวินโยแค่นี้ก็เลอะเทอะหมดแล้วริมเส้น
0: อ่ะอ๋อแต่ว่านั่นคือส่วนเกินแมนซิตี้ไปแล้วนะซาวินโยเนี
1: ่
0: ย
1: ไมนูมาไหมครับคืนนี้นอกจากแฮร์รี่เคนมีใครครับกองหน้าเฮ้ยเยอะอยู่ไอแวนโทนี
0: ่มอไอโรวัตกิน
1: โอลิวัตกินอีก
0: น
1: ะครับ ถ้าสเปอร์ได้แบ็กซ้ายเปิดบอลดีอย่างเอสตูปินยานตอนเดอะแชบี้อยู่ไบรตันใหม่ตัวกับหน้าคมสควอตตัวจริงผมว่าแข็งเลยเอสตูปินยานที่มีข่าวว่าใครอยากได
0: ้วิลล่า
1: ใช่ไหมเออ
0: เพราะวิลล่าเอมิลี่จะเอากลับมาจากจะไปดึงกลับมาจากเอซีมิลานให้เขากลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกรอบนึงตอนที่เขาย้ายไปมิลานผมยังเสียดายเลย
1: ปีที่แล้วเหมือนเล่นเป็นซัพพอร์ตนะมันไปโดนไอเด็กที่ชื่ออะไรนะ
0: ไอตัวซ้ายของมิลาน
1: ตัวซ้ายมิลานเด็กกันแบ็คซ้ายอ่ะ
0: ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันตอนย้ายไปเนี่ยผมโอ้โหแมนยูไม่ซื้อวะตัวนี้นี่มันเล่นมัน
1: มัน
0: เอสตูปินยาน
1: แล้วอายุยังไม่เยอะด้วยตอนแรกผมถึงย้ายไปนึกว่าสัก30กว่าแล้วไม่ยัง28
0: ก็ยังไม่ถึง30
1: เออ28 29ได้มั้งเอสตูปินยาน
0: คิดดูถ้าระดับเอสตูปินยานอยู่ในมืออูไนเอมิลี่นะ
1: เออ
0: แล้วไปแทนลูก้าดีนเพราะเขาเสียลูก้าดีนไปแล้วไง
1: ไปเออลูก้าดีน
0: เขากลับบ้านเก่าเขากลับปารีสบ้านเก่าแล้ว
1: ผมนึกไว้ในใจอยู่แล้วผมเคยพูดไม่รู้ตั้งกี่รายการแล้วว่าแบบฝรั่งเศสอ่ะถ้าตกรอบอ่ะพอแบ็คซ้าย
0: อุ๊ยแต่ว่าเดชองเขารักลูก้าดีนมาตั้ง
1: แต
0: ่ขึ้นมากับเปอเช่ใหม่ๆนะ
1: คือผมงงว่าอาเดรียนทรูแฟร์เนี่ยดีมากกับบอลมัด
0: กับบอลมัดใช่
1: ไม่เรียก
0: ไอ้ตัวนี้รถถังเลยนะ
1: เพราะมันดันอยู่กับบอลมัดไงคือเดียเดชองอ่ะเป็นกุนซือที่ติดแกรมเว้ยคือนักเตะทุกคนต้องเป็นระดับอยู่ในทีมระดับท็อปเออ
0: แล้วผมสังเกตแล้วเขามีความผูกพันกับดีน
1: มาก
0: เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาคุมเนี่ยดีนก็เป็นตัวแรกๆที่เขาดึงมาใหม่ๆติดทีมชาติครั้งแรกแล้วคุณคิดดูนะแต่อย่างลูก้าดีนอ่ะติดทีมชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กับเดชองมาอาจจะหลุดบ้างในบางทัวร์นาเมนต์แต่ว่าอีกทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวกลับมานะเว้ย
1: ถูกต้อง
0: เออมันเข้าๆออก
1: คือยังไงก็ต้องเอาอ่ะลูกรักเลยโอ้โหเกลียดเลยคือแล้วคุณไปดูนะฝรั่งเศสอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้เสียประตูไป4ประตู3ประตูเป็นความผิดพลาดของแบ็คไซด์ทั้งหมด
0: มาทางนู้นเหรอ
1: เตโอลูกแรกอิบราฮิมเอ็มบายจำได้ไหมนัดแรกเลยเจอเซเนกัล3-1เตโออีก1ลูกวันเจอนอร์เวย
0: ์
1: ลูกาดีนจุดโทษลูกนั้นลูก3แบ็คไซด์ทั้งหมดแบ็คไซด์ทั้งหมดแล้วคือผมข้องใจว่าอาเดียนดูแฟร์เล่นเด่นจะตายในบอลมัดมึงไม่ดึงไปแล้วไปเอาลูก้าเอลโนเดสเอาไปทำไม
0: ทีมมันเออแต่ว่าคือถ้าว่าแบบนั้นน่ะผมว่าลูก้ามันไปลูก้าอยู่กับเปเช่ป่ะ
1: ใช่
0: หรือเตโอ
1: เตโออยู่ซาอุ
0: ตาซาอุใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยคุณก็ไปเอานักเตะกับซาอุมาติดได้ทำไมยังบอลมาก็เอามาติดไม่ได้
1: ใช่เราเลยรู้สึกว่าแบบโอ้เราเบื
0: ่
1: อ
0: แต่เตโอมันเคยอยู่ยุโรปมาก่อนไงมันอาจจะมีภาพจำเดิมว่าไอ้ตัวนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู่
1: คือเตโอมันก็เติมมันจริงแต่จังหวะเกมรับมันรั่วจริง
0: แต่ก็ไม่ได้ดีกว่าดีหรอกเตโอ
1: ดีเนี่ยมันโฉงฉางมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันแต่แค่มันแบบอ่ะจังหวะเกมรับเขาชัวร์นี่ต้องยอมรับ
0: อีกอย่างหนึ่งผมว่ามันเปิดบอลได้ลุ้นดิ
1: ถูก
0: ล
1: ู
0: กก็ดีเวลามันมีเล่นลูกนิ่งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถามว่ามันนิ่งไหมมันชงชางเออสำหรับเราเราว่ามันอู่ลูกเตะใส่ไอ้ยาเมาอ่ะลูกนั้นโทษใครไม่ได้เลยอ่ะ คือจะบอกว่าแบบเออยาเมาฉลาดสอดตัวเข้ามาโง่ก็ดีน่ะไม่ได้ดูหางตาหน่อยเลยว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วอ่ะ
0: แต่ตอนนั้นเอาจริงๆตอนแรกบอลมายามามันอยู่ห่างมากเลยนะ
1: ใช่คือลูกนั้นต้องชมเรามียามาว่าเขารู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้ว
0: หรือมันมองว่าเฮ้ย
1: แล้วเขาจะได้เปรียบ
0: หรือเขามองว่าเฮ้ยดีนี่ว่า
1: ใช่
0: วิ่งนี่ว่าวิ่งนี่ว่า
1: ไอตัวนี
0: ้ดีนี่ว่าวิ่งนี่ว่าเว้ย
1: ไอตัวนี้หมุนด้วยไอตัวนี
0: ้ถ้าเป็นตัวที่มันเนียนๆหน่อยยามาอาจจะแบบเอออาจจะไม่ขยับตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เออนะครับนี่บอกว่าอะไรเนี่ยคนภาคช่อง BG Sport มากันเต็มหมดเลยครับอันนี้หมายถึง
0: มาไหนอ่ะ
1: มาไหนอ่ะ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: เออ
0: เราคุยถึงเรื่องอะไรนะ
1: คือคุณจอมพลนี่เขาส่งกันกลับบอกเชลซีไปไหมอ๋อหมายถึงว่าไปดูเชลซีที่มาเลยหรือเปล่า
0: อ๋อไม่
1: เขาจะทำทัวร์กันไปอย่างเงี้ยหรออ
0: ๋อเหรอ
1: นี่ผมไม่รู้
0: ไม่แน่ใจครับ
1: แต่ครับมีบอกมาติดแต๋วตัวใจน้อยเลยครับจำได้ว่าที่ขอย้ายดีบาเยนมาเพราะว่าโดนดรอปมาไก่คงคิดว่าได้ยินตัวจริงสรุปคุณภาพไม่ถึงโดนดรอปเหมือนเดิม
0: อืมใช่
1: ถ้าสำรองกับสำรองฝรั่งเศสกินขาดหมายถึงอังกฤษอะครับเอ้ยไม่แน่นะผมว่าถ้าสำรองกับสำรองมันแต่ถ้าสำรองฝรั่งเศสแล้วอังกฤษตัวจริงนะผมว่า
0: เฮ้ยตัวสำรองที่ทูเคิลให้เป็นสำรองบางคนก็ไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ไม่แย่นะสำรองอังกฤษไม่แย่เลยนะครับรู้สึกผมอะแล้วมันได้พักด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าอังกฤษเอาตัวจริงแล้วเจอสำรองเพราะอังกฤษอย่าลืมว่าเขาเจอเกมหนักมากนะในวันเจออาร์เจนตินาแม้ว่าจะเล่น90ก็ตามอะมันเป็นเกมที่เรานั่งดูเรายังเหนื่อยแทนเลยอะ เออนะครับมีบอกว่าปีกสไตล์เดอะแชบี้ผมว่าต้องแนวมิโตมะครับเลี้ยงบอลกินตัวดีเรียกฟาวได้ฝั่งขวามีคูรุสแล้วเหลือแค่ฝั่งซ้ายคูรุสก็ต้องดูว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วย
0: คูรุไงคูรุ
1: เพราะว่า
0: คูรุเขาอาจจะไม่ได้ พวกพลิ้วไหวพวกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปได้ของเขานะคุณลูเคส
1: เขาเร
0: ีย
1: ก
0: เนี
1: ่
0: ย
1: ใหญ่แต่ยวบยาก
0: เออ เขาแบบเป็นรถถังที่ไปได้เร็วเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าเดชองกับทูเคิลอารมณ์เรื่องนักเตะทีมชาติคนละฟิลไหมผมว่าฟิลเดียวกันแต่แค่คุณเพิ่งเคยเห็นทูเคิลเรียกครั้งแรกแต่เดชองอะมันเรียกมาตลอดอยู่แล้ว
0: แต่เดชองเวลาเรามั่นใจว่าเลือกตัวไหนมาเราจะจิ้มได้นะว่าตัวนี้มันมาแน
1: ่ล็อกแน่เออมันคือเขาเรียกบอลล็อกอะบอยล็อกอะ
0: ก็ดูเขาจัดทีมในบอลโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนนัดหนึ่งสองคนสามคนแล้วเป็นตำแหน่งเดิม
1: ๆเชื่อไหมว่าถ้า
0: ซ้ายปีกซ้ายมิดฟิลด์ก็เปลี่ยนอยู่แค่นี
1: ้ถ้ากามาแวงก้าไม่โดนวิจารณ์ช่วงท้ายฤดูกาล
0: เอามา
1: ติดแล้วเจ็บดันไปเจ็บพอดีอ่ะก็
0: เอากองเต้มา
1: เออ
0: เอากอง
1: เต้ก็ใช่ไงคือเหมือนแบบแก้เขินอะ
0: เฮ้ยถ้าวันนั้นเอาลองกองเต้ลงไปเล่นหน่อย
1: เจอใครวันเจอสเปนไง
0: เจอมันน่าคิดไหม
1: น่าคิดนะ
0: น่าคิดไหม
1: แต่เราไม่เห็นเลยไง
0: เ
1: พราะว่ากองเต้อะผมเล่นเห็นครั้งสุดท้ายคือวันที่ชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่ม
0: ครับ
1: นะครับชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นวันเกิดเองก็กองเต้พอดีเขาก็เลยได้ลงตัวจริงแล้วก็เป็นกัปตันด้วยนะเออนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าวันเกิดอะไรเงี้ยดีเซเรดูเอยิงสวยๆเลยวันนั้นผมจำได้แต่มันกลายเป็นว่าทำไมไม่ให้เขาลงไปฟัดหน่อยวะอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แล้วให้เขาแบบลองเครื่องสุดท้ายหน่อยเว้ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันยังมีเกมอย่างพวกเกมวันเจอนอร์เวย์เงี้ยก็ไม่เอาลงอะไรเงี้ยเอามาทำใหม่ก็ไม่รู้
0: เขาลงนั้นไหนกองเต
1: ้ไม่ลงเลยในฟุตบอลคราวนี้นะ
0: ลงป่าวลงผมว่าลง
1: ถ้าลงก็คือแบบสำรอง
0: ไอ้นัดไหนนะผมจำได
1: ้เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวผมดูก่อนจำได้ว่าน่าจะลงไปแล้วนะเดี๋ยวลองแป๊บนึงดิน่าจะลงไปแล้วแหละหน่อยๆอ่ะ
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ย
0: โ
1: ตปั่นโค้งๆของเคปวอร์ดที่ตีเสมออาเจน22มีทีมไหนสนใจไหมครับแก๊งหมู่เกาะเขาชื่ออะไรนะเล่นอยู่ริวนะเว้ยตัวนั้นน่ะใช่ไหม
0: ของเคปวอร์ดเหรอ
1: เบอร์20อ่ะ
0: ต้องไปดูเบอร์
1: มันจะมีตัวเด่นของมันอยู่เบอร์20ไอ้แรนเมนเดส
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนนี้หมดสัญญาแล้วนะ
0: ต
1: อนนี้หมดสัญญาแล้ว
0: เฮ้ยกองเต้ไม่ได้ลงเหรอ
1: ใช่ผมจำได้ว่ากองเต้ไม่ได้ลงเลย
0: เออมันไม่มีเลยนี่หว่าผมไปจำอะไรวะเนี่ยลงไม่ได้ลงเลยว่ะเออทำไมไม่มีสถิติกองเต้
1: ส่วนตัวที่ปั่นใส่อาร์เจนินาอันนั้นโลเปซคาบราวอันนั้นเขาเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
0: แต่ลูกยิงลูกเดียววัดอะไรไม่ได้หรอกบางทีมัน
1: เขาเป็นแบ็กซ้ายอยู่ครับซันสปอร์
0: ต้องดูกันยาวๆครับบางทีลูกยิงลูกเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะ
1: นี่เคเวิร์ดขนาดไม่ส่งโลกองคอสต้าลงเลยนะโลกองคอสต้าซึ่งเป็นนักเตะคนเดียวในลีกในทีมชาติชุดนี้ที่เล่นอยู่ทีมใหญ่แบบระดับ5ลีกใหญ่เพราะว่าเขาอยู่เบียร์เรียลไงไม่ได้ลงเลยนะนี่ขนาดยังไม่เอาลง
0: ไม่ลงเลย
1: เหรอแล้วนี่ไปดูรายชื่อก็คือพอจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยมีนักเตะที่เป็นแบบนักเตะหมดสัญญาเยอะมากเลยนะ
0: ครับ
1: แรนเมนเดสก็คือหนึ่งในนั้นเบอร์20ของเขาตัวเก่งเลยมีบอกว่าน้องอู๋ตกลงตีสามหรือตีสี่จากลูแมนยูตีสี่ครับ
0: ตีสี่
1: ตีสี่นะครับมีบอกว่าฟุกเฟเบอรี่โดนทิ้งไปแจ๊ดหน้าห่างยูทูเงาครับเงาครับเอ้ยแต่เดี๋ยวหน้าห่างมาพากนัดจริงนะ
0: ใช่วัน
1: เอเบม99เนี่ย
0: วันอาทิตย์
1: พี่โอ๊ตลิทิกโอ้โหคู่นี้คลาสสิกนะทำเล่นนะ
0: ใช่ใช่
1: นะห่างปากหนึ่งพี่โอ๊ตปากสองเนี่ยนะครับมีบอกว่าผมก็คิดฝรั่งเศสตกรอบเพราะลูกก็ดีถ้าไม่เสียสองลูกที่เกิดจากความผิดพลาดของแบ็คซ้ายต่อยรูปเกมสู้ไม่ได้ก็ไม่ถึงกันแพ้อาจจะยื้อไปหาจังหวะผีจับยัดจังหวะจับพัดจับผูในเวลาข้างหน้าได้แต่ฟอร์มฝรั่งเศสไปแจกวันนั้นเกมก็จบเลย
0: คร
1: ับ ก็มันมีสัญญาณสามสัญญาณวันนั้นแหละผมบอกเลยว่าที่เป็นสัญญาณว่าฝรั่งเศสตกรอบแน่ใน45ทีแรก1ก็คือแบ็คไซด์อย่างดูกระดิ่ง2วิลเลียมซาลิบาเจ็บยูดีก็คือเจ็บก็คือชัดเลยทรงนี้ไม่น่ารอด
0: แต่เราเห็นเพิ่งรู้ว่าเออเขาก็เล่นทั้งที่เจ็บในบอลโลกนี่หว่า
1: ใช่ไหม
0: แบบไม่ได้สมบูรณ์นะเว้ยแต่ฝืนเล่น
1: ใช่แล้วพอบอกว่าหลังเนี่ยโอ้โหมันคือจุดศูนย์กลาง
0: ล่วงเลยนะ
1: เออ
0: ตรงนั้นคืออยู่ดีๆล่วงลงเลย
1: ใช่แล้วพูดอยู่แค่ว่าหลังผมพังแล้วหลังผมพังหมดแล้วพูดอยู่แค่นี้
0: เห็นเขาบอกว่าพยายามที่จะรักษาแบบไม่ผ่าเพราะว่าถ้าผ่าเนี่ยยาว
1: อาจจะยาว
0: พยายามจะรักษาแบบประคับประคองแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันแบบดูสั้นกว่านิดนึง
1: คือตีเขาเรียกตีรักษาดอกแรกอ่ะ4-5 เดือน
0: สิ้นปีอ่ะ
1: ใช่แต่ข่าวที่เหมือนกับว่าปลอบใจกันเองอ่ะผมว่าสมมติมันปลอบใจกันเองนะก็คือ ขาบอกกันว่าอ๋อไอเนี้ยสื่อฝรั่งเศสตีว่ามันน่าจะเจ็บเท่านี้เท่านี้มันไม่ถึง

0: มันอาจจะไม่ถึงขนาดก็ได้แต่ผมกำลังมองว่าเหมือนปลอบใจกันเอง
1: แต่สื่อฝรั่งเศสทุกคนเชื่อป่ะวะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ทีมชาติฝรั่งเศสไง
0: ใช่ไงเออก็เลยแบบผมก็เลยแบบไม่รู้แหละอะไรแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้กลับมาลงเล่นอีกนาน
1: แต่เชื่อว่าเจ็บไม่น้อยเจ็บไม่น้อย
0: ใช่ใช่ใช่นะครับมีบอกยุคปีแชมป์2018การฝรั่งเศสแข่งนะครับมีกองเต้ป็อกบามาตุยดีดูเป็นทีมเวิร์กสูงกว่าชุดปัจจุบันหน้า3ตัวชิรูกริสมันเนมเป้สไตล์แตกต่างกันทุกตัวเลยผสมได้ลงตัวกลางชุดนี้เนี่ยเอาจริงอาเดียงราบิโอเก่งนะ
1: ครับ
0: แต่วันนั้นน่ะใบเหลืองเร็ว
1: 8นาทีโดนใบเหลือง
0: แล้วพอไปโดนใบเหลืองปุ๊บทีนี้ราบิโอทำอะไรไม่ได้ละ
1: ก็ต้องเปลี่ยนออก
0: เออแล้วท้ายครึ่งแรกอ่ะเกือบเหลือง2หน้าเหลือง2มาก
1: ที่ไปยัน
0: เออหน้าเหลือง2มาก
1: แต่ผมเสียดายตัวนึงอ่ะที่เดชองไม่ใช้เขาให้มันเป็นประโยชน์ก็คือซาอีเอเมอรี่นะ
0: เนาะ
1: เพราะว่าดูตอนที่เขาเล่นกับเปเชเนี่ย
0: เขาก็มัน
1: เอลิเก้เนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับจนกระทั่งมันต่อยอดไปถึงบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสได้หลายๆคนเลย
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าอ่ะเขาอาจจะยังเก่าไม่พออาจจะยังแบบ
0: กระดูกไม่แข็งอะไรเงี้ย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยอายุน้อยจริงแต่กระดูกได้แล้วดูเป็นเบอร์ใหญ่แล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ว่ากับทีมชาติเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบโอกาสไม่ค่อยมี
0: ผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเขาน่าจะเป็นแบบแบ็คขวาตัวจริง
1: ก็เล่นแบ็คขวาเก่งทำไมเอลิเก้เอาไปเล่นตรงนั้นเลย
0: ใช่
1: ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เล่นมิดฟิลด์อยู่แล้ว
0: เขาว่าพวกวีจินยาพวกลุยอะไรเงี้ยมันเบียดยากละชอนเนเวส
1: ใช่ใช่เพราะเขาอยู่ตรงกลางเขาก็เป็นสำรองอยู่ด
0: ีแต่ก็รักพี่เสียดายน้องอีกขายได้นะวอลเลซีมันนี่ถ้าขายเอานะ
1: อุ้ยแพงมาก
0: เอาแล้วบอกก่อนนะ
1: เพราะว่าตัวนี้นี่ขึ้นมาเก่งตั้งแต่เด็กมาก
0: ๆนี่ครับมีบอกว่าฝรั่งเศสที่ชุดปัจจุบันเหมือนแบ่งจ็อบ4ตัวบนทำเกมลุกครับภาระอยู่ที่กองกลางแย่งบอลไม่ได้เลยคือวันนั้นน่ะอย่างผมบอกเมื่อกี้สัญญาแรกแบ็คซ้ายสัญญา2ซาลิบาเจ็บสัญญาสุดท้ายคือการโดนตัดสัญญาณของไมเคิลโอลิเซ
1: ่
0: จบเลยครับแค่นี้พอเลยสเปนคิดแค่นี้จบเลย
1: อย่าลืมว่าโอลิเซ่ตอนนี้นำเป็นดาว
0: แอสซิสต
1: ์ของฟุตบอลโลกอยู่นะ
0: 5ครั้ง
1: มีเมสซี่นี่ที่ไล่ตามมานี่แหละแล้วก็อาจจะทำเพิ่มก็ได้นะในนัดชิงอันดับที่3แล้วเขาได้ลง
0: ลูกเปิดอ่ะ 2-1ของอาร์เจนติน่า
1: เท้าขวาเมสซี่
0: บ้าเนาะลูกนั้นบ้ามากเลยแบบเฮ้ย
1: เท้าขวาจะแม่นอีกวะ
0: จะทุกอย่างเลยนะใช่ไหม
1: เท้าขวาคือแบบเปิดได้ไม่แปลกแต่ว่าเปิดแม่น
0: แล้วเราก็มีความสุขว่าเราก็เลยบอกไงว่าเราเบื่อว่ะเราเบื่อความเก่งของอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่แต่ว่าปกติเราแทบจะไม่เห็นเขาเอาเท้าขวาไปทำอะไร
0: ใช่เขาเท้าขวาไว้ประคองกับยืนฉี่แค่นั้นแหละ
1: คือทำได้อะแต่เราเขาไม่ค่อยเห็นในลูกที่มันแบบชี้เป็นชี้ตายแล้วเขาใช้เท้าขวา
0: ใช่แต่อันนี้เราก็ไม่เถียงว่าเมสซี่เป็นคนเล่นสองเท้าเราเข้าใจได้แต่ว่าเขาถนัดซ้ายมากกว่า
1: คือเขาไม่ใช่แบบซ้ายเอาไว้ยืนขวาไว้ยืนอย่างเดียวไม่ใช่
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาไม่เลือกที่จะใช้เท้าขวาบ่อยๆ
0: ใช่
1: แต่ว่าพองั้นมาทีนึงโหกลายเป็นเท้าขวาที่แบบดีโลกจดจำอ่ะ
0: เออ
1: เกินไปเปิดเลี่ย
0: น
1: ไป
0: เลี่ยมนั้นดอกนั้นโหดจริง
1: บอลนี่แบบเฉียวหัวสโตนไปลงหัวลาวตาโร่แบบโอ้โหมันจะพอดีเป๊ะอะไรขนาดนั้น
0: แล้วลาวตาโร่แบบนี้2เกมแล้วนะ2เกมแล้วเกมที่แล้วมาแอสซิสต์นะเกมนี้ลงมายิง2เกมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับใช่ๆค่ะสเปอร์ได้ตัวดีจริงค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ได้ตัวดีนะคะแล้วก็ตัวแพงด้วยนะคะแต่จบที่5อุ๊ยจากคุณเทยลงทุนนะ
1: ก็จริงก็จริงก็จริงของคุณเทยลงทุน
0: เหมือนว่างต้องไล่สร้างศัตรู
1: แล้วเน้นข้อมูลด้วยนะเน้นข้อมูลด้วยนะสายข้อมูลด้วยนะ
0: นะครับตั้งแต่ทีมกันเองละตั้งแต่ทีมกันเองเมื่อกี้ละคุณเทยลงทุนเนี่ยนะ
1: ช่วงนี้นี่เน้นใช้ข้อมูลโดยที่ไม่สนว่าใครเป็นพวกใครแล้วตอนนี
0: ้ใช่ๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยก็ความใน YouTube หน่อยแล้วกันนะครับมีส่งมาบอกว่าตัดยางไปด้วยฟังรายการไปด้วยจากบ้านทุ่งไม้ไผ
1: ่โอ้
0: ขอบค
1: ุณมากครับ
0: ชะอวดนะครับก็ระมัดระวังนะครับยำค่ำยำคืนตัดเสร็จแล้วก็กลับไปดูบอลต่อ
1: โอ้โหในจริงๆใน Facebook ก็เยอะมากนะ
0: เยอะ
1: อ๋อรู้ละคุณจอมขวัญ
0: จอมพลจอมพล
1: จอมพลส่งสติกเกอร์มาประมาณ80อันโอ้โหคุณจอมพลไม่ต้องเยอะขนาดนั้นได้ครับพี
0: ่เห็นแล้วส่งมา2อันก็รู้แล้ว
1: คือจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่นะ
0: เลยนี่มากดไล่เพราะว่าสลับไง
1: สลับด้วยนะจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่แล้ว
0: เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะอ่านคนอื่นยังไงไม่ไปดันข้อความคนอื่นหมดนะฮะ
1: โอ้จอมพลไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับ
0: จอมพลนี
1: ่ขยันด้วยนะ
0: อยากจะทำเสียงพี่เจ๋งเลย
1: ไม่ใช่
0: จอมพล
1: ไอเราก็นึกว่าโหคนคุยเยอะมากเลย
0: 50กว่าอะไรอย่าง
1: งี้โอ้ที่ไหนได้คุณจอมพลประมาณ68อันแล้วอ่ะของคุณคนเดียวอ่ะ
0: นี่ไงจอมพลมาอยู่ในยูน่าจะอยู่ใน YouTube ด้วยอีกคนนะเนี่ยคือจอมพลอยู่ทั้งใน Facebook อยู่ทั้งใน YouTube จอมพลว่างแต่ก็ขอบคุณละนะครับ
1: โอเคโอเคยังมีเพื่อนอยู่ยังมีเพื่อนอยู่นะฮะ
0: นะฮะ มีบอกว่ากว่าจะได้บอลมาจากสเปนแต่ละทีนี้ใช้พลังกันเยอะมากพอได้จังหวะส่วนก็เร่งจนลนลานเสียบอลง่ายมุ่งจะไปข้างหน้ากันหมดทั้งที่ตามลูกเดียวนะครับตอนนั้นจนมาเสียลูกสองนะครับ
1: ผมว่าเขาไม่ค่อยอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นด้วยแหละ
0: อย่างที่ผมบอกอ่ะพอตัดโอลิเซ่ออกคนจ่ายมันต้องเป็นพวกเดมเบเล่ใช่ไหมเป็นบาโคล่าซึ่งถามว่าพวกนี้จ่ายดีหรอ
1: ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่า
0: ไหร่ไอ้พวกนี้ไม่ได้จ่ายดีแล้ว
1: พวกนี้มันไม่มีความเป็นมิดฟิลด์เท่าไหร่
0: ตรงกลางคนนั้นก็คือโดนทำลายแบบอย่างสิ้นเชิงใช้คำนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับมีบอกเตะกี่โมงครับตีสี่
1: ครับ
0: โอ้ใสๆครับยุงน้อยอังกฤษครับผม
1: คือตีสี่เนี่ยนัดชิงที่สามส่วนพรุ่งนี้นัดชิงอ่ะแต่ตีสอง
0: ใช่
1: เป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ตีสี่ครับ
0: โอเคนี่เป็นทั้งหมดในช่วงเวลาของเรานะครับ
1: ครับ
0: ช่วงหน้ามีพี่บอลใหญ่นะครับสิรินันท์จตุรันตรานนท์มาสตาร์ทรออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่บอลใหญ่ต่อนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนในที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วนะครับคุณอู่อัครเทพและผมคงหมดที่คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์3

0: ่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 46

0: 8899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับต้อนรับผู้ดูฟังทาง FM 99ที่ Radio คือมาแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกกันต่อนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะยังไม่มีบอลโลกเตะนะเพราะเดี๋ยวชิงที่3เนี่ยเตะ4:00 นะครับแต่ก็เดี๋ยวอยู่กับเรา2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่บอลศรีนันท์และผมสนวิรุณสวัสดีพี่บอลครับ
1: สวัสดีคุณสนสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงข้างหน้าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษที่สนาม Hard Rock Stadium Miami ก็ดูแล้วแมตช์นี้คนอาจจะสนใจน้อยลง
0: แต่ก็ดีกว่าเพราะ2วันที่ผ่านมานี่เหงาเลยพี่บอลไม่มีอะไรให้ดู
1: ก็อีกนะประมาณ28ชั่วโมงหน้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าใครจะได้แชมป์โลกปี2026นะ
0: ครับ
1: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะที่สนามเมสไลท์ก็ทางสยับเลื่อนเวลาเป็น3:00
0: ไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่ได้ว่ารู้ไปแล้วตั้งแต่วันที่สเปนผ่านฝรั่งเศสอ่ะพี่เพราะว่าคู่นั้นเขามองว่าเป็นคู่ชิงไกลๆไง
1: แต่ว่าเจนนี่ชุดนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะจะตายจะตายอยู่แล้ว
0: มาทีที่มาด้วยโมเมนตัมแต่ว่าผมไม่สนใจอังกฤษฝรั่งเศสอะไรคืนนี้แต่ผมสนใจว่าพี่บอลก่อนหน้านี้หายไปไหนตั้งนานผมไม่เจอเลยแบบหายไปเลยไม่ได้มาจัดเลย
1: อ๋อบางทีก็ติดงานภาคกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอเอาแล้วช่วงนี้ไม่ติดเหรอพี
1: ่ก็ติดก็เพิ่งยาออกมาจากเนี่ยแหละก
0: ็เพิ่งเสร็จเพิ่งว่างหน่อย
1: ไม่จริงสัปดาห์นี้กอล์ฟมันพอเป็นรายการใหญ่เป็นดีโอเพนเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วพีเจมันไปถ่ายทางช่องสโปร มันกลายเป็นว่ามันก็แปลกดีนะกอล์ฟสมมุติเราซื้อลิขสิทธิ์มาเงี้ยมันก็จะมีบางรายการเป็นเมเจอร์เงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในผัง
0: ก็เลยช่วงนี้ก็ว่างหน่อย
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับไปภาคกอล์ฟ
0: ตอนแรกผมดูว่าเห็นอาจารย์คมแล้วว่าแบบพี่อะไรเดินลำบากอะไรก่อนหน้านี
1: ้อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมเป็นจริงไหมหรือว่าใช่ไหม
1: บอกว่าอะไรนะ
0: เดินลำบากเหมือนหลังมีปัญหา
1: ตอนนี้ก็มี
0: หลังหักมันเป็นไรอ่ะพี่เนี่ยเอาเลยฮะ
1: โดนคนแทงหลัง
0: โดนที่คมอ่ะ
1: ไม่ใช่อันนี้พูดล้อเล่นนะ
0: เพราะเมื่อกี้เห็นเขาประชุมกันอยู่พอดีเห็นพี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเห็นคู่จัดช่วงที่แล้วเขาก็นั่งคุยผมก็เลยว่าประชุมอะไรกันย่อย4คนก็น่าจะคุยเรื่องบอลอ่ะก็อยู่กับเรา2คนนะครับก็พูดคุยกับพี่บอลแล้วผมส่วน4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ฟอลโลกก็น่าจะมีทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ด้วย
1: ใช่
0: ก็มาพูดคุยกันใครที่เนี่ยรอดูบอลหรือว่ายังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ
1: อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนภาควันนี้เป็นบอม
0: พอหยองกับอาจารย์บอม
1: ใช
0: ่ส่วนพรุ่งนี้ก็รู้กันไปแล้วว่าโอ้โหอาจารย์นะหัง
1: อาจารย์หยองนี่ผมเพิ่งเจอมาอย่าง
0: นั้นเป็นไงฮะ
1: ที่สนามฮอกกี้เนี่ย
0: เขาไปภาคฮอกกี้เลยเหรอโ
1: อ
0: ้โหสู้มาก
1: โอ้ยฝั่งคนที่ผมก็มันเชื่อไหมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยจริงๆเคยภาคมาแล้วนะเพียงแต่ว่าโอ้โหมาภาคที่สนามมันเร็วมากจริง
0: ครับ
1: ยอมรับเลยว่าไม่ทัน
0: โอ้แล้วหมายถึงพี่เจอเขาวันนี้เหรอ
1: ใช่ๆก็ไปพักเดือนเนี่ย
0: แล้วแกเอาเวลาตอนไหนไปนอนเนี่ยเดี๋ยวตีสี่ก็มาอีกแล้ว
1: ใช่ตีสี่ก็มาตอนนี้ไปพักเทนนิสอยู
0: ่ฮะจันหยองเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะจบกับผมเนี่ยผมถามหยองไปไหน
0: เออ
1: ผมพี่ผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปพักเทนนิสต่อ
0: โอ้โหเอาเงินไปไว้ที่ไหนพี่บอกให้แกดูแลสุขภาพบ้างนะเห็นเดินก็ไม่ค่อยจะไหวทุกวันนี้เดี๋ยวจะคือแบบพักผ่อนบ้างอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยเขาบอกไม่ว่างพี่เมื่อวานผมพักสนุกเกอร
0: ์
1: ไปหมดเลยนะ
0: เขาทำงานอย่างเงี้ยติดหนี้เขาไม่มีหนี้ไงผมได้ข่าวเขาก็แบบก็ไม่รู้จะขยันไปไหนนะผมนี่ทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยผมหยุดมา 2-3 วันแล้วแบบหยุดเลยพี่บอล
1: อ๋อช่วงไม่มีฟุตบอลโลก
0: ใช่แบบโอ้กินลมชมวิวเดินห้าง

0: ก็จริงๆมันก็ถ้ามันไม่ทับเวลาก็ถือว่าว่างนะ
1: อืมแล้วพี่ยังอยู่แถวลาดดำเนินเหมือนเดิมไหม
0: ใช่ยังอยู่เหมือนเดิม
1: อ๋ออยู่กลางเมืองในเมืองเลยนะ
0: ข้อเสียคือช่วงเนี้ยพอมันมีการแข่งขันมันมีวิ่งมาราธอนกันเยอะอย่างเงี้ยช่วงเช้าก็จะโดนปิดถนน
1: ช่วงเช้าช่วงนี
0: ้โดนทุกอาทิตย์เลย
1: ก็เลยจะเดินทางลำบากไหม
0: ก็ปิดถนนก็ลำบากบางทีว่าจะปั่นจักรยานมาแล้วเนี่ย
1: ครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปคุยข่าวโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ช็อกผมก็อาร์เซนอลผมก็ตามเที่ยวไรเที่ยวขื่อมอร์แกนโรเจอร์มานานโอ้โหอีกแล้วนี่มันมีใครโดมูดิกโมเดลปะเนี่ย
0: แล้วค่าตัวเนี่ย127ล้านเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะ
1: ยังไงพี่เดี๋ยวให้พี่เล่า
0: เอเลียสก่อนที่มันตอนนี้มันย้ายไป126
1: เอเลียสแอนเดอร์สันเหรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้พี่บอลเล่าม
0: ันต้องการแบบเหมือนต้องการที่จะ
1: ขี่แบบทับอ่ะ
0: ซัมเมอร์เนี่ย
1: แต่แล้วเชลซีระวังนะคุณได้ไปเนี่ยระวังเป็นเหมือนมิคาโดมูดิกนะแบบตัดหน้าอาร์เซนอลไปเนี่ยระวัง
0: บ
1: อ
0: ลยูดูก็เคยเจอมาแล้ว
1: ระวังนะเดี๋ยวแบบเนี่ยมูดิกทุกวันนี้ยังเล่นไม่ได้เลยเนี่ย
0: แต่ดูแล้วเป็นไปได้สูงนะที่ทางเชลซีอาจจะปล่อยทิ้งเอนโซ
1: ่เอนโซ่ฟานเดส
0: ใช่คือหนึ่งกรณีที่ไปชูป้าย
1: แบนเนอร์หมู่เกาะฟอกแลนด์นะ
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์มันของอาร์เจนติน่าอันนี้เป็นเป็นประเด็นใหญ่เลยที่ทำให้คนอังกฤษไม่พอใจไม่ใช่เฉพาะเขานะมันมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกอ่ะประมาณ5คน
1: อ
0: ่ะ
1: โรเมโลแมคอลิสเตอร์
0: แมคอลิสเตอร์ลิเวอร์พูลแมนยูก็มี
1: มันก็ไม่น่าไม่พอใจแหละพี่บอลเพราะว่าคุณทำมาหากินในอังกฤษแล้วมาเออมาเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองมันไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับกีฬา
1: ใช
0: ่และเหตุนี้จริงๆอ่ะมันเคยมีลักษณะแบบนี้เลยนะตอนที่เกาหลีใต้ชิงกับญี่ปุ่นอันดับ3ชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี2014ที่ลอนดอนอ่ะปรากฏว่า2012ใช่ไหมลอนดอนเนี่ย
1: 2012
0: ใช่ไหม
1: ลอนดอน2012
0: ปรากฏว่าหลังเกมที่เกาหลีใต้ชนะเล่นทองแดงเนี่ยมีนักเตะเกาหลีใต้คนนึงเนี่ยแหละเอาป้ายมาชูแบบนี้เลย
1: ครับ
0: เกาะเพราะว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาก็มีข้อพิพาท
1: เรื่อง
0: เกาะด็อกของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาเรียกว่าด็อกเกาะด็อกโก
1: จริงเหรอ
0: แต่ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกอีกชื่อนึง
1: ไม่ใช่เกาะแชจูใช่ไหม ผมก็รู้จักแต่เกาะแชจู
0: ปรากฏว่านักเตะเกาหลีใต้คนนี้โดนแบน2นัดแต่ตอนนั้นมัน
1: ตอนนั้นมันขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนั้นมันเป็นโอลิมปิกมันเป็นคณะกรรมการ IOC คราวนี้ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยไอ้นัดชิงนักเตะเจนีน่าที่ถือธงเนี่ยมันก็ควรจะโดนใช่ไหม
1: ก็ยกแชมป์ให้สเปนไปเลยถ้าเกิดไอ้ล็อตนั้นจะโดนแบน
0: อ
1: ่ะ
0: ซึ่งสื่ออังกฤษพยายามจะเรียกร้องให้ฟีฟ่ารีบลงโทษเลยแต่ฟีฟ่าเขาก็มีกฎว่าจะต้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่อย่างดีสุดนะก็โทษปรับ
1: ก็คงประมาณนั้น
0: และที่สำคัญเนี่ย
1: ถ้าแบนแล้วแบบลงเล่นนัดชิงไม่ได้นี่ก็เท่ากับโอ้โหยกแชมป์ให้สเปนมันก็เป็นที่คอร์รัปชัน
0: ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็หนุนหลังอาร์เจนตินานะเขาก็บอกอ้าวมันเป็นการเป็นสิทธิ์แสดงออกแบบเสรีซึ่งจริงๆอ่ะมันไปขัดแย้งกับกฎของฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: เรื่องไม่ยิ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าทางไวท์เฮาส์ฟีฟ่า
1: ทำเนียบขาว
0: ใช่ทำเนียบขาวที่เขาต้องประสานงานกับฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเขาก็ต้องประสานงานปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยออกมาประกาศเลยบอกว่าถ้านัดชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเดินหน้าชนะและอยากจะชูป้ายทำได้เต็มที่ ทำได้เต็มที
1: ่โอ้โห
0: หนุนหลังเลย
1: คือยังไงแบบเป็นพันธมิตรทวีปอเมริกาอเมริกาเหนือจับมืออเมริกาใต้ลุมแบบยุโรปเนี่ยโอ้โห
0: แต่เขามองว่า
1: ตัวเหล่งหมดอะ
0: ถ้ามองในแง่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขามองว่าอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าทางฝั่งฟีฟ่าเนี่ยถ้าเกิดจะลงโทษเนี่ยทางไวท์เฮาส์เขาก็บอกเอ้าก็เป็นเรื่องของทางฟีฟ่าที่จะลงโทษไปคือ แต่ว่าถามว่าถ้าถามไวท์เฮาส์ฟีฟ่าเขาบอกทำได้ก็คุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการทำแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีผลกระทบตามมาเขาก็ไม่รับผิดชอบ
1: นี่มันเอาตัวรอดดีกว่าคืออยากทำได้แต่ว่าผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี
0: ้
1: เออปวดหัวไปหมดไม่มันจะมีกรณีก่อนหน้านี้ได้ไงพี่บอลตรงที่ว่าจำอานจุงวานได้ปะ
0: จำได้
1: ไอ้ที่มีปัญหาในแมตช์ที่อิตาลีตรงคือโดนโกงนัดเจอเกาหลีใต้อ่ะก็อานจุงวานกลับไปเล่นในอิตาลีไม่ได้เลยเออมันก็มีเคยมีตัวอย่างนะแบบนักเตะอาร์เจนที่เล่นในพรีเมียร์ก็ระวังแต่ผมว่าไม่ขายหรอกก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าอลอนโซ่คุยแล้วหนิว่าอยากให้อยู่ต่อเป็นแกนหลัก
0: โหแต่แฟนอังกฤษตอนนี้เดือดดาแล้วยิ่งมันพูดยากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวค่อยคุยข่าวแล้วกันนะครับก็อยู่กับพี่บอลข่าวเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่บอลไว้นงไว้กระหนวดเขาโหเข้มมาเลย นึกว่าพี่บิลลี่ออร์แกน หนวดแบบพี่บิลลี่เลยอ่ะ
0: ตอนนี้พี่บิลลี่เอาไว้หนวดไว้
1: โอ้โหทรงนี้เลย

0: เอ้ย
1: ผมอยากเป็นพี่โตมากว่ะ
0: โอ้โหพี่โตพี่โตเนื้อแท้อ่ะจะดีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ผมอยากไว้เหมือนแกนะแต่ว่า
0: โอ้พี่ไว้อย่างแกนี่ยาวกว่าจิกไอเควินดูแลนด์อีกนะหนวดแต่พี่โตเขาต้องเรียกว่าเขา
1: เขาแพ้เลย
0: ครับ
1: ดูแลนด
0: ์เออพี่บอลดูปกติดูหนังบ่อยไหม
1: ดู
0: ไปดูนี่มาอย่างโอดิซี
1: ่อ๋อมีคนชมเยอะนะ
0: เออผมอยากไปดูมากเลยเห็นเขาบอกว่าตอนแรกอยากดูแต่แรกแล้วแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าดี
1: ใช่เพราะว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่ว่า
0: ก่อนหน้านี้มันมีทอยไงแต่อันนี้เขาบอกว่าต่อจากทอย
1: ใช่ต่อจากหลังสงครามทอยต้องกลับแล้วไงกลับมาแล้วบอกโอ้ก่อนจะกลับนี่ต้องใช้เวลา 6-7 ปีโดน
0: ไม่แต่ว่าทอยอ่ะมันเป็นแบบพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวเรียลลิสติกคือแบบเป็นความจริงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าโอดิซี่มีแบบทวยเทพมีแบบมันจะแบบสำหรับผมอะผมไม่ค่อยแบบถนัดแฟนตาซีเท่าไหร่ไงมันจะยังไงพี่
1: หนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ดูเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็ทำตามหนังสือเลยแหละ
0: อ๋อตามกวีโฮเมอร์
1: ใช่ใช่ซึ่งก็ค่อนข้างแฟนตาซีแหละยักษ์ตาเดียวเงี้ย
0: เออมันมีที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูนะ
1: อ
0: ่ะตอนนี้สรุปผลบอลก่อนนะครับใครที่ตามผลฟุตบอลอยู่ก็ถ้าบอลบราซิลนี่เซเรบีมี3คู่นะครับคีคูมานำเบียโนบ้า 1-0 ปอนเตเปต้าตามหลังโกย่า 0-1 แล้วก็สปอร์ตเรซิเฟ่นำโอปาราเลโออ่ะสปอร์ตเรซิเฟ่เสมอโอปาราเลโอ 1-1 ฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูกับเฟรมยัง 0-0 นะครับอิสราเอลนี่ท้ายเกมไบต้าเยรูซาเล็มนำฮาฟเอลเทลวิฟ 2-1 โรมาเนียนี่พักครึ่งนะครับไคลโอวากับยูเทอารัต 0-0 แล้วก็สกอตลีกครับนี่มีดันดียูไนเต็ดนำอาร์บรอส 2-0 นะครับส่วนนอกนั้นอุ่นเครื่องที่คุ้นหน่อยมีโอลอตนะครับตามหลังเอสปันยอน 0-1 ซูเต้วาเลเกมนำอาซาดักมา 1-0 นะครับบราก้าตามหลังเซลตาวิโก 0-1 แล้วก็อิสเลนะครับตามหลังซอดัมตัน 1-2 นะครับส่วนพวกที่จบไปแล้วนะครับวันนี้นี่ฟุตบอลพวกตะวันออกนี่กลับมาเตะเพียบเลยนะพี่บอลพวกเคลีกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้เนี่ยมีนอร์เวย์นะจบไปแล้วทุกคู่มีทางฮามคามแพ้ทอมโซ่ 1-4 ลิลสตอมชนะ KFM ออสโซ 2-1 กีเซนซุนเสมอกับซาบอก 0-0 แล้วก็สตาร์ทเนี่ยแพ้โรเซนบอก 0-3 ไวกิ้งวันนี้ชนะซานเดฟอร์ด 2-1 แล้วก็โมวันนี้แพ้บราน 1-2 นะครับสวีเดนออสเวนคาร์ลีกสุดวันนี้มีคู่เดียวคือโซน่าหรือ AK เนี่ยชนะทาง JAS 2-0 ฟุตบอลฟินแลนด์มี3คู่นะครับHK ซิงกิชนะ VPS 2-1 SJK แพ้ QPS 0-2 แล้วก็โอลูครับแพ้นิสตาน 0-2 แล้วก็กระชับมิตรโอ้วันนี้มีด้วยพี่บอลเวียดนามนี่ถล่มเมียนมาขาดเลย 4-0 ก็ไม่รู้ว่ามาเตะเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าเวียดนามนี่อัดถล่มเละเลยเมียนมานี่เหลือ10คนด้วยนะนอกนั้นนี่ไอซ์แลนด์มีคู่หนึ่งจบไปแล้วคือทอร์คูลิลี่วันนี้ชนะไวกิงกู 2-1ส่วนรัสเซียซูเปอร์คัพเนี่ยวันนี้เซนิตเสมอกับสปาร์ตัก 1-1 และยิงจุดโทษเนี่ยสปาร์ตักชนะนะครับ 4-2 ขออภัยเซนิตชนะ 4-2 นอกนั้นถ้าเป็นฟุตบอลเคลีกนะฮะเอาเฉพาะเคลีก1แล้วกันนะครับอินชอนวันนี้ชนะชนบุก 1-0 ดังกังวอนนะครับวันนี้ชนะกิมชอนซังมู 2-0 นะครับแจจูวันนี้ชนะโปฮัง 2-1 แล้วก็แทจอนเสมอกับอุนซานอุนได 2-2แค่นี้แล้วกันบอลจีนผ่านนะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะโหอันนี้ไม่พูดไม่ได้พี่บอล
1: สโมสร
0: โดนแซวยับเลยสโมสรคู่รักคู่แค้นพี่อ
1: ่
0: ะอุ่นนัดแรกก็แพ้แล้ววันนี้แมนยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับเล็กแฮ
1: ม
0: เรียบร้อย
1: แพ้
0: แพ้ศูนย์หนึ่งตั้งแต่เอาตั้งแต่เปิดหัวเลยอ่ะ
1: ก็ช่วงนี้สโมสรก็เริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะลิเวอร์พูลนี่นัดแรกเจอกับซันเดอร์แลนด์วันเสาร์หน้านะวันเสาร์หน้าจะเจอ
0: แต่เดี๋ยวมีเจอเล็กแฮมด้วยนี่ลิเวอร์พูลจะมีเล่นกับเล็กแฮมวันที่30เดือนนี
1: ้ที่นิวยอร์กนะ
0: ใช่
1: โอ้จะไปที่ยังกี
0: ้สเตเดียมก็ BT Sport มีถ่ายทอดสดเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมพากลิเวอร์พูลเล็กแฮมไปดูฟอร์มได้แต่วันนี้เนี่ยผมไปดูสควอตแมนยูที่ลงอ่ะไม่ขี้เหร่นะพี่บอลมีทั้ง
1: ไมเคิลคาริคุมเนี่ย
0: ไมเคิลคาริคุมมีทั้งประตูเป็นฮีตันแนวรับเนี่ยมีโยโร่มีแม็กควายแบ็กซ้ายลูกช
1: อ
0: แบ็กขวาโยโร่แบ็กซ้ายลูกชอเซนเตอร์มีเฮเว่นกับแม็กควายกองกลางมีแพทริกดอกูมีอย่างไอ้เจ้าเฟชเชอร์อะลูกชายไทเลอร์เฟชเชอร์

0: ข้างบนมีไบอันเอมเบอร์โมมีเมสันเมาส์ตัวก็แบบคือก็ตัวที่ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งที่เขาช่วงหลังก็ได้โอกาสบ่อยอะแต่การว่าแพ้เล็กแซมที่ก็ปีที่แล้วเกือบได้ขึ้นทีมเนี่ยแต่ว่าอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็แพ้ไป 0-1
1: อันนี้อุ่นเครื่องที่อเมริกาหรือว่าที่ไหน
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แต่คือเตะไปช่วง 3:00 น.อ่ะผมก็นั่งดูอยู่ตอนแรกก็แบบคิดว่าโอ้ยถ้าชุดนี้แมนยูน่าจะสบายๆแต่ที่ไหนได้แพ้แบบคือยิ่งพอเปลี่ยนชุด2ลงมาเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้ด้วยเพราะว่าคือไปตามหลังเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าก็น่าจะมีหลายคนตามดูเกมนี้อยู่เพราะว่าก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเกมแรกของแมนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหาก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เอเวอร์ตันก็มีเอเวอร์ตันนี่ผลเป็นไงพี่บอล
1: เอเวอร์ตัน
0: เพราะว่าทีมหลักๆทีมใหญ่ๆเขาก็เริ่มกลับมาละเดี๋ยวผมเซิร์ชดีกว่าเพราะว่าโหพอมาดูอุ่นเครื่อง
1: ตัน
0: ว
1: ุชนะดันดี 4-0 โอ้สโมสรช่วงนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉพาะนักเตะที่ไปเตะฟุตบอลโลกแหละที่เขาก็ยังให้อนุญาตอนุโลมอยู่นะครับ
0: ใช่
1: แต่อย่างพวกคอบบี้ไมนูเนี่ยควรจะกลับมาได้เลย ไปก็ไม่ได้เล่น
0: เดี๋ยววันนี้ก็ลงแล้วมั้ง
1: กูเคลื่อนไม่เห็นค่าเลยแล้วก
0: ็
1: โดนด่ายับนะ
0: ก็มีคนเอาฮีทแมปคอปปี้เมนูในบอลโลกครั้งนี้
1: ม
0: ากวนมากมันเป็นแบบเป็นเบาะนั่งแล้วก็เป็นแผ่ความร้อนโดยก้น
1: จริงๆมันมีหลายนัดที่ยกควรได้ลงนะอย่างนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งครูเคลื่อนให้เหตุผลว่าอะไรนะตอนฝึกซ้อมเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไปเอาฝึกซ้อมอะไรมาคุณเลือกเข้ามาด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ให้มันไม่มีเหตุผลที่จะแบบจะพักเขาขนาดนั้น
0: ใช่อ้าววันนี้เนี่ยแมนยูไปอุ่นที่เฮลซิงกิไปเล่นที่ฟินแลนด์แต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นพอลเทนี่นะคือแน่เป็นแมตช์พิเศษอ่ะใช่ครึ่งแรกก็อย่างที่บอกมีฮีตันประตูแบ็คขวาโยโล่แบ็คซ้ายชอเซนเตอร์เฮเว่นแม็กควายกองกลางเมสันเมาส์กับอังเดซานโตสนี่ตัวใหม่เลยข้างบนมีเอมเบอร์โมมีดอกูเล่นด้านซ้ายหน้าต่ำเป็นไทเลอร์เฟเชอร์หน้าเป้าเป็นเซ็กซี่ยันดูคิดดูชุดนี้ผมว่ามันต้องดูดีกว่าน
1: ะ
0: มันต้องดูดีกว่าเล็กแซมที่แบบเอาตรงๆตัวโนเนมอ่ะถ้าดังหน่อยมีนาธานบอดเฮดอ่ะที่ผมคุ้นกับมีประตูเป็นทางด้านโอควันโก้เคยเป็นดาวรุ่งอาร์เซนอลน่ะแล้วก็เล่นไปได้แค่นาที39อ่ะพูดง่าย
1: เล็กแฮมลงด้วย
0: เอ็มเปอร์โมลงแล้วก็นาที39แซมสมิธนี่ยิงให้เล็กแฮมนำ 1-0 นาทีนะครับ39แหละครึ่งหลังเนี่ยแมนยูมีเปลี่ยนเอาแฮร์รี่อาร์มาร์ตมีพวกโรเบิร์ตวิเทคประตูสำรองแดนกออีธานเวดลี่ลงมาพอเป็นชุดนั้นลงมาครึ่งหลังก็ยิ่งทำอะไรยิงคืนไม่ได้สุดท้ายก็แพ้ไป 0-1 เปิดหัว
1: ยิงไม่ได
0: ้ เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมีถามมาบอกแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมจริงๆถ้าพวกมาเทอุสคุนย่าพวกเชสโก้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาคาชัฟฟอร์ดนี่สรุปต้องกลับมาใช่ไหม
0: คือเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญา40 ล้านปอนด์หมดเมื่อวานเห็นสื่อเขารายงาน
1: ก
0: ็หมายความว่าตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อก็ต้องมาคุยราคาแหละไม่มีแล
1: ้
0: วไม่มีแล้วราคาฉีก40ล้าน
1: เพราะบาร์เซโลน่าไม่เอาแล้วไปเอาแอนโทนีกอร์ดอน
0: โอ้โหโคตรเซ็งผมเป็นแรดฟอร์ดนี่แบบเหมือนโดนหักหลังอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอมาเล่นฟุตบอลโลกนี่ก็โดนด่าอีกก็แต่แมนยูผมว่ากองตัวลุกไม่จำเป็นแล้วนะที่เห็นนี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว
0: เห็นเขาจะเอากองกลางคนนึงนี่บาเลบาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนรับ
1: แต่กลางควรจะเสริมนะกลางควรจะเสริม
0: อ่ะแมนยูก็อุ่นเครื่องเกมแรกไปเห็นนัดหน้านี่เดี๋ยวไปเยือนไปเล่นกับโรเซนบอร์กวันที่24ก็คืออีก5วันแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นกับแอตเลติโกมาดริดวันที่1เดือนหน้าลิเวอร์พูลนี่เกมแรกเจอใครนะพี่บอล
1: ซันเดอร์แลนด์
0: อีกกี่วัน
1: วันที่25
0: อ๋อก็อีก6วันก็เดี๋ยวดูกันหลายๆคนก็เริ่มอยากเห็นฟอร์มนักเตะใหม่หรือใครดูแมนยูอุ่นเครื่องวันนี้ฟอร์มอังเดซานโตสเป็นไงพิมพ์มาบอกเราหน่อยเพราะผมก็ดูผ่านๆผมดูตอนครึ่งหลังอ่ะซึ่งตัวจริงมันออกไปหมดแล้วอ
1: ่
0: ะก็เลยไม่ดูว่าอังเดซานโตสฟอร์มเป็นไงนะ
1: เตะเพิ่งย้ายมาต้องให้เวลาหน่อยปุ๊บปั๊บจะให้ติดเลยก็ไม่ได้ก็ข้อความนี้ส่งกันเข้ามาได้นะทางยูทูบก็ได้นะแล้วก็ขอโปรแกรมหมุนเครื่องทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกอาเซียนครับใช่ไหมจริงแชมป์อาเซียนโอ้โหเดี๋ยวนะวันที่25นะ
0: ครับ
1: คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอ๋อเราจะเจอกับสโมสรการท่าเรือวันที่18วันเสาร์นี้นะสิแล้วก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่25เราจะเตะนัดแรกแล้วนะกับสปป.ลาว
0: ครับ
1: พูดถึงในอาเซียนเนี่ยนึกถึงวอลเลย์บอลวันนี้เลย คุณส่วนได้ดูไหมซีวีลีกที่
0: ไม่ได้ดูเลยวอลเล่ผมไม่ได้ดูเลยพี่บอลเป็นไงบ้างเรา
1: ในรอบรองชนะเลิศ
0: เห็นบอกวันนี้แพ้เลยอ่ะ
1: เราเจอกัมพูชา
0: แพ้กัมพูชาเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เห็นมีคนส่งมาบ่นตั้งแต่รายการที่แล้ว
1: เป็นอะไรที่แบบ
0: เหลือจะเชื่อฮะ
1: เออช็อก
0: ไม่หรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยแพ้ไหมล่ะพี่บอล
1: มันเคยแพ้ในซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยแหละเราไปแพ้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าอันนี้ซีวีลีกและแข่งที่สนามเป็นกลางที่ฟิลิปปินส์ด้วยไง
0: ครับ
1: แล้วแพ้1ต่อ3เซตครั้งที่เรายังแพ้2ต่อ3เซตก็ของเราขึ้นๆลงๆก็แปลกดีนะครับแต่แบบโอ้โหการแพ้กัมพูชานี้แบบเสียหายเยอะมาก
0: ก็ไม่น่าแพ้นะ
1: ใช่ถ้าตามอันดับโลกเราก็อยู่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะมีผลเหมือนกัน
0: ส่วนเมื่อกี้มาคุยเรื่องไอ้มอร์แกนโรเจอร์ดีกว่าผมว่าดีลเนี้ยอาร์เซนอลน่ะตามมานานแต่ผมคิดว่าที่กลายเป็นเชลซีสุดท้ายเข้าวินเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลกลายเป็นฝ่ายที่ถอยในดีลนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆคือผมว่าอาร์เซนอลมีเม็ดเงินอยู่แล้วแหละไอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าสโมสรนะมองว่าตัวเลขนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะพี่บอลว่าไงผมว่ามัน
1: 120
0: แพงไปนะ
1: คือถ้าอาร์เซนอลอยากได้คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเอาทำไมกลางไงอาร์เซนอลเนี่ย
0: ไม่อาร์เซนอลต้องเอาพี่เพราะว่าทอซาไปแล้วแล้วมาร์ตินเนลลี่ปีที่แล้วมันก็ฟอร์มมันไม่ตอบโจทย์ไงมันต้องมีปีกซ้ายที่ดีกว่านี้ไงแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยมองว่าทางมอร์แกนโรเจอร์ไปเล่นตรงนั้นได้
1: ฝั่งซ้ายได้
0: ใช่แล้วก็แบบตอนแรกคงคิดว่าราคาประมาณ80-100อ่ะแต่พอมาเจอเนี่ย117เนี่ย
1: 127
0: แต่โรมาโน่บอก117 117ล้านปอนด์นะ
1: ตัวเลขยังไม่ตรงกันแต่ว่าเขาต้องรอบินไปเดินทางไปวันจันทร์ก็รอจบเกมคืนเนี้ย
0: โอ้โหแต่เขาบอก Here we go แล้วอย่างงี้คือโอ้โหผมเซ็งเลยผมตั้งมั่นใจมากนะว่าอาร์เซนอลจะได้
1: แต่ชูซีเนี่ยผมเข้าใจเลยทุกซัมเมอร์ทุกวินเทอร์มันจะต้องมี
0: บิ๊กมีปาดอ
1: ่ะใช่มันต้องแบบไปทุ่มเงินในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมนะ
0: เอาจริงซะไอ้แกปเรื่องของเพดานค่าตัวที่เขาจ่ายได้นี่โหมันเอาอย่างไหนเยอะแยะนะ
1: ไม่แต่ต้องอย่าลืมว่า
0: เขาไม่ควรติดเรื่อง
1: นั้น
0: เ
1: นี่ยไปพอสมควรคือเชลซีเนี่ยจริงๆอ่ะหลายคนไม่รู้นักเตะเขาเยอะมากแล้วการปล่อยการยืมตัวอะไรอย่างบางทีก็มีเงินเข้ามาด้วย
0: ก็คงไอ้พวกขายดาวรุ่งออกไปใช่ไหมไอ้ขายพวกพาร์เมอร์เอ้ยไม่ใช่สิขายพวกไอ้ล็อตก่อนๆอ่ะ
1: ใช่คือเชลซีจริงๆมีปล่อยออกไปเยอะมากแต่ว่าการอย่าไปมองว่าการซื้ออย่างเดียวบางทีต้องไปมองการขายของเชลซีด้วยเอามาหักลบกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะอะไรมากมาย
0: โอ้โหแล้วจะเซ็น6ปีนะ
1: แค่เชลซี
0: จะนอนหลงหักเลยอ่ะผมแบบคิดว่ามีโอกาสได้สูงอ่ะสุดท้ายโอ้โหตาย
1: มอร์แกนโรเจ
0: อร์แล้วตัวเลือกอื่นๆอย่างไอ้บาโกล่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยพี่บอลเพราะสไตล์เขาไม่ได้ต่างกับมาร์ติเนลลี่เลยอ่ะ
1: แต่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเองทุ่มเทมากนะจะเอาบาโกล่า
0: แต่เห็นลิเวอร์พูลชอบนะดูลิเวอร์พูลดูจริงจังกว่าอาร์เซนอลนะ
1: ก็ตอนนี้ได้อะไรมุนยอสมา
0: วิกตอร์มุนยอสส่วนอาร์เซนอลได้คริสตอฟโซลิสซึ่งมันไม่พออ่ะสมมุติพี่บอลคิดดิข้างซ้ายถ้ามีโซลิสกับมีมาร์ติเนลลี่อ่ะโอ้มันก็เบาอ่ะเมื่อเทียบกับทีมอื่น
1: ก็เดี๋ยวรอดูยังมีเวลาอีก
0: 2คนนี้ยังสู้กักโปคนเดียวไม่ได้เลยพี่โซลิดกับมาร์ติเนลลี่อ่ะ
1: พูดถึงกักโปแล้วแต่คือฝั่งซ้ายเนี่ย
0: กักโปนี่ไออิลาโอล่าเขาใช้ต่อใช่ไหม
1: น่าจะอยู่ทางฝั่งซ้าย
0: เพราะเห็นนาเปิลเขาสนใจเนี่ย
1: มุนยอก็อาจจะมาขวาหรืออาจต้องรอดูแผนยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเพราะว่าฟอร์ลินเวียนเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะถูกจับไปยืนตรงไหนหน้าต่ำยืนกลางยืนฝั่งขวาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไอตอนอีเลล่าเขาทำบอลหมัดเขาเล่นแหละ4 3 3 4 2 3
1: 1ใช่เขาจะเล่นระบบเพรสซิ่งสูง
0: เขา4 2 3 1มั้ย
1: ส่วนใหญ่จะเป็น4 3 3นะ
0: 4 3 3เวียดอาจจะแบบก็อยู่ตรง3ตรงกลางมั้ยเพราะว่าเอามาริมเส้นคงไม่ค่อยเข้านะอ่ะส่วนตัวเลขนี่พี่บอลว่าไงไอที่บอกมีกิมมิก
1: ใครนะ
0: ไอ้ที่บอกมีกิมมิกไอ้ตัวเลขค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์ที
1: ่มันอ๋อไม่หรอกก็คือว่าง่ายๆคือถ้าตามที่สื่อบอกเนี่ยเหมือนเชลซีตั้งใจจะให้มันเป็นสถิติใหม
0: ่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขาย
0: เอเลียนแอนเดอร์สัน
1: เอเลียนแอนเดอร์สันไปให้แมนซิตี้เนี่ยมัน126ล้านก็ตามข่าวบอกถ้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะเป็น127ล้านเพื่อว่าจะทุบสถิติแค่นั้นเองนะฮะ
0: แต่ก็แพงไปอ่ะผมว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ผมไปดูค่าตัวโรเจอร์ตอนที่วิลล่าซื้อมาจากโบโลไปเรื่องสเปอร์โอ้โห10ไม่ถึง10ล้านเลย
1: แต่ ผลงานก็แหมกระตู
0: ตอนแต่เขาก็เก่งขึ้นมาจริง
1: ๆตอนโอริเซ่ย้ายไปไบเยิร์นตอนนั้นหลายคนก็อุ้ยแพงไปหรือ ว่าว่าตอนนี้ใครไปซื้อ100ล้านไบเยิร์นเขาก็ไม่ขาย150ล้านก็ไม่ขาย
0: กลายเป็นอาร์เซนอลหยิบผิดนะพี่บอล คือมันมีเอเซ่โอริเซ่ตอนนั้นอะ โอ้โหกลายเป็นทุกวันนี้โอริเซ่ดีกว่าเอเซ่ไง
1: แต่เอเซ่ผมก็สงสารเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ทำไมฮะ
1: มันควรจะได้โอกาสเหมือนกันนะคือฝั่งซ้ายเนี่ยพอกอร์ดอนไอ้นี่กอร์ดอนตันหรือว่าทางฝั่งขวาเพราะจริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ผมรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยพอการขาดหายไปของบูกาโยซาก้ามีผลอย่างมากเลย
0: เพราะว่าไอเอามาดูเอเก้ลงมาผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมยังไม่ชอบเลย
1: เป็นเอเซ่ยังดีซะกว่า
0: ใช่หรือเป็นโรเจอร์ไอโรเจอร์ยังติดให้ไอกอร์ดอนยิงตอนเจออาร์เจนแต่ว่าเป็นมาดูเอเก้นี่คือแบบผมไม่เข้าใจว่าทูเคิลคิดอะไร
1: เนี่ยแล้วพอยิ่งพอโดนเปลี่ยนตัวเกมที่อังกฤษแพ้เจนีน่าโดนสับเละแล้วมัน4ปีมีครั้งอ่ะคุณยังมาบอกผมรับผิดชอบมัน
0: มันก็มันเยอะมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไงถูกมั้ย
1: ไม่แต่ว่าคือเขาก็มี FA หนุนหลังนะผมแปลกใจตรงน
0: ี้ FA เนี่ยก็แบบทำงานแบบเนี้ยแบบล้าหลังมันก็เลยอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าไม่แต่ไม่แน่นะวันนี้เห็นมีกระแสบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเละๆโดนฝรั่งเศสยิงอ่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าก่อนปี2024เนี่ยเขาไปตกลงกับเป๊ปไปแล้ว
0: ใช่แล้วแต่เป๊ปไปกลับลำขอคุมซิตี้ต่อใช่ไหม
1: ก็เลยตกมาอยู่ที่ทูเคิลซึ่งจริงๆอ่ะอังกฤษเนี่ยไปตกลงเจรจาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยในเมื่อเป๊ปยังว่างงานอยู่ถ้าคุณปลดทูเคิลเนี่ย
0: แล้วไปคุยใหม่นะ
1: ผมว่าเป๊ปก็น่าจะรับนะ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: อันนั้นน่าสนแบบโหชอยถ้าชอยนั้นเกิดขึ้นนี่เพอร์เฟคเลย
1: แต่ว่าสัญญาของทูเคิลเหลืออีก2ปีจนถึงยูโรครั้งต่อไปใช่ไหม
0: ฉีกเลย
1: ก็เนี่ย FA พอมีข่าวว่าไปถาม FA ก็บอกยังหนุนหลังอยู่นะก็จะรอให้อ
0: าจจะตอบตามธรรมเนียมพี่เดี๋ยวรอให้กลับมาก่อน
1: ตอนนี้อ
0: าจ
1: จะ
0: ตอนนี้โดนสัก 4-0 อาจจะเปลี่ยน
1: แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอังกฤษจะเล่นแบบไหนยังไง
0: เพราะฉะนั้นไลน์อัพวันนี้สำคัญมากเดี๋ยวไลน์อัพรู้เลยแหละว่าใครเอาไม่เอาอ่ะผมไม่มาเป้ลงแน่เพราะว่าตุนดาวซันโบอยู่8ประตูเท่าเมสซี่
1: ครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ได้ดาวซันโวที่8ประตูนะครั้งนี้อยู่ก็ร่วมกับเมสซี่ซึ่งมันเหลือคนละนัดเท่ากันแล้ววันนี้จริงๆอ่ะอังกฤษจับมือกับฝรั่งเศสนะยิงกันเยอะๆไป พอแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสนะแฮร์รี่เคนตามหลังแค่2ลูกเอง
0: แฮร์รี่เคนยิง6
1: ยิง6อยู
0: ่ไม่สมมติวันนี้มาเป้ยิง1แฮร์รี่เคนแฮตทริกก็เป็น9ร่วม
1: ก็ไปกอดคอได้ดาวซันโวร่วมกัน
0: ไม่แต่ว่ามันตัดสินที่นี่ป่ะพี่ถ้าประตูเท่ากันนี
1: ่ไม่มี
0: มีมั้ยเกี่ยวกับว่าแอสซิสต์
1: ไม่เกี่ยวเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่ง
0: อ๋อแต่ตอนเดี๋ยวนี้คือถ้ายิงเท่ากันคือให้ร่วม
1: คือเมื่อก่อน
0: เกี่ยวไหมว่าถ้าใครแอสซิสต์เยอะกว่า
1: จำนวนนาทีในสนามด้วย
0: อ๋อ
1: มันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนับจำนวนนาทีในสนาม
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขา
0: ให้ร่วม
1: เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าจะให้ร่วมกันนะ
0: เหรอ
1: แล้วเป็นดาวซันโบร่วมอะไร
0: ไม่แต่มันจะมีคนไปเชียร์ไว้ไงมันร่วมไม่ได้ไง
1: ต้องเป็นดาวต้องเป็นดาวซันโบเดียวด้วยเหรอ
0: ผมเห็นมันมีให้เชียร์ไงว่าใครจะเป็นดาวซันโบตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เต็ง1เต็ง2ส่วนเคนเนี่ยถ้าใครไปเชียร์ตอนนี้ก็ประมาณแบบ30กว่าต่อนะเพราะว่าเคนต้องเอาง่ายๆอ่ะวันนี้ต้องแฮตทริกยิง2เพื่อเท่าต้องแฮตทริกเพื่อและต้องแฮตทริกแล้วลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้
1: ไม่ยิงเพิ่ม
0: มันก็ยากไง
1: ถ้าเกิดเป็นจูดอ่ะจูดก็6
0: แต่ไม่รู้จูดวันนี้จะลงหรือเปล่า
1: โอ้จูดวันนั้นนี่ก็หนักหนาสาหัสนะ
0: จูดวันนั้นก็ไปบ้องหัวไอเอสเตเกลบาโก้อ่ะ
1: คุณจะไปบ้องทูเคิลแม่วะเปลี่ยนตัวสับปะรดแม่
0: แต่สรุปคือจูดไม่ได้โดนลงโทษเลยใช่ไหมไอที่ไปโบกไอบาโก้
1: อาจจะมีโทษไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีมันไม่ถึงโรดแบนอยู่ละ
0: โดนปรับอะไรหรือไม่ก็ฟีฟ่าบอกว่าให้ไอ้บาโก้โบกคืนอันนี้เกียนเลย
1: โอ้แต่โอ้วันนั้นนี่เบื้องหลังเยอะมาก
0: มันอารมณ์อ่ะมันแบบพี่บอล80นาทีผ่านอังกฤษยังเข้ารอบอยู่เลย
1: 85นาท
0: ีแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีอ่ะคือผมว่าต่อเวลาคือยุติธรรมแต่พอมันโดนน็อกเลยแซง 2-1 มันคือแบบโหมันโหดร้าย
1: กันติดเปลี่ยนตัวพวกตัวสูงๆลงมามันหม่งถึงที่ไหนล่ะและพิกฟอร์ดนี่มันไอ้ลูกเซฟหม่งนั่นก็ไม่รู้จะพูดว่า
0: ไม่แล้วผมเนี่ยจะบอกคุณอุดกับนอร์เวย์ได้คุณอุดกับไอ้เม็กซิโกได้แต่คุณมาอุดอาร์เจนมันโอ้โหเหมือนรอโดนอ่ะเพราะแบบเกมลุกอาร์เจนมันไม่ใช่เม็กซิโกกับนอร์เวย์ไง
1: จริงๆเอนโซยิงลูกนั้นนะก็ยังคิดว่าถ้าเป็นประตูคนอื่นน่าจะเซฟได้นะ
0: อ๋อพี่บอลมองว่าพิกฟอร์ดตัวเล็ก
1: ไอ้ลูกนั้นมันยืนผิดตำแหน่งเลย
0: ไม่แต่เขาต้องชมคนยิงมากกว่าผมว่าประตูก็โอเคแหละอาจจะแบบ มันก็ควรทำดีกว่านั้นแต่ว่าผมต้องว่าคมคนให้เครดิตคนยิงดี
1: พิกฟอร์ดไอ้สองลูกที่มันเซฟมหาศาลลูกนั้นก็เหลือเชื่อนะไอ้ลูกม่วงสองลูกที่ควรเป็นประตูแต่ถ้าเกิดเสียไปก่อนหน้าเนี่ยมันตีเสมอเลยไอ้ทูเคิลมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แผนนี้แน
0: ่มันก็ท่ายกับที่พูดยากแต่ก็แบบก็เข้าใจอะว่าวิธีมันก็ไม่ค่อยถูกคืออะอย่างไอวันเจอเม็กซิโกอะผมเข้าใจได้ว่าคุณยังเค็มมากไอพวกคุณเหลือ10 คน
1: คน
0: แต่เนี้ยคุณตัวเท่าเขาไงแล้วคุณไปอุดกับอาเจนโอ้โหมันก
1: ็ไม่มีทรงจริงนะ
0: ใช่ไง
1: อุดแบบไม่มีทรง
0: ผมว่าอุด
1: ขนาดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาดูบอลไม่ค่อยเป็นนะ
0: เขาบอก
1: ว่าคุณเอานักเตะที่เก่งที่สุดพอเขาตีกอล์ฟด้วยกันกับ
0: แฮร์รี่เคน
1: เขาบอกคุณเอานักเตะที่เก่งที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ไปเล
1: ่นเกมลับขนาดโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลย
0: ไม่พี่บอลเอาง่ายๆผมว่าซาวเกตยังไม่อุดแบบชุยๆแบบเนี้ยยังอุดแบบตู้ๆอ่ะอุดแบบมันไม่ขนาดเนี้ย
1: คือกะว่ายันอยู่แน่ๆ 1-0 ตีเสมอถ้าเกิดคุณเหลือผู้เล่นอย่างเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้คุณไปถอดพวกดีแคนไลท์คือ
0: มันถอดจนเทปเสียไงไม่หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมนึกว่าห้างกิจโดนตีเสมอก็คงอ่ะดันลาขึ้นไปแบบไปเล่นบอลตรงกลางแต่กลายเป็นว่าพอโดน1-1แล้วก็ยืนแนวสุดท้ายเหมือนเดิมก็โดน
1: ยังช็อกกันอยู่
0: คือแบบผมนึกว่าไอ้อย่างแย่ๆถ้าจะเกิดขึ้นมันก็1-1ต่อเวลาใครจะไปคิด
1: โอ้แล้วเตโรมาร์ติเนสนี่มันโล่งเกินไป ไม่รู้ใครประกบลูกนั้นนะแต่มันแบบเฮ้ยไม่กรอบ6หลามันจะไม่มีนักเตะอังกฤษเข้าไปประกบเลยเหรอแล้วก็ต้องชมสโกลานี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมา
0: สกาโลนี
1: ่สกาโลนี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมาของอาร์เจนติน่าเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก
0: ็
1: พังประตูได้ด้วย
0: พูดไปก็เซ็งเพราะเอาจริงๆวันนั้นน่ะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมรู้สึกว่าอาเจนเพิ่งได้ไปแล้วแบบ
1: ใช
0: ่ๆผมเชียร์อังกฤษแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันควรจะต้องถึงเวลาให้ไปชิงจะได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ให้มันเข้าไปชิงก่อน
1: แล้วคนอังกฤษคนที่เชียร์อังกฤษทั้งตัวทั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้1-1มันก็ยังโอเค
0: ตัวทั้งใจหรือพี่บอลมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอ
1: ไม่ใช่แต่พอวิโด
0: สองหนึ่งโอเคแต่สองหนึ่งไม่โอเคหนึ่งหนึ่งโอเค
1: ถ้ามีสองหนึ่งในช่วงต่อเวลามันก็ยังโอเคนะ
0: ใช่
1: มันสองหนึ่งในช่วงทดเจ็บ
0: เขาถึงบอกกับโมเมนตัมอ่ะมันแบบพลิก
1: แล้วอังกฤษบุกไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นอ่ะมันช็อกกันหมดแล้วแล้วตัวที่เลือกมาเนี่ยตัวในสนามอ่ะมันไม่เหลือตัวลุกแล้วก็พออาร์เจนติน่าใช้ระบบเพรสซิ่งขึ้นมาอังกฤษโยนบอลไม่ได้เลยอ่ะจากแดนตัวเองอ่ะก็เรียบร้อยไป
0: ครับตามนั้นก็เนี่ยแหละก็เลยต้องมาดูเนี่ยชิงที่3ซึ่งก็เดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่ถึงผมว่าเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าใครเอาใครไม่เอา
1: โกนี
0: ่มาแล้วมั้ง
1: ใกล้แล้ว
0: ผมว่าอังกฤษเอ้ยแต่ว่าโอ้ทูเคิลถ้ามองในมุมว่าถ้าวันนี้โดนอีกเก้าอี้จะสั่นคลอนไงหรือว่าเดชองจะทิ้งทวนจะจัดเต็มไหมล่ะ
1: ผมยังรู้สึกนะฝรั่งเศสยังไงก็เอาก็เหมือนอังกฤษแหละพอลงสนามแล้วนะอย่างที่สนบอกไปก็คือเอ็มบัปเป้ก็ยังลุ้นดาวซันโวนี่แมตช์สุดท้ายของดีดีเอเดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยคือมันรับดาวรุ่งของฝรั่งเศสหลายคนน่ะที่จะรอต่อคิวขึ้นมาเนี่ยก็
0: วันนี้เห็นบอกว่าพวกแชกีแอคคิอุชเลยจะลงไม่ที่บอลแต่ว่าอังกฤษอ่ะพอมันไม่ได้ชิงแล้วมันไม่ค่อยเอานะจำได้ป่ะไอชิง
1: อันดับ3
0: อันดับ3ครั้งที่แล้วก็แพ้เบลเยียม
1: ใช่แพ้คือชิงอันดับ3 2ครั้งนี้แพ้ปี90เนี่ยแพ้อิตาลี1-2แล้วก็ครั้งที่แล้วแพ้เบลเยียม0-2
0: ครับ
1: ก็ชิงที่3มา2ครั้งอังกฤษก็ไม่เคยได้เจอกับฝรั่งเศส9ครั้งหลังสุดก็ชนะแค่เกมเดียว
0: ค
1: ือทุกอย่างอ่ะดูว่าเป็นรองหมดแล้วก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เค้าก็ให้ฝรั่งเศสเหนือกว่าแต่ทั้งนั้นคือผมดวงกิจชุดนี้มันควรจะไปถึงแชมป์โลกได้เอาตรงนะไปชิงกับสเปนผมว่ายังได้ลุ้นอ่ะ
0: ก็ใช่ผมว่าให้เอ็ดดี้ฮาวให้พวกพอตเตอร์มาทำคงไม่อุดขนาดนี
1: ้
0: เอ็ดดี้ฮาวคงไม่อุดอ่ะแต่ทูเคิลมันก็ผิดสูตรจริงไอ้วันนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขามั่นใจไงอุดเม็กซิโกอุดนอร์เวย์อยู่ไงแต่มันนี่อาเจนไง
1: เรียบร้อย
0: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรู้กันนะครับก็ผลบอลยังไม่ได้มีในขยับเพิ่มนะแต่เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้แล้วว่าตกลงใครเอาไม่เอาน่าจะออกแล้วมั้งมียังแต่คอมฝั่งนี้นี่เครื่องนี้นี่ช้ามากหัวหมุนติ้วเลยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยมาแล้วพี่บอล
1: มาแล้วนะ
0: มาแล้ววันนี้เอาเลยประตูฝรั่งเศสไหมเมยองนะครับแบ็คขวามาโลกุสโตแบ็คซ้ายเตโอนองเดสเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวกับอิพายมาโคนาเต้กองกลางเป็นเดนราบิโอกับวาเลนซาอีเอเมลี่ด้านขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่ด้านซ้ายเป็นดิสเลดูเอหน้าต่ำไรยันเชกีหน้าเป้าเอ็มบัปเป้โอ้โหอันนี้ผมให้ 80% เลยคือขาดแค่ ขาดแค่พักชูคุณเด้แบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์ซาดิบาเจ็บก็ใช้ลาคัวเฮ้ยแต่วันนี้ไม่ใช้อูบาเมกาโน่นะวันนี้ใช้โกนาเต้พี่อ่ะไหวปะเนี่ยสภาพติดใจเขาไหวยังเขา
1: ไปมาดริดแล้วนี่
0: เขาไปมาดริดแต่ว่าฟอร์มเขาดีขึ้นยังไม่ใช่วันนี้เขามาแจกอีกนะ
1: เออเจอนักเตะอังกฤษด้วยนะ
0: แล้ววันนี้ตรงกลางไม่มีทั้งชัวเมนนี่ทั้งไอ้โกเน่วันนี้เป็นไซเอียเมลี
1: ่แต่ฝรั่งเศสลาบิโอชุดนี้เล่นดีจริงๆนะก็ยังรู้สึกว่าเออเขาก็ยังเล่นได้อยู
0: ่แต่สี่ตัวบนผมมองว่ายังดีอยู่นะคือวันนี
1: ้ดูเว้
0: ยวันนี้ไม่มีเดมเบล่แต่ว่าข้างบนก็ยังมีเอ็มบัปเป้
1: แล้วโอริเซ่มายืนฝั่งขวาซึ่งตำแหน่งเขาถนัดกว่านะกว่ามียืนตรงกลางด้วย
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งอังกฤษเนี่ยโอ้โห
0: จอร์แดนเฮนเดอร์สันประตูแค่ประตูก็ไม่เอาแล้วแบ็คขวา
1: เฮนเดอร์สัน
0: เออขออภัยดีเฮนเดอร์สันประตูนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเจสเปนเซนเตอร์มาร์เกฮีกับเอสลีย์คอนซ่ามิดฟิลด์เดย์แคนไลโอ้โหอยากจะเข็นโลเกียนักเตะผมกรอบหมดแล้วโอ้แสดงว่าเอาแล้วเนี่ย
1: เอา
0: เพราะว่าเดย์แคนไลนี่ก็เห็น
1: ลูกยกสักข้ามาลงนั่นเนี่ยเอออะไรนะที่เราไม่ลง
0: นักเตะผมซาลิบาผมไปตัวแล้วนี่คุณใช้เดย์แคนไลใช้ซาก้าอีกเหรอวันนี้มีทั้งเดย์แคนไลด้านขวาซาก้าด้านซ้ายแรชฟอร์ดมิดฟิลด์มีมอร์แกนโรเจอร์กับเอเบริชิเอเซ่โหนี่บุกเต็มสูบเลย
1: 4-1-4
0: มันไอ้ทูเคิลมันกินละกินยาผิดขวดไหม
1: คือมิดฟิลด์ตัวรับมีแค่ดีแคลไลอยู่คนเดียว
0: คือไอ้วันเจออาเจนมึงไม่บุกวันนี้มาบุกแบบเหมือนกับโดนด่า
1: บุกอายุก็ส่งมาคาซัฟฟอร์ดก็ส่งมอร์แกน
0: คือไอ้4ตัวคือวันเนี้ยแนวรับ5คนแนวลุก5คนเลยคือไม่มีมิดฟิลด์แบบบล็อกทูบล็อกเลยนะ
1: โง่
0: หรือว่าไอ้ทูเคิลมันจะประชดว่าแบบเดี๋ยวบุกให้ดูแล้วเกิดแพ้ได้เห็นไง
1: ว่
0: า
1: แล้วคุณดรอปแฮร์รี่เคนทำไมเนี่ย
0: ใช่ไงวันนี้หน้าเป้าอีวานโทนี่
1: ไม่เข้าใจมันเลย
0: นี่วัดกินยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นยังมันเล่นไปนิดเดียว
1: โอ้ยแต่วันนี้มันแปลกมากเลยอังกฤษทำไม
0: วันนี้มีทั้งซาก้าเอเซ่โรเจอร์แรดฟอร์ดอ่ะแบบยืนเรียงหน้ากระดาษคือโหผมก็รู้แล้วผมดูแล้ววันนี้ยิงกันกระจุยได้เลยพี่บอลทั้งคู่เลยแบบไม่เอาเก็บรับเลย
1: จูดก็ไม่อยู
0: ่เออจูดไม่อยู่เคนไม่อยู
1: ่
0: อังกฤษไม่มีสองตัวที่เป็นคนยิงก่อนหน้านี้เพราะว่าอังกฤษทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกคณะยิงแค่3คนมีจูดมีเคแล้วก็มีกอร์ดอน
1: จูดกับเคนี่คนละ6เข้าไปแล้ว
0: ใช่
1: แล้วนี่กอร์ดอนวันนี้
0: ก็วันนี้3คนที่ยิงก่อนหน้านี้ไม่มีเลย
1: ไม่ลงเลย
0: เออ
1: ก็ดูเอาแล้วกันทูเคิล
0: เสียเชฟอ่ะวันนี้ดูเลยอังกฤษไม่มีทั้งจูดไม่มี
1: เหมือนคุณไม
0: ่ไอเอเดสันใช้ทุกนัดวันนี้ไม่ใช้อ่ะถูกไหมจริงๆเอาไอ้เดซันเล่นแทนดีแคนไลก็ได้ตรงนะครับไอ้ตรงมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะ
1: อ๋อนี่เขาเอาคอนซ่าไปยืนแบ็คขวาพ้นโทษแบงกลับมาหรือเขายืนเซนเตอร์เนี่ย
0: ผมว่าจาเรลคอนซ่ายืนแบ็คขวาแต่เอสลีย์คอนซ่าเนี่ยเซนเตอร์โหแต่ไอ้จาเรลคอนซ่านี่บ่มากเลยพี่บอล
1: ไอ้เขาไปอยู่เลยเวอร์เขาเล่นดีนะ
0: ก็บุนเดสแต่พอมาเล่นในวันนั้นเจอเม็กซิโกอ่ะโหโมซัวมาก
1: เออ
0: ผมมองว่าฝรั่งเศสอ่ะอย่างน้อยรูปทรงมันยังอยู่แบบแล้วเอ็มบัปเป้โอริเซ่ดูเอเชกีมันดูโอเคกว่า
1: ผมชอบบุกาโยซาก้าเอเซ่นะก็อาจจะแบบ2นักเตะอาร์เซนอลแผงลิกหรือเปล่าวันนี
0: ้แล้วเอาลงซะเยอะเลยทั้งไลท์เอเซ่ทั้งซาก้า
1: แต่ดูแล้วเป็นรองฝรั่งเศสพอสมควรนะดูอย่างไรเชื่อเพราะแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยดูเจอเกมรับคือถ้าผ่านเกฮีไปนี่ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: นี่บอลวันนี้ถ้าเสมอนี่ต่อเวลาไหมผมรู้สึกว่าไปครับคาว่ามันมีอะไรพิเศษเปล่าแบบ
1: อ๋อจะแบบไม่ต้องต่อยิงจุดโทษเลย
0: อ๋อถ้ายูโรเนี่ยถ้ารู้สึกถ้าเสมอจะยิงโทษเลยแต่อันนี้บอลโลกผมว่าต่อเวลามั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูนะ
0: เออเช็คหน่อยแต่มั่นใจว่ายิงกันเยอะอาจจะเสมอสัก 3-3 ก็ดูพี่ดูเกมลุกกันทั้ง2ฝั่งนี่จัดลงมากับเกมรับดิฝรั่งเศสมีโกนาเต้อ่ะอังกฤษมีควอนซ่าโอ้โหหนักเลย
1: อ๋อก็ถ้าเป็นฟุตบอลโลกมีต่อเวลานะ
0: ใช่ไหมเออแต่น่าจะยิงกันเยอะนะ
1: ถ้าดูจากรายชื่ อก็ควรเพราะว่าดูแล้วก็คงเน้นเกมบุกกันมากกว่า
0: แต่ใครลุ้นแฮร์รี่เคนดาวซันโวนี่บอกเลยวันนี้
1: จบเลย
0: เครียดเลยแต่ไม่แน่อาจจะลงก็ได้เพราะมีชื่อสำรองจูดก็มีชื่อสำรองแต่ถ้าใครลุ้นเอ็มบัปเป้ดาวซันโวนี่ยิ้มเลยดูแล้วเผื่อมีโคต้าลูกนึงอ่ะ
1: ถูกขึ้นเลยจัดตัว
0: ผมว่าเขาไปชดสื่อพี่บอลดูนะเกิดสมมุติวันนี้อังกฤษแพ้จริงก็บอกอันนี้ไงผมก็บุกให้ดูแล้วเนี่ยจัดตัวลุกเต็มสูบก็แพ้ไงเขาก็จะได้อ้างได้ว่าเนี่ยเห็นป่ะผมที่เหตุผลที่ผมไม่บุกใส่อาเจนเขาอย่างนี้ไงอะไรเงี้ย ดีไม่เอาไอ้ไม่เอาจูดเล่นตรงดีกันไรให้มันรู้ไปเลยว่าบุก6ตัว
1: ไม่เนี่ยถ้าอย่างซาก้าลงเล่นนัดนี้ได้ทำไมนัดที่แล้วเขาลงไม่ได้
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: มันไม่มีเหตุผลเลยนะ
0: แล้วจริงๆนัดนี้ไม่จำเป็นต้องลงไงคุณชอบไอ้มาดูเก้เหรอคุณไม่เอาลงอ่ะนัดเนี่ย
1: โอ้เซ็งมากเซ็งมาก
0: เออผมเห็นไลน์อัพแล้วก็เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ก็อีกประมาณชั่วโมง10นาทีนะนัดชิงที่3ฝรั่งเศสอังกฤษก็จะลงฟาดแข่งกัน
0: โอ้ได้เห็นไลน์อัพแล้วเซ็งแทนแฟนอาร์เซนอลน่ะลงนัดนี้ยังจะใช้อีกเหรอ
1: ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาอีกอ่ะ
0: เออไอซาลิบานี่ 3-4 เดือนคนนึงแล้วนะ
1: เจ็บไปเท่าไหร่เจ็บหลังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ผ่าตัดหลังอ่ะก็น่าจะมี 3-4 เดือนน่ะดีแคนไลท์ก็เป็นไม่แบบว่าเห็นมาป่วยก่อนหน้านี
1: ้แต่ลิสเจมเนี่ยวันนั้นก็มันก็ไม่สมบูรณ์นะเอามันลงตัวจริงด้วยซ้ำ
0: แต่วันนั้นมันยังมีผลไงพี่มันดับลุ้นเขาชิงไงเข้าใจแต่วันนี้มันไม่มีผลแล้วไง
1: ถามหน่อยระหว่างลิสเจมไปยืนฝั่งขวากับเอาพวกเอเซ่อะไรซึ่งมันเป็นตำแหน่งถนัดมากกว่าทำไมมัน งงมันมากเลย
0: นี่แหละโทมัสทูเคิล
1: คือเข้าใจว่าเขาเคยคุมเชลซีก็อาจจะแบบ
0: หุนเคยอะไรอย่างนี้นะ
1: ผูกพันชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าน
0: ี้มันไม่ใช่ไงนี่มันทีมชาติ
1: เกมสำคัญเกมใหญ่มาก
0: อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับดูข้อความหน่อยก่อนจะเบรกอันนี้ข้อความแรกตีสองที่บอกว่าขอให้คุณสอนรีวิวแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายบอลโลกหน่อยเหมือนอ๋อรีวิวน้องออนเมดวันโอเซเว่นแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายอ่ะพี่บอล8ทีมสุดท้ายมีใครบ้างอ่ะ
1: แต่ทีมมีฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ฝรั่งเศสก็ลูกาดีนไม่มีใครน่าจดจำเตโอก็ไปลีกซาอุแล้วมันก็มาตรฐานตกฝรั่งอังกฤษแต่อังกฤษนี่ทัวร์นาเมนต์นี้เปลี่ยนบ่อยทั้งเจสสเปนทั้งโอไลลี่มันก็ไม่เด่นอ่ะมีทีมไหนพี่สเปน
1: ถึงในจังหวะสเปนแล้วโดนเมสซี่เหยียบเท้าอ่ะคิดว่ายังไง
0: ผมว่าก็ให้ได้อ่ะเอาตรงเลยผมไม่
1: คือแล้วมันมีจังหวะก่อนหน้าเนี่ยที่อาร์เจนตินาจำได้ไหม
0: เมสซี่ที่ไปเปิดใส่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่จังหวะก่อนหน้านี้ที่ทางอียิปต์ยิงประตูที่2แล้วก็ย้อนหลังกลับมา
0: เข้าใจ
1: แล้วก็จังหวะที่นักเตะของอียิปต์ไปเหยียบเท้
0: า
1: แต่อันเนี้ยมันใกล้ๆกรอบเขตโทษเลยอยู่ในกรอบเขตโทษอังกฤษด้วยแล้วย้อนหลังไปแค่ไม่กี่วิเอง
0: เอาง่ายๆผมเข้าใจที่จะสื่อผมอะเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้แฟนอาร์เจนตินาผมไม่ได้แฟนเมสซี่แต่ผมมองเป็นมุมเป็นกลางจริงนะผมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องเป็นพิเศษคือถามว่าถึงขนาดโกงไหมคือไม่ถึงขนาดโกงหรอกแต่ว่าถามว่าค่อนข้างเอื้อผลประโยชน์ให้แล้วกันนะกับอาร์เจนตินากับฟีฟ่าเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยจับผิดกันเยอะมากแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นทางว่าเจอคู่แข่งอ่อนมาตลอดอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้
0: ไปโทษเขาไม่ได้ เพราะมันจับมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็เกือบไม่ผ่านไงให้เจอเคปเวิร์ดเจออะไรมามันก็บ้า
1: แต่ว่าจริงๆอ่ะฟีฟ่าเขาวางกฎเพราะมีคนไปจับผิดตั้งแต่ตอนจับสลากแบ่งบล็อกกลุ่มตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยว่าทำไมอาร์เจนตินามันควรจะไปอยู่กลุ่มนี้คือฟีฟ่าเขากำหนดไปแล้วว่าไอ้4ทีมวางเนี่ย1 2 3 4อ่ะถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันจนถึงรอบตัดเชือกซึ่งก็มี4ทีมเนี่ยอาร์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีอยู่ไอ้ตอนที่จับชื่ออังกฤษขึ้นมามันต้องไปอยู่กลุ่มอื่นแต่คราวนี้เนี่ยตามที่ฟีฟ่าเขาวางแผนไว้ไอ้4ตัวเต็งเนี่ยถ้ามันได้เป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันเองเขาก็เลยต้องจับไปอยู่กลุ่มอื่นหลายคนอาจจะไม่รู
0: ้ไอ้เรื่องสายเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าแค่เหตุการณ์แต่ละเกมรายละเอียดที่มันนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าจินน่าก็เก่งจริงเพราะว่าคือต่อให้ฟีฟ่าช่วยยังไงถ้าเขาไม่มีความพิเศษจากเมสซี่จากประตูแต่ละประตูที่เป็นประตูชัยมันก็ไม่มาถึงตรงนี้หรอกแต่ถ้าถามว่าพอไปดูรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องจากฟีฟ่าเป็นพิเศษแล้วก็แบบการตัดสินมันค่อนข้างเข้าทางตามนั้นผมมองว่าถ้าแบ็กซ้ายทำที่คุณผู้ฟังเบอร์เนี้ยคุณ
1: อ่ะอย่างสเปน
0: คุณ7639ถามมาก็คงต้องเป็นผมว่าตายาฟิโก้กับกูคูเรย่าเด่น
1: กูคูเรย่าก
0: ูคูเรย่านี่โคตรเด่นดีกว่าแบบ
1: แล้วเขาประกาศเลยนะว่าพรุ่งนี้เนี่ย
0: ถ้าเป็นแชมป์โลก
1: ถ้าเราเป็นแชมป์โลกเนี่ย
0: มันก็รีบ
1: เขาจะสักรูปหน้าของเดลาฟูนเต้ที่ลำตัวแล้วก็
0: จ
1: ะประกาศเลิกเล่นทีมชาติทั้งที่เดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันอีก3วันข้างหน้าวันอังคารเนี่ยเขาจะเพิ่งอายุครบ27หรือ28เองอ่ะ
0: ผมบอกเลยว่ามันได้เลิกแน่เพราะดูแล้วเอาตรงๆนะในมุมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสเปนก็จะเล่นเหมือนวันเจอฝรั่งเศสอ่ะอาร์เจนตินาก็จะเหมือนฝรั่งเศสคือต่อให้มีตัวเทพแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้บอลอ่ะผมมองเลยว่าคูคูเรย่ามึงเตรียมเลิกเลย
1: มีโอกาสสูงนะแล้ว สเปนชุดนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เขาได้แชมป์ยูโรแชมป์โลกแชมป์ยูโร
0: วิธีการจะแบบนี้แหละ
1: ใช่แล้วเนี่ยเดลาฟุนเต้ก็มาแบบเดียวกันเลยนะครับมาปี2024ได้แชมป์ยูโร2026เข้ารอบชิงแล้วและเด็กเตะชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพวกนี้โกวิลเลียมนี่ยังไม่ได้โชว์นะ
0: เจ็บไงไม่ค่อยฟิต
1: ขนาดที่ลามินยามาลเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกอายุเพิ่งจะ18-19แล้วก็เนี่ยผลงานเราก็เห็นแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะรับเหมือนกับรับไม้ต่อจากเมสซี่ที่บาร์เซโลนามาแล้วแล้วกำลังจะรับไม้ต่อในฟุตบอลโลก
0: คืออย่างนี้พี่บอลบอกผมเห็นด้วยคือสเปนพอเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมาแบบเป็นยุคทองต่อเนื่องแบบอย่างตอนปี2010ก็แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโร2สมัยตอนนี้ก็แชมป์ยูโรไปแล้วพรุ่งนี้กำลังลุ้นแชมป์โลกแล้วก็คือถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นช่วงนี้พีคอ่ะมันก็จะพูดง่ายว่าฟอร์มดีต่อเนื่อง
1: แล้วคือดูนักเตะแต่ละคนอายุน้อยมาแกนหลักมาจากบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลย
0: เปดี้อย่างเงี้ยนะอายุก็ยังน้อย
1: กองหลังคือ
0: บูบาซี่อายุ18-19อ
1: ่
0: ะ
1: เขาแค่ยังขาดกองหน้าที่แบบอ
0: ุ้ยแต่ผมว่าโยซาบาลไม่แย่
1: ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีตัวสำรองที่จะม
0: า
1: คือที่เหลือเนี่ยเฟรานตอร์เลสหรือพวกมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยสเปนชุดเนี้ยน่ากลัวมาก
0: โอ้ย
1: แล้วก็เกมรับก็ดีเนี่ยเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียว
0: นี่ขนาดไม่ใช่เรียกเอดีนเฮาเซนอะไรมานะ
1: ใช
0: ่เขาใช้ลาป็อกเลย
1: โอ้ตอนนั้นดีนะครับเซนก็แบบโวยวายเฮ้ยแล้วมันดิบไม่มีนักเตะแม้แต่คน
0: ก็เพิ่งมีตอนคูคูเลย่าย้ายมาดิดก็เลยเค็ม
1: ไม่ใช่สิแบบนี้
0: ไม่ได้
1: แต่ว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่มีนักเตะจากแล้วมาดิดติดทีมชาติสเปนมาแม้แต่คนเดียว
0: ก็มาดิดชุดนี้มันสเปนน้อยไอ้กาบาคาวออกไปแล้วแล้วก็เฮาเซนเขาไม่เรียกแล้วก็บราฮิมดีอาร์ตก็ไปเล่นโมร็อกโกมันก็มีตัวสเปนไม่ได้เป็นแกนหลักของมาดริดชุดนี้แต่ผมมองว่าโอกาสสเปนแชมป์โลกสูง
1: มาก
0: ครับคูคูระย่าแล้วแบ็คโหแบ็คโมร็อกโกนี่ไงไอวาซาวีโอ้ตกลงนับเขาเป็นแบ็คซ้ายได้ไหม
1: เบลเยียมนี่ใครอ่ะ
0: เบลเยียมเดคุยเปอร
1: ์
0: ก็ไม่เด่นธรรมดาเดคุยเปอร์บ้างนอร์เวย์นี่ไงโวเฟ
1: ่
0: ธรรมดาของวูฟ
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์สวิตก็ลิคาโดโรดิเกส
1: เจน
0: ตายาฟิโก้ใช้ได้ผมว่าเบอร์หนึ่งก็ถ้าแบ็กซ้ายใน8ทีมสุดท้ายก็เบอร์หนึ่งกูคูเลย่าเบอร์สองก็ตายาฟิโก้
1: เพราะเขาทั้งขึ้นลง
0: มีทีมไหนพี่รอบ8
1: มีแค่นี้แหละอังกฤษทีม
0: โอ้อังกฤษมันสลับมั่วเจสสเปนบ้างโอไรลี่บ้าง
1: ก็เนี่ยครบละฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนแล้วก็สวิตแลนด
0: ์ครับก็นั่นแหละต้องสองคนนั้นนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะน้าสนบอลกับพี่บอลน้าบอลกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูรบกวนน้าสนเช็คให้หน่อยค่ะว่านัดชิงวอลเล่พรุ่งนี้เนี่ยใครเหนือว่าใครครับขอบคุณค่ะแหมต้องถามพี่บอลเจ้านักสู้ดิถึงจะถูกคน
1: สเปนเขาก็เหนือกว่าคล้ายๆกับพี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าอังกฤษวันนี้
0: เราให้สเปนเหนือกว่าแบบนิดนึงไม่ถึงครึ่งเหรอไฟฟ้า
1: ใช่ไม่ถึง
0: แต่ผมว่าอันที่ชัวร์สุดคือเชียร์สเปนแต่อาจจะแบบไม่ต้องให้เหนือกว่าไงแบบ
1: อ๋อ
0: ก
1: ็มี
0: ดูแล้วคือสเปนมีโอกาสชนะใน90หรือไม่ก็ต่อเวลาแต่ถ้าไปจุดโทษผมว่าไม่แน่เผื่ออาเจนดูดีกว่าเพราะว่าเอมี่มาร์ติเนสเล่นจุดโทษดี
1: ใช่
0: คืออาจจะถ้าสเปนจะเป็นแชมป์โลกต้องเอาให้อยู่ภายใน90นาทีหรือไม่ก็120แต่ถ้าไปถึงจุดโทษแล้วบอกอะไรเป็นรองอาเจน
1: แต่เจนเกมรับชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเกมรับชุดนี้
0: เสียทุกนัดครับเดี๋ยวดูทาง YouTube หน่อยนะครับก็มีหลายท่านมาพูดคุยกันเดี๋ยวไปอ่านหน่อยเดี๋ยวเขาไม่อ่าน YouTube นะครับก็มีบอกว่า
1: โอ้มันเริ่มตั้งแต่ตรงไหน
0: มันของเรามันอันนี้มันน่าจะของรายการที่แล้วไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อน
1: ใช่ใช่มันรวมของรายการที่แล้วมาด้วย
0: งั้นอ่านจากล่าสุดไปแล้วกันพี
1: ่
0: นี่บอกว่าสเปนยิงได้กี่ลูกแล้วครับโอ้โหก็ต้องเช็คอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้
1: สเปนรอบควอเตอร์ยิง2รอบเซมิยิง2แล้ว4แล้วรอบ16ก็ยิง1 5รอบ32รอบ32นี่เจออะไรอ่ะ
0: 32เจอเคเบิร์ตไง
1: ยิงรอบ32
0: เจอออสเตรียอ๋อสเปนเจอออสเตรีย
1: ก็เป็น8ละ
0: ครับ
1: ส่วนรอบแบ่งกลุ่มนะ3นัดที่สเปนลงแล้วไม่เสียประตูเลยก็ยิงไป58บวก5ก็13ลูกทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ครับ
1: เสียแค่ประตูเดียวสุดยอดมาก
0: อืม นี้บอกว่าไอ้พวกที่บอกว่าฟีฟ่าโกงให้อาเจนมี2จำพวกคือ FC พี่โดกับคนบ้าสติไม่ดีคือผมเอาก่อนเลยผมไม่ได้บอกว่าโกงผมบอกว่าการตัดสินบางทีมันค่อนข้างเอื้อแค่นั้น
1: คือเจนอ่ะมันไม่มีทำอะไรได้
0: ไม่ถึงขนาดโกงหรอก
1: เพียงแต่ว่าคนนี้เขาจับสังเกตเรื่องของการ
0: ทีนี้นิดหน่อยรายละเอียด
1: ของฟีฟ่าเนี่ยแหละส่วนใหญ่นะครับก็เขาเอาภาพแต่ละอย่างมาให้ดูก็น่าสนใจ
0: ที่สำคัญผมไม่ FC พี่โดด้วยเพราะหลังๆคือผมก็เริ่มเฉยๆแล้วก่อนหน้านี้ช่วงก่อนที่เขาจะออกกับแมนยูผมรู้สึกว่าเขาก็แบบเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่โอเคแต่พอหลังๆตอนที่มาออกจากแมนยูผมว่าหลังๆเขาก็บิดเบี้ยวไปเยอะนี่บอกเมนูไม่ได้ลงเออเห็นป่ะพี่สรุป
1: ยังไม่ได้ลง
0: โอ้โหชีวิตที่3ยังไม่ลงจริงๆอ่ะไอ้ตรงเดคไลท์วันนี้เป็นเมนูได้นะ
1: ก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าซ้อมไม่ดี
0: แล้วจริงๆก็คือเรียกไปทำมะเขือเผาอะไรนะ
1: แล้วเด็กอ่ะควรจะให้โอกาสเขาลงบ้าง
0: ใช่เพราะเผื่อเขาใช้ครั้งหน้าไงยูโรเอ้ยจริงๆแต่ตอนยูโรเมนูก็ได้เล่นตอนยุคเซาเกตไปแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือสรุปคือทูเคิลมันไบแอดอ่ะชัดเจน
1: รู้สึกเขาจะชอบอาร์เซนอลด้วย
0: ชอบอาร์เซนอลชอบเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใช่แต่อาร์เซนอลเนี่ย
0: เออถามแฟนอาร์เซนอลยังมันต้องใช้บ่อยก็ได้นี่บอกว่าเอ็มบัปเป้จะจัดแฮตทริกนะครับนี่บอกว่าตัดกำลังอาร์เซนอลชัวร์อ๋อแล้วก็อะไรนะอ๋อนี่โค้ชคือทูเคิลไม่โค้ชเชลซีเก่านะครับนี่บอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสได้เลยไม่ต้องคิดนะครับนี่บอกต้องใช้ให้คุ้มเดย์แคนไลท์นะฮะนี่บอกน่าจะยิงกันเยอะนะครับนี่บอกว่าอ๋อดูไลน์อัพแล้วแหมคนเชียร์ฝรั่งเศสเพียบเลยนะ
1: บอกสกอร์สูง
0: นี่บอกว่าจริงสงสารไลท์จัดนะครับตั้งแต่จบนัดชิง UCL แล้วสภาพก็ไม่สมบูรณ์อ๋อนัดนี้ซาก้าเอาลงนัดก่อนๆไม่เอาลงเพื่ออะไรเนี่ยมีคนพูดเหมือนที่บอลเน
1: ี่ยก็นึกว่ามันเจ็บหรือว่าอะไรวะมันไม่เอาลงแต่ว่าเนี่ยพอมาชิงที่3ก็ลงได้นี
0: ่
1: เออก็แปลกดี
0: นี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณบอลสิงโตจะโดนไก่จิกอ๋อนี่บอกว่าสูตรอะไรครับเนี่ยทูเคิลนะฮะเออบอกทูเคิลความคิดจัดทีมแปลกๆนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้อาจารย์เป๊ปพักผ่อนให้เต็มที่สักปีแล้วอังกฤษค่อยไปเชิญมาอ๋อหรืออาจจะรอจบยูโรไหมล่ะเออก็ให้เป๊ปพักไป2ปีแต่ไม่รู้ตอนนั้นจะว่างอยู่หรือเปล่าไง
1: โอ้ยเป๊ปเนื้อหอมอยู่แล้วถ้ามีทีมอื่นน่าสนใจมาติดต่อเป๊ปอาจจะพิจารณาแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยยิ่งถ้าวันนี้แพ้เละด้วยนะก็ปลดทูเคิลแล้วก็เอาเป๊ปมาคุมเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล
0: ้
1: ว
0: เอ้ยแต่ว่าหลายท่านที่มาบอกว่าทูไอเมนูไม่มีชื่อมาตั้งสำรองผมไปเช็คแล้วไม่มีจริงๆด้วยพี่บอล
1: ไม่มีด้วยเหรอ
0: เจ็บป่ะถ้างั้นน่าจะเจ็บ
1: อยู่แล
0: ้วไม่กลับหรอกแต่ปัญหาคือเอ้าทำไมไม่มีชื่อสำรองอ่ะเอออันนี้จริงนะไม่มีชื่อมาตั้งสำรอง
1: ไม่นะไม่เห็นม
0: ัน
1: มีข่าวเจ็บเลยนะอยู่ๆแล้วไปเดินหกล้มอย่างเงี้ยเหรอ
0: โอ้โหบ้าบอคือผมว่าต้องเป็นประเด็นแน่คราวนี้คือแบบเออทำไมไม่มีชื่อมาทั้งสำรองอ่ะนี่เขาบอกว่าสงสัยข่าวลือขอไม่เล่นคงเป็นจริงเพราะคิดว่าถ้าทูเคิลยังอยู่ไมนูปิดประตูทีมชาติเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่าจะขอไม่เล่นนะถ้าขอไม่เล่นนะผมมองว่าโดนสื่อโดนอะไรสับยับแน่นอนแบบคือเหมือนกับโดตอนท้ายๆที่มีข่าวว่าไอ้เทนฮาจะเปลี่ยนแต่แกบอกไม่ลงอ่ะคือถ้าคุณเป็นนักบอลแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มืออาชีพเออเดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความต่อนะครับช่วงนี้ตีสามสามนาทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารรวมถึงสรุปผลฟุตบอลให้ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิง

0: ชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็น Mission Impossible สำหรับนักเตะยุคนี้
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

3:12 นะครับกลับเข้าสู่99 Live บอลโลกก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับเกมฟุตบอลโลกรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงเตะกันนะครับก็ติดตามได้ทาง FM 99นะมีรายงานสดด้วยก็เราพูดถึงรายชื่อไลน์อัพไปแล้วเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันนี้ฝรั่งเศสนะครับก็ส่งไมค์เมนยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายเตโอเองเดสแบ็คขวากุสโตนะครับคู่เซนเตอร์ลาครัวจับคู่กับโกนาเต้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับลาบิโอนะครับจับคู่กับแซไซเอเมลี่นะครับแนวรุกก็มีทางด้านดูเอแชกกี้แล้วก็โอลิเซ่นะครับหน้าเป้าก็เป็นคิริยันเอ็มปัปเป้ในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้ทางด้านโทมัสทูเคิลส่งทางด้านดีนเฮอร์สันเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังก็มีควอนซ่ายืนแบ็คขวานะครับสเปนซ์ยืนแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์นะครับควอนซ่าจับคู่กับมาร์เกฮีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับใช้ดีแคนไลซ์นะครับแนวรุกก็จะมีทางด้านบุคาโยซาก้ามีทางด้านเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์มาคัสแลดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าใช้อีวานโทนี่นะครับวันนี้ไม่มีทั้งจูดเบลลิงแฮมไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนนะครับส่วนที่หลายคนถามกันมาเยอะว่าคอบบี้ไมนูไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองนะครับก็ตะกี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเพจของทีมชาติอังกฤษนะก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนะครับสรุปแล้วบาดเจ็บนะครับไม่ใช่เป็นการบอยคอตหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้าจะลงสนามเกมเนี้ยนะครับมีนักอดีตนักเตะแมนยูหลายคนนะครับออกมาให้คำแนะนำกับทางด้านคอบบี้ไมนูว่าเอ้ยถ้าเล่นถ้าโดนกระทำแบบเนี้ยบอยคอตไปเลยนะครับจนกว่าทางด้านทูเคิลจะออกจากทีมชาติอังกฤษไปนะครับแต่อันเนี้ยทางเพจทีมชาติอังกฤษก็รายงานว่าสาเหตุที่ไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองเป็นเพราะว่าคอบบี้ไมนูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บพอดีนะครับก็อันนี้รายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับก็ดูแล้วอังกฤษเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะมีเป็นนัดทิ้งท้ายของดิดิเย่เดชองแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยน่าสนใจนะโทมัสทูเคิลคือเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะครับจะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับท่ามกลางกระแสเสียงแฟนบอลอังกฤษที่เรียกร้องให้ปลดทางด้านทูเคิลนะครับแต่ว่าทาง FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ยังยืนยันนะว่าจะยังเก็บทูเคิลเอาไว้จนหมดสัญญาหรือจนถึงยูโรปี2028นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองรอดูเกมคืนนี้นะครับอังกฤษกับฝรั่งเศส

0: ไม่มีแม้กระทั่งสำรองเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปใจร้ายครับเจ็บเจ็บตรงไหนพี่ยอนรู้เขาแจ้ง
1: ไม่ได้บอกเขาบอกแค่อินชูรี่เฉย
0: โอเค
1: ก็อย่างน้อยก็มีเหตุผลรองรับน
0: ะ
1: ไม่ใช่อยู่แบบหายไปเลยหลายคนก็เฮ้ยไปทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่หรือเปล่าบอกให้บอยคอร์ดมันก็ไม่ใช่
0: หรือก็ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกเนาะว่าปฏิเสธลงเล่นอะไรเงี้ยไม่งั้นมันพูดตามตรงเรื่องใหญ่อะเผลอๆหมดอนาคตกับทีมชาติเลยไม่ว่าจะกุนซือคนไหนนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปส่วนผลบอลพี่บอลสรุปให้ยัง
1: ยังเลย
0: เดี๋ยวผมดูให้นะครับตอนนี้เซเรบีบราซิลก็มีคีซูม่านำเบียโรบ้า 1-0 นะครับปอนเตเปต้าตามหลังโกยาส 1-2 สปอร์ตเรซิเฟ่นี้นำโอปาลาริโอ 2-1 นะครับส่วนฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูนำวาลูตามหลังเฟรม 1-3 แล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยบราก้านำเซลตาบิโก 2-1 แกรนาดานี่จบแล้วนะครับเสมอกับตาเลโมลินอสนะครับ 1-1 แล้วก็อีสเลตามหลังซอลแทมตัน 1-2 นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ส่วนทาง Facebook อ่ะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูแต่ใน YouTube แล้วก็ทาง SMS อ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปดูใน Facebook Live ให้หน่อยว่ามีใครมาว่ายังไงกันบ้างนะครับเปิดมาใน Facebook นี่มีแต่ช่วงนี้นี่อยู่ดีทำไมเรื่องการเมืองมันกลับมาเข้มข้นอีกแล้วพี่บอล
1: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตานะโอ้ข้อตัวของมอร์แกนโรเจอร์เขาบอกว่ามิดเดิลสโบจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะ
0: ทำออปชั่นไว้
1: 5 ล้านโอ้โหเยอะนะ
0: ก็เยอะเลยแหละสำหรับ
1: เพราะว่าตอนซื้อมามันเท่าไหร่10เองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เยอะเลยสำหรับทีมแชมเปี้ยนชิพไง
1: ได้มา15 ล้านด้วยนะ
0: ครับนอกนั้นถ้าทาง Facebook Live โอเคมีบอกว่าฟังอยู่ตลอดทางวิทยุครับยาวๆ ยันวาแต่คุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็โหคุณจอมพลมารัวๆเลยนะฮะก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะเผื่อไว้ให้ท่านอื่นเขาพิมพ์มาสอบถามพูดคุยนะครับเอาส่วนท่าน YouTube เมื่อกี้ที่ค้างอยู่นี้บอกว่าแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมอันนั้นก็น่าจะอย่างที่คุยกันคือน่าจะตรงกลางก่อนนะครับ
1: กลางนี่แหละติลมองใ
0: ช่ไหมเตลมันแล้วก็มีอังเดซานโตสไงที่วันนี้เล่นไปแล้ว
1: มีคอบบี้ไมนูอยู่แล้ว
0: คอบบี้ไมนูก็แมนยูก็บอกว่าเอาไว้มาปล่อยพลังในบ้านเราฟุตบอลโลกทั้งมันก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแล้วเขามีบอกว่าอ๋อที่อาร์เซนอลเรื่องค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยผมมองว่าสู้ได้เพราะว่าถึงแม้117 ล้านเนี่ยก็ยังอยู่ในเรทที่จ่ายได้เพราะว่าตอนแรกอาร์เซนอลตีมูลค่าไว้ที่100 ล้านบวกเพิ่มอีกแค่17 ล้านแต่ว่าที่สู้ไม่สู้คือค่าเหนื่อย300,000ซึ่งผมว่าถ้าเชลซีจ่ายเรทนั้นก็ต้องยอมนะ300,000นี่เห็นบอกว่าตอนนี้มีอาร์เซนอลได้คนเดียวคือบูคาโยซาก้าพี่บอล
1: แต่ของเชลซีนี่หลายคนเลยนะ
0: เชลซีเขาไม่มีเพดานค่าเหนื่อยไง
1: แล้วก็เนี่ยซื้อมาก็มีข่าวเอ้ยจะต้องขายนักเตะหรือเปล่าตอนแรกมีข่าวชัวเปโดรเนี่ยแหละนะแต่ว่าเชลซีออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ยังอยากเก็บเอาไว้อยู่แล้วเวลาเขาเซ็นทีเนี่ยเซ็นที6 ปี 9 ปี 10 ปี
0: เซ็นแบบอเมริกันเกม
1: แบบ
0: เซ็นแบบโอ้โห
1: เซ็นแบบยาวเลย
0: ไม่แต่ว่าผมอ่ะไม่ชอบให้แบบสมมติอย่างผมเชียร์อาร์เซนอลก็จริงอ่ะแต่ผมจะไม่เห็นด้วยการที่มานั่งเซ็นนักเตะคนนึง 300,000 ที่บอลสังเกตป่ะพอค่าเหนื่อยมันไประดับนั้นแล้วอ่ะบางทีโฟกัสมันไม่อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไงพี่บอลจำ
1: โดยเฉพาะนักเตะ
0: โอซิลได้มั้ยหรือแม้กระทั่งโอบาเมยองอ่ะนี่อาร์เซนอลเลยรวมถึงกับแมนยูเงี้ยแรดฟอร์ดเงี้ย
1: โอซิลนี่ตอนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ
0: ตอนมา40ตอนมาค่าตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ40 กว่าล้าน50 ล้าน
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าเหนื่อยเขาอะมันคงไม่ถึง300,000
0: ตอนแรกมา200,000แล้วแบบขึ้นอีกล็อตนึงไงตอนต่อแต่ว่าของพี่ก็มีซาร่าไงคือผมรู้สึกว่าพอนักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยเกิน300,000อะบางทีมันโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไง
1: กิลฟันไดนี่ก
0: ็ใช่ไหม
1: เยอะแล้ว33 34แล้ว
0: เพราะนั้นก็แบบแต่เชลซีเขายังทำอะก็ต้องมาดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงแต่อาร์เซนอลก็คงต้องไปคาดหวังกับตัวอื่น
1: แต่เชลซีนี่เงินหนาจริง
0: ๆใช่
1: เงินหนามาก
0: คือผมว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้รวยกว่าทีมอื่นแต่ใช้คำว่าเขากล้าใช้เงินดีกว่า
1: แล้วลองคิดดูนักเตะเลือกมาปีนี้ซัมเมอร์นี้ปีหน้าฤดูกาลใหม่เนี่ยเชลซีไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปเลยนะ
0: ใช่
1: เขามีเฉพาะแค่
0: ในประเทศ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: สมมุติถ้าไปอาร์เซนอลยังไปเตะช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเตะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: โปรแกรมเยอะหน่อย
0: เออแต่ว่าเนี่ยไปอยู่กับเชลซีหรือว่าคือจะไปเน้นๆแบบไอ้3ถ้วยนี้อย่างเดียวเลยเอาลีกครับ FA ครับพรีเมียร์ลีก
1: แต่ทำไปเล่นนะถ้าเราเป็นสมมุติเราเป็นชาวิลอนโซ่พี่บอลโอ้โหได้รับการซัพพอร์ตเลยนะอยากได้ใครมาให้หมดเลยอ่ะปาเลสต้าให้ไอ้แบ็คขวาอยากมีแค่ชาก้าที่จัดมาไม่ได้เพราะว่านักเตะเขาไม่เขาไม่อยากหักกับเซาท์อันเดอร์แลนด์อ่ะแล้วก็มีได้ใครกับลาคัวได้ยัง
0: ไม่แน่ใจ
1: แต่ที่แน่ๆก็เหมือนเขาอยากได้ใครเนี่ยค่อนข้างได้เกือบหมดเลยผมดูก่อนขาเข้าเชลซีใช่ปะ
0: เพราะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเชลซีเขาคงไปคุยกันแล้วเรียบร้อยแหละ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้ามาไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาเป็นเมนเจอร์เขาพูดง่ายเขาต้องดูแลเรื่องการซื้อขายเองได้ไม่ใช่ว่าเออให้
0: แล้วตอนมาเลสก้าคุมคุณยังไม่เห็นให้เขาขนาดนี้เลย
1: ก็ต้องอาจจะบอร์ดเชลซีอยากได้อลอนโซ่มากกว่าไง
0: ไม่ใช่ตอนมาเลสก้าคุมเนี่ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปแมนซิตี้นะเหมือนว่าบอร์ดเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นพูดไม่ได้เพราะมาริสก้าเหมือนไม่ยอมต่อสัญญาด้วยแล้วก็อยากจะกลับมาแมนซิตี้เหมือนเขารู้ล่วงหน้านะว่าเหมือนเขาคุยกับเป๊ปแล้วว่าเนี่ย
1: เขาก็เคยอยู่แมนซิตี้มาต้องมีวงในแล้วแต่ว่าตอนนี้เชลซีที่ได้แน่ๆคือมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาของอัตแลนตาเอมเนลเอเมก้าเนี่ยนี่อย่าคิดว่าได้อย่านับว่าได้เลยเพราะว่ามันเอามาจากสตาร์บุกอันนี้คือทีมในเครือข่ายเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ดีนะ
0: เอเมก้าอ๋อเอเมก้าอันนี้จากสตาร์บุก
1: จากสตาร์บุกแล้วก็มีไอโจวันนี่เควนด้าอันนี้เป็นปีก
0: ที่
1: ของลิสบอนที่ดูแล้วมีอนาคตปั้นได้ริมเส้นบิงแบ็กได้แบ็กปีกได้ขวาซ้ายก็เป็นตัวที่ซื้อมาล่วงหน้าเพราะนั้นผมว่าเอาเป็นว่าที่ได้ในตลาดรอบนี้จริงๆก็มีแค่ไอมาโกปาเลสต้าคนเดียว
0: ไม่เลยเดนเวอร์แบ็กซ้ายจากโคลินเทียนเน
1: ี่ยตัวไหนพี
0: ่แบ็กซ้าย
1: จริง
0: โคย
1: ผมเช็คตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรนะ
0: เดนเวอร์
1: เดนเวอร์ปล่อยยืมไหมปะไม่รู้ตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีก็แต่ตัวเดิมๆก็ยังอยู่นะอย่างพวกทางด้านไอ้แจ็คสันนี่ก็กลับมานะแฟนเชลซีบอกมึงไม่ต้องกลับก็ได้เออเพราะว่าบาเยิร์นเขาไม่ซื้อนะฮะนอกนั้นก็อย่าง
0: พูดถึงกุนซือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยเปลี่ยนกันเยอะมากโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนกันเยอะลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนนะครับเชลซี
1: คือตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เตต้าอยู่นานสุด
0: ใช่อยู่นานสุดละ
1: ในใน20ทีมอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ดูแล้วก็คงจะได้อยู่อีกนาน
1: แหละพอผู้บริหารรักเหลือเกิน อ๋อแล้วมีได้นี่ไงพี่บอลได้ไอ้ไมค์เพนเดอร์นี่ก็กลับมาจากสตาร์บุกโหสตาร์บุกนี่จะเหลืออะไรเนี่ยตัวหลักปล่อยคืนกลับมาเชลซีหมดเลยผมว่าไมค์เพนเดอร์เนี่ยมือดีนะเพราะว่าไอตอนก่อนหน้านี้ไอตอนที่คุกตัวเจ็บตอนบอลโลกอ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมีตำนานคนหนึ่งอ่ะสับว่าทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์ทำไมใช้ไอเจ้า
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำไมใช้ไอของแมนยูอ่ะทำไมใช
0: ้ตัวสำรอง
1: ใช่ไหมประตูแมนยูชื่ออะไรนะวันนี้ก็ลืมติดอยู่ที่ปาก
0: เดี๋ยวไปดูกัน
1: แลมเมนโถ
0: เออแลมเมน
1: ก็มันมีเหมือนกับตำนาน
0: ลงมาแล้วสองแตก
1: เออคนนึงมาพูดว่าเอ้ยไมค์เพนเดอร์เนี่ยเขาแบบเหมือนกับว่าตอนอยู่สตาร์บูกอ่ะแบบเหมือนกับว่าต่อเนื่องกว่าแลมเมนเพิ่งเคยมาดีช่วงหลังกับแมนยูทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์เอออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ผมว่าไมค์เพนเดอร์เพราะผมเคยภาคลีกเอิงไงผมเลยรู้ว่าเออตัวนี้มีของก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายเชลซีจะใช้ใครเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชสก็ยังอยู่ไอ้นอกนั้นไอ้ฟิลิปจอร์เจนเซ็ตที่ก็อยู่เออนะครับนี่บอกว่านักเตะอังกฤษค่าตัวเกินร้อยล้านคือเรื่องปกติก็นั่นแหละผมว่าคนที่ทำพังก็คือจริงๆคือเดย์แคลไลน์นี่แหละ
0: หลายคนหลายคนก่อน
1: ไอ้อ๋อแจ็คกีลิต
0: ร้อยล้านคนแรกเลย
1: เออแล้วแบบไม่คุ้มด้วยนะครับ
0: คู่ตีสี่ใครภาคเป็นหยองกับบอมนะ
1: ฮะการหยองเขามายังเนี่ยเขาไหวใช่ไหม
0: ครับเทนนิสจบก็คงมาเลยอ่ะ
1: นี่บอกว่าเจ็บการเมืองหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้นี่ไม่รู
1: ้เออแต่ไอเจ็บเนี่ยไม่มีใครบอกได้กันนอกจากทีมแพทย์ถูกไหมแต่คงเจ็บจริงแหละเพราะว่าผมว่าถ้านักเราเป็นนักเตะเราก็ต้องฟุตบอลโลกอ่ะให้เล่นนัดจริงที่3เราก็คงอยากเล่นอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวดูหลังกลับจากแคมป์เนี่ยมาดูแมนยูลงเตะวิ่งป๋อเลย

0: ไม่ใช
1: ่เออสมมติแบบปีซีซั่นเกมหน้าเล่นเลยก็อันนี้รู้เรื่องเอออ่ะอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนไม่เป็นไรที่ BG หรอวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เป็นท่านอื่นวันนี้รู้สึกเป็นวันนี้รู้สึกเป็นแม็กคอกแคกมั้งอืมนี่บอกว่าโรเจอร์มาอย่างนี้ซานโชจะอยู่หรือเปล่าเออผมลืมไปแล้วนะว่าทุกวันนี้ซานโชยังเป็นนักเตะเชลซีอ่ะพี่บอลจำได้ไหมผมลืมไปแล้ว
0: จำได้สิ
1: เจดันซานโช เดี๋ยวดูก่อนมีเบอร์ยังซีซั่นนี้เบอร์19น่าจะโดนยึดไปแล้วมาดูซายึดไปแล้ว
0: อ๋อเขานี่พิมพ์มาบอกเดนเนอร์ผมไม่จำเป็นเดนเวอร์เดนเนอร์นักเตะที่บาซิเลียนแบ็กซ้ายอายุแค่18ปี
1: ผมไม่คุ้นเลย
0: ก็เพิ่งเด็กอยู่เด็กอยู
1: ่ส่วนซานโชเนี่ยดูเหมือน
0: เชลซีเขาไปตกลงได้ตั้งแต่อะไรต้นปีแล้วนี่แล้วก็ไม่รู้จะมาเลยไหม
1: ซานโชก็ต้องกลับมาเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี้ยต้นสังกัดทีมไหนก่อนลืมไปหมดละย้ายแบบมั่วดอทมุนเชลซีวิลล่าม
0: ันต้องกลับมาเชลซีดิใช่ไหม
1: เชลซี
0: ย้ายขาดไปเลย
1: ย้ายขาดยังหรือยังเป็นของแมนยู
0: เป็นของแมนยูอยู
1: ่ยังไม
0: ่ไอ้แต่ก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ก็
1: เฟียเย่น
0: แล้วนี่หมดสัญญาแล้วนี่เดี๋ยวนะ
1: เพราะกับแมนยูผมดูก่อนว่ายังมีไหม
0: เพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อขาดใช่ไหมแล้วก็น่าจะเนี่ยเฟียเย่นแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อแสดงว่าคือไม่ใช่ของเชลซีอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาปล่อยยืมไปวิลล่าไงเพราะนั้นตอนนี้ฟรีเอเย่น
0: ก็หลังจากแมนยูก็ไม่ต่อด้วย
1: จะไปไหนล่ะ
0: โอ้แต่ว่ากลับไปเยอรมนีก็ได
1: ้ครับ
0: ไปบุนเดส
1: ดอนมูนยังจะเอาอยู่ไหมล่ะ
0: เป็นไปได้นะกับเพราะว่าแจ้งเกิดจากที่นั่นก็อาจจะกลับไปบุนเดส
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่เอง20
1: อายุกว่าน้อยแต่ว่าพฤติกรรมไม่เวิร์กนี่บอกว่าหอเชลซีได้เกวนด้าปาเลสต้ากับเดนเนอร์แล้วก็ซาตาเตฟโอ้ยไอซาตาเตฟนี่ผมไม่คุ้นเลยแต่เอเมก้าเนี่ยคุ้นอยู่แล้วเขาบอกว่าจอเจนเจนถูกขายอ๋อเดนเนอร์ใช่ไหม
0: เดนเนอร์เดนเนอร
1: ์อายุ18
0: แบ็กซ้าย
1: ผมพลาดได้ไงนะเตะบราซิลด้วย
0: โคลินเทียน
1: ไม่ชื่อมันสั้นๆเลยนะชื่อเต็มคือเดนเนอร์อาเวส
0: เอเวเกลิสต้าเขาเป็นหลานกับกาเบียลเนี่ยแหละ
1: หลานกาเบียลเปาลิสต้า
0: ไม่มาเกเยส
1: กาเบียลมาเกเยส
0: ก็บราซิลด้วยกันใช่ไหมก็เขาบอกเป็นหลานนะ
1: เหร
0: อหลานหรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
1: อ๋อเขาบอกว่าเป็นญาติ
0: เป็นญาติใช่ไหม
1: เป็นญาติกาเบียลมาเกเยสโอเคอายุแค่18
0: เนี่ยคนนึงอาร์เซนอลคนนึงเชลซ
1: ีโอ้ยแต่อันนี้คือแบบโนเนมจริงที่บอลคือเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบระดับซีเนียร์สัญญาอาชีพกับโคลินเทียนได้ซ้ำอ่ะยังเป็นแบบยูธอยู่เลยเพราะนั้นแบบโอ้ยอันนี้คงอาจจะเชลซีอาจจะเอามาแล้วปล่อยยืมก่อนมั้ง
0: ก็เป็นไปได
1: ้คงไม่ใช้เลยหรอกเพราะว่าจริงๆไอ้แบ็คซ้ายยังมีจาเรลฮาโตอะไรอยู่ไง
0: โอ้จริงๆเชลซีนี่นักเตะเยอะมาก
1: โอเคส่วนอันนี้บอกว่าต้นกำเนิดอาร์เจนตินา 60% เป็นของประเทศสืบเชื้อสายมาจากอิตาลีประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก็เป็นคนชาติอะไรทั้งหมดเชื่อมโยงกันครับอ๋อจากคุณ FC เบง
0: โอ้อย่าง
1: น
0: ี้อิตาลีก็ต้องได้มาฟุตบอลโลกแล้วสิ
1: ไม่แต่ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันนี่เขาหลากหลายเชื้อชาติมากนะมีทั้งอิตาเลียนทั้งสวิตทั้งแบบโหคือผสมเยอะมากอ่ะพูดได้5ภาษาผมเคยไปฟังประวัติแกมา
0: แต่จริงๆอ่ะครั้งหน้าเขาไม่ควรลงแล้วนะ
1: แต่เขาจะแก้กฎมาแก้กฎไงว่าจะลงได้3สมัยจริงๆมันแค่2ไง
0: เขาจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะวาระนี้ควรจะนับเป็นวาระที่3ของเขานะครั้งต่อไปควรจะเป็นวาระที่4
1: ตอนแรกเขาอ้างว่าเขามารักษาการแทน
0: ซับ
1: เบตเตอร์ไง
0: 3ปีแรกเขามาเลยบอกไม่นับ แล้วจะลงจริงครั้งหน้าในเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่ง
1: แต่เหตุผมว่าเขาน่าจะลงได้เพราะว่าเขาแก้กฎเป็นแบบว่าจะเพิ่มทีมอ่ะผมว่าทุกประเทศอย่างไทยเราซัพพอร์ตแน่นอนเพราะมีโอกาส
0: เนี่ยกลายเป็น64ใช่ไหม
1: เขาจะได้คะแนนเสียงไง
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเขาลงชิงมันไม่มีคู่แข่งเลยเอกฉันท์คือไม่มีคู่แข่งขึ้นมาแต่ว่า
1: แค่โหวตเห็นด้วยเห็นชอบหรือเปล่า
0: ใช่แต่คราวต่อไปเขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยจะส่งมาท้าชิงแล้วเพราะว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าทางยูฟ่าตอนนี้อยู่มานานอยู่มานานเกิน
1: จะไล่เทียมทานเกินไปละ
0: กลัวจะเป็นเหมือนเซฟเบรเตอร์อีกคนนึง
1: ตอนนี้ก็ใกล้แล้ว

0: อันนี้บอกว่าอ๋อเออแต่ไอเรื่องคนอาร์เจนตินา 60% เป็นคนอิตาเลียนจริงนะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เหมือนผมเคยอ่านประวัติประเทศอาร์เจนตินาเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเป็นประเทศที่แบบคืออาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ 100% นะแต่ว่าผมเท่าที่เคยฟังมาบอกว่าคำว่าอาร์เจนไตหรืออาร์เจนเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าอลูมิเนียมคือเป็นประเทศที่มีแร่อลูมิเนียมเป็นหลักแล้วแบบว่าก่อนที่จะขุดเจออลูมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่มีแร่อลูมิเนียมสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นแร่ที่สร้างเม็ดเงินได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็คงอยากทำการเกษตรเพาะปลูกหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์แต่อาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีเรื่องของการเพาะปลูกก็เลยแบบคนก็เลยนึกว่าเป็นที่แห้งแล้งเขาก็เลยรับผู้อพยพมาจากแบบหลายชาติในยุโรปเออแล้วก็มีคนอิตาเลียนเนี่ยย้ายมาเป็นหลักเพราะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงนั้นน่ะเป็นยุโรปยุคตกต่ำไอ้บอลประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะแบบคนก็เลยนึกว่าเออลองย้ายไหมแบบว่าไปตรงนั้นอเมริกาใต้แบบปราศจากสงครามอะไรเงี้ยก็แบบเห็นอย่างเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าบรรพบุรุษก็มาจากอิตาลี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่อันนี้มั่นใจเขาบอกว่าบรรพบุรุษเมสซี่มาจากอิตาเลียนมันก็เลยแบบมันก็เลยเออคนอ่ะพี่วอนสังเกตดิคนอาร์เจนบางทีหน้าตาบุคลิก
1: อ
0: ะไรเงี้ยแบบเอ้ยเหมือนอิตาลีเอออะไรอย่างเงี้ย
1: พูดถึงอเมริกาใต้นึกได้อีกเรื่องมันมีผู้ชายคือก่อนหน้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษก็ยัง coming soon coming home
0: ฟุตบอลอีส coming home
1: เพราะว่า60ปีแล้วใช่ไหม986แต่ผู้ชายคนเนี้ยรอมา28ปีแล้ว coming home ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนอังกฤษจากเมืองฮาวเขาตั้งปฏิญาณตนตอนที่เขาอยู่ชิลีเนี่ยทางใต้สุดของอเมริกาใต้ว่าจะเดินทางกลับอังกฤษโดยที่ไม่ใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นจะเดินด้วยเท้ากับว่ายน้ำข้ามทะเลอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก28ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเขาเดินนะเดินจากอเมริกาใต้ด้านล่างชิลีขึ้นมาผ่านอเมริกาก
0: ลางอเมริกาเหนือ
1: ไปแคนาดาแล้วอ้อมอลาสก้าใช่ไหมตอนอลาสก้าเนี่ยเขาเดินผ่านบนน้ำแข็ง
0: เขาเดินไปไหนนะพี
1: ่เขาจะเดินจากเดินกลับอังกฤษไง
0: ไม่แล้วมันไปได้อะถ้าไม่ข้ามทะเลอะ
1: ก็นี่ไงก็เขาจะขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นไปถึงเหนือแคนาดาเสร็จเขาตรงอลาสก้าเนี่ยช่วงที่น้ำมันเป็นน้ำแข็งอะ
0: ทรมานทรมาน
1: เขาก็โอ้ยเชื่อไหม28ปีที่ผ่านมานะผมว่าอีกหน่อยต้องเอามาสร้างเป็นหนังแน่ๆเลยก็ไปผ่านทางรัสเซียแล้วเจอเรื่องการเมืองเขาไม่ให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปผ่านทางจีนทางมองโกเลียอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างคาซัคสถานกับ อาเซอร์ไบจาน
0: ม
1: ันต้องผ่านทะเลแคสเปียนไอ้ตรงนี้แหละผมก็สงสัยเขาบอกเขาว่ายน้ำ31วันผมบอกเฮ้ยว่ายน้ำ31วันลอยคออย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ไม่ตายอ่ะพี
1: ่ปรากฏว่าไปอ่านรายละเอียดจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอยน้ำตลอด24ชั่วโมงทางรัฐบาลอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาช่วยเหลือด้วยการเอาเรือเนี่ยเวลาคุณว่ายไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หยุดพักขึ้นมาพักบนเรือ แต่เรือจะไม่เดินทางต่อนะก็จะพอ
0: หลัง
1: ก็พออีกวันรุ่งขึ้นก็กระโดดลงมาไหว้ต่อ
0: ทำไมชีวิตมันต้องลำบากแล้วพี่นะคืออ๋อถ้านั่งเรือก็เดี๋ยวหาว่าแบบไม่ได้เดินเท้ามันก็แบบใช้ยานพาหนะใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช้ยานพาหนะเลยเขาตั้งปฏิญาณตัวเอาไว้ก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลา31วันว่ายผ่านทะเลคือเขาบอกเส้นทางที่เขาผ่านมาเนี่ยเจอทั้งโจรเจอทั้งอะไรกว่าที่จะและคนที่จะเดินทางลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนใช่ไหม
0: ชัว
1: เพราะว่าอยู่ๆคุณจะไปเดินทางโดยไม่มีเงินติดตัวเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขามีแค่50เหรียญก็ไปเจรจากับเจ
0: ้า50เหรียญ
1: ปรากฏว่าไอ้คนที่เคยเป็นสปอนเซอร์มันก็บริษัทก็ล้มละลายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเขาไม่ใช่เดินทางฮิ้วเป้นะเขาจะมีแบบกระเป๋า2ล้อลาก
0: กระเป๋าลาก
1: กระเป๋าลากอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วหลุดถึงไหมพี
1: ่ตอนเนี้ยเดินทางมาถึงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ฝรั่งเศส
0: แล้วใกล้แล้วว
1: ิธีที่จะกลับอังกฤษเนี่ยมันมีช่องแคบช่องแคบ
0: โดเวอร์
1: เพราะว่าหลังฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยจริงๆข้างใต้มันจะมียูโรทันเนลก็เป็นรถไฟที่วิ่งลอดใต้แม่น้ำได
0: ้
1: ปรากฏเขาไปคุยกับบริษัทเขาไม่อนุญาตให้เดินเขามองว่ามันอันตรายมันเหมือนเป็นช่องทางผ่านแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
0: ช่องแคบน้ำอีก
1: ช่องแคบอังกฤษเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยว่ายข้ามไปฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามว่ายจากฝรั่งเศสมาอังกฤษมันก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายเดือนละมันก็เลยยังไม่ถึงสักทีนึงตอนนี้หลายคนก็เลยลุ้นว่าเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้มันเหลือระยะอีกไม่กี่กิโลแล้วนี
0: ่
1: ก็เขาว่าปลายปีนี้น่าจะถึงก็เจรจากันอยู
0: ่พี่บอลคนจีนใช่ไหม
1: ก็
0: รู้จักศัพท์คำนี้มาของผมแบบบ้านคนจีนเนี่ยคำว่าตาเก
1: ้ตาเก้
0: เออมันแปลว่าประมาณว่าดันทุรังแบบว่าหาเรื่องทำไปเพื่ออะไรนะมัน
1: เป็นภาษาจีนเลย
0: ภาษาจีนมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าแต้จิ๋วหรือจีนอะไรเออแต่แบบอารมณ์ประมาณแบบสมมติบ้านผมอยู่แถวราชโยธินใช่ไหมแต่อยากไปกินข้าวเยาวราชเนี้ยพ่อผมอะไรประมาณนี้พูดว่าตาเก๋ประมาณว่าไปทำไมให้มันดันทุรังให้มันไกลให้มันเหนื่อยให้มันลำบากอะไรวะนะก็เลยแบบเออพอพี่บอลเล่าไอ้เรื่องคนเดินจาก
1: ชิ
0: ลีมาอังกฤษเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรวะ
1: มันเหลือเชื่อมากเลยตั้งแต่อายุเขา20กว่าตอนนี้เขา50กว่าแล้วอ่ะมันหายไปครึ่งชีวิตของเขาเลยนะแต่ว่าเขาก็เผชิญภัยอะไรมาเยอะ
0: ก็คงถือว่าประสบการณ์ส่วนเนี้ยผมเซิร์ชจนพี่บอลเล่าจบเนี่ยผมเซิร์ชเจอแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคำว่าอาร์เจนตินาอาร์เจนตัมเป็นภาษาละตินแปลว่าเงินหรือแร่เงินความหมายเนี่ยเลยหมายความว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมาจากอาร์เจนตัมเป็นประเทศแห่งแร่เงินมาจากยุคที่มีการสำรวจทางทะเลเนี่ยนักสำรวจชาวยุโรปเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยแร่เงินก็เลยพูดง่ายว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกและปศุสัตว์ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยเบาบางจนต้องแบบเหมือนไปรีคูทหรือแบบไปเชิญชวนแบบพวกยุโรปเนี่ยมาอยู่อาศัยมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่แบบหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ไม่ได้เหมือนมีชาวอาร์เจนตินีนท้องถิ่น
1: อ
0: ะแบบพูดง่ายเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมา
1: ผสม
0: มันจะแตกต่างจากบราซิลที่แบบอาจจะมีคนท้องถิ่นที่ผิวสีอะที่บราซิลเลียนแท้กับแบบอย่างบราซิลกาก้าบราซิลแบบผิวขาวมันก็มีไงแต่อาร์เจนตินาพี่บอลสังเกตว่าไม่มีผิวสีเลยน้อยมากเนาะมันก็เลยแบบก็เลยนั่นแหละอย่างเมสซี่เนี่ยก็ที่มาก็บรรพบุรุษมาจากอิตาลีนั่นแหละไปตรงนั้นได้ไงเนี่ย นี่บอกว่าไมนูเหยียบไม้เทียบลูกชิ้นที่สนามซ้อม อะไรนี่บอกว่าอับอายเรื่องวอลเลย์บอลก็ถ้ามองเป็นกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับนี่บอกว่าผมว่ารอบ14ทีมมาแน่คนกดโบสถ์ให้เกิดขึ้นเยอะแน่นอนสมัยหน้าก็มาต่อเหมือนเดิมกินอิ่มนอนหลับอินฟานติโน่ก็น่าจะแบบนั้นแหละนะ
1: มันก็จะมีข้อดีข้อเสีย64ทีมอ่ะมันเป็นดีกว่า2ปีมีครั้งอ่ะเอางี้แล้วกัน64ทีมข้อดีก็คือมันเพิ่มจำนวนทีมแต่ว่าข้อเสียคือเราจะได้เห็นทีมที่แบบชนะกัน70 80เยอะขึ้นอ่ะเพราะว่ามันจะมีทีมที่แข็งกับทีมที่อ่อนที่เข้ามาก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็64ทีมคุณก็จะต้องดูมากขึ้นแหละก็จะมีทั้งหมด32จะมีทั้งหมดเท่าไหร่16กลุ่ม
0: ครับ นี่บอกว่าเจนไม่มีนักเตะผิวดำติดทีมชาติเลยต่างจากบราซิลอ่ะเนี่ยใช่ครับผมไม่เคยเห็นนะพี่บอลได้บอกว่าไม่มี
1: ชาติอื่นก็ไม่ค่อยมีนะชาติอื่น
0: อิตาลียังมีเลยแต่อาร์เจนไม่มี
1: ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องพูด
0: ฝรั่งเศสไม่ต้องพูดอยู่แล้ว
1: นักเตะแอฟริกาเพียบ
0: อ๋อนี่ไงคุณโซโลมอนบอกบรรพบุรุษฝั่งพ่อของเมสซี่มาจากอิตาลีครับมาจากเมืองปอร์โตเลคานาติใกล้เมืองแอนคอร์นาอ๋ออ่ะขอบคุณมากก็ตามนี่เลยเพราะว่าผมบางทีจำชื่อเมืองไม่เป๊ะแต่รู้ว่าแบบมีบรรพบุรุษมาจากอิตาลีมีบอกพี่ส่วนคิดว่าฝรั่งเศสชนะอังกฤษด้วยการยิงประตูแรกของใครครับจากคุณทิวาเอ็มบัปเป้ดิอ่ะถ้าแบบดูมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากสุดอ่ะเพราะนัดนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหเขาต้องปั้นเอ็มบัปเป้เต็มที่อ่ะเพราะว่ายังไงที่3ผมว่านักเตะฝรั่งเศสก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากอ่ะแต่ถ้าเอ็มบัปเป้ได้ดาวซันโบก็อย่างน้อยๆวันนี้ต้องมีลูกนึงอ่ะเพื่อขึ้นนำเมสซี่ใช่ไหมแต่ถ้าย้ายมากกว่า1ก็ยิ่งมีลุ้นที่จะเป็นดาวซันโบนะครับ
1: ผมเชียร์แชกีอยากเห็น
0: อ๋อ
1: เขาคงกระหายอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะแต่จริงๆแนวรุกฝรั่งเศสนี่มันเบียดยากจริงๆนะ
0: ใช่
1: เบ
0: ีย
1: ดยาก
0: ตัวเยอะจริงๆอ่ะผมเชียร์ไอ้นี่พี่บอลอาคิอุชเพราะผมภาคโมนาโกภาคลิเอิงแบบเล่นโคตรดีอ่ะผมว่าอีกไม่นานมาพรีเมียร์แน่นอนแต่แทบไม่ได้ลงอ่ะก็เข้าใจว่าตัวเลือกเขาเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่คิดดูไอ้มาคุตตูรามอ่ะกับทีมชาติกับอินเตอร์โคตรเทพแต่พอมาทีมชาติแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแบบตัวเลือกเขาเยอะมากนะ
1: นี่ของลิเวอร์พูลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
0: ใครพี่อ๋อของลิเวอร์พูลเจ็บเนี่ยไอ้อีคิติเก้ไง
1: อ๋อเจ็บใช่ไหม
0: อีคิติเก้ถ้าไม่เจ็บผมว่าติดอยู่แล้วน่าจะเบียดมาเตต้าเนี่ยแหละส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า ทางด้านแรดฟอร์ดนี่ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรตุรกีนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นเขาบอกว่าไอ้เบสิกตัสอ่ะอยากได้แรดฟอร์ดไปยืนด้านซ้ายแล้วก็จะใช้ตอซาที่ได้ไปแล้วเล่นตรงกลางมีข่าวกับซาร่านะเบสิกตัสแต่คงยากอ่ะแต่ว่าแรดฟอร์ดปฏิเสธแล้วว่าเขาอยากเล่นใน5ลีกใหญ่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมกลับมา
1: พรีเมียร์ลีก
0: กลับมาซ้อมกับแมนยูถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจได้เขาก็จะย้ายออกไม่ยืมตัวก็ซื้อขาดแต่ยังไงก็ไม่ย้ายไปตุรกีหรือลีกรองแน่นอน
1: อ
0: ันนี้โรมาโน่รายงานมาล่าสุด2ชั่วโมง
1: ที่แล้วจะเล่นเฉพาะใน5ลีกใหญ่ยุโรป
0: เอ้ยซึ่งผมว่าเป็นเมนทอลิตี้ที่ดีนะคือถ้าบางคนผมมองว่าอย่างไปตุรกีแล้วเหมือนแบบเหมือนกินบูดอ่ะพี่บอลเสียดายเพราะว่ากินบูดไปเฟเนไงผมว่าเขาแบบก็ยังเล่น5ลีกใหญ่ได้สบายอ่ะแต่แรดฟอร์ดยังไม่ยอมไปเล่นลีกรองผมว่าก็ยังถือว่ายังมีความกระหายนอกนั้นเดี๋ยวผมดูให้เนี่ยผมมานั่งกดข่าวอาร์เซนอลแฮนด์ออฟอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเทียร์หนึ่งอาร์เซนอลเนี่ย 3-4 ชั่วโมงยังมั่นใจเลยว่าอาร์เซนอลจะได้มอร์แกนโรเจอร์ ตอนนี้ไม่ทันแล้วประธานแล้วนะฮะ
1: ไปเชลซีเรียบร้อย
0: นอกนั้นมีล่าสุดโหพอมอร์แกนโรเจอร์117นี่ก็เลยทำสแตทมาใหญ่เลยนะ55เกม14ประตู11แอสซิสต์ในซีซั่นที่แล้วกับวิลล่านะ
1: ก็เด่นจริงๆเด่นจริงๆจริงๆเนี่ยเบียดจูดบิลแฮมด้วยนะตอนก่อนช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวผมดูข่าวซื้อขายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสเปอร์ติดต่อโดยตรงหาแมนซิตี้นะเรื่องซาวินโญ่นะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์เขาบอกว่าตอนนี้ซาวินโญ่เป็นท็อปทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายหลักของสเปอร์เลยก็ต้องมาดูว่าซิตี้จะคือขายแน่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหาใครมาทดแทนก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าซาวินโญ่กับซิตี้นี่ฟอร์มปีที่แล้วไม่ได้เลยไงพี่บอลแต่ว่าสเปอร์นี่ก็คืออยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังจะเอาอยู
1: ่สเปอร์ก็เหมือนเชลซีนะไม่ได้ไปเตะถ้วยยุโรปฤดูกาลหน้าเหมือนกัน
0: แต่สเปอร์ก็ต้องซื้อผมเข้าใจเพราะว่าเกิดไม่ซื้อผมว่าเขาตกชั้นเราได้นะ
1: โอ้รู้กัน
0: ปีแล้วก็โอ้โห
1: แต่เดชบีผมว่าน่าเอาอยู่แหละน่าเอาอยู
0: ่แต่ได้ไอมาติอุสแฟนเดชผมเฉยๆแต่ได้โตนาลี่ไปอ่ะโอ้โห
1: เอออันนั
0: ้
1: น
0: แบบ
1: เ
0: สียดายนะ
1: นิวคาสเซิลนี่หายไปเยอะเลยนะนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ผมไม่คิดว่าโตนาลี่จะไปสเปอร์เพราะรู้สึกว่าแบบจริงๆเขาไปแบบทีมระดับท็อปได้มากกว่านั้นไง
1: ก็สเปอร์นี่ก็ถือว่าได้นักเตะดีๆแต่ว่าปีที่แล้วปัญหาเขาใหญ่จริงๆก็คือตัวเจ็บเยอะแล้วมันเจ็บพร้อมๆกันหลายๆคนอย่างเงี้ย
0: ครับนอกนั้นถ้าข่าวที่เข้ามาอ๋อมีเชลซีวันนี้อุ่นสนามปิดนะแต่ว่าก็ชนะไป 3-1 วันนี้เชลซีเล่นกับคอรี่จากลีก2นะครับก็
1: เนี่ยหลายทีมในพรีเมียร์ลีก
0: เริ่มอุ่นแล้วไง
1: เรื่องกันละ
0: ได้ประตูจากเจมมี่กิตไบโนกิตเทนเลียมดีแลปแล้วก็เอ็มเนลเอเมก้าโอ้โหก็ไอเอเมก้านี่ตัวที่เพิ่งเอามาจากซาบูก็ยิงเลยนะครับ
1: อ๋อโหลงปุ๊บลงมาเล่นปุ๊บยิงปั๊บเลยนะ
0: ส่วนถ้าแมนยูหรือลิเวอร์พูลยังช้าเรื่องซัมเมอร์วิลเนี่ยเขาบอกว่าโรม่านี่ยื่นข้อเสนอหาซัมเมอร์วิลเลยนะพี่บอลโรม่านี่ยื่นข้อเสนอไปให้เวสต์แฮมเรื่องไคเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับปีกชาวดัช46ล้านยูโรรายงานจากตุตโต้แมคคาโต้นะครับ
1: ลิเวอร์พูลไปพุ่งไปที่บาโคล่าคนเดียวพอแล้วอยากได้เหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ผมว่าถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมว่าไอซัมเมอร์วิลกับอามัดเดียโลนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะดูฟอร์มในบอลโลกนี่ผมว่าอามัดกับซัมเมอร์วิลนี่ใกล้กันเลย
1: ก็นี่ไง
0: แต่ถ้าเป็นแต่ผมว่าไอซัมเมอร์วิลเนี่ยคนอยากได้จะเป็นสล็อตไงเป็นดัชแต่พอสล็อตไม่อยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆป่ะ
1: ใช่ตอนนี้นักเตะดัชนี่หนาวๆร้อนๆกัน
0: อ
1: ่ะกลัวว่าเฮ้ยอีลาล่าเข้ามาเลย
0: จะใช่หรือเปล่าใช่ป่ะก็มีโอกาสเสร็จโรม่าเยอะนะครับสำหรับทางซัมเมอร์วิลนะ
1: ใช่ว่ายื่นไป40กว่าล้าน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่น่าจะทำให้เวสต์แฮมยอมปล่อยเพราะเวสต์แฮมเขาก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยของจาร์ลอตโบเวนเพราะจาร์ลอตโบเวนออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ช่วยพาวิลล่าพาเวสต์แฮมกลับขึ้นมาพรีเมียร์นะ ก็อาจจะต้องปล่อยเนี่ยปล่อยซัมเมอร์วิลไปแล้วก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยโบเว่นที่ตกไปแชมเปี้ยนชิพแต่ยังค่าเหนื่อยเท่าระดับนักเตะพรีเมียร์ลีกส่วนเจ้าเปโดไปบาร์ซ่าตามที่เมื่อกี้พี่บอลบอกเนี่ยก็ดีลนี้ล่มไปละเขาบอกว่าเชลซีไม่ขายแต่ผมว่าบาร์ซ่าก็ต้องดิ้นน่ะเพราะว่าบาร์ซ่านี่ก็ปล่อยเลวานไปแล้วไงหมดสัญญาแล้วก็ไอ้ฮูเลนอัลบาเรสนี่ดูเขาไม่มีทีท่าจะขายให้เลยไง
1: มาดริดอยากได้มากเลยนะ
0: ขายพี่ฮูเลนเหรอแต่มาดริดมีเงินไงแต่ปัญหาคือบาร์ซ่าเงินน้อยกว่ามาดริดแต่ว่านักเตะอยากไปบาร์ซ่า
1: โอ้แต่ลูกยิงของฮูเลนอัลวาเรซลูกนั้นมันตาตึงมาก
0: โอ้โหก็ลูกแรกในบอลโลกครั้งนี้ ย
1: ิ
0: งใส่ยิงใส่อังกฤษไงเอ้ยไม่ใช่สิวันนั้นยิงใส่
1: รอบ8ทีมอ่ะ
0: ยิงใส่อียิปต
1: ์อือ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: ไม่ติดต่อเวลา
1: โอ้มันยิงแบบสุดๆอ่ะลูกนั้น
0: วันนั้นยิงใส่สวิตใช่ยิงใส่สวิตผมดู
1: สวิตอุดแล้วไง10คนรอยิงจุดโทษอย่างเดียวแล้ว
0: ไอ้พวกอุดๆนี่ไม่รอดสักทีมนะ
1: อ
0: ัง
1: กฤษนี่ก็ไปยิงใส่สวิตซ์ฮูเลียนอัลวาเรสนาที112
0: ส่วนเขาบอกว่าเอดิสันคาวานี่นี่มีโอกาสกลับมาเซเรียอานะพี่บอล
1: กลับมาทำอะไรโค้ชเหรอ
0: เขาบอกว่าเลเช่เนี่ยตอนนี้กำลังยื่นข้อเสนอดึงตัวมาว่าเขาหมดสัญญากับโบคาจูเนีย
1: เดี๋ยวเขาอายุไหร่แล้วเนี่ย
0: เขาอายุ39แต่เลเช่บอกได้เลเช่บอกเอาไว้เล่นแบบครึ่งชั่วโมงเอามาจบสกอร์
1: โอ้นึกว่ากลับมาเป็นโค้ชอะไรพวกนี
0: ้นี
1: ่
0: สื่ออย่างอิลคอริเอเล่เดลเมโซจอโนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคาวานี่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากทางเลเช่นะอยากได้มาร่วมทีม โดยรายละเอียดเรื่องของค่าจ้างและค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่จำนวนนัดที่ลงสนาม เอ้ยเอามาเลยเพราะว่าแบบคาวานี่ก็ผมว่าร่างกายเขาดีถึงแม้จะ39แล้วนักเตะโหโด41เมสซี่38 39พอกัน
1: คนละอย่างกัน
0: ส่วนนอกนั้นมีอ๋อโรม่านี่จะเอากานาโชเด้อโรม่าเนี่ยไปถมเหรอจะเอาซัมเมอร์วิลแล้วจะเอากานาโชนะเขาบอกว่าตอนนี้โรม่าเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจเลยโดกานาโชที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชฟิลอนโซที่เชลซีถึงแม้ว่าถ้าได้ตัวซัมเมอร์วิวแล้วก็ยังสนใจตัวกานาโชเหมือนเดิมอันนี้คือสื่ออิตาลีบอก
1: แต่โรม่าเนี่ยชอบทำธุรกรรมธุรกิจกับสโมสรอังกฤษหรือว่าปูเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพันธมิตรกันเลย
0: โอ้ยก็เขาซื้อ เขาซื้อมาแล้วเขาใช้ได้ดี
1: เมื่อก่อนนี่พันธมิตรกันเลย
0: หรอ
1: ติดใจ
0: โรม่าลุ้นแชมป์ไหวไหมปีหน้าได้ซัมสมมติได้ซัมเมอร์วิวยังมีดีบาร่าอยู่ใช่ปะแล้วก็ตรงกลางเกิดสมมุติล้างมานูโกเน่ได้ก็มีลุ้นไหม
1: ดูการที่เราก็ออกตัวดีมากนะโรม่าท็อปโฟมาตั้งนานมีโอกาสลุ้นแชมป์มาแผ่วไป
0: อ๋อโรม่าทุกวันนี้เป็นนี่ไงกาสเปรินี่อาจจะปลุกปั้นจนกลับมาแบบยิ่งใหญ่เหมือนตอนคุมอาตาลันต้านะ
1: เขาก็เคยติดท็อปโฟมาตลอดไงแต่ว่าอย่างว่าบางทีขุมกำลังมันไม่เยอะพออ
0: ่
1: ะยังแพ้พวกอินเตอร์พวกนี้อยู
0: ่แต่ผมว่ากานาโชไม่น่าจะอยากย้ายมาโรม่าเพราะแบบแกแบบก็คงอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็ทีมใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงก่อนจะลาไปเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะออกก่อนเพราะว่าจันหยองพอหยองมาละเพราะว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวสำหรับภาคเกมจริงที่3อ่ะนะผมเก็บข้อความนี้บอกว่าขอความเห็นทั้ง2ท่านในการตัดสินใจคืนนี้ครับฟังไหนดีครับโอ้โหนี่สำคัญมากพี่บอลคุณ2691
1: ผมเลี้ยงกินอยู่แล้ว
0: ไม่เอาแบบฝั่งที่จะได้ค่ากาแฟสิ
1: ก็ฝรั่งเศสมีโอกาสชนะมากกว่า
0: ผมมองเหมือนกันผมมองว่าอังกฤษเปลี่ยนทีมเยอะไปมันเรื่องของความเข้าใจกันในเกมวิธีการเล่นอะไรเงี้ยจะดรอปแต่ฝรั่งเศสองค์ประกอบโครงหลักมันยังอยู่นะครับอย่างแย่คงไม่น่าแพ้ใน90ไปอยู่ที่ว่าจะแย่สุดคือเสมอแต่ผมว่าเบียดได้แต่ว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่ๆ
0: นี่บอกน่าสนครับบอลโลกครั้งนี้เด็กน้อยของเรามีเจ็บหนักๆไหมครับมีกี่คนครับเช็คให้ด้วยค่ะแต่คุณนันทุนแฟนนอนวิลเลียมซาลิบาไง
1: เจ็บ
0: หลังน่าจะต้องพักยาวเลย3เดือนเป็นอย่างต่ำ4เดือน3เดือน6เดือน
1: บุกโยฟาการนี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยลงตัวจริงแต่ว่าอีวันที่มันควรลงมันก็ไม่ลง
0: ใช่
1: ไม่รู้มันเจ็บหรือว่าอะไร
0: แล้วก็ไหนจะดีลไอ้นี้ด้วยไอเดคแคนไลท์นี่ก็กำศึกหนักต่อเนื่องอืม พราะนั้นอาร์เซนอลนี่ก็หลายคนเลยแบบนัดเปิดฤดูกาลดูแล้วไม่มีเนี่ยซาลิบาเดคแคนไลท์แล้วก็ซาก้าสูงโอกาสสูงเลยพี่บอลนะครับ
1: อาร์เซนอลเนี่ยซาก้าน่าห่วงสุดเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่อาร์เซนอลสุดๆลงไปแมนซิตี้ไล่มาก็เป็นเพราะช่วงซาก้าหายไปนี่แหละ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้าอังกฤษยิงนำจะเล่นอุดอีกไหมครับ
1: ก็ต้องไปถามทูเคิล
0: แต่ผมว่าวันนี้ทูเคิลมันมาชดผมว่ามันบอกให้บุกทั้งเกมอ่ะเชื่อดิเพราะว่าดูตัดจัดตัวลุกมา5คนอ่ะตัดมาแบบเหมือนกับจะให้แฟนบอลเห็นไงว่าอาบุกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะใน YouTube นะครับนี่บอกว่าเยอรมันได้ครอปมาคิดว่าดีขึ้นไหมครับโอ้ยผมว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าครอปในมุมผมว่าโคตรเก่งอะทั้งการสร้างทีมการสร้างระบบการแบบการมีจิตวิทยากับลูกทีมอะ
1: ก็เป็นยังเตอร์เป็นสายเลือดใหม่ของอินเตอร์ซีเล็กนะไม่ว่าจะเป็นพวกจามาสมูเซียล่าฟอร์ลินเวียสพวกนี้อายุยังน้อยอยู
0: ่ก็เ
1: ป็นกำลังสำคัญในอนาคตให้เวลาครอปประมาณสัก2ปีอะไปถึงยูโรครั้งต่อไปอะก็ยังมีพวกยูฟ่าเนชั่นลีกใหแต่อยู่ก็ดูแล้วจริงๆอ่ะชุดนี้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีโชคอ่ะมันยิงจุดโทษแล้วก็ไปแพ้เขาไปเร็วนิด
0: อย่างนี้พี่บอลเป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่จะเชียร์เยอรมันเพิ่มได้ไหมในฐานะแบบจะเจอกันคอปไปทำ
1: ก็ไว้ปกติก็เชียร์เยอรมันนีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเจอกันคอปยิ่งไปคุมก็น่าจะเพราะจริงๆเชียร์ตั้งแต่ปี90แล้วที่ได้แชมป์โลกตอนนั้นเป็นยุคโรธามาเทอุส
0: ครับแต่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะไปเอาใจช่วยเยอรมันกันเยอะนะเพราะว่าก
1: ็
0: ผูกพันกันเจอกันครอปอะขนาดผมไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลผมยังชอบครอปเลยแล้วยิ่งไปทำเยอรมันผมว่ามันก็น่าดู
1: แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเยอรมันนี่ตกต่ำมา3สมัยติดต่อแล้วคล้ายกับอิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มาเลยนะแต่เยอรมันนี่ก็ไปได้ไม่ไกลเลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มมาครั้งนี้ก็ตกรอบ32ทีมอีก
0: ใช่
1: มันดูแล้วมันผิดเพราะว่าเยอรมันก่อนหน้าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาต่ำสุดเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลตรงนั้นเลยนะชิง3ปีซ้อน3สมัยซ้อนก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันไม่คุ้นอ่ะนะฮะเยอรมันนี่ที่ตกต่ำตอนนี
0: ้ก็เลยต้องเบอร์ใหญ่อย่างคล็อปเนี่ยพี่ถึงจะเอาอยู่ต้องแบบกุนซือบิ๊กเนม
1: ใช่มันน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: นี่บอกว่าปาดหน้าเค้กจำดีมูดิกได้ไหมตอนนั้นก็ใช่ตอนนั้นมูดิกมิคาโลมูดิกไงปีกยูเครนจะมาอาร์เซนอลและเชลซีปาดไปด้วยวันนี้เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณบอลคุณสนนะสวัสดีคุณประภาพันธ์ด้วยนะครับนี่บอกว่าขอข่าวฟอร์เรสต์หน่อยครับได้ใครบ้างโอ้โหฟอร์เรสต์ที่เสียไอเลดเดนสันไงก็เลยเห็นบอกว่าจะเอาไอ้นี่มั้งกองมีข่าวเคอร์ติสโจนนี่ฟอร์เรสต
1: ์ก็ได้เงินมาตั้งเยอะขายไปได
0: ้ก็ไอเลดเดนสัน100กว่า
1: แต่ว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจคือเขาทำทีมคริสตัลพาเลทโดยที่แบบนักเตะนี่แบบปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ดูแล้วผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะกลับมาได้นะน่าจะกลับมาแบบแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ไปลุ้นแชมป์อะไรหรอกเพียงแต่ว่ากาสเนอร์นี่ผมยอมรับในฝีมือเลย
0: เดี๋ยวผมดูให้ฟอร์เรสต์ใช่ปะฟอร์เรสต์ตอนนี้ที่ได้เข้ามาแล้วมี
1: Nottingham Forest
0: Nottingham Forest แต่ผมว่าหลักๆเขาต้องดึงมอร์แกนกิฟส์ไว้ให้อยู่อ่ะเพราะเนี่ยสำคัญ
1: ม
0: ี
1: งานได้ชาลาเกอร์มิดฟิลด์
0: เทเวอร์ชาลาเกอร
1: ์เอ้ยของมิดฟิลด์ออสเตรีย
0: ของไลป์ซิก
1: ใช่ไหมของไลป์ซิกใช่ไหมเออใช่ไอแบร์ไลป์ซิกนะครับ
0: ได้คนเดียวก็คือได้ชลาเกอร
1: ์ฟรีเอเย่นด้วยนะ
0: มาตรงกลางมาแทนเอเลียดเดซันแต่เดี๋ยวก็คงต้องดึง
1: เนี่ยคนแรกเลยชลาเกอร์เนี่ย
0: ครับนี่บอกว่าอ๋อที่โตนารีที่อาร์เซนอลไม่สู้เพราะค่าเหนื่อย 280,000 นั่นแหละก็เป็นค่าเหนื่อยที่มาโหฬารที่สเปอร์ยอมจ่ายนะนี่ครับนี่บอกว่าอยากดูโคเวนทรีปีนี้ในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเพิ่งขึ้นชั้นมาในรอบ30ปี
1: ใช่
0: โอเคอ่ะท้ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่ชิงที่3ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอีกรอบก่อนจะลากันไปนะเพราะว่าอาจารย์หยองก็มาสแตนด์บายแล้วนะครับก็หลายชื่อสิบตัวจริงนะครับฝรั่งเศสวันนี้ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเป็นเตโอแอนดองเดสนะครับเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวแล้วก็อีบายมาโคนาเต้นะก กองกลางมีเดียงราบิโอแล้วก็เวเลนซาเอียเมลี่ครับตัวลุกมีดิสเลดูเอเลยันเชจีแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่หน้าเป้าเป็นเซียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนอังกฤษนะครับประตูเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับยังรับมีเอฟซีคอนซ่าจับคู่เซนเตอร์มาเกฮีนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเป็นเจสเปนมีพี่ตัวรับเป็นเดย์แคนไรท์นะครับตัวลุกนะครับมีเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์ด้านขวาโบโกโยซาก้าด้านซ้ายมาคัสแลดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นอีวานโชนี่นะครับ
1: ว่าข้อความสุดท้ายนี่เป็นข้อมูลที่ให้ประเมินการตัดสินใจเขาบอกว่าเวลาดีแคนไรท์สวมปลอกแขนกัปตันเนี่ยครั้งล่าสุดไรท์ได้เป็นกัปตันอาร์เซนอลแพ้บอลมัด 1-2 ผมว่าคืนนี้อังกฤษแพ้และยับด้วย
0: จากคุณ9479
1: ครับผม
0: อ๋อวันนี้ดีแคนไรท์เป็นกัปตันเหรอ
1: เพราะว่าเฮลิเคนไม่อยู่ไง
0: อ๋อก็ชัดอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีทั้งเคนทั้งจูดผมว่าตรงจุดนี้สำคัญนะพี่บอลให้ฟันธงสุดท้ายอังกฤษคิดสกอร์เลยสกอร
1: ์ 2-3 แล้วกัน
0: ใคร3
1: ผมให้อังกฤษ3
0: เอ้าเราลังเลอ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าฝรั่งเศส
1: ไม่ผมเชียงกี่แล้วเฮ้ยเผื่อฟุกอะไรอย่างเงี้ย
0: อ่ะผมให้3-2ฝรั่งเศสชนะโอเคอ่ะครบทั่วละนะครับเดี๋ยวต้องออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตี4ก็มีภาคเกมจริงที่3นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับข่าวสารน่าจะประมาณนี
1: ้
0: ผลบอลก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลักๆ ก็เริ่มจบแล้วไอซ์แลนด์ยังเหมือนเดิมนะครับวาลู10คนตำหลังเฟรมอยู่ 2-3 นะฮะที่เหลือก็ยังไงเดี๋ยวผลฟุตบอลฝากช่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความนะนะครับทาง SMS ด้วยแล้วก็ทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube บางอันไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับวันนี้พี่บอลซีดีนั้นแล้วผมสดลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับเราจะเกาะติดรายงานสดเกมนัดชิงอันดับ3ฟุตบอลโลก2026นะครับจากไมอามี่สเตเดียมอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสจู่กับพี่บอมประพลวันหาบุญยองสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับไม่รอช้าครับไม่ฟังอีลาค่าอีลม ยิงไปแล้วครับโอ้โหดีแคนไลซ์ครับซัดอังกฤษนำไปแล้ว 1-0
14: ก็ยิงเข้าไปในที่3นะครับเป็นจังหวะปั่นโค้งจากหน้ากรอบเขตโทษนะครับไมเมนยองนี่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตานะขยับไม่ทันนะครับ
13: ได้แต่งแงะไปมอง
14: กล้องจับไปที่ประธานเป้นี่แหมทำหน้าเหมือนเหม็นอุจจาระนะ
13: ว้าว
14: ทำหน้าบื้อโอ้โหโดนเร็วเหลือเกินสาย มาทีเอง
13: ไม่ถึงไม่ทันไรเลยครับโอ้โห
14: นะครับมาไล่รายชื่อกันนิดนึงนะครับ
13: ครับ
14: ฝั่งฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยน7ตำแหน่งนะครับวันนี้มีไมเมยองผู้รักษาประตูครับแนวรับมีกุสโตนะครับอีบายมาโกนาเต้มักซองราคัวแล้วก็เตโอนังเดสครับเปลี่ยนทั้งแผงนะดูจังหวะนี้ก่อนนะก็
13: กลมหน้ากลมตาคุ้มข้างยิงครับลูกนี้ฝรั่งเศสอยู่วันขวางกันอยู่ตั้งเยอะว่าก่อน
14: ส่วนตรงกลางครับมีวอร์เรนไซเอเมรี่คุมเกมคู่กับเดียงราบิโอครับตัวรุกเป็นเมเคิลโอริเซ่นครับรายันแชกีดิสเลดูเอและก็หน้าเป้าเป็นคริสเตียนไนบ็อกเป้ครับส่วนอังกฤษก็เปลี่ยนเจ็ดตำแหน่งเหมือนกันครับในทวายเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเจสเปนมาเกอีครับเอสทรีคอนซาแล้วก็จาริโอคอนซาครับตรงกลางใช้เดคแคนไลท์นะครับเป็นฟิวตัวรับคนเดียวนะวันนี้เล่น 4-1-4-1 นะครับตัวรุกอัดมาเตมาตาศึกนะครับเหมือนประชดนะมาคัดแรดฟอร์ดเดเบรชี่เอเซ่มอร์แกนโรเจอร์นะวงเล็บย้ายไปเชลซีแล้วนะจ๊ะนะ117ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็บุคโยซาก้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้อีวานโทนี่นะครับแต่ไม่มีชื่อคอบบี้เมนูนะครับทั้งในตัวจริงและตัวสำรองครับเนื่องจากบาดเจ็บนะไม่รู้เจ็บการเมืองด้วยมันอยู่จะบอกว่าไหนก็ไม่ให้มันเล่นแล้วก็ไม่ต้อยมันเล่นนะก็มันเจ็บ
13: มีชื่อไว้หน่อยก็ได้หรอกนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นเฮซุสเวเนซุเอลานะครับจากเวเนซุเอลา
14: แหมชื่อเขาแต่งมา
13: เหมาะกับการอยู่ประเทศนี้เหลือเกิน
14: รักชาติน่าดู
13: แล้วก็ผู้ช่วย2ท่านเป็นฮอกเก้อูเรโก้นะครับแล้วก็จูริโอโมเรโนเวเนเหมือนกันส่วน VR วันนี้เป็นอามันโดบิยาเรียลนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นอันนั้นแอสซิสแตนต์ขออภัยรายงานผู้ช่วยก่อน VR VR นี่เป็นเลโอดานกอนซาเลสนะครับอูลูไฟและอ
14: ัง
13: กฤษมาอีกแล้วครับทางขวากระชากมาซาก้าเข้ามาตรงกลางเอเซ่จับไปอยู่เลยมาโทนี่ยิงฉลับโอ้โห
14: โอเคเข่าเลยคุณติ๊ก
13: เอามีโทนี่แรดฟอร์ดดีกว่า
14: แรดฟอร์ดมาโทนี่มันก็โกรธแล้วหรอก
13: เฮ้ยถักคอนโรมางง
14: อุตส่าห์ถักผมมาซะหร
13: อจับบอลลงครับซัดลูกนี้ไปแฉลบบาโลกุสโตนะครับ
14: ผ่านมา 4-5 ทีแรกนี้อังกฤษบุกใส่อยู่ข้างเดียวเลยครับโอกาสยิงประตูนี่มี 2-3 ครั้งแล้วทำได้1ประตูแล้วฮะโอ้โหวันนี้พี่ไมค์ไทสันทำลายยืดเลย
13: เอาไมค์เบนยองนะ
14: โอ้ทำลายกระช็อกนี่เดียวด่าเพื่อนร่วมทีม
13: ก็เรียกว่าเป็นเกมของคนอกหักพักบ้านนี้นะครับมาอกหักมาจากรอบรองชนะเลิศทั้งคู่
14: วันนี้โซโปรแข่งกับตันทีมนะฮะเดคันไลซ์นะ
13: ครับแล้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยวะได้ยินแต่เสียงซาวไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
14: เอ้
13: ามาแล้วโอเค
14: ครับ
13: จูนกันอยู่เนี่ยฮะแหมถ้าจูนนี่ก็เซ็กซี่เหลือเกิน
14: ดีนะมันมีปุ่มเดียว
13: ไ
14: ม่มีสองปุ่ม
13: เอา
14: ครับ
13: เอาลุยเข้ามาครับอังกฤษในเขตโทษทางขวาแตะคืนมาเอเซ่ยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหบุกเป็นน้ำเป็นเนื้อดีเหลือเกินอังกฤษช่วงแรกเอาฝรั่งเศสได้บอลแชคีแทงครึ่งสนามครับเอ็มบัปเป้โอ้โหติดเด็ดเดียวครับมาเกือบหลุดเดียวครับกิเลียนเอ็มบัปเป
14: ้วิ่งช่องดีมากครับเอ็มบัปเป้แต่อังกฤษนี่กองหลังเร็วนะครับเจสเปนนี่วิ่งเร็วมาก
13: วันนี้นี่รับรองเพื่อนๆ เนี่ยปั้นเอ็มบัปเป้แน่นอนครับเพราะว่าลุ้นดาวซันโวอยู
14: ่ส่วนเคนไม่เอาแล้วนะพอยิงไป6ลูกตามเป้อยู่2เคนแอสซิสด้วยใช่ไหม
13: เคน 6.6 เอ็มบัปเป้เนี่ย8เท่าเมซี่แต่ว่าแอสซิส3เมซี่แอสซิส4แรดฟอร์ดครับไหลต่อเข้าเขตโทษเอเซ่ เอเซ่ใหญ่เอาโดนขาดขาล่วงลงไปครับโดยมาโลกุสโต
14: ดูไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะกุสโตเดินมาแล้วก็เซ่สะดุดขาครับพอดีขาหลังขาหลังโอ้โหเหยียบเข้าไปที่ข้อเท้า
13: คน
14: รีไปขอโทษเหมือนกัน
13: คนหรือแมวมีขาหลังด้วยก็อยากจิบกาแฟไปด้วยฮะง่วงเลย
14: เดี๋ยวจะสลบคาไม้ซะก่อนอ่ะเป็นฟรีคิกของอังกฤษนะครับนาทีที่9แล้วครับได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ให้เดคไลซ์นะครับมาเปิดลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับ
13: วันนี้นี่ยึดปลอกมานะ
14: ใส่ปลอกนะปลอดภัยแน่นอนนะ
13: ปลอกแขนนะ
14: ก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับคนที่2นะครับต่อจากโทนี่อาดัมนะครับที่สวมปลอกแขนทางช้างกิจในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร
13: ์ครับนี่ไกลกว่าเตะมุมเข้ามาประมาณ39ครับไลฟ์เปิดไปลูกนี้มงทิ้งออกมาโกนาเต้ว่าที่นักเตะใหม่ของเรอัลมาดริด
14: นี่ไหลนี่เด่นเหลือเกินนะ
13: เมื่อกี้ยังเพิ่งขึ้นไปเตะฟรีคิกอยู่เลยครับนี่ลงมาไล่เก็บบอลแดนหลังหายป่วยแล้วคึก
14: หลังจากที่ไปรับประทานส้มตำนะแล้วก็ท้องเสียไปโอ้ท้องเสียเลยพักไป3วันนะไม่ได้ซ้อม3วันที่กันไล
13: ฟ์เป็นผมก็ไม่ซ้อมหรอกครับส้มตายเลยโอ้โหท้องเสียนี่หมดเรี่ยวหมดแรงเจสเปนทางซ้ายเอเซ่ช่วยไปวิ่งไกลๆกันหน่อยครับคล้ายกันเหลือเกิน
14: อังกฤษนี่ชิงที่3มา2ครั้งนะแพ้รวดเลยนะฝรั่งเศสนี่ชิงมา3นะครับได้ที่3ไป2หน
13: อังกฤษนี่ก็ชิง90ใช่มั้ยแพ้อิตาลีแล้วก็98
14: 1
13: แพ
14: ้18
13: เอ้ย120182018นี่แพ้เบลเยียม
14: ครับว่าขนาดที่3ยังไม่มีวาสนา
13: แต่วันนี้ชนะนี่จะเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกนะครับเอาเข้าไปนั่นแต่ว่าฝรั่งเศสขึ้นมาทางซ้ายปาดมาลูกนี้หมาแย่ได้หน้ากรอบเขตโทษยังเก็บได้แช็กยิงติดเซฟดีเนนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกมายังไม่พ้นเซเมรี่ยิงติดบล็อกฉ

0: แลบเข้าซองเฮเดอร์สัน
1: หลังผ่านที่10นาทีครับฝรั่งเศสเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วครับนี่จังหวะยิงไกลครับของแชกีมันไม่หนีมือนะ
0: ยิงเฉียววันท้ายมาร์กเกอีไปเลย
1: ดิโน่ก็เสียบได้ครับ
0: เปิดมา10นาทีนะครับเกมนัดชิงที่3นี่มีประตูไปแล้วเห็นผังการเล่นเห็นตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็ดูแล้วประตูเยอะแน่เกมนี้ดูท่าทาง
1: ใช่ร้องกรีดนี่จัดตัวรุกลงมา5คนนะ
0: เออแล้วฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยนเซตเตอร์คู่เลยเอาแทงหลุดอีกแล้วครับไปทางขวาลูกนี้ซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิง 2-0 โอ้โหกองหลังฝรั่งเศสรั่วเป็นน้ำแต่หันไปมองไลแมนและยิ้มเจริญๆเกิดอะไรขึ้น
1: เอาจังยิ้มเจริญจริง
0: ตาย
1: หน้าแบบเจริญมาก
0: ซาก
1: ้าโอ้โหรอดไปนะเตโอแล้วจังหวะนี
0: ้โอ้ล้ำครับล้ำ
1: เป็นจังหวะที่เตโอแอนเดสมันครับยิงแต่งไว้ดีครับแล้วสกัดบอลพลาดแล้วก็เป็นซาก้าที่หลุดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปครับยืนยันครับล้ำหน้า
0: ฝรั่งเศสมาครับโอลิเซ่ในเขตโทษเกี่ยวไม่ติดโอ้โหเอ็มบัปเป้ให้มาเอาเกมลุกล้วนๆครับวันนี้นะไม่มีแท็กติกอุดเอิดอะไรกันให้กวนใจครับดูแล้ว
1: เจอเจดีน่าเล่นอย่างนี้ก็จบไปแล้ว
0: เอา
1: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยโอ
0: ้นี่ผมมองว่านี่เป็นกุศโลบายแผนอันแยบยลของทูเคิลนะ
1: ทำไมครับ
0: ไม่ใส่ชื่อเมนูเนี่ย
1: ใช่ผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนพี่ไหมลองพูดมาก่อน
0: แต่ว่า
1: คิดยังไง
0: แต่ว่าเขาอธิบายเหตุผลมาแล้วเมนูมันเจ็บแต่บอกว่าเกิดมีชื่อแล้วไม่ให้เมนูลงโดนได้อีก
1: แล้วถ้าให้ลงล่ะ
0: ลงเกิดเล่นดีโดนอีก
1: เพราะฉะนั้น
0: ทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: ไอ้นูมึงเจ็บดีกว่า
0: จบไป
1: ผมก็ยังไม่อยากดูเหมือนกันว่าทูเคิลจะทำไงวันนี้นะกลายเป็นว่าออกไม่ออกหัวออกก้อยออกกลางอะก็คือแบบเอ้าก็เซฟเซนสองฝ่ายนะเมนูก็ไม่ต้องมาเล่นให้แมนยูลุ้นให้เสียวเล่นกองกลางที่ไม่ค่อยจะมีใช้
0: เมื่อสักครู่นี้กล้องจับไปเดียเดชองนะครับจะคุมฝรั่งเศสนัดสุดท้ายด้วยนะครับจะอำลาแล้วไปพร้อมกีสเตฟองเลยนั่งหัวชนกันอยู่เมื่อกี้นี
1: ้โอ้โหผมก็เปลี่ยนงานเฮ้ย14ปีแล้วประธานเป้ก็รู้งานนะว่ามีโพสต์อำลาเจ้านายก่อนเกมนะบอกแม่เสียดายนะครับเอาแชมป์โลกมาให้ไม่ได้
0: โอลิเซ่ครับโยกตัดเข้าในหน้ากรอบเขตโทษแม่เชสเปนครับตามไปทิมโอ้โหนี่ครับโดนชนความลงไปละครัวนะครับตามขึ้นมาฟาวโทนี่ถึงหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษเลยครับ
1: เดี๋ยวให้คอยดูจังหวะที่สก้านำหน้าทีโอ้โหเต็มตัวเลยฮะ
0: ประมาณหนึ่งช่วงตัวเต็มโอ้โหสแกนใครสแกนซาก้ามาเนี่ยไม่เหมือนเลย
1: อย่าไปซูมใกล้เลยให้ดูไกล
0: พุงป่องก้นแอ่นนะดูรูปในกราฟิกตอนล้ำหน้าเนี่ยนะฮะอังกฤษลุยขึ้นมาใหม่นะครับเอเซ่ชิงกันสั้นๆเอเซ่อ้าวปล่อยจะให้โรเจอร์สนะครับโดนดักไว้ได้
1: เรียกว่าโรเจอร์สิเรียกว่า117ล้านปอนด
0: ์โรเจอร์117มาแล้วครับฝรั่งเศสนะครับคืนมาทางซ้ายเตโอโยกเข้าในแหมไม่มีเพื่อนครับต้องวนกลับไปใหม่ดูเอดูเอยิกยักยิกยักยิกยักยิกยักสับสับสับสับครับหลุดถึงเส้นหลังปาดเลียดเข้ามาโอ้โหเตะทิ้งออกไปเดมาเกย
1: ์ข้างในนี่ตัวนะบนฝรั่งเศสมีน้อยไม่หน่อยครับมีกอริเซ่เป็นเป้าอยู่คนเดียวครับโหอังกฤษมีอยู่เพียบเลย
0: มาครับฝรั่งเศสไหลต่อสุดเส้นยอดเข้ามาครับเตโอแอนเดสลันโทนี่นะครับลงไปช่วยด้วยนี่เพื่อนร่วมทีมกันนะเนี่ยเตโอแอนเดสกับอีวานโทนี
1: ่ใช่ได้อยู่ซาอุด้วยกัน
0: ครับ
1: โทนี่นี่มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะไม่มีปีไม่คุยเลยแล้วคือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกก็ไม่ค่อยได้เรียกใช้งานเขานะ
0: อ๋อใช่
1: แต่เวลาถึงถัดตัวบอลโลกนี่มาม
0: าไงก็ไม่รู้ครับ
1: เอาฝรั่งเศสก็ดูอ่องๆนะมัน
0: บอลมันอยากกลับบ้านกันหมดแล้วดูท่าทางเหมือนคนภาคเลยตอนนี้ตาปรือไปหมดแล้วเซเมรี่ครับคืนมาตั้งกันใหม่ลาบิโอทางขวานะครับบาโลกุสโตให้โอลิเซ่วันนี้นี่มายืนฝั่งถนัดนะครับบอลโลกครั้งนี้

0: บางทีนะ
1: แต่ว่าพอดีอ่ะผลงานเขามันเข้าเป้าไงเพราะสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาก็มีเงื่อนไขกันนี้ตามข่าวนะ
0: ครับ
1: บอกว่าถ้าจบแค่รอบ8ทีมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหลังทัวร์นาเมนต์ว่าเอาไงแต่ถ้ารอบรองนี่ก็ไปต่อเลยยูโร2028ต่อเลย
0: แหมแต่มันตกรอบรองตกรอบรองแบบเฮ้ยหน้าเข่งของเขาร
1: ูปแบบที่แพ้มันไม่แหมมันหน้าตะกิดตะขวงใจ
0: มันเป็นยังไงหน้าตะกิดตะขวงใจ
1: คือมันน่าสงสัยว่าถ้าเกิดมันไม่ถอยไปอุดอ่ะผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้คุณเคยเห็นบอลบ้าอะไรอุดตั้งแต่ทีที่56นำแค่ลูกเดียว
0: ก็ยังคงถูกพูดถึงจนทุกวันนี
1: ้เออเขาก็พยายามแก้ตัวนะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวกองหลังลงไปอ่ะเกมมันก็เป็นรองอยู่แล้วเขาก็แค่พยายามจะปรับช่วยลูกทีมจะเอากองหลังไปช่วยปิดช่องว่าง
0: แล้วมีบอกว่ากนักเตะถอยไปเล่นเกมรับมากเกินไปก็เอากูเปลี่ยนกองหลังลงไปทั้งนั้น
1: เขาในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าไม่อยากให้ถอยขนาดนั้นครับ
0: ก็สั่งสิฮะ
1: เ
0: ออยั่วยั่วทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้เชียร์อังกฤษซะหน่อยเอาพลิกไปอีกแล้วครับอังกฤษซาก้าครับไปครับเขตโทษทางขวาซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิงแฉลบโอ้โหลาครัวซะครับเป็นคนสุดท้ายที่พลิกมาดักเอาไว้ได้ครับยังเป็นเตะมุมของอังกฤษนะครับ
1: ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสอาจจะโดนหลายลูกนะหลังล้วนๆนะเขาเปลี่ยนแผงหลังทั้ง4คนเลยนะครับวันน
0: ี้ใช่นี่สก้าลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแต่ลาครัวนี่พลิกตัวเร็วครับยืนเท้าขวามาสกัดไว้ได
1: ้สก้าวันนี้ก็ดูคึกคักเป็นพิเศษเลยนะที่แล้วเราไม่ได้ลงตัวจริงนะ
0: ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
1: เขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วลงมาก็ไม่ค่อยดีแล้วผมว่าตัวโทมัสทูเคิลเขาชอบมอร์แกนโรเจอร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: ในวันตัวนี้กับลาครัวครับเล่นตบแปะกันอยู่ข้างในกรอบเขตโทษเอกไลฟ์เปิดเข้าไปขึ้นไม่มองเอาเข้าไปเลยครับโอ้โหคอนซ่าครับอังกฤษนำ 2-0 นาที18
1: ว้าจี
0: ๊บน้องแมวก็มาเลย
1: เสียงแห้งหน่อยนะโอ้โหต้องแมวมีขึ้นเพจฟีฟ่าหวานเทียบตอนแรกเพจปลอมปะวะโอ้ของจริง
0: อุดอย่างนี้อังกฤษก็หวานจี๊บ
1: เออนะครับนาทีที่19นะครับเอสซีคอนซาโขแวงกฤษขึ้นนำมันฝรั่งเศสไปแล้ว 2-0 นะโอ้ประธานเป้บอกอะไรวันนี้เดชบอกเอาหน่อยเว้ย
0: ขี่เซฟองผู้ช่วยนี่ถึงกับผมล่วงทีเดียวโดนลูก2เข้าไปเนี่ยดูครับเซตพีชนะครับโอ้โหคนตามนี่เป็นลาบิโอเลยครับโดนสลัดนะครับ
1: นี่ฮะตัวสูงทั้งคู่นะแต่จังหวะขึ้นของคอนซ่านี่สูงกว่านิดนึง
0: คือประกบกันอยู่แล้วคอนซ่าออกตัวนี่ลาบิโอไม่ทันเลยคร
1: ับ แล้วเมียนยองนี่ท่าเดิมครับเหมือนประตูแรกฮะ
0: เออ
1: ไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้โห
0: มันไปจ้อง
1: มันเสียบคนเสาเข้าไปเลยมากคอนเซฟเดอะคิงนะ
0: นี่นักรบเลยไอชุดโซโซครับชุดเกาะโซโซอ่ะ
1: เคนบอกรู้นี้กูไม่ลงในนัดที่แล้วเล่นกันดีขนาดนี
0: ้โอ้แต่เท่าที่เห็นใน20นาทีแรกนี่เกมรับฝรั่งเศสนี่ดันลายสูงด้วยนะครับโดนแทงหลุดมา 2-3 ครั้งแล้วครับแล้วโดนจนได
1: ้โอ้โหเลยเทะ
0: โดนได้ฟรีคิกครับลูกนี้ฝรั่งเศสมาโลกุสโตนะครับ
1: คู่นี้เจอกันในฟุตบอลโลกมา3ครั้งครับเป็นอังกฤษชนะ2ฝรั่งเศสชนะ1นะครับก็ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะ
0: ครับ
1: รอบควอเตอร์นะครับฝรั่งเศสชนะ 2-1 วันนี้ก็ถ้าชนะก็จะเป็นการล้างตานะครับแต่มันเพิ่ง20นาทียังไง
0: ลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับเตโอ นันเดสแต่ว่าก็เล่นได้ก็ล้ำอยู่ดีครับลูกนี
1: ้ไม่ได้นะ
0: ทำไม
1: ต้องเปลี่ยนกองหลังลงแล้วล่ะหลังทั้งสองลูกมีไหม
0: คุณนี่ก็ไปจังทีมจังแทงเขาโอกาสยิงนะครับอังกฤษ5เข้ากรอบ2นะครับได้2ประตูไปเลยครับขณะที่ฝรั่งเศสนี่ยิง3เข้ากรอบ1โอ้เดเบเล่ครับแม่ลุงนี้เอาเพย์5มาด้วยดีกว่า
1: เหงา
0: เออนั่งข้างสนาม
1: ชวนจู๊ดจะเล่น
0: ก็เลิกติดเกมแล้วนักเตะบัลลงดอไปแล้วนะครับอุสมานเดเบเล
1: ่วันนี้เป็นยาบาวเลยติดเกมมันโลกยังเล่นอยู่เลย
0: นี่มีข่าวว่าเกมรอบรองนี่ไปเสนอปรับแทคติกในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเพื่อนไม่เอานะครับเดเบเล่เพื่อนบอกไม่เห็นด้วยแม่อย่าดีกว่าอะไรทำนองนั้น
1: โอ้ยไม่ไว้หน้าเลยอ่ะ
0: นี่นักข่าวฝรั่งเศสนี่ก็รู้ดีครับเหมือนเข้าไปอยู่ด้วยอ้าวไหลลูกนี้เอเซ่โทนี่ในกรอบเขตโทษนะครับบังยังบังอยู่เจอโกนาเต้โทนี่ตวัดเข้าไปสแลบครับแต่ว่าก็มีล้ำหน้าไปแล้ว

0: เล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศสจะเร่งนะครับตบกอดโดไป2ลูกเลยครับ20นาทีแรกเอ็มบัปเป้ต่ำลงต่ำมารับบอลนะครับให้มาดูเอ้เดซารีดูเอ้ข้ามออกมาขวาครับชากี้ยึกยักยึกยักแม่งแกยุกยิกดีเหลือเกินครับกุสโตโอลิเซ่ทางขวาเลยครับฝรั่งเศสยังเจาะไม่ได้ครับถ่ายกลับก็ไปตรงกลางใหม่ราบิโอโยกไปซ้ายโดนไล่ครับเตโอต้องคืนมาลาบิโอขวางกลับมาขวาใหม่ครับมาโลกุสโตหาช่องเข้าอยู่นะครับให้มาโอลิเซ่กระชากโอลิเซ่จิ้มเข้าในแชกีมีตัววิ่งแชกีวนรอบตัวเอง1รอบทำไมก็ไม่รู้ครับ
1: แหมหาเพื่อนไม่เจอวนรอบ
0: เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษอ่ะว่างครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับหลุดกรอบไปนิดเดียว
1: ปล่อยแบบนี้ไม่ดีนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยครับไม่มีใครเข้านะครับลองปั่นเทคค้าของเดคแคนไลท์แต่บอลไม่โค้ง
0: จังหวะวางเท้านี่เท้าซ้ายมันปึดไปนิดนึง
1: เออมันเสียหลักพอดี
0: แต่ดินเฮดเดอร์สันนี่ตะโกนบ่นเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยปล่อยได้ยังไง
1: อ
0: ้าวเฮดเดอร์สันเบรกครับวันนี้ที่ไมอามี่นี่แดดดีซะด้วย
1: มีข้อความนะบอกว่า ปกติไม่ค่อยชอบทูเคิลนะฮะแต่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้เมนูนะครับเพราะว่ากองกลางอย่างไรเออเรียดเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากนะครับ
0: ครับ
1: ร่างกายแข็งแรงกว่านะครับก็เรียกว่าเบียดยากในสองคนนี้นะฮะนั่นแต่ที่ดีต้องซ้อมไปต่อให้โค้ชไม่ใช้อะไรวะตัวจริงอ๋อต่อยคนไม่ใช้ก็ต้องซ้อมนะฮะดูอย่างดาวิดลาย่าดิถุงมือตองการสับสมัยยังเป็นสำรองเลยนะแล้วฟันธงด้วยว่าเคสเมนูนี้ไม่น่ากลับมาได้แล้วนะต่อยโค้ชทีมชาติไม่ใช่ทูเคิลก็ตามนะนี่จากคุณ 99 นะ
0: แต่ตอนที่เซาเกตใช้เล่นยูโร2024ก็เมนูก็ได้เล่นนะใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงตัวจริงด้วย
0: อ้าวแฟนบอลกลับบ้านแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่ฮะไปปัด Tinder
0: ว่างขนาดนั้นเลยเหร
1: อมันมีสติมาเว้ยปล่อยช่วงไฮเดรชั่นเบรก3นาทีเลยเป็นช่วงที่คนใช้แอปหาคู่มากขึ้น 25%
0: มาหาอะไรนำบอลเนี่ยนะ
1: มันใกล้เลยคนเยอะๆเลย
0: เผื่อเจอเผื่อเจอเดินไปหาได้เลย
1: เซฟเนี่ยใต้หลังคา
0: เออเว้ย
1: คุณลงเล้งบอกว่าอังกฤษนำก่อนเฉยยองบอมเวลาปกติบอกอังกฤษรีบเตะรีบกลับแมนยูเริ่มเตะแพ้อีกแล้วลงเตะอุ่นเครื่องวันนี
0: ้โอ้ยเขาตัวไม่เต็ม
1: โดนเล็กแค่ไปศูนย์หนึ่งเราเปลี่ยนฟอร์มขึ้นหลังเอาเด็กลงมาด้วย
0: นี่วันนี้อุตส่าห์เรียกว่ากินเอาเลิกเอาชัยไปแล้วนะ
1: กินอะไร
0: กินเล็กแห้งมาต้มยำ
1: เล็กแห้งมากินเล็กแห้งก่
0: อ
1: นอุตส่าห์เสียตังค์ซื้อสมัครสมาชิกดูแพ้เลยสมาชิกงานยูทีวีไงไม่แพงนะใครอยากดูมันยูทีวีนี่ปีละ200กว่าบาท
0: เมื่อสักครู่นี่ลูกแรกของอังกฤษนี่ฝรั่งเศสกำลังจะโต้ขึ้นไปนะแล้วไปเสียบอลกลางทางครับเดคแคนไลท์สตาร์ทได้ลากมายิงส่วนลูก2นี่ต้องบอกว่าคอนซ่าสลัดการประกบของลาบิโอได้ดีนะครับวิ่งชิงจังหวะเข้าไปหาบอลขึ้นได้ก่อนนะครับ
1: นี่จูดก็เลยล่าจูดเบลลิงแฮม
0: หลบหนีไม่เหนื่อย
1: เช่นเดียวกับโกไข่นะทูมัสทูเคิล
0: จะเพื่อไปเรียกโกไข่
1: เขาเรียกตอนนี้แถวไทยแถวบ้านเราเรียกกุนซือหัวไข่อ
0: ังกฤษนี่หลายหัวนะกุนซือเนี
1: ่
0: ยมีหัวผักกาดมีหัวไข
1: ่หัวแกขาวนี่เป็นไข่ต้มครับก็กำลังจะกลับมาลงสนามแล้วครับมาเตะทั้งสองทีม
0: หัวขาวเหมือนไข่ปอก
1: วันนี้หล่อเลยครับเดคแคนไลท์หนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูไปแล้ว
0: ไขวะเนี่ย
1: แฟนแรกฟอร์ด
0: แต่ว่ากล้องมุมกล้องที่บอลโลกที่อเมริกาคราวนี้นี่สนนิ่มกันนะมีมุมกล้องใหม่ๆมามีบุกเขาเรียกอะไรนะโบเก้เหรอ
1: ใช่
0: หลังละลายเลยว่าลาลิก้านี่นำเข้าเลยนะไอ้มุมกล้องแบบนี้นะ
1: กล้องแพงไอ้กล้องแบบนี้กล้องดิจิตอล
0: ละลายหลังใช่ไหม
1: อเมริกาเขาถนัดอยู่แล้วจับแฟนบงแฟนบอลอะไรเงี้ยดีไม่มีคิสแคมด้วย
0: อ้าวว่ากันต่อครับ25นาทีผ่านนะครับเกมชิงที่3ฟุตบอลโลกที่ไมอามี่อังกฤษนำฝรั่งเศสอยู่ 2-0 แหมเห็นรายชื่อก่อนเกมนี่ฟังเซียนสนกับโปรบอลเมื่อสักครู่นี่บอกความเห็นใน SMS เนี่ยไปในทางเดียวกันว่าฝรั่งเศสหวานเจี๊ยบ
1: ที่ไหนได้ฮะ

0: ผมไป2แล้ว
1: อาจจะลืมดูแนวรับฝรั่งเศสเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ยกชุดดูวันนี้เล่นกันก็ดูอ่องๆอยู่นะ
0: ครับกรีดได้ครองบอลนะครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนหลังคอนซ่าให้คอนซ่าโอ้เรียกชื่อยากเลยสองคนยืนฝั่งเดียวกันดีต่างหากเอเซ่ครับวันนี้เนี่ยถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมาเชื่อมกับเดคันไรส์นะครับ
1: ก็เป็นพวกสัตว์พัฒน์ประโยชน์นะเบเซ่มีฟิลตัวกลางได้เบอร์10ได้ริมเส้นก็ได้
0: เนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยเล่น4-1-4-1ด้วยซ้ำนะอังกฤษนะ
1: ใช่ตอนนี้ไงจะอยากให้บุกไงเคิร์นบอกนี่จัดให
0: ้ประชดนี่หว่า
1: เต็มๆเลยมาตัวลุกไป5คน
0: ถูกเคิร์นบอกประชดอะไรไม่รู้รู้แต่ประช่อน
1: เล่นเองตกไปบุกอะไร
0: ช่วยกันทำมาหากิน
1: เหรอ
0: โอ้โหพิเศษสะบัดคอยเดอะแกล็กยังอยู่ไหมเนี่ย
1: ยังอยู่ยังอยู่ก็แกล็กก็แกล็ก
0: โอ้หลอดขาไปทีแล้วโรเจอร์แต่ว่าโดนดักเอาไว้ครับเซเมรี่แทงมาไหลต่อเอ็มบัปเป้ตะวันลูกนี้สกัดจากเส้นโอ้โหบังออกหลังไปเกียร์ครับแม่ไปขวางไว้ที่เส้นนะครับแล้วบอลปิ้นออกหลังเป็นเตะมุมครับของฝรั่งเศส
1: เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับแนวรับอังกฤษครับเผลอไม่ได้ครับแต่ว่า
0: ลามอีกแล้ว
1: โอ้โหจานเดินแอคเลยยกทงและแอคเลย
0: โอ้โหขาขวา
1: เดียวปลายเท้า
0: ตัวได้อยู่ข้างหลังครับแต่ขายื่นเข้าไปครับเอ็มบัปเป
1: ้เก๋แกก็สมาธิดีนะมันสกัดยากนะจะหม่งก็ไม่ถนัดเอาไงดีวะใช้ไหลอะไรกันแต่แล้วก็ปล่อยบอลออกหลัง
0: แต่น่าจะมีนกเสียงลูกบีดขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เกย์แกเลยไม่เล่นต่อฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหใครเทน้ำตก
1: อูดอูด
0: กินน้ำเป็นอูดเลยครับตอนนี้ผู้บรรยายร่วมผมขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสนี่ข้างหน้าแน่นไปหมดละครัวโคนาเต้กูสโต้โดนแย่งเชสเป็นเชสเป็นโอ้โหบัมครับกระเด็นไปเลยลูกเทศไม่ฟาวด้วยทั้งหาก
1: ดาบสายเจลาบิโอครับชนกลิ้งเลย
0: เพิ่งฟังเพลงเลดี้บัมมาบนรถลาบิโอบอกสับมาแล้วครับโดนจิ้มหนุนมาใหม่โอ้โหยิ่งยักยิ่งยักเอ็มบัปเป้ครับปากตากข้ามออกมาขวาลูกนี้ลึกกุโซ่ยังได้นะครับคืนไม่ตั้งกันใหม่ที่โอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาโอลิเซ่ลากขวางไปเรื่อยๆครับออกไปทางซ้ายใหม่โยกมาให้มาหน้ากรอบเขตโทษโอลิเซ่งัดเข้าปาโดนหม่งสกัดเอาไว้ครับโอ้โหเกยิงยืนตำแหน่งดีครับ
1: อันตรายมากครับจังหวะตักบอลข้ามแนวรับโมริเซ่แต่โชคดีเมื่อสักครู่ที่เกย์อยู่ตรงนั้นพอดีครับ
0: โมริเซ่นี่เท่าไหร่5แอสซิสต
1: ์
0: แล้วก็หยุดไปเลย หยุดไปดานแล้วนะ
1: ไอ้รอบรองนี่เจอสเปนนี่หายไปเลย
0: แอนโทนี่ครับวางออกมาที่เอเซ่ทางซ้ายมีโอริเซ่ครับเอเซ่โอริเซ่ลาลายเซ่บัปเป้ดูเอ้โ
1: ดีเดเบเล่ไม่ลงอีกคน
0: เอเซ่เอ้าย้อนหลังครับโอ้เพื่อนคืนไม่ดีแล้วฝรั่งเศสลุยคืนไปข้างหน้าเอ็มบัปเป้บังเอ็มบัปเป้จะหลบ3โอ้โหใจคอดีแคนไลซ์บอกเร็วไป10ปีพี่เนี่ยดีแคนไลซ์บ่นเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าแหมไอเอ็มบัปเป้มันได้บอลในกรอบเขตโทษมันอันตรายนะครับตรงนี้ลงไปช่วยซ้อนทัน
1: นี่สบายนะครับไลน์เล่นตัวรับคนเดียวนะวิ่งไปสิเนี่ยดูเพื่อนชายดิโอ้โหน่าจับประเคเข่าแล้วเกิน
0: อังกฤษก็ค่อยๆหาช่องเคาะบอลขึ้นมานะครับไม่รีบแล้วครับเพราะว่านำ2ลูกแล้วนี่แรดฟอร์ดนะครับวิ่งทำทางดีแค่ไลท์ไม่ได้มองครับแรดฟอร์ดบอกโอ้โหตีรถฟรีเลย
1: ไม่มีใครมองแล้ว
0: ครับ ยิงเป็นลูกแล้วนะใช่ไหมบอลโลกครั้งนี้
1: เนี่ยกลายเป็นว่าพอเมนูไม่ได้ลงนัดเนี้ยนะ

0: ็กลายเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลก1958ที่ไม่มีนักเตะแมนยูในเตะเนี่ยได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวทีมชาติอังกฤษนะ
1: เออเอ้าแบ็คฟอร์ดนับสิน
0: ี่เขาก็ถามกันแบ็คฟอร์ดนี่นับ
1: เออ
0: BBC ก็ทั้งคำถามกันเออ
1: ยังเป็นสัญญาอยู่กับแมนยูไง
0: เออแต่เขามานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามาในฐานะนักเตะบาร์ซ่าหรือเปล่าม
1: ีได้ข่าวไม่ยอมไปตุรกีด้วยนะ
0: โอ้ไปทำไมอ่ะ
1: ไปอยู่กับทอสซา
0: เงินมันได้น้อยกว่าสิ
1: เออ
0: แล้วฟอร์ดนี่แฟนแมนยูก็ทำใจฮะเลี้ยงต่อแน่นอนนะดูทรงแล้วเนี่ย
1: ครับอ้าวอยู่กับคาริกอาจจะดีก็ได้ครับ
0: ไอผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าแมนยูมีปัญหาตัวริมเส้นทางซ้ายก็ดีก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้รัสฟอร์ดนี่แหละ
1: แต่คอนซ่านี่โดนดูเอครับถองเข้าไปหน้าหงายไปแล้วลงไปนอนกิ้งหลุน
0: ดูไปง้อไปง้อ
1: ดูเอไม่ได้ตั้งใจพี
0: ่เออจริงๆตั้งใจเตะน่องขอโทษทีไปโดนข้อเท้าม
1: ือ
0: โอ้ยบอกไม่ได้ตั้งใจแฮนด์ออฟไปชัด
1: ๆขำคอไปนิดนึงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับแม้แต่คนภาคภาษาอังกฤษยังเงียบไปเลยครับตอนนี
0: ้เออเงียบไปนานแล้วเนี่ย
1: เออไปห้องน้ำบอกว่า
0: ไฮเดชั่นเบรก
1: อะมาแล้วมาแล้วเอาจ่ายครับโอ้โหเชสเปนไม่ได้ตั้งใจครับตอกส้นคืนมาซะอย่างนั้น
0: โถอย่างเอเซ่นะจ่ายไปยัดใส่ส้นเท้านะของสเปนนะโอ้สเปนนี่มาทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าอัพค่าตัวเลยนะ
1: คึกล่าดู
0: เออตอนนี้อินเตอร์มิลานนี่อยากได้ไปร่วมทีมมากเลยครับ
1: อินเตอร์ที่บูดแบ็คขวามา3คนเลย
0: เอออ
1: ะไรนะมีพี่อดัมด้วย
0: ใครนะ
1: อดัมคาไลลี่อะไรละแล้วก็ปาเลสต้าใช่ไหมบูดแบ็คขวามา2 3คนแล้วอินเตอร
0: ์ครับ
1: อ้าวอังกฤษแย่งได้ตรงกลางโรเจอร์ครับตวัดออกมาทางซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกรรมการเล่นโอ้โหลอดขาครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้ยเป็นยองปัดมาโชว์เลยครับแรดฟอร์ดลูกนี้แต่ว่าเสียงโนวิดมาแล้วยืนล้ำไปตั้งนานแล้ว
0: ไม่เป็นไรให้แรดฟอร์ดโชว์นิดนึง
1: อ้าวฟิลิปลามมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนวะ
0: ดึงหลอกเอเมรี่นะครับแล้วก็ยิงไกลครับด้วยขวาระยะเกือบ30หลาครับบอลมุดแล้วแต่ยังกินเมยองไม่ได้
1: เลยว่ายิงลูกอะไรเขาเรียกอะไรนะนักเคอร์บอล
0: นักเคอร์บอลนักเคอร์บอล
1: นักเคอร์บอล
0: คล้ายๆใบไม้ร่วงมันจะใสๆน
1: ี่บอลหรือโคโยตี
0: ้อุ้ย
1: จิบกาแฟแป๊บ
0: ครับสู้กันตรงกลางสนามนะครับเกมของอังกฤษก็ยังดูดีกว่านิดๆนะฮะหยองนี่มีครบเลยนะมีอะไรบ้างมีโค้กใช่ไหม
1: สามกษัตริย
0: ์โค้กมีกาแฟ
1: กินยีกินกะเพราไก่มาแล้วด้วยหิวดิโอ้โห
0: อุ๊ยตกใจต่อจานตัวเล็กโอ้โหนึกว่าเด็กที่ไหนเดินผ่าน
1: และทรงเดียวกันเลยนะไลน์แมนกับทูเคิลเน
0: ี่
1: ย
0: ทูเคิลนี่190ได้มั้งโอ้จานตัวนิดเดียว
1: ทรงนี่ดงช้างข้ามทั้งคู
0: ่อุ๊ย
1: เอาฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายเอ็มบัปเป้โยกเข้าขวาจริงลูกเดียวโอ้ดีเฮนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกไปได
0: ้โอ้เฮนเดอร์สันนี่อ่านขาเลยขยับออกมานอกเส้นนะครับมาปิดมุมนะครับแล้วก็เซฟพวกยังเอ็มบัปเป้ไว้ได
1: ้โอ้ลูกนี้จ่อจ่อจริงๆนะฮะจ่อจัดจัดจ่อจริงจริง
0: ลูกเตะมุมนะครับโอลิเซ่กำลังสบตากับเอ็มบัปเป้อยู่ยังไงพี่เอ็นซันก็ได
1: ้สบตาฉันสักหน่อย
0: เออ
1: หลายมาโอลิเซ่อ้าวเพื่อนเอ็มบัปเป้ให้มาน้ำหนักขาดครับโดนแย่งไปเด้อๆพยกมาแล้วครับซาก้าแรดฟอร์ดวางข้ามมาไปขวาเอาถึงด้วยครับให้มาหลุดแล้วครับซาก้า
0: โอ้โห
1: จับบอลแรงไม่ดีเอาเมนยองตามออกมาครับซาก้าคืนเมนยองเอ้าจับบอลได้ดีไม่งั้นนี่เมนยองยังไม่ได้กลับไปประจำตำแหน่งนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่กลายเป็นฝรั่งเศสได้บอลสวนขึ้นมาเลยครับโอลิเซ่นี่เอ็มเป้อยู่ทางขวาจี่หาเลยครับเอ็มเป้สี่คนนั้นน่ะเฮ้ยเอ้าให้ได้ครับมาแต่ว่าติดนิดนึงโดนเตะไม่ฟาวโอ้โห
0: นี่เจคแคนไลน์นี่ช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับมาเป็นตัวซ้อนตัวสุดท้ายคอยเบรกเอ็มเป้ได้2รอบแล้ว
1: มาเปโดนเกี่ยวตะตุ่มไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี่ก้มลงไปมองครับเหมือนจะเจ็บแต่ว่าฝรั่งเศสแย่งบอลคืนมาได้ครับเซมาดี้แทงลูกนี้จะให้เอาแล้วแต่ว่าตามไปเก็บตกได้ครับน่ากลัวเพโทษแชกกี้นะครับขออภัยไม่ใช่เอมารี่มองไม่ค่อยชัดว่าตาเปื้อไปหมดแล้วแชกกี้แหมโนลูกพาร์ทลีลาเหลือเกินชิงมาครับแชกกี้ทางขวาเปิดลูกนี้ด

0: เนลสันปัดมาแถว2เก็บตกฝรั่งเศสแย่งมาแต่มาเข้าทางอังกฤษครับชาก้าแล้วไปแล้วครับตั้งกับครึ่งสนามไปแล้วไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงติดแซมแล้วจัดซ้ำยิงติดแรดฟอร์ดจังได้เมดยองเอาไงเมดยองโอ้โหเอาแรดฟอร์ดคืนชาก้ายิง2ต่อ0โอ้จนได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหครับ
0: นี่มากัน2คน
1: ใครเพิ่งตื่นมาแล้วเพิ่งเปิดเครื่องรับนี่งงนะ
0: โอ้โหฝรั่งเศสมาโดนอะไรขนาดนี
1: ้นาที37ครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปเป็น 3-0 ครับจากบุคาโยซาก้านะครับโอ้โหเมนยองนี่เซฟแล้วเซฟอีกกับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
0: โอ้หลุดตั้งแต่ครึ่งสนามอะครับอังกฤษเนี่ยโอ้เดชองเดชองนี่แกะขนจมูกแล้วตอนนี
1: ้โอ้ตะครบอังกฤษนี่เลิกล่าครับประธานเต้ก็มองฟ้าครับอะไรกันเนี่ย
0: โอ้เคนกับจูดเคนกับจูดบอกอยากลงเหลือเกินเกมนี้
1: เคนบอกลุงนี้กูลงดีกว่าได้รองเท้าทองคำแน่เลย
0: เนี่ยจากจังหวะที่ฝรั่งเศสเกือบได้นะครับยิงเฮนเดอร์สันปัดออกมาแล้วอังกฤษสวนตูมเดียวแรดฟอร์ดหลุดแล้วก็ครึ่งสนามครับ
1: เอาจริงนะลูกนี้ถ้าไม่เข้านี่แรดฟอร์ดน่าโดนด่ามากเลยว่าหลุดเดียวมาคุณดีกว่าเมียยองเลยแต่ยังดีก็มาแก้ตัวได้เป็นคนไปเก็บบอลจังหวะ2มาแล้วก็เนี่ยรอซาก้าลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แอสซีให้ยิงโล่งๆเลย
0: แล้วซาก้าเนี่ยยืนแบบฝรั่งเศสนี่ก็ยืนมองกันหมดนะครับไม่มีใครวิ่งเข้าไปบัง
1: ซาก้าเนี่ยล้มอยู่นะ
0: ด้วย
1: จนลุกขึ้นมาแกไม่มีใครประกบ
0: โอ้เอลิเซ่ก็ไม่ได้หันไปมองครับแล้วเตโอไอ้แบ็คซองลาครัวครับก็ไม่ได้เข้ามาครับ
1: โอ้ต้องเชียร์ตะไกขำเลย
0: อะไรกันวันนี้อ่ะ
1: โอ้ประขำมาชดชีวิตเลยแต่ประธานเป้นี่ไม่ขำด้วยนะ
0: อันนั้นเหงื่อนะไม่ใช่น้ำตานะฮะเบบเป้เนี่ยโอ้โหใครเห็นสกอร์ก็งงครับ
1: ดูฮะนี่เกมสุดท้ายของดิเดียเดชองนะดูลูกทีมสิทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
0: ไม่รู้แกจะไปทำอะไรต่อเหมือนนะเดชองนะกลับไปคุมระดับสโมสร
1: ไหมน่าจะปลูกสตรอเบอรี่หรือไปปลูกทำไรองุ่นนะทำไวน์ขาย
0: คือกลับไปคุมระดับสโมสรนี่มันก็ห่างไปนานมากแล้วนะ
1: มันต้องใช้พลังงานเยอะไงผมว่าเขาน่าจะพักก่อนแหละ
0: ครับ
1: เออโอ้โหอายุแปด
0: ฮะ57มั้ง
1: ก็โอ้โหทำงานมา14ปีฮะก็น่าจะพักชาร์จแบตชาร์จแบต
0: ชาร์จแบตพักชาร์จแบต
1: เป็นคงจริงอ่ะ
0: 57แล้วนะครับเดชองปีนี
1: ้โอ้แต่หน้าผมก็65
0: เออคุมทีมมาตั้งแต่ก็คุมทีมมาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ43
1: ไม่แน่ใจ2012ไม่แน่ใจ
0: เออพอมันคุมมา14ปีใช่ไหมก็57ลบไปเหลือ43
1: แต่ที่แน่ๆนี่คือเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
0: อ้าวเ
1: ว
0: ้ย
1: คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะและผู้จัดการ
0: ท
1: ีมที่ยังมีชีวิตนะ
0: ไปหมดแล้วไง
1: ที่เหลือก็เป็น
0: ซากาโลเบคเคนบาวเออร์ใช่ไหม
1: อุ้ยอุ้ยดับเตอร
0: ์โอ้โหกระชากลบ2ลบ3แรดฟอร์ดสุดเซ็งโถเปิดซ้ายครับแม
1: ่ถ้าแมนยูขายแค่40ล้าน
0: เขาไม่ใช่สายคลอส
1: แต่ตอนนี้หมดแล้วนะไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะค่าจิตสัญญา40ล้านเนี่ยถ
0: ้
1: าใครจะซื้อตอนนี้ต้องไปเจรจากันใหม่นะน่าจะได้ประมาณ30อ่ะ
0: อาจจะดีก็ได
1: ้จริงๆผมอยากให้เขากลับมาแฟนบอลของแรดฟอร์ดทั้งรักทั้งเกลียดอะตัวน
0: ี้พี่ตุงพี่กุ้งตวงสิทธิ์ก็มา
1: ทั้งรักแร้ทั้งเกลียดสองนี้ได้นะ
0: สุ่มแน่นในหัวใจผู้ชมเอาเล่นเร็วครับฝรั่งเศสหยอดเข้าไปแหมแต่ว่าลึกไปครับเล่นไม่ได
1: ้ดูตัวสำรองของอังกฤษที่ได้โอกาสในวันนี้ดูเขาตั้งใจเล่นมากกว่าฝรั่งเศสมันดูเหงาๆซึมๆไม่รู้ขอดูอีกทีครับจังหวะนี้และชี้ไม่ล้ำนะ
0: โอ้โหขาขวาของมอมลักครัวนะครับนั่นน่ะ
1: ยืดไปทำไมยืดไป
0: เป็นยืดไปจะบังลูกยิงของซาก้าครับก็ทำให้ไม่ล้ำหน้าไปเลย
1: แล้วก็ใจเย็น
0: แล้วลาครัวก็ไม่เข้ามาประกบซาก้าเลยครับแกก็ยืนจ้องครับโอ้ซาก้าลุกขึ้นมาแล้วได้บอลยิงเข้าไปเลยเอามาอีกแล้วครับบุกโยซาก้าซาก้ายอดเข้ามาลูกนี้เอามาแห่บอลตกใส่ครับเกือบเข้าเสาไกลเป็นยองต่อยออกหลังไป
1: กลายเป็นซึ่งแรงอังกฤษฉายนะฮะ โอ้โหแต่แฟนบอลอังกฤษชนิดอะไรนะสุดลิ่มทิมถูลูก
2: ็ทีมประตู
1: ก็ไม่น่าจะคิดว่าอังกฤษจะออกนำพวกอังกฤษ 3-0 นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะ
2: คือเชื่อว่ายิงกันเยอะแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะออกทางเดียวครับอ่ะฝรั่งเศสครับชิงกันขึ้นมามาโลกุสโตเอ็มบัปเป้รออยู่ข้างในนะครับแม่กุสโตให้ยากหน่อยครับลูกนี้เนี่ยเสียบอลคืนมันจะได้ซาก้าครับวางข้ามมาทางซ้ายโอ้พื้นที่เยอะจริงๆครับอังกฤษวันนี้
1: นี่แลตชี่ไม่มีใครคุมเลยฮะ
2: แลตฟอร์ดครับเข้าเขตโทษทางซ้ายปาดเรียกมาโอ้โหโทนี่เข้าฮอตไม่โดน
1: โอ้จะโดนนี่4แน่ๆฮะ
2: โอ้โหพื้นที่ในเกมรับของฝรั่งเศสนี่เป็น100เอเคอร์ครับบานเบอร์เยอะแยะ
1: โอ้ยฝั่งมาโลกุโตนี่โล่งมาก
2: อ้าวหยอดขึ้นหน้าไปครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เกี่ยวลงเจอเกอีไล่มาทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับดวนดวนแหมโยกสะโพกหลอกดึงยึกยักไปไม่ได้ครับเจอซ้อนให้มาแชกีครับทำลั่นโอ้โห
1: โอ้โหแอคเลยแอคเลยมากเมื่อสักครู่นี้เหลือไปดูคอมเมนต์ของกูรูของ BBC นะฮะเดนนี่เมอร์ฟี่นะ
2: เป็นไง
1: บอกว่าผมหวังว่าเราคงจะไม่ได้กลับไปเล่นหลัง5ในครึ่งหลังนะคร
2: ับ นั่น
1: แน่ยังไม่จะมีแค่ผมมันมีคนคอยจิกกัดอยู
2: ่ยิ้มธุรกิจแดนนี่เมอร์ฟี
1: ่ตอนสมัยก่อนกำนันเจ๋งเขียนข่าวเนี่ยใช้คำว่ามิดฟิลด์หัวเตารีด
2: ทำไมวะ
1: ทรงผมข้างหน้ามันจะแหลมแหลมเป็นงามๆนี่ทรงศักดิ์เขียนตอนแรกผมก็
2: ก็เรียกว่างามเทโพ
1: ตอนแรกพี่เข้าใหม่ใหม่ใครวะมิดฟิลด์หัวเตารีดแดนนี่เมอร์ฟี่ส่วนโซแคมเบลนี่ทนคุงเรียกว่าไอ้ตุ๊ดหนึ่งเรียบร้อยฮะใส่ปุ๊บเขียนปุ๊บบก.เรียกเลยฮะ
2: โอ้โหแดนนี่เมอร์ฟี่นี่ยิ้มยิ้มธุรกิจ
1: ยิ้มธุรกิจ
2: ผมไม่เคยไปขอถ่ายรูปก็หันมายิ้มธุรกิจอ้าวโทนี่ครับโอ้โหซาก้าได้วิ่งตัดเข้าในโทนี่ให้ออกนอกนี่แหละนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกัน
1: ครับถ้าทูเคิลพาทีมคว้าอันดับ3ได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ2นะ
2: ต้องทันเซอร์มั้ย
1: เซอร์ไม่ไหวแล้วมั้งเขาไม่ใช่คนคนต่างชาติใช่ไหมสวินไม่ได้
2: ไม่รู้ครับ
1: เขาเป็นเครื่องลาด
2: แต่ว่าที่เซาเกตได้นี่เขาพาทีมเข้าชิงยูโร2ครั้งติดด้วยใช่ไหมไม่ได้ว่าเข้ารอบรองบอลโลกอย่างเดียว
1: แต่อย่างเซาเกตจะต้องให้แหละเพราะว่าเอาจริงแม้เราจะไม่ชอบสไตล์การทำทีมของเขาแต่ผลงานมันดีไงใช่ไหมอังกฤษตอนนี้เหลือแค่ปลดล็อกคว้าแชมป์รายการใหญ่สักรายการนึงผมว่าต่อไปเขาก็จะก้าวขึ้นไปอยู่ระดับเดียวพวกสเปนพวกอะไรได้แต่ปัญหาคือตอนนี้พอเข้ารอบลึกก็ไปเจอทีมแบบเกรดแบบฝรั่งเศสสเปนเจนอย่างเงี้ยไม่รอด
2: เหลี่ยมไมคิวมันยังสู้กันไม่ได้อะ
1: ใช่คือโอกาสเจนีน่านี่ชัดเลยเขาเรียกเหลี่ยมคูสู้ไม่ได
2: ้มีบอลกระล่อนเนี่ยเจนีน่า
1: โดนเตะฟ้องคูอย่างเดียวอังกฤษ
2: กูสโตครับปาดเลียดเข้าไปโอ้โหกักไปหมดครับเชกีก็ไม่ทันดูเอกันเลยไปแล้วครับโอ้อังกฤษจะสวนโรเจอร์
1: 117 ล้าน
2: โอ้โหมันตื่นเช้ามายังงงเลยทำไมอ้วกค่าตัวแพงขนาดนั้น
1: ที่งงกว่าคือแฟนอาร์เซนอลเป็นข่าวคู่อะไรมาทั้งซัมเมอร์อยู่เชลซีเป็นข่าววันเดียว
2: ขยันใช้ตังค์เลยเชลซี
1: แต่ตามข่าวอาร์เซนอลเขาเห็นราคาบอกว่าเอาเลย
2: ตามบาย
1: ตามสบาย
2: ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับอังกฤษนำ 3-0 ครับท่านไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใด
1: เกมนี้รู้สึกมันผ่านไปเร็วนะเกมมันสนุกนะไม่แบบไม่เหมือนเกมจริงหน้าอังกฤษอ่ะโอ้โหครึ่งแรกลงมาเตะอย่างเดียวเลย
2: เดี๋ยวครึ่งหลังฝรั่งเศสลงมายิง3ลูกเสมอต่อเวลา
1: เดี๋ยวฝรั่งเศสยิงไล่มา 1-3 ก่อนแล้วก็ทูเคิลเปลี่ยนเป็นหลัง5นะครับหลังจากนั้นก็โดนย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแสงช่วงทดเจ็บนะ 4-3
2: ไงเสมอต่อเวลาไปเลยยังไงเราก็อยู่ถึง 7:00 นอยู่แล้ว
1: เออว่ะดีเหมือนกันนะเอาเชียร์ฝรั่งเศสวะเออแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมาพูดช่วง 7:00 นภาคบอลเนี่ย
2: ต้องดูว่าทดเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกทด4นาทีนะครับ45นาทีครบแล้ว
1: เป็นช่วงไฮเดรชันเบรก3นาทีบวกกับค่าเสียเวลา1นาทีนะ
2: เสียเวลาไม่แต่เกมมันไม่ค่อยได้หยุดเลยนะแทบไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้ยร้องดังฟังชัดโดนโกดาเต้เตะนะเจสเปน
2: นี่นี่อย่างดีนี่อย่างดีนะโดนเตะคว่ำลงไปเงยหงายขึ้นมาบอลเข้ามาอยู่ในอกพอดีเลยนะไม่งั้นโดนเป่าแฮนด์บอลนะเนี่ยลูกนี
1: ้อันนี้เจสเปนไม่ใส่นี่นะตะก้ออะไรนะเครื่องป้องกัน กรามอ่ะ
2: เออนี่คนเตะไม่ใช่โคนาเต้นะครับเป็นมาโลกุสโตถึงว่าโคนาเต้ก็ตกใจครับทำไมฟาวเพื่อนแอบเตะเมื่อกี้นี
1: ้แอบเตะเพราะเธอใช่ไหม
2: เอเซ
1: ่เล่นดีมาก
2: พลิกกับแล้วจ่ายทะลุลูกนี้ซาก้าซาก้ายิงซ้าย 4-0
1: ไ
2: ปได้แล้ว
1: โอ
2: ้โหอาทิตย์นำฝรั่งเศส 4-0 ครับก่อนจบครึ่งแรก
1: อะไรกันครับโอ้โห 45+2 นะครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปแล้วเป็น4-0
2: โอ้เอ็มบัปเป้ยิ้มแบบอะไรวะเนี่ย
1: โอ้ซาก้ายังบอกอะไรวะเนี่ย
2: มีแต่คนพูดว่าอะไรวะเนี่ย
1: คนเนี้ยอะไรวะเนี่ยกว่าเดชองเน
2: ี่
1: ย
2: เดชองว่าอะไรวะเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่กัดเล็บนะฮะเดชองรับประทานนิ้วแล้วฮะตอนเนี้ยโอ้โหนี่
2: เหล
1: ือ
2: เชื่อครับ
1: โอ้ลุ้นแฮตทริกฮะไปดูดิเอเซ่พิกตรงนี้สวยมากครับเราก็เห็นช่องครับซาก้าวิ่งทำตามไปจ่ายให้เลยครับโอ้แล้วเตโอนี่ช้ามาก
2: แต่บอลทีนึงครับแล้วยิงหักข้อครับโอ้ไม่ยองไม่ทัน
1: ไม่ยองส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแล้วฮะผมไปพักเลย
2: ใครช่วยลงมารับแทนกูหน่อย
1: ไม่ไหวแล้วโอ้กองหลังชุดนี้โอ้โหหนักจริงๆ
2: คือเตโอก็คงคิดว่าทันนะครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับซาก้ายิงแตะทีเดียวแล้วยิงเลยครับมาปิดไม่ทันเลยครับ
1: แกช้าไปเยอะนะเตโอเอร์นันเดสนะสมัยอยู่กับเอซีมิลานี่ถือว่าเป็นแบ็คที่มีความเร็วจัดมากนะว่าตอนนี้คุณซื้อจูดเบลลิงแฮมครับลุกขึ้นมาปกโอ้โหกองเชียร์จิตดีมากครับ
2: เดี๋ยวกระโดดเยอะเนาะ
1: โอ้ทุลักทุเลไม่อยากจะเชื่อแล้วคนนี้พี่ไม้ผมเนี่ยอยากจะกลับไปออกอัลบั้มเลยฮะ
2: ผลไม้วันนี้ก็ไม่ออกแล้วขายน้ำปลาอย่างเดียว
1: จริงมากรวยนะขายน้ำปลา
2: เออโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อใครที่ตื่นมาดูครึ่งหลังนี่นึกว่าอาจจะนึกว่าจบเกมแล้วครับที่ไหนได้ซึ่งครึ่งแรกนะครับเนี่ย
1: ฮะโอ้โหแล้วนี่เมอร์ฟี่เจ้าหัวตอรีดบอกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยสุดยอดครึ่งเวลาแรกจริง
2: ละมาอีกแล้วครับโทนี่ให้ไว้ซาก้าเผลอๆยังมีอีกลูกนะครับเนี่ยเอาซาก้ายอดมา
1: ปันด็อกเตอร์มาโอ้โหจ่ายอย่างนี้ด็อกเตอร์เขื่อนนะ
2: ฮะล้ำหน้าทั้งคู่ครับไม่เล่นทั้งคู่เลยทั้งเอเซ่ทั้งแรดฟอร์ด
1: แล้วผมเป็นฝรั่งเศสนี้เอาบอลมาครองไว้ก่อนดีกว่าให้มันหมดเวลาไปก่อน
2: คนเดียว2ประตูนะครับบุกโยซาก้า
1: ไอ้อย่างนี้อังกฤษก็เก่งกับสเปนดิ
2: อ้าว
1: สเปนชนะฝรั่งเศสได้2-0
2: ต่างกรรมต่างวาระนะโอ้โหเอ็มบัปเป้เสียบอลนี่ครับโอ้โห
1: เปไม่เอาแล้วเดิน
2: แล้วอังกฤษมาอีกแล้วโทนี่เข้าขวาโทนี่สับลูกนี้ติดบล็อกละครัวครับออกหลังเตะมุม
1: โอ้โหพึ่งกองพึ่งสูงไม่ไกลเขายาวขึ้นเยอะกว่าโทนี่
2: เหมือนพึ่งไปทำรังอยู่ตรงคางไง
1: กองจับมาที่กองหลังฝรั่งเศสทีละคนเลยแล้วเนี่ย
2: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกฝรั่งเศสนี่ดิสแอสเตอร์เลยครับโอ้โหหายนะครับเกมครึ่งแรกนี
1: ่
2: ส่วนอังกฤษนี่บอกหายนะยะคล้ายๆหายนะ
1: นี่ไงจะหายอีกไหมเนี่ยซาก้ามาเตะคอนเนอร์ครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วล่ะ
2: นี่ถ้าเป็นผอ.ทรงศักดิ์ภาคนี้ต้องพูดเลยละละละละละเหลือเชื่อ
1: เอ๊ะนี่ไม่ใช่มุกทรงศักดิ์นี
2: ่ละ
1: มุกเพื่อนเขาอันน
2: ี้เฮ้ยเขาก๊อปปี้มาใช้บ่อยๆไปเตะมุมทางขวาของอังกฤษนะครับซาก้าเตะไลแมนก็จ้องไกลๆก็เตะพุ่งเอาขาไลแมนเข้าซาก้าเปิดเข้ามาไม่ยอมทุบเอาชนกันเองด้วยผู้สินเป่าฟาวครับโดนโกราเต้ทำฟาวนะครับเป็นยองเฮ้ยทีมเดียวกันบ้าล่ะ
1: แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยฮะ
2: เหลือเชื่อครับ
1: ก็เป็นอังกฤษนะครับที่นำฝรั่งเศสอยู่4-0นะครับได้ประตูจากเดคแคนไลน์ที่3ครับเอสลีคอนซ่าที่18แล้วก็บุคาโยซาก้าครับ2 ประตูนาที37แล้วก็45+1ครับ
2: โอ้โหกลับมาไหวไหมฝรั่งเศสครึ่งหลัง
1: โอ้ยกลับมาไหวก็ถูกเครื่องก็ตกงาน
2: อะแต่ผมว่าคือด้วยความที่ฟุตบอลมันไม่ได้แบบเป็นเกมที่กดดันขนาดนั้นอะผมว่าถ้าเอ็มบัปเป้แบบหรือว่าพวกเอ็มบัปเป้โอลิเซ่หรือมีเดมเบเล่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยถ้าลูกแรกมาเร็วไม่แน่ไหมผมว่า
1: ใช่เพราะว่าเกมมันเปิดไง
2: เออ
1: เกมหลังจริงก็ไม่ได้ดีกว่ากันหรอกแต่ว่าฝรั่งเศสไม่ได้บุกไง
2: ใช่คือบอลไปถึงข้างหน้าฝรั่งเศสวันนี้ก็น้องเน่งน้องแกละต่างคนต่างลากต่างคนต่างเลื้อยไปไว้แล้วแหละ
1: ใครจะไปเชื่อแม่ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะฮะ
2: ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวสั่งแลมมากินหรือไงฮะ
1: เอ็มบัปเป้เดินมาแลกเสื้อทุกคนแหละ
2: ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องเก่ากันอยู่ด้วยกันที่เปเช่
1: โอ้โหนี่หล่อเลยฮะดีโน่ดีเฮนเดอร์สัน
2: ก็มีไป2เซฟนะครับครึ่งแรก

0: ที่เห็นนะหลับไปแล้วครับแฟนบอลฝรั่งเศส
1: ผมเข้าใจอารมณ์คนนั้นมันเซ็งอ่ะ
0: นอนอาดลาดไปเลยมีข้อความทาง SMS ไหมฮะเราติดต่อกันหน่อยดีกว่าก่อนไปพัก
1: คุณลุงเล้งบอกว่าตะโกนบอกพิกฟอร์ดได้ฮะอย่าลืมเก็บกระบอกน้ำนะข่าวที่แล้วไง
0: มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเลย
1: แล้วตะโกนเจดีน่ายืนตัวแบบตั้งใจมากโอ้นี่มันเขียนกูว่าอย่างนี้เหร
0: อมันแต่มันไม่ได้ใช้แล้วไง
1: ถามว่าไลเน้นแบบนี้ถ้าย้ายทีมวันนี้เลยพี่หยอพี่บอมให้ราคาเท่าไหร่ดีครับผมว่า150-180ล้านปอนด์ต้องมีแข็งมากอะไรแข็งอะ
0: แพงกว่าโรเจอร์อ่ะ
1: เขาบอกว่าแข็งมากด้วย
0: ไม่เคยสัมผัสนะ
1: เขาบอกว่านัดก่อนในโดนเปลี่ยนตัวออกปุ๊บโดน2ลูกเลยนัดก่อนเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะจากคุณ9479
0: เขาอาจจะเล่นได้แค่นั้นก็ได้ครับมันอาจจะไม่ฟิตก็ได้นะ
1: พี่ถามว่าพี่ยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะเบียร์กัน
0: อะไรวะ
1: FC ยูยี่ไทยรัฐบันเทิงใครก็เนี่ยคุณเบียร์ที่ FC เยอะมาก
0: ปวดหัวแล้วกัน
1: คืออะไรฮะเนี่ย
0: ไม่รู้อะ
1: พี่ยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะกำลังตีความอยู่นะฮะ
0: ไม่เข้าใจ
1: ฮะบอกว่าเครียดอยู่ค่ะซีเรียสอยู่นะคะปลอฝรั่งเศสพอ
0: เครียดทำไม
1: ก็น่าจะนั่นแหละเชียร์ฝรั่งเศสอยู
0: ่เป็นไปได้ฟุตบอลทิ้งที่3ฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยอย่าไปอะไรเยอะ
1: คุณเบียร์นะถามว่าโคกำปรามดอนผีบินเทพทันเดอร์เฮฟวี่มดซาวดนตรีวงไหนดีที่สุดฮะถามยอง
0: เทพทันเดอร
1: ์ตึมตื้อดึง
0: เมียคอยมาคุ้ม
1: ก่อนยิ่งเพลงเลยนะ
0: โซเดมาคอม
1: แกแพงได้หามากนะผมเชื่อว่าไลน์น่าจะยืนไม่เต็ม90นาทีเหมือนเดิมพอไลน์ออกฝรั่งเศสน่าจะพอไล่มาได
0: ้พอไลน์นี่ก็จะได้ไล่ออกไหมไล่เมื่อไล่เมื่อไม่มี
1: ไล่ไล่อาจจะโดนไล
0: ่งงไปหมดเลย
1: ไล่
0: มาครับผม
1: คุณลุงเล้งบอกว่าแมนยูมีปัญหามิสเตอร์สเปเชียลแตงก็พร้อมสร้างปัญหาใช่ไหมฮะ
0: ใครวะมิสเตอร์สเปเชียลแตง
1: ใครวะ
0: เอ๊ะคุณผู้ฟังอย่าปริศนาธรรมเยอะนะฮะช่วงนี้เรานอนน้อยด้วย
1: สเปเชียลแตงคุณลุงเล้งเฉลยหน่อยนะฮะคุณยังไงก็ผีแดงบอกว่าหยองใบกะไม่มี
0: เหรอ
1: ผีนครศรี
0: เขาพูดได้ก็ถูกกฎหมาย
1: ถูกกฎหมายใช่ไหม
0: เขาถูกกฎหมาย
1: เขาบินไปบ้านเรากัญชาก็ถูกด้วย
0: รู้นะถูกกฎหมาย
1: เราจะอะไรกับกระท่อมนะนี่ไงคุณผีนครศรียังไงก็ผีแดงบอกว่ารอบรองพวกมุงเล่นแบบนี้เข้าจริงไปแล้ว
0: โอ้ก็ของมันผ่านไปแล้วครับ
1: แม่จริงๆนะผมยังคิดอยู่เลยถ้านำ 1-0 แล้วไม่ต้องไปอุดอ่ะก็เล่นปกตินะ
0: เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไป 4-5 คน
1: เพราะตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินาเกมก็ไม่ได้เป็นต่ออังกฤษนะแล้วเมสซี่ก็หายไปเลยโอ้พอถอยนั้นน่ะเรียบร้อยเลย
0: อันนี้พิกกี้บลันเดอร์แหละ
1: ใครฮะ
0: ทางขวาเนี่ยพี่กบกินิคอน
1: บูชนียบุคคลเลยยอม
0: แกใส่หมวกเหมือนไอเดียซีรีส์ไอพิกกี้อะไรชื่อเรื่องอะไรนะ
1: เขาเป็นหนุ่มอังกฤษพี่กบอ่ะจนหมวกสไตล์นี่ไง
0: ครับไม่ได้เจอกันนานแล้วว
1: ินนี่โจนก็ชอบใส
0: ่
1: ส่วนคนซ้ายนะฮะไม่คิดถึงแล้ว
0: สตาร์ทหมาอย่างเดียวพี่กุ้ยผม
1: เดี๋ยวปลุกพี่ด้วยนะบอม
0: เอ้
1: ยแบกบอลด้วยกันก็พักครึ่งก็นอนงานเยอะงานเยอะ
0: 10นาทีก็เอาครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยตอนอยู่สยามกีฬาเดินต้องระวังพี่กุ้ยนะ
0: ทำไม
1: แกชอบนอนตามพื้น
0: ไปเตะพี่กุ้ยก็
1: ไปเตะพี่กุ้ยก็นะฮะบอกว่าโรเจอร์ใช่คนที่ทำท่าดีใจหนาแบบโคพาเมอร์หรือเปล่าอยู่ทีมเดียวกันแล้วลงเลงใช่ครับคราวนี้ดับเบิ้ลหนาวเลยนะ
0: ปวดหัวเลยที
1: น
0: ี
1: ้
0: เหมือนไม่ได้ไปเล่นใช่เป็นลีกจะเลิกอะไรด้วยนะเชลซีปีหน้า
1: น่าจะตังเยอะแหละ
0: ส่วนทาง YouTube มีมานิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: ไม่นิดหน่อยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคุณปักสวัสดีนะครับคุณเปโดเนโตบอก5นาทีนินทาพอเจ๋งด้วยครับเจิมก่อนเปิดรายการ
1: พอเจ๋งเหรอ
0: ไม่ทันนี่เข้ามาก็ยิงเลย
1: คนดีเจ๋งไม่มีอะไรให้นินทา
0: บ่
1: ะแค่เวลาทำงานทำข่าวเสร็จแล้วไม่ยอมส่งกันนั่นแหละนั่งปั่นผมดึงเชง
0: คุณ
1: ได้ข่าวใหม
0: ่คุณดิสมินบอกยังอีกเหรอยังอะไรฮะคุณรีวิวบอกยิงแล้วไล่ยิงยิงกันไปแล้วต้องเปิดสปอตก่อนให้พี่โคชัน
1: ช่วงแรกมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเข้ารายการช้าหน่อย
0: คุณเปโดบอก 1-0 แล้วครับมาเอาฮาฮาหน่อยเดี๋ยวหลับยังไม่ได้นอนเลย โอ้โหนอนได้เลยฮะ 4-0 เนี่ย
1: จัดไปซะ
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าดีครับพี่ยอมพี่บอมเดคไลท์ยิงอย่างสวยถ้าเป็นเมนูพลังอวยจะทำได้ไหมแน่
1: แน่
0: น่าจะมีปัญหากับทูเคิลแน่ครับโดนตัดเชือกจะสำรองด้วย
1: ผมดูแล้วคงไม่ได
0: ้อันนี้พูดก็มีประเด็นเหมือนก
1: ันว่า
0: เฮนโดยังมีชื่อเลย
1: ใช่เฮนโดที่แขนหักยังมีชื่อเลย ผมว่าขอคุยกันแหละว่าเออยังไงก็ถ้าจะไม่ให้ลงอ่ะก็แทงเจ็บไปเลย
0: เออ
1: จะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องโดนด่าด้วย
0: ครับบอกหาไหมเนี่ยมุกไม้มะยมเนี่ยมุกผอเบ่ง
1: เล่นเสร็จต้องถามหาไหมหาไหม
0: เออคุณโนชวิทยาบอกข้างหานะหยองคุณดอกไม้นี่พิมพ์คอควายมาตัวเดียวใช่ไหมความอะไร
1: ชมอะชม
0: ฝรั่งเศสแน่เลยระดับท่านหยองจิบกาแฟสตาร์บัคแก้วละ250ไหมครับเนี่ยกาแฟกดตู้ต่อวินข้างล่างมานี่แหละ ซาก้าหันไปมองไลแมนแล้วบอกขอสั่งอาหารได้ไหม
1: อาจารย์ไลแมนนะ
0: มีบอกว่าอุดหรือยังนั่น
1: ไงนี่เห็นไหมเป็นหมดแต่แฟนอังกฤษอะ
0: บอกนัดนี้ตาไก่ชัวร์นะคุณโซโล่2-0แล้วสวนเลยก่อนกินน้ำอะไรทุกอย่างสบายถ้าจบแบบนี้ไลฟ์ MOM เลยครับทั้งยิงทั้งใจกดไลค์ใช่อยู่ครับอังกฤษจะอุดเลยไหม
1: นี่ไงเห็นไหมคือเป็นเขาเรียกนะเป็นคำประชดประชันที่แฟนอังกฤษทั่วโลกรู้กัน
0: บอกนี่นักเตะเบรกกินก็เนี่ยหมูปิ้งครับ
1: ฮะ
0: ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนภาค
1: ถ้าช่วงไฮเดชันเบรกนี่งัดข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: โอ้โหอืดแล้ววิ่งไม่ออกเลยตอนนี้
1: อาจจะเหมือนโทษครูพักไปอาเจียนข้างสนามเลย
0: คุณอัธยาศัยมาอินบอกว่าหน้าคุ้นๆยองเองไงจะใครล่ะคุณวีระชดคุณวีระชนบอกหลอนๆหน่อยกลัวใจน่อนจะไปได้แรดฟอร์ดจริงมันยิงโชยิงไกลด้วย
1: เอาจริงๆนะครับเพราะอาร์เซนอลได้แรดฟอร์ดที่ลงตัวเลยนะ
0: เออ
1: น่ากลัวนะขวาซาก้าซ้ายแรดฟอร์ดเนี่ย
0: เออ
1: เอาไปเถอะครับ
0: มาเก่งอะไรตอนนี้ครับอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดอีกรายครับไหนๆเอาคอนซ่ามาแทนซาลิบาก็ได้นะ
1: คอนซ่านี่อาร์เซนอลก็จีบอยู่นะเขาจะเอาทั้งมอร์แกนลอเจอร์แล้วก็นี่แหละก
0: ็วิลล่าไปใช่เป็นลีกนะเนี่ยจะขายติเลมันคอนซ่าก็จะไปเหรอลอเจอร์ก็จะไป
1: ติเลมันยังไม่ได้อยากขายหรอก
0: เออเอา
1: เหตุเช่นมันจะไปบอกก็ไงว่ามีค่าจริงสัญญา
0: ฝรั่งเศสอ่อนมากระวังไหลครับอังกฤษทะลุยแบบนี้ตอนอาเจนคงไม่แพ้มันก็ต่างกรรมต่างวาระครับอย่างที่บอกคิดซะว่าล้างแค้นเปเชนัดชิงกันแล้วกัน
1: เออจริงอ่ะ
0: แต่ไม่ได้ถ้วยนะโค้ดดันไปอินดี้นะที่แล้ว
1: นั่นไงสุดท้ายก็ต้องมาแซะนิดนึง
0: คุณเจ็ดสังเจ็ดแสงบอกบอลล้มต้มคนดูครับ คนดูถ้าไม่ร้อนก็แสดงว่าไม่ต้มนะฮะ คุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับเปลี่ยนหลังสักตัวดีไหมฝรั่งเศสขาดอะไรนะครับ
1: ขาดกองหลังนี่แหละฮะป๋ามีกาโน่ก็มีอยู่ซาลิบาก็เจ็บหลัง
0: เขาจะเล่นเกมลุกแล้วก็ดันไลน์สูงด้วยโดนสวนเป็นหลุดมีไลฟ์มันมีตัวสกรีนครับกองหลังสบายนัดก่อนอะไรไม่เจ็บหรือหมดก่อนก็น่าจะพอยันได้นะบอกว่านานเท่าไหร่แล้วที่อังกฤษไม่ชนะทีมมันโลกสูงกว่าในบอลโลก
1: แทบไม่เคยเลย
0: ครับบอกเครื่องราดแถวบ้านผมนี่มีคะน้าเต้าเจี้ยวหมูนุ่มแป้งมันนั่นเครื่องราดหน้านะฮะ หิวซะด้วยคุณวันชัยบอกเล่นกับอาร์เจนตินาทำไมไม่เล่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ั
1: ่นไง
0: เดี๋ยวนั่นนี่ครึ่งหลังถอดไลฟ์ออกเหมือนเดิม
1: เหลือเชื่อครับอังกฤษนี่ผ่านบอลยกับฝรั่งเศสนะครับครึ่งแรกใน279ถึง122นะคร
0: ับ
1: ครับแล้วก็ค่า XG เนี่ยอยู่ที่ 1.01 ประตูครับยิงเกินนะยิงไป4ครับโอกาส10ครั้งเข้ากรอบ7นะโอ้โหเหลือเชื่อจริง
0: ครับอ่ะก็เป็นสถิติของครึ่งแรกนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนกันแล้วกันนะกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิด

0: ความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกครึ่งหลังครับเกมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับชิงอันดับ3ฟุตบอลโลก2026ครึ่งแรกก็อังกฤษนำ
2: 4-0 ง่ายๆได้ประตูจากเดคันไลท์ที่3ครับซีกอนซาดิ18ประโยชน์สกอร์2ลูกครับ37กับ45บวก1นะครับครึ่งหลังก็มีการปรับกันหลายตำแหน่งครับอังกฤษมีคนลีดปิ้งลงมาแล้ว
1: แทนแรดฟอร์ด
2: มีแทนด็อกเตอร์อ่ะเฮ้ยคุณไปคุมกำเนิดด็อกเตอร์นะครับฝรั่งเศสที่เปลี่ยนสีเลยฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะฮะเอาที่ออกไปเป็นแชกีนะครับแล้วก็โกนาเต้นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างเตโอเอ็นเดียนี่ก็ออกไป
1: อีกคนนี้เป็นดูเอ
2: ้ใช่นะครับแล้วที่ลงมาสี่คนนี้ก็เป็นใครบ้างครับคุณย
1: งอุปเมกาโน่นะครับแทนโกนาเต้ลูกาดีนแทนเตโอเอ็นโดนเดสแล้วก็เดมเบเล่กับบากูล่านะครับแทนดูเอ้กับแชกี
2: ก็เรียกว่าเป็นชุดตัวจริงเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ฝรั่งเศส
1: ครับ
2: ไม่ไหวไหมครับนะ
1: 4-0นี
2: ่เยอะไป
1: มันส่งท้ายเดชองแบบแหมคอนซาจ่ายให้คอนซาครับงงไปหมดแล้ว
2: เมื่อกี้คนภาคคนภาคกันนะ
1: คอนซาแบ็กทูคอนซา
2: น่าจะพูดภาษาก้าแหละ
1: งงไปหมด
2: อ๋อคอนซา
1: เออ
2: คือได้คอนซา
1: คอนซากับคอนซา
2: เออก็งงดิ้นจะพันกัน
1: ครึ่งแรกนี่อังกฤษเนี่ยอาจจะก็ไม่ได้ครองบอลบุกเป็นกิจจาลักษณะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดนะครับเกมรับฝรั่งเศสนี่ดันสูงนะครับแล้วก็ลอยพื้นที่ข้างหลังลายนี่มีเพียบเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็โดนลงโทษไป4ลูกนะครับแล้วก็มาดูครับว่าเปลี่ยนตัว4ตำแหน่งเลยครับทีเดียวในช่วงพักครึ่งของดิเดียเดชองจะได้ผลขนาดไหนนะครับ
2: ก็ต้องพยายามยิงให้ได้เยอะที่สุดแล้วครับต้องกอบกู้หน้าคืนมาสักหน่อยครับหน่อยโดนไป4ลูก
1: บอลออกไปแล้วนะครับกล้องจับไปที่จอแดนพิกฟอร์ดนะครับเมื่อสักครู่จอแดนพิกฟอร์ดนี่ลงในบอลโลกไป19เกมแล้วนะก็ถ้าวันนี้ลงนี่ก็จะเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกนะครับที่ลงเล่นในบอลโลกถึง20เกม
2: นี่เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2016นะครับที่อังกฤษจะมีจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเป็นตัวจริง
1: จอแดนพิกฟอร์ด
2: พิกฟอร์ดนะเป็นตัวจริงในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์นะครับจากบอลโลกและยูโร
1: ก็พิกฟอร์ดนี่119ใช่ไหมเท่ากับเฟรนโดบุสเลล่านะครับส่วนประตูที่ลงมากกับเขาในบอลโลกมีก็จอริสนะครับ20ติดบอลตัว21แล้วก็มาเนียนนอยเออร์23นอยเออร์แต่วันนี้ดีเนลสันเล่นทำหน้าที่ได้ดีนะครับครึ่งแรกนี่พิกฟอร์ดอาจจะไม่ต้องเหนื่อยนะครับเกมนี้ฝรั่งเศสพยายามจะลุยขึ้นมาครับไม่ได้ก็โดนตัดวีครับเท่านี้ให้ไปทางซ้ายชิงกันโดนเตะนะครับโอ้โหวัตคินส์ลงมาก็โดนหวนแล้วก็แย่งบอลไปได้ครับเข้ามาตรงกลางโอลิเซ่ไหลลูกนี้เอ็มบัปเป้ยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหประตูตีไก่แตกของฝรั่งเศสมาเร็วเลยครับนาที48แล้วก็ขึ้นไปนำเป็นดาวซันโวเดี่ยวเลยครับคริสเตียนเอ็มบัปเป
2: ้โอ้9ประตูนะครับเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็เป็นแอสซิสต์ที่6ของโอริเซ่ด้วยแต่ข้างสนามนี่ดีมาก
1: ดีครับดีดี
2: กองเชียร์ฝรั่งเศสโดดใหญ่เลยฮะแล้วก็แบบนี้สนุกแล้วครับนาที48ครับได้คืนมาเร็วครับลูกตีไก่แตกแม่เป็นคนเสียบอลนี้เป็นโอริสวัตกินนะครับ
1: อุปเมกาโน่ก็ไปฉกแล้วก
2: ็ดูดูวิชั่นของทางด้านโอริเซ
1: ่ให้ตัดหลังเลยเห็นมาเป้วิ่งมาไม่ต้องทำอะไรครับแปะตั้งหน้าเท้าแปะมันเข้าหน้าต่างอย่างเดียวสวนตัวดีเทนสันเข้าไป
2: เชื่อผมไหมโดนลูกอีกแล้วทักฟองเสียเดี๋ยวจะเห็นหลังห้า
1: โอ้แล้วฝรั่งเศสนี่เปิดหน้ามานี่เอาก่อนนะครับแล้วนี่ลุยอีกแล้วครับเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ เป็นหลักลัวกับอูเมกาโน่อูเมกาโน่ได้ตัดบอลแล้วนำมาซึ่งประตูเลยนะครับ
2: นี่ว่าเปลี่ยนแล้วได้ผลเลย
1: อ่ะเดเบเล่กองหลังอังกฤษเอาอยู่ไม่อยู่ครับเอ็มบัปเป้ฝืนไม่หน่อยลูกนี้แต่ว่าโอลิเซ่ครับยังไม่แย่งคืนมาเอ็มบัปเดเบเล่ครับให้มาโอลิเซ่นี่ฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆนี่ฝึกในอังกฤษนะครับไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
2: แต่ว่าไม่ได้เล่นอังกฤษนะ
1: เลือกเล่นในฝรั่งเศส
2: จะมาอูเซล่าเลยเล่นในฝึกในอังกฤษเป็นไงเล่นในทีมชาติอังกฤษชุดเล็กด้วย
1: อังกฤษตัดได้ครับเดคันไรส์แต่ว่าขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนไล่ไรส์เข้ากลางมาโรเจอร์สครับแกะออกมาได้ครับให้มาที่คอนซาจาเรลคอนซาพาขึ้นมาเองจิ้มลงมาทางขวาซาก้ายังได้นะครับคอนซาเติมไปแล้วซาก้าไม่ให้ครับให้ก็ไปในกรอบเขตโทษแทนวัดกินยิงโอ้โหปลิ้นพับๆออกข้างออกข้างเสาไปไกลเลย
2: เขาก็เรียกต่อแรดฟอร์ดนะเอาวัดกินมาเล่นริมเส้นแทนเล่นทางสายแทนแรดฟอร์ดแล้วก็ยังใช้อีวานตัวนี้นะครับ
1: ครับเอาให้ไปสวยโอลิเซ่ข้างหน้ามีเอ็มบัปเป้คนเดียวนะครับโอลิเซ่จี้เข้าเขตโทษทางขวาครับตัดเข้าในโดนปั๊มลูกนี้ว่าบอลทะลักไปตรงกรอบนะครับแต่ว่าดีนเฮนเดอร์สันคว้าไว้ได้
2: โอลิเซ่ก็อยากยิงบ้างนะครับโลกอันนี้ยังไม่มีประตูเลย
1: จ่ายอย่างเดียว
2: หาไงจ่ายอย่างเดียว
1: หน้าคบหามากอังกฤษที่ฝรั่งเศสที่ปีบขึ้นมาสูงนะครับเพลสสูงเลยครับในช่วงต้นครึ่งหลังนี่ชักจะเป๋ๆเหมือนกันนะครับอังกฤษดีนเฮนเดอร์สันเปิดยาวโดนชนเข้าไปครับซาก้าฝรั่งเศสตัดได้ครับคลิกหนีไปแล้วครับลาบิโอให้มาโอลิเซ่ตวัดเข้าไปเขตโทษไม่ถึงเอ็มบัปเป้นั่นแถว2ยิงโอ้โหวิ่งเข้ามาวอลเล่ตูมเดียวครับลาบิโอหลุดกรอบเอาไว้นิดเดียว
2: ยิงเอามันเลยครับอาเดรียนลาบิโอครับวิ่งเข้ามาดิบอลนี่ไม่ต้องให้ตกพื้นนะครับนี่ครับโอ้โหวัดกินอีกแล้ว
1: โดนตัดบอลตลอด
2: ขอที่เป็น
1: อ๋อจังหวะเสียประตู
2: เสียประตูอ๋อเป็นหนุ่มปลาก็ตัดบอลแล้วก็พาขึ้นมาเองถูกแล้วให้นี่ส่วนมากครับให้บอลของโอริเซ
1: ่เป็นแอสซิสต์ที่6นะครับของชื่ออะไรนะโอริเซ่
2: นี่ครับอัปเดตตารางดาวสันโวขึ้นมาอีกประเป็นอีก9ประตูแล้ว
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปรุนแอสซิสต์แล
1: ้วแต่จะให้ดีดิมีแอสซิสต์เพิ่มหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสที่เมสซี่จะยิงในรอบชิงเหมือนกันนะครับอ้าวเบิ้ลให้ไม่ตรงเพื่อนนะครับซาก้าเสียบอลไปโอลิเซ่เอ็มบัปเป้แทงคืนโอลิเซ่แม่แรงไปนิดเดียวครับเกี่ยวไม่ติดคอนซาคอนซาบังสนิทเลยครับให้ขึ้นมาเอเซ่คืนไปตั้งกันใหม่ครับที่เดคันไลส์ออกไปทางซ้ายเจสเปนสเปนให้ขึ้นไปวัดกินส์แม่โดนแย่งไปแต่ว่าผู้สินยังไงเป็นลูกทุ่มของอังกฤษนะครับ
2: ลงมานี่กองหลังดูแน่นกันเยอะครับฝรั่งเศสสำหรับอุปาเมกาโน่นะครับ
1: แล้วข้างหน้านี่เพลสมากกว่าครึ่งแรกนะครับตัดบอลกลับมาครองได้เร็วก็กดอยู่ได้ช่วงหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อังกฤษครองบอลกลับขึ้นมาบุกต่อนะครับในแดนของฝรั่งเศสโทนี่พลิกหันหน้าเข้าหาประตูครับจัดโอ้โหจ่ายดื้อๆครับลาวิโอบอกยืนขวางอยู่ตรงนั้นยังให้ยัดเข้ามาได้โอลิเซ่คืนไปตั้งกันใหม่ก่อนนะครับกูสโตให้มาแม็กซองลาครัวสออกมาทางซ้ายครับลูกาดินปีหน้าก็จะกลับบ้านนะครับไปอยู่กับเปเช่ครับลูกาดิน
2: วัย32ปีครับลูกาดินคาร์ลบาวิลล่านี่ไปเกือบหมดทีม
1: เดเบเล่จ่ายตัดเข้าไปในเขตโทษนะครับติด

0: 2 3 3คนนะครับที่ออกสตาร์ตัวจริงอ่ะแล้วหลุดเข้าไปยิงลูกนี้เก่าแล้วครับ4 2ปัตตานีบาโคล่าครับเอาครับเป็นเรื่องแล้วนาที54
1: บอกแล้วกองหลังกินก็พอกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: โอ้โหครับโอ้โห
0: ไม่ใช่ว่าจะแหม4-0แล้วจะเดินผิวปากครับอังกฤษเนี่ยฝรั่งเศสกลับมาได้ทุกเมื่อครับ
1: โอ้แล้วเวลาเหลือเพียบเลยเกินครึ่งชั่วโมงฮะลูกเด็กเล็กแดงนี่ดีใจกันใหญ่ฮะกองเชียร์ฝรั่งเศสโอ้ดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้โหเอ็มเป้ให้ช่องนี้บาโคล่าวิ่งแซงคอนซ่าแบบ
0: เร็วกว่าเห็นครับ
1: คอนซ่านี่โดนเผาเลยครับเกรียมมากจังหวะนี้แล้วยิงดีด้วยยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลย
0: คือให้นี่ซื้อความเร็ววาโคล่าเลยครับเพราะแซงคอนซ่าแน่ครับแล้วยิงหักเสาแรกเลยโอ้โห
1: น่ากลัวนะตรงหลังจีนี่ถ้าลอยแบบนี้ที่จะโดนอีกครับเกย์บอกอะไรครับเนี่ยเน่เด้เด้ฮะเดชองได้ลูกขึ้นมาดีใจบ้างแล้ว
0: ครึ่งแรกเลยเป็นฝั่งฝรั่งเศสหรอกอะไรวะเนี่ยนะครับคราวที่เราคิดเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้ว้าวครับ2ประตูภายในเวลาไม่ถึง9นาทีครึ่งหลังครับ
1: แล้วดูอังกฤษครับว่าสมาธิเป็นไงฮะโดนไป2ลูกเนี่ยจะรวนหรือเปล่าคร
0: ับไรซ์ให้มาดูลุมกันแน่นไปหมดมอร์แกนโรเจอร์ครับพลิกเข้าในโรเจอร์ช้าครับโดนกวาดแต่ว่าผู้สินให้ฟาว
1: ล์เป็นบาโคล่านะครับไปเสียบด้านหลังของมอร์แกนโรเจอร์ครับติดได้ฟรีคิกครับ
0: ผู้สินวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับให้ฟาวล
1: ์เตะที่ไม่เจอบอลเลยฮะหน้าแข้งล้วน
0: ๆแหมยังมีหน้ามาชี้ที่บอล
1: ชี้บอกไม่ได้โดนบอลไปนู่นดูว่าอังกฤษฟรีคิกฮะเดแคนไลท์จะเปิดเข้าไปหน้ากันเหมือนยูเบอร์ลีนี่นะ
0: ครับ
1: หวยหัวไปเข้า
0: ฟรีคิกอังกฤษนะครับไรซ์เปิดโค้งเข้าไปลึกครับแหมเมนยองบอกขอบคุณขอบใจขอพระทัยแตงกิ้วแล้วก็คว่างเร็วมาเลยครับเอ็มบัปเป้พลิกได้ตากออกมาทางซ้ายลูกนี้ไปแล้วเดมเบเล่ครับเดียวเดมเบเล่เข้าเขตโทษยิงซ้ายลูกนี้ติดเซฟเฮนเดอร์สันโอ้โหแล้วโอลิเซ่ยิงลูกนี้แฉลบหลุดกรอบแต่ว่ามีธงล้ำหน้าก
1: ว่าธงจะมาโอ้โหเหนื่อยเลยข้างหลังอังกฤษโอ้โหถ้าเป็น 3-4 นี่ดูไม่จืดนะไอ้ที่เราพูดเล่นก็จะโดนแซงอะไรเนี่ย
0: เป็นไปได้เลยนะเป็นไปได้ครับ
1: เก้าเดียว
0: แล้วไม่ล้ำนะครับจริงๆเนี่ยเหมือนคนที่ยืนต่ำเนี่ยเป็นเอเซ่นะครับ
1: ดีจังหวะที่เดมิเล่ยิงไปตรงตัวนะครับเบนเดอร์สันสามีทีก็ติดบล็อกไล่นะครับของโรลิเซ
0: ่โอ้โหเต็มหน้าท้องครับพุงกะทิ
1: เอ๊ะทำไมนี้กล้องไม่ดีจริง
0: มากับผัวเอ๊ะมากับแฟน
1: แต่ทันที
0: จริงใจไปหน่อย
1: ดูใจดูเครื่องฮะจะทนได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
0: ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ครองบอลแล้วครับอังกฤษฝรั่งเศสแย่งบอลกันมาได้เร็วๆครับเอาให้ไมล่าลาบิโอให้บาโคล่าโอ้โหวิ่งเลยบอลไปตัดมาได้ครับซาก้าซาก้าหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปเลยครับโดนดึงได้ฟาว
1: บาโคล่าคว้าคอเลย
0: มาเถียงใส่ผู้ตัดสินวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ฟอร์มแกพีคอีกนะบอลโลกรอบนี
0: ้ผู้ตัดสินนั่นแหละ
1: เออบาเก้บาโคล่าโอ้สุดมันเร็วแบบความเร็วแบบน่าเกลียดมาก
0: ไปโหกระซิบนะครับแหมขึ้นมานึกว่าโดนใบเหลืองโอลิเซ
1: ่อะไรฮะเนี่ย
0: อะไรอะบอลเข้าประตูไปมีเสียงเฮผู้สินบอกยังไม่ให้เล่นนะ
1: ไอนาฬิกาที่มือที่ขึ้นโก
0: เข้าอะมันเข้า
1: โอ้ไลเราไม่ได้ดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
0: เหมือนก็ยังไม่ให้เล่นนะครับแล้วฝรั่งเศสไปตัดแล้วก็ยิงเข้าไปไปครับเชสเปนทางซ้ายหลุดไปครับเชสเปนเข้ากรอบไปโทษจะจิ้มเข้ามาข้างในให้อีวานโทนี่ครับโอ้โหติดอุบาเมกาโน
1: ่ดีกว่าโคนาเต้เยอะเลยจริงอ่ะจังหวะเข้าหาบอลจังหวะบางทางเลยนะแล้วฮะโอไข่ผมเริ่มเครียดแล้วคุณมาถึงเพิ่ม
0: ตาปลือเลยเชสเป็น
1: เอากาแฟหยอไปกินเหมือนไหมเฮ้ยไอ้น้องจะดูบอลก็ดูบอลจะกินก็กิน
0: ปอกขอนถังไปเลย
1: หน้าตาคูดิแกนแน่นอนโตขึ้นนะ
0: เคี้ยวตุยเลย
1: ตายแล้วตายแล้วใครจะไปคิดนะฮะ

0: จะสนุกขนาดนี
1: ้เตะมุมของอังกฤษนะครับทางซ้ายลูก 2-0 นี่ก็มาจากเตะมุมทางซ้ายนะครับประกบกันอยู่คอนซ่าซาก้าเปิดเข้ามาขึ้นไปมุมเอาแฉลบโอ้โหไปดองปัดได้โอ้วัดกินจะซ้ำจ่อๆนะครับสองหลาตรงนั้นไปตรงตัวเมยอง
0: หน้าตาตื่นเลยครับเมยองรอดไปฮะโดนลูกที่5นี่สุดเหมือนกันนะ
1: อังกฤษไปแย่งคืนไม่ได้ครับเอเซ่มุมทงทางขวานะครับไต่เส้นหลังอยู่เอเซ่โดนกวาดแล้วเตะจากประตูครับโอ้โห
0: เจอเพื่อนเก่าโปริเซ่นะกวาดมาดูอีกทีครับภาพช้าโทนี่ครับได
1: ้ล้ำด้วยนะครับนา
0: โอ้โหเมยองซุปเปอร์เซฟเลยฮะแต่สุดท้ายโดนคอซ่าโอ้โดนมันตะกิ้งไม่โดนเลยนะ
1: ครับ
0: โหลบแ
1: พ้ไม่ล้ำด้วยนะถ้าแตะเปลี่ยนทางได้นิดนึงนี่ไม่แน่นะครับ
0: เขาก็ไม่กล้าเล่นกลัวล้ำ
1: ฝรั่งเศสให้มาดีแค่ไลฟ์สตาร์กไว
0: ้ดูไม่นานนะต้องหาคนมาช่วยไลฟ์หน่อยนะตรงกลาง
1: ไม่นูไม่อยู่ไงไม่มีใครแล้วเอาเฮนเดอร์สันลงมาแล้วไงล่ะ
0: โอ้ไงใส่เสื้อลงไง
1: โอ้โหเอาอังกฤษแต่ว่าก็มีพื้นที่ส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ต้องดันขึ้นนะครับอ้าวกุสโตครับลงมาตัดไว้ได้อ
0: ันนี้โดนด่ามาได้ไงเนี่ยกุสโตดูครึ่งหลังดูคึกคักเ
1: หมือนกันผมว่าโดนด่าทุกคนเลยฝรั่งเศสพักครึ่ง
0: เรนอะไรนี
1: ่เอ็มบัปเป้ครับทางซ้ายจีเข้าหาคอนซ่าเอ็มบัปเป้โยกโยกไถเข้าไปเอ็มบัปเป้แม่ทีซ้อนครับคอนซ่าซ้อนคอนซ่าเดกันไรส์ทางขวาครับรอให้เพื่อนเติมมอร์แกนโรเจอร์สตบเข้าในซันมีครับโอ้โหเสียบอลไปโอลิเซ่พุ่งเข้าหากรอบเขตโทษแล้วครับโอลิเซ่เข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงหลุดออกไปนิดเดียวครับ
0: โอ้โหยิงแรงมากนะครับไมเคิลโอลิเซ่ครับบอลพุ่งกับจรวดเลยครับแต่หลุดกรอบเลยครับโอ้โหยิงเสร็จที่ปวดขมับเลย
1: ท่าถูท่าถูครับโอ้โหโอลิเซ่บอก
0: โอ้เนี่ยฮะไม่มีใครเข้าแล้วมันกระดิกยิงซะเลยครับซ้าย
1: มันจะยิงไซส์เสาแรกแต่มันไม่ไซส์ครับเหมือนมันโดนปลายเท้าครับยิงตรงเนี้ย
0: คอนซาลิพยายามล้มตัวขวาครับแต่ไม่อยู่
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เดียแคไลซ์นี่เกียร์เดียวเหมือนกันนะไม่ตามแล้วครับ
0: เล่นอยู่คนเดียว
1: เอาอังกฤษขึ้นมาอีกครับผู้พื้นที่เยอะจริงๆเกมนี้เชสเฟนให้มาโรเจอร์สปลายต่อมาครับซาก้าหน้ากรอบเขตโทษคืนไปก่อนเอเซ่หมุนตลอดนึง
0: เซ่บอกไม่เอาดีกว่าดึงช้าหน่อยบอลนำจะแลกทำไม
1: เหนื่อยครับเหนื่อยเอเซ่บอกเกฮีคืนมามาร์คเกฮี
0: ผิดตัดต้น
1: เกฮีก็พอให้ไปทางซ้ายเจสเปนส์เจอเดมเบเล่ขวางครับอุ้ยบาลองดอเชียวนะกลับก่อนดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่เดี๋ยวไลส์ดึงให้ช้าบ้างครับอังกฤษโอ้โหเร็วต่อเร็วนี่หายใจไม่ทันเหมือนกันนะครับสเปนส์ให้ตัดเข้ามาตรงกลางเดี๋ยวกันไลส์ไลส์จี่เข้าหาเคโทษไลส์จ่ายต่อวัดกินจะโยกผ่าน2คนไม่ผ่านครับโดนจิ้มยังทะลักมาเอเซ่ตักเข้ามาเขตโทษเกี่ยวลงโทนี่โดนเตะความลงไปครับผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วก็ฝรั่งเศสจะแกะขึ้นมาลาบิโอโดนทำฟาวครับโอ้โห
0: น่าเสียดายครับโอกาสของไอแวนโทนี่นะครับเอาบอลลงไม่ค่อยดีไกลตัวไปหน่อยโดนฉกไปได
1: ้ผู้สินวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่าครับ บอกให้ถอยเองหน่อยนึงไม่ตรงจุด
0: ฝรั่งเศสทั่วนี้ดิโคตรจริงตอนนี้โมเมนตัมก็เทฝั่งฝรั่งเศสหมดแล้วนะ
1: กึ่งหลังนี่ล้วนๆครับล้วนๆใช้คำว่าล้วนๆก็ได้อ้าวเอ็มบัปเป้ครับเลื้อยหลบ1หลบ2โอ้โหเจอสเปนซ้อนสเปนหลบโชว์นี่
0: เป็นไง
1: เอ็มบัปเป้เหรออ้วนหลบแล้วจ่ายเอาไปทางซ้ายครับไปแล้ววัตกินส์ข้างในมีโทนี่ครับทางขวามีซาก้าวัตกินส์สับเข้าเขตโทษวัตกินส์เปิดเลียดมาว่าโทนี่ชาร์จไม่ถนัดยังได้นะครับวัดกินคืนมาเอเซ่เข้าเขตโทษซ้ายยิงดื้อๆติดบล็อกดีนมงทิ้งออกมาอ้าวอังกฤษลุยเหมือนกันนะครับนั่นแต่อะไรวะ
0: ลั่นลั่นลั่น
1: โอ้คู่นี้นี่เกมลุกล้วนๆครับเกมรับไม่เอาทั้งคู่ครับเอเมรี่โอลิเซ่ให้บาโกล่าโอ้โหมองซ้ายมองขวาครับคืนหลังดีกว่าโอลิเซ่ให้มา ไซเมรี่ครับแทงมาทางซ้ายบาโกล่าบาโกล่าไหลเข้าในเอ็มบัปเป้ทางขวาว่างๆเดเบเล่ล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้ยิงไม่ดีลูกนี้ทั้งเบาทั้งบดเข้ามือเฮเดสัน
0: ทำทุกอย่างดีหมดแล้วครับเดเบเล่ครับบอลแรกดีครับล็อกหลบสวยครับว่าจังหวะสุดท้ายยิงไปตรงตัวดีเฮเดสันเฉยเลยครับรอดไปครับอังกฤษครับโอ้โห3 4นี่ดูไม่จืดอ้าวครับเริ่มเปิดเสียงเองแล้วครับทีเดอร์สันโดนบีบนะครับเปิดไม่ดีแล้วออกข้างไปดื้อเลยโอ้ฝรั่งเศสยังครึ่งหลังของพวกเขาหมดเลยฮะตอนนี้เกมแหมผมว่าเอาลุงโทนี่ไปเก็บดีกว่า
1: เหร
0: อยี่ปาโทนี่เนี่ยแล้วก็มีบทบาทเลยเอาแฮร์รี่เคนลงมาดีได้สนุกจะวุ่นตัว
1: เดี๋ยวซาก้ายิงให้ถีบก่อนเดี๋ยวก่อนซาก้านี่ยิงในบอลโลกไป5ลูกแล้วนะเท่าเจเพิร์ดเลยนะครับเป็นคนอังกฤษที่ยิงในบอลโลกเยอะสุดนะครับยิงเอ้ยไม่ใช่เยอะสุด
0: ไม่เยอะสุด
1: เออไม่เยอะสุดเท่าเจเพิร์ดเฉย
0: ๆเยอะสุดเป็นเคน
1: เออ
0: เคนเพิ่งทำลายสถิติลีดิเกอร์ปีนี้แ
1: หละไซเอเมรี่ลาครัวก็ขึ้นมาด้วยครับเอาโอลิเซ่ถ่ายเอาไว้ขวากุสโตเล่นกับเดเบเล่นะครับกุสโตโอลิเซ่เดเบเล่ครับม้วนลงมาแล้วจ่ายต่อกุสโตมีเชสเปนบังกุสโตไปล้วงมากุสโตผ่านครับโอ้โหไปได้เอ็มบัปเป้เก็บได้นะครับในกองเขาต้องดีดพ้นโอ้โหอะไรนะเอ็มบัปเป้เล่นยากเหลือเกินครับแล้วอังกฤษจะโตครับเบิร์นยาวขึ้นไป
0: ว
1: ัดกินชนเข้าไปแล้วมงตั้งมาแม่แต่บอลมันไม่มาหายบันโทนี่ครับ
0: น่าเสียดายนะถ้ากลับกันเป็นตัวโทนี่เป็นโคลิโมงนะเดี๋ยวน่าจะถึงฝรั่งเศสต้องระวังเลยครับหลังลอยๆให้โดนอังกฤษสวนอีกนะหน้า
1: แล้วครับ
0: หน้าฝรั่งเศสนี่ขยับวิ่งหาช่องทุกตัว
1: เอ็มบัปเป้ชิงคืนเอ็มบัปเป้โอ้ย 3-4 ครับโอ้ยฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ไป10แล้วครับดาวซันโว
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะฮะนาทีที่66ครับโอ้เหลือเชื่อครับฝรั่งเศสไล่อังกฤษมา 3-4 ฮะเอาละไม่ตลกนะฮะ
1: โอ้กำลังจะบอกว่าเอ็มบัปเป้นี่ยิงเท่าแกตบูลเลอร์ตอนปี70นะครับ9ลูกตอนนี้แสงครับ10ลูกแล้วครับ
0: เอ้ายิงให้เท่าชุดฟงแตงไปยิง13ลูก
1: โอ้โหคนที่ไม่พอใจเรื่องนี้อีกคนคือเมสซี่ครับตอนนี้
0: เออโอ้โหทำชิงเนี่ย
1: คืน
0: เฮ้ยโอลิเซ่ด้วยนี
1: ่โอลิเซ่นี่คืนมาน้ำหนักทิศทางเป๊ะจริงๆครับแล้วยิงเนี่ยโอลิเซ่เท่าไหร่ละ
0: 7แอสซิสต์แล้ว
1: โอ้โหเอาแล้วเวลาเหลือบานเลยครับอังกฤษนำลูกเดียวไอ้เข้าอีหลอบเดิมเลยคุณ
0: อุดไหมอุดไหมนี่เดชองฮี่สัดใจอ
1: ะไรวะเนี่ยเดชองบอกโอ้เกมนี้นี่สุดๆนะครับ
0: ตายแล้วนี่ฮะเรียกเป็นยูนิตี้เช็คฮะขอเอาตัวจริงลงมา
1: และดูครับและเวลาเนี่ยเหลือ20กว่านาทีเดี๋ยวมีโอกาสโดนอีกครับเอ็มบัปเป้ครับเกี่ยวได้เขตโทษกระดกลูกนี้ไม่โดนโอ้โหถ้ากระดกโดนเดนนาซันเนี่ยหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหครับ
1: เออกรรมการบอกพักดีกว่าเฮ้ย
0: พักดื่มน้ำก่อนโอ้อังกฤษใจจะขาดแล้วฮะตอนนี
1: ้โอ้เรียกว่าบอลมาถึงพื้นที่สุดท้ายนี่ไรได้ลุ้นทุกทีครับฝรั่งเศส
0: เออ
1: ตอนนี้นี่คนดูนี่ยืนปรบมือทั้งสนามเลยครับบอลสนุกนะครับ
0: บัปเป้ครับวันนี้2ลูกนะครับที่ไมอามี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลวันนี้สนุกทีมไทยรอชมเยอะถือว่าคุ้มค่ากองเชียร์ฝรั่งเศสก็เรียกว่าพอจะมีมุมลุ้นขึ้นมาบ้างฟื้นเรียกฟื้น
1: เออปิดยังไง
0: เอาแก้วตัวเองด้วยว่าเสียงอะไรก็แก๊ก
1: ไข่เกียวไปครับโอ้โหทูเคิลเครียดเลยครับตอนนี
0: ้
1: เอาไงเหมือนเกมที่แล้วดีไหม
0: เอาหลังกี่คนดีวะเราเหลือกองหลังกี่คนวะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยเอากระดอนลงไปเคลงไปไปค้ำสุยเขาว่าโอ้โห
1: นี
0: ่ซาดิบาแล้วใส่ชุดนะ
1: เออ
0: แต่ไม่ลง
1: ลงไม่ไหวแล้วครับ
0: โอ้ต้องให้ก่อนเอลิเซ่ต่าง
1: ต้องชมว่าประตูแรกออกมาเร็วด้วยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เกมมันโมเมนตัมมันมา
0: ครับ
1: ด
0: ู ดูกูรู้จิตเขาว่าไงบ้างนะถึงแดงดิโมกันนะทุกคนโอ้ยครับอะแมทธิวอัพซันบอกอันสต็อปเปอร์เบิลนะฮะไม่อยู่จริงๆนะลูกที่3ของเอ็มบัปเป้มารวมทั้งเกมลูกของฝรั่งเศสด้วยครับ
1: แล้วลูกบาโกล่านี่ก็เร็วกว่าเห็นนะครับล็อกก็ไปเรียกว่าตายจ่ายตัดหลังคอนซ่าเห็นเนี่ยครับ
0: โอ้
1: แล้วบาโกล่าก็ยิงคมเหลือเกิน
0: ดวลกันแบบลูกสองคนนี้เสื้อสวยจริง
1: นี่ครับลูก3ครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหหมดสิทธิ์นะครับดีเนเดอร์สัน
0: มีจ่อแล้วเกินนะก็พยายามจะออกมาบีบมุมแล้วไม่ทันแปะเข้าไปฮะตีมือกันลาคืนเฮ้ยเดเนสาแก่ใจยิ่งนักนะ
1: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็เหลือเกมนี้กับเกมหน้านะครับ2เกมสุดท้ายแล้วนะครับตากตำทรมานทรกรรมดูกันมาเนี่ยเดือนกว่า
0: ใช่ความสุขที่สุขแบบทุก
1: ๆทรมานทรมานบันเทิง
0: สุขแบบทุกๆ
1: ถูกแบบสุกๆบรรยากาศรอบๆไมอามี่สเตเดียมนะครับ
0: ก็ทีก็นอนสบายใจเลยบอกว่าแม่ตั้งแต่กูออกมาเกมดี
1: ดีเหลือเกินเชกีนี่ครึ่งแรกนี่เสียบอลมากกว่าทำได้นะครับหนักไปทางทำลั่นทำหลุด
0: ฝาลั่น
1: รอบๆแมมี่สเตเดียมนี่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมกีฬาเหมือนกันนะว่ารายการ F1 ที่แมมี่นี่ก็แท็กก็อยู่รอบสนามนี่แหละครับแล้วก็เทนนิสรายการใหญ่อย่างแมมี่โอเพ่นที่เป็นมาสเตอร์ 1,000 นี่ก็คอร์ตก็อยู่เนี่ยในบริเวณเดียวกันนี่แหละครับนี่อีเวนต์ใหญ่จริงนี่หลายสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ก็เริ่มรื้อหญ้าจริงออกไปแล้วนะ
0: พวกเจ้าของสนามจริงนะฮะพวกนักกีฬา NFL มีการฟุตบอลก็เริ่มก็โวยกันบอกจะไปรื้อทำไมใช้หญ้าจริงไปเลย
1: เ
0: พราะว่าโอ้โหใช้หญ้าเทียมแล้วมันเจ็บมาก
1: พังค่อยเปลี่ยน
0: แต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่าค่าบำรุงรักษาหญ้าเทียมถูกไปเยอะ
1: ใช่กล่องจับมาในซุ้มของอังกฤษนะครับเคนจะได้ลงหรือเปล่า
0: น่าเริ่มเจียนแล้วนะ
1: เอาครับเหลืออีกไม่ถึง20นาทีนะครับเวลาเหลือนำลูกเดียวแล้วครับอังกฤษแต่ว่าอังกฤษนี่ยังมีโควต้าเปลี่ยนตัวอีกเพียบเลยนะครับอีก4คนน่ะฝรั่งเศสนี่เหลือโควต้าอีกคนเดียวแล้วนะครับได้ฟาวครับอังกฤษ
0: ใครจะไปคิดนะคือเกมนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอังกฤษครึ่งแรกนี่กดใส่เขาอยู่ข้างเดียวครึ่งหลังนี่โอ้โหโมไม่ขึ้นนะ
1: ครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนครับครึ่งแรกนั่งครึ่งหลังนอน
0: อุ้ย คุณว่าไง
1: หมายความว่า
0: เสมอหรือว่า 4-4 หรือว่า 5-3
1: เผลอๆแซง
0: ถ้าเสมอได้ผมว่าแซง
1: ผมว่าเนี่ยทำไมไม่ไฮเดชันเบรกเมื่อกี้เดี๋ยวเผลอเสมอไปแล้ว
0: ฮะแล้วเขาก็ไม่ปรับไม่แก้เกมอะไรเลยนะสูเกอร์เนี่ยจริงๆอ่ะตรงกลางมันสู้ไม่ได้นะผมก็มีไลท์เนี่ยยืนปักอยู่คนเดียวหน้าแผงแร็กโฟร์ตัวน้อยกว่าชัดเจนแต่ก็ยังเฉยๆนะเฉยๆอาจจะประชดก็ได้นะที่ไหนแล้วบอกว่านี่ชอบบอกว่าอุ่นไงนี่ไงบุกแล้วเป็นไงเห็นไหมเห็นไหม
1: ประชดไม่เคยเห็นแต่ประชดแอนเดอร์สันเปิดขึ้นหน้ามาครับโทนี่โอ้โหโดนเตะยกล้อผู้สินเป่าฟาวอูบาเมกาโน่นะครับโทนี่โอ้โหจาน
0: โทนี่โอ้โหอุปาดิโกรธใครมาวะเนี่ยหมดแล้วเย็นเก่งกันเยอะนะ
1: ฝันห่างด้วยแม่เรียกว่าความเข้มข้นหรือว่าเทมโปของเกมก็เลยดรอปลงไปหน่อยนะคอยไปพักกลับมานะครับกิจก็ดึงช้าเลย
0: กิจจะขาดใจแล้วจานพักหน่อยท่านตะกี้อังกฤษนำ4-0อย่างแข็งต้องบอกว่า ไร้วาสนาของจริง
1: ครับ
0: ต้องเปิดเพลงพี่ชลัดเครื่องอารมณ์เลย
1: นี่โอกาสยิงนะอังกฤษ15นะครับตรงกรอบ8

0: ฝรั่งเศส13กองกอบ7
1: โอ้ใกล้เคียงกันนะ
0: เออครึ่งหลังในฝรั่งเศสเล่งมาชุดใหญ
1: ่เชื่อมั้ยเกมนัดชิงไม่น่าจะสนุกเท่าเกมนัดชิง
0: โอ้หนักแน่ครับความคือความสำคัญความหมายนี่มันคนละเรื่องกันน่ะ
1: แล้วมันจะคำเหม็นเกลียวกว่านี้นะสองนาทีในฝั่งอาร์เจนตินาอะไรผมว่าโอ้โหมาทุกลูกอะทุกศาสตร
0: ์อ้าวมาอีกแล้วครับฝรั่งเศสทางขวาไปแล้วกุโซเปิดเข้ามาแล้วแปรลูกนี้โอ้โหโอลิเซ่ยังไม่มีประตูของตัวเองครับจุดโทษเลยนะครับลูกนี้วิ่งมาแปรด้วยซ้าย
1: โอ้ไม่มีใครคุมโอลิเซ่เลยนะนี่ครับกุโซหักเข้ามาด้านในวิ่งมาแปรนะครับแปรด้วยซ้ายมาบอลมันขนาดแปรด้วยข้างเท้าด้านในบอลยังติดไซก้อยยังเลี้ยวหลบเสาออกไปเลยนะโอ้โอลิเซ่ยังยิงไม่ได้นะอังกฤษตอนนี้ก็หลังพิงฝาแล้วฮะเรียกว่าเล่นรอโดนแล้วโอ้โหนี่ฮะฝรั่งเศสขึงอยู่ข้างเดียวแล
0: ้
1: ว
0: อ้าวโอลิเซ่
1: ยืดยืดยืด
0: ล้มลุกครับมาใส่เมรี่ครับพายมาเอ็มบัปเป้ดีไซก้อยออกมาทางซ้ายครับลูกาดินเจอฟอนซ่านะครับลูกาดินคืนเอ็มบัปเป้ดีดคืนดีนเปิดช้าไปหน่อยเปิดติดฟอนซ่านะครับเล่นกับเอ็มบัปเป้2คนเอ็มบัปเป้สับเข้าไปในเขตโทษเอ็มบัปเป้เลื้อยดึงหลบแหม่ล่วงลงไปครับบูสินไม่ว่าอะไรก็เตะลูกนี
1: ้โอ้ยฟาวนะครับ
0: ลูกาดินก็ไปเตะบุกโยซาก้า
1: จะอธิบายเอ็มบัปเป้ฟาวครับไม่ฟาวฟาวอะไรที่ต่างคนต่างดึง
0: ทิ้งตัวทิ้งตัว
1: ทิ้งง่ายเลย
0: ดึงกับโมแกนโรเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยที่ตาม3ประตูแล้วกลับมาชนะเนี่ยนะครับมีออสเตรียนะตามสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาชนะ 7-5 นะครับเมื่อปี54แล้วก็มีเกาหลีเหนือนำโปรตุเกส3ลูกนะครับแต่กลับมาแพ้5-3ในปี66
1: แต่อังกฤษนี่อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วทุกเขาเตรียมส่งทางด้านจูดเบลลิงแฮมลงมาครับต้องดูจะถอดใจออกกลางสู้ไม่ได้เลยตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสเดินมาบีบส่งนี่ไปไม่เป็นในอังกฤษ
0: โอลิเซ่ครับหน้ากอบเขตโทษของกะโลกเอ็มบัปเป้งัดโอลิเซ่เกี่ยวลงโอ้โหเก๋เตะทิ้งก่อน
1: แกนี้สารพัดพิษเลยโอลิเซ
0: ่ถุ่มมาเลยครับเอ็มบัปเป้ให้ไปบาโกล่าในเขตโทษนะครับทั้งซ้ายบาโกล่าให้มาตรงกลางเอ็มบัปเป้ตากข้ามออกไปขวาเดมเบเล่เบิร์นคืนมากุสโตจะชิงครับโอ้กุสโตโดนชนหงายท้องไปแล้วได้ฟาวครับแม่คือเดเบเล่ก็ไม่เล่นเลยครับให้บูสินเป่าฟาวให้ครับลูกนี้
1: เป็นดันโอลิเวอร์กินนะครับนี่เกมรุกไปได้เล่นละลงมานี่ลงมาช่วยเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบูสินบอกนะกินแดดไปนิดนึงครับไม่เอากลับมา
0: บูสินวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: คุณชอบมากคือ
0: ชอบ
1: ดูดีลาของเกี่ยวบอลทั้งโอลิเซ่ครับแล้วเนี่ยยิงได้เลยครับเกี่ยวลงมาแต่ว่าพอดีว่าคนที่ประกบอยู่นี่เป็นอดีตรุ่นพี่ร่วมสำนักนะฮะมาเกยี่นะ
0: เน้นเยอะ
1: ก็เลยสกัดเอาไว้ได
0: ้ฟรีคิกของฝรั่งเศสครับโอ้ยเสียหมดแล้วเว้ยเดมเบเล่ครับเปิดลูกนี้เอาสกัดหลุยเตะไม่โดนแต่ว่ายิงไม่ถนัดโดนหัวเตะทิ้งออกมาก่อนมาครับลาบิโอให้มาบาโกล่าทางซ้ายนะครับบาโกล่ามีดีนวิ่งอ้อมครับบาโกล่าดีนให้แม่ขาดไปหน่อยดีนดีก็ไปเกยโทษเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงติดบล็อกอ้าวบาโกล่าวิ่งเลยบอลครับ
1: อ้าวดีนโอ้โห
0: โรเจอร์โรเจอร์ไถไปครับโดนดึงในฟาว
1: ต่างคนต่างแยกทางกันแล้วนะคู่นี้อดีตเพื่อนร่วมทีมแอสตันวิลล่าโอ้โรเจอร์กำลังจะไปเชลซีครับส่วนดีนี่ไปเปียเช่
0: เอลเลียนแอนเดอร์สันนะครับ

0: ไหนต้องเอาเดเดอร์สันมาช่วยเดคแคนไลท์หน่อยครับตรงกลางเอาลุงโทนี่ออกไปพักนะวางโทนี่ไปแล้วคนหนึ่งอีกคนนี้ก็มันจะลงมาเป็นจูดมาลิงแฮมกับมันจะเอเซ่ครับนี่ครับโอ้โหเขาเข่ายาวพี่ไปแล้วเอเซ่ทิ้งหลังก็หายไปเลยนะ
1: ไม่เป็นบอลโลกที่ไม่ฉายเท่าไหร่นะครับเอเซ่คนที่ฉายมากกว่าเขาคือโนนี่มาดูเอเก้นะครับได้ลงมากกว่า
0: ใช่ได้ลงมากกว่าแต่ฉายเนี่ยไม่น่าใช
1: ่ว่าในสโมสรเนี่ยมาดูเอเก้สำรองครับเอเซ่เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ลงมากกว่าโดนตัดไปอีกแล้วครับอังกฤษฝรั่งเศสขึ้นมา
0: อยากดูแฮร์รี่เคนไม่ให้เล่นอยู่
1: เดี๋ยวว่ารอแป๊บเซเมรี่ครับไฮไบเดเบเล่งัดเข้ามาในเขตโทษแม่จะคืนนะโดนดักไว้ครับเชสเปนจูดเบลลิงแฮมได้บอลแล้วครับไหลมาลูกนี้วัดกินเอาถึงด้วยครับวัดกินตัวกับลาครัวครับวัดกินล็อกว่าแล้วมีตัวสอดเข้ามาจูดเบลลิงแฮมจูดโอ้โหช้าเลยแต่งตัวช้าหน่อยยังได้ครับยิงซ้ายอีกทีนึงโรเจอร
0: ์ไม่ให้ซาก้าเลยเมื่อกี้เนี้ย
1: โอ้โหจูดแต่หลบจังหวะแรกหลุดเลยครับแต่ว่าแต่งตัวช้าไปหน่อยครับโอ้มุมเลยปิดฝรั่งเศสสวนมาครับบาโกล่าในเขตโทษทางซ้ายบาโกล่าดึงเข้าซ้าย
0: คนต้านี่ไหวไหมเนี่ยดู
1: เ
0: ป้าแป้มากเลย
1: ลินห้อยนะครับเอมบัปเป้โยกเข้าขวาไหลตรงกลางโอลิเซ่ไหลคืนโอลิเซ่ไม่เข้า
0: ไม่เชื่อบ้าไปแล้ว
1: ฟาโกล่าที่ถึงกับทิ้งตัวตะคิวขึ้นครับตะคิวขึ้นโอลิเซ่โอลิเซ
0: ่โอ้ระยะไม่ถึง10หลาครับโอลิเซ่แพ้ออกไปเฉยเลย
1: ยิงไม่เข้าได้ยังไงครับลูกนี
0: ้เนี่ยครับโอ้โหตอนเอมบัปเป้ไอเอ็มเดเบเล่คืนมาให้นี่ใส่สกอร์แล้วฮะแต่มันเข้าขวาข้างไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
1: ่เดมเบเล่เนี่ยใครเห็นก็ยิงครับแต่ว่าเบิ้ลคืนมาครับแล้วยิงโอ้โหตรงจุดโทษพอดีครับตรงน
0: ั้
1: น
0: เซสายดิสานครับรู้สึกทัวร์นาเมนต์นี้นี่จะไม่มีดวงยิงประตูอีกโอกาสเที่ยวนะวันนี้ไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยโอ้โหเดเด้นี่กลุ่มหัวเลย
1: ทั้งทัวร์นาเมนต์มาเนี่ยโอลิเซ่เนี่ยยิงเข้ากรอบมา20ครั้งยังไม่มีประตู
0: เหลือเชื่อเลย
1: เ
0: ออชายตอนนี้นั่งยองๆแข่งกันฮะ
1: นวดกันใหญ่เลยครับตอนนี้ตะคิวกรรมการครับ
0: กรรมการกระ
1: โดโอ้ถึงว่าทำไมหยุด
0: อาจารย์เลยนะ
1: อาจารย์วาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่าครับ
0: สวัสดีฮะ
1: ตะคิวขึ้นน่องไปแล้ว
0: อัดเขาต้องเพลนะขาวโอ้แต่ต้องเข้าใจนะที่มีอากาศร้อนนะครับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศเลย
1: นี่ขนาดไฮเดชันเบรกไปแล้วนะครับ
0: ไม่รู้จะเบรกให้ตัวเองหรือเปล่าอาจารย์น
1: ี่ฮะดาวซันโว
0: นะมาเป้10ลูกครับดาวเมซี่2ไฟย่างนะ2ลูกเอาคอนซ่าเอาด้วยฮะไม่ว่าแล้วพี่นี่ฮะลูกหนูขึ้นนะ
1: ตอนนี้นี่มั่งมันเป็นแถวเลยคร
0: ับ คอนซ่าไม่ไหวที่ใคร
1: ไปขวา
0: ขวาไม่มี
1: ลิเจมไง
0: โอ้ลิเจมมันเจ็บ
1: อะไร
0: บาดเจ็บเพิ่งจะได้แล้วแต่อาจจะลงมาน
1: าทีแล้วยังเล่นได้เลย
0: ผมว่าเชลซีใจหายคงไม่สมบูรณ์ไงเราเจมลงมานี่หาดีเดียว
1: ไหวไหมนี่ไงมาแล้วครับลิสเจม
0: ซาลิสเรื่องนี้ตรงท่าไหนจะคิวขึ้นตั้งนาน
1: เอ้า
0: เจม
1: ไปเลยครับคอนซ่า
0: แฟนอังกฤษนี่ต้องลุ้นกันหนักๆเลยครับเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วก่อนทดเจ็บจะยันอยู่ไหมสกอร์ 4-3 โอ้โหเหลือจะเชื่ออย่างเงี้ยเป็นเอ้าตั้งแต่ดูนัดชิงที่3บอลโลกผมว่านัดนี้สนุกสุดแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ขาดเลยมันไม่เบื่อเลย
1: นัดชิงที่3บอลโลกเนี่ยมีปีไหนที่ตั้งใจดูมั้ง
0: ไม่มีอ่ะปีขนาดปีที่ยังกินแพ้อิตาลี 1-0 แล้วพี่ก็ยังดูดับดับตื่นตื่นเลย
1: เอาว่าบอลโลกชิงสามบอลโลกฟรีแล้วอ
0: ่
1: ะเตะโมร็อกโกกับโพยเชียงเตะกันแล้วผมไปดูไม่ซีซ้อมอ่ะไม่ไปดูผมไปดูอาเจนซ้อม
0: ก็เป็นผมก็ไปดูอาเจนซ้อมอ่ะไปดูเมซี่ดีกว่า
1: โอ้ตอนนั้นมีข่าวเมซี่เจ็บด้วยไงไปดูผมซ้อมได้เปล่
0: า
1: เหลือไปถึง10นาทีนะครับฝรั่งเศสยังลุยต่อเอ็มบัปเป้แล้วยิงเลยครับไกลลูกนี้แหมบอลตกพื้นเฮนเดอร์สันไม่พลาด อังกฤษนี่เอามิดฟิลด์ลงมาช่วยทั้งจูดทั้งเอเลียนแอนเดอร์สันนี่แต่ฝรั่งเศสก็ยังทะลุมาถึงกรอบเขตโทษได้นะครับตอนนี้เริ่มผ่อนลงไปแล้วเดี๋ยวรอฝรั่งเศสยิงลูกต่อเวลา
0: คนอยู่เป็นใหญ่ในทีเดียว
1: ดีเทนเดอร์สันครับในเขตโทษตัวเองนี่ดูฝรั่งเศสบีเข้าไป3คนนะครับเทนเดอร์สันนี่หาตัวให้ไม่ได้ยังลงมาช่วยดีครับจูดจูดเห็นตันไกลครับวางข้ามไปลูกนี้บอลตกถึงด้วยครับโรเจอร์สมีตัววิ่งอ้อมหลังนะครับเชสสเปนเข้าเขตโทษโดนเตะลูกนี้จุดโทษโอ้โห
0: แฮร์รี่เคนแฮร์รี
1: ่โอ้เสียเหลี่ยมเชสสเปนครับลูกนี้เนี่ยมาโลกุสโตโอ้โหเตะดื้อๆลูกนี้ไม่ต้องเถียงเลยครับ
0: โอ้สำคัญเลยนะฮะจังหวะนี้ถ้าอังกฤษนี่ยิงหนีเป็น 5-3 ได้มาก็น่าจะชนะแล้วล่ะโอ้โหดีครับความเร็วสู้ไม่ได้โอ้โหลากขาด้วย
1: ไม่ต้องเถียงครับลูกนี้สเปนแตะบอลหนีไปก่อนแล้วครับแล้วกูสโต้ดิ
0: จะชักหลบแล้วไม่ทัน
1: ใช่ครับสไลด์เข้ามาแล้วน่าไหนครับ
0: สเปนนักแข่งเลยฮะแม่งดีเล่นเป็นแกเร็ตเบลเลยนะเจสเปนเนี่ยความเร็วของเขานี่สร้างความปั่นป่วนให้กับมารุงกูสโต้เป็นอย่างมากจูดขอเองจูดยิงดีด้วยมีลูกที่เจ็ดนะถ้าเข้าลงเนี่ย
1: ใช่แสงแฮร์รี่เคนเอาครับถือบอลมารออยู่ที่จุดแล้วครับจูดจูดมารอที่จุด
0: จูดยืนอยู่ที่จุด
1: ส่วนเมนยองก็บอกจูดไม่อยู่ที่จุด
0: กรรมการก็บอกว่าให้เมนยองถอยไปจุดนะ
1: ถอยจากจูดไปอยู่ที่จุดกรรมการวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่าบอกจูดเอาบอลมาตั้งที่จุด
0: ครับ
1: เล่นอะไรกันวะเนี
0: ่ยไม่มีพวกเราจะเล่นละ
1: อ้าวจูดถือบอลครับแต่ซาก้ามารับไปยิงครับ
0: ตอนนี้จูดเดินออกจากจุดไปแล้วเพราะจะให้ซาก้าลุ้นแฮตทริกนะฮะ
1: โอ้โห5ลูกพลาดไป1นะครับ5ลูกหลังสุดทั้งกับสโมสรและทีมชาตินะครับบุกโยซาก้าน
0: ี่มันรายการคุณขอมาชัดๆนะฮะขอทำแฮตทริกซะหน่อยดีๆในอาทิตย์ไม่ค่าลงเนี้ยแพ้แล้วเฮ้ย
1: นี่
0: เขาย้อนให้ฟังไง
1: รอบชิงยูโร2021นะครับเขาเป็นคนสุดท้ายนะครับที่ยิงไม่เข้า
0: แต่แข่งปี2021
1: แล้วแม่ทีมแพ้อิตาลีนะครับที่เวมบลีย์วันนั้นเพื่อแฮตทริกครับบุโกโยซาก้าเวลาเหลือน้อยมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนหนีห่างเป็น2ประตูอีกครั้งครับดวลกับไมค์เบนยองสกาซอยยิงคนละทางครับไมเบนยองโอ้โหเข้าไปอังกฤษนำ 5-3
0: โอ้โหนาทีที่87ครับแม่
1: แฮตทริกไปเลยครับ
0: หายใจหายคอโล่งขึ้นมาหน่อยครับแฟนสิงโตคำรามครับแฮร์รี่เคนวอร์มแล้วไปวอร์มไปวิ่งมาดีใจวะนะ
1: วิ่งมาดีใจวิ่งมาดีใจไม่ต้องวอร์มแล้วเคนอีก4นาทีไม่ต้องลงแล้ว
0: เฮ้ย It's coming home
1: โอ้
0: เหรียญทองแดงนะที่ coming home แม่ไอ้คิดเอ้ยมีเสียใจที่พี่สอนมานะเคนกับซิปตาก้า
1: โอ้ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเอ็มบัปเป้เร่งแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ทันนะครับถึงตรงนี้เนี่ย
0: โอ้โหท่านถ้าไอ้จังหวะไอ้ไฮเดชันเบรกอะถ้าไม่เบรกตรงนั้น
1: โอ้ฝรั่งเศสกำลังขยมเลยอะ
0: ตีสี่ยิงนะนี่สำคัญเลยฮะซาก้าโอ้ยิงดีมากนะครับ
1: มุมเด็กเลย
0: มันไม่ยอมนี่ก็ไปผิดทางด้วย
1: ชอบยิงอัดกล้องเหมือนยิงพวกนี
0: ้เออซาก้ายิงไปทางขวามือตัวเองนะครับส่วนไม่ยอมในพุ่งไปอีกทาง
1: ไปวายกองเกิงกระจาย
0: จุดนี้ก็ใจกว้างนะ
1: ครับ
0: เออบางคนนี่ใจแมวๆหน่อยนี่ไม่ให้นะยิงแป้นเลยครับถือว่าเรียกความมั่นใจครับก่อนกลับไปช่วยอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม
1: ่ก่อนหน้านี้นี่มีอังกฤษที่แฮตทริกในฟุตบอลโลกแค่3คนนะครับคือเจฟเฮิร์สนะครับปี66ลีนิเกอร์ปี86นะครับยิงใส่โปแลนด์อีกคนหนึ่งก็คือแฮร์รี่เคนนะครับ2018ยิงใส่หลายจำไม่ได้แล
0: ้วยิงใส่ประตูนี่แหละฮะประตูข้างสนามของฝรั่งเศสมีชูกุนเด้นะครับมายืนรออยู
1: ่โอ้ก็เรียกว่าผ่อนคลายไปเยอะครับนำ2ประตูอีกครั้งครับอังกฤษ แล้วเหมือนฝรั่งเศสนี่ก็ไม่ได้เพลสแล้วครับถึงตรงนี้เนี่ย
0: สุดท้ายก็เข่าสุดเข่าสุด
1: เออเป็นประตูที่ทำให้หมดลูกคืดไปพอสมควรนะครับ
0: แหมเราเองก็หน่อยเช่นกันกะว่าต่อเวลาทีเดียว
1: เดี๋ยวข้อความทั้งหลายแหล่นะครับทั้ง Facebook YouTube รวมถึงใน SMS ด้วยนะครับ48กับ899เดี๋ยวไปไล่ต่อเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวยังอยู่ต่อกันอีก1ชั่วโมงนะครับถึง 7:00 น
0: กรึบเปลี่ยนแบบสินพงคิดถึงไม่ค่อยได้เจอกรึบกรึบสินพงคนเลี้ยงแมวนาทีที่90แล้วฮะโอ้อังกฤษนี่ฮึดขึ้นมาเลยพอได้ประตูที่5
1: อ้าวเชสเปนแม่จัดจ่ายให้วัตกินส์ครับไปถึงเดี๋ยวดูว่าทดเท่าไหร่นะครับครึ่งหลัง
0: เอ๊ะเชสเปนนี่สเปอร์ขายเท่าไหร่เอาแล้วเนี่ยเอ็นดีไว้นะ
1: โอลิเซ่ครับฮึดไม่ฮึดเลยครับฝรั่งเศสเนี่ยแม่ถ้าทดเยอะๆนี่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับแต่ว่านี่มันดูจะดูลูกคืดจะหดๆไปพอสมควรเดี๋ยวไปเล่ให้ครับลาบิโอแทงออกขวากุสโต้แม่เสียท่าเชสเป็นนิดเดียวครับโดนเลยครับกุสโต้โอลิเซ่ให้มาเอ็มบัปเป้ไม่ไหวครับอ้าวแต่ว่าตรงกลางโรเจอร์ทำเสียแล้วบาโกล่ายิงแฉลบครับโอ้โหเตะมุม
0: เอาแต่ไปเล่นไปทดเจ็บ7นาทีนะครับยังมีเวลานะครับฝรั่งเศสถ้าได้มา 4-5 ตอนนี้เลยครับอะไรครับ
1: คุณเด้ครับ
0: โอ้โหครับแหมเราก็วิ่งไปก็แกล้งตะคิวขึ้นนิดนึงครับมาโลกุปเตอร
1: ์หลังจากทำฟาวเสียจุดโทษไปจูซูเน่ครับลงมาแทนมาโลกุสโตนะครับเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายแล้วนะครับซับรีเมนนิ่ง0
0: ครับดีนะเนื้อมีเราไม่ต้องไปนับเลย
1: ครับอ้าวล้ำหน้าครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหมาตายง่ายๆเลยโต
1: โอ้ลูกทุ่มครับทุ่มเสร็จแล้วคืนอาเตมุมครับแล้วเบิ้ลคืนโอ้โหเอ็มบัปเป้ยังไม่กลับมาเข้าตำแหน่งเลยครับ
0: โชว์เท่าไหร่โชว์สกิลเท่าไหร่ดอบอลกู้ชีสไป3ที
1: โชว์สกิลแมวน้ำนี่ครับวันนี้นี่โอกาสยิง5เข้ากรอบ4ครับเป็นประตู3ครับบูโยซาก้า
0: คมกริบเลยฮะ
1: คมกริบทด7นาทีนะครับนี่ทดเป็นนาทีกว่าแล้วโอ้ยโดนเตะบูสินไม่เป่าเลยครับซาก้านอนแผ่หลาไปแล้วแต่ฝรั่งเศสไม่สนครับลุยขึ้นไปคุนเด้ครับให้ไปทางขวาเดมเบเล่จี้เข้าหาเชสเปนเดมเบเล่มีคุนเด้อ้อมนะครับเดมเบเล่คืนมาตรงกลางโอลิเซ่โดนเสียบไม่ฟาวเหมือนกันโรเจอร์ให้มาแหมเบลลิงแฮมครับเรียกเลยว่าเอาฟาวได้ครับ
0: เอาลงมาก็ช่วยเก็บบอลตรงกลางได้ดีนะชื่อเบลลิงแฮม
1: บอกว่าซาก้าโดนเตะตรงนั้นทำไมไม่ฟาวครับไม่รู้เหมือนกันเรื่อยๆ
0: ครับมาอีกคนนะโอ้โห
1: เทวชาโลบา
0: ชาโลบาลงก็เท่ากับว่ามีแค่เมนูนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของอังกฤษ
1: มีประตูไงตูสำรองมือ3อ่ะ
0: สามมืออ
1: ีกคนใครนะแท็บฟอร์ด
0: ถ้าเอาเพลงนี้ก็มีคนเดียวแล้วนะเฮ้ยไงวะเนี่ย
1: มันเจ็บเขาเจ็บก็บอกว่าเจ็บก็เจ็บสิเอ๊ยอย่าเถียงชาโลบาลงมาแทนใครนะเมื่อกี้นี้มาเก
0: ย์เหมือนเขาได้ยินนะผู้บรรยาย
1: มาเกย์ที่
0: ก็กลัวจะสักษานิดนึง
1: ลาบิโอครับให้ไปโอลิเซ่จะไม่มีประตูของเขาจริงๆเหรอครับในบอลโลกครั้งนี้จ่ายมาเดเบเล่ยิงแป๊กโอ้ยซาลูบาครับลงมาดักไว้อ้าวเดเบเล่ในเขตโทษโดนอังกฤษลุมยังไม่พ้นนะครับโอลิเซ่ช้าไปแล้วโอ้โหแข่งขามันจะหมดแรงเลยครับสเปนส์ตักยาวขึ้นหน้ามาวัตกินส์แหมอเมกาโน่ครับยังดักได้ตรงกลางครับลุยต่อเซเมรี่ให้มาเอ็มบัปเป้จี้เข้าหาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ทางขวามีเติมนะครับให้มาโอลิเซ่โยกไม่ผ่านเจสเปนอีกโอ้โหเตะทิ้งไปเลย
0: วันนี้เจสเปนเลยมาก ตอนมาบอลโลกมีแต่คนด่า
1: ครับ
0: สเปนไม่เอา

0: ดีอะอะไรนะของนิโกเซอร์
1: อย่าไปชมมากครับนั่งไปแล้วเชสเปน
0: ตะคิวขึ้นนะฮะ
1: ลุกไปขึ้นโอลิเ
0: ซ่การบอกไปดูอาการหน่อย
1: ก็โอลิเซ่ไม่เร่งด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยกรรมการก็เลยอ้าวไหนไม่เร่งก็เป่าครับมาดูอาการก่อน
0: เนี่ยครับเก็บจังหวะปะทะกับเมียกับโดนจิ้มโอ้โหข้อเท้าสองทีโดนโอลิเซ่จิ้มเข้าไปเตะทิ้งเลย
1: ผมว่าตะคิวขึ้นมากกว่าดูท่าทางต่างคนต่างปั๊มครับ
0: ตอนที่ฝรั่งเศสจะกลับไปซึมไม่ดีครับแต่ยังยิ้มได
1: ้ฉันปิดปลายนวมไปเดี๋ยวเอาตังไปจี้ไฟออกครับแหมอดเลย
0: สุดเนี่ยตลกสังขารโดนนะโดนไหมไม่ยอมลงเปเนี่ยเรียกเปมานั้นเนี่ย
1: นี่ออกไปนี่ต้อง1นาทีนะแชร์จีนี่หมดอะไรตายยากเลยครับเหมือนโดนโกงแชร
0: ์ถ้ามาทุกคนก็จะออกจอตั้งแต่มีคนเดินบังกล้องอีกโอ้โห
1: นี่ต้องรอ1นาทีนั้นน่ะใช่มั
0: ้ยกักตัวกักตัวถ้าเป็นฮอกกินแบ่งบอกอยู่ในซินบินแล้วนาที
1: ทดมาจะ5นาทีนะครับจาก7แล้วไถขึ้นมาครับเดเบเล่เอ้ยไม่ใช่เบลลิงแฮมโอ้ปนกันมั่วไปหมดแล้วยังตัดได้ครับแต่ว่าบอลกระดอนกลับไปนี่อังกฤษเก็บได้ครับก็เนี่ยเคาะแล้วครับเหลือ2นาทีกินไม่ขยับมารับบอลซะแล้วอ้าวมาครับเดเบเล่เดเบเล่เจาะทางเชสเปนไม่อยู่ครับเดเบเล่ยิงซ้าย4-5
0: ยังไม่จบนะ
1: สวยเมื่อสายหรือเปล่าเหลืออีกนาทีครึ่งนะครับ
0: โอ้โหครับนาทีที่90บวก6ครับฝรั่งเศสไม่ยอมได้มา4-5ครับจากอุสมานเดมเบเล่ครับ
1: แล้วเหมือนอุปาเมกาโน่เป็นคนตัดบอลอีกแล้วนะ
0: โอ้หล่อมากเลยปาลงมาวิ่งเกียร์ช้า
1: ดูครับนี่ครับ
0: อันขาดเลย
1: แล้วเดมเบเล่เอ็มบัปเป้ได้ชี้เลยครับว่าให้เดมเบเล่นู่นครับว่าง
0: ๆเดมเบเล่บอกไม่ให้ใครแล้วยิงเองดีกว่าโอ้โหเป็นไง
1: โอ้โหดูชโลบาครับกระโดดเสียบทั้งตัวครับยังเอาไว้อยู
0: ่ก้นหนักให้ชโลบาหลอกง่ายเหลือเกินโอ้โหขยับนิดเดียวหงายท้องเลย
1: ยิงลูกนี้หมดสิทธิ์นะครับ
0: ทุกคนขอผู้อยู่เป็นสุขสติสมาธิไม่ได้โอ้โหมีเรื่องให้ลุ้นตลอดนะ
1: เอาแล้วเวลายังไม่หมดนะครับ6นาทีครึ่ง
0: เ
1: ล็กนาทีนึงต้องไปทดเพิ่มแน่ครับผู้สินจะทดเพิ่มให้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเร่งก๊อกสุดท้ายฮึบขึ้นหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
0: อ้
1: าวโดนแย่งไหมโอ้โหโทซ่ายังแก้ออกมาได้ครับ
0: อยู่ที่อังกฤษนะครับโอ้โห
1: อ้าวแล้วชักมั่วมั่วแล้วครับโอ้ตอนนี้อังกฤษแกะไม่ออกหยุมไปหยุมมางวมเงินอยู่ตรงนั้นครับอ้าวฝรั่งเศสแย่งได้จนได้ลาบิโอลาบิโอแหมโดนตัดหน้าครับเตะทิ้งขึ้นมา
0: เขาเจ็บกลมแล้วนะ
1: เอาแย่งกันแล้วโอ้มีโชว
0: ์อาจูด
1: มีตัวโชว์ครับจูเบลแฮมครับไปแล้วตัวจูดเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาจูดเบลลิงแฮม
0: โอ้สุดยอด
1: 64โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเกมนี
0: ้โอ้โหจูดเบลลิงแฮมเวลคานยิงประตูนี้โอ้โหทีที่90บวก8ครับอังกฤษได้ประตูฝังเลยครับแบบนี้6ประตูต่อ4ครับโอ้โหเทนนิสหรือเปล่าเนี่ย
1: ประตูที
0: ่เกมเซตแอนด์แมตช
1: ์ประตูที่7ของจูดครับในบอลโจกเอ้ยบอลโลก
0: บอลโลกโอ้โหเป็นบอลโจกจริงฮะยิงกันเยอะเหลือเกิน10ลูกครับวันนี้ใครจะไปเชื่อ
1: ว่าบอลที่สุด
0: ว่าดูครับโอ้โหแล้วใจได้ยังไงเป็นยังไงฮะนี่ฮะจังหวะโฉบมาเอาบอลครับจากอุปาเมกาโน่ครับแล้วก็ไปคนเดียวครับเจอลาครัวครับรูปปากทีนึงบอกหมูนะฮะก็ล็อกหลบนะ
1: โอ้แล้วดึงยึกหลอกล้มระเดระนาดเลยครับโอ้โหอุปาเมกาโน่มาด่านสุดท้ายไม่ทันแล้วครับ
0: บ้าเฮ้ยนึกว่ามาราโดน่ายิงจุด486ชมไปเรื่อย
1: แล้วยิงลอดขาอุปาเมกาโน่ด้วยครับโอ้โหดอกสุดท้ายนี่แสบจริง
0: ๆเฮ้ยไปซื้อเสื้อจูดใส่เลยแต่เป็นเสื้อเรียนมาดิดนะ
1: แล้วก็หมดเวลาครับอังกฤษได้ที่3ครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับเกมนาทีที่3ปีนี้ครับ อังกฤษชนะฝรั่งเศสไป1เซตพอดีครับ 6-4
0: ก็เรียกว่าเกม

0: รับไม่เอาเลยนะครับวันนี้นะครับปากุล่าก็อารมณ์ดีนะเดินมาหัวเราะใส่บุกโยซาก้านะครับก็อังกฤษได้6ลูกนะจากเดแคนไลท์ที่3ครับกอนซาดีที่18นะครับบุกโยซาก้าทำให้ติดนาที37 45บวก1แล้วก็87นะครับปิดท้ายด้วยจูดเบลลิงแฮมนาที90บวก8ตอนฝรั่งเศสนี่เอาคืนได้จากเอ็มบัปเป้นะครับ2ลูกที่48กับ66นะครับบันเล่ปากุล่าที่54แล้วก็อุสมานเดเบเล่นี่90บวก6นะฮะโอ้โห
1: ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่อังกฤษได้ที่3บอลโลกนะครับแล้วก็เป็นเกมส่งท้ายดีดีชองที่ผมว่าก็น่าจดจำนะ
0: ใช่แ
1: ต่ว่าผลมันไม่ใช่ของเขาเท่านั้นเอง
0: ก็สมศักดิ์ศรีนะดีกว่า 4-0
1: ผมว่าพวกนักบอลมันก็แฮปปี้กันแหละเกมแบบนี้ใช่ไหม
0: นี่ไงนี่ไง
1: แต่ปิดปากเลย
0: เฮ้ยจานไรออกดิ
1: เกมจบแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้าคุยกันฉันบิดไม่ว่า
1: โอ้โห
0: แม่นะครับเดย์ก็เดินมากอดเอ็มบัปเป้หน่อยนะครับแม
1: ่กอดแรงครับภาพค้างไปแล้ว
0: เรียบร้อยครับน่าจะไปโดนเสาอากาศแหละ
1: โอ้ดิชองฟลิปมาเตต้านี่เดินลงไปเกมเดียวเองนะ
0: ครับเนี่ยเดินตาค้างอยู่ข้างล่างโอ้เหลือเชื่อแม่ใครอดหลับอดนอนดูเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ
1: ครับ
0: ส่วนจานเคนนี่ไม่เล่นนะวันนี้
1: ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอ่ะก็เดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ครับ
1: ก็มาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนี่เดี๋ยวเราไล่ตอบข้อความแล้วก็พูดคุยกันหลังกงหลังเกมอีกนิดหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับอยู่กันถึง 7:00 นนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักเสียงเข้าห้องน้ำห้องท่ากันสักหน่อยก็แล้วกัน
0: ขอไปดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่ฮะ
1: ครับผมพักสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2ประตูต่อ0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2คูพาวเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: มากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงอีกประมาณสัก40นาที
1: ครับผม
0: โดยประมาณนะครับหลังจากเสียง
1: โอ้เสียงโอ
0: ้ แครก
1: แครก
0: หลังจากแหมสนุกสนานตื่นเต้นไปกับเกมนัดชิงที่3นะครับที่เกมรับถอดทิ้งไว้ที่บ้านเลยครับเย่ถอยหลังทั้งคู่ทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่แพ้อังกฤษเอาฝรั่งเศสขึ้นก่อนทําไมวะ
1: เ
0: ป็นอังกฤษที่ชนะฝรั่งเศสไป
1: 4 6 7 6ไทเบรก
0: ไม่ใช่เทนนิสครับ6ประตูต่อ4นะครับเป็นน่าจะเป็นนัดชิงอันดับ3ที่เรียกว่าสนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ว่าได้นะ
1: คนอื่นไม่รู้ยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยสนุกที่สุดเท่าที่เคยดูมาแล้ว
0: ครับ
1: ก็สมศักดิ์ศรีนะ
0: แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางที่โมโนเขาตัดไปแล้วนะบรรยากาศนี่คงจะมีวันเดอร์วอลกันแหละวันนี
1: ้เราก็เปิดให้ฟังซะหน่อยวันเดอร์วอลนะครับฉลองให้กับแฟนบอลอังกฤษนะ
0: ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงมีหลังกงหลังเกมที่จะทยอยมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์กันอยู่เดี๋ยวคงสักครู่นะครับคงจะ
1: ไหลๆมาเรื่อยๆ
0: ไหลๆมาแล้วก็วันนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ย2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุกโยซาก้าแฮตทริกโอ้โหแต่ละคนเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงรวมในฟุตบอลโลกนี่เพิ่มเป็น22ประตูแล้วนะ
1: อุ้ยแสงใช่ไหมเมสซี่ก็21ป่ะ
0: โ
1: อ้หนูเอาทุกอย่างนั่นแหละ
0: ครับแต่ว่าเมสซี่มันยังเหลืออีก1เกม
1: ใช่
0: ที่จะไล่ในดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งนี้ผลต่างตอนนี้เป็น2ลูก
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้10เมสซี่8
1: ใช
0: ่แต่ว่าดาวซันโวรวมของฟุตบอลโลกตลอดการเนี่ยเอ็มบัปเป้แซงนะครับ
1: ครับ
0: 22เมสซี่21
1: เหลือเกินจริงๆ
0: ไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้ชิงก็เอาทางนี้ก็ได้
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะเพิ่มเป็น64ทีมโอ้โหคราวนี้ยิงเยอะกว่าเดิ
0: มเอ็มบัปเป้นี่ได้เล่นแน่นอนครับฟุตบอลครั้งหน้าเนี่ย
1: ดูแล้วแล้วล่ะ
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วมั้ง43แล้วเว้ยครับไม่ไหวแล้วล่ะมั้งนะครับแต่ก็ไม่ว่าไม่ได้นะคราวที่แล้วเราก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยครับเมสซี
1: ่เห็นโรนัลโดทั้งเมสซี่ทั้งโดนี่แหละบอกไม่เอาแล้วมาทั้งคู
0: ่ครับโอ้เหลือเชื่อนะครับเป็นเกมที่เหลือเชื่อตำแหน่ง superior player of the match นะฮะ
1: ชอบมากเลยที่ตำแหน่ง
0: ก็เป็นของบุกโยซาก้านะฟีฟ่าเขาให้บุกโยซาก้านะครับในฐานะที่ยิงเยอะกับเพื่อนในเกมนี
1: ้
0: โอ้แฮตทริกไป
1: ยิงไป3ลูกเลยนะครับ
0: ก็ครึ่งแรกอังกฤษนำ 4-0 ครึ่งหลังฝรั่งเศสยิงไล่มาเป็น 4-3อังกฤษหนีเป็น 5-3

0: สบความสำเร็จครั้งที่3นี้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคงรอสักครู่นะพวกเบื้องหลังเบื้องหลัง
1: เออ
0: นะครับเดี๋ยวสักครู่คงทยอยมา
1: อ
0: ืมนะครับพยายามจะไล่ดูสถิติต่างๆจากเว็บของฟีฟ่านะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ยังรอรวบรวมกันอยู่แล้วครับเพราะว่าบอลเพิ่งจบนะส่วนทางของสื่ออังกฤษอื่นๆนี่ก็น่าจะมีพอสมควร
1: ก็ถือว่าประสบสำเร็จไหมอังกฤษแจ้งที่3
0: ก็สำหรับผมว่าตามเป้าแบบไม่ประทับใจเท่าไหร
1: ่
0: เอางี้แล้วกัน
1: ใช
0: ่ก็ผมว่าน่าจะดีได้กว่านี้
1: เพราะเป้าเขาวางเอาไว้ที่รอบรองใช่ไหมอย
0: ่
1: างต่ำเออแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็แน่นอนแหละว่านัดชิงจะอยากได้แชมป์โลกนะครับแต่ได้ที่สามก็แม
0: ่ผมว่ารอบรองอ่ะมันไปเจ๊งที่รอบรองเยอะทุกนัดที่สั่งสมคำชื่นชมมาเนี่ย มันไปตายที่รอบรองแหละจริง
1: แล้วมันมักจะไปตายเพราะว่าการวางแผนผิดพลาดนะเหมือนเคสของทั้งเซาเกตทั้งเนี่ยเหมือนกันเลย
0: ครับ
1: เหมือนทูเคิลเนี่ยก็คือแบบพอใจไม่ถึงอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: คือพอบอลมันแบบว่าได้เปรียบปุ๊บชอบไปหันไปเล่นเกมรับไงทั้งจริงที่จริงๆแล้วอ่ะความสามารถตั้งแต่อังกฤษอ่ะแลกได้นะผมว่าแลกได้นะ
0: ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วล่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็คงจะเป็นบทเรียนของโทมัสซูเคิลไปพอสมควรนะครับกับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปวันนั้น
1: แต่ก็ว่าไม่ได้ก็กลายเป็นทูเคิลเนี่ยประสบความสำเร็จกับเซาเกต
0: อ้าวใช่เซาเกตไม่เคยได้ที่3นะครับ
1: เ
0: ซาเกตนี่ได้ที่4แต่ว่าในยูโรเดี๋ยวรอดูครับยูโร2028เนี่ยทูเคิลจะขนาดไหนเพราะว่าเล่นในบ้านด้วย
1: อุ้ยทำเป็นเล่นไปนะอังกฤษนี่เข้าชิงยูโรมา2ครั้งแล้วนะ
0: เ
1: หลือแค่ปลดล็อกจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือถ้าปลดล็อกแชมป์รายการใดรายการหนึ่งได้สักรายการเนี่ย มีสิทธิ์ถึงแชมป์โลกแน่ๆอังกฤษ
0: คือก็บอกว่ากีฬาทุกชนิดเนี่ยทุกแทบทุกประเภทแต่เวลายังไม่เป็นแชมป์เนี่ยมันก็เก่งระดับหนึ่ง
1: ใช่
0: พอเป็นแชมป์ปั๊บเนี่ยมันจะเก่งขึ้นอีก 20-30%
1: เหมือนทีมชาติสเปนไงพอปลดล็อกคว้าแชมป์บอลโลก2010ได้นี่โอ้โห
0: มวยเนี่ยชัดเจนเทนนิสเนี่ยชัดเจนว่าพอมันมีคำว่าแชมป์ติดตัวเนี่ย
1: มันมีความมั่นใจ
0: มันมีบารมีขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอตรงนั้นนะครับอังกฤษแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังขาดอยู่อีกนิดนิดหน่อยๆอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของIQ เหลี่ยม
1: IQ
0: เพราะว่าเอาจริงถ้าพูดกันตามตรงอ่ะฟุตบอลอังกฤษเนี่ย
1: มันเค้าเรียกอะไร
0: ก่อน
1: นาอีฟ
0: ก่อนยุคอาร์เซนเวนเกอร์นี่มันแบบมันแข็งทื่อเป็นสักกระเบือเลยนะฟุตบอลอังกฤษอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็เล่นสไตล์อย่างนั้นน่ะ
1: คือเล่น
0: ไม่เคยออกไปเจอฟุตบอลยุโรป
1: เล่นหนัก
0: ก็เล่นกันยังไง
1: เล่นหนักจริงแต่ว่าไม่มีเล่ห์ไม่มีเหลี่ยม
0: มันสไตล์อังกฤษแหละจนกระทั่งผมว่าอาร์เซนเวนเกอร์นั่นแหละเอาฟุตบอลที่คนทั่วโลกเขาเล่นกันเขาไปคนอังกฤษดู
1: ฟุตบอลสไตล์ที่เขาเรียกมีแท็กติกหน่อยให้แท็กติกหน่อย
0: แล้วหลังจากตรงนั้นเนี่ยก็เนี่ยจะ30ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็อังกฤษก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เท่าชาวบ้านเขา
1: ใช่
0: เรื่องพวกนี้มันยังไม่เท่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรออีกสักนิดนึง
1: อีกนิดนึงนะ
0: สำหรับแฟนๆอังกฤษนะก็รอมาตั้ง60ปีแล้วครับรอต่อไป
1: มันรอแป๊บเดียว
0: น
1: ิดเดียวเอง
0: ครับ
1: ผ่านมา60ปีแล้ว
0: อีกหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้สำหรับอังกฤษก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับ
1: ครับ
0: จูดนี่กลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูในฟุตบอลโลก1ครั้งมากที่สุดเดิมเนี่ยเป็นแกรี่ลีนิเกอร์6ลูกบอลโลกปี86
1: ครับ
0: นะครับแล้วลีนิเกอร์ได้ดาวซันโวครั้งนั้นแต่จูดเนี่ยครั้งนี้ยิง7ลูกไม่ได้ดาวซันโวนะแพ้เยอะด้วย
1: ก็ยังดีมีสถิติหลายอย่างครับสำหรับอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนนี่ก็กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดละก
0: ็
1: แซงลีนิเกอร์เช่นกัน
0: รวมทุกสมัยนะ
1: เออทุกสมัย
0: รวมทุกสมัยก็10ลูกนะเกมนี้ประตูรวมกัน10ลูกโอกาสยิงรวมกัน38ครั้ง
1: ครับ
0: ยิงเข้ากรอบ20ครั้งรวมกัน
1: โอ้โหก็ถือว่าเป็นฟุตบอลเกมรุกอย่างที่ทุกคนอยากเห็นนะ
0: นะครับก็
1: คุณภาพ
0: มาผัดเผ็ดในเชิงคุณภาพผัดเผ็ดอร่อยๆนะครับ หลัง

0: เกมเริ่มทยอยมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูนิดนึง
1: อ่ะมีของโทมัสทูเกิล
0: อ่ะ
1: นะครับโทมัสทูเกิลก็โอ้โ
0: หโทมัสทูเกิลครับ
1: พูดซะยาวเชียวก็บอกว่าวันนี้ก็ชมลูกทีมนะครับว่าสร้างบางอย่างที่พิเศษมากๆขึ้นมา
0: อะไรมั่ง
1: เขาบอกว่าครึ่งแรกเล่นดีมากนะใช่ว่าบิลเลียนเลยนะครับครึ่งหลังนี่ก็วายป่วงสิ้นดีเติมเลนครึ่งหลังนี่มันดูสับสนแล้วมาได้หมด
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่าก็สามารถได้เห็นได้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกมีเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันได้นะครับภายใน1วันนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นักเตะอังกฤษทั้งเหนื่อยล้านะครับแล้วก็หมดแรงมาจากเกมสัปดาห์ที่แล้วนะก็อย่างที่เราก็ซับซากกับเกมที่3เนี่ยเอาจริงถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากเล่นกันแล้ว มันหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วนะฮะก็ชมลูกทีมเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เขากลัวก่อนเกมนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายนะเพราะเล่นที่ไมอามี่มันร้อนไงนะครับแล้วก็กลัวเรื่องคุณภาพแล้วก็ความเร็วนักเตะฝรั่งเศสด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็เขาไปให้สัมภาษณ์กับ BBC บอกว่าเกมนี้เหมือนเอา4เกมมารวมกัน
1: คือ
0: it was like four match เขาบอกว่าเหมือน
1: แบบตอนยิงกันเยอะ
0: ยิงเยอะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ฮะเออนะครับแล้วก็อ่ะก็อย่างที่พี่บอมบอกไปเทอร์บูแลนต์นั่นแหละนะเอามาจากที่เดียวกันส่วนบุกยอสก้านะครับบุกยอสก้านี่บอกว่าโอ้แน่นอนเลยว่ามันเป็นเครซี่เกมมาก
1: ๆครับ
0: เกมดีบ้าบอบ้าบ
1: อนะเปอร์เซ็นต์ดี
0: แต่ว่าก็ทั้งสองทีมก็ยังคงผิดหวังอ่ะที่ไม่ได้เข้าชิงแต่ว่าสำหรับเราก็คือพวกนักเตะอังกฤษแล้วเนี่ยก็การที่ทำให้อังกฤษได้ผลแข่งขันในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดในรอบ60ปีเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้ละ
1: ครับ
0: สำหรับผลงานครั้งสุดท้ายที่ออกมาน ะครับก็ซาก้าที่บอกว่าสิ่งที่ทำให้อังกฤษชนะก็คือครึ่งแรกนั่นแหละ
1: อ่าฮะ
0: นะครับครึ่งแรกนั่น
1: ตุนไม่เยอะ
0: ตุนไม่เยอะ ใช่แล้วก็อังกฤษเนี่ยดีกว่าในครึ่งแรกส่วนฝรั่งเศสเนี่ยชนะครึ่งหลัง
1: อ
0: ังกฤษชนะครึ่งแรกฝรั่งเศสชนะครึ่งหลังนะครับแล้วก็แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอังกฤษมาได้2ลูกเนี่ยทำให้ก็ยังเขาเรียกอะไรยังรักษาระยะในการที่จะเป็นผู้ชนะเอาไว้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีนักข่าวถามบอกว่าจุดโทษที่เขายิงเนี่ยลูกแฮตทริกเนี่ยเบลลิงแฮมเอาบอลไปถือเนี่ยเขาไปขอหรือเบลลิงแฮมเอามาให้เขาบอกว่าซาก้าบอกไม่มีจูดไม่ยิงหรอก
1: ก็บอกใช่ก็ไม่ได้คิดจะยิงแต่แรกอยู่แล้ว
0: จูดไม่ได้เป็นคนจะยิงอยู่แล้วนะครับเขาบอกจูดเนี่ยเป็นคนแรกที่เดินมาบอกก็เลยว่าไปยิงแฮตทริกซะเขาถือไว้เนี่ยเพราะว่ามีนักเตะฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้ามาป่วนก็เลยไม่ให้พยายามไม่ให้มาป่วนสมาธิของซาก้า
1: ก็เหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะ
0: ครับบอกว่าเขาคิดว่าตัวเองควรจะได้ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้มากกว่านี้ไหม
1: เพราะว่ามันมีช่วงที่สลับกันตัวจริงบ้างสำรองบ้าง
0: มาดูเอเก้ช่วงรอบแรกใช่ไหม
1: ช่วงลองผิดลองถูก
0: เออสก้าบอกแน่นอนผมก็คิดว่าผมก็คงอยากลงสนามให้มากกว่านี้แต่ว่าก็โอเคแหละเพราะว่าม ันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้แหละมันไม่ใช่เวลาที่มาคุยเรื่องนี้แหละเขาก็พยายามทำหน้าที่เต็มที่ตอนที่ได้ลงได้โอกาสลงสนามแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เรียกว่าถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็บอกว่าก็ต้อง move on ต่อไปแล้วส่วนนักข่าวก็บอกว่าเอ๊ะคุณยิงแฮตทริกแล้วก็ฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้นี่เป็นส่งผลดีกับอาร์เซนอลไหมซาก้าบอกแย
1: ่แน่
0: แ
1: ท้
0: แน่นอนอันดับแรกเลยคือผมมีความฟิต
1: เพิ่งฟิตช่วงปลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยพอดีอะพอดีเลยไว้ปีซีซั่นนิดนึงก็เล่นได้เลย
0: นี่แกบอก I'm fit
1: ฟีนะฟีนะปังปังนะ
0: ปังๆเลยเปรี้ยวๆเลยยังก็ติดเทอร์โบ
1: ครับอุ้ย
0: นะครับ
1: พี่อะไรนะซิลิคุป
0: พี่อันพี่อันเอ้นะก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของบุคโยซาก้านะครับ
1: อ่ะส่วนเรื่องสถิตินะครับวันนี้ยิงกัน10ประตูนี้ไม่ใช่ว่าเยอะที่สุดในฟุตบอลโลกนะพวกฟุตบอลโลกเกมที่ยิงกันเยอะที่สุด12ประตูนะฮะ
0: มี75
1: ไป1954กับ
0: ออสเตรียแหละ
1: ใช่ออสเตรียถล่ม เรียกว่าถล่มไหมเรียกว่าชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป7-5
0: ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว่าตามจากตาม3ลูกกลับมาชนะ
1: ใช่นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมที่ยิงกันรวม11ประตูอีก3แมตช์นะครับคือเกมที่บราซิลชนะโปแลนด์ 6-5 ปี1938เกมที่ฮังการีถล่มเยอรมันตะวันตกนะ8ประตูต่อ3ปี1954นะครับแล้วก็โอ้โหฮังการีถล่มเอลซัลวาดอร์ครับ11นะปี1982ส่วน10ประตูนี่มี2เกมนะครับคือเกมที่เราชมไปเมื่อสักครู่นะครับอังกฤษชนะฝรั่งเศส 6-4 แล้วก็เกมที่ฝรั่งเศสครับถล่มปารากวัย 7-3 เมื่อปี1958นะ
0: ครับ
1: โอ้ปี58ได้ยิงกันสนั่นจอย
0: อ่ะก็คงจะประมาณนี้นะหลังเกมนะของฝั่งฝรั่งเศสนี่ผมยังหาไม่เจอนะว่ามีบทสัมภาษณ์อะไรมาบ้างนะครับ
1: มันก็จะทยอยมาของอังกฤษก็จะหาง่ายหน่อยนะฮะก็คือเขาไปเยอะ
0: เพราะเราดูในสื่ออังกฤษ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดเป็นของฝรั่งเศสต้องแปลก่อนไงใช่ไหมกว่าเราจะได้ตัวจะถึงแล้ว
0: ครับ
1: ต้องดูกันไปดูของฟีฟ่าดิไม่อัปเดตอะไรเลย
0: ขี้เกียจทำงานเนี่ยพวกฟีฟ่า
1: บนตี้วตี้วตี้วเนี่ยฮะไปดูข้อความแม็กหยองเยอะเหมือนกันนะ
0: จัดไป
1: ทาง SNS นะครับก็มีตอนตีห้าครับบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมีตั้งแต่ตีสี่กว่าๆไปไล่เก็บมาเลยดีกว่าบอกว่าหยองทำไมต้องละเหลือเชื่อด้วย
0: ก็นั่นสิ
1: เคยลิ้นติดน้ำแข็งแห้งไหม
0: โอ้
1: จากคุณเพื่อนจริง
0: ทำไงวะนะ
1: ขนาดนิ้วนี่ยังแกะแทบไม่ออกเลยทำแข็งแห้งอ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็ถ้าลิ้นติดนี่โอ้โหไปเลียทำไมก่อนดีกว่า
0: เออน
1: ะฮะเออนะครับบอกว่าฝรั่งเศสลงครบ11ตัวไม่หยองต่อให้กินเยอะจัง
0: ครบสิฮะ
1: นะครับบอกว่าวันก่อนไปดูหนังมาครับเพิ่งรู้ว่าพระเอกก่อนที่จะมาเกิดเป็นจ่าบ๊อบสีละแวกเกอร์อดีตชาติเคยเป็นโอดิซี่มาปลอหนังดีมากครับ
0: ใครคือจ่าบ๊อบ
1: ไม่รู้เหมือนกันจ่าบ๊อบ
0: ถูนยานซับเหรอ
1: ลิสแฟกเกอร์คือใครวะลิสแฟกเกอร์นี่หนังอะไรบ๊อบลิสแฟกเกอร์
0: ในหนังเรื่องใหม่โนแลนเปล่า
1: ไอโอดิซี่หนังเรื่องใหม่โนแลนนะครับเขาบอกว่าหนังดีมากนะเรื่องน่าจะหมายถึงโอดิซี่นะครับ
0: ครับ
1: ตอนท้ายบทบูพระเอกดูเก่งเกินส่วนตัวชอบอะคิลิสแบทพิตในทรอยปี2004มากกว่าน
0: ี่เหมือนไอนี่เปล่าสเปซโอดิซี่เปล่า
1: คุณละอันกันนะ
0: คุณจำได้ไหมสเปซโอดิซี่
1: ไม่เคยดู
0: ผมยืมแผ่นใครไปดูสักคนก็ไม่รู
1: ้ยืม
0: กับยืมไปดูที่บ้าน
1: ม
0: ียานอวกาศลอยนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 5-6
1: หนังใคร
0: สเปซโอดิซี่ใครกลับวะ
1: หนังของโนแลนผมเคยดูนี่ว่ะอินเตอร์เซลล่า
0: ดูยากๆหน่อยนะ
1: โอ้โหตอนนั้นเหมือนบินไปสักไหนที่ไหนสักที่เนี่ยอยู่บนบินดูเรื่องเนี้ยพอดีเลยไม่ต้องหลับต้องนอนดูไปงงไป
0: นี่ไงสเปซโอดิซี่สแตนลีย์คูบริกมียานอวกาศลอย
1: นี่คล้ายๆลุงบุญมีระลึกชาติหรือเปล่าหนิ่งๆกี่นาทีจากเนี้ย
0: 5-6นาที
1: ก็ดีนะดูสงบดิ
0: บอกว่าเกิดพุทธิไอเดียกูลงไปกินข้าวดีกว่า
1: แล้วขึ้นมาก็ยังลอยอยู่อ่ะพี่บอกว่าคุณลงเลี้ยงบอกว่าพิกฟอร์ดเก็บกระบอกน้ำก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะ2-4นี่ไล่มาแล้วถึงฝรั่งเศสนะ
0: ไม่รู้ว่าทำกันบ้านฝรั่งเศสมาหรือเปล่าน
1: ี่ถามว่าอังกฤษมีใครยังไม่ได้ลงไหมก็มีคอมบี้เมนูกันนะเจมส์ท็อปฟอร์ด
0: มือ3ประตูมือ3
1: อังกฤษมีไล่ไม่มีแพ้เมนูพลังอวยร้องไห้อดเหรียญกลับบ้านไปน่าจะได้นะได้ครบมั้ย
0: ได้สิ
1: ได้ให้หมดนะ
0: แหวนแชมป์ก็ยังให้ครบเลย
1: แค่26เหรียญเองใช่ไหมแล้วก็รวมทีมงานอีกนิดหน่อยนะฮะ
0: ก็แหวนแชมป์ก็ทำให้30เหรียญ นะไอ้30อันนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ไปแจกกันครบแหละ
1: โชคดีนะจากที่อเมริกันแหวนถ้าแพงนะเพชรทั้งนั้นนะ
0: เพชรรัสเซียป่ะ
1: อุ้ยนะฮะชิงที่3อะไรครับเนี่ยยิงกันทั้ง10ลูกกุ้งลงเล้งนะ
0: นั่นนะแซ
1: ่วัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมจากน้องแอมซ่านะแล้วก็แน่นอนนะต้องมีคำถามนั่นหน่อยนักเตะคนไหนชอบกินน้ำปลานะฮะคำตอบคือลีออนเคมวงเล็บเจมส
0: ์ใครวะ
1: ใครวะ
0: ลีออนเจมนี่มันนักเตะไทยลีก
1: เอาเหรอโอ้โห
0: ลีออนเจมไปอยู่ทีมอะไรวะปีนี้จำไม่ได้แหละ
1: ป
0: ีแล้วอยู่โคราช
1: อังกฤษรอแชมป์โลกสมัย2มา60ปียังน้อยไปครับ บอกให้เขามาดูถนนพระราม2ที่เราสร้างมันเกือบ60ปีก็ยังไม่เสร็จ
0: มันไปเกี่ยวอะไรกันล่ะ
1: ก็จริง
0: คนละเรื่องเดียวกัน
1: นี่น้องอามาแล้วทำร้ายกันแล้วบอกว่าเช้านี้ส่งเมนูข้าวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาบวกหอยจ้อมายั่วๆครับ
0: เสียใจอามพี่อิ่มแล้ว
1: เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำไปกินมาแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่จะบ้าเหรอกินกะเพราไก่ไปแล้วก่อนขึ้นมาภาคนี่แหละ

0: ก็หมดละเนี่ยทาง SMS นะ
1: นะหมดแล้วเหรอ
0: เออ
1: ไม่หมดเลยจัง
0: เด้อทางอื่นมึงเด้อ
1: ไปดูทาง YouTube นะครับ
0: ครับ
1: มันย้อนหลังได้เปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดย้อนหลังนี่มันจะย้อนกลับไปหาข้อความต้นๆไหม
0: ลองดูให้ลองดู
1: ลองดูนะลองดู
0: ครับ
1: ถ้าแบบมันย้อนกลับไปไม่ถึงนี่ขออภัยนะคุณวีระชนบอกเอาแพ้ลูกหนึ่งไม่น่าเกลียด
0: มันโดนเพิ่มอีกลูกสิท้ายเกมใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: แพ้สองลูกเลยก็ได
1: ้คุณภูสานิสาบอกขอบคุณจ้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฟีฟ่าส่งเพจแจ้งกรรมการแล้วครับต่อเวลาทดเจ็บ20นาที100เป้ยิง10ลูกไม่ต้องรอครับถึงแล้ว
0: ถึงแล้วแล้วมันจะยิง2 10ลูกแล้ว
1: โอ้ส่งเพจด้วย
0: เออ
1: เก่า
0: ๆอ๋อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมส่งเพจ
1: ไม่ใช่ไอ้เพจเจอเพจ
0: อ๋อเพจเจอโอ้โห
1: แล้วต้องส่งต่อผ่านไอ้นี่ก่อนด้วยนะ
0: อะไร
1: โอเปอเรเตอร
0: ์ใช่ฮะ
1: เมื่อก่อนจะส่งไปจีบสาวด้วยเขินม้วนไปหมด
0: โอเปอเรเตอร์ก็เขิน
1: มันจะมาเขินเราทำไมก็ไม่รู
0: ้
1: เป้เอาเม็ด3ไปไม่ได้ครับไม่ทันวันนี้พอเจ๋งมาตรวจงานไหมครับน่าจะหลับวันนี้นี่ก็หลายงานเหมือนกัน
0: อะไรเจ๋งร้อยงาน
1: ครับตอนไล่มา 3-4 นี่ภาษาชาวบ้านคือเคาะกะลาครับอ๋อกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ลุกขึ้นมาเป็นแถว
0: โอ้เดเด้ยังลุกเลย
1: พอเบลลิงแฮมก็โดนยิงจุดโทษปั๊บลงไปนั่งใหม
0: ่
1: ปวดลุกปวดนั่งอยู่เงี้ยวันนี
0: ้อามีส่งมาเพิ่มคำถามนะยองเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่อามบอกถามว่านักเตะคนไหนไม่เคยลำบากตอบมิเกลไอยะสบายอะไรวะ
1: ใครวะโอยะสบาย
0: อ๋อมิเกลยะสบายโอ้โห
1: มันเพี้ยนไกลยังเลย
0: ไอยะสบายเยี่ยมเลย
1: คุณนกคอปเดอะคอปบอกยิงกันโหดเหมือนโกรธเมสซี
0: ่นั่นน่ะสิเมสซี่บอกโอ้โหยิงไม่รอพี่เลย
1: ไมนูหายไปไหนครับ
0: เมนูเจ็บ
1: เจ็บจริงเจ็บการเมืองก็ไม่รู้แหละ
0: เพราะว่าก็อย่างที่เราบอกกันถ้าทูเคิลไม่เอาลงนัดเนี้ยแล้วมันไม่เจ็บนะ
1: ถ้ามีชื่อแล้วไม่เอาลงเนี่ย
0: ก็โดนด่าแต่ถ้าเอาลง
1: แล้วมีชื่อแล้วเอาลง
0: แล้วมันเล่นดี
1: ดันยิงขึ้นมา
0: ก็โดนด่า
1: ก็โดนด่า
0: เพราะฉะนั้น
1: บอกอย่ากันนั้นเลย
0: เองเจ็บเถอะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เราเล่นเราเล่น
1: เราก็เดาไปเรื่อยเปื่อยครับ
0: เขาเรียกทฤษฎีสมคบคิดฮะ
1: คุณโซโลมอนโซโลมาสเตอร์บอกมีไลฟ์ไม่มีแพ้ครับนัดก่อนเสียดายมากงงเลยไม่ให้เมนูลงเมนูไม่มีชื่อนะครับ
0: ครับ
1: คุณเคนโตะโมโมตะอ้าวเลิกตีแบตแล้วฮะมาส่งมา ส่งมาถามฟอร์มเมนูเป็นไงมั่ง
0: โอ้เล่นดีมากเลยฮะ
1: ไม่ได้ลงฮะ 9 ลูกอิ่มเลยคนดูขอโทษทีฮะมีลูก10
0: แสดงว่าอาจจะปิดเครื่องรับไปก่อน
1: คุณโซโลมาสเตอร์นะ
0: ฮะ
1: คุณโอลาพ่อบอกว่าโค้ดอ้าวส้นมือแบบนี้นะครับเชียร์แรงเชียร์อังกฤษนี่ชนะยังโดน
0: เป็นจิตคล้ายๆโค้ชวอลเล่บ้านเรา
1: อนี่คุณโซโลมาสเตอร์พิมพ์มาได้10ลูกเป็นเทนนิสไปเลยคุณซอนโบเฮอ่านี้เปล่าวะไฮไลท์ออกพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับยิงเยอะตัดไม่ทัน
0: โอ้โหสายก็ตัดไฮไลท์แล้ว
1: นี่นะเกมที่ยิงเยอะที่สุดในบอลโลกครั้งนี้แน่นอน
0: ปกติไอแอปโปโนจะมีไฮไลท์แบบสั้นกับแบบยาวนะอันนี้ถ้าแบบยาวเนี่ยน่าจะ20นาทีว่าปกติก็นานอยู่แล้วถ้าแบบยาวโมโน
1: ครับสกอร์เทนนิสไปเลยครับคุณประจักษ์บอกนะ
0: ฮะ
1: คุณโน้ตวิทยาบอกเฮ้จุดจบแล้วครับท่านสารนิดบอกต่อเวลาเปล่าไล่มาแล้วหนีทำไม
0: หาว
1: กฤษฐา
0: โอ้ถ้าไทย 4-4 นี่แพ้เลยนะอังกฤษจะไปเล่นเลย
1: ผมว่าต่อเวลาอังกฤษไป
0: ขาแข้งสั่นกันหมดแล้ว
1: ปวกเปียปวกปัวเปียคือ
0: ปอแป
1: ปอแปปวกเปีย
0: คือสเปนนี่ตะคิวรับประทานไปแล้วด้วย
1: คุณปัทมวดีนะครับบอกยิงกันสุดๆจริงลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้น
0: ะ
1: ข้อกะลามาให้ดีใจแป๊บเดียวเองนะครับบอกว่าบอลอบตเหรอครับต้องมายิงกันเยอะจัง
0: คือไม่เอาเกมรับกันเลยฮะวันนี้2ทีม
1: เสียดายไม่เป้ไม่ได้แฮตทริกนะจูดคุ้มข้างยิง 6-3 6-4
0: จูดคุ้มข้าง
1: จูดคุ้มข้างยิงคุณด็อกบาร์ก็มานะฮะบอกบ่อน้ำมันเป็นไงมั่งไอวอรี่โค้ดเป็นไงมั่งปีนี้ด็อกบาร
0: ์
1: ทีมมาบอกหน่อยคุณคณิษฐาบอกพรุ่งนี้สเปนต่อหมายถึงว่าดูต่อ
0: เชียร์สเปนต่
1: อเชียร์สเปน
0: วันนี้เชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่พิมพ์สั้นๆไงพรุ่งนี้สเปนต่อ
0: ใจคอไม่ดีเลยทั้งช่องยิงมีนุษย์ยิงมีนโยบายไปอยู่ทั้งคลื่นทั้งคลื่น
1: นัดชิงคืนนี้จะยิงกระจาย

0: แบบนี้ไหมผมว่าไม่มีทางเนี่ย
1: โอ้โห
0: ผมว่าจะยิงกันน้อยด้วย
1: น่าจะอึดอัดนะ
0: เออผมว่าจะยิงกันเต็มที่2เนี่ยไม่เกิน3
1: มีมวยมันก็เปล่าเลยกัน
0: อ้าว
1: อาเจนีน่าจะมาชวนทะเลาะแน่นอน
0: ผมว่าต้องอาเจนต้องไล่เตะไม่งั้นแย่งบอลไม่ได้นะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่งั้นแย่งบอลลำบากนะครับนัดชิงสเปนเฉือน 4-1 มันเฉือนยังไงวะสิ
1: เฉือนวิวเฉือนวิว
0: รายการต่อไปจัดกับใครคะไม่รู้เหมือนกันนะรายการอะไรต่อไม่รู
1: ้
0: ปกติเราก็ไม่ได้อยู่เวลานี้กันละ
1: ฮะ
0: คุณ BB โฟนบอกพรุ่งนี้สเปนชนะ 3-2
1: โอ้โหสกอร์คลาสสิกนะ 3-2 เนี่ย
0: บอกว่าคุณชานันเหรอบอกหน้าตาทั้งสองคนเหมือนดีเจเหมือนคนหล่อดีเจเช่าๆจ้าเห็นพี่ใส่หมวกนี่มั้ง
1: ก็เหรอกูใส่หมวก
0: พี่เช้าก็ชอบใส่หมวกพี่ฟ้ามะพร้าวแก้ว
1: พี่ฟ้ามะพร้าวแก้วเปิ้ลปอจิงเชีย
0: ร์ต้องมีมุกสามคล้องจองพี่เช้าเช้านะคุณยูเซอร์บอกมันมากนะฮะคุณทองคำบอกว่าดีใจด้วยนะคุณเอกม้าขาวหวานเจี๊ยบ
1: แต่ว่าคุณเอกเขาเชียงกรีฑาใช่ไหม
0: วันนี้บีจีอุ่นเครื่องนัดสองบุรีรัมย์ใช่ไหมผมไม่ได้เช็คไอ้นี่เลยว่ะโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมในไทยลีกเลยนะบีจีสปอร์ตกี่โมงเดี๋ยวดูก็ได้ไม่แน่ใจว่ามีขึ้นโปรแกรมถ่ายทอดหรือยังนะครับ
1: ถ่ายทอดอะไรนะ
0: บีจีไอ้บีจีกับบุรีรัมย์วันนี้บีจีมีเตะมหาสารคามนี่ไม่ใช่บุรีรัมย์นะโปรแกรมที่ขึ้นนะนะครับกับมหาสารคามวันนี้นะครับวันที่19กับปูม่วงมหาการ
1: โอ้ชอบชื่ออะไรกันหิวเลยปูม่วงมหาการ
0: ฉายาเขาแล้วโลโก้เขาเป็นรูปปูทะเลปูเรือปูน้ำ
1: ที่โดนมัดอยู
0: ่เออ
1: พร้อม
0: เดี๋ยวพี่โอ่งก็ด่าพี
1: ่
0: บอกว่าเราทายถูกอังกฤษชนะ 6-4 ทายตอน 3-4 ชนะ 6-4 จริงพรุ่งนี้สเปนชนะ 3-2 บอกว่าคุณเปโดเนโตนะฮะบอกว่านัดชิงอย่าให้น้อยหน้าครับเสมอในเวลาสัก 6-6 ต่อเวลาเสมอ 8-8 ยิงโทษตัดสิน
1: เด่นเป็นไทยเบรกเลยทีเดียว
0: แต่กำไรคนดูนะถ้าอย่างนั้นจริง
1: โหมันจะไม่สนุกแล้วสิมันยิงกันเยอะเกิน
0: เมสซี่ยิง1ลูกแต่แพ้สเปนถึงว่าฝรั่งเศสแพ้ครับอาจารย์วาวใส่เสื้ออ้าว
1: เรียบร้อย
0: ฝรั่งเศสอะไรเนี่ยไม่เพลงซิ่งคืออะไรฮะไม่เพลงซิ่ง
1: ครึ่งแรกไม่เดินเลย
0: ยิงกันยับซีดานคุมฝรั่งเศสครับไปบอลโลก2030ยังไม่นี่ใช่ไหม
1: แต่เขาวางตัวไว้แล้วน่าจะไม่พ้น
0: ว่าซีดานก็ไม่รับงานที่อื่นแล้วก็รอนี่แหละ
1: เพราะว่าถ้าไม่ให้ซีดานเป็นนี่ก็แอบๆกันระวังตัวให้ดี
0: อ
1: ้าวซีดานโอ้รอยังนานบ้าเหรอ
0: คู่นี้มีลีลันวันไหนไม่ทราบอะต้องไปถามทางโมโนผมไม่เข้าไม่รู้เลยครับ
1: ผมไม่เคยดูย้อนสักทีเขามีย้อนให้ดูเต็มแม็กไหม
0: ไม่วะ
1: ฟุตบอลโลกเนาะไม่เคยนะ
0: แต่ว่าในช่องโมโนสปอร์ตอะที่เป็นฟีทีวี29
1: อ
0: ะเขาก็จะมีฟูลแมตช์มาลีลันอยู
1: ่ครับ
0: เข้าใจว่าเป็นเกมผ่อนคลายแต่เล่นแบบนี้มันดูไม่สนุกอ้าวโอ้นี่ยังไม่สนุกอีกเหรอ
1: เกมสนุกนะทีเดียว
0: ทูเคิลอยู่ต่อใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างแน
1: ่อ๋อชัวร์ฮะ
0: ยิงผลออกมาอย่างนี้เนี่ยแน่นอน
1: ผมไม่มีเหตุให้ไปปลดเขาอ่ะใช่ไหมเราไอ้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ถูกใจสไตล์ไม่ถูกใจมันก็ไม่ได้เหตุผลที่มากพอไง
0: ครับบอกซาก้าเนี่ยกินไวก้าลงมาก่อนลงมาแน่นอนครับหลังเกมนี่ไปวิ่งอีก10รอบ
1: อ๋อนี่ไงเกมอ๋อนี่อังกฤษกันแต่เขามีให้ดูย้อนหลังจะไม่รู้ลงเมื่อไหร่เต็มแมตช์มี
0: ไวก้า
1: แต่ว่าไฮไลท์มาหมดแล้วนะ
0: ไวจัง
1: นี่มาแล
0: ้วกินแวก้าเหรอพี่เขาถามกันก่อนไอ้นี่ใช่ไหม
1: ว่า
0: ที่มันเขาบอกว่าแวก้าไม่ผิดกฎแล้วมีนักข่าวไปถามทูเคิลในงานแถลงนัดไหนสักนัดเนี่ยบอกเอ้ยคุณอ๋อนัดก่อนเล่นกับเม็กซิโกเพราะว่ามันช่วยเรื่องแบบอากาศเบาบางไงช่วยให้เลือดมันไหลสูบฉีดเงี้ยนักข่าวไปถามทูเคิลในแถลงก่อนเก
1: ม
0: เป็นความจริงหรือไม่ครับที่คุณใช้แวก้าในการช่วยทูเคิลยิ้ม
1: แล้วก็ลุก
0: ไม่น่าใช่
1: แล้วก็ลุกขึ้นมาฟาโต้ปังปังปังเป
0: ็
1: นคำตอบ
0: สเปนแชมป์โลกครับคุณทวิตนะทำอะไรครับหยองฮาไม่ไหวแล้วเราพูดอะไรกันไปมั่งก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วคิดอย่างไรกับโรเจอร์117
1: โอ้ก็ตามราคามีคนกล้าซื้อเขาก็ขายแล้ววิลล่า
0: วันนี้ก็ไม่ค่อยเด่นไม่ได้ถึงกับเด่นนะโรเจอร์คือไม่ค่อยได้บอลด้วยแหละ
1: ถ้าถามจริงก็ราคานักเตะอังกฤษอะเนาะภาษีความเป็นพรีเมียร์ลีกคนเป็นนักเตะอังกฤษจริงๆฝีเท้าผมก็ไม่ถึงหรอก
0: สรุปสรุปดาวซันโวด้วยครับ
1: ดาวซันโวตอนนี้ก็
0: เอ็มเป้10
1: เมสซี่8จูด
0: เหลือแค่2คนนี่แหละที่ลุ้นดาวซันโว
1: อ
0: ยู่
1: จูดนี่7เนาะ
0: จูด7เท่าฮาลัน
1: ครับ
0: เคน6เคนลงไหมยิงได้ไหมไม่ได้ลงเลยครับสักนาทีนึง
1: ครับ
0: ไปตลาดปากเกร็ดซื้อหมูมาทำกับข้าวต้มทรงเครื่องครับอ้อแบ่งมาถ้วยเองฮะเตรียมเจียวเยอะ
1: เช้าๆนะโอ้โหว่าต้องทรงเครื่อง
0: คุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครับบอกขอทราบกลางรับและกลางลุกของฝรั่งเศสครับเห็นเจอสเปนวันนั้นไม่สู้ไม่ได้เลย
1: กลางรับก็นี่ไงเขาใช้อาเดียงราวิโอสลับกับมานูโกเน่กับโอริเอนชิวามินี
0: ่แต่วันนี้เป็นแซมเมรี
1: ่วันนี้ใจดาวรุ่งลงมา
0: ส่วนตัวลุกนี่โอ้โหใครก็ได้ครับ
1: ใส่มาเถอะ
0: ยิงทุกคนนะยกเว้นดูเอไม่ยิง
1: ใช่ไม่ยิง
0: ยังไม่ยิงสักลูก
1: อ๋อหมายถึงนัดนี้ไม่ยิงแต่ไม่แน่ใจว่าเขายิงแล้วยัง
0: น่าจะเหมือนจะมีเป็นลูกนะมีเป็นลูกละวันนี้สำหรับคนใฝ่สูงครับพรุ่งนี้สำหรับคนใฝ่ต่ำ อะไรเหรอ
1: เราพูดออกอากาศไม่ได้นะ
0: พรุ่งนี้ผมจะได้ฟังพี่เต่ากับหมอปัญญาบรรยายไหมฮะเป็นนหังดิพรุ่งนี
1: ้นหังกับพี่โอ๊ต
0: นหังกับพี่โอ๊ตลิติกร
1: เนี่ยไอโอ๊ตแต่ขณะนั้นพี่โอ๊ต
0: เขาก็รู้หมดผมพี่โอ๊ต
1: โอ้โหไม่มีใครรู้เลยมั้ง
0: คุณทิพย์ไทยบอกโกงครับเขาเตรียมกับฟีฟ่าไว้แล้วไว้อีกแล้วด้วยแล้วก็หัวเราะ
1: ไม่ถึงคุณไหนเนี่ย
0: คุณนี้ละมั้งคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีพี่ยองพี่บอมครับเกิดมาเหลือเชื่อเลยครับยิงกันระเบิดระเบ้อ
1: นั่นน่ะ
0: แซ่เมืองทองเสริมตัวยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: ได้คิมดงซูก็กลับมาเซ็นใหม
1: ่อ๋อสิว่าได
0: ้กลับมาแล้วลีกกะโลกะลาลีกไทยอ้าว
1: ใจเย็นๆเอ้ามาแล้วเหรอเทคนิค
0: เปิดกันยานู่นแต่ว่าเพิ่งโปรแกรมเพิ่งออก
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวทีมชาติไทยก่อน
1: กันยาครับกันยาเลยเหรอ
0: ใช่
1: เหนื่อยหน่อยนะ
0: พี่อย่าว่าแต่ว่ากันยาเลยจะได้พัก
1: เอาจริงเปล่าตายแล้วไม่เป็นไรหยองมีฮอกกี้น้ำแข็งแล
0: ้
1: ว
0: โอ้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็หมดแล้วบอกว่าคืนนี้เล็งสเปนแชมป
1: ์
0: โมโนไม่มีฟูลไฮไลท์เหรออ
1: ย่างไม่มาครับตอนนี้มีเป็นช็อตไฮไลท์มา
0: ใจเย็นนะบอลเพิ่งจบไปไม่ถึงชั่วโมง
1: ยิง10ลูก
0: สเปนประกาศแชมป์โลกนี่ถามอาเจนหรือยังน้องนั่นแน
1: ่
0: แล้วก็บอกวิลล่ากับซาลิกามีใจจะขายตัวดีๆออกไปนะครับ
1: คือเขาไม่อยากขายเลยแต่นักบอลมันอยากย้ายพอทีมใหญ่จิ้มๆมาก็ไป
0: ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะ
1: เงินเยอะเนาะย้ายทีโหได้เพิ่มเป็นแสนปอนี้ไม่ไหว
0: ขออภัยที่มองโบอังกฤษครับรอดูทูเคิลในยูโรครับอ้าว
1: เอาจริงๆผมสารภาพเลยผมไม่แฟนอังกฤษแล้วไม่คิดว่าชนะฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี
0: ้
1: ก็ดูมันเล่น
0: เอาแค่จัดตัวตอนเห็น11ตัวจริงก็ไม่มีใครคิดดูจัดระบบแปลก
1: ๆแต่พอผมเห็นกองหลังฝรั่งเศสอ่ะพอจะมีความหวังบ้างผมไม่เคยเล่นด้วยกันเลยไง4ตัวใหม่หมดเลย
0: ส่วนทาง Facebook นี่ผมเปิดมันไอ้นี่มันข้อความมันไม่มาม
1: ัน
0: มาหน่อยเดียวเอง
1: เดี๋ยวไปเอา SMS อีกหน่อยนึงครับมีเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับบอกว่าคำถามถามน้องอาร์มนะฮะอันนี้ถามว่าถามน้องอาร์มนะแฟนรายการคนไหนหล่อที่สุดคำตอบคือกลุ่มเพื่อนเจ๋งจากเขาเองหน้าคนหน้าเหมือนติ๊กเจษฎาพรนะฮะแล้วก็มีคุณ5153บอกว่าพอตามมา 3-4 เสียงในหูขึ้นมาทันทีบอกว่ามึงจะเล่นอูดอีกไหมทูเคิล
0: ทูเคิลบอกไม่แล้ว
1: อย่าว่าแต่พี่เลย
0: เดี๋ยวก็มาหา
1: ขนาดหัวเตารีดแดนนี่เมอร์ฟี่ยังแซวเลย
0: เดี๋ยวก็หาว่าพี่ประชดอีกทูเคิลบอก
1: บอก
0: มาประชดไม่รู้จักรู้จักแต่ประชอน
1: ผมว่าเขาน่าจะนั่งหยิกตัวเองนะ อยากจะส่งกองหลังลงแหละแต่แบบ
0: อย่าเชียว
1: นะ
0: ฮะเดี๋ยวไปดูข้อความทางสมุดหนังหน้ากันบ้าง
1: เฟซบุ๊กนะฮะ
0: ครับ
1: สมุดหนังหน้า
0: กำลังโหลดข้อความอยู่นะ
1: ครับ
0: บอกแดงใบเล่บทบาทเป็นไงเดมเบเล่ฮะนะครับคุณมนชัยบุญเกิดนะบอกว่าดีครับนินทาผอ.เบ่งส่งท้ายบอลโลกหน่อย บอลโลกไม่สนใจแล้วทุกวันนี้
1: ไม่เอาแล้วใช่ไหม
0: อย่างอื่นมีดีกว่าเยอะ
1: นี่หยองก็เป็นอย่างนี
0: ้ไม่มีวานบอลโลกไม่มีใครจ้าง
1: เอาหรอ
0: มีแต่ที่นี่แหละ
1: โธ
0: ่คุณทองรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หยองสวัสดีครับพี่บอมคุณประสิทธิ์นะ
1: สวัสดีครับ
0: น่าจะเป็นคู่ที่พลิกล็อกที่สุดในบอลโลก2026ถามว่าพลิกขนาดนั้นไหมก็ไม่พลิกขนาดนั้นแต่ว่ายิงกันเยอะเหลือเชื่อ
1: ครับ
0: บอมหยองกรรมการตะคิวกินแล้วพอกดินสะพองใหญ่เลย
1: ไอ้นี่ไงไอ้ครีมเลยนะครีมไข่กล้ามเนื้อ
0: ขาแว้งเลยขาขาวไปเลย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นฟุตบอลนั้นเคยใช้แหละแต่ก่อนผมใช้น้ำมันมวยเนี่ยโอ้โหเดินไม่ได้กินนะ
0: เมนูแอบตีท้ายครัวถูกเกินเปล่าหน้าเกี่ยวนะกล่องเอสเพลจอดำครับใครเป็นเหมือนกันบ้างแต่ผมเขาปลดให้ดูหมดแล้วนะในทรูในเอสเพลเนี่ยเขาโฆษณาว่าดูได้นะ
1: ให้ดูผัดกล่องได้ด้วยเหรอ
0: เออผมดูในทรูได้กล่องทรูอะผมดูได้แต่ของไอเอสยังไม่เคยเปิดดู
1: เดี๋ยวรอดูรอบชิง
0: พี่ครับช่วงเช้าอาบน้ำที่ไหนดีครับที่บ้านดีครับ
1: แต่เช้า
0: ที่ไหน
1: เช้าเลยแหละ
0: หรือว่าท่านจะไม่อาบก็ได้ฮะเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะอาบไหมอาจจะทิ้งตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกบนที่นอนเลย
1: ครับ
0: รอบรอง2คู่กับคู่ชิงที่3ไม่มีต่อเวลาเลยรอบชิงมีโอกาสต่อเวลามั้ยผมว่าเป็นไปได้นะ
1: ใช
0: ่ถ้าอาเจนยิงก่อนเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ใหญ่เลย
1: อาเจนโอ้ถ้าอาเจนยิงก่อนนี้เหนื่อยนะ
0: แต่ถ้าสเปนยิงก่อนเนี่ยอาเจนเหนื่อย
1: เหนื่อยที่จะหาบอลไม่เจอแล้วเค้าเนี่ย
0: ประชดไม่มีมีแต่ประชอนครับพาบอกแล้วอย่าเล่นกับหยองลูกมือในกำไก
1: ่ลูกไก่ในกำมือ
0: นะจ่าบ๊อบลีสเวกเกอร์มันมาร์ควอเบิร์กเล่นนะแต่ดิโอดิซี่มันแมตต์เดมอนอ้าวไม่รู้ผมไม่รู
1: ้ไอ้สองเรื่องนี้ไม่เคยดูเลยฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: ดีแล้วฝรั่งเศสไม่ได้ชิงครับแย่มากอ้าวก็ความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันนะผมว่านะ
1: นะ
0: มูทอารมณ์ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกัน
1: อันนี้มันเล่นเอามันกันแล้วนะฟุตบอลนะ
0: เกมชิงที่สั่งว่าเกมรอบรองรอบชิงเนี่ยมันคนละเรื่องนะผมว่านะนำ 4-0 กลับมาแพ้อีกก็ทางใครทางมันนะจ๊ะ กำไรคนดูครับน่าจะเป็นคู่ชิงกันมากกว่าอือคู่ชิงก็น่าดูขอข่าวนารายูไนเต็ดหน่อยมีปัญหาครับไลเซนซิ่งนะครับก็คงไม่ได้ขึ้นแล้วแหละอยู่ที่ว่าเจ้าของทีมเขาจะเอาสิทธิ์ไปทำตรงไหนก็ตามข่าวก็จะไปทำนาราเอฟซีเพราะนารายูไนเต็ดนี่ต้องออกไปอยู่นอกลีกเลยนะ
1: ครับ
0: หลุดจากระบบลีกไปเลยไปเริ่มที่เซมิโปรมีลูกบรรเทาความเร็วไหมเป็นยังไง
1: ลูกบรรเทาความเร็ว
0: คุณธีรพงศ์บอกแฟร์เพย์ดีครับเกมยุติธรรมราบรื่นประธานยิงแล้วโอลิเซ่ลูกนั้นไม่เข้าในจุดเปลี่ยนเลยครับคุณปวริศบอก
1: ใช่ถ้า 4-4 นี่ก็เรียบร้อย
0: คุณบรมชัยบอกเก่งผิดเวลาตื่นมานึกว่าสกอร์เทนนิสยังก็ดูบอลอุ่นเครื่องเลยครับอะไรครับ3ลูกกำลังชงกาแฟอยู่ดีน่าจะเป็นคู่ภาคคู่ชิงแชมป์มากกว่านะครับโอ้ยต้องนะหังสิ
1: ถ้าเราต้องมีเชิญสเปเชียลเกสต์มา
0: โอ้นะหังนี่ในดวงใจเลย
1: โอ้ยยังกินเสาไม่ได้
0: โอ้โหอ้าวไม่ใช่ปลวก
1: เสาไง
0: คนหรือปลวกกินเสาไม่ได้เห็นผลนุ้ยยิงจุดโทษครับผมนี่เชียร์อังกฤษประมาณนั้นนะยองปีนี้ไม่ค่อยเห็นไปรษณีย์ไทยรัดเลยปกติติดตามตลอด
1: เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบดิจิตอลอ่ะ
0: เหรอ
1: เขาทำกับเนี่ยโมโนเหมือนกัน
0: เฮ้ยเล่นอะไรเล่าไปเล่นของอสมท
1: แค่ของอสมท
0: นี่ของอสมทนี่เอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟน
1: ยังส่งได้ใช่ไหม
0: ได้
1: วันนี้ยังทันนะ
0: ถึง 1:45 ก่อนนัดชิง
1: นะครับรางวัลนี่เพียบเลยนะเตาไฟฟ้าใช่ไหม
0: รถเตาไปทำไมเรารถตู้ไฟฟ้ากับรถมอเตอร์ไฟฟ้าร
1: ถตู้ไฟฟ้าในข้างในเปิดมาก็มีกับข้าวนะ
0: มีตู้กับข้าวไฟฟ้าจะบ้าไงนะก็ไปเล่นกันได้เข้าไปที่ cheer.mcon.net
1: ครับ
0: นะครับก็ซื้อแพ็กเกจแล้วก็โหวตกันได้เลยฟีฟ่าควรขอให้ทำดูบอลนัดชิงอยู่บ้านครับเพราะที่สนามมีคนดูตั้ง 80,000 กว่ากลัวจะโดนลูกหลง
1: แต่แกบอกแกจะมาดิ
0: มา
1: ใช่ไหมวุ่นวายแน่นอน
0: ไ
1: ม่
0: ต
1: ้อง
0: กลัวรับเสียงโห่ไปไหนนี่มีแต่คนต้องลุมรักษาความปลอดภัยแก บอลโลกขนหน้านี่เมสซี่กับโดมาทั้งคู่มาดู
1: น่าจะมาดูนะ
0: ครับจากบ้านทุ่งไม้

0: ไก่เขาพระทองชะอวดครับตัดยางอยู่คุณประสิทธิ์นะคนภาคคู่ชิงนี่เปิดชื่ออย่างเปิดแล้ว
1: เปิดแล้วไง
0: เป็นนหังอาจารย์พงศ์สีมากับพี่โอ๊ตฤทธิกรกาละเวงนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าสเปนเล่นดีได้แค่ไล่ป้อแป้นะขอบคุณนักภาคทั้งสองวันนี้หนุกมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: คุณทองรินขอบคุณครับแต่ว่าผมนี่จะหมดเสียงแล้วฮะ
1: แล้วก็แหกปากกันซะไม่ดูสังขาร
0: บอลมันบอลมันพี่สิทธิบอกโบโรแม็กรีบตัดสัญญาณครับไม่ให้ดูพิธีรับเหรียญมันมีไอโพเดียมขึ้นไปแบบนั่งรับเหรียญด้วยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เหมือนได้แชมป์เลย
1: แต่เขาตัดเร็วไปหน่อยมัน
0: ต
1: ะกรู
0: เนี่ยตัดไปแล้วตัดไปแล้วบอกว่ายังไม่ทันเริ่มครึ่งหลังโดนอ้าวนี่มันไม่ได้เรียงเวลานี่เนาะใน Facebook นะครับทัศนะคู่ชิงที่3กับชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้บอกสเปนชนะ 2-0 พี่สิทธิบอกมานะ
1: นี่มีบอกว่าของกองทูดูไม่ได้ครับแต่คุณตีนครศรี
0: เอ๊ะทำไมผมดูได้อ่ะรับรอง
1: ยองไปแฮกกล่องเขาเปล่า
0: เหรอผมดูได้นะดูได้เอ๊ะไม่ได้ดูในกล่องผมดูในแอป
1: อ๋อแอปทรู
0: ผมดูในแอปขออภัยขออภัยกำลังดูพิธีรับเหรียญอยู่ครับเพราะบ้านผมมีช่องกีฬาต่างประเทศอ้าว
1: อันนี้ก็เลยเขาตัดเร็วไป
0: นะฮะโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีแอดมาด้วยเฮ้ยมาไงวะเนี่ย เดี๋ยวให้แอดมินไปบล็อกก่อนผมไม่ใช่แอดมินด้วยนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ข้อความที่ส่งเข้ามามี SMS เพิ่มเติมไห
1: มไม่มีละอ๋อมีเขาบอกว่าตอนขึ้นรับเหรียญ นะครับเจสันสตีลที่ไม่ได้ลงยังได้รับเกียรติขึ้นไปรับเหรียญส่วนเมนูนั้นนอนอยู่โรงแรมอ้าว
0: เจสันสตีลประตูเหรอ
1: เจสันสตีลนี้เป็น
0: ที่เขาเอามาช่วยซ้อม
1: ใช่ประตูมือ4มือ 4.5 เอามาช่วยซ้อม
0: เหมือนในก่อนเข้าบอลโลกนี่ในแคมป์เอาไอ้ลีโอกุมามาช่วยซ้อมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เจสันสตีลนี่หนีบมาด้วยเลย
0: ลีโอไม่ได้มาใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่ได้มาพวกนั้นก็ไล่กลับบ้านหมดแล้ว
0: มาแต่ลีโอฟอร์ดินาน
1: อ้าวมาทำงานนะลีโอฟอร์ดินาน
0: อ้าวมาว่ากันด้วยแมทชิ่งแมทชิ่ง
1: อะไรครับผม
0: แมทชิ่ง
1: แมทชิ่งแมทชิ่ง
0: แมทชิ่งทำไมวะ
1: เออ
0: แมทชิ่งแล้วเลิศคืนนี้กันหน่อยดีกว่าสเปนกับอาร์เจนตินานะครับ ก
1: ็
0: กรรมการนี่เป็นสลาฟโกวินซิชนะครับจากสโลวีเนีย
1: เขาเป็นใครมาจากไหน
0: ไม่มีใครทราบ
1: โอ้โห
0: อุ้ยเป่าไอ้นี่ไงเป่านัดชิงแชมเปี้ยนลีกปีดอร์ทมุนด์กับมาดริดอ่ะแล้วก็เป่าบอลโลกปีนี้นี่เป่ามา3แมตช
1: ์ครับ
0: เป่าแมตช์บราซิลโมร็อกโกด้วยที่เราพากันน่ะอ๋อใช้ได้เป็นมือต้นๆของยุโรป
1: ครับ
0: ปีนี้เหมือนกัน
1: ไม่เอาพวกไมเคิลโอลิเวอร์มาเป่า
0: เป่าไม่ได้สิ
1: อาร์เจนตินาว่าไม่ได้ดีกว่า
0: พอคู่รอบรองเป็นอังกฤษอาร์เจนปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่ากรรมการอังกฤษนี่หมดสิทธิ์เป่าเลยรอบรองรอบชิงแล้วก็ผู้สินที่4นี่เป็นเอเชียนะเป็นอดัมอธรรมมาคัตเมจากจอร์แดนกรรมการหัวใส
1: แสดงว่าผมดกแน่นอน
0: ได้รับการคัดเลือกเพราะว่าทรงเดียวกับคอลีน่าดูละ
1: สิทธิ์น้องสิทธิ์น้องของเบียร์ดูจิคอรินะ
0: ไปเกี่ยวอาจารย์มาคัตเมนี่โอ้โหในเอเชียนี่แกเป่าแมตช์ใหญ่มาเยอะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ VR นี่เป็นบัสเซียนดังเกิด
1: ของอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ทุบสถิตินะนัดชิงอันดับ3ที่ยิงเยอะที่สุดนะในฟุตบอลโลก
0: ครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่เยอะเกิน
0: คู่สเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เคยเจอกันในบอลโลกครั้งเดียวนะ
1: จะดึงเสียงต่ำทำไมฮะ
0: ก่อนหน้านี้เคยเจอกันในบอลโลกมาครั้งเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: เจอกันไม่เกรงใจใคร
1: โอ้เจอกันนานแล้วด้วยใช่ไหม
0: จะมาเจอกันใหม่ภายใน3 2 1อะไรวะเนี่ย
1: นี่ได้เลย
0: ติดโทนก็มาตอนบอลโลกปี66
1: โอ้ยแป๊บเดียวเอง60ปีก่อน
0: เจอกันที่วิลล่าพาร์คนะเกมนั้นที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพนะครับก็อาร์เจนตินาชนะ 2-1 นะครับ
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างแชมป์2ทวีปครั้งแรกเลยนะในรอบชิงฟุตบอลโลกนะ
0: เขาถึงเรียกว่าไอ้นี่ไงอะไรนะฟินาลิซิม่า
1: ฟินาลิซิม่า
0: ฟินาลิซิม่านะครับส่วนสถิติรวมเนี่ยทุกแมตช์เจอกัน14ครั้งเนี่ยชนะฝั่งละ6เสมอ2
1: สูสีมาก
0: สูสีมากนะครับแล้วก็ประตูได้เนี่ยสเปนยิง19อาร์เจนตินา

0: 28
1: ครับ
0: สูสีสุดๆท
1: ุ
0: กแง่มุมทุกกระเบียดนิ้ว
1: ใช่
0: เอางี้ก็แล้วกันล่าสุดที่เจอกันนี่คือ2018นะครับที่เป็นเกมอุ่นเครื่องที่เมโทรโพลิตานโ
1: นแต่เหมือนว่าเขาอุ่นเครื่องกันบ่อยนะสองทีมนี
0: ้ครั้งล่าสุดนี่คือ2018ซึ่งสเปนเฉือนไป 6-1
1: โอ้โหนิดเดียวสูสี
0: ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ส่วนความพร้อมนี่ไม่มีใครแบนเพราะว่าทดแบนเขาล้างหลังจบรอบ8อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่น่ามีเหมือนกันนะ
1: ถ้ามีคนไปถามอาจารย์หลุยเรื่องสภาพร่างกายรามีเมาก็บอกว่าฟิตเพราะว่าใช่สิหลุยเดลาฟอนเต้เพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยยามาไม่ได้ซ้อมอาจารย์หลุยบอกให้มันพักเฉยๆแหละเล่นเกมดึกไม่ใช่เหมือน
0: ผมเป็นอาจารย์หลุยผมว่ามึงเอาเกมเครื่องเกมมึงมาเดี๋ยวนี้เลยไปนอน
1: เขาบอกว่าตอนเกมกับฝรั่งเศสมันช้ำนะครับโดนอัดเยอะก็เลยให้พักเลย
0: แล้วก็บอกว่าเมสซี่เนี่ยเคยยิงสเปนมาแล้วนะ2ครั้งในการเล่นเกมเป็นเฟรนลี่นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ลูกแรกเนี่ยปี2009ที่มาดริดอาเจนแพ้ 2-1 แต่ว่าเมสซี่ยิงแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ยิงได้ก็เป็นเกมที่อาเจนชนะ 4-1
1: ครับ
0: ในเกมอุ่นเครื่องปี2010ที่บูโนไซเรสก็อย่างที่บอกว่าคู่นี้เขาอุ่นเครื่องกันบ่อย
1: ใช่
0: อุ่นเครื่องกันบ่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: ครับผมไม่น่าเชื่อนะเมสซี่เคยอุ้มยามาว่าอาบน้ำนะอุ้มนั้นช็อกกว่าเดียวนะปี2007นะ
0: ยามาวนี่ตุยมากเลย
1: ดูเป็นเด็กที่ตัวเต็มอ่าง
0: ตัวตันตุยมากนะแต่ว่าเนี่ยกำลังจะรับไม้ต่อยังไม่ซีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอ้าวก็รอดูกันตีสองนะ
1: จ้าใครตื่นมาดูตีสี่เรียบร้อยนะรับถ้วย
0: ม
1: าดิ
0: พรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายที่แหละแต่ว่าที่เราเนี่ยก็มีรุ่นใหญ่มาบรรยายให้ฟังนะหังอัญชพงศ์สีมากับพี่โอลิธิกรกาละเวกนะครับก็ติดตามชมกันได
1: ้
0: เปิดโมโนแม็กดูแล้วฟัง
1: นะฮะฟังเสียงเราเนี่ย
0: ได้อารมณ์ไปอีกแบบนะขณะที่เราสองคนเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี
1: ้ไม่เหลือแบบที่ภาคแล้วฮะ
0: หมดแล้วฮะแต่ว่ารายการปกติทั่วไปยังอยู่นะครับ
1: เจอกันได้ตีสี่นะตีสี่วันอะไร
0: สาวหรือคิวตัวเองนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ติดตามกันมาพี่บอมกับผมโอกาสหน้าว่ากันใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y1 ติวเตอร์ยิม Y2 คู่พาวเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่น